0: ฟาดอยู่กลางคอนโซลของตัวรถเลยนะครับก็ทำให้ผู้ที่อยู่ในรถบาดเจ็บไป2คนก็คือนายสิทธิชัยอัคโชตอายุ35ปีและนางสาวสุชาดาคำดีอายุ53ปีครับเจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลคาเมเลียนแล้วก็แพทย์ทำการรักษาอนุญาตให้กลับบ้านได้ครับนี่ฮะคุณผู้ชมเห็นไหมครับเสาไฟฟ้ามันโคลบลงมาพอดีเลยตรงเนี้ยนะฮะออกไปก็จะเป็นลำอินทราอาจมาลงนะครับแต่ว่าเธอเนี่ยเข้ามานะครับแล้วก็ลมมันแรงจริงๆเมื่อวานนี้นะครับนายพิทักษ์พงษ์คำสิริเจ้าหน้าที่หน่วยบรรเทาสาธารณภัยรามคำแหงให้ข้อมูลบอกว่าเบื้องต้นครับรับแจ้งว่ามีเสาไฟฟ้าล้มทับรถกระบะนะฮะเสาไฟฟ้ามันล้มมาเนี่ยมันก็ฉุดกันไปเนี่ย 4-5 ต้นทำให้กระแสไฟฟ้าขัดข้องใช้งานไม่ได้ชั่วคราวเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเร่งดำเนินการแก้ไขส่วนสำนักงานเขตดำเนินการตัดต้นไม้ครับเพื่อเปิดการจราจรเพราะว่าเมื่อวานนี้แม้ว่าโรงเรียนยังจะหยุดเรียนกันอยู่แต่ว่าการงานยังคงทำอยู่ถ้าไม่เคลียร์ต้นไม้เนี่ยนะครับช่วงบ่ายสองอีกสัก 2-3 ชั่วโมงงานเลิกรถติดยาวเลยแหละครับ
1: ใช่ค่ะเพราะจุดตรงนี้เป็นเส้นทางที่ออกไปได้หลายทางนะคะก็คือจากทาวอินทาวเนาะแล้วก็จะมุ่งหน้าถ้าเลี้ยวขวาไปบนินเดชาออกไปรามคำแหง 43/1 เลี้ยวซ้ายไปเลียบทางด่วนอมิตราหรือว่าจะเข้าซอยลาดพร้าว94ก็จะไปออกเส้นลาดพร้าวอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันอยู่ตรงกลางตรงนั้นพอดีนะคะถ้าหากว่ายังคงขวางการจราจรก็ทำให้เส้นทางเนี่ยมันติดขัดแน่นอนตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เคลียร์เส้นทางเพื่อเปิดการจราจรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะดูสีสภาพหน
0: ัก
1: หนาสาหัสเลยทีเดียวนะคะอ่ะไปกันที่อย่างที่เราบอกไว้ค่ะรังสิตนครนายกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็มีเซลล์พอดแคสต์ของทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกาศเตือนประชาชนนะคะว่าให้ระมัดระวังเรื่องของการสัญจรเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยมันท่วมผิวการจราจรสูงถึง30เซนติเมตรเลยนะคะก็ทำให้เส้นทางในบริเวณจุดตรงเนี้ยหน้ามสว.องครักษ์นะคะสูงเกิน30เซนติเมตรเตือนเลยว่ารถเก๋งซึ่งเป็นรถเล็กเนี่ยผ่านไม่ได้ถ้าเป็นกระบะก็ยังพอผ่านได้แบบลุ้น
0: ๆคือปี54คุณผู้ชมครับมสว.องครักษ์แล้วก็ศูนย์การแพทย์ที่คลอง16องครักษ์ตรงนั้นน้ำไม่ท่วมนะคร
1: ับ
0: แต่ปี69นี่ครับคุณผู้ชมเห็นไหมฮะ30เซนติเมตรแต่ว่าเมื่อวานนี้ผมมีโอกาสได้คุยก
1: ับ นี่ดูสิ
0: ทางสธนช.ประชาชนไปรื้อกระสอบทรายครับ
1: โอ้ตอนแรกอะเข้าใจว่าน้ำเนี่ยมันสูงมันเลยล้นแล้วมันอาจจะทำให้ผลักตัวกระสอบทรายที่วางกั้นเอาไว้อะมันพังทลายลงมานะคะแต่อะพอมันมีรายงานเรื่องของการที่มีคนไปยกกระสอบทรายลงไปก็ทำให้เนี่ยค่ะสภาพการจราจรออกมาเป็นแบบนี้นะคะ30นะคะ35เซนติเมตรโดยประมาณแม้ว่าจุดตรงเนี้ยคุณผู้ชมอาจจะยังเห็นว่ารถเก๋งก็ไปได้นี่แต่ขับไปเรื่อยๆอะค่ะอันนี้คืออันตรายและเราต้องลุ้นตลอดเวลาว่าม
0: ันจะลึกขึ้นไหม
1: มันจะลึกขึ้นกว่านี้หรือเปล่านะคะในขณะเดียวกันเนี่ยก็ทางเจ้าหน้าที่เตือนเลยนะคะว่ารถเล็กขอให้ผ่านเส้นทางนี้ผู้คนที่จะเดินทางนครนายกมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพแนะนำค่ะไปใช้เส้นทางทางหลวงสาย33ถนนสุวรรณสอนหินกองนครนายกนะคะเป็นทางเลี่ยงสำหรับรถที่จำเป็นต้องผ่านบริเวณท่วมขังฝั่งมุ่งหน้านครนายกขอให้ขับชิดซ้ายฝั่งมุ่งหน้ากรุงเทพขอให้ขับชิดขวานะคะเช่นเดียวกันกับทางปภ.แจ้งเตือนค่ะอย่างที่บอกไปว่าเตือนเลยว่าระดับน้ำจะสูงประมาณ30เซนติเมตรซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกคุณชานนท์วาสิกสิรินะคะก็ลงนามด่วนที่สุดค่ะถึงอธิบดีกรมชลประทานขอให้งดการระบายน้ำเข้าสู่คลอง14คลอง15คลอง16เพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลเข้ามาสมทบในพื้นที่อำเภอองครักษ์ไม่ให้ขยายวงกว้างหรือว่ารุนแรงไปมากกว่านี้ซึ่งจังหวัดนครนายกเองนะคะก็มีการประชุมแล้วก็ตั้งวอร์รูมตลอดทั้งวันทั้งคืนนะเมื่อวานนี้ก็เห็นมีภาพจากประชาสัมพันธ์ของจังหวัดนนทบุรีที่ทางผู้ว่าเองก็มาบัญชาการนะคะก็บอกว่าแจ้งเตือนค่ะแล้วก็มีการจัดนะคะเรื่องของรถยกสูงผู้ที่ต้องการเดินทางไปศูนย์การแพทย์มสว.องครักษ์ให้ไปรอได้3จุดค่ะก็คือที่ปตท.คลอง15ปตท.แยกไฟแดงองครักษ์แล้วก็ศูนย์การแพทย์มสว.องครักษ์ซึ่งก็เริ่มเปิดให้บริการเมื่อเที่ยงคืนที่ผ่านมาคือบางคนต้องเดินทางไงบางคนถ้าหากว่าไม่จำเป็นอยู่บ้านก็ได้แต่หลายคนนะคะจำเป็นต้องไปหาหมอนะคะเพราะว่าหมอนัดยาหมดอะไรต่างๆ
0: ค
1: นป่วยอะไรแบบนี้นะคะก็จำเป็นที่จะต้องมีรถยกสูงซึ่งทางจังหวัดทางนครนายกเองก็จัดเตรียมเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ
0: คือน้ำจากนครนายกเนี่ยนะครับ ก็จะไหลไปไหนฮะในตัวเมืองแล้วก็ออกไปทางปราจีนไปทางฉะเชิงเทรานะครับซึ่งแม่น้ำปราจีนแม่น้ำนครนายกตอนนี้มันล้นหมดแล้วไงฮะก็เห็นบอกว่าอาจจะต้องแบ่งมาที่คลองรังสิตรังสิตนครนายกเพื่อจะให้ปลายทางก็คือประตูน้ำจุฬาสูบออกไปที่แม่น้ำเจ้าพระยาแต่ทางท่านคำรณวิทย์ทุพกระจ่างก็บอกว่าปทุมธานีมันก็

0: บางลงแล้ว
1: เมื่อเช้าวานนี้อัปเดตอยู่นะคะว่าแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำเหนือเนี่ยไม่น่าส่งผลกระทบนะคะอันนี้ก็คือด้วยความที่ลดระดับลงไปแล้วเพียงแต่ทำไมในหลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่มันเป็นแอ่งอะค่ะพอเป็นแอ่งแล้ววิธีการเดียวที่จะสามารถเอาออกไปได้คือการสูบ
0: สูบอย่างเดียวนะฮะแล้วก็ฝนมาเติมในช่วงนี้ครับก็ทำให้เรื่องของการสูบเนี่ยมันช้าลงแต่ยังก็ตามฮะในส่วนของกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่แห้งแล้วนะครับบนพื้นถนนการจราจรตอนนี้80-90%ใช้การได้แล้วครับแต่ในส่วนของหมู่บ้านในส่วนของพื้นที่ลุ่มต่ำยังต้องเร่งแก้ไขกันอยู่โดยเฉพาะอะไรฮะเคหะลุ่มเกล้าลาดกระบังเอาท่อซิ่งไปแล้วเนี่ยจากเดิม4ไปเพิ่มอีก1เท่าตัวเป็น8นะครับสถานการณ์ค่อนข้างจะค่อยๆดีขึ้นครับแต่ว่าแหมมันต้อง 2,000 กว่าไร่อ่ะฮ
1: ะ
0: พื้นที่มันกว้างต้องใช้เวลาครับสถานการณ์น้ำทั่วบริเวณชุมชนล่มเกล้านะครับหลายพื้นที่ก็เริ่มดีขึ้นครับโดยตั้งแต่ด้านหน้าวัดปากบึงต่อเนื่องทางเข้าชุมชนเคหะล่มเกล้าระดับน้ำลดลงต่อเนื่องครับแต่ว่าทางฝั่งสน.ล่มเกล้าถึงแฟลตเกรียงไกรระดับน้ำยังท่วมสูงชาวบ้านในพื้นที่เข้าออกยังลำบากอยู่ครับต้องใช้รถยกสูงโดยหลายหน่วยงานคอยอำนวยความสะดวกใช้รถทหารเรือในการรับส่งประชาชนแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาตามมาก็คือสภาพน้ำครับเริ่มส่งกลิ่นเหม็นมีขยะเน่าเสียลอยอยู่ในน้ำจำนวนมากและประชาชนในพื้นที่นำเข้าของเครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์ที่ถูกน้ำท่วมชำรุดเสียหายมาวางทิ้งบนฟุตบาทและริมถนนรอเจ้าหน้าที่กทม.มาเก็บเนี่ยฮะยิ่งโอ้โหเมื่อวานนี้ผมผ่านถนนรามคำแหงมานะฮะทางถูกขับพิบาลกองอย่างเนี้ยเต็มฟุตบาทเลยคุณผู้ชมครับเช่นเดียวกับที่ตลาดบางกะปิต่อเนื่องสี่แยกถนนนวมินทร์ตัดเสรีไทยมุ่งหน้าแยกนิด้าและหน้าทางเข้าชุมชนการเคหะคลองจันทน์ครับชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าทยอยนำขยะมาวางทิ้งไว้บนฟุตบาทริมถนนเพื่อรอเจ้าหน้าที่เก็บขยะจากสำนักงานเขตมาเก็บเอาไปทิ้งที่บ่อขยะอ่อนนุชด้านผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์จัดการมูลฝอยสำนักสิ่งแวดล้อมให้ข้อมูลบอกว่ากทม.ครับได้จัดสถานที่ไว้รองรับขยะหลังน้ำลดในพื้นที่เขตวังทองหลางบางกะปิไว้บริเวณข้างวัดบึงทองหลางโดยเปิดรับขยะชิ้นใหญ่ครับจากนั้นกทม.จะได้ขนย้ายไปสถานที่กำจัดโดยจะเก็บไปเรื่อยๆจนกว่าขยะจะหมดก็คาดว่าน่าจะใช้เวลา7-10 วันส่วนการขนย้ายในแต่ละวันคาดว่าจะมีปริมาณขยะวันละ60 ตันก็จะนำไปทิ้งที่บ่อฝังกลบมีบริษัทเอกชนรับกำจัดให้ฟรีครับส่วนที่ซอยเสรีไทย7เคหะคลองจันทน์เขตบางกะปิเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมกทม.นำกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมขบวนรถไม่ว่าจะเป็นรถน้ำรถดำรถอัดขยะลงพื้นที่ไปทำความสะอาดคลังใหญ่ฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดพื้นที่ดังกล่าวบนเป็นชุมชนขนาดใหญ่ครับมีแฟลตที่พัก30 แฟลตทางเขตได้แจ้งให้ประชาชนขนขยะมาวางอยู่หน้าลานจากนั้นครับจะส่งรถเก็บขยะเข้าเคลียร์พื้นที่ก่อนปิดท้ายด้วยรถน้ำฉีดล้างทำความสะอาดพื้นผิวจราจรแล้วก็ทางเท้าเพื่อให้กลับเข้ามาสู่พื้นที่ใช้ชีวิตได้ตามปกติครับ
1: ค่ะคือหลังจากที่สถานการณ์น้ำท่วมก็กลายเป็นขยะท่วมแทนนะคะซึ่งทางกทม.เองก็ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ค่ะไม่ใช่แค่เฉพาะที่แฟลตคลองจันทน์เท่านั้นก็ไปหลายพื้นที่เพื่อจะไปเคลียร์เพราะว่าน้ำเนี่ยก็พัดพาเอาขยะมากับกระแสน้ำใช่ไหมคะบวกกับบ้านเรือนของประชาชนเฟอร์นิเจอร์ต่างๆข้าวของต่างๆที่พังเสียหายไม่รู้จะเอาไปไว้ไหนและทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็อยู่ตรงนั้นก็เลยเอามาวางเอาไว้ข้างหน้าเพื่อรอเจ้าหน้าที่มาเก็บกวาดนะคะจริงๆแล้วเนี่ยทางกรุงเทพมหานครเขามีประชาสัมพันธ์ไว้อยู่นะคะว่าจุดตรงไหนได้บ้างที่เราจะสามารถนำไปทิ้งหรือว่าแจ้งได้นะคะว่าจุดตรงไหนที่เอาไปจุดเนี่ยเป็นจุดศูนย์รวมแล้วก็ให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาดำเนินการจัดเก็บนะคะขณะที่ทางผู้ว่าเองค่ะผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็บอกว่าสถานการณ์น้ำในคลองหลักนี่ถือว่าดีขึ้นแล้วนะคะยกเว้นคลองประเวศบุรีรมย์อันนี้มีผลต่อพื้นที่ร่มเกล้าลาดกระบังสะพานสูงก็ต้องระบายออกน้ำท่วมร่มเกล้าลาดกระบังสูบน้ำไปแล้วลดลง50 เซนติเมตรก็คิดว่าวันนี้สถานการณ์น่าจะดีขึ้นค่ะส่วนหลายหมู่บ้านที่น้ำเข้าแล้วออกยากกทม.ก็สูบออกให้แต่ปัญหาก็คือขยะนี่แหละค่ะพอมีขยะจำนวนมากต้องร่วมกันกับกระทรวงกลาโหมในการทำแผนเก็บขยะด้วย เคหะร่มเกล้าพื้นที่ 2,000 ไร่น้ำก็แห้งไปในพื้นที่บางส่วนนะคะทยอยซึ่งก็คาดว่าวันนี้น่าจะแห้งเพิ่มเป็น 80% สถานการณ์จะค่อยๆดีขึ้นซึ่งใน 1-2 วันนี้ฝนก็จะตกลงมาค่ะก็เตรียมความพร้อมพร่องน้ำให้ได้มากที่สุดนะคะก็คิดว่าถ้าฝนไม่ตกแช่อาจจะมีน้ำ

0: เพิ่มขึ้นมาบ้างแต่ไม่น่าจะวิตกกังวลค่ะก็เชื่อว่าไม่ซ้ำรอยเดิมเพราะว่าการตกของฝนจะเป็นคนละรูปแบบกันก่อนหน้านี้เป็นตกแช่3วัน3คืนนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นฝนตามฤดูกาลไม่ได้ตกแช่ยาวนานแบบนั้นแล้วฝนช่วงเนี้ยเป็นมรสุมธรรมดาส่วนน้ำเหนือน้ำหนุนก็ปกติเช่นเดียวกับน้ำทะเลหนุนไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรเพราะว่าคันกั้นน้ำยังเหลือพื้นที่อีกมากทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็พยากรณ์ว่าไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าน้ำเหนือไม่ได้มากค่ะ
1: ลงกาลากระบังก็ดูสูบน้ำได้ดีก็ลดไปเกือบน่าจะบางจุดเกิน50เซนแล้วก็หลายพื้นที่อย่างศูนย์พักพิงเราก็ลดเข้าได้แล้วก็คาดว่าภายในพรุ่งนี้ก็น่าจะดีขึ้นมากๆเลยแล้วก็อาจจะเริ่มการฟื้นฟูในบางโซนได้อันนี้ตอนนี้ก็เป็นช่วงของการฟื้นฟูนะครับแล้วก็เร่งระบายน้ำส่วนที่เหลือว่าเราเริ่มฟื้นฟูเคหะคลองจัดแล้วนะฮะก็ทำได้ดีแต่ว่าก็มีขยะเยอะอันนี้ทางรัฐมนตรีการโหมก็ได้กรุณาช่วยจัดทำแผนร่วมกันหลายหน่วยงานสถานการณ์ตอนนี้ผมคิดว่าก็ค่อยๆคลี่คลายแล้วก็ไปในทางที่ดีขึ้น
2: จากนี้จะต้องมีการเตรียมพร้อมหากฝนมาเติมอะไรอย่างนี้ไหม
1: ทีนี้เราก็เตรียมพร้อมโดยการพร่องน้ำให้มากที่สุดนะก็ตามรูปแบบเดิมแล้วก็เท่าที่องค์ตุพยากรณ์ก็อาจจะมีฝนในกรุงเทพสัก30มิลอะไรเงี้ยก็คิดว่าถ้าฝนไม่ตกแช่ผมคิดว่าก็อาจจะมีน้ำเพิ่มขึ้นบ้างแต่ก็คงไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลมากเลยใกล้ๆคงดูพยากรณ์อากาศที่มีความใกล้เคียงอีกทีหนึ่งครับ
2: แต่สถานการณ์จะไม่ซ้ำรอยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะ
1: ก็ถ้าดูจากการพยากรณ์ปัจจุบันฝนก็ไม่ได้เยอะเหมือนคราวที่แล้ว350มิลแล้วก็ทั้งฝนคราวที่แล้วหนักเพราะว่าฝนมันเยอะแล้วมันปูพรมทั้งกรุงเทพเลยทำให้ฝนลงมาพื้นที่เยอะมากครับ
3: นะฮะครั้งที่แล้วเนี่ยไม่ใช่300ด้วยนะท่านผู้ว่าบอก350นะฮะแล้วก็พื้นที่กทมเนี่ยมันเหมือนเป็นแอ่งกระทะคุณผู้ชมครับใช้วิธีสูบลงแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเดียวครับเพื่อผลักดันออกสู่ทะเลแต่พอ350เนี่ยมันต้องรอการระบายแล้วก็รอการระบายในถึงคอบางพื้นที่อ่ะครับคือมันท่วมสูงมากนะครับ3วัน3คืนอย่างที่บอกว่าฝนมันไม่หยุดเลยสิ่งที่กทม.ทำก่อนหน้านี้ก็คือพร่องน้ำจนมีประเด็นดราม่ากับนักวิชาการชื่อดังย่านลาดกระบังไงฮะเอ๊ะคุณพร่องน้ำหรือเปล่าทำไมลาดกระบังตัวนี้น้ำยังไม่ลงเลยเนี่ยท่านผู้ว่ากทม.คุณชัดชาติก็บอกว่าผมพร่องจนชาวบ้านเขาร้องแล้วว่าโคลนในคลองเนี่ยมันเหม็นเพราะพร่องจนถึงก้นคลองอ่ะนะฮะแต่ว่ามันมา350ไงครับ
0: ค่ะแล้วก็บวกกับน้ำตอนนั้นเนี่ยไม่ได้เพียงแค่เฉพาะฝนตกแช่ไงน้ำโดยรอบเนี่ยก็ทะลักทะลวงมาถึงตรงนี้ด้วยนะคะในขณะเดียวกันทางกทม.เองค่ะนอกเหนือจากการระบายน้ำแล้วก็ทำคู่ขนานกันไปคือการช่วยเหลือประชาชนนะคะโดยทางรองผู้ว่ากทม.คุณสานนท์หวังสร้างปุญค่ะก็ทำการแพ็คถุงยางชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยใช้อาคารกีฬาเวท20เยาวชนญี่ปุ่นดินแดงกทม.นี่แหละค่ะเป็นจุดในการบรรจุถุงยางชีพโดยจะทำให้ได้ 50,000 ถึง 60,000 ถุงต่อวันจัดส่งไปยังพื้นที่น้ำท่วมให้เร็วที่สุดตอนนี้ความต้องการอยู่ที่ประมาณ 100,000 ถุงซึ่งเมื่อวานเนี่ยแพ็คได้ 11,000 ถุงก็ตั้งเป้าว่าจะแพ็คให้ได้ทั้งหมดเพื่อที่จะส่งไปให้กับประชาชนได้นะคะส่วนเรื่องของการเยียวยาค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้หลายคนก็เดินทางไปยื่นเรื่องขอรับการเยียวยาในสำนักงานเขตเองหรือว่าผ่านทางช่องทางออนไลน์นะคะผู้ประสบภัยในส่วนของกรุงเทพมหานครค่ะทางผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมระบบระบายน้ำสำนักงานระบายน้ำคุณวิษณุเจริญเนี่ยบอกว่าได้เปิดลงทะเบียนเผื่อใครที่อาจจะไม่สะดวกในการเดินทางไปสำนักงานเขตแล้วรู้สึกว่าสามารถใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ใช้เทคโนโลยีได้ก็ไปที่เว็บไซต์ claim.bangkok.go.th บทตามบนหน้าจอเลยนะคะซึ่งก็มีประชาชนมาลงทะเบียนแล้ว 35,800 รายแต่ก็ยังพบปัญหาค่ะอย่างเช่นไม่พบพื้นที่บ้านของตัวเองนะคะซึ่งก็มีการแก้ไขข้อมูลครบถ้วนแล้วหากว่าลงทะเบียนแล้วต้องการปรับแก้ไขข้อมูลยังสามารถเข้าไปปรับแก้ไขได้นะคะส่วนรายไหนที่ไม่สะดวกในการลงข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์สามารถมาให้ข้อมูลได้ในสำนักงานเขตได้เลยนะคะคุณผู้ชมคะส่วนปัญหาดราม่าก่อนหน้านี้ที่บอกว่ามีคุณลุงท่านหนึ่งที
3: ่
0: โดนดุมาว่าทำไมใช้ไลน์ได้แล้วทำไมไม่ไปเรียนรู้ในการใช้ระบบอื่นๆหรือการลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์นะคะตอนนี้ทางผู้ว่าเองนายกเองก็สั่งการแล้วว่าเจ้าหน้าที่ต้องดูแลประชาชนต้องให้บริการประชาชนอำนวยความสะดวกด้วยเพราะบางคนเขาไม่สะดวกจริงๆ
3: บางคนก็ไม่ทราบจริงๆฮะถ้าทราบจะถามทำไมต้องบอกอย่างนั้นนะฮะเราเป็นราชการ คอยดูแลพี่น้องประชาชนและต้องอำนวยความสะดวกเขาครับเขาเดือดร้อนเราเดือดร้อนก็จริงแต่ว่าชาวบ้านเขาเดือดร้อนจึงต้องแบกหน้ามาหาเราไงครับซึ่งเรื่องของการลงทะเบียนเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ฮะโซนแรกหน่วยแรกนะฮะที่สามารถเข้าไปได้เลยนะครับ

0: คือมันจะแบ่งเป็น3ส่วนสำหรับมาตรการเยียวยาน้ำทั่วบ้านน้ำล้อมบ้านเข้าเว็บทางรัฐเลยฮะเข
1: ้
0: าแอปทางรัฐ
1: อันนี้เป็นส่วนของทางรัฐบาล
0: ในส่วนของรัฐบาลครับเพราะว่าเขามีแผนที่นะฮะจากดาวเทียมทราบเลยครับว่าพื้นที่ตรงไหนแล้วก็ทางราชการน่ะไม่ว่าจะเป็นคอนมหรือว่าเทศบาลเนี่ยไอ้ตอนน้ำท่วมแล้วเราไม่อยู่บ้านเนี่ยเขาลงพื้นที่หมดแล้วครับว่าโซนไหนน้ำท่วมหนักสาหัสยังไงน้ำล้อมยังไงฮะพอเรากรอกข้อมูลไปอันนี้ส่วนแรก 9,000 บาทครับส่วนที่2คือทรัพย์สินภายในบ้านมันจะมีเอกสารอีกอันหนึ่งนะฮะสามารถเอาไปกรอกได้ครับเฟอร์นิเจอร์ทรัพย์สินภายในบ้านเสียหายอย่างไรอันนี้คือส่วนที่2นะครับส่วนเรื่องของประกันภัยพิบัติที่รัฐบาลซื้อแล้วก็มีผล1ตุลาคมเนี่ย
1: อันนี้ก็คือต้องน้ำท่วมในช่วงวันที่1อ่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็ก่อนหน้านั้นนะคะ
0: ใช่ครับส่วนใหญ่ก่อนหน้านั้นก็คือเข้าเกณฑ์ของปภ.เหมือนเดิมนะฮะอ่ะอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์กันนะครับตอนนี้ทั้งเทศบาลทั้งกทม.พร้อมที่จะรับเอกสารการเยียวยาจากพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนครับถ้าเอกสารครบ15วันเงินเข้าพร้อมเพย์เลยครับ
1: อ
0: ีกประเด็นนึงนะฮะเรื่องของสถานการณ์ที่ปทุมธานีที่บอกว่าน้ำมันล้อมไปหมดไม่รู้จะระบายออกทางไหนนอกเหนือจากเจ้าพระยาเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้รองนายกเอกนิติธรประภาสลงพื้นที่ปทุมธานีไปสั่งการเร่งระบายน้ำเต็มกำลังครับพร้อมกับประสานการไฟฟ้าสำรองไฟให้เครื่องสูบน้ำทำงานได้อย่างเต็มที่ย้ำต้องบริหารจัดการน้ำทั้งระบบไม่ประมาทฮะแม้ว่าไม่เท่าปี54แต่ความเดือดร้อนไม่แพ้กันเลยครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดครับเมื่อวานนี้เดินทางไปที่ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตจังหวัดปทุมธานีเพื่อดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ครับนายเอกนิติบอกว่าขณะนี้ปัญหาหลักเนี่ยมาจากน้ำฝั่งนครนายกที่ไหลเข้ามาจำนวนมากส่วนน้ำเหนือค่อนข้างทรงตัวไม่ส่งผลกระทบมากเท่าไหร่ครับเมื่อวานนี้ผู้ว่าปทุมได้ขอเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กที่เรียกว่าเครื่องซิ่งจึงนำมามอบให้ครับพร้อมย้ำต้องเร่งบริหารจัดการน้ำให้เชื่อมโยงกันทั้งระบบโดยสั่งให้เปิดเครื่องสูบน้ำที่มีอยู่ทั้ง14เครื่องสามารถระบายน้ำได้รวม84ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมกำชับผู้ว่าให้ประสานกับการไฟฟ้าเตรียมเครื่องสำรองไฟฟ้าเพราะเคยเกิดปัญหาไฟดับก็ทำให้เครื่องสูบน้ำไม่สามารถทำงานได้เต็มศักยภาพครับคุณเอกนิติยังย้ำด้วยนะครับว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ต้องการเห็นสถานการณ์จริงและแก้ปัญหาได้ตรงจุดโดยเฉพาะการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าเมื่อถามว่ากังวลไหมว่าสถานการณ์จะบานปลายเหมือนปี54คุณเอกนิติบอกว่าวันนี้ต้องไม่ประมาทสิ่งสำคัญคือเรารู้อยู่แล้วต้องมาเตรียมพร้อมล่วงหน้าวันนี้ต้องเร่งแก้ปัญหาให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบนะครับเพื่อให้เขาได้รับผลกระทบน้อยที่สุดรวมถึงเรื่องของการเยียวยาหากน้ำลดเมื่อไหร่ต้องรีบเยียวยาประชาชนทันทีไปฟังเสียงคุณเอกนิติครับ
2: วันนี้คงต้องบริหารจัดการที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบนะครับอย่างที่เห็นว่าน้ำจากองครักษ์ที่นครนายกมาที่ปทุมธานีขณะเดียวกับกรุงเทพก็ปัญหาเดิมก็ยังมีอยู่วันนี้ผมเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะนัดประชุมของภาคกลางทั้งหมดนะครับผมว่าต้องบริหารจัดการให้ไปทิศทางเดียวกันคือวันนี้เนี่ยถ้าเราเห็นชุมชนแต่ละชุมชนมาเจอกันเนี่ยโดยที่ไม่เห็นภาพใหญ่เนี่ยผมว่าเราต้องบริหารในภาพรวมเชื่อมโยงให้ตั้งแต่ต้นน้ำเราถึงปลายน้ำก็คงต้องสมุดปากการก็ต้องเร่งระบายออกด้วยช่วงที่น้ำลดนะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเรายังเตรียมพร้อมทันสำหรับฝนลูกใหม่ที่กำลังจะเข้ามานะครับ
0: ด้านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีครับบอกว่าขณะนี้ต้องบริหารจัดการแบบค่อยเป็นค่อยไปคลองรังสิตน้ำยังเต็มตอนนี้ครับได้เช่าเครื่องซิ่งมาแล้วขอให้ใจเย็นนิดหนึ่งนะครับสำหรับชาวปทุมแต่ตอนนี้พูดได้เลยว่าพื้นที่ปทุมธานีรับน้ำไม่ได้แล้วครับไปทางไหนน้ำก็เต็มไปหมดสูบจากหมู่บ้านออกมาจากคลองก็ล้นอีกก็ต้องรีบระบายน้ำออกให้เร็วที่สุดครับนี่คือปทุมธานีนะครับส่วนที่อ่างทองชาวบ้านริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็กำลังทุกข์หนักครับเพราะว่าน้ำทะลักท่วมถึงชั้น2ของตัวบ้านต้องแก้ปัญหาด้วยการนำไม้มาต่อเป็นนั่งร้านขึ้นสูงจากพื้นบ้านชั้น2น
1: ะ
0: น้องแอนคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะเห็นคุณยายทำเห็นไหมครับนี่คือชั้น2นะครับต้องเอาไม้มาต่อเป็นนั่งร้านสูงขึ้นไปอีกครับป้าน้อยอายุ86ปีซึ่งอาศัยอยู่ในบ้านเพียงลำพังหลั่งน้ำตาเลยเด็บเครียดฮะน้ำท่วมเครียดครับเพราะน้ำท่วมสูงแบบนี้ทุกปีขณะที่อบต.เร่งสร้างสะพานไม้พร้อมตอกเสาเข็มป้องกันตลอดแนวเสริมแนวป้องกันน้ำท่วมไม่ให้กัดเซาะตะลิ่งและเข้ามาทำลายโครงสร้างบ้านเรือนเพิ่มเติมรวมถึงสกัดกั้นไม่ให้น้ำทะลัก

0: ท่วมพื้นที่ส่วนในของชุมชนด้วยนะครับเนี่ยฮะการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่ทำเป็นลักษณะขวางน้ำไว้เนี่ยน้ำมันไหลมาแรงมันจะกัดเซาะตลิ่งแล้วบ้านเรือนที่อยู่ริมแม่น้ำม
1: ัน
0: จะสุดลงไปด้วยครับส่วนที่ชัยภูมินะครับเมื่อคืนนี้เกิดฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้างโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอหนองบัวระเวท่านผู้ว่าราชการจังหวัดครับได้แจ้งผ่านศูนย์กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิแจ้งเตือนเฝ้าระวังอากาศแปรปรวนระหว่างวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้โดยเฉพาะวันนี้ครับ5ตุลาคมคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากที่สุดครับข้อควรรู้วิธีรับมือคือระวังฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและเชิงเขาหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงหลีกเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมขังครับส่วนที่โคราชจังหวัดนครราชสีมาครับฝนที่ตกอย่างหนักทำให้อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง4อ่างของจังหวัดปัจจุบันมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมากครับโดยอ่างเก็บน้ำลำแซะอำเภอคอนบุรีปริมาณน้ำตอนนี้นะครับอยู่ที่169ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 61% อ่างเก็บน้ำมูลบ่นอำเภอคอนบุรีครับปริมาณน้ำอยู่ที่81ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 57%อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิงอำเภอปักธงชัยมีปริมาณน้ำอยู่ที่125ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 57% และอ่างเก็บน้ำลำตะคองอำเภอสีคิ้วมีปริมาณน้ำ233ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 74% ก็ทำให้หลายฝ่ายที่เคยกังวลว่าโอ้โหลำตะคองมันแห้งเนี่ยนะฮะน้ำจะไม่พอเบาใจไปได้เยอะเลยนะครับมั่นใจว่าฤดูแล้งปีหน้าน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคแน่นอนครับ
1: ช่วงหน้าเราจะไปดูนายกรัฐมนตรีกันบ้างค่ะก็ลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนประชาชนที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะเพราะว่าจุดนี้ก็ถูกน้ำท่วมหนักไม่แพ้อีกหลายๆจังหวัดเลยค่ะแต่ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะไปปราจีนบุรีก็ไปวันเกิดของคุณเนวินชิดชอบด้วยซึ่งในงานวันเกิดค่ะคุณเนวินจะอวยพรนายกรัฐมนตรีว่าอะไรช่วงหน้ามาติดตามค่ะ

0: ูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: อาหารเช้าซีเรียลตราคอปอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์คอปคอป FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬา
2: เปิดซะดีมั้ย
3: มาดิ
4: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
5: คาถาปกป้องการหลอกลวง4ไม่1ไม่โลภระวังการอ้างผลตอบแทนสูงๆ2ไม่หูเบาอย่าเชื่อทุกอย่างในทันทีเพราะเราอาจตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ3ไม่ใจร้อนไม่ต้องรีบเร่งลงทุนหากยังไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ลงทุนอยู่นั้นคืออะไร 4. ไม่หลงเชื่อถ้าเรายังไม่ตรวจสอบรอบด้านกับทุกข้อมูล
6: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
7: แต่ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
8: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
7: สะดวกช้อป
8: ที่ช็อปมาเนี่ย
0: พบกับบทสรุปของโลกแห่งวงการมายาที่สร้างรอยร้าวให้3เพื่อนรักจนนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ต้องพังทลายสุดท้ายแล้วชะตากรรมของแต่ละคนจะไปจบลงที่ตรงไหนสมรภูมิรบที่เต็มไปด้วยไฟแค้นแข่งแย่งชิงดีจะมีใครที่ต้องเจ็บปวดห้ามพลาดตอนสุดท้ายของสงครามมายาซีรีส์ฟอร์มยักษ์เนื้อหาสุดเข้มข้นนี้ได้ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมนี้เวลา5ทุ่มทางช่อง9กด30
1: เปิดประสบการณ์ใหม่สู่โลกที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสแบบชัดกว่าเดิมพบกับสัตว์หลากชนิดในจุดที่ลึกที่สุดจนถึงมุมที่เล็กที่สุดจากทุกมุมโลกให้คุณได้ใกล้จนต้องทึ่งถ่ายทอดเรื่องราวโดยทีมสารคดีระดับโลกแล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกมากมายที่คุณไม่เคยเห็นในสุดยอดสารคดีชีวิตสัตว์มหัศจรรย์The Wonderful Animal ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 6 โมงเย็นทางช่อง 9 กด 30
9: หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MV TV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MV TVทั้งในระบบ iOS และ Android
10: เอาขนมอะไรไหมลิส
11: ก้าเอาขนมอะไรไหมเจ้าลิสก้าเจ้าลิสก้าเอาขนมอะไรไหม
12: ทวิสโก้ทวิสโก
13: ้ข้าวโพดอบกรอบหอมอร่อยทวิสโก้ทวิสโก้กรอบโก้มาแรง

0: ช่วงที่สองของก้าวข่าวเช้าครับดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันต่อนะครับทางสธนช.อธิบายออกมาบอกว่าตอนนี้น้ำเหนือที่ไหลลงมาครับไม่ว่าจะเป็นน้ำปิงน้ำน่านเนี่ยระดับน้ำค่อยๆลดลงแล้วครับแต่ว่าพอมาถึงลุ่มภาคกลางเนี่ยยังมีผลกระทบอยู่นะครับก็อาจจะทำให้พระนครศรีอยุธยาวันนี้ต้องระวังนะฮะน้ำแม่น้ำน้อยนะครับและแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยระดับน้ำอาจจะเพิ่มขึ้นประมาณสัก10เซนแต่ว่าหลังจากนี้ไปจะค่อยๆดีขึ้นครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติครับหรือว่าสธนช.รายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศบอกว่าเตือนให้เฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งครับในช่วงวันนี้ครับ5ตุลาคมถึง7ตุลาคมนี้หลังคาดว่าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจะส่งผลกระทบต่อภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตลอดจนภาคตะวันออกครับนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสนชช.บอกว่าพื้นที่ในโซนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยอาจมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นครับเนื่องจากน้ำที่มาจากเขื่อนเจ้าพระยามาถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพอดีในช่วงของวันเดียวกันอาจมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นประมาณสัก10เซนและมวลน้ำก้อนนี้จะเข้ามาที่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการแต่จะไม่ได้ส่งผลกระทบครับเพราะว่าคันกั้นน้ำค่อนข้างสูงจะมีบางพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มต่ำหรือว่าพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำที่อาจจะได้รับผลกระทบส่วนแม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านมีแนวโน้มลดลงเมื่อวานนี้ผมมีโอกาสได้คุยกับคุณไพฑูรย์ด้วยนะครับก็บอกว่าสักสัปดาห์สองสัปดาห์สถานการณ์ลุ่มเจ้าพระยาเนี่ยจะดีขึ้นเลยนะครับน้ำจะค่อยๆลดลงเพราะน้ำเหนือไม่มาเติมแล้วนะครับและย้ำอีกทีหนึ่งตามที่หลายสื่อออกไปบอกว่าพระนครศรีอยุธยา16อำเภอจมหมดแล้วเนี่ยนะครับท่านย้ำเลยครับไอ้ที่มีปัญหาน้ำท่วมก็คือพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำนะครับหลายพื้นที่ยังไม่ได้รับผลกระทบนะฮะเพราะว่าพอข่าวที่ออกไปแบบนี้ทำให้ภาคการท่องเที่ยวของพระนครศรีอยุธยาคนไม่ไปเลยพอน้ำท่วมจังหวัดใครจะไปล่ะฮ
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นต้องย้ำเตือนกันอีกทีนึงก็คือริมเจ้าพระยาและพื้นที่ที่นอกแนวคันกั้นน้ำเท่านั้นครับที่มีปัญหาน้ำท่วมครับ
1: ขณะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็มีการประกาศเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนตอนนี้ฉบับที่8แล้วนะคะมาดูว่าพื้นที่ตรงไหนที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกในช่วง 5-7 ตุลาคมบ้างอย่าง 5-6 ตุลาคมก็จะมีผลกระทบในภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนแต่ภาคอีสานนี่มีฝนลดลงนะคะส่วนวันที่7ตุลาคมค่ะก็จะมีผลในด้านตะวันตกของภาคเหนือกับภาคกลางซึ่งมันเป็นช่วงปลายฤดูฝนแล้วอะค่ะทำให้ฝนก็จะมาในลักษณะแบบนี้ที่มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกนะคะ

0: ก็ขอให้ประชาชนระมัดระวังเรื่องฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนตกสะสมที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้แต่ขยับมาค่ะหลังจากวันที่7จะเป็นอย่างไรทางกรมอุตุบอกว่า9ถึง13ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งก็ขอให้ประชาชนติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะไปกันที่ปราจีนบุรีค่ะนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปจังหวัดปราจีนบุรีนะคะไปเยี่ยมเยียนประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างที่บอกไว้แหละว่าโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรซึ่งเป็นโรงพยาบาลของจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยนะปรากฏว่าน้ำท่วมหนักเลยนะคะก็ทำให้ผู้ที่เป็นผู้ป่วยนะต้องอพยพออกมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยมาอยู่ในศูนย์พักพิงเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็เลยลงพื้นที่ไปเยี่ยมนะคะที่โรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์จุดนี้เนี่ยแหละค่ะเป็นจุดรองรับผู้ป่วยที่เดินทางอพยพมาจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรกับโรงพยาบาลบ้านสร้างที่ถูกน้ำท่วมนายกรัฐมนตรีมาเยี่ยมนะคะทั้งที่ศูนย์พักพิงสำนักงานขนส่งใหม่ปราจีนบุรีก็คือมา2จุดด้วยกันมาให้กำลังใจผู้ป่วยประชาชนจิตอาสานายกเข้าไปโรงครัวด้วยพี่ณรงค์คะตอนนั้นเนี่ยคุณป้าจิตอาสาต่างๆเนี่ยกำลังทำกับข้าวกันอยู่เลยนะคะทอดไข่ไข่เจียวเนี่ยนะโอ้โหเป็นแพสวยๆเลยจนนายกรัฐมนตรีอดเข้าไปชมไม่ได้ว่าโอ้โหได้ตั้งใจที่จะทอดไข่ให้กับชาวบ้านที่มาช่วยกันที่มา อยู่ในศูนย์พักพิงจากสถานการณ์น้ำท่วมพอเข้าไปในโรงครัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มีการจับตะหลิวนะเห็นไหมคุณผู้ชมคะ
1: อดใจได้ไหม
0: จับตะหลิวอย่างน้อยต้องตักไข่เจียวขึ้นมาชมหน่อยว่ามันสวยขนาดไหนมันดูน่ากินขนาดไหนนะคะแต่ปรากฏว่าทางฝั่งคนทำกับข้าวก็เลยถามว่านายกรัฐมนตรีนายกเนี่ยจะทอดหน่อยไหมนายกตอบว่าอะไรไปฟังเสียงนายกกันค่ะ
2: ท่านนายกครับจากเมืองสตรีแม่บ้านอำเภอเมืองครับผม
0: นายกรัฐมนตรีก็ขอบคุณกลุ่มแม่บ้าน
1: ไม่ได้ทอดแต่ขอจับก็ยังดีเห็นไหม
0: ใช่อาจจะได้ยินไม่ชัดนะเพราะว่าเสียงค่อนข้างดังนายกเนี่ยบอกว่าพอถามว่านายกทอดไหมคะนายกเลยตอบกลับไปว่าไม่ทอดเดี๋ยวโดนว่าอีกเพราะว่าจับตะหลิวทีไรทำกับข้าวทีไรก็อาจจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อยู่บ้างนะคะนอกจากนี้ค่ะช่วงหนึ่งนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันกับผู้ประสบภัยนะคะว่ามีงบประมาณมาช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมอย่างแน่นอนค่ะขอให้ประชาชนวางใจไม่ต้องกังวลแล้วก็ยังบอกกับสื่อมวลชนที่ลงพื้นที่นะคะว่าอย่างปราจีนบุรีเนี่ยเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยหนักมากที่สุดในช่วงเวลานี้ถึงขนาดที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรซึ่งเป็นโรงพยาบาลของจังหวัดต้องปิดตัวค่ะแล้วก็ย้ายผู้ป่วยทั้งหมดเนี่ยไปยังสถานพยาบาลอื่นๆการมาลงพื้นที่จะได้เห็นค่ะว่านอกจากอุทกภัยที่หนักแล้วก็ยังต้องมีการสนับสนุนจากภายนอกโดยเฉพาะเรื่องการขยายกรอบงบประมาณทดรองราชการฉุกเฉินสนับสนุนดูแลผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่แล้วก็ต้องชื่นชมนะคะว่าจังหวัดเองมีการเตรียมความพร้อมเอาไว้เป็นที่น่าพอใจระดับหนึ่งแล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์ก็สามารถระดมทรัพยากรได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีไปฟังเสียงนายกกันค่ะ
3: ปราจีนบุรีต้องถือว่าเป็นจังหวัดที่ประสบภัยหนักมากกว่าจังหวัดอื่นๆในช่วงนี้นะในห่วงเวลานี้ถึงขั้นที่ว่าโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดเนี่ยต้องปิดตัวนะครับก็เลยต้องมีการย้ายผู้ป่วยทั้งหมดในโรงพยาบาลนะครับออกกระจายไปตามสถานพยาบาลอื่นๆการระบายน้ำเราก็ต้องระบายทันทีที่ระบายได้ระบายน้ำแล้วต้องมั่นใจว่าระบายแล้วน้ำออกไปแล้วไม่กลับเข้ามาอีกตอนนี้ถ้าเกิดน้ำรายล้อมเนี่ยสภาพที่มันรายล้อมมันยังไม่สามารถทำให้การระบายน้ำจากพื้นที่ด้านในออกไปได้นะครับเราถึงต้องมีแผนที่จะอพยพผู้คนออกมาแต่ขอให้ความมั่นใจว่าถึงเวลาที่ระบายได้เนี่ยจังหวัดมีความพร้อมที่จะเร่งระบายไปนะครับอุปกรณ์ ต่างๆก็มีการเตรียมการไว้อยู่แล้วสถานภาพแบบนี้นี่ก็คือวันนี้ก็เกิน7วันแล้วนะครับก็เข้าเกณฑ์ 9,000 บาทนะครับของกลุ่มนี้เกิดขึ้นก่อน1 ตุลาคมเพราะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นภาระของรัฐบาลที่จะเร่งสำรวจขึ้นทะเบียนแล้วก็โอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชน
1: ย้ำอีกทีนะฮะ15วันได้ครับ
0: ค่ะ
1: ก็เข้าทางรัฐนะครับนายกบอกเลยว่ายังไม่เข้าเกณฑ์เรื่องของประกันภัยพิบัตินะครับเพราะว่าเป็นเกณฑ์เก่าของปภ.นะครับให้ยื่นทางรัฐส่วนเรื่องของทรัพย์สินทางบ้านเสียหายเนี่ยอันนี้ไปยื่นในส่วนของทรัพย์สินเดี๋ยวจะได้เพิ่มในส่วนที่2อีกครับ
0: ซึ่งภารกิจของนายกรัฐมนตรีเนี่ยนอกจากไปปราจีนบุรีแล้วนะคะก่อนหน้านี้นายกอยู่บุรีรัมย์ค่ะอยู่บุรีรัมย์ทำอะไรบ้างนายกรัฐมนตรีค่ะประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติซึ่งนายกขอให้บริหารจัดการการช่วยเหลือการสื่อสารการรับบริจาคสิ่งของให้ดีเพราะว่าตอนนี้หลายๆคนก็เอาสิ่งของมาบริจาคกันนะคะก็จำเป็นที่จะต้องมาบริหารจัดการไม่ให้เข้าไปซ้ำซ้อนกันบวกกับต้องดูสุขอนามัยด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเอาไปแล้วเนี่ยเกิดการเน่าเสียหรือว่าข้าวบูดอะไรต่างๆเพื่อที่จะส่งถึงมือประชาชนได้อย่างถูกสุขลักษณะค่ะขณะเดียวกันฝนตกที่จะเกิดขึ้น4-10 ตุลาคมแต่ล่าสุดในทางกรมอุตุบอกว่าไปถึง13 ตุลาคมเนี่ยนะคะในฝั่งตะวันออกเนี่ยจะมีฝนตกหนักในบางแห่งฝั่งตะวันตกครอบคลุมทุกพื้นที่ส่วนพื้นที่ที่มีฝนสะสมอาจจะนำไปสู่การเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินถล่มได้ตอนนี้ทางกรมอุตุก็ต้องมายืนยันอัปเดตข้อมูลกันเป็นวันต่อวันเลยนะคะซึ่งช่วงหนึ่งนายกรัฐมนตรีค่ะได้กำชับไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีแนวโน้มหรือว่ามีการคาดการว่าอาจจะเกิดอุทกภัยเกิดขึ้นนายกกำชับเลยค่ะว่าต้องมีการใช้อำนาจในฐานะผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจารณาเลยนะคะไม่ต้องรอให้เกิดน้ำท่วมก่อนถ้าเราคาดการว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดน้ำท่วมหนักและกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้างสามารถประกาศเขตสาธารณภัยได้โดยไม่ต้องรอให้เกิดภัยก่อนค่ะส่วนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมสูงนายกรัฐมนตรีค่ะก็เป็นห่วงอันนี้ต้องไปอีกสเต็ปนึงและในเรื่องของน้ำเน่าเสียขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลน้ำการระบายจากการอุปโภคบริโภคทำให้พื้นที่น้ำท่วมขังเนี้ยกลายเป็นน้ำเน่าน้ำคุณภาพแย่นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าความสำคัญสูงสุดค่ะก็คือการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และเก็บกวาดขยะให้หมดเพื่อที่ให้ประชาชนของเราแข็งแรงด้วย
1: และหลังจากการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์น้ำนะครับอันนี้คืองานหลวงไง
0: ค่ะ
1: เสร็จแล้วท่านไปงานราษฎรครับเพราะเมื่อวานนี้เป็นงานวันเกิดของนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับโอ้โหคุณเนวินอวยพรนายกยังไงรู้ไหมขอให้เป็นนายกจนเบื่อแต่ว่าอย่างไรก็ตามเอาสองสมัยก็พอ
0: นะฮะ
1: สองสมัยคือ8ปีตามรัฐธรรมนูญครับคือเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับหลังจากการประชุมสถานการณ์น้ำแล้วนะครับได้ปรากฏภาพในอนุทินครับไปร่วมงานอวยพรวันเกิดของนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอายุครบ68ปีซึ่งปกติทุกปีเนี่ยจะมีการจัดงานวันเกิดอย่างยิ่งใหญ่ที่สนามช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์และมีพิธีประกำช้างครับซึ่งเป็นประเพณีสืบทอดของตระกูลชิดชอบแต่ว่าปีนี้สถานการณ์อุทกภัยคุณเนวินบอกว่าผมไม่จัดนะฮะยิ่งใหญ่ผมขอเฉพาะคนในครอบครัวและคนใกล้ชิดของผมเท่านั้นครับซึ่งหลังเสร็จสิ้นพิธีประกำช้างนะครับนายเนวินได้ผูกข้อมือให้กับนายกอนุทินพร้อมอวยพรให้เป็นนายกอีกจนกว่าจะเบื่อก่อนจะบอกว่าสองสมัยก็พออ่ะไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนตรงนี้ครับ
4: แดง
5: เป็นนายกอีกเอาจนเบื่อ
4: เบื่อแล้ว
5: เป็นอีกสองสมัยก็พอ
0: ได้ยินคำตอบนายกไหมนายกบอกว่าเบื่อแล้วพี่ณรงค์ยังไม่ถึงปีเลย
1: ก็แหมนายกเนี่ยเครียดต้องรับภาระทุกอย่างงานทุกเรื่องนะฮะแต่อย่างไรก็ตามครับคุณผู้ชมย้อนความได้ไหมฮ
0: ะ
1: กรณีก่อนที่จะมาเลือกตั้งกันก่อนที่จะลงแข่งขันทางการเมืองกันก็บุรีรัมย์นี่แหละครับที่คุณเนวินพานายกอนุทินไปทำบุญ แล้วก็อวยพรให้ได้เป็นนายกฮะหลังจากนั้นก็สมพรปากคุณเนวินเลย
0: วาจาสิทธิ
1: ์วาจาสิทธิ์นะฮะรอบนี้อีกครับเป็นไปจนเบื่อเลยไม่เป็นไรเอา2 สมัยก็พอนะครับ

0: นี่คือคุณเนวินอวยพรนายกอนุทินนะครับนอกจากนี้ครับบรรดาส.ส.และแกนนำภูมิใจไทยที่ได้เดินทางไปอวยพรวันเกิดนายเนวินที่บุรีรัมย์ต่างก็โพสต์ภาพและข้อความและบรรยากาศภายในงานครับเห็นไหมอบอุ่นนะคร
1: ับ พร้อมหน้าพร้อมตา
0: พร้อมหน้าพร้อมตาสมาชิกแกนนำของพรรคภูมิใจไทยนะครับจริงๆเนี่ยหลายคนอาจจะกำลังมองอยู่กวาดสายตาอยู่นะฮะว่ามีเอ๊ะพรรคฝ่ายคอยฝ่ายค้ำมาด้วยหรือเปล่าอะไรยังไงยังมองไม่เห็นนะครับอย่างไรก็ตามลูกชายครับคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยในฐานะบุตรชายเมื่อวานนี้ก็โพสต์ภาพเก่าของตัวเองที่ยืนอยู่หลังของคุณพ่อคือคุณเนวินแล้วก็นำมือไปแตะที่แผ่นหลังทำข้อความระบุว่าสุขสันต์วันเกิดครับพ่อด้วยรักและเคารพครับ
1: ไหนๆเราก็พูดถึงเรื่องการเมืองนะคะคงไม่พูดถึงประเด็นนี้คงเป็นไปไม่ได้ก็คือกรณีของคุณรังสิมันโรมก
0: ับ
1: สสไอเดียนะคะเมื่อวานนี้ก็มีความคืบหน้าเรื่องนี้เหมือนกันทางกรรมธิการเนี่ยเขาจะเชิญทั้งตัวสามีแล้วก็ตัวสสไอเดียเพื่อที่จะมาขอข้อมูลนะคะเพราะว่าคุณรังสิมันโรมเนี่ยมีการกล่าวแล้วก็บอกว่าทางฝั่งของสามีคุณไอเดียน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของพนันอะไรหรือเปล่านะคะก็เลยกลายเป็นประเด็นมาเพราะว่าคุณไอเดียเองเนี่ยก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับตัวเขาเองรวมไปถึงสามีนะคะไปแจ้งความไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อวานนี้คุณรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรออกหนังสือมาแล้วค่ะนัดประชุมกรรมธิการ7ตุลาคมวาระพิจารณาศึกษานโยบายทางกฎหมายเชิงรุกติดตามการดำเนินการตามกฎหมายเกี่ยวข้องกับการเสนอสินบนเกี่ยวกับการปราบปรามเว็บไซต์พนันออนไลน์มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการควบคุมประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งมีรายงานก่อนหน้านี้นะคะว่ากรรมธิการกฎหมายเนี่ยตั้งประเด็นตรวจสอบเรื่องนี้มา6ครั้งแล้วเชิญฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลค่ะและการประชุมครั้งล่าสุดที่จะมีขึ้นในวันที่7ตุลาคมได้เชิญ2บุคคลรายใหม่มาก็คือคุณสุชาดาหรือว่าส.ส.ไอเดียซึ่งเป็นส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยกับสามีคือนายไทหยางเป็นสามีชาวต่างชาตินะคะเข้ามาชี้แจงหลังการประชุมสภาเมื่อ1ตุลาคมที่ผ่านมาตัวของนายรังสิมันเองเนี่ยพาดพิงถึงสามีของส.ส.ไอเดียว่าเป็นอาชญากรข้ามชาติในระหว่างตั้งกระทู้ถามทั่วไปนายชัยชนกถึงความคืบหน้าคดีสินบน40ล้านและการปราบปรามเว็บพนันออนไลน์และหลังจากนั้นค่ะพบว่าโลกออนไลน์ก็มีการขุดบัญชีรายการทรัพย์สินหนี้สินของนางสาวสุชาดาพบในบัญชีส่วนของนายไทหยางถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินแต่ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเรื่องนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมเพราะว่าต้องอยู่ระหว่างการดำเนินการสืบสวนสอบสวนของทางเจ้าหน้าที่และในขณะที่ทางส.ส.ไอเดียเองค่ะก็ได้ออกมาชี้แจงนะคะว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องรวมไปถึงแจ้งความกับคุณรังสิมันโรมไปแล้วนะคะเรื่องของการหมิ่นประมาทด้วยขณะที่นายเรืองไกลลีกิจวัฒนะค่ะอดีตสมาชิกวุฒิสภาได้กล่าวถึงกรณีการอภิปรายของนายรังสิมันโรมที่พาดพิงถึงคู่สมรสของนางสาวสุชาดาหรือว่าส.ส.ไอเดียว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์คุณเรืองไกลก็บอกว่าการอภิปรายนี้อาจจะไม่ได้รับเอกสิทธิ์คุ้มครองเพราะมีลักษณะเป็นการกล่าวหาบุคคลที่3แม้ว่าบุคคลนั้นจะเป็นสามีของส.ส.ก็ตามพร้อมหากว่าเป็นการให้ข้อมูลเท็จอาจโดนฟ้องอาญารวมไปถึงจริยธรรมตามมาได้ค่ะซึ่งจากการตรวจดูบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของส.ส.ไอเดียที่แจ้งต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก็ยังไม่พบความผิดปกติเรื่องการกู้ยืม3 AC เนื่องจากว่าเป็นการยื่นบัญชีครั้งแรกของส.ส.ด้วยแล้วก็ตั้งข้อสังเกตอีกนะคะว่าส่วนต่างประมาณ97ล้านบาทหากส่วนต่างของเงินลงทุนเกิดขึ้นก่อนเข้าดำรงตำแหน่งจะนำมาใช้กล่าวหาว่าบัญชีผิดปกติไม่ได้ส่วนกรณีเงินกู้ยืมกว่า 1,300 ล้านบาทมองว่าเป็นการลงทุนของภาคเอกชนที่มุ่งหวังผลกำไรและมีความเสี่ยงเป็นการลงทุนของใครของมันจะถือว่าเป็นความผิดได้อย่างไรแล้วก็ยังกล่าวถึงกรณีที่คุณโรมค่ะเตรียมจะเชิญสามีของส.ส.ไอเดียมาให้ข้อมูลต่อกรรมธิการด้วยบอกว่าเชิญได้ค่ะแต่ไม่สามารถบังคับให้เข้าชี้แจงได้เพราะว่าตัวสามีของคุณไอเดียไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ และกรรมธิการอาจไม่มีอำนาจบังคับตามพ.ร.บ.คำสั่งเรียกแล้วก็ย้ำว่าถ้าเป็นกรณีสแกมเมอร์ต้องให้หน่วยงานที่มีหน้าที่และมีอำนาจแต่หากว่าแจ้งเท็จก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าคนแจ้ง

0: มีโทษทางอาญาตามมาได้เช่นเดียวกันคุณเรืองไกรก็ยังกล่าวทิ้งท้ายด้วยนะคะผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบร้องเรียนเกี่ยวกับบัญชีทรัพย์สินควรศึกษาข้อเท็จจริงข้อกฎหมายให้รอบด้านไม่ควรรีบออกให้ความเห็นตามกระแสโซเชียลแล้วก็ยังระบุว่าในช่วงนี้ค่ะกำลังเก็บบัญชีส.ส.ทุกคนและยังไม่ได้ร้องใครเพราะไม่หิวแสงเหมือนคนอื่นนี่คือสิ่งที่คุณเรืองไกรบอกไว้นะคะ
1: พาคุณผู้ชมไปที่ภูเก็ตครับไปดูบรรยากาศการท่องเที่ยวครับเพราะว่าตอนนี้เรือรบของสาธารณรัฐอเมริกานะครับเป็นเรือบรรทุกเครื่องบิน1ลำแล้วก็เรือประจันบานอีก1ลำกำลังคนของทั้ง2ลำนี้ครับ 5,000 กว่านายยกคนขึ้นบกที่จังหวัดภูเก็ต
0: มาอีกแล้วก่อนหน้านี้ไปพัทยาก็ทำให้พัทยาคึกคักไปแล้ว รอบนี้มาภูเก็ต
1: ครับก็ชนิดที่ว่าป่าตองแทบแตกฮะเพราะแต่ละคนเนี่ยมาจับจ่ายใช้สอยมาท่องเที่ยวกันพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะป่าตองได้รับความสนใจเป็นพิเศษครับบริเวณท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตเป็นไปอย่างคึกคักเลยครับหลังจากเรือรบของกองทัพเรือสหรัฐเทียบท่าและกำลังพลทยอยขึ้นฝั่งครับเพื่อเดินทางมาแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็สถานที่ต่างๆโดยรถบัสรถตู้และรถโดยสารรับจ้างขณะที่เจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายสหรัฐทหารตำรวจและฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตระดมกำลังดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กำลังพลเรือรบสหรัฐกว่า 5,100 นายที่ขึ้นฝั่งมาพักผ่อนและก็ท่องเที่ยวเขามาวันที่4นะฮะจะสิ้นสุดวันที่9ตุลาคมนี้ครับพลตำรวจตรีสุรชัยสุขใสผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตบอกว่าทางจังหวัดได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมส่วนหน้าดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กำลังพลท่องเที่ยวได้อย่างเสรีไม่กำหนดสถานที่ต้องห้ามแต่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของไทยอย่างเคร่งครัดหนึ่งในมาตรการสำคัญครับเขาไม่อนุญาตให้กำลังพลของเขาเช่ารถจักรยานยนต์ขับเองหรือว่าซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ขอให้ใช้รถบัสใช้รถตู้รถโดยสารที่จัดเตรียมเอาไว้ให้เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุสำหรับพื้นที่ที่ได้รับความสนใจโดยเฉพาะหาดป่าตองก็มีการจัดกำลังดูแลทั้งการจราจรและความปลอดภัยพบว่ากำลังพลส่วนใหญ่เลือกเดินทางด้วยรถบัสและรถตู้ครับส่งผลให้พื้นที่ท่องเที่ยวแล้วก็ภาคบริการของภูเก็ตโอ้โหตอนนี้ต้องบอกว่าสุดคึกคักเลยแหละครับ
0: ค่ะก็ดีนะก็จะทำให้การท่องเที่ยวคึกคักมากขึ้นเราเองก็พร้อมอยู่แล้วในการต้อนรับนักท่องเที่ยว
1: ที่เห็นไกลๆอ่ะคุณผู้ชมครับเรือลบรัวบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่เนี่ยก็จอดห่างจากฝั่งกี่กิโลรู้ไหม
0: เท่าไหร่คะ
1: 3กิโล
0: หรอ
1: ครับเป็นท่าเรือน้ำลึกแล้วก็ค่อยเอาเรือมารับนะฮะเห็นไหมฮะไกลพอสมควร
0: นี่ขนาดว่าอยู่ไกลแล้วเรายังรู้สึกได้ว่ามันใหญ่มาก
1: ใหญ่มากครับแล้วก็พอเอาเรือไปรับแล้วขึ้นมาเนี่ยคุณไม่ต้องเช่ามอเตอร์ไซค์คุณจะไปซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์มีรถบัสมีรถตู้ขอให้บริการจะไปไหนขอให้บอก
0: ฮะมาตรการจะแตกต่างจากตอนที่มาพัทยาอยู่พอสมควรนะคะด้วยพื้นที่ที่แตกต่างกันไปแล้วบางทีอ่ะแต่คนต่างชาติก็จะฮิตในการไปเช่ารถมอเตอร์ไซค์ไปขี่ท่องเที่ยวไงแต่อันเนี้ยมาไม่กี่วันก็กลัวว่าเดี๋ยวไปขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเกิดอันตรายเกิดขึ้นนะคะมันก็จะยุ่งยากไปกว่าเดิมอ่ะเราเองก็เป็นเจ้าภาพที่ดีเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการดูแลนักท่องเที่ยวนะคะให้เที่ยวเมืองไทยอย่างมีความสุขค่ะไหนๆก็พูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวมาที่เรื่องของกระเป๋าผู้โดยสารที่ตกค้างของการบินไทยคืบหน้าตอนนี้เป็นยังไงบ้างจากที่เช็คล่าสุดพี่ณรงค์เขาบอกว่าตอนนี้มีกระเป๋าตกค้างอยู่ประมาณ1,000 กว่าใบนะคะแปลว่าลดลงไปจากหมื่นใบค่อนข้างมากทีเดียวซึ่งการบินไทยเองก็มีการประชาสัมพันธ์นะคะว่าผู้โดยสารคนไหนที่แจ้งความประสงค์ว่าจะเอากระเป๋าส่งไปที่บ้านส่งไปตามโรงแรมอันนี้บริการให้ฟรีนะคะบางส่วนก็อยากจะเดินทางมารับที่สนามบินสุวรรณภูมิเองแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอะค่ะข่าวใหญ่ก็คือว่ามีการปลดดีการบินไทยออกไปคือคุณชายเอี่ยมสิริใช่ไหมคะซึ่งคุณชายณตอนนั้นเองอะค่ะก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลังจากมีมติออกมาของบอร์ดการบินไทยคุณชายบอกว่าก็ต้องยอมรับนะคะว่าเรื่องนี้เสียใจแล้วก็รู้สึกว่าไม่เป็นธรรมกับตัวคุณชายเองทั้งที่ตั้งใจทำงานตั้งแต่เกิดวิกฤตออกมาแล้วก็ไม่โยนความผิดให้กับลูกน้องพนักงานการบินไทยจะขอรับความผิดนี้ไว้เองเมื่อวานนี้ค่ะมีล่าสุดมานะคะเพราะว่าคุณชายได้โพสต์ผ่านโลกโซเชียลเพราะว่าหลังจากถูกปลดมาแล้วมันกลายเป็นว่ามีประเด็นออกมาค่ะว่าถูกเชื่อมโยงเกี่ยวกับการทุจริตในการบินไทยด้วยคุณชายเอี่ยมสิริค่ะอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือว่า CEO และกรรมการบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนได้โพสต์ Facebook ส่วนตัวนะคะบอกว่ามันมีดราม่าเรื่องซื้อวายถูกกล่าวหาว่าลวงลูกโยงผูกกับการทุจริตโดยระบุค่ะว่าปกติแล้วจะเป็นคนไม่ชอบโพสต์อะไรหรือว่าเขียนอะไรในโลกโซเชียลแต่ว่าคราวนี้ค่ะขออนุ

0: ญาติใช้พื้นที่ตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นบนโซเชียลเรื่องของการซื้อวายกล่าวหาว่าผมล้วงลูกดึงมาดำเนินการเองไปผูกเรื่องของการทุจริตซึ่งเกิดจากการนำเสนอของสื่อบางคนผมขอยืนยันว่าการทำงานโดยเฉพาะเกี่ยวกับการจัดซื้อวายมีขั้นตอนกระบวนการเป็นไปตามระเบียบค่ะเป็นไปตามระเบียบอย่างละเอียดถี่ถ้วนซึ่งสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาแม้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงฝ่ายตรวจสอบภายในคณะกรรมการตรวจสอบก็มีหน้าที่ในการต้องดำเนินการคุณชัยยังโพสต์ยืนยันด้วยนะคะว่าตลอด41ปีของการทำงานไม่เคยมีเรื่องด่างพร้อยเกี่ยวกับการทำหน้าที่การทุจริตหากว่าสื่อเหล่านั้นถามต่อว่าอดีตไม่มีไม่ได้หมายความว่าหลังจากนั้นเนี่ยจะไม่มีคำตอบก็คือเป็นหน้าที่ของกระบวนการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาค่ะซึ่งเรื่องอื่นเนี่ยคุณชายบอกว่ายอมรับที่จะรับฟังได้นะแต่เรื่องของการทุจริตยอมไม่ได้จริงๆผมเป็นดีๆที่มีฐานะการเงินด้อยที่สุดของดีๆการบินไทยอยู่แล้วยินดีให้หน่วยงานใดๆในประเทศนี้มาตรวจสอบนะคะและตัวคุณชายก็ยังทิ้งท้ายว่างดเรื่องดราม่าใดๆในพื้นที่ของผมโดยเฉพาะถ้อยคำที่ไม่ให้เกียรติเพราะว่าหากว่าเกิดขึ้นจะไม่รับกระเช้านะคะนี่เป็นคำชี้แจงว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับการทุจริตทำงานมา41ปีไม่มีเรื่องนี้แน่นอน
1: ครับก็ลักษณะว่าถ้าเกิดใครมีประมาทฟ
0: ้
1: องอย่างเดียวไม่รับกระเช้านะฮะอีกเรื่องนึงครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่อำเภอชุมแพอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับมีสุนัขตัวหนึ่งเขาบอกว่าพฤติกรรมสุดน่ารักเลยไอ้คำว่าน่ารักกับใจง่ายเนี่ยมันเป็นเส้นบางๆขวางก
0: ั้
1: นอย
0: ู่
1: น
0: ะ
1: อ้าวชาไทยไปไม่ลูกกระโดดขึ้นเลยครับคุณผู้ชมเห็นไหมเขาเป็นสุนัขจรจัดครับไม่มีเจ้าของครับแต่ว่าน่ารักแบบไหนอยากจะไปไหนเหรอขอขึ้นรถไปด้วยนะฮะแล้วก็ชาวบ้านชาวช่องก็ให้ขึ้นรถนะเห็นไหมฮะมากหน้าหลายตาเลยไปด้วยกันไหม
0: แล้วกลับ
1: หมดคร
0: ับ ไหมอ่ะ
1: เขาก็นี่แหละอิสระเสรีของเขาภายในอำเภอนั่นแหละครับ ก็กลายเป็นภาพคุ้นตาถูกแชร์ในโลกออนไลน์อยู่ครับเนี่ยเห็นไหม
0: อยากจะไปไหน
1: ไปหมดนะครับเรื่องราวของสุนัขตัวนี้ชื่อว่าชาไทยครับเป็นสุนัขจรจัดแสนรู้ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์หลังมีผู้ถ่ายคลิปพฤติกรรมสุดน่ารักของสุนัขเพศผู้สีน้ำตาลตัวนี้ครับทั้งภาพกระโดดขึ้นรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านหรือเพียงแค่มีคนเรียกชาไทยชาไทยเจ้าตัวเองก็พร้อมจะกระโดดขึ้นรถทันที
0: กระดิกหางด้วย
1: เห็นไหม
0: แล้วเขานั่งคล่องนะน
1: ั่
0: งไปเบาะหลังก็ได้ข้างหน้าก็ได้ได้หมดทุกท่าได้หมดทุกที
1: ่นั่นแหละฮะก็คือพฤติกรรมเป็นมิตรกับใจง่ายเนี่ยมันใกล้กันแหละที่ผมบอกนะครับทีมข่าวของเราครับลงพื้นที่ไปตามหาเจ้าชาไทยบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อถนนสีแยกชุมแพปักจับนะฮะแล้วก็พบตัวจริงตามภาพที่ปรากฏในโลกออนไลน์ครับชาไทยยังคงเป็นมิตรกับทุกคนเดินทักทายชาวบ้านและเม
0: ื่
1: อมีรถจักรยานยนต์เข้ามาใกล้พร้อมที่จะขึ้นรถอย่างคุ้นเคยนะครับชาวบ้านเนี่ยบอกว่าพฤติกรรมแบบนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเพราะว่าชาไทยทำแบบนี้มานานกว่า2ปีแล้วจะพบเห็นในเส้นทางระหว่างบริเวณร้านสะดวกซื้อกับตลาดดีบุญมีอยู่ที่ชุมแพครับซึ่งเป็นตลาดสดของอำเภอสาเหตุสำคัญชาไทยไม่ค่อยกล้าเดินผ่านบริเวณตลาดเนื่องจากมีเจ้าถิ่นครับ
0: oh.
1: อยู่ในพื้นที่จึงเลือกอาศัยรถของชาวบ้านเป็นพาหนะในการเดินทางไปและกลับบริเวณบ้าน
0: อ๋อมนุษย์นี่ตกเป็นเหยื่อชาไทยนะเนี่ย
1: ถูกต้องจนกลายเป็นภาพที่คนชุมแพคุ้นเคยและเมื่อมีคนนำคลิปไปเผยแพร่ในโลกออนไลน์ความน่ารักของชาไทยก็กลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นครับนอนแอร์ด้วยนะ ใช่ไหมครับเพราะมีร้านสะดวกซื้อครับอยากจะไปไหนมีรถมารับครับ
0: โอ้โหนี่เชื่องมากเลยอะแล้วดูนี่ท่าเขาไม่ธรรมดานะนี่
1: เราไปฟังเสียงที่ผู้สื่อข่าวของเราไปถามคนในพื้นที่ดูครับ
2: ไปด้วยค่ะ
3: แล้วไปเสร็จปุ๊บเราไปส่งตรงไหนเนี่ยเขาเห็นมาส่งที่เดิมเน
2: ี่
3: ย
2: ไปส่งตลาดค่ะ
3: เขา
2: ไ
3: ปลงตลาด
2: ใช่ค่ะ
3: แล้วเวลาไปเขาแสดงอาการเห่าหรืออะไรอย่างนี้ไหม
2: ลงเอาเองเลยค่ะ
0: ก็คือถึงที่แล้วก็ลงเองเลยไงไม่ต้องรอว่าเอาลงได้แล้วเพราะเขารู้เขาขอแค่ติดรถมาเฉยๆ
1: ขอบคุณสักคำยังไม่มีเลยประมาณนั้นนะฮะทีมข่าวครับตามหาคนช่วยดูแลเจ้าสุนัขตัวนี้ครับก็พบว่าแท้จริงแล้วชาไทยไม่ได้ถูกปล่อยให้อยู่เพียงลำพังนะครับเราพบกับผู้ที่ใจดีในพื้นที่เนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าชาไทยเป็นสุนัขจรจัดครับถูกนำมาทิ้งบริเวณสี่แยกชุมแพปักจักก่อนจะเดินมาหลบฝนที่บริเวณบ้านและก็ได้รับความเมตตาจากคนในพื้นที่ช่วยให้อาหารครับจากนั้นชายไทยเริ่มคุ้นเคยกับคนในบ้านและเข้ามาอาศัยอยู่บริเวณบ้านอย่างต่อเนื่องอีกทั้งคนในชุมชนยังพาชาไทยไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมถึงดูแลเรื่องเห็บหมัดเพื่อความปลอดภัยของทั้งชาไทยเองและก็คนในชุมชนนะครับ ปัจจุบันชาไทยได้รับการดูแลมานานกว่า3ปีส่วน

0: นพฤติกรรมการขึ้นรถที่กลายเป็นภาพไวรัลนะฮะยังเกิดขึ้นเป็นประจำบางวันชาไทยขึ้นรถชาวบ้านหลายสิบรอบเลยเป็นที่คุ้นตาของชาวบ้านไปแล้วครับ
1: แล้วทำไมถึงชื่อชาไทยเขาบอกสีขนเขาเหมือนชาไทยก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะคะก็เลยเรียกว่าชาไทยก็เลยกลายเป็นสุนัขขวัญใจตอนนี้ไม่ได้ขวัญใจแค่เฉพาะคนชุมแพที่ขอนแก่นแล้วนะแต่ขวัญใจโลกโซเชียลด้วยค่ะเดี๋ยวพักครู่หนึ่งไปดูขวัญใจคนไทยกันหน่อยนะคะน้องเนเน่มากรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้โอ้โหแตกเลยค่ะเพราะว่าคนแห่ไปชื่นชมน้องเนเน่เยอะมากช่วงหน้ามาติดตามค่ะ

0: ดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตราไผ่คู่
1: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยนให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ว้าว
2: ยูโร
1: ช็อกโก
2: ช็อกโกพาย
3: ยูโรยูโรช็อกโกช็อกโกพายยูโรยูโร
2: พายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลตยูโร
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: พัดลมสากามขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดเพื่อลมแรงอย่างสม่ำเสมอตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมฟังก์ชันปรับสายซ้ายขวาปรับก้มเงยได้ปรับระดับความสูงต่ำได้ถึง120เซนติเมตรปรับแรงลมได้มากถึง3ระดับมีมาตรฐานมก.และสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มจะเลือกพัดลมทั้งทีต้องเลือกพัดลมอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วจากแบรนด์คาชิวาสิคะ
6: พัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดครับเพื่อลมที่แรงอย่างสม่ำเสมอแรงเต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวครับ
5: แข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกสามารถปรับระดับความแรงได้มากถึง3ระดับปรับความสูงต่ำได้สายได้หรือจะก้มเงยก็ได้
6: เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับโทรสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าจะหมดและสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับพัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วคาชิวาครับราคาปกติ 1,990 บาทวันนี้ลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นครับรีบโทรสั่งซื้อที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่ Assign Shop Mania
5: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม

0: ยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาน
1: ิวฟาวิทพลัสยาเม็ดวิตามิน B รวมและยีสต์มีวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต
2: ์ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่ช่วงสุดท้ายของ9ข่าวเช้าครับมีเรื่องของเนเน่ครับเมื่อวานนี้มากรุงเทพมหานครไปขึ้นรถเปิดประทุนแห่รอบเมือง
4: คึกคักมากมากเลยคือคนกรุงเทพนะคะแล้วก็หลายจังหวัดที่รู้ว่าเนเน่จะมาเนี่ยก็หูแห่กันมาให้กำลังใจอยากจะเห็นหน้าน้องเนเน่อยากจะมาชื่นชมที่น้องเนี่ยไปคว้าแชมป์ AGT 2026มาได้เมื่อวานนี้ค่ะน้องเนเน่รัติการอําลอยหรือว่าเนเน่รอยัลนะคะขึ้นรถเป็นรถบัส2ชั้นน่ะและเปิดประทุนอยู่ข้างบนมีใครบ้างมีน้องเนเน่มีน้องชายมีคุณแม่แล้วก็มีคุณพ่อขึ้นรถเปิดประทุนไปด้วยกันเลยนะคะไปที่สยามภารกรค่ะเพราะว่าเขาจัดงานนะคะ Welcome Nene Royal Win the World for Thailand เป็นงานต้อนรับน้องเนเน่มากรุงเทพมหานครเดินทางกลับประเทศไทยแล้วก็มอบรางวัลจากภาคส่วนของเอกชนที่จะมอบให้กับน้องเนเน่ด้วยนะคะเห็นว่าน้องเนเน่โอ้โหมีคิวพรีเซนเตอร์นี่ยาวเป็นหางว่าวเลยนะคุณผู้ชมโดยรถบัส2ชั้นเนี่ยค่ะพาน้องเนเน่กับครอบครัวเดินทางแห่ไปที่ไหนบ้างตั้งแต่สยามภารกรค่ะมุ่งหน้าไปแยกปทุมวันผ่านหอศิลป์เข้าบรรทัดทองไปถนนพระราม4ผ่าน3ย่านมิตรทาวน์แล้วก็เข้าพญาไทผ่านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวนมาถึง MDK Center แล้วก็เข้าถนนพระราม1มาสิ้นสุดที่สยามภารกรน้องเนเน่ก็โบกมือทักทายถือไมโครโฟนด้วยนะตอนแรกอ่ะทักทายคนที่อยู่ในถนนต่างๆโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอต้องเกาะนะเพราะว่ามันมีบางจุดอ่ะเอ็นดูน้องเหมือนกันเพราะด้วยความที่รถบัส2ชั้นมันสูงพี่ณรงค์คะแล้วบ้านเราอ่ะค่ะ1อย่างที่ถ้าเราเป็นเขาเรียกว่าอะไร Thailand Only มีอะไรคะสายไฟสายสื่อสารบางทีน้องก็ต้องก้มบ้างหลบบ้างอะไรบ้างเพราะว่าเดี๋ยวสายไฟมันจะเกี่ยวเอาอะนะคะน้องก็ให้การโบกมือยิ้มทักทายบรรดาแฟนคลับคนที่อยู่ตามถนนหนทางต่างๆเห็นไหมอันนี้ตรง MBK คนรอถ่ายรูปรอยนโฉมน้องเน่เต็มไปหมดเลยนะคะนี่ถือว่าเป็นความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์ของคนไทยบนเวทีระดับโลกอเมริกันสก็อตทาเลนต์2026ค่ะนอกจากนี้ก็มีองค์กรภาคเอกชนร่วมแสดงความยินดีสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับน้องเนเน่ด้วยนี่แฟนคลับค่ะเห็นไหมเสื้อเนี่ยก็มีลายเซ็นของน้องเนเน่ด้วยนะอุ๊บพูดแล้วก็ขนลุกพี่ณรงค์คะเพราะว่ายิ่งใหญ่อลังการมากๆภาคเอกชนค่ะก็มามอบทุนการศึกษาให้กับน้องสะท้อนพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสนับสนุนคนไทยที่สร้างชื่อเสียงบนเวทีระดับสากล นี่คืองาน Meet and Greet นะคะคนที่เข้าร่วมงานเนี่ยเข้าร่วมงานกันฟรีแต่ว่าคุณต้องลงทะเบียนเข้าไปได้ก่อน 1,300 คนเท่านั้นที่จะได้ใกล้ชิดกับเนเน่แบบ Exclusive พร้อมแถมลายเซ็นให้ด้วยนะคะซึ่งตัวน้องเนเน่ก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อบอกว่าดีใจมากๆเลยค่ะที่ทุกคนมาต้อนรับพอมาเห็นทุกคนยืนรออยู่สองข้างทางนี่อึ้งมากๆตื่นเต้นที่เห็นทุกคนชื่นชมตลอดทางนะเรียกชื่อเนเน่เนเน่ตลอดทางเลยทักทายดีใจใจฟูมากๆแล้ววันนี้จัดงานมีตติ้งก็มีเวลาเตรียมตัวนิดหน่อยนะคะแล้วก็ย้อนเล่าไปถึงตอนที่น้องเนี่ยได้แชมป์น้องบอกตอนนั้นที่ล้มลงไปคือน้องแทบจะเป็นลมเลยนะเพราะมันตกใจมากๆ
3: ก็เห็นบอกว่าน้องเนี่ยซ้อมไว้ก่อน
4: ใช่
3: แต่ว่าตอนสถานการณ์จริง
4: จำไม่ได้ค่ะเป็นลมฟุบลงไปเลยคือไม่ได้เป็นลมถึงขนาดหมดสติอ่ะนะคุณผู้ชมเพียงแต่ว่าถ้าจำกันได้ภาพของน้องตอนที่น้องรู้ว่าตัวเองได้แชมป์อ่ะน้องทรุดลงไปกับพื้นเลยน้องบอกไอ้ท่าที่เตรียมมาลืมไปหมดเลยนะคะตอนนั้นเพราะว่าคู่ต่อสู้เก่งมากๆไม่ได้คิดว่าตัวเองจะได้แชมป์แต่พอได้เนี่ยก็ดีใจมากๆส่วนหลังจากนี้น้องจะทำอะไรน้องบอกว่าจะมุ่งมั่นทำเพลงค่ะแล้วน้องจะทำทัวร์ตอนเนี้ยมีตารางของน้องมีทั้งการซ้อมนะคะแล้วจะไปเดินสายในที่ต่างๆทัวร์คอนเสิร์ตและคู่กับการเรียนหนังสือด้วยต้องทำควบคู่กันไปเพราะว่าเนี่ยคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ประทับใจมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่

0: เรียกน้องว่าลูกสาวแห่งชาติค่ะ
1: เอาจริงๆคำว่าลูกสาวแห่งชาตินี่ก็มันยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็ประทับใจในตัวเองมากๆก็ขอบคุณทุกคนที่คอยเชียร์หนูแล้วก็
2: นี่แบบมันเหมือนเป็นลูกสาวแห่งชาติอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะ
1: หนูยังนึก

0: ถ้าอยากให้ความฝันของเราเป็นจริงในนี้ก็แค่ซ้อมเยอะๆมุ่งมั่นตัวเองแล้วก็แบบ don't give up just keep doing what you're doing อะไรนี้
1: คือตัวน้องเนเน่เองนะแม้ว่าตอนที่เขาเห็นคนมาเชียร์สองข้างทางน้องจะตกใจดีใจใจฟูคุณพ่อค่ะ
2: ครับ
1: คุณพ่อกับคุณแม่ก็ดีใจไม่แพ้กันตอนบนเวทีเนี่ยคุณพ่อถึงขนาดน้ำตาจะไหลเลยนะพูดเปิดใจบนเวทีแล้วบอกว่า
2: ภูมิใจอ่ะ
1: ภูมิใจดีใจมากๆที่มีคนรักน้องเนเน่มากขนาดนี้มาส่งเสียงให้กำลังใจเพราะพ่อเองก็ตั้งใจแล้วก็แบบดีใจอย่างที่คนรักลูกของเขานะคะแล้วพูดยังไม่ทันจบเพราะน้ำตาจะไหลจนน้องเนเน่ต้องบอกว่าพ่ออย่าร้องไห้นะคะก็ทำให้บนเวทีคนที่อยู่ข้างล่างเองก็ส่งเสียงเชียร์คุณพ่อด้วยนะคะ
2: เข
1: ้
2: าใจอารมณ์ความรู้สึกคุณพ่อคุณแม่เลยอ่ะภูมิใจในตัวลูกสาวมาก
1: ถูกต้องคือต้องบอกว่าเป็นเหมือนสิ่งมหัศจรรย์ของคุณพ่อคุณแม
2: ่
1: ตอนที่น้องได้รับแชมป์เนี่ยคุณแม่เองก็ช็อกไปเลยนะแต่ยอมรับว่าห่วงลูกในทุกๆอย่างนะคะตอนนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าความดังเข้ามาไวมากตอนนี้คุณพ่อคุณแม่บอกก็ยังรับไม่ไหวนะเพราะว่ามันเร็วไปค่ะแต่ยังไงก็ตามแม้ว่าจะมีงานต่างๆพรีเซนเตอร์อะไรต่างๆเข้ามาแต่เรื่องเรียนก็ยังสำคัญอยู่คุณพ่อบอกแบบนั้น
2: นี่สำคัญที่สุด
1: ใช่ค่ะ
2: นี่ก็คือการเรียนนะครับและโอ้โหเมื่อวานนี้ที่ใครได้ลายเซ็นไปอ่ะคือหลังจากนี้ไม่แน่ใจว่า
1: ไปใส่กรอบไปใส่กรอบ
2: น้องจะดังมากกว่านี้ไปกี่เท่าฮะและลายเซ็นจะยากขึ้นนะครับกว่าจะได้มาจากศิลปินระดับโลกนะครับ
1: ต้องค่ะไปอีกไกลค่ะอนาคตยังอีกไกลเพราะน้อง16เองอะค่ะ
2: ครับเรื่องของมหากรรมเอเชียนเกมนะครับแม้ว่าปิดฉากไปแล้วเนี่ยทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยของเราก็มีบทสรุปมานะครับบทสรุปผลงานของทัพนักกีฬาไทยครับไปติดตามได้จากคุณรัชนิพงศ์วัฒนสรินและคุณภัทรพลวิรัตในช่วงเชียร์ไทยสุดใจไอเอเชียนเกม2026ครับ

0: สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ย่านใจกลางเมืองนาโกย่านะครับซึ่งเรียกว่าย่านซากาเอะนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นย่านใจกลางเศรษฐกิจนะ
1: ครับ
0: มีร้านรวงร้านอาหารแล้วก็รวมไปถึงห้างสรรพสินค้าให้เหล่าบรรดานักท่องเที่ยวได้มาช้อปปิ้งกันก็ต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศวันสุดท้ายหรือว่าหลังวันสุดท้ายหลังจากจบพิธีปิดไปแล้วเมื่อวานนี้
1: พิธีปิดเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อคืน
0: ครับ
1: นะเช้าวันนี้เราก็มาที่ย่านใจกลางเมืองแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คของนะนาโกย่าด้วย
0: ใช่
1: ครับมีทีวีทาวเวอร์อยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะก็มาสรุปกันหน่อยนะกับผลงานของนักกีฬาไทยเอ่ยไฮไลท์ต่างๆแล้วก็ความประทับใจนะในการแข่งกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งนี
0: ้ครับอันดับแรกเราไปดูพิธีปิดกันก่อน
1: ใช่ครับ
0: โดยพิธีปิดนะฮะก็เป็นไปอย่างต้องบอกว่ายิ่งใหญ่บนความเรียบง่ายตามสไตล์ของญี่ปุ่นนะ
1: ก็จัดที่เดิมนะที่สนามพาโลมามิโซะพาร์คนะครับสนามเดียวกับที่จัดพิธีเปิดนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าประทับใจอีกส่วนหนึ่งก็คือนักกีฬาของเรานะฮะดิวพุทธพลบุญสอนได้รับรางวัล MVP ฮะนักกีฬาชายยอดเยี่ยมในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในบริษัทของประเทศเราเลยที่มีนักกีฬาที่ได้รับรางวัลนะครับนักกีฬายอดเยี่ยมในเอเชียนเกมส
0: ์นะต้องบอกว่าเหมาะสม
1: ครับ
0: ไม่ค้านสายตาใดๆทั้งปวงเลย
1: ใช่
0: เพราะว่าจากผลงานเนี่ยก็ตัวเองก็สร้างบริษัทแล้วสร้างประวัติศาสตร์อีกการเดินทางกลับมารับรางวัลที่ญี่ปุ่นคราวนี้ก็ยิ่งสร้างประวัติศาสตร์เข้าไปอีก
1: คือน้องบอกว่าจริงๆก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีการมอบรางวัลนี้ด้วย
0: ครับ
1: พอทราบว่าเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่เนี่ยก็เดินทางกลับมานะครับสถิตินี่ทำลายนะฮะทั้ง100เมตรนะ 9.90
0: 200
1: เมตร 19.88
0: โอ้โหเหนือไปยิ่งกว่านั้นทำลายในวันเดียวกันอีกต่างหาก
1: โอ้โห
0: ทำลายแล้วทำลายอีก
1: ทำลายแล้วทำลายอีกนะครับก็ถือว่าเป็นความสุดยอดของวิวพฤพลแล้วก็นะมารับรางวัลในวันที่ปิดการแข่งขันด้วยนะครับ
0: อีกหนึ่งเรื่องฮะที่ต้องบอกว่าไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือการที่ทัพนักกีฬาไทยของเราตอนแรกตั้งเป้าเอาไว้ที่อยู่ประมาณ 14-15 เหรียญทองแต่เอาเข้าจริงแล้วโอ้โหปาเข้าไป18เหรียญ
1: ทะลุเป้านะเจอผู้ใหญ่นะในกกท.เอ่ยนะในกระทรวงกีฬาเอ่ยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศนะผอ.ยุทธยาเอ่ย
0: แต่ละคนมีรอยยิ้ม
1: หน้าผอ.ตั๋วเอ๊ะไม่ใช่ผอ.ตั๋วผู้ว่าตั๋วนะคุณโปรดปาสมานมิตรว่าคนใหม่กกท.นี
0: ่
1: โหยิ้มนะโอ้มีความสุขเลย
0: ทั้งรวมไปถึงทั้งประธานคณะกรรมการโอลิมปิกด้วย
1: ใช
0: ่โอ้โห
1: คุณพิมลศิวิกร
0: ครับ
1: คือทุกฝ่ายแฮปปี้อ่ะพอผลงานของเราเนี่ยทำงานได้ตามเป้าเนี่ยนะจากที่คาดไว้ว่า 14-15 ทะลุไป18ที่มันมากกว่าตามเป้าเนี่ยมันทะลุเป้า
0: ทะลุเป้าไม่พอยังเป็นการทำประวัติศาสตร์ของ

0: ทัพนักกีฬาไทยในการออกไปแข่งในต่างแดนด้วย
1: ใช่คือเราแข่งที่ต่างแดนเนี่ยไม่เคยได้เหรียญมากขนาดนี้มาก่อนนี่เป็นครั้งแรกที่ได้เหรียญมากที่สุดนะแต่ยังเป็นรองที่ตอนเราเป็นเจ้าภาพ
0: ครับ
1: นะตอนนั้นเราได้มากกว่านี้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าการทำผลงานในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ของนักกีฬาไทยมันมีกีฬาใหม่ๆที่ได้เหรียญรางวัลนะได้เหรียญทองเนี่ย
0: ครับ
1: นะผมยกตัวอย่างแบดมินตันบิลกุลวุฒิ
0: เทคบอล
1: นี่บรรจุครั้งแรกได้3ทองเลย
0: โอ้โห
1: ยูยิสุได้เหรียญทองครั้งแรกเหมือนกัน
0: ครับ
1: นะวิ่ง100เมตร200เมตรเนี่ยเราอาจจะเคยได้มาแล้วแต่ว่าครั้งนี้มันก
0: ็ทิ้งช่วงไปนาน
1: ทิ้งช่วงมานานมากแล้วก็มาได้แล้วมันเป็นเหรียญไฮไลท์อ่ะนะวิ่ง100 200เนี่ยมันเป็นแบบสุดยอดเหรียญอ่ะของเอเชียนเกมอ่ะ
0: ก็ต้องบอกว่าบิลเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ซุปเปอร์สตาร์ในบ้านเราไปแล้วต้องบอกว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์ในเอเชียไปแล้ว
1: ในเอเชียนี่เขาเป็นที่รู้จักแล้วก็ระดับโลกด้วย
0: ครับ
1: นะเว็บไซต์ของ World Athletic เนี่ยที่เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับกีฬาโลกเนี่ยโอ้โหประกงข่าวนะขึ้นหน้าหนึ่งเลย
0: ครับ
1: นะว่าคุณทำสถิติเทียบเท่าในระดับเอเชียไปแล้วคือรายการ200เมตรเนี่ยนะมีนักกีฬาจีนคนนึงที่ได้เหรียญก่อนหน้านั้น
0: ครับ
1: นะแล้วก็ทำสถิติเอเชียไว้แล้วก็บิลเนี่ยมาทำสถิติเทียบเท่านะครับ
0: อ่ะมาพูดถึงหลังจากจบเอเชียนเกมไปแล้วนะฮะครั้งที่20เป็นเอเชียนเกม2026พี่เนมนะฮะมาทำข่าวฮะ
1: ครับ
0: ประทับใจอะไรในผลงานของนักกีฬาไทยฮะ
1: คือที่ผมประทับใจเนี่ยคือหลายๆอีเวนต์นะคือบางอีเวนต์เนี่ยนักกีฬาไทยอาจจะไม่ถึงเหรียญทองหรอกว่าไม่ถึงเหรียญรางวัลนะแต่ว่าผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าเพิ่งแบบไปต่อว่านักกีฬาไทยคือบางทีเนี่ยมันมีดราม่าค่อนข้างเยอะซึ่งพวกคุณไม่รู้หรอกว่ากว่าเขาที่มาแค่เป็นตัวแทนมาแข่งมันลำบากแค่ไหนแล้วคุณคิดว่าการเสิร์ฟลูกแบตครั้งหนึ่งเนี่ยนะก่อนที่นักกีฬาจะมาโชว์ในเอเชียนเกมเขาต้องซ้อมกี่ครั้ง
0: ครับ
1: ตีอย่างเงี้ยเป็นหมื่นหมื่นพันพันครั้งนะกว่าเขาจะมาอย่างน้องเมย์เองเนี่ยก็มีประเด็นเหมือนกันที่น้องเมย์โพสต์ประมาณว่าคนต่างชาติเนี่ยชื่นชมเมย์มากกว่าคนไทยด้วยกันซะอีกคือมันจะเกิดขึ้นลักษณะนี้เวลาที่นักกีฬาของเราไม่ประสบความสำเร็จแทนที่เราจะให้กำลังใจกันกลับไปถล่
0: ม
1: ไปซ้ำอย่างเงี้ย
0: ไปวิพากษ์วิจารณ์
1: ใช่
0: ไม่เหมาะสม
1: นะอันนี้ซึ่งผมไม่รู้สึกไม่ค่อยโอเคแล้วก็ผมก็พยายามจะให้กำลังใจทุกคนแล้วกันที่อาจจะไปไม่ถึงฝั่งฝันพี่สมจิตยังเจ็บมาแล้วตั้งกี่ครั้งกว่าจะได้เหรียญทองโอลิมปิก
0: ใช่
1: นะก็เป็นกำลังใจให้น้องทุกคนโดยเฉพาะน้องอิมพัชรกัน
0: ครับ
1: นะที่สูญเสียคุณพ่อก่อนมาแข่งขันแต่เธอก็ยังจิตใจยังเข้มแข็งอ่ะ
0: โอ้อันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่ผมประทับใจที่สุด
1: ใน
0: การแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้เลยนะฮะเพราะว่าที่น่ายกย่องก็คือการสูญเสียทุกคนย่อมเสียใจอยู่แล้ว
1: ถูกต้อง
0: แต่การที่ทุกคนเนี่ยมีเวลาที่จะสามารถกลับไปหาคุณพ่อได้ถ้าเป็นเราเราอาจจะกลับซึ่งน้องอิมนะฮะก็ทราบข่าวก่อนที่จะถึงช่วงเวลาแข่งขันประมาณ9วัน10วัน
1: ครับ
0: โค้ชเองโค้ชเองก็บอกแล้วว่าม
1: ี
0: เว
1: ลาน
0: ะกลับได
1: ้
0: แต่น้องอิมเลือกที่จะไม่กลับ
1: ครับ
0: แล้วก็ปรึกษาคุณแม่แล้วคุณแม่ก็เห็นด้วยว่าควรทําหน้าที่เพื่อชาติก่อน
1: เพื่อชาติก่อนในเอเชียนเกมก่อน
0: ฟังแล้วก็ขนลุก
1: ใช่แล้วน้องก็ทําหน้าที่อย่างเต็มที่ได้เหรียญทองแดงมาครอง
0: ครับ
1: นะครับก็เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะฮะหลังจากกลับไปนะส่วนคุณประทับใจเรื่องไหนของเอาของตัวนักกีฬาไทยก่อนในเอเชียนเกม
0: ตัวนักกีฬาไทยจริงๆก็ประทับใจน้องอิมเนี่ยแหละฮะก็อย่างที่บอกไปครับว่าผู้หญิงอายุเพียง10กว่า
1: ครับ
0: หัวใจเนี่ยต้องบอกว่าย
1: ังเรียนหาวิทยาลัยอยู่เลยครับ
0: แข็งเกินบางทีอาจจะเกินกว่าเราไปด้วยซ้ำ
1: ใช
0: ่แล้ววันที่แข่งขันผมมั่นใจว่าแฟนๆกีฬาที่ชมถ่ายทอดสดอยู่ทางบ้านเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำ
1: ใช่
0: น้องไม่มีแสดงอาการอะไรให้เห็นเลย
1: ไม่มีใครรู้เลยรู้หลังจากที่แข่งเสร็จแล้วว
0: ันที่เดิน
1: รู้แค่ในทีมอะ
0: ลงสนามอะสีหน้าของน้องนะครับผมยังรู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือคนที่เพิ่งสูญเสียคนรักไปเลยเนี่ยต้องบอกว่าโหเป็นเรื่องราวที่ผมประทับใจมากก็แล้วก็ได้เหรียญรางวัลไปด้วยแสดงความเสียใจและก็แสดงความยินดีไปในคราวเดียวกันเลย
1: ส่วนเรื่องที่ประทับใจในการเป็นเจ้าภาพของเอเชียนเกมครั้งนี้ของญี่ปุ่นนะ
0: ครับ
1: คือตอนนี้กีฬาเนี่ยคุณไม่สามารถจัดแค่ในสเตเดียมได้อย่างเดียวแล้ว
0: ครับ
1: นะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆมากรรมกีฬาเนี่ยเริ่มจะนำเอาความมีส่วนร่วมของผู้คนในชุมชนเนี่ยเข้ามาด้วยนะมาร่วมกันจัดมาร่วมทำกิจกรรมนอกสนาม
0: ครับ
1: เอเชียนเกมครั้งนี้ก็เช่นกันนะดูอย่างปารีสนะที่โอลิมปิกเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมต่างๆรอบนอกเนี่ยเยอะแยะมากมายตรงนี้ก็มีลักษณะคล้ายๆเป็นพาเลทออฟแชมเปี้ยนเหมือนกันที่ด้านหน้าทีวีทาวเวอร์ในเมืองนาโกย่าเนี่ยนะให้ประชาชนเนี่ยได้มามีส่วนร่วมได้มาเห็นนักกีฬาที่ได้เหรียญรางวัล
0: ครับ
1: บางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเงินซื้อตั๋วไปดูในสนาม
0: แต่ว่าขอให้ได้มาสัมผัสบรรยากาศ
1: ถูก
0: ที่นี่ก็ยังดี
1: มาเจอที่นี่ก็ได้มาเชียร์กีฬาที่นี่ก็ได้แล้วก็ฝั่งตรงข้ามเองเนี่ยเขาก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆด้วย

0: มีกิจกรรมคลายเครียด
1: ให้คาเต้ลองดีกว่า
0: ให้ประชาชนชาวญี่ปุ่นหลังจากเลิกงานแล้วก็จะมีดีเจมาเปิดแผนมีแดนเซอร์มาเต้นบนเวทีให้เราแฟนๆกีฬารวมไปถึงคนญี่ปุ่นเองได้มาออกสเต็ปโชว์ท่าทางเราก็มีโอกาสได้ไปออกสเต็ปนิดหน่อย
1: ใช่
0: ก็คุณไปก็เป็นเรื่องราวประทับใจ
1: แล้วพูดจริงๆว่าเราเดินทางหลายที่นะครับในทุกที่ที่เป็นสถานีรถไฟฟ้าใหญ
0: ่ๆครับ
1: เขาก็จะมีประดับประดานะโปรโมทการแข่งกีฬาเช่นเกมเหมือนกันบางคนเนี่ยอาจจะบอกเฮ้ยคนที่นี่อาจจะไม่ค่อยสนใจหรืออะไรมันก็เป็นบางส่วนแต่บางส่วนที่เขาสนใจก็มีแล้วก็ในท้องถิ่นเองเนี่ยเขาก็พยายามช่วยเหลือในการโปรโมทกิจกรรมการแข่งเอชเกมครั้งนี้แต่งจัดเต็มที่แล้วนะป้ายวิวบอร์ดอะไรก็ขึ้นเยอะๆหมดนะ
0: สุดท้ายที่ผมประทับใจอย่างนึงเรื่องราวอาจจะเป็นดราม่าในบ้านเราแล้วกันที่อาจจะมีข้อวิพากษ์วิจารณ์กันแล้วก็หลายๆชาติด้วยเรื่องของบ้านพักนักกีฬาเรื่องของการหลับอยู่การกินอยู่ที่นอนที่ใช้ลักษณะตู้คอนเทนเนอร์มา
1: ใช
0: ่ความยิบที่เป็นญี่ปุ่นนะก็อาจจะไม่ได้เลือกตอบคำถามอะไรมากนักกับประเด็นเหล่านี้แต่วิธีที่เขาเลือกคือเอาตู้มาวางให้ดูกลางเมืองเลย
1: คุณลองมาเข้าดูใหญ่พอไหม
0: เปิดให้ดูทุกวันด้วย
1: เป
0: ิดให้ดูทุกวันด้วยเป็นเอาตู้มาให้ดูในกลางเมืองนั่นคือวิธีการตอบแบบญี่ปุ่นซึ่งผมมองว่าเป็นวิธีการตอบของเจ้าภาพที่ดีแม้อาจจะคำตอบใครจะถูกใจไม่ถูกใจก็อีกเรื่องนึงแต่ผมมองว่าเป็นวิธีการแสดงความรับผิดชอบของเจ้าภาพเป็นการอธิบายเหตุผลที่เป็นสไตล์ของญี่ปุ่นก็แล้วกัน
1: คือคนที่เนี่ยอย่างผมยกตัวอย่างนักการเมืองเองเนี่ยจะมีเค้าเรียกว่าความรับผิดชอบต่อสังคมสูงนะคือไอ้ต่อตำแหน่งก็ส่วนนึงแต่ว่าถ้าเกิดมันมีเรื่องอะไรนิดๆหน่อยเนี่ยเ
0: ข
1: าจะแบบต้องขอโทษทันทีหรือว่าอาจจะลาออกจากตำแหน่ง
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็เหมือนกันก็เป็นคำตอบเหมือนกันว่าคุณมีข้อพิพาทเยอะพูดถึงเยอะว่าเฮ้ยมันเล็กหรือใหญ่ยังไง
0: เอาไปดูเลย
1: เอามาดูเลยคุณเข้ามาดูเองเลย
0: ไว้กลางเมืองเลย
1: ไว้กลางเมืองเลย
0: ครับ
1: ซึ่งเราก็ไปพิสูจน์มาแล้ว
0: ไปพิสูจน์มาแล้ว
1: นะฮะ
0: นั่นแหละฮะก็เป็นเรื่องราวของเอเชียนเกมที่จังหวัดไอจิเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นปี2026ก็ได้จบลงไปนะครับ
1: ครั้งหน้าเนี่ยเขาบอกว่าจะจัด5ปีครั้งแล้วเดิมทีเนี่ยจะต้อง2030ที่กาตาร์แต่ว่าตอนนี้เขากำลังรอการอนุมัติของ OCA อยู
0: ่
1: สภาอังกฤษแห่งเอเชียเนี่ยจะอนุมัติให้ย้ายไปเป็น2031
0: ครับ
1: เพื่ออะไรเพื่อให้นักกีฬาเนี่ยเตรียมตัวเพียงแค่1ปีเพื่อไปโอลิมปิกเกมต่อเลย
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ในการแข่งเอเชียนเกมเนี่ยบางสหพันธ์กีฬาเนี่ยเขาจะเอาตั๋วโอลิมปิกมาเป็นเดิมพันด้วยนะมันจะได้มีความเข้มข้นเข้าไปอีก
0: ใช่
1: ประมาณนั้น
0: ก็ประมาณนั้นนะก็อาจจะถ้าเกิดว่าอนุมัติแล้วอาจจะได้พบกันใหม่ในอีก5ปีข้างหน
1: ้
0: า
1: เราก
0: ับเรา
1: เฮ้ยคุยกาตาร์นะ
0: กาตาร์ครับไปตะวันออกกลางกันป่ะครับก็สำหรับวันนี้นะฮะก็ต้องขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะ
1: ถูกต้อง
0: การเรียกว่าเป็นรีแคปรีวิวสั้นๆหลังจากจบมากัน
1: แล้วก็ติดตามพวกเรากันมาตลอดเกือบ2สัปดาห์เกือบ20วัน
0: อ
1: ่ะตั้งแต่เรามาอยู่วันแรก
0: ครับ
1: แล้วก็จนวันนี
0: ้ในสำหรับแฟนๆข่าวเช้านะ
1: ใช
0: ่แต่ว่าสำหรับแฟนๆข่าวภาคเที่ยงก็ยังเจอกันจ
1: ะ
0: เราอยู่วันนี
1: ้ยังมีบทสรุปของนักกีฬาไทย
0: ก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันในข่าวภาคเที่ยงวันนี้นะครับ
2: เต็มอิ่มมากนะคะขอบคุณคุณเนมกับคุณป๊อปโอ้โหได้หลากหลายแง่มุมเลย
3: ครับอีก5ปี
2: ค่ะ
3: เอเชียนเกมอีกรอบหนึ่งปี2031
2: นอกจากคุณป๊อปกับคุณเนมไปแล้วขอไปด้วยคนได้ไหม
3: ครับ
2: อยากไปเห็นเป็นไง
3: กาตาร์เลยนะ
2: กาตาร์เลย
3: ร้อนพอสมควรเลยนะคร
2: ับ
3: มีอีกประเด็นนึงครับคุณผู้ชมครับปตท.จัดมหกรรมสินสะสม Art to Collect ที่ PTT Art Gallery ณบ้านเจ้าพระยานำผลงานกว่า170ชิ้นจากการประกวดศิลปกรรมปตท.ประจำปี2569มาจัดแสดงครับพร้อมเปิดให้ผู้สนใจเลือกซื้อเพื่อเปิดพื้นที่ให้ศิลปินไทยเผยแพร่ผลงานเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และเชื่อมผลงานศิลปะกับผู้สนใจสะสมมากขึ้นครับมหกรรมศิลป์สะสม Art to Collect เปิดขึ้นที่ PTT Art Gallery ณบ้านเจ้าพระยาครับโดยมีนางวรุษสุรางธรรมอารีผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคมบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพร้อมด้วยคณาจารย์และศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดศิลปกรรมปตท.ร่วมเปิดนิทรรศการครับภายในงานมีการนำผลงานโดดเด่นจากการประกวดศิลปกรรมปตท.ประจำปี2569มาจัดแสดงทั้งผลงานที่ได้รับรางวัลและซึ่งเป็นผลงานที่คณะกรรมการคัดเลือกเป็นผลงานร่วมแสดงรวมกว่า170ชิ้นจากศิลปินหลากหลายช่วงวัยตั้งแต่เยาวชนอายุต่ำกว่า19ปีไปจนถึงประชาชนทั่วไปครับคณะกรรมการมองว่าการนำผลงานมาจัดแสดงร่วมกันเปิดโอกาสให้ศิลปินได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำความเข้าใจงานศิลปะในรูปแบบและมุมมองที่หลากหลายช่วยสร้างองค์ความรู้และต่อยอดประสบการณ์ด้านศิลปะ ขณะเดียวกัน

0: การส่งเสริมศิลปินไม่ได้สิ้นสุดเพียงการจัดประกวดแต่ว่ายังต่อยอดด้วยการสร้างช่องทางส่งต่อผลงานไปยังผู้ที่ชื่นชอบศิลปะโดยผู้สนใจสามารถเลือกซื้อผลงานร่วมแสดงเพื่อนำไปสะสมได้และเป็นอีกช่องทางให้ผลงานศิลปินเข้าถึงผู้สนใจมากขึ้นครับหนึ่งในนั้นก็คือประการแห่งชีวิตผลงานประติมากรรมของนักศึกษาปริญญาโทผู้เข้าประกวดประเภทบุคคลอายุ19ปีขึ้นไปได้แรงบันดาลใจจากคันมันดาที่เปรียบเสมือนประการป้องกันทารกสร้างสรรค์จากสแตนเลสและฝอยขัดหม้อและได้รับคัดเลือกเป็นผลงานร่วมแสดงซึ่งการได้มีพื้นที่นำผลงานออกสู่สาธารณะนี่แหละครับเป็นโอกาสสำคัญสำหรับศิลปินรุ่นใหม่ครับ
1: ก็รู้สึกดีใจครับก็เป็นครั้งที่สองที่ได้แสดงได้เปิดให้คนภายนอกเข้ามาเห็นงานของเราครับแบบทำให้คนอื่นอาจจะทำให้รู้จักเรามากขึ้นครับ
0: มหกรรมศิลป์สะสมอาร์ตทูคอลเลกเปิดให้เข้าชมฟรีครับที่ PTT Art Gallery ณบ้านเจ้าพระยาถนนพระอาทิตย์เขตพระนครกรุงเทพตั้งแต่เดือนกันยายนจนถึงตุลาคม2569เวลา 10:00 นถึง 18:00 นหยุดทุกวันจันทร์นอกจากนี้ครับวันที่17ถึง18และ24ถึง25ตุลาคมนี้ยังมีกิจกรรมอาร์ตเวิร์กช็อปเปิดให้ผู้สนใจร่วมสร้างสรรค์งานศิลปะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับ
2: ไปกันที่สุวรรณภูมิค่ะมีทางเจ้าหน้าที่ศุลกากรนะคะเขาก็ไปสกัดจับกระเป๋าลักลอบขนสิ่งของผิดกฎหมายซึ่งก็จับได้อย่างต่อเนื่องแต่ว่าเคสล่าสุดเนี้ยค่ะเป็นคนต่างชาติ2คนด้วยกัน พอเปิดกระเป๋าออกมาคุณผู้ชมคะมีเงินดอลลาร์สหรัฐนับเป็นเงินไทยรวมๆทั้งหมด56ล้านบาท
0: เต็มกระเป๋าเลย
2: เต็มกระเป๋าเยอะมากนะคะก็เลยสงสัยว่าลักลอบมาทำอะไรนางสันธนีภัยรัตนากรผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะบอกว่าเมื่อ30กันยายนที่ผ่านมาศุลกากรตรวจของที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยไปตรวจค้นจับกุมผู้โดยสารต่างชาติ2คนด้วยกันเป็นชาวอินโดนีเซียผลการตรวจค้นพบค่ะคือเดินทางมาจากอินโดนีเซียนะคะผลการตรวจค้นไปเจอมีเป็นธนบัตรสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนับทั้งหมดเป็นปึกปึกหลายปึกแบบนี้คุณผู้ชมคะนับเป็นเงินไทย56ล้านบาทซุกอยู่ในกระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสารเป็นการฝ่าฝืนละเลยไม่ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการคลังเรื่องการควบคุมแลกเปลี่ยนการเงินนะคะซึ่งทางผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรตรวจของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยบอกว่าทางกรมศุลกากรดำเนินการตรวจของเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังตรวจสอบผู้โดยสารที่มีความเสี่ยงที่จะสกัดกั้นนะคะในการลักลอบขนเงินตราข้ามประเทศอย่างต่อเนื่องแปลว่าก่อนหน้านี้น่าจะมีกระแสออกมาแล้วล่ะว่าจะมีขบวนการเหล่านี้ลักลอบขนเงินเข้ามาในประเทศไทยแต่พอไปเจอจริงๆอ่ะพี่ณรงค์คุณผู้ชมคะมูลค่านี่มันมหาศาลมากเลยนะเห็นเป็นปึกๆแบบนี้56ล้านบาทนะคะ
0: คือต้องไปตรวจสอบต่อไม่ใช่จับเฉพาะว่าไอ้คุณเอาเงินเข้ามาผิดกฎหมายต้องไปตามต่อว่าคุณเอามาทำอะไร
2: นั่นแหละ
0: มันเป็นธุรกิจอะไรสีเทาสีดำหรือไม่อย่างไรนะครับนี่คือผลงานของทางศุลกากรนะฮะการเข้าการออกเขาตรวจกันค่อนข้างจะเข้มนะครับเดี๋ยวจบ9ข่าวเช้าแล้วนะครับคุณผู้ชมครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับสักครู่หนึ่งติดตาม9 World News นะครับวันก่อนเนี่ยกรุงเทพมหานครมีลูกเห็บตกเม็ดเท่านี้
2: ใช่นิดเดียว
0: โอ้โหตื่นเต้นกันทั้งจังหวัดนะฮะแต่นะฮะ9 World News เนี่ยไปชมภาพลูกเห็บยักษ์ครับขนาดใหญ่เกือบลูกเทนนิส
2: โอ้ลูกใหญ่มาก
0: เกิดขึ้นที่ไหนเดี๋ยวรอติดตามชมนะครับ 8:35 นาทีครับส่วนลาท้ายข่าววันนี้ครับพาไปชมเทศกาลบอลลูนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเปิดฉากขึ้นแล้วที่รัฐนิวเม็กซิโกของสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้ครับมีบอลลูนลอยอยู่บนฟ้ากว่า500ลูกงานก็จะจัดต่อเนื่อง9วันครับไปจนถึงวันที่11ตุลาคมสวยงามขนาดไหนติดตามได้จากลาท้ายข่าววันนี้แล้วพรุ่งนี้เช้าพบกันเวลาเดิมครับวันนี้เราสองคนลาไปแล้วครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: พ่อแม็กฟืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงสกปรกแค่ไหนก็เอาอยู
1: ่ฉีดแรงฉีดไกลค่ะมาพร้อมกับหัวฉีดอีก7รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดแบบทั่วไปฉีดแบบเส้นตรงค่ะฉีดพื้นที่แคบฉีดแบบสเปรย์ฉีดพื้นที่กว้างฉีดแบบพุ่งขึ้นและฉีดแบบหัวโฟมค่ะ
0: ใช้งานได้หลากหลายครับเครื่องเดียวเอาอยู่นะครับกับโปรโมชั่นวันนี้ครับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์2ขวดและมีถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีก1ชิ้นนะครับทั้งหมด 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายราคาเดียว999บาทนะครับรีบโทรด่วนครับของมีจำนวนจำกัดนะครับที่021433330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ shopmania
1: เพราะว่าแม็กรุ่นนี้ของปีนี้ใช้งานง่าย
2: ง่ายมาก
1: ง่ายมากน้ำหนักเบามากๆเลยใช้แบตเตอรี่นะชาร์จไฟ1ครั้งใช้ได้ต่อเนื่อง45นาทีด้วยกันนะคะแล้วก็ใครที่บอกว่าอยากจะเอาไปล้างแบบหลังคาที่บ้านอ
0: ุ๊
1: ยจะต้องวิ่งหาปลั๊กเอ่ยอะไรเอ่ยไม่ต้องหาไร้สายแบบนี้สะดวกปลอดภัยด้วยนะคะไม่ต้องมากังวลเรื่องของไฟรั่วนะที่สำคัญค่ะเพียงแค่มีถังน้ำกะละมังใส่ตัวกรองนี้เข้าไปค่ะก็สามารถจะใช้งานได้เลยนะคะแล้วก็ปรับหัวปรับตรงนี
2: ้
1: 7หัวสามารถฉีดได้ทุกรูปแบ
0: บ
1: ใช้งานง่ายใช้งานสะดวกค
0: ่ะครับใช้งานได้ง่ายมากๆกับ3ขั้นตอนนะครับคุณแค่ใส่แบตเตอรี่ของเราไปแบบนี้นะครับให้มันลงล็อกนะเสร็จเรียบร้อยครับต่อสายเข้ากับตัวเครื่องนะครับให้มันลงล็อกแบบนี้แล้วเราก็ยิงนี่เองนะครับหลายคนสงสัยว่า90บาทมันจะแรงขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า90บาทแบบนี้แหละก็เอาอยู่แล้วในการทำความสะอาดนะครับเราจะยิงแล้วยิงเลยนี่ไปแล้วครับนี่นะครับโอ้โหเห็นไหมฮะต
2: ั
0: ว
2: ใหญ่กว่า
0: แตงโมใหญ่มากเลยอ่ะนี่90บาทนะแบบนี
1: ้
0: เห็นไหมฮะ
1: เม็ดกระจายเลย
0: โอ้โหแล้วคุณอันนี้90บาทนะยังทำความสะอาดได้ขนาดนี้พวกคราบตะไคร่น้ำนะครับหรือพวกเศษต่างๆที่ว่าสกปรกนะครับที่เกี่ยวกับพื้นเนี่ยออกแน่นอนนะครับ
1: เพราะฉะนั้นนะใช้งานได้ครอบคลุมเลยไม่ว่าจะใช้ตามบ้านหรือว่าชาวสวนชาวไร
2: ่
1: สามารถที่จะเอาแอดปายฉีดปุ๋ยฉีดอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะ
2: กับต้นไม้ก็ทำได้ด้วยนะคะ
1: ถูกต้องเลย
2: แล้ววันนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าหากคุณผู้ชมนะคะซื้อไปบอกเลยการันตีรับประกันนะคะสำหรับตัวมอเตอร์2ปีเต็มและ1เซตวันนี้ต้องบอกว่าเราไม่ได้ให้แค่ตัวปืนราคาวันนี้จากหลักพันวันนี้เหลือแค่หลักร้อยนะคะ999บาทเรายังมาพร้อมกับของแถมนะคะแบบจุก
0: ๆโอ้โหเรียกว่าวันนี้คุ้มแหละใครที่โทรทันต้องรีบโทรด่วนนะครับมันเป็นของที่หลายๆคนได้ใช้แน่นอนนะคร
2: ับ ต้องมี
0: ถูกต้องครับตอนนี้ใครลังเลอยู่รีบโทรด่วนนะครับเพราะหลายๆคนซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
0: เพราะว่าแม็กนะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาทเห็นอยู่แล้วเมื่อกี้นี้โอ้โหแรงเอาอยู่แน่นอนมาพร้อมกับ7หัวฉีดนะครับและมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่ให้อย่างที่บอกไปว่ามีฟรีนะครับน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์ให้2ขวดใหญ่แบบนี้เลยนะแล้วยังมีถุงมือไมโครไฟเบอร์เอาไปทำความสะอาดได้อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดด้วยนะครับทั้งเซตนี้นะครับจาก 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาสวยๆเลย999บาทนะครับแล้วก็ของมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่021433330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard ครับ
1: สุดท้ายค่ะพี่อ้อยค่
2: ะ
1: ฝากอะไรกับ Power Max หน่อยคะ
2: ได้เลยค่ะวันนี้สำหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่หมดกังวลในเรื่องของนะคะไฟรั่วไฟดูดไฟช็อตแบบนี้กับเครื่องฉีดน้ำแบบเดิมๆแล้วเราก็เปลี่ยนใหม่ดีกว่ากับ Power Max ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจะเปลี่ยนเป็นหัวฉีดตรงฉีดกระจาย7แบบ7วันก็ทำได้ wow. และยังสามารถเปลี่ยนเป็นหัวฉีดโฟมก็ได้อีกด้วยเครื่องแรงเครื่องดีแบบนี้วันนี้ต้องเลือกเลยค่ะกับ Power Max ค่ะ
0: เวลาลงแล้วนะครับเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: กลายเป็นที่ที่หิ่งห้อยอยู่ได
1: ้ต้องครับและอยู่ในกรุงเทพและให้คนได้เข้ามาสัมผัสได้จริง
0: มีใครทำมาก่อนไหม
1: ไม่มีใช้คำพูดเลยว่า
0: ใช้คำว่าไม่มีในประเทศ
1: คงไม่มีใครสติเสียนะผมแล้วมั้งครับเป็นร้านอาหารไทยที่เราดีคอนสตรักอาหารออกมาทำอาหารให้มันสวยเหมือนอิตาเลียนอะไรเงี้ยครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าฉันจะไม่ปรับเทสแต่ฉันจะปรับลุคถ้าพี่ดูอยากรู้ต้องไปลองนั่งดู

เห็บยักษ์ขนาดเกือบเท่าลูกเทนนิสถล่มเมืองหลวงปารากวัยรถพังยับน้ำท่วมฉับพลันที่เมืองบาริกราสของสเปนพัดรถไหลตามน้ำหญิงวัย102ปีเสียชีวิตในบ้านโดรนรัสเซียถล่มสะพานในกรุงเคียฟของยูเครนระหว่างการเยือนของนายกเยอรมนีติดตามได้ใน

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Nine World News กับดิฉันวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากประเทศไทยที่ฝนตกลงมาเป็นลูกเห็บแล้วนะคะจะพาไปดูเหตุการณ์ฝนที่ตกลงมาแล้วมีลูกเห็บยักษ์นะคะตกกระหน่ำใส่บ้านเรือนผู้คนท้องถนนตกใส่รถรถแตกกระจกหน้ารถแตกรถบุบนะคะเราไปดูภาพเหตุการณ์กันที่ปารากวัยค่ะนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันพระราชบดีที่แล้วนะคะแต่ว่าเพิ่งจะมาเป็นข่าวเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดนะคะที่คุณผู้ชมได้เห็นลูกเห็บตกลงมาใส่น้ำแล้วก็น้ำแตกฟองกระจายแบบนี้นะคะเกิดขึ้นที่เมืองหลวงของปารากวัยนั่นก็คือกรุงอาซุนซิองค่ะรวมถึงเมืองโดยรอบด้วยนะคะพายุฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทำให้พายุลูกเห็บขนาดใหญ่ตกกระหน่ำลงมาพร้อมกันด้วยค่ะวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ราวๆ6เซนติเมตรถึง7เซนติเมตรใหญ่พอๆกับลูกเทนนิสเลยทีเดียวนะคะแรงกระแทกของลูกเห็บนั้นเมื่อตกลงมาใส่กระจกหน้ารถยนต์แบบนี้กลายเป็นรูโบ๋ค่ะส่วนที่ตกลงมาที่หน้ากระโปรงรถนะคะหรือว่าตัวหลังคารถนะคะก็ทำให้รถนั้นได้รับความเสียหายเป็นรอยบุบค่ะนอกจากนี้แล้วค่ะยังทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่พายุฝนนะคะยังทำให้เกิดลมกระโชกแรงนี่คือสภาพของลูกเห็บที่ว่ากันว่าตกหนักลงมานะคะแล้วก็มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 6-7 ซมขนาดใหญ่พอๆกับลูกเทนนิสเลยทีเดียวค่ะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่แล้วก็ชาวเมืองเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะหลายคนถ่ายรูปแล้วก็ลงในโพสต์สื่อโซเชียลมีเดียของตัวเองกันอย่างตื่นเต้นเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมคะพายุฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนั้นยังทำให้มีลมกระโชกแรงแล้วก็ได้รับความเสียสร้างความเสียหายนะคะเป็นบริเวณกว้างพื้นที่หลายแห่งไม่มีไฟฟ้าใช้ค่ะเนื่องจากว่าเสาไฟและสายส่งกระแสไฟฟ้าแรงสูงขนาด 23,000 โวลต์นั้นได้รับความเสียหายค่ะเหตุการณ์แบบนี้ไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมคะลูกเห็บที่เคยตกลงมาแล้วก็มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการค่ะเคยพบได้ที่บังกลาเทศนะคะโดยเหตุนี้เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2529ค่ะในวันที่14เมษายนนะคะซึ่งองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกค่ะบอกว่าลูกเห็บลูกนี้ที่คุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยค่ะเป็นลูกเห็บที่มีน้ำหนักมากที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกเอาไว้ค่ะมีน้ำหนักมากถึงกว่า1กิโลกรัมนะคะและก็พายุลูกเห็บที่เกิดขึ้นในปีนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตในบังกลาเทศมากถึง92รายค่ะโดยเหตุนั้นเกิดที่พื้นที่โกเปากันประเทศบังกลาเทศค่ะจะเห็นได้ว่าขนาดของลูกเห็บนั้นนะคะใหญ่พอๆกับแบงค์20ดอลลาร์สหรัฐกันเลยทีเดียวค่ะเราจะไปกันต่อนะคะด้วยเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติค่ะคุณผู้ชมคะที่ออสเตรเลียก็เกิดพายุนะคะพัดถล่มอย่างหนักค่ะทำให้เกิดน้ำท่วมนั่นก็คือพายุทอร์นาโดค่ะไปดูภาพเหตุการณ์กันนะคะทอร์นาโดได้เคลื่อนตัวเข้าถล่มพื้นที่ในเมืองอุลาดุลาซึ่งอยู่ห่างจากทางตอนใต้ของซิดนีย์อย่างรวดเร็วในช่วงบ่ายวันศุกร์ค่ะความเร็วลมคุณผู้ชมจะได้เห็นนะคะทั้งแรงแล้วก็ทั้งเร็วค่ะทำให้โต๊ะเก้าอี้นั้นรวมถึงร่มสนามขนาดใหญ่ด้วยค่ะต้านแรงลมไม่ไหว

นะลอยไปในอากาศปลิวว่อนเลยทีเดียวค่ะลมนั้นแรงกระโชกสูงถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะเจ้าหน้าที่บางส่วนนะพยายามที่จะเก็บโต๊ะเก้าอี้ออกจากพื้นที่ก่อนที่พายุจะเข้าแต่ไม่ทันค่ะกระจกหน้าต่างร้านแตกละเอียดนะคะจานชามแก้วน้ำตกแตกกระจายเกลื่อนพื้นที่ทั่วร้านเลยทีเดียวแต่ว่าโชคดีค่ะที่เจ้าหน้าที่ของร้านรวมทั้งลูกค้านะคะพากันวิ่งเข้าไปหลบอยู่ภายในร้านได้อย่างปลอดภัยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเจ้าของร้านกาแฟบอกว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจอพายุทอร์นาโดที่รุนแรงขนาดนี้มาก่อนเลยนะคะขณะเดียวกันค่ะชาวบ้านหลายเสียงก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าพวกเขาไม่เคยเจอพายุอะไรที่รุนแรงขนาดนี้มาก่อนนะคะทางด้านเจ้าหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยาของออสเตรเลียก็บอกว่าปรากฏการณ์ทอร์นาโดแบบนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ค่อยจะเกิดขึ้นที่เห็นแบบว่าทอร์นาโดพัดเข้ามาในย่านชุมชนหรือว่าพื้นที่ที่อยู่อาศัยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดในพื้นที่บริเวณโล่งกว้างดังนั้นแล้วพายุทอร์นาโดที่พัดแบบนี้ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ปกติค่ะและก็แน่นอนนะคะว่านอกจากจะสร้างความเสียหายให้แก่ร้านอาหารร้านนี้แล้วร้านกาแฟร้านนี้แล้วบ้านเรือนของชาวบ้านก็ยังได้รับความเสียหายด้วยเช่นกันหลังคาบ้านเรือนนะคะปลิวว่อนพัดกระจายเพราะแรงลมค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีรายงานค่ะว่าโดยปกติเนี่ยในออสเตรเลียจะเกิดพายุทอร์นาโดราวๆปีละ50ลูกแต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดขึ้นในพื้นที่ห่างไกลหรือในบริเวณที่เป็นทุ่งโล่งมากกว่าค่ะจากออสเตรเลียแล้วค่ะคุณผู้ชมคะจะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศสเปนกันนะคะเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันถึง2เหตุการณ์และในเหตุการณ์แรกมีผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิงอายุสูงถึง102ปีเสียชีวิตคาบ้านซึ่งถูกน้ำท่วมมากถึงกว่า1เมตรค่ะน้ำท่วมเหตุการณ์แรกนะคะที่คุณผู้ชมได้เห็นตอนนี้นะคะก็เป็นภาพที่ถ่ายมาจากโดรนค่ะของกองกำลังพิทักษ์พลเรือนสเปนนะคะจะเห็นได้เลยว่าถนนเนี่ยกลายเป็นกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวกรากนะคะรถยนต์หลายคันที่อยู่บนถนนเนี่ยถูกพัดแล้วก็ลอยไปตามกระแสน้ำค่ะนอกจากนี้แล้วยังมีดินโคลนถล่มกองทับกันนะคะมีฝนตกลงมาในเมืองที่เรียกว่าเมืองมาดิเกรัสนะคะมากถึง142มิลลิเมตรในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงค่ะเมืองนี้เนี่ยมีประชากรอยู่ราวๆ 47,000 ขออภัย 4,700 กว่าคนนะคะฝนที่ตกลงมาอย่างหนักก็ทำให้น้ำพัดพารถยนต์ลอยไปตามถนนค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถช่วยเหลือชาวบ้านไว้ได้90คนให้ออกจากพื้นที่เสี่ยงไปอยู่ยังที่ที่ปลอดภัยโดยไปพักค้างที่โรงแรมแล้วก็อาคารสนามกีฬาในท้องถิ่นแต่สิ่งที่น่าเศร้าใจนะคะก็คือเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยค่ะไปพบร่างของหญิงวัย102ปีภายในบ้านซึ่งถูกน้ำท่วมสูงถึงกว่า1เมตรนะคะหลายคนบอกว่าไม่เคยพบเจอค่ะฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมรุนแรงแบบนี้มาก่อนเลยโบสถ์ค่ายทหารรวมทั้งศาลาว่าการเมืองถูกน้ำท่วมหมดค่ะคุณผู้ชมคะกระแสน้ำยังพัดเอาประตูที่มีน้ำหนักหลายร้อยกิโลกรัมพังลงมาแล้วก็พัดไปตามแรงน้ำนะคะทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยเช่นกันนะคะนอกจากที่เมืองมาดิเกรัสแล้วค่ะยังเกิดเหตุน้ำท่วมรุนแรงขึ้นอีกพื้นที่หนึ่งนะฮะอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสเปนค่ะนั่นก็คือแคว้นกาตาลุญญาทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายแล้วก็สูญหายอีก1คนนะคะทางตอนใต้ของภูมิภาคนี้ค่ะเผชิญกับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักค่ะมีปริมาณน้ำฝนนะคะมากถึงกว่า226มิลลิเมตรภายในเวลาเพียงแค่10ชั่วโมงเท่านั้นเองที่เมืองซานตาบาบาร่าค่ะสามารถบันทึกสถิติฝนตกหนักได้มากถึง114มิลลิเมตรภายในเวลาเพียงแค่ชั่วโมงเดียวทำให้กระแสน้ำและดินโคลนไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนและท้องถนนค่ะมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายแล้วก็สูญหายอีก1คนโดยชายคนหนึ่งนั้นเสียชีวิตที่เมืองแห่งหนึ่งเพราะว่ากำแพงเนี่ยถล่มทับลงมาขณะที่เขากำลังพยายามที่จะวิทย์น้ำออกจากบ้านกระแสไฟฟ้ายังดับเป็นวงกว้างค่ะกระทบต่อชาวบ้านมากกว่า 10,000 ครัวเรือนท่าอากาศยานที่ชื่อบาร์เซโลนาเอลปรัตนะคะต้องยกเลิกเที่ยวบินหรือไม่ก็ต้องทำให้เที่ยวบินนะคะมากกว่า50เที่ยวบินค่ะต้องดีเลย์ล่าออกไปเลื่อนออกไปนะคะจากกำหนดการเดิมเพราะว่ารันเวย์แล้วก็อาคารผู้โดยสารบางส่วนถูกน้ำท่วมนอกจากนี้แล้วระบบการขนส่งมวลชนอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบรถไฟความเร็วสูงรถไฟท้องถิ่นรวมไปจนถึงรถไฟใต้ดินหลายแห่งในนครบาร์เซโลนาซึ่งเป็นเมืองใหญ่ก็ต้องระงับการให้บริการชั่วคราวอีเวนต์อะไรก็ตามนะคะถูกเลื่อนออกไปหมดแม้กระทั่งการแข่งขันฟุตบอลหลายแมตช์ค่ะทางการท้องถิ่นกาตาลุญญาประกาศเตือนภัยระดับสีแดงนะคะพร้อมทั้งสั่งระงับการเรียนการสอนรวมทั้งเตือนประชาชนให้งดกิจกรรมกลางแจ้งทั้งหมดเพื่อความปลอดภัยค่ะภัยพิบัติฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อไม่กี่เดือนก่อนหน้าค่ะเพิ่งจะมีรายงานไปนะคะว่าสเปนเนี่ยเผชิญกับภาวะอากาศร้อนรุนแรงที่สุด

เป็นประวัติการณ์โดยในคราวนั้นคาดว่ามีประชาชนมากเกือบ 2,150 คนค่ะเสียชีวิตเพราะเหตุที่เกี่ยวข้องกับความร้อนในเดือนสิงหาคมค่ะนี่ก็เป็นผลกระทบนะคะจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกที่นักวิชาการหลายคนค่ะเตือนนะคะว่านับตั้งแต่ช่วงกลางปีนี้เป็นต้นไปโลกจะต้องเผชิญกับวิกฤตที่เรียกกันว่าซูเปอร์เอลนีโญซึ่งนี่ก็เป็นหลายๆเหตุการณ์ที่เราได้เห็นและก็เผชิญด้วยตัวเองแล้วนะคะในบางพื้นที่ด้วยเช่นกันค่ะไปกันต่อนะคะด้วยเหตุขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนค่ะมีรายงานนะคะว่าตอนที่นายกรัฐมนตรีของเยอรมนีกำลังเยือนยูเครนเพื่อให้การสนับสนุนปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์ค่ะที่โดรนของรัสเซียเนี่ยบุกถล่มโจมตีนะคะถล่มสะพานกลางเมืองหลวงของยูเครนนั่นก็คือที่กรุงเคียฟค่ะเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นทันทีที่นายกรัฐมนตรีของยูเครนค่ะเพิ่งจะเดินทางถึงกรุงเคียฟหมาดๆเลยนายกเทศมนตรีของกรุงเคียฟนะคะซึ่งเป็นเมืองหลวงของยูเครนนะคะก็ได้เปิดเผยผ่านเทเลกราฟนะคะบอกว่ากองทัพรัสเซียเนี่ยส่งโดรนโจมตีอากาศทางอากาศผ่านสะพานเหนือหรือว่านอร์ทบริดจ์นะคะการโจมตีนี้พุ่งเป้าไปที่พื้นผิวจราจรของสะพานซึ่งเพิ่งจะถูกโจมตีไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้เองค่ะทำให้เกิดไฟไหม้ในขณะที่เกิดเหตุนะคะก็มีรถแล่นกันขวักไขว่เลยทีเดียวทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนค่ะขณะที่กระทรวงกลาโหมของรัสเซียก็แถลงยืนยันนะคะว่าได้เปิดฉากจริงโจมตีสะพานนอร์ทบริดจ์นะคะเพื่อทำลายเส้นทางขนส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ทางทหารของยูเครนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะเกือบจะทันทีที่นายกรัฐมนตรีของเยอรมนีซึ่งก็คือนายฟรีดริชแมสค่ะเดินทางถึงนะคะแล้วก็ก่อนที่จะเกิดเหตุนะคะมีเสียงไซเรนเตือนภัยทางอากาศดังขึ้นถึง4ครั้งค่ะกระทรวงกลาโหมของรัสเซียก็บอกด้วยนะคะว่าจะยกระดับการโจมตีกรุงเคียฟและพื้นที่อื่นๆของยูเครนให้รุนแรงหนักมากขึ้นค่ะเพื่อตอบโต้หลังจากที่ประธานาธิบดีวโลดิมีร์เซเลนสกี้คนซ้ายมือทางหน้าจอของคุณผู้ชมเนี่ยนะคะบอกว่ายูเครนจะโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียให้มากยิ่งขึ้นค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะก่อนที่จะเกิดการถล่มโจมตีกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียก็ออกแถลงการเตือนให้ชาวต่างชาติเดินทางออกจากกรุงเคียฟก่อนหน้าที่จะโจมตีเป้าหมายต่างๆอย่างเป็นระบบค่ะเราจะไปกันต่อนะคะที่สหรัฐอเมริกาค่ะล่าสุดนะคะมีรายงานว่ากองกำลังหน่วยยามฝั่งของสหรัฐนะคะค้นพบซากเครื่องบินขนส่งผู้ป่วยซึ่งบนลำนั้นนะคะมีผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยรวมถึงนักบินนะคะอยู่บนเครื่องบินลำนั้น6รายแต่ว่าเครื่องบินลำนั้นเนี่ยค่ะตกลงนอกชายฝั่งนะคะห่างจากเกาะเนนทักเก็ตของรัฐแมสซาชูเซตส์ราว32กิโลเมตรค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่หน่วยยามฝั่งของสหรัฐพบซากเครื่องบินแล้วแต่สิ่งที่ไม่พบก็คือคนที่อยู่บนเครื่อง6คนค่ะทางการก็เลยพยายามที่จะเร่งค้นหาโดยขยายพื้นที่การค้นหาครอบคลุมให้มากกว่า 7,350 ตารางกิโลเมตรแล้วก็ระดมเรือติดตั้งระบบโซน่าลงพื้นที่ค่ะเพื่อสแกนใต้ท้องทะเลลึกประมาณ 80-90 ฟุตเพื่อที่จะเร่งค้นหาผู้โดยสารหลักนะคะแล้วก็รวมไปถึงกล่องดำบันทึกข้อมูลการบินด้วยเครื่องบินลำนี้นะคะเป็นเครื่องบินเจ็ตค่ะขนส่งผู้ป่วยเป็นเครื่องบินรุ่น Gulfstream G100 กำลังเดินทางจากเบอร์มิวดาซึ่งเป็นดินแดนพ้นทะเลของอังกฤษในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือมุ่งหน้าไปยังเมืองบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์ของสหรัฐค่ะแต่จู่ๆปรากฏว่านักบินแจ้งเหตุฉุกเฉินนะคะว่ามีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าขณะเดียวกันทัศนวิสัยแย่มากค่ะเพราะว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยมีพายุหนักหลังจากนั้นปรากฏว่าเครื่องบินลำนี้ขาดการติดต่อกับสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐค่ะแต่ที่แน่ๆบนเครื่องบินลำนี้มีชาวแคนาดาอยู่บนเครื่อง4คนเป็นนักบินและลูกเรือทางการแพทย์ส่วนผู้โดยสารอีก2คนเป็นผู้ป่วยและญาติของผู้ป่วยชาวเบอร์มิวดาค่ะมีรายงานด้วยเช่นกันนะคะว่าตอนนี้พบว่าเครื่องบินเนี่ยนะคะลดระดับเพดานบินลงอย่างรวดเร็วมากกว่า 13,000 ฟุตภายในเวลาเพียงแค่2นาทีก่อนที่เครื่องจะหายไปจากจอเรดาร์ค่ะส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะที่สร้างความหวั่นแล้วก็ระทึกใจนะคะให้กับผู้โดยสารบนเครื่องบินของสายการบิน Fly Dubai ตอนนี้มีความคืบหน้าเกิดขึ้นค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่ของสหรัฐอาหรับเอมิเรสนะคะสืบสวนสอบสวนนักบินผู้ช่วยแล้วก็พบว่าความพยายามในการที่จะก่อเหตุทำให้เครื่องบินลำนี้ตกเนี่ยนะคะเป็นหนึ่งในความพยายามของการก่อการร้ายค่ะ
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วรายการของเรานะคะได้รายงานไปค่ะว่าเกิดเหตุระทึกบนเที่ยวบิน FC 1073ของสายการบินฟลายดูไบที่เดินทางจากดูไบใน

ไปสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังกรุงเทลอาวีฟนะคะของอิสราเอลบนเครื่องลำนั้นมีทั้งลูกเรือและผู้โดยสารรวมอยู่180คนค่ะแต่ว่าในบรรดาผู้โดยสารเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นชาวอิสราเอลนะคะหลังจากที่มีการสอบปากคำนะคะรวมไปถึงการสอบถามกัปตันซึ่งเจียนตายค่ะกัปตันรายนี้นะคะเปิดเผยค่ะว่าในระหว่างที่อยู่ในห้องนักบินนักบินผู้ช่วยซึ่งเป็นชาวโอมานแล้วก็เพิ่งมาอยู่กับสายการบินนี้ได้ไม่ถึง8เดือนนะฮะบอกกับเขาว่าเดี๋ยวขอเวลาทำละหมาดหน่อยนะซึ่งกัปตันเนี่ยก็ไม่ได้สนใจที่จะหันหลังกลับมามองนะคะว่าเขาละหมาดอย่างไรหรือทำอะไรต่อจากนั้นแต่ปรากฏว่านักบินผู้ช่วยรายนี้ซึ่งคุณผู้ชมเห็นภาพบนหน้าจอเนี่ยค่ะกลับไปเอาขวานนะคะซึ่งเป็นอาวุธฉุกเฉินนะคะภายในเครื่องเนี่ยแหละค่ะมาจามใส่เขานะคะสัปดาห์ที่แล้วมีการรายงานข่าวจากสำนักข่าวต่างประเทศว่ากัปตันถูกแทงด้วยมีดแต่ความเป็นจริงแล้วเขาถูกจามด้วยขวานค่ะสื่อหลายสำนักนะคะรายงานว่านักบินผู้ช่วยรายนี้เนี่ยเคยถูกสั่งห้ามบินเพราะว่ามีพฤติกรรมแนวความคิดสุดโต่งค่ะสายการบินแรกที่เขาเคยไปทำงานร่วมกันเนี่ยนะคะก็คือสายการบินแห่งชาติโอมานค่ะแต่ในระหว่างที่เป็นนักเรียนฝึกบินปรากฏว่าไปพบค่ะว่าเขาเนี่ยมีแนวความคิดสุดโต่งเขาก็เลยถูกปลดออกจากการเป็นนักเรียนฝึกบินหลังจากนั้นเขาก็ย้ายจากสายการบินโอมานแอร์ไปอยู่สายการบิน Royal Air Maroc นะคะแต่อยู่ได้ไม่นานค่ะก็ออกแล้วก็มาอยู่กับสายการบิน Fly Dubai ทำงานได้เพียงแค่8เดือนเท่านั้นเองก็เกาะเหตุซะแล้วเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวนนะคะบอกว่าฮามามเอาฮามามีซึ่งเป็นนักผู้ช่วยนักบินเนี่ยค่ะก่อเหตุโดยพยายามที่จะก่อการร้ายนะคะและในขณะเดียวกันก็มีการเผยแพร่ภาพจากวิดีโอนะคะแล้วก็นี่ภาพที่เห็นเนี่ยเป็นภาพที่สร้างขึ้นโดย AI ค่ะว่าเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะนอกจากนี้แล้วยังมีครูฝึกการบินอีกคนนึงนะคะที่เขาได้ไปจำลองเหตุการณ์ของสายการบิน Fly Dubai ผ่านเครื่องบินฝึกจำลองค่ะพร้อมกับเปิดเผยนะคะว่าการที่เครื่องบินทิ้งดิ่งพุ่งลงมาถึง 16,000 ฟุตภายในเวลาเพียงแค่30วินาทีเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกเหมือนกับเรานั่งรถไฟเหาะในแนวดิ่งแต่ว่ามีความน่ากลัวมากกว่าค่ะเพราะว่าเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นนั้นผู้โดยสารไม่ทันตั้งตัวและก็ถ้าหากว่าไม่ได้รัดเข็มขัดนิรภัยก็จะทำให้ได้รับบาดเจ็บรุนแรงได้นะคะผลจากการจำลองเพราะว่าระบบการบินอัตโนมัติถูกตัดจากการทำงานก่อนที่เครื่องจะเริ่มดิ่งลงค่ะในขณะเดียวกันนะคะตอนนี้ทางการออสเตรเลียก็กำลังเร่งสอบสวนประวัติของนักบินผู้ช่วยชาวโอมานรายนี้เพราะเคยมีข้อมูลว่าเขาเคยได้รับวีซ่านักศึกษาจากออสเตรเลียแล้วก็เคยเข้าไปเรียนในออสเตรเลียด้วยค่ะและส่วนตัวของกัปตันตอนนี้นะคะมีรายงานว่าสภาพอาการที่บาดเจ็บดีขึ้นแล้วนะคะแล้วก็สามารถพูดคุยได้อันนี้เป็นภาพบนเครื่องนะคะที่ชี้ให้เห็นว่ากัปตันถูกทำร้ายแล้วก็เลือดโชกส่วนตัวนักบินผู้ช่วยนั้นถูกรวบตัวได้แล้วก็ถูกมัดตัวเอาไว้นะคะภายในห้องนักบินค่ะส่วนที่ดูไบนะคะก็มีรายงานค่ะว่ามกุฎราชกุมารดูไบเนี่ยทรงเดินทางไปเยี่ยมนักบินซึ่งเป็นผู้ที่ถูกโจมตีถูกทำร้ายภายในห้องนักบินนะคะโดยมกุฎราชกุมารแห่งดูไบซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยค่ะเสด็จไปเยี่ยมกับตันคนนี้ซึ่งกำลังพักรักษาตัวอยู่ในกรุงอาบูดาบีค่ะและก็ยังได้ทรงยกย่องความกล้าหาญอันเด็ดเดี่ยวของกัปตันรายนี้ด้วยค่ะจากเหตุการณ์ระทึกขวัญ นี้แล้วนะคะเราจะไปกันต่อที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะล่าสุดนะคะมีการรายงานค่ะว่าญี่ปุ่นนั้นทักท้วงไปยังกองทัพของสหรัฐนะคะหลังจากที่มีเหตุการณ์นาวิกโยธินของสหรัฐค่ะฆ่าชิงทรัพย์หญิงในโอกินาวาค่ะเรื่องนี้นะคะสื่อท้องถิ่นญี่ปุ่นรายงานว่าผู้ต้องสงสัยคือเดวินเจคอบบาลาดนะคะซึ่งเป็นนาวิกโยธินชาวสหรัฐอายุ20ปีค่ะสังกัดสถานีขนส่งทางอากาศฟูเตมะบนเกาะโอกินาวะนะคะกับอีกคนนึงเป็นผู้เสียชีวิตค่ะเป็นผู้หญิงอายุ39ปีเป็นชาวเมืองนาฮะนะคะทางการไปพบศพของเธอในช่วงเช้ามืดวันเสาร์ภายในห้องพักของโรงแรมแห่งหนึ่งสภาพศพเนี่ยบ่งชี้ว่าเธอถูกฆาตกรรมและกล้องวงจรปิดก็จับภาพชายคนหนึ่งนะว่าเป็นชาวต่างชาติศีรษะโกนโล้นเดินทางเข้าห้องพักโรงแรมพร้อมกับผู้ตายก่อนจะออกตึกไปพร้อมกับกระเป๋าเป้กับกระเป๋าสตางค์ของผู้หญิงค่ะในเวลาต่อมาก็ยังพบทรัพย์สินบางส่วนของผู้ตายถูกทิ้งไว้ใกล้กับโรงแรมด้วยเจ้าหน้าที่จึงต้องสงสัยนะคะว่าบัลลาดเนี่ยแหละค่ะจะเป็นผู้ก่อเหตุด้านนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นก็ได้แสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิต

0: พร้อมกับบอกว่านี่เป็นเรื่องที่โหดเหี้ยมแล้วก็น่าสยดสยองอย่างยิ่งแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ยอมรับไม่ได้ตอนนี้กระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นได้ยื่นหนังสือประท้วงต่อสหรัฐอย่างโดยเร็วแล้วก็ทันทีค่ะส่วนเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำญี่ปุ่นก็ได้ต่อสายตรงถึงผู้ว่าราชการจังหวัดโอกินาวาเพื่อแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับยืนยันนะคะว่าจะให้ความร่วมมือในการสืบสวนสอบสวนอย่างเต็มที่ค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะพาไปดูเหตุการณ์ที่น่าสนใจกันต่อค่ะ
1: อุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์มาพร้อมกับหลอดไฟ LED 248ดวงชาร์จใช้งานได้นาน12ชั่วโมงมาพร้อมกับรีโมทควบคุมการทำงานแข็งแรงทนแดดทนฝนติดรอบบ้านได้เองแบบไม่ต้องงอช่างไม่ว่าจะเป็นโรงรถโรงเรือนไร่นาไร่สวนมุมมืดส่องสว่างจ้าสว่างไกลสว่างนาน
4: เมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์สว่างจ้าสว่างไกลสว่างนาน
3: ชาร์จครั้งเดียวใช้งานได้นานถึง12ชั่วโมง
4: ซื้อครั้งเดียวใช้ได้นาน
3: ทนแดดทนฝนทนทุกสภาพอากาศโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะประกอบไปด้วยโคมไฟโซลาร์เซลล์1โคมค่ะแผงโซลาร์เซลล์1แผงและรีโมทคอนโทรลอีก1ชิ้นแต่วันนี้พิเศษมากๆเลยค่ะซื้อ1เซตนี้แถมฟรีอีก1เซตนะคะแต่ไม่พอค่ะมาพร้อมกับโฟมไฟ LED USB อีก2ชิ้นและแว่นกันลมอีก1ชิ้นนะคะคลับแบบให้น้ำรวมมูลค่าทั้งสิ้นนี้นะคะอยู่ที่ 9,910 บาทแต่วันนี้จ่ายเบาๆค่ะเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นแล้ววันนี้นะคะเราจะส่งให้ฟรีทั่วประเทศด้วยค่ะโทรเข้ามาได้นะคะที่หมายเลข021143330หรือว่าแอดมาที่ LINE @sishopmania ค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

ขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Nine World News ค่ะคุณผู้ชมคะในยุคที่เรามักจะอยู่กับหน้าจอโทรศัพท์มือถือหรือไม่ก็แท็บเล็ตต้องถามคุณผู้ชมนะคะว่าครั้งล่าสุดที่เข้าห้องสมุดเมื่อไหร่หรือว่าครั้งล่าสุดที่คุณผู้ชมอ่านหนังสือคือเมื่อไหร่คะที่ประเทศโมร็อกโกค่ะมีการเปิดห้องสมุดสาธารณะนะคะเพื่อสนับสนุนให้ผู้คนของเขาเนี่ยหันมาหาหนังสือมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเชื่อมั่นค่ะว่าหนังสือจะทำให้ผู้คนนั้นมีสติปัญญาเพิ่มมากขึ้นไปดูห้องสมุดกลางแจ้งนี้กันค่ะที่กรุงราบาตเมืองหลวงของโมร็อกโกค่ะได้สร้างห้องสมุดใหม่ตามพื้นที่สาธารณะนะคะเพื่อช่วยให้คนเข้าถึงการอ่านได้ง่ายมากขึ้นค่ะห้องสมุดเมืองใหม่ทั้ง3แห่งเปิดให้บริการในสวนสาธารณะค่ะเป็นความพยายามของกรุงราบาตนะคะในการที่จะเปิดโอกาสให้ผู้คนเข้าถึงหนังสือได้ง่ายขึ้นนอกเหนือไปจากห้องสมุดแบบเดิมๆเพราะว่าหนังสือเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากนะคะต่อการเรียนรู้วัฒนธรรมและการศึกษาทั้งยังมีบทบาทค่ะในการส่งเสริมความเท่าเทียมทางสังคมแนวคิดเบื้องหลังของโครงการสร้างห้องสมุดในพื้นที่สาธารณะก็คือการพาหนังสือออกไปไกลกว่าห้องสมุดแบบเดิมที่เป็นระบบปิดและก็ทำให้ผู้คนเนี่ยได้ใกล้ชิดกับหนังสือมากยิ่งขึ้นค่ะพื้นที่ห้องสมุดนี้นะคะเขาผนวกเข้ากับสวนสาธารณะแล้วก็แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมค่ะช่วยให้ชาวเมืองนะคะได้สัมผัสบรรยากาศที่แปลกใหม่ในการอ่านหนังสือเล่มโปรดนอกจากนี้แล้วนะคะเขาบอกว่าการได้อ่านหนังสือในพื้นที่สีเขียวที่เปิดโล่งแบบนี้เนี่ยจะช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็ทำให้มีความอยากอ่านหนังสือมากขึ้นแล้วก็ประสบการณ์อ่านนั้นมีความรื่นรมมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้แล้วเขายังเชื่อด้วยนะคะว่าการอ่านหนังสือจะช่วยพัฒนาความจำเสริมสร้างทักษะแล้วก็เพิ่มพูนคลังคำศัพท์ให้มากยิ่งขึ้นโครงการนี้เขาก็มีแผนที่จะขยายไปยังพื้นที่สาธารณะอื่นๆนั่นก็หมายความว่านับจากนี้ไปนะคะจะมีการสร้างห้องสมุดตามสถานีรถไฟด้วยนะคะเพื่อส่งเสริมให้ผู้โดยสารและก็นักเรียนนักศึกษาได้ใช้เวลาในระหว่างการเดินทางแล้วก็ได้อ่านหนังสือไปด้วย

ยค่ะเราจะปิดท้ายรายการวันนี้กันนะคะด้วยคลิปภาพสวยๆค่ะจากงานเทศกาลบอลลูนนานาชาตินะคะที่รัฐนิวเม็กซิโกของสหรัฐสวยมากเลยแล้วก็ได้เห็นภาพบอลลูนใหญ่ๆหลายลูกนะคะที่เขาเรียกว่าเป็นงานเทศกาลบอลลูนที่ใหญ่ที่สุดในโลกลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลา 8:35 น.กับ9 World News ค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Black Touching The Amazing Show ท่านผู้ชมครับเรื่องแปลกเรื่องแรกในวันนี้เป็นแฟนรายการของเราจากทางบ้านส่งเข้ามานะครับเขาบอกว่าที่จังหวัดสงขลามีพ่อค้าขายเม็ดมะม่วงหิมพานต์อยู่คนหนึ่งเคลื่อนของบนหัวขายของมันก็เรื่องธรรมดาไม่เห็นแปลกตรงไหนเลยแต่ขอบอกเลยว่าจะมาออกแปลกแต่จริงต้องไม่ธรรมดา

0: สายเตจริงวันนี้นะครับเรามาอยู่ที่ชุมชนบ่อนวัวเก่านะครับที่สงขลาครับเรามาตามหาผู้ชายที่เขาขายเม็ดมะม่วงหิมพานต์เมนูในการขายเนี่ยไม่แปลกหรอกแต่ว่าวิธีการขายของเขาเนี่ยแปลกมากนะครับจะแปลกขนาดไหนเดี๋ยวตามไปดูในบ้านเขาเลยครับเราจะมาดูตั้งแต่ขั้นตอนการทำเม็ดมะม่วงของเขาอยากจะรู้ไงว่าเขาแปลกไปจนถึงเมนูหรือเปล่าครับวันนี้งานเราไม่ดึกครับแต่ว่างานเราเช้าครับพี่ประสิทธิ์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: กำลังจะทำของเลยใช่ไหมครับพี
1: ่
0: ขอนั่งดูด้วยได้ไหม
1: ได้ครับได้ครับ
0: อันนี้เราทอดหรือว่า
1: ทางใต้เขาเรียกหลา
0: หลา
1: หลาคือผัดหรือปวนครับเป็นขนมโบราณฮะหัวครกหลาน้ำผึ้ง
0: หัวครกหลาน้ำผึ้งก็คือ
1: เม็ดมะม่วงผัดกับน้ำตาลกับน้ำผึ้ง
0: ผมก็เพิ่งเคยรู้จักแค่นี้วันหนึ่งทำเยอะไหมพี
1: ่วันละ3ถาดถึง4ถาดครับไม่เกิน4ชั่วโมงหมดแล้ว
0: โอ้โห
1: ที่นี่ขายดีมากมันหากินได้ยาก
0: วันนี้ผมจะได้กินไหมพี
1: ่ได้กินได้กินได้กิน
0: นี่ผมไม่ได้มีใครกินข้าวมาเลยนะ

0: ตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1: มีหัวครกมีอัลมอนด์แล้วก็มีแบบหวานแบบเค็มแล้วก็มีแบบหลาน้ำผึ้งฮะ
0: อัลมอนด์นี่ราคาเท่าไหร่พี่10
1: ก็เป็นแผ่น10บาทหมดเลยฮะ
0: ถูกมากส่วนใส่กล่องคือ50
1: เป็นกล่อง5ชิ้น50บาทครับ
0: มูลค่าทั้งถาดเนี้ยราคาประมาณเท่าไหร
1: ่ก็ประมาณ 1,000 กว่าบาท
0: ผมขออนุญาตลองชิม
2: ทั้งใ
0: บใบกินไม่ได้เราเน้นหัวครก
1: กรอบไหม
0: กรอบอร่อยดีอ่ะผมไม่เคยกิน
1: ไม่เน้นหวานเน้นเหนียวน้อยนิดนึงทำให้ผู้สูงอายุกินได้ด้วย
0: ถามผู้สูงอายุกินครับ
1: อร่อยไหมอร่อยไหม
0: พอนี้พร้อมแล้ววิธีที่พี่ประสิทธิ์เอาไปขายนี่ขายยังไงเขาบอกว่าไม่ธรรมดาพี่ประสิทธิ์ขาย
1: แบบนี้ฮะ
0: นะนะ

0: เที่ยวขึ้นหัวอย่างนี้เลยเหรอ
1: ก็อยู่อย่างนี้เลย
0: ออกไปขายยังไงเดินไปหรือ
1: ว่
0: า
1: ก็เดินเดินเลยฮะ
2: เฮ้ย
0: เฮ้ยพี่ไม่กลัวตกเลยเหรอ
3: 1,500
1: แล้วพี่เออ 1,500
3: แล้วพ
1: ี่เอาซื้อทุนนะแม่โอ้ย
0: นี่ประมาณกี่ปีแล้วพี่ที่เริ่มมา
1: ประมาณ2ปีกว่าๆครับ
0: 2ปีเคยล่วงบ้างไหม
1: ก็มีอยู่บ้างลมพัดแรงๆก็มีล่วงบ้าง
3: คนไหนตื่นสายแล้วรีบไปขาย
4: โหรีบได้ด้วย
2: เฮ้ย
3: ยอดมั้ยฮะ
1: สบาย
0: เอ้ยยืดหยุ่นนิ่งมากอ่ะ
1: ก็เอ็นได
0: ้เอ้ยโอ้โห
1: หน้าสบายเด้งหลัง
3: ได้หมด
0: แต่จุกผิดทางบนหมวกพี่มีอะไรไหมอ่ะ
1: มีสิครับบนหมวกมีผมฮะมีผมฮะ
3: เดี๋ยวลองพี่ป๊อปลอง
1: เอาเลยครับ
0: ไม่เอา
1: เอาเลยครับผมจะได้ไม่ต้องขายไงฮะผมจะได้ไม่ต้องขายไงฮะ 1,500 ไม่เป็นไรหรอกครับทำงานไม่ถึงเดือนฮะ
3: 1,500
1: 1,500 ฮะ
0: โอ้ยไม่ได้พี่
3: 1,500 ท่องไว้นะคร
0: ับ
3: กองไม่จ่ายนะ
1: โอเคเออผมมันลื่นฮะเอาหมวกหน่อยไหม
3: โอเคแช่ไว้มาดีดีเฮ้ยต่อไปคือลองเดิน
0: ผมไม่รอดแน่ไม่รอดแน
1: ่วิ่งเลยวิ่งเลย
0: ผมเอาหนูดีกว่า
1: โอเค
3: ธรรมดาแบบเฮ้ยรีบไขวันนี้ชิวข
1: าย
3: เร็วๆเร็ว
1: ต้อง
3: ร
1: ี
3: บขาย
1: เออเก่งฮะเก่ง
0: ๆโอ้โหเฮ้ยยาวเนี่ยดูคนจะทำมาหากินก็เจออย่างนี้เอางี้ดีกว่า
3: ตอบนี่ไงสวยโว๊ก
1: โอ้โหองอาจสหามากนะฮะโอ้โหเหมือนนางพญาเลยครับ
3: พญาอะไรฮะ
1: พญาผึ้งพญาผึ้ง
3: เฉยไหมคะเฉยรีบเฉยรีบเฉยรีบ
0: ขออนุญาตครับโอ้ธรรมดาที่ไหนเล่าเจอแบบนี้แปลกเนาะคนขายแบบเนี้ย
5: ขับรถปันนี่ไม่ใช่ขับรถทั้งวันเลย
0: ขับรถไปด้วย
1: ตั้งนั่งตามสบายนะฮะไม่ต้องเกรง
6: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
8: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
9: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
8: เพราะเราปิดผมขาว
9: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
9: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
10: รายการ360องศานิวโชว์สัปดาห์นี้พบกับโชว์ม้วนคักหมอลำแมงตับเต่าไทยเลยสู้เดือดคมดาบไทยแชมป์8สมัยรำวงตุ๊กตาไขลานฝืนสมาธิเด็กและอร่อยยกสวนมะยงชิดของดีนครนายกสาระบันเทิงแบบครบเครื่องเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมลุ้นเป็นซูเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังฮอตทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 10:30 นทางช่อง9กด3
2: ระหว่างที่พี่วสิทธิ์ไปเตรียมตัวที่จะออกไปขายครับตอนนี้เรามาลองดูดีกว่าว่าทำยังไง

0: จะไม่ได้เรียบเสมอไปนะครับคุณผู้ชมแล้วก็จังหวะเร่งจังหวะเบรกผมว่านี่แหละคือความสามารถที่แปลกไม่ใช่แค่เทิร์นบนหัวอย่างเดียวขับมอเตอร์ไซค์ไปด้วยสุดยอดตอนนี้พี่ประสิทธิ์ก็พร้อมแล้วที่จะออกไปขายใช่ไหมครับพี่
1: ครับ
0: ถ้าเกิดใส่เป็นหมวกกันน็อกนี้พอจะได้ไหม
1: ไม่ได้ครับมันลื่นมันแข็ง
0: ผมอยากให้พี่ลองฝึกใส่หมวกกันน็อกไปด้วยเป็นห่วงความปลอดภัยอย่างเดียวไม่ใช่อะไรหรอกลองดูพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: งั้นเดี๋ยวผมตามไปนะครับ
1: เอาเลยครับ

0: ็มีผิดพลาดได้ตลอดเวลาเพราะว่าบางทีเราอยู่บนท้องถนนเราไม่ได้ขับแค่คันเดียวอะนิ่งมากแต่น่าจะต้องปวดคอบ้าง
1: ติดไฟแดงแล้ว
2: มีไหวไหม
1: ชัว
3: ร์ขึ้นวานครับ
1: เอาเลยครับหยิบเลยฮะ
3: หยิบเลย
4: ไม่ถึง
0: 10บาทกับ 1,500
1: นะครับขอบคุณครับ
0: นี่ครับจังหวะติดไฟแดงเราก็ยังสามารถซื้อมาได้ครับโอเคถึงแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้อยู่ที่ร้านอาหารเกียรติฟั่งหรือว่าร้านโกยาวนะครับเจ้าแรกต้นตำรับในสงขลา
1: ขอบคุณครับ
0: เป็นไงครับพี
1: ่วันนี้มาคนน้อยสักหน่อย
0: วันนี้คนน้อยใช่ไหม
1: คนน้อยสักหน่อยเดี๋ยวเราไปร้านขนมจีนตรงนู้นดีกว่าฮะ
0: ผมซ้อนได้ป่ะพี่
1: เชิญ
5: ลองเอาอย่างเงี้ยไม่ต้องไปออก
1: ครับอะไรครับ
0: เอา
1: อะไรฮะ
0: ตามตัวไง
1: ตามสบายฮะนั่งตามสบาย
5: เป
1: ็นครั้งแรกครับ
5: ที่จะมีคนซ้อนแบบนี
1: ้ครับ
0: เก่งเลยพี่
5: ถ้ามันเปิดคือฐานร่วมใช่ไหมฮะ
0: ลงได้ไหม
1: ตั้งนั่งตามสบายนะฮะไม่ต้องเกรงฮะ

0: ้องหน่อยนะครับอันนี้กอง5ชิ้นครับผมเอา18นะฮะ
1: เคยเห็นคนเอาขึ้นหัวแล้วขับมอเตอร์ไซค์ขายแบบพี่ประสิทธิ์ไหมแปลกไหมพี
2: ่ดูสุดยอดมากตั้งได้ไง

0: ตอนนี้เราขายไปได้ประมาณครึ่งถาดแล้วนะพี
1: ่
0: เส้นทางที่พี่ประสิทธิ์ขายเนี่ยสมมุติคนที่เขาอยากจะมากินเนี่ยจะเจอพี่ประสิทธิ์ได้ยังไงบ้างวันไหนบ้าง
1: ผมมีเบอร์โทร
0: เบอร์อะไรพี
1: ่0834753510ครับ
0: ก็สามารถสั่งได้เดี๋ยวจะส่งให
1: ้สั่ง
0: ไป
1: เลย
0: อย่าลืมนะต่อไปเพิ่มเติมแบบพี่ลองใส่หมวกแล้วก็ฝึกบาลานซ์ดูอาจจะมีอุปกรณ์เสริมใช่
1: ครับ
0: นี่ก็เป็นจุดขายอย่างหนึ่งคนเขาเห็นแล้วเขาก็ซื้อแต่เขาบอกว่าพอซื้อแล้วถั่วของพี่อร่อยมากอร่อยแบบนี้ผมพอซื้อได้ไหม
1: ได้ครับ
0: ทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร
1: ่ทั้งหมดนี้ไม่เกิน500
0: ผมมี200เนี่ยแหละครับเขาเรียกว่ารูปแบบการขายที่แปลกนะครับหนึ่งเดียวในสงขลาแล้วผมเชื่อว่าหนึ่งเดียวในเมืองไทยด้วยครับพี่ประสิทธิ์ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: มาผมเหมาเลย
1: เอาเลยฮะเอาเลยฮะเชื่อเลยฮะ
2: โอ้โหเรียกว่าสุดยอดจริงๆเลยนะครับเนี่ยเทิร์นของใหญ่ๆว่ายากแล้วนะแกยังขี่มอเตอร์ไซค์ไปด้วยอ่ะโอ้โหผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าในประเทศไทยต้องมีคนมีความสามารถแบบนี้อีกมากมายอย่าลืมนะครับส่งเรื่องแปลกๆแบบนี้มาให้เราอีกครับคนทั้งประเทศรอชมเรื่องแปลกจากคุณอยู
3: ่แหล่งกลไกนี่คืออะไรฮะ
4: มันจะประกอบไปด้วย4วงย่อยกระดูกกระดิกได้แล้วจะหลุดอะไรง่ายไหมรับประกัน
5: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วย

0: แถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
2: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
3: ลองชิมดูครับ
4: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
5: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัว
6: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
4: ผมเลิฟเลยพบกับบทสรุปของโลกแห่งวงการมายาที่สร้างรอยร้าวให้3เพื่อนรักจนนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ต้องพังทลายสุดท้ายแล้วชะตากรรมของแต่ละคนจะไปจบลงที่ตรงไหนสมรภูมิรบที่เต็มไปด้วยไฟแค้นแก่งแย่งชิงดีจะมีใครที่ต้องเจ็บปวดห้ามพลาดตอนสุดท้ายของสงครามมายาซีรีส์ฟอร์มยักษ์เนื้อหาสุดเข้มข้นนี้ได้ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมนี้เวลา5ทุ่มทางช่อง9กด30
7: เรื่องแปลกเรื่องนี้เป็นเรื่องของชายคนหนึ่งครับที่เขาคิดค้นประดิษฐ์แหวนวงหนึ่งขึ้นมาที่เรียกได้ว่ามีลูกเล่นมากมายแพรวๆจนท่านผู้ชมจะต้องอึ้งแล้วก็ทึ่งกันเลยทีเดียวเรื่องแปลกเรื่องนี้อยู่ที่จังหวัดจันทบุรีครับ
8: คุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่ตำบลพริ้วนะครับอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีนี่คือแหวนครับแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้มาดูแหวนธรรมดาแบบนี้นะฮะเราจะมาดูแหวนกลไกครับซึ่งเขาบอกว่ามีที่เดียวในจังหวัดจันทบุรีและมีที่เดียวในประเทศไทยด้วยล่ะครับแหวนกลไกมันจะเป็นยังไงนะวันนี้เรานัดกับพี่มนตรีไว้แล้วฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยครับสวัสดีครับ
9: สว
8: ัสดีครับคุณแม่ด้วยครับอันนี้พี่มนตรีใช่ไหมฮะ
9: ครับผมมนตรีครับ
8: พวกนี้หรือเปล่าครับพี
9: ่นี่แหละครับแหวนกลไกครับของขึ้นชื่อของเมืองจันทบุรี

0: อะไรฮะ
1: แหวนกลไกนะครับเป็นงานเครื่องฝังโบราณมันจะประกอบไปด้วย4วงย่อยนะครับแล้วก็ใช้วิธีการถักวิธีการดัดให้เข้าเป็นกลไกนะครับแหวนแต่ละแบบเนี่ยก็เริ่มจากออกแบบเป็นแหวนปู
0: ครับ
1: แหวนปลาแหวนกุ้งแหวนเต่าถ้าเป็นแหวนเต่าก็หัวกระหางเต่าจะขยับได
0: ้แหวนนี่แหละฮะ
1: ใช่ครับ
0: ขอดูได้ไหมครับว่ามีแบบไหนครับ
1: วันนี้เป็นแหวนปีชวดนะครับ
0: ถ้าอย่างเช่นปีชวดคือปีหนู
1: หัวคอจะขยับได
0: ้นี
1: ่ถามว่าแหวนนี้กระดูกกระดิกได้แล้วจะหลุดอะไรง่ายไหมรับประกันครับไม่หลุดเราทำให้ขยับได้แล้วแข็งแรงเพราะมันมีกลไกไว
0: ้ครับผม
1: แหวนกลไกเนี่ยนะครับพอเวลาทำแล้วเนี่ยเป็น4วงย่อยนะครับแต่ถ้าหลุดออกจากนิ้วแหวนก็จะแยกออกจากกันแต่ว่ายังคล้องกันอยู่นะครับคล้องกันอยู่4วง
0: ทำไมเราต้องทำให้มันหลุดออกมาเป็น4วงแบบนี้ล่ะ
1: อ้าวถ้าเป็นแหวนธรรมดามันก็ธรรมดาสิครับนี่แหละครับเป็นไอเดียของแหวนกลไกนี่แหละ
0: ครับทีนี้อยากเห็นแล้วล่ะฮะว่าความกลไกนี่มันจะเป็นยังไง
1: ก็ดูวงนี้เลย
0: ขอดูได้ไหมฮะ
1: ครับนะครับดูนะครับนับ1นับ2นับ3
0: เออ
1: เห็นไหมครับลองดูนะครับแหวนจะแยกออกมาจากกันอย่างนี
0: ้อ๋อแต่ผมขอลองเขย่าแบบพี่มนตรีนะฮะว่าจะแยกออกเป็น4วงหรือเปล่าออกมา4วงแล้วนี่ครับคุณผู้ชมคือเมื่อสักครู่เราเห็นเป็นแหวนแบบแหวนวงๆธรรมดาแต่พอเขย่าเท่านั้นแหละกลายเป็น4วง
1: ใช่
0: เฮ้ยแปลก
1: ถ้าลูกค้าจะนำมาสวมใส่นิ้ว
0: ครับ
1: จะต้องมีการ
0: ประกอบ
1: ประกอบนี่คือเราต้องแนะลูกค้าด้วยแต่ถ้าลูกค้าไม่เคยรู้จักแหวนเลยประกอบ
0: ไม่ได้
1: ไม่ได้หรอครับ
2: ขอลองสกิลของน้องหมูว่าทักษะสกิลของน้องหมูเนี่ยจะประกอบแหวนในนิ้วของมันได้ไหมลองดูได้ไหมฮะ
3: ได้ครับ
2: ขอเลยครับหมูลองครับ

0: มองดูท่าทางแล้วอย่างนี้จะยากนิดนึง
1: เพราะดูจากอะไรครับโงงนี
0: ้มันต้องมีจุดเริ่มต้นการประกอบเนี่ยไม่ยากไม่ง่าย

0: พี่บอยเห็นข้าวแล้วอะ
1: ขั้นตอนการประกอบแหวนเนี่ยแต่ละแบบเนี่ยจะประกอบไม่เหมือนกันแต่คล้ายกันเริ่มแรกมันต้องจับจุดจากคือแหวนเขาจะทำเป็นคู่ยับกับคู่ขัดมันเนี่ยลองดูนะครับเนี่ยด้านถูกก้าน
0: ใช่
1: ป
0: ่
1: ะเป็นให้ดีให้ลูกค้าจำง่ายๆนะครับเราก็ต้องเริ่มจากคู่ขัดมันก่อนขัดมันจากหันหลังชนกันนะครับ

0: คุณผู้ชมครับนี่เป็นครั้งแรกของหมูเลยนะครับที่ได้ประกอบแหวนกลไกนะฮะเฮ้ยทำได้ไงอ่ะรู้สึกแบบว่ามหัศจรรย์มากคนธรรมดาเนี่ยประกอบเนี่ยยากมากแต่ว่าก็เรียนรู้ได
1: ้เรียนรู้ได
0: ้สามารถที่จะมาซื้อแล้วก็สอนวิธีได้
1: ใช่
0: แสดงว่าขั้นตอนการทำเนี่ยมันต้อง
1: ยากกว่านี้อ
0: ยากจะขอดูได้ไหมฮะ
1: ครับ
0: ขั้นตอนวิธีการทำ

0: และนี่คือเรื่องราวของแหวนกลไกนะครับที่เกิดขึ้นที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยเรียกได้ว่าเป็นภูมิปัญญาที่ตกทอดมารุ่นสู่รุ่นนะครับควรค่าอนุรักษ์ไว้อย่างยิ่งนะครับอันนี้คือเรื่องราวที่แปลกแต่จริงฮะขอบคุณคุณแม่มากนะครับขอบคุณพี่มนตรีด้วยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมขอตัวลาก่อนเลยนะครับ
1: ครับ
0: ไปแล้วครับคุณแม่ไม่เล่นเลยหรอ
2: เล่นอย
0: ู่
2: คนเดียวเลย
0: คุณแม่ไม่ทวงไงหรอ
1: ผมเล่นใช่ไหม
0: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับ
3: โอ้โหแปลกจริงๆยกนิ้วให้เลยนะครับผมคิดว่าคุณมนตรีคงไม่หยุดคิดค้นแหวนกลแปลกๆแบบนี้ให้เราดูอีกนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับอย่าลืมนะครับถ้าหากท่านผู้ชมมีเรื่องราวแปลกๆน่าสนใจแบบนี้ส่งเข้ามาเลยครับเราจะส่งทีมงานไปถ่ายทำถึงบ้านคุณทันทีคนไทยทั้งประเทศรอดูเรื่องแปลกของคุณอยู่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: Journey of Dream สัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมเดินทางต่อไปยังวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดจังหวัดตากพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้เด็กๆได้ค้นพบศักยภาพในการลงมือทำจริงและพัฒนาทักษะของตัวเองตั้งแต่การสร้างหุ่นยนต์ไปถึงการสร้างโอกาสทางอาชีพวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นทางช่อง9กด30
1: ที่ร้านอาหารคุณอยู่เนี่ยคุณจะดัดแปลงให้มันกลายเป็นที่ที่หิ่งห้อยอยู่ได
2: ้ต้องครับและอยู่ในกรุงเทพและให้คนได้เข้ามาสัมผัสได้จริง
1: มีใครทำมาก่อนไหม
2: ไม่มีใช้คำพูดเลยว่า
1: ใช้คำว่าไม่มีในประเทศ
2: คงไม่มีใครสติเสียถ้าผมแล้วมั้งครับเป็นร้านอาหารไทยที่เราดีคอนสตรักอาหารออกมาทำอาหารให้มันสวยเหมือนอิตาเลียนอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าฉันจะไม่ปรับเทสแต่ฉันจะปรับลุคถ้าพี่ดูอยากดูต้องไปลองนั่งดู

0: Perspective สัปดาห์นี้พบกับ2พี่น้อง Developer เจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์กว่า55แห่งกับสถิติ Sold Out ในเวลาเพียง1วัน
1: เปิดขายปุ๊บหมดเลยเหรอ
2: บ่าย3คือหมดแล้วนะ
1: เฮ้ย
2: คอนโดเริ่มต้น 740,000
1: บ้าคอนโดอะไร 700,000 มีด้วยเหรอเอากำไรปะเนี่ย
3: ขาดทุนเราก็ทำมาแล้วกำไรน้อยจะกลัวอะไรกำไรน้อยก็ไม่เป็นไรเรารู้สึกว่าการไม่แปลกทุกโครงการขายได้หมดมันคือจุดที่ทำให้เราไปต่อได
0: ้พวกเขาทำได้อย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กด30
4: ข้อมูลตรงนี้บอกว่านี่คือตราประจำจังหวัดนนทบุรีเอ๊ะแล้วหม้อน้ำมาเกี่ยวกับเมืองนนยังไงกันนะ
5: ชาวมอญที่อพยพมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและต้นรัตนโกสินทร์ได้นำภูมิปัญญาการปั้นเครื่องปั้นดินเผาติดตัวมาด้วย
1: เตาหลังเตาใช่ไหม
6: ใช่ค่ะเราก็จะจุดไฟด้วยไม้เป็นเชื้อเพลิงเผากัน3วัน3คืนเลย
1: 3วัน3ค
7: ื
1: น
7: นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
8: จะสนุกแค่ไหนเมื่อเริ่มต้นด้วยคำถามที่ว่าถ้าหากว่ารถไฟแล่นนอกรางถ้าหากว่าล้อรถยนต์ไม่สามัคคีถ้าหากว่าแขนยืดหดได้ถ้าหากว่าร่างกายเป็นหินมาร่วมค้นหาคำตอบไปด้วยกันกับ What If TPIC วันเสาร์นี้เวลา 11:00 นทางช่อง9กด30
9: เหตุการณ์ที่พี่เจอในข่าวหนังสือพิมพ์เรื่องทุกอย่างมันเคยเกิดขึ้นจริงแล้วพี่ได้เจอกับพ่อบุญธรรมของพี่แล้วนะเมื่อ40ปีก่อนหลังจากที่พี่ได้เจอกับพ่อบุญธรรมของพี่พี่มีชีวิตอยู่ต่อมาจนถึงปีพ.ศ.2552อายุของพี่ก็คือ72ปีพี่เป็นลุงคิงแล้วนะ
7: กัลปพฤกษ์และมูกุงฮวาวันอาทิตย์เวลา 6:30 นทางช่อง9กด30
10: รายการ360องศานิวโชว์สัปดาห์นี้พบกับโชว์ม้วนคักหมอลำแมงตับเต่าไทยเลยสู้เดือดคมดาบไทยแชมป์8สมัยรำวงตุ๊กตาไขลานฝืนสมาธิเด็กและอร่อยยกสวนมะยงชิดของดีนครนายกสาระบันเทิงแบบครบเครื่องเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมลุ้นเป็นซูเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังฮอตทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 10:30 นทางช่อง9กด30

0: ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเส้นทางแห่งความเชื่อมั่นสู่โอกาสของทุกคน
1: เอ็กโก้กรุ๊ปเราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิต
2: บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักทุนทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Investment Minute นาทีลงทุนครับวันนี้เราเจอกันวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569นะครับอยู่กับเรา2คนผมตั๋วสุริวัฒน์พร้อมด้วยคุณนุ้ยสุตาใน Investment Minute นาทีลงทุนครับ
0: ค่ะเปิดมาในเช้าวันจันทร์นะคะเราติดตามตลาดฝั่งเอเชียก็ถือว่าฟื้นตัวมาได้นะคะส่วนหนึ่งเนี่ยคลายความกังวลเพราะว่าบอนด์ยิลด์เริ่มปรับตัวลดลงนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเลขแรงงานฝั่งสหรัฐเนี่ยออกมาต่ำกว่าคาดด้วยคาดว่าเฟดอาจจะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วๆนี้นะคะส่วนราคาน้ำมันดิบโลกค่ะเห็นการขยับปรับตัวขึ้นอีกครั้งหลังจากกลุ่มฮูตีเนี่ยโจมตีโรงกลั่นนะคะของซาอุดิอารามโคด้วยนะคะเป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วถ้ามามองในบ้านเราปัจจัยของเรื่องน้ำท่วมนี่ยังคงกดดันอยู่นะ
1: ใช่นะครับพร้อมๆกับจะเข้าสู่เทศกาลกินเจแล้วด้วยราคาผักตอนนี้ขึ้นนำไปแล้วนะฮะวันนี้ลองแลกเปลี่ยนกันหน่อยครับผ่านทาง Facebook Live ของสำนักข่าวไทยเราแชร์ผ่านโซเชียลมีเดียนะครับถ้าใครอยากติดตามบทวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนต่างๆติดตามได้ผ่านทาง settrade.com รวมทั้ง settrade club นะครับส่วนอัพเทรนด์ลงทุนช่วงที่2วันนี้นะครับจะมีเครื่องมือมาช่วยให้คุณผู้ชมได้เป็นเครื่องมือในการสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนเนี่ยนะครับไม่ว่าสถานการณ์ตลาดทุนจะผันผวนยังไงเดี๋ยวติดตามกันตลอดช่วงเลยนะครับมาดูสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ภาคกลางกันก่อนนะครับที่กระทบเป็นวงกว้างก็ส่งผลต่อทั้งภาคครัวเรือน

0: ขนส่งค่าครองชีพภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมโลจิสติกสินค้าเกษตรต่างๆเสียหายนะครับทั้งลุ่มน้ำแม่กลองแล้วก็อื่นๆรวมถึงสวนทุเรียนเล้าไก่บ่อกุ้งบ่อปลาพืชผักต่างๆอุตุนิยมวิทยามีการออกประกาศล่าสุดเตือนไทยรับมืออากาศแปรปรวน 5-7 ตุลาคมนะครับจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่สทนช.ประกาศแจ้งเตือน44จังหวัดให้เฝ้าระวังแล้วก็เตรียมรับมือน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มอย่างใกล้ชิดนะครับตลอดคืนที่ผ่านมาจนถึงเช้านี้กทม.พื้นที่อื่นๆเนี่ยก็เร่งเดินเครื่องในการสูบน้ำแล้วก็อุโมงค์ระบายน้ำต่างๆอย่างเต็มกำลังเพื่อพร่องน้ำรองรับน้ำฝนแล้วก็น้ำเหนือที่กำลังจะมานะครับย้ำว่า 5-7 ตุลาคมใครพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่เสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยต้องระมัดระวังดีๆนะครับทีนี้ไปดูพื้นที่นิคมอมตะที่ชลบุรีกันหน่อยครับสถานการณ์น้ำที่นั่นก็เริ่มคลี่คลายตามลำดับหลังจากไม่มีฝนตกลงมาซ้ำนะครับระดับน้ำบนถนนหลักส่วนใหญ่ลดลงเหลือประมาณ 10-30 เซนครับอย่างไรก็ตามพื้นที่เฟส8และเฟส9ยังคงเป็นจุดวิกฤตเพราะว่าเป็นพื้นที่ต่ำนะครับในภาพรวมเนี่ยไม่มีน้ำไหลเข้าถึงบริเวณตัวภายในอาคารโรงงานโดยตรงแต่ก็มีโรงงานได้รับผลกระทบจากพวกระบบขนส่งห่วงโซ่ประทานราว150บริษัทที่ผ่านมาหยุดผลิตชั่วคราวบางส่วน34โรงงานครับเรื่องนี้รัฐมนตรีอุตสาหกรรมคุณวราวุธศิลปะอาชาลงพื้นที่ตั้งวอลลุ่มร่วมกับทางการนิคมวางมาตรการในการช่วยเหลือเร่งด่วนนะครับทั้งการเพิ่มการสูบน้ำแล้วก็ย้ำการบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบไม่ให้กระทบกับชุมชนโดยรอบและเตรียมแผนที่จะฟื้นฟูโรงงานที่ได้รับผลกระทบทางมาตรการพวกการพักชำระหนี้เติมทุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเสริมสภาพคล่องแล้วก็จัดส่งทีมช่างอุตสาหกรรมเข้าไปช่วยฟื้นฟูพวกระบบไฟฟ้าแล้วก็เครื่องจักรหลังน้ำลดนะครับและในภาคการขนส่งโลจิสติกน้ำที่ท่วมหนักสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณนุ้ยคุณผู้ชมกระทบทั้งการบินนะ
1: ฮะ
0: การขนส่งด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็ภาพของการขนส่งที่โยงไปถึงเรื่องของการใส่พวกตู้คอนเทนเนอร์ทางรถไฟนี้ก็กระทบเหมือนกันนะสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือหรือสรท.ระบุว่าอย่างการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางรถไฟเส้นทาง ICD ลาดกระบังท่าเรือแหลมฉบังตอนนี้ยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับหลังจากการรถไฟงดเดินรถตั้งแต่25กันยายนขณะที่เรือหลายรายเนี่ยก็ระงับการรับตู้ส่งออกเต็มตู้ที่ ICD ลาดกระบังเป็นการชั่วคราวแล้วก็ให้คืนตู้ที่ท่าเรือแหลมฉบังแทนก็มีการแนะนำให้ทางการขนส่งเนี่ยนะครับขนส่งผ่านทางท่าเรือแม่น้ำต่อไปยังแหลมฉบังด้วยเรือบาร์ชนะครับซึ่งรองรับเบื้องต้นราว 3,000 ตู้ต่อสัปดาห์เท่ากับว่าเรื่องนี้ทำให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นนะครับขณะเดียวกันปัญหาเรื่องของสินค้าในคาร์โก้การบินในส่วนของสายการบินอย่างการบินไทยสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยนะครับตอนนี้ทุกส่วนเร่งแก้ปัญหาเรื่องนี้ทั้งสินค้าที่หนาแน่นสินค้าตกค้างเอลทีเตรียมสนับสนุนพื้นที่ในการบริหารจัดการแล้วก็คัดแยกสินค้าเพิ่มเติมรวมถึงทรัพยากรแล้วก็ระบบที่จำเป็นลดผลกระทบกับผู้ประกอบการนำเข้าแล้วก็ส่งออกนะครับส่วนการบินไทยเนี่ยเพิ่มกำลังคนแล้วก็รถยกอีก10คันเลยครับผลกระทบจากน้ำท่วมจนเกิดปัญหากระเป๋าตกค้างไฟลท์ของการบินไทยเนี่ยต้องยกเลิกเที่ยวบินจำนวนมากกระทบหนักกับบรรดาผู้โดยสารนะครับประกอบกับข้อหาเรื่องของการซื้อวายของการบินไทยบอร์ดการบินไทยเมื่อวันศุกร์ก็เลยมีมติในการปลดทางคุณชายเอี่ยมสิริพ้นจากดีๆนะครับแล้วก็แต่งตั้งคุณสำริดสำเนียงเข้ามารักษาการแทนซึ่งทางคุณชายยืนยันว่าการทำงานที่ผ่านมาบริหารงานโปร่งใสไม่มีการทุจริตเหตุที่เกิดเนี่ยก็มาจากปัญหาขาดแคลนแรงงานเนื่องจากน้ำท่วมทำให้พนักงานเดินทางมาไม่ได้สถานการณ์ล่าสุดการบินไทยร่วมมือกับทาง AOT นะครับแล้วก็ทางทหารช่วยคัดแยกสัมภาระจนเคลียร์กระเป๋าที่ตกค้างหมดแล้วนะครับแล้วตอนนี้ยืนยันว่ากลับมาบินได้ตามปกติทุกเที่ยวบินครับ
1: ค่ะอันนั้นก็เป็นภาพของหลายๆผลกระทบหลายภาคส่วนที่เร่งบริหารจัดการกันนะคะแต่ว่าส่วนหนึ่งที่คลายความกังวลแล้วต้องบอกว่าไม่ต้องกังวลเลยว่าจะกระทบนะคะนั่นก็คือสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบกับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นะคะหรือว่า AM 2026ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะโดยรัฐบาลยืนยันความพร้อมเต็ม 100%นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่านายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

0: ลงพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุมหรือ CCOC ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตรวจความพร้อมล่าสุดรองรับการประชุมครอบคลุมทุกด้านเชื่อมโยงการทำงานของหน่วยงานต่างๆโดยมีเจ้าหน้าที่ประจำพร้อมปฏิบัติหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงมีทั้งแผนหลักแผนสำรองและ Chain of Command หรือสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนค่ะรับมือกับทุกสถานการณ์ได้อย่างเป็นระบบทันท่วงทีสร้างความมั่นใจว่าการจัดประชุมจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยส่วนข้อกังวลกรณีหากมีการชุมนุมระหว่างการประชุมคุณเอกนิติบอกว่าไม่ได้ปิดกั้นนะคะโดยทาง World Bank และ IMF ได้จัดสรรพื้นที่เฉพาะสำหรับแสดงความคิดเห็นและขอเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการเปิดบ้านต้อนรับผู้นำทางการเงินจากทั่วโลกเพื่อโชว์ศักยภาพของประเทศไทยในเวทีระดับสากลซึ่งครั้งนี้จะมีผู้แทนทางการเงินการคลังและผู้นำระดับโลกที่ลงทะเบียนจะมาร่วมงานแล้วมากกว่า 15,000 คนค่ะ
1: ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศก็จะจัดสถานที่ให้สำหรับการรองรับสำหรับคนที่ต้องการมาส่งเสียงแต่เราก็คิดว่าเวทีต่างๆคนไทยด้วยกันนะครับใช้โอกาสนี้มาสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยดีกว่าให้เป็นประวัติศาสตร์เลยว่าประเทศไทยเราจัดงานเรียบร้อยถ้าม็อบจะมาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นอย่างถูกต้อง
0: ไปติดตามปัจจัยต่างๆรอบโลกกันนะคะที่ส่งผลกับการลงทุนในฝั่งของสหรัฐแล้วก็ยุโรปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันใน Market Update ค่ะ
2: ตัวเลขฝั่งสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับปิดบวกได้ดาวโจนส์บวกมา 250.40 จุด S&P 500บวกมา 56.27 จุดแล้วก็ Nasdaq บวกมา 319.27 จุดนะครับเหตุที่ขยับบวกมาได้ก็รับจากข้อมูลเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาตัวเลขการจ้างงานที่อ่อนแอกว่าที่คาดนะครับแล้วก็ข้อมูลเศรษฐกิจหลายรายการที่เปิดเผยช่วงที่ผ่านมาก็สะท้อนว่าเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่งนะครับขณะที่การเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าก็ชะลอตัวมากกว่าที่คาดไว้ประกอบกับทางฝ่ายของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเฟด2รายออกมาเตือนเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งก็ส่งผลให้นักลงทุนลดการคาดการณ์เกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับขณะเดียวกันฝั่งของยุโรปกันบ้างครับก็บวกขึ้นมานะครับแต่เป็นการบวกหลังจากที่ก่อนหน้านี้ฟื้นตัวอย่างลงไปอย่างหนักแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นมาได้เนี่ยนะครับภาพรวมตลาดยุโรปฟูซี่100บวกได้ 33.68 จุดแซกซ์คอยเมนีบวกมา 291.85 จุดเซซีซีฝรั่งเศสบวกมา 61.88 จุดนะครับหลังจากที่ตัวเลขการจ้างงานของฝั่งสหรัฐก็ออกมาต่ำกว่าที่คาดด้วยก็ช่วยลดการคาดการณ์ว่าเฟดน่าจะขึ้นดอกเบี้ยในเร็วๆนี้ขณะเดียวกันเงินเฟ้อในยูโรโซนก็พุ่งมากกว่าที่คาดในเดือนกันยายนและมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอีกหลายเดือนข้างหน้าครับขยับไปดูน้ำมันกันบ้างครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาน้ำมันลงแรงแต่ว่าเอาอัปเดตล่าสุดตอนเช้านี่พุ่งไปแล้วนะฮะดูตัวเลขเมื่อวันศุกร์กันก่อน WTI ลงไปเหรียญ76เซนต์ส่วนทางเบรนท์ลงไปเพียงแค่6เซนต์เท่านั้น WTI อยู่ที่91เหรียญ11เซนต์นะครับภาพรวมที่ปรับลงหลังจากผู้นำของยุโรปครับเรียกร้องก็เห็นชอบตามข้อเรียกร้องของทางทรัมป์เองเนี่ยนะครับที่ให้ระบายน้ำมันดีเซลสำรองออกมาเพื่อที่จะเป็นการลดราคาแล้วก็ลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากฝั่งของสหรัฐนะครับขณะเดียวกันกลุ่ม OPEC Plus เองก็มีมติคงโควต้าการผลิตน้ำมันในเดือนพฤศจิกายนเอาไว้เท่ากับเดือนตุลาคมนะครับแต่ว่าอัปเดตล่าสุดเช้าวันนี้ด้วยความที่เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีสถานการณ์ความตึงเครียดก็เลยทำให้น้ำมันเช้านี้เบรนท์พุ่งไปกว่า 103.06 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหลังจากกลุ่มกบฏกลุ่มฮูตีในเยเมนนะครับซึ่งมีอิหร่านเนี่ยหนุนหลังยิงขีปนาวุธทิ้งตัวแล้วก็ส่งโดรนโจมตีสถานที่ของซาอุดีอารามโคในกรุงริยาดแล้วก็พื้นที่คูไรอิสซึ่งทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้สถานการณ์นี้ที่เกิดขึ้นก็ดันให้น้ำมันฝั่งเบรนท์เองเนี่ยพุ่งขึ้นมาเลยนะครับในเช้าวันนี้ครับส่วนทองคำตลาดต่างประเทศกันบ้างนะครับโคเม็กซ์ลงไป40ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์อยู่ที่ 4,162.30 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะครับเป็นการปรับลงหลังจากที่ก่อนหน้านี้ปรับขึ้นได้ในช่วงแรกแต่เจอแรงกดดันจากดอลลาร์ที่แข็งค่าในรอบสัปดาห์นี้ขณะเดียวกันบอนด์ยิวสหรัฐที่อยู่ในระดับสูงก็เลยทำให้ทองคำที่เป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่ไม่ได้อยู่ในรูปของดอกเบี้ยเนี่ยนะครับปรับลดลงในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาครับส่วนราคาอ้างอิงทองคำประเทศไทยนะครับราคาปิดณวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ 4,185.53 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะครับขยับขึ้นมา 25.25 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นั่นเองครับส่วนราคาทองคำในส่วนของสมาคมค้าทองคำประกาศออกมาเช้าวันนี้นะครับ บ้านเราทองคำแท่งขายที่บาทละ 66,150 บาทส่วนทอง

0: ทองคำขายเอาที่บาทละ 66,950 บาทบวกขึ้นมา200บาทต่อบาททองคำครับนอกจากฝั่งของทองแล้วนะครับค่าเงินบาทเปิดมาเช้านี้แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยครับเปิดมาเช้านี้33บาท56สตางค์ทางกรุงไทยGlobal Marketให้กรอบการเคลื่อนไหว33บาท46ถึง33บาท64สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐครับส่วนหุ้นเอเชียเช้าวันนี้นะครับถ้าเช็คภาพรวมกันนี่ก็ยังคงเปิดทำการแล้วก็บวกขึ้นมาแรงด้วยนะครับบวกมา 2% กว่าๆบวกมาอยู่ที่ 1,728.15 จุดเลยนะครับเซนติเมนต์นี่ก็วันนี้บวกขึ้นมาได้แรงนะครับแต่ว่าตลาดอย่างฝั่งของจีนและเกาหลีอันนี้ยังเป็นตัวเลขเก่านะครับเนื่องจากว่าปิดทำการจีนยังคงปิดทำการโกลเด้นวีคส่วนทางเกาหลีก็ปิดในวันสถาปนาประเทศนะครับส่วนปัจจัยบวกปัจจัยลบวันนี้ที่เราให้น้ำหนักกันด้วยครับฝั่งของปัจจัยบวกนะครับเราให้น้ำหนักหลายเรื่องทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐที่ออกมาเมื่อวันศุกร์ต่ำกว่าที่คาดความต้องการการลงทุน Data Center ที่เติบโตสูงขึ้นเช่นเดียวกับการท่องเที่ยวในประเทศที่ยังฟื้นตัวและกลุ่มธนาคารจ่ายปันผลเนี่ยนะครับแต่ว่าปัจจัยลบบอนด์ยิลด์สหรัฐ10ปีที่ยังคงอยู่ในระดับสูงนะครับแล้วก็มีช่วงห่างผลตอบแทนบ้านเราเยอะพอสมควรทีนี้จะกระทบกับฟันโฟนะฮะเรื่องของน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยครับแล้วก็การที่ต่างชาติเทขายหุ้นไทยปัญหาสหรัฐอิหร่านนะครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในประเทศด้วยนะครับย้อนดูเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมานะครับดัชนีเซ็นเด็กซ์บ้านเราบวกได้ 7.71 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 71,085.86 ล้านดัชนีไปปิดที่ 1,571.62 จุดนะครับดูสัดส่วนของกลุ่มนักลงทุนเห็นต่างชาติชะลอแรงขายออกมาเมื่อเทียบกับหลายๆวันในสัปดาห์ที่ผ่านมาต่างชาติเมื่อวันศุกร์ขายสุทธิไป850ล้านแล้วก็เป็นฝั่งของบัญชีโบรกเกอร์ที่ขายสุทธิถึง 1,300 กว่าล้านนะครับเป็นกองทุนแล้วก็รายย่อยที่ซื้อสุทธินะครับโปรแกรมเทรดดิ้งมีการซื้อสุทธิไป 1,085.68 ล้านครับ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดเนี่ยนะครับถ้าดูใน5อันดับรวมถึง10อันดับก็จะเห็นว่าฝั่งของแบงค์เนี่ยติดมาอย่าง K-Bank ขึ้นมาเป็นอันดับ1เลยนะครับบวกขึ้นมา3บาทต่อหุ้นครับปตท.บวกมา75สตางค์ KTB บวกมา50สตางค์ True บวกมา40สตางค์แล้วก็ Delta ย่อลงไป2บาทนี่คือภาพรวมของวันศุกร์ที่ผ่านมาครับ
1: มาดูหุ้นที่เข้าซื้อขายในตลาดวันแรกวันนี้นะคะกับทางบมจ.อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์หรือไทยแพ็คนะคะจะเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมหมวดบรรจุภัณฑ์โดยไทยแพ็คมีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจพัฒนาผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกแบบครบวงจรกว่า50ปีมีฐานลูกค้ากระจายในหลายกลุ่มทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าอาหารและเครื่องดื่มสินค้าเกษตรและอีคอมเมิร์ซทั้งนี้หุ้นไทยแพ็คมีราคา IPO หุ้นละ1บาท85สตางค์มูลค่าหลักทรัพย์ณราคา IPO 1,021 ล้านบาทและมี PE ratio 6.38 เท่าเงินที่ได้จากการระดมทุนจะนำไปปรับปรุงและพัฒนาเครื่องจักรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรวมถึงชำระคืนเงินกู้เพื่อลดต้นทุนทางการเงินและเสริมสภาพคล่องพร้อมใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการเติบโตในอนาคตค่ะทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและร่วมรำลึกในวาระ100ปีชาติการศาสตราจารย์สังเวียนอินทรวิชัยในวันพุธที่7ตุลาคมนี้ที่หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียนอินทรวิชัยที่อาคารตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่9นาฬิกานะคะโดยนิมนต์พระสงฆ์9รูปเจริญพระพุทธมนต์และอุทิศส่วนกุศลพร้อมฟังปาฐกถาพิเศษในวาระ100ปีชาติการโดยดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์อดีตรองนายกรัฐมนตรีสำหรับผู้เข้าร่วมงานสามารถนำข้าวสารอาหารแห้งหรือชุดสังฆทานมาร่วมถวายพระสงฆ์ภายในงานได้ค่ะ
0: ส่วนภาพรวมวันนี้จะเป็นยังไงนะครับคุยแนวโน้มของเดือนตุลาคมกันกับทางคุณธนวัฒน์รื่นบันเทิงหัวหน้าสำนักวิจัยบลทิสโก้นะครับสวัสดีครับคุณธนวัฒน์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสัปดาห์ที่แล้วเห็นต่างชาติขายหุ้นไทยค่อนข้างเยอะเลยนะครับคุณธนวัฒน์ประเมินภาพของฟันโฟลว์ทิศทางเป็นยังไงแล้วมองแนวโน้มของเดือนตุลาคมเป็นยังไงบ้างครับให้น้ำหนักปัจจัยในแล้วก็ต่างประเทศยังไงครับ
2: ผมคิดว่าสิ่งที่นักลงทุนต่างชาติขายช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากเรื่องคอนเซิร์นในประเทศเรื่องน้ำท่วมแล้วเนี่ยผมคิดว่าปัญหาปัจจัยที่ใหญ่กว่านั้นนะคือเรื่องบอนด์ยิวสหรัฐที่มันปรับเพิ่มขึ้นมาฮะผมคิดว่าหลายๆนักทุนหลายคนก็เลยคิดว่าใช้จังหวะนี้ในการที่เทคโปรฟิตไปก่อนซึ่งหุ้นไทยโดยเฉพาะแบงก์ไทยเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเอาเปอร์ฟอร์มกันข้างเยอะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยอาจจะคิดว่าเอาหุ้นที่มันเพอร์ฟอร์มได้ดีเนี่ยออกไปก่อนก็เลยขายหุ้นไทยทำกำไรลงมาหุ้นมันก็เลยแบบปรับลดลงมาแล้วฮะมันก็เลย

0: เห็นภาพหุ้นไทยโดนขายแต่ผมคิดว่าตัวเลขวันศุกร์เนี่ยทั้งตัวนัฟอร์มเพโลที่ออกมาต่ำกว่าคาดเนี่ยตลาดน่าจะคลายความกังวลมากขึ้นว่าเฟดอาจจะไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยเยอะเหมือนอย่างที่คาดโดยเฉพาะยิ่งการประชุมครั้งต่อไปเนี่ยคนเริ่มคาดไปแล้วว่าอาจจะแบบไม่ได้ขึ้นครั้งนี้อาจจะรอไปก่อนนะโอกาสขึ้นตอนนี้แบบผมดูล่าสุดเนี่ยมันเหมือนแบบแค่ 30% แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นก็เป็นไม่ได้เหมือนกันว่าคอนเซิร์นเรื่องบอนด์ยิลด์สหรัฐที่มันเริ่มสูงเนี่ยมันน่าจะปรับลดลงมาแล้วก็ทำให้คนเนี่ยเริ่มแรงขายน่าจะเริ่มซางไปได้ครับผมให้น้ำหนักว่าอาทิตย์ก่อนเนี่ยต่างชาติขายมา 20,000 ล้านผมคิดว่าในช่วงต่อไปแรงขายมันน่าจะซาลงแล้วแต่ว่าจะกลับมาฟื้นได้หรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องรออีกสักพักหนึ่ง
1: ค่ะถ้าอย่างนั้นเรามองภาพในช่วงเดือนตุลาคมนี้เป็นยังไงบ้างคะแล้วมีปัจจัยบวกอะไรอื่นๆที่จะหนุนตลาดบ้านเราได้บ้าง
0: ผมคิดว่าเดือนตุลาคมเนี่ยน่าจะเป็นเดือนที่น่าจะเริ่มเข้าสู่ช่วงเทศกาลงบแล้วฮะเราจะเริ่มเห็นแบงค์รายงานงบในช่วงปลายไตรมาสปลายเดือนตุลาคมนี้นะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าแบงค์งบแบงค์เนี่ยน่าจะสำคัญเพราะว่าคนตอนนี้คอนเซิร์นเรื่องน้ำท่วมใช่ไหมฮะเซกเตอร์ที่ได้รับผลกระทบเชิงลบมากที่สุดเนี่ยผมคิดว่าแบงค์เนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นดังนั้นถ้าเกิดงบแบงค์ออกมาเนี่ยแล้วมันไม่ได้แย่เหมือนอย่างที่คนกังวลแบงค์บอกว่า NPL ไม่ได้เยอะขึ้นมากนักและแบงค์ยังบริหารจัดการได้เนี่ยคนน่าจะเริ่มคลายความกังวลมากขึ้นแล้วก็คิดว่าถ้าแบงค์มันยังไม่แย่เนี่ยคนอื่นก็อาจจะแบบไม่ได้แย่ขนาดนั้นซึ่งผมค่อนข้างให้น้ำหนักว่างบมันคงจะแบบไม่ได้แย่เหมือนที่ตลาดกังวลเหมือนที่ราคาหุ้นมาลงมาในช่วงที่ผ่านมานะฮะเพราะฉะนั้นไตรมาสเนี่ยอยากให้เดือนเนี้ยอยากให้จับตางบแบงค์ในช่วงปลายไตรมาสปัจจัยข้างนอกเนี่ยผมยังจับตาดู2เรื่องฮะเรื่องแรกก็คือเรื่องสถานการณ์ในตอนออกกลางถ้ามันยังมีปะทุอยู่ยังมีการโจมตีกันอยู่ในอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ยังมีอยู่นะฮะก็อาจจะทำให้ตัวราคาน้ำมันเนี่ยมันยังอยู่ในเกณฑ์สูงได้และถ้ามันอยู่ในเกณฑ์สูงเนี่ยก็จะกดดันเรื่องบอนด์ยิลด์ต่อซึ่งเป็นปัจจัยที่ผมคิดเป็นความเสี่ยงมากที่สุดในปัจจัยภายนอกนะฮะแล้วก็เรื่องที่2ก็คือตัวเศรษฐกิจของสหรัฐเองนะฮะทั้งเรื่องดัชนีที่เกี่ยวข้องในการหม่งชี้เรื่องเงินเฟ้อเรื่องการจ้างงานเนี่ยฮะเพื่อที่จะดูว่าทิศทางของเฟดระยะต่อไปเนี่ยมันน่าจะเป็นยังไงฮะเพราะฉะนั้น2เรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องภายนอกที่ต้องจับตาดู
2: ครับมีคนถามเรื่องหุ้นการบินด้วยครับโดยเฉพาะการบินไทยหรือว่าหุ้นกลุ่มนี้ยังคงไปต่อได้มั้ยฮะคุณธนวัฒน์ประเมินยังไงบ้างครับ
0: ผมคิดว่าหุ้นถ้าในแง่พื้นฐานนะฮะผมคิดว่าปัจจัยเรื่องสายการบินเรื่องแบบล้ำท่วมอะไรพวกนี้มันน่าจะผ่านจุดพีคไปแล้วน่าจะจุดที่แย่ที่สุดไปแล้วฮะผมคิดว่าในแง่พื้นฐานมันน่าจะขึ้นมาได้บ้างแต่ว่าด้วยความที่ไอ้ปัจจัยที่เราเห็นว่ามันแย่เนี่ยมันยังไม่ได้รีเฟกต์ในงบการเงินมากนักแล้วก็ยังมีเรื่องปัจจัยเรื่องราคาน้ำมันมันยังกดดันอยู่เนี่ยผมคิดว่าหุ้นสายการบินในระยะสั้นอาจจะต้องแบบรอไปก่อนนะฮะ
2: ครับดังนั้นขอหุ้นแนะนำสำหรับช่วงเวลานี้หรือว่ากลุ่มอุตสาหกรรมไหนที่ยังมองว่าเป็นโอกาสในการลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมดีครับ
0: ผมให้2เซกเตอร์ฮะตอนนี้ที่ผมค่อนข้างชอบระยะสั้นเนี่ยผมคิดว่าเซกเตอร์ที่รับผลประโยชน์จากน้ำท่วมฮะน่าจะเป็นเซกเตอร์ที่น่าสนใจชอบกลุ่มค้าปลีกฮะโดยเฉพาะ BJC เนี่ยในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ไตรมาส2เป็นต้นมาเนี่ยเซมซอร์เซลโคสยอดขายต่อสาขาติดลบมาตลอดเลยฮะแต่ว่าเดือนกรกฎาคมก็ยังติดลบอยู่แต่ว่าสิงหาเนี่ยเริ่มแบบฟื้นอ่อนๆเริ่มไม่ค่อยติดลบละแต่ว่าเดือนกันยายนเนี่ยได้ปัจจัยบวกจากเรื่องน้ำท่วมคนเข้ามาตุนสินค้ากันเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเซนซอร์เซลโกสเดือนนี้มันก็เลยปรับตัวดีขึ้นมางบไตรมาส3เนี่ยน่าจะฟื้นได้ค่อนข้างดีฮะก็เลยค่อนข้างชอบในระยะสั้นนี้อีกอันหนึ่งผมว่าเซกเตอร์แบงก์ถ้างบแบงก์ในช่วงไตรมาสที่ในช่วงสัปดาห์ที่3ออกมาเนี่ยมันไม่ได้แย่มากผมคิดว่าฝรั่งเนี่ยน่าจะกลับเข้ามาซื้อแบงก์อีกรอบนึงจากที่ขายไปในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นชอบ2เซกเตอร์นี้แบงก์เนี่ยผมชอบหุ้นที่ให้ปันผลสูงฮะ KBank KTB TTB 3ตัวเนี้ยปันผลเนี่ยเกือบ 7% แล้วฮะที่ราคานี้ผมว่าน่าสนใจโดยเฉพาะยิ่งเสริมนักทุนรายย่อยเก็บซื้อหุ้นเก็บไประยะยาวแล้วก็กินปันผลไปเนี่ยผมว่า3ตัวเนี้ยตัวไหนก็ได้ครับ
2: ครับวันนี้ขอบคุณครับคุณธนวัฒน์ครับ
1: ขอบคุณมากนะคะ
2: ขอบคุณครับ
0: สว
2: ัสดีครับชัดเจนนะครับครับปลีกชอบ BJC ส่วนแบงค์ให้ไว้3ตัวก็มี KBank TTBแล้วก็ KTB
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่เดียวช่วงหน้ามาดูโอกาสในการ เล่นนะคะกับตลาดช่วงเวลานี้ความผันผวนเยอะจะมีเครื่องมือไหนที่จะมาบริหารจัดการพอร์ตช่วยเราได้บ้างช่วงหน้าติดตามค่ะ
3: คาถาปกป้องการหลอกลวง4ไม่ 1. ไม่โลภระวังการอ้างผลตอบแทนสูงๆ 2. ไม่หูเบาอย่าเชื่อทุกอย่างในทันทีเพราะเราอาจตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ 3. ไม่ใจร้อนไม่ต้องรีบเร่งลงทุนหากยังไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ลงทุนอยู่นั้นคืออะไร 4. ไม่หลงเชื่อถ้าเรายังไม่ตรวจสอบรอบด้านกับทุกข้อมูล

0: 66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
1: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
2: PTT Lubricants โฉมใหม่ปกป้องเครื่องยนต์ได้ยาวนานยิ่งกว่าเปลี่ยนเลย
3: ไทยต้อนรับการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026

0: ผู้ชมครับอัพเทรนด์ลงทุนวันนี้นะครับมาดูข้อมูลที่น่าสนใจตลาดหุ้นในแต่ละช่วงเนี่ยก็รับอิทธิพลที่เป็นปัจจัยที่เข้ามากระทบแตกต่างกันไปถูกต้องไหมฮะบางส่วนอาจจะเป็นแรงหนุนบางส่วนอาจจะเป็นแรงกดดันบางส่วนอาจจะเป็นแรงที่ทำให้ภาพของตลาดเนี่ยผันผวนนะครับอ
1: ั
0: พเทรนด์ลงทุนวันนี้ก็เลยพาไปดู4เครื่องมือลงทุนรับมือกับ4สภาพตลาดเป็นรายละเอียดจากในบทความ Set Invest Now นะครับคุณผู้ชมลองไปดูเต็มๆได้ผ่านทาง Set Invest Now นะครับซึ่งบทความนี้มาจากทางคุณพระดอนเตรียรณะปราโมทผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บลเอเชียพลัสน่าสนใจครับคุณพระดอนแบ่งภาพของตลาดสภาพของตลาดเป็น4แบบนะครับคือขาขึ้นขาลงแกว่งออกข้างแล้วก็ภาวะวิกฤตที่มีแนวทางในการเลือกเครื่องมือที่เหมาะกับแต่ละช่วงนะครับหลักการสำคัญคือยังไงหลักการสำคัญยังให้หุ้นสามัญเป็นแกนหลักของพอร์ตครับแล้วก็เลือกเครื่องมือในการเสริมตามสถานการณ์นะครับอย่างเช่น L&I ETF มี DW มี TFEC แล้วก็มี DR แต่ละตัวก็มีหน้าที่ทั้งเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนป้องกันความเสี่ยงแล้วก็กระจายลงทุนครับมาดูรายละเอียดกันหน่อยถ้ามองว่าภาพของตลาดเป็นขาขึ้นครับอาจจะเพิ่มน้ำหนักในหุ้นเติบโตรวมถึงใช้เครื่องมือที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนนะครับอย่างเช่น L ETF มี Call DW แล้วก็ TFEC ในฝั่งลองนะครับแต่ถ้ามองว่าตลาดเป็นขาลงโอแนวคิดเนี่ยอาจจะเปลี่ยนมาเน้นหุ้นที่ผันผวนต่ำนะฮะพร้อมใช้เครื่องมือที่ช่วยลดความเสี่ยงอย่างเช่น I ETF หรือ Inverse ETF นะครับ Put DW แล้วก็อาจจะใช้ TFEC ฝั่งช็อตก็ได
1: ้
0: นะฮะส่วนไซด์เวย์ล่ะทำยังไงไซด์เวย์หุ้นปันผลอาจจะมีบทบาทมากขึ้นนะครับรวมถึง DR กระจายโอกาสการลงทุนไปยังต่างประเทศนั่นเองแต่ถ้าเป็นช่วงวิกฤตล่ะนะฮะช่วงวิกฤตเนี่ยเป้าหมายสำคัญก็คือต้องเปลี่ยนจากการเร่งสร้างผลตอบแทนมาเป็นจำกัดความเสียหายแล้วก็ทยอยสะสมทรัพย์สินที่ถือว่าพื้นฐานที่ดีในระยะยาวนะครับทยอยสะสมสินทรัพย์ในพื้นฐานที่ดีในระยะยาวนั่นเองนะครับคุณพระดอนแนะนำว่าการลงทุนเนี่ยไม่จำเป็นต้องถือเครื่องมือให้ครบทั้ง4ประเภทนะครับแต่ว่าควรรู้ว่าเฮ้ยแต่ละตัวเนี่ยมันมีไว้ทำอะไรแล้วใช้เมื่อจำเป็นเพราะว่าเครื่องมือที่มีอัตราทดอย่าง DW TFEC หรือว่า L&I ETF เนี่ยสามารถเพิ่มโอกาสได้แล้วก็เป็นความเสี่ยงได้ด้วยเหมือนกันนะครับสรุปง่ายๆคือไม่มีพอร์ตสูตรเดียวที่ใช้ได้ทุกสภาพตลาดการลงทุนก็เลยต้องปรับทั้งน้ำหนักแล้วก็เครื่องมือให้สอดคล้องกับสถานการณ์รวมถึงระดับความเสี่ยงที่เรารับได้ด้วยครับ
1: ค่ะเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะคะบทความนี้อยู่ใน Set Invest Now ค่ะแล้วมาถึงข่าวดีนะคะสำหรับชาวรถใหญ่กรอกถังนะคะ PTT Station เขาจัดใหญ่ค่ะเติมน้ำมันทุกชนิดตั้งแต่200ลิตรขึ้นไปจะได้รับส่วนลดทันที60สตางค์ต่อลิตรแบบไม่ต้องซื้อบัตรแล้วก็ไม่ต้องสมัครเพิ่มด้วยนะคะซึ่งท่ามกลางสภาวะราคาน้ำมันที่ขยับตัวสูงขึ้นจนส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อต้นทุนทุกภาคส่วนล่าสุด PTT Station ออกแคมเปญใหญ่ค่ะช่วยเซฟเงินในกระเป๋าให้กับกลุ่มรถใหญ่รถบรรทุกรวมถึงลูกค้าที่ต้องการกรอกถังเพื่อนำไปใช้ในกิจการเพียงเติมน้ำมันชนิดใดก็ได้ตั้งแต่200ลิตรขึ้นไปต่อใบเสร็จรับส่วนลดไปเลยทันที60สตางค์ต่อลิตรโดยไม่ต้องซื้อบัตรและไม่ต้องสมัครสมาชิกใดๆเพิ่มเติมทั้งสิ้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดค่ะไม่จำกัดส่วนลดสูงสุดต่อรายการขายยิ่งเติมมากส่วนลดก็เพิ่มขึ้นเช่นเติม200ลิตรลดทันที120บาท

0: เติม500ลิตรลดทันที300บาทแคมเปญ นี้เริ่มแล้วนะคะและจะไปสิ้นสุดในวันที่31ตุลาคมนี้ที่ PTT Station สาขาที่ร่วมรายการค่ะการลดราคาครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยให้พี่น้องรถบรรทุกลดค่าใช้จ่ายต่อเที่ยวแต่กลุ่มลูกค้ากรอกถังในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมชุมชนก็สามารถลดต้นทุนการผลิตได้โดยตรงอีกด้วยค่ะ
1: และคุณผู้ชมครับหลังจากมีการประกาศผู้ได้รับสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะครับรวมทั้งสิ้น 11.25 ล้านคนแล้วก็เริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันเนี่ยตั้งแต่1ตุลาคมที่ผ่านมาก็มีคนออกไปใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างร้านที่อยู่ที่ชุมชนประชาสงเคราะห์ย่านดินแดงนะครับนี่ครับที่ทีมข่าวเราไปลองถามดูว่าเป็นยังไงเนี่ยนะฮะว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่ตอบรับเป็นยังไงบ้างนะครับเขาบอกว่าซื้อพวกข้าวสารอาหารแห้งไข่ไก่นะครับโดยก่อนที่จะใช้ต้องมีการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนหรือว่าในกรณีผู้ได้สิทธิ์รายใหม่เนี่ยเปิดแอปพลิเคชันใช้สิทธิ์ในรูปแบบใหม่ได้เลยนะครับโดยร้านค้าสวัสดิการแห่งรัฐนี้นะครับก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์ซื้อของต่อเนื่องแต่ว่ารอบนี้ผู้ได้สิทธิ์เดิมเนี่ยถูกตัดสิทธิ์ไปเยอะนะครับโดยเฉพาะในชุมชนประชาสงเคราะห์ลูกค้าสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐลดหายไปเกือบ 50% หลายคนบ่นกับทางร้านคือไม่เข้าใจว่าทำไมถูกตัดสิทธิ์เนี่ยนะฮะแล้วก็ทำให้ชีวิตลำบากมากขึ้นทั้งนี้ครับผู้ใช้สิทธิ์ส่วนใหญ่ซื้อข้าวสารกับไข่แล้วก็พวกน้ำยาซักผ้าบอกว่าเอาไปเก็บไว้ใช้แล้วบอกด้วยว่าในช่วงที่ไม่มีรายได้เนี่ยข้าวกับไข่ยังพอเก็บไว้กินได้ก็อยากให้รัฐเนี่ยช่วยต่อเนื่องหลายคนใช้ครั้งเดียวหมดเลยทั้ง 1,000 เนี่ยนะฮะทั้งนี้ครับผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่จะต้องทำ eKYC ก็คือยืนยันตัวตนก่อนเริ่มใช้สิทธิ์นะครับไปทำได้ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือว่าที่ธนาคารกรุงไทยได้จนถึง12มกราคม2570เลยนะครับหรือที่ธกส.ออมสินธอส.นะครับหรือธอท.นะครับสามารถไปทำได้จนถึง14ตุลาคม2569ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69ยังสามารถเข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัส60-40ได้กดยืนยันผ่านแอปเป่าตังได้เลยตั้งแต่วันที่1ที่ผ่านมาจนถึง15ตุลาคมย้ำนะถึง15ตุลาคมนะครับสำหรับไทยช่วยไทยพลัส60-40เพิ่มเติมล่าสุดคนที่ได้สิทธิ์รายเดิมกดยืนยันสิทธิ์แล้ว 22.3 ล้านคนหรือ 90% นะครับส่วนรายใหม่ยืนยันสิทธิ์แล้ว 1.5 ล้านรายโดยครั้งนี้รัฐสนับสนุนวงเงิน 1,000 บาทต่อคนระยะเวลา2เดือนก็คือจนถึง30พฤศจิกายน69ครับ
0: หมดเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่กับนาทีลงทุนเรา2คนพร้อมทีมงานสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราอยู่กับรายการช็อปสนั่นจอเรียกว่า5นาทีนี้ใครซื้อได้ซื้อทันรีบซื้อเลยนะคะหมดแล้วหมดเลยวันนี้อยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์เลยค่ะที่เรียกได้ว่าให้ราคาหน้าโรงงานหลายบ้านตอนนี้เจอกับปัญหาแบบนี้ไหมน้ำเหม็นน้ำเน่าน้ำมีกลิ่นน้ำดำน้ำสกปรกและเจอกับตะกันและตะกอนด้วยถ้าบ้านของคุณเป็นแบบนี้แล้วก็วันนี้เปลี่ยนเลยดีกว่าค่ะคิดมาให้แล้วกับฝักบัวกรองน้ำจากแบรนด์ฟรินนั่นเองนะคะเรียกว่าฝักบัวตัวนี้เนี่ยนะคะดีไซน์สวยแบบนี้ค่ะด้วยวัสดุพลาสติกแบบ ABS นะคะใช้กับเครื่องทำน้ำร้อนน้ำอุ่นก็ได้ด้วยและที่สำคัญด้านหลังของเขาเนี่ยมาพร้อมกับการปรับน้ำได้3แบบด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบสเปรย์เป็นแบบละอองหรือจะเป็นแบบสายฝนก็ปรับได้เป็นแบบนี้เรียกได้ว่า3แบบ3ระดับตามที่เห็นอยู่ในภาพแบบนี้อาบแล้วฟรินสะอาดแบบสะใจอย่างแน่นอนที่สำคัญนะคะด้านหน้าของเขาเนี่ยยังมีในเรื่องของซิลิโคนค่ะที่สามารถนวดหน้าได้นวดหัวได้ด้วยนะและที่สำคัญสามารถนวดตัวได้อีกด้วยสุดยอดมากๆเลยค่ะและวันนี้บอกเลยว่าเขายังมาพร้อมกับปุ่มเปิดปิดซอฟต์วาล์วได้ด้วยนั่นเองนะคะที่อยู่บริเวณด้ามฝักบัวแบบนี้ใครใช้งานก็ถูกใจและตัวนี้ค่ะต้องบอกว่ามาพร้อมกับการกรองน้ำไส้กรองน้ำที่บ้านของลอยเองค่ะบอกเลยว่าใช้ไป1เดือน2เดือน3เดือนแบบนี้รู้เรื่องเลยแม่เขาเรียกว่าไส้กรองเก่าแบบนี้3เดือนเห็นผลนะคะมีทั้งสีตะกันสีเหลืองสีดำและมีกลิ่นด้วยเรียกได้ว่าสามารถกรองแล้วทำให้อาบน้ำสะอาดได้อย่างสบายใจมากๆดังนั้นวันนี้ใครอยากได้ค่ะจัดหนักจัดเต็มกับฟรินฝักบัวกรองน้ำนะคะวันนี้และโปรตอนนี้เท่านั้นนะคะที่เรียกได้ว่าคุณสามารถซื้อได้จากราคาหลักพันหรือหลักร้อยค่ะวันนี้ฟรินกับฝักบัวกรองน้ำนะคะ1เซตค่ะฟรีทันทีอีก1เซตนะคะซึ่งแน่นอนว่าวันนี้ฝักบัวกรองน้ำของเราเนี่ยนะคะ1เซตจะประกอบไปด้วยฝักบัวกรองน้ำและยังจะได้รับสายฝักบัวค่ะยาวถึง 1.5 เมตรและยังไม่พอยังจะได้รับข้อต่อยึดติดกับตัวฝักบัวด้วยและพิเศษไปกว่านั้นซื้อ1เซตได้3ชิ้นแถมอีก1เซตนะคะและก็ยังจะได้รับเป็นทางด้านของตัวไส้กรองอีก3ชิ้นด้วยถ้าโทรทันโทรติดโทรตอนนี้เลยที่เบอร์021143330 021143330หรือ LINE @shopmania ของเรานั่นเองนะคะโทรทันตอนนี้จากราคา 3,630 บาทจ่ายเพียงแค่590บาทค่ะ590บาทจากหลักพันเหลือหลักร้อยใครไม่โทรก็แย่แล้วนะคะรีบโทรให้ทันนะคะและแน่นอนว่าวันนี้ฝักบัวกรองน้ำจากแบรนด์ฟรินนะคะให้กับคุณมากกว่านั้นเพราะวันนี้นะคะตัวฟรินของเรามาพร้อมกับไส้กรองน้ำที่สามารถเปลี่ยนไส้กรองได้แบบง่ายๆสบายๆเลยเรียกว่าสามารถที่จะหมุนบริเวณตรงนะคะด้ามของฝักบัวแบบนี้เสร็จแล้วปั๊บเราก็สามารถทำการเปลี่ยนไส้กรองและตอนนี้บอกเลยว่าไส้กรองก็เปลี่ยนง่ายใส่ก็ง่ายแบบนี้นะคะเรียกได้ว่า3เดือนค่ะเปลี่ยนครั้งหนึ่งก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยอาบน้ำสะอาดอาบน้ำสะใจแบบนี้รีบเลยค่ะตอนนี้เหลือเวลา2นาทีสุดท้ายค่ะกับโปรโมชั่นพิเศษใครซื้อทันซื้อได้ซื้อเก็บซื้อเลยนะคะซื้อวันนี้บอกเลยว่าในรายการหมดแล้วหมดเลยค่ะกับเฟรนฝักบัวกรองน้ำแรงดันสูงค่ะซื้อ1เซตได้ไปเลย3ชิ้นตามภาพที่อยู่หน้าจอแถมฟรีอีก1เซตนะคะแหมเหมือนซื้อหน้าโรงงานเลยอ่ะและยังจะได้รับนะคะสำหรับทางด้านของไส้กรองน้ำด้วยวันนี้ลดไปเกือบ 70% นะคะทั้งหมดมี9ชิ้นค่ะจ่ายในราคาเพียงแค่590บาท590บาทค่ะรีบโทรให้ทันค่ะ021143330 021143330ค่ะหรือ LINE @shopmania นั่นเองและตอนนี้1นาทีสุดท้ายค่ะอยากจะบอกเลยนะคะว่าฝักบัวกรองน้ำแรงดันสูงของเราตัวนี้เนี่ยเรียกว่าเขามี100กว่ารูเลยนะคะในการปล่อยน้ำปล่อยน้ำแรงบ้านใครน้ำไหลช้าไหลน้อยไหลจ๊อกๆแบบนี้เปลี่ยนฝักบัวปั๊บน้ำพุ่งแรงเลยทันทีอาบสะอาดอาบสะใจและมาพร้อมกับปุ่มซิลิโคนและการปรับระดับได้ถึง3ระดับในเรื่องของแบบสเปรย์สายฝนและแบบละอองด้วยรวมไปถึงนะคะสามารถเปลี่ยนไส้กรองได้เรียกได้ว่า1เดือน2เดือน3เดือนแบบนี้ก็อาบน้ำสะอาดสะใจไม่มีกลิ่นเหม็นอีกต่อไปใครอยากได้ค่ะวันนี้บอกเลยค่ะซื้อ1เซตแถม1เซตนะคะในราคาเพียงแค่590บาท590บาทค่ะได้รับไปทั้งหมดนี้เลย9ชิ้นนะคะ9ชิ้นพร้อมจัดส่งตรงถึงหน้าบ้านเพียงแค่โทรให้ทันค่ะ021143330 021143330หรือ LINE @shopmania ช็อปมันสนั่นเลยตอนนี้รีบโทรเลยค่ะหมดแล้วหมดเลยวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกับดิฉันวรรณสาสมัครสรุตค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดูแลประชาชนในพื้นที่ประสบภัยเร่งจ่ายเงินเยียวยาภายในสัปดาห์นี้หลังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโอนเงิน 4,700 ล้านบาทให้ธนาคารออมสินแล้วพร้อมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลศูนย์พักพิงคุมเข้มสุขอนามัยหวั่นเป็นแหล่งแพร่เชื้อจ่ายเบี้ยเลี้ยงพิเศษเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดเร่งระบายน้ำรับมือฝนเพิ่มนอกจากนี้ยังมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขดูแลเรื่องเวชภัณฑ์และยารักษาโรคกระจายไปยังพื้นที่ประสบภัยอย่างเพียงพอกรมชลประทานตั้งศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตรับมือฝนระลอกใหม่เร่งระบายน้ำพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังพร้อมเฝ้าระวังภาคใต้ขณะที่เขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยลุ่มน้ำเจ้าพระยาเวลา 6:00 น.วันนี้สถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,038 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแนวโน้มลดลงขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัย

0: นาดยังคงระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อนทรงตัวคาดว่าจะคงการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอีกประมาณ 2-3 วันก่อนทยอยปรับลดเป็นขั้นตอนแม้ปริมาณน้ำที่นครสวรรค์ลดลงแต่น้ำที่ไหลลงมาก่อนหน้านี้ยังทยอยมาถึงเขื่อนและยังมีน้ำสะสมเหนือเขื่อนจึงยังไม่สามารถลดการระบายได้ทันทีกรมชลประทานบริหารระดับน้ำเหนือเขื่อนควบคู่กับการรับน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเพื่อลดปริมาณน้ำที่ต้องไหลผ่านเขื่อนลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนเมื่อเย็นวันที่4ตุลาคมเวลา 17 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นภาพจากหน่วยเลือกตั้งในนครริโอเดจาเนโรเปิดเผยให้เห็นเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งดึงรายงานผลการลงคะแนนและถอดปลั๊กเพื่อปิดเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์เป็นการสิ้นสุดการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบแรกของประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในลาตินอเมริกาในบรรดาผู้สมัครทั้ง13คนมีตัวเต็ง2รายคือนายดีลูอิสอินาซิโอลูลาดาซิวาประธานาธิบดีวัย80ปีตัวแทนจากฝ่ายซ้ายที่เข้าชิงชัยเป็นสมัยที่4และนายฟลาวิโอโบโซนาโรวัย45ปีลูกชายอดีตประธานาธิบดีที่หวังจะนำขบวนการฝ่ายขวาของผู้เป็นพ่อให้กลับมาอีกครั้งโดยนายฟลาวิโอมีคะแนนนำอยู่ที่ 50.74% ต่อ 41.14% เมื่อนับคะแนนไปแล้วราว 32% ค่ะฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกกลุ่ม A 4ทีมฝอยทองโปรตุเกสเปิดบ้านพบไวกิ้งนอร์เวย์เกมนี้นอร์เวย์ขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0จากการยิงของคริสโตเฟอร์อาเยอร์ในนาทีที่36แต่อีก2นาทีถัดมาโปรตุเกสมาตามตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1จากการยิงไกลของสุดสวยชูเอากานเซโลโดยครึ่งหลังนาทีที่79โปรตุเกสแซงนำไป2ประตูต่อ1จากกอนซาโลรามอสท้ายเกมนาทีที่86โปรตุเกสต้องเหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนเมื่อฟรานซิสโกคอนไซเซาโดนใบเหลืองที่2เป็นใบแดงไล่ออกจากสนามจบเกมโปรตุเกสเฉือนชนะนอร์เวย์ไป2ประตูต่อ1กับชัยชนะ4นัดรวดมีเพิ่มเป็น12คะแนนเต็มนำเป็นจ่าฝูงส่วนนอร์เวย์มี3คะแนนเท่าเดิมรั้งอันดับสุดท้ายค่ะรับชมข่าวช่วงต่อไปในเวลาประมาณ 11 นาฬิกาสวัสดีค่ะ
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E

0: ุนโดย
1: ครัวออนไลน์โฮมเน็กซ์ที่สุดของเทคโนโลยีเชื่อมต่อ AI บ้านอัจฉริยะ
0: Bangkok Bank Travel Card
2: ให้เยอะจนคุณยิ้มเมืองไทยสมายคลับจากเมืองไทยประกันชีวิต
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Money Daily ค่ะประจำเช้าวันจันทร์ค่ะ5ตุลาคม2569นะคะเช้าวันนี้พบกับคุณพิชยุทธและดิฉันณทิพย์ระดาค่ะ
3: ครับผมต้องบอกว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่หลายคนจับตาตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรนะครับปรากฏว่าออกมาเนี่ยน้อยกว่าคาดตอนแรกพอออกมาน้อยกว่าคาดเนี่ยหลายคนก็คิดว่าน่าจะเป็นปัจจัยบวกให้กับตลาดหุ้นได้เพราะว่าน่าจะลดเรื่องของความคาดหวังในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยคุณแพรแต่ว่าสรุปแล้วล่าสุดเนี่ยบอนด์ยิลด์ก็ยังคงทรงตัวในระดับสูงนะครับเช้าวันนี้ครับยังอยู่ที่ระดับ 5.25% นะครับในขณะที่น้ำมันเองก็ยังทรงตัวระดับสูงครับล่าสุดเบรนท์ยังอยู่ที่101 เหรียญแม้ว่าจะมีหลายๆชาติที่พยายามที่จะเอาคลังน้ำมันของตัวเองเนี่ยออกมาส่งให้กับตลาดมากยิ่งขึ้นแต่ก็ไม่ได้สามารถช่วยลดราคาได้
4: ใช่ค่ะราคาน้ำมันนะคะทำทีทำท่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเหมือนจะปรับตัวลดลงนะคะแต่สถานการณ์ล่าสุดนั้นมีการโจมตีนะคะโรงงานของซาอุดิอารามโคนะคะซึ่งปัจจัยดังกล่าวค่ะผลักดันทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกอย่างเบรนท์เองขยับขึ้นมายืนอยู่ที่101 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในขณะที่เวสเท็กซัสนั้นประคองตัวอยู่ที่92 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะส่วนทิศทางของราคาทองคำนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีจังหวะของการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะคือเร่งตัวไป

0: 3.62 บาทโดยประมาณนะคะดังนั้นการฟื้นตัวของตลาดหุ้นไทยในครั้งนี้จะมีโอกาสฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่งหรือไม่ติดตามได้ใน Trade Tab ค่ะในทำเช้าวันนี้พูดคุยกับคุณณัฐพลคำถาเครือ IAA ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนจากยวนต้าประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณอ้วนค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับผมเช้านี้บ้านเราได้กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับทั้งเดลต้าฮาน่าเนี่ยช่วยดึงตลาดขึ้นมาแบบนี้จะพอจะยั่งยืนไหมครับหรือว่ายังอันตรายอยู่ครับ
2: ครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยบรรยากาศการลงทุนค่อนข้างที่จะเอื้อด้วยนะครับบรรยากาศในฝั่งของเอเชียเนี่ยส่วนใหญ่ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นกันนะครับยั่งยืนไหมหรือว่ายังอันตรายอยู่เนี่ยผมว่าในส่วนของบ้านเราเนี่ยก็ยังอาจจะยังรอดูเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของน้ำท่วมนะครับซึ่งแน่นอนว่าตั้งแต่เกิดเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยต่างชาติก็ขายสุทธิหุ้นไทยมาต่อเนื่องนะครับตอนนี้ก็9วันติดต่อกันละนะเมื่อไหร่ที่ต่างชาติพลิกกลับมาซื้อซึ่งเราเห็นสัญญาณที่ดีบ้างแล้วนะครับว่าเข้ามามีสถานะเป็นเน็ตลองในตัวของ Index Futures เนี่ย2วันติดต่อกันนะครับแต่ในส่วนของหุ้นเนี่ยยังขายอยู่ถ้าเกิดว่าต่างชาติเนี่ยกลับมาซื้อหุ้นเนี่ยคิดว่าภาพเนี่ยมันก็น่าจะสะท้อนว่าเรื่องของความกังวลเนี่ยคลายตัวนะครับแล้วก็น่าจะเห็นจังหวะการฟื้นตัวกลับได้ดีขึ้นนะครับอย่างวันนี้กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์หนุนนะแต่ว่ากลุ่มอื่นๆเนี่ยก็มีแรงขายลงมานะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็คิดว่าดาวไซด์เนี่ยยังจำกัดนะครับเพราะว่าในแง่ของผลประกอบการไตรมาส3เนี่ยเราเชื่อว่าส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะออกมาดีนะครับเซกเตอร์ที่เราโคเวอร์เนี่ย20เซกเตอร์เนี่ย17เซกเตอร์เนี่ยผลประกอบการเนี่ยจะโตเยียร์นะครับเนื่องจากว่าฐานปีที่แล้วเนี่ยต่ำมากนะตรงนี้ก็น่าจะเป็นปัจจัยที่ช่วยจำกัดดาวไซด์ได้นะครับก็เลยคิดว่าช่วงนี้อาจจะอ่อนๆรอดูเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในบ้านเรานิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับไม่ได้มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำเกิดขึ้นเนี่ยนะก็คิดว่าสัปดาห์ถัดไปที่จะเข้าสู่ช่วงการประชุมใหญ่ละของ IMF แล้วก็ World Bank เนี่ยน่าจะเป็นจังหวะที่เรียกความเชื่อมั่นของต่างชาติได้นะครับดาวไซด์จำกัดนะครับแต่ว่ายังขึ้นแรงเนี่ยจะต้องรอดูนิดนึงนะครับ
0: ค่ะถ้าหากว่าเรามองนะคะจากปัจจัยเรื่องของดอกเบี้ยโลกละคะยังคงให้น้ำหนักการขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอยู่ด้วยหรือเปล่าคะ
2: ตอนนี้เนี่ยเดือนการประชุมปลายเดือนตุลาเนี่ยตลาดมองว่าน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ไปขึ้นอีกทีเนี่ยคือหลังมิดเทอมเลยเนี่ยก็คือการประชุมในช่วงต้นเดือนธันวานะครับตลาดเนี่ยคาดว่าจะขึ้น 0.25% ในตอนนั้นนะครับก็แปลว่าช่วงที่เหลือของปีนี้เนี่ยขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าปีหน้าเนี่ยก็ยังมองว่าน่าจะเห็นการขึ้น2ครั้งอยู่นะครับบอนด์ยิลด์ตอนนี้ก็อยู่ในระดับที่ต้องบอกว่าค้างสูงละนะเพราะว่าบริษัทเอกชนเนี่ยมีการเร่งออกหุ้นกู้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตัวของงบประมาณก็ในฝั่งของสหรัฐเนี่ยก็ขาดดุลเพิ่มนะจากเรื่องของภาวะสงครามนะมันเลยทำให้บอนด์ยิลด์เนี่ยเหมือน price in สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนำการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยไปพอสมควรเราจะเห็นว่าบางวันเนี่ยน้ำมันลงแต่ว่ายิลด์ก็ไม่ค่อยลงนะครับเนื่องจากว่าเป็นตัวที่สปายออกไปจริงๆในฝั่งของสหรัฐนะครับเราก็ยังมองว่าเป็นภาวะตัวข่าวนะครับแต่ว่าบอนด์ยิลด์ที่สูงเนี่ยกดดันบรรยากาศการลงทุนอยู่แล้วนะครับก็อาจจะต้องรอควบคู่กันไปนะสำหรับบ้านเราก็คือถ้าเกิดน้ำท่วมคลายตัวบอนด์ยิลด์ย่อลงมาเนี่ยตัวนี้ก็น่าจะทำให้เซ็นดิ้งอินเด็กซ์เนี่ยกลับไปทดสอบแถวบริเวณ 1,600 จุดหรือว่ากลับไปยืนเหนือตรงนั้นได้เนี่ยก็สองเงื่อนไขนี้นะครับแต่เชื่อว่าถ้าลงลึกเนี่ยคงไม่ลงแล้วแหละนะเพราะว่าเออร์เน็งซีซันรอบนี้ผมว่ามันเป็นจุดที่ทำให้เห็นภาพเลยว่ากำไรบริษัทจดทะเบียนเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นนะครับ
1: ครับผมถ้าอย่างนั้นผู้แนะนำเช้าวันนี้เป็นตัวไหนบ้างดีครับ
2: กับเราแนะนำในส่วนของพวกโฮมอิมพูเมนต์นะเพราะเราเชื่อว่าในช่วงไตรมาส3เนี่ยอาจจะยังไม่ได้อานิสงส์จากการฟื้นฟูหลังน้ำลดมากนักนะแต่ว่าผลประกอบการหลายๆตัวเนี่ยก็เริ่มฟื้นตัวกลับขึ้นมาจากรายได้ภาคการเกษตรที่กลับมาโตนะครับแต่ว่าไตรมาส4เนี่ยจะได้แรงหนุนจากเรื่องของการฟื้นฟูหลังน้ำลดละนะฮะวันนี้เราเลือกตัวของดูโฮมนะครับดูโฮมเนี่ยเซมโซเซลโกในช่วงไตรมาส3กลับมาโตนะฮะไตรมาส4ก็จะโตได้ต่อเนื่องซึ่งถือว่าเป็นตัวที่ฉีกกลุ่มเลยนะครับกลุ่มเนี่ยยังชะลออยู่ในช่วงไตรมาส3นะครับแต่ว่าดูโฮมเนี่ยสามารถโตได้นะครับแล้วก็ valuation เนี่ยเทรดบน PE อยู่ประมาณสัก14เท่านะครับก็ถือว่าไม่แพงละสำหรับราคาตรงนี้นะครับเรา มองแนวต้านอยู่แถว4 บาทนะครับ
0: ค่ะ

0: ได้ตัวเด่นไปเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ไปดูตัวอื่นๆที่ก่อนหน้านี้เคยเป็นขาขึ้นบ้างหลายตัวเนี่ยเคยเป็นขาขึ้นแล้วก็เริ่มมีการปรับพักฐานลงมาถือว่าเป็นโซนสะสมไหมคะอย่างหุ้นในกลุ่มธนาคารพลังงานระวังแผนยังไงดีคะ
1: ธนาคารเนี่ยผมคิดว่ารอให้ผ่านผลประกอบการไตรมาส3ไปก่อนนะเพราะว่างบส่วนใหญ่เนี่ยยังชะลอเยียร์นะครับส่วนสื่อสารเนี่ยก็อาจจะเป็นโอเวอร์แฮงเรื่องของปัจจัยเฉพาะตัวนะครับอย่างแอดวานก็อาจจะรอดูเรื่องของท่าทีนะของทางผู้ถือหุ้นใหญ่ด้วยนะครับว่าจะมีการลดสัดส่วนเกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้านั้นไหมนะครับกับในตัวของกราฟเองก็เป็นกลุ่มเดียวกันแหละนะครับก็คือตัวของซิงเทลยังโอเวอร์แฮงเรื่องนี้อยู่นะครับส่วนตัวไทยน้ำมูบายนะก็คือทั้งคู่เลยนะเลยทำให้คิดว่าราคาหุ้นเนี่ยคงไปฟื้นแบบมีนัยยะหน่อยเนี่ยคงในช่วงไตรมาส3งบไตรมาส3ออกนะครับแต่พอออกแล้วเนี่ยก็ถอยลงมาอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นกลุ่มสื่อสารก็คงเทรดดิ้งกันในกรอบไปก่อนนะครับส่วนกลุ่มธนาคารรอ buy on fact หลังงบออกนะครับนอกนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดจะเก็งกำไรผลประกอบการไตรมาส3เนี่ยอยากให้ดูเป็นกลุ่มที่โตแน่ๆนะครับปิโตรเคมีนะครับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะกลุ่มท่องเที่ยวนะครับท่องเที่ยวเนี่ยเริ่มฟื้นกลับขึ้นมาแล้วปีที่แล้วฐานต่ำมากด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับพวกโฮมอิมพรูฟเมนต์ในภาพโตค่อนข้างชัดครับ
2: ครับผมได้เลยครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณแนะนำเช้าวันนี้เป็นตัวของดูโฮมนะครับส่วนถ้าใครอยากจะเก็งกำไรหุ้นที่จะงบดีไตรมาส3มองไว้เป็นกลุ่มปิโตอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ท่องเที่ยวครับ
0: ไปดูหุ้นแนะนำที่รวบรวมมาฝากกันจากทางรายการกันบ้างค่ะล่าสุดนะคะฟิลิปมองไปที่เอราวัณแล้วก็ GFPT ค่ะ
2: กสิกรไทยชอบ AWC แล้วก็ CPN ครับ
0: พายมองไปที่ CPN แล้วก็ WHA ค่ะ
2: ล่าสุดนะครับมีข่าวการปลดนะครับ CEO ของการบินไทยออกมาด้วยนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับ
3: อุ๊ยมีอ้วนเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเอมี่เปิดพัดลมให้หน่อย
4: ได้เลยค
5: ่
4: ะ
5: ให้บ้านดูแลลูกๆ4ขาด้วย AI Pet Care ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็กซ์
6: Money Expo อุดรธานีครั้งที่13 AI Wealth Creation ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยพลัง AI ลงทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมทองคำเงินฝากดอกเบี้ยสูงสลากออมทรัพย์พบสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยต่ำประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ 9-11 ตุลาคมนี้ที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรจัดโดยการเงินธนาคาร
3: ลืมจริงๆด้วยเฮ้ยเอมี่ปิดอุปกรณ์ทุกอย่างให้หน่อย
4: ได้เลยค่ะ
5: ด้วยเทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็ก
7: สนับสนุนโดย
8: ทูออนไลน์โฮมเน็กที่สุดของเทคโนโลยีเชื่อมต่อ AI บ้านอัจฉริยะ
7: Bangkok Bank Travel Card
2: เราเข้ามาสู่เบรกที่2นะครับอย่างที่เราอาจจะทราบปัญหาของการบินไทยในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้น
0: ใช่ค่ะ
2: ผู้โดยสารทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศโดยเฉพาะต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาเนี่ยมีการฉุกละหุกทีเดียวสำหรับเรื่องกระเป๋านะครับเดินทางออกต่างประเทศก็ยากนะครับหลายๆอีเวนต์คุณแพนที่จัดในประเทศไทยเนี่ยถึงขั้นแคนเซิลเลยนะเพราะว่าเขาขนของมาไม่ได
0: ้
2: ล่าสุดปัญหานี้ครับทำให้บอร์ดการบินไทยตัดสินใจครับพิจารณาที่จะปลดนะครับคุณชายเอี่ยมสิริออกจากตำแหน่ง CEO นะครับซึ่งมีผลไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับโดยล่าสุดนะครับทางรายการเราก็มีการไปเปิดใจนะครับอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือว่า CEO ของการบินไทยคุณชายเอี่ยมสิริที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นะครับไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของท่านกันครับ
9: ถ้าถามผมฐานะที่ผมเป็นคอนฟลิกต์เพราะผมเป็นผู้อะไรผู้ต้องสงสัยหรือผู้รับผิดชอบโดยตรงเนี่ยถ้าผมตอบก็ต้องบอกว่าไม่เป็นธรรมแต่ถ้าอีกมุมนึงในฐานะกรรมการบริษัทก็ต้องบอกว่าเป็นธรรมนะครับเพื่อความโปร่งใสอะไรก็ว่าไปนะครับธรรมาภิบาลกลัวผมก็ไปยุ่งเหยิงกับหลักฐานอะไรปะไปทราบอันนั้นในมุมของถ้ามองผมเป็นจำเลยนะครับแต่

0: ลงลึกไปกว่านั้นก็ต้องอยู่ที่คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงนะครับว่าท่านจะลงลึกขนาดไหนผมฝากไว้เยอะแล้วกับบริษัท
1: ครับฝากกับคนที่จะต้องมาทำหน้าที่
0: ไม่มีครับเพราะข้าท่านมีคุณสมบัติสูงกว่าผมเยอะนะครับแล้วมีความสามารถสูงกว่าผมเยอะถ้าไม่เป็นอย่างนั้นก็คงไม่มีมติให้ผมพ้นจากตำแหน่งคนที่มาก็ต้องมีคุณสมบัติสูงกว่าผม
2: โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนหรือว่าไทยมีมติให้คุณชายเอี่ยมสิริพ้นจากตำแหน่ง CEO ทันทีครับเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาแต่ยังอยู่ในตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปจนกว่าจะหมดสัญญาจ้างตามวาระในวันที่31มกราคม2570ครับพร้อมกันนี้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อกล่าวหาการล่าช้าในการแก้ไขปัญหาผู้โดยสารและสัมภาระตกค้างจำนวนมากจากผลกระทบน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับแล้วก็มีการแต่งตั้งนะครับคุณสำริดสำเนียงกรรมการบริษัทเข้ารักษาการ CEO เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาการดำเนินงานที่เกิดขึ้นครับ
3: ค่ะซึ่งก็มีแผนในเรื่องของการไปรับสัมภาระนะคะที่คุณผู้ชมเองสามารถที่จะไปรับได้ด้วยตัวเองนะคะตั้งแต่วันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาด้วยนะคะ
2: ครับ
3: มาติดตามกันต่อค่ะเรื่องราวของปัญหาน้ำท่วมกันบ้างดีกว่าค่ะที่ล่าสุดนะคะทางด้านของรัฐบาลนั้นก็เตือนนะคะว่าจะต้องการอาจจะมีการรับน้ำเพิ่มขึ้นในพื้นที่ภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครนะคะหลังจากสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ค่ะโดยในวันที่11ถึง14ตุลาคมนี้นะคะยังเป็นวันที่ต้องเฝ้าระวังนะคะรัฐบาลและสนทช.รัฐบาลและสทนช.ค่ะยืนยันสถานการณ์น้ำเหนือในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะโดยเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อพร่องน้ำเตรียมรองรับร่องมรสุมที่จะเกิดฝนตกหนักแช่ตัวในพื้นที่ภาคกลางไล่ตั้งแต่นครสวรรค์ลงมาถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงวันที่11ถึง14ตุลาคมนี้โดยมีพื้นที่รับน้ำที่ต้องเฝ้าระวังไม่ว่าจะเป็นชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองปทุมธานีนนทบุรีแล้วก็พื้นที่ริมตลิ่งกทมค่ะที่ยังคงทรงตัวส่วนอยุธยานั้นได้รับผลกระทบในพื้นที่นอกคันกั้นน้ำ8อำเภอนะคะกำลังส่งกำลังทหารเข้าช่วยเหลือแล้วก็เร่งอพยพแล้วขณะที่กทมเองก็มีการทบทวนแผนเผชิญเหตุ50เขตค่ะในระบบเซลล์บรอดแคสต์เตือนภัยพิบัติพร้อมคุมเข้มป้องกันน้ำท่วมรอบศูนย์เศรษฐกิจเพื่อรองรับการประชุมประจำปี IMF แล้วก็ World Bank ที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยค่ะ
2: ก่อนจะท่วมนี่ยังไม่ค่อยเตือนเท่าไหร่นะครับแต่ท่วมรอบนี้ไปเตือนถี่มากๆเลยเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังด้วยนะครับวันที่11ถึง14ตุลาคมนี้นะครับอาจจะมีน้ำเพิ่มเติมลงมาไปดูเรื่องดีๆกันบ้างนะครับแน่นอนแหละว่าพอน้ำท่วมไปแล้วย้อนกลับไปแก้อะไรคงไม่ได้แต่ว่าการช่วยเหลือทำได้นะครับล่าสุดเมืองไทยประกันชีวิตครับเตรียมถุงยังชีพนะครับที่จะเข้าไปแจกจ่ายให้พี่น้องที่ประสบอุทกภัยเนี่ยมากถึง 2,000 ถุงนะครับแล้วก็เตรียมจะไปเริ่มแจกจ่ายกันก่อนในกรุงเทพมหานครครับโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตครับร่วมกับมูลนิธิเมืองไทยยิ้มรวมพลังคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาครับร่วมกันจัดถุงยังชีพซึ่งบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคที่เป็นความจำเป็นนะครับจำนวน 2,000 ถุงเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือแล้วก็ส่งมอบกำลังใจให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพทางด้านหุ่นสาระล่ำซำประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเปิดเผยครับว่าเมืองไทยประกันชีวิตและมูลนิธิเมืองไทยยิ้มขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเคียงข้างและบรรเทาทุกข์ให้แก่พี่น้องประชาชนการรวมพลังจิตอาสาจัดทำถุงยังชีพในครั้งนี้เป็นสะพานเชื่อมความห่วงใยที่ทางเมืองไทยประกันชีวิตและก็มูลนิธิเมืองไทยยิ้มครับมุ่งมั่นที่จะส่งต่อไปยังผู้ประสบอุทกภัยทุกคนด้วยความพร้อมที่จะยืนเคียงข้างแล้วก็ดูแลสังคมในทุกช่วงเวลาครับโดยทีมจิตอาสาเมืองไทยประกันชีวิตมีการส่งมอบถุงยังชีพไปยังพื้นที่ต่างๆประกอบด้วยสำนักงานเขตคันนายาวบึงกุ่มบางกะปิและสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือวานิด้านะครับรวมถึงมีการทำแผนการลงพื้นที่อื่นๆเพื่อช่วยกระจายถุงยังชีพให้เข้าถึงผู้เดือดร้อนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ครอบคลุมที่สุดครับ
3: เป็นการดูแลอย่างต่อเนื่องนะคะส่งต่อกำลังใจจากทางด้านของเมืองไทยประกันชีวิตค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะกลับมาวางแผนการลงทุนกันดีกว่าตลาดมองไปแล้วนะคะว่าดอกเบี้ยน่าจะยังค้างสูงนานเราจะวางแผนการลงทุนอย่างไรเพื่อตอบรับกับประเด็นนี้กันค่ะ

0: โหไฟใหญ่มากเอ้า
1: ทุกสถานการณ์ไม่สะดุดด้วยไฮบริดเราเตอร์2ระบบสลับสัญญาณอัตโนมัติให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทั่วออนไลน์โฮมเน็ก
2: ซ์มันนี่เอ็กซ์โปอุดรธานีครั้งที่13 AI Wealth Creation ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยพลัง AI ลงทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมทองคำเงินฝากดอกเบี้ยสูงสลากออมทรัพย์พบสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยต่ำประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ 9-11 ตุลาคมนี้ที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรจัดโดยการเงินธนาคาร
0: ลืมจริงๆด้วยเฮ้ยเอมี่ปิดอุปกรณ์ทุกอย่างให้หน่อย
3: ได้เลยค่ะ
1: ด้วยเทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทรูออนไลน์โฮมเน็กซ์
4: โดย
5: True Online Home Next ที่สุดของเทคโนโลยีเชื่อมต่อ AI บ้านอัจฉริยะ
6: SCB Digital Bank with Human Touch เข้าถึงใจเข้าถึงคุณ
7: ให้เยอะจนคุณยิ้มเมืองไทยสมายคลับจากเมืองไทยประกันชีวิต
8: ที่รายรับของเรายังเท่าเดิมเงินเดือนเท่าเดิมคุณแพนแต่ว่าของแพงขึ้นเช้าวันนี้เลยเพิ่งซื้อกับข้าวเมื่อเช้
4: า
8: แม่ค้าบอกว่าของแพงขึ้นมากขอขึ้นอีก5บาทเราเองเนี่ยได้รับผลกระทบน
4: ะ
8: ระยะสั้นๆของเราอาจจะเรื่องน้ำท่วมอะไรด้วยแต่ว่าใน global แล้วเนี่ยต้องบอกว่าสินค้าต่างๆน่าจะแพงขึ้นทั้งน้ำมันครับที่ทรงตัวระดับสูงดอกเบี้ยที่ทรงตัวระดับสูงอย่างบอนด์ยิวอเมริกาเนี่ย 5.25 ในวันนี้นะครับเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกันอย่างไรบ้างในท่ามกลางภาวะที่คนเริ่มจะตื่นกลัวเงินเฟ้อแบบนี้นะครับเดี๋ยววันนี้พามาคุยกันครับ
4: ค่ะพูดคุยกันกับคุณณัฐามหาธนาค่ะ CFA ผู้อำนวยการขออภัยค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนนะคะจากบลจ.กรุงไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณณัฐาค่ะ
8: สวัสดีครับ
9: สวัสดีครับคุณแพงคุณแชร์ครับ
8: ครับผมต้องบอกว่าหลายๆสินทรัพย์ตอนนี้หลังจากขึ้นมายืนสูงแล้วไม่ลงเลยนะครับทั้งบอนด์ยิลด์ทั้งน้ำมันแบบนี้จะส่งผลยังไงต่อเรื่องของการปรับพอร์ตของเราบ้างครับ
9: ครับตอนนี้ไปที่ไหนนะฮะเวลาที่คนตั้งคำถามเนี่ยเขาจะเริ่มแบบนี้เลยก็คือเงินเฟ้อสูงดอกเบี้ยสูงยิวพันธบัตรสูงยาวนานเนี่ยจะลงทุนอย่างไรนะผมจะชวนถอยกลับมาสักก้าวหนึ่งนะ
8: คร
9: ับ ก็คือว่าคุณเชื่อว่ามันจะสูงจริงหรือเปล่านะครับนะผมเชื่อว่าความคิดแบบนี้มันเป็นมากกว่า assumption นะเป็นมากกว่าสมมติฐานละแล้วก็เริ่มจะกลายเป็น conclusion นะหรือว่ากลายเป็นข้อสรุปของคนไปละนะในเมื่อความคาดหวังที่มันฝังแน่นมากกลายเป็นข้อสรุปเนี่ยราคาสินทรัพย์ต่างๆทั้งยิวพันธบัตรนะแล้วก็ราคาสินทรัพย์ต่างๆกลยุทธ์การลงทุนการจัดพอร์ตต่างๆเนี่ยมันน่าจะซึมซับหรือสะท้อนความคาดหวังเรื่องของเงินเฟ้อสูงดอกเบี้ยสูงยิวพันธบัตรสูงยาวนานไปทีนี้ถ้าเราลองคิดว่าเอ๊ะถ้ามันไม่เป็นอย่างนี้ล่ะมันจะมีสาเหตุจากอะไรนะผมเชื่อว่าอย่างนึงเนี่ยที่ยิวพันธบัตรสูงณตอนนี้นะคนก็มั่นใจว่าการลงทุนเรื่องของ data center ในทีมของ AI นะครับการพัฒนา AI อย่างรวดเร็วรุนแรงเนี่ยมันน่าจะลากยาวออกไปแต่ถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์บางอย่างหรือปัจจัยบางอย่างที่ทำให้เรื่องนี้มันสะดุดนะครับอย่างเช่นไฟไม่พอหรืออย่างเช่นเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยนะเกี่ยวกับ AI จะต้องมานั่งทบทวนหรือว่าหยุดพักกันสักหน่อยไหมหรือว่าระดับของหนี้นะครับผมอาจจะให้น้ำหนักกับตรงนี้ค่อนข้างไม่เยอะนะถ้าเป็นฝั่งอเมริกาเนี่ยเขาสามารถที่จะพิมพ์เงินมาแล้วก็เรียกว่ามาใช้หนี้กันได้นะแต่ว่ามีหลายสาเหตุที่ว่ามาเนี่ยทำให้การลงทุน AI ไม่เยอะหรือว่าเป็นช่วงพักนะแค่นี้ก็พอละมุมมองเกี่ยวกับยิวพันธบัตรก็อาจจะหยุดตรงนี้หรือว่าปรับตัวลงมาเมื่อไหร่ก็ได้นะครับในขณะที่มุมมองเงินเฟ้อเนี่ยพัวพันกับสถานการณ์ที่ช่องแคบฮอร์มุสนะครับซึ่งฉากหน้าดูเหมือนจะรุนแรงเหมือนสหรัฐเรียกว่าเตรียมอัดอิหร่านเต็มที่แต่การเลือกตั้งมิดเทอมก็ใกล้เข้ามาและเรื่องราคาน้ำมันเงินเฟ้อสงครามเนี่ยประชาชนอเมริกันก็ไม่ชอบนะดูเหมือนรีพับลิกันกำลังตกที่นั่งลำบากถ้าปล่อยไปอย่างนี้เดโมแครตน่าจะครองได้2สภาเหลือเวลาประมาณสักเกือบเดือนนึงถ้าเกิดมีดีลช่องแคบฮอร์มุสขึ้นมาเนี่ยนะเซอร์ไพรส์ตลาดซึ่งเบื้องหลังดูเหมือนจะมีการเจรจากันอยู่นะครับอาจจะพลิกภาพ

0: งนี้ได้เลยนะเงินเฟ้ออาจจะไม่สูงยาวนานนะครับยีลด์พันธบัตรอาจจะไม่ขึ้นต่อดอกเบี้ยอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องขึ้น 3-4 ครั้งอย่างที่ตลาดคาดไว้ถ้าอย่างเนี้ยมุมมองการจัดพอร์ตก็จะเปลี่ยนไปเลยผมคิดว่าให้คิดเผื่อไว้สำหรับทางตรงข้ามไว้สักหน่อยหรืออาจจะเยอะสักนิดนึงไงโอกาสที่สถานการณ์จะพลิกจากตรงนี้มีมากทีเดียวมากกว่าที่คนคิดนะครับ
1: ค่ะแสดงว่าอาจจะมีโอกาสเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะพลิกโอกาสในเรื่องของการลงทุนด้วยใช่ไหมคะดังนั้นแนะนำการลงทุนยังไงดีคะ
0: ครับตอนนี้เรียกว่าใส่อุปกรณ์หรือเครื่องมือการลงทุนที่สวนเลนนะฮะสวนความคิดเห็นไว้สักหน่อยหนึ่งหรือถ้าเกิดว่าใครคิดอย่างนี้เห็นด้วยผมเนี่ยอาจจะใส่ไว้เยอะสักนิดหนึ่งผมเริ่มกลับมาซื้อทองเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีนะเพราะว่าคนบอกว่าดอกเบี้ยจะขึ้นเนี่ยก็จะไม่กล้าซื้อทองแต่ผมมองว่ารอบของทองขาลงน่าจะจบละนะตรงเนี้ยจากจุดเริ่มต้นปีนะครับคนเนี่ยย้อนกลับไป9เดือนเนี่ยนะคนคิดว่าดอกเบี้ยจะลงนะครับตอนนั้นคนคิดว่าดอกเบี้ยจะลงไปถึง 3% ใช่ไหมแล้วก็ทรัมป์แทรกแซงเฟดจะตั้งประธานเฟดให้เข้ามาลดดอกเบี้ยถึง 1% จำได้ไหมครับแต่เควินวอร์ชเข้ามาเขาตั้งมากับมือเขาทำอะไรครับ เขาอยู่ใน12โหวตเตอร์ที่ขึ้นดอกเบี้ยนะ
1: จ
0: ริงแล้วมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นนะย้อนกลับไป9เดือนที่แล้วตอนต้นปีที่ทองขึ้นไปไฮ 5,600 เนี่ยตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของขาลงก็คือมุมมองดอกเบี้ยคนมองว่าจะลงมากเกินไปซึ่งมันไม่จริงคนมองว่าทรัมป์จะแทรกแซงเฟดได้ซึ่งมันก็ไม่จริงดังนั้นมุมมองดอกเบี้ยเนี่ยแหละเป็นตัวดรายขาลงก็เริ่มปรับจากคิดว่าจะลงเยอะก็ลงน้อยคิดว่าจะไม่ลงคิดว่าดอกเบี้ยอาจจะต้องขึ้นก็ได้นั่งรอดอกเบี้ยขึ้นจนกระทั่งดอกเบี้ยขึ้นครั้งแรกนี่คือแผนที่ผมวางไว้นานแล้วว่าพอเฟดขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกผมจะเริ่มกลับเข้าทองเพราะคิดว่าทองขาลงมันจบแล้วทองก็น่าจะเป็นอุปกรณ์การลงทุนที่ใช้ในการแทงสวนนะถ้าใครคิดว่าดอกเบี้ยลงสูงยาวจริงหรือยีลด์พันธบัตรสูงยาวจริงหรือเงินเฟ้อจะสูงนานๆจริงหรือแล้วทำให้ดอกเบี้ยขึ้นอาจจะไม่จริงเนี่ยก็ใส่ทองไว้นะตรงนี้เป็นจังหวะเข้าที่น่าจะดีนะครับ
2: ครับผม
1: ค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะ
2: ขอบพระคุณครับ
0: ครับยินดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ส่วนราคาทองวันนี้นะครับก็ลงมายืนนะครับแถว 4,172 เหรียญนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดต่ำสุดในรอบเดือนนี้เช่นกันครับ
1: ค่ะนี่เป็นทั้งหมดที่เรามาฝากกันในเช้าวันนี้นะคะพรุ่งนี้ 10:05 นกลับมาพบกันสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สำหรับเอ๋การได้ออกเดินทางคือความสุขอย่างหนึ่งของชีวิตการเดินทางจะพาเราไปพบกับสิ่งใหม่ๆเสมอเอ๋เลยอยากออกไปพบโลกกว้างแล้วเก็บเรื่องราวดีๆระหว่างทางมาเล่าให้ทุกคนฟังและเอ๋เชื่อว่าถ้าเอ๋ไปได้ใครๆก็ไปได้นรินทร์ on the road ท่องเที่ยวอุทยานสนุกกับเรื่องราวระหว่างทางออกอากาศทุกวันเสาร์16:00 ถึง 17:30 ช่อง9กด30เริ่มออกเดินทางพร้อมกัน10ตุลาคมนี้แล้วเจอกันค่ะ
4: เมื่อธุรกิจโรงงานผลิตซีอิ๊วแห่งตระกูลว่านว่านกวนที่สืบทอดตำนานความเก่าแก่มาหลายชั่วอายุคนกำลังพบกับอุปสรรคครั้งใหญ่ที่อาจทำให้ธุรกิจประสบวิกฤตจนล่มสลายการกอบกู้ชื่อเสียงที่มาพร้อมความขัดแย้งแย่งชิงผลประโยชน์อำนาจจะลงเอยแบบไหนติดตามได้ในซีรีส์ตำนานรักสายโลหิตจันทร์ถึงศุกร์เวลา14:00 นทางช่อง9กด30
5: มาพูดคุยกับพวกเราเรื่องราวที่ควรรู้เรื่องใกล้ตัวที่ควรฟังข่าวอะไรก็เกิดขึ้นได
6: ้ถามข่าวชาวบ้านการบ้านการเมืองพร้อมเล่าให้ฟังทุกเหตุการณ์อันตรายไปหมด
5: พบเราทั้ง2คนแล้วก็ทีมงานได้ในรายการคุยกับโมงไป3โมง
6: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย3โมงทางช่อง9กด30

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ช่อง9ร่วมกับ360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวที
0: 360องศา New Show เวทีที่จะให้คุณมาระเบิดพลังความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไทยเพื่อดังไกลสู่สากลไปด้วยกันนะคะพร้อมกับลุ้นรับตำแหน่งสำคัญดังต่อไปนี้ค่ะกรอบเงิน
1: สุดปังพลังฮอต
0: กรอบทอง
1: ซุปเปอร์สุดปังพลังฮอต
0: และกรอบเพชร
1: ซุปเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังฮอตค่ะ
0: yeah. เราก็จะลุ้นสนุกสนานแบบนี้เป็นประจำเลยนะคะซ
1: ึ่
0: งทั้ง3ตำแหน่งนี้เป็นความภาคภูมิใจจากทางรายการมอบให้กับทุกโชว์ที่มาซ่าแซ่บโชว์ด้วยกันค่ะ
1: ใช่ครับ
0: จากการตัดสินของผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ
3: สวัสดีครับ
0: วันนี้โชว์ของเรามาจากจังหวัด
1: เลย
0: จังหวัดเลย
1: ใช่ครับผม
0: พยางค์เดียวสั้นๆแต่ยิ่งใหญ่มาก
1: ใช่ครับ
0: มีความพิเศษก็คือ
1: วันนี้จะพาไปรู้จักกับศิลปะพื้นบ้านที่หาชมได้ยากครับเขาเรียกกันว่าหมอลำแมงตับเต่า
0: สนุกแน่นอน
1: ซึ่งเป็นแบบเป็นวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเลยนั่นเอง
0: เป็นอะไรครับเป็นอะไรครับ
3: หนาวฮะ
1: ทำไม
0: หนาว
3: เพราะเลยเนี่ยเขาได้ชื่อว่าเมืองหนาวสุดในสยาม
0: อ๋อแล้วอาจารย์จะกระซิบไปทำไมเหรอคะ
3: เขารู้สึกหนาว
0: หนาว
3: หนาวตัวสั่นอยากดูเลยฮะอยากด
0: ูดังๆค่ะทำไมนะคะพูดถึงเลยแล้วจะต้อง
3: เลยเนี่ยเป็นจังหวัดที่ได้ชื่อว่าเป็นหนาวสุดในสยามครับเป็นจังหวัดที่มีเสน่ห์แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมากๆ
0: ปอเคยไปแล้วปอแบบประทับใจมากเราก็ได้ไปเต้นอะไรริม
1: นี่ครับถ้าหนาวมากก็ต้องลุกขึ้นมาเต้นหมอลำกับเราในวันนี้
3: จริงป่ะ
1: ใช่ครับ
3: แล้วผมไม่ตัดสินผมไปลุกไปเต้นด้วยได้ไหม
0: เดี๋ยวมานะคะเดี๋ยวมานะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเราจะมาลุ้นกันว่าโชว์นี้จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับเราได้อย่างไรและจะสามารถคว้าซูเปอร์สุพรีมสุดปังพลังฮอตได้หรือไม่แต่ต้องอดใจรอสักครู่นะคะตอนนี้เราไปทักทายสองสาวกันก่อนค่ะคุณปูแล้วก็คุณโบตันสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้มีอะไรมาฝากครับ
4: วันนี้นะคะใครที่หูอื้อเป็นประจำค่ะโดยเฉพาะนะคะหูอื้อข้างเดียวแล้วทำไมต้องไปตรวจจมูกเพราะว่าอาจจะเสี่ยงเป็นโรคร้ายได้เลยนะคะ
0: คือมีอาการที่หูแต่ต้องไปตรวจที่จมูกเพราะอะไรต้องติดตามนะคะในช่วงรักสุขภาพกับสองสาวค่ะเอาล่ะตอนนี้มาลุ้นมาเชียร์แล้วเดี๋ยวจะไปดูกันว่าท่าไร่รำจะเป็นขนาดไหนของจังหวัดเลยนะคะ
1: ครับผมอาจารย์พร้อมตัดสินนะครับ
3: พร้อมครับ
0: พร้อมแบบหนาว
1: ถ้าพร้อมแล้วเราไปชมโชว์ลำแมงตับเต่าท่องเที่ยวภูเรือกับช่วง360องศาซ่าแซ่บโชว์
5: ช่วง360องศาซ่าแซ่บโชว์สนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองมีติดครัวไว้ได้ใจทั้งครอบครัว
6: เวลคัมทูมิ่งมังมงคลชุมชนพลปงลางแบน We have a long thing to present the cultureOf Naughty Thailand Coaching by Mr. สายชนสีคำ And รองน้ำพึ่งสุขพรมอิน The Director of Chumchon Parascool

0: และนี่คือโชว์ล่ำแมงตับเต่าท่องเที่ยวภูเรือในซ่าแซ่บโชว์ของเราในวันนี้ครับ
1: เย้360องศานิวโชว์ขอต้อนรับน้องพันช์น้องไททันน้องคินน้องออก้าน้องนีโอน้องเจเจน้องแพรวาน้องบอสน้องณัฐชาและน้องชีต้าจากโรงเรียนชุมชนภูเรือจังหวัดเลย
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สนุกสนาน
1: รำอยู่ข้างๆ อดใจไม่ไหว
0: คนนู้นนี่ลีลาดีมากเลยนะคร
1: ับ ใช่โดยเฉพาะหนุ่มคนนี
0: ้
1: เขาปิดหน้าไว้ต้องเปิดเผยโฉมหน้าแสดง
0: เปิดหน้านิดนึงได้ไหมครับ
1: ก่อนอื่นถามก่อนน้องแสดงเป็นอะไรคะวันนี
3: ้ผีเต่าครับ
1: ฮ
3: ะ
1: ผีเต่าครับผีอะไรนะ
0: พุ่งเต่า
1: ผีพุ่งเต่าผีพุ่งเต่าเอาเปิดหน้าโอ้โหน่ารักมากหล่อมากน่ารักมากเอาพูดชัดๆตัวแสดงไปเลยนะคะลูก
3: ผีพุ่งเต่าครับ
1: ผีพุ่งเต่า
4: ผีพุ่งเต่าเลยนะเพราะว่ารองเท้าจับมากเลย
1: รองเท้าก็จับ
4: เนี่ยแต่งตัวแบบสุดยอดแล้วจริงมือโปงลางก็หมุนตัวน่ารักมาก
1: ทุกคนก็โชว์ลีลาม
0: ือแคนนี่เอวดีมาก
4: สุดยอดนะ
1: ท
4: ุ
1: กคนโชว์ลีลามือแคนด้วยใช่ไหมม
0: ือ
1: แคนโชว์ลีลาอีกทีสิคะเมื่อสักครู่หนูเป่ายังไงคะเอาเลย
0: นี่ไงชอบมาก
1: โอ้โหน่ารักมาก
0: พูดถึงความพิเศษของโชว์นี้หน่อยครับ
5: เป็นการโชว์การเล่นพื้นบ้านนะคะแล้วก็เป็นการสืบสานประเพณีค
0: ่
5: ะ
0: นะครับแล้วเมื่อกี้เห็นมีบอกว่ามีท่าแมงตับเต่าด้วยสอนพวกเราหน่อย
1: เอ้ยอยากทำท่าแมงตับเต่าด้วยคนทำยังไงคะเอามือขวาทับมือซ้ายแล้วก็อ๋อเต้นไปด้วย
0: แล้วก็โยก
1: โยกอุ้ยพี่ปอพี่ปอทำได้เลยนะเนี่ยพี่ปอนพทำได
0: ้
1: ดูสิคะโอ้โหเห็นไหมไม่เสียชื่อ
0: ไม่เสียชื่อแบบเต่า
1: ไม่เสียชื่อปออนงค่ะเอาปรบมือให้ทุกคนนะคะ
0: สนุกสนานวันนี้นะครับต้องขอคำคมวักทองจากอาจารย์ก๊อฟเลยครับ
4: ขอให้คำคมวักทองนะครับก็คือเล่าเรื่องเมืองเลยผ่านลำแมงตับเต่าภูมิปัญญาที่ยั่งยืนครับ
1: เป็นภูมิปัญญาที่ยั่งยืนนะคะแล้วก็สืบสานโดยน้องๆเยาวชนตัวน้อยของเราค่ะเพราะฉะนั้นเราจะพักกันสักครู่แล้วกลับมาลุ้นมาเชียร์พวกเขากันต่อในช่วงกลั่นข้อมูลความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้อาจารย์ได้ตัดสินในวันนี้มาลุ้นกันว่าโชว์นี้จะคว้าตำแหน่งอะไรจากซ่าแซ่บโชว์ของเรานะคะ
0: พักกันสักครู่
1: ครับผม
0: เจอกันกับ360องศาทอล์กโชว์

0: จากหนึ่งความฝันสู่การรวมพลังที่ยิ่งใหญ่ทุกความสามารถล้วนมีพลังในตัวเองแต่บางความฝันอาจกำลังหลงทางและถูกปิดกั้นจากการพนันได้เวลาหยุดภัยร้ายนี่คือหนึ่งทศวรรษแห่งความสำเร็จคิดใสไทยแลนด์ซีซั่น10เยาวชนอายุ13ถึง18ปีห้ามพลาดมาร้องเล่นเต้นแสดงชิงทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชื่อดังและคว้ารางวัลอีกมากมายรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทพร้อมขวาโอกาสเข้าสู่วงการบันเทิงเปิดรับสมัคร11มิถุนายนถึง6ตุลาคม2569สนับสนุนโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและมูลนิธิปัญญาวุฒิ
1: เยาวชนไทยห่างไกลการพนัน
2: Together Together
3: บอกได้เลย
4: ไม่เคยเปลี่ยนใจหมายถึงซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลาดทองทั้งผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร่อยอร่อยแน่นอน
3: จริงใจได้ใจยาวนาน
4: ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลาดทอง
5: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
6: อาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อย
7: ลองนี่สิคะ
6: น้ำซอสปรุงรสตราฉลากทองเพียงแค่หยอดเปลี่ยนอาหารให้หอมด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
5: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
8: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
0: ช่วง360องศาทอล์คโชว์สนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยราชเสริมรัฐยืนหยัดยุติธรรม
9: นิวโชว์และช่วงนี้ช่วงทอล์คโชว์ค่ะเราอยู่กับชุดการแสดงที่มีชื่อว่าลำแมงตับเต่าท่องเที่ยวภูเรือจากโรงเรียนชุมชนภูเรือจังหวัดเลยนะคะนำทีมโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนดร.สายชนศรีคำมาพร้อมกับรองผู้อำนวยการน้ำพึ่งสุพรหมอินและคุณครูชันมงคลศรีบุตรตาสวัสดีทั้งสามท่าน
10: ค่ะ
11: สว
10: ั
11: สดีค่ะ
9: และอีกครั้งปรบมือในนั้นต้อนรับนักแสดงของเราตัวน้อยนะคะ
10: yeah.
9: และช่วงนี้คือช่วงกลั่นข้อมูลความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ค
10: ่
9: ะ
10: ใช่ครับผมเมื่อกี้อาจารย์ก๊อฟได้ให้คำคมวรรคทองไว้นะครับว่าเล่าเรื่องเมืองเลยผ่านลำแมงตับเต่าภูมิปัญญาที่ยั่งยืนครับขอเชิญอาจารย์ก๊อฟขยายคำคมวรรคทองครับ
12: คือแมงตับเต่าเป็นแมลงที่อยู่บริเวณลำน้ำนะครับแล้วก็กระโดดโลดเต้นไปมาซึ่งนะครับชาวไทยเลยเนี่ยในบรรพบุรุษชาวไทยเลยก็เห็นลีลาที่โดดเด่นก็จึงนำมาเป็นการละเล่นแมงตับเต่าซึ่งถือว่าเป็นนะครับการแสดงเฉพาะของจังหวัดเลยนะครับแล้วก็แน่นอนใช้ภาษาไทยเลยเนี่ยในการขับขานสิ่งสำคัญมากๆคือการแสดงนี้หายไปนานนะครับแล้วก็เริ่มกลับมาฟื้นฟูเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าการละเล่นนะครับแมงตับเต่าได้นะครับรางวัลภูมิปัญญาวัฒนธรรมของชาติในปี2562 ดังนั้นการเล่าเรื่องภูเรือส่งเสริมการท่องเที่ยวถือว่าเป็นการหยิบภูมิปัญญาที่ยั่งยืนกลับมาแสดงในโชว์ชุดนี้ครับ
9: นั่นคือการขยายคำคมวัฒนธรรมของอาจารย์นะคะและจากนี้ไปคือการกลั่นข้อมูลกันแล้วแต่ก่อนอื่นเลยเราอยากจะให้ท่านผู้ชมได้พบกับแขกรับเชิญพิเศษค่ะเพราะว่าเป็นกลุ่มผู้ปกครองของน้องๆที่ตามมาเชียร์ลูกๆหลานๆในวันนี้นะคะมาไกลจากจังหวัดเลยนะคะขอเสียงประมือต้อนรับดังๆผู้ปกครองของเราค่ะ
10: น่าร
9: ัก
10: มาก
9: เป็นกองเชียร์ให้ลูกๆ
10: ใช่ครับผมแล้วก็เห็นว่ามีการไปลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ก่อนที่จะมาในรายการของเราด้วยเหรอครับ
9: เป็นยังไงคะอยากให้ขยาย
13: ก่อนที่เราจะมาเนี่ยนะคะที่ช่อง9เนี่ยนะคะทางโรงเรียนเนี่ยนะคะมีความแบบตื่นเต้นแล้วก็ดีใจนะคะแล้วก็ออกประชาสัมพันธ์ตามพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นตลาดนัดคลองถมนะคะหรือแม้แต่ในส่วนของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ ท่านนายกเทศมนตรีนะคะแล้วก็ท่านในอำเภอนะคะรวมถึงในตัวของจังหวัดเลยนะคะเรามีการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook ผ่านทาง LINE นะคะแม้กระทั่งในการที่จะไปออกพื้นที่นะคะโดยการที่นำเด็กๆกลุ่มนี้นะคะไปทำกิจกรรมนะคะที่ตลาดบ้าง
7: เพื่อที่จะให้ไปรถโชว์พีอาร์บอกว่าผมจะมาของรายการวันน
13: ี้
7: ให้เปิดจอรอดูด้วย
13: ถูกต้อง
7: แสดงว่าตอนนี้กำลังเปิดจอรอดูอยู่ขอทักทายท่านผู้ชมทุกท่านและเปิดบุญดังให้กับกองเชียร์หน้าจอด้วยนะคะ
10: น่ารักมากๆนะครับผม
7: ไปที่ชุดการแสดงเลย
10: พูดถึงโชว์ของเรานะครับอะไรคือความพิเศษหรือจุดเด่นของโชว์โชว์นี้ครับคุณครูครับ
11: สำหรับโชว์นี้เราก็ได้นำภาษาไทยเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอภูเรือไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามนะครับแล้วก็บรรยากาศที่สวยงามของภูเรือนะครับผ่านการขับลำเมงตับเต่านะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนั้นก็คือของดีภูเรือผลไม้ครับไม่ว่าจะเป็นแมคคาเดเมียอะโวคาโดแก้วมังกรนะครับแล้วก็กาเฟ่ครับ
7: โอ้โหพูดขนาดนี้อยากไปเลยซะแล้วนะคะแต่ว่าอยากจะถามเรื่องของผีพุ่งใต้ใช่ไหมคะที่เป็น
13: พุ่งเต้าค่ะ
7: อันนี้นะคะ
13: พุ่ง
7: เต้าไม่ใช่พุ่งด้วยผีพุ่งเต้าที่น้องใส่หน้ากากเมื่อสักครู่
13: ค่ะ
7: ทำนี่เลย
11: ผีบุ้งเต้าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดเลยก็คือ3ผีเมืองแห่ง3ผีเริ่มจากผีตะโขนที่อำเภอด่านซ้ายนะครับแล้วก็มีผีคนน้ำที่อำเภอเชียงคานแล้วถ้าไปภูเรือนะครับต้องไปชมผีบุ้งเต้าครับผมจะจัดขึ้นในช่วง10วันที่14 15นะครับของเดือนเมษายนของทุกๆปี
7: เตรียมตัว
11: ครับผม
7: วางตารางท่องเที่ยวไว้ล่วงหน้าจะได้ไปสัมผัสด้วยตัวเองนะคะ
10: ครับผมเรื่องของเพลงล่ะครับคุณครู
11: เรื่องของบทเพลงนะครับเราก็ได้ทำนองของเก่าอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าก็คือเมงตับเต่าเนี่ยจะหายไปนานแล้วถ้าเราไม่ส่งเสริมลูกหลานเยาวชนเด็กรุ่นใหม่ให้มาสืบสานไว้บทเพลงเหล่านี้ก็จะหายไปกับผู้คนครับผม
7: แน่นอนค่ะวันนี้เรามาพบกันได้ก็เพราะท่านผู้อำนวยการโรงเรียนมีวิชั่นมีวิสัยทัศน์ที่มองเห็นถึงความสำคัญของซ่าแซ่บโชว์ก็เลยอยากให้ท่านผอ.ได้แชร์ตรงนี้กับผู้อำนวยการโรงเรียนท่านอื่นๆบ้างทั่วประเทศเลยค่ะถึงการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ไทยค่ะ
14: ครับก็วันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับทางช่อง9นะครับรายการ360องศานะครับที่ให้โอกาสนะครับลูกๆนักเรียนของเรานะครับได้มาโชว์แมงตับเต่านะครับวันนี้นะครับ
7: ค่ะแล้วขอตัวแทนน้องๆพูดกับท่านผู้ชมหน่อยค่ะนักร้องนำของเรานะคะหมอลำเก่งมากเลย
10: วันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ
15: รู้สึกดีใจตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกสนุกไปพร้อมกันค่ะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นการออกทีวีครั้งแรกของพวกหนูเลยค่ะและหนูก็เชื่อว่าพี่ๆน้องๆลุงป้าน้าอาก็กำลังรอชมพวกหนูอยู่ค่ะก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะ
7: ก็เป็นกำลังใจให้น้องพันธ์แล้วก็เพื่อนๆด้วยนะคะและนี่คือลำแมงตับเต่าท่องเที่ยวภูเรือ
10: เอาละครับตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับผมที่อาจารย์ก๊อฟจะต้องวิเคราะห์เพื่อตัดสินโชว์โชว์นี้ครับ
12: ครับโชว์นี้ซ้อน2จุดนะครับจุดแรกคืออัตลักษณ์ของชาวเลยก็คือลำแมงตับเต่าซึ่งหายไปนานดึงกลับขึ้นมาถือว่าน่าชื่นชมนะครับสองคือการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของภูเรือจังหวัดเลยต้องบอกนะครับว่าจังหวัดเลยมีนักท่องเที่ยวประมาณ2ล้านกว่าคนต่อปีสร้างรายได้ประมาณ 6,000 ล้านบาทนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นชาวไทยครับแต่โชว์ชุดนี้นำเอาเวลคัมทูเลยเกินที่ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ใช้ดนตรีก็คือดนตรีโปงลางทั่วไปซึ่งผมชอบตรงที่ว่าใช้โปงลาง2คนแล้วคนก็หมุนแสดงท่าทางและมีผีบุ้งเต้าด้วยนะครับตรงจุดนี้เนี่ยเป็นโชว์ที่ดูดีมากนะครับจุดสำคัญมากๆเนี่ยอัตลักษณ์ของการลำนำเนี่ยใช้ของดีเมืองเลยเมืองเลยอำเภอภูเรือนั้นโมเดลเศรษฐกิจก็คือเกษตรมูลค่าสูงท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญมากคือเมืองที่หนาวที่สุดผลไม้ต่างๆกระโชต่างๆและผีตาโขนต่างควรจะนำเข้ามามากขึ้นกว่านี้และมีเทศกาลคริสต์มาสนะครับปลายปีเชิญชวนไปเที่ยวที่ภูเรือนะครับเทศกาลคริสต์มาสพฤศจิกาถึงมกราเนี่ยนะครับจะมีเทศกาลคริสต์มาสเพราะว่าภูเรือปลูกคริสต์มาสครับต้นคริสต์มาสที่สำคัญที่สุดของเมืองไทยฮะอัตลักษณ์เหล่านี้ถ้าเข้ามาในโชว์เนี่ยมันทำให้มันดูเด่นขึ้นนะครับและการโชว์เรื่องผลไม้หรือว่าดอกไม้เมืองหนาวจะเด่นขึ้นผมชอบการโชว์ที่น้องๆมีพลังทำได้ดีมากจังหวะดนตรีดีมากแต่โปงลางเล่นละเอียดคือเล่น2คนน่าจะใส่เสียงพินเสียงเบสนะครับและกลองที่ดูมีลูกตอดลูกเล่นลูกหามมากขึ้นพอน้องๆยืนเป็นแพทเทิร์นแต่เด็กอย่างนี้ทำได้อย่างนี้ถือว่าสุดยอดและดีเยี่ยมถือว่าเป็นโชว์ที่ดีนะครับ และทั้งหมดนี้คือข้อมูลทั้งหมดที่ผมใช้วิเคราะห์ในการตัดสินช่วงท้ายครับ
9: เอาละค่ะขอบคุณอาจารย์สำหรับการวิเคราะห์เพื่อการตัดสินเราจะตามลุ้นตามเชียร์ช่วงท้ายรายการนะคะว่าผลการตัดสินออกมาจะเป็นอย่างไรโรงเรียนชุมชนภูเรือจะสามารถคว้าตำแหน่งอะไรจากซ่าแซ่บโชว์ของเรานะคะแต่ที่แน่ๆปอชอบคำพูดอาจารย์เมื่อสักครู่ทั้งหมดที่อาจารย์วิเคราะห์มาอยากเห็นอะไรมากขึ้นแต่ถ้าเรามองมุมกลับน้องๆตัวเล็กเท่านี้แสดงได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งแล้วสุดยอดและเป็นกำลังใจให้กับทุกคนจริงๆนะคะและนี่คือโรงเรียนชุมชนผู้เรือจังหวัดเลยค่ะ
10: พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาสนุกกันต่อกับ310องศา New Show

0: สำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรด
1: อร่อยมาก
0: เบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
2: โอ้เยี่ยม
3: น่ากินจัง
4: แน่นอนจ้า
5: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
6: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
7: บอกได้เลย
8: ไม่เคยเปลี่ยนใจหมายถึงซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทอง
9: ทั้งผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร่อยอร่อยแน่นอน
7: จริงใจได้ใจยาวนาน
9: ซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทอง
10: แชมเปี้ยนฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความ

0: อร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรด
2: อร่อยมาก
1: เบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
3: ช่วง News Update และรักสุขภาพ360องศาสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุด
4: กลับเข้าสู่360องศานิวโชว์ในช่วงนี้ช่วง News Update ค่ะ
5: คร
4: เราไปติดตามภาพบรรยากาศที่แสนประทับใจของน้องเนเน่เมื่อวานนี้นะคะ
5: คร
4: เรียกว่าเป็นวินาทีที่คนไทยรอคอยมากๆที่น้องเนเน่ขึ้นขบวนรถแห่ที่จัดโดยสยามพิวรรธและพันธมิตรภาคเอกชนค่ะจัดงาน Welcome Nene Royal Window World for Thailand ต้อนรับน้องเนเน่ Royal นะคะก็คือน้องแพรวรัตติการอําลอยหลังจากสร้างเสียงให้กับประเทศไทยด้วยการคว้าแชมป์ America's Got Talent 2026ซึ่งภาพก็อบอุ่นน่ารักน่าประทับใจยิ่งใหญ่มากๆน้องเนเน่คือความภาคภูมิใจของเราจริงๆค่ะและแน่นอนอีกหนึ่งความภาคภูมิใจทางด้านกีฬา
5: ใช่ครับบิลภูริพลนะครับผมเข้ารับรางวัล MVP Asian Games 2026ครับซึ่งเป็นการแข่งขัน Asian Games ครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่านะครับประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับหลังสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียประกาศเลือกภูริพลจากผลงานยอดเยี่ยมครับ2เหรียญทองจากการแข่งขันวิ่ง100และ200เมตรพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมได้ทั้ง2รายการด้วยนะครับผม
4: บอกมือดังๆเลยนะคะให้กับน้องเนเน่แล้วก็น้องบิวด้วยค่ะน
5: ั่
4: นคือ
5: News
4: Update ของเราค่ะและตอนนี้ได้เวลาไปรู้ความจริงกันแล้วว่าเวลาหูอื้ออยู่ข้างเดียวทำไมต้องไปตรวจจมูกเกี่ยวอะไรกันติดตามใน
5: รักสุขภาพ360องศาครับ
3: ช่วงรักสุขภาพ360องศา
6: ถึงช่วงรักสุขภาพ360องศาค่ะมาหาคำตอบกันค่ะว่าหูอื้อข้างเดียวอย่างต่อเนื่องทำไมต้องตรวจจมูกนั่นก็เพราะว่ามีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งหลังโพรงจมูกนั่นเองค่ะ
7: ค่ะคำตอบคือแบบนี้นะคะจริงๆแล้วคนเราเนี่ยมีท่อเล็กๆที่เชื่อมหูเข้ากับด้านหลังจมูกค่ะเรียกว่าท่อยูสเตเชียนนะคะอยู่ระหว่างหูชั้นกลางกับด้านหลังโพรงจมูกมีหน้าที่ระบายอากาศค่ะแล้วก็ปรับความดันในหูด้วยเมื่อเวลาเราเป็นหวัดสังเกตไหมคะหรือว่าเป็นภูมิแพ้เนี่ยเยื่อบุจมูกบวมท่อเนี่ยก็เลยมีปัญหาเปิดติดได้ไม่ดีก็เลยหูอื้อหูตันได้ยินไม่ชัดนั่นเองค่ะ
6: และการหูอื้อข้างเดียวอย่างต่อเนื่องนะคะต้องรีบหาสาเหตุเลยค่ะโดยเฉพาะที่เป็นผู้ใหญ่นะคะความผิดปกติบริเวณหลังโพรงจมูกเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้รวมถึงมะเร็งหลังโพรงจมูกนั่นเองซึ่งอาการช่วงแรกเนี่ยอาจจะไม่ได้เริ่มจากจมูกนะคะมันเริ่มจากหูนั่นเองนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราต้องไปตรวจหูนะคะเพราะว่าการที่เราเป็นหูอื้อนะคะการที่ได้ยินลดลงเพียงข้างเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีน้ำข้างในหูชั้นกลางร่วมด้วยมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งหลังโพรงจมูกได้มากค่ะและอีกที่นึงนะคะที่สังเกตนั่นก็คือ
7: ก้อนที่คอค่ะเพราะว่ามะเร็งเนี่ยอาจจะกระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอถ้ามีอาการทางจมูกเช่นคัดจมูกข้างเดียวมีน้ำมูกเสมหะปนเลือดเนี่ยรีบเลยเสี่ยงนะคะควรไปพบแพทย์หาสาเหตุทันท
6: ีที่พูดแบบนี้เพราะว่ามะเร็งหลังโพรงจมูกในอาเซียนนะคะตอนนี้รายใหม่ 17,000 กว่ารายแล้วก็เสียชีวิตไปแล้ว 12,000 กว่ารายแล้วในไทยเองค่ะมีรายใหม่เกิดขึ้นสูงเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะทั้งผู้หญิงผู้ชายทุกเพศทุกวัยต้องไปหาคุณหมอถ้าหูอื้อข้างเดียวต่อเนื่องนะคะขอขอบคุณข้อมูลนี้ค่ะจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลด้วยนะคะและตอนนี้ได้เวลาแล้วเราไปลุ้นกันเลยกับโชว์ในวันนี
4: ้ซ่าแซมโชว์ของเราลำแมงตับเต่าท่องเที่ยวภูเรือจากโรงเรียนชุมชนภูเรือจังหวัดเลยขอเสียงประเมินต้อนรับนักแสดงของเราอีกครั้งนึงนะคะเอาละค่ะลำแมงตับเต่าท่องเที่ยวภูเรือหลังจากอาจารย์วิเคราะห์เพื่อการตัดสินไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้มาลุ้นมาเชียร์น้องๆกันค่ะปรบมือต้อนรับนักแสดงของเราอีกครั้งนึงค
5: ่
4: ะ
5: ครับผมเอาละครับตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับที่อาจารย์ก๊อฟจะต้องตัดสินโชว์โชว์นี้ครับ
8: กับการนำเอาภูมิปัญญาไทยที่อยู่และเริ่มที่จะเลือนหายไปเข้ากับมาในโชว์และผ่านเยาวชนคนรุ่นใหม่ถือว่าเป็นการแสดงที่น่าชื่นชมนะครับขอตัดสินว่าโชว์ชุดนี้ได
4: ้มาลุ้นกันเลยค่ะจากความตั้งใจของน้องๆถ่ายทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะและผลออกมา

0: โชว์ชุดนี้ขอมอบให้ครับซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตครับ
1: ซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตป้อมกับท่านผอ.เลยนะคะและนี่คือความตั้งใจของน้องๆเยาวชนคนเก่งของเราค่ะจากโรงเรียนชุมชนภูเรือจังหวัดเลยวันนี้ประสบความสำเร็จนะคะรับไปเลยก็คือ
0: ซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตค่ะ
2: ยินดีด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับถ้าคุณมีพลังซอฟต์พาวเวอร์ไทยมาโชว์ที่นี่ใน360 องศานิวโชว์
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยกับดิฉันวรรณสาสมัครสรุตค่ะนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้าสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกว่าเจ้าหน้าที่ยังคงทยอยกู้พื้นที่อย่างต่อเนื่องทั้งกลางวันและกลางคืนโดยสถานการณ์หลายจุดเริ่มดีขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลาดกระบังและร่มเกล้าขณะนี้จะเน้นเร่งระบายน้ำออกจากถนนสายที่ยังมีน้ำท่วมขังเพื่อให้รถขนาดเล็กสามารถสัญจรได้ก่อนขยายกำลังเข้าไปช่วยเหลือหมู่บ้านและชุมชนต่างๆต่อไปรวมทั้งจะทยอยกู้พื้นที่ไปยังที่มีนบุรีและหนองจอกพร้อมนำเครื่องสูบน้ำเข้าไปเสริมตามหมู่บ้านที่น้ำยังระบายออกได้ช้าเพื่อดึงน้ำจากพื้นที่ภายนอกภายในออกสู่คลองสายย่อยและคลองสายหลักให้เร็วที่สุดจุดที่ยังต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือชุมชนและหมู่บ้านขนาดใหญ่บางแห่งที่ระดับน้ำยังสูงเนื่องจากทางระบายน้ำจากพื้นที่ภายในออกสู่คลองมีข้อจำกัดจำเป็นต้องเร่งหาทางเปิดทางน้ำและเพิ่มเครื่องสูบเพื่อให้น้ำเคลื่อนตัวออกจากพื้นที่ได้เร็วขึ้นตำรวจคุมตัวนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ไปฝากขังที่ศาลอาญาในวันนี้ในความผิดฐานช่อโกงประชาชนพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฟอกเงินและลักลอบเล่นการพนันชกมวยโดยเจ้าตัวยืนยันความบริสุทธิ์และปฏิเสธเอาเงินบริจาคเล่นมวยเชื่อมีใบสั่งส่วนวันนี้จะได้ประกันตัวหรือไม่อย่าเพิ่งไปคิดเลยจากนั้นก็พาขึ้นรถตำรวจเดินทางไปศาลโดยไม่มีสีหน้าเคร่งเครียดใดๆขณะที่ภรรยาของนายอัจฉริยะทนายความและพันเอกนายแพทย์ธวัชชัยกาญจนรินทร์อดีตศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเดินทางมาเยี่ยมตั้งแต่เช้าโดยนำข้าวเหนียวหมูปิ้งและน้ำดื่มมาเยี่ยมค่ะร่างของลูกเรือชาวปากีสถาน3รายที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติการกู้เรือบรรทุกน้ำมัน MT Honor 25มาถึงที่นครการาจีแล้วเมื่อวานนี้พร้อมลูกเรือบาดเจ็บอีก4คนวันที่21เมษายนที่ผ่านมาเรือบรรทุกน้ำมันติดธงชาติประเทศปาเลาถูกปล้นโดยโจรสลัดโซมาเลียนอกชายฝั่งปุนแลนด์ขณะกำลังแล่นเรือจากโอมานไปยังโซมาเลียบนเรือมีลูกเรือทั้งหมด17คนเป็นชาวปากีสถาน10คนเจ้าหน้าที่ปุลแลนด์ได้ทำการกู้เรือเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาหลังจากถูกจับมานานกว่า5เดือนแต่ระหว่างปฏิบัติการมีลูกเรือเสียชีวิตขณะนี้ยังมีลูกเรืออีก3คนรวมถึงกัปตันที่ตกค้างอยู่บนเรือโดยยังคงมีการดำเนินการด้านการทูตอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือกอล์ฟ PGA ทัวร์รายการ Bank of Utah Championship ที่สนาม Black Desert Resort เมืองไอวินรัฐยูทาห์สหรัฐอเมริกาออสตินสโมเทอร์แมนนักกอล์ฟชาวอเมริกันวัย32ปีที่เป็นผู้นำมาตลอดใน3วันแรกวันสุดท้ายตีแค่ประคองเกมจนจบด้วยสกอร์3อันเดอร์พาร์68ทำให้จบ4วันสกอร์รวม26อันเดอร์พาร์258คว้าแชมป์ไปครองพร้อมทำลายสถิติสกอร์รวม72หลุมของรายการนี้อีกด้วยโดยสโมเทอร์แมนเอาชนะดักกิมเพื่อนร่วมชาติไปได้2สโตรกซึ่งการคว้าแชมป์ครั้งนี้ของสโมเทอร์แมนนับว่าเป็นชัยชนะครั้งแรกใน PGA ทัวร์จากการลงแข่งขันรายการที่100ในอาชีพของเขาด้วยค่ะรับชมข่าวช่วงต่อไปในเวลาประมาณ12นาฬิกาในรายการ9ข่าวเที่ยงสวัสดีค่ะ
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ซดให้ดูมวยปัง
1: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนธนบุรีพาณิชย์
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีดู
2: มูให้ปังปังปังปัง
0: วันนี้มาอันยองเซโย
2: อันยองเซโย
3: คัม
2: ซามิเด
0: อร์มากับนะคะพ่อค้าชาวเกาหลีค่ะชื่อจริงชื่ออะไรคะ
3: กิจการ
0: อ้าวเก๋ถ้าไปชื่อเกาหลีไปชื่อกิจการ
3: เป็นคนไทยครับ
2: กิจการ
3: เกิดกรุงเทพ
2: โอเคนะฮะวันนี้ครับเราอยู่กับคุณเอ็มนะฮะจากร้านไก่กระต๊อกนะฮะสวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
0: สวัสดีครับไก่กระต๊อกอยู่ตรงไหนของเมืองไทยกรุงเทพ
3: ถ้าในกรุงเทพเราอยู่ที่ใกล้ๆ BTS อุทากาศห่าง400เมตร
2: 400เมตร
3: ใช่
2: คือคุณเองบอกว่าถ้ากรุงเทพแสดงว่ามี2สาขาหรือ
3: ใช่ครับสาขาแรกเนี่ยเราอยู่ที่กาญจนบุรี
2: หรออำเภอตรงไหน
3: อยู่ตรงตลาด JJ ชั้น2ตรงตลาด JJ ใช
0: ่ฮะอันนั้นคือเปิดก่อนแล้ว
3: ใช่
0: เปิดมากี่ปีได้มั้ย
3: ตรงนั้นก็น่าประมาณเข้าน่าจะประมาณ5ถึง6ปีแล้วฮะตรงนั้น
0: แล้วก็มาที่อุทากาศเนี่ยตรง BTS อุทากาศอ
3: ัน
0: นี้4ปีละ
3: ใช่
0: ชื่อร้านไก่กระต๊อก
3: ใช่ครับ
0: ที่นั่งใหญ่มั้ยที่นั่งเยอะมั
3: ้ยเราไม่ได้เป็นร้านใหญ่มากเป็นร้านเล็กๆโคซี่โคซี่นะฮะมีทั้งหมด10โต๊ะเท่านั้นเอง
0: โอ้ไม่ใหญ่แม้แค่10โต๊ะ
3: 10โต๊ะ
0: คือที่ร้านคุณเอ็มเนี่ยไม่ใช่แค่เกาหลีนะคุณเค้ามีปิ้งย่างด้วย
3: ใช
2: ่อ๋อมีปิ้งย่างด้วยเหรอ
3: เป็นหมูย่างเกาหลีเนี่ยแหละ
0: เป็นเตาย่างเตาถ่าน
3: ใช่ฮะเตาถ่านด้วยใช่
0: มีบุฟเฟ
3: ่มีทั้งอะลาคาร์ทแล้วก็บุฟเฟ่
0: บุฟเฟ่หัวอะไร
3: เริ่มต้นที่299
0: จริงเหรอหรอทำมาสังคมเหรอคะ
2: คุณเอ็ม
3: ปวดจริงๆฮะ299แล้วก
0: ็
3: ทานหมูย่างได้ไม่อั้นเลย
2: ใช่
0: กินจนจะตายไปข้างเหมือนจะมีเวลาจำกัดใช่ไหม
3: มีเวลาจำกัด
0: แล้ว299ถึงกี่บาท
3: ถึง499แค่นั้นเอง
0: มี
3: 3นะคะ299 399แล้วก็499
0: โอ้ตายราคาพิเศษเลยจะไปกินฉันชอบกินหมูย่างชื่อร้านไก่กระต๊อก
3: ไก่กระต๊อก
0: มีที่จอดรถป่ะ
3: มีเพียบครับ
2: โอ้มีเพียบใช่ป่ะเพียบเลย
0: ไปกินเสร็จกินไม่เข้าตัวมั้ยกินต้องสระผมใหม่ไหม
3: เรามีที่คุมผมให
2: ้อ๋อเดี๋ยวคุณเอมสระให้พี่ก้องสะดวกไหม
0: นอกจากไก่นอกจากหมูย่างนี่ก็คืออาหารอยู่ข้างหน้าเขาเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท
3: ์0808284463
0: นี่สั่งกลับไปกินที่บ้านได้เลย
2: ครับผมนะฮะ
0: มาดูเลย
2: เดี๋ยวเรามาแนะนำแต่ละเมนูดีกว่าครับถ้าไปที่ร้านเมนูที่ต้องสั่งเลยคือเมนูอะไรฮะ
3: ไก่ทอดครับ
2: ไก่ทอดนี่หรอ
3: ใช่ร้านเราชื่อไก่กระต๊อกก็คือเป็นไก่กับต๊อกบ็อกกี้
0: อันนี้คือไก่กับต๊อกบ็อกกี้
3: ถูกต้อง
0: ไก่กับต๊อกอันนี้จานนี้เท่าไหร
3: ่จานน
0: ี้จานนี้ทำพิเศษขึ้นมา
3: เริ่มต้นที่ร้อยนิดๆแค่นั้นเอง
0: เริ่มต้นที่ร้อยนิดๆนะคะ
3: เรามีหลายไซส์นะฮะ
2: อะไรนี่อันนี้เมนูเพิ่งเสร็จเลยพี่ก้องต๊อกบ็อกกี
0: ้โชว์ทางกล้องเลย
3: อันนี้จะเป็นรามยอน
2: เออรามยอนเน
3: า
2: ะ
3: รามยอน
0: ใส่ไข่ใส่ไข่ใช่ป่ะไข่บิดใช่ป่ะ
2: มีไข่แล้วก็มีต๊อกบ็อกกี้ด้วย
0: ต้องกินเลยนะ
3: ใช
2: ่พี่ไปกินรามยอนที่ห้องผมไหมฮะ
0: ใส่ไข่ด้วยเนาะราดไปมีอะไรคะ
3: อันนี้จะเป็นไก่ทอดแล้วก็ราดด้วยซอสสูตรพิเศษของร้านเรา
0: คือของคุณนี่คือเด็ดเรื่องไก่ทอด
3: เด็ดเลย
0: เด็ดแย่ป่ะไปกินไม่ใช่แบบหืนเหม็นอย่างนี้นะ
3: ทาให้ลองครับ
0: กูลองเลย
3: เอาอันนี้ดีกว่าเพราะมันราดซอสแล้วเราจะมีซอสออริจินอลนะฮะจะหวานเค็ม
0: อ๋อนี่หรอ
3: ใช่อันนี้เป็นซอสเผ็ดแล้วก็อันนี้จะเป็นซอสเกาหลี
0: อ๋อมีหนึ่งอย่างอ่ะเดี๋ยวให้กินก็ได้อ่ะแล้วต่อไปก็คือมีอันนี้มีซุปสลา

0: สาหร่าย
1: ซุปสาหร่ายนี้ซุปสาหร่ายไม่เห็นอีกอ่ะกูยกนี้ให้
2: นะ
0: อร่อยนะครับ
2: อร่อย
0: ขายอร่อยนี่ครับ
2: เพิ่มอยู่ตรงกลางนิดนึงคร
1: ับ แล้วก็นี่อะไร
0: เป็นซุปกิมจิครับ
1: ซุปกิมจิอันนี้อะไรครับจ๊ะมี
0: กิมจิอย่างนี้ร้อนนิดๆเท่านั้นเองฮะ
1: โอ้ตายถูกเนาะแต่นี่อะไรมีข้าวอะไร
0: อันนี้เป็นบีบิม

0: จับแชร์ครับ
1: จับแชร์
0: อันนี้ก็
2: แชร์เป็นวุ้นเส้นของเขาใช่ไหม
0: เมนูขายดีเลย
1: ขายดีเลยจับแชร์อันต่อมา
0: อันนี้จะเป็นปลาหมึกผัดเผ็ดครับเป็นซิกเนเจอร์เหมือนกัน
1: ซิกเนเจอร์ต้องทาน
2: และนี
0: ้เป็นคิมมารี
2: คิมมารี
0: นี้เป็นทานเล่นเป็นสแน็คทานเล่น
2: เออแล้วนู้นอย่างแกง
0: อันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: สาหร่ายมีเขาเรียกว่าอะไรลืมใช่ไหม
0: เป็นลูกผมลืมลูกชิ้นเกาหลี
1: นี่ก็เป็นนี่เซตอะไรนะ
0: อหมูก
1: อหมูก
0: เด็กไม่ทัน
2: จังหวะลืมต่ออันนี้เป็นของดองย่างซีอิ๊วเกาหล
0: ีก็มีของดองด้วยอันนี้ก็เด็ดเหมือนกันฮะ
2: กุ้งนี่กินกับสาหร่ายนี
0: ้ถูกต้อง
2: อันนี้นะฮะแล้วก็ที่น้ำจิ้ม
0: ใช่ครับ
2: ใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: แล้วก็มี
1: ปลาแซลมอน
2: อันนั้นอะไรครับคุณเจิ้ม
1: อันนี้คือหมูย่าง
0: เป็นหมูย่าง
1: หมูย่างอันนี้จิ้มกันนี่ใช่ไหม
0: สามชั้นย่าง
1: อันนี้ผมลองก่อนว่ามียาพิษหรือเปล่า
0: จะเป็นอันนั้นจะเป็นน้ำมันงากับเกลือ
1: หุ้ย
2: ก็อร่อยไหม
1: น้ำมันงาเกลือดีมาก
2: กูลองสิ
0: เราใช้น้ำมันงาอย่างดีนะครับ
1: เบรกแรกขอห้ามชิม
2: ได้เลย
1: กินในผักแล้ว
0: กินผัก
1: กินคู่กับผักเลยเหรอ
0: กินคู่กับผักได
1: ้อร่อยมากเลย
0: ร้านเรามีใบงาด้วยนะ
1: มีใบงา
0: ตอนนี้หายากใบงาหายาก
2: อร่อย
1: เกลืออร่อยม
2: ากตอนนี้อันนี้คืออันนี้ยังไม่ยอม
1: อันนั้นคือต๊อกบ
0: กีต๊อกบกี
1: โอเคอ่ะขึ้นเบอร์โทรอีกทีนึงเบอร์โทร
0: 0808284463นะคะ
1: นะฮะสามารถสั่งผ่านไลน์แมนแล้วแกลบได้เลยฮะเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวเรามาชิมกันว่าเมนูมันจะเด็ดขนาดไหนนะครับเปรียบเสมือนกุ้งโซไม่อยู่ที่วุฒิการเลยหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวพักชมโฆษณาสักครู่ครับ
2: จัดให้ดูมูให้ปัง
3: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คอมโปชุดถังปั่นพร้อมใบม็อบทำจากวัสดุพลาสติก ABS แข็งแรงทนทานถังปั่นสแตนเลสไม่เป็นสนิม
1: มีล้อเคลื่อนที่ได้สะดวกนะคะมีรูระบายน้ำหูหิ้วขนาดใหญ่จับถนัดมือไม้ถูพื้นยืดหดได้เหมาะกับทุกความสูงค่ะ
0: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับคอมโปชุดถังปั่นสแตนเลสพร้อมไม้ม็อบในเซ็ตประกอบด้วยถังปั่นสแตนเลสไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ซื้อ2เซตแถมฟรี1เซตและยังไม่พอฟรีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนไม้กิ้งเก็บฝุ่น1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนทั้งหมดนี้ 3,070 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: ดีดามพร้อมยังกับมหกรรมอาหารลิ้นติดโปรเฟส9วันแบบไม่พักร่วมฉลอง52ปีทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์คนทับเมนูติดดาวจัดเต็มทั้งข้าวหวานก็60ร้านค้ามาให้ฟินเช็คอินในที่เดียวเจอการันกิจกรรมอีเวนท์โชว์ประตู5ทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์บุรีรัมย์ 3-11 ตุลาคมนี้งานดีขนาดนี้จะพลาดได้ยังไงแล้วมาเพาะความฟินน้ำกันนะคะ
1: ซักให้ดูมูให้ปัง
2: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ยังอยู่กับร้าน
4: ไก่กระต๊อบค่ะ
3: อยู่ตรงไหน
4: อยู่ตรง BTS วุฒากาศประมาณ400เมตร
3: เปิดกี่โมงกี่โมง
4: เปิด4โมงจนถึง4ทุ่มครึ่ง
5: 4โมงเย็นถึง4ทุ่ม
4: เปิดทุกวัน
3: เบอร์โทรศัพท
4: ์0808284463ครับ
5: มาชิมเลยดีกว่า
3: อันนี้ลามยอนนะคะ
5: ลามยอน
3: ลามยอน
5: นั่นเป็นเส้นตอกบกกี

0: มีรามิญอนอยู่นะฮะ
1: อุ้ย
0: เนาะอุ้ยอร่อยนะ
1: อร่อยไหมพี่ก้องร้อนเลย
0: น้ำอร่อยมาก
2: อร่อยไหมครับ
0: เดี๋ยวผมขอแยกมาฝั่งทางนี้นะฮะเป็นเมนูนะฮะจาจังเหมี่ยนนะฮะนี่จาจังเหมี่ยนนะฮะหรือหมี่ดำนั่นเองครับอืม
2: ยังไงบ้างครับ
0: เฮ้ยคุณผู้ชมปากผมไม่ได้ติดนะฮะอ่ะอร่อยมากพี่ก้องแต่ยังมีอร่อยมากอ่ะต่อต่ออะไรใหม่มาพี่ก้อง
2: เป็นต็อกโบกี้ชีสครับจุกๆเลย
0: โอ้โหต็อกโบกี้ชีสร้อนๆเลยอ่ะ
3: ลองกินสิ
0: ประธานเดินเชิญ
3: ต็อกโบกี้ชีสเท่าไหร่เนี่ย
2: ร้อนนิดๆแค่นั้นเองฮะถ้าประธานอาราคาก็สั่งได
3: ้อร่อยอ่ะ
2: อร่อยไหมครับ
0: ที่กาญจนบุรีก็มีใช่ไหม
2: มีแบบนี้เลยใช่ฮะ
0: คุณเป็นคนกาญจน์เหรอ
2: เป็นคนกรุงเทพ
0: เ
2: พื่อนผมเป็นคนการ
3: เราไม่คุณแปร
2: คุณ
3: แปร
2: คุณส่วนคุณส่วน
0: คุณส่วน
2: เพื่อนเพื่อนเพื่อนฮะ
3: รสว่ะ
2: อร่อยไหมฮะ
0: รสอร่อยอ่ะ
2: แล้วก็รายการเนี่ยเราทำมาร้อนร้อนเลยไปที่ร้านเราทำร้อนร้อนเหมือนกันทุกจาน
0: มีโปรโมชั่นไหม
2: มีฮะ
0: โปรโมชั่นคืออะไรฮะ
2: มา4จ่ายแค่3เท่านั้นเองตลอด
3: เดือนตุลาคมบุฟเฟ
2: ่บุฟเฟ่ฮะมา4จ่าย3เท่านั้น
0: มา4จ่าย3จริงเหรอ
2: ให้เฉพาะรายการนี
0: ้บุฟเฟ่ก็ถูกแล้วนะบุฟเฟ่ก็ดูนะ
2: ขายเอาสังคม
0: ฮะ
3: นะฮะให้ดูนะ
2: อยากให้มาลอง
3: ไปทุก2ทุกราคา299ก็มา 4.3
2: มาเลยครับ
3: มาเลย
2: มาเลย
3: อันนี้คือกิมจินะฮะ
0: จ้าจังเหมี่ยนอร่อยมากอร่อยจริง
2: แล้วเราทำสด
3: กิมจิไม่เค็มเลยดีมาก
2: ทำสดจานต่อจาน
0: จานต่อจาน
2: บุฟเฟ่เราทำสดจานต่อจาน
0: เดี๋ยวมาที่เมนูที่เป็นซิกเนเจอร์นะฮะนั่นก็คือ
2: ปลาหมึกผัดเผ็ด
0: ปลาหมึกผัดหูพี่ก้องปลาหมึกแน่นมากเนื้อแน่นมากปลาหมึกนี่ต้องเล่นไฮหลอกมาแน่นอนเลยเพราะว่าเนื้อแน่นมากเลยดูดิเนื้อ
3: แต่มายอมน้ำดีมาก
2: อยากให้ลองชิมเครื่องเคียงเราด้วยนะครับ
0: เครื่องเค
2: ีย
0: ง
2: เรายำเองทำเอง
0: นะเครื่องเคียงคุณผู้ชม
2: มีผักขมน้ำมันงาเราใช้ผักขมอย่างดีนะครับทำสดวันต่อวันเลย
3: บอกเบอร์บอกเบอร
2: ์0808284463นะครับ
3: และอันนี้
2: จับแชร์ครับจับแชร
3: ์ก็คือวุ้นเส้นเกาหลีเนาะ
2: ถูกต้องครับ
3: ไม่ได้ถูกจับเล่นแชร์นะคะ
0: จริงจริงมีขายแยกปะ
2: มีครับมี
0: เป็นกิโลตัวก็มีขายไหม
2: กิโลไม่ได้ขายขนาดนั้นเป็นขายแยก
0: หรออยากให้ทำเป็นกิโลขายว่าอร่อยมากกินเตี๋ยวอร่อยมากนะร้านอยู่ตรงไหนนะฮะ
2: อยู่ตรง BTS อุทากาศ400เมตรอยู่ในโครงการคอนโดแอสไพร์สาทรตักสินนะคะ
0: ครับผมเดี๋ยวนี้เป็นดูทานเล่นอะไรออกมาก่อนอันนี้คืออะไรนะเขาเรียกอะไรนะ
2: คิมมารี
0: คิมมารี
3: แม
0: ่ก็อร่อยมากเลยอ
3: ันนี้สำหรับจิ้มนี่ใช
2: ่
3: ไหมฮะ
2: ใช่ฮะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เราปั้นขึ้นมาเองคิดขึ้นมาเองยกเว้นแซลมอน
3: เขาให้กินกล้องไป
0: ไม่กินแล้วอุ้ยนี่อร่อยจริงอ่ะ
3: นี่นี
2: ่ยกเว้นแซลมอนกับกุ้งดองเนี่ยที่เหลือคือ all you can eat ฮะกินได้หมดเลยสั่งได้ไม่อั้น
0: เบอร์โทร
2: 0808284463
0: แล้วก็โปรโมชั่นก็คือมาบุฟเฟ่เน
2: า
0: ะ
2: 4จ่าย3
0: มา4จ่าย3
2: ตลอดทั้งเดือนตุลาเลย
3: แซลมอนรสจัด
0: เหรอผมชอบอันนี้มากเลยอ่ะจาจังเมี่ยนอ่ะจาจังเมี่ยนอร่อยมากเลยอ่ะโอ้โหจริง
2: ๆผมเห็นแล้วยังหิวเลย
0: ไปหลายคนกินด้วยกันไหมกินด้วยกันไหมฮะ
2: ไม่เป็นไรครับ
0: หลายคนนะ
2: เอาเลย
0: หลายที่ผมเคยไปอ่ะมาตายตรงจาจังเมี่ยนอ่ะ
2: เป็นไงฮะอร่อยไหมครับ
3: ฉันจะบอกคุณว่าซุปกิมจิข้ออร่อยใช่ไหม
2: อร่อย
3: ไม่เข้มข้นไปกำลังพอดีกลางๆนวล
2: ก็คือมาที่ร้านคือได้ครบถูกรสชาติครับ
0: ตรงกาญจนบุรีอยู่ตรงไหนนะฮะ
2: อยู่ตรงตลาดเจเจอยู่ชั้น2นะครับ
3: เอากรุงเทพเหมือนกันอะไรผมนะฮะอะไรวะ
0: ฮะอะไรซื้อเวลาเพิ่มได้ไหมอ่ะ
2: เลย
0: มาคุณผู้ชมสุดท้ายนี้ร้านอยู่ตรงไหนเบอร์บอกเบอร์อีกรอบหนึ่ง
2: 0808284463นะครับ
3: อันนี้ต้องคุกไหม
2: ต้องคุกฮะต้องคุกนิดนึง
3: บอกโปรบอกโปร
2: มา4จ่ายแค่3เท่านั้นเองครับตลอดเดือนตุลานี้เลยแจ้งว่ามาจากรายการ
0: ผ่านไลน์แมนได้
3: คุณแอปได้ผมมาจากรายการพี่ก้องหรือช่วยดูมวยปังก็ได
0: ้เออรายการ
3: มา4ใจ3
0: บุฟเฟ่ดูมาจากรายการคุณก้องปิยะกับแฟนเขาอ่ะ
3: เออนี่อะไรนะ
2: รามยอนครับเราปั้นขึ้นมาพิเศษเลยจะไม่เหมือนที่อื่นเป็นสูตรพิเศษของทาง
0: ร้านได้เลยฮะอ่ะบอกเลยว่าวันนี้อร่อยมากจริงนะครับอะฮะไม่ใช่อร่อยธรรมดา
3: อะไรอ่ะ
2: เป็นอ้อหมูครับ
0: อัน
2: เดียวกับอันนี้
0: ไม่ใช่อร่อยธรรมดาอร่อยจนต้อง
3: แล้วนี่จะกินยังไงอ่ะ
2: กินเลยครับกินได้เลย
0: ต้องกินเลยนะฮะอร่อยต้องกินเลยเออจะต้องกราบนะพี่ป้องกินไปก่อน
3: มันเป็นเนื้อหมูเนื้ออะไร
2: เป็นปลาเป็นปลา
0: หรอใช่เพราะเป็นเกาหลี
2: เป็นลูกชิ้นปลา
0: ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนนะ
3: ครับ ต้อง
0: ป
3: ิยะ
0: ครับขอให้ลองกินก่อนนะมอป้ายนะให้กับร้านไก่กระต๊อกเลยนะฮะ
3: ขอบคุณ
0: ครับ
3: อร่อยมาก
0: อร่อยอร่อยจริงอร่อยจริงนะฮะอ่ะเนี่ยก็ใครที่อยากทานนะฮะก็เรียกอร่อยอย่าลืมไปที่ร้านไก่กระต๊อกเลยนะครับอยู่ตรงนะฮะใกล้ๆกับ BTS วุฒิอากาศนั่นเองครับโทรได้ที่เบอร์08284463นะฮะ
3: จะดีมาก
0: สั่งไลน์แมนสั่งแก๊ปได้เลยนะฮะ
3: สั่งได้มา
2: สั่งได้ครับ
0: นะฮะโอเค
3: ไปที่ร้านชอบมากเลย4-3อ่ะ
0: 4-3ส่งก็ได้กำไรจริงเหรอ
3: น้องกำไรเหรอ
0: ได้กำไรจริงเหรอเนาะ
3: ทำมาดูสองคมทำมาสองคม
0: หรือว่านี่คือท่านประธานท่านหนึ่งนะมาทำเล่นๆนะฮะ
2: เห็นรอยยิ้มลูกค้าก็กำไรแล้วฮะ
0: โอเคอ่ะหมดเวลาของรายการเอ้ยหมดเวลาของเบรกดีแล้วใช่ไหมยังไม่หมดเวลาของรายการนะเพราะเบรกหน้าอะไรม
3: ี
0: ความ
3: เจ
0: ใช่แล้วแล้วกินแฟนเลยตอนนี้ใช่กินเจแล้วนะเดี๋ยวเบรกหน้าเบรกหน้านะครับมีของอร่อยอร่อยรอทุกท่านอยู่ฮะ
3: อันนี้ดีไหม
0: ดีมาก
1: จัดให้ดูมูให้ปัง
4: ชาบูดีดามพร้อมยังกับมหกรรมอาหารลิ้นติดโปรเฟส9วันแบบไม่พักร่วมฉลอง52ปีทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์คนทับเมนูติดดาวจัดเต็มทั้งข้าวหวานก็60ร้านค้ามาให้ฟินเช็คอินในที่เดียวเจอกันลานกิจกรรมอีเวนท์ชอประตู5ทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์บุรีรัมย์ 3-11 ตุลาคมนี้งานดีขนาดนี้จะพลาดได้ยังไงแล้วมาเพาะความฟินน้ำกันนะคะ
5: พี่รักเนี่ยเขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
6: ฮะใครนะที่รัก
5: สายยังเข้าไม่ได
6: ้งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให้
5: อุ๊ยได้แล้ว
6: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M-Cord เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
5: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
6: ใช่
5: ว้าว
1: ให้ดูมูให้ปัง
7: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
3: อยู่คุณออมค่ะ
0: สวัสดีคุณออมฮะ
3: เวทีสงเจเพราะ
0: เพราะว่าใกล้กับเทศกาลทานเจแล้วนะหรือว่ากินเจแล้วนั่นเองนะครับ
8: ใช่แล้วค
0: ่
8: ะ
0: แน่นอนวันนี้
3: เจปีนี้วันไหนวันที่10
0: 10ถึง18
8: ตุลา
0: คมใช่ครับเดือนนี้เองนะฮะ
3: ค่ะ
0: ค่ะโอเคแน่นอนวันนี้มามีอะไรมานำเสนอให้กับทุกคนฮะ
8: แน่นอนวันนี้มีขนมเปี๊ยะจากวังบูรพามาให้ทุกท่านนะคะได้ไปลิ้มลองกันรับรองว่าอร่อยแน่นอนอร่อยไหมคะ
3: พี่เช่นการันตีนะคะว่าของเขาอร่อยจริงๆสำหรับขนมเปี๊ยะของวังบูรพามีกี่สิบปีนะ
8: โอ้โหหลายหลายสิบปี
3: แล้วบอกก่อนคราวที่แล้วที่มันออกครั้งแรกเนี่ยมันมีไข
8: ่คร
3: ับไม่มันไม่เจแต่คราวนี้เข้ามาเนี่ยชอบพิเศษคือเทศกาลเจคือเป็นเจทั้งหมด
8: ถูกต้องแล้วคือหอมควันเทียนปั้นสดแป้งบางนะคะเราเน้นกรรมวิธีในการแบบแพนเมททั้งหมดเลยนะคะในช่วงเจเนี่ยหลายๆคนเวลาแบบเด็กๆอ่ะออมก็จะเป็นคนนึงที่จะรอป้าหรืออาม่าเนี่ยมีอะไรเป็นขนมเอาไปไหว้แล้วเราจะได้ทานแต่ว่าวันนี้เราจะเป็นคนที่แบบได้ไปเลือกเองได้เลือกขนมมาในช่วงเทศกาลเจเองเอาไปให้คนที่บ้านทาน
3: แบบนี้จนดูอันแรกอันสีขาวคือไส้อะไรคะ
8: ไส้ถั่วล้วนค่ะ
3: ถั่วล้วน
8: อ
3: ัน
8: นี้จะเป็นถั่วล้วนที่เรากวนเอง
0: คุณแป้งมา
3: คุณเจ้นเข้าปากเลยสิอร่อยจริ งอ
0: ุ๊ยนะฮะจะดีหรอ
3: ลองดูลองดูอร่อยจริง
8: หอมควันเทียนนะคะเราอบควันเทียนข้ามวันข้ามคืนเลยอันนี้เป็นไส้ถั่วล้วนที่กวนเอง
0: หอมมากแล้วถั่ว
8: คุณค่ะ
0: ถั่วนิ่มมาก
3: ดีจริง
0: ๆคุณดีค่ะดีเลย
3: สีม่วงคือไส้อะไร
8: ไส้เผือกล้วนค่ะกวนเองเช่นเดียวกันเป็นเผือกหอมนะคะแบบสดๆเลยนะคะเดี๋ยวให้ลองทานดูนะคะสำหรับไส้เผือกนะคะตอนนี้เดี๋ยวขอฝากโปรโมชั่นสักนิดนึงปกตินี่อยากจะให้ไปทั้งหมดเลยนะคะในราคา900กว่าบาทใช่ไหมแต่วันนี้เรามารายการเราต้องให้ราคาพิเศษค่ะ699บาทเท่านั้น
3: What?
8: ได้ไปเลยทั้งหมด8กล่องแบบนี้เลยไส้เผือกล้วน4กล่องไส้ถั่วล้วน4กล่องแบบนี้เลยค่ะ
3: คือ8กล่องเนี่ยปกติ800กว่าบาท
8: 900กว่าบาท
3: ใช่ค่ะนะแต่มีให้ไปเลย
8: ค
3: ือ8กล่องนี้ 699
8: ใช่ใช่ค่ะโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่021143330นะหรือว่าจะแอดไลน์ช็อปแมเนียก็ได้ค่ะ
3: จัดส่งฟรีด้วย
8: จัดส่งฟรีทั่วประเทศแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเทศกาลเจถ้ามองหาขนมเจเอาไปทานเล่นเอาไปไหว้ก็ได้เอาไปฝากคนที่เรารักก็ได้นะคะนี่เลยค่ะขนมเปี๊ยะจากวังบุรพา
3: เขาบางคนเนี่ยเขากินเจมาเขาเริ่มแล้วทั้งหมดจะกี่วันนะ9วันหรือ
8: 10วันเนี่ยเขากิน
3: ไปแล้วพอดีมันเจออันที่มันไม่ใช่เจเนี่ยหลุดเลย
8: เรียบร้อยเลย
3: โอ้โหซวยเลยทำมาตั้งนานอันนั้นเองสั่งไว้ก่อนเลย

0: ครับไว้ที่บ้านแล้วเวลาแช่ที่บ้านต้องแช่ตู้เย็นยังไงบ้างคุณบอกสิ
1: ได้รับแล้วอยากจะให้แช่ตู้เย็นได้เลยนะคะจะคงความอร่อยแล้วก็สดใหม่แล้วก็หอมนะคะถ้าแช่ตู้เย็นเนี่ยอยู่ได้15วันเลยถ้าเอาเข้าช่องฟรีซเนี่ยจะอยู่ได้เดือนนึงเลยนะคะเวลาออกมาทานนี่มาอุ่นหม้ออบรมร้อนก็ได้ไมโครเวฟก็ได้ค่ะ
0: แต่ไมโครเวฟมันจะแห้ง
1: ใช
0: ่ในพี่อบเออเจ้าอบรมร้อน
1: ใช่
0: เพราะข้างนอกมันอยู่กับกรอบนิดนึง
1: ใช่มันจะกรอบมันจะเหมือนอบใหม่เลย
2: ดี
1: ม
2: ากโอ้โหแล้วดูกับวิธีในการทำคือสะอาดมากๆเลยนะที่สำคัญคือแป้งบางมาก
1: แล้วคือต้องปั้นสดแบบนี้นะคะแล้วเป็นแฮนด์เมดทุกชิ้น
0: ของเขาบางบูรพาไงย่อบางบูรพาของเขานี่มีมานานจนเชื่อถือได้
1: แล้ว
0: ของเขาเน
1: ี่
0: ยปั้นสด
1: ใช่ปั้น
0: ไม่ใช่โรงงานใช่ไหม
1: เป็นโรงงานแต่ว่าต้องปั้นสดค่ะเราไม่ได้ใช้ถุงใช่ค่ะ
2: แต่ที่สำคัญที่ทานไปปกติผมทานเนี่ยมันจะหวานมากๆเลยแต่นี่คือแบบหวานน้อยแต่ว่าหอมมากๆ
0: นี่
1: ขอบคุณมากเลยค่ะอยากจะบอกว่าหวานน้อยจริงหวานน้อยอาม่าทานได้อากงทานได้เด็กๆทานได้เป็นรสชาติที่ทานได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็ทุกคนในครอบครัวนะคะสะอาดปลอดภัย
0: แล้วก็เนี่ยหอมแบบหอมเตะแบบแรงหอมมากพอดีใจนิ่มนวล
1: ค่ะ
0: แหมคุณเจน
2: คือผมชอบตัวเหลืองมากเลยตัวเหลืองแบบค
1: ือ
2: มันเนียนแล้วมันไม่แข็งและไม่กระด้างเลย
1: โทษนะคุณเจนที่เห็นเยี่ยมๆนี่คือ
0: ไม่ได้กินเจนะแต่ปกติจะมีไข่
1: จะมีไข่
0: ไข่ยังเค็ม
1: ใช่
0: แล้วมีรสชาตินะ
1: มีหลายรสชาติจริงๆมีรสชาติเยอะมากนะคะแต่ช่วงเทศกาลเจนี่ฝากไว้เลย2ไส้นี้เจทานได้แน่นอนสบายใจได้เลยนะคะ
0: คือไส้แรกนี่คือไส้ถั่ว
1: ถั่วล้วนกับเปลือกหอมค่ะ
0: เปลือกหอม
1: ใช่ค่ะ
0: ถั่วล้วนเนี่ยก็จะคุณต้องบอกเจแน่นอน
1: ใช่เจแน่นอน
0: ถั่วล้วนแล้วบอกไส้แป้งนิ่ม
1: ค่ะแป้งบาง
0: แข็ง
1: ไส้แบบแน่นๆเลยใช่
0: ไม่ได้กินเสร็จปุ๊บไอใช่
1: ไม่ได้ปืดคอขนาดนั้นนะคะเอาฝากโปรโมชั่นกันไว้ด้วยนะคะวันนี้นะคะมาในรายการของเราเนี่ยเราได้ราคาพิเศษเลยนะคะ699บาทเท่านั้นนะคะได้ไปเลยขนมเปี๊ยะนะคะทั้งหมด8กล่องเลยนะคุณผู้ชมคะได้เผือกไป4กล่องแล้วก็ได้ถั่วล้วนอีก4กล่องด้วยกันนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยจะส่งฟรีทั่วประเทศเลยนะคะโทรได้เลยที่021143330หรือแอดไลน์ช็อปแมเนียก็ได้ค่ะ
0: คือปกติเนี่ย8กล่องเนี่ย900กว่าบาท
1: 900กว่าบาทนะคะวันนี้โปรโมชั่นพิเศษเหลือ699เท่านั้นค่ะ
0: แล้วก็โ
2: ทรอร่อยจริงพี่ก็มีกี่กล่องอ่ะคุณผู้ชมมันหยุดไม่ได้เลยจริงๆอ่ะมันอร่อยมากจริง
1: อันนี้คือหมดจานจริง
2: ไม่เขาลืมวางให้ผม
1: อ๋อเหรอ
0: เบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท
1: ์021143330ค่ะอร่อยจานหล่นช้อนหล่นกันเลยดีนะ
0: จัดส่งฟรีจะส่งไปทาง
1: ใช่ค่ะ
0: ราคาอะไรอีกโปร
1: โปรนะคะ
0: อธิบายคือโชว์
2: นะนี่
1: ไส้เผือกหอมเป็นไงคะ
2: เผือกหอมสมชื่อนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะไปเชื่อเดี๋ยวทานเป็นลูกที่สองแล้วนะฮะนี่ปุ๊บ
1: มันเป็นเผือกจริงๆนะยังเห็นเส้นเผือกอยู่บางส่วนด้วยอยู่เลยเราใช้เผือกแบบล้วนๆเลยนะคะ
0: อีกอันนึงคือถั่วทอง
1: ใช่ถั่วทองใช่ค่ะแล้วก็จะอบควันเทียนแบบข้ามวันข้ามคืนเพื่อให้กลิ่นมันหอม
2: แล้วทานกับกาแฟเป็นอะไรที่แบบ
0: ดีมาก
2: ด
0: ี
2: มากเลย
0: คือเวลาคุณอยู่เทศกาลเจนะคุณกินเจจะมีเป็นหิวเร็ว
1: ใช่ๆ
0: คุณต้องไปป่าวต้องมีรองท้องหน่อย
1: ค่ะ
0: รองท้องด้วยขนมเปี๊ยะของบางบุรพาแล้วก็ทานกาแฟเปี๊ยะก็เด็กกับเราดู
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วกาแฟอย่าห้ามใส่นมนะคะ
1: อย่าใส่นม
0: หลุดนะคะหลุดเลยค่ะ
1: ใช
2: ่ค่ะห
0: ลุดเจค่ะ
1: กาแฟดำพอนะคะ
2: แต่ว่าถ้าใครที่ไม่ได้ทานเจก็สามารถสั่งไปทานได้เพราะหอมและอร่อยจริงๆ
1: จริ งค่ะใช่ค่ะหอมอร่อยจริงๆทุกคนอ่
0: าบอกโปรคุณเอาอีกทีนึง
1: ฝากโปรโมชั่นกันไปด้วยนะคะวันนี้สั่งในรายการของเรานะคะได้โปรโมชั่นพิเศษในราคา699บาทได้ไปทั้งหมด8กล่องแบบนี้เลยนะคะได้ไส้เผือกหอมไป4กล่องแล้วก็ถั่วล้นอีก4กล่องนะคะในราคา699บาทเท่านั้นแอดไลน์หรือว่าโทรศัพท์มาก็ได้นะคะจะส่งฟรีทั่วประเทศเลยค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะ
0: คือจาก900กว่าบาทแล้วนะ
1: ค่ะ
0: พิเศษสุดนมเปี๊ยะบางบุรพาไม่มีหลายสิบปีมาแล้วสูตรนะแล้วสารันตีโดยเราสองคนว่าอร่อย
2: อร่อย
0: น
2: ิ่
0: มนวลแป้งบางไม่แข็งไม่มีการไอแน่นอนนะจาก8ของนี้900กว่าบาทเหลือเพียง
1: 699
0: บาทและจัดส่งฟรีทั่วประเทศแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ใช่ค่ะ
0: เข้าตู้เย็นได้เลยช่องปกติ
1: ใช่ค่ะได้เลยเก็บ5วัน15วันเลยค่ะ
0: เข้าช่องฟรีซได
1: ้1เดือนเลยค่ะ
0: ออกจากช่องฟรีซไปปุ๊บอบจะอบร้อน
1: ใช่ค่ะหอมอร่อยแน่นอนค่ะ
0: โทรเบอร์ค่ะ
1: 021143330 นะคะ
0: มีให้เรา
1: คนไหมคะมีให้แน่นอนค่ะ
0: 021143330นะคะอร่อยจริงอร่อยต้องทวงของอ
1: ่
0: ะ
1: เอาไปฝากได้เลยนะคะช่วงเทศกาลนะคะ
2: ครับผมวันนี้เวลาของรายการจะดูมูลบานนะขอบคุณมากเลยนั่นเองนะฮะเดี๋ยวมาเจอใหม่กันในวันพรุ่งนี้นะฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สนุนโดย3แม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมยาสีฟันเทศไทยสูตรช่วยลดการเสียฟันใช้นิดเดียวปากสะอาดธนบุรีพาณิชย์
1: ยาดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมราไผ่คู
2: ่สวัสดีคุณผู้ชมครับ
3: อยู่กับนายตะเทนคุณผู้ชมค่ะวันนี้อยู่กับพี่วีแล้วก็ใบเตยค่ะเราพร้อมอัปเดตทุกเรื่องราวให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่วนเวียนอยู่ในหัวก็คือเน่น้อยเน่มาก
2: เฮ้ยน้ำเสียงคุณมีความเพื่อชีวิตซึ่งถูกต้องมาก
3: ๆตอนนี้กระดูกกับแกบมาก
2: ไม่ว่าคอหรือเข่าก็ตามนะครับแต่ว่าอย่างที่เตยบอกเลยตอนนี้เรามีแต่ความชื่นชมเนาะแล้วก็ยินดีแล้วก็ต้อนรับการเดินทางกลับมาที่เมืองไทยของเราของน้องเน่เน
3: ่
2: สาวมากความสามารถอายุ16ปีเท่านั้นนะครับแต่ว่าชนะระดับโลกได้ของจริงกับอเมริกาสกอตไทเลนด์ตามภาพที่เราได้นำมาฝากกันแบบนี้นี่คือโมเมนต์การประกาศรางวัลนะครับซึ่งตอนนี้อย่างที่บอกไปแล้วน้องเดินทางกลับมาบ้านเราพร้อมกับความภาคภูมิใจหลังจากเดินทางไปแข่งขันที่เวทีนี้นะที่อเมริกาแล้วคว้าเงินกลับมาถึง1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ33ล้านบาทไทยนั่นเอง
3: ใช่แล้วการันตีเลยนะคุณผู้ชมไม่มีคำว่าฟลุกแน่นอนมาด้วยความสามารถแท้ๆเลยเมื่อวานนี้นะคะเนเน่ก็เดินทางมาร่วมงาน Welcome Nene Royal Win the World for Thailand แค่ชื่อก็ยิ่งใหญ่มากแล้วนะคะนี่มาพร้อมกับครอบครัวแล้วก็ญาติญาตินะคะที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนค่ะและตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นเลยโอ้โหคือมันมีขบวนแห่มีแฟนๆมารอรับอยู่สองข้างทางแน่นมากนี่แค่ฝั่งเดียวนะพี่วีมองไปฝั่งข้างหลังนู้นๆ
2: ทั่วไปหมดเลยอะ
3: แล้วไม่ใช่เฉพาะคนไทยแฟนๆต่างชาติอินเตอร์แฟนเองก็มารอด้วยเหมือนกันนะคะทั้งหมดก็คืออยากจะมาให้กำลังใจเน่ๆอะไรอยากจะซัพพอร์ตนะคะแล้วก็แสดงความยินดีที่นำชัยชนะกลับมาให้กับตัวเองให้กับครอบครัวให้กับประเทศไทย
2: นอกจากภาพนี้แล้วจริงๆแล้วเนี่ยภายในงานยังมีกิจกรรมไฮทัชกิจกรรมโฟโต้กรุ๊ปนะครับมีกิจกรรมเล่นเกมแบบเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆกับเนเน่ด้วยและในขณะเดียวกันก็มีผู้ใหญ่ใจดีมามอบเงินทุนการศึกษาให้กับเนเน่แล้วก็ครอบครัวมากมายครับเนเน่เนี่ยก็ได้เปิดใจเป็นครั้งแรกนะถึงความรู้สึกหลังจากที่ได้คว้าแชมป์อเมริกาสกอตไทเลนด์2026มาพร้อมกับคุณพ่อณรงค์คุณแม่อ้อมชวนพิษแล้วก็น้องชายอย่างน้องการวัย4ขวบเธอบอกว่ารู้สึกดีใจตื่นเต้นมากครับที่ได้เห็นแฟนคลับเป็นพันๆคนเลยมารอต้อนรับมาส่งเสียงกรี๊ดตะโกนเรียกชื่อเนเน่เพื่อเป็นกำลังใจและเนเน่ก็บอกด้วยนะว่าจนตอนนี้นะเอาตรงๆนะก็ยังทำตัวไม่ถูกเหมือนกันยังไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้มีชื่อเสียงโด่งดังอะไรแต่ก็จะทำตัวตามปกติแบบที่เคยเป็นมานั่นแหละ
3: เยี่ยมเลยความน่ารักมากๆเลยนะคะแต่บอกเลยว่าเนเน่เนเน่ดังมากลูกดังมากจริงๆแล้วเชื่อว่าตอนนี้ต่อให้ที่อเมริกาไปไหนมาไหนเองก็จะต้องมีคนรู้จักเนเน่ด้วยเช่นกัน
2: ใช่ครับ
3: เอาล่ะตอนนี้เนเน่ก็ได้เล่าถึงโมเมนต์ที่เราอยากรู้มากเลยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราได้ฟังจากหลายๆคนเนาะคนรอบข้างความรู้สึกของเหล่าศิลปินดาราที่เขารู้สึกยังไงที่มีต่อเนเน่นะคะแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกที่เนเน่เนี่ยได้เล่าย้อนถึงโมเมนต์วินาทีที่เขาประกาศผลว่าผู้ที่ชนะนั่นคือ
2: เนเน่โรยัล
3: ตอนนั้นเนี่ยเนเน่บอกเลยว่าตื่นเต้นมากคุณผู้ชมไม่คิดว่าจะได้เป็นผู้ชนะแต่คิดว่าคือตั้งใจทำทุกอย่างให้ออกมาดีที่สุดนะนะคะซึ่งก็ได้เล่าให้ฟังด้วยนะว่าจริงๆก็มีซ้อมไว้เหมือนกัน
2: ซ้อมอะไรซ้อมอะไร
3: คิดไว้ในหัวว่าเดี๋ยวถ้าประกาศชื่อมาเป็นเนเน่เนี่ยจะทำท่าสุดเท่
2: คือท่านี้ป่ะคือท่านี้ป่ะ
3: ไม่ใช่ที่คิดเลย
2: ไม่ใช่หรอ
3: โอ้โหคืออาจจะมีท่าในหัวที่แบบว่าทำท่าอะไรก็ตามเราก็ไม่รู้ของน้องอะนะแต่พอประกาศจริงๆแล้วมันคงเกินความคาดฝันคาดหมายจริงๆว่าโมเน้นความรู้สึกมันบอกไม่ถูกอะ
2: ก็กลายเป็นขาอ่อนไปเลยอ่อนแรงกันเลยทีเดียวไม่ใช่แค่เนเน่แต่ตามภาพเลยนะคือครอบครัวก็คือซุดลงไปกันหมดอ่ะ
3: มันเหนือความคาดฝันจริงๆคุณผู้ชมซึ่งก็เลยออกมาเป็นภาพที่คุณผู้ชมเห็นล้มตึงไปเลยนะคะ
2: คนไทยก็เช่นกันเน
3: า
2: ะ
3: ใช่แสดงความยินดีครั้งหนึ่งด้วยเนเน่จ๋าซึ่งแผนงานหลังจากนี้หลายคนก็อยากรู้แหละแน่นอนก็ต้องรอฟังผลงานเพลงของน้องเน
2: า
3: ะ
2: ใช่เนเน่บอกว่าหลังจากนี้จะตั้งใจทำผลงานเพลงต่อไปแล้วก็แอบบอกด้วยนะตอนนี้ มีโปรเจกต์อยู
3: ่
2: กำลังทำอยู่ฝากติดตามด้วยส่วนเรื่องสัญญากับอเมริกาสกอตไทยแลนด์ครับเนเน่บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้คุยกันนะแต่ถ้าเป็นงานในประเทศเนี่ยเนเน่ยังสามารถรับได้ตามปกติแต่มีข้อแม้ว่าต้องสกรีนงานมากขึ้นเพราะอะไรต้องเน้นเรื่องเรียนก่อนตอนนี้16ยังเรียนอยู่ม.4มั้ยถ้าเทียบน้องน่าจะประมาณม.4นะครับส่วนเรื่องของความฮอตนะก็ได้ยินว่างานพรีเซนเตอร์นี่รุมมากกว่า10ตัวเลยตอนนี้เนเน่บอกว่ามีได้รับคอนโดหรูมูลค่ากว่า35ล้านบาทแล้วก็ได้รับเงินสดได้รับรถยนต์จากผู้ใหญ่ใจดีมากมายที่สนับสนุนเธองานนี้เธอบอกว่าดีใจมากๆที่มีงานพรีเซนเตอร์ติดต่อเข้ามาแล้วก็ปกติจะเห็นแต่ดาราได้เป็นพรีเซนเตอร์
3: เ
2: นเน่ค่
3: ะ
2: พี่วีจะบอกว่าเนเน่หนูเป็นดาราแล้วก็นาทีน
3: ี้ไม่ใช่แค่ดาราด้วยนะเนเน่เป็นซุปตาร์แล้วลูก
2: ใช่ครับผม
3: แต่ว่าสไตล์แบบเด็กๆอ่ะน้องยังเด็กเนาะเราก็อาจจะคิดว่าน้องได้ดูทีวีแล้วก็เห็นแต่อุ๊ยดาราเขาเป็นกันแต่ตอนนี้หนูเป็นแล้วลูก
2: ใช่แล้วเธอก็บอกเธอดีใจแล้วขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่รักแล้วก็เอ็นดูเจ้าตัวแล้วก็ครอบครัวด้วยเดี๋ยววันที่13ตุลาคมนี้ครับจะมีงานใหญ่งานนึงเนเน่เธอจะต้องเดินทางไปแสดงเปิดให้กับวง Heavy Metal ระดับโลกที่ชื่อว่า Avenged Sevenfold ที่ Singapore Indoor Stadium ประเทศสิงคโปร์เนเน่บอกว่าในงานนั้นเนี่ยจะทำให้เต็มที่เลยรอติดตามเธอด้วย
3: ถ้าใครว่างๆบินไปเล่นๆใกล้ๆประเทศไทย
2: สิงคโปร์เน
3: า
2: ะ
3: ใกล้ๆ
2: ไว้กินข้าวมันไก่อะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็แวะไปเชียร์เนเน่เน
3: าะอ๋ออุ๊ยรู้เจนเลยจะไปกินข้าวมันไก่สิงคโปร
2: ์ทำไมล่ะโต
3: อีกเรื่องนึงไม่ถามไม่ได้จริงๆกับบทเพลงที่เราร้องไปตอนเปิดรายการคุณผู้ชมเน่น้อยแน่มาก
2: ผมนึกว่าผมจะได้ฟังแค่รอบเดียวนะเป็นรุ่นหัวได้ผมได้ฟังสองรอบ
3: หมายถึงจากฉันใช่ไหม
2: จากเธอนี่แหละ
3: เพราะจากคนอื่นยังต้องฟังอีกหลายๆรอบเลยนะคะบางคนที่ได้ยินอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำนะคะพอดีเพลงนี้เนี่ยเป็นบทเพลงเน่หน่ายแน่มากน
2: ้
3: าแอดคาราบาวหนึ่งในตำนานของประเทศเราเนี่ยแหละค่ะเป็นคนแต่งให้กับเน่รอยัลโดยเฉพาะเมื่อวานนี้เน่ก็เปิดใจว่ามีโอกาสได้ฟังแล้วนะเป็นเพลงที่เพราะมากเจ้าตัวเนี่ยฟังแล้วน้ำตาไหลเลย
2: นะฮะทีนี้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างเราไปฟังเสียงเน่กันครับ
4: รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่ทุกคนมาต้อนรับหนูอึ้งมากว่าไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้แต่ก็แฮปปี้มากๆเลยค่ะก็เห็นทุกคนชื่นชมแล้วก็เรียกชื่อหนูตลอดเลยแล้วหนูก็เซฮายแล้วก็ขอบคุณอะไรอย่างนี้บ้างค่ะก็ภูมิใจ
5: ตอนได้ยินคนเรียกชื่อตีตี้นี่เป็นยังไง
4: ก็ใจฟูมากมากดีใจมากๆเลยค่ะใช่คือหนูไม่ได้คิดเลยแบบไม่ I didn't expect ว่าแบบเฮ้ยเขาจะเรียกชื่อหนูว่าแบบหนูแชมป์อะไรนี้ก็เป็นลมเลย คือตอนแรกอ่ะหนูซ้อมท่ามาแล้วด้วย แบบท่าแบบเย้อะไรอย่างนี้แบบท่าง่ายๆแต่พอประกาศปุ๊บไม่รู้หนูทำอะไรหนูเป็นลมไปเลยก็วางแผนเรียบร้อยว่าแบบจะทำเพลงไปเรื่อยๆใช่ค่ะเพื่อความฝันของหนูคืออยากโชว์บนเวทีคอนเสิร์ตแล้วโชว์เพลงของหนูให้ทุกคนอินจอย
5: ไงบ้างคะพีเตอร์10ตัวความรู้สึกเป็นไงบ้าง
4: ก็อึ้งค่ะ เพราะว่าหนูเห็นแบบว่าแบบพวกดาราแล้วก็แบบต่างชาติอะไรนี้เขาแบบพรีเซนต์อะไรเยอะมากแล้วไม่คิดว่าหนูจะมาเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยอะไรนี้ก็ประทับใจมากเลยคำว่าลูกสาวแห่งชาตินี่ก็มันยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็ประทับใจในตัวเองมากๆก็ขอบคุณทุกคนที่คอยเชียร์หนูแล้วก็เรียกว่าหนูเป็นลูกสาวแห่งชาติเลยนี้ใช่ค่ะ
5: เริ่มชินความดังหรือยังคะเริ่มชินไม่ออกความช
4: ัดไม่ชินค่ะหนูยังนึกกับตัวเองอยู่พูดกับตัวเองอยู่ว่าเอ้ยเรายังไม่ดังทีนะเว้ยเรายังไม่ดังทีเลยใช่ในแน่ไหนแน่มากอ๋อก็ฟังเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นเพลงที่หนูชอบมากๆแล้วก็ทำให้หนูนึกถึงช่วงเด็กๆที่หนูเพิ่งเริ่มต้น beginning แล้วมาถึงความฝันเป็นจริงอะไรนี้แล้วพอฟังปุ๊บก็หนูก็น้ำตาไหลนิดนึงใช่เพราะทำความฝันเป็นจริงแล้วก็อีกอย่างหนูไปขณะหนูไปโรงเรียนแล้วขึ้นห้อง29เพื่อนเปิดเพลงเน่แน่นายแน่มากพอสุดยอดเลยค่ะใช่
2: นี่นะครับผมก็เป็นความภาคภูมิใจของเราทีเนี้ยเราก็จะลุ้นกันต่อว่าน้องจะปล่อยผลงานเพลงอะไรหลังจากนี้ออกมาแล้วก็จะมีอะไรให้เราได้ติดตามกันอีกแต่น่าจะมีเรื่อยๆแหละนะโปรเจกต์ของเธอ
3: ใช่แล้วเชื่อว่าหลังจากนี้น่าจะมีแบบ

0: คอลแลบกับศิลปินระดับโลกอีกเยอะแยะมากมายใครๆก็น่าจะอยากร่วมงานกับเนเน่รอยัลรอติดตามแล้วก็ซัพพอร์ตน้องกันต่อไปละกันนะคะ
1: ครับจากเรื่องผลงานเพลงนะครับผมมากันที่ผลงานภาพยนตร์กันบ้างครับผมเมื่อวานนี้นะครับเป็นวันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทยหอภาพยนตร์องค์การมหาชนนะครับได้จัดพิธีประกาศรายชื่อภาพยนตร์ครับที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติครั้งที่16ประจำปีนี้นะครับที่โรงภาพยนตร์ศาลาสิทธิ์นิมาครับผมซึ่งงานนี้ครับได้รับเกียรติจากนายประสบเรียงเงินนะครับผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมที่กำกับดูแลหอภาพยนตร์องค์การมหาชนเป็นประธานในพิธีเป็นการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติครับ
0: ใช่แล้วค่ะสำหรับภาพยนตร์ในปีนี้นะคะมีภาพยนตร์เด่นทั้งหมด12เรื่องค่ะน่าจะเคยได้ชมหรือว่าผ่านหูผ่านตากันมาด้วยนะคะอาทิเฉิมปี2548อัศวินดาบกายสิทธิ์ปี2513แสงศตวรรษปี2549แผ่นดินของเราปี2519ดาวคนองค่ะปี2559โขนปี2472เป็นต้นค่ะ
1: และหนึ่งในภาพยนตร์ที่ใบเตยได้เล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นภาพยนตร์ที่รับการประกาศให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติประจำปีนี้อย่างเฉิ
0: ม
1: ภาพยนตร์เรื่องนี้ถ้าจำกันได้นี่ตามภาพเลยแต่ใครครับคนซ้ายนี่หล่อมากเลยนะฮะพี่หม่ำจกมก
0: แล้วเล่นคู่กับ
1: พี่นุ่นวรนุชครับโดยกำกับโดยพี่คงเดชจตุรันรัศมีนะครับซึ่งก็เป็นนักร้องนำวงสี่เต่าเธอด้วยความสามารถหลากหลายจนผลงานในครั้งนี้ครับเฉิมเนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติประจำปีนี้เลยซึ่งก็ได้มีการเปิดเผยถึงความรู้สึกนะครับว่าเสน่ห์ของภาพยนตร์เรื่องนี้คือตัวละครสมบัติแล้วก็ตัวละครนวลแล้วก็มีทั้งตัวทั้งทีมงานนะครับบอกว่าดีใจมากๆที่ทุกคนเนี่ยยังมีการพูดถึงภาพยนตร์เรื่องเฉิมกันอยู่นะแล้วก็เป็นภาพยนตร์ที่เกิดความสำเร็จเนี้ยเกิดขึ้นมาจากทีมงานทุกๆคนนั่นแหละนะครับผมภูมิใจมากๆไม่คิดว่าจะมาถึงจุดนี้จุดที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติไปฟังเสียงทีมงานนักแสดงและผู้กำกับกันครับ
2: โชคดีที่ท่านได้พี่คงเดชนะคะเป็นผู้กำกับเรื่องนี้แล้วก็เป็นควบคุมทุกอย่างเลยแล้วก็โชคดีที่ได้ที่มาเป็นพระเอกหนังเรื่องแรกของหนูโชคดีจริงๆค่ะแล้วก็เมื่อกี้ก็ยังคุยกันพี่คงเดชถามว่าพอเห็นตัวเองแล้วรู้สึกยังไงนุ่นก็บอกว่ารู้สึกดีความทรงจำในเรื่องนี้นี่คือทำให้นุ่นได้แบบได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างได้ไปศึกษาในอาบอบนวด ได้ไปเห็นชีวิตเรื่องราวของคนกลางคืนที่ปกติเราไม่เคยเห็นเพราะเรื่องนี้เราก็ถ่ายทำกันตอนกลางคืนเยอะด้วยเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าแบบมันก็ไม่เห็นกรุงเทพหรือในมุมที่เราเคยเห็นมาก่อนและดีใจที่ทุกวันนี้คนยังพูดถึงภาพยนตร์เฉิมพูดถึงพี่หม่ำพี่คงเดชอะไรเงี้ยค่ะก็ยังจะเป็นภาพยนตร์ที่อยู่ในใจของนุ่นตลอดไปเหมือนกันค่ะ
3: ผมไม่เคยกลัวใครนะถ้าเรื่องการแสดงเนี่ยเขามีอิทธิพลกับความรู้สึกการแสดงผมมากคนนี้
2: จริงเหรอคะ
3: ใช่คือไม่กล้ามองหน้าเขาจับมีซีนจับมือเขาอยู่ในห้างน่ะเหงื่อแตกเต็มเลย
2: จะต้องจ
3: ับ
2: ไหมคะ
3: ไม่ไปต้องแล้วไม่ต้องแล้วเดี๋ยวร้อนถ้าพลาดหนังเรื่องนี้ไปอีกสัก100ปี100ชาติจะได้เล่นหนังแบบนี้ไหมผมตัดสินใจถูกแล้วลูกสาวพ่อเล่นเรื่องนี้เล่นเถอะแล้วก็เป็นตลกคนแรกได้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกเนี่ยของชาติเนี่ยตลกทุกคนไม่มีโอกาสอย่างนี้นะมีผมคนเดียวด้วย
0: แค่แบบเสียงสัมภาษณ์สั้นๆยังสร้างเสียงหัวเราะกับเราได้เลยนะคุณผู้ชม
1: ไม่ต้องมองจอก็ยังขำนะแต่ถ้ามองจอได้เห็นหน้าได้เห็นรูปลายของพี่หม่ำนี่คือตลกเหมือนเดิมนะครับ
0: แต่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นภาพยนตร์คือถ้าเป็นภาษาบ้านๆเนี่ยคุณผู้ชมมันภาพยนตร์อินดี้เรื่องแรกๆเลยคือถ้าย้อนกลับไปสมัยก่อนอาจจะไม่ค่อยมีหนังอินดี้ของคนไทยเยอะมากนักนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่เราสองคนมีโอกาสได้ชมแล้วก็ยังพูดเป็นสิ่งเดียวกันเลยว่ามันตราตรึงใจถึงทุกวันนี้เลยนะเรายังจำได้เลยฟีลลิ่งของการดูภาพยนตร์ใครที่ยังไม่ได้ดูเอาเป็นว่าลองไปหาชมกันดูก็แล้วกันยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งนะคะ
1: ครับผม
0: เมื่อกี้นี้นอกจากเสียงหัวเราะของพี่หม่ำพี่วีทักว่าอะไรนะพี่นุ่น
1: สวยมาก
0: สวยมาก
1: แล้วไม่ได้สวยธรรมดาสวยสุดๆในวัย46ปี
0: นี่คือถ้าไม่บอกไม่เชื่อจริงๆนะ
1: ถ้าไม่อยู่ในสคริปต์ผมก็ไม่ทราบจริง
0: ๆ
1: แล้วก็จะไม่เชื่อจริงๆนะว่าพี่นุ่นวรนุชครับล่าสุดเพิ่งได้ฉลองวันเกิดในวัย46ปีไปเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาโดยที่มีทั้งสามีนะครับมีครอบครัวมีเพื่อนๆดารามาร่วมอวยพรกันแบบอบอุ่นนะไม่ปล่อยให้พี่นุ่นเนี่ยต้องเหงาในวันเกิดของตัวเองแน่นอนเลยแหละครับพ
0: ี่
1: นุ่นก็ได้เปิดใจนะครับบอกว่า าวันเกิดปีนี้ก็เดินทางกลับบ้านไปพบกับคุณพ่อคุณแม่ที่จังหวัดนครปฐมแล้วก็ได้ไปทำบุญในช่วงเช้านะครับที่ไปไหว้พระครับที่องค์พระปฐมเจดีย์นะครับพอกลับมาถึงบ้านก็เพื่อนๆมารอเซอร์ไพรส์กันพร้อมหน้าพร้อมตาตั้งแต่9โมงเช้าของวันนั้นเลยแล้วก็อยู่กันยาวถึงเที่ยงคืนนะคุณ
0: อยู่กันไม่ได้เกรงอกเกรงใจเจ้าของบ้านเลยใช่ไหมคะ
1: เจ้าของบ้านต้อนรับไง
0: ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของพี่นุ่นนะคะซึ่งพี่นุ่นก็บอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองก็เป็นคนที่มีความชีวิตเนี่ยมีความเครียดเป็นปกติแหละแต่โชคดีที่มีกัลยาณมิตรที่ดีนะคะมีเพื่อนที่คอยรับฟังปัญหาต่าง
1: ๆ
0: ส่วนเรื่องของของขวัญจากคุณสามีอุ้ยคุณผู้ชม
1: รับ
0: ขว
1: ัญ
0: ลุก
1: ระดับพี่ป๊อปปิติ
0: เขาบอกให้ว่ามาเป็นสลิป
1: เป็นสลิปใช่ไหม
0: เป็นสลิป
1: อืมผมว่าก้อนใหญ่อยู่ผมว่าไม่ใช่สลิปเปอร์ครับ
0: สลิปอะไร
1: สลิปที่มันเป็นหลักฐานการโอนเงินนั่นแหละฮะผมว่า
0: คือไม่ได้เอาออกมาโชว์แต่ถ้าเราให้เราเดาเล่นๆสักตัวเลขศูนย์อาจจะสักไม่ต่ำกว่าหกหลักไหม
1: หกหลักเหร
0: อ
1: ผมว่าได้ผมว่าได้สมมงสมมง
0: ไม่ต่ำกว่า
1: ไม่ต่ำกว่าด้วยนะอ่ะก็ไม่รู้อันนี้ให้เป็นความลับของตัวพี่นุ่นกับพี่ตอนเข้าไปแล้วกัน
0: ใช่แฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่นุ่นย้อนหลังด้วยนะคะซึ่งอีกเรื่องนึงเราก็ต้องบอกว่าเป็นห่วงมากๆเลยเพราะว่าคุณสามีเนี่ยอยู่ดีๆเขาก็โพสต์รูปที่ตัวเองในนอนอยู่ที่บนเตียงโรงพยาบาล
1: แต่ยังชู2นิ้วนะ
0: เออแล้วก็มีแคปชั่นด้วยนะคะว่าเหนื่อยใช่ไห
1: ม
0: ใช่เราก็อยากรู้เกิดอะไรขึ้นอยู่ที่คุณสามีไปอยู่บนเตียงโรงพยาบาลแล้วโพสอะไรแบบนี้เกิดอะไรขึ้นคะ
1: ณตอนนี้แฟนๆก็ไม่ต้องเป็นห่วงขนาดนั้นนะฮะคือพี่ต๊อดเนี่ยเข้าโรงพยาบาลแอดมิดด้วยอาการอาหารเป็นพิษแล้วตัวพี่นุ่นก็บอกว่
0: า
1: น่าจะเหนื่อยทำงานหนักอะไรอย่างเงี้ยใช่
0: แ
1: ต่ว่ามันมีความผิดปกติแหละแต่ถึงขั้นต้องฉีดสีนะเพื่อหาสาเหตุของอาการป่วยเหล่านี้แต่ว่าตอนนี้ถ้าอัปเดตอาการเนี่ยคืออยู่ในระยะที่ปลอดภัยแล้วแล้วก็ได้รับการฉีดยาทุกอย่างอาการก็ทุเลาแล้วเดี๋ยวหาต้นเหตุกันต่อไปอ่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้พี่นุ่นจะว่ายังไงไปฟังกันครับ
2: พี่ทุกวันค่ะเพราะว่าเพื่อนมาหาตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง5ทุ่ม40ค่ะไม่กลับค่ะเพื่อนโชคดีค่ะโชคดีที่มีคนดีๆอยู่รอบๆอะไรเงี้ยค่ะก็วันนั้นอธิษฐานอยู่ว่าขอให้สิ่งไม่ดีออกไปเพื่อนๆก็ค่อยๆออกไปทีละคนทีละคนทุกปีก็จะขอให้ตัวเองมีความสุขเพราะว่าเวลาคนจะมีความสุขกับมันคืออะไรหลายๆอย่างแล้วก็ปกติเวลาที่นุ่นทำอะไรแล้วเลยนุ่นก็เต็มที่อยู่แล้วเห็นแบบนี้ก็คือจริงๆก็มีความเครียดนะคะมีปัญหามีอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติค่ะแต่ว่าเราก็แค่ต้องอยู่กับปัญหานั้นๆแล้วก็พยายามค่อยๆแก้ไปแก้ไม่ได้ก็ปล่อยมันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โชคดีที่มีเพื่อนๆคอยรับฟังรับบ่นอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าเขาจะช่วยเราไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะเราก็โอเคแล้ว
4: ได้ของขวัญสุดพิเศษจากคุณสามีคืออะไรคะ
2: ไม่บอกละกันไม่บอกไม่ก็มีค่ะมี
4: ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่คะ
2: เล็กๆค่ะเล็ก
4: ใส่มือใส่คอหรือ
2: ไม่บอกไม่มีแค่สลิปแค่นั้นพออาหารเป็นพิษค่ะพอดีไปทำงานที่พัทยาก็เป็นห่วงค่ะก็โทรหาอะไรเงี้ยไปทำอะไรกินอะไรอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนเขาเข้าโรงพยาบาลดึกค่ะเขาส่งมาหานุ่นตอนสายๆเหมือนกันพอมันไม่รู้สาเหตุอะไรเงี้ยเขาก็เลยเหมือนไปต้องฉีดสีด้วยนะเขาชอฉีดสีเขาบอกว่ามันเกิดจากอะไรบ้างมันมีอะไรผิดปกติข้างในหรืออะไรเงี้ยค่ะหายแล้วค่ะบอกว่าก็ฉีดยาเพราะว่าอีกวันนึงก็ต้องทำงานค่ะค่อยๆดูแลเรื่องการกินนะอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่มีอะไรเพราะโตแล้ว
1: นะครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงกลับมาทำงานเรียบร้อยนะครับ
0: แต่ยังไม่ได้คำตอบเลยอะว่าสลิปคืออะไร
1: เมื่อกี้เรื่องเถียงกันอยู่ว่าสลิปเปอร์สลิปเงินหรือว่าสลิปแบบนอนอะ
0: คงไม่ใช่อะไรทั้งนั้นแหละชีวิตเขาคงไม่เศร้าเท่าพวกเราหรอก
1: โอ้โห
0: แฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่นุ่นอีกครั้งหนึ่งขอให้สาวๆสวยๆเป็นสาว 2,000 3,000 ปีแบบนี้ไปอีกนานๆเลยแล้วก็ได้รับสลิปแบบนี้ไปเยอะๆเลยนะคะ
1: ครับผมจากเรื่องของพี่นุ่นนะเรามาต่อกันที่ของกินกันบ้างดีกว่านะครับผมมาถึงงานนี้ครับชื่อว่างานไทยฟุ้งปรุงไทยไทยเทสแดทเฟส2026นะครับจัดขึ้นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนะครับตั้งใจที่จะเชิดชูอาหารถิ่นครับแล้วก็เปิดโอกาสให้เราทุกคนได้สัมผัสกับเสน่ห์ทางวัฒนธรรมทั่วไทยแน่นอนว่างานนี้มีประชาชนชาวไทยเข้าไปร่วมสนุกกับงานนี้เยอะมากๆเลยเรามีภาพบรรยากาศไปชมกันครับ
5: กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมไทยฟุ้งปรุงไทยไทยเทสไทยเฟส2026โดยมีนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดณหอประชุมเล็กศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมเปิดประสบการณ์ความอร่อยตามหารสชาติที่หายไป The Lost Taste 1 จังหวัด 1 เมนูเชิด

0: ชูอาหารถิ่นและสัมผัสเสน่ห์ทางวัฒนธรรมตื่นตาตื่นใจกับกิจกรรมมากมายจาก4ภูมิภาค77จังหวัดทั่วประเทศไทยรวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมสาธิตอาทินิทรรศการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมพุทธศักราช2568นิทรรศการ Culture 2030 Showcase เมืองต้นแบบวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโซนของเล่นพื้นบ้านไทยที่โลกอยากเล่นเรื่องไม่เล่นของเล่นไทยๆพร้อมไฮไลท์สุดพิเศษกิจกรรมคุกกิ้งโชว์โดยเชฟชื่อดังนอกจากนี้ยังมีการแสดงของกองทัพศิลปินดารานักร้องชื่อดังโดยตลอดการจัดงานทั้ง4วันที่ผ่านมามีประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสัมผัสเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของประเทศไทยภายในงานมากมาย
1: การจัดงานไทยฟุ้งปรุงไทยก็คือว่าเป็นการประกาศรายการเมนูอาหารที่ได้รับการคัดเลือกจาก77จังหวัดแล้วก็มีการมอบรางวัลต่างๆให้กับแต่ละจังหวัดนะคะที่ได้รับการคัดเลือกเป็น1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นค่ะไม่ใช่แค่ภาคประชาชนเท่านั้นในเรื่องของร้านอาหารที่มีชื่อเสียงเนี่ยเขาก็เข้ามามีส่วนร่วมโดยการที่นำเมนูต่างๆเหล่านั้นเนี่ยไปอยู่ในเมนูของร้านอาหารถ้าเกิดว่าเขานำไปอยู่ในร้านอาหารเราก็จะมอบเป็นรางวัล Thailand Best Local Food แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราก็ต้องการที่จะแน่ใจว่าการที่เราส่งเสริม1เมนูเชิดชูอาหารถิ่น1เมนูนั้นไปอยู่ในร้านอาหารเนี่ยชุมชนจะได้ประโยชน์อะไรก็คือว่าเรื่องของวัตถุดิบทางการเกษตรต่างๆแล้วก็เรื่องของมรดกภูมิปัญญาที่เจ้าของมรดกภูมิปัญญาก็ต้องได้รับประโยชน์เช่นกันแล้วก็การซื้อวัตถุดิบต่างๆก็ต้องมาจากแหล่งที่มาจากชุมชนจริงๆค่ะ
0: จากความสำเร็จของงานไทยฟุ้งปรุงไทยไทยเทสไทยเฟส2026ในปีนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมยังคงจะต่อยอดกับการจัดงานไทยฟุ้งปรุงไทยไทยเทสไทยเฟส2026ด้วยความตั้งใจให้เป็นงานเทศกาลอาหารและการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยประจำปีอีกด้วยค่ะ
2: นี่แหละเสน่ห์ของอาหารไทยนะคะยังไงก็จะยังคงอยู่กับเราตลอดไปค่ะ
3: ครับวันนี้มีแต่เรื่องน่าภาคภูมิใจเท่านั้นเลย
2: ใช่แล้ว
3: นะเดี๋ยวช่วงหน้าครับไม่แพ้กันแต่มาในรูปแบบฮิปฮอปแรปแล้วก็มีแบบ
2: อยากดูไต้แรป
3: อะไรอย่างเงี้ยยังดีกว่า
2: จะยัง
3: เดี๋ยวดูมืออาชีพของจริงเบรกหน้าดีกว่าเน
2: า
3: ะ
2: ใช่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกับเจเจสเปอร์และสไปร์กันสักครู่ค่ะ
4: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
5: อย่างเทพไทย
4: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
7: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
8: หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MV TV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MV TV ทั้งในระบบ iOS และ Android
9: ลูกใหม่ปะเนี่ย
10: เหมือนเดิม
11: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคเรียวเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
0: สนับสนุนโดยสบู่เบนเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นไว้ๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวว้าวยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยค่ะปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลครีมกันแดดไม่นัดสั่นใช้ทุกวันไม่มันเหนอะหนะ
12: น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย

0: สวัสดีครับ
1: ด้วยนะคะเต้นกันม่วนมากอกหักยังไงมันม่วนขนาดนี้เนี่ย
2: นะเพลงนี้คืออกหักตอนฝนตกใช
3: ่ไหมค่ะ
1: เป็นยังไงมายังไงคะทำไมถึงทำเพลงอกหักออกมาให้เป็นแบบว่าสนุกสนานแล้วเมื่อกี้พี่วีจะเต้นตามแล้วนะ
2: เต้นไปแล้วด้วย
1: อ๋อเหรอ
2: แต่ไม่เห็น
1: เออ
2: ใช่ครับ
3: เพลงนี้ก็คือเขียนจากเรื่องจริงนะคะณตอนนั้นก็คือเศร้าอยู่แต่ว่ากำลังอยากจะออยปาร์ตี้กับเพื่อนจู่ๆดันเกิดจังหวะแบบบึ้มขึ้นมาฝนตกแล้วดูตัวเองในกระจกก็เลยแบบเฮ้ยทำไมเราเศร้าจังเลยวะทำไมแบบอกหักทำไมต้องอยู่บ้านก็เลยเป็นเหตุผลก็คือคุกนี้ก็คือลอยมาในหัวเลยค่ะก็คือเอาจริงพี่ไม่ตลกอกหักตอนฝนตก
1: แต่กำลังจะออกไปตี้
3: ใช่
1: ให้มันสนุกหน่อยแล้วกัน
3: สักพักนึงเอาโดนช็อตฟิลฝนตกเลยแล้วก็เพลงนี้ก็ได้พี่ต้นตระกูลนะคะมาช่วยโปรดิวแล้วก็มีน้องสไป
2: ร
3: ์เข้ามาร่วมแจมในโปรเจกต์นี้ด้วยนะคะ
2: สไปร์พูดถึงท่อนของสไปร์นิดนึงแล้วกันเนา
1: ะ
2: สไปร์แต่งน้องแต่งเนื้ออะไรมีชุดคำไหนที่เราได้หยิบเอามาใช้เป็นพิเศษและชอบคำไหนพิเศษบ้างไหม
4: อ๋อตอนนั้นหยิบอะไรได้ก็หยิบมาเลยครับพี่ตอนนั้นก็ประมาณนั้นครับพี
2: ่ครับผมบรรยากาศบรรยากาศก็ได้อะตอนที่นั่งแต่พอได้ยินว่าคำหลายๆคำประโยคหลายๆประโยคนี้คิดสดกันหน้าห้องอัดอะไรอย่างนี้เลยปะ
3: ใช่ค่ะสไปแบบเขียนนะในสตูเลยค่ะ
4: บรรยากาศก็บรรยากาศตื่นเต้นมากครับพี่ผมไปเจอพี่เจนแล้วก็พี่เขาอัดเพลงแล้วก็ฟังไปเขียนไปครับตรงนั้นใช่ครับ
1: ซึ่งก็คือบรรยากาศก็คือเราเขียนเนื้อมาก่อนใช่ไหมแล้วตอนที่อัดอยู
2: ่ครับ
1: สไปก็คือนั่งฟัง
3: นั่งเขียนเลย
1: แล้วก็เขียนเลยอะไรแบบนั้นม
4: ี
1: ท่อน

0: ไหนที่แบบมาจากใจเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
1: เออมีเรื่องส่วนตัวอะไรอย่างงี้ก็ได้นะมีปะคำไหนปะ
2: มาจากใจทุกท่อนนะพี่เพราะว่าม
0: าจากใจทุกท่อนสอน
1: ให้เลือกท่อนหนึ่งถ้าสมมติท่อนนั้นจะเป็นไฮไลท์สำหรับท่อนแรปของสไปซ์เลยชอบท่อนไหนที่สุดหนึ่งท่อน
2: ผมชอบท่อนที่บอกว่าเราเคยจับมือกันเที่ยวทั่วไทยครับ
1: จับมือกันเที่ยวทั่วไทย
2: ครับ
1: แต่ตอนนี้ฝนตกเราก็อกหักจากเขาซะแล้ว
2: ใช่ครับเราไม่มีเขาอยู่แล้วครับ
0: มีโอกาสได้ร่วมงานกันเป็นยังไงบ้างคะการทำงานร่วมกันในครั้งนี
3: ้ก็สนุกค่ะด้วยส่วนตัวก็คือรู้จักสไปซ์มาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่แบบได้ทำเพลงกับน้องเลยก็ตื่นเต้นค่ะน้องเก่งมากมาก
1: ครับ okay, ผมอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่เขาร่วมงานกันกับ Jukes เนาะใช
3: ่
1: ไหม
3: ใช่
1: หลังจากนี้นี่คือ1จาก5การ collaboration กันหลังจากนี้จะมีอะไรตามบ้างก็ฝากด้วยเน
3: า
1: ะ
3: ใช่ค่ะอีกมากมายเลยแล้ววันนี้ก็แบบไม่ได้มามือเปล่าค่ะมีของฝากมาฝากพี่ๆด้วยค่
1: ะ
3: นั่นก็คือ ตึงตึงตึงตึงตึงตึงมาแล้วค่ะ
0: ตึงตึงต
3: ึ
0: งต
3: ึ
0: ง
3: ตึงตึงต
0: ึ
3: ง
0: เ
3: ป็นกิฟต์นะคะ
1: โอ้ขอบคุณครับ
0: มากเลย
1: ร
0: ับ
1: เลยขอบค
3: ุ
1: ณคร
3: ับ ขอบคุณนะคะ
0: อะไรแบบนี้เราชอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ขายของได้เลยค่ะติดตามผลงานอะไรยังไงบ้างขายได้เต็มที่เลยค่ะ
1: ดีคร
3: ับ ค่ะก็ขอฝากเพลงโอฮักต้นฝนตกนะคะปล่อยไปแล้วทุกในจุกส์นะคะแล้วก็มิวสิกวิดีโอใน YouTube ค่ะ
1: คร
2: ับ ครับผมฝากไปฟังเพลงโอฮักต้นฝนตกกันเยอะนะครับแบบว่าใครยังไม่ได้ดู MV นะครับฝากไปดู MV ด้วยนะครับแต่ว่าพี่ๆทุกคนเขาตั้งใจทำมากแล้วก็เต้นกันจนเหงื่อแตก
3: ใช่ค่ะตั้งแต่แบบปล่อยเพลงมาฝนยังไม่หยุดตกเลยค่ะ
1: ครับผมขอบคุณ
0: มากเลยอย่าลืมซัพพอร์ตพวกเขาทั้งคู่ด้วยกันแล้วกันนะคะวันนี้
3: ขอบค
0: ุ
3: ณนะคะ
1: ขอบค
3: ุ
1: ณครับโอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันนายนาเทนไนท์ไลฟ์นะครับ20:30 น.สำหรับวันนี้หมดหน้าที่ของพวกเราแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะเต้นไหมลูกเต้นยังไง

0: ิตนครนายกฝั่งหน้ามสวองครักษ์หลังพบว่ามีระดับน้ำท่วมสูงเหตุชาวองครักษ์รับน้ำไม่ไหวค่ะน้ำท่วมสูงนานกว่า10วันขอระบายน้ำลงคลองรังสิตออกไปทางปทุมธานีบ้าง
1: แม่ริมเชียงใหม่ฝนถล่มน้ำป่าหลากดินสไลด์เสาไฟฟ้าหักโค่นไฟดับทั้งพื้นที่ประกาศปิดน้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกหวั่นนักท่องเที่ยวได้รับอันตรายคุมตัวอัจฉริยะฝากขัง4ข้อหาเจ้าตัวยันบริสุทธิ์สวนกลับเอาเงินบริจาค 3-400 ล้านเล่นมวยสู้เอาเงินไปเที่ยวไม่ดีกว่าหรือรัฐบาลเตรียมมอบเงินรางวัลภายใน7วันหลังทัพนักกีฬาไทยกว่า18เหรียญทองเอเชียนเกม2026จบอันดับ7บนตารางเหรียญ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับมาติดตาม9ข่าวเที่ยงสำนักข่าวไทยอสมทนะครับวันนี้อยู่กับคุณกุลธิดาพงแจ่มผมณภัทรธีรดิษฐากุลพร้อมกับล่ามภาษามืออาจารย์คมคิดสรรสนเกียรติครับ
0: วันนี้เราพบกันนะคะวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569นะคะตอนนี้สถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่ต้องบอกว่าเริ่มดีขึ้นแต่บางพื้นที่ตอนนี้ก็มีฝนตกหนักล็อตใหม่มาแล้ว
1: ครับ
0: อย่างที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมจะเห็นภาพความเสียหายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดินถล่มลงมาปิดทับเส้นทางรวมถึงบริเวณน้ำตกต่างๆด้วยที่ได้รับผลกระทบนะคะปรากฏว่าชาวบ้านเขาก็ได้รับความเดือดร้อนค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้ต้องแจ้งเตือนกันต่อไปอีกจนถึงวันที่7ตุลาคมกันเลยนะคะ
1: ใช่ครับรวมถึงในวันนี้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวติดตามรายงานสดนะครับที่เมื่อกี้เนี่ยคุณรัตติยาเนี่ยไปยืนอยู่นะจะเห็นว่า

0: บริเวณถนนเนี่ยมีน้ำท่วมสูงนะครับแล้วก็มีกระสอบทรายเนี่ยกั้นอยู่ด้วยคือพื้นที่นั้นเนี่ยเป็นพื้นที่รังสิตนครนายกนะครับแต่ว่ามันมีประเด็นขึ้นมาก็เพราะว่าชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่าช่วยรื้อกระสอบทรายได้ไหมระบายน้ำในพื้นที่ไปฝั่งรังสิตบ้างเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่ไหวแล้วอาจจะกลายเป็นปัญหาขึ้นได้ในอนาคตนะครับเดี๋ยวติดตามรายงานสดจากคุณโอ๊ตได้เลยนะในพื้นที่นะครับแล้วก็คุยข่าวกันเข้ามาได้ครับผ่านทาง Facebook Live ของสำนักข่าวไทยฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยรายงานสถานการณ์กันหน่อยนะครับว่าในพื้นที่ตอนนี้ระดับน้ำลดลงเป็นปกติหรือยัง
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าหลายจุดก็ยังน่าเป็นห่วงผู้ชมครับแต่ว่าเริ่มต้นข่าวแรกผู้ชมฮะหลังจากที่ก่อนหน้านี้หลายคนได้ติดตามข่าวกันนะครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีการไปควบคุมตัวนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ในขณะที่อยู่ที่ร้านอาหารหน้าสนามมวยนะฮะเมื่อวันที่3ที่ผ่านมาแล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหา4ข้อด้วยกัน
1: ค่ะ
0: 1ในนั้นนะครับมีเรื่องของการเอาเงินไปเล่นพนันมวยด้วยล่าสุดในวันนี้นะครับมีการควบคุมตัวนายอัจฉริยะนะครับไปฝากขังที่ศาลอาญานี่นะคือเห็นภาพเนี่ยถึงแม้จะเบลอก็จำได้น
1: ะ
0: เป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับใส่แว่นแบบนี้นะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คุมตัวมานะครับหลังจากที่ตำรวจกองบังคับการตำรวจสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1ในฐานะเจ้าของสำนวนคดีนะครับได้รับตัวนายอัจฉริยะจากสน.ทุ่ง2ห้องนะหลังจากนั้นเนี่ยก็นำไปฝากขังในข้อหาช่อโกงประชาชนพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฟอกเงินและลักลอบเล่นการพนันมวยนะ
1: ค่ะซึ่งระหว่างนำตัวไปขึ้นรถตำรวจนะคะนายอัจฉริยะไม่ได้มีสีหน้าเคร่งเครียดแต่อย่างใดนะคะนี่เป็นข้อหาที่โดน4ข้อหาด้วยกันคือสื่อเนี่ยพยายามสอบถามถึงประเด็นเรื่องเงินบัญชีส่วนตัวในปี67ถึง68 191ล้านบาทมันเยอะมากนะพี่พัฒน์คุณผู้ชม191ล้านเจ้าตัวบอกว่าผมเนี่ยชี้แจงได้ทุกประเด็นและปฏิเสธเรื่องที่ถูกกล่าวหาว่านำเงินของผู้เสียหายที่โอนไปบริจาคพูดง่ายๆเวลามีคนโอนไปบริจาควัตถุประสงค์คืออะไรนำไปช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: แต่ว่าพอนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์เช่นนำไปเล่นการพนันเนี่ยมันก็เหมือนทำให้มีเจ้าทุกข์เขาก็มองว่าตัวเองเป็นผู้เสียหายสื่อก็ถามว่าเอาเงินตรงเนี้ยไปหมุนเวียนใช้ในการเล่นพนันมวยจริงไหมโดยเจ้าตัวยืนยันบอกไม่จริงนะคะแล้วก็ยังบอกว่าถ้าเกิดว่าไปเล่นมวย 3-400 ล้านเนี่ยเอาเงินไปเที่ยวไม่ดีกว่าหรอนี่เป็นการตั้งคำถามกลับนายอัจฉริยะยังยอมรับด้วยนะคะว่าเป็นไปได้ที่ตัวของเขาเองเนี่ยจะถูกกลั่นแกล้งแล้วยังเชื่อว่ามีใบสั่งมาด้วยค่ะ
2: เงินที่เขาโอนเข้าไปเนี่ยแล้วก็ไปหมุนเวียนในบัญชีพนันออนไลน์หมดเลยอันนี้เราชี้แจงได้ไหม
3: จริงครับผมถามว่าถ้าผมไม่เล่นมวย 3-400 ล้านผมเงินไปเที่ยวไม่ดีกว่า
2: แกล้งพี่
4: ขึ้นหน้าครับ
5: ตกบันไดนะตกบันไดนะ
6: ไม่ว่าใครมีใบสั่งอะไรกัน ใดอ่ะ
3: มี
2: อยากได้ดีๆเป็นใบสั่ง
3: เอางี้ว่ามันทีชมมันถูกปิดไปตั้งแต่ปี65นะไปดูได้เลยเป็นพวกชมรมอ่ะ
2: แล้วเงินในบัญชีชมรมยังอยู่ไหมคะหรือว่า
3: ไม่ใช่ไม่จริงอ่ะมันเดี๋ยวผมขึ้นรถก่อน
4: เดี๋ยวขอให้พี่อัดขึ้นรถก่อนนะครับขอพี่อัดขึ้นรถก่อนขึ้นรถดีครับน้อง
3: ๆไม่เป็นไรเอาว่าให้เจ้าหน้าที่ทำงานก่อนดีกว่าไม่เป็นไรผมคือนะ
2: ถ้าวันนี้ไม่ได้ประกันตัวล่ะคะพี่อัด
3: ยังไม่คิดเลย
4: เนี่ยก้าวดีๆพี่จับปากอะไ
0: รโดยก่อนนำตัวนายอัจฉริยะไปฝากขังนะครับภรรยาของนายอัจฉริยะครับทนายความและพันเอกนายแพทย์ธวัชชัยกาญจนรินทร์นะครับอดีตศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเนี่ยก็ได้มาเยี่ยมนายอัจฉริยะที่สน.ทุ่ง2ห้องนะโดยหมอธวัชชัยเนี่ยก็บอกว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้รายละเอียดของคดีมากนักที่มาเยี่ยมก็เพราะว่าต้องการมาให้กำลังใจนะเข้ามาพูดคุยกับนายชัยริยะไม่ได้ถามเรื่องของคดีนะฮะถามแต่เรื่องของสุขภาพซึ่งอัจฉริยะก็ยืนยันว่าตัวเองเนี่ยสุจริตแน่นอนหมอธวัชชัยก็ยังบอกว่าเรื่องของหลักฐานแชทไลน์ที่มีชื่อและรูปของนายชัยริยะตัวเองเนี่ยตีเก๊นะเพราะว่ารู้จักกันมา5ปีนายอัจฉริยะเนี่ยมีไลน์อยู่3แอคเคาท์ไม่เคยมีชื่อแบบนี้มาก่อนนะว่าอย่างนั้นอีกอย่างนึงคนโง่ที่ไหนจะใช้ชื่อและรูปตัวเองไปเจรจาเรื่องเงินผิดกฎหมายนี่นะส่วนตัวเนี่ยก็มองว่าบัญชีไลน์ลักษณะนี้เนี่ยใครจะสร้างขึ้นมาก็ได้ซึ่งหลังจากนี้เนี่ยก็อยากให้มีการตรวจสอบว่าเป็นการปลอมแปลงหรือไม่นะ
1: ค่ะคือเจ้าหน้าที่ไปเจอหลักฐานความเชื่อมโยงกับขบวนการลักลอบเล่นการพนันมวยออนไลน์นะคะต
0: ั
1: วเลขหมุนเวียนเนี่ยถ้ารวมจริงๆนะ

0: กว่า1,000 ล้าน
1: ก็
0: คืออยู่ในสองบัญชีก็คือทั้งบัญชีส่วนตัวและบัญชีที่รับในนามของมูลนิธิด้วยนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันมีจำนวนเงินเนี่ยที่มีการโอนไปโอนมา 5,140 รายการมูลค่ารวมจริงๆนะ168 ล้านนะคะคือมันมีทั้งบัญชีของ

0: ไปกันที่ภูเก็ตกันบ้างนะคะตอนนี้มีทหารเรือสหรัฐที่ไปขึ้นฝั่งที่จังหวัดภูเก็ตก็คือขึ้นไปพักผ่อนแหละ
1: ครับ
0: ยกพลขึ้นบกกว่า 5,000 นายก่อนหน้านี้ที่พัทยาเราก็เห็นข่าวคราวมาแล้วโอ้เศรษฐกิจดีมากนะคะ ครั้งนี้ผู้ว่าภูเก็ตบอกว่ารบควรผู้ประกอบการรวมถึงคนในพื้นที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยค่ะโดยเป็นการเปิดเผยจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะนายโชตินรินทร์เกิดสมได้เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวกำลังพลรวม150นายทางนี้ก็เพื่อยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและไปอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรองรับกำลังพลจากกองทัพเรือสหรัฐประมาณ 5,000 นายที่เดินทางมาพักผ่อนและท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่4ถึง9ตุลาคมค่ะ
1: พิธีปล่อยแผ่ในครั้งนี้นะครับเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างตำรวจทหารฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับมีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้ตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างเช่นไฟฟ้าและประปาตลอดจนจุดเสี่ยงภัยธรรมชาติต่างๆนะครับเพื่อให้พร้อมแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและก็เน้นย้ำเรื่องการจัดการการจราจรบริเวณหาดป่าตองด้วยโดยกำหนดให้ใช้ระบบการเดินรถทางเดียวเพื่อให้การระบายรถเป็นไปอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของผู้เดินเท้าข้ามถนนครับและการรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ในช่วงกลางวันนะครับ
0: พูดถึงการข้ามถนนนี่เวลาไป ต่างประเทศอ่ะเขาจะหยุดให้คนข้ามก่อนเสมอไงแต่ว่าบ้านเราไม่รู้ว่ามันเป็น culture native อะไรหรือเปล่าคือคนต้องหยุดให้รถใช่ไหมคะดังนั้นต้องไปดูแลเรื่องของการจราจรรวมถึงการข้ามถนนด้วยนะคะนอกจากมาตรการรักษาความปลอดภัยแล้วนะคะสิ่งสำคัญก็คือการมีเซอร์วิสมายด์และการเป็นเจ้าบ้านที่ดีของผู้ประกอบการรวมทั้งประชาชนในพื้นที่ด้วยเพื่อสร้างความประทับใจและความมั่นใจแก่ผู้ที่มาเยือนค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมครับกลับมาในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันบ้าง นะครับตอนนี้เนี่ยหลายจุดเองก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะฮะแล้วชาวบ้านก็เริ่มเดือดร้อนแล้วเพราะว่าน้ำขังนานๆก็เริ่มเน่าอยากจะให้มีการระบายให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้นนะอย่างเช่นในหมู่บ้านพื้นที่คุ้มเกล้าเขตมีนบุรีครับเจอน้ำท่วมมานานกว่า2สัปดาห์แล้วแล้วก็ยังมีน้ำท่วมขังในหมู่บ้านด้วยบางจุดเนี่ยน้ำสูงถึงระดับเข่านี่นะโอ้โหรถตู้เนี่ยก็ต้องลุยน้ำเข้าไปนะเพราะว่าสุดท้ายต้องเข้าออกไงแล้วน้ำนิ่งเลยท่อระบายน้ำคือระบายไม่ไหวแล้วอ่ะนะน้ำก็ไม่ลดลงเลยอ่ะ
0: เหลืองแล้วตอนนี้
1: ใช่ฮะแล้วเข้าไปในบ้านด้วยแบบนี้นะครับนี่แหละครับบริเวณถนนคุ้มเกล้าก็พบว่าหลายจุดยังมีน้ำท่วมขังนะครับทั้งบริเวณหมู่บ้านและทุ่งนาที่อยู่สองข้างทางครับทีมข่าวสำรวจพื้นที่หมู่บ้านนะครับแล้วก็ไปเจอกับนายสุเทพวัฒนศัพท์ครับประธานหมู่บ้านและนายอรุณกาซองผู้ช่วยนิติหมู่บ้านก็มีการเล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่าคือเนื่องจากหมู่บ้านเนี่ยตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำครับพื้นที่ด้านข้างหมู่บ้านก็เป็นทุ่งนาเมื่อน้ำในทุ่งนาเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นก็ล้นเข้ามาในหมู่บ้านขณะที่คลองที่อยู่ด้านข้างก็มีน้ำเต็มอยู่แล้วทำให้ไม่สามารถระบายน้ำออกไปได้ประกอบกับฝนก็ตกลงมาอย่างต่อเนื่องด้วยส่งผลให้ระดับน้ำในหมู่บ้านเนี่ยสูงสุดประมาณ60เซนติเมตรหรือว่าระดับหัวเข่านะ
0: ค่ะแต่ว่านะตอนนี้นะคะปัจจุบันเนี่ยน้ำได้ลดลงมาประมาณ15เซนติเมตรแล้วเนื่องจากว่าทางหมู่บ้านเขาเอาเครื่องสูบน้ำ4เครื่องมาช่วยกันระดมสูบน้ำออกตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาแล้วตอนนี้ยังคงเดินหน้าเต็มกำลังนะคะสูบทั้งวันทั้งคืนต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันค่ะที่ผ่านมาถามว่ามีใครเข้ามาช่วยเหลือดูแลพื้นที่ยังไงบ้างตัวของนิติหมู่บ้านรวมถึงประธานหมู่บ้านบอกก็ไม่ค่อยมีเข้ามาเลยแต่ก็เข้าใจนะคะว่าเจ้าหน้าที่อาจจะต้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบเหมือนกันแต่อยากให้หน่วยงานมาสำรวจพื้นที่หน่อยได้ไห
1: ม
0: เพราะว่าบริเวณโดยรอบจริงๆแล้วยังมีอีกหลายหมู่บ้านเลยนะคะรวมถึงชุมชนริมคลองที่กำลังประสบปัญหาน้ำท่วมขังเหมือนกันคุณผู้ชมดูหมู่บ้านมันต่ำอ่ะ
1: ครับ
0: พอสูบออกไปเนี่ยมันก็เหมือนข้างนอกมันก็เต็มอ่ะ
1: ใช่
0: ทุ่งนาสมมติจะสูบออกจากหมู่บ้านเพื่อไปทุ่งนาตรงเนี้ยมันไปไหนอ่ะ
1: มันไปไม่ได้แล้วอ่ะ
0: มันไม่มีที่ไปก็สูบก็คือกลับมาเติมในบ้านอยู่ดี
1: ใช่ครับขณะนี้สิ่งที่หมู่บ้านต้องการเพิ่มเติมนะครับคือท่อสูบน้ำขนาด8นิ้วหรือ12นิ้วที่มีลักษณะเป็นตัวแอลพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาช่วยเร่งระบายน้ำครับเพราะว่าหากสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการสูบน้ำได้ก็คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 วันระดับน้ำเนี่ยจึงจะลดลงจนแห้งนะครับและพื้นที่สามารถกลับเข้าสู่สภาวะปกติได้ไปฟังเสียงประธานหมู่บ้านกันครับ
2: ในตอนนี้เราต้องดูตามสถานการณ์วันต่อวันตอนเช้าว่าถ้าเกิดถ้าจะเป็นเชิงป้องกันน้ำฝนที่จะเข้ามาคือเราจะเก็บเองเครื่องสูบน้ำมาตรวจ

0: มองนะ
1: ที่สุดแล้วแต่ไม่ใช่ท่อพญานาคนะเพราะว่าเนื่องจากท่อพญานาคเนี่ยหางมันใหญ่เสร็จปุ๊บมันต้องมีน้ําเลี้ยงอย่างน้อย50 เซนติเมตรถูกมั้ยฮะตอนนี้เราไม่มีที่สถานที่จะวางแบบนั้นนะถ้าจะวางแบบนั้นเราต้องขุดดินลงไปเนาะอยู่วัดหอกไปซ้ายขวาเป็นลมที่ตาเขาซึ่งวันนี้เขากำลัง
2: คุณผู้ชมคะมาดูสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่รอยต่อรังสิตนครนายกนะคะช่วงหน้ามสว.องครักษ์ระดับน้ำตอนนี้ท่วมสูงไม่แนะนำให้รถเล็กผ่านค่ะโดยล่าสุดมีเหตุการณ์ที่ชาวบ้านตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์รวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะออกมาจี้ให้ทางหลวงรื้อแนวกระสอบทรายให้น้ำเนี่ยมันสามารถระบายออกไปทางคลองรังสิตได้มากขึ้นเราไปติดตามบรรยากาศในพื้นที่กับคุณรัตยาเรืองขจรมีรายงานสดเข้ามาค่ะ
3: ค่ะตอนนี้ที่ฉันยืนรายงานอยู่ที่ถนนรังสิตนครนายกเส้นทางหลวงหมายเลข305นะคะจุดที่กำลังเป็นประเด็นอยู่นะตอนนี้เนื่องจากฝั่งซ้ายมือของดิฉันนะคะคือพื้นที่บริเวณอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกส่วนฝั่งขวามือค่ะคือจังหวัดปทุมธานีซึ่งมีคลองรังสิตประยุรสัตว์กันอยู่จุดนี้นะคะเป็นจุดที่มีปัญหาเนื่องจากชาวอำเภอองครักษ์ค่ะช่วงคืนวันที่3ตุลาคมเขาบอกว่าทนน้ำท่วมขังจนถึงวันนี้นานกว่า10วันค่ะแล้วน้ำก็เน่าแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นนะคะทำให้พวกเขาอยากจะขอให้คนชาวรังสิตปทุมธานีช่วยปล่อยการระบายน้ำมาได้หรือไม่แต่ที่สุดแล้วก็มีการรื้อกระสอบทรายซึ่งตรงนี้เดิมนะคะเป็นแนวกระสอบทรายที่ทางแขวงทางหลวงได้มีการนำมาวางเอาไว้เป็นแนวยาวเพื่อที่จะกั้นน้ำไม่ให้จากฝั่งองครักษ์นะคะข้ามถนนซึ่งเป็นถนนรังสิตนครนายกเนี่ยข้ามไปลงฝั่งทางรังสิตได้เพื่อให้การจราจรเปิดไปได้แต่ว่าคืนวันที่3ตุลาคมชาวบ้านเขาบอกว่าเขารับน้ำไม่ไหวแล้วก็เลยมีการรวมตัวกันมารื้อกระสอบทรายจนน้ำล้นเข้าท่วมถนนรังสิตนครนายกจนถึงวันนี้นะคุณผู้ชมสูงระดับประมาณ 20-40 เซนติเมตรแล้วก็มีการแนะนำว่ารถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้ระดับน้ำก็ยังคงมีปริมาณทรงตัวแล้วก็เพิ่มสูงขึ้นในบางช่วงนะคะจนมาณวันนี้ที่ทางทีมข่าวเราลงพื้นที่คุณผู้ชมก็พบว่ามีกลุ่มชาวตำบลคลองใหญ่ที่เขาอยู่ฝั่งทางองครักษ์นครนายกรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อที่จะมาร้องต่อแขวงทางหลวงนครนายกให้รื้อแนวกระสอบทรายที่มันแม้จะมีการเปิดเป็นจุดๆแต่เขาขอว่ารื้อทั้งหมดได้หรือไม่เพื่อที่จะระบายน้ำจากฝั่งขององครักษ์ให้ช่วยระบายผ่านทางคลองรังสิตชาวบ้านรวมตัวกันมาวันนี้จากฝั่งคลองใหญ่นะคะเดี๋ยวลองมาสอบถามความรู้สึกของชาวบ้านที่สวัสดีค่ะอันนี้เป็นตัวแทนชาวคลองใหญ
4: ่ค่ะ
3: วันนี้เรามายื่นข้อเรียกร้องยังไงคะ
4: ให้ช่วยเปิดกระสอบทรายออกให้ค่ะเพราะว่าน้ำจะได้ระบายออกไปบ้าง
3: เป็นยังไงบ้างข้างใน
4: เน่าแล้วค่ะ
3: ท่วมมานานแค่ไหนคะ
4: วันนี้วันที่10แล้วค่ะ10กว่าวัน10วันแล้ว
3: คือน้ำจากฝั่งทางนครนายกมาเยอะ
4: ใช่มาเยอะมากค่ะ
5: ทางนครนายกทางบ้านนาม
4: าเยอะมาก
3: แล้วเรา
6: เลยมีแต่เพิ่ม
7: ขึ้นเราลากผู้ปล่อยมาปิดทางนี้มันก็ขึ้นตรงนี้เดี๋ยวจะไปไหนอ่ะ
3: เรารู้สึกว่าเราอยากให้ทางรังสิตทางปทุมช่วยระบายน้ำออกไปบ
4: ้
3: าง
4: ใช่ค่ะให้ช่วยระบายหน่อยเพราะว่าให้มันยุบเหลือถ้าหัวเข่าก็พวกเราก็ยังพออยู่ได้แต่อันนี้มันถึงเอวแล้วพี่แล้วน้ำเน่าเหม็นมากตอนเนี้ย
3: แล้ววันนี้ที่มาพูดถึงเจ้าหน้าที่เขาจะช่วยแก้ปัญหาเบื้องต้นยังไง
4: คะเบื้องต้นเขาบอกว่าจะรื้อกระสอบทรายออกให้แล้วปล่อยให้น้ำลงคลองแล้วเขาก็จะกั้นถนนตรงหน้าสาธิตให้รถเล็กข้ามผ่านไปให้รถใหญ่วิ่งได้ถนนเส้นนี
3: ้ซึ่งเราพอใจไหมคะระดับไหนที่ทางชาวบ้านคุยกันแล้วว่าจะพอใจขอให้ปล่อยน้ำออกไปแบบนี้โอเคไหมคะ
4: แบบนี้ก็โอเคค่ะแต่ขอให้คลองที่เลขตัวเดียวอ่ะให้เขาช่วยระบายน้ำออกไปหน่อยเพราะว่าถ้าปล่อยลงไปเต็มคลองตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วน้ำไม่ได้ระบายมันก็ไม่มีประโยชน์อ่ะพี
3: ่เนี่ยค่ะคุณผู้ชมเป็นจำนวนของชาวตำบลคลองใหญ่ที่รวมตัวกันมาจำนวนมากนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปว่าเมื่อสักครู่นี้ทางแขวงทางหลวงตัวแทนเจ้าหน้าที่ก็ได้มาพูดคุยกับชาวบ้านแล้วก็มีเสียงที่บอกไว้นะคะว่าในเบื้องต้นจะช่วยแก้ปัญหายังไงได้บ้างในวันนี้ค่ะ
8: ชาวบ้านมาร้องเรียนเรื่องน้ำไม่มีที่ระบายเขาอยากให้น้ำระบายลงทางหลวงนะครับแต่ประเด็นของทางหลวงคือเมื่อน้ำระบายลงแล้วน้ำมีระดับสูงขึ้นนะครับทำให้รถสัญจรผ่านได้ลำบากนะครับตอนนี้ก็หาทางออกร่วมกันแล้วนะครับก็คือเราจะเปิดเลนฝั่งนู้นนะครับ
3: นอกจากชาวองครักษ์ที่วันนี้บอกว่าจะจับตาดูจนกว่าจะยกแผงแนวกระสอบทรายออกจากบริเวณถนนที่ขวางทางน้ำให้องครักษ์ลงสู่คลองรังสิตให้ได้ทั้งหมดแล้วนะคะขวามือของดิฉันจะเห็นว่ามีทางหน่วยงานเอารถแบ็คโฮนะคะมาทำการรื้อแนวคันดินที่ กั้นทางน้ำอยู่นะคะคาดว่าเพื่อจะเป็นการเปิดทางให้น้ำที่มันท่วมขังการจราจรบนเส้นรังสิตนครนายกอยู่ตอนนี้ให้มันพอจะระบายออกไปได้ค่ะก็ยังคงเน้นย้ำประชาชนนะคะที่จะเดินผ่านมาอย่างเส้นทางนี้หากเป็นรถเล็กเนี่ยก็ไม่แนะนำจริงๆหรือหากใครที่คิดว่าพอจะผ่านได้นะคะหากวิ่งมาจากทางฝั่งกรุงเทพจะเข้านครนายกเนี่ยก็ชิดขวาเอาไว้ส่วนทางฝั่งของนครนายกหากจะเข้ากรุงเทพก็แนะนำว่าชิดมุมซ้ายเอาไว้นะคะแต่คุณผู้ชมดิฉันเห็นว่ามีรถจอดตายหลายคันนะคะเนื่องจากคิดว่าไปไหวเพราะว่าตอนนี้ระดับน้ำก็ยังไม่ได้ระบายลงสู่คลองไปได้มากนักนะคะเพราะว่าคลองรังสิตก็ยังคงมีปริมาณที่สูงอยู่ซึ่งการแก้ไขค่ะเขาก็จะทำการล้อมเป็นตัวยูนะคะเพื่อที่จะระบายน้ำจุดนี้ให้รถพอสัญจรไปได้แล้วผู้ส่วนประชาชนที่จะมาทำการรักษาที่โรงพยาบาลนะคะที่โรงพยาบาลตรงองครักษ์ตรงนี้เนี่ยเขาก็มีการจัดรถยกสูงไปขึ้นได้ที่บริเวณปตท.ขององครักษ์อยู่บริเวณคลอง15นะคะซึ่งเดี๋ยวหากจัดการจราจรตรงนี้สำเร็จเขาก็จะเปิดถนนให้วิ่งถนนเส้นข้างในนะคะให้สามารถเปิดทางให้รถเล็กวิ่งเข้าไปได้ในระหว่างที่รอการระบายน้ำบนถนนเส้นหลักนี้ค่ะ
2: ขอบคุณคุณรัตยาด้วยนะคะก็เป็นการหาทางออกร่วมกันคือเข้าใจชาวบ้านที่ตำบลคลองใหญ่เขาบอกน้ำท่วม10วัน
0: อ
2: ะยังไงมันก็เน่าเหม็นระบายไม่ได้ทางหลวงก็บอกว่าถ้าเกิดว่าปล่อยน้ำมาเดี๋ยวรถก็สัญจรผ่านไม่ได้วันนี้ลงตัวนะคะจะมีการรื้อกระสอบทรายดังนั้นรถเล็กที่จะไปบริเวณนั้นแนะนำหลีกเลี่ยงนะคะ
0: ครับเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมาเรายังตามต่อกันเรื่องน้ำนะครับเพราะว่าในพื้นที่ต่างจังหวัดหลายจุดตอนนี้เนี่ยเจอฝนถล่มนะครับแล้วก็มีน้ำป่าไหลหลากดินสไลด์ด้วยนะฮะติดตามช่วงหน้าครับ
2: ค่ะWhen skin feels right, everything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline. สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี 70 เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน 5 วันลองเลย
5: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียนครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
6: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
9: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
10: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: ใช้ง่ายรสดีไม่เฝื่อนค่ะ
11: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยนสามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
12: ไทยต้อนรับการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026
13: ยาเพียแคมครีมทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอก
14: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
0: คืนที่ผ่านมานะครับหลายพื้นที่เกิดฝนตกหนักลงมาต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นที่จังหวัดเชียงใหม่พื้นที่อำเภอแม่ริมเกิดน้ำป่าไหลหลากจนต้องปิดน้ำตกชั่วคราวแล้วก็ยังมีดินสไลด์ด้วยนะครับในขณะที่จังหวัดฉะเชิงเทราเองบางจุดยังถูกน้ำท่วมสูงตอนนี้ต้องอพยพประชาชนนะครับเริ่มกันที่จังหวัดเชียงใหม่กันก่อนฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเมื่อคืนที่ผ่านมาครับทำให้ในพื้นที่อำเภอแม่ริมนะครับทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากครับเนี่ยไหลแรงแบบนี้เนี่ยน่ากลัวมากนะเนี่ย
2: น้ำตกแม่สาล่าสุดเพิ่งไปเที่ยวมาเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วนะ
0: ครับ
2: คือมันสวยมากนะใสมากแต่วันนี้เห็นเป็นความขุ่นแดงแล้วเห็นเป็นความแรงของน้ำแบบนี้
0: ใช่ครับ
2: อันตรายนะไปเที่ยวช่วงนี้ถ้าเกิดว่ามีคำเตือนนักท่องเที่ยวไม่ควรฝืนนะคะ
0: ตอนนี้ก็เลยต้องปิดก่อนนะคุณผู้ชมครับน้ำตกแม่สากับน้ำตกตาดหมอกเพราะว่ากระแสน้ำไหลเชี่ยวแรงแบบนี้นะดูจากภาพน่ากลัวมาก
2: ๆ
0: อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยครับประกาศปิดน้ำตกทั้ง2แห่งชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในขณะที่เมื่อเช้านี้นะครับเกิดดินสไลด์บนถนนสายแม่ริมสะเมิงครับพื้นที่ตำบลโป่งแยงเบื้องต้นเนี่ย ไปพบว่ามีทั้งต้นไม้ล้มเสาไฟฟ้าหักโค่นและกำแพงบ้านใกล้เคียงเนี่ยพังทลายแบบนี้นะ
2: ฮะ
0: คือบ้านหลายๆคนก็จะอยู่ติดกับพื้นที่เชิงเขาใช่ไหม
2: ใช่
0: เวลาดินสไลด์ลงมาเนี่ยก็ได้รับผลกระทบไปด้วยมีไฟฟ้าดับด้วยผู้ชมในพื้นที่ตำบลโป่งแยงตอนนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าแก้ไขและเคลียร์พื้นที่แล้วก็เตือนประชาชนนะครับที่

0: ที่ใช้เส้นทางริมแม่ริมสะเมิงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางด้วยนะครับ
1: เห็นบ้านหลังนี้น่ากลัวนะเพราะว่าดินใต้โครงสร้างนี่คือมันออกมาเยอะเหมือนกันนะคะอาจจะต้องมีการตรวจสอบโครงสร้างกันด้วยส่วนในภาคตะวันออกที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรายังถูกน้ำท่วมสูงค่ะบางจุดเนี่ยสูงกว่าเมตร50นะคะซึ่งทีมงานที่คุณผู้ชมเห็นเป็นทีมงานของดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีประธานมูลนิธิองค์กรทำดีร่วมกับมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาและหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทราจุดบางคล้าค่ะได้นำเรือท้องแบนแล้วก็รถโฟร์วีลลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยจนถึงค่ำเลยนะคะมืดแบบนี้ก็ยังออกไปแจกถุงยางชีพและแจกจ่ายอาหารให้กับชาวบ้านรวมทั้งมีภารกิจอบพยพคนแก่ผู้ป่วยแล้วก็เด็กออกจากพื้นที่นี่มีเคสคุณยายวัย80ปีติดอยู่ในบ้านที่โดนน้ำท่วมนะคะกู้ภัยต้องช่วยกันพยุงออกมาคุณยายยกมือไหว้เลย
0: ค
1: ือไม่รู้ว่าอยู่ในบ้านเนี่ยจะได้ออกมาเมื่อไหร่แล้วนี่คุณบุ๋มให้เงินไว้ด้วย
0: ครับ
1: ยายเอาไว้ติดตัวนะเอาไว้ไปซื้อของซื้ออะไรกินนะคะก็นำคุณยายพาตัวไปส่งไปพักกับญาติก็ช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยแล้วเนี่ยถ้าเป็นคุณยายเดินออกมาเองเดินยังไง
0: โอ้เดินไม่ไหวหรอกใช่ไหม
1: เดินไม่ไหวนะน้ำท่วมสูงมากแล้วคุณยายตอนนั่งเรือออกมาก็คือต้องใส่ชูชีพออกมาด้วยเพื่อความปลอดภัยนะคะ
0: ครับ
1: สำหรับอำเภอบางคล้าเป็นพื้นที่ปลายน้ำที่รับน้ำมาจากจังหวัดปราจีนบุรีค่ะชาวบ้านต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าคือน้ำเนี่ยมันท่วมประจำแต่รอบนี้เนี่ยมันหนักกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเนื่องจากว่าน้ำหลากมารุนแรงมากภาพรวมตอนนี้ยังคงวิกฤตมองไปทางไหนเนี่ยคุณผู้ชมสุดลูกหูลูกตามีแต่น้ำทั้งนั้นเลยนะคะ
0: และดูท่าทีเนี่ยไม่ได้จะลดลงเลยนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ท่วมงานแน่เลยนะครับไปที่ระยองกันต่อผู้ชมที่จังหวัดระยองนะครับสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลให้พืชผักสวนครัวขาดแคลนและปรับตัวสูงขึ้นแบบหลายเท่านี่นะใบกะเพราโอ้โหตอนนี้ขาดตลาดมากที่มีขายอยู่ราคาก็ดีขึ้นไปแบบ3เท่าอ่ะคิดดูนะปกติเนี่ยนะใบกะเพราเนี่ยกิโลกรัมละ40ถึง50บาทอันนี้คือที่ตลาดนัดคลองถมบ้านค่ายนะฮะอยู่ที่อำเภอบ้านค่ายแต่ปัจจุบันนี้พุ่งไปเป็นกิโลกรัมละ150ถึง190บาท
1: 3เท่า
0: แล้วบางคนไปร้านอาหารตามสั่งอ่ะผัดกะเพราใส่ใบกะเพราเยอะ
1: อาจจะมาแต่วิญญาณละช่วงน
0: ี้ลดปริมาณหน่อยเพราะว่าขาดตลาด
1: ไม่ไหวแม่ค้าบอกใส่ไปทั้งหมดนี่จานนี้น่าจะไม่มีกำไรเลย
0: น่าจะหลายร้อยอยู่นะฮะโดยตอนนี้เนี่ยราคาของพืชผักสวนครัวหลายชนิดนะครับปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะว่าพื้นที่ปลูกพืชผักสวนครัวมันโดนน้ำท่วมผู้ชมบางจุดที่ปลูกเอาไว้อยู่แล้วเนี่ยนะพืชผักก็เน่าไปหมดนะครับทำให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็ต้องไปรับซื้อจากพื้นที่อื่นต้นทุนก็เลยเพิ่มสูงขึ้นรวมถึงต้องคัดเอาใบที่มันเน่าๆเหลืองๆเนี่ยจากต้นที่มีอยู่แล้วเนี่ยออกไปด้วยปริมาณที่ขายหน้าร้านเนี่ยก็เลยลดลงนะ
1: คือใบกระเพราหรือว่าพืชผักพวกนี้เวลาโดนน้ำเยอะๆมันก็ช้ำ
0: ครับ
1: ช้ำมันก็เหี่ยวตายด้วยนะคะขณะที่ผักชนิดอื่นๆก็ปรับราคาตามกันเป็นทอดๆค่ะอย่างผักชีถุง5กิโลกรัมพุ่งสูงถึง500บาทต้นหอมกิโลกรัมละกว่า100บาทพริกขี้หนูกิโลกรัมละเกือบ200บาทใบโหระพาใบแมงลักและผักบุ้งแบ่งขายกำเล็กจากกำละ5บาทปรับขึ้นไปประมาณ 10-20 บาทนะคะนี่ผักบุ้งเนี่ยกำเน
0: ี่
1: ยเมื่อก่อนเราซื้อเท่าไหร่5บาท
0: ใช่
1: 10บาทใช่ไหมคะตอนนี้20
0: โอ้โห
1: อาจจะต้องซื้อแพงเท่าตัวด
0: ัง
1: นั้นส่งผลแน่ๆต่อผู้บริโภคและพ่อค้าแม่ค้าร้านอาหารตามสั่งค่ะกระทบเลย
0: ก็จำเป็นต้องมาทำอาหารด้วย
1: ใช่ต้นทุนมันแพงขึ้นแบบนี้แต่จำเป็นต้องขายราคาเดิมเพื่อช่วยลูกค้านะคะก็จะใช้วิธีอะไรเอาวิญญาณไปก่อน
0: เอาน้อยๆลงหน่อย
1: จากเดิมใส่20ใบอาจจะเหลือ5ใ
0: บ
1: ช่วงนี้ลูกค้าไปกินกะเพราก็อาจจะต้องทำใจว่ามันไม่หอม
0: เอาให้ได้กลิ่นนิดเดียวพอ
1: ใช่แต่ยืนยันอร่อยเหมือนเดิมนะคะไปฟังชาวระยองส่งเสียงสะท้อนกันหน่อยค่ะ
2: เมื่อก่อนนี้แค่ 5-60 พี่ครับผม150ครับ3เท่าครับผม
3: มันเน่าหมด
4: ใช่มันเน่ามันตายทั้งพวกโลเว็บยังตายเลย
3: เราหวั่นไหมเรื่องราคาของใบกะเพราแพงขึ้นโอ้ทำกับข้าวขายเหมือนกันอย่างนี้ปริมาณที่เราจะต้องใส่ก็อาจจะต้องน้อยลงแต่ราคาขายเท่าเดิมปริมาณเราต้องใส่น้อยลงไหม
5: ก็อาจจะมีบ้าง
3: แล้วความอร่อยจะเหมือนเดิมไหม
5: เหมือนเดิม
3: เหมือนเดิม
1: อร่อยเหมือนเดิมตอนนี้นะคะมีอีกที่หนึ่งคุณผู้ชมพาไปที่นครราชสีมาไม่ได้มีน้ำท่วมอะไรมากมายหรอกแต่ว่าชาวบ้านรวมถึงนักท่องเที่ยวเขาพากันเดินทางไปรับลมเย็นค่ะล ลมเย็นมาแล้ว
0: ครับ
1: ชมวิวหมื่นล้านท้ายอ่างเก็บน้ำลำตะคองที่อำเภอปากช่องนะคะแล้วช่วงนี้เด็กๆ

0: ดเทอมกันด้วยมีนักท่องเที่ยวพาครอบครัวมาพักผ่อนกันเยอะมากค่ะคุณผู้ชมจะเห็นมีเต็นท์ใช่ไหมมีพ่อค้าแม่ค้ามีบรรดารถยนต์มาจอดมาเที่ยวกันโดยถนนมิตรภาพสายเก่าที่ทอดยาวจมน้ำอยู่ในอ่างก็จะโผล่ขึ้นมาให้เห็นแต่ว่าช่วงก่อนหน้านี้ฝนตกหนักต่อเนื่องมานานนับสัปดาห์ที่บนอุทยานเขาใหญ่และในพื้นที่อำเภอปากช่องก็เลยทำให้น้ำจำนวนมากไหลเข้าลำตะคองค่ะนักท่องเที่ยวก็เลยอู้ถือโอกาสนี้แทนที่จะเป็นถนนแห้งๆใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: มาดูวิวน้ำแบบนี้เลยสัมผัสอากาศยามเย็นพระอาทิตย์ตกแล้วก็ลมเย็นๆโชยๆแบบนี้ค่ะไปดูความสวยงามของทิวเขาวิวถนนมอเตอร์เวย์ M6และรถไฟรางคู่ที่ทอดผ่านเส้นทางท่ามกลางธรรมชาตินะคะพร้อมกับบางคนเนี่ยลงน้ำเลยไปว่ายน้ำคลายร้อนกันบางคนก็เอาเบ็ดตกปลาไปหย่อนทิ้งไว้มีแคมปิ้งเล็กๆชมอ่างริมอ่างนะคะแล้วก็ชมพระอาทิตย์ยามเย็นกันอย่างสุดฟินเลย
1: ครับ
0: โดยปีนี้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำลำตะคองสูงขึ้นกว่าหลายปีที่ผ่านมาค่ะน้ำกักเก็บล่าสุดอยู่ที่ 234.75 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 74.65% ของความจุที่ระดับเก็บกักทั้งหมดนะคะซึ่งตอนนี้เป็นน้ำใช้การได้อยู่ที่ 212.03 ล้านลูกบาศก์เมตร
1: ครับ
0: คือคักเลยไหม
1: ใช่
0: การท่องเที่ยวรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าร้านนี้ขายอะไรคะเหมือนจะเป็น
1: ไอศครีม
0: ไอศครีม อ๋อนี่มีคนพาลูกหลานไปเล่นน้ำกันเพียบเลย
1: ครับ
0: ถ้าเกิดอยู่ใกล้ๆก็อยากไปเหมือนกันนะพี่พัด
1: ไปดูบรรยากาศแบบนี้เนาะ
0: คลายเครียดนะ
1: ใช่
0: เนี่ยค่ะไปเที่ยวกันได้นะคะ
1: ไปต่อกันที่นนทบุรีผู้ชมครับต้องข่าวว่าเกิดอะไรขึ้นนี่นะฮะเปิดท่อระบายน้ำมันมีไอขาวๆขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่ว่ากล้องไม่ชัดน
0: ะ
1: แต่ว่าเป็นไอขาวๆขึ้นมาผู้ชมแล้วถ้าในภาพเนี่ยดูดีๆจะเห็นว่าเป็นไอลักษณะเหมือนกับน้ำมันเดือดอะแล้วนี่คืออยู่ในท่อระบายน้ำนะนี่เป็นภาพของบ้านหลังหนึ่งคุณผู้ชมครับในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีครับมีไอความร้อนและมีเหมือนกับเสียงน้ำเดือดปุดๆ อยู่ด้านในนะฮะที่เกิดเหตุเป็นทาวน์เฮาส์2ชั้นนะครับมีบ่อพักน้ำกว้างประมาณ 30-40 ซมอยู่ภายในพื้นที่บ้านครับบริเวณพื้นขอบท่อไม้นะครับนี่นะไม่สามารถยืนด้วยเท้าเปล่าได้เนื่องจากร้อนมากเนี่ยคิดดูสิถ้าอยู่ในบ้านของเราแล้วมันมีเสียงน้ำเดือดปุดปุดอยู่ใต้พื้นบ้านน่ะจะอยู่กันได้ยังไงอยู่ไม่ไหวแล้วนะฮะเพราะว่าร้อนจริงๆคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าเวลาที่ยืนด้วยเท้าเปล่าเนี่ยรับรู้และได้เลยว่าด้านใต้พื้นเนี่ยมันมีไอร้อนปะทุขึ้นมาจากการสังเกตบริเวณท่อพักระบายน้ำหน้าบ้านซึ่งอยู่ใกล้กันเนี่ยไม่มีไอความร้อนนะคือมีแค่จุดนี้จุดเดียวก็เลยสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เจ้าของบ้านชื่อว่านายอมรเพชรนะครับบอกว่าปกติในจุดนี้นะใช้ตั้งโต๊ะทำงานทุกวันเลยจนกระทั่งเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาเอ๊ะทำไมพื้นมันอุ่น
0: ๆ
1: รู้สึกว่ามันร้อนผิดปกติจนกระทั่งวันที่2ร้อนมากขึ้นยังไม่แน่ใจวันที่3วันที่4เฮ้ยร้อนหนักขึ้นกว่าเดิมแบบนี้เนี่ยไม่ปกติแล้วตัดสินใจเปิดฝาท่อดูครับเห็นเลยว่ามีไอร้อนเนี่ยมันขึ้นมานะนี่เปิดดูยังเห็นมีรอยขึ้นมาต่อเนื่องเลยแล้วด้านล่างเป็นท่อระบายน้ำเนี่ยนะแล้วได้ยินเสียงน้ำเดือดปุดปุดด้วยนะจุดนี้เนี่ยน้ำที่ไหลมาเป็นน้ำจากห้องน้ำเท่านั้นแล้วมันเดือดนะคิดดูสิฮะ
0: มาจากไหน
1: ใช่แล้วก็มั่นใจด้วยว่าไม่มีสารเคมีปนเปื้อนแน่นอนไปฟังเสียงเจ้าของบ้านกันหน่อยครับ
2: ประมาณสักสองทุ่มพี
3: ่เริ่มเอะใจแล
2: ้วเริ่มเอะใจแล้วพี่ว่ามันเริ่มร้อนมากขึ้นแล้วผมก็เลยงัดฝาท่อขึ้นมา
3: ตอนนั้นได้ยินเสียงไหมเสียงเดือดยัง
2: ได้ยินแล้วพี่ได้ยินเสียงแบบผุดแล้วอ่ะแบบว่าเหมือนน้ำเดือดอ่ะพี่เหมือนเราต้มน้ำอ่ะนั่นแหละมันเป็นท่อน้ำแค่เราอาบน้ำจากในห้องน้ำแล้วก็ทิ้งออกมาข้างนอกคือมันไม่ได้มีสารอะไรมันผมมั่นใจได้เลยว่ามันไม่ได้มีสารอะไรปนเปื้อนแน่นอนอ่ะ
3: ก่อนหน้ามันเนี่ยไม่เคยเป็น
2: ไม่เคยเป็นพี
3: ่แล้วหลังจากเห็นว่ามีการทำถนน
2: ตรงทำถนนเนี่ยเขาทำเสร็จน่าจะคร่าวๆน่าจะสักประมาณเป็นอาทิตย์เหมือนกันแล้วนะพี่อีกเขาทำเสร็จแล้วในซอยผมเนี่ยแต่ว่าไอร้อนตรงเนี้ยมันเพิ่งจะมาสักวันนี้วันที่5สัก4วันเนี่ยพี่ที่ผมเริ่มรู้สึกได
3: ้
2: ประมาณวันที่1ที่เริ่ม
3: ซึ่งก็เราก็ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวอะไร
2: ใช่ครับพี่ไม่ทราบเลยว่าเกี่ยวกับอะไร
3: ก็อยากจริงๆก็อยากให้หน่วยงานเข้ามาตรวจสอบ
2: ได้พี่ดูให้ผมหน่อยเพราะมันอันตรายพี
1: ่
0: ก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูให้พี่เขาหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะไปดูทางท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งเร่งระบายน้ำเพื่อฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดค่ะโดยกำชับทุกหน่วยงานระดมกำลังเครื่องจักรช่วยประชาชนและเริ่มกระบวนการชดเชยด้วยไปติดตามจากคุณพิษณุแป้นวงรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะ
4: ครับคุณกฤติดาคุณภัทรครับนายกรัฐมนตรีก็ตอบรับนะครับว่ามีมาตรการที่จะช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลดโดยจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยเร็วที่สุดครับ

0: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำในเรื่องของอุปกรณ์การแพทย์และยารักษาโรคโดยในสัปดาห์นี้ขอให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งประสานเปิดให้ลงทะเบียนยื่นขอเยียวยาครอบคลุมในพื้นที่ประสบภัยรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยเท่าที่ทราบเกือบ 100% เข้าข่ายที่จะได้รับการเยียวยาแล้วขอให้เร่งดำเนินการไม่ต้องรอให้ครบก่อนแล้วค่อยจ่ายหรือรอการฟื้นฟูนายกรัฐมนตรียังมีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำพร้อมกำชับให้เร่งฟื้นฟูพื้นที่ทันทีที่ระดับน้ำลดโดยไม่ต้องรอให้สถานการณ์คลี่คลายทั้งจังหวัดพร้อมเร่งจัดกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำโดยเฉพาะบริเวณคอขวดสะพานท่อระบายน้ำทางลอดรวมถึงขยะเศษวัสดุและวัชพืชพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงให้แม่นยำและตรงจุดเพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและอุปกรณ์เข้าไปดำเนินการได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีหากเครื่องจักรภาครัฐไม่เพียงพอให้ประสานขอรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ตามระเบียบโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้วงเงินฉุกเฉินและเงินทดรองราชการที่มีอยู่ไม่ต้องรอการสนับสนุนจากส่วนกลางเพียงอย่างเดียวส่วนการฟื้นฟูนั้นนายกรัฐมนตรีกำชับให้เริ่มดำเนินการทันทีในพื้นที่ที่น้ำลดแล้วทั้งการเก็บขยะทำความสะอาดตรวจสอบระบบไฟฟ้าน้ำประปาและระบบสาธารณสุขโดยพื้นที่ใดต้องดำเนินการให้เร่งทำทันทีไม่ต้องรอน้ำลดทั้งจังหวัดพร้อมทั้งให้กระทรวงการคลังหารือกับธ.ก.ส.จัดทำมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมรวมถึงจัดทำแผนสินเชื่อเพื่อสนับสนุนเงินทุนสำหรับการฟื้นฟูภาคเกษตรมอบหมายหน่วยงานด้านไฟฟ้าประปาพิจารณามาตรการลดหรือผ่อนผันค่าใช้จ่ายให้กับครัวเรือนที่ประสบอุทกภัยด้วยขณะเดียวกันก็กำชับกระทรวงคมนาคมทอทเตรียมความพร้อมในการให้บริการท่าอากาศยานในช่วงของการประชุม IMF World Bank โดยให้บริการจัดการผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออกการเดินทางขนส่งและการรับสัมภาระอย่างเต็มประสิทธิภาพ
1: เร่งประสานงานนะครับเราเปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะครับครอบคลุมในพื้นที่ประสบภัยรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยขอให้เร่งดำเนินการลงทะเบียนสำรวจจำนวนครัวเรือนที่จะได้รับการเยียวยาให้เรียบร้อยเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยส่วนใหญ่เกือบ 100% เข้าข่ายที่ได้รับการเยียวยาแล้วนะครับก็ผมอยากให้เร่งดำเนินการเลยในทยอยทำเข้ามาถึงเมื่อไหร่ก็ขอให้เร่งทยอยจ่ายตามคิวที่เข้ามาเลยนะครับ
0: ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมนายกรัฐมนตรีปฏิเสธที่ให้สัมภาษณ์ประเด็นการบริหารจัดการน้ำในแต่ละพื้นที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งแต่พยักหน้ารับในเรื่องของความพร้อมมาตรการเยียวยาประชาชนโดยบอกว่าจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยเร็วที่สุดนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยคาดการสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาระหว่างวันที่5ถึง7ตุลาคมนี้จะมีฝนกระจายทุกภูมิภาคจากนั้นในวันที่10ถึง13ตุลาคมจะมีฝนอีกครั้งโดยคาดการว่าปริมาณฝนจะมีความรุนแรงที่ภาคเหนือจากแม่น้ำปิงแม่น้ำและแม่น้ำน่านมาสมทบที่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งจุดนี้มีเขื่อนที่สามารถรองรับน้ำได้พอสมควรส่วนภาคตะวันตกปริมาณฝนที่ตกลงมารวมที่จังหวัดกาญจนบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ดังนั้นในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นจะมีฝนตกในภาคใต้มากขึ้นโดยสั่งให้ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดและแม่ทัพภาคที่4เตรียมการจัดการในขณะที่น้ำจังหวัดนครสวรรค์ที่ไหลลงสู่ภาคกลางลดลงโดยน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยาที่ระดับ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาประกอบกับน้ำเหนือที่ลดลงส่งผลให้ปริมาณน้ำที่ผ่านลงมาที่จังหวัดนนทบุรีกรุงเทพมหานครต่ำกว่าตลิ่งประมาณ1เมตรเช่นเดียวกับน้ำในฝั่งตะวันตกที่ไหลจากแม่น้ำแม่คลองลงสู่3อำเภอได้แก่อำเภอเมืองอำเภอบางคนทีและอัมพวาของจังหวัดสมุทรสงครามน้ำลดลงประมาณ1เมตรด้านภาคตะวันออกปริมาณน้ำจากจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีเริ่มลดลงและกระจายไปที่จังหวัดฉะเชิงเทราลงแม่น้ำบางประกงจึงขอเตือนประชาชนในพื้นที่3อำเภอของจังหวัดฉะเชิงเทราคือบางคร้าราชสารและอำเภอเมืองให้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมถึงภาคใต้ในช่วงสัปดาห์หน้าจะเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในลักษณะน้ำ

0: น้ำไหลบ่าและน้ำหลากนะครับน้ำจากเขาจึงต้องระมัดระวังอย่างใกล้ชิดและขอแจ้งเตือนประชาชนที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีให้เฝ้าระวังฝนตกในลักษณะของเรนบอมในช่วงบ่ายวันนี้ด้วยทางนี้นะครับหลังจากที่เราได้ติดตามในเรื่องของพยากรณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วงขณะนี้ฝนก็ตกลงมานะครับแต่ว่าคำถามของนายกรัฐมนตรีกรณีการที่นายเนวินชิดชอบอวยพรว่านายกรัฐมนตรีควรจะอยู่ต่อไปอีก2สมัยนั้นนายกรัฐมนตรีได้แต่ยิ้มรับนะครับแต่ว่าไม่ตอบคำถามใดๆครับ
1: ขอบคุณคุณพิษณุนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่คุณผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมานะครับเราไปกันที่ฝรั่งเศสหลังจากที่ในวันนี้โรงเรียนกว่า400แห่งต้องปิดทำการทั้งหมดหรือว่าบางส่วนนะครับหลังจากที่ทั่วประเทศนักเรียนเนี่ยยังเตรียมต่อการประท้วงรุนแรงที่ทำให้โรงเรียนและทรัพย์สินสาธารณะเสียหายมากมายติดตามช่วงหน้าครับ
2: ปลาร้าตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
3: ลองชิมดูครับ
4: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
5: น้ำปลาร้าตำหนัวแซ่บนัวนัว
6: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
4: ผมเลิฟเลย
7: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
8: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
7: เพราะเราปิดผมขาว
8: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
8: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
9: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
10: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
11: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
12: สะดวกช้อป
11: ที่ช็อปมาเนีย
13: หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MV TV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MV TV ทั้งในระบบ iOS และ Android
14: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่เนื้อแป้งละเอียดบางเบาปกปิดเรียบเนียน
15: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
1: วันนี้โรงเรียนกว่า400แห่งในฝรั่งเศสนะครับต้องปิดทำการทั้งหมดหรือบางส่วนเนื่องจากนักเรียนทั่วประเทศยังเตรียมก่อประท้วงรุนแรงที่ทำให้โรงเรียนและทรัพย์สินสาธารณะเสียหายมากมายนะครับโดยตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วครับนักเรียนหลายพันคนออกมาประท้วงและตั้งสิ่งกีดขวางเพื่อเรียกร้องงบประมาณเพื่อการศึกษาเพิ่มเติมที่พวกเขามองว่ายังไม่เพียงพอและการที่รัฐบาลละเลยระบบการศึกษาตามข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการมีโรงเรียน24แห่งถูกเผาหรือทำลายครับบุคลากรทางการศึกษา78คนได้รับบาดเจ็บผู้ประท้วงยังได้ปะทะกับตำรวจปราบจราจรด้วยทำให้มีผู้บาดเจ็บหลายร้อยคนและมีผู้ถูกจับกุมมากกว่า 5,000 คนโดยส่วนใหญ่เป็นเยาวชนนะครับ
16: ค่ะช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสถานการณ์สงบลงแต่ว่าผู้จัดประท้วงได้เรียกร้องให้มีการชุมนุมประท้วงอีกครั้งในวันอังคารเนื่องจากรัฐบาลยังไม่มีมาตรการที่เป็นรูปธรรมทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ออกมาประกาศนะคะว่าในวันนี้จะระงับการเรียนการสอนทั้งหมดหรือบางส่วนในโรงเรียน 400-500 แห่งเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้ยังไม่ปลอดภัยค่ะ
1: กรณีนี้นะครับสร้างปัญหาต่อความนิยมของรัฐบาลอย่างหนักขณะที่ทางการเชื่อว่ามีผู้ปลุกปลั่นทางการเมืองแทรกซึมเข้าไปในการประท้วงซึ่งเริ่มต้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงปารีสเมื่อวันที่17กันยายนและลุกลามไปทั่วเมืองหลวงและเมืองอื่นๆครับรัฐมนตรีศึกษาธิการระบุว่ามีนักเคลื่อนไหวโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากฝ่ายซ้ายจัดที่แทรกซึมเข้าไปในขบวนการนักเรียนมัธยมปลายยึดอำนาจจากนักเรียนและก่อความรุนแรงอย่างสุดขั้วเห็นได้จากการที่เจ้าหน้าที่การศึกษาได้รับบาดเจ็บถูกทำร้ายโดยเจตนาอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับ
16: ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาดูความเคลื่อนไหวหลังจากที่เอเชียนเกม2026ได้ปิดตัวลงแล้วปิดฉากลงแล้วนะคะทัพนักกีฬาไทยกวาดมา18เหรียญทองหลังจากนี้มาดูเรื่องของเงินอัดฉีดกันว่าจะมีการจ่ายกันเมื่อไหร่เดี๋ยวช่วงหน้าติดตามรายละเอียดในข่าวกีฬาค่ะ
3: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
6: เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
17: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: วันนี้นะคะป้าถูกใจสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปมากลูกสาวซื้อมาให้ค่ะหนาแน่นนั่งก็ไม่ล้มสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปดีเยี่ยมเลยค่ะ
1: ตั้งแต่ลูกไปเอาสุขภัณฑ์ตัวนี้มาให้เนี่ยสุดยอดเลยครับการใช้ชีวิตสะดวกขึ้นมากเลยนะครับตอนกลางคืนก็ไม่มีปัญหาเรื่องเข้าห้องน้ำเพราะว่าปวดเวลาไหนก็เปิดขึ้นใช้ได้เลยนะครับสะดวกจริงๆครับตัวนี้ครับ
2: วันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มกับคอมโปรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ในเซตนะครับก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตร1ชิ้นแปลงอเนกประสงค์คลาสสีและยังไม่พอครับยังมีถุงพลาสติก1ม้วนราคารวม 2,228 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับวันนี้เหลือเพียง990บาทย้ำ990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @sideshopmania ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570
3: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
4: ยูโรช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
3: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
5: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: ไทยประกันภัยยิ้มได้เมื่อภัยมา1484
1: ช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬากับพี่ท็อปสาเรศนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพี่ท็อป
3: ครับสวัสดีคุณผู้ชมครับ
1: ผลงานทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026เกินคาดนะตอนแรกตั้งเป้าไว้ประมาณ15เหรียญทองใช่ไหมคะ
3: 15เหรียญทองประมาณนั้นทำมาได้18เหรียญทอง13เหรียญเงินแล้วก็21เหรียญทองแดงแล้วก็ต้องบอกว่ามีหลายๆชนิดกีฬาทำได้เกินเป้าที่ตั้งเอาไว้ด้วยติดตามบทสรุปได้จากคุณเนมรัชนิพงศ์วรัสสิริกันเลยครับ

0: ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
1: อาหารเช้าซีเรียลตราคอปอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์คอป
2: เอเชียนเกม2026ได้ปิดฉากลงไปแล้วนะครับบางสมาคมกีฬาก็สามารถทำผลงานได้ตามเป้าบางสมาคมครับทำผลงานพลาดเป้าไปขณะที่บางสมาคมครับก็ทำผลงานได้เกินเป้านะครับวันนี้เราไปติดตามบทสรุปของเอเชียนเกมครั้งนี้กันครับ
3: ก่อนเดินทางมาแข่งขันเอเชียนเกม2026เหล่า46สมาคมกีฬาตั้งเป้าคว้าเงิน14เหรียญทองอย่างไรก็ตามหลังจบ IG ดับย่าทัพไทยกวาดไปทั้งสิ้น18เหรียญทองเกินเป้าเกินความคาดหวังไปถึง4เหรียญทองและยังทำสถิติได้เหรียญรางวัลต่างแดนมากที่สุดอีกด้วยครับทั้งนี้จาก18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงนอกจากจบอันดับ7ของตารางเหรียญแล้วยังเป็นอันดับ1ของอาเซียน

0: ด้วยอีกทั้งรายการที่มีสถิตินักกีฬาไทยยังสามารถทำลายสถิติได้ถึง22รายการจาก69รายการที่ลงแข่งขันซึ่งนักกีฬาหน้าใหม่ที่เข้าร่วมเอเชียนเกมเป็นครั้งแรก355คนได้เหรียญรางวัลทั้งหมด61คนคิดเป็น 17.18% ด้วยกันส่วนสมาคมกีฬาที่ทำผลงานได้เกินกว่าเป้ามีทั้งยูยิสุที่หวัง1เหรียญทองแต่ได้มา1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงเทควันโดหวัง1เหรียญทองได้มา1เหรียญทอง1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงกรีฑาวางเป้า1เหรียญทองแต่ได้มาถึง3เหรียญทอง2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงเรือใบหวัง1เหรียญทองแต่ได้มา2เหรียญทอง1เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงขี่ม้าที่ได้มา1เหรียญทองและ1เหรียญเงินแบดมินตันก็ได้มาเกินเป้าเช่นกันได้มา1เหรียญทอง1เหรียญทองแดงวอลเลย์บอลหวังติด1ใน3แต่ได้เหรียญทองจากวอลเลย์บอลชายหาดหญิงและเหรียญทองแดงจากแนวร่มหญิงขณะที่เทคบอลเป็นสมาคมที่ทำผลงานได้ตามเป้าที่ประกาศไว้ก็คือ3เหรียญทองเช่นเดียวกับอีสปอร์ตที่ประกาศไว้1เหรียญทองก็ทำผลงานได้ตามเป้าเช่นกันส่วนสมาคมที่ไม่ได้วางเป้าถึงเหรียญรางวัลแต่มาเซอร์ไพรส์หยิบเหรียญได้อาทิ MMA ที่ได้เหรียญทองจากกัญจุธาภัทรบุญซ่อนเทเบิลเทนนิสที่ได้เหรียญทองแดงจากประเภทคู่หญิงจากสุทัศินีสเวตบุตรและอรวรรณพรนังยิงเป้าบินที่มาเซอร์ไพรส์ได้1เหรียญเงินจากอิสราภาอิมประเสริฐสุขอย่างไรก็ตามครับแม้ทัพไทยจะทำผลงานได้ทะลุเป้าในภาพรวมจำนวนเหรียญแต่หากวิเคราะห์ลงลึกลงไปในแต่ละสมาคมกีฬาแล้วมีบางสมาคมที่ทำผลงานได้ต่ำกว่าเป้าครับอาทิคูราดวางเป้า1เหรียญทองได้มา1เหรียญทองแดงกอล์ฟหวัง1เหรียญทองได้มา1เหรียญทองแดงตะกร้อหวัง4เหรียญทองแต่ได้มา2เหรียญทอง2เหรียญเงินไม่เป็นไปตามเป้าเทนนิสยูโดเอ็กซ์ตรีมมวยปล้ำที่หวังว่าจะมีเหรียญแต่ไม่มีเหรียญมวยสากลเชื่อว่าจะมีเหรียญทุกสีแต่ได้มาเพียงเหรียญเดียวคือเหรียญทองจากนัทนิชาจงโปร่งกลางเป้าหมายที่พลาดไปเหล่านี้เป็นหน้าที่ของเหล่าสมาคมกีฬาที่จะต้องนำผลงานไปประเมินวิเคราะห์และปรับปรุงกันต่อไปทั้งนี้เหรียญรวม52เหรียญที่ได้มาจากชิงเกมครั้งนี้นักกีฬาที่ได้เหรียญทองจะได้รับเงินรางวัลจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ2ล้านบาทเหรียญเงินได้รับ1ล้านบาทและเหรียญทองแดง 500,000 บาทรัฐบาลไทยโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมเดินหน้ามอบเงินรางวัลให้ภายใน7วันเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับผู้สร้างผลงานกับประเทศไทยต่อไปครับแล้วพบกันใหม่ในเอเชียนเกม2030หรือว่าจะเป็น2031ก็ได้นะครับส่วนในเอเชียนเกมครั้งนี้ทีมข่าวกีฬาสำนักข่าวไทยต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันมานะครับและพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: เดี๋ยวพี่เนมกลับมาน่าจะเสียใจเพราะว่าอยากอยู่ญี่ปุ่นต่อ
2: มันต้องมีอะไรดีๆแน่นอน
1: ค่ะคุณผู้ชมก็คือครั้งนี้18เหรียญทองหลายคนบอกทำผลงานได้ดีมากเป็นแฟนคลับน้องโซเฟียใช่ไหมนักกีฬาเรือใบสวยมากนะคะ
3: ใช่ครับเล็กหนึ่งอย่างนะครับที่เป็นกำลังใจสำคัญของนักกีฬาที่ไปคว้าเหรียญมาได้ก็คือเงินอัดฉีดเตรียมแล้วตอนนี้นะเดี๋ยวเตรียมมอบเงินเลยใช่ไหมครับ
2: ทางรัฐบาลว่าภายใน7วันหลังจบเอเชียนเกมก็น่าจะเป็นภายในอาทิตย์นี้เพราะว่าเสาร์อาทิตย์นี้11แล้วไงมันน่าจะเกิดแล้วก็ต้องบอกว่ายอดเงินตอนนี้236ล้านบาทตัวเจ้าบิวนี่คว้าไปเยอะที่สุดครับ5ล้านบาท
3: ครับ
2: ย้ำกันอีกครั้งครับกับผลงานของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026ด้วยการจบอันที่7บนตารางเหรียญรวมครับสามารถคว้ามาได้ถึง18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงโดยได้จากกรีฑา3เหรียญทองเทควันดโด3เหรียญทองสปาร์ตะกร้อ2เหรียญทองเรือใบ2เหรียญทองและเทควันโดแบดมินตันมวยสากลวอลเลย์บอลชายหาดขี่ม้าอีสปอร์ตยูจิสุและ MMA ชนิดละ1เหรียญทองจากผลงานดังกล่าวครับทำให้นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาจะได้รับเงินรางวัลจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเหรียญทองละ2ล้านบาทเหรียญเงิน1ล้านบาทและเหรียญทองแดง 500,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น236ล้าน 600,000 บาทโดยแบ่งเป็นสัดส่วนการมอบเงินรางวัลครับนักกีฬาจะได้รับเงินรางวัลรวมทั้งหมดครับ165ล้าน 500,000 บาทผู้ฝึกสอนได้รับเงินรางวัลรวม27ล้าน 50,000 บาทและสมาคมกีฬาได้รับเงินรางวัลรวม44ล้าน 50,000 บาททั้งนี้ครับรัฐบาลไทยโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยเตรียมจัดงานมอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาภายใน7วันหลังจบเอเชียนเกมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยต่อไปนะครับส่วนเมื่อวานนี้ครับเจ้าอยู่บัลลังก์ทัพทิมแดงครับนำทัพนักกีฬาทีมชาติไทยเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วครับอยู่บัลลังก์ทัพทิมแดงเจ้าของเหรียญทองเทควันโดรุ่น68กิโลกรัมชายในศึกเอเชียนเกม2026พร้อมด้วยโค้ชเชชัดชัยเชเฮดโค้ชทีมชาติไทยประเภทต่อสู้นำทัพนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยที่คว้ามาได้1เหรียญทอง1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิพร้อมด้วยไบรท์ครับธราวดีนราพรพัฒน์และเบสวรพิรัชยากรก้องภพสฤตาวดี2นักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดหญิงทีมชาติไทย ที่นำนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดและวอลเลย์บอลทีมชายเดินทางกลับมาครับนอกจากนี้ยังมีโปรเพชรครับสดมแก้วกาญจนาโปรกอล์ฟที่คว้าเหรียญทองแดงประวัติศาสตร์ให้กับบุคคลชายของไทยครับนอกจากนี้ก็ยังมีกีฬาเรือพายครับแคนูสลาลมที่คว้ามาได้1เหรียญเงินจากอัชราพรล่วงละวาประเภทเรือแคนูสลาลมบุคคลหญิงและ1เหรียญทองแดงจากปิยนัทเกิดสุขประเภทเรือแคนูสลาลมบุคคลชายโปโลน้ำทีมหญิงครับที่คว้าเหรียญทองแดงส่วนกีฬาที่ไม่ได้เหรียญครับฟุตบอลชายฮอกกี้ยิงธนูเทนนิสซอฟต์บอลพาเดลยิมนาสติกมวยปั้มรักบี้ฟุตบอลปีหน้าผาและเบกกิ้งก็ได้เดินทางกลับมาถึงไทยด้วยซึ่งมีครอบครัวแล้วก็แฟนคลับของนักกีฬามารอต้อนรับฮีโร่ของทีมชาติไทยอย่างอบอุ่นโดยอยู่ครับกล่าวว่าแม้จะได้เหรียญทองมายังมองว่าตัวเองยังเก่งไม่พอต้องเรียนรู้คู่ต่อสู้ต่อไปและต้องอยู่กับปัจจุบันให้ได้ครับ
4: ก็ยังมองตัวเองไม่เก่งเหมือนเดิมเดียวครับเพราะว่าอยู่ยังมองคู่ต่อสู้เก่งกว่าตัวเองเสมอครับเพราะว่าจะได้ไม่ประมาทคู่ต่อสู้คิดว่าอะไรที่ทำได้ดีแล้วก็คงทำเหมือนเดิมครับซึ่งปีนี้เราแบบแข่งเอเชียนเกมจบแล้วคือจบแล้วครับอนาคตมีอีกหลายแมตช์แล้วที่จะต้องลุยต่อลุยต่อยังไงก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยครับยังไงพวกเราเต็มที่แน่นอนอยู่แล้วครับพวกเราอยากคว้าเหรียญอยากคว้าผลงานแล้วก็อยากคว้าเหรียญให้กับประเทศไทยมากมากครับพวกเราจะเต็มที่ครับสัญญา
2: ขณะที่น้องอิมพัชรกันพูนเกิดนักกีฬาเทควันโดสาวประเภทต่อสู้รุ่นไม่เกิน49กิโลกรัมหญิงครับที่คว้าเหรียญทองแดงได้เดินทางไปยังวัดป่าเกตอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเพื่อไปกราบศพคุณพ่อที่เพิ่งเสียชีวิตไปด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตกทันทีโดยสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยครับจะเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพในค่ำคืนวันนี้ซึ่งน้องอิ่มครับได้ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ด้วยครับ
5: ครอบครัวแล้วก็ทุกคนก็เหรียญรางวัลก็ได้มาก็แต่ว่าทำให้มีกำลังใจในการทำหน้าที่ก็อยากขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นกำลังใจให้หนูแล้วก็มีคนส่งข้อความมาเยอะมากค่ะก็ขอบคุณมาก
2: ครับต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องอิมด้วยนะครับมาต่อกันที่โปรจีนอัธยาธิตกูลครับโปรกอล์ฟสาวมือสองของโลกขวัญใจชาวไทยคว้าแชมป์กอล์ฟลอตเต้แชมเปี้ยนชิพได้สำเร็จเป็นแชมป์ที่4ในปีนี้ครับกอล์ฟไอพีจีทัวร์รายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่มณฑลฮาวายของสหรัฐวันสุดท้ายโปรจีนอัธยาธิตกูลโปรกอล์ฟสาวมือสองของโลกวัย23ปีขวัญใจชาวไทยซึ่งเป็นผู้นำเดี่ยวหลังจบวันที่3ที่สโตรม17นันทภาวันสุดท้ายครับโปรจีนเก็บเพิ่มอีกเสียอันเดอร์พาจากการทำ6เบอร์ดี้เสีย1ดับเบิลโบกี้สกอร์21อันเดอร์พาคว้าแชมป์ไปครองซึ่งนับเป็นแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่4ของปีนี้ต่อจาก Honda LPGA Thailand Mizuno Americas Open แล้วก็ Standard Portland Classic และเป็นแชมป์รายการที่11ในการเล่นอาชีพด้วยรับเงินรางวัลไปครับ 450,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ15ล้านบาทโดยมีอินายุนโปรกอล์ฟมือ23ของโลกจากเกาหลีใต้ตามมาอันดับที่2ครับที่สกอร์รวม18อันเดอร์พาแพ้โปรจีนไปเพียงแค่2สโตรกเท่านั้นครับขณะที่โปรเมียวปาจารีอนันต์ฤกานครับเก็บเพิ่ม1อันเดอร์พาสกอร์รวม12อันเดอร์พาจบอันดับ13ร่วมโปรแหวนพอนงเพชรล้ำครับจบอันดับ60ร่วมที่สกอร์รวม3อันเดอร์พาและโปรภาชนิติวรรณแสนวันสุดท้ายที่เกิน4โอเวอร์พาจบอันดับ67ร่วมที่สกอร์รวม1อันเดอร์พาครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของโปรจีนครับต่อกันที่ฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกกลุ่มที่2นัดที่4ครับเนเธอร์แลนด์รองจากฝูงที่มี5คะแนนพบกับเซอร์เบียทีมบวยเริ่มเกมครับเป็นทางด้านของเจนก๊อฟไมเออร์ครับยิงฟรีคิกลูกนี้ให้เจ้าถิ่นขึ้นนำก่อนต่อ0แต่ว่าเซอร์เบียมาตีเสมอจากลูกโมงของมิไฮโลสเวตโควิชครับแต่ว่าครึ่งหลังครับมาเจอทีเด็ดของโจชัวเซซี่ครับดาวยิงจากแมนยูที่ลงมาเป็นซุปเปอร์ซับครับช่วยเนเธอร์แลนด์ครับเอาชนะไปได้2ประตูต่อ1เก็บเพิ่มเป็น8คะแนนเท่ากับกรีซแต่ดูได้มากกว่าครับนำเป็นจ่าฝูงลุ้นเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายส่วนเซอร์เบียแพ้4นัดรวดโอกาสหล่นไปเล่นในลีก B ค่อนข้างสูงครับก็ถือเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมครับในการเล่นให้กับทีมชาติของโจชัวเซซี่ดาวยิงจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันกรีซครับพบกับเยอรมนีของเจอร์เก้นคล็อปครับที่เพิ่งคว้าชัยชนะนัดแรกในการคุมทีมหลังเอาชนะเซอร์เบียมาได้2ต่อ0เกมนี้ต้องบอกว่าจังหวะนี้ครับเป็นลูกยิงของเลนาร์ดคาวครับแต่ว่าเป็นลูกล้ำหน้าทำให้เยอรมนีไม่ได้ประตูครับทำให้จบเกมนี้เสมอกันไป0ต่อ0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนครับกรีซมี8คะแนนเท่ากับเนเธอร์แลนด์แต่ว่าลูกได้เสียเป็นรองทำให้รั้งรองจ่าฝูงส่วนเยอรมนีครับมีเพียงแค่5คะแนนยังต้องลุ้นอีก2เกมสุดท้ายเพื่อผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปครับ
6: ความปั่นโค้งมาตรงนี้สุดท้ายได้ช้าแต่ไม่เข้ากรอบครับ
2: ก็ถือว่ายังต้องรอผลงานที่ยอดเยี่ยมของเจอร์เก้นคล็อปในการคุมทีมชาติเยอรมนีกันต่อไปครับส่วนกลุ่ม A ครับ โปรตุเกสเปิดบ้านพบกับนอร์เวย์นอร์เวย์ขึ้นนำก่อนจากลูกยิงสุดสวยของคริสโตเฟอร์อายานครับแต่ว่าโปรตุเกสมาตามตีเสมอครับจากลูกยิงสุดสวยเช่นกันครับจากโจอากอนเซโลลูกนี้ครับก่อนที่ครึ่งหลังนาทีที่79โปรตุเกสจะมาได้ประตูขึ้นนำจากกอนซาโลลามอสครับได้8ลูกโล่งหน้าประตูจังหวะนี้เข้าไปช่วยโปรตุเกสครับเฉือนเอาชนะไปได้2-1เก็บชัยชนะ4นัดรวดมีเพิ่มเป็น12คะแนนเต็มนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่มส่วนนอร์เวย์ครับมี3คะแนนเท่าเดิมรั้งอันดับสุดท้ายของกลุ่มครับเล่นฉลาด
7: แล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับโอ้โหโปรตุเกส
2: ต่อกันที่เทนนิส ATP ทัวร์รายการ China Open ที่กรุงปักกิ่งของจีนชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศโนวัคโญโควิชครับนักขวดวัย39ปีและเป็นมือ6ของรายการจากเซอร์เบียและเป็นเจ้าของแชมป์รายการนี้6สมัยยังโชว์ฟอร์มร้อนแรงครับเอาชนะอเล็กซานเดอร์ซาเบเลฟมือ2ของโลกจากเยอรมนีไปได้2-1เซต4-6 6-4 และ6-4รักษาสถิติไม่พ่ายตลอดการลงเล่นใน32นัดในกรุงปักกิ่งเอาไว้ได้นับเป็นชัยชนะครั้งที่10จากทั้งหมด15ครั้งในการพบกับซาเบเลฟโดยโนเล่ครับจะผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับดานิลเมดเวเดฟมือ3ของรายการจากรัสเซียต่อไปครับเมดเวเดฟก็เป็นอดีตมือ1ของโลกจากรัสเซียครับโดยเมดเวเดฟเองซึ่งเป็นรองแชมป์ China Open ปี2023ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศรายการนี้เป็นสมัยที่4ติดต่อกันหลังเอาชนะฟรานซิสโกเซรุนโดโรมือ22ของโลกจากอาร์เจนตินาไปได้2เซตรวด7-6ไทเบรก7-3และ6-3ครับปิดท้ายเฉลยเป็นไปชมความยอดเยี่ยมของเจ้าวิวพุทธบุญสอนครับที่คว้า MVP ใน Asian Games ครั้งนี้ด้วยการคว้าไป2เหรียญทอง1เหรียญเงินครับ

0: ลาท้ายข่าววันนี้นะคะเป็นภาพของลูกเห็บลูกเท่าเทนนิสนะคะที่ไปถล่มตกอยู่ในเมืองหลวงของปารากวัยค่ะบ้านเรือนรถยนต์ได้รับความเสียหายวันนี้เรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มาแล้วกับช็อปมาเนียนะคะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะ
1: ครับ
0: ผู้ชมขาบ้านไหนยังใช้ผ้าขี้ริ้วถูบ้านไหนจะกลมๆเงยๆไหนจะต้องมาบิดผ้า
1: ริ
0: ้วก็ล็อกใครทำเล็บมาเล็บก็พังมือก็เลอะเหม็นอีกตั้งหากค่ะหรือว่าบ้านไหนที่บอกเปลี่ยนแล้วใช้เป็นไม้ถูแต่ไม้ของคุณพังหรือยังขึ้นสนิมหรือยังผ้าเคยเปลี่ยนบ้างไหมมีผ้ารีฟิลมาเปลี่ยนหรือเปล่าวันนี้ปัญหาเหล่านี้จบแน่นอนค่ะเพราะว่าเราอยู่กับเซตคอมโปรนะคะเป็นชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบค่ะเรียกว่ามาเป็นเซตใหญ่กันเลยทีเดียว
1: ในเซตก็จะประกอบไปด้วยถังสแตนเลสนะครับรวมไปถึงไม้ม็อบพร้อมผ้าเนี่ยนะครับเราให้ไปทั้งหมด3เซตใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วยังมีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนนะครับแล้วยังไม่พออีกนะครับยังมีไม้กลิ้งเก็บฝุ่นอีก1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนนะครับในราคาที่คุณจ่ายเบาๆครับ 1,000 มีทอน990บาทเท่านั้นรีบโทรให้ทัน
0: คุณผู้ชมค่ะทีนี้เรามาดูที่ถังปั่นกันบ้างนะคะถังตัวนี้นะแข็งแรงเลยค่ะเพราะว่าเขาทำมาจากพลาสติก PP ยังไม่พอด้านในค่ะ

0: งฝั่งปั่นเปียกและปั่นแห้งปั่นแห้งนี่นะเขาเป็นสแตนเลสนะคะเพราะฉะนั้นไม่เป็นสนิมค่ะหรือว่าแม้แต่ตัวถังเขาก็มีรูระบายน้ำด้วยเราไม่ต้องมาคอยก้มก้มเงยเงยในการยกถังหนักๆเพื่อที่จะเทน้ำออกนะแล้วก็ตัวนี้มีล้อนะคะเพราะฉะนั้นเคลื่อนย้ายง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกมีมาให้ถึง4ล้อด้วยกันค่ะแล้วก็มาพร้อมกับด้ามจับนะที่สามารถยกย้ายเคลื่อนย้ายได้ง่ายสะดวกด้วยยังไม่จบนะคะตัวนี้นะเขามีผ้าไมโครไฟเบอร์ค่ะที่สามารถที่จะเช็ดแห้งกวาดฝุ่นก็ได้เก็บฝุ่นได้เรียบหรือว่าจะเอามาเช็ดถูพื้นเปียกนะคะก็สามารถทำความสะอาดได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะ
1: ครับมาถึงในเรื่องของตัวไม้มาพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับเขาทำจากสแตนเลสคุณภาพดีแข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิมนะคร
0: ับ
1: รวมไปถึงด้ามจับตรงนี้นะครับเป็นพลาสติกที่จับได้ถนัดมือมากๆเลยหัวมาให้ของเรานะหัวม็อบจะเป็น360องศานะฮะหมุนได้รอบทิศทางแบบนี้นะครับการใช้งานง่ายมากๆครับนี่ครับเราสามารถยืดนะครับตรงนี้ได้ติดตัวไม้แล้วก็ล็อกของเขาเวลาทำงานแต่เวลาเราใช้งานเนี่ยนะครับเราจะใช้งานควบคู่กับถังปั่นสแตนเลสนะครับแบบนี่เราไปฝั่งที่เป็นซักน้ำกันก่อนอ่ะนี่นะเรากดลงไปแบบนี้เบาๆนะประมาณ 2-3 ครั้งนะครับพอเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาปั่นแห้งไปเลยทำให้เขาลงล็อกแบบนี
0: ้
1: แล้วก็ซักแห้งไปเลยแบบนี้นะครับทำท่าให้หมานะนี่ไม่ค่อยได้ออกแรงเท่าไหร่เลยเบาๆแบบนี้เราก็ได้ใช้งานแล้วก่อนใช้งานเราล็อกเขาอีก1ทีแล้วเราจะใช้งานครับนี่ครับหักลงมาแบบนี
0: ้
1: แล้วก็ขอคาบสิ่งสกปรกที่หลายๆคนชอบเจอมีคาบอะไรบ้างเนี่ย
0: เริ่มต้นเลยค่ะขออนุญาตใช้เป็นน้ำแดงบ้านไหนที่บอกว่ามีเด็กเล็กเยอะๆเน
1: า
0: ะแล้วก็แบบว่าซน
1: มา
0: เอาน้ำใส่แก้วแล้ววิ่งค่ะพลาดทำน้ำ
1: เลย
0: แบบนี้คราบน้ำแดงคราบน้ำสีคราบน้ำที่ทิ้งความเหนียวเอาไว้ที่พื้นผ้านี้เอาอยู่ค่ะ
1: มาเลยครับถูไปนะครับไม่ถึง5วินาทีคราบน้ำแดงมาอยู่ในตัวของไม้ม็อบแล้วนะครับโอ้นี่เห็นไหมง่ายๆเลยขอคราบที่มันหนักกว่านี้ได้ไหมครับ
0: ทีนี้เรามากันที่ตัวคราบซอสบ้างตัวนี้นะเป็นตัวแทนของคราบเหนียวค่ะ
1: เหนียว
0: เหนียวจริงๆเหนียวขนาดที่เมื่อกี้เขย่ายังไม่ออกจากขวดเลยนะ
1: มาเดี๋ยวคอมโปของเราช่วยได้นะครับนี่ครับถูไปนะครับปั๊บเดียวครับคราบที่เป็นในตัวของซอสเนี่ยมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ไม่ต้องออกแรงเลยใช
0: ้
1: งานได้ง่าย
2: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับคอมโปชุดถังปั่นสแตนเลสพร้อมไม้ม็อบในเซตประกอบด้วยถังปั่นสแตนเลสไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ซื้อ2เซตแถมฟรี1เซตและยังไม่พอฟรีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนไม้กิ้งเก็บฝุ่น1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนทั้งหมดนี้ 3,070 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่02 114 3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@ shopmania

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการนี้เป็นวาไรตี้เที่ยววัดที่มีวัตถุประสงค์อยากให้คนไทยใกล้วัดและเข้าวัดมากขึ้นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในรายการก็เพื่อให้คุณผู้ชมได้สาระและความบันเทิงเป็นสำคัญหากมีสิ่งใดดูขัดหรือไม่เหมาะสมในมุมมองของท่านทางรายการมิได้มีเจตนาและกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยจากใจจริงศักดิ์สิทธิ์คงกระพัน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับรายการศักดิ์สิทธิ
0: ์คงกระพัน
1: มาแล้วครับ
0: ครับผมรายการที่จะพาท่านผู้ชมนะฮะเดินทางท่องเที่ยววัดทั่วประเทศไทยแบบสนุกสนานนะฮะไม่น่าเบื
1: ่
0: อวันนี้นะฮะผมพาท่านผู้ชมนะฮะมานะฮะบริเวณที่เป็นเขตติดต่อนะฮะระหว่างจังหวัดฉะเชิงเทรากับจังหวัดชลบุรีตอนนี้เราอยู่ที่ไหนฮะพี่แท่ง
1: ตอนนี้เราอยู่ที่วัดครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: เราอยู่ที่บางปะกงครับ
0: ครับผม
1: นะฮะ
0: น้ำคงขึ้นขึ้นลงลงใจอนงเจ้าคงเลอะเลือนกะล่อนปากน้ำโพ
1: น้ำเค็ม
0: หรอไม่ไปนครสวรรค์
2: แล้วนครสวรรค์โอ้ยมาถึงก็ฮาเลยนะพี่แพรวพราวจริงเฉียวเอ้าวันนี้มากันที่บางปะกงวัดบางวัวกันจ้า

0: บางวัวอยู่ตรงไหน
1: อยู่ใกล้ๆกับสะพานนะฮะข้ามแม่น้ำบางปะกง
0: เป็นวัดเล็กๆแห่น่ารักนะครับแล้วก็รุ่มรวยไปด้วยนะฮะประวัติศาสตร์นะฮะอยาก
1: เชิญครับ
0: ครับ
2: วันนี้ศักดิ์สิทธิ์คงกระพันมาเที่ยวกันที่วัดบางวัวจังหวัดฉะเชิงเทรากันครับเห็นวัดเล็กๆแบบนี้แต่ประวัติความเป็นมายิ่งใหญ่และน่าสนใจมากๆถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยครับ
3: นี่นมัสการพี่ครับ
4: เจริญพร
3: สาธุ
4: ครับผม
0: ตอนนี้เราก็อยู่กับหลวงพี่เชษฐ์นะครับ
4: รองเจ้าอาวาส
0: ครับ
4: นะครับวันนี้จะพาเราเล่าถึงประวัติวัดนะฮะแล้วก็สถานที่สำคัญถ้าเกิดว่าทุกท่านนะครับจะมาเที่ยวที่วัดเนี่ยต้องไปตรงไหนบ้าง
0: ครับ
4: เริ่มจากพระอุโบสถหลังนี้ก่อนเลยฮะ
0: ครับ
4: อาจารย์ครับ
5: ถ้าเท้าความไปคือวัดนี่ย้ายมาสถานที่ที่3
4: ครับ
5: ถ้าสมัยก่อนจะเป็นที่พักสงฆ์
4: ครับ
5: เป็นที่พักสงฆ์ก็ย้ายมาจากที่นาของนายถ้วยสร้อยสุวรรณ
4: ครับเขามอบให้
5: ใช่แล้วก็ย้ายมาอีกทีก็คือเขาเรียกสะตาลี
4: สะตาลี
5: ครับก็คืออยู่หมู่แปดปัจจุบัน
4: นี่ทำรายการวัดมานะท่านผู้ชมนะหนุ่มนะเราไม่เคยเห็นวัดย้ายเนาะ
0: ไม่เคยได้ยินเรื่องประวัติน
4: อกจากเราจะย้ายพระอุโบสถตรงนั้นตรงน
5: ี้แต่จะบอกเป็นวัดไม่ได้คือเป็นสำนักสงฆ์เป็นที่พักสงฆ์
4: ก่อนจะเป็นวัดเนี่ยเป็นสำนักสงฆ์ย้ายมา3ที่
5: คือ3ที่คือที่ปัจจุบันและที่3
0: ที่ที่3คือที่นี่
4: ก็เลยมาเป็นวัดตรงนี้
5: เป็นวัดอยู่ตรงนี
4: ้ครับ
0: หลวงพี่ครับ
4: ทราบ
0: ที่พูดเนี่ยคือสมัยประมาณปีอะไรประมาณได้ไหมฮะร้อยกว่าปีหรือว่า
5: ถ้าในหนังส
4: ือในรัชกาลก็ได
5: ้ในหนังสือประวัติของวัดนะคือที่พักสงฆ์เนี่ยน่าจะประมาณ400ปี
0: โอ้โหเยอะ
4: วัดเก่าแก่ขนาดนั้นเลยฮะ
5: พูดถึงที่พักสงฆ์
4: เป็นการเริ่มของวัดบางวัวนะฮะ
5: ใช่จุดเริ่ม
4: 400ปีที่แล้ว
5: ใช่แต่มาถึงที่ปัจจุบันนี้ก็คือ262ปี
0: โอ้ก็อยุธยาเนอะ
5: เนี่ยที่ปัจจุบันเนี่ย
0: ปลายอยุธยา
5: 262ปี
4: ต้นรัตนโกสินทร์เลยนะท่านผู้ชมโอ้โหวัดเก่าแก่มากนะ
5: โบสถ์นี้ก็สร้างน่าจะพ.ศ. 2467
4: 2467
5: เสร็จ2468ปีเดียวเสร็จ2469ปู่พระศรีมา
0: ก็แสดงว่า2467นั่นหมายความว่าสร้างในยุคของหลวงพ่อดิ่งถูก
5: ไหมใช่ใ
2: ช่คุณผู้ชมครับวัดอุสภารามหรือที่ประชาชนนิยมเรียกกันว่าวัดบางวัวตั้งอยู่เลขที่6หมู่ที่6ตำบลบางวัวอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่14ไร่49ตารางวาก่อตั้งวัดเมื่อปีพุทธศักราช2304ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปีพุทธศักราช2306มีเจ้าอาวาสรูปแรกคือพระปั้นภายในวัดมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อน้อยเป็นพระพุทธรูปปางสะดุ้งมารเนื้อทองสำริดสร้างในสมัยอยุธยาอายุประมาณ 400-500 ปีนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวัดสำคัญของเมืองแปดริ้วเลยนะครับ
4: แต่นอกจากหลวงพ่อดิ่งจริงๆแล้วที่นี่เนี่ยก่อนหน้าดั้งเดิมเลยมีหลวงพ่อน้อยใช่ไหมฮะ
5: มันมีคำบอกเล่าก็คือบอกว่านายกรคือลงมาจากนครนายกเพื่อจะมาเก็บภาษีก็มาเจอพระพุทธรูปอยู่ในสระน้ำแล้วก็เอาขึ้นเฟียนมาเฟียนนี้ก็ชำรุดก็ซ่อมเฟียนเสร็จแล้วก็จะไปจากพระพุทธรูปเนี่ยไปวัดบางสมัคร
0: ตั้งใจจะเอาไปถวายที่วัดน
5: ี้
0: ใช่ครับ
5: แล้วก็ฝ่ายก็ไม่เดินพอบอกจะมาวัดมาที่บางงัวฝ่ายก็เดินมาเดินมาก็มาหยุดที่นี่ครับ
0: แล้วพระพุทธรูปที่เป็นหลวงพ่อน้อยเนี่ยมาอยู่ที่นี่เนี่ยปีอะไรฮะ
5: น่าจะ
4: ตั้งแต่เป็นสำนักสงฆ์
5: ใช
0: ่โอ้400ปีเลย
4: มากกว่า200ปี
0: โอ
5: ้แต่เมื่อปีพ.ศ.223หรือ24เนี่ยเคยหาย
0: ฮะ
5: เคยโดนขโมยไป
0: หลวงพ่อน้อยเหรอ
5: ครับเกณฑ์เด็กนักเรียนทั้งชาวบ้านทั้งอะไรก็ไปหา
4: ตามหากัน
5: ตามหา
4: ตอนนั้นพระอาจารย์ก็ยังเป็นเด็กเรียน
5: ยังเป็นเด็กเรียนอยู
4: ่แล้วไปตามหาด้วยไหม
5: ครับก็ไป
4: อ๋อเป็นหนึ่งเนี่ยให้พูดไปตามหาด้วย
5: แล้วก็ไปเจอที่

0: ที่สำนักกงเก่าแหละที่นาของนายถ้วยเนี่ย
1: ไป
0: เขาไปหมกโครงหญ้าไว
1: ้โอ้คนร้ายนำไปหมกไว้เพื่อที่จะมาเอาอีกครั้งนึงนะ
2: กลับไปเก็บไว้ที่เดิมนะ
1: ไปที่เดิมที่เคยเป็นสำนักสงฆ์ของ
2: ที
1: ่
2: หล
1: ว
2: งพ่อน้อยท่านเคยอยู่
1: อัศจรรย์นะเรื่องนี้
2: ก็ตามหาจนเจอ
0: ก็เจอ
2: แล้วก็นิมนต์ท่านนะฮะกลับมาที่วัดอีกคร
0: ั้
2: ง
0: ก็กลับมาที่วัด
2: พระประธานที่เห็นอยู่ด้านหลังนี่คือ
0: พระประธานนี่คือยมล้อมเหมชาติ
2: ครับ
0: เป็นผู้สร้างถวาย
2: กี่ปีแล้วฮะเนี่ยประมาณ
0: ก็น่าจะพอๆกับโบสถ์นะ
2: 200กว่าปี
0: น่าจะพศ2468
1: อ๋อ100 90
0: ประมาณ
1: ปี
0: ประมาณ2467เนี่ยสร้างโบสถ์นี่แหละเพราะว่าน
2: ี่จะ100ปีแล้วนะ
0: ครับเพราะว่า
2: ใกล้100ปีละ
0: เพราะว่าหลวงพ่อลูกศิษย์หลวงพ่อดิ่งอยู่วัดทองนพคุณเป็นเจ้าคุณเทพวิมลเขาเรียกหลวงพ่อชุ่มนะ
2: ครับ
0: เป็นคนบางงัวแต่ว่าไปศึกษาเราเรียนแล้วก็ไปเป็นเจ้าวาดอยู่วัดทองนพคุณที่กรุงเทพ
2: ครับ
0: แล้วก็เอาโยมที่กรุงเทพสร้างถวายมาครับพระประธานกับพระโมคคัลลาสารีบุตร
2: อ๋อครับนี่ฮะมาถึงไฮไลท์ใช่ไหม
0: อันนี้ก็พระพุทธรูป
2: ครับ
0: หลวงพ่อน้อย
2: หลวงพ่อน้อยนะครับที่ลือเรื่องนะครับของวัดบางบัว
0: ใช่
2: นี่องค์ที่ประชาชนนะฮะกราบไหว้และศักดิ์สิทธิ์มากองค์นี
0: ้วันนี้โยมก็โชคดี
2: ที่ทำให้เกิดวัดบางบัวขึ้นคือองค์นี
0: ้อันนี้ก็จะเป็น
2: หูหลายร้อยปีนะ
0: หลายร้อยปีครับ
2: อันนี้นะฮะเป็นองค์จริงนะครับน้อยครั้งนะฮะที่จะออกมา
1: ครับ
2: ให้ได้ชมกันนะครับเพราะว่าทางวัดนี่หวงแหนมากเคยเกิดการโจรกรรมขึ้น
0: เคยโดนขโมยไปแล้วก
2: ็นะครับแต่วันนี้ทางท่านเจ้าวาดได้มอบหมายให้หลวงพี่บอกว่า
0: ให
2: ้ได้มาญาติโยมทั่วประเทศได้ชมกันทางทีวีศักดิ์สิทธิ์คงกระพัน
1: ปกติแล้วหลวงพ่อน้อยก็จะถูกเก็บไว้ที่
0: กุฏิเจ้าวาด
1: กุฏิเจ้าวาดนะครับเพื่อโอ้โหเพราะว่าเข้าใจแล้วทำไมถูกโจรกรรมไม่ได้เพราะว่าองค์น้อยนะท่าน
2: ยกง่าย
1: หลวงพ่อน้อย
3: คุณผู้ชมครับหลวงพ่อน้อยเป็นพระพุทธรูปสมัยอยุธยาเป็นพระพุทธรูปขนาดหน้าตัก19นิ้วประวัติของหลวงพ่อน้อยเดิมทีมีชาวบ้านละแวกนี้เลี้ยงวัวกันอย่างมากมายมีชาวบ้านคนหนึ่งซึ่งนำวัวไปผูกไว้ริมสระน้ำแล้วได้พูดลอยๆขึ้นมาว่าฝากวัวด้วยชาวบ้านได้ยินเสียงตอบมาว่าเออพอชาวบ้านหันกลับไปดูก็พบพระพุทธรูปลอยอยู่ในน้ำนั่นก็คือหลวงพ่อน้อยหลังจากนั้นชาวบ้านก็พากันมานำหลวงพ่อน้อยขึ้นมาจากน้ำแล้วนำมาขึ้นเกวียนซึ่งจะนำไปไว้ที่วัดบางสมัครพอจะนำไปควายของชาวบ้านไม่ยอมเดินชาวบ้านจึงพูดกับหลวงพ่อน้อยว่าจะไปอยู่ที่ไหนท่านก็ไปได้เลยครับหลังจากนั้นควายของชาวบ้านได้ลากเกวียนหลวงพ่อน้อยเดินมายังวัดบางวัวท่านจึงได้มาปฏิสถานอยู่ที่วัดบางวัวตั้งแต่นั้นมาปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อน้อยเมื่อคราวเกิดเหตุไฟไหม้วัดบางวัวสมัยเป็นสำนักสงฆ์พื้นที่รอบๆไฟไหม้หมดเลยแต่ตรงที่ปฏิสถานหลวงพ่อน้อยไฟกลับไม่ไหม้แม้แต่น้อยและยังมีเรื่องราวปาฏิหาริย์อีกมากมายจนทำให้ชาวบ้านบางวัวนับถือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อน้อยมีครั้งหนึ่งที่โดนโจรกรรมไปแต่สุดท้ายก็หาเจอและนำกลับมาปฏิสถานไว้ณวัดบางวัวนั่นเองครับ
1: อ๋อเดี๋ยวนะ นี่คือมีดหั่นยาของหลวงพ่อดิ่ง
0: ใช่
1: เพราะว่าท่านเป็นหมอยาน
2: ี่ของจริงเลยนะเก็บไว
0: ้
1: นะครับหั่นยาสมุนไพรอะไรต่างๆเนาะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้สวยงาม
2: นี่ช่วยรักษาคนนะ
1: อ๋อเป็นลักษณะเหมือนตัด
0: ครับตัด
1: ตัดแบบนี้นะฮะเป็นแบบปัจจุบันที่ใช้ตัดกระดาษอ่ะพี่แท่งมีถังรอง
0: นั่นแหละนั่นหั่นเป็นแว่นๆ
2: ก็ไอ้พวกสมุนไพรก้านไม้อะไรบางทีแข็งไงแข็งมาก
1: กึบ
2: แข็งมากนะครับทางวัดก็ยังเก็บรักษาไว้นะครับนะ
0: อันนี้ก็อดีตเจ้าวาด
2: ครับ
1: หลวงพ่อพุท
0: ธครับนับจากหลวงพ่อดิ่งมาก็องค์ที่4ก็จะเป็นองค์ที่11ของวัด
2: ครับ
1: ก็หลวงพี่น่าจะทันแล้วนะองค์นี
0: ้ทันครับเพราะทำเป็นคู่สวดผม
2: โอ
0: ้ครับ
2: แต่ทั้งหมดเจ้าวาดมีองค์ครับ
0: 13
2: นะวัดแห่งนี้นะครับถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่มากนะฮะท่านผู้ชมก็สามารถแวะเวียนมาเยี่ยมได้นะครับมาเที่ยวมาไหว้พระ
3: คุณผู้ชมครับมาที่วิหารแห่งนี้นอกจากจะได้กราบไหว้หลวงพ่อดิ่งและหลวงพ่อน้อยแล้วยังจะได้กราบไหว้ขอพรอดีตเจ้าอาวาสของวัดบางวัวอีกด้วยเรียกว่ามาที่เดียวคุ้มเลยละครับแต่ช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ามาเที่ยววัดบางวัวกันต่อนะจ๊ะ
0: เนี่ยอย่างหนังเสืออันนี
2: ้
0: หลวงพ่อนั่งเสกลิงใช่ไหม
2: ครับ
0: เอาสาตาวุธมาวางแล้วก็หนังเสือคุมแล้วท่านก็จะนั่ง
4: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้น

0: ใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ใช้ง่ายรสดีไม่เฝื่อนค่ะ
2: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
3: ชาติมาเนียฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: กลับมาช่วงที่2ของรายการศักดิ์สิทธิ์คงกระพันเรายังคงอยู่ที่วัดบางวัวกันต่อคราวนี้มากันที่มณฑปรอยพระพุทธบาทที่หลวงพ่อดิ่งท่านได้สร้างเอาไว้จะสวยงามแค่ไหนไปรับชมพร้อมกันเลยครับ
1: นี่คือมณฑปนะครับ
2: อันนี้ก็ร้อยพุทธบาท
1: ครับ
2: ร้อยบาทจำลอง
1: หลวงพ่อดิ่งท่านได้สร้างไว้หมดเลยนะฮะ
2: ท่านสร้างเมื่อพศ2481
1: ครับ
2: มาเสร็จเอาพศ2483
1: สร้างจำลองมาจากพระบาทสระบุรีเลย
2: ใช่
1: นะครับแต่ว่าไกลมากสมัยนั้น
2: ใช่ไกลไปมาก็ไกลไงท่านก็เลยให้เจ้าคุณเทพวิมลคือหลวงพ่อชุ่มนะที่อยู่เป็นเจ้าวาดวัดทองน้ำพระคุณเป็นคนดำริให้ไปแล้วก็ไปจัดการสร้างขึ้นมา
3: ก็มากราบไหว้บูชาได้นะเพราะว่าไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงสระบุรีนะครับก็มากราบไหว้
1: สำหรับประชาชนย่านนี
3: ้แถ
1: วนี้นะฮะ
0: ก็มากราบขอพรกันได้ทุกวันนะครับกับมณฑปรอยพระพุทธบาทแห่งนี้แต่ความพิเศษวันนี้ยังไม่หมดเพราะพระอาจารย์เชษยังมีของดีของเด็ดของหลวงพ่อดิ่งให้เราได้ดูกันไปกันต่อที่กุฏิเก่าหลวงพ่อดิ่งกันเลยครับ
3: ตอนนี้เราก็อยู่ในกุฏินะฮะเก่าของหลวงพ่อดิ่งเลยพี่แท่งและปัจจุบันนี้ก็เป็นกุฏิของหลวงพิเชษแล้วนะฮะ
1: หลวงพิเชษก็ดูแลอย
3: ู่ดูแลข้าวของนะฮะของหลวงพ่อดิ่ง
1: เป็นมรดกนะฮะตกทอดมาของวัดนี
2: ้แต่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะโยมจะเท้าฟาร์มก่อน
1: ครับได
2: ้คือของที่ผมได้มาทุกชิ้นเนี่ยผมต้องมานับหนึ่งใหม่เพราะว่ามันไปข้างนอกวัดหมดแล้ว
3: อ๋อไปอยู่กับลูกศิษย์ข้างนอก
2: ใช่พูดง่ายก็ต้องไปตามเช่าครับคืนมา
3: อ๋อ
2: เนี่ยอย่างหนังเสืออันนี
3: ้
2: หลวงพ่อนั่งเสกลิงใช่ไหม
3: ครับ
2: เอาสาตาวุธมาวางแล้วก็หนังเสือคุมแล้วท่านก็จะนั่ง
1: เปิดที่ดูเลยได้ไหมฮะ
2: ได้
1: เอา
2: ห
1: นุ่มเอาผืนนี้นะฮะโหหลุดแล้วอ่ะ
2: ใช่มันนานจัดไง
3: เก็บที่หลุดเก็บไม่ค่อย
1: เออดีเอาไปใส่
0: โอ้ยพี่นมเก็บมาแบ่งกันบ้างนะพี่ของเดียเขาไม่เก็บไว้คนเดียวนะครับผม
3: ท่านผู้ชมฮะก็เป็นเสือดาวแหละเนาะ
2: ใช
3: ่ประมาณนั้นเนาะ
2: ประมาณนั้น
3: เป็นเสือดาว
2: ที่หลวงพ่อนั่งเสกนะ
3: ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะว่าในอดีตเนี่ยก็จริงๆของพวกนี้ก็จะมีเยอะนะครับอาจจะเป็นญาติโยมถวายมาให้หลวงพ่อใช้นะฮะไม่หรอกก็คงต้องเป็นลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดกับทางวัดนะหลวงพี่ถึงได้มั่นใจว่าใช่แล้วล่ะ
1: นะผืนนี้
3: นะผืนนี้เบาๆเบาๆสินแท่งเป็นร้อยปี
2: อันนี้ก็เป็นหนังควายที่หลวงพ่อไว้ใช้ไล่ผีโยมลองเปิดหนังสือดูมันจะมี2เส้นแต่ผมมาตามได้มาเส้นเดียว
3: ครับ
1: อันนี้ได้มาปีไหนแล้วครับไปตาม
2: อันนี้ผมได้มาน่าจะปี3กว่านะ
1: โอ้ไปตามเจอที่ไหน
2: ก็ตามมาโยมเค้าเอาไปก็ต้องไปขอเค้าคืนนะ
1: แล้วผีเข้ามีจริงเหรอคร
2: ับ โหมีจริงดิมันมีตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้ว
1: อาการมันเป็นไงพี่เขา
3: ก็เวลาตอนกลางคืนที่เราชอบออกจากบ้านเวลากลางคืนแล้วมันใจมันรุ่มเร้าจะออกจากบ้านผมว่าอาการนั้นแหละคล้ายๆกัน
1: เฮ้ยที่ผมก็ผีเข้าบ้านก็อยากจะอยู่นะ
0: พี่แท่งนะพี่แท่งผีเข้าทุกคืนไม่รู้ตัวเลยแหละครับผมใจนี่ไม่อยู่กับนึกกับตัวผีก็เลยอยากจะออกมาอยู่ด้วยไงพี่อะเหยอะครับพี่เหยอะ
1: ในมือพระอาจารย์อะไรฮะ
2: อันนี้คือขันทิ้งพ่อใช้อาบน้ำมนต์โยม
1: อ๋ออ่ะมา
2: เพราะไม่ดีดวงไม่ดีอะไรทำนองนี้ไง
1: ใครเป็นนี่เก็บไว้อันนี้เป็นอะไรฮะ
2: ก็ขันไง
1: เป็นเหล็ก
2: ทองเหลือง
1: ทองเหลืองไม่ผมอยู่ในมือผมมอง

0: เป็นกะลา
1: ทองเหลือง
0: ไอ้ยังผมไม่ได้ถามกวนนะแต่พอมาจับอ๋อทองเหลือง
2: โถพี่แท่งถามมาได้ขันก็คือขันไงล่ะพี่พระอาจารย์ท่านตอบถูกต้องแล้วครับผม
1: อันนี้
0: ของดี
1: อันนี้จานกินข้าว
0: อันนี้จานหลวงพ่อ
1: น่ากระตางกินข้าวอ่ะ
0: นะฮะมีชื่ออยู่เลยนะคร
1: ับ พ.ศ. 2481
0: นี
3: ่หุ้ย
0: จริงนุ่ม
3: เหรอ
0: นี่ของเก่าแก
1: ่อันนี้ไม่สงสัยเลยนี่ของพ่อหมดเลยเนี่ย
0: แจกไม่ได้สิ
1: แจกไม่ได้เลยเปิดมานี
2: ่โถพี่แท้งน่าสงสารของหายากแบบนี้เป็นใครก็หวงอ่ะนะ
1: ดูเหล็กจานครับ
0: เหล็กจานเหรอ
1: 2494
0: โอ้สาธุ
3: แสดงว่าเป็นช่วงบั้นปลายของหลวงพ่อนะฮะ2494หลวงพ่อมรณะ2495นะฮะโอ้เป็นช่วงสุดท้ายเลย
1: อันนี้ก็เป็นภาพพอร์ตที่สมัยก่อนก็ไปเป็นทหารเนี่ย
0: ของพันแขน
1: ใช่หลวงพ่อก็จะแจกทำแจกไปจะมี1คอร์ด2คอร์ด3คอร์ดแต่อันนี้มันเป็น3คอร์ด
3: ใหญ่ไป
0: รู้เรื่องเลยจริง
1: อันนี้ก็แว่นตาที่หลวงพ่อใส
0: ่อ๋อครับ
1: ที่หลวงพ่อใส่นะ
0: ใช้งาน
3: อยู่กับหนังเสือพอดีเลย
0: แว่นตาด้วยไหม
3: ไม่เอาง
2: านนี้เก็บเข้ากระเป๋าอย่างเดียวแล้วล่ะครับพี่หนุ่มแต่ดูท่าจะยากครับพระอาจารย์หวงมอครับผม
1: อันนี้ก็จะเป็นตำรา
0: ใบลานตำราของหลวงพ่อที่ไว้ศึกษานะฮะ
1: ที่หลวงพ่อ
0: เรียน
1: ใช่ไว้เรียน
0: แล้วก็ยันต่างๆ
1: ยันต่างๆ
0: หลวงพ่อดิ่งเนี่ยยันอะไรครับ
1: หลวงพ่อท่านเขียนหนุมานแล้วก็มีทำผ้ายันราชสี
0: หลวงพี่เบาๆครับเดี๋ยวขาด
3: ไม่แล้วสภาพสมบูรณ์มากนะ
1: คือ
3: แบบข้างใน
0: อันนี้ก็ระดับ100ปีแล้วนะ
3: อันนี้คือลายมือหลวงพ่อเลยไหมฮะ
1: ใช่ครับ
3: อ๋อหลวงพ่อท่านบันทึกเขียนไว้อย่างนี้เลย
1: อย่างนี้เลย
0: เดี๋ยวดูขาดอย่างนี้เลย
3: ข
0: าดการมือเรานี่ใจหาย
3: เดี๋ยวให้
0: นี
3: ่ให้มา
0: ตำรานะของพระเกจินะครับของประเทศไทยเนี่ยทุกท่านก็จะมีอย่างนี้แต่อันนี้ของหลวงพ่อดิ่งนะฮะเป็นหนุมานเชิญธง
3: สิ่งนี้สวยมากนะซึ่งลายเส้นแบบ
0: อันนี้ลายมือท่านเลยเหรอ
1: ใช่
0: อันนี้ก็
1: ของที่ผมสะสมไว
0: ้ครับ
1: ก็มีนิดหน่อย
3: อันนี้แหละขอได้
1: ตะกรุดทองหลวงพ่อเขียน
0: อันนี้หลวงพ่อเขียนนะฮะตะกรุดโทนหลวงพี่เก็บไว
1: ้อันนี้คือทันท่านหมดเลย
0: ครับ
1: ที่ว่าทันหลวงพ่อนะ
0: ครับเอ๊ะใช่ตรงนี้เปล่าที่บอกว่าเดี๋ยวไปเอาของดีบนกุฏิอ่ะ
3: ตรงนี้แหละตรงนี้แหละ
1: ที่เราแจกเลยคนละอัน
0: จบสิเข้าเลยเข้าก่อนแล้วบุกเลย
1: อันนี้จะเป็นผ้ายันที่ว่าไอ้นี่มา
0: ครับ
1: จำลอง
0: แล้วมีเหรียญ
1: หลวงพ
0: ่ออันนี้เหรียญล้อปีไหนฮะ
1: น่าจะปี
0: ล้อพิมพ์
3: ย้อนยุค
1: เรียกย้อนยุค
0: ขอบคุณครับ
3: เอาสองอันเลย
0: ครับยอมหนุ่มใจร้อน
1: ยอมคนละอันแล้ว
0: อ้าวตรงนี้ไปดูเหรียญเต็มๆจริงๆเลยได้ไหมหนุ่มที่บอกหลายล้านอ่ะ
3: โอ้ยไม่น่า
0: ช่วงหน้า
3: ไม่น่าเชื่อว่า
0: เอามาเยอะไหมเอามาเยอะไหม
3: ก็หลักๆเอามาหมด
0: เอามาหมดนะฮะ
3: หลักๆเอามาหมดอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าพบกับช่วงคงกระพันครับผม
0: ครับ
4: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ใช้ง่ายรสดีไม่เฝื่อนค่ะ
6: จากมรสุมที่ทำให้โรงงานซีอิ๊วเก่าแก่กว่า100ปีแห่งตระกูลว่านเกือบต้องล่มสลายร่วมกับเรื่องราวสุดซับซ้อนซ่อนความสัมพันธ์ลับๆในครอบครัวจนเกิดความสั่นคลอนสุดท้ายแล้วใครจะเป็นทายาทผู้กอบผู้ชื่อเสียงโรงงานให้ได้กลับมาสืบทอดตำนานอีกครั้งติดตามบทสรุปสุดดราม่าจนนาทีสุดท้ายในตำนานรักสายโลหิตพุธนี้เวลาบ่าย 2:00 น.ทางช่อง 9 กด 30 เสนอเป็นตอนจบ
7: พบกับบทสรุปของโลกแห่งวงการมายาที่สร้างรอยร้าวให้3เพื่อนรักจนนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ต้องพังทลายสุดท้ายแล้วชะตากรรมของแต่ละคนจะไปจบลงที่ตรงไหนสมรภูมิรบที่เต็มไปด้วยไฟแค้นแก่งแย่งชิงดีจะมีใครที่ต้องเจ็บปวดห้ามพลาดตอนสุดท้ายของสงครามมายาซีรีส์ฟอร์มยักษ์เนื้อหาสุดเข้มข้นนี้ได้ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมนี้เวลา5 ทุ่มทางช่อง 9 กด 30

0: คุณผู้ชมครับหลวงพ่อดิ่งท่านเป็นพระเถรอาจารย์ยุคอินโดจีนที่เคร่งในวัดปฏิบัติและเชี่ยวชาญแตกฉานในทุกสาขาวิชารวมถึงพุทธาคมต่างๆวัตถุมงคลและเครื่องรางของขลังของท่านล้วนเป็นที่นิยมสะสมของพุทธศาสนิกชนและนักนิยมสะสมพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์และปัจจุบันนับว่าหาดูหาเช่าได้ยากยิ่งเพราะผู้มีไว้ต่างหวงแหนโดยเฉพาะที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษคือลิงแกะที่แกะจากรากต้นหลักและรากต้นพุทธศรอันทรงพุทธานุภาพและในวันนี้เราก็จะมีโอกาสได้รับชมวัตถุมงคลอันเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์นี้ไปพร้อมๆกันครับ
1: ช่วงคงกระพันนะครับพาท่านผู้ชมมาพบกับวัตถุมงคลของหลวงพ่อดิ่งแห่งวัดบางวัว
2: ครับ
1: นะครับหลายท่านอาจจะไม่คุ้นนะแต่จริงเนี่ยอยากจะบอกว่าโอ้โหหาดูได้ยากนะฮะแท้ๆแล้วราคาเนี่ยหลักล้านนะฮะเซียนแท่ง
2: เชื่อเลยนะครับหลายท่านเนี่ยที่ตามหาตามเก็บวัตถุมงคลดีๆของเกจินะฮะระดับประเทศแบบนี้เนี่ยหลวงพ่อดิ่งท่านต้องมีครับ
1: พลาดไม่ได
2: ้นะสองท่านฮะ
1: สวัสดีครับพี่อับบี้ครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ท่านแรกท่านกำนัน
1: เราจะเริ่มที่ไหนดีฮะคุณอับบี้ครับ
3: ก็ถ้าเป็นรุ่นแรกก็คือเหรียญ81
2: รุ่นแรก
3: รุ่นแรก
2: เขาเรียกว่า81
3: ใช่ครับ
2: 81นี่อะไรพี
1: ่2481
3: ครับเป็นเหรียญรุ่นแรกก็คือถ้าเท้าความตั้งแต่ก่อนเหรียญ81ออกเนี่ยสมัยก่อนหลวงพ่อก็จะทำแค่พวกผ้ายันผ้าปาจีตะกุดแล้วก็เป็นพวกลูกอมพวกนี้ฮะลูกอมแบบนี
2: ้ชิ้นแรกเลยที่ท่านทำคืออะไร
3: น่าจะเป็น
2: ตามประวัติ
3: เลยก็จะเป็นพวกตะกุดก่อน
2: ตะกุดก่อน
3: ตะกุด
2: ตะกุดก่อน
3: ตะกุดต่อมาก็จะเป็นพวกลูกอม
2: ฮะ
3: ลูกอม7พญาช้างสาร
2: ครับ
3: ทำจากไพร่7โบสถ์7เสมา7เจดีย
2: ์อืม
3: แล้วก็ผสมผงมหาราชผงอิทธิเจของหลวงพ
2: ่อครับ
3: แล้วก็ปั้นผสมคลุกลัก
2: ฮะ
3: แล้วก็ปิดด้วยทองคำเปลวใช่ครับอันนี้จะเป็นพุทธคุณก็คือครอบจักรวาล
1: แล้วพุทธคุณของหนุมานหลวงพ่อดิ่งเนี่ยคืออะไรครับ
2: เราห้อยเนี่ยท่านทำเพื่ออะไร
4: คือตอนนั้นสมัยก่อนนะก่อนสงครามโลกกรมหลวงชุมพรพรมน้ำมนต์แล้วมีฐานเต้นเหมือนแบบ
3: เกิดของขึ้น
4: ใช
2: ่โอ้นี่ไปเกี่ยวพันกับกรมหลวงชุมพร
4: กรมหลวงชุมพรเลยถามว่ามีอะไรมาอยู่ที่ไหนคือข้าบอกว่ามีลิงพ่อดิ่งนี่แหละเขาแฝงอยู
2: ่
1: แล้วหลวงพ่อก็เอ่ยชมว่าหลวงพ่อองค์นี้เก่งนะ
4: ใช่ของหลวงพ่อเนี่ยนะทุกอย่างนะครับ
2: ครับ
4: ก็ได้หมดเมตตาคงกระพันแค้วคาด
2: องค์ไหนว่ากันว่ารุ่นหนึ่งเลยฮะ
4: คืออันเนี้ย
2: ยุคแรก
3: ยุคต้น
2: ยุคต้นเลยนะ
4: ต้น
2: อ๋อนี่ไงนุ่มจับหลัก
1: จับหลัก
2: จับหลักนี่จับหลักฮะ
1: ครับ
2: อ๋อจับหลักทั้งคู่เลย
3: จับหลักจับกระบองอะไรเงี้ย
2: จับกระบอง
3: เป็นอาวุธ
1: สวยงามนะท่านผู้ชมจริงๆต้องเรียกว่าหนุมานหลวงพ่อดิ่งแต่ว่าเรียกกันติดปาก
3: ใน
4: พื้นที่ในพื้นที
1: ่ลิง
4: ตอนแกะมาก็เหมือนแบบแย่กันอ่ะเฮ้ยของมึงไม่ใช่หนุมานเป็นมันลิงมันก็เลยกลายเป็นว่า
2: แกะหนุมานโค้ดหน้าเป็นลิง
4: มันก็เลยเรียกลิงกันมา
1: ไม่แต่ดีเพราะมีเอกลักษณ์ดีเพราะไม่งั้นเนี่ยหนุมานจะไปมีหลวงพ่อสุนอะไรด้วยนะฮะที่นนทบุรี
2: หนุมานเขาจะมีท่าอะไรอย่างงี้ถูกไหมหนุมานจะเป็นทางอย่างนั้นมากกว่าแต่อันนี้คือแบบลักษณะนะฮะ
3: ส่งนั่งจับหลักจับกระบอง
1: สวยงามนะท่านผู้ชม
3: ประสบการณ์วัตถุมงคลหลวงพ่อมีเยอะครับสมัยก่อนแถบเนี้ยจะมีนักเลงโตคนหนึ่งชื่อตาลอดแกก็จะเก็บพวกเบี้ย
1: ออกเงินกู้
3: เก็บดอกทีนี้ก็แกเป็นนักเลงโตมาก่อนเป็นนักเลงเก่าทีนี้เกิดน่าจะมีปากเสียงกับลูกหนี
2: ้
3: ลูกหนี้ก็ตามมายิงจังหวะที่ยิงไปเนี่ยแกโดนเข้าไปแล้วแหละทีนี้แกก็เซถลาล้มไปแล้วก็ไปพิงกับตาหลวยตาหลวยเนี่ยคือคนที่สติไม่ค่อยดีเป็นคนที่อยู่ในแถบนี้เหมือนกันจังหวะที่ล้มไปแล้วไปพิงปุ๊บเนี่ยมือปืนเนี่ยก็ตามไปซ้ำอีกซ้ำอีกหลายนัดแต่กลับยิงไม่ออกมือปืนก็ตกใจก็หนีไปหลังจากนั้นตาลอดเนี่ยแกก็สิ้นใจแหละแต่อีกสักระยะหนึ่งหลายปีต่อมาเนี่ยตาหลวยคือคนที่สติไม่ดีเนี่ยแกก็ป่วยแล้วก็เสียชีวิตลงทีนี้ศพแกก็ไปเผาที่วัดท่าสะอ้าน
1: ครับ
3: จังหวะที่เผาเนี่ยคือเผายังไงก็เผาไม่ไหม้น้ำมันโซล่าฉีดเข้าไปจุดไฟก็ไม่ติด จนเจ้าว่าเนี่ยท่านสงสัยท่านก็จะไปให้สับเปลือกเอาลงมาดูซิคือมันเกิดอะไรขึ้นทำไมจุดไฟไม่ติด
2: ไม่ได
3: ้ก็ค้นตัวค้นไปเรื่อยๆไปเจอสิ่งยังแบบแข็งๆอ่ะเป็นเหมือนโลหะเด็บอยู่ตรงสาบกางเกงพอปิ้นออกมาดูก็เป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่ง
2: เป็นเหรียญ
3: เป็นเหรียญ
2: รุ่นสอง
3: รุ่นสองหลวงพ่อดิ่งนี่ครับ
4: ประสบการณ์จะเยอะกว่า
3: เด็บอยู่ที่สาบกางเกงหลังจากนั้นก็เลยอ่ะงั้นเอาออกแล้วลองขึ้นไปที่เตาปฏิกรณ์ใหม
2: ่ครับ
3: เผาทีนี้ก็พึบเดียวติดจบเกิดจากเหรียญหลวงพ่อดิ่งนี่แหละครับ
2: อย่างนี้อยากเก็บเนี่ยคงไหวไหมฮะ
3: ก็ยังตอนนี้น่าจะหลักแสนเนี่ยพอได้อยู่พี
2: ่พอได้อยู่นะ
5: พอได้แสน
2: แสนอะไรแสนอะไร
3: แสนต้นอะไรเงี้ย
2: แสนต้นนะ
3: สองสามแสนอะไรเงี้ยครับ
2: สองสามแสนนะครับสำหรับนักสะสมแล้วก็อยากจะมีวัตถุมงคล
5: ผ่อนได้
3: ที่ขนาดรุ่น2นะพี
2: ่รุ่น2นะ
3: แล้วรุ่น1จะขนาดไหน
5: เซียนแท่งเหมาะมาก
2: ราคานะครับผมว่า
3: ต้องมีครับ
2: นักสะสมนี่ต้องมีนะ
3: ต้องมี
5: โอ้ยต้องมี
2: หนึ่งในระดับประเทศนะครับหลวงพ่อดิ่งนะ
5: คร
2: ับ มีกี่เนื้อพี่มีกี่เนื้อรุ่น2
3: มีเนื้อทองแดง
2: อย่างเดียว
3: ครับกระไหล่ทอง
4: คือจริงๆกระไหล่ทองหมดจะออกมาเป็นกระไหล่แบบเนี้ยกระไหล่ทองเขาเรียกกระไหล่ทองแต่คนสมัยก่อนไม่ได้เลี่ยมจะวางไว้เฉยวางตามชิ้นหมากตามไอ
2: ้หิ้งพระ
4: อะไรเนี่ยที่หิ้งพระ
2: แจกไปแล้วก็
4: โดนลมโดนอะไรเนี่ยกระไหล่ก็จะซีดซีดซีดไปเรื่อยหายมันก็จะติดแค่ตามซอกแต่อย่างเงี้ยกระไหล่เต็ม
5: อย่างนี้ก็คือสวยจัด
4: ใช่ใช่ก็ถ้าไม่มีกระไหล่ก็จะออกเป็นทองแดงแบบนี
5: ้ครับ
4: บล็อกเดียวกันเนี่ยจะมีปี92
5: ครับ
4: กับ94 94 คืออันนี
5: ้ครับ
4: เขาเรียกบล็อกขี้กาก
5: หึ
4: บล็อกขี้กาก
5: ทำไมฮะ
4: คือบล็อกเดียวกันนี่แหละแต่ว่าตอนนั้นตอนหลวงพ่อเสีย
5: ครับ
4: เหมือนคล้ายๆว่าที่ผมฟังมานะไม่พอแจกก็ไปปั๊มเพิ่มถ้าคือบล็อกไม่ได้ทุ
3: บ
4: สมัยก่อนไม่ทุบบล็อกเดิมพอไปปั๊มปุ๊บขี้กากจะติด
5: ก็เลยมีแรง
4: ปั๊มปี6เอ้ย94
5: ครับ
4: อันเนี้ย92อันนี้94
5: เพราะฉะนั้น92ก็จะเป็นที่นิยมกว่า
3: ใช่ใช
4: ่
5: เพราะว่าทันหลวงพ่อถูก
4: ไห
5: มมารุ่นต่อไปบ้างพี่แท่ง
2: รุ่นหนึ่ง
5: เหรอเยอะ
2: รุ่นอะไร
5: จะเอารุ่นไหนก่อนเลย
2: รุ่นหนึ่งเลย
5: ร้านเลยนะ
2: ร้านเลย
5: เอ้ามาดู
2: ร้านพอป่ะไม่รู้พอไหม
3: น่าจะเกินที
4: ่เลยครับเลยสวยๆหลายร้าน
3: สวยๆหลายร้านนะพี
2: ่หลายร้านเลย
4: ใช่
5: อันนี
2: ้รุ่นหนึ่ง
5: ปี2481
4: ใช่ครับ
5: ถูกไหมฮะ
2: เนื่องในวาระอะไรถูกสร้างขึ้นมาครับ
4: พันยศ
2: อ๋อท่านได้รับพันยศ
4: ใช่ได้รับพันยศ
5: รุ่นหนึ่งเนี่ยมีกี่เนื้อกี่พิมพ์ฮะ
4: รุ่นแรกนี่มีที่ผมดูที่ตามในพื้นที่เลยนะ
2: เขาว่ากัน
4: ก็คือเนี่ยเหรียญทองแดงแล้วก็เงินลงยาเงินลงยานี้มีหลักสิบ61องค์เพราะตอนนั้นตอนหลวงพ่ออายุ61ที่สร้างสร้างรุ่นหนึ่ง
5: ตกใจนึกว่า10ล้าน
4: แต่หายากอันนี้จะแพงนะ
5: อันนี้แพงกว่าปกติแพงกว่าเหรียญทองแดงธรรมดา
4: คืออันนี้แจกแค่กรรมการ
2: อันนี้ก็ล้านนี่ฮะ
5: โอ้ยหลายล้านสิ
4: หลาย
2: ถึง3มั้ย
4: น่าจะเกิน
2: เกิน3ล้าน
5: กำนันต้องดูดีๆนะเพราะว่าอยู่ในมือ
4: ไม่เป็นไร
2: ไม่ผมออกทีวีผมบอกเลยนะที่บ้านผมไม่มีเลยนะไม่มีพระหลักล้านนะไม่ต้องมา
4: แล้วก็เนี่ยออกพร้อมกัน
2: ไม่มี
4: กระดุมเขาเรียกกระดุมอันนี้ก็น้อย
5: ครับ
4: แต่สภาพเนี่ยจะแบบที่ทุกวันนี้หาไม่ได้เพราะว่าเป็นถังกระสีไงครับ
5: กำนันก็มีประสบการณ์เหรอ
2: ครับไม่ต้องไปพูดถึงคนอื่นพูดถึงคนนี้เลย
5: อย่าบอกว่าประสบการณ์เหมือนคุณตา
2: หนักกว่าหนักกว่าอันนั้นเข้ามากระบอกเดียวอันนี้กระบอกต่อกระบอกเลย
4: ยิงกันเลย
5: จริงเหรอ
2: ยิงกันอย่างนี้เลยหนุ่ม
4: คือผมอยู่หลังรถป๊อปรถป๊อปผมอะพัง
2: ไอ้คุณเลยมอเตอร์ไซค์บิดอย่างเงี้ยเรียกรถป๊อป
4: คือยิงกันเนี้ยคือ
2: ห่างกันกี่เมตรพี่ห่างกี่เมตร
4: 5เมตร
5: อุ้ยอุ้ย
4: แต่ผมไม่เห็นทางนู้นมืดทั้งผมก็อยู่บนถนน
5: อ๋อกลางคืนเออ5เมตรนี่แค่นี้เองนะกำนัน
4: ครับ
5: โอ้โห
2: เขาเม็ดเราเม็ดหนุ่มดวลกันอย่างนั้น
5: ดวลอย่างนั้นเลย
2: เขาเม็ดเราเม็ดเขาเม็ดเราเม็ด
5: แล้วดูดิรอยเต็มเลยอ่ะโอ้แล้วโดนขานิดเดียว
4: ครับโดนที่ขา
2: เชื่อไหมพี
4: ่ไม่ทะลุด้วยนะ
2: เชื่อไหม
5: ไม่นี่แสดงว่าเขากะเอาอยู่เลยนะกำนัน
2: เอามาแล้วมาแล้วเต็มแม็กพี่แล้วเชื่อไหม
4: เชื่อนะคือจริงๆ
2: ค่อยรุ่นไหนค่อยรุ่นไหน
4: นะ

0: ผมห้อยรุ่นปี36สร้างโรงเรียน
1: เอารุ่นสร้างโรงเรียน36
2: เฮ้ยผมว่าพี่แท่งน่าเก็บ
1: เก็บอะไร
2: 36นี่ไงราคาจับต้องได้
1: เดี๋ยวรอกำนันไอ้คราวที่แล้วเขาเอา11มาคราวหน้าเอา16มาดูดิว่าจะเป็นยังไงก่อน
2: 16มมหรือ M16
1: M16
3: โอ้โหพี่นะพี่อำแบบนี้เสียวสันหลังจริงๆนะครับแต่ยังไงก็เตือนไว้ว่าเรื่องแบบนี้ควรระมัดระวังอย่าลอกเลียนแบบอย่าไปลองของกันนะครับผม
1: มีเหรียญไหนที่เราขาดตกบกพร่องไปไหมครับ
4: จะมีเหรียญหลวงพ่อน้อย
1: อ๋ออันนี
4: ้หลังมรดกก็คือเหรียญรุ่นเนี้ยจะออกพร้อมเหรียญรุ่นแรก81
1: ออ
4: กพร้อมกันปลุกเสกพร้อมก
1: ัน
2: หลวงพ่อดิ่งปลุกเสกนะ
4: ใช่ครับ
2: แต่เป็นหลวงพ่อน้อย
4: ใช่
2: เป็นพระพุทธ
0: นี้หน้าเป็นหลวงพ่อน้อยหลังเป็นบุญดบคือสร้างบุญดบนั่นแหละ
2: เอาละครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับกำนันนะฮะจำเรียงแล้วก็คุณแนบบี้มากๆเลยนะครับ
1: ที
2: ่วันนี้นะฮะโอ้โหส่าไปนะครับตามหากันทั้งบางวัวเลยเพื่อรวบรวมนะฮะมาให้พวกเราได้ชมกันแบบของแท้ๆที่หาดูได้ยากนะฮะและเดี๋ยวในช่วงหน้านะฮะจะพาท่านผู้ชมไปพบกับช่วงอร่อยรอบวัดของอร่อยบางวัว
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมันเนีย
6: ห้องเล็กพื้นที่จำกัดจะซักผ้าแต่ละทีก็ลำบากหมดปัญหาเพราะนี่จะเป็นผู้ช่วยของคุณคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนขนาดกระทัดรัดตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ใช้งานง่ายไม่งอช่างไม่ต้องติดตั้งแค่ใส่ผ้าเติมน้ำหมุนปุ่มแล้วรอความสะอาดได้เลยกับคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนคาชิว่ามาพร้อมกับถังปั่น 2.5 กิโลหมุนเร็วตั้งเวลาในการซักได้ประหยัดน้ำประหยัดพลังงาน
5: ขนาดเล็กค่ะประหยัดพื้นที่เคลื่อนย้ายง่ายเหมาะกับคอนโดหอพักหรือบ้านที่มีพื้นที่จำกัดค่ะคุณผู้ชมคะใครยังไม่มีเครื่องซักผ้าไซส์เล็กมินิแบบนี้ติดบ้านเอาไว้นะแอมแนะนำว่าควรมีค่ะ อย่างน้อยๆเอาไว้ใช้ซักสิ่งต่างๆในบ้านของเราได้หรือว่าอะไรที่เราต้องใช้ทุกวันหรือกระทันหันหรืออยากจะแยกซักจะได้มีเครื่องแบบนี้นะคะเอาไว้สำรองที่บ้านเน
6: าะวันนี้โปรโมชั่นกับคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนแถมผ้าไมโครไฟเบอร์1ผืนพิเศษจากราคาปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @sideshopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
7: ระยะเวลาโปรโมชั่น1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569

0: อร่อยรอบวัดวันนี้นำคุณผู้ชมมาที่ร้านอาหารบ้านคลองลัดร้านอาหารบรรยากาศสบายสบายแต่จัดจ้านด้วยรสชาติที่พลาดไม่ได้บอกเลยนะครับว่ามาที่นี่ไม่มีผิดหวังเอาเป็นว่าตามสองพิธีกรไปชิมกันให้รู้เรื่องไปเลยนะครับ
1: ช่วงอร่อยรอบวัดนะครับวันนี้นะฮะเราอยู่ที่บ้านคลองลัดนะครับ
2: ดูจากลักษณะอาหารแล้วพี่หนุ่มครับ
1: ครับ
2: ว่ามีตกโต๊ะกระจาย
1: เดี๋ยวสวัสดีเจ้าของร้าน
2: สวัสดีครับแนะนำตัวเองไงครับพี
3: ่ค่ะชื่อหนูนะคะ
2: พี่หนู
1: พี่หนูนะฮะ
2: แสดงว่าคลองนี้จะมีชื่อ
3: ค่ะอันนี้คือคลองรัฐใหญ่ค่ะ
2: อ๋อ
3: รัฐใหญ่รัฐเล็กไปถึงวัดบางบัวค่ะ
2: ก็คือ
3: ค่ะตรงนี้ค่ะ
2: เมื่อก่อนโบราณโบราณเนี่ยใช้เส้นทางนี
3: ้ใช่ค่ะ
2: ลัดไปนู่นไปน
3: ี่เมื่อก่อนทางน้ำนะคะ
2: แล้วร้านเราเปิดมา
3: 3ปีกว่าแล้วค่ะ
2: 3ปีกว่าแล้วเพราะตรงนี้เนี่ยอยู่กลางนะฮะหลายวัดเลยนะ
1: ครับ
2: จุดตรงนี้นะฮะไปวัดโสธรก็ใกล
1: ้ครับ
2: นะฮะไม่ไกลนะครับไปวัดเมื่อกี้เนี่ยฮะวัดบางบัวก็ไม่ไกลบรรยากาศดีมากนะฮะท่านผู้ชมนอกจากอาหารที่เรากำลังจะทานนะและจะชิมให้ท่านผู้ชมได้รู้นะฮะนี่ฮะตกแต่งอย่างเต็มที
1: ่ ร้าน
2: ลมเย็นสบาย
1: ร้านสวยงามน่ามานั่งนะครับ
2: ด้านข้าง
1: อากาศดี
2: ติดคลอง
1: ครับ
2: นะครับส่วนด้านหน้านี่ติดถนน
1: ครับผม
2: ตัวบ้านติดอะไร
1: ติดแบงค
0: ์ แหมเข้าขากันจริงๆเลยเชียวนะพี่ๆแพรวแบบนี้ไม่แปลก

0: จเลยเด็กเยอะอุ้ยแฟนคลับเยอะ
1: เริ่มให้ชิมจากอะไรดีพี
2: ่ต้องเป็นกระพงคลองลัดค่ะ
1: กระพงคลองลัด
2: เอาไปด้วยสมุนไพร
1: เลยนะ
2: สมุนไพรครบถ้วนค่ะ
1: ครับผมเห็นน้ำยำแล้วแบบตะไคร้ปลาน้ำด้วยน้ำด้วย
3: น้ำด้วย
1: น้ำด้วยน้ำด้วยสำคัญมากน้ำลายจะหก
3: มันติด
1: ใบเอียงสิเอียงโอ้โหเป็นปะเนี่ย
3: เดี๋ยว
1: เอียงเวลาจะเอาน้ำเนี่ยไอ้ต้องเอียงเห็นไหม
3: โอ้เดี๋ยวก็เค็มนะ
1: ท่านผู้ชมครับลาด
0: ดูท่าทางจะหิวนะป่าแท่งพี่หนุ่มนี่จะตักให้ก็ไม่ทันใจเลยนะพ่อคุณ
3: เด็ดอร่อย
2: ขอบคุณมาก
1: อร่อยพี่เชฟพี่เจ๋ง
2: ค่ะ
1: อร่อยจริง
2: ค่ะ
3: นะน้ำยำนะ
1: กรอบ
3: อร่อยที่น้ำที่พี่ทำว่างจริงแล้วปลากระพงคลองลัดเนี่ยอร่อยแล้วผมชอบความที่เป็นมีตะไคร้มีใบพลูนะ
2: ใช่ค่ะเป็นเครื่องเทศ
3: ทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นปลากระพงสมุนไพรนะฮะ
1: เป็นอาหารทานเล่นได้เลยนะฮะไม่ต้องทานกับข้าวก็ได้อร่อยมากน้ำนะครับมีความ
3: เข้มข้น
1: หวานเนี่ยหวานเปรี้ยว
3: รส
1: เผ็ดเด็ดขาด
3: เมนูต่อไปเลยครับพี่หนู
2: ค่ะปลาคังค่ะผัดชาปลาคังค่ะ
3: ปลาคังผัดชาอุ้ยแท่งชอบนี่ผัดชามา
1: เอาละ
3: ให้เน้นๆโอ้ยเครื่องแกง
1: เครื่องเทศเครื่องแกง
3: นะเครื่องแกงเครื่องเทศเนี่ยใช่แล้ว
1: ขึ้นเลย
3: คุณผู้ชม
1: อร่อยจริง
3: โอ้ยเป็นผัดชาที่แบบรสชาติดีมากกลมกล่อม
1: นี่นะฮะใช้ผักพวกนี้สดเนี่ยขมิ้นเนี่ยขมิ้นเนี่ยกลิ่นเกินเวลาขึ้นจมูกนะฮะเข้าไปในปากนี
3: ่แล้วสำหรับหนุ่มเนี่ยไม่เผ็ดจนเกินไป
1: เหรอหนุ่มไหวใช่ไหม
3: หนุ่มไหว
1: คือความเผ็ดใช้ได้เลยนะ
2: ใช้ได้นะคะ
3: ดีอร่อยมากชอบกินเมนูนี้มาก
1: ไม่ต้องระแวงก้างนะ
3: ครับเคี้ยวได้เลยพี่
2: เคี้ยวได้เลยค่ะ
3: เคี้ยวได้เลยแล้วขอโทษนะฮะใช้มือนะฮ
2: ะ
3: ล้างมือเรียบร้อยนะครับนี่ช่วงนี้โควิด19ก็หมั่นล้างมือกันนิดนึง
1: น้ำจิ้มซีฟู้ด
3: ไม่แต่ปลาเนื้ออ่อนเนี่ยไซส์ใหญ่ๆตัวใหญ่ๆไปทำเมนูอื่นก็อร่อยพี่แต่ตัวเล็กๆเนี่ยมาทำกรอบๆแบบเนี้ย
2: ใช่
3: นะฮะแล้วปลาเนื้ออ่อน
1: แต่ทอดกรอบแบบเนี้ยก้างมันหายไปเลยกินกับข้าวเหนียวยังอร่อยเลย
3: มีความปุกทานอย่างนี้นะผมทานข้าวได้3จาน
2: กลับบ้านไหมคะ
1: ดีเหรอ
2: ได้ได้ไหมคะ
1: ไปไหนต่อ
2: ไก่ผัดเป็ดมะม่วงค่ะ
3: อืออันนี้เมนูคลาสสิก
2: มาส่วนมากจะเขาจะสั่ง
3: เขาจะสั่งอันนี้
1: ก่อนนะทานก่อนเลย
3: เฮ้ยสั่งอันนี้เหรอพี่
2: ใช่ค่ะไก่ผัดเป็ดมะม่วงค่ะ
3: เมนูแนะนำเพราะว่าพี่หนูบอกว่าลูกค้ามาก็สั่งกันทุกคน
1: เฮ้ยเฮ้ยไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยคะแนนขึ้นเรื่อยๆเลยนะร้านนี
3: ้โอ้ยกรอบอร่อย
1: ร้านนี้ฝีมือดีนะเนี่ย
3: แล้วบอกเลยว่าม
1: าแอบอยู่แถวนี้ได้ยังไงเนี่ย
3: น้ำนะน้ำซอสที่ผัดเนี่ยมันซึมเข้าไปในเนื้อไก่นะกรูบกรับกรูบกรับ
1: เอาต่อไปพี่นุ่มนี
3: ่ยำผักบุ้งกรอบจมอร่อยมาก
1: นี่แสดงว่าร้านพี่เนี่ยเก่งเรื่องพวกเครื่องแกงเครื่องยำนะ
2: ค่ะ
1: เนอะ
2: เขาจะเก่ง
1: เวลาอะไรเป็นอย่างเงี้ยก็แบบมันเฉียบขาดอ่ะอันนี้ถ้าเป็นนักบอลนะเหมือนโมซาร่าเลยหลุดเดียวเนี่ยเป็นประตูเลยทุกลูกคือจังหวะจบนี่คมมากคือมันคมมากกินแล้วแบบหายห่วงอ่ะ
3: สุดยอดพี
1: ่ผมเวอร์ไปไหมไม่เวอร์นะไม่อร่อยจริงพี่ไม่อร่อย
0: สงสัยงานนี้ทั้งสองพิธีกรนี้จะเจริญอาหารน่าดูเลยนะครับยิ่งกินยิ่งอร่อยยิ่งกินยิ่งฟินโอ้ยน้ำยาใหญ่แล้วเนี่ยวันละหลายฉิบยอบแล้วเนี่ยเอ้ย
1: อ๋ออันนี้ต้มยำมีมะพร้าวอ่อนเหรอพี
2: ่ค่ะ
1: ต้ม
2: ยำมะพร้าวอ่อน

0: ไม่ค่อยได้กินแบบนี้นะไม่ค่อยได้ทานแบบนี้เออสูตรนี้มีมะพร้าวนะฮะ
1: ชื่นใจมีเห็ดด้วยนะ
0: ครับ
1: ต้มยำกุ้งมีเห็ด
0: นุ่มนวล นะท่านผู้ชมนะ
1: ชื่นใจ
0: ต้มยำที่นุ่มนวลชื่นใจนะครับรสชาติคลาสสิกนะครับ
1: พี่หนูเชิญชวนท่านผู้ชมมา
0: เที่ยวร้านเราหน่อย
2: เชิญนะคะที่ร้านบ้านของรัฐค่ะ
1: ครับ
2: ร้านของรัฐค่ะ
0: เบอร์โทรศัพท์ติดต่อครับพี่
2: ค่ะ099ค่ะ498-2399นะคะ
1: ฮะก็สามารถโทรมาได้นะ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: อยากจะจองที่นะฮะหรือว่าจะจองห้องนะฮะสำหรับนะฮะรับประทานอาหารก็จองได้เลยอย่าลืมนะครับเปิดทุกวันยกเว้นจันทร์ที่2และจันทร์ที่4ของเดือน
1: ครับผม
0: ก็จะเป็นวันหยุดของร้านนะฮะ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: เอาละครับวันนี้นะฮะก็ต้องขอบคุณพี่หนูเป็นอย่างมากเลยนะครับ
2: ค่ะขอบคุณมากนะ
0: หนูขออนุญาตต่อนะพี่นะ
1: ผมทานต่อนะพี
2: ่ค่ะเชิญเลยค่ะ
1: ไม่คุยแล้วนะ
2: ค่ะ
1: โอเค
0: โอ้ย
1: กลับมาวนอีกครั้งนึง
3: เห็น2พิธีกรกินกันอย่างอร่อยแบบนี้ก็พอจะการันตีได้แล้วนะครับว่าร้านอาหารบ้านคลองรัดอร่อยจริงตามมาชิมได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนครับ
0: เป็นยังไงบ้างครับพี่แท่งหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัว
1: ดีใจครับที่ได้พาทุกคนนะฮะมารู้จักนะครับหลวงพ่อดิ่งนะครับมารู้จักวัดบางวัวมารู้จักหลวงพ่อน้อยได้มากราบสักการะนะครับแล้วก็แนะนำให้ทุกท่านนะครับได้รู้ว่าจริงๆแล้วเกจิอีกหนึ่งท่านของเมืองไทยนะครับหลวงพ่อดิ่งเนี่ยเรื่องราวของท่านเป็นมาอย่างไรครับ
0: ประวัติความเป็นมายาวนานแล้วก็น่าสนใจนะ
1: ครับ
0: นะแต่บอกเลยว่าอย่างวัดบางวัวเนี่ยก็เป็นวัดเล็กๆนะ
1: ครับ
0: ที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีนะพระเกจิที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน
1: เป็นที่กราบนะฮะสักการะบูชาของผู้คนที่นี
0: ่ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ทำอาหารได้หลากหลายเมนูในเครื่องเดียวนะครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การทำอาหารครับ
1: ร้อนเร็วอร่อยไวในทุกมือค่ะเพราะทุกมื้อที่ดีเริ่มต้นจากเตาที่ใช่ค่ะ
0: โปรโมชั่นวันนี้ครับเตาแม่เหล็กไฟฟ้านะครับคาชิวารุ่น WP2200 นะครับวันนี้แถมหม้อแขกกลางอีก3ใบและแถมตะเกียบ4คู่ครับทั้งเซตนี้จากราคาปกติ 3,079 บาทแต่วันนี้ราคาพิเศษกับชอมเนียเหลือเพียง990บาทเท่านั้นครับสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330 นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: มากับเราได้ค่ะกับชอมมาเนียค่ะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวนะคะแล้วก็แน่นอนวันนี้เราอยากจะชวนทุกคนค่ะมามีเตาแม่เหล็กไฟฟ้าจากคาชิวาแบบนี้ติดบ้านเอาไว
2: ้เอาล่ะวันนี้โปรดีด้วยนะฮะคาชิวาครับเตาแม่เหล็กไฟฟ้ารุ่น WP2200 นะครับมาพร้อมกับของแถมที่โอ้โหเรียกว่าเลิศมากเลยนะฮะหม้อแขก3ใบ3ขนาดครับ19 17 15ซมนะครับแล้วยังมีตะเกียบให้อีก4คู่ในราคาเพียงแค่990บาทยังไงวันนี้คุณผู้ชมโทรให้ทันนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะผู้ชมค่ะมาพูดถึงเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากันบ้าง
2: ครับ
1: หลายๆบ้านน่ะนิยมใช้กันแล้วนะ
2: ต้อง
1: เพราะว่าหนึ่งไม่ต้องเสียเวลามารอเติมแก๊สค่ะหรือว่าจะต้องมาหาที่ตั้งเตาแก๊สด้วย
2: ใช่ครับ
1: ไหนจะใช้พื้นที่ครัวค่อนข้างใหญ่เนาะทีนี้พอเรามีเพียงแค่เตาแม่เหล็กไฟฟ้าแบบนี
2: ้
1: เราสามารถทำอาหารได้ทุกที่ง่ายๆเลยค่ะขอเพียงแค่มีพื้นที่เล็กๆเอาไว้นะไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมหอพักนะคะหรือว่าแม้แต่จะสั่งสรรค์เมนูอาหารในครอบครัวก็สามารถที่จะใช้งานได้ด้วยนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องของฟังก์ชันความสวยงามกันดีกว่าทุกคนตัวนี้นะคะดีไซน์สวยงามเลยตัวด้านหน้านะคะหน้าจอเนี่ยเป็นหน้าจอดิจิตอลด้วยเป็นระบบสัมผัส

0: มาพร้อมกับกำลังไฟ 1,300 วัตต์ค่ะแล้วก็มีฟังก์ชันเมนูหลากหลายเลยนะไม่ว่าจะเป็นการต้มน้ำผัดไฟแรงสุกี้นึ่งตุ๋นนะคะพร้อมกับการตั้งเวลาทำอาหารได้อีกด้วยค่ะแล้วหลายคนเป็นกังวลว่าเฮ้ยถ้าหากว่าเราใช้เตาไฟฟ้าเนี่ยจะปลอดภัยไหมไว้วางใจได้หรือเปล่
1: า
0: คาชิว่าเขามีมอกนะคะยังไม่พอนะตัวนี้มีระบบการตัดไฟอัตโนมัติเมื่อเรายกหม้อยกกระทะออกจากเตาด้วยเพื่อจะทำให้ดูเปิดเตาแล้วต
1: ั
0: ้งเวลาแล้ว1 2 3ยกปุ๊บ
1: นี่ดูจากหน้าจอนะ
0: ตัดไฟเลยทันทีเห็นไหมคะทุกคนคะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่เป็นกังวลว่าเวลาทำอาหารบางทีเรารีบ
1: ถูกต้อง
0: รีบยกหม้อยกกระทะออกไปเลยเน
1: ี่
0: ยแล้วก็เฮ้ยลืมปิดเตา
1: ถูกต้อง
0: จะเกิดอะไรขึ้นไหมตัวนี้มั่นใจได้เลยค่ะ
1: แล้วตัวของในด้านของหน้าเตาเรียบด้วยนะครับทำความสะอาดง่ายเพราะเป็นเซรามิกแบบนี้นะฮะอันนี้ใครที่กำลังดูอยู่นะใครที่อยู่บ้านอยากทำอาหารแบบหลากหลายมีปาร์ตี้หรือจะเป็นน้องๆหลายๆคนที่อยู่หอพักนะครับหรือจะเป็นคนที่อยู่คอนโดทำอาหารได้ง่ายๆนะครับวันนี้ซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
1: คาชิว่าครับเตาแม่เหล็กไฟฟ้ารุ่น WP2200 นะครับวันนี้มาพร้อมกับเตาแม่เหล็กไฟฟ้า1ชิ้นนะครับแล้วก็ยังมีหม้อแขกอีก3ใบ3ขนาดเลยนะครับมี19 17 15ซมและยังให้ตะเกียบอีก4คู่ครับราคาเต็มจากราคาปกติ 3,079 บาทคุณไม่ต้องจ่ายน
0: ะ
1: วันนี้จ่ายราคาเบาๆเพียงแค่990บาทนะฮะย้ำครับ990บาทเท่านั้นโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adline Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cost
0: คุณผู้ชมคะมาค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาเริ่มต้นทำอาหารด้วยการใช้เตาไฟฟ้าของเรานะคะเป็นเตาแม่เหล็กไฟฟ้าจากคาชิว่านั่นเองค่ะสังเกตดีๆนะว่าพื้นที่ที่ผมใช
1: ้
0: อ
1: ่
0: ะพื้นที่เล็กๆขอเพียงแค่มีเตามีกระทะที่เราใช
1: ้
0: เป็นไซส์30ซมเพราะฉะนั้นใหญ่แบบนี
1: ้
0: ก็สามารถวางบนหน้าเตาได้นะคะนี่แล้วก็ขอแค่มีตะหลิวแค่นี้เองนะทำข้าวได้เลยตัวนี้นะคะเสร็จแล้วหม้อร้อนแล้วกระทะร้อนแล้วใส่น้ำมันเข้าไปแบบนี้นะทุกคนค่ะจากนั้นวอร์มสักครู่หนึ่งนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะ
1: ออกแล้วนะนิดนึงแล้วนะ
0: ใช่ใส่แล้วนะ1 2 3ค่ะ
1: โอ้เอาละครับนี่ฮะร้อนไวมากๆเมื่อกี้นี้พี่แอมเพิ่งเปิดเครื่องนะนะครับได้ไม่ถึงประมาณ20วินาทีตอนนี้มาแล้วอ่ะใส่เครื่องปรุงไปเลยจ้าน
0: ี่ใส่ซอสนะคะปรุงรสที่เราเนี่ยเตรียมเอาไว้นะ
1: สายทำอาหารแบบสะดวกรวดเร็วก็สามารถทำได้ง่ายๆนะครับเอาจริงๆแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ชอบทำอาหารทำเมนูง่ายๆที่บ้านทำได้หลากหลายเมนูต้มผัดนะฮะผัดไฟแรงซูกี้นึ่งตุ๋นทำได้หมดเลยนะครับ
0: ใช่นะเราก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าผักของเราอ่ะจะสลบแค่นี้พร้อมเสิร์ฟผักสุกก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยนะคะทีนี
1: ้
0: เราไปดูเมนูที่ยอดนิยมดีกว่า
1: โอ้นี่ต้องบอกว่าเมนูยอดฮิตแล้วก็ตัวเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยนะครับจะถูกใช้บ่อยที่สุดเลยนั่นคือสุกี้ชาบูครับผม
0: ใช่แล้วคือต้องบอกนะว่าหลายๆบ้านอ
1: ่
0: ะจะนิยมทำชาบู คือว่าบางครอบครัวเนี่ยก็จะคิดว่าเฮ้ยเราอ่ะมีเตาแก๊สเอาไว้ที่บ้านอยู่แล้วม
1: ี
0: ครัวไทยอยู่แล้วทำไมจะต้องมีเตาไฟฟ้
1: า
0: อยากจะบอกว่าเวลาที่เรามีช่วงเวลาคุณภาพกับครอบครัว
1: ถูกต้องครับ
0: คือการทานมือพิเศษค่ะถ้าหากว่าเรามีเตาไฟฟ้าแบบนี้ติดบ้านเอาไว้นะเราก็จะสามารถรับประทานมือพิเศษกับครอบครัวได
1: ้อันนี
0: ้ซึ่งอันเนี้ยเราเปิดไฟ
1: วอร์มมาสักพักนึงแล้วว
0: อร์มอ่อนๆมาเรื่อยๆนะคะเห็นไหมว่าหมูก็คือสุกแล้วน้ำก็คือเดือดอย่างทั่วถึงค่อยๆตุ๋นกันไปเรื่อยๆ
1: จริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถปรับอุณหภูมิกันได้ด้วยคราวนี้มาถึงอีกหนึ่งเมนูครับยอดฮิตเลยขออนุญาตนะผมจะทำเมนูที่มีชื่อว่าไข่เจียว
0: คือเราอยากให้ดูว่าคุณผู้ชายก็สามารถทำได้ทำง่ายด้วยนะคะ
1: ใส่น้ำมันลงไปแบบนี้เลยนะครับนึกไม่ออกบอกไม่ถูกทำไข่เจียวทานที่บ้านได้ง่ายๆนะฮะผมชอบด้วยความที่ไฟเนี่ยมันแรงแล้วมันเร็วมากๆเลยรถเนี่ยก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับสามารถทอดได้เองง่ายๆที่บ้านนะครับทำได้หลากหลายจริงๆสำหรับเมนูนะจริงๆนอกจากไข่เจียวเนี่ยทำเป็นไข่คนแบบนี้ก็ยังได้นะ
0: ทำได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเมนูง่ายหรือว่าไปจนถึงเมนูยากๆก็สามารถรังสรรค์เมนูต่างๆได
1: ้
0: ด้วยเตาแม่เหล็กไฟฟ้าจากคาชิว่านั่นเองนะคะรับประกัน1ปีเต็มเลยทีเดียวนะทีนี้ค่ะทุกท่านคะเรามาดูกันที่ของแถมบ้างดีกว่าคืออยากจะบอกนะว่าของแถมที่เราให้ไปในเซตเนี้ย ใช้งาน

0: อันได้จริงเพราะว่าเป็นเซตหม้อแขกนะคะเซตหม้อแขกถึง3ใบด้วยกันพร้อมฝาปิดมีตั้งแต่15เซน17เซนแล้วก็19เซนนะคะซึ่งแน่นอนว่าแต่ละใบเนี่ยก็สามารถจะใช้ในการอุ่นแกงถุ
1: ง
0: หรือว่าทำเป็นอาหารเป็นหม้อๆแบบนี
1: ้
0: ใช้ได้กับเตาแม่เหล็กไฟฟ้านะคะหรือว่าแม้แต่เตาแก๊สก็สามารถใช้งานได้หลายๆบ้านน่ะนิยมเพราะว่าพอเวลาเราทานอาหารเสร็จเนี่ยเหลืออาหารเราปิดฝาแล้วเราเข้าตู้เย็นได้เลย
1: อย่าลืมนะแล้วยังมีตะเกียบให้อีก4คู่นะวันนี้ใครดูอยู่รีบโทรให้ทันนะครับใครซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
1: คาชิวะครับเตาแม่เหล็กไฟฟ้ารุ่น WP2200 นะครับวันนี้มาพร้อมกับในตัวของเตาแม่เหล็กไฟฟ้าแบบนี้หม้อแขกให้อีก3ใบนะฮะ3ขนาดนะครับแล้วมีตะเกียบอีก4คู่นะครับวันนี้จากราคาปกติ 3,079 บาทวันนี้คุณจ่ายเพียงแค่990บาทรีบโทรด่วนรับประกันฟรี1ปีเต็มนะครับ02-114-3330นะฮะหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop มาเนี่ยสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot ครับผม
0: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะย้ำอีกครั้งนึงนะใครอยากได้เตาแม่เหล็กไฟฟ้าติดบ้านเอาไว้ทำกับข้าวง่ายๆทำได้ทุกที่นะคะ
1: ครับ
0: เคลื่อนย้ายสะดวกดีไซน์สวยงาม มีฟังก์ชันหลากหลายโทรเข้ามาให้ทันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วแต่ปะทิวขอเข้าครัวกันต่อก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับอ้าวผัดกันต่อเลยจ้า

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกับดิฉันวรรณสาสมัครสรุตค่ะเทศบาลเมืองอ่างทองเสริมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่หลายเครื่องติดตั้งริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหลังโรงพยาบาลอ่างทองเช่นเดียวกับบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทองหลังเก่าซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการมีการนำรถสูบน้ำโมบายยูนิตเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงรวมถึงพื้นที่เศรษฐกิจริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกเพื่อเตรียมรับมือฝนตกหนักระลอกใหม่หลังมีประกาศเตือนให้ทุกพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้จนถึง7ตุลาคมนี้ล่าสุดจังหวัดอ่างทองมีพื้นที่ถูกน้ำท่วมแล้ว6อำเภอ44ตำบล194หมู่บ้านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬพร้อมผอ.โรงเรียนและคณะครูลงพื้นที่สำรวจโรงเรียนบ้านหนองหมูตำบลหนองเลิงหลังวันนี้ฝนตกหนักลมกระโชกแรงทำให้อาคารไม้หลังเก่าได้รับความเสียหายโชคดีช่วงเกิดเหตุเป็นเวลากลางคืนไม่มีครูหรือนักเรียนจึงไม่มีใครได้รับบาดเจ็บมีเพียงอุปกรณ์การเรียนการสอนเสียหายนอกจากนี้ในพื้นที่ตำบลหนองเลิงยังมีต้นไม้หักทับเสาไฟฟ้าและมีบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายหลายพื้นที่อย่างไรก็ตามในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬยังต้องเฝ้าระวังสภาพอากาศแปรปรวนตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาจนถึงวันที่7ตุลาคมนี้ค่ะนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นกล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์หญิงสาวชาวญี่ปุ่นถูกฆาตกรรมในจังหวัดโอกินาวะโดยมีทหารนาวิกโยธินชาวสหรัฐรายหนึ่งถูกจับกุมในฐานะผู้ต้องสงสัยพร้อมเรียกร้องให้ทางการสหรัฐให้ความร่วมมือในการสอบสวนนี้อย่างเต็มที่เพื่อลงโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัดเจ้าหน้าที่ตำรวจของญี่ปุ่นเผยว่า10ตรีเดวินเจคอบบัลลาดวัย20ปีนายทหารสหรัฐตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมหญิงสาววัย39ปีภายในโรงแรมแห่งหนึ่งในโอกินาวะพร้อมกับขโมยกระเป๋าสตางค์และกระเป๋าสะพายของเธอไปด้วยเหตุเกิดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเบื้องต้นนายบัลลาดปฏิเสธข้อกล่าวหาเทนนิส ATP ทัวร์รายการ J8 Open ที่ประเทศญี่ปุ่นประเภทชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศยูรีเลเฮชก้ามือ23ของโลกจากเช็กเกียใช้เวลาเพียง58นาทีหวดเอาชนะอดอลโฟดาเนียลเบาเยโคมือ56ของโลกจากปารากวัยที่มาจากรอบคัดเลือกไปได้อย่างง่ายดาย2ต่อ0เซต6ต่อ1ทั้ง2เซตผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในระดับ ATP ทัวร์เป็นครั้งที่14โดยจะเข้าไปพบกับวาเลนตินวาเชโรมือ8ของรายการจากโมนาโกรับชมข่าวช่วงต่อไปในเวลาประมาณ15นาฬิกาสวัสดีค่ะ
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ช่โด
1: สนับสนุนโดย MV Moreห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
2: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
3: ไม่ระวังเลย
4: มีอะไรคะ
5: พื้นที่ของเราไม่พอใช้จริงๆสร้างห้องบัญชีตรงนี้เถอะ
6: ไม่ได้หรอกเราควรสร้างเตาอันใหญ่สักอันเตาไฟจะนำโชคดีมาให้
7: ผมว่าไม่ได้เราควรสร้างห้องเก็บของตอนนี้มันเล็กไปไม่พอเก็บของเลย
8: ไม่ได้หรอกฉันว่าเราควรสร้างบ่อล้างก่อนตอนนี้เราใช้พื้นที่ห้องเก็บของทำแทนอยู่มันไม่ดีนะ
5: บอกตามตรงนะพื้นที่น้อยมากเราควรสร้างอะไรก่อนดี
4: งั้นเราก็ทำนั่งร้านก่อนจะได้ใช้นั่งร้านก่ออิฐเพื่อสร้างเตาเผาแล้วก็ใช้เหล็กแผ่นทำห้องล้างชั่วคราวส่วนห้องเก็บของไว้เรามีรายได้ก่อนค่อยสร้างห้องที่ใหญ่กว่านี
7: ้ความคิดดีมากพ่อครับไปซื้อไม้ไผ่ทำนั่งร้านเถอะ
6: ปังเกิ้งเราไปซื้อ
8: ซื้ออิฐไปก่อน
9: พวกผู้ชายพวกนี้กระตือรือร้นกันจริงๆเลย
10: เราใช้ที่นี่ทำโรงงานซีอิ๊วแต่แคบไปหน่
6: อ
10: ยเสี่ยวมานท่านแก่หงกับคุณนายมานะ
4: ท่านแก่หงคุณนายคุณนายอะไรหอมมาคะ
6: โชคดีจังที่บังเอิญเจอคุณนายว่านที่ปากทางหมู่บ้านไม่งั้นฉันคงมาที่นี่ไม่ถูก
4: ท่านแก่หงมีอะไรให้ช่วยไหมคะ
6: ช่วงนี้พวกเท่าแก่จากทางเหนือมาเยี่ยมฉันที่กวางโจวกันเยอะฉันเลยให้พวกเขาชิมซีอิ๊วว่านกวนของพวกเธอชมก็ไม่ขาดปากเลยพวกเขาหวังจะทำตลาดซีอิ๊วว่านกวนขยายไปถึงร้านดังๆในปักกิ่งและเซี่ยงไฮ
9: ้ฉันว่านี่เป็นโอกาสที่ดีนะซีอิ๊วว่านกวนดีจริงๆหากขยายตลาดไปถึงทางเหนือได้ก็จะเป็นหน้าตาให้ฝอซานด้วยพ่อแก่หงคะคุณก็เห็นแล้วโรงงานของเราเล็กมากต่อให้เราตั้งใจเต็มที่เราก็ไม่กล้ารับปากว่าจะส่งของให้ทันค่ะ
6: ฉันก็คิดเหมือนกันถ้าลูกค้าทางเหนือสั่งสินค้าจากพวกเธอคงไม่ใช่น้อยๆต้องเป็นร้อยๆหาบแน่ฉันเลยหวังว่าพวกเธอจะขยายโรงงานซีอิ๊วหวานกวนให้ใหญ่กว่านี
4: ้ไม่ต้องห่วงค่ะเท่าแก่เราจะคิดหาทางขยายคิดออกเมื่อไหร่จะรีบแจ้งไป
6: ได้
10: ขอบคุณท่านแก่หงคุณนายหงที่คอยสนับสนุนช่วยเหลือเรามาตลอด
9: ไม่ต้องเกรงใจ
6: เออจริงสิข้าต้องการความช่วยเหลืออะไรรีบบอกฉันได้เลยนะ
4: วิตายแล้วท่านแก่หงคุณนายหงมา
10: ถ้าสนใจเรื่องอาหารกับเครื่องดื่มทำไมไม่ขอตามท่านแก่ไปหาความรู้ในเมืองล่ะ
11: ได้ครับถ้าท่านแก่หงไม่ระเกียจผมแล้วก
6: ็ไม่มีปัญหาฉันเองก็ไม่ได้รับลูกศิษย์มานานแล้ว
12: ท่านแก่หงคุณนายหงขอบคุณที่คอยช่วยเหลือเราตระกูลว่านมาโดยตลอดลูกชายตัวแสบของฉันไม่เคยเห็นโลกภายนอกรบกวนพาเขาไปเรียนในตัวเมืองด้วยได้ไหมคะเออให้เขาเป็นผู้ติดตามของคุณก็ได้ค่ะ
6: ได้ไปด้วยกันเลย
4: ท่านแก่หงคุณเถอะไม่ต้องห่วงนะสิอีว่านกวนมีเสียวหมานกับซอใหญ่อยู
10: ่ก็เธอตั้งใจแล้วเรียนกันนะ
11: ไม่ต้องห่วงเราสองคนพอมีชื่อเสียงเมื่อไหร่เราจะโฆษณาซีอิ๊วว่านกวนเอง
4: ดีค่ะร่วมแรงร่วมใจเพื่อวันใหม
12: ่สู้ๆจะสู้ตาย
6: ฝูยงชัง
4: ไม่ว่าต้องเสียเหงื่อเสียเลือดแค่ไหนฉันต้องเอาป้ายโรงงานว่านกวนกลับขึ้นไปแขวนให้ได้เลือดทุกหยดของบรรพชนตระกูลว่านยังคงอยู่ข้างในนั้นสักวันหนึ่งโรงงานว่านกวนจะต้องรุ่งเรืองไปทั่วฝอซานสินค้าของเราต้องแพร่ขยายไปทั่วประเทศ
13: ไม่คิดเลยว่าวันนี้จะบังเอิญไปเจอพวกคุณที่ตลาดแถมคุณลี่ยังให้เกียรติมาเล่นไพ่นกกระจอกกับเราอีกคุณนายผู้ตรวจการเกรงใจไปแล้ว ดูสิที่นี่หรูหรามากจริงๆเฟอร์นิเจอร์ก็หรูหราของโบราณยิ่งแล้ว

ใหญ่ฉันบอกแล้วไงว่าเสี่ยวน่ะเก่งมากเธอต้องต้อนรับเราดีแน่ๆแค่นี้เล็กน้อยแต่ถ้าอยู่บ้านว่านพวกคุณดูแลฉันอย่างดีวันนี้ผ่อนคลายกันหน่อยเล่นไพ่

0: ดีได้เล่นกัน
1: พอดีเลยคุณนายทุกคนฉันเอาไพ่นกกระจอกโบราณทำจากงาช้างมาชุดหนึ่งด้วยอุ้ยเล่นเลยเล่นเลยอยากเล่นเต็มที่แล้ว
2: นั่งตรงนี้นะ
1: เออได้ได
2: ้ว้าวดูก็รู้ว่าเป็นของดี
1: มาฟอซานคราวนี้ฉันไม่ได้เอาของโบราณติดมาด้วยมากนักยังมีเก็บอีกเยอะที่อังกฤษไว้มีโอกาสต้องขอไปดูหน่อยได้ค่ะคุณนายอันที่จริงฉันเล่นไม่ค่อยเป็นหรอกจะนั่งเรียนรู้อยู่ข้างๆก็แล้วกัน
2: ตาเธอแล้วตาเธอแล้ว
1: เอ๊ะตายแล้วอะไรเนี่ยอุ้ยตัวอะไรเนี่ยจริงสิฉันจะให้เด็กเอาส้มมาให้พวกคุณกินกันก่อนฉันขอไปดูเค้กก่อน
2: ได้ได้
1: ขอบคุณนะจริงสิฉันเพิ่งนึกขึ้นได้ว่ามีธุระต้องไปโทรศัพท์สักหน่อยนะนี่รบกวนถามหน่อยว่าโทรศัพท์บ้านนี้อยู่ไหนจะขอยืมใช้สักแป๊บ
3: ทันโนนะคะ
1: อ
3: ่ะ
1: งั้นคุยเล่นกันไปก่อนนะคะ
2: ได้ได
1: ้นี่เธอก็มาเล่นแทนเขาสิมา
4: ขา
3: ขา
2: อ้าวอ้าวอะไร
1: วุ้ยตายแล้วเธอทำได้ยังไงเนี่ย
2: เก่งจริงๆเลย
4: ขอบคุณครับเคยไปพัฒนาในคณะละครสัตว์เคยได้ฝึกทักษะมาบ้างเพิ่มส้มหลายลูกก็ได้นะครับ
1: โอ้เก่งจริงจริง
4: ไปมากเลย
5: โอ้โหไม่หล่นเลย
2: สมาธิดี
1: วุ้ยตายผู้ตรวจการ
4: ค่ะ
1: ผู้ตรวจการกลับมาแล้วเหรอคะเชิญชวนบรรดาคุณนายว่างกับคุณลี่มาบ้านเรา
6: ทุกคนไม่ต้องเกรงใจตามสบาย
1: ได้ค่ะได้ค่ะ
3: เกรงใจ
1: นะ
3: ต่อ
6: แผ่นไม้กับงาช้างของดีสมัยราชวงศ์ชิง
1: ท่านผู้ตรวจการตาถึงจริงๆที่จริงฉันมาฝอซานคราวนี้นอกจากจะเจรจาธุรกิจเรื่องซื้อขายซีอิ๊วแล้วฉันยังต้องหาวัตถุโบราณให้คุณปู่อีกด้วยค่ะ
6: ดูเหมือนครอบครัวคุณจะค้าวัตถุโบราณมากกว่าขายซีอิ๊วนะ
1: ทำงานหาเงินก็ต้องมีรางวัลให้ชีวิตบ้างคุณปู่ฉันชอบซื้อวัตถุโบราณท่านเดินทางไปทั่วยุโรปเพื่อหาวัตถุโบราณแถมยังซื้อบ้านหลังใหญ่ไว้เก็บของที่ยืดจากพวกเฉลยศึกอีกด้วย
6: ที่จริงผมก็ชอบวัตถุโบราณนะดูเหมือนว่าเราต้องแชร์ประสบการณ์กันหน่อยแล้วมาเชิญนั่ง
1: ค่ะงั้นคงต้องขอความรู้จากผู้ตรวจการหน่อย
6: อ๋อได้สิ
1: ของโบราณชิ้นนี้คุณพอจะรู้จักไหมคะ
6: ถ้วยชาสมัยราชวงศ์ซ่งได้ยินว่าถ้วยชานี้หายสาบสูญไปนานแล้ว
1: คุณปู่ท่านกว่าจะหาได้ลำบากแทบแย่ท่านเคยเล่าให้ฟังว่าท่านไปเป็นลูกค้าที่ร้านเลขที่10ถนนถังหนิงตอนนั้นท่านนำถ้วยชานี้ไปพบท่านนายกและเหล่าข้าราชการฝ่ายการคลังได้ชมกันพวกเขาพากันอิจฉากันใหญ่
6: จากที่คุณพูดคุณปู่คุณต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญแน
1: ่ก็เป็นเพราะธรรมเนียมครอบครัวที่จริงเราเริ่มสะสมของโบราณตั้งแต่สมัยปู่ทวดของฉันแล้วยายทวดบอกว่าปู่ทวดหมกมุ่นจนเสียการเสียงานแต่ปู่ทวดเถียงว่าช่วยให้รุ่งเรืองต่างหากผู้ตรวจการคะคุณเองก็ชอบวัตถุโบราณคุณคิดว่าช่วยให้ก้าวหน้าหรือเสียการงานคะ
6: ก็ต้องก้าวหน้าอยู่แล้ว วัตถุโบราณไม่ใช่แค่ศิลปะแต่ยังแฝงไปด้วยความรู้มากมาย
1: แม้มีเงินก็หาซื้อยากการสะสมของเก่าเป็นวิธีการอนุรักษ์และเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุโบราณที่จริงวัตถุโบราณไม่ควรถูกตีค่าแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันมีค่าถึงได้ถูกเรียกว่าวัตถุโบราณผู้ตรวจการเห็นด้วยไหม
6: เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ คุณลี่วิเคราะห์ได้ชัดเจนมากเลยนะคุณมิสุยครับมีเวลาแค่นี้ผมหาเงินมาไม่ทันหรอก
7: เราให้เวลาคุณอีกไม่เกิน3วันไม่งั้นอาวุธชุดนี้เราจะขายให้คนอื่น
6: ไม่ได้ผมต้องการอาวุธชุดนี้มาก
7: งั้นก็รีบหาเงินมาแลกสิ
6: แต่3วันมันน้อยเกินไปช่วยยืดเวลาให้อีกได้ไหม
7: ไม่ได้คนจริงอย่างพวกคุณแกงเรื่องคณิตจะตาย
6: ตกลงครับคุณมิสุยผมจะรีบหาเงินแค่นี้นะครับ
7: แค่นี
1: ้ทำไมคนญี่ปุ่นนั่นถึงได้ใจแข็งนะอีก 2-3 วันก็ไม่ยอมให
6: ้ปกติการซื้อขายครั้งแรกพวกเขาจะใจแข็งแบบนี้พวกเขาอยากรู้ความสามารถของฉันหากการค้าครั้งแรกไม่มีปัญหาบางทีครั้งต่อไปอาจจะคุยกันง่ายกว่าเดิม
1: แต่เวลาแค่3วันการหาเงินก้อนใหญ่ไม่ได้ง่ายเลยนะ
6: ตระกูลลี่อยากได้ถ้วยน้ำชาสมัยราชวงศ์ซ่งขอแค่ฉันได้มันมาฉันก็จะได้เงินก้อน
1: แล้วจะหาจากไหนคะ
6: ฉันจะหาของเทียมเกรด A มาทดสอบเขาดู
1: แต่ฉันว่าเธอดูแปลก
6: แปลกยังไงล่ะ
1: ตอนเล่นไพ่นกกระจอกฉันเห็นเธอนั่งเขย่าขาถ้าเป็นสตรีจากอังกฤษจริงไม่น่าจะทำแบบนั้น

0: ว่าสวงๆก็เคยทำแต่เธอบอกฉันว่าเธอได้ยินเสียงเพลงจากแผ่นเสียงและเคาะจังหวะตาม แต่วันนี้ฉันไม่ได้เปิดแผ่นเสียงนะ
2: ขอโทษนะผมเผลอหลับไปเสร็จงานกันแล้วเหรอ
3: ใช่ขอบคุณนะที่ช่วยดูแลเสี่ยวคุย
2: ไม่ต้องเกรงใจ
4: สุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมและยีสต์มีวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์ปราศจากน้ำตาลป้องกันการขาดวิตามิน B รวมเช่นโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามิน B New Favit Plus
5: ที่ร้าน
6: เนี่ยเขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
7: ฮะอะไรนะที่ร้าน
6: สายยังเข้าไม่ได้เลย
7: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
6: ้ได้แล้ว
7: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M-Cord เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
6: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตตัวเลยนะว้าวสมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ใช้ง่ายรสดีไม่เฝื่อนค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องยกให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสติลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได
9: ้
6: หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเ
9: ร
6: ามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
9: โอ้นอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
6: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
9: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสเตลเลทขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที
10: ่ 3,230
9: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
11: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: ช่ดอครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลง
1: สนับสนุนโดย MV มอร์ห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
2: ทำไมถึงร้องขนาดนี้เนี่ย
3: เสี่ยขุยเป็นอะไรไปขนาดคุณยายยังเอาไม่อยู่เลยให้ยายเล็กลองอุ้มหน่อยนะให้ยายเล็กอุ้มนะมา
4: ตายแล้ว
3: ร้องจนจริงๆตื่นเลยค่ะ
2: เธอไปดูลูกสาวของเธอเถอะไป
3: ค่ะ
2: โอ้โห
5: ทำไมร้องขนาดนี
4: ้มีอะไรคะ
2: เสือมานดูซิว่าลูกหิวหรือเปล่าร้องไม่หยุดเลย
4: เพิ่งกินนมอิ่มไปเองน่าจะง่วงมากกว่าค่ะฝากแม่กับหลานหน่อยนะคะหนูจะไปดูเตาหน่อย
2: ได
4: ้โถ
2: โอ้กินก็อิ่มแล้วแบบนี้เรียกว่าเกเรนะใช่ไหมจ๊ะเสี่ยวคุยเสี่ยวคุยเกเรไม่เกเรนะเสี่ยวคุยไม่เกเรนะโอ้เงียบเงียบเงียบเงียบจัวเฟิง
5: หนูน้อยร้องไห้ทำไม
2: ฉันก็ไม่รู้ปกติเสี่ยวคุยไม่เป็นแบบนี
5: ้ชื่อเสี่ยวคุยเหรอเสี่ยวคุยเสี่ยวคุยไม่ร้องนะเสี่ยวคุยไม่ร้องนะ
3: เขามองคุณแล้วก็ยิ้ม
2: คงรู้ว่าเธอคือพ่อเขา
3: จริงสิคะคุณนายให้พ่อเสี่ยวขุยอุ้มเขาหน่อยสิคะ
5: ผมอุ้มได้เหรอ
2: ก็เป็นลูกสาวของเธอนะ
3: คุณชายเฟิงมานั่งตรงนี้ก่อนค่ะ

0: โชเฟิงนายมาแล้วเหรอ
1: คุณคือ
0: นายจำฉันไม่ได้เหรอ
2: คุณชายเฟิงนี่คือคุณชายหนานญาติผู้พี่ของคุณค่ะคุณลี่บอกว่าต้องให้เวลาคุณชายเฟิงสักพักค่ะ
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวนายค่อยๆจำได้เองคุณป้าอาเซียผมต้องการคนช่วยเติมซีอิ๊วถั่วเหลืองพอจะช่วยผมได้ไห
2: ม
0: นายนั่งไปก่อนนะ
3: แล้วเสี่ยวคุยล่ะครับโอ้เสี่ยวคุยไม่ร้องนะอู้อ่ะเดี๋ยวไว้เสี่ยวคุยโอ้

0: ขอโทษนะผมเผลอหลับไปเสร็จงานกันแล้วเหรอ
1: ใช่ขอบคุณนะที่ช่วยดูแลเสี่ยวคุย
0: อ๋อไม่ต้องเกรงใจ
1: มามาหาแม่นะเอาละโอ้โอ้โอ้
0: เสี่ยวคุยร้องไห้อีกแล้วไม่ร้องนะเสี่ยวคุยนี่เมื่อเสี่ยวขุยชอบตุ๊กตานี่ผมก็จะให้เขา
1: ขอบคุณค่ะ
0: ผมต้องกลับแล้ว
1: ลาก่อน

0: ระวังขั้นสูงสุดแจ้งฉันได้ตลอดรับทราบ
1: คำสั่งท่านผบ.ทหารติดตามให้รออยู่ด้านนอก
2: ท่านผบ.รอนานแล้ว
1: ผู้ตรวจการเก่าท่านผบ.มีคำสั่งคนที่เข้าไปห้ามพกอาวุธ
2: เชิญ
0: จิงไคเช็คแผ่นดินของประชาชนผมเตรียมกองทัพไว้แล้วท่านสามารถไปตรวจสอบได้ตลอดครับ
3: ดีดีเลยท่านเองก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่านายฝึกกองทัพของนายแบบไหน
0: ดูเหมือนอาการของท่านจะดีขึ้นเยอะแล้ว
3: ขอบใจก่อนนี้ฉันบอกให้นายไปสืบหาตัวคนร้ายมานายลืมแล้วหรือเปล่า
0: ผมกำลังจัดการอยู่แต่ยังไม่พบเบาะแสครับ
3: แปลว่ายังไม่เจอ
0: ยังไม่เจอครับผมจะหาตัวคนร้ายมาให้ได้เพื่อแก้แค้นให้ท่าน
3: รับปากอะไรไว้ก็ทำให้ได้ด้วยล่ะไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรเลยแต่ก็มารายงานท่าน
0: ผมภักดีต่อท่านมาตลอดเรื่องของท่านมาก่อนเสมอ
3: ดีบทบัญญัติของกองทัพที่นายจำได้มีข้อไหนบ้าง
0: คนที่ปอดแหกต้องตายเท่ากับข้าศึกต้องตายยอมแพ้ข้าศึกต้องตายขัดคำสั่งในการรบไม่ทำตามคำสั่งต้องตาย
3: ดีนายจำได้ขึ้นใจแต่ไม่ได้หมายความว่านายจะไม่ทำผิดกฎที่ผ่านมานายทำผิดไปกี่ข้อแล้วนายย่อมรู้อยู่แก่ใจ
0: พูดน้อย

0: ภักดีต่อท่านมาโดยตลอด
1: และฉันก็รับรู้ถึงความภักดีที่นายมีให้ฉันเหมือนกันทุกครั้งที่ฉันให้จ่ายค่าทางทหารนายจ่ายเป็นคนสุดท้ายและน้อยที่สุดเสมอนายส่งคนมาลอบฆ่าฉันโชคดีที่ฉันหนังเหนียวฉันอยากแต่งงานกับน้องนายนายก็จัดการให้เธอแกล้งแต่งงานกับคนอื่นฉันให้นายหาตัวคนร้ายนายก็หาแพ้มารับบาปนี่แล้วที่นายภักดีต่อฉันภักดีเหรอนายทำอะไรไว้อีกหรือเปล่าฮะ
0: ท่านผบ.ก็เป็นเรื่องเข้าใจผิดกันแน
1: ่เข้าใจผิดเหรอคงเป็นเพราะฉันนับความผิดของนายตกหล่นไปนะสิใช่หรือเปล่า
0: ท่านผบ.ครับหากท่านไม่เชื่อใจผมท่านก็ยิงผมเถอะ
1: อย่าคิดนะว่าฉันไม่กล้ายิงนายให้ตายแต่ว่าตอนนี้ฉันต้องการเงินค่าใช้จ่ายทางทหารของนายเมื่อไรนายจะจัดการให้ฉัน
0: ฮะอีกครึ่งเดือนจะไม่สายจะไม่ขาด
1: นายพูดเองนะฉันได้ยินชัดลุกขึ้นนายฟังให้ดีทุกการกระทำของนายฉันให้คนจับตาดูอยู่อย่าคิดนะว่ามีทหารแค่ไม่กี่พันในมือแล้วนายจะตกตัวเป็นห้องเต้ได้ฟังให้ดีถ้าฉันพาทหาร 30,000 ลุยเข้าฟอสซานแล้วก็ทุกอย่างจะราบไปหน้ากองขอให้นายคุกเข่าขอชีวิตอีกครั้งอย่าหวังว่าฉันจะปราณีนายอีก
0: ท่านผบ.โปรดวางใจผมไม่มีวันหักหลังท่านแน่
1: ๆนับแต่ฉันเจ็บตัวความอดทนฉันก็ต่ำ7 วันภายใน7 วันหากนายไม่ยอมจ่ายค่าใช้จ่ายทางทหาร
0: Hahahaha

0: คุณจะดื่มก็ได้แต่ไม่ใช่เพื่อแก้กลุ้มดื่มเพื่อฉลองค่ะ
1: ฉลองเหรอตอนนี้ฉันถูกไอ้จิ้งจอกเท่ากดดันทั้งว่าฉันต้องฉลองอีกเลย
0: ขาเข้าข้างหนึ่งเหยียบอยู่ในโลงแล้วแต่คุณไม่ใช่คุณยังมีอนาคตคุณยังอยู่ได้นานกว่าเขาแล้วคุณจะกลัวอะไร
1: เขามีทหารตั้ง 30,000 ฉันจะไปสู้เขาได้ยังไง
0: ทหาร 30,000 เหรอแล้วพวกเขาอยู่ไหนอยู่กวางโจวทั้งไกลทั้งกระจัดกระจายเขาขู่คุณไม่ได้ด้วยซ้ำจำได้ไหมว่าเขาได้เลื่อนตำแหน่งยังไงสถานการณ์ตอนนี้ชาวบ้านเกลียดเขาอยากให้เขาตายทั้งนั้นถ้าฉวยโอกาสนี้ซื้อใจชาวบ้านทหาร 30,000 ก็จะเป็นของคุณ
1: มันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอก
0: เมื่อก่อนคุณก็ไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งจะได้เป็นผู้ตรวจการมีเงินก็ทำได้ทุกอย่างคุณก็แค่ใช้เงินซื้อบรรดาหัวหน้าทั้งหลายลูกน้องของพวกเขาก็จะเป็นของคุณนกฉลาดต้องรู้จักเลือกกิ่งในสายตาฉันคุณคือฮีโร่และยังเป็นอ๋องเมืองใต้ด้วย
1: ฮัลโหล
2: นี่มิสซุยเราได้รับอนุมัติจากหัวหน้าแล้วให้หยุดเวลาให้คุณอีก2วันขอแค่คุณรวบรวมเงินมาให้ได้ครึ่งหนึ่งแล้วก็จะขายอาวุธชุดนี้ให้คุณทันที
1: จริงเหรอครับ
2: จริงสิ

ากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store

0: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
1: ลองชิมดูครับ
2: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
3: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัว
4: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
2: ผมเลิฟเลย
5: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
6: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
7: ฝนตกก็ดูได้
5: ดูยังไง
7: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
8: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
9: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
10: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียพัดลมสากรรมขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดเพื่อลมแรงอย่างสม่ำเสมอตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมฟังก์ชันปรับสายซ้ายขวาปรับก้มเงยได้ปรับระดับความสูงต่ำได้ถึง120เซนติเมตรแรงลมได้มากถึง3ระดับมีมาตรฐานมก.และสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มจะเลือกพัดลมทั้งทีต้องเลือกพัดลมอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วจากแบรนด์คาชิวาสิคะ
11: พัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดครับเพื่อลมที่แรงอย่างสม่ำเสมอแรงเต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวครับ
10: แข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกสามารถปรับระดับความแรงได้มากถึง3ระดับปรับความสูงต่ำได้สายได้หรือจะก้มเงยก็ได้
11: เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับโทรสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าจะหมดและสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับพัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วคาชิวาครับราคาปกติ 1,990 บาทวันนี้ลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นครับรีบโทรสั่งซื้อที่021143330หรือแอดไลน์ที่ Adside Shop Mania
10: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ทีวีสติ๊กแค่เสียบก็สนุก
1: เยลลี่ปีโป้จะไหนยังไงก็ปีโป้ปีโป้อร่อยได้หลากอารมณ
2: ์เธอนี่พูดตรงดีจริงๆแถมยังมีลูกเล่นเยอะด้วย
3: ฉันบอกแล้วไงคะสามีภรรยาไม่ควรมีความลับต่อกัน
2: ดีงั้นฉันถามหน่อยในเมื่อเธอเป็นคนร้ายกาจแบบนี้ การตายของชิวเย่นกับหลิวซิงเว่ยเธอมีส่วนด้วยหรือเปล่า
3: หลิวซิงเว่ยเคยลวนลามฉันมันสมควรตายส่วนชิวเย่นทำลายชื่อเสียงคุณและขวางทางคุณยิ่งสมควรตายทั้งหมดนี่ฉันทำเพื่อคุณทั้งนั้นนะ
2: ทำเพื่อฉันอย่างนั้นเลยฉันได้เลื่อนตำแหน่งเมื่อไหร่เธอก็จะได้ผลประโยชน์ด้วยเพราะงั้นเธอก็เลยเดิมพันข้างฉัน
3: ใช่ค่ะฉันอยากเป็นชายาขององเมืองเต้า

0: ฮัลโหล
1: นี่มิซุยเราได้รับอนุมัติจากหัวหน้าแล้วให้ยืดเวลาให้คุณอีก2วันขอแค่คุณรวบรวมเงินมาให้ได้ครึ่งหนึ่งแล้วก็จะขายอาวุธชุดนี้ให้คุณทันที
0: จริงเหรอครับ
1: จริงสิ
2: ว่าไงคะ
0: ยังอยากเป็นชายาขององค์เมืองใต้อยู่หรือเปล่า

0: พาสูงๆมาหาท่านค่ะ
1: ไป
0: สิเร็วเร็วดีเธอคือโอ้ค่ะค่ะไปแล้ว
2: เธอเป็นใครดูไม่เหมือนนางโลมสองคนนั่นเลย
3: ท่านผอ.บอกค่ะฉันเป็นภรรยาของเก่าเจ้าหลุง
2: ดูแล้วก็น่าใช่ถึงว่าคนของฉันถึงให้เธอเข้ามาได้
3: ฉันเอาอย่างดีมาฝากท่านค่ะ
2: ดีหรือเปล่าเดี๋ยวชิมดูก็รู้แล้วดีดีดี ผิวเธอนี่ขาวจริงๆเลย
3: ผู้หญิงชั้นต่ำที่นี่จะไปคู่ควรกับท่านได้ยังไง
2: มันแน่อยู่แล้วที่นี่มีนางฟ้าอยู่เยอะก็จริงแต่ก็เป็นนางโลมทั้งนั้น
3: ที่พอจะคู่ควรกับท่านก็มีแต่เกาซวงๆผู้หญิงที่มีการศึกษาและใส่ซื่อบริสุทธิ
2: ์ฉันละเกลียดไอ้พวกที่ชอบพูดจาอ้อมไปอ้อมมามีอะไรก็พูดมาตรงๆ
3: ท่านผอ.บอกค่ะฉันมาสวามิภักดิ์เกาเจ้าหลงจะหักหลังท่านฉันไม่อยากเข้าไปเอี่ยวเลยรีบมาบอกความลับ
2: จะหักหลังเขาเหรอเด้เธอรู้ความลับอะไรของเขาอีกอ่ะ
3: เขาจะติดต่อค้าขายกับคุณลี่ที่มาจากอังกฤษค่ะเขาจะทำกำไรจากการขายของโบราณให้ผู้หญิงคนนั้น
2: ถ้วยน้ำชาเซรามิกเนี่ยนะ
3: ได้ยินว่าเอามาจากเมืองต้องห้าม
2: เท่าที่ฉันรู้มาของล้ำค่านี่ราคาเกือบเท่าเมืองหนึ่ง
3: ท่านผอ.บอกค่ะฉันมีคำแนะนำหากคุณจับเกาเจ้าหลงตอนพวกเขาส่งมอบของกันของชิ้นนี้จะเป็นของคุณทันทีแล้วฉันก็จะยกเกาสูงๆให้ท่านด้วย
2: ดีดีเลย
4: พื้นที่โกดังห้ามสูบบุหรี่
3: ทำไมจู่ๆฝนก็ตกหนักนะ
5: โมโหจังเรือที่นัดไว้ก็ยกเลิกหากเราส่งสินค้าไปเมืองหลวงไม่ทันแล้วก็การค้าของเรากับเท่าแก่หงเสียหายแน
6: ่เราจัดการได้อยู่แล้วช่วยกันคิดหาทางเถอะ
5: ไม่มีเรือส่งสินค้าอ้อชั้นรถบรรทุกส่งของได้ไหมที่นี่มีรถบรรทุกบ้างหรือเปล่า
6: ด้านหลังมีร้านน้ำชาพวกขับรถบรรทุกกับพวกจับกังชอบไปนั่งที่นั่นเดี๋ยวฉันไปถามเอง
5: ระวังตัวด้วยฉันจะเฝ้าของเอง
7: ยังไม่เห็นเสือเท่าเลย
3: รอไปก่อนเนื้อชิ้นโตขนาดนี้เขาไม่น่าจะพลาดคนของเราละ
7: เตรียมพร้อมเอาไว้ละลงมือได้ทุกมือ
3: ซื้อขายเสร็จเมื่อไหร่ฉันจะให้สัญญาณคุณทำไมนอกโกดังถึงมีแต่พวกจับกัง
7: ยังไงก็ระวังตัวด้วย
6: พี่หุยช่วยฉันหน่อยเถอะสินค้าเรามีน้อยมากเดี๋ยวฉันเพิ่มเงินให้พี่เท่าตัวเลย
8: รถของฉันน่ะมีคนเช่าไปแล้วฉันรับเงินจากเธอไม่ได้หรอก
6: เดี๋ยวค่ะพอจะรู้ไหมมีรถคันไหนที่ยังว่างอยู่บ้าง
8: เธอก็ไปถามเองเลยอย่ามายุ่งกับฉัน
6: ขอบคุณค่ะพี่หุย
7: นี่แต่เป็นใคร
5: อ๋อผมแค่มาหลบฝนเท่านั้น
7: ฝนก็หยุดแล้วหลบฝนอะไรอีกรีบไปเลยเราจะขนของกันแล้ว
5: อ๋อได้จะไปเดี๋ยวนี
7: ้ไปเลย
5: รายงานท่านผอ.ยังไม่เห็นผู้ตรวจการเกา
2: ทำไม
3: ไม่ต้องห่วงค่ะท่านผอ.เกาเจ้าหลงออกจากบ้านตั้งแต่เช้าเขาต้องกำลังเตรียมซื้อขายอยู่แน
2: ่เธออย่าลืมที่เธอรับปากกับฉันไว
3: ้ท่านผอ.ฉันให้คนเฝ้าสวงไว้แล้วเธอหนีไปไหนไม่ได้แน่หลังจากที่

0: านได้ของที่ต้องการแล้วฉันจะพาสูงมาให้เท่ากับว่าวันนี้ท่านได้ของล้ำค่าถึง2ชิ้น
1: ดีผู้ช่วยจูเรียงตัวให้พร้อม
2: รับทราบท่านผบ.มากันแล้วครับ
1: ดี

0: ผมรอคุณตั้งนานเกือบจำคุณไม่ได้นะ
1: ฉันทนไม่ไหวเลยโทรเลขไปบอกคุณปู่ว่าเจอของล้ำค่าเป็นของขวัญวันเกิดให้แล้วพอได้ยินท่านก็ดีใจมาก
0: เมื่อได้เห็นของชิ้นนี้ท่านต้องดีใจมากขึ้นอีกด้วยน้ำชาเซรามิก
1: สวยจังเลยโปรดนับดูด้วยพี่ฮุยช่วยฉันหน่อยเถอะนะถ้าส่งของไปเมืองหลวงไม่ได้ฉันต้องตายแน่ๆเลยแค่หาที่ว่างให้ฉันหน่อยก็พอแล้วช่วยฉันด้วยนะ
2: ก็บอกแล้วไงว่าให้คนเช่ารถไปแล้วช่วยไม่ได้หรอก
1: ฉันขอร้องล่ะพี่ฮุย
3: พี่ฮุยสินค้าพร้อมแล้ว
1: นายเองเหรอ
2: เฒ่าแก่คนนี้แหละที่เช่ารถฉันไป
1: ยังมีโอกาสนายจะส่งอะไรเหรอ
3: ผมจะส่งซีอิ๊วไปกวางโจแล้วส่งต่อไปอังกฤษ
1: ฉันมีสินค้าตัวอย่างต้องส่งไปกวางโจต้องการพื้นที่นิดหน่อยฉันช่วยนายจ่ายค่าขนส่งได้นะ
3: เรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาถ้าสินค้าของคุณมีไม่มากผมคิดว่าพอช่วยได
1: ้ดีจังเลยขอบคุณมาก
0: เงินครบไว้ทำการค้ากันใหม
1: ่ลาก่อน
4: โกดังที่1
5: ลงมือได้เลยไปไปเลยลงมือได้เลยลงมือเลยลงมือเลย
6: ไอ้เสียงอันนี
5: ้เกิดเรื่องอะไรขึ้น
6: เฮ้ยระวัง
5: ไปด้วย
3: แอบกอดเด
5: ้อผู้ใจจูรีบออกมาช่วยอย่าลืมย่างของกับเงินมาให้ดับ
6: ชอบของมีคมเนี่ยไอ้ยาสันแขนเนี
5: ่
6: ย
5: ไม่น่าจะมีใครรู้ว่าพวกเขาซื้อขายกันที่ไหนอ่ะแกมันทั้งตัวแสบจะเล่นงานท่านเหรอไม่ตายซะรวมหัวกันเล่นงานท่านเหรอ
0: ท่านผอ.ขอบคุณท่านมากที่ให้โอกาสผมแต่ท่านควรจะถอยไปตั้งนานแล้ว
5: ฉันรู้มาตลอดว่าแกหักหลังฉันไอ้คนทรยศ
0: ลูกชายแกฉันฆ่ามันเองแกคิดลวนลามสวงๆแกสมควรตายฉันก็แค่ตัดสินแทนสวรรค
1: ์เขาจะลงอย่าหนีนะ
5: ตำรวจ
3: แครรี่แครรี่
1: เ
3: ซอร์มานเซอร์มานเป็นไงบ้างเซอร์มานอย่าทำผมกลัวนะคุณห้ามตายนะเซอร์มาน
1: ยังมีอีกเรื่องตอนอยู่ที่โกดังฉันว่าฉันเห็นแดนเนียล
3: แฮร์รี่เขาเห็นคุณด้วยหรือเปล่า
1: เขาน่าจะเห็นฉันแต่ก็อาจจำฉันไม่ได้
3: จะให้เขารู้ฐานะที่แท้จริงของเราไม่ได้ไม่งั้นแล้วก็

0: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ

0: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
1: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
0: เพราะเราปิดผมขาว
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
3: คุณผู้ชมค่ะต้องยกให้นี่ค
4: ่
3: ะชุดหม้อโปรสตีลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได
4: ้
3: หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
4: โอ้นอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
3: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
4: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสแตนเลสขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
5: 3,230
4: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
6: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: สนับสนุนโดย MV Moreห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้ออ
1: ย่าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตราไผ่คู
2: ่มีใครอยู่ไหมเสือมันไม่เป็นไรนะผมจะพาคุณไปหาหมอ
3: เดี๋ยวก่อน
2: มีอะไร
3: ฉันเจ็บหลังมากเลย
2: ก็คุณโดนยิงนี่นา
3: ฉันก็คิดอย่างนั้น
2: ผมดูให้โดนยิงที่หลังใช่ไหม
3: โอ้ยเจ็บมากเลยโอ้ย
2: คุณแบกกระทะไว้ทำไมกันเนี่ย
3: ดูสิมันช่วยชีวิตฉันไว้ก่อนหน้านี้ฉันเห็นคุณลี่ใช้กระทะแบบนี้ทำสเต็กเนื้อฉันว่ามันน่าสนใจดีก็เลยสั่งทำใบหนึ่งเพิ่งไปเอามาวันนี้เองแล้วมันก็ช่วยฉันไว
2: ้โอ้ my godกระทะใบนี้ช่วยคุณไว้ดีจริง
3: ๆนายเป็นห่วงฉันแล้วเหรอเนี่ย
2: เมื่อกี้ผมเป็นห่วงคุณจริงๆถ้าคุณเป็นอะไรไปลูกสาวคุณจะทำยังไง
3: ลูกสาวของเราต่างหากล่ะฉันมันดวงแข็งถ้าจะตายคงตายไม่รู้กี่ครั้งแล้ว
2: ต้องขอบคุณคุณมากที่บังกระสุนให้ผม
3: ก็เราเป็นสามีภรรยากันถึงนายจะจำฉันไม่ได้แต่ฉันจำได้ว่านายเป็นสามีอีกอย่างนายเองก็เคยช่วยชีวิตฉันไว
2: ้ผมเคยช่วยคุณเหรอ
3: ใช่แล้วเราถูกโจรภูเขาจับตัวไปเพราะนายจะช่วยฉันนายก็เลยถูกแทงจนนายเกือบตายนายช่วยชีวิตฉันไว้ถือว่าฉันตอบแทนบุญคุณนายแล้วกันเพื่อจะช่วยฉันคุณชายเฟิงถูกแทงแถมยังถูกฝังอีกฉันเป็นหนี้ชีวิตเขาฉันจะมอบชีวิตฉันให้เขา
2: ผมอยากจำทุกอย่างในอดีตได้ไม่อยากลืมทุกอย่างเหมือนตอนนี้ผมเหมือนคนที่ใจว่างเปล่ามันไม่ดีเลย
3: ฉันก็อยากให้นายจำเรื่องราวทุกอย่างได้เหมือนกัน
2: จริงสิเมื่อกี้ตอนชุลมุนก็เป็นคนหนึ่งเหมือนคุณลี่มากคุณเห็นหรือเปล่า
3: เมื่อกี้นายเห็นคุณลี่เหรอ

0: ผมก็ไม่แน่ใจแต่ความรู้สึกบอกว่าเป็นเธอนะผมจะไปดูเพื่อเช็คให้แน่ใจ
1: แล้วสินค้าของฉันล่ะ
0: ไปหาคนขับรถบรรทุกบอกเขาว่าเขาแบ่งพื้นที่ให้คุณ
2: โรงเหล็ก
1: เว้ยอย่าหนีนะหยุดเดี๋ยวนี้ใครใช้แกมา
3: ผู้ตรวจการเก่าร
4: ีบออกรถ
5: พวกเขาสู้กันเองไม่รู้สุดท้ายเป็นยังไง
4: ฮัลโหลได้ไม่ได้ก็แจ้งด้วย
5: เพื่อนในข่าวเมื่อกี้ใกล้ๆกับโกดังมีคนพบศพจิ้งจอกเท่า
1: ดูถูกฝีมือเสือเท่านั้นไม่ได้เลยที่แท้เขาก็คิดแทนที่จิ้งจอกเท่า
5: ฐานะของเราถูกเปิดโปงแล้วกำลังตกอยู่ในอันตราย
1: เจ็บใจจะมัดเราไม่ได้อะไรเลยสักอย่าง
5: ไม่เป็นไรเสือเท่าต้องกลายเป็นจิ้งจอกเท่าครั้งนี้มันทำสำเร็จมันต้องทำแบบนี้อีกแน่แต่คุณต้องจำไว้คุณต้องแกล้งโง่ทำเป็นไม่รู้เรื่องหลังจากนั้นค่อยหาโอกาสจัดการ
1: ยังมีอีกเรื่องตอนอยู่ที่โกดังฉันว่าฉันเห็นแดนเนี่ย
6: แฮร์รี่
5: เขาเห็นคุณด้วยหรือเปล่า
1: เขาน่าจะเห็นฉันแต่ก็อาจจำฉันไม่ได้
5: จะให้เขารู้ฐานะที่แท้จริงของเราไม่ได้ไม่งั้นแล้วก็

0: อ้าวเดนิเอลกลับมาแล้วเหรอ
1: ใช่เพิ่งกลับมาจากโกดังนะจริงสิแครี่คุณไปที่โกดังด้วยเหรอ
0: เปล่านี่ทำไมถามแบบนี้ล่ะ
1: ตอนกำลังจัดการเรื่องส่งซีอิ๊วไปเมืองหลวงผมเห็นคนคล้ายคุณมากเมื่อกี้ที่โกดังเกิดเรื่องมีคนตีกันแถมยิงปืนด้วยผมกลัวคุณจะเป็นอะไร
0: ฮะแล้วคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะ
1: ไม่เป็นไรหรอก
0: ฉันไม่ได้ไปที่โกดังหรอกฉันไปประชุมกับคนที่โรงงานซีอิ๊ว
1: ดีแล้วล่ะเอ๊ะ
0: อะไรเหรอ
1: เศษไม้นะติดที่ผมคุณได้ไง
0: นั่นสิไม่รู้มันมาจากไหน
1: เดี๋ยวผมดูให้นะแครี
2: ่เราผ่านอะไรด้วยกันมาตั้งเยอะทำไมคุณจำอะไรไม่ได้เลยเอาฟังคุณเป็นพ่อภาษาอะไร
1: เสี่ยวมัน
0: จะไปเฉยๆแบบนี้เหรอท่านยิ่งเฮิร์ทที่สุดจอยมิงเลยจุดโซ่รองทำไมตรงนั้นเป็นแบบนั้นล่ะ
3: อย่าไปสนใจเลยรีบทำนี่ให้เสร็จก่อนเถอะนะเฮ้ยนี่พวกนายสองคนจะฉวยโอกาสเอารถไปไหนเนี่ย
0: พวกนายหูตึงกันหรือไงยังไม่ได้ยินเสียงใช่ไหม
3: เอาให้แดง
0: เกลือกับน้ำตาลที่ฉันอยากได้อยู่ไหนรีบบอกมา
4: เสี่ยวมันสั่งให้พวกเราล้างถั่วเหลือง
5: ต้องให้ขนเกลือกับน้ำตาลมาก็ไม่มีที่วางหรอก
0: แปลว่าพวกนายไม่สนเกลือกับน้ำตาลของเกินกับอันหนานงั้นสิ
3: ท่านซีรีจะเถียงเอง
0: นั่นสิยังจะเถียงฉันอีกคำพูดที่ไม่มีความหมายแล้วใช่ไหม
6: ช่างเถอะสรองซะสิทำทีละอย่างแล้วกันนะนะ
3: เฮ้ยรีบเข็นรถไปเลย
0: ไปเลยไปจริงๆพื้นที่ไม่ได้น้อยอยู่อย่ามาวางแถวนี้นะ
6: ช่วยนะ
0: ก่อนที่เห็นพูดมากเดี๋ยวนี้พูดน้ำไหลไป
7: สักทีสามัคคีดีที่สุดกว่าจะมีวันนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆคนงานพวกนี้เต็มใจช่วยเราเราจึงต้องใจกว้างกว่านี
8: ้ทุกคนอยากให้โรงงานดีขึ้นเรามาช่วยกันจัดของก่อนดีไหมคะ
1: นี่อานานซีอิ๊วพวกนั้นตักออกมาได้แล้ว
8: ช่วยกันตักซีอิ๊วนะ
0: ได้ๆช่วยกันนะ
9: แล้วเข้าตีบตักออกมาแล้วเติมเกลือรอบสอง
10: ช่วยกันกว่าจะได้
11: น
10: ี
11: ่นะถูกแล้วนะ
10: แล้วกระบวยเนี่ย
8: วิธีนี้ช้าเกินไปฉันคิดวิธีใหม่ได้ค่ะอาจารย์ฉันอยากได้กระทะท้องแบน
12: ได้ขอทำเนี่ยเสร็จก่อนนะ
8: เอ๊ะทำไมน้ำถึงไหลออกมาเองล่ะ
12: คงเป็นเพราะว่าถ้าน้ำเต็มท่อเมื่อไรน้ำก็จะไหลออกมาเองแบบนี
8: ้งั้นฉันเอาท่อแบบนี้ด้วยนี่คือท่อแทงลงไปในซีอิ๊วค่ะ
1: เอ๊ะซีอิ๊วไหลออกมาเองน่าสนใจ
8: เลยอาจจะจริงๆเลย
6: เสี่ยวม่านเธอเล่นกลได้ด้วยเหร
8: อฉันก็ไม่รู้ว่าทำไมฉันรู้โดยบังเอิญนะคะ
1: ก็แกใหญ่ไม่เคยสอนใช้วิธีนี้เธอนี่เก่งจริง
7: ๆเธอนี่ฉลาดจริงๆเอ๊ะยังมีอีกท่อหนึ่งทุกคนช่วยกันนะ
0: มาค่ะจ้า
13: ทำไมมีข่าวดีมีข่าวดีมีข่าวดีโถ่มีข่าวดีไม่ไหวแล้วเหนื่อยจะพูดไม่ไหวแล้วน้องสี่พูดที
12: เราไปหาท่านแก่หงมาเขาบอกว่ามีลูกค้าจากเทียนจินและเซี่ยงไฮ้ต้องการซีอิ๊วของเราแต่ต้องส่ง100หาบต่อเดือนเลยกลับมาถามก่อนว่ารับยอดสั่งซื้อไหวไหม
8: ดูจากที่เราทำกันอยู่แล้วยอดสั่งซื้อเยอะขนาดนี้คงทำไม่ไหวแล้วค่ะ
9: เป็นคนน่าเสียดาย
8: ได้ยินคุณลี่พูดว่าโรงงานที่อังกฤษใช้เครื่องจักรเรียกว่าเครื่องผลิตอัตโนมัติบรรจุซอสลงขวดโดยใช้วิธีทำงานแบบน้ำไหลเร็วกว่าวิธีที่เราใช้อยู่เยอะเลยอ๋อแล้วเราจะเรียนรู้วิธีการทำงานแบบดอกไม้ร่วงได้ยังไงกันล่ะ
0: ดอกไม้ร่วงอะไรกันยักษ์เขาเรียกว่าการทำงานแบบน้ำไหลฉันเคยเห็นโรงงานที่ซิงไฮ้ก็มีเครื่องแบบนี้อยู่ไม่ต้องทำอะไรให้พวกคนงานจับตาดูก็พอแล้ว
12: เดี๋ยวฟอสซาไม่แค่ตำบลเล็กๆจะไปเทียบกับซิงไฮ้ได้ยังไงกัน
8: นั่นนะสิถ้ามีเงินก็ทำได้ได้เงินมาก่อนแล้วค่อยคิดหาทาง
14: แย่จังนะมีคนสั่งของแต่ทำไม่ได้
1: ใช่เฮ้ยได้แต่มองแต่จับไม่ได้
6: ไม่เป็นไรหรอกกว่าจะมีวันนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายค่อยเป็นค่อยไปแล้วกัน
14: เออทำไมเราไม่กู้เงินจากธนาคารล่ะ
8: ไม่ได้นะจำคราวที่แล้วไม่ได้หรอ
9: แถมตอนนี้ไม่มีอะไรไปค้ำประกันอีกด้วย
8: ไม่เป็นไรคะทำอะไรได้ก็ทำไปก่อนเดี๋ยวเราก็หาทางจนได้เราต้องดีกว่านี
1: ้ Come on
8: อาจารย์เอ้อเกิงนอนไม่หลับเหรอคะ
1: เหมือนเธอนั่นแหละห่วงถั่วพวกนี
8: ้ทุกครั้งที่ทำซีอิ๊วถั่วทุกเมล็ดล้วนสำคัญหมด
1: วันนี้เธอพูดถูกเราต้องดีกว่านี้ถ้าคืนยังทำแบบนี้เราจะสู้เจ้าอื่นไม่ได
8: ้ที่ฉันนอนไม่หลับก็เพราะเรื่องนี้นั่นแหละค่ะตอนนี้เราไม่มีเงินกันเลยจะขยายโรงงานได้ยังไงฉันจนปัญญาจริงๆค่ะ
1: ก็ลิ้วจิงเย่ซื้อโรงงานเราก็เพื่อความสะใจเท่านั้นดูโรงงานที่เขาซื้อไปสิยังทิ้งร้างไว้อยู่เลยน่าจะลองคุยกับเขาดูเพื่อเราจะซื้อที่นั่นกลับมาได้จ่ายเขาเป็นงวดๆไป
8: แต่เราสองตระกูลเป็นคู่แค้นกันเขาจะยอมคุยกับเราเหรอ
1: นักธุรกิจอย่างเขาก็ต้องอยากได้เงินถ้าเขาได้กำไรฉันว่าเขาต้องเอาแน่และจะลองดูก่อน
8: ที่คุณพูดก็ถูกลองดูกันก่อน
11: พ่อพวกเขาไว
15: ้ครับพ
0: ่อพี่บ้าไปแล้ว
11: ซูซูมาดิเดี๋ยวนี
0: ้กลับตัวอย่างทันนะพี่ใหญ
11: ่ถ้าเธอไม่ยอมมาก็ถือเป็นศัตรูกับฉัน
0: พี่เนี่ยมันโจรชัด
11: ๆรอฉันเจอสมบัติแล้วจะอบรมเธอวอเกอร์
15: ครับ
11: ปล่อยเขา

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกับดิฉันวรรณสาสมัครสรุตค่ะนายกรัฐมนตรีระบุทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยเฉพาะกรณีส.ส.ของพรรคค่ะที่ถูกกล่าวหาพาดพิงเครือข่ายสแกมเมอร์ติดตามรายละเอียดจากคุณพิษณุแป้นวงมีรายงานสดมาจากทำเนียบรัฐบาลค่ะ
1: ครับคุณวรรณสาครับนายกรัฐมนตรียังเชื่อว่า GDP ของประเทศในช่วงปลายปีนี้จะเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันนะครับการเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF และ World Bank จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยที่ถูกนายรังสิมันต์โรมพาดพิงถึงสามีอาจมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์ว่าเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมย้ำว่าทุกคนในพรรคต้องทำตามกฎหมายแต่ไม่ตอบว่าเป็นการสกัดเก้าอี้รัฐมนตรีจากคนภายในพรรคเองเนื่องจากมีกระแสข่าวว่าบิดาของนางสาวสุชาดาอาจเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีว่ามีอยู่ตลอดและขณะนี้ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจทั้งหลายก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนับตั้งแต่มูลค่าการส่งออกที่เพิ่มขึ้นการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศของ3สถาบันหลักไม่ว่าจะเป็น Moody's S&P Global Rating หรือจะเป็น Fitch Rating ทั้งโลกก็ให้ความเชื่อถือจัดอันดับให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีเสถียรภาพและมีมุมมองในเชิงบวกและมูลค่าการนำเข้าก็มีรายงานตัวเลขในไตรมาสที่3ที่เพิ่งจบไปมีแนวโน้มในทิศทางที่ดีขึ้นและเชื่อว่า GDP ก็น่าจะเพิ่มขึ้นด้วยพร้อมยืนยันความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่จะมีผู้นำทางด้านการเงินโลกมาร่วมกว่า191ประเทศรวมถึงผู้นำระดับประเทศซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างแน่นอนและเมื่อเห็นความพร้อมของประเทศไทยก็จะเป็นแนวโน้มที่ดีในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี2569ย้ำถึงความพร้อมของการประชุมโดยในช่วงบ่ายที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาตินะครับเพื่อเตรียมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ2569ร่วมกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและหน่วยงานต่างๆนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขอให้ทุกฝ่ายเตรียมพร้อมกับการประชุมในครั้งนี้ย้ำถ้าอากาศยานไทยจำกัดเตรียมความพร้อมอย่าให้เกิดปัญหากระเป๋าและสัมภาระตกค้างเพราะบุคคลที่เข้ามาล้วนเป็นนักลงทุนที่จะมาสร้างประโยชน์ให้กับประเทศและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจขอให้ทุกคนนั้นพร้อมอำนวยความสะดวกในการเข้าประชุมในครั้งนี้อย่างเต็มที่นอกจากนี้นะครับก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรียังเปิดเผยว่าในช่วงบ่ายวันนี้นายเอกนิตินั้นจะนำทางด้านของผู้บริหารของการบินไทยมาพบนะครับเพื่อที่จะสอบถามถึงปัญหาภายในการบินไทยด้วย
0: ขอบคุณค่ะคุณพิษณุคะคุณผู้ชมคะบริษัทอุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์จำกัดมหาชนหรือไทแพคเข้าจดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันแรกสำหรับไทแพคเป็นผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์จากกระดาษคราฟแบบครบวงจรและอยู่ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกมากว่า50ปีโดยบริษัทมีทุนที่ชำระแล้วหลัง IPO 552ล้านบาทมูลค่าที่ตราไว้1บาทจำนวนหุ้นที่เสนอขาย 143.68 ล้านหุ้นราคาหุ้นละ1บาท85สตางค์บริษัทมีแผนลงทุนปี2570ประมาณ100ล้านบาทที่โรงงานสมุทรสาครและปราจีนบุรีวันที่7ตุลาคมนี้จะครบรอบ3ปีเหตุการณ์โจมตีครั้งใหญ่ของกลุ่มฮามาสซึ่งสมาชิกครอบครัวผู้สูญเสียและเหยื่อจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นอย่างน้อย9คนตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาอิสราเอลที่กำลังจะจัดขึ้นในเดือนนี้และแม้จะสังกัดพรรคการเมืองหลากหลายอุดมการณ์แต่เป้าหมายร่วมกันของพวกเขาคือการฟื้นฟูบาดแผลและนำประเทศก้าวไปข้างหน้าผู้สมัครส่วนใหญ่เลือกรวมตัวกับพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลของเนทันยาฮูโดยมีแรงขับเคลื่อนสำคัญในการเปลี่ยนตัวผู้นำที่พวกเขาเชื่อว่ามีความล้มเหลวในการปกป้องประชาชนทั้งในวันเกิดเหตุรวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาหลังจากนั้นค่ะสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่ผู้บริหารยิมนาสติกระดับโลก World Gymnastics Congress Bangkok 2026ครั้งที่86ระหว่างวันที่4ถึง5ตุลาคมนี้โดยมีนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานพร้อมด้วยคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลโมรินาริวาตานาเบ้ประธานสหพันธ์ยิมนาสติกสากลและอับดุลรามานอัลชาตรีประธานสหพันธ์ยิมนาสติกแห่งเอเชียโดยนายสุรศักดิ์กล่าวว่ามีผู้บริหารยิมนาสติกจำนวน150ประเทศทั่วโลกเดินทางมาประชุมในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนอนาคตของกีฬายิมนาสติกสากลในการผลักดันให้ประเทศก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางระดับโลกด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬารายการต่อไปรับชมคุยขโมงบ่าย 3:00 น.ค่ะส่วนวันนี้ดิฉันวรรณิษาสมัครสรุธและทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E

0: เชิงเทราฝ่าน้ำเชี่ยวช่วยชายชราวัย90โผงเพงอ่างทองน้ำท่วมถึงชั้น2ขอส้วมลอยน้ำหมู่บ้านถนนคุ้มกล้าวเขตมีนบุรีกรุงเทพร้องขอท่อสูบน้ำพบกับสุวิทย์สุทธิประภานิรชาลิมสมบูรณ์ในคุยขโมงบ่าย3โมง
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้พบกันวันจันทร์ที่5ตุลาคมเป็นวันที่หลายฝ่ายคาดการณ์กันนะครับว่าฟ้าฝนจะตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมทั้งภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกด้วยครับก็ต้องขอเรียนนะครับว่าตอนนี้โล่งครับฟ้าฝนไม่ตกหรือไม่มาตามนัดสบายใจพอสมควรนะครับเมื่อประมาณ11โมงที่ผ่านมาในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะเขตห้วยขวางของพวกกระผมนั้นฟ้าร้องแผดเสียงนะครับโครมครามแต่ปรากฏว่าหายไปพร้อมกับแสงแดดคุณเลชา
2: ค่ะตกมาหน่อยนึงคุณสุวิทย์แล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้เยอะนะคะสรุปอะค่ะฝนไม่ได้ตกเยอะแต่การที่ฝนตกน้อยตกเยอะเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันคือตอนที่ฝนมันมาเยอะ30กว่าชั่วโมงคราวนั้นนะคะคือฝนตกเยอะแต่ท่อมันยังว่างอยู่น้ำในคลองยังพอจะมีที่ระบายค่ะแต่วันนี้ไม่ว่าฝนจะตกมาเท่าไหร่อย่างเช่นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะนิดเดียวเท่านั้นน่ะนาคในวาดลาดพร้าวก็น้ำท่วมเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้น้ำในคลองน้ำในท่อน้ำในดินเต็มทั้งหมดแล้วนะคะฝนนิดเดียวก็ทำให้เกิดน้ำท่วมได้ค่ะแล้ววันนี้เตือนนะคะในหลายพื้นที่จะมีฝนตกหนักค่ะรวมทั้งมีเรนบอมที่พัทยาอันนี้เตรียมตัวเลยค่ะเขาประกาศเตือนมาอย่างชัดเจนเดี๋ยวมาดูว่าอะไรคือเรนบอมแล้วมันจะหนักหนาขนาดไหน
1: นะดูข่าวแรกก่อนก็แล้วกันนะครับภาคเหนือครับปรากฏว่าเชียงใหม่ฟ้าฝนตกนะครับมาต่อเนื่องหลายวันแล้วทำให้ตอนเช้าวันนี้ครับทางกรมอุทยานต้องประกาศปิดน้ำตกน้ำตกแม่สาแล้วก็น้ำตกตาดหมอกเป็นการชั่วคราวครับเพราะว่ามีปริมาณน้ำฝนมากหลังจากที่ว่าตกหนักในพื้นที่มาตลอดแล้วก็ต่อเนื่องมาหลายวันด้วยนะครับก็ทำให้สถานการณ์น้ำตกแม่สาแล้วก็น้ำตกตาดหมอกอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีปริมาณนั้นมากขึ้นครับแล้วก็มีสีขุ่นสีแดงเลยนะครับทางอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยครับประกาศปิดน้ำตกแม่สาแล้วก็น้ำตกตาดบอกเป็นการชั่วคราวครับจนกว่าสถานการณ์นั้นจะเข้านะฮะสู่ภาวะปกติก็ขอประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันนี่ครับมันเป็นภาพปรากฏอย่างนี้ครับ
2: น้ำแดงม
1: ากน่ากลัวไหมครับมันแรงมากแล้วก็สีแดงขุ่นครับเนื่องจากว่าอยู่บนภูเขาสูงครับน้ำมาไหลรวมกันอย่างนี้คุณนี่นะความปลอดภัยในชีวิตและก็ทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ประกาศนะครับว่านักท่องเที่ยวถ้าจะไปเที่ยวจริงนะต้องปฏิบัติตามกฎแล้วก็คำแนะนำของเจ้าที่อย่างเคร่งครัดด้วยอย่างไรก็ตามนะครับมันสีแดงคลักคลักมาอย่างนี้ไม่รู้ถ้าฝนตกหนักต่อไปนะครับไม่สามารถที่จะประเมินสถานการณ์ได้การจะเปิดอีกครั้งยังไม่ทราบได้นะครับเพราะฉะนั้นท่านที่วางแผนเอาไว้แล้วนะครับว่าจะไปนี่นะก็ต้องยกเลิกไปก่อนแหละครับรวมทั้งผู้ที่มีการจองรีสอร์ทหรือที่พักอะไรล่วงหน้าก็ขออนุญาตแจ้งให้ทราบก่อนครับ
2: ค่ะเพราะว่าทางการเขาปิดเลยนะคะปิดน้ำตกแม่สาและปิดน้ำตกตาดหมอดชั่วคราวนะคะเพราะว่ามันเปิดไม่ได้หรอกค่ะคุณสุวิทย์นี่มันไม่ใช่น้ำตกมันเป็นน้ำป่าไปแล้วอ่ะ
1: ครับน่ากลัวครับ
2: น่ากลัวจริงนะคะเมื่อวานนี้ก็น่ากลัวค่ะฝนตกหลายที่นะคะโดยเฉพาะเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะที่ฉะเชิงเทราเป็นอีกที่นึงที่มีฝนและลูกเห็บตกหลังจากที่มีลูกเห็บตกที่ลาดพร้าวคนก็ตกอกตกใจกันหมดนะคะอยู่กรุงเทพไม่เคยเห็นลูกเห็บเลยวันนี้ลูกเห็บตกที่ปริมณฑลค่ะไม่น่าเชื่อแล้วก็ต้องไปช่วยเหลือคนอีกตั้งหลายคนนะคะบางท่านเนี่ยติดเตียงบางท่านสูงอายุออกมาไม่ได้ค่ะไปดูภาพความ

0: ทุลักทุเลกันนะคะนอกจากลูกเห็บจะตกแล้วน้ำท่วมสูงก็ยังอยู่ด้วยนะคะพายุฝนถล่มนี่คุณสุวิทย์ดูที่บางคล้าฉะเชิงเทราค่ะมาทั้งลมมาทั้งฝนน้ำเก่าก็ยังอยู่น้ำใหม่ก็มาเติมแถมมีฝนตกเม็ดใหญ่แบบนี้ด้วยค่ะคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยเดือดร้อนมากกู้ภัยก็จะไปช่วยคนที่เดือดร้อนในบ้านแล้วไปได้ไหมล่ะเนี่ยไม่ได้ค
1: ่
0: ะจอดเรือหลบใต้ต้นไม้หลบใต้เต็นท์อย่างนี้ก่อนอุ้ยจริงๆก็อันตรายเนาะแต่มันไปไม่ถึงอะไปไม่ได้อ่ะหลบค่ะ

0: คือคุณตาป่วยจริงๆแล้วก็ต้องการถังออกซิเจนด้วยคือดิฉันนึกภาพไม่ออกเลยว่าคุณตาอยู่ลำพังได้ยังไงเนาะคุณชีวิตเนาะหรือว่าจริงๆแล้วมีคนดูแลแต่ว่าวันนี้ไม่อยู่ก็ไม่รู้ล่ะเอ้าช่วยคุณตาค่ะนอกจากคุณตาจะป่วยแล้วอยู่คนเดียวอีกด้วยน้ำท่วมไปแล้ว 1.5 เมตรอะค่ะก็คือแทบจะมิดหัวคุณตาแล้วออกซิเจนไปด้วยค่ะไม่ได้เอาไปถังเดียวนะคะเอาไปถึง14ถังค่ะเพราะว่าในชุมชนบางคล้าน่ะตรงนั้นน่ะมีคนป่วยติดเตียงอยู่หลายท่านเหมือนกันนะคะเอ้าเรือเข้าไปแต่อย่างกรณีคุณตาค่ะแนะนำว่าให้เอาคุณตาออกมาจะดีกว่านะคะก็ลำเลียงกันมาไปกันเยอะค่ะเลยช่วยกันได้คุณยายยิ้มเลยคุณยายก็ยิ้มค่ะเอาออกมาก่อนสำหรับผู้ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางนะคะช่วงนี้สูบน้ำกันเท่าไหร่ถนนก็ยังเป็นอย่างนี้คุณสวิทย์เป็นจุดบรรจบที่เรือกับรถมาเจอกันอาจจะขึ้นยังไงก่อนคือถ้าออกนอกถนนเนี่ยยังไงก็ต้องเรือค่ะเพราะว่าถนนเนี่ยสูงกว่าพื้นที่ริมถนนพอไปก็ไปกันอย่างนี้ไปช่วยเอาของไปส่ง14ถังออกซิเจนนะถือว่าช่วยเหลือชีวิตคนได้เยอะจริงๆค่ะหน้าที่ของกู้ภัยปฏิบัติกันตลอดเวลา24ชั่วโมงแต่ก็ทุลักทุเลลำบากลำบนแบบนี้นะคะก็กระแสน้ำยังไหลแรงอยู่ค่ะน้ำก็ยังท่วมสูงอยู่เอาคุณยายไปหาหมอได้ยังไงเนี่ยแล้วก็เอามาส่งนะคะจุดนี้ต้องบอกว่ามันหนักทีเดียวยืดเยื้อน้ำท่วมนานนะคะระหว่างเดินทางกลับไปเนี่ยที่ตำบลบางกระเจ็ดล่องเรือฝ่าไปฝ่าทั้งมาทั้งกลับหมายังมาดูเลยคือมันไม่มีที่แห้งอยู่จริงๆนะคะเอาละยังไงนะคะก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยค่ะเพราะยังยืดเยื้ออยู่อีกเยอะนะคะมันจะมีศูนย์พักพิงนะคะที่วัดหัวไซซึ่งก็อยากจะให้กลุ่มเปราะบางไปอยู่กันตรงนั้นค่ะแต่บางท่านห่วงบ้านก็ไปส่งแล้วมารับพาไปหาหมอกู้ภัยดูแลรถเรือมีครบนะคะตอนนี้ช่วยเหลือกันเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะทั้งผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยเหลือด้วย
1: ครับลูกเห็บไม่ได้ตกเฉพาะที่ฉะเชิงเทรานะครับกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้นะครับช่วงบ่ายแก่ๆที่สายไหมนะครับก็คือว่าตกมานะครับก็คือว่าประมาณเท่าหัวแม่โป้งครับ
0: เหมือนเดิมเลยนะ
1: แต่วันนี้เรื่องของลูกเห็บนะครับเป็นข่าวฮือฮาของโลกเพราะว่าที่ประเทศปารากวัยนะครับได้เกิดลูกเห็บตกขนาดเท่านะครับก็คือว่าลูกเทนนิสคุณเลชาม ันมากกว่าไข่เป็ดหรือไข่ห่านบ้านเราที่ชอบพูดกันนะครับ
0: ใหญ่กว่า
1: ตกลงนะครับที่กรุงอาซุนซีออนของปารากวัยแล้วก็เมืองรอบนอกของเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเห็นไหมครับมันตูมตามตูมตามน้ำมันกระเด็นครับเห็นไหม
0: กระระเบิด
1: น
0: ี่
1: นะครับนี่ยังกระระเบิดครับรถรามันจะเหลือเลยครับกระจกแตกหน้าต่างแตกนี่นะรวมทั้งนะครับเป็นรอยบุบด้วยคุณเลชานี่ครับเสียหายไปเยอะด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นต่างๆนะครับมันเกิดขึ้นเห็นไหมครับแตกครัวอย่างเนี้ยนี่กับตารถเบนซ์ด้วยเอาอยู่เลยครับนี่แตกคุณเลชาเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันสร้างความมือฮานะครับเพราะว่าประเทศปารากวัยนั้นฟ้าฝนก็ตกลงมาอย่างหนักเช่นเดียวกันนะครับพอตกลงมาอย่างหนักลมก็กระโชกแรงด้วยถามว่าลมกระโชกแรงเท่าไหร่ครับประมาณสัก100กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับก็ทำให้นะครับเรื่องของหิมะมันก็ตกลงมาไม่ใช่เฉพาะรถราหรือถนนหนทางหรือตามร่องน้ำที่เห็นปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บที่มันเดือดนี่นะหรือมันกระจายนี่ครับบ้านของพี่น้องประชาชนปารักไว้นะครับหลังคานั้นก็ถูกถล่มเช่นเดียวกันโอ้โหแล้วเกิดน้ำท่วมขังนะครับตามมาทำให้กระแสไฟฟ้าของบ้านเขาก็ดับไปครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่บอกว่าฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฟ้าผ่าด้วยลูกเห็บก็ตกลงมาที่ว่านี้บ้านเรานะครับตกนี่ขนาดเท่าไหร่ครับขนาดธรรมดาคือประมาณสัก5ถึง10มิลลิเมตร5ถึง50มิลลิเมตรบ้านเรานะครับแต่นี่ครับที่ประเทศปารากวัยเอาให้ดูเลยครับว่าเหมือนลูกเทนนิสเท่าลูกเทนนิสจริงๆนะครับเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นวันนี้ก็ได้เห็นใช่ไหมครับกระจกรถถือว่านั้นหนาหรือแตกหมดคุณเลจาถามว่านะครับนี่นะลูกเห็บตกที่ว่านี้มันเกิดจากอะไรนะครับก็ขออนุญาตนะครับว่าทบทวนความรู้นะครับท่านผู้ชมทราบนิดนึงนะครับเพราะว่าบ้านเรามันตกใช่ไหมครับอย่างกรุงเทพมหานครไม่เคยเห็นปีนี้ก็เห็นแล้วนะครับนะครับเรื่องของลูกเห็บตกมันเกิดจากนะฮะเรื่องของนะครับกระแสลมครับเนี่ยนะกระแสลมมันพัดหยดน้ำนะครับอยู่บริเวณพื้นนะครับหรือฟ้าฝนที่กำลังตกอยู่นะครับมันสามารถที่จะพัดแรงในแนวดิ่งคือตรงขึ้นไปครับพอตรงขึ้นไปไปเจอเมฆใช่ไหมครับพอเจอเมฆนะครับก็คือว่ามันก็กลั่นตัวเป็นหยดน้ำที่เขาเรียกใช่ไหมครับสุดท้ายก็คือกลายเป็นลูกเห็บแล้วก็ตกลงมาที่ว่านี้เห็นไหมครับมันเป็นเรื่องไม่ปกติแล้วนะครับก็ขออนุญาตแจ้งให้ทราบเลยนะครับว่า นะครับลูกเห็บตกไม่ว่าจะเป็นบ้านเราหรือ

0: ่างประเทศนี้ผมต้องใช้คำว่ามันเกิดจากโลกเดือดหรือตอนนี้โลกกำลังวิปริตครับ
1: นี่เราหัวมีโนนะคะคุณสุวิทย
0: ์เอาแตกกับคุณเดชานี่นะ
1: โอ้ยอย่างกับใครเอาน้ำแข็งคว้างใส่หัวอย่างนั้นเลยนะ
0: ครับนี่นะถ้าตกอีกนะครับกินไม่ได้นะครับอันนี้อันตรายนะครับ
1: ไม่มีอารมณ์กินเลยนะใส่หัวกันน็อกเจ็บนั่นน่ะ
0: นะครับกลับมาบ้านเรานะครับเรื่องของน้ำท่วมคนที่แช่อยู่นานปัญหาหนึ่งนะครับผมเคยเจอมาแล้วครับคือการขับถ่ายครับปัสสาวะบางทีนี่ก็ยืนได้คุณเนชาตามชานบ้านนี่นะแต่อุจจาระครับหนักนี่ทำยังไงครับ
1: ทำไงอ่ะ
0: เกิดปัญหานะครับทำยังไงอ่ะต้องพายเรือมาขึ้นฝั่งโน
1: ้
0: นไปเข้าที่สาธารณะเหรอบางคนก็ช่วยตนเองก่อนไม่รู้แหละครับอันนี้พูดไม่ใช่นำร่องนะก็คือว่าไม่รู้เผลอเมื่อไหร่ก็ปล่อยคุณเนชาแต่ไม่ดีครับมันอาจจะกลายเป็นว่าสิ่งที่นำเชื้อโรคไปด้วยแต่ความเดือดร้อนของพี่น้องที่อำเภอโผงเพงจังหวัดอ่างทองครับอย่างคุณยายละอองท่านอายุ74ปีแล้วครับอยู่กับสามีที่ป่วยเป็นอัมพฤกษ์อยู่ตัวบ้านชั้น2นะครับตอนนี้น้ำขึ้นมาชั้น2นี่พายเรือไปไหนล่ะครับไปเข้าห้องน้ำคุณเนชานะครับอยู่ด้วยความลำบากมากตำบลโผงเพงอำเภอป่าโมกน้ำลงตัวนะครับก็คือว่าลดระดับนิดเดียวเท่านั้นเองแต่สูงกว่านะครับ2เมตรพี่น้องประชาชนไม่สามารถที่จะสัญจรอย่างอื่นได้นะครับนอกจากเรือดูภาพข่าวสิครับนี่นะคุณยายละอองบอกนะครับบอกว่าตอนนี้ปัญหาก็คือว่าน้ำเน่ามันตามมารวมทั้งนะครับเรื่องของระบบขับถ่ายนั่นก็คือว่าอุจจาระครับจะอุจจาระได้เลยครับนี่ลงพื้นอย่างเงี้ยลงน้ำอย่างเงี้ยมันก็ไม่กล้าเพราะฉะนั้นทำยังไงครับวิธีการก็คือว่าต้องพายเรือไปโน่นครับขึ้นฝั่งที่ตื้นหน่อยซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็นำสุขาเคลื่อนที่มาจอดเอาไว้แต่นะครับกว่าจะพายเรือไปนะครับที่จะไปถึงหนักนี่นะคุณเลชานะที
1: ่
0: จะไปดินแดนสุขาพอดีที่ว่านี้มันไกลด้วยนะครับนี่เป็นเรื่องของความทนทุกข์ละมานะครับเนื่องจากว่าน้ำท่วมคราวนี้คุณนี่นะเห็นไหมทุกคนละแบบนะคุณเลชานะครับนี่นะ
1: โอ้ยไปเยี่ยมหลายที่คุณสวิทย์อีกที่นึงที่ต้องบอกว่าหนักมากนะคะก็คือที่น้ำท่วมขังทั้งที่นครนายกแล้วก็จังหวัดสมุทรสาครนะคะมันหนักจริงๆค่ะณตอนนี้เนี่ยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญท่านก็บอกว่าทหารมาแล้วค่ะมาช่วยเอาเครื่องผลักดันน้ำเนี่ยผลักออกไปถามว่าทหารมีเครื่องผลักดันน้ำอยู่เยอะไหมของกองทัพเรือทหารเรือมาแล้วมาทีนึงก็ต้องบอกว่าอุปกรณ์จัดเต็มค่ะ90เครื่องจัดไปเลยนะคะกรุงเทพ16เครื่องค่ะนครนายก30เครื่องฉะเชิงเทรา20เครื่องและสมุทรปราการ24เครื่องนะคะแต่จะมีการโยกย้ายบ้างที่ไหนหนักอ้าวเอาที่น้อยไปช่วยที่ไหนยังต้องการการผลักดันน้ำหรือว่าใกล้ที่จะออกทะเลแล้วก็รีบช่วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นนาทีทองในการผลักดันน้ำออกทะเลก่อนที่น้ำเหนือจะมาหนุนนะคะส่วนจังหวัดสมุทรสงครามนะคะตอนนี้เขาร้องขอกันมาว่าอยากจะได้เครื่องผลักดันน้ำก็ต้องไปเจรจากับที่นครนายกเพราะว่าที่นครนายกเนี่ยมีเครื่องผลักดันน้ำอยู่30เครื่องค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็จะต้องดูแลเรื่องนี้กันนะคะแต่ละคนก็ต้องดูแลกันเป็นพิเศษนะใช่ไหมคุณสุวิทย
0: ์เออใช่ครับนี่นะ
1: นี่เครื่องผลักดันน้ำเป็นแบบนี้นะคะก็ต้องช่วยกันค่ะแล้วท่านอดุลเองก็บอกว่าก็ต้องรีผักดันน้ำออกสู่อ่าวไทยให้เร็วที่สุดค่ะส่วนกรุงเทพมหานครก็ยังอดโอยกันอยู่ค่ะต้องบอกว่าฝั่งตะวันออกปีนี้มันหนักจริงๆดิฉันก็อยู่ฝั่งนู้นด้วยนะคะหมู่บ้านหนึ่งที่บอกว่าหนักแล้วยังออกมาไม่ได้ก็คือหมู่บ้านฟอร่าวิลหนองจอกค่ะเขาร้องขอเครื่องผักดันน้ำมาฟอร่าวิลไม่ไหวแล้วล่ะค่ะอยู่กันอย่างนี้เนี่ยมันท่วมนานแล้วจริงคุณสุวิทย์อย่างที่บ้านดิฉันเนี่ยคือตอนแรกน้ำมันใสๆก็เดินได้พอสักพักน้ำมันขุ่นแล้วแถวนั้นน่ะแถวลาดกระบังหนองจอกอะไรแบบนี้มันมีปลิงคือเขาไม่ลุยกันแล้วค่ะเขากลัวนะคะก็อยากจะได้เครื่องผลักดันน้ำมาช่วยหน่อยท่านบิ๊กดุลก็บอกว่าเอาละในเมื่อมีเหตุผลขอมาก็ให้ไปเพราะว่าเรามีเครื่องมือนะคะเรายินดีจะสนับสนุนทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นกำลังพลหรือยุทโธปกรณ์ที่จัดหามาด้วยภาษีของประชาชนเอาละประชาชนอุ่นใจทหารเรือมาแล้วค่ะ
0: นะครับเราจะไปที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับจังหวัดถามว่าทำไมนะครับต้องเคลื่อนย้ายเครื่องสูบน้ำไปที่จังหวัดนี้แล้วก็รายงานข่าวบ่อยนะครับว่าปัญหาปัจจุบันนี้นะครับรับมือได้ขนาดไหนจากท่านผู้ว่าชัดชัยแสงอินครับสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ครับท่านผู้ว่าขออนุญาตแจ้งหน่อยครับว่าตอนนี้จังหวัดสมุทรสงครามเรามีพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมมากน้อยขนาดไหนครับ
2: ครับขอนำเรียนครับว่าปริมาณน้ำจาก ขื่อนตอนบนคือที่กาญจนบุรีนะครับไหลเข้ามาในพื้นที่สมุทรสงครามโดยเฉพาะพื้นที่ตอนบนของจังหวัดคืออำเภอบางคนทีและอำเภออัมพวาตั้งแต่วันที่29กันยายนคือตั้งแต่อังคารที่แล้วเป็นต้นมานะครับแล้วก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งพีคสุดเนี่ยเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับวันที่1 2 3ตุลาคมครับปริมาณน้ำเนี่ยเข้ามาในพื้นที่แล้วก็แผ่ขยายนะเนื่องจากพื้นที่สมุทรสงครามเนี่ยเป็นเมืองสามน้ำนะมีแม่น้ำคูคลองขนาดเล็กไหลเข้าไปนะตามพื้นที่ชุมชนตลอดพื้นที่ทั้งจังหวัดก็ทำให้น้ำที่เข้ามาเนี่ยนะครับก็แผ่เข้าไปในพื้นที่ชุมชนนะครับท่วมขังมาอย่างต่อเนื่อง5-6 วันได้แล้วครับซึ่งเขตหนึ่งที่ถึงแม้ว่าพื้นที่ตอนปลายของเราคืออำเภอเมืองจะติดกับอ่าวไทยนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามีอิทธิพลของน้ำทะเลซึ่งหนุนขึ้นมาเช้าเย็นนะวันละ2รอบก็ทำให้น้ำเนี่ยมันไม่ไหลลงอ่าวได้โดยสะดวกนะครับก็ทำให้น้ำเนี่ยพอแผ่ไปแล้วเนี่ยก็ไปท่วมขังอยู่ในพื้นที่พี่น้องประชาชนนะครับจำนวนมากในพื้นที่ตอนบนนะครับโดยเฉพาะเมื่อท่วมขังนานเข้าเนี่ย 5-6 วันปัญหาที่พบตอนนี้นะครับก็คือต้นไม้ที่เป็นพืชเศรษฐกิจของสุขาก
1: ็
2: ค
1: ือ
0: ครับ
2: ส้มโอและลิ้นจี่นะครับเริ่มมีแนวโน้มว่าจะยืนต้นตายแล้วครับผมจึงได้พยายามเร่งประสานหน่วยงานส่วนกลางมาอย่างต่อเนื่องนะครับจริงตั้งแต่เริ่มสถานการณ์นะว่าขอทรัพยากรในส่วนของเครื่องมือในการผลักดันน้ำสูบน้ำไปที่ส่วนกลางแต่ว่าเนื่องจากว่าก็เข้าใจว่ามีสถานการณ์ท่วมอยู่ในหลายพื้นที่จังหวัดนะครับก็ทำให้อาจจะมาช้านิดนึงนะแต่ว่าวันนี้ได้รับข่าวดีนะครับว่าเย็นนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับก็จะมีเครื่องมือทั้งจากกรมชลประทานแล้วก็ทางกองทัพเรือนะครับก็จะได้แบ่งนะครับเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำทยอยเข้ามาในพื้นที่สมุทรสงครามเพื่อจะได้เร่งระบายน้ำตามชุมชนนะฮะโดยเฉพาะที่สวนนะครับในพื้นที่บางขุนเทียนพะวาให้เร่งระบายออกโดยเร็วเมื่อเช้านี้ประชุมศูนย์ราชการแก้ไขปัญหาของจังหวัดก็ได้เน้นย้ำพื้นที่นะฮะว่าให้เร่งสูบน้ำที่ค้างอยู่ในพื้นที่ให้ไหลลงสู
0: ่
2: คลองนะครับแล้วก็ตามคลองเนี่ยเราก็ใช้เครื่องผลักดันน้ำนะครับผลักดันต่อเพื่อที่จะให้ไหลลงแม่น้ำแม่กลองช่วงกลางคืนที่น้ำลงนะครับน้ำทั้งหมดเนี่ยก็จะได้ไหลลงอ่าวได้สะดวกแล้วก็เร็วก็จะทำให้ภาพรวมเนี่ยนะครับได้น้ำได้ระบายครับแต่ว่าภาพรวมในส่วนของแม่น้ำแม่กลองนะครับเนื่องจากว่าเขื่อนตอนบนเนี่ยได้ลดปริมาณการปล่อยน้ำสูงสุดเนี่ยอยู่ในช่วง 2,000 กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับปัจจุบันเนี่ย2ชั่วโมงประมาณเนี่ยลดลงมาเหลือประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วทำให้ภาพรวมเนี่ยน้ำในแม่น้ำกองก็ลดปริมาณความสูงลงแล้วแต่ว่าน้ำที่ท่วมขังก่อนด้านนี้เนี่ยก็ยังทยอยไหลลงสู่พื้นแม่น้ำแม่กลองได้ค่อนข้างช้านะครับ
0: โอ้ครับและปริมาณน้ำฝนนะครับในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามตอนนี้ไม่มีปัญหาใช่ไหมครับท่าน
2: ฝนที่นี่ตกไม่มากครับท่านตั้งแต่ช่วงอาทิตย์ที่แล้วที่มีสถานการณ์ฝนตกมากในหลายพื้นที่จังหวัดนะที่แม่กลองเนี่ยตกบ้างแต่ว่าไม่ได้มากครับแต่ว่าถ้าที่นี่ถ้าตกมากไม่น่าห่วงครับท่านครับเพราะว่าพอตกปุ๊บก็จะไหลลงอ่าวแม่กลองโดยเร็วนะฮะแต่ว่าถ้าตกในพื้นที่ชั้นบนเนี่ยที่เมืองการนะครับซึ่งมีเขื่อนขนาดใหญ่อยู่จำนวนมากพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะครับถ้าตกหนักที่เมืองการเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะต้องก็มีความจำเป็นที่จะต้องระบายน้ำลงมาก็ทำให้พื้นที่เนี่ยปลายน้ำคือสงครามก่อนหน้านั้นก็คือราชบุรีเนี่ยก็จะได้รับความเสียหายแต่ว่าภาพรวมน้ำท่วมขนาดใหญ่แบบนี้นะครับที่นี่เนี่ยไม่เกิดขึ้นมา30ปีแล้วครับสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยคือเมื่อปี2539ที่มีน้ำท่วมแล้วขังนะฮะนานมาแล้วครับปีนี้เนี่ยผ่านไป30ปีเพิ่งเปิดปรากฏการณ์น้ำท่วมขังเกิน 3-4 วันขึ้นไปครับ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ขอบพระคุณมากนะครับท่านผู้ว่าน
1: ะให้กำลังใจท่านนะครับท่านกลัวน้ำเหนือกับน้ำทะเลหนุนนะค
0: ะ
1: ก็ต้องผลักดันออกไป
0: นะครับกลับมานะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับหลายพื้นที่ยังแช่น้ำอยู่นะครับตามที่พาดหัวข่าวท่านผู้ชมได้เห็นตอนแรกแล้วครับบริเวณถนนคุ้ม9ปรากฏว่าน้ำยังท่วมสูงอยู่นะครับอันนี้อยู่ในเขตพื้นที่มีนบุรีครับบางจุดนะครับระดับสูงเหนือหัวเข่าไปเลยนะคุณเนจาผู้สื่อข่าวลงไปตรวจสอบนะครับนี่นะไปคุยกับประธานหมู่บ้านแล้วก็ผู้ช่วยนิติหมู่บ้านนะครับบอกว่าพื้นที่นะครับของหมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ในระดับพื้นที่ลุ่มต่ำด้วยครับปรากฏว่าบริเวณด้านข้างเป็นทุ่งนาทั้งหมดเลย แล้วปริมาณน้ำนะครับมันก็สูงขึ้นแล้วก็น้ำจากทุ่งนาก็ก็เข้ามาท่วมครับตอนนี้นี่นะน้ำในคลองต่างๆนะครับมันก็ไปไม่ได้พอไปไม่ได้มันก็มาจนตรงนี้น้ำสูงสุดในหมู่บ้าน60เซนครับหรือระดับหัวเข่าลดน้ำนะครับประมาณเท่าไหร่ครับลงประมาณสัก15เซนเท่านั้นเองเนื่องจากว่าหมู่บ้านนะครับได้มีการใช้เครื่องสูบ

0: น้ำตามภาพที่ปรากฏอยู่นะครับสูบน้ำ24ชั่วโมง4เครื่องครับสูบออกตั้งแต่25กันยายนที่ผ่านมานะครับต่อเนื่องแต่ตอนนี้ก็ยังนะครับท่วมอยู
1: ่
0: ชาวบ้านที่นี่บ่นน้อยใจนะครับบอกว่าหน่วยงานต่างๆที่เขามาดูพื้นที่นี่นะครับไม่ค่อยมีว่าอย่างนั้น
1: จริง
0: สิ่งที่ว่าต้องการมากที่สุดก็ว่าเครื่องสูบน้ำนะครับมาช่วยชาวบ้านหน่อยดูดออกไปหน่อยครับพื้นที่มีบุรีก็หนักนะครับขอต่อมาแค่ละกันนะครับคลองสามวาปรากฏว่าวันนี้คลองสามวานะครับอยู่ใกล้ๆกับทางด้านเนี่ยแฟชั่นไอแลนด์คุณเลชาชื่อหมู่บ้านกฤษดานคร25โอ้โหกฤษดานคร25นะครับมีพื้นที่อาศัยอยู่ประมาณสัก 2,500 กว่าไร่ครับคุณเลชาจมน้ำมาแบบนี้นะครับกี่วันแล้วครับตั้งแต่วันฝนตกน้ำท่วมใหม่ๆเลยรวมทั้งหมดแล้วนะครับก็คือว่า9วันเต็มๆครับน้ำขึ้นสูงประมาณสักเมตร20เซนแต่ตอนนี้นะครับหลังจากที่ชาวบ้านเดือดร้อนมากเจ้าหน้าที่เขตคลองสามวาเมื่อคืนลงไปในพื้นที่นะครับไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนี่มีตัวแทนผู้ตัวแทนชาวบ้านนะครับพี่ใส่หมวกสีขาวพี่ฐานิชนะครับนักธุรกิจเนี่ยต้องเป็นผู้บัญชาการเองนะครับขอความช่วยเหลือกับทางด้านเจ้าหน้าที่ในพื้นที่คลองสามวาท่านก่อนระดมเครื่องสูบน้ำนะครับไปช่วยแต่ปรากฏว่ามันพื้นที่กว้างใหญ่มีปัญหาคุณเรชาย
1: ังไงคะ
0: นะครับก็คือว่าเครื่องสูบน้ำของนะครับเจ้าหน้าที่ไปช่วยเนี่ยจำกัดปริมาณในการเติมน้ำมันนะครับวันนึงอย่าเกิน400ลิตรนะ
1: โอ
0: ้โ
1: หไม่
0: พอนะครับมันต้องเป็นพันลิตรโน่นครับเนี่ยนะชาวบ้านต้องลงขันอย่างพี่ฐานิชนะครับก็คือลงไปเลยช่วยเหลือเป็นการด่วนนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนนะครับมาอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ขอนะครับมาขอมาช่วยเหลือหน่อยมาดูดออกให้หน่อยแล้วก็ล่าสุดที่เห็นภาพนะครับเลขาท่านผู้ว่ากทม.คุณชัชชาติศิริพันธ์นะครับก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็หาทางระบายน้ำตรงนี้ออกมาให้หมดให้เร็วที่สุดเช่นเดียวกันก็ขอส่งกำลังใจนะครับให้ชาวบ้านกฤษดานคร25แล้วก็ขอให้ช่วยนะครับมากๆหน่อยกว่านี้ชาวบ้านบอกเลยครับคุณเดียว
1: ไม่ใช่เฉพาะแถวนั้นนะคะฝั่งบ้านดิฉันค่ะแถวๆฝั่งตะวันออกและกระบังล่มเกล้าโอ้โหไม่ต่างกันค่ะเพราะว่าตอนนี้น้ำยังแช่กันอยู่เลยนะคะบางที่เนี่ยสูบกันอย่างนี้น้ำสีนี้แล้วนะคะที่สูบเนี่ยมันก็สูบไปได้บางส่วนค่ะแต่พื้นที่ที่ลาดกระบังล่มเกล้าประเวศหรือว่าเขตสะพานสูงมันจะไม่เหมือนกับในเมืองนะคุณสุวิทย
0: ์
1: คือจะเป็นที่ที่เป็นวงกว้างทั้งหมดเริ่มมีต้นไม้แล้วนะคะคือต้องกั้นก่อนถึงจะสูบแล้วเห็นผลชัดเจนค่ะพอเนี่ยอย่างเขาทำคันกระสอบทรายอย่างนี้นะคะกั้นเอาไว้เดินแต่ถ้าสูบกันในบริเวณกว้างมากๆเนี่ยไม่รู้จะกี่วันถึงจะลดลงจนขนาดที่ว่าจะแห้งได้ค่ะแล้วเมื่อวานนี้ดิฉันไปดูนะคะหน้าบ้านหมู่บ้านดิฉันอ่ะคือสูบอยู่มา2วันแล้วค่ะแล้วเมื่อเย็นวันอาทิตย์กับเช้านี้มีฝนมาเติมเรียบร้อยค่ะเท่าเดิมแม่คนสูบก็ท้อนะคะแต่ก็ถอยไม่ได้เพราะว่าไม่สูบมันก็ไม่ไปน้ำมันก็ไม่แห้งค่ะเพราะว่าตอนนี้มันไม่เหมือนกับเมื่อก่อนคือเมื่อก่อนฝนมาน้ำมันก็ลงไปเป็นน้ำรอการระบายแต่วันนี้มันเต็มไปหมดทุกพื้นที่แล้วฝนตกนิดเดียวตกเท่าไหร่ถังเท่านั้นนะคะมันจ้องจะท่วมอยู่แล้วเพราะว่าน้ำในท่อก็เต็มน้ำในคลองก็เต็มบางที่เนี่ยคลองสูงกว่าถนนอีกนะคะน้ำในดินโดยเฉพาะน้ำที่เป็นพื้นที่หมู่บ้านเนี่ยมันเป็นปูนมันรับน้ำไม่ไหวแล้วตรงนี้เดียวก็ท่วมที่นี่หนักเลยนะคะที่ลาดกระบังและฝั่งล่มเกล้านั้นทางรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านวิษณุทรัพย์สมพลท่านก็บอกว่ารับทราบปัญหาค่ะไล่ไปเลยเดี๋ยวจะสูบให้เร็วที่สุดนะคะลงคลองสายหลักค่ะแต่จุดที่เฝ้าระวังก็คือหมู่บ้านขนาดใหญ่บางแห่งที่มีข้อจำกัดในการสูบน้ำอันนี้จริงค่ะ
0: ค
1: ือบางหมู่บ้านเนี่ยในหมู่บ้านเขาท่วมเขาต้องสูบลงคลองแต่ถ้าคลองสูงกว่าถนนสูบแล้วมันไม่ไปอะค่ะบางที่ก็อยู่กันไม่รู้จะกั้นกระสอบทรายไหวกันยังไงนี่อย่างเงี้ยมีติดทุกหมู่บ้านทุกโรงเรียนทุกพื้นที่ราชการนะคะกั้นแล้วสูบกั้นแล้วสูบค่ะอ่ะยังมีนาทีทองนะคะก่อนที
0: ่
1: วันนี้และพรุ่งนี้จะเริ่มมีฝนนะคะพรุ่งนี้ฝนจะหนักกว่าวันนี้ในบางพื้นที่และน้ำเหนือก็ยังหนุนกันอยู่ค่ะ
0: ครับนี่นะสรุปภาพรวมนะครับว่าน้ำเหนือที่หนุนอยู่นี่นะก็ปริมาณสบายใจได
1: ้ค่ะ
0: ส่วนเรื่องของน้ำทะเลหนุนนะครับก็คือว่าสบายใจได้แต่ที่ยังไม่สบายใจก็คือว่าฟ้าฝนที่มันตกลงมาอย่างหนักคุณเลชานะแต่ที่ผมเกริ่นนำตั้งแต่ตอนเปิดรายการแล้วนะครับบอกว่าคนกรุงเทพมหานครวันนี้โล่งอกนิดนึงนะครับแต่อย่าเพิ่งไว้วางใจ เพราะอะไรครับตอนนี้อากาศยังแปรปรวนอยู่ต้องฟังนะครับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาคุณฟาตามัสทวีนะครับนี่ท่านก็ประกาศแจ้งกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาแล้วครับว่าอากาศจะแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่

0: 8นะครับมีผลตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7ตุลาคมครับบอกว่า5ถึง7นี่ครับประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งด้วยครับซึ่งวันนี้แหละครับวันที่5ตุลาคมเนี้ยจังหวัดที่คาดว่าจะรับผลกระทบจากฝนตกหนักมากคือกำแพงเพชรแล้วก็สุโขทัยรวมทั้งนะครับอันตรายจากฝนฟ้าคะนองปีนี้ต้องบอกนะครับบอกว่าฟ้าผ่าหรือฟ้าดุมากครับนี่นะต้องระวังครับอย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องระวังต่อไปเพราะว่าอะไรครับคาดการ8ถึง9ตุลาคมจะเริ่มมีฝนตกหนักนะครับทางภาคใต้ส่วน6ถึง7นะครับฝนก็จะไปทางภาคตะวันออกครับส่วน10ถึง13ตุลาคมพบว่าร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านเพชรบุรีดังนั้นภาคตะวันออกภาคกลางภาคใต้จะรับผลกระทบนะฮะซึ่งนะครับก็ควรเฝ้าระวังโดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีคุณนี่นะ
1: ใช่ค่ะสถานีต่อไปเพชรบุรีนะคะแต่วันนี้ณตอนนี้นะคะมีรายงานว่าฝนตกหนักที่พัทยานะคะใครที่เป็นคนที่อยู่ที่พัทยาเตือนกันมาก็บอกกันด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้มีข่าวว่ามีการแถลงมาจากท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเลยนะคะตั้งโต๊ะแถลงก็อย่างเงี้ยคุณสุวิทย์คุณผู้ชมเคยเห็นไหมคะท่านเอกภพเพียรพิเศษท่านบอกว่าจากข้อมูลข่าวสารสถานการณ์อุทกภัยหรือว่า JICCขอแจ้งเตือนประชาชนที่เมืองพัทยาชลบุรีเฝ้าระวังลักษณะฝนตกหนักแบบเรนบอมค่ะในช่วงบ่ายของวันนี้ดิฉันเปิดดูพยากรณ์อากาศพัทยานะคะตอนนี้ไม่รู้ว่าใครอยู่พัทยาบ้างมีฝนตกจริงๆค่ะณตอนนี้เลยนะคะประมาณ 50% ของพื้นที่ค่ะอาจจะส่งให้เกิดน้ำท่วมขังในบางพื้นที่นอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังและแจ้งเตือนประชาชนนอกจากจังหวัดชลบุรีแล้วนะคะพัทยาแล้วก็ยังมีฉะเชิงเทราปทุมธานีและส่วนหนึ่งจะรับน้ำจากนครนายกเข้าไปอีกค่ะสัปดาห์นี้หนักจริงๆนะคะแต่สัปดาห์นี้ไปจนถึงสัปดาห์หน้าที่จะเตือนกันเหมือนคุณสุวิทย์เลยค่ะเพชรบุรีนะคะเตือนเลยว่าคือสถานีต่อไปหลายคนได้ยินคำว่าเรนบอมโอ้ยนึกถึงหาดใหญ่คุณสุวิทย์หรือว่านึกถึงว่าฝนแช่กรุงเทพมหานครมันใช่หรือเปล่ามันเกี่ยวกันไหมเรนบอมกับฝนแช่เป็นคนละอย่างกันนะคะเรนบอมนั้นจะตกสั้นค่ะตกแบบฟ้าถล่มเลยตกที่เดียวไม่หมุนไม่ไปไหนนะคะตกเป็นบริเวณแคบๆค่ะส่วนฝนแช่จะตกตื้อเลยค่ะตกไปหนึ่งสามสิบสี่สิบชั่วโมงตกหนักสลับเบาๆสลับหนักไม่ค่อยมีฟ้าร้องไม่ค่อยมีลมแรงนะคะแต่จะตกอยู่อย่างนั้นจนท่วมค่ะแต่เรนบอมนั้นจะฝนเม็ดใหญ่ๆเหมือนฟ้ารั่วค่ะตกมาอย่างมากประมาณ 1-1 ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นนะคะแต่จะก่อให้เกิดพายุและจะเกิดน้ำท่วมอย่างฉับพลันค่ะตอนนี้สิ่งที่พัทยากำลังเจอก็คือเรนบอมนะคะสิ่งที่ต้องระวังคือว่าน้ำท่วมฉับพลันหรือว่าแฟลชฟลัดนะคะซึ่งอาจจะเกิดลมกระโชกแรงได้เหมือนกับถังน้ำขนาดยักษ์ถล่มโครมลงมาท่านจะตั้งตัวไม่ทันค่ะเพราะฉะนั้นอยู่ในที่ตั้งนะคะไม่ขับรถออกไปในสถานที่เสี่ยงเด็ดขาดนะคะเดี๋ยวรถจะไปตายอยู่กลางทางค่ะเรนบอมที่มันหนักคือมันจะตกหนักมากแต่จะตกพื้นที่แคบและไม่เคลื่อนตัวไปไหนเอาเป็นว่า1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งนั้นมันก็เพียงพอที่จะเกิดน้ำท่วมสูงแบบฉับพลันเตือนกันมาณตอนนี้เลยนะคะเรนบอมหรือว่าฐานเมฆฝนถล่มในแนวดิ่งนะคะหรือว่าเรียกว่าดาวดราฟนะคะภาษาอังกฤษเอาเป็นว่าตอนนี้ถ้าใครอยู่พัทยาก็ลองแจ้งข่าวกันมาบ้างว่าเป็นยังไงแล้วสถานการณ์เขาเตือนเฉพาะเจาะจงนะคะก็คือวันนี้ช่วงบ่ายพัทยาเดี๋ยวดูว่า JICC จะแม่นขนาดไหน
0: นะครับนอกจากพัทยานะครับต้องแจ้งพี่น้องประชาชนเป็นการด่วนนะครับภาคเหนือตอนล่างครับเพจคนกำแพงเพชรครับได้แจ้งออกมาเตรียมรับฝนหนักครับลมแรงวันนี้หลายพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรต้องเฝ้าระวังตกหนักนะครับโดยเฉพาะด้านตะวันออกของจังหวัดนะครับคืออำเภอลานกระบือไทรงามสายทองวัฒนาแล้วก็บึงสามัคคีนะครับโอกาสที่จะเจอฝนตกหนักถึงหนักมากลมแรงเพราะว่าอะไรครับพบกลุ่มฝนเคลื่อนเข้าพื้นที
1: ่
0: ตอนนี้ครับนี่นะก็เป็นไปตามที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาบอกเมื่อสักครู่นะครับเอาถามว่านะครับตอนนี้ปริมาณน้ำฝนนะครับก็คือว่าคนกลัวส่วนนะครับน้ำเหนือแล้วก็น้ำหนุนแล้วก็การระบายน้ำเป็นยังไงบ้างครับถ้าฟังข้อมูลตรงนี้ยังสบายใจอยู่นะครับจากผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำแล้วก็อุทกวิทยากรมชลประทานดร.ธเนศสมบูรณ์ครับ ท่านบอกนะครับบอกว่าเรื่องของปริมาณนะครับที่ฝนตกแล้วก็เฝ้าดูเพราะว่าที่กักเก็บน้ำก็คือว่า2เขื่อนครับอย่างเช่น2เขื่อนหลักนะครับตั้งแต่ลุ่มเจ้าพระยานี่นะมีเขื่อนภูมิพลแล้วก็เขื่อนสุริกิติ์ครับโดยเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำนะครับ 68% ครับเขื่อนสุริกิติ์นั้นมี 81% ก็คือว่ายังไม่เต็มเขื่อนครับก็คือว่าสบายใจได้นี่นะแต่นะครับเนื่องจากว่ากรมอุตุก็แจ้งนะครับว่าภาคเหนือตอนล่างนะครับจะมีฝนตกหนักนะครับเพราะฉะนั้นนี่นะนะครับทำยังไงครับตรงนี้ล่ะมันอยู่ที่ว่าจะหนักมากขนาดไหนการบริหารจัดการน้ำนะครับเอาหมายหลายรวมที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับอำเภอปากน้ำโพแล้วก็ไปรวมกับสแกกลางที่อุทัยธานีซึ่งปัจจุบันตั้ง2แห่งมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆครับดังนั้นปัญหาปัจจุบันเราต้องจำเป็นต้องคงระบายน้ำจากเจ้าพยานะครับก็คือว่า 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีออกจากเขื่อนนี่ครับพร่องน้ำเพราะฉะนั้นพอพร่องน้ำนะครับจำนวนปริมาณเดิมซึ่งนะครับเท่าที่ผมจำได้นะครับเดิมมาประมาณจะ 6-7 วันมาแล้วพี่น้องประชาชนนะครับลุ่มต่ำ10จังหวัดนะครับก็คือว่าต้องท่วมอยู่นี่นะอย่างไรก็ตามนะครับท่วมก็คือว่าที่บริเวณอยู่ริมน้ำเจ้าพระยาหรือลำน้ำสายเล็กหรือลำน้ำสาขารวมทั้งผู้ที่อยู่นอกขันกั้นน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลครับเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาดูการผันน้ำต่อไปนะครับทางด้านตะวันตกเป็นยังไงบ้างเมื่อสักครู่เราดูที่จังหวัดสมุทรสงครามแล้วนะครับตรงกันข้อมูลของท่านว่านี่นะเขตลุ่มน้ำแม่กลองครับการระบายน้ำที่เขื่อนแม่กลองกาญจนบุรีนั้นมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆครับส่วนปริมาณน้ำในเขื่อนพระเชษฐาลงกรณ์กับเขื่อนศรีนครินทร์อันนั้นอยู่เมืองกาญเช่นเดียวกันครับต้องมีการบริหารจัดการร่วมกับทางด้านกฟผ.ครับเนื่องจากว่าอะไรครับจะต้องกักเก็บน้ำเพื่อทำไฟฟ้าด้วยนะจึงประสานงานกันอยู่นะครับส่วนแม่น้ำทางด้านปะปะกงฝั่งปะตะออกใช่ไหมครับที่กำลังท่วมปราจีนบุรีแล้วก็มีแนวโน้มก็ลดลงอย่างช้าๆเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้ถือว่าภาพรวมทั้งประเทศนะครับก็คือว่ายังดีอยู่คุณเลชานะแต่อย่าประมาทก็แล้วกันครับ
1: ไม่ประมาทค่ะคุณสุวิทย์อีกส่วนนึงที่ยังเป็นห่วงก็คือการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานนะคะเพราะว่าท่านนายกสั่งการไปแล้วว่าให้ถ่ายน็อตทุกภาคส่วนเลยกรมชลประทานรับลูกเลยค่ะบอกเลยว่าจะต้องมีการตั้งศูนย์รับสถานการณ์ช่วงวิกฤตแบบนี้โดยเฉพาะโดยท่านอธิบดีกรมชลประทานนะคะท่านวิทยาแก้วมีท่านก็บอกว่ากรมชลขอขานรับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลที่กำชับเรื่องการบริหารจัดการน้ำและนอกจากนั้นยังต้องช่วยเหลือประชาชนดูผลกระทบมายังไงไปยังไงด้วยนะคะรวมทั้งการแจ้งเตือนต้องเตือนกันให้รวดเร็วค่ะและอย่าเตือนกันดึกๆดื่นๆนะคะเพราะว่ามันรับมือก็ไม่ทันแล้วก็เตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์เนื่องจากช่วงนี้แหมมันก็วิกฤตมาทุกด้านเลยนะคะทางกรมชลประทานก็เลยตั้งศูนย์ประสานงานบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤต2569หลายคนก็บอกโอ้ท่านเพิ่งตั้งในน้ำมันจะหมดอยู่แล้วจะไปแล้วนะคะแต่ไม่เป็นไรพอตั้งแล้วค่ะเป็นศูนย์กลางในการบัญชาการและประสานการบริหารจัดการน้ำติดตามและประเมินสถานการณ์เพื่อสามารถสั่งการและปรับแผนการจัดการให้ทันต่อสถานการณ์นี่ค่ะท่านก็ตั้งใจจริงค่ะประชุมกันเยอะเลยนะคะบริหารจัดการน้ำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เร่งช่วยเหลือประชาชนแจ้งเตือนให้เร็วส่วนพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังท่วมกันไปแล้วเยอะแยะเนี่ยนะคะก็ต้องระบายและเปิดทางน้ำให้น้ำออกได้ด้วยคุณสุวิทย์ซึ่งอันเนี้ยเป็นแนวคิดที่ดีนะคะเพราะว่าชาวอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยท่วมทุกอำเภอเลยอ่ะคุณสุวิทย์เขาบอกว่าปีนี้มันหนักจริงๆนะคะจะระบายกันยังไง
0: นะครับเรื่องของความเสียหายนะครับ
1: เ
0: รื่องของเงินชดเชยเยียวยาพี่น้องประชาชนนะครับท่านนายกอนุทินนั้นประชุมทุกวันนะครับในช่วงสายๆกองบัญชาการป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับวันนี้ก็ท่านประกาศเช่นเดียวกันครับติดตามสถานการณ์การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเอาเป็นว่าผมสรุปให้ฟังเฉพาะหัวข้อกันละกันนะครับท่านบอกว่าจากการคาดการฟ้าฝนจะตกเพิ่มขึ้นนะครับพื้นที่ใดจะต้องปรับแผนหรือต้องการเรือหรือเครื่องดำน้ำนะครับเครื่องผักดันน้ำนะครับก็แจ้งมายังกรมป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยได้เลยครับประเด็นที่2ขอให้ดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเตรียมเส้นทางยานพาหนะแผนอพยพให้พร้อมดูแลจนพี่น้องประชาชนเกิดความปลอดภัยแล้วก็กลับถึงบ้านครับรวมทั้งเรื่องของการดูแลสาธารณสุขยาเวชภัณฑ์ยารักษาโรคต่างๆนะครับจะต้องเตรียม ให้พร้อมระดับน้ำลดลงเมื่อไรนะครับร่องเร่งทำความสะอาดนะครับออกไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเก็บกวาดขยะฟื้นฟูระบบน้ำประปาได้ทันทีไม่จำเป็นต้องรอให้น้ำแห้งสนิทครับโดยเฉพาะเรื่องของการเก็บขยะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
1: อย่
0: าล
1: ื
0: มนะครับบอกว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะครับประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพใหญ่นะครับในการประชุม World Bank อย่างเงี้ยคุณในจานแน่นะโอ้โหผู้คนจะมาอยู่เยอะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับก็คือว่าต้องดูแลให้เร็วที่สุดรวมทั้งท่านบอกว่านะครับได้มีการกำชับไปยังท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งติดตามการลงทะเบียนเรื่องของการรับค่าเยียวยานะครับสำหรับผู้ที่ประสบภัยหลังจากที่

0: ปิดลงทะเบียนแล้วก็ขอให้เร่งตรวจสอบดำเนินการให้เร็วครับเพื่อทยอยจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนอย่ารอหลังน้ำลดครับหลังน้ำลดนะครับมันช้าเกินไปนะครับอย่าไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการฟื้นฟูให้เสร็จสิ้นเสียก่อนครับรีบตรวจสอบแล้วก็รีบเช็คแล้วก็รีบโอนให้กับพี่น้องประชาชนให้ครบทุกพื้นที่โดยเร็วครับ
1: รับลูกเลยค่ะท่านอธิบดีปภ.นะคะท่านนิรันดร์พงศ์สิริถาวรท่านก็ให้สัมภาษณ์เรื่องการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าท่านนายกเนี่ยเขามีงบอยู่นะคะครม.อนุมัติมัน 4.7 พันล้านเพียงพอหรือเปล่าท่านก็บอกนิ่มๆค่ะบอกไม่พอก็คงจะต้องมีการของบเพิ่มนะคะแต่สำหรับใครที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถที่จะยื่นแบบได้เลยค่ะยื่นตามที่ท่านบอกกันไปนะคะทั้งแอปต่างๆเนี่ยและสุดท้ายก็จะได้เงินรวดเร็วค่ะท่านบอกว่าจะสามารถได้เงินภายใน 1-2 วันนะคะจะรีบโอนให้เพื่อที่จะเยียวยาและช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนได้เลยนะคะ 1-2 วันเนี่ยค่ะโดยท่านนิรันดร์นะคะท่านก็บอกว่าตรวจสอบแล้วเข้าหลักเกณฑ์มันก็ไม่มีอะไรจะต้องชักช้าค่ะอยากจะโอนอยู่แล้วแต่ท่านไม่ปล่อยทีละก้อนหมายความว่าใครมาก่อนครบก่อนได้ก่อนเลยค่ะไม่ต้องมีแบบว่าภายในวันนั้นวันนี้อะไรนะคะก็ยื่นกันไปเลยค่ะถูกต้องก่อนได้เงินไปก่อนได้ทีละบัญชีนะคะแต่1ก้อนต่อ1ทะเบียนบ้านเท่านั้นนะคะมีคนถามบอกว่าถ้าเงินไม่พอแล้วจะทำยังไงท่านก็บอกว่าก็ไม่พออยู่แล้วแหละตอนนี้ท่านรู้สึกว่าเงินไม่น่าจะพอค่ะวงเงินก้อนนี้เป็นแค่ก้อนแรกก่อนละกันท่านว่าอย่างนั้นนะคะก็เดี๋ยวจะทยอยยื่นขอครม.โดยไม่จำเป็นต้องยื่นเป็นล็อตใหญ่ๆหมายความว่าเดี๋ยวดูก่อนดูท่าทางว่าจะมีคนยื่นมาแล้วจะใช้นี่อะไรอ๋อนี่หมู่บ้านแถวๆลาดกระมังเป็นลาดกระบังเป็นลาดกระมังไปแล้วนะคุณสุวิทย์ดูนะ
0: โอ้ยนะเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีข่าวเรื่องของน้ำครับแต่เป็นน้ำที่ว่าแปลกประหลาดครับจู่ๆนะครับน้ำได้ยินเสียงเดือดอยู่ใต้พื้นมันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ยังไม่มีคำตอบครับเดี๋ยวมาครับ
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบล
5: ยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเส้นกระสายลมบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเป็นยาระบาย
6: คุยขโมยบ่ายสามโมงคุยขโมยบ่ายสามโมง
7: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
8: อย่างเทพไทย
7: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
10: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
11: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
12: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
13: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พราะแม็กฟืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงสกปรกแค่ไหนก็เอาอยู่
1: ฉีดแรงฉีดไกลค่ะมาพร้อมกับหัวฉีดอีก7รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดแบบทั่วไปฉีดแบบเส้นตรงค่ะฉีดพื้นที่แคบฉีดแบบสเปรย์ฉีดพื้นที่กว้างฉีดแบบพุ่งขึ้นและฉีดแบบหัวโฟมค่ะ
0: ใช้งานได้หลากหลายครับเครื่องเดียวก็เอาอยู่นะครับกับโปรโมชั่นวันนี้ครับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์2ขวดและมีถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีก1ชิ้นนะครับทั้งหมด 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายราคาเดียว999บาทนะครับรีบโทรด่วนครับที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard
2: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
2: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่เคลียร์เพอร์ฟูมดีฟโอเชียนด้วยกลิ่นความหอมซีบรีสและแอมเบอร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่เคลียร์

0: ดูข่าวสารกันต่อนะครับบอกว่าต้องบอกว่าข่าวนี้ว่าเป็นธรณีเดือด
1: ยังไงอ
0: ันนี้ผมตั้งชื่อเองนะครับ
1: ธ
0: รณีเดือดครับโอ้ปุดครับอยู่ใต้ดินอย่างเงี้ยแต่เป็นที่นั่งของตนเองทำงานอยู่แท้ๆครับอยู่ในพื้นที่ปราเกตจังหวัดนนทบุรีเป็นบ้านทาวน์เฮาส์เจ้าของบ้านนะครับชื่อว่าอมรเพชรนะครับน้องอายุเพียง32ปีเปิดให้ดูครับปกติแล้วท่อตรงนี้เป็นท่อบ่อพักน้ำขนาดความกว้างประมาณสัก30ถึง4คูณ40เซนครับอยู่ที่พื้นบ้านไม่รู้ครับวันนี้ผู้สื่อข่าวเราลงไปตรวจสอบพื้นที่นะครับเปิดฝาท่อพักน้ำให้ดูเห็นไหมครับเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าไอ้น้ำมันโผล่ขึ้นมาครับนี่นะเอาแล้วทำยังไงครับไอ้น้ำโผล่ขึ้นมามันเกิดจากอะไรไม่รู้เจ้าของบ้านนะครับบอกว่าพื้นที่ตรงบริเวณนี้ครับผมก็นั่งทำงานอยู่นั่งทำงานโต๊ะตัวอยู่ตรงนี้ทุกวันนะครับแต่ช่วงเย็นวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาเอ๊ะมันเหมือนกับมันมีอะไรอุ่นๆอยู่ข้างล่างว่าอย่างนั้นตรงพื้นครับแล้วผมก็เอาเท้านะครับไปเหยียบตรงบริเวณขอบอุ้ยเหยียบมันก็ยิ่งร้อนขึ้นเรื่อยๆจากวันที่1นะครับจนถึงวันที่4ตัดสินใจเลยครับแจ้งให้กับทางด้านนักข่าวลงไปตรวจสอบครับนักข่าวเราก็ใช้ความพยายามมากนะครับเพื่อเอากล้องแบบพิเศษเลยจุ่มลงไปครับ
1: ร้อนไหม
0: จุ่มลงไปเพื่อจะให้ถ่ายภาพออกมาปรากฏว่าถ่ายไม่ได้ครับแสงมันไม่ถึงคุณนิรชาเนื่องจากว่ามันเจอไอขึ้นมาอย่างนี้ครับนี่นะเจ้าของบ้านนะครับบอกว่าเอาเสียงไปเอาหูไปแนบดังบวดปุดไว้อย่างนั้นเนี่ยนะนะครับน้ำเดือดปุดไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรเอ๊ก้อนบ้านท่อที่ว่านี้นะครับคือใช้เฉพาะอาบน้ำแล้วก็มาลงนี้ไม่มีสารเคมีไม่มีอะไรเลยเห็นไหมนะครับอาศัยนะครับบอกว่านี่ความไม่รู้นะต้องอาศัยพิสูจน์ให้ได้เอานะครับสายยางเนี่ยเอาน้ำฉีดลงไปเอ๊ะมันเกิดปฏิกิริยาไหมมันก็ปกติอยู่แต่พอปิดปั๊บนะครับไอมันเดือดปุดขึ้นมาอย่างเงี้ยมันเกิดอะไรนะครับเอ๊ะเมื่อก่อนนี้มีการซ่อมถนนหน้าบ้านหรือเปล่าเขาก็ซ่อมเสร็จไปนานแล้วไม่มีอะไรนี่แต่สุดท้ายนะครับเจ้าตัวบอกว่าผมก็ไม่รู้ทำยังไงครับนี่นะธรณีเดือดนะครับขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไปช่วยเหลือหน่อยไปตรวจนะครับอาศัยหลักทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่ออธิบายเหตุอธิบายผลไม่อย่างนั้นนะครับนี่นะชาวบ้านเขาก็นอนไม่หลับนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนี่แม่นะครับไม่รู้ว่าท่อไปต่ออะไรกันมาหลายที่หรือเปล่าก็ไม่รู้นี่นะคุณเดชาแต่มันผิดปกตินะครับถ้าสมมติว่าท่อมันเกิดจากท่อบ่อบำบัดหรือท่อพักนะครับสิ่งปฏิกูลนะครับมันก็จะมีอุ่นๆหรือมัน
1: มีกลิ่น
0: นิดหน่อยใช่ไหมแต่นี่มันเดือดนะครับเจ้าของบอกว่าเอาหูเนี่ยว่าดังบุบบุบแล้วก็ร้อนขึ้นเหยียบไม่ได้นะครับเหยียบไม่อยู่นี่นะเอาอันนี้ก็รายงานให้ทราบนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่ทราบได้นี่นะ
1: แต่ว่าเครื่องทำน้ำร้อนอาบน้ำมันก็ไม่ได
0: ้ไม่รู้เหมือนกันแปลก
1: เป็นน้ำพุร้อนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะไปที่ชัยภูมิค่ะเหตุการณ์นี้ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเกิดขึ้นนะคะปกติเราเคยรายงานว่าคนขับรถไปคาอยู่ที่รางรถไฟไม่ไปถอยหน้าถอยหลังอะไรเลยรถไฟจะชนแต่คราวนี้ค่ะคุณสุภาพสตรีท่านนี้อายุ41ปีเท่านั้นค่ะรถกระบะไปคาชนอยู่กับรางรถไฟเลยแต่สิ่งที่เราคิดไม่ใช่แบบนั้นคุณสุภาพวูบไปค่ะพลเมืองดีไปเรียกพี่เดี๋ยวรถไฟมาเธอก็ไม่เปิดประตูไม่เปิดกระจกอะไรออกมาค่ะก็เป็นห่วงนี่อากาศไม่ถ่ายเทเนี่ยเดี๋ยวคนขับจะหมดสติไปค่ะจากนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาโรงพยาบาลบำเหน็จนรงค์มาช่วยเหลือพร้อมปฐมพยาบาลค่ะทราบชื่อต่อมาว่าคือคุณนิสาเหลืองรุ่งเรืองเธออายุ41ปีเท่านั้นนะคะ
0: เออ
1: เป็นคนที่ชัยภูมิค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ทางรถไฟตรงแถวๆชัยภูมินะคะก็แชร์คลิปกันมาว่านี่ทางรถไฟบ้านเพชรอำเภอบำเหน็จนรงค์มีรถนี่รถวิโก้นี่วิโก้แชมป์ทะเบียนนี้จอดอยู่พลเมืองดีนี่ใจจะขาดเนี่ยพยายามไปช่วยออกมาคือมันติดอยู่ที่ทางรถไฟด้วยแหละก็กลัวว่ารถไฟจะมาดูนะคะภาพข้างหลังอ่ะยังมีรางรถไฟนี่เอาออกมาได้แล้วคุณสุวิทย์โอ้รีบเอาตัวเธอออกไปคือหมดสติอยู่อย่างนี้ค่ะไม่รู้จริงๆว่าเธอเป็นอะไรนะคะสุดท้ายค่ะรถโรงพยาบาลมาไปปฐมพยาบาลเบื้องต้นนำส่งโรงพยาบาล ต่อมาทราบว่าเธอวูบหมดสติเพราะมีโรคประจำตัวกอบกับว่าอากาศร้อนเหตุการณ์นี้เกิดตอนบ่ายโมงของเมื่อวานนี้นะคะอากาศมันร้อนเธอมีโรคประจำตัวแล้วมาวูบอยู่ตรงนี้เลยถามว่าเธอจะไปไหนเธอจะไปรับนมมาขายค่ะปรากฏว่ามีอาชีพเนี่ยอย่างนี้แต่ไปติดอยู่ตรงนี้มันน่าหวาดเสียว คือว่าไปติดตรงรางรถไฟเหมือนกับที่เราเคยรายงานนะว่าเดี๋ยวรถไฟมาไปติดทำไมเดี๋ยวรถก็ลากไปแล้วเธอก็หมดสติสุดท้ายนะคะเธอเสียชีวิตแล้วค่ะด้วยโรคประจำตัวนะคะก็เป็นเหตุเศร้านะคะพลเมืองดีขอบคุณมากๆเลยเนี่ยพี่เจ้าหน้าที่กู้ภัยพี่หน่วยช่วยชีวิตฉุกเฉินทุกคนพยายามที่จะไปช่วยเธอออกมากันค่ะแต่สุดท้ายก็เสียชีวิตโดยที่รถไฟไม่ได้ชนไม่ได้อะไรนะคะเสียชีวิตจากโรคประจำตัวประกอบกับว่าออกมาตอนบ่ายอากาศร้อน
0: อันตรายมากครับนี่นะฮะดูข่าวกันต่อไปนะครับทำนะฮะคือทำอัตราอากาศกรรมกับคุณเดชานี่นะนะครับคือเป็นโรคที่บอกว่าเอ๊ะสมองเสมิงนะครับอาจจะหลอนก็ได้ครับแต่ที่น่าสนใจที่สุดก็คือว่าไปแย่งปืนจากเอวตำรวจแล้วมายิงตนเองตายเลย
1: อายุน้อยด้วยคนนี้
0: เมื่อประมาณจากเที่ยงคืนที่ผ่านมานะครับที่สภ.เมืองจังหวัดระยองครับอันนี้เป็นภาพหน้าสภ.เมืองก็คือว่าข้างบนเป็นตึกใช่ไหมครับแต่ข้างล่างเนี้ยมันเป็นที่นั่งม้าหินอ่อนอยู่ด้วยขณะที่เจ้าที่ตำรวจนะครับคือ10ตำรวจโทนันทพงศ์ดารายผู้บังคับหมู่งานป้องกันและก็ปราบปรามพร้อมกับเพื่อนสายตรวจนะครับหลายคนนั่งอยู่ตรงบริเวณนี้หลังจากที่บอกว่าพูดคุยกันเรื่องของการรายงานเรื่องของตู้แดงปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่านายเอกนรินทร์ครับอายุ26ปีเดินเข้ามาหาตรงบริเวณม้าหินอ่อนนะครับตำรวจนายนี้ก็บอกว่าเห็นอยู่บนโรงพักไปนานวนเวียนอยู่แล้วนะครับก็เลยบอกว่าดึกแล้วให้กลับบ้านไปกลับบ้านไปปรากฏว่านายเอกนรินทร์นะครับใช้ทีเผลอครับนี่นะวิ่งพรวดขึ้นมาแล้วก็กระชากอาวุธปืนนะครับ9มม.อยู่ที่เอวด้านขวาของเจ้าที่ตำรวจนะครับหลังจากนั้นก็จ่อยิงตัวเองป้องเดียวตายคาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับช่วยเหลืออะไรไม่ได้เลยเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับข่าวสารจากทางด้านตำรวจและก็เจ้าหน้าที่ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่บอกว่านายนี้นะครับขึ้นไปที่บนโรงพักนะครับไปขอตำรวจว่าขอชาร์จโทรศัพท์มือถือหน่อยแล้วก็บ่นพึมพำว่าอย่างนั้นนี่นะไม่รู้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับนายคนนี้ก็ลงมาจากโรงพักพอลงจากโรงพักนะครับก็แย่งปืนเจ้าที่ตำรวจแล้วก็ยิงตัวเองตายที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้เอายึดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมาตรวจสอบเป็นยังไงบ้างครับก็เจอจดหมายลาตาย1ฉบับนะครับเขียนคำนองนะครับบอกว่าชีวิตนะครับอยู่ด้วยความหวาดกลัวมาโดยตลอดนะบอกว่าตนเองมีค่าหัวว่างั้นเห็นมั้ยกระดาษเขียนนะครับมีค่าหัวไม่มีโอกาสรอดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่อย่าถูกตัดหัวไว้อย่างนั้นเนอะคิดยังไงครับแล้วจึงใช้วิธีเลือกมาที่นี่นะครับหากทำสำเร็จก็อยากให้เผาไปทันทีนะอยากให้เอาหัวนะครับไปด้วยผู้ร่วมมือแล้วก็ผู้สื่อใจข้อนะครับระวังอย่าเผลอหลุดปากนะเดี๋ยวโดนเก็บไปอย่างนั้น นี่ครับผมอ่านแล้วนะครับก็คือว่าเป็นความผิดปกติทางจิตแน่นอนครับผู้ตายนี่นะครับไม่มีครอบครัวอาศัยอยู่กับพี่ชายที่อำเภอพัฒนานิคมและเพิ่งทำงานที่โรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านค่ายเพียงสัปดาห์เดียวสุดท้ายก็มาทำอย่างนี้คุณนิชานี่นะเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับก็คือว่าไม่มีอะไรซับซ้อนครับก็คือว่าเรื่องของโรคผิดปกติทางจิตนั่นเองครับ
1: แสดงความเสียใจด้วยแล้วกันนะคะ
0: ครับ
1: ตำรวจก็ท่านก็คงไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะคะ
0: ครับ
1: ไปดูเปลี่ยนอารมณ์ไปดูคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะคะในฐานะประธานช่วยเหลือเหยื่อจากอาชญากรรมต่างๆนี่แหละแต่โดนตำรวจควบคุมตัวไปเมื่อวันที่3ที่ผ่านมา

0: ที่สนามมวยอ้อมน้อยรวยค่ะ
1: ค
0: ือรวยมากๆได้ข่าวว่ามีทรัพย์สินน่าจะประมาณสัก350ล้านนะคะมีเงินหมุนเวียนอยู่ในบัญชีเนี่ยประมาณ100กว่าล้านเกือบ200ล้านเลยค่ะเรื่องนี้ก็เป็นคำถามนะคะว่าคุณอัจฉริยะในฐานะประธานชมรมช่วยเหลือเอื้อเหยื่ออาชญากรรมเนี่ยทำไมถึงได้รวยล่ะคุณสุวิทย
1: ์ครับ
0: ตอนนี้นะคะตำรวจท่านแจ้งข้อหาเลยค่ะฉ้อกงประชาชนความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์นำเข้าข้อมูลเท็จปิดเบือนฟอกเงินลักลอบเล่นการพนันวงเล็บพนันมวยค่ะตำรวจจับกุมตัวมาได้แล้ววันนี้ค่ะวันที่5ตุลาคมนะคะพนักงานสอบสวนได้คุมตัวนายอัจฉริยะจากสน.ทุ่ง2ห้องไปฝากขังที่ศาลอาญาคุณอัจฉริยะเนี่ยพูดเก่งอยู่แล้วค่ะเพราะว่าท่านดูแลเรื่องนี้มาตลอดและท่านก็บอกว่าผมบริสุทธิ์โอ้จะเอาเงินไปทำไมเล่นมวยถ้าผมมีเงินขนาดนั้นผมเอาไปเที่ยวดีกว่าแต่คนก็มองว่าเออคุณอัจฉริยะเนี่ยก็ตามสไตล์ของพี่อัดนั่นนะคะก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนละค่ะถึงแม้ว่าโอ้โหตำรวจควบคุมแบบควบแน่นขนาดนี้เลยนะคะเนื่องจากว่าล้อมหน้าล้อมหลังสื่อมวลชนก็มาตำรวจก็มาคุมกันไปอย่างนี้คือคุณอัจฉริยะเป็นโรคประจำตัวหลายโรคพอสมควรนะคะไม่ได้ทานอาหารที่เขาจัดไว้ให้เลยภรรยาก็เลยเอาหมูปิ้งไปให้ทานค่ะบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความวุ่นวายนิดนึงแต่ว่าสีหน้าท่าทางและสภาพจิตใจของคุณอัจฉริยะนั้นสงบนิ่งเรียบร้อยดีทุกอย่างนะคะคุณอัจฉริยะบอกว่าผมนะบริสุทธิ์เต็มที่เลยมีคนแกล้งแน่นอนเลยแม่ผมจะไปเล่นทำไมมวยเนี่ยและไอ้เว็บพนงพนันเนี่ยไม่มีปฏิเสธทุกข้อหาค่ะคุณอัจฉริยะเชื่อว่ามีใบสั่งที่มาเล่นงานผมเนี่ยมันเป็นใบสั่งเดี๋ยววันนี้ถ้าได้รับการประกันตัวก็คงจะออกไปเพื่อที่จะต่อสู้ค่ะแต่อย่าไปคิดเยอะเลยเพราะคนมันบริสุทธิ์อยู่ที่ไหนก็บริสุทธิ์นะคะส่วนภรรยาแล้วก็คุณหมอนะคะก็เดินทางมาเยี่ยมเนื่องจากว่าเป็นห่วงเป็นกังวลเรื่องโรคประจำตัวค่ะตำรวจไซเบอร์ก็พยายามที่จะควบคุมตัวคุณอัจฉริยะไปสอบถามข้อมูลมากที่สุดนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยโดนหลายข้อหาจริงๆคุณสวิทย์ต้องสอบสวนคือถ้าเป็นข้อหาใช่4ข้อหาเนี้ยถ้าจะฟอกเงินอย่างเดียวมันฟอกคนเดียวไม่ได้หรอกคุณสวิทย
1: ์
0: มันจะต้องมีขบวนการในการฟอกเงินนะคะไปดูว่าคุณอัจฉริยะในฐานะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนั้นรวยขนาดไหนคะอาจจะเป็นบุญกุศลที่ช่วยเหลือเหยื่อต่างๆมาจนทำให้ร่ำรวยก็เป็นไปได้นะคะมีเงินหมุนเวียนในบัญชีรวมกว่า350ล้านบาทค่ะเงินส่วนตัวน่ะที่เป็นบัญชีธนาคารเงินสดนะคะหมุนอยู่ในบัญชีนั้น191ล้านบาทค่ะทำธุรกรรมแปลกตรงนี้ค่ะถ้ารวยเนี่ยก็รวยค่ะแต่ธุรกรรมเข้าออกค่ะโอนเข้าโอนออกคนนู้นโอนมาคนนี้โอนมากว่า 1,196 ครั้งค่ะมันเยอะแล้วความเชื่อมโยงก็คือว่าพบว่าไอ้ 1,000 กว่าครั้งนั่นน่ะมันไปเชื่อมโยงกับเว็บพนันออนไลน์และการใช้เงินวัตถุประสงค์ต่างๆไม่ตรงกับการใช้เงินเขาบริจาคมาอย่างนี้ไปทำอย่างอื่นก็เลยมีการดำเนินคดีและมีการสอบสวนนะคะเรื่องนี้ยังไม่ได้บอกว่าพี่อัดผิดนะคะแต่อันนี้คือระบบที่เป็นเส้นเงินที่แจกแจงแล้วแม่ตำรวจเขามองว่ามันพอจะมีมูลก็เลยนำกำลังเข้าไปจับกุมนะคะ
1: นะครับซึ่งเจ้าหน้าที่นะครับได้นำคุณอัจฉริยะนั้นไปขออำนาจศาลนะครับ
0: ฝากขัง
1: เร
0: ีย
1: บร้อยเจ้าตัวก็คือไม่เครียดทุกสิ่งทุกอย่างนั้นชี้แจงได้หมดนะครับนี่นะแม้กระทั่งเงินฝากแต่หลายคนก็ตั้งคำถามนะครับคนที่บอกว่าตรวจสอบสังคมบทบาทของคุณอัจฉริยะนั้นนะครับคือว่าตรวจสอบเรื่องของการทุจริตเรื่องของความไม่ชอบมาพากลเรื่องของความโปร่งใสก็พูดง่ายๆว่าเป็นคนดีนั่นแหละครับแต่สุดท้ายนะครับพอเปิดตัวเลขบัญชีรายได้จากธนาคารทุกคนก็บอกว่าโอ้
0: รวยมาก
1: ครับรวยมากนะครับทำมาหากินอะไรเป็นประธานชมรมช่วยเหลืออาชญากรรมนี่นะอ้าวนะครับดูข่าวกันต่อไปนะครับข่าวนี้จริงๆเนี่ยครับผมก็ไม่อยากจะรายงานหรอกครับแต่เนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องสาธารณะแล้วครับก็คือว่านะสื่อสารมวลชนไทย PBS นะครับพักพวกกันเองครับคนที่อยู่ไทย PBS นะครับก็เป็นพักพวกเป็นเพื่อนฝูง
0: เ
1: คยทำงานร่วมกันมาหมดอ่ะคุณเรชานี่นะปรากฏว่าวันนี้นะครับสังคมกำลังตั้งคำถามโดยเฉพาะสมาชิกผู้ทรงเกียรติบอกว่าการทำงานสื่อสารมวลชนแล้วก็งบประมาณที่ให้ไปนั้นมันคุ้มค่าหรือไม่คนนี้ครับเป็นคนเปิดประเด็นคุณสุประชัยใจสมุทรครับส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็ประธานฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยเป็นผู้ที่เสนอนะครับการแก้ไขพรบ.ไทย PBS นะครับซึ่งเปลี่ยนที่มาจากรายได้ของเงินบำรุงมาเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีนี่แน่ๆสาระหลักการนะครับของพรบ.ที่ว่านี้ก็คือว่า

0: ปกติเอาผมพูดภาษาแบบอธิบายสั้นๆก่อนนะครับบอกว่านี่นะไทย PBS นะครับเกิดมาสมัยไหนล่ะครับโน้สมัยนานมาแล้วล่ะครับนี่นะเกือบ20ปีครับเกิดมาบอกว่าเมื่อก่อนนี่สื่อถูกปิดปากสื่อไม่มีกี่ช่องไม่มีกี่ช่องล่ะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลนะครับก็เลยว่าจัดตั้งนะครับสถานีโทรทัศน์นี้ขึ้นมาโดยใช้งบประมาณคือจากภาษีบาปครับต้องบอกไว้งั้นนะนะครับภาษีบาปคือประจากเหล้าบุหรี่ปีนึงเท่าไหร่ครับ 2,000 ล้านพูดภาษาง่ายๆก็คือว่าไทย PBS นะครับก็คือว่าไม่ต้องทำมาหากินเหมือนสื่อพวกกับผมนี้นะครับก็คือว่ายังไงก็แล้วแต่รัฐบาลต้องจัดอยู่แล้วครับจัดภาษีเงินบาปนะครับก็คือว่า 2,000 ล้าน 2,000 ล้าน 2,000 ล้านใช้แบบสบายเพราะฉะนั้นปัญหาที่ถามมาก็คือว่าถูกสังคมตั้งคำถามรวมทั้งสสผู้ทรงเกียรติที่ว่านี้งบประมาณที่ให้ไปนะครับว่าไปใช้ถูกทางหรือเปล่าเนื่องจากว่าอะไรครับบอกว่าเป็นสื่ออิสระว่าอย่างนั้นนะถ้าสมมติว่านะครับไม่ให้ใช้งบประมาณตรงนี้แล้วคำว่าเป็นสื่ออิสระมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นวันนี้คุณสุประชัยนะครับก็ออกมาชี้แจงบอกว่านะครับอิสระมันจะหายไปมันจะหายไปตรงไหนครับการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มาของเงินไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจะมีอำนาจสั่งให้ TPS นะต้องเสนอข่าวอะไรห้ามเสนอข่าวอะไรวิพากษ์วิจารณ์ใครได้หรือไม่อย่างไรไม่เคยนะครับจะบังคับได้เลยหรืออะไรได้เลยเพราะฉะนั้นเรื่องของแหล่งเงินกับอำนาจในการกำหนดเนื้อหาข่าวเป็นคนละประเด็นกันนะครับถ้าจะบอกว่าเข้าสู่ระบบงบประมาณแล้วไทย PBS นะครับจะหมดความเป็นอิสระก็ต้องตอบให้ชัดว่าใครมีอำนาจสั่งกองบัญชาการเพิ่มขึ้นหรือบทบัญญัติใดนะครับเปิดช่องรัฐบาลเข้าไปแทรกแซงเนื้อหาครับนี่นะเพราะฉะนั้นคุณสุประชัยนะครับอธิบายนะครับบอกว่านี่นะถ้าสมมติว่านะครับเปลี่ยนจากภาษีบาปนะครับมาเป็นงบประมาณของรัฐบาลแล้วนี่ครับถามว่านะครับอิสระเสรีภาพนะครับของสื่อที่บอกว่าอิสระเนี่ยมันจะเสียหายไปตรงไหนเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับข้อมูลข่าวสารจากหลายที่หลายทางนะครับก็มีการเปิดเผยขอประทานโทษนะครับว่าวันนี้นะครับก็ต้องพูดถึงเพื่อนนิดนึงครับนะครับค่าใช้จ่ายคนที่เป็นผู้บริหารเป็นบอร์ดหรือเป็นผู้บริหารของไทยพีบีเอสนะครับเงินเดือนเป็นแสนครับค่าตอบแทนค่าพาหนะมีหมดแต่ปรากฏว่ามาเบิกใช้รถส่วนกลางนะครับการที่บอกว่านี่ไปจ้างผู้ผลิตรายการข่าวผลิตรายการสารคดีผลิตรายการแล้วก็แล้วแต่นะครับมันแพงแล้วก็พรรคพวกนะครับรวมทั้งผู้ที่มาตั้งขึ้นมาอยู่ทำงานด้วยกันนะครับก็คือว่าเกษียณอายุราชการไปหลายคนแล้วแต่ปรากฏว่าค่าตอบแทนบางคน 300,000 บาทต่อเดือนนะครับขออนุญาตนะครับพวกผมไม่ใช่อิจฉาริษยาตัวร้อนอสมทของพวกกระผมหากินด้วยตนเองนะครับหากินบำรุงประเทศชาตินะครับคุณอิจฉานี่นะต้องบอกนะครับบอกว่าทำงานตอนนี้สื่อสารมวลชนแต่ละช่องนั้นหนีตายกันหมดนะครับแล้วก็ผ่อนตายคนลดจำนวนลงคนจำนวนลงแต่ไพพีเอสเพิ่มจำนวนขึ้นเพิ่มจำนวนขึ้น 1,300 คนเพราะฉะนั้นถึงเวลาหรือยังที่จะต้องสังคายนานะครับนี่นะคุณเดลิชา
1: ค่ะเป็นคำถามนะคะคเดี๋ยวช่วงหน้าเปลี่ยนอารมณ์คุณสวิทย์มีคนมา มีคนกลับมาค่ะน้องเนเน่กลับมาแล้วส่วนทหารเรือสหรัฐ Welcome to Thailand มาขึ้นท่าที่ภูเก็ตไทยแลนด์กลับมาค่ะ
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลง
4: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมยาสีฟันเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันใช้นิดเดียวปากสะอาดไทยต้อนรับการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026
5: คุยขมงบ่ายสามโมงคุยขมงบ่ายสามโมง
6: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซื้อ Power Bond Treatment ผสานแป้งชายวิแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโทนจรดปลายลองเลย
7: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
8: ลองชิมดูครับ
9: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
10: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
11: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
9: ผมเลิฟเลย
12: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
14: ยาเพียแคม
15: ยาเพียแคม
16: ยาเพียแคม
17: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแข็ง
11: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแข็งของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
14: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
15: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
14: เพราะเราปิดผมขาว
15: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
14: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
15: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
14: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
16: แม่กำลังกลับนะ
17: ลืมล้างจานให้แม
16: ่ใช้นี
18: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นเร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
16: กลับมาแล้ว
19: ล้างเก่งมาก
18: สันไลเลมอนสูตรใหม่

0: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: ผลิตภัณฑ์เอลเซ่เลเยอร์เค้กถูกใจถูกใจใครๆก็อยากชิม
2: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
3: BioCal ช่วยเสริมสร้างกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
5: ่ดูข่าวเครียดไปเยอะแล้วคุณเรชานะครับก็ขออนุญาตสลับอารมณ์บ้างนะครับของขึ้นวันนี้นะครับพูดถึงสื่อนะคุณเรชานะแต่ข่าวแบบว่าสบายๆหน่อยมีรอยยิ้มนะครับเนเน่รอยันครับ
6: กลับมาแล้ว
5: โอ้โหเธอกลายเป็นลูกสาวแห่งชาติแล้วครับนี่ครับเป็นเวทีที่จัดขึ้นมาใหญ่โตนะครับหลังจากที่รัติการอำลอยหรือเนเน่รอยันครับศิลปินคนแรกนะครับที่สร้างประวัติศาสตร์ตามภาพหน้าจออยู่ตรงนี้ครับคว้าแชมป์รายการนะวันนี้เธอกลับมาประเทศไทยเรียบร้อยเมื่อวานนะครับมาอยู่ในพื้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานครเลยครับในงานเวลคัมไนรอยัลครับปรากฏว่านะครับได้รับการต้อนรับอย่างดีเจ้าภาพนะครับนำเธอขึ้นรถเปิดประทุนรถบัส2ชั้นเลยครับโอ้โหไปตามถนนสายต่างๆนะครับเริ่มที่สยามพารากอนสี่แยกปทุมวันผ่านหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแข่งกรุงเทพถนนบรรทัดทองเลี้ยวครับเลี้ยวเข้าถนนพระราม4แล้วก็มาจบที่ไหนล่ะครับศูนย์การค้า BMK Center ปรากฏว่าตลอด MBK เส้นทางนะครับพี่น้องประชาชนแฟนคลับนะครับเธอมาต้อนรับแล้วก็แสดงความยินดีโบกไม้โบกมือเน่เน่แล้วก็คุณพ่อแล้วก็ญาติพี่น้องรวมทั้งนะครับน้องชายแล้วก็ลูกสาวด้วยนะน้องชายด้วยครับแล้วก็คุณแม่ครับอยู่ตรงรถตรงนี้ด้วยเห็นไหมครับอื้ออึงมากเสียงที่บอกว่าเน่เน่เน่เน่ในที่สุดแล้วนะครับตอนนี้เธอกลายเป็นคนขวัญใจของคนไทยทั้งประเทศนายแน่มากเลยเอาว่ากันไปสำหรับนะครับแอดคาราบาวลูกสาวแห่งชาตินะครับมันยิ่งใหญ่มากเธอบอกว่านะครับหลายคนว่าตอนนี้เน่เน่เป็นลูกสาวแห่งชาติเลยต้องขอบคุณเนี่ยนะอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเธอบอกตัวเองนะครับบอกว่าไม่ดังหรอกครับนึกอยู่ตลอดเลยก็พยายามจะบอกเด็กๆทุกคนผู้ใหญ่ทุกคนอยากให้ฝันเป็นจริงซ้อมอยู่เยอะๆนะครับพูดทำตัวแต่บอกกันนะครับบอกว่านี่นะสิ่งที่มันยิ่งใหญ่แล้วก็ประทับใจถึงวันนี้ก็ขอบคุณเสียงแรงเชียร์ทุกคนครับ
6: เก่งจริงๆนะคะยินดีต้อนรับลูกแห่งชาติกลับบ้านเลยลูกสาวต้อนรับอีกหน่วยงานนึงค่ะมาอีกแล้วค่ะจากพัทยามาภูเก็ตค่ะทหารเรือสหรัฐค่ะคราวนี้มาเงียบๆเลยนะคะแล้วก็มาถึงแล้วด้วยค่ะมาตั้งแต่วันที่4และจะอยู่ไปถึงวันที่9ตุลาคมนี้ค่ะตอนนี้ท่าเรือภูเก็ตแม้คุมเข้มเลยค่ะตำรวจทหารแล้วก็เจ้าท่านะคะระดมกำลังเพราะเรือลบมาแล้วโอ้โหนี่มากองกันอย่างนี้คุณสุวิทย์มากัน2ลำนะคะเป็นกำลังพลจากกองเรือรบสหรัฐค่ะเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแล้วค่ะโดยเจ้าท่าภูเก็ตค่ะท่านอดุลระทึกมูลท่านก็บอกว่าระลึกมูลนะคะท่านก็บอกว่าท่านดูแลเรื่องนี้กับผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะลงพื้นที่บริเวณท่าเรือน้ำลึกเพื่อประสานการปฏิบัติงานตรวจสอบความพร้อมทั้งความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกถามว่ามาคราวนี้มากี่นายคุณสวิทย์มาจากเรือ USS George H.W. Bush นะคะแล้วก็เนี่ยเรือโอ้โหนี่แน่นเลยตอนพัทยาไม่เห็นแน่นแบบนี้เลยที่ USS George H.W. Bush เนี่ย 4,280 นายค่ะเรือจะใหญ่อย่างเงี้ยระวังกินน้ำมันจะเยอะหน่อยแล้วต้องเอาเรือเล็กๆออกไปรับนะคะมีฝูงเรือตามกันมา2เรือลำใหญ่นะคะเป็นเรือพิฆาตค่ะอีกลำนึงกำลังพลประมาณ289นายทั้งหมดเนี่ย 5,109 นายค่ะที่จะมาขึ้นพักผ่อนที่ภูเก็ตนะคะใช้เวลา4 5 6 7 8 9นะคะทั้งหมด6วันเท่ากับตอนไปพัทยานั่นแหละค่ะการมาเยือนในครั้งนี้นะคะเพื่อที่จะพักผ่อนโดยเฉพาะเลยค่ะหวังว่าจะนำเม็ดเงินมาสู่การท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตนะคะส่วนคนภูเก็ตนั้นก็เตรียมต้อนรับกันอย่างเต็มที่นะคะทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความปลอดภัยเรียบร้อยค่ะเข้าพื้นที่แล้วแหมเราเอาเรือไปรับตั้ง14ลำนะคะเรือเล็กๆเดินถ้าเกิดว่าเห็น

0: วลคัมนะครับนี่นะดูข่าวไปต่อไปนะครับเป็นข่าวดีแล้วสำหรับท่านที่บอกว่าถ่ายภาพประกวดนะครับนี่นะสวนที่สวยครับภาพเดียวเนี่ยคว้าเงินแสนได้เพื่อท่านจะได้เตรียมใจในอนาคตนะครับนี่นะนะครับได้เห็นภาพนะครับนงนุชเวิร์ลพัทยาจัดพิธีนะครับมอบรางวัลนะครับโดยคุณกำพลตันชัดดาประธานสวนนงนุชพัทยาหรือคุณโต้งครับเป็นผู้มอบรางวัลหลัก58รางวัลครับพร้อมกับรางวัลพิเศษภาพถ่ายของคณะกรรมการอีก8รางวัลรวมทั้งหมดนะครับ66รางวัลเพื่อเชิดชูผลงานและก็ความตั้งใจของผู้เข้าร่วมโครงการการประกวดคราวนี้มันครอบคลุมทั้งภาพถ่ายทั่วไปใช่ไหมครับภาพเซลฟี่จากภาพแอคชั่นคามีราสมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตครับผลงานสร้างสรรค์ด้วย AI แล้วก็รางวัลพิเศษประเภทต่างๆเปิดโอกาสให้กับผู้ร่วมเข้าประกวดนะครับถ่ายทอดความประทับใจด้วยเครื่องมือแล้วก็แนวคิดที่หลากหลายครับทั้งการเลือกจังหวะแสงองค์ประกอบภาพแล้วก็การสร้างสรรค์เรื่องราวตามจินตนาการนอกจากผลงานชนะเลิศประกวดประเภทภาพถ่ายทั่วไปแล้วครับผู้ได้รับรางวัลสำคัญไม่ว่าจะเป็นคุณสันติเศรษฐินครับคว้ารางวัลชนะเลิศประเภทภาพถ่ายเซลฟี่เงินสด 10,000 บาทครับจากผลงานมาเที่ยวสวนดงนุชได้เขากลับบ้านไปด้วยคุณวรกรกองแก้วครับคว้ารางวัลชนะเลิศประเภทเอสโครล่าอวอร์ดเงินสด 50,000 บาทครับจากผลงานสายสัมพันธ์แห่งสุขครับประเภทภาพ AI ปรากฏว่าคุณเสกสรรเสาวรสครับคว้ารางวัลชนะเลิศเงินสด 50,000 บาทครับจากผลงานสนุกที่สวนดงนุชส่วนรางวัลพิเศษนะครับเงินสด 50,000 บาทได้แก่คุณชิตศิริพงษ์กาทิพย์จากผลงานแสงธรรมส่องล่าครับเพราะฉะนั้นวันนี้นงนุชเวิร์ลพัทยานะครับขอชื่นชมในความสามารถแล้วก็ความตั้งใจของช่างภาพทุกคนครับพร้อมเป็นพื้นที่ให้ได้แสดงฝีมือแล้วก็ฝากผลงานอันมีคุณค่าเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องราวที่ดีๆเนี่ยนะท่านติดตามข่าวนะครับในสวนนงนุชต่อไปพูดภาษาง่ายๆนะครับว่าคนที่ชอบถ่ายรูปชอบถ่ายภาพหรือชอบปล่อยของนี่ครับรอคุณเอริชาจะโชคดีแบบเนี้ย
1: ได้ตังค์เลยนะคะเพราะว่าสวนนงนุชถ่ายรูปง่ายถ่ายมุมไหนก็สวยเพราะเป็นสวนสวยอันดับโลกนะคะปิดท้ายกันด้วยเขาปิดแล้วนะคะน้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้ำมันแดงมากเป็นน้ำป่าไปแล้ว
0: อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับลาเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอร์ปอเรชั่น
1: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ครับ
2: ผู้ชมค่ะได้เวลาแล้วนะคะกับรายการ Safe Today ค่ะเจอกันสดๆแบบนี้เลยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะได้เวลาแล้วที่เราจะมาขยี้เขย่าเก่าทุกที่ทันทุกกระแสแชร์ได้ทุกข่าวไม่มีมั่วค่ะ
3: ครับผมเหมือนเช่นเคยนะครับพูดคุยกับเราได้นะฮะทาง Facebook 9 Mcot นะครับ
2: ครับผม
3: ช่วงนี้ฟ้าฝนก็ยังตกอยู่นะ
2: ใช่ค่ะ
3: แต่ว่าก็ไม่ได้ตกแช่แต่ตกหนัก
2: ใช่
3: เวลาเขาตกอ
2: ่
3: ะ
2: หลายๆพื้นที่เนาะตกเป็นแบบหย่อมๆเน
3: า
2: ะ
3: อาจจะเป็นระยะเวลาสัก10นาทีครึ่งชั่วโมง
2: แล้วลมก็แรงได้ข่าวเมื่อวานลมแรงมากต้นไม้หักหมดเลยหลายๆพื้นที่นะคะ
3: ก็ไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังหน่อยนะครับ
2: ค่ะ
3: นะฮะอ้าวเดี๋ยวข่าวแรกนี้พาไปดูไอ้แก๊งค้ายาหน่อย
2: อือ
3: แหมช่วงน้ำท่วมนี่มันอาศัยจังหวะชุลมุนคุณผู้ชม
2: ค่ะ
3: มันส่งของแบบน่ากลัวมากไอ้แก๊งนี้เนี่ยนะฮะส่งของนะไปทำพัสดุส่งไปทั้งสิ้นเดี๋ยวฟังจะ

0: นวลเนี่ยจะตกใจฮะส่งพัสดุไป41กล่อง
1: ค่ะ
0: ส่งสำเร็จไป30กล่องตำรวจเนี่ยไปรวบมาได้11กล่อง
1: เกิดอะไรขึ้น
0: อ้าวตามข่าวนี้ครับ
1: ค่ะ
0: นี่ฮะผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะเขาร่วมมือกับสำนักงานปปส.นะครับบอกว่าวันที่1ตุลาคมตำรวจของจังหวัดกระบี่ครับตรวจยึดยาบ้าได้ 250,000 เม็ด
1: โหม
0: ีการซุกซ่อนในพัสดุ1กล่องก็เลยไปจับกลุ่มฮะผู้ที่รับปลายทางจากนั้นก็ขยายผลนะครับจนทราบว่ามีพัสดุนะครับมาจากต้นทางที่จังหวัดเชียงรายขออภัยนะฮะโดยที่คนที่ส่งนี่ฮะชื่อว่านายเอกรัตน์แล้วก็นายพิสิทธิ์เป็นผู้ที่ดำเนินการส่งพัสดุ11กล่องเมื่อวันที่28กันยายนจากนั้นก็ขยายผลมาเรื่อยๆนะฮะจนกระทั่งวันที่2ตุลาคมจับกลุ่มนายเอกรัตน์ได้พร้อมทำพัสดุครับ3กล่องในนั้นมียาบ้าทั้งสิ้น 600,000 เม็ดก็ไปจับได้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขยายผลต่อฮะต่อไปที่จังหวัดเชียงรายไปพบว่าที่นี่เป็นจุดที่ใช้พักยาก็ไปเจอนะครับของกลางรวมทั้งอุปกรณ์การเสพยาไอซ์มียาบ้า 90,000 เม็ดพบที่จังหวัดพัทลุง
1: ค่ะ
0: โอ้โห
1: กระจายไปทั่วเลย
0: กระจายไปทั่วฮะแล้วก็แต่ละที่เนี่ยเยอะมากนะครับไปต่อกันที่วันที่3ตุลาคมครับ3ตุลาคมฮะไปเจอพัสดุ2กล่องเป็นยาบ้า 300,000 เม็ดที่จังหวัดสงขลาขยายต่อฮะไปเจอยาบ้า 100,000 เม็ดที่อำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
1: ค่ะไปหลายจังหวัดโอ้โหแล้วมูลค่าจำนวนเม็ดนี่คือเยอะมาก
0: จะใช้คำว่าเป็นเครือข่ายใหญ่ได้ไหมเนี่ย
1: ได
0: ้มันอะไรกันฮะเนี่ยจากการตรวจสอบประวัตินะครับพบว่าการส่งพัสดุฮะจากเครือข่ายของนายเอกรัตน์เนี่ยนะฮ
1: ะ
0: เขาส่งระหว่างวันที่20กรกฎาคมจนถึง30กันยายนรวมแล้วทั้งสิ้นส่งไป41กล่องส่งสำเร็จ30กล่องคิดเป็นยาบ้าประมาณ 2,440,000 เม็ดเจ้าหน้าที่สกัดได้เพียงแค่11กล่องเท่านั้นฮะก็เป็นยาบ้า 1,590,000 เม็ดปลายทางที่ส่งไปมีทั้งภาคใต้ภาคตะวันออกนะครับก็เนี่ยเดี๋ยวต้องตามล่าฮะว่าที่มันหลุดออกไปเนี่ยอีก30กล่องเนี่ยไปอยู่ตรงไหนบ้าง
1: โอ้โห
0: โอ้โหอาศัยจังหวะชุลมุนจริงๆคุณผู้ชมมันส่งช่วงน้ำท่วมอ่ะ
1: คนกำลังวุ่นวายกับการดูแลบ้านตัวเองเนาะโอ้โห
0: เฮ้ยสำนักงานปปส.นะครับก็เดี๋ยวจะมีการขออนุมัติหมายจับนะครับเพื่อที่จะจับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมในการส่งผู้สั่งการผู้รับยาเสพติดเอามาดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับถ้าหากว่าใครพอจะมีเบาะแสรบกวนแจ้งสายด่วนนะครับปปส.ที่หมายเลข1386ตลอด24ชั่วโมง
1: ค่ะ
0: ฟังแล้วมันตกใจไงเพราะว่ามันส่งสำเร็จไป30กล่อง
1: เยอะนะแล้วก็ไปจังหวัดไหนแล้วก็ไม่รู้ส่งสำเร็จแล้ว
0: แล้วแต่ละที่อ่ะ
1: oh.
0: ที่จับมาได้อ่ะ 90,000 เม็ดบ้างละนะ 300,000 เม็ดบ้างละ 100,000 เม็ดบ้างละ
1: เนี่ยอาศัยช่องว่างช่วงนี้เนาะช่วงสถานการณ์กำลังคนกำลังเดือดร้อนต้องคอยสังเกตใช่ใช่
0: เนาะเจ้าหน้าที่เอออ
1: ะไรฝากตามต่อด้วยนะคะอีกหนึ่งเรื่องก็ต้องช่วยกันดูเหมือนกันคุณผู้ชมโอ้โหน่าเห็นใจมากๆเจ้าของฟาร์มกุ้งเนื้อที่ 2,000 ไร่บอกว่าสุดเจ็บช้ำน้ำใจเลยพื้นที่ของตัวเองเนี่ยเป็นพื้นที่รอรับน้ำท่วมไว้ละท่วมหมดอยู่ละแต่ช่วงที่ลำบากเนี่ยก็มีชาวบ้านมาหว่านแหจับกุ้งคือที่มันไหลบริเวณรอบๆออกไปนอกบ่อเนี่ยเขาบอกก็ไม่เท่าไหร่เข้าใจได้มันออกไปแล้วแต่มีชาวบ้านบางรายเข้ามาจับถึงในบ่อ
0: ก็วันก่อนเพิ่งรายงานไปไงที่เขาเลี้ยงปลากดคังอ่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีคนหัวหมอเนี่ยไปจับของเขาเขาก็บอกว่าเอาไปตัว2ตัวเขาไม่ว่านะเอาไปกินอะไรเงี้ย นี่เวียงแห่ลงไปในบ่อเขาเลยอ่ะเอาออกมาเป็นกิโลอ่ะหลายกิโลด้วยเป็นตันเออ
1: คิดดูเจ้าของฟาร์มเห็นกับตาแบบนี้เขาบอกโหแล้วหลังจากนี้จะกล้าช่วยเหลือใครอีกไหมเนี่ยมาทำกับเขาแบบนี้ตอนนี้มูลค่าความเสียหายปาไปเกือบ100ล้านบาทแล้วค่ะเนี่ยค่ะ
0: แบบนี้เลยเหรอ
1: เข้ามาถึงที่ของเขาเลย
0: นี่เขาถ่ายไว้ใช่ไหม
1: นี่เขาถ่ายไว้ก็คือนี่เป็นพื้นที่ของเขานี่เป็นบ่อที่เขาเลี้ยงกุ้งเอาไว้
0: พื้นที่ส่วนตัว
1: พื้นที่ส่วนตัวเนี่ยมันอยู่ริมถนนเข้าใจมันแบบมันมีหลุดไปบ้างอะไรบ้าง
0: ฮะ
1: อืมเฮียมนชัยค่ะเฮียมนชัยเจ้าของฟาร์มกุ้งแห่งนี้นะคะอายุ63ปีเขาบอกว่าพื้นที่เขาเนี่ย 2,000 ไร่เป็นพื้นที่รับน้ำท่วมบริเวณกว้างเลย
0: ครับ
1: อืมแต่ทีนี้เขาก็เข้าใจแหละก็ยอมให้น้ำเข้ามาก่อนเดี๋ยวน้ำมันก็ไปเนาะแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นอ่ะก็ต้องมาประเมินสภาพกันอีกทีแต่ระหว่างรอน้ำลดนี่แหละก็จะมีชาวบ้านบางส่วนที่เฮียเขาบอกว่าเห็นแหละมันไหลออกไปจากบ่อมันไปที่ถนนบ้างล่ะมันไปตามบ้านเรือนคนบ้างล่ะชาวบ้านเขาก็จับก็เก็บอะไรอย่างเงี้ยเฮียบอกเฮียเข้าใจคิดเหมือนพี่กอล์ฟเลยที่บอกว่าลำบากเนาะเอาไปตัว2ตัวหรือว่านิดๆหน่อยๆเอาไปทำอาหารเนี่ยเข้าใจ
0: ครับ
1: แต่ตอนนี้อ่ะความเสียหายที่เกิดขึ้นที่เห็นเนี่ยก็คือชาวบ้านเอาแห่มาจับแบบนี
0: ้เนี่ย
1: แล้วบางจุดไม่ใช่ถนนไม่ใช่ส่วนที่หลุดออกมาเป็นพื้นที่บ่อของเฮียเขาแล้วเดินลุยเข้าไปในพื้นที่ของเฮียเขา
0: คร
1: ับ แล้วก็ไปหว่านแห่จับออกมาเอาออกมาเยอะเลยนะคะเท่าที่เห็นแต่ละแห่ก็คือเป็นโลอ
0: ่
1: ะ
0: เอาจริง
1: หลายโลอ่ะ
0: คุยกันตรงๆนะคนที่พักอาศัยแถวนั้นน่ะเขาก็ต้องรู้ถูกไหมล่ะ
1: รู้ว่าตรงนี้เป็นบ่อกุ้ง
0: ถูกไหมอ่ะ
1: รู้เฮียบอกเขารู้กันนี่แหละเนี่ยนี่เจ้าของฟาร์มใช่ไหมคะคนนี้ออกมาถ่ายคลิปแล้วก็ออกมาพูดให้ฟังกันนะ
0: สงสาร
1: อืมเฮียบอกว่าโอ้โหปีนี้63ปีละทำมาทั้งหมด20ปีครั้งนี้คือครั้งที่เกิดความเสียหายครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตค่ะตอนนี้ยังประเมินไม่ได้นะกุ้งหายไปเท่าไหร่ยังมีอุปกรณ์ต่างๆเพราะน้ำยังไม่ลดไงจมอยู่ใต้น้ำทั้งหมดตอนนี้มีทั้งมอเตอร์เครื่องตีน้ำอุปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์ให้อาหารเครื่องมือที่ใช้ในการเลี้ยงกุ้งซึ่งอย่างที่บอกตอนนี้ยังประเมินสถานการณ์แล้วก็ความเสียหายไม่ได้เลยนะคะต้องรอน้ำลดเดี๋ยวค่อยมาประเมินอีกทีแต่เฮียก็พูดทิ้งท้ายนะก็บอกก็ไม่ได้อยากจะตำหนิชาวบ้านนะเขาคงเดือดร้อนแหละเข้าใจแต่คนก็เอาความเข้าใจของเฮียในความใจดีเนี่ยมากเกินไปเล็กๆน้อยๆเฮียไม่อยากถือโทษเลยแต่พอเอาแห่มาหว่านแล้วมันเอาไปแบบเยอะๆเฮียเขาก็เจ็บช้ำน้ำใจ
0: ม
1: ัน
0: เหมือนซ้ำเติมกัน
1: ใช่
0: เขาใจเรา
1: เฮียก็มาฝากทิ้งท้ายบอกว่าจริงๆตอนนี้เข้าใจนะแล้วก็ยังไม่อยากแจ้งความและเอาผิดใครเลยแต่ว่าอยากให้ข่าวเนี้ยออกไปแล้วชาวบ้านถ้าได้ยินปุ๊บก็หยุดซะช่วยเฮียหน่อยนะคะหูเฮียบอกเกือบร้อยล้านแล้วนะความเสียหายที่เกิดขึ้นก็ 2,000 ไร่อ่ะพี่ก๊อฟ
0: นี่เนี่ยคนเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลานะน่าเห็นใจมากเลยนะน้ำมันท่วมอ่ะ มันก็ออกมาม
1: ันไหลไปกับน้ำอยู่แล้ว
0: เมื่อเช้าคุยกับทีมงานของบริษัทก็บอกว่ามีเป็นน้องสะใภ้แล้วก็ทำเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งนี่แหละอยู่ที่ปราจีนบุรีนั่นก็หมดไปร่วม3ล้าน
1: มันมาแล้วมันแบบเตรียมตัวไม่ทันจะแห่ไปขึงไว้แบบไม่ให้กุ้งไหลออกไปมันทำอะไรไม่ได้เพราะน้ำมาเร็วเหลือเกิน
0: เห็นใจจริงๆอย่าไปซ้ำเติมเขานะฮะ
1: ค่ะ
0: นะขอเลยไปเหตุการณ์น่าตกใจดีกว่า
1: ค่ะ
0: เกิดขึ้นที่ร้านสะดวกซักแห่งหนึ่งร้านสะดวกซักก็เป็นพวกเครื่องซักผ้าคุณผู้ชมแล้วก็ไปหยอดเหรียญเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็มีอบผ้า
0: เคยใช้บริการไหม
1: เคยใช้บ้างนานแล้วค่ะ
0: เ
1: วลาฉุกเฉินเนาะ
0: มันก็เร่งด่วนอ่ะ
1: ใช่
0: พอซักเสร็จเราก็ไปทำธุระแล้วก็เดี๋ยวก็กลับมารับ
1: ใช่ค่ะ
0: หรือถ้าหากว่าไม่สะดวกจริงๆก็คุยกับพนักงานของร้านเขาว่าเดี๋ยวพอผ้าแห้งปุ๊บก็เอาออกให้หน่อยแล้วก็พับอะไรให้เรียบร้อย
1: เขามีบริการ
0: เขามีเนาะแล้วก็ไม่แพงใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ทีมงานเราเคยใช้ไหม
1: ยี่สิบบาท
0: มันก็โอเคทีนี้ร้านเนี่ยฮะเขาอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีก็มีคนมาฝากไว้เหมือนกันนะฮะฝากดูหน่อยนะครับแต่เขาตกใจสิตกใจทำไมผู้ชมเพราะว่าการที่เอามาฝากซักเนี่ยฮะเป็นการซักจีวรพระจีวรพระเนี่ยผอิญแหมเราใช้คำนี้เลยใช่ไหมรู้ใช้คำไหนนี่ใช้คำว่าอุปกรณ์ของเล่นสำหรับผู้ใหญ่
1: อ่ะได้เข้าใจได้
0: พยายามเลี่ยงที่สุดแล้วนะ
1: เข้าใจเข้าใจ
0: เนี่ยฮะมันจะนุ่มนิ่มเหมือนสกุชชี่อ่ะระบุไปหน่อยไม่เดี๋ยวงงไงอุปกรณ์ของเล่นสำหรับผู้ใหญ่เดี๋ยวงง
1: แต่อยู่ในตะกร้าจีวรเหรอ
0: ใช
1: ่ why
0: เขาตกใจว่ามันไปอยู่ในนั้นได้ยังไง มันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมตามข่าวนี้ฮะ ตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันอังคารที่29กันยายนคุณชมพู่ทำไมกุมขมับเลยเหรอ
1: ก็ภาพเหตุการณ์ต่างๆก่อนหน้านี้มันก็ย้อนกลับมาด้วยความรวดเร็วตกใจ
0: ตกกลม
1: อันนี้โต๊ะเหลี่ยมร้านนี้เขาเป็นโต๊ะเหลี่ยมคุณพี่ให้นั่งวางพับผ้าได
0: ้ใจเย็นๆใจเย็นๆฟังรายละเอียดก่อน
1: ขอข้อมูลหน่อยเกิดอะไรขึ้น
0: ฟังรายละเอียดก่อนเอาอันดับแรกเลยการที่ของเล่นผู้ใหญ่เนี่ยไปอยู่ในรวมกับจีวรพระเนี่ยแหมมันก็รู้สึกไม่ดีแล้วอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วว่ามันมาได้ยังไงนะครับสุดท้ายเนี่ยฮะทางร้านสะดวกซักเขาก็บอกว่าฟังนะลูกศิษย์วัดแห่งหนึ่งนำผ้าและจีวรพระใส่ถุงมาฝากซักที่ร้านตามปกติ
1: ค่ะ
0: ถ้าได้เป็นลูกค้าประจำนะครับพนักงานของร้านเนี่ยก็รับเอาไว้ซึ่งทุกครั้งที่รับฝากไว้เขาก็จะมีการตรวจเช็คแล้วก็คลี่ผ้าออกว่ามันมีอะไรหลุดอยู่ในนั้นไหมล่ะเดี๋ยวเครื่องเขาพังอ่
1: ะ
0: ง่ายๆ
1: ใช่ใช่
0: นะครับปรากฏว่าคุณผู้ชมไปเจอไอ้วัตถุแปลกปลอมอันนี้แล้วก็ตามเสียงที่ได้ยินไปอ่ะในคลิปอ่ะเขาก็ตกใจสิเฮ้ยอะไรนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มแล้วมาอยู่อย่างเงี้ยมันได้เหร
1: อ
0: ก็ตกใจพังอ่ะกันไปนะครับเขาบอกโชคดีนะตอนที่ตรวจเจอเนี่ยนะลูกค้ารายอื่นไม่มาเห็น
1: ยังมีแค่พนักงานเนาะ
0: จริงไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเข้าใจกันผิดไปใหญ่ไปโต
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็ภาพลักษณ์เรื่องความสะอาดของร้านค้าเนี่ยมันจะเสียหายไปด้วยก็ฝากเตือนผู้ที่จะใช้บริการเนี่ยตรวจสอบให้มันเรียบร้อยก่อน
1: ค่ะ
0: ก่อนที่จะส่งมาที่ร้านสะดวกซักไปฟังทางวัดหน่อย
1: ค่ะ
0: ต้องมีคำอธิบาย
1: ใช่
0: เจ้าอาวาสนะครับได้ออกมาบอกว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยนะฮะเกิดขึ้นจากกรณีที่ว่าพระในวัดได้ใช้ให้ลูกศิษย์วัดฮะนำผ้าไปซักเนื่องจากว่าวันที่เกิดเหตุคุณผู้ชมนะครับฝนตกหนักปั๊มน้ำของเครื่องซักผ้าพังก็เลยใช้ไม่ได้นะครับก็เลยใช้ให้ลูกศิษย์เนี่ยเอาไปซักด้านนอกซะหน่อยซึ่งเหตุการณ์มาเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าลูกศิษย์นำเอาจีวรของพระไปพักไว้ในห้องพักของตนแล้วตอนที่นำผ้าออกมาซักมีการนำเอาของใช้ส่วนตัวของลูกศิษย
1: ์ลูกศิษย์วัด
0: ปนไปกับจีวรแล้วก็ยกตะกร้าไปซักโดยที่ไม่ได้ตรวจเช็คให้เรียบร้อยก็เลยมีของเล่นของผู้ใหญ่ซึ่งเป็นของส่วนตัวของลูกศิษย์
1: ซึ่งอยู่ในวัดก็เป็นลูกศิษย์แหละไม่ใช่พระแต่ก็ทำงานอยู่ในวัดเป็นลูกศิษย
0: ์ขอบคุณที่คุณช่วยย้ำ
1: ล
0: ูกศิษย์ได้ยอมรับผิดแล้วว่าเป็นของตัวเองไม่เกี่ยวข้องกับพระแต่อย่างใดจึงได้ตักเตือนและตำหนิลูกศิษย์ถึงความมักง่ายแล้วว่าไม่ควรเอาของส่วนตัวมารวมกับผ้าของพระ
1: ไม่ควรเลย
0: ไม่ควรตั้งแต่เอาอุปกรณ์แบบนี้ไปอยู่ในบริเวณวัดแล้วครับ
1: ค่ะ
0: หมายถึงตัวลูกศิษย์นะถ้าเป็นไปตามข้อมูลที่บอกมา
1: ใช่พี่กอล์ฟเอาจริงๆคือบริเวณวัดเรารู้สึกว่าเป็นส่วนที่เราไว้ใช้ศึกษาธรรมะเป็นส่วนที่ละกิเลสอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนที่เป็นลูกศิษย์เองก็ตามก็อยู่ใกล้ศาสนาเนาะ
0: อุปกรณ์อะไรแบบเนี้ย มันต้องอยู่นอกพื้นที่นะฮะพื้นที่ของพระพุทธศาสนา
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ควรเลยนะครับแต่ก็ข้อมูลก็ไม่ได้แจ้งมาเนาะวัดไหนอะไรยังไงนะ
1: จังหวัดไหนล่ะเมื่อกี้เขาบอกนนเนาะนนนนนนทบุรีโอ้ยวัดเยอะหาไม่เจอหรอกขุสระบุรีนนทบุรีนี่โอ้วัดเพียบน
0: ะคะวัดเยอะมาก
1: ใช่ค่ะ
0: จังหวัดนนทบุรีวัดเยอะมาก
1: ใช่ค่ะไม่ควรไม่ควรฝากด้วยกันแล้วกัน
0: ฟังแล้วก็แบบแม่ลูกศิษย์น่ะแม่มัน
1: ไม่อยากคิดเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตกว่านี้นะ
0: ใช่ใช่
1: คือเจออันนี้หนึ่งอย่างอ่ะมันทำให้สมองเราสามารถคิดไปได้ไกลว่าแล้วมีอะไรอีกที่มันไม่ถูกต้องไหม
0: เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยอาจจะบอกว่าอ่ะเขาก็สมมุติเรามองในมุมนะก็ลูกศิษย์ก็เป็นคารวาสเป็นบุคคลทั่วไป
1: อาจจะ
0: ตัดเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นไม่ได้ก็ต้องไปทำนอกบริเวณวัดครับ
1: ใช่ค่ะ ข้าใจได้เข้าใจได้ฝากด้วยนะคะไม่เหมาะสมจริงๆเอาไปเรื่องของอุบัติเหตุกันบ้างคุณผู้ชมขาโหเรื่องนี้อยู่ดีๆก็มีรถคันหนึ่งพุ่งมาชนคนคนหนึ่งกระเด็นลอยไปเลยแล้วก็ไม่หยุดด้วยขับต่อไปชนกับรถจักรยานยนต์ล้มเป็นแถวเลยอีก7คัน
0: โอ้โห
1: แล้วจะขับหนีด้วย
0: ฮะ
1: คนอยู่แถวนั้นเห็น3คนเป็นมอเตอร์ไซค์วินขับตามไปเรียกว่ารับผิดชอบเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องนี้ไปดูกันค่ะ
0: ครับ
1: ผู้บาดเจ็บคือคนนี้ค่ะเนี่ยวินจักรยานยนต์เห็นไหมคะยืนอยู่ริมถนน
0: อุ้ย
1: มีรถ
0: โอ้โห
1: ชนเต็มๆค่ะ
0: โอ้โห
1: ชนอย่างแรงเลยลุกไม่ได้เลยค่ะผู้บาดเจ็บนะคะ
0: คร
1: ับ ผู้บาดเจ็บคือนางสาวประยงหรือว่านางนกอายุ64ปีแล้วคุณผู้ชมหลังโดนชนเนี่ยนะคะต้องบอกว่าอาการหนักค่ะขาข้างซ้ายหักผิดรูปและมีการไปถึงโรงพยาบาลและเข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เรียบร้อยแล้วที่สน.พหลโยธิน
0: ครับ
1: มาฟังคนที่เห็นเหตุการณ์บ้างก็คือพี่คนนี้เขาอยู่วินฝั่งตรงข้ามนั่นแหละเห็นไหมคะมีรถจักรยานยนต์จอดเรียงอยู่นั่นคือวินของเข
0: า
1: พี่ผู้หญิงคนนี้ที่ได้รับบาดเจ็บอ่ะออกมายืนริมถนนเพื่อดูลูกค้า
0: ครับ
1: เหมือนนัดลูกค้าไว้หรืออะไรสักอย่างเนี่ยมายืนดูอยู
0: ่
1: จังหวะที่ยืนอยู่เนี่ยอยู่ดีมีรถเบนซ์คันนี้ค่ะพุ่งชนมาอย่างแรงเลยแล้วภาพไม่รู้มีเห็นต่อหรือเปล่าที่ไปชนจักรยานยนต์ต่อล้มเรียงกันเลยอีก7คัน
0: โอ้โห
1: แล้วไม่หยุดด้วยมีการเหยียบคันเร่งแล้วจะไปต่ออีก
0: ซอยเสือใหญ่เหรอ
1: ซอยเสือใหญ่ใช่ค่ะ
0: oh.
1: นี่แหละวินอยู่ตรงนั้นเลยนะคะก็คืออย่างที่บอกอาการขาข้างซ้ายหักผิดรูปไปเลยนะคะทีนี้พอเขาจะหนีต่อ กลุ่มเพื่อนวินรวม3คนเห็นว่าอ้าวไม่จอดเหรอไม่หยุดดูคนเจ็บเนี่ยเหรอเกิดอะไรขึ้นขี่ตามไปประกบ เรียกบอกคนขับรถให้ลงมารับผิดชอบเมื่อกี้พี่ชนเพื่อนผม แล้วชนมอเตอร์ไซค์อีก7คันจะไม่หยุดไหนเหรอเขาบอกพอไปถึงอ่ะเห็นคนขับอยู่เนี่ยอยู่ในอาการเหมือนคนง่วงๆเหมือนคนซึมๆเหมือนเพิ่งตื่นแต่ไม่ได้กลิ่นสุรา
0: อุ้ย
1: พอไปเตือนเสร็จปุ๊บเขาก็เหมือนได้รู้สึกตัวเนาะก็เลยจอดรถแล้วก็เดินลงมาถามอาการผู้บาดเจ็บว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรไหมแล้วก็ยืนยันว่าจะรับผิดชอบทุกอย่างเลยค่ะประสานโรงพยาบาลให้มารับคนเจ็บนะคะพี่วินบอกว่าเนี่ยได้ยินเจ้าของรถลงมาแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลนะค่าเสียหายทั้งหมดเลยตรงนี้เดี๋ยวผมรับผิดชอบ
0: เขามึนยาเหรอ
1: ตอนนี้ยังหาสาเหตุไม่แน่ชัดว่าเกิดจากอะไรกันแน่ต้องรอผลตรวจนะคะตรงนั้นมีรถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหายหลายคันเลยมีเจ้าของรถที่ได้รับความเสียหายคันนึงเขาเล่าอย่างนี้ตอนประมาณ7โมงเช้านี่เกิดขึ้นช่วงเช้าเนาะอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงตู้มเหมือนที่เราได้ยินกันเนี่ยดังลั่นสนั่นซอยเลยค่ะเขาก็เลยลงมาดูอ้าวเห็นพี่คนที่บาดเจ็บนอนอยู่เห็นมอเตอร์ไซค์ล้มระเนระนาดแล้วหนึ่งในนั้นก็คือรถของเขาโอ้โหเสียหายหนักเหมือนกันแล้วเซ็งเลยพี่เขาบอกเห็นรถเขาพังแล้วโอ้โหเขาอ่ะมีอาชีพดีเจเปิดเพลงเขาจะต้องใช้รถกันเนี้ยไปเปิดเพลงก็ไม่ได้ไปเขาต้องเคลียร์เรื่องความรับผิดชอบอ่ะเนาะเจ้าของรถที่ชนเนี่ยนะคะก็มาคุยกับเขาบอกว่าอ่ะเดี๋ยวจะรับผิดชอบจะชดใช้ให้เรื่องรถเนี่ยก็ต้องจ่ายกันตามสภาพนะคะว่าประเมินว่าเสียหายแค่ไหนก็จ่ายเท่านั้นแล้วก็บอกว่าเรื่องที่ไม่ได้ไปทำงานวันนี้ไม่ได้ไปเปิดเพลงอะเนาะเขาจะจ่ายค่าชดเชยให้อีกครั้งตามเลทที่ได้รับค่าจ้างมาคันหนักสุดเขาบอกว่าในหมู่จักรยานยนต์เนี่ยก็คือไฟท้ายแตกเครื่องพังเลยมาดูอีกมุมนึงคนขับเกิดอะไรขึ้นพอไปที่สน.ไปสอบถามผู้กับการสอนอผลโยธินค่ะบอกว่าผู้ก่อเหตุเป็นชายอายุ64ปีสารภาพว่าขับรถมาแล้วมีอาการวูบหลับในขณะขับรถเมื่อเกิดเหตุก็จะชดใช้ค่าเสียหายค่ารักษาพยาบาลและชดใช้ค่าสูญเสียรายได้ตามจำนวนที่เกิดขึ้นนะคะส่วนผู้กับบอกว่าอาการป่วยหรือว่าดื่มแอลกอฮอล์มาหรือเปล่าต้องรอผลตรวจจากแพทย์ตอนนี้เบื้องต้นมีการแจ้งข้อกล่าวหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บนะคะและทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นได้รับความเสียหาย
0: อ
1: ะไรก็เกิดขึ้นได้เวลาอยู่ริมถนนอะไรเงี้ย
0: ผู้หญ
1: ิ
0: งคนนี้โอ้โหเต็มเต็มเลยนะ
1: จริงๆเราฟีดภาพไว้นะถ้าภาพที่เห็นในการจริงคือเขาลอยขึ้นไปเลยนะพี่ผู้หญิงโดนชนแล้วลอยขึ้นไปแล้วร่างก็ลงมากระแทกกับพื้นอีกทีนึงทำให้ขาบาดเจ็บ

0: นะคะ
1: ก็ชนเข้าตรงด้านซ้ายอ่ะที่บอกว่าขาหักใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ขาหักด้านซ้าย
0: ถูกต้องค่ะหลับในเบื้องต้นที่เขาสารภาพอะนะ
1: เนี่ยต้องมีสติจริงๆนะเวลาขับรถนะถ้าไม่ไหวอย่าขับ
0: เน
1: า
0: ะ
1: อย่าขับจริงๆถ้ารู้ตัวว่าไม่ไหวอะ
0: เราเตือนทุกๆเหตุผลที่จะเกิดขึ้นได้นะเมาไม่ขับง่วงไม่ขับสุขภาพไม่ดีอย่าขับอายุเยอะเกินมีปัญหาเรื่องของสุขภาพหรือว่าเรื่องของจิตเวชอย่าขับรถรวมไปถึงรถก็ต้องดูแลรักษาอย่างดีไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
1: เหมือนยาเวลาเรารับประทานเนี่ยถ้าหากว่าเป็นยาที่เราไม่คุ้นชินนะ
0: ค่ะ
1: บางตัวเนี่ย
0: มันง่วงเนาะ
1: มันง่วง
0: ใช่
1: บางตัวมันง่วงเราไม่รู้ไงเนี่ยฮะโอ้โหไปต่อกันที่จังหวัดชัยนาทนะครับที่นี่ก็ยังมีน้ำท่วมสูงนะเขาบอกว่าสูงตั้งแต่50เซนติเมตรไปจนถึง1เมตร20
0: ค่ะ
1: คุณยายท่านหนึ่งฮะก็เรียกว่าอยู่กับบรรยากาศของน้ำท่วมมานานแกก็บอกรอการช่วยเหลือรอมานานไม่มีเลยวันนี้เป็นไงเป็นกันต้องลุยน้ำออกไปนะครับเพราะว่ารอมานานแล้ว
0: ค่ะ
1: จะทำอาหารทานทีนี้ถ้าหากว่าจะให้นำเกลือมาผสมอาหารเนี่ยมันไม่อร่อย
0: ค่ะ
1: ไม่เหมือนใช้น้ำปลาแกต้องลุยน้ำออกมาน้ำท่วมประมาณหน้าอกอ่ะ
0: อู้ลึกนะ
1: อ้าวลองชมฮะนี่คุณผู้ชมดูสิเดินมาขนาดนี้ครับมีผู้สื่อข่าวนะครับไปพบคุณยายคุณยายชื่อว่าคุณยายสมพงศ์อายุ78ปีนะครับถือขวดน้ำปลาลุยมาน้ำก็สูงประมาณบริเวณระดับอกนะฮะระหว่างที่แกเดินมาผู้สื่อข่าวก็สังเกตเฮ้ยแกดูเหนื่อยหอบนะคล้ายว่าจะหมดแรงก็เลยไปพูดคุยหน่อยถามว่าแกจะไปไหนอ่ะคุณยายบอกว่าจะไปขอแบ่งซื้อน้ำปลาจากเพื่อนบ้านหน่อยจะนำไปทำอาหารผู้สื่อข่าวฮะก็เลยให้คุณยายเนี่ยเกาะเรือไปถึงบ้านเพื่อนบ้านคุณยายเล่าแบบนี้ครับแกบอกว่าแกไม่ค่อยออกไปไหนนะเนื่องจากว่าแกมีโรคประจำตัวอยู่มีความดันโลหิตสูงมีโรคหัวใจมีไขมันในเลือดนะครับทำให้เหนื่อยง่าย
0: ค่ะ
1: หายใจก็ไม่สะดวกไอ้ปีที่แล้วอ่ะน้ำมันก็ท่วม
0: ค่ะ
1: แกก็ลุยน้ำท่วมสุดท้ายเป็นตะคริว
0: เอ้าคุณยาย
1: เกือบจมน้ำอ่ะแกบอกปีที่แล้วเกือบจมน้ำปีนี้ก็เลยพยายามที่จะไม่ออกมา
0: ค่ะ
1: แต่มันอดไม่ได้เพราะว่ารอมาหลายวันแล้วความช่วยเหลือมาไม่ถึงสักทีนะครับก็อยู่บ้านกับสุนัขคู่ใจชื่อว่าเจ้าบิ๊กบอกอ้าวแล้วยายได้ยินบ้างไหมเขาจะมาช่วยเหลือไหมบอกก็ได้ยินไม่เห็นมาสักทีไอ้ล่าสุดที่ได้ยินนะได้ยินว่าจะมีน้ำมาแจกให้หนึ่งแพ็คก็รออยู
0: ่ค่ะ
1: ก็ยังไม่มา
0: ไม่มา
1: แต่ว่าวันนี้ยังไงก็ต้องออกมาเพราะว่าหิวข้าว
0: ค่ะ
1: นะครับตั้งใจเลยเสี่ยงชีวิตออกมาเลยนะครับจะมาซื้อน้ำปลานี่แหละจะมาเอาน้ำปลาจะไปทำอะไรยายผัดมะละก
0: อ
1: เพราะว่ามะละกอที่บ้านมันจะเน่าแล้ว
0: น้ำมันท่วมขัง
1: น้ำมันท่วมขังคิดในใจฮะยายบอกเอาวะตายเป็นตาย
0: โอ้โห
1: มันหิว
0: เข้าใจเลยคุณยาย
1: คนเราไม่หิวไม่เข้าใจหรอก มันหิวฮะไม่อยากออกก็ต้องออกลุยมาแบบนี้เลยถามเอายายแล้วทำไมไม่ใช้อย่างอื่นยายบอกใช้เกลือลองใช้แล้วมันไม่อร่อยมันกินไม่ลง
0: น้ำปลาเวลาโดนกระทะมันหอมไง
1: ต้องน้ำปลาเท่านั้นก็ลุยมานะครับแกก็เลยฝากบอกว่าเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือหน่อยเถอะได้ยินมาหลายวันแล้วบอกว่าจะเข้ามาจะเอาถุงยังชีพจะมาแจกนู่นนี่นั่นไม่เห็นมาสักทีปัจจุบันเนี่ยน้ำลดไหมลดแต่ลดลงไปแค่10เซน
0: ค่ะ
1: มันยังช่วยอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นฝากเลยครับคุณยายอยู่ที่ไหนหมู่5ตำบลโพนางดำตกโพนางดำตกอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทเข้าไปดูไปแลกันหน่อยแกบอกเนี่ยฮะโอ้โหดูสิคนแก่เดินลุยน้ำมาแบบเนี้ย
0: เนาะ
1: โอ้ยสงสาร
0: ตามต่างจังหวัดเนี่ยถ้าใครไม่ใช่คนพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือบางทีบางบ้านเขาไปไม่ถูกจริงๆนะพี่กอล์ฟนึกออกไหมบางทีเขาอยู่กันห่างหลังห่างหลังบางหลังก็อยู่นู่นมองไม่เห็นนะ
1: บ้านเขาไม่ได้ติดกันเหมือนหมู่บ้านจัดสรรในเหมือนในเมือง
0: ใช่ค่ะ
1: เนาะอยู่กันบางทีแบบโอ้โห
0: ไกลกัน
1: เฮ้ยเห็นใจฮะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าก็เข้าใจแหละกู้ภัยอาสาสมัครเขาก็พยายามเต็มที่แล้ว
0: เต็มที่แล้ว
1: ทีนี้มัน

0: คนมันอาจจะไม่พอ
1: ค่ะ
0: นะครับสู้
1: ส่งกำลังใจให้นะคะมาดูไอเดียกันบ้างแม้เผื่อน้ำท่วมจะได้เก็บไปใช้จริงๆเราก็ไม่อยากให้น้ำท่วมทุกปีเนาะแต่บางทีบางพื้นที่เขาเป็นพื้นที่รับน้ำจริงๆโดยเฉพาะที่จังหวัดอยุธยาคุณผู้ชมมีการแชร์แนวคิดการทำนั่งร้านไว้รับมือกับน้ำท่วมเนื่องจากพอน้ำท่วมสูงขึ้นเนี่ยนั่งร้านไม่ได้อยู่กับที่นะจ๊ะสูงเท่าไหนยกตามน้ำได้เลย
0: อ๋อดี
1: สูง10ยก10สูง20ยกขึ้น20สูงแบบไหนนั่งร้านอันนี้ยกตามหนีน้ำได้เป็นไอเดียดีๆที่นำมาฝากกันนะคะลดความเสียหายของทรัพย์สินที่จะเกิดขึ้นไปดูกันค่ะ
2: หลังจากที่ทำคลิปนั่งร้านใน EP ที่1และในวันนี้2ตุลาคม69เขื่อนเจ้าพระยาแจ้งว่าจะปล่อยน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรถึงเวลาแล้วสินะที่เราต้องโยกย้ายเราต้องปรับระดับความสูงของนั่งร้านเพิ่มขึ้นอีกประมาณ2คืบที่บ้านเราใช้เป็นเหล็กเกลียวตัวยูปรับระดับนั่งร้านสามารถปรับระดับความสูงต่ำได้ตามความต้องการมีกี่เสาก็ปั่นให้หมดปั่นจนได้ระดับความสูงตามที่ต้องการให้พื้นนั่งร้านเสมอกันแค่นี้เป็นอันจบต่อไปเป็นการทำทางเดินให้น้องมาหมาเราเหนื่อยแต่น้องต้องสบายเดี๋ยว EP ต่อไปจะพาไปชมแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าบ้านเรา

0: ขอบคุณที่นำคลิปมาแชร์กันนะคะแต่รู้เลยว่าเสียงคนภาคก็ยังเสียงเหนื่อยล้าเหลือเกิน
1: ใช่ใช
0: ่เออน่าจะน้ำท่วมมาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยค่ะก็เลยมาแชร์ไอเดียว่าที่บ้านเขาว่าทำแบบนี้เป็นนั่งร้านที่แบบเป็นการปรับโดยมือคน
1: อ
0: ่ะเป็นขนาดเป็นแผงใหญ่ๆแบบนี้ค่ะแล้วก็เวลามีการแจ้งเตือนว่าน้ำมาเท่าไรแล้วก็ค่อยๆปรับระดับให้เท่ากันทุกๆเสาก็จะขึ้นมาเป็นแผงแบบนี้เลยเมื่อกี้มีบอกว่าพอทำนั่งร้านเสร็จปุ๊บเราต้องทำทางเดินให้น้องหมาด้วยถึงแม้เราจะเหนื่อยแต่หมาเราต้องสบาย
1: เสียง
0: แต่เสียงอ่อนล้ามากเอาจริงๆส่งกำลังใจให้นะคะเขาเรียกว่าเป็นเหล็กปั่นเกลียวค่ะคุณผู้ชมเอามาทำนั่งร้านไม่เหมือนในคลิปแบบนี้เลยนะคะเขาบอกว่าวิธีนี้ทำมาเป็น10ปีแล้วนะบ้านนี
1: ้
0: ทำมาตั้งแต่ปี54
1: ครับ
0: คุณพ่อค่ะเป็นคนคิดแนวคิดนี้ขึ้นมาเขาบอกถ้ามีระดับน้ำเพิ่มมากขึ้นก็สามารถปั่นนั่งร้านขึ้นได้เรื่อยๆแบบนี้เลยแหมเจ้าของบ้านก็เอามาแชร์มาเล่าให้ฟังเจ้าของบ้านชื่อน่ารักมากเลยคุณณรงค์ชัยหล่อประเสริฐแหมน้ำใจหล่อมากที่มาแชร์
1: ท
0: ั้
1: งหล่อทั้งประเสริฐ
0: ทั้งหล่อทั้งประเสริฐเลยเนี่ยค่ะเขาบอกการเตรียมการแบบนี้นะต้นทุนไม่ได้สูงมากถ้าเทียบกับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าที่นี่น้ำท่วมทุกปีมีแค่บางปีเท่านั้นที่ไม่ท่วมนะคะเขาบอกว่าไม่เป็นไรก็เตรียมไว้ก่อนการเตรียมการแบบนี้จะลดความเสียหายของบ้านได้เป็นอย่างดี
1: คร
0: ับ ก็คือมันเหมือนโซนใต้ถุนบ้านเนาะบ้านจริงๆเขาเป็นบ้านยกสูงบ้านอยุธยาบ้านต่างจังหวัดมักจะเป็นบ้านยกสูงแบบนี้อยู่แล้วล่ะเตรียมรับน้ำที่ไหลมาแต่ใต้บ้านก็มีสมบัติอยู่ไงมีโต๊ะมีตู้มีอะไรพอทำนั่งร้านเสร็จปุ๊บก็เอามาสามารถเอาของวางบนนั้นได้แล้วก็ยกขึ้นได้ตามระดับน้ำเขาน่าจะกะไว้แล้วไม่น่าจะเคยมีเกินนั่งร้านขึ้นไปสุดเนาะเพราะนี่ก็สูงแล้วนะ
1: อยู่ด้วยความคุ้นชิน
0: แต่ถามว่าเห็นตอนเขาหมุนขึ้นอะเหนื่อยอยู่นะเพราะต้องใช้ไม่ใช่คนเดียวทำได้ก็ต้องช่วยกันหลายๆคนค่อยๆหมุนค่อยๆหมุนแล้วก็ต้องดูเช็คว่าตรงหรือเปล่าถ้าหมุนไม่สามัคคีกันเอียงฝั่งนึงอ
1: ่
0: ะของก็หล่นได้โอ้เมื่อกี้แอบเห็นน้องหมามีภาพน้องหมาให้ดูด้วยหมาที่อยู่ที่บ้าน
1: โอ้แฮปปี้เดินเล่นใหญ่เลย
0: เดินเล่นนอนบันไดสบายเลยนี
1: ่ดูสิ
0: ช
1: ิลมากอะ
0: ชิลเลย
1: ชิลหรือเบื่อไม่รู
0: ้น้ำท่วมอีกแล้วไม่ได้วิ่งเล่นกับเพื่อนเลยครับขอบคุณไอเดียที่นำมาแชร์กันนะคะพูดถึงว่าถ้ามีต้นทุนมันไม่ถึงหมื่นถ้าเตรียมเอาไว้ก็
1: แต่มันต้องมีพื้นที่ไง
0: เนาะถ้าบ้านหลังเล็กๆก็อาจจะทำยากเหมือนกัน
1: ถ้าคนอยู่ในเมืองในกรุงเทพอะไรเงี้ยมันเก็บลำบากนั่งร้านมันก็ใหญ่นะเหล็กอ่ะ
0: ค่ะ
1: โครงมันใหญ
0: ่
1: ต่อให้แบบมันถอดมาประกอบก็ต้องมีที่พิงต้องวางอ่ะ
0: ใช่
1: อ้าวต่อกันที่เรื่องสุนัขเนาะ
0: ค่ะ
1: เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดกำแพงเพชรฮะมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขารับแจ้งมาพบสุนัขนอนนิ่ง
0: ค่ะ
1: เสียชีวิต
0: อุ้ย
1: แล้วก็กู้ภัยที่เนี่ยเขาก็มักจะไปเก็บพวกซากหมาซากแมว
0: ค่ะ
1: อยู่เป็นประจำพอมีแจ้งมาก็ต้องไปเก็บด้วยความหดหู่คุณผู้ชมสักพักเดียว

0: ไตตายแล้วฟื้นมีอยู่จริง
1: ครับ
0: ลองชมครับ
2: จับผ่านผ้าหมาลุกถ่ายคนด้วย
0: เห็นไหมตายแล้วฟื้นมีอยู่จริงกู้ภัยเขาเอามาลงในเฟซบุ๊กครับเขาบอกรับแจ้งมาจากชาวบ้านนะว่าพบซากสุนัขตัวหนึ่งตายโดยไม่ทราบสาเหตุอยู่แถวมอราชพัฒจังหวัดกำแพงเพชรนะฮะพอไปถึงพื้นที่ก็เจอเลยน้องเนี่ยสีน้ำตาลนะ
1: ค่ะ
0: นอนนิ่งไม่ขยับไม่ลืมตาแตะตัวยังไงก็ไม่ลุกขึ้นอ่ะก็ตามภาพที่เราเห็นนะเห็นปะ
1: ก็เหมือนตายแล้วนะ
0: ดูสิเอาผ้าไปคุมไหนจะขยับอะไรถ้าเกิดปกติก็ต้องขยับตัวแล้วเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: จนอุ้มเห็นไหม
1: เนี่ย
0: แขนทิ้งเห็นปะ
1: หางเหิงคอยหมดแล้วนะเออ
0: เออปรากฏออกรบไปสักพักหนึ่งเฮ้ยน้องลุกขึ้นมาแบบนี้คุณผู้ชมครับเขาบอกว่าเกิดมาก็ไม่เคยพบไม่เคยเห็นเหมือนกันแวบแรกถามว่าพี่ขนลุกไหมขนลุกตกใจ
1: ยิ่งตอนที่ยังไม่ได้โผล่หัวมาจากผ้าดิบอ่ะ
0: ตกใจ
1: น่ากลัวมาก
0: เป็นใครก็ตกใจ
1: ค่ะ
0: แต่สุดท้ายหลังจากที่สังเกตไปมาคุณผู้ชมฮะน้องเหมือนมีอาการมึนงงเหมือนโดนวางยา
1: อ้าว
0: เหมือนโดนวางยาต้องใช้คำว่าน้องยังมีบุญที่ดี
1: ค่ะ
0: ยังไม่ได้กลับไปดาวหมาไม่รู้ว่าโดนยาอะไรยังไงแล้วคนมาวางไว้แล้วปล่อยให้น้องแบบนอนแบบหวังไว้ให้น้องตุยอ่ะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยยามันบางหรือยังไงก็ไม่รู้ได้อ่ะแต่น้องมึนอย่างเห็นได้ชัดนะเมื่อกี้ตอนที่เราเห็นตอนที่น้องขึ้นมาเห็นป่ะดูแบบงงงอ้าปากหายใจเห็นป่ะเนี่ยครับ
1: โอ้ย
0: สุดท้ายกู้ภัยเขาก็เลยนำน้องมาเลี้ยงดู
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ข้าวให้น้ำนะครับแต่เหตุการณ์ที่น่าตกใจเกิดขึ้นตอนเช้าวันรุ่งขึ้นน้องหายไปไม่ต้องตกใจน้องเดินไปคุณก็ขยันตกใจอ่ะ
1: ก็แหมรีแอคเราก็แบบอะไรมันโอ้โหหมาตัวนี้มันตายแล้วฟื้นแล้วหายมันใช่ตั้งแต่แรกหรือเปล่า
0: ไม่หรอกตอนเช้าน้องก็เดินไปไหนไม่รู้ก็น้องแข็งแรงแล้วก็ไปใช้ชีวิตตามปกติแต่ในดวงเห็นไหมเมื่อกี้เห็นไหมมีอาการมึนงงๆอ่ะคุณเนี่ยเขาบอกโดนวางยามาแน่ๆโอ้สงสารดูสิไปทำกับน้องได้ลงคอเน
1: า
0: ะ
1: เนาะหมาเขาก็มีจิตใจนะคุณขา
0: จริง
1: โอ้อ่ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับแซฟทูเดย์ค่ะ
3: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่ฟีแคร์พร้อมเซรามายและไดน็อกซิดิลช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98%ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
4: ทำไมน้ำดื่มสิงถึงมีรสชาติไม่เหมือนใครนั่นเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจรสชาติที่คุณรู้สึกคือรสชาติที่ใช่น้ำดื่มสิงน้ำเปล่าที่มีเปล่าประโยชน์
5: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
6: พบกับแซ่บทูเดย์เวลาใหม่4โมง15นาทีเป็นต้นไปการันตีความแซ่บเหมือนเดิมข่าวสารจัดเต็มกระแสโซเชียลมาแรงเกาะติดทุกเรื่องฮอต
7: แซ่บทุกมุมมอง
8: แซ่บทุกเรื่องราว
7: แซ่บแบบนี้ต้องดู
6: แซ่บทูเดย์ข่าววาไรตี้ที่คุณต้องไม่พลาดวี่เขย่าเก่าทุกที่ทันทุกกระแสแชร์ได้ทุกข่าวไม่มีมั่วพบกันเวลาใหม่4โมง15นาทีเป็นต้นไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง9กด30

0: ีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
1: คุณผู้ชมฮะเย็นวันนี้ทานข้าวต้มร้อนๆกันหน่อยไหม

0: ขาต้มต้องทานกับอะไรชัยโป้ชัยโป้ผัดไข่นี่เลยฮะชัยโป้พึ่งสรันต้นตำรับความอร่อยนะฮะจากสุรินทร์โอ้อยู่มาถึง50ปีแสดงว่าอร่อยมากพบเลยคุณเป๊กกิตสกรสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณเป๊กค่ะ
0: 50ปีเลยเหรอ
1: โอ้อยู่มายาวนะเจ้าของไม่ดีจริงนะเขาทำไม่ได้คุณภาพอยู่ไม่ได้นานขนาดนี้นะ
0: ไข่เจียวผัดไชโป๊
1: นี่หลากหลายเมนูของฝากที่เป็นโอท็อปด้วยใช่ไหมคะคุณเป๊ก
2: เป็นโอท็อปด้วยครับแล้วก็ตัวโรงงานเราได้มาตรฐาน GSP ด้วยครับแล้วก็ได้รางวัลจากผู้ว่ารางวัลสุรินทร์เบสด้วยครับ
0: ครับผม
1: เป็นรุ่นที่เท่าไหร่แล้วคะเนี่ย50
2: เป็นรุ่นที่3แล้วครับ
1: รุ่นที่3
0: จุดเริ่มต้นเคยคุยกันที่บ้านมั้ยฮะทำไมถึงเริ่มทำมา
2: เริ่มต้นเนี่ยจริงๆเขาทำกันตั้งแต่ก่อนผมเกิดอีกครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
2: ครับก็ด้วยความที่ตัวกงเขาเป็นคนที่ชอบดัดแปลงอาหารแล้วเขาก็เลยทดลองทำดูแล้วในสมัยนั้นอ่ะที่สุรินทร์ไม่มีเชโป้ขายยุคนั้นการคมนาคมอะไรก็ไม่สะดวกแกก็เริ่มจากทำเชโป้แล้วก็ใส่หาเปล่ไปเดินขายในเมืองแล้วก็ผลตอบรับก็คือดีครับคนก็เลยบอกว่าอร่อยหลังจากนั้นมาแกก็เลยเริ่มขยับขยายมาทำแบบจริงจังตั้งเป็นโรงงานขึ้นมา
1: ค่ะโอ้เห็นก็บอกว่าจุดเด่นของเราก็คือรสชาติเนี่ยกำลังดี
2: ครับแล้วเราพอเป็นรุ่นที่3เนาะเราผ่านประสบการณ์มา 50-60 ปีเนี่ยเราเห็นจุดด้อยจุดบอดมาเราก็เลยมาปรับปรุงใหม่โดยการขึ้นโรงงานใหม
1: ่
2: ครับเป็นโรงงานต้นแบบของที่สุรินทร์ด้วย
0: ครับ
2: แล้วก็เราเปลี่ยนจากเขามองว่าคุณก๊อฟเคยมองว่าชัยโป้อาจจะไม่สะอาดใช่ไหมครับคุณชมพู่อาจจะมองว่าชัยโป้มันต้องเค็มจัดหวานจัดเราก็เลยปรับมาว่าไม่เป็นไรคุณไม่ต้องลุ้นละคุณกินอันนี้รสชาติพอดีเลย
1: เขาบอกว่าหวานกำลังดีเค็มกำลังดีคิดมาให้แล้วผ่านขั้นตอนการคิดมาแล้วแล้วก็ความสะอาดเนี่ยหลายคนตอนนี้มองจุดนี้เยอะนะเมื่อก่อนเราจะไปตากข้างนอกเนาะเจอแมลงวันบ้างเจอฝุ่นบ้างอะไรบ้างแต่ตอนนี้อยู่ในระบบโรงงานเน
2: า
1: ะ
2: เรามีโรงตากเลยครับ
1: ค่ะ
2: ปิดครับเราแม้กระทั่งการดองเราดองในระบบปิดแล้วก็ดองแบบควบคุมอุณหภูมิ
0: มีการเลือกสรรยังไงฮะว่าจะต้องเป็นชัยโป้จากตรงไหนอะไรเป็นพิเศษไหม
2: ก็เป็นชัยโป้ของคนสุรินทร์นี่แหละครับก็แต่ด้วยความพิเศษอีกอย่างนึงคือด้วยเราเป็นคอนเซปต์ว่าชัยโป้เพื่อคนรักสุขภาพเราใช้ดอกเกลือในการดอง
0: นี่ไงเคล็ดลับอยู่ตรงนี้
1: จุดเด่นของเขาดอกเกลือมันจะหอมและเค็มกำลังดีนะ
2: มันจะไม่เค็มโดดมันจะมีแร่ธาตุอย่างอื่นด้วยแล้วน้ำตาลเราก็จะใช้น้ำตาลไม่ฟอกสีนะครับวันนี้ก็เลยเอาของดีของคนสุรินทร์มาให้คุณผู้ชมทางบ้านได้ชมกันวันนี้มีโปรแบบจุๆเลยนะครับ
0: มาโปรมา
2: 12ซองนะครับ
0: ครับ
2: แถมด้วยชัยเท้าดองสดนะครับอันนี้เป็นชัยเท้าดองสดที่หาที่อื่นไม่มีนะครับ
1: ค่ะ
2: เป็นรุ่นต้นตำรับกับรุ่นยำนะครับผมทั้งเซตเนี่ยในราคาพิเศษ790บาทเท่านั้นนะครับ
0: ครับ
2: โทรเลยนะครับ02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์มาก็ได้นะครับในหน้าจอเลยครับไม่ทันก็ถ่ายรูปไว้ได้เลยนะครับ
0: ครับส่งฟรีทั่วประเทศนะ
2: ใช่ครับ
0: สแกน QR code หน้าจอได้นะฮะ
2: มีเก็บเงินปลายทาง
0: 1,000กว่าบาทนะ
2: ใช่ครับ
0: โอ้วันนี้790เป็นเหรอ
2: ครับ
0: โอ้โห
2: แล้วก็จากสถานการณ์ที่เราเห็นนะครับน้ำท่วมน้ำอะไรคนหาของกินยาก
1: ใช่ค่ะ
2: ตัวนี้บอกได้เลยว่าเก็บได้10เดือน
1: โอ้โหนอกตู้เย็นเน
2: า
1: ะ
2: นอกตู้เย็น10เดือนถ้าแช่ตู้เย็นได้เป็นปี
1: โอ้
0: ครับยอดสุดยอด
2: แล้วปริมาณเยอะขนาดนี้เราสามารถแบ่งปันเพื่อนบ้านได้ด้วย
0: ห
2: รือเอาไปฝากญาติได้เลยนะครับ
0: ผู้ใหญ่ชอบทาน
2: ใช
1: ่โอ้ยอย่าว่าแต่ผู้ใหญ่เลยเนี่ยเด็กเตรียมกับข้าวแล้วเนี่ย
0: ลูกไม่ไม่เดี๋ยวไปอยู่ในมือได้ไง
1: ไข่จะเอ้าเขาบอกว่ามา50ปีแล้วคิดไปแล้วไม่เค็มเกินไปไม่หวานเกินไปเราจะไม่ชิมแทนคุณผู้ชมได้ยังไงเดี๋ยวผู้ชมไม่รู้ว่าซื้อไปรสชาติมันเป็นยังไงคะคุณขา
0: คุณก็ต้องรอให้ผมพูดกับคุณชมพู่ครับชิมแทนคุณผู้ชมหน่อย
1: ดิฉันตัดสินใจเองค่ะเพราะว่าใกล้เทศกาลกินเจแล้วด้วยคุณผู้ชมอันนี้กินเจกินได้ค
0: ุ
1: ณผู้ชมอยากชิมอันนี้ไปทอดกับไข่นะ
0: ครับไหนคุณชิมเสร็จแล้วอธิบายให้ฟังหน่อยเป็นยังไงบ้างเท็กเจอร์ที่มันเกิดขึ้นรสชาติที่อยู่ในปาก
1: หวานๆเค็มๆกำลังดีบางทีเคยเจอเค็มปี่เลยอ
0: ่ะใช่ใช่
1: อันนี้กำลังดีเลยค่ะ
2: อันนี้คือไม่ได้ปรุงอะไรเลยครับแค่ไข่กับชัยโป้อย่างเดียวเลย
1: ไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มเลย
2: ไม่ได้ใส่อะไร
1: อร่อยมากคุณผู้ชม
0: เออแสดงว่าในซองเนี่ยถ้าหากว่าผมแกะออกมานะ
2: ครับ
0: ผมทานกับข้าวต้มได้เลยไหม
2: นี่ไงครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นเอาจัดซองมาแล้วเอาโรยงานิดนึงก็ทานได้เลย
1: อย่างนี้ก็ได้เลยเอาแบบนี้ก็ได้นี่ครับ
2: อันนี้โรยงาใส่ถั่วนิดนึง
0: ยังไม่ได้พูดว่าคุณชมพู่ครับลองชิมให้หน่อยครับ
1: ชิมได้เลย
0: เพราะว่า
1: หิวอุ้ยแล้วกลิ่นดีมากเลยอะกลิ่นไม่เหม็นเลยคุณผู้ชมกลิ่นดีเอาออกจากซองเลยงานแล้วกินได้เลย

0: จริงๆคุณผู้ชมอย่ารอช้าน่าจะนี่ใส่เข้าแล้วนะคะใส่เข้าแล้วนะ
1: ขั้นตอนการผลิตฮะเป็นยังไงบ้าง
2: ขั้นตอนการผลิตเราดูแลเป็นอย่างดีนะครับแล้วเรากล้าการันตีว่าทำมาปรุงอาหารได้เลยไม่ต้องล้างไม่ต้องกลัวเรื่องสายไม่ต้องกลัวเรื่องความสะอาดเพราะกว่าเราจะเอามาดองเนี่ยเราล้างถึง5ครั้ง
1: นี่ๆๆดูตามภาพ
2: ครับ
0: เนี่ยดูภาพสิสะอาดมากเลย
2: ขั้นตอนสุดท้ายคือเราล้างด้วยเครื่องด้วยนะครับเครื่องโอโซนอีกรอบนึง
1: เอาจริงเท่าไหร่ขั้นตอนนะ
2: อันนี้คือการตากครับในภาพนี้เราจะเป็นการตากตากก็จะเป็นโรงเรือนปิดกันแมลงวันกันสิ่งปนเปื้อนอันนี้การบรรจุนะครับก็อย่าลืมเจนี้ด้วยนะครับใกล้จะทานเจแล้ว
1: ใคร
2: อยากซื้อเชฟโป้ไปตุนนะครับสามารถประยุกต์ทำเมนูเจได้เยอะแยะมากมากมายเลยครับ
1: สะอาดสะอาดมาโปรครับโปรอีกทีนึงครับ
2: โปรอีกทีนึงนะครับเชฟโป้หวานชนิดฝอยนะครับ12ถุงนะครับแถมให้กับเชฟเท้าดองสดนะครับชนิดต้นตำรับกับรสชนิดยำนะครับสองรสนี้คือเปิดกระป๋องก็กินกับข้าวต้มได้เลยเช่นกันนะครับ ในราคาพิเศษเพียง790บาทครับผมโทรเลยนะครับ02-114-3330นะครับ
0: ราคาดีมาก
1: นะโทรนะฮะส่งฟรีทั่วประเทศนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วย
0: ค่ะคุณผู้ชมย้ำโปรนะห่อเนื้อ200กรัมนะให้เยอะนะ12ถุงเนี่ยมูลค่า900แถม150กรัมอีก2กระปุกนะคะเป็นตัวอะไรดองนะคะเฮียคะ
2: หัวไชเท้าดอง
0: หัวไชเท้าดองอีก2กระปุก160บาทเนี่ยรวมทั้งหมด 1,000 กว่าบาทไม่ต้องจ่ายแค่790เท่านั้นเองนะ02-114-3330ค่ะย้ำนะตอนนี้สายเข้าแล้วนะ02-114-3330นะคะจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะโทรก่อนเลยหรือว่าสแกนเคียวโค้ดก็ได้นะจ๊ะอร่อยมากคุณผู้ชมอันนี้ไม่ได้โกหกอร่อยจริง
1: ๆเอาจริงนะไชโป้ก็อยู่คู่กับคนไทยนี่แหละ
0: ใ
1: ครชอบทาน
2: ใช่ครับ
1: ง่ายแล้วก็รสชาติมันกลมกล่อม
2: แล้วก็อย่างที่บอกว่าเราอยู่มานานจนเรารู้ว่าข้อเสียของเขาคืออะไรคือคนมักจะกลัวเรื่องของความสะอาดกลัวเรื่องมาตรฐานแต่เราก็ได้ทั้งโอท็อปทั้งซูลินเบสทั้ง GHP โรงงานก็ได้มาตรฐานหมดทุกอย่างครับ
1: ราคาดีมากราคาดีมาก
2: ผู้บริโภคกุญใจได้เลยครับ
0: นะคะ50ปีที่ทำมานะคะสืบต่อมารุ่นต่อรุ่นเฮียเป็นรุ่นที่3แล้วนะคะ
2: ครับ
0: อยากให้ลองจริงๆอร่อยมากนี่กินไม่หยุดเลยชมพู่กินไม่หยุดเลยอ่ะแล้วราคาดีมากๆโทรด่วนเลยขอย้ำโปรอีกทีได้ไหมคะเฮียคะ
2: โปรนะครับครั้งสุดท้ายแล้วนะครับ12ซองนะครับชนิดฝอยนะครับจุๆเลยเก็บไปฝากเพื่อนที่บ้านได้แบ่งปันคนข้างบ้านได้นะคร
1: ับ ฝากผู้ใหญ่ก็ได้นะคร
2: ับ ใช่ครับแล้วก็แถมด้วยไชเท้าดองสดอีก2รสนะครับแบบกระปุกนะครับแบบรสต้นตำรับกับรสยำนะครับ
1: คร
2: ับ
1: อ
2: ันเนี้ยหาที่อื่นไม่มีนะครับเป็นนวัตกรรมของเรานะครับ
1: โทรเลยนะฮะ02-114-3330ย้ำนะครับ02-114-3330จัดส่งฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางหรือให้ง่ายสุดตอนนี้คุณหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาฮะแล้วก็สแกน QR codeที่หน้าจอได้เลยนะคะ
0: ค่ะแล้วเก็บได้ยาวๆเลยนะซื้อวันนี้เก็บได้ยาวๆเลยนะคะ
2: ใช่คร
0: ับ อร่อยเฮียอร่อยมากอันนี้ชมเลยไม่เค็มไม่หวานจนเกินไปแล้วรสชาติกำลังดีแล้วกลิ่นก็ดีมากความสะอาดนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเปิดซองปุ๊บกลิ่นได้เลยทุกคนค่ะ790บาท02-114-3330ขอบคุณเฮียมากๆนะคะ
2: ขอบคุณนะครับคุณชมพู่พี่ก๊อฟครับ
0: ขอบคุณคิดต่อนะเฮียนะ
1: พักสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาครับคุณชมพู่ทานข้าวก่อนครับ
3: กับแซ่บทูเดย์เวลาใหม่4โมง15นาทีเป็นต้นไปการันตีความแซ่บเหมือนเดิมข่าวสารจัดเต็มกระแสโซเชียลมาแรงเกาะติดทุกเรื่องฮอต
4: แซ่บทุกมุมมอง
5: แซ่บทุกเรื่องราว
6: แซ่บแบบนี้ต้องดู
3: แซ่บทูเดย์ข่าววาไรตี้ที่คุณต้องไม่พลาดขยี้เขย่าเก่าทุกที่ทันทุกกระแสแชร์ได้ทุกข่าวไม่มีมั่วพบกันเวลาใหม่4โมง15นาทีเป็นต้นไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง9กด30
7: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
8: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
9: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
10: สะดวกช้อป
9: ที่ช็อปมาเนี่ย
11: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
12: อย่างเทพไทย
11: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ

0: ีสันโซเชียลครับพาไปดูคลิปน่ารักน่ารัก
1: ค่ะ
0: ระหว่างคุณครูกับนักเรียนคุณครูเขาก็อยากจะสอนให้นักเรียนเนี่ยรู้จักทรงตัวได้ดีทรงตัวที่สำคัญนะ
1: สำคัญค่ะ
0: ไม่งั้นเดินไปเดินมาเดี๋ยวล้มมันอันตราย
1: ใช่
0: เด
1: ี๋
0: ยวบาดเจ็บ
1: เป็นเรื่องบุคลิกภาพด้วย
0: คุณครูก็เลยแบบว่าโฟกัสเป็นพิเศษฮะนักเรียนเธอต้องทรงตัวให้ดีนักเรียนก็ตั้งใจเลยตั้งใจเรียนเลยนะฮะสุดท้ายผลเฉลยออกมาว่าการทรงตัวนี้ฝึกไปเพื่อสิ่งใดลองชมครับ

0: ไอสิ
1: คนไปเม้นกันใหญ่เลยนะ
2: ว่าไงคะ
1: บอกตอนแรกนึกว่าคุณครูจะพานักเรียนไปเล่นเซิร์ฟ
2: ฝึกยกตัวแบบน
1: ี้ฝึกหน่อยฝึกหน่อยอีกคนบอกไม่ใช่หรอกน่าจะฝึกไปเล่นม้าหมุน มันจะโยกไปโยกมา
2: ค่ะ
1: สุดท้ายเฉลยมาอ๋อครูปวดหลัง
2: แผนสูงอ่ะคุณครู
1: คนดูไป6ล้านวิว
2: โอ้โห
1: 6ล้านวิวคุณผู้ชมแล้วก็แซวบอกว่าแหมคุณครูหัวหมอเนาะคุณครูน่าจะไปเรียนหมออีกคนบอกว่าคุณครูอาศัยจังหวะชุลมุนได้ดีมากเชื่อไหมนักเรียนขึ้นไปเหยียบยังงงอยู่เลยเอ๊ะนี่เราอยากเหยียบหลังครูหรือนี
2: ่นี่คืออยู่ในการเรียนการสอนจริงๆหรือเปล่า แล้วคิดดูเด็กนักเรียนในห้องอ่ะขนาดตัวกำลังดีกับการเหยียบหลัง
1: โอ้กำลังสบาย
2: น่ะหายเมื่อยเลย
1: เออดูสินี่ดูสุดยอดจริงๆเลยอ่ะน่าจะตั้งใจถ่ายเป็นคอนเทนต์แหละ
2: พี่ก๊อฟก็ถ่ายได้นะเห็นภรรยาพี่ก็ขึ้นไปอย่างนี้บ่อย
1: ๆหลังหักนะ
2: เห็นขึ้นไปช่วยเหยียบอยู่บ่อย
1: ๆเออดูสิ
2: น่ารักอ่ะ
1: น่ารัก
2: ขอบคุณที่นำคลิปน่ารักน่ารักมาฝากกันนะคะ
1: แต่จริงๆนะผู้ใหญ่อ่ะชอบให้เด็กเหยียบหลังเนอะคือน้ำหนักมันกำลังสบายอ่ะ
2: จริงแล้วก็เกาหลังกับถอนผมงอก
1: ถอนผมงอกนี่ก็จะมีแบบว่าเส้นละ1บาท
2: ใช่แต่ว่าเวลาถอนผมดำมาเด็กรีบเขี่ยทิ้งเลยนะ
1: ทำไมอ่ะ
2: กลัวไม่ได้อ่ะสิกลัวโดนติดลบ5บาทเอามาต่อที่คลิปสุดฮาคลิปนี้นะคะเมื่อแฟนสาวรายนี้กับแฟนของตัวเองเนี่ยผ่านหน้าวัดศาลาหัวยางจังหวัดสงขลา
1: ครับ
2: ตอนกลางคืนขับผ่านไปเห็นน้องแมวตัวนึงกำลังนอนอยู่เป็นคนรักสัตว์เนาะน่าสงสารอ่ะน้องป่วยแน่เลยสงสัยน้องจะไม่สบายย้อนรถกลับไปดูหน่อยเพราะว่าเรามีจิตใจเมตตาเราจะได้พาน้องไปหาหมอพาน้องกลับไปดูแลและผลที่ได้คือยังไงไปดูค่ะ
3: กูขับผ่านไปเลยกูขับผ่านไปเลย
2: ตอนแรกอะขี่มาอีกเลนนึงขี่ผ่านไปแล้วเห็นนอนอยู่อย่างเงี้ยเฮ้ยแมวป่วยนี่นอนหงายท้อง
1: หงายเก่งอ่ะ
2: ท้องอืดเลยอ่ะไม่สบายหรือเปล่าไม่ได้เราเป็นคนรักแมวด้วยเราต้องขี่วนกลับมาดูจังหวะขี่วนกลับมาดูเลยถ่ายคลิปไปเป็นหลักฐานเผื่อน้องเป็นอะไรไงจังหวะถ่ายกลับมานี่น้องกำลังนอนหงายจริงๆแต่พอเห็นคนนี่พลิกตัวเลยน้องไม่ได้ป่วยนอนอึ๋งเอ่ยอยู
1: ่เหมือนหันมาถามมาไหมอ่ะ
2: ม
1: ีไรเหรอ
2: กำลังเพลินเลยคนดูไป 4.6 ล้านวิว
1: โอ้โห
2: ตัวนี้น้องชื่อว่าสุดหล่อมีชื่อด้วยนะเขาเป็นแมววัดเป็นแมวของวัดชื่อว่าสุดหล่ออ
1: ๋อฮะ
2: มีคนมาคอมเมนต์บอกว่าหัวร้อนน้องทำไมคะน้องจะมีปมไม่กล้ามานอนข้างทางอีกนะคะ
1: โอ้ตายเรื่องใหญ่เลยอย่าง
2: น
1: ี
2: ้แล้วเสียงหัวร้อนพี่เขาว่าขำแบบขำสะใจมากอะ เอ๊ะ เขาบอกว่าหรือว่าจะเป็นแผนน้องแมวเขาหาบ้านใหม่หรือเปล่า
1: อ้าแน
2: ่นอนเรียกเจ้าของใหม
1: ่แผนสูงอะ
2: แผนสูงแผนสูงเขาบอกว่าตรงนี้นะมีคนรู้เยอะเขาบอกว่าตรงนี้เป็นจุดรวมพลแมวอ้วนขับผ่านที่ไรเจอทุกครั้งเลย
1: อ๋อ
2: แสดงว่าไม่ได้มีแค่ตัวเดียวน่าจะมานอนหลายตัวแล้ว
1: 4.6 ล้านวิว
2: 4.6 ล้านวิวแมวนอนหงายท้อง
1: ฟังไปลองนอนข้างๆแมวดิ
2: รถขยะจะมาเก็บมันสิตอนเช้าๆเผลอหลับแย่เลยนะนอนคุมผ้าแล้วเขาไม่เห็น
1: ใจร้ายไปดูในเงือกบ้าง
2: ฮะ
1: ในเงือก
2: เคยได้ยินแต่นางเงือกLittle Mermaid
1: เป็นผู้ชาย
2: เป็นผู้ชายเหรอ
1: ในเงือกในเงือกท่านนี้ฮะ
2: ค่ะ
1: มีคนดูคลิปไป 11.2 ล้านวิวคิดว่าหล่อขนาดไหน
2: หล่อที่คนดู 11.2 นี่คือต้องแบบว้าว
1: ไม่ธรรมดานะ
2: ไม่ธรรมดาหรอก
1: เป็นชาวต่างชาติด้วย
2: นี่ไง
1: ชื่อดังโง่
2: ฮะ
1: ต่างชาติแหละดังโง
2: ่ทวีปไหนเนี่ย
1: ดังโง่อาจจะไป
2: ญี่ปุ่น
1: ญี่ปุ่น
2: อ่ะ
1: ญี่ปุ่น
2: ดังโง่
1: เชิญพบกับนายเงือกที่ชื่อว่าดังโง่ได้เลยครับ
4: อยากจะอยู่กับพวกคนบนดินอยากจะย่นยินเขาเต้นรำอย่างไรเนาะเดินเคลียคลอบนสองเรียกว่าอะไรนะอ๋อเท้าไงล่ะสะบัดคลีบคงไม่ไกลเกินว่าอยากจะอยู่กับพวกคน
1: เอาไงดีอะชมพู่ไปไงกันต่อดีอะ
2: เกินคำบรรยายแล้วจริงๆนะจริงๆเงือกปกติอ่ะเวลาเขาใส่เขาจะได้ประมาณครึ่งตัวนะอันนี้ตัวตันแล้วก็ชุดเล็กได้แค่ช่วงหาง
1: ดูคับ
2: ดูคับ
1: ดูหายใจไม่ค่อยถนัดด้วย
2: แล้วก็น้ำท่วมหมาน่าก็จะไม่ชอบน้ำอยู่เท่าไหร่นะบางตัวเน
1: า
2: ะ
1: แล้วก็ทีมงานนะฮะบอกมาผู้ชมบอกช่วยแก้ด้วยเพราะว่าไม่งั้นน้องจะดูไม่ต่างชาติ ให้อ่านว่าดังโง
2: ่เออดังโง
1: ่ดังโง่ไม่ได้ด้วยดังโง่ต้องดังโง่ด้วย
2: มาจากญี่ปุ่นไงดังโง่ให
1: ้ทีมงานก็ไม่ยอม
2: ไม่ยอม
1: สภาพรักแล้วน้องแบบว่าน้องเต็มใจไหมครับผมพยายามดูสีหน้าอยู
2: ่เอ้าม
1: ีอีเวนต์แล้ว
2: มางานรับปริญญา
1: ออกงาน
2: นี่ฉันอยากหนีน้ำท่วมมางานรับปริญญาหรือนี
1: ่
2: โอ้เจ้าของพามา
1: อะไรกันน่ะ
2: มี2ตัวเลยทีนี
1: ้แล้วให้น้องสวมอยู่อย่างนี้ตลอดไหม
2: โอ้ทำไมน้องนิ่งจังเลยอ่ะ
1: เออมีคนแซวบอกว่าน้องไม่ใช่สุนัขคอร์กี้นะ
2: เป็นอะไร
1: นี่คือพยูนอ่าวไทย
2: โอ้แล้วหุ่นได้ด้วยโ
1: อ้เออดูแลให้ดีเพราะว่าใกล้สูญพันธุ์แล้ว
2: อืม
1: เออนะครับแล้วก็มีคนบอกว่านี่นางเงือกหรือผีเสื้อสมุทร
2: อุ๊ย
1: ใจร้ายจังเลยพวกคอมเมนต์น่ะ
2: เดี๋ยวน้องฟังออกน้องเสียใจ
1: เออน้องมั่นใจของน้องอยู่ดีๆอ่ะ
2: อ
1: ื
2: ม
1: เออดูสิ
2: แต่หล่ออยู่นะจริง
1: ๆตาหวานตาหวาน
2: คนลากอ่ะ
1: เออคอกี้ฮะเดี๋ยวก่อนอะไรนะ
2: ฮะ
1: อะไรของคุณเนี่ย
2: คนลากโฟมอ่ะ
1: แหมตั้งใจสังเกตซะด้วยนะ
2: เห็นครึ่งหน้ายังเห็นแววเลย
1: ครับผม
2: เออเจ้าของเนี่ยน่าจะมีเชื้อญี่ปุ่นเหมือนกันตีตีเขาขาว
1: มีชื่อไหมอย่างมีชื่อไหม
2: แดงเงะถามเร็วก็คิดไม่ทันเออจะโอโทโร่อะไรก็ไม่ได้แล้วคิดไม่ทัน
1: เห็นส่งมานึกว่ามีแล้วนึกว่ามีในใจ
2: ไม่มีสิ
1: ผ่านผ่านผ่าน
2: ผ่านผ่านผ่านผ่านไปดูกันต่อไปดูกันต่อจะพาไปดูความน่ารักของน้องหมาตัวนี้กันบ้างนี่พี่ก๊อฟมีชมพู่ก็มีเหมือนกันเขานอนแต่ปกติหมานอนมันจะทั่วไปตัวเนี้ยนอนธรรมดาโลกไม่จำ
1: เฮ้ย
2: เขาต้องนอนแช่
1: อ
2: ้
1: าว
2: อาจารย์หนูบอกแช่คิดว่าแช่อะไรนอนแช่
1: แช่น้ำสินอนแช่น้ำ
2: ปกติหมาแช่น้ำใช่ไหม
1: ใช่
2: ตัวนี้แช่ฟัน
1: ฮะ
2: เป็นหมาที่นอนแช่ฟัน
1: แช่ฟัน
2: แช่ฟันให้สบายใจ
1: ฮะ
2: ไม่ได้แช่น้ำนะแช่ฟันเอาหลายคนงงนอนยังไงแช่ฟัน
1: เออขอดูหน่อย
2: ถอดฟันปลอมได้เหรอไม่ใช่ไปดูค่ะ

0: ก่อนอื่นชื่นชมเรื่องการหาเพลงก่อนชาวเน็ตเวลาทำคอนเทนต์อ่ะ
1: จริง
0: หาเพลงเข้ากับสถานการณ์เก่ง
1: เนาะ
0: ซึ่งเรานึกไม่ทันอ่ะ
1: ไม่เรารีบ
0: เรา
1: เจอเพลงอะไรแบบว่าพอไปได้เราก็ใส่ก่อนเลย
0: โดยเฉพาะเพลงแนะนำที่ขึ้นมาเอาอันนั้นก่อน
1: อ่ะจบๆไป
0: อันนี้ไม่ได้น้องเขานอนแช่แล้วฟันเขาเผยออกมาอย่างนี้มันต้องเพลงเกี่ยวกับยิ้ม
1: เป็นไปได้มั้ยนี่คือฟันปลอม
0: ฟันจริง
1: ต้องถอดมาแช่ก่อนกลางคืนแต่น้องขี้เกียจอ่ะ
0: เขาไม่ใช่คุณยายแถวบ้านเรานะเขาต้องหมา
1: อ๋อเหรอไม่ได้รีบอ
0: ่ะไม่ได้รีบแล้วในน้ำนั้นไม่ใช่น้ำธรรมดานะน้ำเย็นด้วยนะมีน้ำแข็งด้วย
1: อ๋อเหรอ
0: โอ้โหเป็นเราแช่ไม่ได้อย่างนี้นะเราเสียวฟันนะอายุเราเยอะแล้ว
1: ใช่ๆ
0: ไม่ได้แต่น้องนอนอย่างนี้ตลอดเลยไม่รู้ว่าปกติร้อนหรือว่าติดตลกอะไรทำไมถึงนอนแบบนี้น้องชื่อว่าติชชี
1: ่โอ้โถ
0: ชื่อติชชี
1: ่น้องชอบชื่อติชชึ่ง
0: ไม่แน่ใจนี่เราก็คิดเร็วเหมือนกันนะเนี่ยเออตายแล้วขยันคิดชื่อนะพวกเราวันนี้
1: เออ
0: เขาจะชอบนอนอ้าปากแช่น้ำแล้วก็มีน้ำแข็งอยู่ด้วยนะน้ำธรรมดาไม่เอาและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เจ้าของถ่ายไว้นะเพราะว่าน้องติชชี่เนี่ยเขานอนอย่างนี้เป็นประจำจ้ะ
1: oh.
0: เขานอนเป็นประจำคนดูไป 4.4 ล้าน uh-huh. วิวคนมาคอมเมนต์บอกว่าแช่ฟันปลอมเหรอลูกนี่สงสัยว่าพี่ก๊อฟเลย
1: เห็นไหม
0: อืมเขาบอกอันนี้เป็นช่วงรอดีไซเนอร์ใหม่กลัวเหงือกจะแห้ง
1: เ หรอ
0: ใช่นี่เขาบอกว่ายิ้มทีน้ำแข็งยังละลายแล้วโลกจะเหลือเหรอฟันสวยแท้เออมาบอกว่าเธอมีรอยยิ้มที่อันตรายมากๆเลยคือรอยยิ้มคมๆเลยแหละ
1: โอ้ครับ
0: ทงจะสบายแล้วหมาเนาะบางทีแบบร้อนอ่ะ
1: มันเย็น
0: เย็นเหงือกอะเนาะเย็นเหงือกเย็นฟันแต่จะป่วยเอาอย่าให้จมูกลงไปนะลูกถ้าจมูกลงไปเดี๋ยวไม่สบาย
1: เอาบาง

0: นอนข้างตุ่ม
1: เออ
0: น่ารัก
1: น่ารักน่ารัก
0: อ
1: ือโอ้โหนี่เป็นเรื่องละ
0: อะไรล่ะคะ
1: พ
0: ่
1: อ
0: พ่อหนูเหรอ
1: ไม่ใช
0: ่พ่อใครล่ะ
1: พ่อน้องหมาตัวนี
0: ้อ๋อ
1: เลี้ยงน้องอยู่ดีๆคุณผู้ชมเอ้าไปเอาไก่มาเลี้ยงเพิ่ม
0: เอ้า
1: เคืองแล้ว
0: เคืองเลย
1: ไม่โอเคแล้ว
0: เอ้า
1: ทำอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะแล้วความรักที่มีให้ฉัน
0: อ
1: ่ะมันจะน้อยลงไปไหมอ่ะเพราะฉะนั้นความวุ่นวายจึงเกิดขึ้น
0: อุ้ย
1: ลองชมครับ
2: เหลือตัวเดียวมึงก็ยังจะไปกัดมันอีกเนาะโตดาโตดามึงให้มันมีชีวิตหรอ
1: นี่ฮะ
0: โอ้โห
1: น้องชื่อว่าโซดา
0: ค่ะ
1: น้องบอกว่ามันไส้หรืออยากเล่นก็ไม่รู้
0: อืม
1: แล้วไก่มันไม่รู้จะหนียังไงอ่ะ
0: อยู่บนหัวซะเลย
1: ปลอดภัยสุด
0: ตอนแรกหนูหาไม่เจอนะเนี่ย
1: อ๋อ
0: ตอนแรกหนูนึกว่าไก่อยู่ในครัวหรืออะไรยังไงห้ามไม่ให้เดินเข้าไปอ๋ออยู่บนหัว
1: เออน้องชอบวิ่งไล่งับไก
0: ่
1: เออมันก็สนุกแหละหมาก็เล่นไปเรื่อยอ่ะนะฮะทีนี้ไก่มันอาจจะเหนื่อย
0: อ
1: ืมเนาะมันก็อาจจะกลัวจริงๆก็ได้จะหนีไปไหนอ่ะจะขึ้นไอ้ตู้ข้างหลังอ่ะเหมือนตู้กับข้าวมันก็สูงไปมั้ง
0: สูงเกิน
1: เออนี่เลยอยู่บนหัวนุ
0: ชรู้ว่าปกป้องได้ไง
1: ปลอดภัยสุด
0: อ่า
1: แล้วก็ผมมันก็เหมือนพวกฟางพวกนี้ใช่ไหม
0: เดี๋ยวก็ออกไข่จะได
1: ้เออเนี่ยฮะคนห่วง2อย่างคือ1ออกไข
0: ่เออ
1: 2คือกลัวว่าจะถ่ายอุจจาระออกมา
0: อ๋อใช่มี2อย่างจริง
1: ๆเออคนดูไป 1.6 ล้านวิว
0: โอ้โห
1: แล้วก็บอกว่าเคยเจอแต่เท่าหัวงูไม่เคยเจอเท่าหัวไก
0: ่เฮ้ยคนไทยคอมเมนต์คิดได้ยังไงเนี่ยอ
1: ะไรอ่ะ
0: เท่าหัวไก
1: ่เออไปเรื่อยเน
0: าะแต่น้องเหมือนแบบจ้องจะสวบเลยเนาะหางไม่กระดิกเลยอ่ะ
1: เออ
0: เหมือนอยากเงียบอ่ะ
1: เออใช่ใช่หมั่นเขี้ยวแหละ
0: หมั่นเขี้ยว
1: เออน่ารักดี
0: น่ารักเอามาฝากทิ้งท้ายกันคุณผู้ชมกับรายการแซฟทูเดย์นะคะกับช่วงสีสันโซเชียลค่ะเป็นห่วงสุขภาพทุกคนนะคะส่งกำลังใจให้กับทุกพื้นที่ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
1: ดูทีวีเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก
0: ้ยาสีฟันเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เรื่องพร็อพค่ำนะครับวันนี้วันจันทร์ที่5ตุลาคม2569เย็นวันนี้ติดตามข่าวกับเรา2คนผมดรีมพัทธระดนัยเทพสุวรรณนะครับ
4: ในแน่วันนี้สาสมัครสรุปค่ะ5ตุลาคมนี่ก็วันนี้ฝนตกนะคะแต่เมื่อวานนี่โหกรุงเทพช่วงบ่ายๆตกหนักเลยเห็นบอกตอนแรกเนี่ยกรมอุตุบอกกรุงเทพให้เฝ้าระวัง5 6แต่มาตั้งแต่เมื่อวานเลยนะแถวๆพระราม9เค้าบอกตกหนักใช่มั้ยคะดิฉันไปแถวทางร่มเกล้า
3: คุณ
4: หนักเหมือนกันค่ะก็เฝ้าระวังกันนะคะแล้วก็ตอนแรกเข้าใจว่าจะแค่5ถึง7ล่าสุดกรมอุตุบอกว่า
3: ลากยาวเลยเหรอ
4: เพิ่มเข้ามาให้รออีกระลอกนึงเข้ามาคือ9ถึง13ตุลาคม2ระลอกที่จะมีฝนแล้วเข้ามาในพื้นที่ของภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกด้วยค่ะ
3: เพราะฉะนั้นแล้วช่วงนี้บ้านไหนที่น้ำท่วมอยู่เราสองคนรวมทั้งทีมงานของเรื่องพบค่ำเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านจริงๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเห็นข่าวและหลายพื้นที่หนักมากจริงๆคุณเหนแน่
4: ใช่ค่ะก็ภาคตะวันออกเนี่ยวันนี้เนี่ยช่วงบ่ายไม่รู้ว่าแถวพัทยาชลบุรีเป็นยังไงบ้าง

0: เขาบอกว่าจะเจอเป็นแบบเรนบอม
1: ครับ
0: คือมันจะเป็นการตกหนักแต่ว่าในระยะสั้นๆเนี่ยแต่เรนบอมนี่ก็ทำเอาให้แบบน้ำท่วมขังน้ำรอการระบายกันได้หลายจุดนะส่งกันเข้ามาบอกตรงไหนดีนะ
1: ใช่ส่งให้เข้ามาบอกได้นะครับคุณผู้ชมครับว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรก็นี่ไงส่งเข้ามาบอกผ่านทางเนี่ยตู TikTok คุณไหนแน่พร้อมๆกันได้เลยนะคุณผู้ชมนะ
0: โอ้ส่วนตัวเลยนะ
1: ส่วนตัวพูดคุยกันหน่อยละกัน
0: คือว่าแหมก็อยากมีช่องทางเหมือนกันนะเอาเป็นว่าดูช่อง9กด30แล้วก็เร็วๆนี้เราอาจจะได้ติด
1: มาแน่ช่วงนี้ติดขัดเรื่องของเทคนิคนิดหน่อยคุณหน่อยแน่นะใจเย็นใจเย็น
0: ขอให้เป็นแบบนั้นค่ะคุณดีมนายแน่มาก
1: เอ้าคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูภาพความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนกันก่อนแล้วกันอย่างที่บอกคุณหน่อยแน่บอกว่าภาคตะวันออกใช่ไหมพาไปที่ฉะเชิงเทรากันก่อนแล้วกันฉะเชิงเทราเมื่อวานเนี่ยมีฝนถล่มลงมาแล้วมันก็มีอันนี้ด้วยคุณผู้ชมลูกเห็บตกลงมาอีกครับ
0: ค่ะ
1: โอ้หนักหนาสาหัสมากจริงๆครับคือภาพที่เห็นเนี่ยเป็นภาพช่วงเย็นๆถึงหัวค่ำเมื่อวานนี้นะครับที่บางคล้าฉะเชิงเทรา
0: ค่ะ
1: ฝนเนี่ยตกหนักมากๆลมกระโชกแรงและที่สำคัญมีลูกเห็บเนี่ยตกลงมาด้วยครับแล้วมันตกลงมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้พี่ๆกู้ภัยเนี่ยที่พยายามจะไปช่วยเหลือเนี่ยไปแจกจ่ายข้าวสารอาหารแห้งให้กับพี่น้องประชาชนคุณผู้ชมดูต้องหยุดนะครับแล้วก็มาหลบอยู่ภายใต้ร่มเงาของบ้านหลังหนึ่งเพราะถ้าฝ่าออกไปเนี่ยเจ็บตัวแน่ๆคุณผู้ชมครับ
0: โอ้โหนี่ขนาดตอนเข้าไปช่วยนี่นะคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าน้ำมันเยอะมากๆแล้วจุดนี้น้ำท่วมเกือบ2เมตร
1: เนี่ยเดี๋ยวลองมีเสียงไหมลองฟังเสียงไอ้ที่เจ้าหน้าที่เขาให้ดูไอ้ลูกเห็บตกลงมากระทบกับตัวหลังคาบ้านหน่อยได้ไหมเนี่ยมันจะมีนะจังหวะเนี่ยเนี่ย
0: โอ้โหทั้งลมเนาะแล้วนี่คือเสียงของ
1: ลูกเห็บด้วย
0: ลูกเห็บที่ตกใส่หลังคาใช่ไหมคะ
1: ตกใส่หลังคาตกใส่น้ำด้วยเนี่ยนะฮะ
0: โอ้ฟ้าร้อง
1: โอ้หนักหนามากจริงๆคุณผู้ชมครับคือเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ต้องปฏิบัติการด้วยความทุลักทุเลจริงๆโดยชุดตอบโต้ภัยพิบัติหน่วยกู้ภัยของฉะเชิงเทรานะครับก็ได้รับภารกิจมาก็คือขอให้ไปช่วยเหลือคุณตาท่านหนึ่งอายุ90ปีนะครับในพื้นที่ของตำบลบางกระเจ็ดที่บางคล้านะครับคืออยู่อาศัยภายในบ้านเพียงแค่ลำพังแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยมันไม่สามารถไปได้อย่างทันท่วงทีครับมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าฝนตกลงมาอย่างหนักกระแสน้ำมันก็เลยไหลลงมาเชี่ยวกรากบวกกับมีลูกเห็บตกด้วยนี่ครับคุณผู้ชมการเข้าไปช่วยเหลือก็ต้องทุลักทุเลกันพอสมควรแต่ว่าสุดท้ายก็สามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือพยุงคุณตาคนนี้ออกมาได้อย่างปลอดภัยนะคุณผู้ชมนี่คือภารกิจแรกนะครับมันยังมีอีกหลายภารกิจเลยในพื้นที่ฉะเชิงเทรานะฮะ
0: คือต้องชื่นชมกู้ภัยจริงๆนะคะเพราะว่าการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยมันเป็นไปด้วยความยากลำบากนี่คือภาพตอนที่คุณดีมเล่าให้ฟังคุณตาอายุ90ปีนะคะในพื้นที่ของตำบลบางกระเจ็ดอำเภอบางคล้าท่านอาศัยอยู่ที่บ้านเพียงลำพังและดูตอนเข้าไปมืดมากเลยท่านอยู่คนเดียวอ่ะ
1: ก็คือตั้งใจว่าจะไปตั้งแต่ตอนเย็นแต่ว่าเจอฝนตกหนักมากมีลูกเห็บด้วยก็เลยต้องพักเอาให้มันปลอดภัยที่สุดก่อนนะคุณผู้ชม
0: ค่ะก็ให้คุณตาอยู่บนเรือนะคะกู้ภัยก็ช่วยกันเนี่ยค่ะพาคุณตาที่นั่งบนเรือออกมาเพื่อความปลอดภัยก่อน
1: ครับ
0: และอย่างที่บอกว่าภารกิจการช่วยเหลือในพื้นที่น้ำท่วมก็ยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่องอย่างพื้นที่บ้านทางข้ามน้อยบ้านน้ำฉาตำบลหัวไซที่อำเภอบางคล้าเจ้าหน้าที่ก็ไปอพยพผู้สูงอายุและคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางค่ะออกมาจากพื้นที่เสี่ยงคือส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นผู้สูงอายุเนี่ยการเดินการที่จะออกลุยน้ำมายากลำบากทำยังไงอุ้มสิคะ
1: นี่ฮะอย่างคุณยายท่านนี้ก็เดินเหินก็ไม่ค่อยจะไหวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องพาไปอยู่ในสถานที่ศูนย์อพยพที่ปลอดภัยกันก่อนนะอย่างน้อยก็ใกล้มือหมอใกล้มือแพทย์นะฮะ
0: แล้วส่วนใหญ่ชาวบ้านเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยก็จะอาศัยอยู่กันแบบไม่กี่คนบางทีอยู่คนเดียวที่บ้านอยู่ลำพังเนี่ยนะคะแล้วก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือเพราะว่าลูกหลานทำงานอยู่จุดอื่นอยู่นอกพื้นที
1: ่
0: พากันช่วยเหลือก็ถือว่าเป็นการทำงานของเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ต้องชื่นชมมากๆเลย
1: ยังไม่จบนะคุณผู้ชมเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ฉะเชิงเทราเนี่ยก็ต้องไปลำเลียงถังออกซิเจน14ถังด้วยกันนี่คุณผู้ชมถามว่าเอาไปทำอะไร
0: ค่ะ
1: เพราะว่ามีการแจ้งมาจากพลเมืองดีว่าขอให้ไปช่วยบ้านหลังหนึ่งหน่อยเพราะมีผู้ป่วยติดเตียงครับไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายออกมาได้ตอนนี้เนี่ยอยู่ภายในบ้าน2ชั้นชั้นล่างเนี่ยท่วมหมดแล้วนะครับก็เลยร้องขอเจ้าหน้าที่ว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยขอถังออกซิเจนมาหน่อยละกันเพราะตอนนี้จะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเนี่ยมันก็เป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะฉะนั้น

0: สิ่งที่พอจะประคองชีวิตได้อยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้ขอถังออกซิเจนหน่อยเขาก็เลยต้องฝากกระแสน้ำครับนำถังออกซิเจน14ถังไปให้กับผู้สูงอายุก็เอาไปให้ที่ศูนย์พักพิงวัดหัวไซในคุณผู้ชมดูฮะ
1: ท่านก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงนะคะก็จะเห็นเนี่ยค่ะมีสายยางนะแล้วก็ต้องใช้ถังออกซิเจนเนาะคือมันเป็นสิ่งที
0: ่เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากจริงๆใช่ครับ
1: จริงๆนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะบางจุดเนี่ยก็ยังพอเดินได้นะคะแต่ว่าบางจุดเนี่ยอย่างสมมติเราจะขนถังออกซิเจนเนี่ยถังนึงมันก็ไม่ใช่น้อยๆนะน้ำหนักมันก็หลายกิโลกรัมแล้วตั้ง14ถังนะคะโ
0: อ
1: ้กว่าจะฝ่ากระแสน้ำก็ไปช่วยเหลือยังอยู่ในพื้นที่ของภาคตะวันออกนะคะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่บางคล้าฉะเชิงเทราไปดูอำเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะคือปกติเนี่ยนะคะก็อยู่ในบ้านด้วยความยากลำบากนี่รอบนี้ไม่มีที่จะนอนเอายังไงดีเอาที่นอนที่นอนที่อยู่ในบ้านเนี่ยออกมาข้างนอกแล้วเป็นสับปะเหร่อค่ะลอยคออยู่บนที่นอนอยู่บนฟูกเนี่ยบนน้ำ
0: อุ้ย
1: 4-5 วันแล้วค่ะคุณดีม
0: แบบนี้เลยเหรอครับ
1: โอ้นอนเหมือนสบายใจแต่ว่าอยู่ข้างนอก 4-5 วันเพราะเข้าบ้านไม่ได้นี่ดีแค่ไหนนะว่าฟูกเนี่ยมันลอยน้ำได้
0: เออมันยังไม่เปียกจนจมอ่ะ
1: โอ้โหนี่ไม่ได้ทำคอนเทนต์ในเรื่องจริงนะคะ
0: นี่คือคุณผู้ชมดูแล้วอาจจะมีรอยยิ้มอาจจะเห็นว่าเออเขาก็ดูมีความสุขเขาดูชิลดีแต่ภายในเนี่ยใครจะรู้ว่าน้ำตามันตกในเพราะว่าสิ่งที่คุณหน่อยแน่กำลังจะเล่าต่อไปนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สะเทือนใจมากๆเลยนะ
1: ค่ะคือประสบภัยเนี่ยนะคะน้ำท่วมขังอยู่ที่บ้านเนี่ยนะคะต่อเนื่องนาน 4-5 วันแล้วไปไหนก็ไม่ได้แต่เหลือแค่ฟูกเนี่ยมันลอยน้ำอยู่ได้คุณพี่ที่เป็นสับปะเหร่อคนนี้ชื่อว่าคุณโอพักดีงามนะคะสับปะเหร่อวัดหนองจระเข้เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยที่สภาพความเป็นอยู่น่าเห็นใจมากๆนะคะเอาฟูกค่ะที่นอนหนาๆเนี่ยออกมาลอยอยู่บนน้ำใช้ในการนอนพักผ่อนอยู่นอกตัวบ้าน
0: เพราะ
1: ว่าน้ำท่วมสูงไม่สามารถที่จะเข้าไปอยู่ด้านในบ้านได้แล้ว
0: คือพี่โอแกก็บอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับว่าได้ยินคำเตือนเนี่ยมาจากภาครัฐและแล้วก็มีการเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันดีพอสมควรทีเดียวในการที่จะเอาข้าวสารอาหารแห้งมาตุนเอาไว้แต่สุดท้ายครับน้ำมันมามากมาเยอะจริงๆแกบอกว่านอกจากเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยที่เปิดประตูเนี่ยเข้าไปให้ผู้สื่อข่าวดูเนี่ยฮะไอสิ่งที่เก็บหอมรอมริบมาทั้งชีวิตอะคุณเนี่ยแน่ไปอาชีพเป็นสับปะเหร
1: ่
0: อก็ไม่ได้จะมีเงินมากเงินถุงเงินถังอะก็เก็บเล็กผสมน้อยเนี่ยซื้อทั้งทีวีตู้เย็นพัดลมหม้อหุงข้าวตู้เสื้อผ้าทั้งหมดทั้งมวลเสียหายทั้งหมดแล้วที่บอกว่าแกก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีก็คือแกเนี่ยไปซื้อข้าวสารมาตุนเอาไว้7กระสอบก็หวังว่าจะใช้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากปรากฏว่าน้ำมันมาเยอะครับพัดพาเอาข้าวสารของแกเนี่ย7กระสอบท่วมเสียหายกินไม่ได้ทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้ครอบครัวเนี่ยของคุณพี่โอเนี่ยแกบอกว่าตอนนี้สิ่งที่ทำได้ก็คือทำใจยอมรับสภาพที่มันเกิดขึ้นนะคุณผู้ชมครับ
1: ดูข้าวของในบ้านเสียหายหมดเลยเนี่ยค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าเนาะ
0: เละหมดเลย
1: ตู้เย็นเครื่องซักผ้าฟังเสียงพี่โอ๋กันหน่อยไหมครับ
0: ฟังเสียงดูหน่อยแล้วฮะ
2: ที่เสียหายใช่ไหมครับ
3: ครับผม
2: เยอะแยะมากมายครับเครื่องใช้ไฟฟ้ามีตู้เย็นทีวีโทรทัศน์พัดลมเนี่ยทุกอย่างเลยหม้อข้าวหม้อหุงข้าวเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างรวมถึงตู้เสื้อผ้ารวมถึงของใช้หลายรายการอย่างเช่นข้าวสารที่ผมซื้อมาตุนนี่ก็หลายรายการเลยมันก็ได้รับความเสียหายเนาะก็ต้องทำใจนะเพราะมันเป็นอุทกภัยครั้งนี้ถามว่ามามากไหมมามากครับเมื่อก่อนทุกปีจะมาไม่เยอะเท่าไหร่แต่ปีนี้อ่วมสุดๆครับอ่วมสุดเลยหนักสุดๆเลยครับในรอบปีนี้ครับ
0: โหให้กำลังใจเห็นใจจริงๆนะ
1: น้ำเนี่ยนะคะมาแล้วก็เมื่อสักครู่เนี่ยกระสอบที่ใส่ข้าวก็เละเทะหมดเลยนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันเสียหายด้านในด้วยหรือไม่นะคะ7กระสอบคือตุนเอาไว้แล้วนะแล้วก็ดูพยายามที่จะเทินของขึ้นที่สูงแล้วแต่น้ำมันมามากพี่เขาบอกว่าที่ผ่านมาก็มีแต่ว่ารอบนี้มากจริง
0: ๆอีกหนึ่งจุดคุณผู้ชมครับพาไปกันที่จังหวัดปราจีนบุรีกันหน่อยจังหวัดนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ยังคงอ่วมอรไทยกันหนักมากจริงๆแต่ว่ามันยังดีว่ามีบางจุดบางพื้นที่บางอำเภอน้ำเริ่มที่จะลดลงแล้วพาไปดูบรรยากาศในพื้นที่ของกบิลบุรีกันหน่อยครับนี่สถานการณ์เนี่ยถ้าย้อนกลับไปช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันแทบจะไม่มีโอกาสเห็นภาพนี้เลยนะครับน้ำมันท่วมเต็มพื้นที่เลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ย

0: การมันก็เริ่มดีขึ้นมาแล้วนะครับเพราะว่าที่กบิลบุรีน้ำเริ่มที่จะลดแล้วก็แห้งลงแล้วบางจุดนะครับทำให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่เนี่ยเริ่มทยอยกลับเข้าบ้านเร่งล้างทำความสะอาดแล้วก็ฟื้นฟูบ้านเรือนของตัวเองหลังจากที่ถูกน้ำท่วมแล้วพอกลับเข้าไปในบ้านคุณผู้ชมคุณไหนแน่ครับสภาพที่ทุกคนเนี่ยต้องเจอก็คืออาการจุกอกครับเพราะพอเปิดเข้าไปในบ้านปั๊บเพราะว่าหลายคนเนี่ยต้องเลือกที่จะเอาชีวิตตัวเองรอดออกมาก่อนหนีออกไปอยู่ในจุดที่ทางการเนี่ยเขาเตรียมเอาไว้ให้แล้วพอเปิดเข้าบ้านไปปั๊บทุกคนครับเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าทรัพย์สินต่างๆที่ตัวเองเนี่ยเก็บหอมรอมริบมาซื้อเนี่ยนะฮะกว่าจะได้มาแต่ละชิ้นแต่ละอย่างเนี่ยโอ้โหพังทลายต่อหน้าต่อตาคุณผู้ชมครับ
1: คือบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งของนอกกายอะนะคะแต่ว่าบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นยกตัวอย่างนะรูปถ่ายหรือมันเป็นสิ่งที่มีค่าทางจิตใจอันนี้พระเครื่องใช่ไหมคะคือพอมันเสียหายแล้วมันไม่มีอะไรที่จะมาทดแทนได้แล้วมันเหลือแค่ความทรงจำอะค่ะแล้วคุณผู้ชมดูเนี่ยอย่างคุณพี่คนนี้ระหว่างเก็บของไปนะคะแววตาของพี่เขานะคะคือแล้วก็โอ้โหมันบ่งบอกเลยหัวใจพี่เขาแทบจะแตกสลายไปจริ
0: งๆใช่คำนี้จริงๆเพราะว่าผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์มาหลายคนบอกว่าคือในความสูญเสียในความเสียใจในความอะไรอาวรเนี่ยแกบอกว่าก็ยังคงมีความหวังว่าหลังจากวิกฤตครั้งนี้ผ่านพ้นไปได้นะก็จะกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อีกครั้งหนึ่ง
1: ฟังเสียง
0: ผู้ประสบภัยกันหน่อยนะครับคุณผู้ชม
2: เป็นยังไงบ้างบ้าน
3: โอ้แย่โดนหมดเหลือรถคันเดียว
4: หมดเลยจ้า
2: ทั้งร้านเลย
4: ร้านเลยไม่มีอะไรเหลือเลย
2: อยากจะบอกอะไรไหมฮะ
4: บอกอะไรดีจ๊ะจะบอกยังไงละจ๊ะเห็นบ้านแล้วก็โอ้หมดแรง
0: คือเข้าใจจริงๆอะว่าคือมันไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอะ
1: ก็จะพูดอะไรจะบอกอะไรนะคะก็มันไม่มีอะไรจะพูดอะไม่มีอะไรที่จะบรรยายมาได้คุณผู้ชมนะคะดูพี่เขาขณะที่กำลังเอาหนังสือเนี่ยค่อยๆออกมาเรียงเพื่อที่จะตากให้มันแห้งฝนก็ยังคงตกลงมามันเป็นความเดือดร้อนที่ยากที่จะบรรยายออกมาจริงๆมีจุดนึงค่ะเป็นคลินิกรักษาผู้ป่วยในพื้นที่นะคะชื่อว่าคลินิกแพทย์ธวัชค่ะก็กระทบหนักเหมือนกันบอกว่าห้องตรวจเนี่ยเสียหายทุกห้องเลยค่ะและที่สำคัญก็คือผู้ป่วยเนี่ยเวลามารักษาเขาก็ต้องเก็บประวัติเนาะการรักษาถูกน้ำท่วมทั้งสูญหายแล้วก็เสียหาย
0: เนี่ยดูสิน
1: ี่ค่ะคือจุดที่เก็บเอกสารเนี่ยคือบางส่วนก็อาจจะพอกู้คืนมาได้บ้างนะคะคุณหมอเจ้าของคลินิกค่ะนายแพทย์ธวัชเจียมรัตนจรัสนะคะก็โพสต์ว่าคลินิกน่าจะยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ในเร็ววันนี้ค่ะเบื้องต้นขอให้ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเก็บแผงยาแล้วก็จดจำชื่อและลักษณะยาที่ใช้อยู่เนี่ยเพื่อความสะดวกในการรับบริการครั้งต่อไปนะคะก็จะเร่งเก็บกวาดทั้งโคลนซากความเสียหายและฟื้นฟูสถานที่ให้กลับมาเปิดบริการให้ได้โดยเร็วที่สุด
0: อีกหนึ่งร้านครับที่ได้รับผลกระทบก็คือร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์มีประชาชนจำนวนมากเนี่ยนำรถที่เสียหายจากน้ำท่วมนะครับเข้ามาซ่อมแซมกันเป็นจำนวนมากเบื้องต้นเนี่ยซ่อมไปแล้วประมาณสัก30คันแต่ว่าก็ยังมีรถของพี่น้องประชาชนที่มาต่อคิวเนี่ยรอกันอย่างเนืองแน่นก็ไม่รู้ว่าจะซ่อมแซมเสร็จครบเนี่ยเมื่อไหร่เพราะว่ามันทยอยเข้ามาเรื่อยๆจริงๆเดี๋ยวฟังเสียงเจ้าของร้านกันหน่อยนะครับ
1: ค่ะ
2: ตอนนี้กี่คันแล้วเข้ามาซ่อมเนี่ย
5: 30
2: เกิน
5: มันมีที่มาแล้วก็ออกไปด้วย
2: อ๋องานออกซ่อมเสร็จออกไป
5: ใช่
2: ในเบื้องต้นประมาณ30กว่าคันแล้วที่มาแล้ว
5: ข้างบ้านเลยนะที่ดูดิ
0: คือที่ปราจีนบุรีเนี่ยตอนนี้เราจะเห็นในข่าวเนี่ยเริ่มจะเห็นหลายพื้นที่หลายจุดที่น้ำเริ่มจะลดลงแล้วแต่มีหนึ่งจุดที่เราห้ามลืมห้ามมองข้ามก็ไปเด็ดขาดก็คือในพื้นที่ของอำเภอบ้านสร้างอยู่ที่ปราจีนบุรีทุกวันนี้สถานการณ์ยังหนักหนาสาหัสมากจริงๆเพราะว่าบ้านสร้างเนี่ยเป็นจุดสุดท้ายของปราจีนบุรีเนี่ยที่รับน้ำมาจากแม่น้ำนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีก่อนที่มันจะไหลไปที่แม่น้ำบางปะกงอะครับตอนนี้หนักมากจริงๆ
1: เพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นยังมีอีกหลายจุดนะคะที่ยังคงยากลำบากกันอยู่มากไม่ใช่แค่คนนะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมาในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยมีสัตว์ที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะไม่เว้นแม้กระทั่งตัวเงินตัวทองหรือที่เราเรียกกันว่าตัวเหี้ยเนี่ยแหละ
0: ครับ
1: ลอยคออยู่ 3-4 วันตัวเปื่อยแทบจะไม่มีแรงอยู่แล้วคลิปนี้เนี่ยมีคนที่แชร์กันในโลกโซเชียลกันจำนวนมากนะคะให้ดูภาพเนี่ยที่มากันก่อนว่า
0: อันนี้
1: มันลำบากขนาดไหนนะ
0: อันนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นควันหลงนะฮะของในพื้นที่ของเคหะคลองจันนะครับแถวแถวบางกะปิครับคุณผู้ชมจุดนี้เนี่ยเป็นภาพที่ตอนแรกที่ทุกคนเห็นเนี่ยเขาตกใจก่อนเลยว้ายตัวเนี่ยเนี่ยมันเป็นที่มาของเขาว่าเฮียเข้าบ้านอ
1: ่ะ
0: เฮียจะเข้าบ้านอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าไอ้เจ้าตัวเงินตัวทองตัวนี้เนี่ยมันมาลอยคอตุ๊บป่องตุ๊บป่องแบบนี้เนี่ยอยู่ประมาณ 2-3 วันแล้วลักษณะท่าทางของมันเนี่ยมันไม่ได้ตั้งใจจะมาทำร้ายคุณผู้ชมคุณแน่แน
1: ่ค่ะ
0: เหมือนกับว่าคนก็เดือดร้อนใช่ไหมฉันเป็นสัตว์ฉันก็เดือดร้อนเช่นเดียวกัน
1: มันเป็นสัตว์ขึ้นบกขึ้นน้ำที่มันก็ต้องขึ้นบกอ่ะ
0: ใช่
1: แต่นี่มันว่ายน้ำตลอดเวลา
0: เพราะมันก็ต้องหากิน
1: อ่ะแล้วมันไม่มีที่ที่จะไปลอยคอที่จะแบบเหมือนมาพักนะคะร่างกายของตัวเองโหกลายเป็นคลิปที่เห็นแล้วสะเทือนใจคนที่ถ่ายคลิปเอาไว้เนี่ยต้องขอบคุณภาพใน Facebook ของที่ใช้ชื่อว่าลานบุญนะคะ
0: แล้วมันจะมี
1: ภาพ
0: นึ
1: งมันมีคลิปนึงใช่ไหม
0: อีกคลิปนึงคุณผู้ชมคือเห็นท่าว่ามันคงจะมาขออาหารกินแล้วแหละแล้วมันก็เป็นอย่างที่คุณพี่ลานบุญเขาคาดการเอาไว้จริงๆคือมันหิวมากอ
1: ่ะ
0: มันมาขออาหารกินนะคุณผู้ชมเฮียก็ไม่ไหวเหมือนกันสถานการณ์แบบนี้เนี่ย
1: ขณะที่มาอยู่บนที่พักที่เป็นที่นั่งของคนเนี่ยนะมันไม่ขยับเลยดีกว่าแรงมันแทบจะไม่เหลือจนพี่เขาก็เอาแบบไก่ดิบเนี่ยนะคะไก่สดเนี่ยเอามาให้แต่ไม่กระเนี่ยคือไม่ขยับตัวไม่กินไม่อะไรเลยจนทำให้เนี่ยมันเป็นภาพที่น่าสะเทือนใจแล้วก็พี่ที่เป็นเจ้าของเพจเนี่ยเจ้าของ Facebook ลานบุญก็บอกว่าโอ้มันก็ไม่ยอมกินนะเอาไก่มาให้เอาอาหารมาให้มันก็นี่นี่ค่ะคนนี้เลย
0: เนี่ยพี่ลานบุญคนนี้นะ
1: แล้วฟังเสียงพี่เขาสักหน่อยไหมคะ
6: เดี๋ยวต้นสาดค่ะลอยคออยู่สองมือสองคืนจ้ะมาขออาหารเดี๋ยวต้นสาดค่ะเขาเหนื่อยมากไหมจะสลอด
0: เนี่ยในช่วงเวลาที่มันยากลำบากแบบนี้นะคนไทยก็มีน้ำใจอยู่นะคุณหน่อยแน่คุณผู้ชมครับก็จะเห็นว่าต้องน้องเอียตัวนี้เนี่ยน้องเอียเขาก็ดูอ่อนเปลี้ยเพียแรงเหลือเกินก็คือมาอยู่อาศัยอยู่ใต้แฟลตคลองจันเนี่ยแบบนี้เนี่ยแล้วสุดท้ายพี่ลานบุญก็มาอัปเดตให้เราฟังว่าตอนนี้น้องเอียตัวนี้ก็ลาโลกไปแล้วฮะกลับไปอยู่ดาวเอียไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ
1: ก็อยู่ไม่ได้จริงๆนะ
0: ไม่ไหวจริงๆครับ
1: มันเป็นช่วงของความยากลำบากนะจริงๆอ่ะคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่เนี่ยลอยคออยู่ในน้ำใช่ไหมคะแต่ว่าไม่รู้ว่าตัวนี้ตระกูลเดียวกันเนี่ยนะคะ
0: ยังเป็นตัวเอี้ยอยู่นะ
1: ยังอยู่กับน้องเอี้ยเนี่ยนะคะขึ้นไปอยู่คราวนี้หนีน้ำบนแบบสายไฟแล้วสูงมากๆไม่รู้ขึ้นไปได้ยังไงคุณผู้ชมดูภาพหน่อยค่ะโ
0: อ้มันขึ้นไปได้ยังไงอ่ะผมยังนึกภาพไม่ออกเลยครับคุณไหนแน่ฮะ
1: ก็เดาเอาได้ไหมดิฉันคิดว่าต้นไม้เนี่ยที่แบบมันเป็นต้นไม้ที่อยู่ใกล้กับสายไฟเนี้ย
0: ปีน
1: ขึ้นไปเพื่อจะเอาชีวิตรอดเนี่ยขนาดเนี่ยค่ะตัวเงินตัวทองก็อยู่ไม่ไหว
0: รักตัวกลัวตายเหมือนกันนะน้ำท่วมแบบนี้เรียกว่าสาหัสสากันทั้งคนทั้งสัตว์จริงๆคุณผู้ชมเอามาให้ดูกันนะฮะตอนนี้ก็ยังคงมีอีกหลายพื้นที่ที่ยังคงได้รับผลกระทบกันอยู่ยังต้องเป็นกำลังใจให้กันอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วก็อย่างที่คุณหน่อยแน่บอกฝนเนี่ยมันจะมา2ขยักใช่ไหมคร
1: ับใช่ค่ะเอารอบนี้ถึงวันที่7แล้วก็รอบต่อไปคือวันที่9ถึง13ตุลาคมค่ะ
0: อ่ะฝากกันไว้ก่อนแล้วกันคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้าใครที่ชอบทานผัดกระเพราหลังจากนี้คุณผู้ชมครับอาจจะต้องรอรับแรงกระแทกไว้สักนิดนึงเพราะราคาใบกระเพราตอนนี้แพงกว่าหมูครับ
1: แพงกว่าหมูเหรอ
0: ครับ
1: หุ้ยแล้วยังไงตอนนี้ผัดกะเพราไม่ได้กินกะเพราจริงแล้วสิได้กินเป็นตัวอัน
0: น
1: ี้
0: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงเดี๋ยวไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวช่วงหน้ามารอติดตามกันนะฮะ
1: ค่ะเรื่องครบคำฟังทุกวันคุยกันมันท
7: ันเหตุการณ์อุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
8: หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดัง ช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MV TV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวัน

0: เพียงโหลดแอปพลิเคชัน MVTV ทั้งในระบบ iOS และ Android
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ผู้ชมครับช้างไทยที่นอนปิกนิกยางพาราธรรมชาติขนาด3ฟุตพับได้4ท่อนครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นและหนาแน่นสูงสามารถพกพาไปได้ทุกที่ครับ
1: ผลิตจากโรงงานในประเทศไทยมั่นใจได้ในแบรนด์ช้างไทยที่ทำมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะค่ะ
0: ทำให้คุณเนี่ยนอนหลับสบายมีติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอน
1: โปรโมชั่นของเราวันนี้นะคะประกอบไปด้วยช้างไทยที่นอนปิกนิกยางพาราขนาด3ฟุต1พื้นค่ะมูลค่า 1,990 บาทค่ะมาพร้อมกับปลอกที่นอน1พื้นมูลค่า990บาทนะคะแล้วหมอนแก้สังเคราะห์ค่ะ1ใบมูลค่า 1,290 บาทค่ะพร้อมกับปลอกหมอนนะคะ1พื้นมูลค่า290บาทค่ะมาพร้อมกับของแถมนะคะปลอกที่นอนค่ะ1พื้นมูลค่า990บาทค่ะและปลอกหมอนอีก1พื้นค่ะมูลค่า290บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้น 5,840 บาทแต่คุณจ่ายในราคาเพียง 1,590 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร021433330ค่ะหรือแอดมาที่ line @sashapaneer ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ดาห์นี
1: ้หลวงปู่ทวดเป็นพระสงฆ์ที่มีอยู่จริงนะคะเป็นพระเถระในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่นี่จะสวยงามมากเพราะว่ามีดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์เมืองหนาวแล้วก็พันไม้สีสันสดใส
0: ติดตามได้ในรายการสาธุกันทุกวันเสาร์เวลา 11:30 นทางช่อง9กด30แล้วเราจะไปสาธุด้วยกันนะคะสาธุ
2: เรื่องครบคำ
3: ฟังทุกวันคุยกันมันทันเหตุการณ์
4: บูเบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
6: ่คุณผู้ชมคะฟังแล้วมันน่าตกใจนะคะว่าตอนนี้ใบกะเพราเนี่ยปกติเนี่ยกิโลกรัมละ 40-50 บาทอ
7: ัน
6: นี้ที่ระยองเนาะบ้านค่ายขึ้นไป190บาทต่อกิโลกรัม
7: โอ้โหนี่มันสะเทือนใจคนรักการกินผัดกระเพราอย่างผมมากนะคุณเนี่ยแน
6: ่ข้าวกะเพรานี่มันเป็นเมนู
7: เบสิกพื้นฐานเลยอ่ะเนี่ยใบกระเพราแบบนี้คุณผู้ชมเคยซื้อกันกิโลละเท่าไหร่อ่ะบางจังหวะ20บาทก็มีอ่ะ20-30 บาทวันนี้เนี่ยมันแพงกว่าราคาไก่แพงกว่าราคาหมูแล้วนะครับ
6: อันนี้แค่กะเพราก่อนนะคุณผู้ชมเอากะเพราก่อนนะคะที่เมื่อช่วงสายวันนี้เนี่ยตอน9โมงผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่ตลาดนัดคลองถมบ้านค่ายค่ะที่จังหวัดระยองเนี่ยค่ะบอกว่ากะเพราค่ะราคาส่งนะคะราคาส่งนะคุณผู้ชมจากเดิมกิโลกรัมละ 40-50 บาทตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็นกิโลกรัมละ150-190บาทไปแล้วนะคะ
7: นี่ย้ำว่าเป็นราคาส่งใช่ไหม
6: ราคาส่งแต่ว่าคือพ่อค้าแม่ค้าที่เขาต้องทำกับข้าวเนี่ยอาหารตามสั่งมันขาดได้ยังไงอะใบกะเพราเนี่ยนะคะคือตอนนี้มีร้านค้าขายแม่ค้าแผงหมูสดเนี่ยนะเอ่ยปากแซวเลยบอกโอ้ยนี่กะเพราแพงขนาดนี้นี่แพงกว่าเนื้อหมูสดนะอีกเนี่ยโอ้โห
7: อันนี้ก็ไม่ผิดครับถูกทุกอย่างเลยครับ
6: หมายถึงราคาหมูเนี่ยถูกกว่ากะเพรา
7: ถูกต้องคือหมูตอนนี้คือถ้าไปซื้อเนี่ยก็อ่ะ120 130 150แล้วแต่ส่วนไม่เกินนี้แต่เจอกระเพรากิโลกรัมละเกือบ200บาทคุณหน่อยแน
6: ่แล้วสาเหตุหลักๆมันมาจากอะไรรู้ไหมคะเขาบอกว่าคือสวนกะเพราของเกษตรกรในพื้นที่เนี่ยโดนน้ำท่วมขังจนทำให้มันเสียหายอ่ะแล้วเวลาจะมาขายอ่ะมันไม่ได้จะสามารถขายได้เลยนะเขาต้องไปรับซื้อเนี่ยเพื่อให้ได้คุณภาพจากที่อื่นมาแล้วแถมยังต้อง

0: มาคัดมาคัดเด็ดใบที่มันเหลืองๆที่มันเน่าๆเนี่ยทิ้งไป
1: อีกอันนึงอีกอันนึงเมื่อกี้เห็นภาพพอดีเมื่อกี้ผมเข้าไปดูในเว็บไซต์ของตลาดสี่มุมเมือง
0: ค่ะ
1: ผักบุ้งครับทั้งผักบุ้งจีนผักบุ้งไทยคุณผู้ชมเคยซื้อกันกิโลละ20บาท30บาทไม่เกินนี้ครับวันนี้มาผักบุ้งเนี่ยกิโลกรัมนึงไม่ต่ำกว่า150บาทนะพี่หน่อยแน
0: ่หุยขนลุกเลย
1: ทั้งอะไรนะผักบุ้งจีนแล้วก็ผักบุ้งไทยอ่ะขึ้นราคาหมดเลยผักบุ้งจีนที่เอาไว้ผัดผักบุ้งไฟแดงอ่ะผักบุ้งไทยที่เอาไว้ทำพวกเวียนตาโฟตอนใหญ่ๆหน่อย
0: นี่ผักชีค่ะคุณผู้ชมผักชีตอนนี้ก็ราคาปรับขึ้นไปเช่นเดียวกันที่ตลาดแห่งนี้นะคะถุงละ5กิโลกรัมเนี่ยพุ่งสูงไปที่500บาทแล้ว ก็นั่นหมายความว่ากิโลละ100เนี่ยผักชีต้นหอมกิโลกรัมกว่า100บาทเหมือนกัน
1: ครับ
0: พริกขี้หนู
1: เท่าไรอันนี้ส่วนผสมสำคัญของผัดกะเพราเหมือนกัน
0: โอ้โหทุกอย่างเลยดีกว่ากิโลกรัมละเกือบ200บาทมีใบโหระพาใบแมงลักผักบุ้งเหมือนกันคือมันขายราคาเป็นร้อยอย่างเงี้ยซื้อไม่ไหวก็เลยต้องใช้วิธีการมาแบ่งขายเป็นกำเล็กๆแทนที่พอจะสามารถจ่ายเงินกันได้บ้างเหลือกำละ5บาทเนี่ยก็ปรับขึ้นเป็นกำละ10บาท20บาทค่ะ
1: ทีนี้ไปฟังเสียงโอดโอยจากชาวบ้านในพื้นที่ของระยองหน่อยเจอราคาแบบนี้เข้าไปจะอยู่กันยังไงล่ะครับทีนี
0: ้โ
1: อ
0: ้
2: เมื่อก่อนนี้แค่ห้าหกสิบพี่ครับผม150ครับ3เท่าครับผม
3: มันเน่าหมด
4: ใช่มันเน่ามันตายไปงานพวกดูไว้มันยังตายเลย
3: เราหวั่นไหมเรื่องราคาของใบกะเพราแพงขึ้นโอ้ทำกับข้าวขายเหมือนกันอย่างนี้ปริมาณที่เราจะต้องใส่ก็อาจจะต้องน้อยลงแต่ราคาขายเท่าเดิมปริมาณเราต้องใส่น้อยลงไหม
5: ก็อาจจะมีบ้าง
3: แล้วความอร่อยจะเหมือนเดิมไหม
5: เหมือนเดิม
3: เหมือนเดิม
1: คือไปถามแม่ค้าที่ทำอาหารตามสั่งขายคือเขาก็กระอักกระอ่วนใจเหมือนกันนะคุณหน่อยแน่
0: ใครจะบอกว่าไม่อร่อยล่ะคะมันก็ต้องอร่อยอยู่แต่ว่าประเด็นคือราคาต้นทุนวัตถุดิบที่มันสูงขึ้น
1: เรื่องราคานี่แหละที่เขาบอกอ่ะ
0: เห็นบอกว่าคุณมีคลิปที่พอไปสำรวจในอีกตลาดนึง
1: โอ้โห
0: เดี๋ยวให้รู้ว่าเขาแบ่งกันเป็นกำเล็กๆใช่ไหม
1: คือปกติเวลาเราไปตามตลาดนัดอะคุณผู้ชมนึกออกใช่ไหมก็คือมันจะมีผักขายเนี่ยกำละ5
0: บาท
1: บางต่างจังหวัดหน่อยก็อาจจะมีแบบ3กำ10บาทอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปดูหน่อยว่าช่วงวิกฤตที่มันเจอน้ำท่วมแล้วผักราคามันแพงรูปแบบของการขายเนี่ยมันจะต้องปรับเนื้อปรับตัวกันขนาดไหนเรียกว่าเห็นแล้วมีอึ้งเหมือนกันนะคุณ
0: นะ
1: เอาลองไปดูคลิปหน่อยนะคุณผู้ชม
6: ผักมินิมอลนะดูขนาดผักสดๆเลยครับวันนี้ผักมินิมอลนะดูขนาด3กรัม10ครับน่ารักมากจุ๋มจิ๋มน่ารักอะมินิมอลดูเอา
7: ไงอ่ะ
6: 3กรัม10ครับราคาเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงผักสดๆเลยครับวันนี
1: ้เนี่ยสั้นๆแต่มันตัดเตือนไตตัดเตือนไตแม่ค้าบ้านเลยพี่หน่อยแน่
0: ไม่ได้ขึ้นราคาค่ะ
1: ไม่ได้ขึ้นราคาจะขาย3กรัม10เหมือนเดิม
0: อุ๊ยแล้วที่ฉันนึกถึงเวลาที่เราไปกินแบบเอาข้าวแบบหมูแดงหมูกรอบเงี้ยก็จะมีต้นหอมนี่เขาใส่บางทีนะตักได้ตามใจชอบหยิบได้ตามใจชอบเนี่ยก็เนี่ยกรัมนึงอ่ะแต่ทุกวันนี้ขายมินิมอลค่ะ
1: 3กรัมที่ว่าเนี่ยคือมันกรัมละต้นนะครับคุณผู้ชม
0: โอ
1: ้โหนี่ไปร้านข้าวหมูแดงไปขอต้นหอมเพิ่มนี่เขาด่าบุพการีเลยนะครับไม่ควรนะครับ
0: คือตอนนี้มันลำบากกัน
1: โอ้ลำบากกันหมดเลยอะ
0: น้ำท่วมเนี่ยค่ะคือมันเสียหายที่ในพื้นที่เกษตรกรต่างๆแล้วก็พอมันเสียหายราคามันก็สูงขึ้นโอ้โหนี่คือผักนะคะกะเพราต้นหอมเนี่ยวัตถุดิบสำคัญ
1: นี
0: ่แล้วดูเมนูที่เอามาผัดกันเป็นไงคะ
1: คือแม่ค้าเนี่ยก็ไปเจอที่ระยองนะไปถามต่อเพิ่มเติมเนี่ยก็ไปที่ร้านของเขาเลยว่าอ้าวจะต้องปรับเนื้อปรับตัวอย่างไรคือก็บอกว่ารอบนี้เนี่ยถ้าผักมันแพงขนาดนี้สั่งผัดกระเพราใช่ไหมกระเพราอาจจะลดน้อยลงก็อาจจะเอาอย่างอื่นมาแซมแทนอย่างอันพริกใหญ่ๆหรือว่า
0: พริกหยวกเนี้ยใช่ไหมอ
1: ะไรนะไอ้
0: พริกหยวก
1: ยาวอะไรเงี้ย
0: ฝักยาวหรือเป็นแบบข้าวโพดอ่อนอะไรเงี้ย
1: อย่าไปด่าเขานะคุณผู้ชมก็คือมันก็ต้องปรับเนื้อปรับตัวตามสภาพครับก็คือพยายามที่จะขายราคาเดิมไว้แต่ว่าอาจจะต้องลดปริมาณของใบกระเพราลงนิดนึงเพราะว่าแพงเหลือเกินกิโลละ200บาทอะ
0: มันมีอยู่2 อย่างละค่ะว่าถ้าเราต้องการวัตถุดิบที่เท่าเดิมแต่คุณต้องจ่ายเพิ่มขึ้นกับคุณจ่ายเท่าเดิมแล้วก็ได้จำนวนวัตถุดิบที่มันน้อยลงเอาแบบไหนคุณดีม
1: เนี่ยคุณคิดดูนะนี่ในพื้นที่บางพื้นที่ที่อาจจะไม่เจอน้ำท่วมก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องของน้ำท่วมเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมันเป็นผลกระทบห่วงโซ่เลยอ่ะเพราะฉะนั้นต้องฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์เข้ามาดูแลกันหน่อยแล้วอย่าลืมนะปลายเดือนตุลาคมนี้

0: ินเจนะจ๊ะ
1: โอ้โห
0: ผักถ้าหากว่าสถานการณ์มันยังไม่ดีขึ้นมันจะลุกลามบานปลายกันขนาดไหนล่ะครับคุณแน่ๆครับ
2: และที่สำคัญคือหลังจากนี้เนี่ยนะคะที่กรมอุตุเตือนว่าฝนเนี่ยมันจะลงทางใต้แล
0: ้
2: วแล้วก็จะไปเจอเนี่ยสถานการณ์ที่เราก็ไม่อยากจะคิดว่าในเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็ราคาวัตถุดิบต่างๆที่เพิ่มสูงขึ้นไหนจะต้องมาเยียวยานะบ้านที่ได้รับผลกระทบกันอีกที่ตอนนี้ก็ยังไม่เข้าใจกันเรื่องการขอเงินเยียวยาด้วยซ้ำไปนะ
0: ปวดหัวไปหมดเลยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเปลี่ยนบรรยากาศไปดูเรื่องราวความเดือดร้อนของเจ้างูกันหน่อยนะครับช่วงนี้ฝนตกหนักเยอะมากจริงๆที่หับที่อยู่ก็อยู่ลำบากงูก็ต้องหนีน้ำนะคุณหน่อยแน
2: ่งูก็อยู่ไม่ไหวมัน
0: อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวแล้วมันไปอยู่ตรงไหนล่ะครับไปดูกันฮะนี่คือบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีนี่คือพี่เจ้าของบ้านครับ
2: โ
0: อ้เขาทำอะไรล่ะครับคุณผู้ชมครับเขายืนอยู่ที่หน้าบ้านรอความช่วยเหลือจากพี่กู้ภัยเพราะว่านี่ฮะงูเหลือมตัวเขื่องตัวบิ๊กตัวเบิ้ม
2: ค่ะ
0: มันบอกว่าในป่าของฉันก็อยู่ไม่ไหวเหมือนกันฝนตกทุกวี่ทุกวันฉันขอมาอาศัยใต้ร่มชายคาบ้านของคุณพี่ท่านนี
2: ้โอ้ยนี่ไง
0: มาพักหน่อยได้หรือไม
2: ่อยู่ใต้หลังคาเลยนะ
0: ถูกต้องครับอยู่ใต้หลังคาจริงๆครับ
2: โอ้โหแล้วนี่ค่ะมาถึงปุ๊บนะคะ
0: เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องใช้อุปกรณ์นะครับในการที่จะหยิบเจ้างูตัวนี้ออกจากใต้หลังคาบ้านของพี่เจ้าของอะครับ
2: แล้วเจ้าของบ้านนะคุณผู้ชมคะเป็นอดีตผู้เชี่ยวชาญกรมป่าไม้ด้วย
0: โอ้ก็น่าจะคุ้นชินกับการเจอสัตว์ป่าทั้งหลายถึงว่าเมื่อกี้ยืนอยู่หน้าบ้านไม่มีท่าทีตกใจเลย
2: เอาเคยทำงานอยู่กรมป่าไม้นะคะก็ไม่เสียชื่อนะคะเจองูเข้ามาเป็นอดีตข้าราชการชื่อว่าคุณสาโรจน์นะคะอายุ67ปีเล่าให้ฟังบอกว่างู
0: คุณหน่อยแน่คุณดูสิครับ
2: คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมเห็นไหมว่าเมื่อเทียบกับแขนของพี่กู้ภัยอ่ะมันตัวใหญ่มากแล้วมันก็ตัวยาวมากๆเลย
0: เมื่อกี้ตอนขดอยู่ก็ไม่คิดว่ามันตัวจะใหญ่ขนาดนี้นะฮะ
2: ใหญ่มากคุณผู้ชมมาดูเนี่ยเทียบให้ดูกับแขนคนแต่แหมพี่เขาก็แหมจับนะด้วยความคล่องแคล่วเหลือเกินแล้วขนาดว่าดึงลงมาข้างล่างแล้วตัวมันยาวมันยังเกี่ยวอยู่กับขื่อของบ้านยังไม่ยอมปล่อยเลย
0: โอ้โหนี่ต้องใช้เจ้าหน้าที่กู้ภัย3คนด้วยไอ้ตอนจังหวะลงมาก็ตกอกตกใจอยู่เหมือนกันเพราะว่ากลัวมันจะมาฉกกลัวมันจะมารัดอ่ะคุณผู้ชมครับนี่ฮะ
2: ก็จะลากออกมาได้เนาะนี่แรงมันเยอะมากเลยนะคะ
0: ที่ว่า3คนเนี่ยนะฮะอีก1คนในบัญชาการอยู่ด้านนอกนะครับก็แอบก็มีอาการก็แอบกังวลอยู่เหมือนกันฮะ
2: ส่งเสียงส่งใจ
0: ส่งเสียงให้จังหวะไงว่าต้องดึ
2: ง
0: พรดึงพรดึงพรแล้วมันก็ลงมาได้ครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะคุณพี่สาโรจน์ที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยแกบอกว่าคือขณะที่เกิดเหตุเนี่ยจังหวะที่มันเหลือบไปเห็นว่าเอ้าใต้หลังคาบ้านฉันมีงูเหลือมตัวเขื่องเนี่ยพอดีนี่ก็คือเป็นจังหวะที่กำลังออกมาทำภารกิจอยู่ที่หน้าโอ้โห
2: คุณผู้ชมดูเต็มดูเต็มๆว่าเมื่อเทียบกับตัวของพี่ที่แหมโอ้โห
0: นี่ดูฮะ
2: ดูแล้วดิฉันว่ามีไม่ต่ำกว่า
0: โอ้โหนี่ไอ้เมื่อกี้ตอนจังหวะที่จับที่ดึงเนี่ยดูคล่องแคล่วว่องไวดูมีพละกำลังสูงมากแต่พอเอาลงมาได้แสดงว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะคุณแน่คุณผู้ชม
2: โอ้แล้วเราฟรีซภาพแบบที่
0: ถึงขั้นกู้ภัยต้องบอกเพื่อนว่ามากู้ชีพผมหน่อยนะครับพี่ ผมก็อาการก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันนะ
2: แสดงว่าหมดแรงเลยจริงๆอ่ะกว
0: ่
2: าจะดึงออกมาได้เนี่ย
0: แล้วพอจับพอวัดได้เนี่ยคือพี่สาโรจน์บอกว่าความยาวน่าจะเกือบ4เมตรนะครับ
2: 4เมตรเลยเหรอ
0: 4เมตรอ่ะคุณหน่อยแน
2: ่โหนี่ตัวแม่ตัวพ่อเลยนะของจริงเลยนะ
0: โอ้โหแต่ว่าแกบอกว่าแกไม่ค่อยตกใจเท่าไหร
2: ่
0: แต่เพราะว่าไอ้ช่วงที่ผ่านมามันก็มีงูเนี่ยแอบเข้ามาเลื้อยผ่านเข้ามาอยู่ในบ้านเหมือนกันแต่ว่ารอบนี้ที่ต้องเรียกกู้ภัยมาเพราะมันมาอยู่บนใต้หลังคาบ้าน
2: โอ้โหแล้วดูบ้านที่เขาเนี่ยเต็มไปด้วยต้นไม้แต่มันก็น่ากลัวอยู่ดีแหละค่ะยิ่งถ้าเกิดพี่เลี้ยงสัตว์อย่างอื่นนะมีแมวมีไก่มีอะไรหรือเปล่าเนี่ยกลัวมันจะมาเขมือบสัตว์เลี้ยงเอาเข้าไปได้เดี๋ยวตัวมันใหญ่จริง
0: เดี๋ยวลองไปฟังเสียงพี่สาโรจน์กันหน่อยครับคุณผู้ชมที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยนะฮะ
3: แล้วพอเห็นแล้วคุณรู้ตกใจไหม
4: ไม่ก็ธรรมดา
3: ปกติมันเข้ามาปกติเหรอ
4: ผมทำปกติวันก่อนก็ตัวเงินตัวทองเข้ามาในบ้านตัวไปเริ่มกันอยู่ก็ปกติแถวเนี้ยเพราะเมื่อก่อนข้างๆบ้านเป็นบึงน้ำอยู
0: ่นี่เห็นไหมคือด้วยความที่เคยทำงานอยู่กรมป่าไม
2: ้พี่เขาดูชิลจริงนะ
0: ชิลมากคือถ้าเป็นคุณก็ได้หรือเป็นผมก็ได้เป็นผมนี่ผมกี้แตกไปแล้วอ่ะผมกลัว
2: คุณไม่ชินเหรอป กติอยู่บนหัว
0: ไม่ใช่มันคนละภูกันอันนี้เราคุ้นชินอันนี้เราไม่คุ้นเราไม่ชินคุณหน่อยแน่มันน่ากลัว
2: แต่ก็ถูกต้องนะคะที่ถึงแม้พี่เขาจะไม่กลัวแต่ว่าก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยซ
0: ึ่ง
2: เป็นแบบผู้ที่มีอุปกรณ์มีความเชี่ยวชาญเอาจับออกไปด้านนอกเนี่ยไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเพราะว่ามันอยู่ใกล้ชุมชนนะคะแต่ว่า4เมตรเมื่อสักครู่คุณจะไม่พูดถึงตัวลงตัวเลขอะไรสักหน่อย
0: ก็จะบอกอยู่เหมือนกันว่าบ้านแกเนี่ยเป็นบ้าน2ชั้นนะอยู่ในหมู่บ้านปากเกร็ดวิลเลจบ้านเลขที่47/6986
2: 6986
0: 986
2: โอ้โหเลขสวยด้วย
0: เออใช่ใช่อันนี้แค่บอกรายละเอียดเฉยๆนะคุณผู้ชมไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรนอกจากนี้เลยนะแค่บอกเฉยๆว่าอยู่บ้านหลังไหน
2: 43/986
0: เอองูยาว4เมตรด้วย
2: โอ้แล้วพี่เขาอยู่ไหนนะ67
0: พี่เขา67ใช
2: ่ไหนๆจะพูดแล้วก็เอาให้ครบ
0: ชั้นนะ
2: บ้าน2ช
0: ั้นแต่บ้านแต่งูเนี่ยมาขึ้นอยู่ชั้น1
2: โอเคมันครึ่งนะคุณนะ1ครึ่ง1 2
0: ครับพอแล้ว
2: เอาเปลี่ยนบรรยากาศไปดูเรื่องของการท่องเที่ยวกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมคือเขื่อนลำตะคองเนี่ยตอนนี้ในอ่างนะคะเนื่องจากว่าฝนมันตกลงมาต่อเนื่องทำให้ตอนนี้ในอ่างเก็บน้ำที่เขื่อนลำตะคองเนี่ยมีน้ำเกือบแตะ 75% กลายเป็นว่าบรรดานักท่องเที่ยวคนในพื้นที่ก็พากันไปท่องเที่ยวนะไปดูความสวยงามของอ่างเก็บน้ำกันเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าบรรยากาศโดยเฉพาะช่วงเย็นๆนะคะวิวพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยสวยมากมากดิฉันก็เคยไป
0: ปกติน้ำมันไม่ได้เยอะขนาดนี้ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: เพราะผมจำได้ผมเคยไปเมื่อตอนต้นปีโอ้มันแห้งขอดมากเลยนะคุณเหนียแน
2: ่คือดิฉันเพิ่งไปเมื่อช่วงประมาณสักปลายปีที่แล้วอ่ะไปกับญาติๆเนี่ยแหละเพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้าน
0: ครับ
2: ไม่น่าเชื่อว่าตอนนี้กลายเป็นเหมือนแหล่งท่องเที่ยวเช็คอินนะคนพากันไปแบบปิกนิกไปดูพระอาทิตย์ตกไปตกปลา
0: เนี่ยจะเห็นแคมป์เนี่ยมาตั้งรับลมชมบรรยากาศกันเนี่ยนะฮะ
2: แล้วก็จะมีของขายนะมีปลาย่างมีอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไปกันคึกคักค่ะจุดนี้ถ้าจะปักหมุดนะคุณผู้ชมเขาเรียกว่าบ้านท่างอยค่ะในตำบลจันทึกอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเนื่องจากว่าช่วงนี้เด็กๆปิดเทอมด้วยค่ะพ่อแม่ผู้ปกครองนะก็พาลูกหลานมาพักผ่อนกันแล้วอย่างที่บอกว่าฝนตกต่อเนื่องนานนับสัปดาห์ค่ะก็เลยทำให้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยก็มีมวลน้ำจำนวนมากจากป่าต้นน้ำลำตะคองบนอุทยานมันก็พากันไหลลงมาน้ำทุ่งน้ำท่าเติมอ่างเก็บน้ำลำตะคองเด็กๆมาก็อ่ะลงเล่นน้ำคลายร้อนกันบ้างใครมีอุปกรณ์เนี่ยตกเบ็ดตกปลาอะไรกันมาก็มาจัดแคมปิ้งเล็กๆกันริมอ่างแล้วก็ชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นมีสาวมาถ่ายรูปด้วย
0: บรรยากาศถือว่ายอดเยี่ยมมากจริงๆซึ่งปีนี้เนี่ยปริมาณน้ำในอ่างน้ำลำตะคองถือว่าสูงขึ้นกว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับระดับน้ำล่าสุดอยู่ที่ประมาณ234ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่าคิดเป็นตอนนี้74% นะครับของความจุขณะที่ช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วมีแค่34%เท่านั้นนะครับ
2: เท่าตัวนะ
0: เท่าตัวนะคุณหน่อยแน่
2: เท่าตัวเลยอ่ะ
0: ถามว่าชาวบ้านเขากังวลไหมชาวบ้านบอกว่าเฮ้ยกังวลนะก่อนหน้านี้กังวลมากกังวลจริงๆกังวลในเรื่องอะไรเขาบอกว่าน้ำในลำตะคองเนี่ยที่มันน้อยเนี่ยเพราะเขากังวลว่าถ้าหากน้ำมันน้อยเหมือนช่วงเดียวกันของปีที่แล้วหลังจากนี้มันจะเข้าสู่ช่วงของหมดฝนเริ่มทำการเกษตรน้ำมันจะไม่เพียงพอแต่ว่าพอเห็นภาพแบบนี้ปั๊บมันก็เลยทำให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่5อำเภอเนี่ยของจังหวัดนครราชสีมาเขาใจชื้นขึ้นมาเยอะเลยเพราะมันมีคำเตือนตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมากรมอุตุบอกว่าปีนี้เอลนิโยใช่ไหมเอลนิโยซุปเปอร์เอลนิโยด้วยจะแรงขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายปีจนถึงต้นปีหน้าพอเห็นน้ำในลำตะคองเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นขนาดนี้ก็พอจะอุ่นใจได้ว่
2: า
0: การทำการเกษตรน่าจะมีน้ำเนี่ยผันมาให้ได้ใช้บ้างก็น่าจะดีขึ้น
2: ได้ทั้งเรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็เอาไว้กักเก็บนะในช่วงที่น้ำแล้งเนาะนะคะก็จะมีน้ำมาเติมตอนนี้ก็คืออยู่ที่ประมาณ74%แล้วนะคะก็เผื่อใครว่างๆนะคะไปแถวๆลำตะคองเนี่ยก็ไปแวะพักผ่อนกันได้แถวนั้นรีสอร์ทเยอะแยะมากมายอาหารอะไรก็นะ
0: อ
2: ุดมสมบูรณ
0: ์แวะไปได้ราคาไม่แพงด้วยนะคุณผู้ชม
2: ใช่ลาบเป็ด2อก็ไม่ไกลนะปักหมุดไป
0: อร่อยใช่มั้ยโอเค
2: นิดนึงไปกันต่อ
0: หลายกาดหลายกาดมากเลย
2: เดี๋ยว
0: พักเขารับผมาดกันสักครู่นึงเดี๋ยวผมค่อยไปถามคุณหน่อยแน่ว่าไอ้ร้านลาบเป็ด2อของเขาเนี่ยอยู่ตรงไหนนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะฮะอยู่ไหนนะ
2: อยู่แถวลำตะคอง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ันเช้าซีเรียลคอฟคอฟคอฟจะกินตอนไหนก็อร่อยคอฟคอฟคอฟอร่อยคอฟอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์ยูโร
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย

ชั้นพิเศษวันนี้เซตผ้าปู 35 ฟุตประกอบไปด้วยเซตผ้าปูลายริ้วสีน้ำเงิน 3 ชิ้นแถมฟรีผ้าห่มนวม 1 ผืนและเซตผ้าปู 3 ชิ้นอีก 1 เซต 4 โอรสจากราคาปกติ 7,170 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทเซตผ้าปู 5 ฟุตประกอบไปด้วยเซตผ้าปูลายริ้วสีน้ำเงิน 5 ชิ้นแถมฟรีผ้าห่มนวม 1 ผืนและเซตผ้าปู 5 ชิ้นอีก 1 เซต 4 โอรสจากราคาปกติ 7,570 บาทเหลือเพียง 1,290 บาทเซตผ้าปู6ฟุตประกอบไปด้วยเซตผ้าปูลายริ้วสีน้ำเงิน5ชิ้นแถมฟรีผ้านวม1ผืนและเซตผ้าปู5ชิ้นอีก1เซต4โอรสจากราคาปกติ 7,970 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330 หรือแอดมาที่ไลน์แอดแอดไซช็อปมาเนียระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กันยายน2569จนถึง31ธันวาคม2570

0: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาย
1: าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
2: ่คุณผู้ชมคะวันนี้อสมทของเรานะคะก็เดินหน้าขยายความร่วมมือทางธุรกิจค่ะลงนามบันทึกข้อตกลง MOU กับ3พันธมิตรธุรกิจ Organizer พันธมิตรภาคเอกชนพัฒนารูปแบบธุรกิจให้มีความหลากหลายและสร้างธุรกิจอีเวนต์แบบครบวงจรเลยค่ะโดยนายเจษฎาพงษ์ธนาธนวัฒน์รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนลงนามความร่วมมือกับ3พันธมิตรธุรกิจออร์แกไนเซอร์ค่ะคือบริษัท PKP Creation จำกัดบริษัท Dragon Organizer Group จำกัดและบริษัท Polar Bearing จำกัดค่ะเพื่อร่วมกันพัฒนาและสร้างสรรค์กิจกรรมในรูปแบบ On Ground ออนไลน์และ Hybrid Activation นะคะพร้อมกับบูรณาการศักยภาพทั้งเรื่องสื่อพื้นที่และความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงานยกระดับขีดความสามารถในการหารายได้และพัฒนารูปแบบธุรกิจให้มีความหลากหลายตอบสนองความต้องการในยุคดิจิทัลค่ะ
3: คุณเจษดาเนี่ยบอกว่าการลงนามครั้งนี้นะครับจะมุ่งนำทรัพยากรที่อสมทเนี่ยมีอยู่ทั้งเรื่องของด้านสื่อมีเรื่องของพื้นที่ที่ดินศักยภาพของบุคคลมาผสมผสานกับความเชี่ยวชาญของเหล่าพันธมิตรภาคเอกชนเพื่อต่อยอดเป็นโครงการและก็กิจกรรมต่างๆที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับโดยจุดแข็งหลักของอสมทก็คือมีความเป็นสื่อที่ครบวงจรทั้งวิทยุโทรทัศน์ดิจิทัลตลอดจนมีพื้นที่อาคารมีสตูดิโอก็สามารถรองรับการจัดกิจกรรมต่างๆได้ขณะที่จุด

0: แข็งของ3บริษัทพันธมิตรก็คือมีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็มีเครือข่ายต่างๆของ KOL หรือว่าอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆซึ่งสามารถมาผนวกการทำงานร่วมกับอสมทได้จึงนับเป็นอีกก้าวของอสมทนะครับในการขยายเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจและนำทรัพยากรที่มีอยู่มาสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านการทำงานร่วมกับภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์โครงการแล้วก็รองรับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัลแบบนี้แหละครับรอติดตามกันได้เลยนะครับว่ากิจกรรมแรกที่จะร่วมมือกันกับภาคเอกชนเนี่ยของทางอสมทจะเป็นอะไรรับรองว่าว้าวอย่างแน่นอนนะครับเปลี่ยนบรรยากาศพาทุกท่านไปเที่ยวกันหน่อยจะพาไปเที่ยวที่จังหวัดสกลนคร
1: ค่ะ
0: เขามีประเพณีที่ถือว่าเป็นประเพณีหนึ่งเดียวของจังหวัดแล้วก็หนึ่งเดียวในประเทศไทยก็คือแห่ปราสาทผึ้งคุณแน่เคยไปหรือเปล่าง
1: านนี้ไม่เคยนะ
0: ไม่น่าเช
1: ื่อไม่น่าเชื่อว่าไม่เคยไปแต่ดิฉันเคยเห็นแต่ภาพนะคะปราสาทผึ้งเนี่ยมันสวยมากนะแล้วเขาจะมีการวาดลวดลายอย่างรอบนี้เห็นว่าทำเป็นเรื่องพระมหาชนกนะคะเป็นนิทานชาดกขึ้นชื่อ
0: นี่เราจะพาไปดูนะครับเรียกว่าหนึ่งในตองอูของการทำปราสาทผึ้งประกวดนี่คือที่วัดสุวรรณินจินดารามนะครับมีคณะช่างแล้วก็บรรดาพระภิกษุสงฆ์เนี่ยร่วมการประดิษฐ์ประดอยจัดสร้างปราสาทผึ้งอย่างประณีตบรรจงนะครับเพื่อที่จะเอาเข้าร่วมงานประเพณีสำคัญของจังหวัดสกลนครนี่เป็นไง
1: สวยมาก
0: ปราสาทพระธรรมเพราะพระมาทำจริงๆนะฮะ
1: แต่ว่าลวดลายเนี่ยกว่าที่จะออกมาเป็นพิมพ์แล้วก็กลายเป็นปราสาทผึ้งเนี่ยมันต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจนะทั้งพระทั้งชาวบ้านทั้งปราชญ์ในพื้นที่คือทั้งวัดเนี่ยนะคะก็จะยึดถือนะคะหลักสถาปัตยกรรมไทยประเพณีอย่างเคร่งครัดโดยทีมช่างฝีมือนะคะนายปัญญวัฒน์คำสงค่ะวัดสุวรรณินจินดารามบอกว่าองค์ปราสาทเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมนี่บรรดาแบบเทวดานางฟ้าร
0: ายละเอียดมาเต็มมาก
1: โอ้นะก็จะต้องใช้ลวดลายไทยที่วิจิตรงดงามจุดเด่นคือตรงฐานเนี่ยแหละค่ะประดิษฐานคือฐานประวัติได้ออกแบบเป็นพิเศษนำเรื่องราวของพุทธชาดกในหมวดทศชาติชาดกตอนพระมหาชนกเน้นย้ำการถ่ายทอดเรื่องราวการบำเพ็ญเพียรบารมีและความเพียรพยายามให้กับคนที่มาเยี่ยมชม
0: แล้วเรื่องสถาปัตยกรรมเนี่ยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพี่ปัญญวัฒน์แกบอกว่าได้รับความสนใจจากเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันต่างๆทั้งใกล้แล้วก็ไกลจังหวัดสกลนครเนี่ยมาศึกษาดูงานกันเยอะมากเลยนะครับก็เลยมีการสาธิตฝึกสอนทั้งเรื่องของการเทลายการแกะลายการติดพิมพ์ลายขี้ผึ้งเนี่ยให้เยาวชนเนี่ยมาร่วมลงมือปฏิบัติเพื่อใจหนึ่งก็หวังว่าจะร่วมการสืบสานเนี่ยประเพณีวัฒนธรรมอันงดงามของจังหวัดสกลนครแล้วในฐานะที่วัดแห่งนี้เนี่ยวัดสุวรรณจินดาวัดสุวรรณินจินดารามเนี่ยเป็นแชมป์เก่ามาหลายสมัยคุณหน่อยแน่คุณผู้ชมเขาบอกว่าถามว่ากดดันหรือเปล่า
1: ก็ต้องกดดันแหละ
0: คือคุณพี่ที่เป็นหัวหน้าช่างเนี่ยคุณพี่ปัญญวัฒน์เนี่ยแกบอกว่าคือไอการรักษาแชมป์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ทำให้กดดันแต่ว่าสิ่งที่อยากจะทำให้ได้ดีมากที่สุดก็คือรักษามาตรฐานการทำปราสาทผึ้งเนี่ยไปร่วมงานประเพณีคือจะได้รางวัลหรือไม่ได้รางวัลเนี่ยเราไม่ได้กังวลมากขอให้งานออกมาเนี่ยสวยคนชื่นชมคนปรบมือให้อันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่มันยอดเยี่ยมสมบูรณ์แบบมากที่สุดแล้วนะครับ
1: เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยต่อให้มีการประกวดกันแต่เม็ดเงินรายได้จากนักท่องเที่ยวในการเข้ามามันก็เพื่อพี่น้องชาวจังหวัดสกลนครนะคะแล้วเวลาตอนกลางคืนนะพอมาแห่พร้อมกับแสงไฟ
0: เนี่ย
1: มันสวยงามเหมือนเป็นแบบสวงสวรรค์ที่อยู่บนดินเนี่ยนะคะมาให้เราได้ชมกันว่าสวยมากจริงๆเพราะฉะนั้นก็
0: เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเดินทางมาท่องเที่ยวมาดูให้เห็นกับตาว่าปราสาทผึ้งเนี่ยที่ทำมาจากเทียนมาจากขี้ผึ้งเนี่ยมันสวยสดงดงามขนาดไหนนะครับกาปฏิทินดูวันไว้เลยคุณผู้ชมครับเพราะว่างานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งเรือยาวชิงช่วยพระราชทานเนี่ยประจำปี69ของจังหวัดสกลนครจะกำหนดจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ตั้งแต่วันที่20ถึง25ตุลาคมนี้ที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสกลนครนะครับคุณผู้ชมครับ20ถึง25ตุลาคมนี้ไปเที่ยวจังหวัดสกลนครกันได้เขาบอกว่าของกินอร่อยด้วยสกลนคร
1: แหมเราก็เคยไปแวะกันมาอยู่นะไปมุกดาหารสกลนครพนมเดี๋ยวมันเชื่อมโยงใกล้ๆกันนะคะ
0: ใช่คำว่าขับรถผ่านดีกว่าหายใจผ่านดีกว่าไม่ทันได้แวะเลย
1: ท่าครามก็สกลนครเนี่ยนะคะที่เป็นผ้า

0: ของนักกีฬาเราใช่ไหมคะค
1: ุ
0: ณผู้ชมคะช่วงนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นเทศกาลของคนเกษียณอายุราชการเขาจะได้พักผ่อน
1: ครับ
0: แล้วบางทีก็จะใช้เวลาเนี่ยอย่างเป็นส่วนตัวกับบรรดาน้องๆหรือว่าเพื่อนๆที่เกษียณอายุราชการด้วยกันมีหนึ่งที่ที่กำลังได้รับความนิยมก็คือในพื้นที่ของเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นเขาจะเช่ากันเป็นแพส่วนตัว
1: ทำอะไรอ่ะ
0: เอาล่องแพไงคะ
1: เอาล่องแพ
0: ล่องแพแล้วก็ล่องแบบส่วนตัวนี่เป็นไงคะเจ้าแม่แพซิ่งเอ้ยโอ้โหสนุกสนานค่ะเพราะว่าเวลาที่ไปล่องแพเนี่ยมันมีทั้งอาหารมีทั้งเสียงเพลงแล้วก็ไปกันแบบส่วนตัวกลายเป็นธุรกิจที่กำลังได้รับความนิยมเลยค่ะ
1: ค
0: นใช้บริการกันอย่างเนืองแน่นปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคมเนี่ยฤดูการเกษียณอายุราชการนะคะก็ทำให้การเลี้ยงส่งถูกจองเต็มเลยวางแผนกันล่วงหน้าให้ทันเวลาที่ต้องการสาเหตุเพราะว่าบรรยากาศของการล่องแพเนี่ยมันผ่อนคลายมันอยู่กับธรรมชาติแหมนี่ยังไม่ออกเลยนะเรียกว่าเอากันตั้งแต่หัววันนี่แหละ
1: บรรยากาศมันดูคึกคักจังเลยอ่ะคุณแม
0: ่แล้ว
1: โดยเฉพาะแพแห่งนี้น
0: ะ
1: แพอื่นเป็นยังไงเราไม่รู้แต่ว่าแพนี้เนี่ยมัน
0: มีความสุข
1: มันสุขจริงอิงกระแสธาราเหลือเกินนะฮะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ทำอาหารรับประทานกันเนี่ยนะคะแล้วก็ชมทัศนียภาพของเขื่อนอุบลรัตน์ไปพร้อมกันเนี่ยได้รับความนิยมเนี่ยจะเห็นขออภัยนะจะเป็นแบบบรรดาพี่ๆเกษียณอายุแล้วอ่ะก
1: ็
0: จะค่อนข้างเออแต่ว่าบรรดาน้องๆเนี่ย
1: ก็จะมาพี่ๆที่เขากำลังเกษียณอายุเนี่ยก็คือมาทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อเป็นการส่งท้ายในการทำงานทำในหน้าที่เนาะก็ขณะที่ผู้ประกอบการเนี่ยที่ให้เช่าเรือเนี่ยเขาก็มีการปรับนะปรับเนื้อปรับตัวในยุคนี้สมัยนี้คือจะให้เช่าแค่เรือแพอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้แล้วนะคุณผู้ชมมันก็ต้องมีความบันเทิงครบวงจรอยู่ในแพแห่งนี้ก็จะมีทั้งจุดที่ให้ทำอาหารจุดบริการคาราโอเกะ
0: นี
1: ่กิจกรรมทางน้ำให้กับบรรดาลูกค้าคุณผู้ชม
0: โอ้โหนี่คือครกนี่ยังต้องเอามาเลยนะแล
1: ้
0: วก็นี่ค่ะไมค์นะเพลง
1: โอ้โหนี่ลำโพงใหญ่กว่างานวัดอีกนะแถวบ้านผมมีกันนะโอ้โหลำโพงเยอะแยะตะแปะเลยเนี่ยนะ
0: เออแต่ว่าเวลาล่องแพไปอ่ะมันก็ออกไปข้างนอกเสียงมันก็จะได้ไม่รบกวนบางทีคนที่อาศัยอยู่ตรงบนบกอะไรอย่าง
1: น
0: ี้ด้วย
1: ม้วนนะมันม้วนนะมันม้วนเนาะทีนี้ไปสอบถามผู้ประกอบการธุรกิจล่องแพกันหน่อยชื่อว่าพี่เดือนพี่เดือนเนี่ยแกบอกว่าหันมาประกอบธุรกิจล่องแพชมเขื่อนเนี่ย4ปีแล้วเดิมทีเนี่ยขับแบ็คโฮนะครับรับจ้างทั่วไปแต่ว่าคือพอเห็นแล้วว่าเออหลานเนี่ยเคยทำมาล่องแพมาก่อนก็เลยจะไปรับช่วงต่อแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็จะต้องมีการปรับเนื้อปรับตัวเพราะเมื่อก่อนที่หลานทำเนี่ยก็แค่ล่องแพชมวิวทิวทัศน์ทานอาหารแต่รอบนี้มันก็ต้องมีการปรับตัวให้มันมีเข้ากับยุคเข้ากับสมัย
0: ก็ต้องขยายกันหน่อย
1: ถูกต้องครับค่าบริการแพงไหมคุณไหนแน่
0: แพเนี่ยมี3แพคิด 4,000 บาทต่อเที่ยวนะคะเที่ยวแรกก็จะมี 9:00 น.จนถึง 13:30 น.เที่ยว2คือ 14:00 น.จนถึง 18:00 น.เย็นณวันนี้เนี่ยในพื้นที่นะคะมีให้บริการอยู่กว่า20กว่าลำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สนใจก็ลองติดต่อนะคะไปทางเพจของธุรกิจล่องแพยิ้มเพราะว่าต้องจองก่อนล่วงหน้าคุณจะได้มีแพส่วนตัวไปฉลองในช่วงเกษียณอายุราชการเกษียณสำราญกันอย่างมีความสุขทั่วหน้านะคะ
1: เมื่อก่อนคนจะเยอะเฉพาะช่วงเสาร์อาทิตย
0: ์
1: แต่รอบนี้เนี่ยจะบอกว่าตามเทศกาลแล้วก็ช่วงวันหยุดช่วงท้ายปีแบบนี
0: ้
1: คนแน่นแทบจะทุกวันเพราะฉะนั้นก็โทรไปสอบถามจองกันก่อนได้นะฮะดูบรรยากาศสิครับแม่มีความสุขจริงๆนะฮะ
0: มีเงินด้วยนะเมื่อกี้นะมีให้เงิน
1: สำคัญต้องมีเงินนี่แหละฮะจะได้เที่ยวกันอย่างมีความสุขกับคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของเรื่องพบค่ำแล้วนะครับเรายังคงต้องส่งกำลังใจให้กับพื้นที่ที่ยังคงประสบปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขอให้สถานการณ
0: ์
1: กลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุดนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกับเราสองคนได้ใหม่ห้าโมงสิบห้านาทีวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ลาเป็ดสองคอ
0: ลาเป็ดสองคอ

0: านการณ์น้ำกรุงเทพฝั่งตะวันออกหลายจุดเริ่มคลี่คลายกทม.เร่งระบายน้ำบนถนนเจ้าคุณทหารและหมู่บ้านโดยรอบที่ยังมีน้ำท่วมขังสูงต่อเนื่องกรมชลประทานเร่งจัดจราจรน้ำลุ่มเจ้าพระยาป่าสักรับฝนระลอกใหม่
1: คนที่เขาโอนเข้าไปเนี่ยแล้วก็เป็นหมุนเวียนในบัญชีพนันออนไลน์หมดเลยอันนี้ต้องชี้แจงนะ
2: จริงๆนะครับผมถามว่าถ้าผมไม่เล่นมวย 3-400 ล้านผมเงินไปเที่ยวไม่ดีกว่า
0: ตำรวจไซเบอร์คุมตัวอัจฉริยะฝากขังคดีฟอกเงินช่อโกงประชาชนเจ้าตัวเผยมั่นใจเงิน109

0: ันบันเทิง
1: สนับสนุนโดยสบู่เบนเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะปีโป้จุ๊บแค่ฉีกแล้วจุ๊บปีโป้จุ๊บอร่อยจุ๊บจุ๊บ
2: ยาดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมราไผ่คู
0: ่พวกเราเฮฮาต้องมันบันเทิง
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ชม
4: ตกมาบันเทิงมาแล้วนะคุณผู้ชมมาเอเชียนเกมจบไปแล้ววันนี้เราก็ยาวๆกันไปเดี๋ยวผุบเดี๋ยวโผล่ไม่มีผุบไม่มีโผล่มันพิตินาแล้วแต่กลับมาปุ๊บก็เดือดเลยเด
3: ี๋
4: ยวต้องออกตัวแบบล้อปัดก่อนไม่ใช่มาพื้นที่จะมาให้เคลียร์ข่าวแต่จังหวะพี่บุ๋มมาจัดรายการวันนี้พอดีนะเอาภาพรวมน้ำท่วมก่อนนะโดยเฉพาะที่ฉะเชิงเทราคุณผู้ชมเมื่อกี้ดูในข่าวของเรื่องพบค่ำกันไปนั่นแหละนะครับหลายพื้นที่ในอำเภอบางคล้าก่อนบางคล้าเนี่ยเสมือนหนึ่งเป็นไข่แดงอยู่เกือบจะกลางฉะเชิงเทราแล
3: ้
4: วแล้วก็มีแม่น้ำบางปะกงพาดผ่านน
3: ะ
4: ก็ใกล้อยู่กับอำเภอเมืองทีนี้อันนี้ภาพเมื่อวานเนี้ยมันมีฝน
3: มีอยู่ตรงนั้นแหละ
4: ตรงนี้เลย
3: ใช
4: ่มันฝนหนักไหมพี่เมื่อวาน
3: หนักมากแล้วฟ้าผ่าเปรี้ยงเปรี้ยงตลอดเวลาจนไม่สามารถทำภารกิจได้อ่ะพี่เต็นท
4: ์ครับ
3: ต้องหลบกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในบางพื้นที่ถึงกับมีเหมือนกับเนี่ยลูกหูลูกเห็บอะไรกันอย่างนี้เลยนะคะแต่ฟ้าผ่าเยอะมากเลยอ่ะนะคะ
4: บางพื้นที่นี่ต้องเอารถเก็บขยะของเทศบาล2คันนะมาทำความสะอาดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อนะฮะแล้วก็เอามาบรรทุกสิ่งของจำเป็นลุยน้ำไปช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ประสบภัยเพราะว่าหนักพอสมควรจริงๆสำหรับเมื่อวานที่ฉะเชิงเทรานะครับเมื่อวานพี่บุ๋มปนัดดาประธานวิธีองค์กรทำดีเอาเรือท้องแบนรถโฟร์วิลยกสูงก็ไปช่วยเหลือพื้นที่พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัย
3: น้ำแรงอย่างเงี้ยนี่ขนาดถนนใหญ่นะ
4: ใช่
3: อ
4: ัน
3: นี้ถนนใหญ่น้ำแรงอย่างนี้เลยนะคุณผู้ชมจากนั้นเราก็ทยอยของนะคะเป็นถุงยังชีพหรืออะไรเนี่ยเพื่อเข้าช่วยเหลือในหลายๆพื้นที่นะคะเพราะว่าเขาน้ำท่วมมาตั้งแต่วันที่24ค่ะ
4: พื้นที่หลักที่จะพุ่งไปเนี่ยตามรายงานบอกว่ามีนักศึกษากว่า300ชีวิตอยู่ที่หอพักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ศูนย์บางคล้าเพราะน้ำท่วมกว่าเมตรครึ่ง
3: ใช่
4: คือเกือบถึงอกแล้วแหละ
3: ก็ถึงแหละประมาณเอวเกือบอกอะนะคะ
4: ครับ
3: แล้วก็มีการทยอยเอานักศึกษาออกจากพื้นที่กันเพียงแต่ว่าภารกิจช่วงเย็นเนี่ยบุ๋มก็ตอนแรกก็ภารกิจแรกก็กะไปอพยพน้องๆแต่ผลปรากฏว่าอย่างฝนตกอย่างที่เห็นต
4: ั
3: วเองก็กลายเป็นผู้ประสบภัยเองด้วยซ้ำไปนะคะก็เลยรอเป็นรถ GMC ของทหารในการพาน้องๆออกแทน
4: ช่วงบ่ายก็มีแจกถุงยังชีพและเข้ากล่องให้กับชาวบ้าน
3: นี่ๆตอนนี้เลยเนี่ย
4: น
3: ี่
4: ก็
3: ล
4: ำ
3: บากมากเลยค่ะ
4: ปิดท้ายด้วยการช่วยเหลือคุณยายวัย80ปีหนีน้ำท่วมแล้วก็ไปพักอาศัยรวมอยู่กับญาติอย่างปลอดภัยแต่ทีนี้เหมือนหอบเอาความช่วยเหลือไปพร้อมกับประเด็นคุกรุ่นอยู่ในพื้นที่ต้องบอกกันว่าเป็นบางส่วนก็แล้วกันเพราะเท่าที่ดูจากคอมเมนต์เอาในโซเชียลนะบางส่วนก็ให้กำลังใจก็จำนวนนึงแหละให้กำลังใจพี่บุ๋
3: ม
4: บางส่วนก็มีคำถามบอกจะเข้าพื้นที่ไหนเนี่ยต้องทำวีซ่าก่อนเหรอนักบุญทุนชาวบ้านหรือเปล่าอันนี้ปะพ่วงตรงซีกที่ด่าพี่บุ๋ม
3: มีคำนี้มีคำนี้เกิดขึ้น
4: ต้องเล่าให้ครบทุกมุมผมนี
3: ่
4: ลบต้องปัดไว้ก่อน
3: ค่ะ
4: มีอะไรจะอธิบายมันเรื่องมันเกิดยังไงตอนนี้เต็มฟีดไปหมดแล้ว
3: คือเรื่องของเรื่องเมื่อคืนนี้ค่ะบุ๋มก็ลงพื้นที่อำเภอบางคล้านะคะจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะแล้วก็จริงๆแล้วมีทีมก่อนหน้าบุ๋มนะคะก็คือบุ๋มทำงานร่วมกับกู้ภัยอื่นๆใช่ไหมคะแล้วทีนี้เราเนื่องจากพื้นที่น้ำท่วมมันกระจายหลายพื้นที่ไม่สามารถแยกร่างได้ก็เลยประกาศขอช่วยเหลือหน่อยว่ามีทีมไหนที่ลงได้บ้างเราได้สว่างพัทยานะคะมาลงพื้นที่ให้กับเราสว่างพัทยาน่ะลงมาตั้งแต่ก่อนบุ๋มหนึ่งวันแล้วแหละนะคะก็ไม่มีประเด็นอะไรค่ะคุณผู้ชมเราอ่ะมีโรงครัว2จุดนะคะจากในอำเภอเมืองแล้วก็ในบางค้าอีกจุดหนึ่งเพื่อกระจายอาหารให้กับพี่น้องประชาชนผลปรากฏว่าเมื่อคืนปัตตดาก็ตัดสินใจไปที่บางค้าเพราะว่าเสียงเรียกร้องมากันเยอะเหลือเกินบอกว่าน้ำท่วมกันมาตั้งแต่วันที่24แล้วยังไม่มีความช่วยเหลือเข้าไปถึงบ้านเลย

0: ยมันก็แบบจริงเหรอทำไมถึงต้องหนักขนาดนั้นหรือมันเกิดอะไรขึ้นมันคือมันต้องเห็นกับตาค่ะคุณผู้ชมก็เลยได้ไปเห็นจริงๆแล้วผลปรากฏว่าก็ได้เนี่ยลงพื้นที่กลางคืนกลางคืนก็เอาข้าวเอาน้ำให้วันนี้แล้วเมื่อคืนเนี่ยก็เลยมีการสั่งถุงยังชีพ500ชุดนะคะจากกรุงเทพตรงไปเลยเพราะว่าพอเห็นความเดือดร้อนเนี่ยเดือดร้อนกันจริงๆแต่ผลปรากฏว่าช่วงบ่ายวันนี้จู่ๆก็มีโพสต์ค่ะนะคะจากกู้ภัยฉะเชิงเทราขออนุญาตพูดชื่อเลยนะคะเพราะว่าบุ๋มว่าคนในโซเชียลน่าจะเห็นหมดแล้วแหละเพราะว่ามาจากที่ไหนต้องชัดเจนกันอย่างนี้นะ
1: บางสื่อลงชื่อแล้ว
0: เพราะว่ากลัวจะไปกระทบกู้ภัยอื่นนะคะในจังหวัดที่ไม่ใช่เอาเป็นเนี่ยค่ะเป็นกู้ภัยฉะเชิงเทราเลยบอกว่าเนี่ยใครกู้ภัยแท้กู้ภัยเทียม
1: มีด้วยนะฮะกู้ภัยแท้กู้ภัยเทียมพี่บุ๋มเป็นแท้หรือเทียม
0: ไม่รู้ก็อาจจะมองในมุมของดาราแล้วก็บอกว่าด่าว่าดาราแบบอะไรนะตกอับอะไรประมาณนั้น
1: ตกยุค
0: ตก
1: ดาราตกยุคแล้ว
0: ยุค90ตกยุคนะคะว่าดิฉันเป็นดารายุค90ตกยุคแต่เชื่อเหอะมาไม้นี้นะเดี๋ยวก็บอกผมไม่ได้ว่าคุณบุ๋มแต่ถ้าแมนจริงก็ต้องพูดชื่อมาว่าพูดถึงใครถูกไหมเอาพูดกันอย่างนี้เลยนะแต่ในโพสต์ในอะไรมันไม่มีคนไหนไปลงพื้นที่เหมือนดิฉันแต่ต้องเคลียร์อย่างนี้ก่อนหน้าที่จะไปลงฉะเชิงเทราเรามีทีมอื่นๆอย่างที่เล่าให้ฟังไปลงมาทุกจังหวัดซึ่งเราไล่ตั้งแต่สุรินทร์สระแก้วใช่ไหมพี่เต็น
1: เอาอย่างนี้ตั้งแต่สมัยเชียงรงเชียงรายแม่สายทั่วทุกทั้งประเทศใต้เต้ย
0: ไม่ใช่อย่าง
1: น
0: ั้นยุครอบนี้
1: รอบนี้
0: ก็จะมีทีมจากจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยมาช่วยตั้งแต่สุรินทร์แล้วเขาตีรถมาช่วยสุรินทร์แห้งเสร็จก็มาปาจีนต่อแล้วรถเขาพังในความที่เป็นเรานะเป็นทีมแม่เนาะเราก็มีแสงเยอะเอาพูดอย่างนี้นะคะเสียงเราดังเรามีแสงเยอะเราก็เลยประกาศเพื่อขอหาทุนในการซ่อมรถให้เขาเพราะเขาลุยมาหลายจังหวัดให้กับเรานึกภาพออกใช่ไหมคะมันก็คือการเปิดรับบริจาคที่เกิดขึ้นซึ่งรถก็ลงภาพให้เห็นเลยว่าเนี่ยคือรถคันนี้
1: ไม่ไหวแล้ว
0: ใช่แต่ผลปรากฏว่าลุงเขาอะไรก็ไม่รู้เขาไปโพสต์ในกลุ่มกู้ภัยของเขาว่าเนี่ยเห็นไหมเปิดรับบริจาคเนี่ยมาฉะเชิงเทราวันแรกก็เปิดรับเลย
1: ดาราตกยุคผันตัวมาเป็นกู้ภัย
0: เนี่ยมาวันแรกก็ขอรับบริจาคแล้วคนก็ไปเขียนต่อนะแล้วคนก็ไปเขียนต่อว่านี่ไงนักบุญทุนชาวบ้านนักบุญทุนคนอื่นอะไรเงี้ยผมขอถามหน่อยต้องเป็นคนรวยเท่านั้นเหรอถึงจะเป็นคนทำความดีหรือมาช่วยสังคมได้ต้องใช้เงินตัวแล้วคุณไม่รู้เหรอว่าผมใช้เงินตัวเองไปเท่าไหร่แล้ว
1: บางโพสต์ผมเห็นบางส่วนเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยโพสต์ปุ๊บต้องแนบบัญชีตลอดต้องแปะบัญชีตลอดเนี่ยมาโพสต์ระดมทุนหาเงินหาทองกันเนี่ยเอ๊ยยังไงกัน
0: เอ้าก็นี่ไงก็ถึงต้องหาไงคุณกู้ภัยทีมอื่นเขาไม่ได้รวยนะเขาไม่ได้รวยนะแต่เขามาช่วยจนทั้งรถเขาพังเนี่ยแล้วจะไม่ช่วยอะไรมันก็แล้วแต่ใครที่มีจิตศรัทธาหรืออยากจะช่วยก็ช่วยกันไงใครไม่ช่วยก็ไม่ต้องบริจาค ก็แค่นั้นเองแต่เราเสียงดังแล้วก็โพสต์ให้น้องเขามันก็แปลกตรงไหนอะก็มูลนิธิจะใหญ่กว่าบุ๋มเขาก็รับบริจาคนะคะ
1: เนี่ยไอ้พวกที่โพสต์เนี่ยก็ปิดท้ายด้วยบัญชีทั้งนั้น
0: แล้วดิฉันก็เข้าไปดูเขาก็ยังเพิ่งรับไป 20,000 อะยืนรับขอบคุณ 20,000 อะแล้วตัวเองไม่รับเงินตรงไหนอะ
1: น้าคนเนี้ยเหรอ
0: เอออ ๋
1: อเหรอฮะ
0: ตัวเองก็รับอันไหนไม่รับก่อนตกลงต้องเป็นมหาเศรษฐีใช่ไหมฉันต้องมีผัวแบบเป็นสุลต่านเท่านั้นใช่ไหมฉันถึงจะทำกู้ภัยตรงนี้ได้เนี่ย
1: เนี่ยเขาบอกจะมาหาแหลกที่นี่เหรอ
0: เออ
1: พี่บุ๋มเข้าไปหารับประทานอะไรแถวนั้นหรือเปล่าม
0: ีอะไรให้ทานได้คะ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: แ
1: หละฮะ
0: มีอะไรให้ทานได้ก่อนเออมีผัดไทยปักซอยใช่เมื่อวาน3ห่อ1,000ให้ตังไว
1: เนี่ย
0: นั่นแหละ
1: ก็บอกว่า
0: เนี่ยแล้วบอกว่าก่อนจะเข้าไปต้องขออนุญาตก่อนบุ๋มทำมากี่จังหวัดแล้วตั้งแต่แม่สายลงมาน้ำท่วมน่านหรือหาดใหญ่หรือจะกลับไปน่านไปแพร่ไปอะไร
1: นี่ไงคุณควรแจ้งสักนิด
0: แจ้งใครแจ้งทำไมแล้วคุณมีเจ้าเดียวเหรอในจังหวัดน่ะแล้วอย่างนี้ร่วมกตัญญูที่อยู่ฉะเชิงเทราหรืออะไรดิฉันต้องแจ้งทุกทีมไหมอ่ะ
1: แล้วยังไงเนี่ยพี
0: ่แล้วเขาเป็นเจ้าถิ่นเหรอหรือใครหรือดิฉันต้องมีบัตรคือมีบัตรประชาชนเข้าไม่ได้หรือยังไงหรือต้องมีพาสปอร์ตหรือต้องขออนุมัติก่อนเพื่ออะไรโอเคเวลาทำงานของกู้ภัยนะเราจะไม่ข้ามถิ่นกันเวลาม
1: ันมีถิ่นด้วยเหรอ
0: มีอย่างเช่นทองหล่ออย่างเงี้ยทองหล่อเงี้ยอย่างทองหล่อเนี่ยเขาก็จะสลับวันกันอย่างวันนี้ของร่วมกตัญญูวันนี้เป็นของปอติ๊กตึ้งหรืออะไรก็เขาจะแบ่งกันเพื่อไม่ให้น้องมานั่งทะเลาะกันไงว่าเคสใครรับแต่อันนี้มันภาวะวิกฤตมันไม่เกี่ยวแล้วผมไม่ได้ไปรับผู้ป่วยเหมือนคุณอย่างเมื่อวานเนี่ยเห็นรับอยู่เห็นรับแต่ผู้ป่วยคนเดินถนนขอขึ้นรถไม่ให้ขึ้นเราก็เลยเป็นคนรับมาเองก็ต่อหน้าต่อตาก็พูดกันอย่างนี้เลยพูดกันตรงๆแต่ก็งงว่าจะมาแซะทำไมถ้าเป็นสมัยก่อนสมัยบุ๋มเดือดๆนะบุ๋มถอนแล้ว บุ๋มจะถอนให้หมดเลย3ทีมกู้ภัย2ทีม
1: ลงแล้วชาวบ้านแล้วก็ฉะเชิงเทราเขาอยู่เนี่ยหลายคนกังวลไงหลายคนก็กังวล

0: ก็ถึงบอกว่าวันนี้ปุ๋มปนัดดาเปลี่ยนไปเรานิ่งมากขึ้นแล้วเรารู้ว่าอะไรคือสิ่งสำคัญความเดือดร้อนประชาชนมาก่อนแล้ววันนี้ปุ๋มได้รับวิดีโอได้รับข้อความเยอะมากเยอะมากโดยเฉพาะจากคนในพื้นที่ที่มาบอกว่าคุณบุ๋มผมน้ำท่วมตั้งแต่วันที่24วันนี้ผมเพิ่งได้รับถุงยังชีพเป็นถุงแรกจากคุณบุ๋มคุณบุ๋มขอบคุณมากๆเราแบบเราต้องอยู่อ่ะนี่เลยสั่งไปเพิ่มอีกเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็แจกอีกไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ให้รู้ไปว่าเออเราการทำความดีหรือทำเพื่อประชาชนมันจะมีปัญหาอะไรอย่างนี
1: ้มีต่อไหมต
0: ่อไม่รู้
1: มันต้องถามตรงๆไงมันรู้สึกว่าไปกระพดที่
0: ปุ๋ยบุ๋มแต่เขาดูใหญ่เหลือเกินว่ามีอะไรมาเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวก็รู้ว่ากูเป็นใครเขาเขียนอย่างนี้เลยนะ
1: เหรอ
0: ใช่ก็ท่านเป็นใคร
1: เออไอเราเนี่ยรู
0: ้บุ๋มไม่รู
1: ้บุ๋มไม่หมายถึงว่าพี่บุ๋มอะเป็นใครเนี่ยรู้เพราะว่าคนรู้เนี่ยวันนี้พี่บุ๋มอยู่ที่นี่คนรู้อยู่นี
0: ่เออแล้วก็เคยแล้วก็เขียนว่าเนี่ยเคยเป็นหลานสะใภ้ผัวก็เยอะซะด้วยก็ไม่รู้คนไหนด้วยอ่ะ
1: จริงๆพี่บุ๋มก็ผูกพันกับฉะเชิงเทรา
0: ก็เป็นคนฉะเชิงเทราเอาพูดอย่างนี้อัน
1: นี้เออ
0: ฉ
1: ัน
0: เป็นคนฉ
1: ะ
0: เชิงเทรา
1: คุณแม่แม่นอมเจ๊นอม
0: คุณแม่ประนอมดิฉันเป็นคนบ้านโพตำบลดอนทรายอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วไม่ไปช่วยคืออะไร
1: น
0: ี
1: ่ก็ไม่ค่อยได้เล่า
0: แต่นี่ก็ส่งข้าวไปนะส่งข้าวไปที่ดอนทรายแทนแล้วนะ
1: ส่งไปหาบ้านเกิด
0: แต่บางค้าเนี่ยเขาหนักกว่าก็เลยต้องเอาทีมมาลงบางค้าก็แค่นั้นแหละแล้วดูเข้ากล่องอีฉันนะทำแบบจัดเต็มคุณภาพมาก
1: ประตู
0: เป็นตัว
1: หิวเลยอ่ะเนี่ย
0: อร่อยไม่มีแบ่งครึ่งหักหัวไม่มีหัวอร่อยบอกเลย หัวทูอร่อยข้าวเหนียวนุ่มมากเรามีสูตรพิเศษในการทำ
1: อ่ะตัดไม่เป็นไรเจ้าที่เจ้าถิ่นตัดไปพี่น้องฉะเชิงเซาที่ดูอยู่ที่เป็นผู้ประสบภัย
0: บุ๋มยังจะช่วยลุยต่อไม่ว่าบุ๋มจะเจอคำพูดแย่ๆหรืออะไรก็ตามบุ๋มยังจะช่วยลุยต่อไม่ต้องกังวลบุ๋มว่าจริงๆสิ่งที่บุ๋มกังวลอย่างเดียวคือบุ๋มไม่อยากให้ภาพกู้ภัยดูไม่ดีเพราะบุ๋มก็เป็นกู้ภัยบุ๋มไม่อยากให้คนดูกู้ภัยแบบโอ้กลางจังวะเจ้าถิ่นจังเลยหมาหวงถิ่นเหมือนคำที่เขียนด่ากันในน่ะบุ๋มไม่ชอบอะไรอย่างนั้นเลยไม่อยากให้คนมองกู้ภัยแย่ค่ะเราอยากเห็นในส่วนของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ร่วมมือกันมากกว่าและที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครและก็ไม่อยากมีเอาพูดกันอย่างนี้เลยนะคะเพียงแต่ว่าในเมื่อคุณอัดใส่บุ๋มก่อนบุ๋มก็มีสิทธิ์ในการพูดเช่นเดียวกันเพราะว่าบุ๋มเน้นความเดือดร้อนของประชาชนมาก่อนเนาะเอาจุดนี้ก่อนเน
1: า
0: ะ
1: หงายการ์ดไม่ได้เอ่ยชื่อใครเลยร้อนตัวเปล่า
0: ไปดูได้ค่ะว่ามีดาราคนไหนลงพื้นที่และเป็นกู้ภัย
1: อย่าลืมนะเราพูดในรายการหลายครั้งแล้วนะทำให้เชื่อได้ว่าถ้ายังไม่หยุดโพสต์ยังไม่หยุดสาดกันอยู่เงี้ยอ่ะ
0: ดิฉันฟ้องค่ะดิฉันฟ้องค่ะจบๆเลยดิฉันก็เพิ่งได้มา2ล้านกว่าจากคนนึงมาดิฉันถ้าได้จากเคสนี้มาอีก200กว่าดิฉันจะมาหมุนในมูลนิธิแล้วเนี่ย อยากได้ค่ะนักบุญทุนคนอื่น
1: อันนี้ทุนถ้าจะฟ้องก็คือเอาเงินจากการฟ้อง
0: มาทำถุงยังชีพต่
1: ออ่ะตัดกลับมาบางค้าหนักแค่ไหนบางค้าหนักแค่ไหน
0: มิดหัว
1: มิดหัวนะ
0: มิดหัวเมื่อวานคือรถขนาดรถกระบะยังท่วมอ่ะยังจอดตายเมื่อวานยังไปช่วยเจ้าหน้าที่ AS อยู่เลย
1: ครับ
0: ค่ะก็แนะนำนะคะก็คือ เป็นเรือดีที่สุดถ้ามีประกาศตรงจุดพื้นที่ไหนยังขอย้ำเหมือนเดิมถ้าบอกให้อพยพต้องอพยพอย่ารอให้น้ำไฟมันท่วมสูงจนมันเข้าออกลำบากอันนี้ขอยืนยันตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าการอพยพในช่วงที่น้ำสูงมากหรือน้ำมาแรงมากมันอันตรายค่ะ
1: ครับทีนี้เรื่องจบเรื่องดราม่าย้อนกลับไปจุดแรกที่เข้าไปฉะเชิงเทราบางค้าได้รับรายงานจากไหนอะไรยังไงถึงเข้าไปเมื่อวาน
0: อ๋อที่เข้าไปเนี่ยคือ ที่ส่งทีมสว่างพัทยาเข้าไปก่อนเนี่ยเป็นเพราะว่าเราได้รับข้อความมาเยอะมากในเพจค่ะว่าทำไมพี่บุ๋มไม่มาตรงนี้บ้างเราได้รับมาเยอะมากค่ะเป็นร้อยๆข้อความจนเรารู้สึกว่าเออเราก็ถึงต้องหาทีมประกาศหาทีมค่ะถ้าจำได้นะคะบุ๋มมีประกาศก่อนเลยค่ะว่ามีทีมไหนสามารถทำโรงครัวหรือลงพื้นที่ฉะเชิงเทราให้บุ๋มได้บ้างค่ะ
1: ก็เลยไป
0: ก็เลยไปค่ะก็เลยส่งสว่างพัทยาไปก่อนแล้วก็ทำโรงครัว2จุดเนี้ยค
1: ่
0: ะ
1: ไปปุ๊บชักเที่ยงวันนี้ก็ปะทุคุกุ่นขึ้นมาเลย
0: คุ่นในโซเชียลค่ะแต่ไม่ต้องห่วงค่ะปนัดดายังมีกำลังใจเต็มเปี่ยมค่ะในการทำสิ่งดีๆต่อไป
1: หลังจากนี้ไปไหนต่อรายงานที่หลังบ้านในเพจพี่บุ๋มคือจริงๆเราอยู่กันมาพี่บุ๋มมาตั้งแต่สักบ่ายสี
0: ่เนี่ยเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยสภาพดิฉันเมื่อคืนเลยคุณผู้ชม
1: ก็มาต่อเนี่ยนะ
0: เนี่ย
1: ตีอะไรกลับมาพ
0: ี่1
1: ตี1กลับมามาทำงานต่อ
0: ใช่
1: คือนี่พี่บุ๋มนโยบายก็คือกลับมาทำงานเนี่ยก็คือมาหาเงินไปช่วยคนอื่นต่อ
0: ใช่
1: โชว์ผิวหน่อย
0: ไม่หมดแล้วเนี่ยดำ
1: แต่เดี๋ยวช่วงสุดท้ายมีวิธีแก
0: ้ปนัดดา

0: ี่ยคือความดำดำนี่คือดำของมุมแล้วค่ะ
1: น
0: ี่คือดำของมุมแล้วหลายคนบอกอุ้ยก็ยังขาวอยู่ค่ะแต่สำหรับปนัดดาคือตัวจริงขาวมาก
1: ตรงไหนที่ยังหนักอยู่อีกครับพี่ที่ได้รับมาหลังบ้านในเพจ
0: ณวันนี้นะคะปราจีนยังหนักอยู่ค่ะฉะเชิงเซายังหนักอยู่ค่ะตอนนี้มาองครักษ์นะคะแล้วตรงรังสิตอยากให้ระวังค่ะ
1: แต่เห็นหลังบ้านมามีทางเหนือเหนือเห็นบอกว่าเติมไปสอง
0: เมื่อกี้เตรียมทีมแม่ห้องสอนอยู่ค่ะสแตนบายค่ะ
1: แม่ห้องสอนสแตนบายอีกอ่ะคุณผู้ชมมีกำลังมีแรงยังไงจิตใจดีก็ช่วยกันไปนะครับตัดกลับไปอีกอารมณ์หนึ่งสักช่วงบ่ายๆวันนี้ก็มีรายงานบอกน้องในทีมบอกเฮ้ยไปทำหน่อยข่าวนะหน่อยนะหน่อยไม่สบายหลายคนถามหน่อยไหน
0: หน่อยไหนแต่ถ้าต้องเอานี้เป็นวลีที่ติดปากกัน
1: ซิกเนเจอร์อนันตปัตเชเยอปาติเทเทนาหน่อยนี้
0: เนี่ยพี่หน่อยเนี่ย
1: โอ้ป่วยแอดมิดเข้าโรงพยาบาลนะคุณผู้ชมนะฮะก็สร้างเสียงตลกเสียงหัวเราะให้ผู้ชมได้ติดตามกันกับมุกเนี่ยบทสวดอนันตปัตเชเยเนี่ยนะหน่อยเชิญยิ้มหรือชื่อจริงจุมพศรีจามรวัย58ปีหนังผีเรื่องไหนต้องเจอนั้นหน่อยเนี่ยรับบทเป็นหมอผีเสื้อขาวห้อยลูกประคำเนี่ยนะ
0: ใช่นะคะแต่ล่าสุดพี่หน่อยล้มป่วยถึงกับต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลย่านบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะซึ่งตลกรุ่นพี่หม่ำจกมกและภรรยาพี่มดเนี่ยนะคะเดินทางไปเยี่ยมแล้วก็โพสต์คลิปลงโซเชียลแฟนๆก็ตกอกตกใจไม่น้อยเลยค่ะคุณผู้ชม
1: ทีมข่าวของเราเห็นปุ๊บเจ๊หวาหวาบึงรถไปเลยหานั้นหน่อยทันทีนั้นหน่อยเปิดใจว่าเมื่อวานนี้เองกำลังจะออกจากบ้านไปทำงานเฮ้ยทำไมหน้ามันมืดมืดเว
0: ้
1: ยไม่มีแรงเลยไม่ดีแล้วมาโรงพยาบาลหมอตรวจบอกภาวะซีดอธิบายอย่างนี้ภาวะซีดหลายคนบอกภาวะซีดคุณผู้ชมเขาตรวจค่าเลือดเม็ดเลือดแดงอาจจะมีปัญหาคือเม็ดเลือดแดงอาจจะต่ำฮีโมโกลบินอาจจะต่ำพูดง่ายๆเวลาดูเนี่ยผิวเอายี่คุณผู้ชมซีดไม่ซีดนะจำมือตัวเองไว้ฝ่ามือตัวเองแดงแดงอย่างเงี้ย
0: อ
1: ันนี้ไม่ซีดก็หงายมือตัวเองเฮ้ยมันดูซีดซีดซีดแบบผิวมัน
0: เหมือนไม่มีเลือด
1: เหมือนไม่มีเลือดเนี่ยนะก็ปรากฏคุณหมอบอกเป็นภาวะซีดหรือภาวะโลหิตจางหมอบอกกับพี่หน่อยบอกโรคนี้เกิดจากการที่พักผ่อนน้อยรวมถึงที่ผ่านมาช่วงหลังไม่ค่อยได้กินข้าวมันกินไม่ลง
0: ค่ะ
1: แต่เนี่ยหน้าตีจริงๆกินข้าวไม่ลงแต่หนักไปทางดื่มแอลกอฮอล
0: ์ถ้าใช่อย่างนั้น
1: ยอมรับดื่มมาตั้งแต่วัยรุ่นหลายสิบปีแล้วเลิกมันก็ยาก
0: คุณหมอบอกว่าพอเราดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยนะแต่ไม่กินข้าวมันก็ทำให้ไม่มีแรงถามว่าดื่มหนักจนเข้าข่ายแอลกอฮอลิซึมไหมพี่หน่อยบอกมันก็คงใกล้เคียงเคยงดแอลกอฮอล์ทำได้แค่2วันก็กลับไปดื่มใหม่เพราะไม่ดื่มแล้วมันเหมือนขาดอะไรไปบางอย่างที่ผ่านมาเมียกับลูกก็เตือนมาโดยตลอดแต่ตนน่ะดื้อไม่ค่อยได้ฟังก็ตั้งใจว่าออกจากโรงพยาบาลครั้งนี้เนี่ยก็ต้องการจะเบาการดื่มแอลกอฮอล์ลง
1: พยายามจะเบา
0: จะพยายามทำให้ได้ใช้คำว่าเบาเนี่ยไม่เลิกนะพี่หน่อย
1: คืออย่างนี้นะพี่หน่อยภาวะซีดเนี่ยผมเคยเป็นนะมันคืออย่างนี้ต้องบอกพี่หน่อยไม่ใช่หมอแต่อันนี้จากประสบการณ์มันมีอยู่2 ส่วนที่เป็นไปได้นะพี่บุ๋ม
0: ค่ะ
1: 1ทานน้อยไม่มีสารอาหารไปบำรุงเลือดธาตุเหล็กอาจจะน้อยอันนี้เรื่องการทานกับ2เลือดมันออกตรงไหนหรือเปล่า
0: ก็ต้องเช็คให้ละเอียด
1: ต้องเช็คให้ละเอียดมีอยู่2ที่คือ1
0: ค่ะ
1: สารอาหารน้อยจนเลือดจางหรือ2เลือดมันซึมออกตรงไหนหรือเปล่าอย่างผมนี่เป็นโรคหัวใจเวลาทานยาเนี่ยพวกแอสไพรินหรือยาที่เรียกอะไรนะพวกหลอดเลือดพวกอะไรพวกนี้ยามันกัดกระเพาะมากเลือดมันมีโอกาสซึมเคยต้องกินธาตุเหล็กกับพี่เป็นน้ำน้ำเนี่ยต้องไปเติมคือพวกอะไรถ้าพี่หน่อยกินยาอยู่นะถ้าหลังอาหารทันทีต้องทันทีไม่งั้นมันไปกัดกระเพาะแล้วเลือดมันซึมออกก็ไปเดี๋ยวไปดูให้ดีก็แล้วกันพี่มัมกับพี่มดเพิ่งมาเยี่ยมวันนี้ก็มีเพื่อนๆหลายคนแวะเวียนมาขอบคุณทุกคนที่รักและเป็นห่วงเราสัญญาจะรีบหายกลับบ้านไปมอบความสุขเสียงหัวเราะให้ทุกคนได้ติดตามต่อไป
0: แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมขณะพี่หน่อยป่วยนะแต่ตลอดการสัมภาษณ์คือมีความฮาแทรกตลอดเลยค่ะถามว่าฮาแค่ไหนไปฟังพี่หน่อยเชิญยิ้มกันค่ะ
2: หมอบอกว่าเป็นโรคเลือดซีดครับเลือดซีดนี่คือหนึ่งสาเหตุมาจากพักผ่อนน้อยแล้วก็ดื่มแอลกอฮอล์เยอะข้าวไม่ค่อยกินมันจะไม่มีอะไรอยู่ในร่างกายมันทำให้ร่างกายอ่อนเพลียไม่มีแรงช่วงหลังนี้ผมทานข้าวได้น้อยมากเลยมันจะไม่รู้สึกหิวมันจะรู้สึกเบื่ออาหารตื่นมาก็อยากจะดื่มแอลกอฮอล์ละมันเหมือนจะวูบแบบจะวูบไม่มีแรงคือรู้ตัวเองเลยว่าแบบถ้าไม่เข้าโรงพยาบาลก็เสร็จไม่กลัวครับคิดว่าถ้าไปก็อย่าให้ป่วยจิตเตียงไปก็ไปเลย จะไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลานจะให้เลือดเพิ่มเพราะว่าเลือดน้อยมากเมื่อคืนให้ไปถุงครึ่งถุงแรกดีอาการดีครับเลือดเข้ากับผมได้ถุงที่สองเข้าให้ครึ่งถุงปั๊บเดี๋ยวมาวัดเดี๋ยวเป็นไข้เดี๋ยวไข้ลดเดี๋ยวไข้ขึ้นอยู่งี้เขาก็เลยงดให้เลือดมันก็อันตรายนะครับมันวูบมันคล้ายๆแบบเรียกสโตรกครับ
3: ว่าคุณหมออยากให้เรางดดื่มแอลกอฮอล์ไปเลย
2: ก็อยากรักษานะอยากทานให้มันน้อยลงเพื่อดูแลสุขภาพเราแต่มาอายุขนาดนี้เราใช้ชีวิตมาคุ้มแล้วครับจะ60แล้วเคยหยุดวัน2วันก็ไม่มีอาการมือไม้สั่นอะไรนะผมคิดว่าคงไม่เป็นอะไรง่ายๆหรอกเพราะว่าผมโทรไปเช็คที่นรกแล้วก็บอกไอ้นรกตอนนี้เต็มคนทำชั่วเยอะผมโทรไปที่สวรรค์สวรรค์ก็บอกว่าคุณไม่ต้องโทรมาคุณคนอย่างคุณไม่มีโอกาสขึ้นเพราะความดีคุณไม่มีเลย
3: เพราะเรามีบทสวดของเรา
2: ใช่ครับโอมนันตปัจฉเยอปัตติเถเถนะอปัตติยาอปัตติเถเถคืออปัตติโถอปัตติคือ
3: เรียกว่าบทนี้ช่วยได้เลย
2: ได้ไม่รู้ช่วยให้ไปไวหรือเปล่าก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับแม้กระทั่งช่อง9เลยรีบมาช่องแรกเลยขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงพี่น้องญาติสนิทมิตรสหายนะครับขอบคุณทุกท่านเลยขอให้ทุกท่านโชคดีอย่าเจ็บอย่าจนทนทุกสภาวะขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยปกป้องคุ้มครองรักษานะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับ
1: ท่านรัตนตรัยปกป้องนั้นหน่อยก่อนเถอะแล้วก็พอได้ฟังกึดกึดกึดเนี่ยก็โอเคแล้วถือว่าสบายใจนะรับเลือดไป2ถุงเป็นความรู้คุณผู้ชมเลือด1ถุงบริจาคหรือเรารับเลือดมา1ถุงเนี่ยมันเฉลี่ย350ซีซีถึง450ซีซีเพราะฉะนั้นก็เราพูดง่ายๆเกือบครึ่งลิตรเมื่อวานรับไปแล้วถุงครึ่งถือว่าพอสมควรนะ
0: ใช่แสดงว่าจางเยอะอยู
1: ่ก็คือให้ความรู้สิภาวะโลหิตจางเนี่ยมันเกิดจากร่างกายเนี่ยมีเม็ดเลือดแดงน้อยกว่าปกตินะครับเม็ดเลือดแดงเนี่ยเขาจะนำออกซิเจนไปให้เซลล์แล้วก็เนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายก็จะนำพาไปออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกาย
0: แล้วพอการที่เม็ดเลือดแดงของเราลดลงเนี่ยจะส่งผลความผิดปกติหลายอย่างตั้งแต่เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียวูบหมดสติได้นะคะซึ่งหากโลหิตจางรุนแรงนะคะจะส่งผลต่อการทำงานของหัวใจเพราะหัวใจมันต้องปั๊มมันต้องทำงานมากมากให้มากขึ้นให้เลือดไปเลี้ยงสมองเลี้ยงส่วนอื่นๆของร่างกายได้นะคะและเมื่อทำงานมากเกินไปหัวใจก็จะเกิดภาวะล้มเหลวได้นั่นเองนะคะดังนั้นถ้าเกิดมีภาวะโลหิตจางควรไปพบแพทย์ค่ะ
1: แอบดูมือตัวเองเลยยังแดงๆยังมีเลือด
0: ยังโอเคอยู
1: ่ไปอีกเรื่องนึงเรื่องคดีความนะคุณผู้ชมเช้าวันนี้นะครับที่สำนักงานอัยการคดีพิเศษสำนักงานอัยการสูงสุดถนนรัชดาภิเษกนะฮะอัยการสำนักงานคดีพิเศษ4นัดฟังคำสั่งครั้งแรกในคดีที่พนักงานสอบสวน DSI กองคดีเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับส่งตัวพร้อมความเห็นสมควรสั่งฟ้อง34ผู้ต้องหา Forex แบ่งเป็นนิติบุคคล10นิติบุคคลและบุคคลธรรมดาอีก24ราย
0: โดย2คนในนั้นเนี่ยนะคะคือนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและรัฐภูมิโตคงทรัพย์ดารานักร้องชื่อดังนะคะในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินเป็นที่เป็นการช่อกงประชาชนร่วมกันช่อกงประชาชนร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์และร่วมกันฟอกเงินค่ะ
1: ต่อมาสายๆฟิล์มเดินทางมาตามนัดฟังคำสั่งฟ้อง
0: ค่ะ
1: ฟิล์มมานะพร้อมกับนายพรมศรอู่เงินทนายความส่วนตัวฟิล์มบอกว่าตนรับทราบว่าวันนี้มีการเลื่อนการสั่งคดีแต่ก็ยังไม่ทราบสาเหตุการเลื่อนครับ
0: ค่ะด้านนายพรมศรทนายความของฟิล์มก็กล่าวว่าคดีนี้ไม่ได้มีการยื่นคำร้องฝากขังไว้จึงไม่มีกรอบระยะเวลาตอนนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของพนักงานอัยการคดีพิเศษโดยเรื่องการยื่นร้องขอความเป็นธรรมอยู่ระหว่างการทำคำร้องคาดว่าจะมายื่นหลังจากนี้ค่ะ
1: ต่อมานายสุรเชษฐ์งามวงอธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษในฐานะรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดเผยว่าพนักงานอัยการคดีพิเศษได้มีคำสั่งให้เลื่อนนัดฟังคำสั่งทางคดีออกไปเป็นวันที่5พฤศจิกายนนี้เนื่องจากคดีอยู่ระหว่างสั่งสอบสวนเพิ่มเติ
0: ม
1: ก็ต้องเติมข้อมูลกันก่อนช่วงนี้นะ
0: ค่ะ
1: เป็นว่าก็เดี๋ยวไปรออีกที5พฤศจิกายนถ้าไม่มีอะไรขัดข้องนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ทีนี้วันนี้ก็มีเรื่องเซอร์ไพรส์อีกหนึ่งเรื่องว
0: ัน
1: นี้เซอร์ไพรส์ทั้งวัน
0: ค
1: ุณพ่อเขายังบอกเลยไหนว่าจะไปเที่ยวกันไงลูก
0: นั่นสิ
1: อ่ะข่าวดีบ้านมิตรชัยนะฮะลูกสาวสุดรักสุดหวงของพ่อเอชัยามิตรชัยถูกแฟนหนุ่มนอกวงการชื่อคุณวินคบหากันมานานกว่า10ปีอุ้ยตายดูภาพโรแมนติก
0: เลยนะ
1: คุกเขาขอแต่งงาน
0: เซอร์ไพรส์คุกเขาขอแต่งงานที่ประเทศเกาหลีใต้แล้วค่ะ น้องแป้งก็โพสต์นะคะโพสต์ภาพแล้วเขียนแคปชั่นเล่าวินาทีที่ถูกขอแต่งงานว่าวันที่เจ้าชายขอเจ้าหญิงแต่งงานซึ่งจนน้ำตาไหลเพราะฟังไม่รู้เรื่องเลยค่ะเจ้าชายรู้ว่าเจ้าหญิงชอบภาษาเกาหลีเลยตั้งใจพูดภาษาเกาหลีเต็มที่ถึงจะผิดถูกแต่พอเจ้าหญิงเขียนแหวนเท่านั้นแหละตอบตกลงทันทีเป็นการขอแต่งงานที่ทั้งวุ่นวายน่ารักและมีความหมายที่สุดในโลกเลยค่ะจบบริบูรณ
1: ์ฟังคุณพ่อเอชัยยาโพสต์รูปที่ลูกสาวถูกขอแต่งงานดูที่แคปชั่นเจ้าหญิงของพ่อถูกขอแต่งงานแล้วรักลูกทั้งสองคนมากๆนะไหนบอกพ่อว่าไปเที่ยวไงจ๊ะ
0: นี
1: ่ยินดีกับน้องแป้งด้วยนะครับ
0: เราเพื่อนเรามีลูกสาวเพื่อนฉันมีลูกสาวที่จะแต่งงานแล้วเหรอเนี่ยเราถึงเนี่ยวัยกันอย่างนี้แล้วเนี่ยโถลูก
1: เรา
0: เห็นมาแต่ว่าจะออก
1: อารมณ์เห็นคุณพ่อนะอ้าวไหนบอกไปเที่ยวกันไอ้ลูก
0: นั่นสิ
1: อย่างนี้ผมเชื่อว่าพ่อเอต้องรู้เพราะอะไร
0: เขาต้องมาขอพ่อ
1: เขาต้องมาบอกพ่อก่อนไม่ใช่ไปขอกันเกาหลีกลับมาเกลพ่อบอกเฮ้ยอะไรอ
0: ัน
1: น
0: ั้
1: นวุ่นวายอีกพ่อต้องรู้เอาพักคู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามีเรื่องคุยอู้เรื่องเน่เนาะเดี๋ยวพักคู่เดียวฮะ
4: พวกเราเนี่ยตรงมันฟันเถิง
5: เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะ
6: ใหม่ Galaxy C48 แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligence
7: ว้าวเสร็จแล้ว
6: พร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
8: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
4: พวกเราเนี่ยฮะต้องตรงมันฟันเถิง
9: สนับสนุนโดยครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นไทยต้อนรับการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026
10: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
4: ่พวกเราเนี่ยฮะต้องมันฟันเถิง
1: กลับไปแถวแถวหยามผมเด็กหยาม
0: ตอนแรกอยากไปมาก
1: จะสยามร้อนสยามเย็นอะไรก็แล้วแต่โซนสยามเมื่อวานเนี่ยคึกคักนะครับเมื่อแชมป์อเมริกาก็ทาเลนต์นะครับที่ปี2026เนเน่รอยัลปรากฏตัวเจ้าตัวกับครอบครัวเดินทางมาร่วมงานเวลคัมเนเน่รอยัล Win the World for Thailand ชื่อเท่มาก
0: ใช่แล้วก็แบบสวยมากด้วยนะนี่ศูนย์การค้าสยามพารากอนนะคะที่จัดขบวนแห่ฉลองอย่างยิ่งใหญ่ใจกลางกรุงเทพมีเหล่าแฟนคลับนับพันทั้งชาวไทยและต่างชาติแห่มาให้กำลังใจกันอย่างเนืองแน่นนะคะซึ่งภายในงานยังมีกิจกรรม High Touch นะคะแล้วก็ Photo Group รวมถึงเล่นเกมสุด Exclusive กับเนเน่อีกด้วยค่ะ
1: เนเน่เปิดใจครั้งแรกต่อหน้าไมค์พี่น้องสื่อมวลชนที่เยอะขนาดนี้นะบอกถึงความรู้สึกหลังเป็นแชมป์ AGT 2026พร้อมๆกับคุณพ่อณรงค์และคุณแม่อ้อมชวนพิษแล้วก็น้องชายน้องกันวัย4ขวบนะบอกว่ารู้สึกดีใจและตื่นเต้นมากๆที่ได้เห็นแฟนคลับนับพันมารอต้อนรับและส่งเสียงกรี๊ดตะโกนเรียกชื่อเน่เน่เน่เน่โอ้ไม่คิดไม่ฝันบอกให้กำลังใจเน่เน่ยังบอกว่าถึงตอนนี้พี่จริงๆหนูยังทำตัวไม่ถูกเลยน
0: ะ
1: ยังไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองดังอะไรหนูยังไม่รู้สึกเหรอหนูยังไม่รู้สึกตัวเพราะดังอะไรเพราะยังทำตัวปกติเหมือนเดิม
0: ก่อนเน่ๆจะย้อนกลับไปเล่าถึงโมเมนต์ความรู้สึกวินาทีที่ประกาศผลค่ะเน่ๆบอกว่าตอนนั้นตื่นเต้นมากและไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นผู้ชนะแต่คิดว่าต้องตั้งใจทำทุกอย่างให้เต็มที่และออกมาดีที่สุดค่ะเน่ๆยังเล่าแบบติดตลกให้อีฟังอีกนะคะว่าตอนแรกเตรียมตัวคิดท่าไว้เลยนะว่าตอนประกาศผลเนี่ยนะคะแบบเท่ๆจะทำยังไงอะไรยังไงแต่พอประกาศได้ยินพิธีกรประกาศชื่อตัวเองเหมือนขาอ่อนอ่ะล้มตึงไปเลยค่ะ
1: นะแผนงานหลังจากนี้บอกว่าตั้งใจอยากจะทำงานเพลงต่อไปแย้มบอกว่าอยากให้แฟนๆทุกคนรอติดตามเพลงของเธอนะเพราะตอนนี้กำลังทำเพลงอยู่ส่วนเรื่องสัญญากับ AGT เนเน่บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้คุยเลยแต่ถ้าเป็นงานในประเทศไทยก็ยังรับได้ตามปกติแต่ก็จะสกรีนงานมากขึ้นเพราะเน้นเรื่องเรียนก่อน
0: ค่ะพอถูกถามถึงความฮอตกับงานพรีเซนเตอร์สินค้าที่รวมมากกว่า10ตัวแล้วนะคะในตอนนี้รวมถึงได้รับคอนโดหรูนะคะมูลค่ากว่า35ล้านบาทและเงินสดรถยนต์จากผู้ใหญ่ใจดีอีกมากมายงานนี้เน่ๆบอกรู้สึกดีใจที่มีงานพรีเซนเตอร์สินค้าติดต่อเข้ามาเพราะปกติเนี่ยจะเห็นคนที่เป็นดาราเป็นพรีเซนเตอร์กันนะคะ ส่วนเรื่องของขวัญเนี่ยเน่บอกว่าโอ้ที่มีผู้ใหญ่ใจดีให้เนี่ยต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกคนที่รักและเอ็นดูเจ้าตัวและครอบครัวแต่ไม่ขอพูดถึงมูลค่าใดๆทั้งสิ้นค่ะ
1: 13ตุลาคม

0: นี้เนเน่รอยัลเนี่ยจะไปแสดงเปิดให้กับวง Heavy Metal ระดับโลกนะครับก็ไปแสดงที่สิงคโปร์ Indoor Stadium ที่สิงคโปร์เนี่ยเนเน่บอกว่าตื่นเต้นดีใจและทำทุกอย่างออกมาให้ดีที่สุด
1: ค่ะนะแต่ส่วนหนึ่งก็ต้องถามนะคะเนเน่คือบทเพลงเนเน่ในแน่มากที่น้าแอดคาราบาวแต่งให้เนเน่นะคะเพลงนี้มีศิลปินตัวท็อประดับประเทศเนี่ยแต่งให้เนี่ยนะคะมาร่วมกันร้องเพลงน้าแอดพี่โป่งหินเหล็กไฟติ๊กชิโร่เทลเทนพลพลพี่ปานธนพรเยอะแยะเลยนะคะตอนนี้กลับมามีดราม่าเพียบเลยชาวเน็ตหลายคนก็ออกมาวิจารณ์ว่าบทเพลงไร้เสน่ห์บ้างเหมือนใช้ AI แต่งบ้างเจอนะดราม่าปุ๊บน้าแอดก็โพสชี้แจงในทำนองว่าเพลงนี้กระแสเพลงมันแรงจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่ผมว่าสังคมที่ดีต้องเป็นสังคมที่ยอมรับฟังและน้าแอดก็ร้องเพลงนี้ให้ฟังกันสดๆด้วยนะคะไปฟังกันหน่อยไหม
0: น้าแอดนะเชิญ
1: ค่ะ

0: ผมอย่างนี้แล้วกันผมวิเคราะห์เรื่องนี้อย่างนี้แล้วกันคือตอนเนี้ยคือจริงๆไม่อยากแบ่งเจนแบ่งอะไรหรอกแต่ผมว่าคนที่เติบโตมากับเพลงน้าแอดอ่ะสำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นสไตล์น้าแอดอ่ะแต่ด้วยเนเน่เป็นศิลปินอาจจะอีกรุ่นหนึ่ง
1: เจนหนึ่ง
0: แล้วแฟนคลับเขาก็อีกรุ่นหนึ่งแฟนคลับเนเน่อาจจะไม่แฟนคลับน้าแอดหรือไม่ใช่แฟนคลับคาราบาวเขาก็อาจจะอะไรแนวไหนยังไงการตีคอร์ดการร้องการมีเมาส์ออกแกนการมีกีตาร์หรือนักร้องที่น้าแอดคัดมารวมไปถึงนักดนตรีที่คัดมานะสำหรับคนรุ่นผมที่เติบโตมากับ Made in Thailand ทับหลังทวงคืนอะไรก็แล้วแต่วิชา
1: ว่าในแน่มากเนี่ยมันเป็นคำยุคของน้าแอดเขาซึ่งก็ไม่แปลกอะไรถ้าเกิดใครจะทำเพลงซึ่งถ้าคุณบอกว่าเพลงนี้อาจจะไม่ถูกใจบุ๋มว่าเพลงมันคือศิลปะอะค่ะดังนั้นเราจะชอบชิ้นนี้เหมือนกันมันก็เป็นไปไม่ได้นึกภาพออกใช่ไหมคะมีทั้งชอบหรือชอบน้อยชอบมากหรือไม่ชอบแล้วแต่คนค่ะ
0: น้าแอดเขาถึงโพสต์ผมว่าโพสต์ได้ดีนะคือสังคมที่ดีต้องเป็นสังคมที่ยอมรับฟังน้าแอดไม่ออกทรงโกรธไม่ออกทรงโมโห
1: ไม่ก็คือเขาทำเพลงออกมาน้าแอดก็คือเอางี้ดีกว่าบุ๋มว่าศิลปินทุกคนน่ะทำเพลงออกมาเป็นร้อยเพลงถูกไหมมันไม่ใช่ว่าทุกเพลงจะต้องดังหมดอ่ะ
0: ครับ
1: ถูกไหมคะก็เพลงนี้เขาตั้งใจให้เนเน่ดังนั้นต้องฟังเนเน่มากกว่าว่าเขารู้สึกยังไง
0: นี่ไงเนเน่ขอบคุณน้าแอดที่แต่งเพลงนี้ให้บอกว่าได้ฟังเพลงแล้วเป็นเพลงที่เพราะมากๆเจ้าตัวฟังแล้วน้ำตาไหลเพราะเพลงได้ถ่ายทอดทุกอย่างออกมาจากชีวิตเจ้าตัวได้เป็นอย่างดีคือพูดง่ายๆฟังแล้วโอ้โหมันย้อนนึกถึง
1: ม
0: ัน
1: คือตัวเขานั่นแหละ
0: ฟังนี่นี่
1: เป็นตัวเขาค่ะ
0: เชิญ
2: รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่ทุกคนมาต้อนรับหนูอึ้งมากว่าไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้แต่ก็แฮปปี้มากๆเลยค่ะก็เห็นทุกคนชื่นชมแล้วก็เรียกชื่อหนูตลอดเลยแล้วหนูก็เซย์ฮายแล้วก็ขอบคุณอะไรนี้บ้างค่ะก็ภูมิใจ
3: ตอนได้ยินคนเรียกชื่อเตตี้นี่เป็นยังไง
2: ก็ใจฟูมากๆดีใจมากๆเลยค่ะใช่คือหนูไม่ได้คิดเลยแบบไม่ I didn't expect ว่าแบบเฮ้ยเขาจะเรียกชื่อหนูว่าแบบหนูแชมป์อะไรนี้ก็เป็นลมเลย คือตอนแรกอ่ะหนูซ้อมท่ามาแล้วด้วยแบบท่าแบบเย่อะไรอย่างนี้แบบท่าง่ายๆแต่พอประกาศปุ๊บไม่รู้หนูทำอะไรหนูเป็นลมไปเลยก็วางแผนเรียบร้อยว่าแบบจะทำเพลงไปเรื่อยๆใช่ค่ะเพื่อความฝันของหนูคืออยากโชว์บนเวทีคอนเสิร์ตแล้วโชว์เพลงของหนูให้ทุกคนอินจอย
3: ไงบ้างคะปีเตอร์สิบตัวความรู้สึกเป็นไงบ้าง
2: ก็อึ้งค่ะ เพราะว่าหนูเห็นแบบว่าแบบพวกดาราแล้วก็แบบต่างชาติอะไรนี้เขาแบบพรีเซนต์อะไรเยอะมากแล้วไม่คิดว่าหนูจะมาเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยอะไรนี้ก็ประทับใจมากเลยคำว่าลูกสาวแห่งชาตินี่ก็
4: ม
2: ันยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็ประทับใจในตัวเองมากๆก็ขอบคุณทุกคนที่คอยเชียร์หนูแล้วก็เรียกว่าหนูเป็นลูกสาวแห่งชาติเลยนี้ใช่ค่ะ
3: เริ่มชินความดังหรือยังคะเริ่มชินไม่ออกความดัง
2: ไม่ชินค่ะหนูยังนึกกับตัวเองอยู่พูดกับตัวเองอยู่ว่าเอ้ยเรายังไม่ดังทีน้องเว้ยเรายังไม่ดังทีเลยนี้ใช่ในไหนแน่มากอ๋อก็ฟังเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นเพลงที่หนูชอบมากๆแล้วก็ทำให้หนูนึกถึงช่วง

0: เด็กๆที่หนูเพิ่งเริ่มต้น beginning แล้วมาถึงความฝันเป็นจริงอะไรนี้แล้วพอฟังพวกหนูก็น้ำตาไหลนิดนึงใช่เพราะทำความฝันเป็นจริงแล้วก็อีกอย่างหนูไปขนาดหนูไปโรงเรียนแล้วขึ้นห้อง29เพื่อนเปิดเพลงเน่เน่ไหนเน่มากสุดยอดเลยค่ะใช
1: ่
2: ตอนนี้ก็ติดหูอะ
1: แต่ติดหูนะแต่ติดหูนะแต่เอางี้ผมว่าถ้ามันเป็นเพลงที่เขาตั้งใจทำให้เราเป็นของขวัญนะผมว่ามันเป็นงานล้ำค่านะไม่ใช่ที่ศิลปินระดับนี้จะมาสนใจใครง่ายๆหรือจะออกตัวกันมารวมตัวกันขนาดนี
2: ้แล้วพี่ทั้งนักร้องทั้งดนตรี
1: ใช่
2: กีตีกีตาร์ปืน
1: ใช่นักดนตรีอีกคือผมว่ามันเป็นงานที่เขาตั้งใจมอบให้เนเน่ค่ะนะคะแต่เราอาจจะแบบไปวิจารณ์หรือโอ้แต่งอะไรไม่นู่นไม่นี่อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่คนชอบนะคะถ้าไม่ชอบก็แต่งเอง
2: พี่บุ๋มตั้งใจจะลงพื้นที่อีกนานไหม
1: ก็จนกว่าน้ำจะแห้งแหละ
2: กำแดดกำฝนช่วงหน้าเหมาะกับพี่มากเดี๋ยวพักแป๊บเดียว
1: ค่ะ
3: พวกเราเฮฮาต้องตรงมันฟันเถิด
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ช็อปมันเนียฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: สำหรับเอ๋การได้ออกเดินทางคือความสุขอย่างหนึ่งของชีวิตการเดินทางจะพาเราไปพบกับสิ่งใหม่ๆเสมอเอ๋เลยอยากออกไปพบโลกกว้างแล้วเก็บเรื่องราวดีๆระหว่างทางมาเล่าให้ทุกคนฟังและเอ๋เชื่อว่าถ้าเอ๋ไปได้ใครๆก็ไปได้นรินทร on the road ท่องเที่ยวอุทยานสนุกกับเรื่องราวระหว่างทางออกอากาศทุกวันเสาร์บ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งช่อง9กด30เริ่มออกเดินทางพร้อมกัน10ตุลาคมนี้แล้วเจอกันค่ะ
3: เราเฮฮาตรงมันฟันเถิง
4: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
3: พวกเราเฮฮา
2: สวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะพี่เต้พี่บุ๋มค่ะสวัสดีค่ะ
1: รอเลยค่ะ
2: เหมาะกับพี่บุ๋มสุดๆลงพื้นที่ประจำผิวเสียผิวมีปัญหา
7: ต้องบัวหิมะเลยค่ะตอนนี้นะคะบัวหิมะเอาอยู่เลยคือบ้างอ่ะเห็นหลายคนใช้นะคะอย่างไปเจอแม่ๆหลายท่านนะคะบางท่านเนี่ยพอเอาไปใช้นะหน้ามันจะเนียนมันผ่องมันใสนะบางคนเนี่ย60 70นะเอ๊ะทำไมหน้าเนียนหน้าผ่องบอกใช้บัวหิมะมาเป็น10ปีแล้วแต่วันนี้ไม่ต้องไปหิ้วไกลถึงประเทศจีนแล้วนะคะไม่ต้องไปฝากเขาหิ้วแล้ววันนี้มีขายที่เมืองไทยแล้วนะคะมาในรูปแบบของครีมหิมะราคาก็แพงหาซื้อก็ยากไม่ต้องไปหาซื้อให้ยากเลยนะคะตัวนี้บัวหิมะครบจบเลยนะคือต้องบอกเลยนะถ้าจะต้องไปเสียเงินแพงๆอ่ะไม่ต้องเลยลองมาใช้ตัวบัวหิมะดูก่อนตัวนี้พอทาปั๊บมันจะเนียนผ่องขึ้นมาได้เลยค่ะพี่บุ๋มค่ะ
2: ผมต้องการมาก
7: ใช่ใช่มันจะเนียนผ่องใช่ค่ะกลิ่นมันจะหอม
2: กลิ่
7: นดีค่ะเป็นไงคะพี่บุ๋มเนี่ย
1: มัน
7: จะใช่ไหมคะแล้วพอทาปั๊บนุ่มแล้วมันจะเนียนผ่องขึ้นมาเลย1สเต็ปหลังทาเนี่ยบ้องทาแก้มอ่ะพี่บุ๋มลองทาเนี่ย
2: เห็นไหม
7: เออผ่องเลยผิวเนี่ยค่ะผิวจะสวยผิวจะ
2: ซึมเป็นไงพี่การซึม
1: ซ
7: ึ
1: ม
2: ไม่ใช่ครีมกับผิวที
1: ่
7: ใช่เนี่ยมันก็จะซึมแบบ
1: ดู
7: ผิวสวยอุ้ย
1: เห็นชัด
7: สวย
1: ด
7: ิใช่ใช่
1: อ
7: ัน
1: นี้อะไรเออ
7: ใช่แบบนี้เลย
1: แบบเนียนๆน่ะ
7: ใช่แบบนี้เลย
1: แต่ซึมไปแล้วเนี่ยแห้งแล้วเนี่ย
7: ใช่ไม่เห็นชัดเลยอ่ะ
1: เห็นชัดมาก
2: เห็นจริง
7: อันเดี๋ยวป้องกับป้องถ่าย
1: ในรายการสดนะคุณผู้ชม
7: ใช่รายการสดเลยอันเดี๋ยวอะไรป้องถ่ายดูเนี่ย
1: ผมขาวไงไม่ค่อยเห็นไงผมหมูมาดำเกรียมแดด
2: เห็นชัด
7: เ
2: นี่
7: ยเห็นไหมผมก็เห็นเพราะว่าเห็นเนี่ยมันจะขาวแบบเนี่ยมันจะพองแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นตัวนี้ใช่ค่ะบัวหิมะเขาเป็นฤทธิ์
1: เย
7: ็
1: น
7: ใช่แล้วพอเจอไข่มุกเข้าไปเจอมะนาวเข้าไปเจอทับทิมเจอดอกโบตั๋นเข้าไปมันทำให้หน้าผ่องหน้าใสเพราะฉะนั้นทาปั๊บหน้าเนียนหน้าผ่องแม่ที่มีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำหนาหนาแม่ที่มีปัญหาหน้าหมองคล้ำดำโทรมเอาตัวนี้ไปทาเลยแม่วันนี้นะคะกระปุกนึงต้องให้ดูคือกระ

0: ปุกใหญ่นะเนี่ยค่ะกระปุก100กรัมคือครีมทั่วไปอ่ะมันจะไซส์นี้ไซส์เนี้ยอ่ะ30กรัมถ้า100กรัมเทียบเท่ากระปุกทั่วไป3กระปุกอันเนี้ยใช้อย่างต่ํา3เดือนปกติขาย 1,290 นะคะ1กระปุกนะ 1,290 วันนี้ป้องให้ไปเลย5กระปุกใช้ไปเลย15เดือนเต็มๆและยังไม่พอเดี๋ยวต้องขอเอาเซรั่ม5น้ํามันไปด้วยค่ะน้ํามันงาดําอะโวคาโดเบาบับทับทิมตัวนี้หน้าที่มีริ้วรอยใต้ดวงตามีล่องลึกใต้น้ำหมากกลางวงตัวไหนนะคะทาไปเลยทาไปเลยแบบนี้ตัวนี้นะคะปกติขายอยู่ขวดเป็นพันนะเดี๋ยววันนี้ป้องจะให้ไปทดลองใช้ด้วยอีก2ขวดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จะได้ครีมบัวหิมะ5กระปุกเซรั่มยกหน้าเซรั่มหน้าตึง5น้ำมันอีก2ขวดเบ็ดเสร็จ7ชิ้นจริงๆราคาเนี่ยขวดนึงอ่ะ 1,290 5อันก็ 5-6,000 แล้วนะคะแต่วันนี้ป้องจะให้100ชุดเท่านั้นนะคะ999บาทเพราะฉะนั้นหยิบโทรศัพท์แล้วกดด่วน02-114-3330ย้ำเบอร์โทรค่ะ02-114-3330ค่าจะส่งไม่มีนะคะจะส่งฟรีทั่วประเทศนะคะนะสั่งเข้ามาได้เลยนะคะทีนี้ตัวนี้หลักๆนะเราใส่พวกไข่มุกนะคะบัวหิมะมะนาวดอกโบตั๋นผักขมหินทับทิมอย่างเงี้ยที่เกาหลีจะนิยมใช้ทับทิมมากทาปุ๊บหน้ามันจะใสนวลผ่องนะคะมีว่านหางจระเข้เพราะฉะนั้นแม่ที่มีปัญหาผิวแห้งลอกแตกเป็นขุยแต่งหน้าไม่ติดแต่งหน้าแล้วมันลอกแต่งหน้าแล้วมันหยานะคะเอาตัวว่านหางจระเข้นะคะแอปริคอตนะคะช่วยได้ไปดูแม่ค้านิดนึงค่ะ
1: หน้าเตาน
0: ี่ไง
1: มาตามสั่งเมืองไทยต้องเห็นอย่างงี
0: ้ใช่คือแบบโอ้ควันเคลนหน้าเนาะไปหมดค่ะหมองคล้ำดำโซมเหงื่อไหลใครย้อยไปหมดเลยค่ะเลยบอกแม่ต้องใช้ครีมบัวหิมะแล้วแหละครีมธรรมดามันเอาไม่อยู่แล้วไม่ต้องไปจ่ายตังค์ไปเสียตังค์อะไรแพงๆแม่แต้มไปเลยแม่ทาไปเลยทาหน้าทาไปทุกวันทาไประหว่างนี้บัวหิมะทำงานไข่มุกทำงานมะนาวทำงานทับทิมทำงานวะดีนี่ผู้ดีไหมล่ะนี่หน้าผู้ดีห
1: น้ากับข้าวนะ
0: ใช่หน้าเนียนหน้าผ่องหน้าใสเลยเอ้าไปดูชาวนาชาวไร่ชาวสวนนะคะทำงานนะคะโอ้โหอากาศก่อร้อนฟ้าฝนใส่หมวกแล้วเอาผ้าปิดกันแล้วมันเอาไม่อยู่
1: หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน
0: นั่นล่ะฮะเลยบอกบางทีแม่ก็บอกว่าปล่อยมันไปเถอะบอกแม่เราปล่อยไม่ได้เราต้องดูแลตัวเองเอาอย่างนี้แม่ไม่รู้จะใช้ครีมอะไรปัญหาโรคแตกครีมเยอะมากแม่เอาบัวหิมะไปทาแล้วแม่ไม่ต้องจ่ายแพงด้วยแม่ก็ทาเลยจ้ะ5แต้ม5จุดทาแก้มทาหน้าผากทาหน้าทาตาทาไปเรื่อยๆทาไปทุกวันแม่บอกไปเลยทุกวันก่อนนอนก็ทาให้มันช้ำๆไปเลยตื่นมาให้มันหน้าเนียนหน้าพองหน้าใสตีไง
2: น
0: ี่ไงเป็นยังไงล่ะทาโบกทาทุกวันนี่แหละฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ย้ำนะฮะให้ดูนิดนึงกระปุกใหญ่มากนะ 1,290 100กรัมใช้ได้3เดือนป้องอ่ะใช้เป็น3เดือนเลยนะวันนี้เนี่ยเทียบเนี่ยให้เห็นจะได้เห็นภาพชัดไอ้ตัวนี้คือกระปุก30กรัมแต่ตัวนี้คือกระปุก100กรัมเพราะฉะนั้นที่ได้ไปกระปุกใหญ่มากๆวันนี้นะคะป้องจะให้ไปนะฮะ5กระปุกแล้วยังไม่พอนะคะเซรั่มหน้าเติมเซรั่มยกหน้าคนที่ทำกัวซาใครที่ชอบนวดหน้าก็จะนวดคู่กับน้ำมันน้ำมันอะโวคาโดน้ำมันเบาบับน้ำมันทับทิมน้ำมันงาดำมีแต่น้ำมันแพงๆนวดไปเลยจ้าใต้ตามีริ้วรอยใช่ไหมกังวลใช่ไหมใครที่แบบว่าไม่คิดจะต้องไปดึงหน้าเสียตังหลายแสนลองเอาน้ำมันเนี่ยไปทาให้หน้ามันชุ่มชำหรือตรงร่องน้ำหมากมันเว้าลึกเข้าไปใช่ไหมเอาตัวเนี้ยทาไปเลยทาเสร็จปั๊บนะคะนวดตึงดึงหน้านวดตึงดึงมากยิ่งใครมีกัวซานวดหน่อยนะโอ้โหดีมากเลยนวดไล่น้ำเหลืองนวดเด่นนวดไปเลยค่ะนวดแบบนี้ขวดนึงอ่ะหลายตังค์นะคะเพราะมาขวดใหญ่มากทุกทีเซรั่มขวด30กรัมเท่านี้แต่อันนี้ขวด100กรัมใหญ่มากต้องขายขวดเป็นพันแต่วันนี้ต้องให้ไปทดลองใช้ฟรีแล้วให้ไป2ขวดด้วยใช้เซรั่มก่อนให้หน้ามันตึงแล้วตามด้วยครีมบัวหิมะให้หน้ามันผ่องให้มันลดฝ้าให้หน้ามันใสคู่กันไปเลยเพราะฉะนั้นย้ำนะคะแม่ใครที่กังวลใช้ครีมหมดตังค์มาเยอะแล้วหลักพันหลักหมื่นไม่เห็นจะดีสักทีนึงแต่งหน้าก็ไม่ติดหน้าก็มองคล้ำๆริ้วรอยยังมีอยู่เอาไปใช้ใครมีปัญหากังวลมองคล้ำดำโซมเอาไปใช้ริ้วรอยเอาไปใช้กะฝ้าจุดด่างดำเอาไปใช้อยากให้หน้าผ่องหน้าใสเอาไปใช้คือต้องบอกเลยนะถ้าจะต้องไปซื้อครีมอะไรแพงๆอ่ะมันไม่จำเป็นเลยลองเอาบัวหิมะที่เป็นสูตรเข้มข้นเนี่ยเอาไปใช้เถอะวันนี้ย้ำโปรนะคะกระปุก 1,290 นะคะวันนี้ได้ไปทั้งหมด5กระปุกเหลือ9 999บาทใช้ไปเลย15เดือนเต็มนะฮะปีครึ่งอะฮะสั่งวันนี้ปีครึ่งมาสั่งกันใหม่นะฮะตกเดือนนึงไม่ถึง100คือยิ่งทายิ่งผ่องยิ่งทายยิ่งใสเอาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะคะ02-114-3330ย้ำเบอร์โทรนะคะ02-114-3330หรือจะแอดไลน์มานะคะแอดช็อปมาเนี่ยแอดช็อปมาเนี่ยส่งฟรีทั่วประเทศไม่เก็บค่าจะส่งเลยสักบาท
2: จริง
0: คือทาปั๊บแล้วมันแบบผิวสวยผิวใส
2: โทรด่วนโทรด่วน
1: พี่ควักไปเยอะเหมือนกันนะฮะวันนี้ขอบคุณคุณป้องนะครับ
0: พี่เต้นค่ะพี่บุ๋มค่ะ
3: เดี๋ยวอยู่กันต่อข่าวครับสำนักข่าวไทยเรา3คนไลน์พร้อมกันเลยสวัสดีครับ
0: สวัสดี

0: ิจวันนี้ช่วยหมูนะครับที่ฟาร์มนี้มันไพบูลย์นะครับหมูจำนวนเยอะมากครับเยอะมาก
1: ปราจีนบุรีอ่วมหนักเร่งย้ายซากหมู 2,000 ตัวจมน้ำตายหวั่นกระทบชุมชนเสี่ยงโรคระบาดสถานการณ์น้ำกรุงเทพฝั่งตะวันออกเริ่มคลี่คลายทั้งลาดกระบังร่มเกล้ากทม.เร่งสูบน้ำ24ชั่วโมงหวังกู้ถนนสายหลักก่อน
2: เงินที่เขาโอนเข้าไปเนี่ยแล้วก็เป็นหมุนเวียนในบัญชีพนันออนไลน์เลยอันนี้เราชี้แจงได้
3: จริงเหรอครับผมถามว่าถ้าผมไม่เล่นมวย 3-400 ล้านผมเงินไปเที่ยวไม่ดีกว่า
1: ศาลไม่ให้ประกันอัจฉริยะหลังตำรวจไซเบอร์คุมตัวฝากขังคดีฟอกเงินช่อโกงประชาชน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณโจ้โค้ชสุก้าวข่าวค่ำสำนักข่าวไทยอสมทนะครับวันนี้เจอกันวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569ครับผมสุทธิวัฒน์หงส์ภูริพัฒน์และคุณวรรณสิริสิริวัลนะครับวันนี้ Facebook Live เข้ามาคุยกันก้าวข่าวค่ำผ่านทางแฟนเพจสำนักข่าวไทยกันได้นะครับยังตามสถานการณ์น้ำที่ยังเหลืออยู่ในหลายพื้นที
0: ่
1: แต่อีกส่วนนึงคือการเร่งเคลียร์น้ำเก่าออกเพื่อรอรับน้ำใหม่โดยเฉพาะน้ำจากทางเหนือแล้วฝนด้วยนะที
0: ่
1: อุตุเตือนด้วยนะ
0: ใช่ค่ะนอกจากเรื่องของน้ำแล้วนะคะใครพื้นที่ไหนที่เคลียร์พื้นที่ไปได้เยอะแล้วคุณผู้ชมตอนนี้ปัญหาที่ตามมาก็คือเรื่องของขยะนะคะแล้วก็กลิ่นเน่าเหม็นนะคะเพราะว่ามันเน่าค้างกันมาหลายวันนะคะเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงกันไปคุณผู้ชมคะแต่ว่าเราจะไปเริ่มในพื้นที่ปราจีนบุรีกันก่อนนะคะให้คุณผู้ชมได้ดูภาพกันก่อนแม้ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะหลายพื้นที่น้ำลดลงแล้วค่ะแต่ว่าปราจีนบุรียังหนักหน่วงนะคะและประชาชนก็เดือดร้อนหนักมากๆค่ะดูภาพกันนะคะสถานการณ์ที่ปราจีนบุรียังคงน่าเป็นห่วงค่ะโดยเฉพาะที่ตำบลดงพระรามอำเภอเมืองปราจีนบุรีนี่นะคะคุณผู้ชมเห็นภาพไหมคะน้ำทะลักท่วมฟาร์มเลี้ยงหมูอย่างเร็วค่ะคุณผู้ชมคะน้ำเนี่ยมันขังสูงประมาณ 50-80 เซนได้นะคะแล้วเจ้าของเนี่ยก็อพยพหมูหนีน้ำไม่ทันค่ะความน่าเวทนาสุดๆกับคุณผู้ชมก็คือการที่หมูเนี่ยจมน้ำตายแล้วก็ลอยเกลื่อนฟาร์มมากกว่า 2,000 ตัวค่ะขณะที่ทางปศุสัตว์จังหวัดก็ระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า50นายพร้อมกับรถบรรทุกใหญ่นะคะรวมถึงเรือจากหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งขนย้ายซากสุกรทั้งหมดไปฝังกลบตามหลักสุขอนามัยเพื่อป้องกันโรคระบาดรวมถึงผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียงคาดว่าน่าจะใช้เวลาเก็บกู้ราวๆ 1-2 วันค่ะ
2: ถ้ามีความเสี่ยงเนี่ยอยากให้ย้ายหมูออกแต่อาจจะเพราะว่าน้ำมันมาเร็วเกินไปนะครับทางผู้ประกอบการอาจจะย้ายไม่ทันนะครับก็ที่ผ่านมาเราก็มีเรื่องของจุดรับแจ้งเหตุต่างๆนะครับเรื่องของการอพยพสัตว์นะครับเราได้ดำเนินการอพยพในหลายพื้นที่เช่นบ้านสร้างก็อพยพหมูนะครับอย่างกระบือนี่ก็เราก็ช่วยอพยพอยู่นะครับคราวนี้เนี่ย ก็เลยว่าถ้าตรงเนี้ยขอให้พี่น้องประชาชนนะครับถ้าพบปัญหาเรื่องต้องการให้เราช่วยอพยพสัตว์หรือว่าพบซากสัตว์เนี่ยนะครับก็ขอให้แจ้งมาที่สำนักงานบริษัทจังหวัดได้นะ
0: จ้ะซึ่งทางเจ้าของหมูเนี่ยนะฮะเจ้าของฟาร์มหมูเนี่ยเขาได้ประสานกับทางอบต.ดงพระรามขอความช่วยเหลือตั้งแต่ก่อนที่น้ำจะเพิ่มสูงขึ้นแล้วนะคะแต่มันก็เป็นปัญหาคุณผู้ชมครับเพราะว่าสภาพพื้นที่แล้วก็เส้นทางภายในฟาร์มเนี่ยถูกน้ำท่วมบวกกับกระแสน้ำแล้วก็อุปสรรคในการขนย้ายเจ้าหน้าที่ก็ไม่เพียงพอค่ะทำให้ไม่สามารถอพยพสุกรออกมาได้ทันจนเกิดความสูญเสียที่ว่านี้นะคะขณะนี้ค่ะภายในฟาร์มยังมีน้ำท่วมสูงประมาณ 50-80 เซนทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะมาที่จังหวัดปทุมธานีกันบ้างนะคะมวลน้ำจากอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกได้ไหลทะลักเข้าคลองชลประทานที่14จนล้นตลิ่งเข้าท่วมหมู่บ้านและชุมชนต่างๆในเขตตำบลหนองสามวังอำเภอหนองเสือเป็นวงกว้างค่ะน้ำท่วมขังนานกว่า2สัปดาห์แล้วนะคะน้ำเองก็สูงกว่า1เมตรทำให้การสัญจรเป็นไปอย่างยากลำบากแถมตอนนี้นะคะคุณผู้ชมดูจากสภาพน้ำแล้วนะคะมันเริ่มที่จะส่งกลิ่นเน่าเหม็นนะคุณผู้ชมนะแล้วก็ยังผวาว่าตอนนี้มันจะมีฝูงปลิงควายจำนวนมากที่มันมากับน้ำด้วยนะคะชาวบ้านบอกไม่กล้าออกจากบ้านแล้วค่ะคุณผู้ชมก็อยากจะวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาเครื่องสูบน้ำมาดูดน้ำออกจากชุมชนโดยเร็วที่สุดค่ะปภ.เองก็ส่งเครื่องสูบน้ำเข้ามาสูบน้ำแล้วนะคะทำให้ตอนนี้น้ำลดลงแล้ว 30% เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งผันน้ำจากคลอง14ลงคลอง13เพื่อระบายออกคลอง6วาสายล่างเพราะว่าเส้นทางระบายน้ำเดิมที่ลงไปทางอำเภอองครักษ์เนี่ยมันไม่สามารถรองรับน้ำได้แล้วค่ะคุณผู้ชมปริมาณน้ำเนี่ยมันเต็มนะคะแล้วก็มีการยันน้ำเอาไว้ด้วยนะคะคาดว่าภายใน2วันนี้สถานการณ์น่าจะดีขึ้นค่ะไปดูกันที่สมุทรสงครามกันบ้างนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้ภาพรวมมีแนวโน้มที่ดีขึ้นและหลายพื้นที่น้ำก็ลดลงประมาณสัก 2-4 นิ้วค่ะแต่ปัญหาหลักเนี่ยมันยังอยู่ที่น้ำในพื้นที่ชั้นในโดยเฉพาะสวนร่องสวนลำประโดงแล้วก็คลองขนาดเล็กซึ่งระบายออกช้าเพราะว่ามันต้องผ่านคลองหลายทอดกว่าที่จะเข้าสู่คลองหลักแล้วก็แม่น้ำแม่กลองค่ะล่าสุดนะคะนายชยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดได้ลงพื้นที่วางแผนกู้วิกฤตน้ำท่วมขังในสวนเกษตรที่แช่น้ำนานกว่า1สัปดาห์ด้วยตัวเองค่ะก็ชูแนวทางนะคะดันน้ำต่อกันเป็นทอดๆแล้วก็จับจังหวะช่วงที่น้ำทะเลลงค่ะเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ชั้นในให้เร็วที่ ที่สุดเพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นร่องสวนแล้วก็มีคลองสาขาจำนวนมากจังหวัดก็เลยผนึกกำลังทุกหน่วยงานใช้เรือหางยาวเครื่องสูบน้ำรวมถึงท่อพญานาคช่วยดึงน้ำจากสวนเข้าคลองเล็กก่อนที่จะส่งต่อเข้าคลองหลักค่ะซึ่งก็มีเครื่องผลักดันน้ำจากกรมชลประทานแล้วก็กองทัพเรือรวมๆแล้ว18เครื่องคอยดันน้ำเนี่ยลงสู่แม่น้ำแม่กลองนะคะแล้วก็ออกอ่าวไทยโดยอาศัยช่วงน้ำลงระหว่างตี 2 ถึง 6 โมงเช้าในการเดินเครื่องแล้วก็ผลักดันน้ำพร้อมกันทั้งระบบค่ะเพื่อที่จะป้องกันสวนลิ้นจี่แล้วก็สวนส้มโอมาให้รากเน่าเสียหายค่ะก็เป็นการลดความเดือดร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุดนะคะกลับมาดูที่กรุงเทพมหานครกันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพนะคะก็เรียกว่ามันต่อเนื่องมานะคะตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วค่ะตั้งแต่25ถึง27กันยายนที่ฝนตกหนักนะคะแบบไม่หยุดเลยคุณผู้ชมคะทำให้มีปริมาณฝนเนี่ยสะสมเกือบ300มิลลิเมตรบวกกับลักษณะพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ราบลุ่มมีความลาดเอียงน้อยค่ะทำให้การระบายน้ำลงสู่คลองและการออกสู่ทะเลมีข้อจำกัดกทม.ก็เลยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ระบบสูบน้ำอุโมงค์ระบายน้ำรวมถึงเครื่องจักรแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังและต่อเนื่องทางกทม.นะคะได้ประกาศให้เขตสายไหมเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยเนื่องจากมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ก็ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและการเดินทางของประชาชนปัจจุบันค่ะสถานการณ์โดยรวมเริ่มคลี่คลายแล้วนะคะน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องถนนสายหลักส่วนใหญ่กลับมาใช้งานได้ตามปกติแต่มันก็ยังมีบางพื้นที่คุณผู้ชมรวมถึงในซอยคือถนนใหญ่บางที่เนี่ยมันอาจจะแห้งละนะคะแต่ว่าในซอยซึ่งพื้นที่ต่ำกว่าเนี่ยคุณผู้ชมมันหนักหน่วงมากบางพื้นที่น้ำเพิ่งเริ่มลดบางพื้นที่ยังไม่ลดค่ะและบางพื้นที่แม้จะลดแล้วเนี่ยก็ยังมีปัญหาเรื่องของขยะที่มันขังอยู่ข้างในนะคะตอนนี้ก็ทำให้ทางกทม.เนี่ยจำเป็นต้องเร่งทำความสะอาดแล้วก็ฟื้นฟูหลังจากที่น้ำลดค่ะขณะเดียวกันค่ะอีกด้านหนึ่งอ่ะรอให้น้ำระบายลงแล้วเราก็ต้องเฝ้าระวังรับมือฝนตกหนักใน2ช่วงด้วยนะคะก็คือวันนี้กับพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ชมอันนี้คือช่วงแรกนะคะอีกช่วงนึงก็คือ10กับ11ตุลาคมนี้ค่ะเพราะมีข้อมูลจากทางสำนักการระบายน้ำกทม.นะคะได้เผยระดับน้ำเจ้าพระยาวันนี้ก็คาดการณ์ว่าระดับน้ำเนี่ยจะสูงสุดถึง 1.72 เมตรต่ำกว่าคันกั้นน้ํา 1.28 เมตรซึ่งตอนนี้กทม.ได้พร่องน้ำในคลองสายหลักพร้อมกับส่งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เข้าปักหลักใน4เขตเสี่ยงก็คือสายไหมลาดกระบังคลองสำวาลแล้วก็สะพานสูงแล้วค่ะส่วนพื้นที่น้ำลดนะคะอย่างสายไหมนะคะสถานการณ์เริ่มคลี่คลายค่ะถนนสายหลักใช้งานได้ตามปกติกทม.ก็เร่งเก็บขยะชิ้นใหญ่หลังน้ำลดไปแล้วกว่า 1,400 ตันพร้อมกับเปิดให้ผู้ประสบภัยลงทะเบียนรับเงินช่วย

0: เหลือค่าดำรงชีพแล้วก็ซ่อมแซมบ้านผ่านเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th นะคะซึ่งก็มีผู้ลงทะเบียนแล้วราวๆ 40,000 รายนะคะโดยเขตลาดกระบังสายใหม่และบางกะปิมีผู้ที่ยื่นขอรับสิทธิ์มากที่สุดค่ะในช่วง 5-7 ตุลาคมแล้วก็ 9-13 ตุลาคมนี้ค่ะคุณผู้ชมเตือนไว้ก่อนนะคะว่าไทยจะมีฝนเป็นระยะแม้ว่าแนวโน้มอยู่แล้วจะไม่มากเท่ากับช่วงก่อนหน้านี้แต่ว่าฝนที่ตกเพิ่มเนี่ยถ้าพื้นที่ไหนมันมีน้ำต้นทุนอยู่แล้วคุณผู้ชมมันก็น่าห่วงนะคะอาจจะมีการเพิ่มน้ำท่าในลุ่มน้ำด้วยนะคะแล้วก็ซ้ำเติมพื้นที่ที่มีน้ำมากหรือว่าน้ำท่วมขังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้อะไรที่พอทำก่อนได้ในระหว่างที่ระลอกใหม่ยังไม่มาต้องทำก่อนนะคะต้องทำก่อนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้ก็เข้าใจว่าทุกคนก็เหนื่อยมากคือเต็มที่กันแต่ว่าคือมันก็จะยังไม่พอกับความเสียหายที่มันเกิดขึ้น
1: ครับเพราะว่าโซนที่ยังต้องการระบายน้ำอย่างเร่งด่วนมันมีหลายจุดอยู่เหมือนกันพาไปโฟกัสในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกกันหน่อยนะครับหลายจุดถึงแม้ว่าเริ่มคลี่คลายแต่บางพื้นที่อย่างที่บอกไปต้องเร่งระบายน้ำโดยเฉพาะบริเวณถนนเจ้าคุณทหารแล้วก็หมู่บ้านโดยรอบที่น้ำยังท่วมสูงต่อเนื่องนะครับไปติดตามเรื่องนี้พร้อมกันจากคุณปิยะธิดาจัดการสอนเลยครับเชิญครับ
2: สถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกขณะนี้เริ่มคลี่คลายแล้วค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดกระบังและร่มเกล้านะคะโดยทางกทมค่ะได้มีการเร่งสูบน้ำตลอด24ชั่วโมงนะคะเพื่อเร่งกู้ถนนสายหลักให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติก่อนที่จะมีการกระจายกำลังไปยังหมู่บ้านและก็ชุมชนที่ยังคงมีน้ำท่วมขังค่ะจากการลงพื้นที่ของทีมข่าวพบว่าบริเวณถนนเจ้าคุณทหารตลอดทั้งเส้นยังคงมีน้ำท่วมสูงรถยนต์ยังสามารถสัญจรผ่านได้แต่รถจักรยานยนต์ยังคงต้องใช้ความระมัดระวังเนื่องจากระดับน้ำได้บางช่วงยังคงค่อนข้างสูงค่ะและก็มีถนนบางจุดชำรุดควรขับขี่อย่างระมัดระวังนะคะขณะที่ร้านค้าและผู้ประกอบการที่อยู่ริมถนนค่ะก็ได้รับผลกระทบเช่นกันโดยช่วงที่ระดับน้ำสูงไม่สามารถเปิดร้านขายของได้ตามปกติขณะที่ภายในบ้านก็ถูกน้ำท่วมเช่นกันทำให้ได้รับผลกระทบทั้งเรื่องการประกอบอาชีพและการใช้ชีวิตส่วนลูกค้าก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะเนื่องจากชาวบ้านไม่สามารถเดินทางออกมาซื้อของได้โดยร้านค้าเพิ่งจะกลับมาเปิดได้ประมาณ 2-3 วันที่ผ่านมาหลังน้ำลดแม้ขณะนี้จะเริ่มมีลูกค้ากลับมาบ้างแล้วแต่ยังไม่มากเท่ากับช่วงก่อนเกิดน้ำท่วมค่ะ
3: อย่างบ้านเราก็รอบบ้านจะท่วมแต่ของญาติๆจะท่วมเข้าบ้านกันหมดเลยข้าวของก็จะท่วมพังหมดอย่างบ้านหลานอยู่ไม่ได้เลยพื้นพังหมด
4: ตั้งร้านเราเนี่ยค่ะแม่มันเพิ่งจะกลับมาขายได้วันไหนคะ
3: ก็ช่วงที่น้ำลดนี่แหละ
4: ค่ะ2วันมานี้
3: ค่ะใช่ค่ะ
4: มีลูกค้าอะไร
3: ก็มีเพราะบางบ้านเขาทำอาหารไม่ได้เลยประกอบอาหารไม่ได้เขาก็ต้องเป็นอาหารที่ทานง่ายที่สุดคือหมูย่างไก่ย่างใช่ค่ะ
4: ก็ถือว่ายังพอขายได
3: ้ค่ะใช่
4: รายได้ก่อนน้ำท่วมกับตอนนี้ค่ะแม่รายได
3: ้มันก็ผิดกันไปเยอะเลยค่ะ
2: เมื่อเข้าไปสำรวจภายในหมู่บ้านและชุมชนนะคะยังพบว่ามีน้ำท่วมขังหลายจุดทั้งตามถนนในหมู่บ้านและพื้นที่ทุ่งนาที่อยู่โดยรอบค่ะอย่างหมู่บ้านแห่งนี้ค่ะน้ำเคยสูงประมาณ60เซนติเมตรหรือเกือบเท่าระดับหัวเข่าค่ะแม้ชาวบ้านจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำ4เครื่องและเดินเครื่องอย่างต่อเนื่องจนระดับน้ำลดลงมาประมาณ15เซนติเมตรแล้วแต่ยังเหลือน้ำท่วมขังอยู่อีกราวๆ45เซนติเมตรทำให้การใช้ชีวิตยังเป็นไปด้วยความลำบากค่ะชาวบ้านจึงต้องการเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์เพิ่มเติมโดยเฉพาะท่อสูบน้ำขนาด8หรือ12นิ้วเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำออกจากหมู่บ้านและหากสามารถเพิ่มกำลังสูบน้ำได้คาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ 1-2 วันพื้นที่จึงจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติค่ะ
5: ฝนตกตั้งแต่ที่1พอที่1เสร็จปุ๊บเนี่ยน้ำที่เป็นอยู่น้ำด้านนอกเนี่ยมันเริ่มทะลักจนเราไม่สามารถควบคุมได้แล้วมันก็ท่วมทั้ง2ข้างเนี่ยมันท่วมหมดต้องการที่สุดเนี่ยก็คือขอเครื่องสูบน้ำของกรมชลที่เป็นแนวตัวตั้งเพื่อมาสูบในท่อระบายน้ำเราได้เพราะท่อระบายน้ำเราอ่ะมันลึกพอที่เอาหัวกะโหลกจุ่มลงไปได้แล้วมันเป็นรูปตัว L ซึ่งปากอ่ะมันจะแอบผ่านข้ามไปกับกำแพงได้คันที่เป็นบ่อบำบัดเราได้เราต้องการแบบนั้น
2: โดยทางกทม.ระบุว่าพื้นที่ถนนที่ยังคงมีน้ำท่วมขังเหลือไม่มากแล้วโดยทางกทม.จะทยอยกู้พื้นที่จากลาดกระบังร่มเกล้าไปยังมีนบุรีและหนองจอกพร้อมนำเครื่องสูบน้ำเข้าไปเสริมตามหมู่บ้านที่ยังมีการระบายออกได้ช้า

พื่อดึงน้ำจากพื้นที่ภายในออกสู่สายคลองย่อยและคลองสายหลักให้เร็วที่สุดหวังคืนพื้นที่ให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะหากในช่วง 2-3 วันนี้นะคะไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มเติมคาดว่าพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังจะสามารถเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วค่ะ

0: ที่รังสิตนครนายกกันหน่อยนะคุณผู้ชมคะชาวบ้านในตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกเขาออกอาการไม่พอใจค่ะหลังจากที่เจ้าหน้าที่เนี่ยนำกระสอบทรายมากั้นเพื่อป้องกันถนนแต่กลับทำให้น้ำท่วมขังสูงในชุมชนนานกว่า10วันเพราะว่าน้ำมันระบายออกไม่ได้นะคะวันนี้เขารวมตัวกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมคะเจรจาขอรื้อกระสอบทรายออกให้น้ำเนี่ยไหลลงคลองได้จรได้ค่ะติดตามได้จากรายงานของคุณรัตยาเรืองขจรค่ะ
1: พื้นที่น้ำลดระดับลงแล้วนะคะแต่ว่ายังมีอีกหลายพื้นที่เช่นกันที่ระดับน้ำแทบจะทรงตัวจนกลายเป็นโจทย์ในการจัดการน้ำแล้วต้องจัดการความรู้สึกของประชาชนด้วยเนื่องจากจุดนี้ค่ะคือถนนรังสิตนครนายกฝั่งพื้นที่อำเภอองครักษ์นะคะหลังจากที่มีประเด็นว่าชาวบ้านรวมตัวกันรื้อแนวกระสอบทรายหวังที่จะเปิดทางน้ำระบายจากฝั่งองครักษ์ไปสู่คลองรังสิตให้ทางปทุมธานีช่วยระบายน้ำบ้างนะคะชาวบ้านบอกว่าน้ำในพื้นที่ทุกหมู่ของตำบลคลองใหญ่ตอนนี้ถูกน้ำท่วมสูงนานกว่า10วันและน้ำเริ่มจะเน่าแล้วพวกเขาก็มาขอว่าให้เปิดทางระบายน้ำซึ่งวันนี้ก็มีการมาพูดคุยกับทางแขวงทางหลวงของนครนายกนะคะเพื่อที่จะขอรื้อแนวกระสอบทรายที่เห็นนี้ซึ่งก็มีความพยายามในการแก้ปัญหาของทางแขวงทางหลวงที่ออกมาเจรจาที่สุดก็สามารถเจรจากันได้สำเร็จค่ะ
2: ประเด็นของทางหลวงคือเมื่อน้ำระบายลงแล้วน้ำมีระดับสูงขึ้นนะครับทำให้รถสัญจรผ่านได้ลำบากนะครับตอนนี้ก็หาทางออกร่วมกันแล้วนะครับก็คือเราจะเปิดเลนฝั่งนู้นนะครับ
3: เดี๋ยวนะไม่ใช่ว่าจะให้ระบายตรงทางหลวงตรงนี้มันเป็นที่ต่ำแต่ถ้าไม่กั้นนะปัญหาก็ไม่เกิดให้ชนประทานหาทางระบายจากคลองใหญ่ให้ได้เพราะทางนี้มันทางต่ำน้ำมันออกทางนี้แล้วมารวมอยู่นี่มันออกที่เดียว
4: แล้วใครต้องไปให้น้ำที่นี่ไป
3: ชนประทานต้องหลักด้วยว่าคุณจะระบายน้ำไปทางไหนให้ไปลง12เมื่ออะไรที่เคยคุยตรงนั้นน่ะหรือตรงไหนที่หาทางออกจากตรงเนี้ยไม่ใช่ปิดประตูหมดไอ้ตรงนี้มันที่สูงยังไงมันก็ออกช่องนี้ไม่อยากมันรื้อหรอกไอ้กระสอบกระเสิร์ฟแต่นี้น้ำมันมาช่องนี้
1: ซึ่งทางฝั่งของชาวบ้านที่อยู่ตำบลคลองใหญ่นะคะก็ได้พาทีมข่าวลงพื้นที่ไปดูด้านในค่ะซึ่งก็จะเห็นว่าสภาพส่วนใหญ่จะเป็นบ้านเรือนประชาชนมากกว่า200หลังคาเรือนและเขาก็ยังคงทำอาชีพทำนาบางจุดก็จะเป็นบ่อปลาบ่อกุ้งนะคะซึ่งก็จะเห็นว่าเสียหายทั้งหมดแบบนี้ค่ะอำเภอองครักษ์นะคะพามาดูบ้านเป็นเหตุผลที่ทำไมต้องรวมตัวในการที่จะเปิดทางขอรื้อกระสอบทราย
5: ใช่ค่ะใช่เพราะว่ามันท่วมมากแล้วน้ำเน่าด้วยอันนี้บ้าน2ชั้นนะถ้าชั้นเดียวจะมิดแล้ว
6: 10วัน
7: กี่วันมา
5: 10วันนี้แล้วค่ะ
1: คือน้ำนิ่งไม่ระบายเลย
5: ใช่ไม่ระบายไปไหนเลยเพราะว่า29ปล่อยมาทางหนองสนอทางหมู่1ก็ข้ามมามันก็วนอยู่อย่างนี้มันไม่ไปไหนเลย
1: แล้ววันนี้ที่เราไปรวมตัวอีกรอบทางหลวงหรือทางเจ้าหน้าที่ให้การแก้ปัญหา
5: ใช่ให้ช่วยเปิดน้ำให้ที่เขาเอากระสอบทรายกั้นไว้ที่ว่าน้ำจะข้ามลงคลอง
1: เทพอใจไหมวันนี้บ้าง
5: ก็พอใจอยู่ค่ะคาดหวังว่าน้ำจะลดเดี๋ยวถ้าไม่ลดต้องคุยกันอีกทีนึงให้ลดลงไปบ้างนิดหน่อยก็ยังดีอันนี้ถนนมันสูงแต่ข้างในอ่ะซอยกลางอ่ะแค่เอว
1: ใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงนะคะทีมข่าวกลับมาดูที่จุดนี้ที่ชาวบ้านที่คลองใหญ่บอกให้เปิดแนวกระสอบทรายก็พบว่าน้ำสามารถระบายแล้วก็ลดระดับความสูงของน้ำที่ท่วมบนถนนรังสิตนครนายกจุดนี้ไปได้จริงนะคะแต่ว่าระหว่างนี้ก็จะมีการเปิดเส้นทางโลเคอลรถด้านในนะคะเพื่อให้ประชาชนที่จะไปรักษาในโรงพยาบาลของส่วนมศว.องครักษ์เนี่ยยังสามารถใช้รถสัญจรไปมาได้อยู่ระยะทางประมาณ1กิโลนี้ก็จะเบี่ยงไปเป็นรูปตัว U ค่ะก็เป็นหนึ่งในทางแก้ไขแต่ว่าน้ำที่นี่ตรงนี้เหมือนรถก็จริงอยู่ในเงื่อนไขว่าน้ำที่คลองรังสิตยังคงสามารถรับได้นะคะซึ่งทางอบจทางปทุมธานีก็เมื่อวานนี้ก็ออกมาบอกว่าเห็นใจชาวบ้านทั้งสองฝั่งทางฝั่งรังสิตเองตอนนี้ก็ท่วมหนักเช่นกันโดยเฉพาะทางลำลูกกานะคะท่วมขังเช่นกันพยายามระบายน้ำก็จะพยายามรักษาระดับน้ำแล้วก็เร่งระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนให้ได้มากที่สุดค่ะรัตยาเรืองขจรสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกค่ะ
8: นอกจากการเร่งระบายน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชนส่วนหนึ่งก็มีการเร่งระบายน้ำเพื่อเตรียมรับน้ำที่จะมาจากทางเหนือด้วยเนี่ยนะครับกรมชลประทานจัดจราจรน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาป่าสักเพื่อที่จะรับฝนระลอกใหม่นะครับเพื่อที่จะลดปริมาณน้ำจากทั้งสองลุ่มน้ำที่ไหลลงมาสมทบในพื้นที่ตอน

0: ล่างเรื่องนี้อธิบดีกรมชลบอกว่าทางกรมชลตอนนี้บริหารจัดการน้ำครับพื้นที่ของลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำป่าสักเชื่อมโยงกันทั้งระบบจัดจังหวะเรื่องของการรับแล้วก็ระบายน้ำในแต่ละช่วงให้สัมพันธ์กันลดปริมาณน้ำจากทั้งสองลุ่มน้ำที่ไหลมาสมทบตอนล่างมากเกินไปในช่วงเวลาเดียวกันเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ลพบุรี6 โมงเช้าวันนี้ครับมีปริมาณน้ำในอ่างคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของความจุคือ 109.83% ระดับเก็บกักปกติน้ำไหลเข้าอ่างใน 397.95 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็เพิ่มการระบายน้ำจากประมาณ450เป็น 500.04 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อพร่องน้ำในอ่างแล้วก็เพิ่มพื้นที่รองรับน้ำจากฝนระลอกใหม่นะครับส่วนอีกเขื่อนหนึ่งที่ต้องตามสถานการณ์แล้วก็มีผลกระทบต่อคนในพื้นที่ก็คือเขื่อนพระราม6อยุธยาครับปริมาณน้ำไหลผ่าน 675.65 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยจะมีการบริหารการระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำของเขื่อนป่าสักซึ่งน้ำก็มาจากพื้นที่ข้างเคียงจัดจังหวะน้ำในลุ่มป่าสักตอนล่างให้สัมพันธ์กับการบริหารน้ำในลุ่มเจ้าพระยาครับให้สามารถรองรับน้ำพื้นที่ท้ายน้ำส่วนเขื่อนเจ้าพระยาชัยนาทครับโครงการระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลจะบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำป่าสักควบคู่กันนะครับคำนึงถึงปริมาณน้ำที่ไหลจากตอนบนน้ำจากพื้นที่ข้างเคียงที่ไหลมาสมทบแล้วก็ความสามารถในการรองรับน้ำพื้นที่ปลายทางครับเพื่อจับจังหวะไม่ให้น้ำทั้ง2ลุ่มน้ำไหลมาสมทบพื้นที่ตอนล่างมากเกินไปในช่วงเวลาเดียวกันแล้วก็จะมีการติดตามประกาศของกรมอุตุนะครับ 5-7 ที่ไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้น9-13 ตุลาคมฝนจะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งหลายพื้นที่ทีนี้ต้องตามสถานการณ์ปริมาณฝนน้ำท่าน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับจังหวะให้สอดรับกันครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแจ้งแผนการระบายน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีช่วง 5-11 ตุลาคมนี้นะครับจากวันละ4ล้านลูกบาศก์เมตรสูงสุดเป็นวันละ8ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อที่จะพร่องน้ำในอ่างรองรับฝนระลอกใหม่หลังจากปริมาณน้ำเข้าอ่างอยู่ในเกณฑ์สูงครับขณะเดียวกันสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำแม่กลองเริ่มลดลงกรมชลก็ทยอยปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองล่าสุด 9 โมงเช้าวันนี้นะครับอยู่ที่969ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็สอดคล้องกับจังหวะที่กฟผเริ่มทยอยเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์สถานการณ์ท้ายน้ำนะครับระดับน้ำในแม่น้ำแควใหญ่ที่สถานีวัดที่พื้นที่ของบ้านหนองบัวสถานีวัดน้ำบ้านหนองบัวเนี่ยนะฮะอยู่ในเกณฑ์ที่คุมได้ครับกำหนดระดับเฝ้าระวังไว้ที่ 26.50 เมตรระดับน้ำเทปานกลางคุมให้ไม่เกิน27เมตรถ้าจำเป็นต้องมีการเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์มากกว่าแผนกฟผก็เตรียมหารือกับทางกรมชลกำหนดอัตราการระบายที่เหมาะสมครับภาพรวมสถานการณ์เขื่อนทั้ง13เขื่อนในวันนี้นะครับปริมาณน้ำในเขื่อนเช็คกันเลยนะครับนี่ครับที่เกิน 90% ตามหน้าจอเลยนะฮะเขื่อนแม่งัดอยู่ที่ 94% กิ่วลม 90% กิ่วคอหมา 96% ป่าสัก 110% สิรินทร์ทอง 93% ศรีนครินทร์ 96% เขื่อนวิชัยรงค์ 99% ขุนด่านประการชน 96% คลองสียัด 90% หนองปลาไหล 105% ปลาแส 98% แก่งกระจาน 102% นฤบดินทร์จินดา 97% ครับและนอกจากนี้ยังมีตัวแทนของประกันภัยในหน้าประกันภัยบุคคลธรรมดาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเช่นกันเพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนให้กลับมาทำงานให้บริการโดยเร็วซึ่งคปภ.ก็ออกมาตรการผ่อนผันการต่อใบอนุญาตตัวแทนประกันภัยในหน้าประกันภัยมีใบอนุญาตสิ้นสุดระหว่างวันที่25กันยายนถึง31ธันวาคมนี้นะครับยื่นคำขอขยายเวลาต่ออายุใบอนุญาตใน15วันนับตั้งแต่เหตุอุทกภัยสิ้นสุดลงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากทางสายตรวจสอบคนกลางประกันภัย02515 3995ถึง9ต่อ1008 1118ถึง1121นะครับหรือว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์0800736623แล้วก็เบอร์อื่นลองติดต่อไปที่คปภ.ได้ครับ
1: ดูเรื่องของการเยียวยากันหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะคะได้พูดถึงการจัดการสถานการณ์น้ำท่วมนะคะที่ตอนนี้เริ่มมีความขัดแย้งกันในหลายพื้นที่นะคะคือเรื่องของการปล่อยน้ำค่ะคุณผู้ชมนายกบอกว่านายกเองก็ไม่ทราบค่ะเพราะว่าท่านเองก็ทำงานแบบซิงเกิลคอมมานด์นะคะแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีความขัดแย้งเป็นเรื่องภายในพื้นที่นายกเองก็ไม่รับรายงานเรื่องความขัดแย้งซึ่งเรื่องในพื้นที่เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บริหารงานในพื้นที่ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์นะคะซึ่งผู้ว่าเองก็ต้องรายงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายกก็ย้ำว่าความขัดแย้งนี่มีไม่ได้นะคะภายใต้กฎหมายเป็นการประกาศพื้นที่ประสบภัยดังนั้นอำนาจเต็ม

0: ในการบริหารสถานการณ์ในภาพรวมของทั้งประเทศก็ขึ้นอยู่กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งก็คือใครล่ะก็คือตัวคุณอนุทินเองนะคะดังนั้นค่ะในระดับพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยสามารถสั่งการหน่วยงานต่างๆได้อันนี้เป็นเรื่องของกฎหมายค่ะส่วนเรื่องการเยียวยา 4,700 ล้านบาทนะคะถ้าหากว่าไม่เพียงพอเนี่ยจะสามารถขอเพิ่มได้ไหมนายกอนุทินบอกว่าต้องเพียงพอเพราะว่างบส่วนนี้คืองบที่เหลืออยู่ซึ่งก็เป็นในส่วนงบกลางตอนแรกเนี่ยจะคืนให้กับคลังเพื่อนำไปชำระหนี้ต่างๆเหมือนกับปีที่ผ่านมางบประมาณส่วนนี้เหลือประมาณ 10,000 ล้านบาทก็นำไปคืนคลังเพื่อชำระหนี้ของธกส.ค่ะโดยปีนี้เนี่ยตั้งใจว่าจะนำไปชำระหนี้จำนวนกว่า 2,000 ล้านบาทแต่พอมันเกิดเหตุน้ำท่วมก็ต้องดูก่อนนะคะว่าในส่วนของการชำระหนี้เนี่ยดูว่าในส่วนของงบปี70เนี่ยค่ะจะสามารถจัดสรรได้ยังไงบ้างค่ะขณะที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยได้แถลงสถานการณ์โดยนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นะคะได้แถลงข่าวผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยโดยหลักๆพูดถึงแนวทางการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนค่ะก็บอกว่าส่วนหนึ่งส่วนที่หนึ่งนะคะก็คือเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขณะนี้ทางกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่เป็นพื้นที่ประสบภัยได้ดำเนินการทยอยสำรวจข้อมูลความเสียหายแล้วก็เริ่มจ่ายเงินให้กับผู้ประสบภัยแล้วค่ะส่วนการเยียวยาที่ประชาชนลงทะเบียนเข้ามาผ่านระบบแอปพลิเคชันทางรัฐนางสาวสิริธรบอกว่าจากข้อมูลณวันนี้นะคะก็คือ5ตุลาคมเวลา 7:00 นนะคะพบว่ามียอดลงทะเบียนเข้ามาในระบบเนี่ย 1,56,361 ครัวเรือนค่ะแบ่งเป็นพื้นที่ของกรุงเทพนะคะ 458,987 ครัวเรือนเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 100,000 กว่าครัวเรือนค่ะรองลงมาก็คือสมุทรปราการ149,194 ครัวเรือนปทุมธานี 130,010 ครัวเรือนค่ะฉะเชิงเทรา 42,531 ครัวเรือนแล้วก็ระยองนะคะ 36,016 ครัวเรือนค่ะ
1: ส่วนอากาศจะเป็นยังไงบ้างนะครับตรวจสอบในโลงฟ้าอากาศพร้อมกันกับคุณคณิษฐาอมรเมธวรินทร์เลยครับ
2: หกสิบหกปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
3: สวัสดีค่ะได้เวลาพบกับคณิษฐาลมฟ้าอากาศกันแล้วนะคะช่วงนี้เข้าสู่ปลายฤดูฝนค่ะอากาศก็จะแปรปรวนโดยเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องอากาศแปรปรวนต่อเนื่องเป็นฉบับที่9นะคะที่จะมีผลกระทบไปจนถึง7ตุลาคมค่ะบ้านเราตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะก็จะกระทบตามภาคต่างๆแตกต่างกันไปนะคะโดยช่วงวันนี้และพรุ่งนี้ค่ะกระทบกันที่ภาคเหนือภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนค่ะส่วนภาคอีสานฝนลดลงนะคะและมะรืนนี้ค่ะ7ตุลาคมจะกระทบด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางค่ะสาเหตุมาจากช่วงปลายฤดูฝนแบบนี้ค่ะบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนนะคะจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกค่ะขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยค่ะสำหรับคลื่นลมทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นค่ะโดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันเอาไว้ด้วยนะคะและที่ต้องเตือนกันเพิ่มค่ะก็คือช่วงวันที่9ไปจนถึง13ตุลาคมค่ะที่ภาคตะวันออกภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะส่วนช่วงนี้ค่ะตรวจสอบกันต่อนะคะกับสภาพอากาศปลายภาคในวันพรุ่งนี้ค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือค่ะพรุ่งนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมกระโชกแรงแล้วก็มีลูกเห็บตกบางแห่งด้วยนะคะอุณหภูมิต่ำสุด21องศาสูงสุด37องศาค่ะภาคอีสานค่ะมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุด21องศาสูงสุด35องศาค่ะภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะเจอฝนร้อยละ70 และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงนะคะส่วนภาคกลางก็จะมีลูกเห็บตกบางแห่งได้อีกด้วยค่ะลงไปที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะมีฝน160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด22 องศาสูงสุด35 องศาค่ะภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะมีฝนน้อยกว่า

0: 40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด34องศาค่ะกรุงเทพและปริมณฑลค่ะพรุ่งนี้ฝนเยอะนะคะ80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุด25องศาสูงสุด35องศาค่ะและตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึง7ตุลาคมค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศเตือนพื้นที่เฝ้าระวังระดับน้ำที่จะเพิ่มขึ้นฉับพลันน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายหลักนะคะและลำน้ำสาขาของแม่น้ำปิงจังหวัดกำแพงเพชรแม่น้ำสแกกรังจังหวัดอุทัยธานีแม่น้ำแควน้อยจังหวัดพิษณุโลกแม่น้ำป่าสักจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดสระบุรีค่ะต่อกันด้วยแม่น้ำท่าจีนจังหวัดนครปฐมแม่น้ำนครนายกจังหวัดนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีคลองพระสะทึงและคลองพระปรงจังหวัดสระแก้วแม่น้ำจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีแม่น้ำตราดจังหวัดตราดแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะยังมีคลองบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวมไปถึงแม่น้ำสายบุรีและแม่น้ำโกลกจังหวัดนราธิวาสนะคะคุณผู้ชมในพื้นที่เหล่านี้ต้องเฝ้าระวังติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดค่ะเพราะสภาพอากาศมีผลต่อชีวิตตรวจสอบวันละนิดกับคณิษฐาลมฟ้าอากาศพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: 66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2: คุณผู้ชมครับพักกันครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้าดูหลังจากที่ศาลไม่ให้ประกันตัวหลังจากก่อนที่หน้านี้เนี่ยทางคุณชยะนะครับถูกทางตำรวจสอทคุมตัวฝากขังใน4ข้อหานี่เป็นช่วงบรรยากาศที่ตอนนั้นเนี่ยนะฮะทางเจ้าหน้าที่คุมตัวไปฝากขังเนี่ยนะครับเป็นยังไงแล้วท่าทีล่าสุดคุณอัจฉริยะเป็นยังไงพักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาคุยเรื่องนี้ครับ
3: When skin feels right, everything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
4: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
5: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่น
6: โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลี
5: ปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
7: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
8: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
9: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: ใช้ง่ายรสดีไม่เฝื่อนค่ะ
10: สายสัมพันธ์ที่เราร่วมสานบทสนทนาที่เราแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่เราสร้างล้วนหล่อหลอมโลกรอบตัวเราในเดือนตุลาคมนี้บรรดาผู้นำด้านเศรษฐกิจจาก191ประเทศจะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและร่วมกำหนดทิศทางสู่อนาคตที่เปลี่ยนไปด้วยพลวัตและความสามารถในการฟื้นตัวพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงรวมกำหนดอนาคตโลกของเรา
11: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: ดูทีวีเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก้ไทยต้อนรับการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026

ดูเรื่องของคุณอัจฉริยะหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะล่าสุดศาลไม่ให้ประกันตัวคุณอัจฉริยะนะคะหลังจากที่ถูกตำรวจสอทคุมตัวฝากขัง4ข้อหานะคะช่อโกงประชาชนพรบ.คอมพิวเตอร์ฟอกเงินนะคะแล้วก็ลักลอบเล่นการพนันมวยนะคะตอนนี้ล่าสุดนะคะทางเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์คุมตัวไปขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้วนะคะไล่เรียงกันหน่อยคุณผู้ชมคะกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าสอทนะคะได้คุมตัวนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมจากสน.ทุ่ง2ห้องไปฝากขังใน4ข้อหาอย่างที่บอกไปนะคะก็คือช่อโกงประชาชนพรบ.คอมพิวเตอร์ฟอกเงินแล้วก็ลักลอบเล่นการพนัน

0: วยค่ะซึ่งระหว่างนำตัวไปขึ้นรถตำรวจเนี่ยคุณอัจฉริยะก็ไม่ได้มีสีหน้าที่เคร่งเครียดใดๆนะคะสื่อพยายามสอบถามถึงประเด็นเงินส่วนตัวในบัญชีนะคะในปี67ถึงปี68เนี่ยมีตั้ง191ล้านบาทเนี่ยมาจากไหนนะเจ้าตัวบอกว่าชี้แจงในทุกประเด็นค่ะพร้อมกับปฏิเสธเรื่องที่ถูกกล่าวหาว่านำเงินของผู้เสียหายที่โอนไปบริจาคไปหมุนเวียนใช้เล่นพนันมวยเจ้าตัวยืนยันนะคะว่าไม่จริงค่ะแล้วก็ยังบอกด้วยว่าถ้าไปเล่นมวยเนี่ย3-400ล้านเนี่ยเอาเงินไปเที่ยวไม่ดีกว่าหรอนายสุริยะก็ยอมรับนะคะว่าเป็นไปได้ที่ตัวเองเนี่ยจะถูกกลั่นแกล้งแล้วก็เชื่อว่ามีใบสั่งมาค่ะ
1: เงินที่เขาโอนเข้าไปเนี่ยแล้วก็เป็นหมุนเวียนในบัญชีพนันออนไลน์หมดเลยอันนี้เราชี้แจงได้ไหม
2: ไม่จริงครับผมถามว่าถ้าผมไม่เล่นมวย3-400ล้านผมเงินไปเที่ยวไม่ดีกว่า
1: ก็แกล้งที่
3: ตกบ
1: ัน
3: ไดนะเราตกบันไดนะ
4: ไม่ว่าใครจะมีใบสั่งอะไรจะได
2: ้มี
1: มีใบสั่ง
2: เอางี้ว่าบัญชีชมรมมันถูกปิดไปตั้งแต่ปี65นะไปดูได้เลยเป็นพวกชมรมอ่ะ
1: แล้วเงินในบัญชีชมรมยังอยู่ไหมคะหรือว่า
2: ไม่ใช่ไม่จริงอ่ะมันเดี๋ยวผมขึ้นรถก่อน
5: เดี๋ยวขอพี่อัดขึ้นรถก่อนนะครับขอพี่อัดขึ้นรถก่อนขึ้นรถดีครับยังไงน้อง
2: ๆก็ไม่เป็นไรเอาว่าให้เจ้าหน้าที่ทำงานก่อนดีกว่าไม่เป็นไรผมคือนะ
1: ถ้าวันนี้ไม่ได้ประกันตัวหรอคะพี่อัด
2: ไม่คิดเลย
0: ซึ่งก่อนที่จะนำตัวนายอัจฉริยะไปฝากขังนะคะภรรยาของนายอัจฉริยะรวมถึงทนายความแล้วก็พันเอกนายแพทย์ธวัชชัยกาญจนรินทร์เนี่ยนะคะก็ท่านเป็นอดีตศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะคะก็ได้เดินทางมาเยี่ยมคุณอัจฉริยะที่สน.ทุ่ง2ห้องถ้าจำกันได้นะคะคุณหมอนี่ก็เรียกว่าคอยให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของคดีคุณแตงโมด้วยนะคุณผู้ชมนะคะคุณหมอธวัชชัยเนี่ยบอกว่าเรื่องของหลักฐานแชทไลน์ที่มีชื่อแล้วก็รูปของนายอัจฉริยะเนี่ยตัวคุณหมอเองบอกตีเก๊ค่ะเพราะว่าที่รู้จักกันมา5ปีเนี่ยนายอัจฉริยะมีไลน์อยู่3แอคเคาท์เท่านั้นแล้วก็ไม่เคยมีชื่อแบบที่ปรากฏมาก่อนด้วยนะคะแล้วอีกอย่างคุณหมอบอกนะคนโง่ที่ไหนจะใช้ชื่อแล้วก็รูปตัวเองเนี่ยไปเจรจาเรื่องเงินผิดกฎหมายส่วนตัวท่านก็มองว่าบัญชีไลน์ลักษณะนี้เนี่ยใครจะสร้างขึ้นมาก็ได้ค่ะซึ่งหลังจากนี้อยากให้มีการตรวจสอบว่าเป็นการปลอมแปลงหรือไม่ล่าสุดนะคะทางทีมข่าวรายงานนะคะว่าเมื่อเวลาประมาณ5โมงเสร็จๆที่ผ่านมาค่ะที่ศาลอาญาศาลได้มีคำสั่งยกคำร้องขอประกันตัวนายอัจฉริยะซึ่งหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ทางราชทัณฑ์นะคะก็พาคุมตัวไปยังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ
6: ดูประเด็นทางการเมืองที่คนตามเรื่องนี้ที่นายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์นะครับเรื่องของการเดินทางไปร่วมงานวันคล้ายวันเกิดของคุณเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์โดยยืนยันว่าก็เดินทางไปทุกปี
0: ค
6: ือไปร่วมงานทุกปีเป็นเรื่องปกติไม่ได้มีอะไรนะครับแล้วทางนายกก็ให้สัมภาษณ์ด้วยบอกว่าทุกปีที่นั่นก็จะมีการจัดพิธีทางศาสนาพิธีพื้นบ้านที่เรียกว่าพิธีปักกำช้างซึ่งตัวท่านเองบอกก็เป็นพี่เป็นน้องกันก็ไปร่วมทุกปีไม่มีอะไรถือเป็นเรื่องปกตินะครับส่วนที่ทางคุณเนวินอวยพรให้เป็นนายกต่ออีก2สมัยแต่กลับเหมือนตอบกลับไปบอกว่าเบื่อแล้วเนี่ยนายกหมายความว่ายังไงนะครับนายกอนุทินยิ้มก่อนตอบบอกว่าก็แค่หยอกล้อกันสไตล์พี่น้องนะฮะพอถามย้ำว่าเบื่อตำแหน่งนายกจริงๆหรือเปล่านายกอนุทินก็ไม่ได้ตอบนะครับแค่ยิ้มแล้วก็หัวเราะในลำคอเนี่ยส่วนประเด็นที่กลายเป็นสิ่งที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์นายกบอกว่าเฮ้ยมันไม่เป็นประเด็นนะส่วนที่ฝ่ายค้านเนี่ยอาจจะหยิบยกเรื่องนี้มาโจมตีหรือเปล่าเนี่ยนายกอนุทินบอกว่าคนว่างมากก็คิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยจะเป็นประเด็นได้ยังไงตัวท่านเองบอกมาทุกปีตั้งแต่จำความได้มันเป็นเรื่องของคนในครอบครัวไปฟังเรื่องนี้กันหน่อยครับ
7: ทุกปีครับ
8: ครับ
7: เข้าหลังทุกปีคนเกิดของถือท่านมีหรือที่ว่าก็จะมีพิธีทางศาสนา
8: แล้วเข้าหลัง
7: แล้วก็พิธีของพื้นบ้านเขาคงบอกว่าจะมีพิธีประกำช้างนะครับซึ่งผมก็ถือว่าเป็นพี่เป็นน้องกันผมก็ไปร่วมพิธีทุกปีไม่มีอะไรเป็นเรื่องปกติ
6: ครับเห็นมีไวพรให้ท่านนายกเป็นนายกต่อแต่นายกบอกเบื่อแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
7: หรือว่าหยอกกัน
9: ครับได้ให้คำแนะนำอะไรบ้างครับ
7: ไม่มีครับ
1: นายกเบื่อจริงไหมคะคุณนายก
0: คุณผู้ชมคะมาดูที่ภูเก็ตกันหน่อยนะคะตอนนี้ภูเก็ตเขาเรียกว่า รวมเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็น150นายนะคุณผู้ชมคะมาดูแลความปลอดภัยแล้วก็ดูแล

0: เรื่องการจราจรเพื่อต้อนรับกำลังพลเรือรบสหรัฐ 5,000 นายที่มาเยือนภูเก็ตนะคะคุณผู้ชมโดยทางผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตนะคะคุณชดนรินทร์เกิดสมก็เป็นประธานปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อที่จะรองรับกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาประมาณ 5,000 นายค่ะก็จะเดินทางมาพักผ่อนที่จังหวัดภูเก็ตนะคะตั้งแต่วันที่4ถึง9ตุลาคมนี้การปล่อยแถวครั้งนี้ค่ะก็มีกำลังทั้งจากตำรวจทหารฝ่ายปกครองรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมๆแล้วประมาณ150นายนะคะก็เน้นที่พื้นที่ป่าตองแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวสำคัญค่ะเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและก็ทรัพย์สินของทุกคนด้วยนะคะการปฏิบัติงานเนี่ยแบ่งเป็น3ด้านหลักๆก็คือการสืบหาข่าวนะคะการป้องกันปราบปรามรวมถึงการจราจรจัดสายตรวจปฏิบัติหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงพร้อมกับติดตามข่าวสารและประเมินภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นขณะที่การเดินทางของกำลังพลก็จะใช้รถบัสและก็รถตู้ในการรับส่งเพื่อลดผลกระทบต่อการจราจรและประชาชนทั่วไปทางด้านประธานชมรมสถานบันเทิงหาดป่าตองนะคะคุณวีรวิทย์เครือสมบัติก็บอกนะคะว่าการเดินทางเข้ามาของกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภูเก็ตอย่างแน่นอนค่ะโดยเฉพาะในช่วงที่จำนวนนักท่องเที่ยวค่อนข้างน้อยพร้อมกับกำชับผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับการเป็นเจ้าบ้านที่ดีดูแลนักท่องเที่ยวด้วยความประทับใจและให้บริการอย่างเหมาะสมค่ะ
1: บอกว่าเป็นเรื่องน่ายินดีมากนะครับเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงของโลซีซั่นซึ่งเราได้มีทหารเรืออเมริกันที่เข้ามาในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตเองประมาณ 5,000 นายนะครับซึ่งทีนี้บุคลากรที่เป็นทหารเรือเองเนี่ยผมเชื่อว่าเขามีกฎข้อระเบียบของเขาที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเองน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมากนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้จ่ายเงินแล้วก็ในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมทั้งในเรื่องของมารยาทอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าน่าจะมีการควบคุมที่ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผมอยากจะฝากผู้ประกอบการทั้งหมดนะครับในพื้นที่ของภูเก็ตเองไม่ว่าจะเป็นบริการรถสาธารณะต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นสถานบันเทิงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวก็อยากจะฝากให้เป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยนะครับ
2: จากใต้นะครับขึ้นไปที่เหนือที่เชียงรายที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่เชียงรายเนี่ยนะครับในที่สุดทางเจ้าหน้าที่ก็พบตัวหนุ่มวัย39ปีที่พลัดหลงป่าดอยจ้องที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเป็นที่เรียบร้อยให้คุณผู้ชมดูหน่อยฮะว่าจุดที่พิกัดคนหายเนี่ยอยู่จุดนั้นแล้วกลายเป็นว่ากว่าจะไปเจออีกจุดเนี่ยโอ้โหสภาพนี่คืออิดโรยเพราะ3วันที่ค้นหาข้าวปลาไม่ได้กินนี่ฮะตอนนั้นได้ข้าวจากทางเจ้าหน้าที่ใช้เจ้าหน้าที่ทั้งทหารตำรวจกู้ภัยกว่า50นายพร้อมกับสุนัขตำรวจกระจายกำลังในการค้นหานายธนงบุญยอดครับอายุ39ปีเป็นชาวอำเภอแม่สายหลังจากพลัดหลงป่าตั้งแต่3ตุลาคมที่ผ่านมาล่าสุดช่วงบ่ายนี่เองครับที่เจ้าหน้าที่พบตัวและอยู่ระหว่างการช่วยเหลือลงจากภูเขาเพราะว่าพื้นที่มันสูงชันก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับทางนายธนงเองสภาพอาการนี่คืออิดโรยแบบเห็นได้ชัดเพราะว่าขาดอาหารครับก็เลยมีการเอาน้ำดื่มแล้วก็อาหารเข้าให้การช่วยเหลือซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เตรียมนำนายธนงออกจากพื้นที่ส่งเข้ารับการตรวจสุขภาพโดยเร็วที่สุดแจ้งทั้งหน่วยงานทั้งกู้ภัยที่ร่วมปฏิบัติการค้นหาบริเวณดอยจ้องและพื้นที่ใกล้เคียงยุติการค้นหาครับหลังจากเจอตัวผู้ที่พลัดหลงครบทั้ง3รายแล้วนะครับที่บอกครบทั้ง3รายย้อนผู้ชมตามแบบนี้ฮะตั้งแต่2ตุลาคมที่ผ่านมาในบุญสืบครับอายุ57ปีพร้อมกับลูกเลี้ยง2คนก็คือนายธนงเนี่ยแหละคนที่หายที่เจอล่าสุดเนี่ยฮะอายุ39ปีแล้วก็นายสรัญญูอายุ32ปีเข้าไปในป่าเพราะว่าไปหาของป่าครับโดยเฉพาะหนอนรถด่วนบริเวณดอยจ้องฮะก่อนเข้าป่าคือทั้งหมดเนี่ยเจอกับเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนแล้วนะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ตักเตือนครับบอกว่าเฮ้ยไม่ได้นะขอให้ออกจากป่าต่อมา3ตุลาคมสรัญญูโทรศัพท์แจ้งครอบครัวและเจ้าหน้าที่ว่าก่อนจะกลับเนี่ยธนงหายตัวไปเพราะแยกตัวไปหาของป่าก่อนจะขาดการติดต่อแล้วก็ไม่ได้เดินกลับออกมาหลงกันสิทีนี้ฮะจากนั้นครับนายบุญสืบแล้วก็สรัญญูอีก2คนตอนนั้นก็ออกติดตามหาจนกระทั่งทั้ง3คนก็ติดแงกอยู่ในป่าเจ้าหน้าที่ก็เลยระดมกำลังจากหลายหน่วยงานแล้วก็กู้ภัยค้นหาต่อเนื่องจนกระทั่งเมื่อวานนี้ก็เจอ2คนคือบุญสืบแล้วก็สรัญญูออกมาจากป่าได้ก่อนและล่าสุดวันนี้ช่วงบ่ายก็ไปเจอธนงครับซึ่งเป็นผู้สูญหายรายสุดท้ายเร่งนำตัวออกจากพื้นที่ก็เข้าสู่กระบวนการการตรวจสุขภาพต่อไปนี่ฮะตั้งแต่จุดที่หายแล้วก็ทีมที่เจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจเนี่ยต้องปักหมุดด้วยนะจุดไหนสำรวจแล้วจุดไหนที่มันมีความซับซ้อนของพื้นที่เจ้าหน้าที่ก็สแกนจนกระทั่งเจอตัว
0: ค่ะดูข่าวต่างประเทศกันหน่อยนะคุณผู้ชมคะหลังจาก

0: จากที่สโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้ของอังกฤษนะคะถูกตรวจสอบว่าละเมิดกฎอย่างร้ายแรงมากกว่า100ครั้งค่ะคุณผู้ชมทางสโมสรก็ยังยืนกรานในความบริสุทธิ์นะคะแล้วก็ได้ยื่นอุทธรณ์เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะรายงานกัทโลกวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปไล่เรียงถึงมหากาพย์ที่สะเทือนวงการฟุตบอลในครั้งนี้ค่ะ
1: ตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรมาเกือบ150ปี18ปีที่ผ่านมานั้นถือเป็นยุคแห่งความสำเร็จของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์ได้มากมายครองบัลลังก์พรีเมียร์ลีกได้ยาวนานสูงสุดแต่เวลานี้แฟนบอลของสโมสรกำลังต้องกล้ำกลืนกับข้อกล่าวหาที่ว่าความสำเร็จเหล่านั้นมาจากการคดโกงอาจถูกลงโทษสถานหนักและยังลุกลามถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยตลอด18ปีมานี้ชื่อแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็คือมหาอำนาจแห่งวงการฟุตบอลจากลีกฟุตบอลอันดับหนึ่งของโลกครองแชมป์พรีเมียร์ลีก8สมัย FA คัพ4สมัยลีกคัพ7สมัยและเป็นเจ้าแห่งยุโรปในรายการแชมเปี้ยนส์ลีกสมัยแรกได้สำเร็จความสำเร็จเป็นผลของเงินลงทุนจากกลุ่มอาบูดาบียูไนเต็ดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่เข้ามาซื้อกิจการในปี2008พลิกสถานะของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่กว่า100ปีก่อนหน้านั้นคว้าแชมป์รายการสำคัญได้เพียง9รายการรวมถึงแชมป์ลีกสูงสุดเพียง2สมัยเทียบไม่ติดกับเพื่อนร่วมเมืองอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่แล้วความยิ่งใหญ่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ถูกตั้งคำถามเมื่อปี2018สื่อของเยอรมนีได้ตีพิมพ์บทความชุดใหญ่ที่สร้างความตกตะลึงนำข้อมูลของหนุ่มโปรตุเกสที่แฮกข้อมูลลับมาเผยแพร่ว่าสโมสรทำผิดอย่างมหันต์เมื่อพรีเมียร์ลีกนำเรื่องนี้มาตรวจสอบใช้เวลาล่วงเลยมาหลายปีจนสัปดาห์นี้เพิ่งยืนยันว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ละเมิดกฎ Financial Fair Play กติกาในการใช้เงินทำทีมอย่างเป็นธรรมไม่ใช่ครั้ง2ครั้งแต่รวมแล้วจำนวน114ครั้งระหว่างปี2009ถึง2018มีตั้งแต่การปกปิดปั่นสถานะทางการเงินมูลค่าของข้อตกลงสปอนเซอร์อำพรางเงินทุนลับจากเจ้าของสโมสรการปกปิดค่าเหนื่อยของนักเตะและผู้จัดการทีมบางคนด้วยการจ่ายเงินนอกระบบแล้วยังขัดขวางไม่ให้ความร่วมมือในการสืบสวนด้วยข้อมูลข้อกล่าวหาที่ประดังประเดยออกมาทำให้แฟนฟุตบอลทุกคนต้องย้อนกลับไปมองเส้นทางการสร้างแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยทุนจาก UAE ตั้งแต่ปี2008ที่กว้านซื้อนักเตะระดับหัวกะทิคนแล้วคนเล่ามาสร้างทีมจนเริ่มเห็นผลในฤดูกาล 2011-2012 ที่เฉือนชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในนัดสุดท้ายของฤดูกาลคว้าแชมป์ลีกสูงสุดเป็นครั้งแรกในรอบ44ปีในช่วงเวลา10ปีที่พบว่าทำผิดนั้นแมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก3สมัยลีกคัพ3สมัยและ FA คัพ1สมัย10ปีนั้นยังเป็นการวางรากฐานยกระดับสโมสรให้มาอยู่แถวหน้าคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในปี2023ครั้งแรกและทำสถิติคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก4สมัยติดต่อกันภายใต้การคุมทีมของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าผู้จัดการทีมชาวสเปนปฏิกิริยาของผู้คนในแวดวงฟุตบอลส่วนใหญ่มองว่าการกระทำเหล่านี้คุกคามเกมกีฬาที่พวกเขารักและยังเป็นภัยคุกคามต่อความน่าเชื่อถือของอังกฤษเมื่อทีมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดมีความผิดฐานโกงอย่างเป็นระบบยิ่งไปกว่านั้นยังลุกลามไปสู่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนายแอนดี้เบอร์แนมนายกรัฐมนตรีถูกวิจารณ์อย่างหนักเมื่อแสดงความกังวลหากต้องสูญเสียกลุ่มทุนจาก UAE ไปจากสายสัมพันธ์ที่เคยมีสมัยเป็นนายกเทศมนตรีเมืองแมนเชสเตอร์แม้ภายหลังจะชี้แจงจุดยืนว่าต้องรักษากฎเกณฑ์ผิดก็ต้องลงโทษแต่การพูดที่เห็นแก่ประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากกว่ากฎเกณฑ์ของฟุตบอลทำให้ต้องผจญกับกระแสโจมตีอย่างหนักแต่คำว่าผิดก็ต้องลงโทษยังมีคำถามตามมามากมายว่าบทลงโทษที่สมควรได้รับคืออะไรเพราะไม่เคยมีการทุจริตอย่างเป็นระบบครั้งใหญ่เช่นนี้มาก่อนตามกฎของพรีเมียร์ลีกอาจใช้วิธีหักคะแนนปรับเงินหรือการถูกขับออกจากลีกแล้วสโมสรอื่นๆที่รับผลร้ายจากการโกงเสียแชมป์เสียตำแหน่งเสียรางวัลไปจนถึงผู้ที่ต้องตกชั้นพลาดโอกาสแข่งขันในเวทียุโรปหลายสโมสรจึงเริ่มหารือกันว่าจะเรียกร้องค่าชดเชยหรือดำเนินการทางกฎหมายอย่างไรสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปยังไม่ชัดเจนวันนี้สโมสรได้ยื่นอุทธรณ์ยืนกรานจะไม่ยอมถอยนายเฟอรันโซริอาโน่ CEO ของแมนเชสเตอร์ซิตี้โต้ว่าเรื่องนี้เป็นทฤษฎีสมคบคิดของพรีเมียร์ลีกปัญหาจึงดูจะลากยาวไปอีกนานเป็นสถานการณ์วุ่นวายจนกว่าจะคลี่คลายได้และน่าจะเป็นช่วงเวลาที่บีบคั้นและน่าเศร้าสำหรับสาวกตัวจริงของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ต้องสูญเสียยุคใหม่ของสโมสรช่วงเวลาที่น่าจดจำมากมายความทรงจำที่น่าจะตราตรึงไปชั่วชีวิตของพวกเขาอาจต้องกลายเป็นโมฆะเพียงเพราะผลกรรมจากกลโกงของคนไม่กี่คน

0: ียซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลีย
1: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวละรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ

0: Hero น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
1: ลองชิมดูครับ
2: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
3: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
4: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
2: ผมเลิฟเลย
5: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
6: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
5: เพราะเราปิดผมขาว
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
7: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
8: บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
9: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นวันแรกวันนี้เวลา 9:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาจังหวัดนครปฐมในการพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบันสมทบประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกในการนี้ถวายปริญญาบัตรระดับปริญญาตรีแก่พระสงฆ์และพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิพระราชทานเหรียญรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลจงเจตเมธีวิทย์แก่นักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยรุ่นใหม่ที่สร้างสรรค์ผลงานอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ2คนพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรผู้สร้างผลงานเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศทางด้านการวิจัยการสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการและความเป็นครูพระราชทานเกียรติบัตรแก่ศาสตราจารย์เกียรติคุณศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณและพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายรวม 3,022 คนในจำนวนนี้มีบัณฑิตพิเศษเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร15คนมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลกด้าน SDG 3 Good Health and Well-being หรือการมีสุขภาพและการเป็นอยู่ที่ดีจาก Time Higher Education ประจำปี2569สะท้อนความเป็นเลิศด้านการวิจัยการผลิตบุคลากรและบริการทางการแพทย์เพื่อยกระดับสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาชนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้เคยกล่าวไว้ในที่ประชุมแห่งนี้เมื่อปีก่อนว่าบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาในทุกๆสาขาวิชาเป็นผู้ที่ควรแก่การชื่นชมยกย่องว่าได้อุตสาหะภาคเพียรศึกษาเล่าเรียนและฝึกฝนจนมีความรู้ในวิชาการมีทักษะ

ษะในการปฏิบัติครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักสูตรแต่นอกจากความรู้ทักษะดังกล่าวแล้วนั้นบุคคลยังจำเป็นต้องมีความคิดอ่านที่ถูกต้องตามเหตุผลความเป็นจริงด้วยทางนี้เพราะในการประกอบกิจการงานการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติแก้ไขปัญหาทุกอย่างต้องอาศัยความคิดอ่านที่เที่ยงตรงเป็นกลางจึงจะสามารถพิจารณาและวินิจฉัยตัดสินเรื่องราวต่างๆสิ่งต่างๆได้อย่างสมเหตุสมผลคือเหมาะสมถูกต้องตามเหตุตามผลตามที่เป็นจริงจึงขอให้บัณฑิตพยายามฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้มีความคิดอ่านเที่ยงตรงถูกต้องพร้อมทั้งหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ก้าวหน้าขึ้นอยู่เสมอแต่ละคนจะได้นำความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญและความคิดอ่านทั้งปวงไปใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์แก่ตนเองตลอดถึงสังคมและประเทศชาติจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้เป็นข้อคิดสำหรับบัณฑิตอีกครั้งหนึ่งในโอกาสที่ทุกคนได้สำเร็จการศึกษาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นวันแรกวันนี้เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริจากนั้นพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา2567และประจำปีการศึกษา2568แก่ผู้ทรงคุณวุฒิวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกประจำปีการศึกษา2568จากคณะวิทยาศาสตร์คณะอุตสาหกรรมเกษตรคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรคณะศึกษาศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการคณะสาธารณสุขศาสตร์คณะบริหารธุรกิจคณะสิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม 3,110 คนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนด้านการเกษตรเป็นแห่งแรกของประเทศไทยได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2486ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนและ3วิทยาเขตได้แก่วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมวิทยาเขตศรีราชาจังหวัดชลบุรีและวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครมีวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้วิจัยและสร้างนวัตกรรมระดับโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของศาสตร์แห่งแผ่นดินโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความว่าในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานนั้นปัจจัยสำคัญไม่ได้มีเพียงความรู้หรือทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพหากแต่ยังต้องมีคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองด้วยทั้งนี้เพราะความรู้ที่ปราศจากคุณธรรมไม่อาจนำความดีความเจริญมาสู่ผู้ใดได้แท้จริงแต่อาจก่อให้เกิดโทษเสียหายได้อย่างร้ายแรงทั้งแก่บุคคลและส่วนรวมบัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาในระดับสูงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ได้เล่าเรียนมาแล้วจึงควรหมั่นสร้างสมอบรมคุณธรรมในตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตคือความยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและความกตัญญูกตเวทีคือความตระหนักรู้ในคุณความดีของผู้อื่นแล้วประพฤติปฏิบัติความดีตอบแทนพร้อมกันนั้นก็หมั่นสร้างเสริมเพิ่มพูนความรู้ความเชี่ยวชาญของตนอยู่เสมอเพื่อพัฒนาตนเองให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะรวดเร็วและซับซ้อนยิ่งขึ้นไปในอนาคตถ้าทำได้ดังที่กล่าวบัณฑิตก็จะสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความสำเร็จและความเจริญได้อย่างมั่นคงมีเกียรติและควรแก่การภาคภูมิใจองคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปบ้านสารวะตำบลไล่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีมอบหนังสือรับรองการอยู่อาศัยหรือทำกินในเขตป่าอนุรักษ์
อส12ขอให้แก่ราษฎรบ้านสาละวะบ้านไล่โว่บ้านทิไล่ป้าและบ้านจะแก่ตำบลไล่โว่รวม20รายเพื่อรับรองสิทธิ์ทำกินและอยู่อาศัยในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนถูกต้องตามกฎหมายส่งเสริมอาชีพเชิงอนุรักษ์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีส่วนร่วมกับภาครัฐเป็นเครือข่ายดูแลรักษาพื้นป่าป้องกันการบุกรุกใหม่และลดปัญหาไฟป่าในพื้นที่โอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงพระราชปรารถนาให้ทุกคนมีอาชีพมีงานทำมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้สามารถพึ่งพาตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนไปกล่าวแก่ราษฎรในพื้นที่สร้างความปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจากนั้นติดตามโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีด้านต่างๆภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ส่งผลให้ราษฎรตำบลไล่โว่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอาทิด้านการศึกษาของโรงเรียนบ้านกองม่องทะสาขาไล่โว่เปิดสอนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน72คนครูและบุคลากร69คนมีผลโอเน็ตปีการศึกษา2568สูงกว่าระดับประเทศในรายวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาไทยพื้นที่บ้านไล่โว่มีโรงเรือนอนามัยชุมชนบ้านไล่โว่ดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นมีเจ้าหน้าที่1คนอสม6คนและอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนน้อยซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านกองม่องทะสาขาไล่โว่5คนโรคที่พบมากคือโรคระบบทางเดินหายใจโรคระบบทางเดินอาหารและระบบกล้ามเนื้อและกระดูกต่อจากนั้นไปโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาอำเภอสังขละบุรีเป็นโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรมในโครงการกองทุนการศึกษาเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6นักเรียน 2,175 คนครูและบุคลากร111คนเมื่อปี2565ได้รับพระมหากรุณาธิคุณได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สมทบทุนการก่อสร้างหอพักนอนรวงผึ้งรองรับนักเรียนบ้านไกลในปีการศึกษา2569มีนักเรียนจากพื้นที่โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์เข้าไปศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จำนวน161คนแต่ละปีมีนักเรียนเพิ่มมากขึ้นจึงได้สร้างหอพักครูและนักเรียนขึ้นอีกหนึ่งหลังรองรับนักเรียนบ้านไกลและนักเรียนที่ครอบครัวมีความเป็นอยู่ยากลำบากเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาด้านการส่งเสริมการศึกษาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรและผู้เรียนเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยส่งเสริมการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกันในสังคมมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีวันนี้ที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดเตรียมถุงสิ่งของพระราชทานเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในขณะนี้มีเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จิตอาสาพระราชทานนักเรียนและประชาชนจิตอาสาร่วมกันบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคลงในถุงพระราชทานและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครดังนี้ชุมชนร่วมพลังพัฒนาชุมชนหมู่8ร่วมใจพัฒนาชุมชนวังตาหนวดพัฒนาเขตคลองสามวา
หมู่บ้านอารยาโขโมลาดกระบังสุวรรณภูมิและชุมชน

0: ื้ออาทรลาดกระบัง1เขตลาดกระบังเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นการเบื้องต้นกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้างปัจจุบันหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้บูรณาการความร่วมมือเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มตลอดจนขนย้ายสัมภาระและรับส่งผู้ประสบอุทกภัยให้ไปพักพิงอย่างพื้นที่ปลอดภัยภาคเอกชนสมาคมและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมูลนิธิสมเด็จพระพุทธาจารย์ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทยและบริษัทเบเกอร์แอนด์แมคเคนซี่จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จากวัดราชนัดดารามวัดสะเกดและวัดประยุรวงศาวาสรวม10รูปที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนดอนอารางทุ่งกระเต็นจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติและบริษัทเชียงใหม่ชาวมิเชลจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดปฐุมวนารามวัดยานาวากรุงเทพมหานครวัดพุทธโมกพลารามวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครวัดนางนวลวัดโพชัยโคกใหญ่จังหวัดกาฬสินธุ์วัดสว่างดุสิตวัดป่าศรัทธาธรรมวิทยาจังหวัดมหาสารคามสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นจังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์จากวัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์จำนวน10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นบริษัทพระพิคเนศประสิทธิพรจำกัดโรงเรียนนานาชาติบางกอก Preparatory and Secondary และครอบครัวประสมพันธ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมุลมังคลารามกรุงเทพมหานครและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรารวม8รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิคณะครูโรงเรียนทรัพย์สถิตวิทยาคารจังหวัดกำแพงเพชรและโรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนอกจากนี้ยังมีประชาชนจากจังหวัดต่างๆทั้งในกรุงเทพและพื้นที่ใกล้เคียงหน่วยงานต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นายเจริญสิริวัฒนภักดีและครอบครัวสิริวัฒนภักดีพร้อมกลุ่มธุรกิจในเครือบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนและบริษัททีซีซีแลนด์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดไตรมิตรวิทยารามวัดปฐุมคงคาวัดอรุณราชวรารามวัดอมรินทรารามกรุงเทพมหานครวัดแขนอกวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตจังหวัดนนทบุรีและวัดไก่เตี้ยจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์และรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารเวลา 14:30 บริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนบริษัทแอสเซทเวิร์คคอร์ปจำกัดมหาชนและกลุ่ม BJC Big C เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพพระสงฆ์จากวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครวัดไพศาลศักดาราม วัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดหนองไผ่พิทยารามวัดซอกทรายวัดขอนยางขวางจังหวัดเพชรบูรณ์วัดม่อนศรีบุญยงจังหวัดลำปางและวัดวังโพรงเขจังหวัดลพบุรีรวม10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.บริษัทเฟรเซอร์พร็อพเพอร์ตี้ประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทยูนิเวนเจอร์จำกัดมหาชนและกลุ่มบริษัทในเครือรวมทั้งบริษัท NCC Management and Development จำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์จากวัชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดป่าแดดวัดป่าข่อยใต้วัดสันทรายต้นกอกวัดเทพนิมิตจังหวัดเชียงใหม่วัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์และวัดดงฤาษีจังหวัดลำพูนเวลา 19:00 น.มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์บริษัทเสริมสุขจำกัดมหาชนรวมทั้งบริษัทอมรินทร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและกลุ่มบริษัทในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดกวิศรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเพื่อแสดงความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ทวีวัฒนาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารโรงเรียนทรัพย์สถิตวิทยาคารจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนการจนาพิเศษสมโภชในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดปทุมธานีสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนเดอะอารางดอนอารางทุ่งกระเตนจังหวัดบุรีรัมย์รวมทั้งข้าราชการพนักงานศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาราการทองลิ่มสวัสดีค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับการจัดประชุมใหญ่ World Bank IMF ปี2569โอกาสในการที่จะดึงเม็ดเงินลงทุนรวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของไทยครับ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ครั้งที่3ทับ2569โดยมีนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมโดยย้ำถึงความสำคัญของการเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกในครั้งนี้พร้อมกำชับให้ทุกภาคส่วนบูรณาการความร่วมมืออย่างเต็มที่เพื่อรองรับผู้นำระดับโลกและผู้เข้าร่วมประชุมรวมกว่า 10,000 คนนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลระบบการเดินทางเข้าประเทศขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองการอำนวยความสะดวกในท่าอากาศยานอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขัดข้องใดๆหวังสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นแก่กลุ่มนักลงทุนระดับโลกเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนายอนุทินระบุว่าขณะนี้มีประเทศที่ตอบรับเข้าร่วมการประชุมแล้วถึง19ประเทศซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ล้วนเป็นผู้รับผิดชอบและตัดสินใจด้านการเงินโดยตรงที่มีทั้งกำลังทุนและการสนับสนุนหลายประเทศตัดสินใจที่จะนำเม็ดเงินลงทุนเข้ามาในประเทศไทยตลอดจนมอบความช่วยเหลือและสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจการขยายตัวทางการค้าและเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประเทศไทยบนเวทีนานาชาติขณะเดียวกันมอบหมายให้ทุกหน่วยงานเตรียมการให้ครอบคลุมทุกด้านทั้งงานพิธีการระบบรักษาความปลอดภัยบริการสาธารณสุขการประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการภาพรวมให้เรียบร้อยสมบูรณ์พร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นเจ้าภาพการทำงานร่วมกันอย่างเต็มความสามารถเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยทำให้การประชุมครั้งนี้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ
3: เรามีประเทศที่ตอบรับมาร่วมประชุมนี้ถึง191ประเทศนะครับแล้วก็ยังมี ทั้งประมุขของประเทศหัวหน้ารัฐบาลรัฐมนตรีและระดับผู้บริหารระดับสูงนะครับขององค์กรต่างๆที่จะเข้ามาคาดการณ์ว่ารวมผู้ที่เข้ามาร่วมประชุมทั้งสิ้นนะครับก็น่าจะเป็นหลักหมื่นกว่าคนฝากทางการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยให้ดำเนินเตรียมความพร้อม

0: ั่งยกเลิกไฟเราจะต้องมีความพร้อมและความร่วมมืออย่างสูงสุดนะครับสำหรับการประชุม World Bank IMF ครั้งนี้เพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่สืบเนื่องไปถึงเรื่องของความตลอดจนการสร้างความมั่นใจของประเทศไทยไปสู่สายตาของชาวโลก
1: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจับมือกรมท่าอากาศยานและภาคีเครือข่ายลงนาม LOI เปิดโอกาสผู้โดยสารรอเปลี่ยนเครื่องออกมาเที่ยวไทยเชื่อมการเดินทางสู่การใช้จ่ายกระจายรายได้ค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนางสาวถัปนีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและพันธมิตรร่วมพิธีลงนามหนังสือแสดงเจตนารมณ์ความร่วมมือ LOI เรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและการบริการของประเทศไทยที่ต้องการมุ่งเปลี่ยนเวลารอระหว่างเที่ยวบินให้กลายเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจโดยเปิดโอกาสให้ผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องและผู้โดยสารรอต่อเที่ยวบินสามารถเดินทางออกจากท่าอากาศยานเพื่อท่องเที่ยวในช่วงเวลาระหว่างการต่อเที่ยวบินรวมทั้งจะช่วยเชื่อมสนามบินเมืองแหล่งท่องเที่ยวผู้ประกอบการเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มโอกาสให้การใช้จ่ายและการกระจายรายได้ไปยังธุรกิจและผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวนางสาวถัปนีกล่าวว่าททมองเห็นโอกาสสำคัญจากผู้โดยสารที่เดินทางผ่านประเทศไทยซึ่งไม่ควรเป็นเพียงผู้โดยสารที่รอเที่ยวบินแต่สามารถเป็นนักท่องเที่ยวได้โดยความร่วมมือครั้งนี้เป็นการนำศักยภาพด้านการบินมาเชื่อมต่อกับด้านการท่องเที่ยวเพื่อสร้างประสบการณ์และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจผ่านอาหารไทยแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมสินค้าหรือประสบการณ์ในพื้นที่ใกล้เคียงกับท่าอากาศยานทท.จะทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐท่าอากาศยานสายการบินภาคการศึกษาและภาคเอกชนภายใต้โครงการ Amazing Thailand Transfer Passenger Privilege เพื่อพัฒนาแนวทางอำนวยความสะดวกและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้โดยสารกลุ่ม Transfer และ Transit Passengerรวมถึงออกแบบเส้นทางและพัฒนาเมนูประสบการณ์ท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับระยะเวลารอเปลี่ยนเครื่องโดยคำนึงถึงความสะดวกความปลอดภัยและการเดินทางกลับมาขึ้นเที่ยวบินต่อได้อย่างมั่นใจในระยะแรกททจะมุ่งพัฒนาสิทธิประโยชน์และ Transit Experience ที่เหมาะสมกับระยะเวลาการต่อเที่ยวบินพร้อมเชื่อมโยงหน่วยงานและผู้ประกอบการในพื้นที่ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจะช่วยเพิ่มการใช้จ่ายกระจายรายได้และสร้างประสบการณ์ที่มีความหมายแก่ผู้เดินทางพร้อมยกระดับประเทศไทยสู่ High Value and Meaningful Destination และเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับภูมิภาคและสากล
2: ก็คือว่าถ้าผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องเนี่ย6ชั่วโมงขึ้นไปเราจะต้องร่วมกันดำเนินการคือไม่ใช่สามารถที่จะเดินทางออกไปได้เองนะคะ อันนี้จะต้องอยู่ในสเปเชียลโปรแกรมที่ทางททเองร่วมกับสมาคมสายการบินแล้วก็แอตตานะคะแล้วก็ตมอันนี้ต้องอยู่ในขั้นตอนกระบวนการที่ไม่ใช่ที่สามารถที่จะเดินทางออกไปเองได้นะคะคุณผู้ชม
3: ช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวนะครับช่วงหน้าในชัวร์ก่อนแชร์สายทุเรียนห้ามพลาดเลยนะครับมีการตรวจสอบเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระในทุเรียนแต่จะมีจริงหรือเปล่าพักกันครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้าคุยเรื่องนี้ครับ
4: คอนเฟิร์มเพื่อนไม่ค่ะโลนะคะ
5: คนผ่อนตร
4: งไม่พบอะไรค่ะ
5: เขารู้กันว่าเราเก่ง
6: Covercash พร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้ Covercash
7: แม่กำลังกลับนะ
8: ลืมล้างจานให้แม่อุ
7: ้ยใช้นี
9: ่ใหม่สไลด์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นเร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
10: กลับมาแล้ว
11: ล้างเก่งมาก
12: สไลด์เลมอนสูตรใหม่
13: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
14: อย่างเทพไทย
15: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
16: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
17: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค
18: ่
17: ะ
18: อนาคตคงมีเรื่องท้าทายมากมายรอเขาอยู่เราจึงต้องพร้อมในทุกวินาที

0: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
2: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
3: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
4: ผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้นะครับมาดูสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการแชร์คลิปการทดสอบสารต้านอนุมูลอิสระในทุเรียนนะครับมีการกล่าวอ้างว่าเอาทุเรียนไปผสมในน้ำที่ผสมกับน้ำยาล้างแผลเพื่อใช้ตรวจสอบแต่ว่าข้อเท็จจริงเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างนะครับตรวจสอบพร้อมกันกับคุณพีรพลอนุตรสดได้จากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์เลยครับ
5: บนโซเชียลแชร์คลิปการทดสอบสารต้านอนุมูลอิสระในทุเรียนเพียงหยดน้ำยาล้างแผลในน้ำจากนั้นนำทุเรียนลงไปคนแค่ไม่นานทำให้น้ำกลับมาใสแจ๋วหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับคลิปที่เขาแชร์คือวิธีทดสอบสารต้านอนุมูลอิสระในทุเรียนจริงเหรอครับ
6: ที่ทุเรียนสามารถฟอกเซลล์ดีนอันนี้เกิดขึ้นจริงนะครับแล้วก็ไม่ใช่ทุเรียนอย่างเดียวอย่างอื่นก็สามารถฟอกได้แต่ว่าคำอธิบายเนี่ยทำให้เกิดความเข้าใจผิดนะครับว่าการทดสอบด้วยไอโอดีนเนี่ยเป็นการทดสอบสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันไม่ใช่วิธีมาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบครับ
5: สารต้านอนุมูลอิสระไม่ได้มีแค่ในทุเรียน
6: จริงๆก็ไม่ใช่ทุเรียนอย่างเดียวหรอกครับพืชผักมันก็จะมีสารในกลุ่มที่เขาเรียกโพลีฟีนอลซึ่งก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระเป็นที่รู้กันแล้วก็ทุเรียนในอย่างพิเศษอย่างก็คือมันมีสารประกอบพวกกรรมฐานเยอะก็จะอยู่ในรูปของกรดอะมิโนเช่นซิสตีนก็คือทุเรียนเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระได้อยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นทุเรียนอย่างเดียวนะพืชผักอะไรมันก็หลายชนิดก็มีคุณสมบัติอย่างเงี้ยแม้แต่น้ำชาเงี้ยก็สามารถทำกันได้หรือว่าผักพืชผักอะไรที่มันมีวิตามินซีเยอะๆเนี่ยวิตามินซีเองก็ทำตัวเป็นสารต้านอนุมูลอิสระได้เช่นเดียวกัน
5: ในคลิปเขาบอกว่าพอหยดน้ำยาฆ่าเชื้อโพวิโดนไอโอดีนลงไปละลายในน้ำจะเป็นสีน้ำตาลเรียกว่าสนิมของโปรตอนจริงไหมครับ
6: สนิมของโปรตอนผมเรียนเคมีมาก็เพิ่งเคยได้ยินคำนี้เป็นครั้งแรกนะซึ่งสนิมโปรตอนเนี่ยถ้าจะแปลตรงตัวหมายความว่าเป็นออกไซด์ของโปรตอนหรือออกไซด์ของไฮโดรเจนถ้าถอดคำนี้ออกมามันก็คือน้ำนั่นแหละมันคือ H2O ซึ่งเป็นคนละเรื่องกับโปรตอนคือโพวิโดนไอโอดีนหยดลงไปในน้ำเราก็จะเห็นเป็นน้ำสีน้ำตาลหรือว่าถ้าเจือจางหน่อยก็จะเห็นเป็นสีเหลืองๆสีเหลืองที่เราเห็นก็คือโมเลกุลของไอโอดีนก็คือ I2 ถามว่ามีประจุบวกเข้มข้นไหมไม่มีอะฮะ
5: อาจารย์ทำการทดลองให้ดูโดยจะเทียบสาร4ชนิดอันดับแรกทุเรียน
6: เดี๋ยวเราก็ทดลองซ้ำกับที่เขาทำให้ดูก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเราก็เตรียมน้ำไอโอดีนลองเอาทุเรียนใส่ไปดูว่ามันฟอกจางสีได้จริงหรือเปล่า
5: ซึ่งก็ได้ผลเช่นเดียวกับในคลิปสีน้ำตาลหายไปครับน้ำก็กลับใสขึ้นมา
6: ทุเรียนมันมีสารที่มีคุณสมบัติเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์อยู่โพลีฟีนอลมีพวกกรดอะมิโนที่มีกรรมฐานมันประกอบซึ่งพวกนี้เป็นสารที่มีความสามารถในการให้อิเล็กตรอนได้ดีในขณะที่ไอโอดีนเนี่ยก็เป็นสารที่มีความสามารถในการแย่งชิงอิเล็กตรอนได้ดีพอ2อย่างเจอกันปุ๊บมันก็เกิดปฏิกิริยาเคมีขึ้นสีไอโอดีนก็จางหายไป
5: อาจารย์ย้ำว่าแค่สีหายไปแต่สารละลายยังอยู่
6: เขาก็จะเปลี่ยนสภาพจาก I2 ซึ่งมีสีน้ำตาลเข้มๆเนี่ยกลายเป็นไอลบก็จะกลายเป็นสารที่ไม่มีสี
5: ถัดไปวิตามินซีได้ลองทั้งแบบวิตามินซีรสส้มและแบบไม่มีสีผลที่ได้ก็เช่นเดียวกัน
6: ซึ่งวิตามินซีนี่ก็เป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะมันก็จะสามารถกำจัดสีของไอโอดีน
5: อันดับที่3สารเทียบเคียงกับสารในทุเรียน
6: ทำแบบเดียวกันก็คือสารไอโอดีนแล้วก็จะใส่ซิสตีนซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่มีกรรมฐานนะซึ่งก็เป็นสารที่พบได้ในเนื้อทุเรียนก็จะใส่เข้าไปก็จะเห็นว่าสีมันก็จะฟอกจางหายไปคล้ายๆกัน
5: และอันดับที่4โซเดียมซัลไฟด์สารกันบูด
6: ก็คือจะแสดงเห็นว่าการกำจัดสีไอโอดีนเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันจะต้องเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์เสมอไปอย่างนี้ผมเอาสารกันบูดตัวนึงก็คือโซเดียมซัลไฟด์ซึ่งยังเป็นสารกันบูดผสมได้ในอาหารพบอยู่บ้างนะแต่ว่าก็กฎหมายก็คุมไว้ว่าห้ามใส่เกินเท่านี้เท่านี้มันก็ไม่ได้มีประโยชน์ต่อสุขภาพในแง่ที่ว่าเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์แต่ผมจะแสดงให้ดูว่าโซเดียมซัลไฟด์เนี่ยใส่ในไอโอดีนมันก็ทำให้สีไอโอดีนจางหายไปได้เหมือนกัน
5: จะเห็นว่าแม้แต่สารกันบูดก็ฟอกสีน้ำให้ใสได้ดังนั้นการทดลองในคลิปจึงไม่ได้บอกว่าสิ่งที่นำมาใส่แล้วน้ำใสคือสารต้านอนุมูลอิสระหรือสาร

0: ที่มีประโยชน
1: ์สารหลายๆอย่างก็สามารถฟอกจางเสียดินได้โดยที่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ
0: และการกินทุเรียนก็ให้กินเป็นอาหารจะดีที่สุด
1: ทุเรียนมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยก็เป็นเรื่องจริงแต่ว่ามันก็ไม่ได้มาจากการทดลองที่เขาแสดงให้ดูมันมาจากการศึกษาอื่นเนี่ยก็มีอยู่แล้วส่วนการที่ใช้แอลดีนเป็นตัวทดสอบแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยไม่ใช่วิธีมาตรฐานที่เขาใช้กันการฟอกจางเสียไม่ได้แปลว่าเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์เสมอทิ้งท้ายว่าถ้าอยากจะกินทุเรียนคงไม่ได้กินเพื่อต้องการสารแอนตี้ออกซิแดนต์หรอกครับเพราะว่ามันมีน้ำตาลมีแคลอรี่สูงอาจจะไม่คุ้มกันถ้าต้องการสารแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยกินพืชผักสดเนี่ยดีที่สุดนะก็มีให้เลือกไปตัวกินให้หลากหลายก็ไว
0: ้แต่สรุปแล้วคลิปทดสอบสารต้านอนุมูลอิสระในทุเรียนนี่เป็นยังไงครับ
1: ไม่ควรแชร์ต่อครับทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าไอโอดีนคือการทดสอบแอนตี้ออกซิแดนต์ซึ่งไม่ใช่ครับ
0: สิ่งที่ตาเห็นอาจไม่ได้เป็นผลของเหตุที่คิดไว้เสมอไปก็ได้นะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหา @ชัวร์แอนด์แชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
2: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
3: เวลาของก้าวข่าวค่ำแล้วนะคะค่ำนี้เราจะลากันด้วยภาพบรรยากาศการจัดแสดงมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นะคะเขาไปแสดงกันที่เมืองเฉิงตูของจีนค่ะที่ถูกเนรมิตด้วยแสงไฟตระการตาผ่านการแสดงโคมไฟรวมถึงการแสดงดอกไม้ไฟเหล็กหลอมที่ช่างฝีมือสะบัดเหล็กหลอมเหลวขึ้นสู่อากาศสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้เข้าชมอย่างมากดูภาพกันนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ

0: มขี่รถเร็วอะไรฮะเอออ่ะมามา
1: ไรเดอร์สุดงงมนุษย์ลุงปาหินใส่ห้ามขี่รถผ่านหน้าบ้านอ้างเสียงดังเอ้ยโดนกันแล้วหลายรายหนุ่มใหญ่บุกร้านทองขอลองแหวน2สลึงฉวยโอกาสพนักงานเผลอวิ่งขึ้นรถหนีลอยนวลหนุ่มบุกยิงอริสาหัสก่อนขับรถหนีสุดท้ายไม่รอดถูกรวบคาร้านตามสั่งเพราะหิวข้าวติดตามในครับข่าว9คืนนี้ 21:30 น.
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สนับสนุนโดยปีโป้จุ๊บแค่ฉีกแล้วจุ๊บปีโป้จุ๊บอร่อยจุ๊บจุ๊บครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงสีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
1: สวัสดีค่ะใน Entertain Night Live นะคะอยู่ด้วยกันกับออนภัทรราค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะกับเรื่องราวของแม่บุ๋มปนัดดาค่ะดูท่าทางว่าการลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมเนี่ยของแม่บุ๋มยังไม่หนักใจนะคะเท่ากับการเจอดราม่าอีกแล้วค่ะล่าสุดเนี่ยก็เรียกว่าเจอกู้ภัยเจ้าถิ่นนะคะในจังหวัดฉะเชิงเซาแขวะแม่บุ๋มเอาค่ะและแน่นอนเรื่องนี้ซือเจ๊สั่งหลุยไม่อยู่เฉยอยู่แล้วค่ะ
0: ทำเอาของขึ้นและหัวเสียแบบสุดๆค่ะสำหรับซือเจ๊สั่งลุยดร.บุ๋มปนัดดามูลนิธิองค์กรทำดีหลังถูกกู้ภัยรุ่นใหญ่ในจังหวัดฉะเชิงเทราโพสแซะแรงว่าดาราตกยุคพันตัวเป็นกู้ภัยมาวันแรกก็ขอรับบริจาครวมถึงโดนฉะว่าเข้ามาในพื้นที่โดยไม่มีการขออนุญาตเจ้าถิ่นทำเอางานนี้บุ๋มปนัดดาไม่ขอทนตอบกลับแบบเผ็ดๆแซ่บๆอย่างนี้ค่ะ
2: งานละครก็ยังมีงานพรีเซนเตอร์ปีนี้ถ้านับตัวหลักนะใช้คำว่าตัวหลัก9ตัวนะนี่คุณไม่เห็นบิลบอร์ดติดเต็มบ้านเต็มเมืองหรอรายการทีวีดิฉันออกแทบทุกวันเลยนะถ้าดิฉันตกยุคเนี้ยก็ไม่ต้องมีงาน

0: อะไรกันแล้วมั้งแล้วก่อนทีมผมไปเมื่อคืนนี้เนี่ยมีทีมพัทยาไปช่วยมาแล้วนะคะเพียงแต่ว่าเราอ่ะไม่ได้ต้องติดป้ายประกาศว่าเป็นทีมจากเราแต่พอหมุนไปเท่านั้นละโอ้โหโพสต์ด่าฉ่ำเลยอ่ะเออด่าดาราตกยุคบ้างเปิดขอรับบริจาคบ้างส่วนเรื่องเปิดขอรับบริจาคเนี่ยมาจากที่มีทีมจากจังหวัดร้อยเอ็ดไปที่ปราจีนบุรีซึ่งหลายคนทราบนะคะว่าปราจีนอ่ะน้ำท่วมมากเขาอาจจะไม่ทราบน้ำท่วมจนรถพังเราเห็นเขาทำงานจริงเราก็โพสต์แต่เป็นเคสปราจีนค่ะไม่เกี่ยวกับฉะเชิงเทราเลยถ้าเป็นกรณีปกติกู้ภัยเราจะไม่ข้ามถิ่นกันหรือแม้กระทั่งพื้นที่เดียวกันเขาก็ยังสลับวันกันเลยในการทำงานแต่ถ้าเป็นภัยพิบัติและวิกฤตไม่ใช่ค่ะต่างคนต่างช่วยเหลือกันเถอะค่ะแต่สิ่งที่ผมไม่เข้าใจคือมีคนเขียนว่าต้องขออนุญาตก่อนว่าคุณมีทรัพยากรอะไรบ้างแค่นี้ก็เห็นเจตนาแล้วคุณน่าจะดีใจที่แบบประชาชนในพื้นที่คุณได้รับความช่วยเหลือด้วยซ้ำไปไม่เห็นต้องมาดราม่าอย่างนี้เลยเสียใจค่ะเพราะว่าบุ๋มไม่อยากให้คนอื่นมองภาพกู้ภัยนิสัยไม่ดีมองกู้ภัยเป็นแบบพวกกลางอะทั้งๆที่ก็ไม่ได้มียศมีตำแหน่งอะไรจะอาชีพอะไรถ้ามีใจที่จะช่วยคนไม่ต้องเป็นกู้ภัยก็ช่วยคนได้เลยไม่อยากให้คนมานั่งเห็นภาพว่ากู้ภัยเป็นแค่แบบทะเลาะกันเองเป็นหมาหรือไงกัดกันเองหวงถิ่นเหรอหรือมานั่งมีผลประโยชน์หรืออะไรไม่อยากให้เห็นภาพอย่างนั้นเลยอะที่ผ่านมาทั้งหมดไม่เคยต้องขออนุญาตนะคะและเจอทีมไหนเราทำงานร่วมกับพวกเขาได้หมดเลยก็เลยงงว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมกู้ภัยฉะเชิงเทราถึงต้องแบบโพสต์อะไรขนาดนี้แต่ถามว่าผมจะหยุดไหมที่จะถอนตัวออกจากพื้นที่ไหมไม่ค่ะแล้วผมจะทำให้มากกว่าเดิมด้วย
1: และเพราะสถานการณ์น้ำท่วมในตอนนี้เริ่มขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆรวมเกือบ30จังหวัดแล้วทำให้ยังขาดแคลนข้าวสารอาหารแห้งอาหารสดข้าวของเครื่องใช้จำเป็นต่างๆบุ๋มปนัดดาจึงอยากจะวิงวอนให้คนที่พอมีกำลังช่วยหยิบยื่นน้ำใจตามกำลังที่พอจะทำได้เพื่อให้คนไทยทุกคนผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันค่ะ
2: ส่วนอีกหนึ่งคนนะคะที่ก็ลงพื้นที่เหมือนกันค่ะคือนางเอกคนสวยนะคะเชอรี่เข็มอับสอนด้วยการทำอาหารนะคะไปแจกจ่ายผู้คนที่ยังติดภัยอยู่ในพื้นที่ที่น้ำท่วมค่ะ
1: เป็นนางเอกทั้งในจอและนอกจอค่ะเชอรี่เข็มอับสอนที่แท็กทีมนักแสดงร่วมช่องอย่างหมอก้องสรวิทย์และผู้บริหารช่อง3ปูปริศนากล่ำพินิจไปทำอาหารปรุงสุกพร้อมทานจำนวน 10,000 ชุดร่วมกับเหล่าอาสาสมัครสภากาชาดไทยนักครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทยโดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ก่อนจะนำเข้ากล่องที่ได้นะคะลงพื้นที่ไปแจกจ่ายถึงมือพี่น้องผู้ประสบภัยในอำเภอลำลูกกาด้วยตัวเองเลยทีเดียวค่ะ
3: เชอรี่ตระหนักเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่แล้วล่ะว่ามันมีความผันผวนมันมีความไม่แน่นอนแล้วมันก็ยิ่งเห็นกับตาค่ะว่าเราไม่ใช่เราต้องกังวลแต่แบบฝนหนักเฉพาะจุดแบบเรนบอมเท่านั้นค่ะเวลาที่ฝนเมฆที่อยู่กับที่แช่แล้วฝนตกต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนน่ะมันก็สร้างความเสียหายแบบมหาศาลแล้วไหนยังจะต้องกังวลถึงว่าถ้าฝนตกในพื้นที่ทางเหนือแล้วน้ำเหนือลงมาอีกก็หวังว่าความเดือดร้อนของพวกเราทุกคนในครั้งนี้ค่ะมันจะเป็นบทเรียนเป็นจุดพลิกในการที่จะตัดสินใจทำให้ปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะมันกระทบกับเราให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได
1: ้โดยเชอรี่ยอมรับว่าเจ้าตัวก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้แต่ยังโชคดีที่น้ำยังไม่ท่วมเข้ามาในบ้านซึ่งช่วงนี้ก็ต้องคอยเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยติดตามข่าวสารเพื่อให้สามารถรับมือได้อย่างมีสตินั่นเองค่ะ
2: แต่ถ้าเป็นการช่วยเหลือนะคะน้องหมาน้องแมวก็ต้องนึกถึงคนนี้เลยค่ะกับพี่เก๋ชลดานะคะผู้ก่อตั้งมูลนิธิ The Voice เสียงจากเราค่ะซึ่งในช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาก็ได้ลงพื้นที่นะคะช่วยน้องหมาน้องแมวแบบเต็มที่มากๆค่ะ
1: เพราะมองว่าทุกชีวิตมีคุณค่าพิธีกรจิตอาสาเก๋ชลดาผู้ก่อตั้งมูลนิธิ The Voice เสียงจากเราจึงได้กระจายกำลังลงพื้นที่ลุยน้ำท่วมขังกรุงเทพตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาจนถึงวันนี้รวม11วันเพื่อช่วยเหลือสุนัขและแมวที่ติดค้างรวม45ชีวิตโดยเจ้าตัวเปิดใจกับนายเอนเตอร์เทนว่าแม้จะมีความยากลำบากในการลงพื้นที่ที่เต็มไปด้วยน้ำท่วมสูงแต่ก็ได้ช่วยเหลือน้องๆ4ขาอย่างเต็มที่ก่อนจะมีคำแนะนำมาถึงพ่อแม่น้องหมาน้องแมวที่ไม่พร้อมอบยบน้องๆออกจากบ้านแบบนี้ค่ะ
4: จริงๆในทีมงานเราหลักๆนี่มีทั้งหมด14คนเท่านั้นนะคะเพียงแต่ว่าเรามีจิตอาสาคนในพื้นที่แล้วก็พลเมืองดีที่มาช่วยเราเนี่ยก็เยอะมากๆเลยทำงานกันต้องใช้เสาว่า24ชั่วโมงเลยยิ่งกว่าร้านสะดวกซื้ออีกค่ะก็พยายามจะช่วยชีวิตทั้งคนและสัตว์ให้เร็วที่สุดนะคะเพราะว่าสำหรับเราเนี่ยทุกชีวิตสำคัญเสมอจริงๆชีวิตสัตว์นะคะเราเอาเขามาเป็นหนึ่งใน หนึ่งชีวิตในบ้านเราในครอบครัวเราใครจะเรียกเขาเป็นสัตว์เลี้ยงใครจะเรียกเขาเป็นลูกใครจะเรียกเขาเป็นพี่เป็นน้องเป็นสมาชิกครอบครัวก็ตามเนี่ยเราต้องคิดเผื่อเขาเขาเจ็บเขาป่วยเขาดำเขารู้สึกได้เหมือนเราเป็นอย่างเขาพูดไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าจะมีเขาแล้วเนี่ยต้องเอาเขาไปด้วยนะต้องคิดเผื่อเขาหรือถ้าคุณจะไม่เอาเขาขอร้องเลยอย่าขังกงอย่าผูกเชือกอย่าล่ามโซ่เพราะเกเห็นภาพที่อนาถหลายๆเคสมากเลยแบบออกจากบ้านไปแล้วเราไม่คิดจะกลับมาผูกเชือกเขาไว้บางตัวเนี้ยโชคดีที่ทันก็คือจมูกปิ่มน้ำบางตัวคือจมน้ำไปแล้วหรือแมวเงี้ยแบบเสียชีวิตคากงให้เห็นภาพเงี้ยก็รู้สึกว่ามนุษย์เราอะค่ะเราต้องรู้จักวางแผนมันเกิดขึ้นแล้ว
1: ส่วนกระแสดราม่าที่มีคนออกมาพูดว่าห่วงชีวิตตัวเองก่อนอย่าเพิ่งห่วงสัตว์เลี้ยงหากเอาสัตว์มาที่ศูนย์พักพิงต้องคิดถึงใจผู้ประสบภัยเพราะกลิ่นอาจจะรบกวนผู้อื่นซึ่งคำพูดนี้ก็สร้างความเห็นต่างให้กับคนที่มองว่าสัตว์เลี้ยงก็เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวงานนี้เก๋เผยว่าทุกชีวิตสำคัญเสมอหากจะมาแบ่งชนชั้นตนมองว่ามันไม่แฟร์ค่ะ
4: เก๋เป็นมูลนิธิที่ช่วยเหลือสัตว์อะค่ะเสียงของเราเนี่ยค่ะคือกระบอกเสียงแทนสรรพสัตว์ยากไร้ที่เขาไม่มีโอกาสที่เขาไม่มีแรงที่จะช่วยตัวเองได้เหมือนพวกเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเก๋ว่าทุกชีวิตสำคัญเสมอจริงๆนะคะแค่เขาพูดไม่ได้เท่านั้นเองแต่เขามีลมหายใจเหมือนเราถ้าเราให้คุณค่าของชีวิตของเขาเหล่านี้เก๋ว่ามันจะดีมากๆเลยอะคือเราก็แล้วแต่คนนั้นนะคะอย่างที่บอกว่าบางคนรักบางคนไม่รักแต่อย่างคนที่ไม่รักไม่ชอบเนี่ยก็เมตตาเถอะค่ะแค่นี้เขาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็น่าสงสารจะแย่อยู่แล้วนะคะเราจะต้องมาแบ่งชนชั้นมาลดความมีชีวิตของเขาเนี่ยเกี่ยวว่ามันก็ไม่แฟร์แล้วก็ฝากไปถึงเจ้าของสัตว์หลายๆคนนะคะถ้าเกิดเราอยากให้ทุกคนยอมรับพวกเราเนี่ยเราก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีก่อนนะคะคือเก็บทำความสะอาดเขาเนี่ยไม่รบกวนเพื่อนบ้านหรือคนที่เขาอพยพอยู่ข้างเราเกี่ยวว่าอันนี้สังคมมันจะน่าอยู่
1: เคสชลดายังขอบคุณจิตอาสาและคนรักสัตว์ที่แจ้งเคสเข้ามาให้กับตนโดยมองว่าในยามวิกฤตนี้น้ำใจของคนไทยจะช่วยเยียวยาสถานการณ์นั้นทุเลาความลำบากลงได้ค่ะ
2: มาที่นักแสดงรุ่นใหญ่นะคะแม่จิ๊กนวรัตน์ค่ะก็บอกว่าเห็นใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมจริงๆนะคะถึงขนาดที่ว่าตอนให้สัมภาษณ์กับนักข่าวของเราเนี่ยแม่จิ๊กก็แอบมีน้ำตาคลออยู่เหมือนกันค่ะ
1: ถึงจะไม่ได้เป็นผู้ประสบภัยแต่นักแสดงรุ่นใหญ่จิ๊กนวรัตน์ก็รู้สึกเห็นใจคนที่ได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัยครั้งนี้ไม่น้อยยิ่งได้ติดตามข่าวสารทุกวันก็ยิ่งรู้สึกว่าควรทำอะไรสักอย่างเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์แด่พี่น้องคนไทยที่เดือดร้อนเรียกว่าแค่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฝนตกเจ้าตัวก็ถึงกับน้ำตาคลอเพราะไม่อยากให้ทุกคนต้องเจอสถานการณ์น้ำท่วมมาซ้ำเติมกันอีกค่ะ
5: 1ไม่อยากให้ฝนตกแบบนี้ทุกวันเพราะว่าสงสารคนที่เขารู้สึกก็พอมันแห้งแล้วเนี่ยพอฝนใกล้ๆตกทำให้เขาท้อขนาดเราอะไม่ได้โดนท่วมเรายังแย่เนี่ยแล้วพอได้ยินเสียงฟ้าผ่าอย่างเงี้ยมันเอาอีกแล้วเมื่อไหร่จะหยุดเนี่ยก็คือธรรมชาติเนี่ยเข้าใจไหมคะคือธรรมชาติแล้วก็เลยภาวนาดีกว่าแล้วก็สวดมนต์ดีๆอย่าให้ข้อตกดีกว่าพี่น้ำไม่ท่วมนะคะแต่ว่าพี่ดูข่าวทุกวันเลยค่ะเพราะพี่เนี่ยจะทำยังไงจะช่วยเขาได้ยังไงแต่พี่ก็ฝากเงินไปคนนี้บอกจะไปพี่ก็ฝากไปอาพันสองพันไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยฝากไปให้ไปถึงนะแล้วก็ซื้อมาม่าอะไรก็แล้วแต่ซื้อไปให้ได้นะแม่เห็นแล้วแต่งเท้าบูธมากัน 4-5 คนแม่ก็วิ่งเข้าไปหาไม่ค่ะโปรตัสเข้ามาซื้อของเขาบอกเนี่ยเขาก็ไม่มีงบหรอกแต่เขาก็ควักของเขาเองซื้อไปผัดให้พวกนั้นทานกันแม่ก็บอกเดี๋ยวแม่สมทบด้วยได้ไหมช่วยก็เอาตังค์ให้เขาก็แบบขอบคุณแล้วก็หันหลังไปเขาก็วิ่งไปซื้อของเลยว่าหนึ่งเราไปไม่ถึงถ้าเราเห็นแล้วเราทำใจไม่ได้ที่เราจะอยู่เฉยๆเราไม่ใช่ไม่มีกินเรามีแต่เราก็ไม่ได้ร่ำรวยมากมายแต่เราก็ให้ได้เท่าที่เราช่วยได้นิดๆหน่อยๆก็ทำให้เขามีกำลังใจและก็ทำให้ช่วยได้หลายชีวิตแหละ
1: ทีนั้นก็มีเรื่องน่ายินดีให้จิ๊กนวรัตน์ยิ้มได้เมื่อผลงานภาพยนตร์อมตะเรื่องแผ่นดินของเราที่ออกฉายเมื่อปี2519เป็นหนึ่งในภาพยนตร์12เรื่องที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติประจำปี2569โดยภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะสร้างจากนวนิยายชิ้นเอกของนักเขียนชั้นครูมาลัยชูพินิจผู้มีวาระครบรอบ120ปีชาตกาลในปีนี้นั่นเองค่ะ
2: ส่วนตอนนี้นะคะต้องส่งกำลังใจค่ะให้กับดาราตลกนะคะอย่างพี่หน่อยเชิญยิ้มค่ะก็แอดมิดด่วนหลังจากที่มีอาการหน้ามืดแล้วก็ไม่มีแรงขึ้นมาค่ะ
1: ถึงขั้นต้องแอดมิดโรงพยาบาลเป็นการด่วนค่ะตลกคนดังหน่อยจุมพจน์หรือหน่อยเชิญยิ้มวัย58ปีหลังมีอาการหน้ามืดไม่มีแรงเมื่อวานนี้โดยแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าหน่อยเชิญยิ้มนั้นป่วยด้วยโรคเลือดซีดซึ่งเกิดจากการพักผ่อนน้อยไม่ค่อยกินข้าวแต่ดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนักจนทำให้ร่างกายไม่มีแรงซึ่งหน่อยเชิญยิ้มเปิดใจกับนาเอนเตอร์เทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟถึงอาการป่วยดังกล่าวพร้อมทั้งสัญญาว่าจะเผาเรื่องการดื่มการริ้งลงเพื่อสุขภาพของตัวเองเพราะไม่อยากเป็นภาระของคนในครอบครัวค่ะ
6: ช่วงหลังนี้ผมทานข้าวได้น้อยมากเลยมันจะไม่รู้สึกหิวมันจะรู้สึกเบื่ออาหารตื่นมาก็อยากจะดื่มแอลกอฮอล์แล้วมันเหมือนจะวูบแบบจะวูบไม่มีแรงคือรู้ตัวเองเลยว่าแบบถ้าไม่เข้าโรงพยาบาลก็เสร็จไม่กลัวครับคิดว่าถ้าไปก็อย่าให้ป่วยจิตเตียงไปก็ไปเลยจะได้ไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลานจะให้เลือดเพิ่มเพราะว่าเลือดน้อยมากเมื่อคืนให้ไปถุงครึ่งถุงแรกดีอาการดีครับเลือดเข้ากับผมได้ถุงที่สองเข้าให้ครึ่งถุงปั๊บเดี๋ยวมาวัดเดี๋ยวเป็นไข้เดี๋ยวไข้ลดเดี๋ยวไข้ขึ้นอยู่งี้เขาก็เลยงดให้เลือดมันก็อันตรายนะครับมันวูบมันคล้ายๆแบบเรียกสโตกครับ
7: ว่าคุณหมออยากให้เรางดดื่มแอลกอฮอล์ไปเลย
6: ก็อยากรักษานะอยากทานให้มันน้อยลงเพื่อดูแลสุขภาพเราแต่มาอายุขนาดนี้เราใช้ชีวิตมาคุ้มแล้วครับจะ60แล้วเคยหยุดวัน2วันก็ไม่มีอาการมือไม้สั่นอะไรนะผมคิดว่าคงไม่เป็นอะไรง่ายๆหรอกเพราะว่าผมโทรไปเช็คที่นรกแล้วก็บอกไอ้นรกตอนนี้เต็มคนทำชั่วเยอะผมโทรไปที่สวรรค์สวรรค์ก็บอกว่าคุณไม่ต้องโทรมาคุณคนอย่างคุณไม่มีโอกาสขึ้นเพราะความดีคุณไม่มีเลย
7: เพราะเรามีบทสวดของเรา
6: ใช่ครับโอมนันตปัตชเยอปัตติเทเทนาอปัตติยาอปัตติเทเทคืออปัตติโทอปัตติคืดคืดคืด
7: ว่าบทนี้ช่วยได้เลย
6: ไม่รู้ช่วยให้ไปไวหรือเปล่า
1: โดยวันนี้นะคะก็มีตลกรุ่นพี่หม่ำจกมกเดินทางมาเยี่ยมซึ่งหน่อยเชิญยิ้มก็ฝากขอบคุณเพื่อนๆรวมถึงแฟนคลับทุกคนที่รักและเป็นห่วงเจ้าตัวก่อนสัญญาว่าจะรีบรักษาตัวให้หายโดยเร็วและกลับไปสร้างผลงานมอบความสุขและสร้างเสียงหัวเราะให้กับแฟนๆทุกคนได้ติดตามกันเหมือนเดิมค่ะ
2: ถึงแม้จะป่วยแต่ว่าก็ยังอารมณ์ดีนะคะก็ขอให้พี่หน่อยเชิญยิ้มหายป่วยไวๆค่ะส่วนช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าจะพาไปเช็ครายได้หนังเข้าใหม่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมากันค่ะ
8: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life.And our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
9: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายเซนซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ไฮสารแบคไทรีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
10: ปีโป้กัมมี่เยลลี่รสผลไม้ปีโป้กัมมี่เขียวสนุกเขียวอร่อย
11: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
12: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่ Clear Perfume Deep Ocean ด้วยกลิ่นความหอม Sea Breeze และ Amber ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่ Clear
13: ทำไงจะรอดดีกัน
14: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
15: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
16: ผิวหมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่วัสลีนกลูต้าไฮยา PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับกลูต้าไฮยาช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
17: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์ พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
18: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่เนื้อแป้งละเอียดบางเบาปกปิดเรียบเนียน
17: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
2: ่ต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยจะเห็นทอมครูซนะคะเดินสายโปรโมทภาพยนตร์เรื่องดิกเกอร์แบบทุ่มเทมากๆเลยค่ะแต่พอเข้าฉายจริงรายได้กลับไม่เข้าเป้าซะอย่างนั้นค่ะ
1: พระเอกซุปตาฮอลลีวูดทอมครูซเพิ่งบินไปโปรโมทหนังเรื่องดิกเกอร์ที่กรุงโซลเกาหลีใต้ทั้งยังใช้เวลาร่วมกับคอหนังแดนกิมจิในการทักทายและแจกลายเซ็นบนพรมแดงนานกว่า3ชั่วโมงก่อนจะเข้าสู่งานเปิดตัวหนังบนเวทีซึ่งทอมก็บอกว่านี่คือผลงานต้นฉบับที่ไม่เหมือนใครที่การันตีฝีมือด้วยชื่อชั้นของผู้กำกับอเลฮันโดอินาริตูทั้งยังเชิญชวนให้ผู้ชมไปสัมผัสกับอรรถรสใหม่นี้ด้วยตัวเองค่ะแต่ดูเหมือนว่าคำโฆษณาของทอมจะสวนทางกับรายได้เปิดตัวของหนังเรื่องนี้โดยเฉพาะในแถบอเมริกาเหนือที่ทำเงินไปแค่8ล้านเหรียญแถมรายได้ในตลาดต่างประเทศก็ไม่ได้น่าพอใจนักแค่12ล้านเหรียญเรียกว่ารวมรายได้เปิดตัวทั่วโลกแล้วนะคะก็อยู่ที่20ล้านเหรียญจากทุนสร้างไม่ต่ำกว่า160ล้านเหรียญจนคาดว่าดิกเกอร์น่าจะกลายเป็นหนึ่งในหนังฟอร์มยักษ์ที่ขาดทุนสูงสุดตลอดกาลเลยทีเดียวค่ะส่วนหนังซูเปอร์ฮีโร่ภาคต่อ Avengers Endgame ก็กลับมาทวงบัลลังก์ภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดตลอดการทั่วโลกอีกครั้งหลังกลับมาเข้าฉายช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะจนทำรายได้ทั่วโลกไปถึง 2,925 ล้านเหรียญโดยสามารถพ้นแชมป์เก่าอย่างอวตารที่ทำไว้ 2,923 ล้านเหรียญได้สำเร็จโดยหนังเรื่อง Avengers Endgame กับอวตารผลัดกันครองแชมป์หนังทำรายได้สูงสุดตลอดการจากการกลับเข้ามาฉายในโรงภาพยนตร์หลายครั้งซึ่งที่ผ่านมานะคะอวตารครองแชมป์มานานถึง10ปีก่อนที่ Avengers Endgame จะทำลายสถิติลงได้ในปี2019จากการเข้าฉายครั้งแรกอย่างไรก็ตามนะคะเกมก็ร่วงลงมาอยู่ที่อันดับ2ในปี2021หลังอวตารกลับมาเข้าฉายใหม่และในปีนี้เหล่า Avengers ก็สามารถเอาชนะชาวนาวีกลับมาทวงตำแหน่งภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดตลอดกาลได้อีกครั้งนึงค่ะ
2: พรุ่งนี้กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันได้ใหม่ 11:30 น.นะคะส่วนคืนนี้ออนไลน์ไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
1: มันทำอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออยากแก้ไอตราเสือดาวสูตรน้ำผึ้งผสมมะนาวใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยน
2: ยูโรเคอร่อยทุกที่ทุกเวลา
3: ประวิตรกรุ๊ปครบรอบ60ปีขอบคุณที่ไว้วางใจปุ๋ยเรือใบไข่มุก
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีคร
4: ับ ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและอาจารย์วีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
5: สว
4: ั
5: สดีครับคุณชุติมาครับ
4: บ้านที่เพชรบูรณ์ของอาจารย์เป็นปกติดีไหมคะ
5: เป็นปกติ
4: ค่ะน้ำ
5: ผมไม่ได้ผมไม่ได้อยู่ในแนวที่น้ำทงน้ำท่วม
4: ค่ะ
5: นะอยู่เชิงเขามันก็น้ำหลากเร็วแต่ว่าไม่ได้เข้า
4: และน้ำล้อมรอบไหมคะ
5: ไม่มี
4: นะโชคดีไปค่ะ
5: แล้วก็อาจจะมีถ้าฝนตกหนักๆเนี่ยอาจจะมีน้ำเข้ามาทางใต้ถุนบ้างอะไรบ้างนิดๆหน่อย
4: ๆค่ะเป็นลักษณะของน้ำขังซะมากกว่า
5: ไม่เป็นน้ำนั่นแล้วเราถูออกก็จบแล้ว
4: แต่ต้นไม้เขียวชะอุ่มเลย
5: โอ้คุณเอ้ยตอนนี้สมควรกลับไปอยู่อาสมแย่แล้วเพราะมันเป็นป่า
4: อย่าเพิ่งไปค่ะเดี๋ยวไม่มีคนจัดรายการด้วยนะคะส่วนพื้นที่กำแพงเพชรของคุณแม่นุ่นก็บอกว่าน้ำล้อมรอบเลยนะคะแม่น้ำปิงน้ำเยอะจริงๆแล้วไปอัปเดตให้ฟัง
5: ปีนี้น้ำแม่น้ำปิงน้ำเยอะ
4: ค่ะ
5: ก็เนี่ยก็ที่จริงที่เป็นห่วงจริงๆตอนนี้เนี่ยนะคือสัปดาห์หน้านะเพราะสัปดาห์หน้าเนี่ยมันจะมีการประชุมใหญ่
4: ใช
5: ่ผมไม่อยากใช้คำว่าโอลิมปิกทางการเงินแล้วคุณไปใช้คำนั้นมันไม่ค่อยจะถูกต้องหรอกแต่ว่าเอาเป็นว่าเป็นการประชุมใหญ
4: ่ค่ะ
5: ในแวดวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจการเงินนะระดับโลกเป็นการ

0: ชุมประจำปีนอกสถานที่นะซึ่งจะเกิดขึ้นทุก3ปีรอบนี้เราเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็กลุ่มของธนาคารโลก
1: ชื่อเต็มๆคือการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกค่ะ
0: ก็เป็น World Bank IMF Annual Meeting นะซึ่งสิ่งที่เราเป็นห่วงก็คือว่ามันยังอยู่ในช่วงปลายหน้าฝนนะแล้วเราก็เพิ่งจะฟื้นตัวจากช่วงปลายเดือนกันยาที่ฝนตกหนักมากน
1: ะ
0: กำลังอยู่ในช่วงของการเรียกว่าฟื้นฟูเยียวยาเพราะฉะนั้นประเด็นขนาดนี้ก็คือว่าความพร้อม
1: อันนี้คือ
0: ผมคิดว่าในแง่ความพร้อมเนี่ยผมไม่ห่วงหรอกสถานที่ประชุมของเราเนี่ยน
1: ะ
0: ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนี่ยไม่ต้องห่วงรองรับได้แน่นอนนะทำได้ดีกว่าที่อเมริกาที่เขาประชุมแล้วใช้โรงแรมที่กรุงวอชิงตันด้วยซ้ำไปนะผมมีประสบการณ์นะดีกว่าครั้งที่แล้วอีกเพราะครั้งที่แล้วในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในปี2535ที่ประชุมเนี่ยมันคับแคบอันนี้รีโนเวทใหม่กว้างขวางสะดวกน
1: ะ
0: ห้องเฮิ่งเยอะไปหมดละนะวันนี้ประเด็นก็คือว่าอันนี้มุกเนี่ยทางคนที่เกี่ยวข้องทางทีมงานของกระทรวงการคลังของธนาคารประเทศไทยเนี่ยเขาไปดูแลความเรียบร้อยน่าจะเป็นครั้งท้ายๆแล้วล่ะ
1: เตรียมความพร้อมแล้วค่ะเนี่ยไปดูบงดูบูธต่างๆ
0: อันนี้มันก็จะมีอย่างนี้ผู้ที่มาร่วมประชุมเนี่ยระดับที่สำคัญเนี่ยก็คือรัฐมนตรีคลัง
1: ค่ะ
0: แล้วก็ผู้ว่าการธนาคาร
1: โลก
0: ผู้ว่าการธนาคาร
1: ของประเทศต่างๆ
0: ของประเทศต่างๆกรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศจอร์เจียนาหรือว่าตัวประธานธนาคารโลกอันนี้เขาต้องมาอยู่แล้วเพราะงานเขา
1: ค่ะ
0: นะคราวนี้ประเด็นขณะนี้ก็คือว่าคนที่มาเนี่ยมันปาเข้าไปตั้งโอ้โหผมว่าเป็นหมื่นอะ
1: เอาจำนวนประเทศก่อนอาจารย์สักกี่ประเทศได้คะ
0: เกือบ200อะ
1: เกือบ200
0: สมาชิกกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ย196ประเทศ
1: ค่ะ
0: ของธนาคารโลกเนี่ย198
1: ค่ะ
0: มี2ประเทศหรือ2สาธารณะอะไรของ2รัฐอะที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศแต่เป็นสมาชิกธนาคารโลกก็คือสาธารณรัฐแอนดอร่า อยู่ในยุโรปผมไม่รู้อยู่ตรงไหนนะมันก็เหมือนกับไอ้พวกไอ้ที่เราไม่ค่อยรู้จักไอ้เล็กๆอ่ะน
1: ะ
0: ซานอะไรละอะไรที่ไอ้อะไรที่ที่อะไรอะไรอะไรละที่อะไรโมนาโกอะไรพวกเนี้ยนั่นอยู่แถวๆนั้นน่ะแต่ว่ามันอยู่บนเขานะ
1: อันนี้จำนวนประเทศ
0: แล้วก็อีกอันนึงก็คือราชรัฐลิเชนสไตน
1: ์ลิเชนสไตน
0: ์ลิเชนสไตน์นี่อยู่ระหว่างสวิตกับเยอรมันแทบจะมันเป็นผืนเดียวกันแทบดูไม่ออกโอเคอันนี้ต่ออ
1: ันนี้จำนวนประเทศจำนวนคนนะคะอาจารย
0: ์ประมาณ 15,000 คนนะ
1: เยอะนะ
0: เยอะเยอะคันนี้ประเด็นก็คือว่าเขาก็ต้องจัดเป็นแต่ละจุดแต่ละที่แต่ว่ามันจะมีเวทีกลางนะนายกรัฐมนตรีก็จะไปสปีชรัฐมนตรีคลังบ้านเราในฐานะเจ้าภาพก็ไปสปีชทางจอร์เจียว่าที่เป็นกองทุนการเงินระหว่างประเทศมันจะแยกกัน2อันนะอันนึงเนี่ยเป็นเรื่องของกองทุนการเงินระหว่างประเทศกับธนาคารโลกเขาจะมีเซสชั่นมีหัวข้อเขาว่าไปแล้วก็จะมีที่ของเราเสริมเข้าไปนะว่าของเราเนี่ยต้องการจะพรีเซนต์ประเทศของเรายังไงในเมื่อมีคนมาเยอะๆอย่างนี้อะไรเงี้ยประมาณนี
1: ้แต่ละวันจะมีตารางทามมิ่งที่ไม่เหมือนกันเลยในหัวข
0: ้
1: อ
0: เราจะพยายาม cover ทั้งที่ประชุมแล้วก็เชิญผู้เกี่ยวข้องนะอย่างน้อยๆอ่ะคนที่เกี่ยวข้องที่เป็นคนทำให้เกิดการประชุมในประเทศไทยอันนี้ต้องยอมว่ามันไม่ใช่ขอวันนี้ปีนี้ได้นะมันต้องทำล่วงหน้ามา 4-5 ปีอันนี้ถ้าเป็นไปได้ผมจะเชิญคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ
1: ์ซึ่งท่านมีบทบาทสำคัญ
0: ใช่ตอนนั้นท่านเป็นรัฐมนตรีคลังช่วงที่เขาไปติดต่อแล้วต้องไปบิดแข่งกับคนอื่นเนี่ยคงมาเล่าเบื้องหน้าเบื้องหลังให้ฟัง
1: จะได้รู้รากฐานว่างานมาได้ไง
0: คนที่จะต้องบริหารจัดการเป็นผู้งานเป็นหัวหอกของกระทรวงการคลังที่ทำงานตรงนี้คุณผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
1: ท่านวินิ
0: จคุณวินิจวิเศษวันนี้จะเป็นอันนี้อาจจะถ้าว่างนะ
1: แล้
0: ว
1: ก็แน่ท่านมาในรายการฟังหูไว้หูเนี่ย
0: ถ้าอีกคนหนึ่งที่พลาดไม่ได้ก็คงมีวิวอะไรให้เราคุยเยอะแยะน
1: ะ
0: ก็คือรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะอันเนี้ยอย่างน้อย3คนเนี่ยเราจะพยายามคุยเพื่อให้ได้เกิดความเข้าใจว่า มาประชุมกันมาประชุมบ้านเราแล้วเราได้อะไรที่เราชอบถาม
1: ค่ะ
0: แล้วเราต้องการให้เขา

0: อะไรกับบ้านเรา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันเนี้ยคือไม่คือโอกาสที่เราจะเจอรัฐมนตรีครั้งนั้นว่าเป็น40 50คนผู้ว่าแบงค์ชาติเป็น70 80คนเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: มันยากมาก
1: ถ้าถามในมุมของประชาชนคนที่เกี่ยวข้องอย่างคนในสื่อเองก็มีโอกาสได้เจอแต่ประชาชนเนี่ยเขาไม่ได้เจอนี่เพราะฉะนั้นทำไมเขาจึงต้องให้ความสนใจงานนี
0: ้ก็คือว่าผลของการประชุมเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลภายในวันพรุ่งนี้มันไม่ใช่รายการแจกตังค์แต่มันเป็นรายการลงทุนในระยะยาวนะไม่ในโลกนี้มีไม่กี่ชาตินะผมว่าเต็มที่ไม่เกิน30ประเทศอ่ะที่มีโอกาสจะจัดงานลักษณะแบบนี้ที่มีความพร้อมอ่
1: ะ
0: ที่จะทำแบบนี้อย่างแถวบ้านเรานี่นะสิงคโปร์ยังไม่เคยจัดเลยถ้าผมจำไม่ผิด
1: อาจารย์พูดอย่างนี้แล้วขนลุกนะเนี่ยแสดงว่าการที่เขาเลือกเราอ่ะเราต้องมีความพร้อมมาก
0: ใช่ใช่ก็ส่วนหนึ่งกับอันนั้นก็ใช่แต่หมายความว่ามันหลายๆอย่างประกอบกันฟ
1: ั
0: ซิลิตี้ไม่อันนี้ผมอาจจะพูดจำผิดนะว่าแต่ผมไม่เคยไม่จำได้ว่าไม่เคยนะอินโดนีเซียนี่ผมก็จำได้ว่าไม่เคยถ้าเคยก็ช่างมันเถอะไม่ใช่
1: เด
0: ี๋
1: ยวไปทำกันบ้านมาให้นะ
0: ไม่ต้องทำกันบ้านแล้ว
1: แต่ว่ารายการ
0: เวลาผมพูดบางทีมันพูดจากความจำซึ่งมันอาจจะเรียกว่าไม่ครบถ้วนนะพยายามจะไม่อยากจะไปเอ่ยไอเดียที่ไม่แน่ใจขลังต่อไปเลยที่ไม่แน่ใจจะพยายามไม่พูดกันแล้วกันรู้แต่ว่าเราจัดเป็นครั้งที่2ท่านั้นเองที่เหลือประเทศอื่นมีจัดเป็น2ครั้งเหมือนกันแต่ว่าเอาของเราเพราะผมจำได้เพราะปี35เนี่ยผมไปทำข่าว
1: วันนู้นเพิ่งเกิด
0: เมื่อ34ปีที่แล้วอ่ะ
1: ช่อง9เรามีภาพข่าวด้วยนะ
0: มันมีก็มีมันของเก่าใช่มั้ยไม่ได้เป็นประเด็นมันไม่คนละบริบทกันตรงนี้ดีกว่าคนละบริบทกันตอนนั้นน่ะหลังคสช.ไอ้หลังรสช.ประเทศไทยทำรัฐประหารรัฐบาลคุณอนันต์เนี่ยก็ค้างคากันมาก็ต้องทำไงถ้าไม่ทำก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยใช่มั้ยก็เรียกว่าคือโลกเขาไม่รับอ่ะตอนนั้นแต่ตอนนี้เราก็เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็เป็นอีกประเด็นนึงอ่ะคราวนี้เอาว่าไว้ต่อ
1: การจัดงานค่ะอาจารย์12ถึง18ตุลาคมนี้นะคะแต่ว่าการจัดงานที่เกิดขึ้นแล้วเราเป็นเจ้าภาพด้วยไทยเราเนี่ยนะคะมันมาในจังหวะเวลาเนี่ยอาจารย์มองว่ามันมีความสำคัญยังไง
0: สำคัญเพราะว่าคือตอนนี้ต้องเข้าใจว่าเราเนี่ยหลุดออกจากเรดาร์ของทั้งการลงทุนทั้งการลงทุนทางตรงแล้วการลงทุนที่เป็นลักษณะที่มาลงทุนทางอ้อม
1: นะ
0: เป็นพอร์ตโฟลิโออินเวสเมนต์มาลงทุนในตลาดหุ้นมาลงทุนในตราสารหนี้อะไรเนี่ยเราเนี่ยหายไปจากจอเรดาร์เหตุผลเพราะว่าการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของเราเนี่ยต่ำอันนี้ประเทศไหนที่ขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจต่ำเนี่ยมันไม่จูงใจให้คนมาลงทุนอันที่สองเรามีปัญหาความไม่เรียบร้อยทางการเมืองในช่วง20ปีอันนี้เป็นประเด็นอันที่สามก็คือว่าเราโดยปัญหาตัวมันเองอ่ะมันไม่มีแรงจูงใจอย่างอื่นให้คนมาเศรษฐกิจโตน้อยการที่เขาจะย้ายฐานการผลิตมาที่เราด้านหนึ่งก็ต้องดูโดเมสติกดีมานด์คุณทำให้เหอะประเทศไหนที่มีคนเยอะอ่ะมันจูงให้คนไปลงทุนอยู่แล้วเพราะเขาสามารถจะมีตลาดในประเทศของเขารองรับยกเว้นประเทศนั้นเหมาะจริงๆที่จะเป็นฐานการส่งออกแต่เขาก็ต้องมองตลาดคุณดูอย่างประเทศจีนผู้ผลิตรถยนต์ EV ของจีนมาลงทุนก็ต้องมองว่ามีตลาดในนี
1: ้
0: ด้วยแล้วก็ในเวลาเดียวกันก็ทั้งขายในโดเมสติกตลาดในประเทศแล้วก็ถ้าสามารถที่จะส่งออกจากฐานการผลิตที่นี่ก็ทำอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูความได้เปรียบอย่างอื่นคนอุปกรณ์ facility infrastructure ต่างๆก็เหมือนที่เรากำลังพยายามจะชูเรื่องเราพยายามจะชูเรื่อง data center เราพยายามจะชูเรื่องความพร้อมทาง infrastructure เราพยายามบอกว่าเราต้องการอุตสาหกรรมใหม่อะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเงินเราเองอะไม่พอที่จะลงทุนมันต้องมีเงินจากข้างนอกมาลงทุนไม่ใช่ว่าเราอยากลงทุนเราไปกู้ข้างนอกอย่างเดียวมันต้องมีคนอื่นมาลงทุนด้วยและบางอันเป็นการลงทุนของเอกชนเพราะเขามาลงทุนจากผลที่เขามาดูประเทศไทยว่ากูไม่เคยมาเลยเราคนนึกว่าประเทศไทยมันเหมือนกับนู่นแอฟริกาอะไรอย่างบางคนไม่คิดอย่างนี้จริงไม่เคยเห็น
1: ในเลนส์ตาของเขาเนี่ย
0: เขาไม่เคยมาเขาไม่รู้เรื่องนี่นะเขาก็เราคิดว่าเขารู้จักเราดีไม่คุณดูเนี่ยในโลกนี้คุณรู้จักสักกี่ประเทศถ้าคุณไม่สนใจจริงๆอ่
1: ะ
0: ประเทศแอฟริกาคุณรู้จักสักประเทศหนึ่งไหมไม่รู้ในลาตินอเมริกาคุณรู้ไหมไม่รู
1: ้
0: ในยุโรปบางประเทศเรายังไม่รู้เลยถูกไหม
1: ไม่เคยรู้
0: ใช่ใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่เขาไม่รู้จักเราเมื่อเขามาดูโอ้เฮ้ยมันไม่ใช่อย่างที่เขาคิดเหมือนเราไปบางประเทศอ่ะ

0: หมือนคงไปจีนเมื่อ30ปีที่แล้วก็ไปตอนเนี้ยเฮ้ยหนังคนละเรื่องถูกไหมโอ้โหมึงขนาดนี้เลยเหรอใช่ไหมเขาก็ต้องมาดูเราเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เมื่อเขาลงจากสนามบินมันต้องประทับใจรถต้องไม่ติดถนนต้องเรียบกริบ อะไรต้องประมาณคือมันก็ต้องหลอกกันนิดหน่อยนะ
1: แต่ว่าไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม
0: ่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไ
1: ม่ไม่ไม่ไม่ไม
0: ่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่สินค้าคาร์โก้เคลียร์ 100% แล้ว
1: ค่ะ
0: เนี่ยตอน 9:00 น.เช้าวันนี
1: ้
0: คนมาทำงานเต็ม 100% แล้ว
1: ค่ะ
0: เครื่องจักรเครื่องมืออาจจะไม่ครบประมาณ 93% นะแล้วก็ทำงานได้ตรงเวลาตอนนี้ 170% นะเครื่องบินเนี่ยดำเนินการ 97% ทั้งเข้าทั้งออกกระเป๋ามีค้างเหลือเพียงแค่430ใบจากที่เราพูดกัน 8,000 ใบนะ
1: ค่ะ
0: ใน430ใบเนี่ยไม่มีไอ้ที่เป็นกระดาษที่จะบอกว่าเป็นของใครเนี่ย178ใบอันนี้กำลังเคลียร์กันอยู่มีกระดาษบอกไอ้ที่แต้มเติมรู้ว่าเป็นของใครเนี่ยมาจากสายการบินไหนเนี่ยมี252ใบแต่ไม่มีผู้รับสายที่ปลายทางที่เราติดต่อ
1: ค่ะ
0: เบอร์ไม่ถูกต้องผู้โดยสารเช็คเอาท์จากโรงแรมที่แจ้งไว้แล้วเอากระเป๋าไปคืนให้ไม่ได้ก็เหลือกระเป๋าค้าง430ใบส่วนที่เหลือปกติหมดเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอะไรที่มันแบบว่าหมุนหมุนหมุนแล้วฝนตกกันวินาศสันตโลอย่างเมื่อวันที่25 26นะ
1: กันยา
0: ผมคิดว่าเรื่องสนามบินความพร้อมฟาซิลิตี้พร้อมแถมราชการให้มีวันหยุดเป็นกรณีพิเศษหรืออะไรไม่หรือ work from home from home อะไรนะเอาเป็นว่าไม่เป็นไรเอาว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยถนนบางนะถนนบางนะถ้าจะไปทางไหนก็ไปสะดวกนะมาทำงานก็คงจะสะดวกนะเพราะว่าถนนมันบางลงตอนนี้มันก็บางอยู่แล้วมันจะยิ่งบางลงไปอีกนะ
1: เราก็เอาใจช่วยนะคะให้การจัดงานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเพราะว่าเวลาที่เขามาอาจารย์เขาไม่ได้มาประชุมอย่างเดียวเขาอยากมาเที่ยวด้วยเพราะเขาพาครอบครัวเขามาด้วย
0: แล้วก็มีสเปามาด้วยแล้วก็ต้องมีอีกทีมนึงทีมประชุมก็ประชุมไปเมียก็ไปเที่ยวไปซื้อของไปช้อปปิ้งเป็นเหมือนกันหมดทั้งโลกคุณไม่ต้องห่วง
1: ซอฟต์พาวเวอร์นะ
0: เราก็ไปดูเราจะพรีเซนต์อะไรแต่ว่าในงานก็คงมี
1: อะ
0: เรื่องอะไรที่เราเน้นอะเรื่องอาหารเรื่องเวลเนสเรื่องสินอุตสาหกรรมใหม่ก็คงก็แต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่เป็นการประชุมแบบเอกชนนะเอกชนมันน่าจะเป็นพวก World Economic Forum เป็นอันนั้นอันนี้แต่นี่เป็นเรื่องภาครัฐแล้วมันอยู่ในช่วงเวลาที่โลกมันกำลังปรับตัวครั้งใหญ่กติกาการเงินการคลังมันกำลังเปลี่ยนใช่ไหมเช่นตอนนี้มีความเป็นห่วงเรื่องพันธบัตรพันธบัตรกระทรวงการคลังอเมริกาพันธบัตรกระทรวงการคลังญี่ปุ่นอะไรเนี่ยมีเรื่องนี
1: ้แ
0: ล้วยังมีทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้นขาลงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเรื่องการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจผลกระทบจาก climate change ผลกระทบจากเรื่องอะไรต่อมีอะไรเต็มไปหมดเนี่ยพวกนี้
1: พลังงานอีก
0: พลังงานด้วยไอ้อันนี้ไอ้คนที่มาเนี่ยแม่งตัวรู้แล้วเป็นตัวออกนโยบายถ้ามันคอนเซนซัสว่าเอ้ยเราเฉพทิศทางเราไปแบบนี้ด้วยกันเว้ย
1: ค่ะอ
0: ันนี้มันถึงจะสำคัญ
1: และที่สำคัญถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดนะคะอยากได้ความรู้เพิ่มเติมหรือว่ามีข้อสงสัยมีคำถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการประชุม IMF World Bank 2026ในครั้งนี้ถามมาได้นะคะผ่านทาง LINE ID@2ears นั่นเองค่ะเดี๋ยวทางทีมงานของเราจะไปหาข้อมูลมานะคะแล้วมาตอบให้ฟังในช่วงของถามมาต่อไปวันศุกร์ที่จะถึงนี้ค่ะแต่คุณผู้ชมทางบ้านที่ส่งคำถามกันเข้ามาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทางทีมงานของเรานะคะก็คัดเลือกผู้โชคดีเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากแอลกอฮอล์แอลซอฟมอบให้นะคะและนอกเหนือจากนี้ค่ะก็ยังมีของที่ระลึกจากบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยมอบให้อีกด้วยค่ะอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยนะคะว่าการจัดงานการประชุม IMF World Bank 2026ในครั้งนี้เนี่ยมันอยู่ในช่วงเวลาที่โลกกำลังปรับตัวครั้งใหญ่หนึ่งในสิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของพลังงานราคาน่าเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังกันต่อค่ะ

0: ไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่โอ้โหคุณลุงแข็งแรงจังเลยนะคะ
2: โอ้ยเมื่อก่อนผมมีแต่โรครุมแล้ว
3: ต้องเปลี่ยนอวัยวะครั้งแล้วครั้งเล่า
4: ก็เหมือนท่อที่ไม่ได้มาตรฐาน
3: ปล่อยไว้ก็มีแต่ปัญหา
4: ต้องเปลี่ยนเป็นท่อ PVC ที่ได้มาตรฐานใช้ทนทานยาวนานกว่า
1: ท่อ PVC ที่ได้มาตรฐาน
5: พ่อน้องไทยไงล่ะจ๊ะ
6: เพราะท่อได้มาตรฐานข้อต่อครบกาวดี
1: ของเขาดีจริงๆ
6: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแรงไม่เปลี่ยน
7: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
8: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
7: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
8: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
9: สายสัมพันธ์ที่เราร่วมสานบทสนทนาที่เราแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่เราสร้างล้วนหล่อหลอมโลกรอบตัวเราในเดือนตุลาคมนี้บรรดาผู้นำด้านเศรษฐกิจจาก191ประเทศจะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและร่วมกำหนดทิศทางสู่อนาคตที่เปลี่ยนไปด้วยพลวัตและความสามารถในการฟื้นตัวพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงร่วมกำหนดอนาคตโลกของเรา
10: แอลซอฟแอบโซลูทแอลกอฮอล์ฟู้ดเกรดรุ่นใหม่จากตราเสือดาว
11: ยาอมผสมกิ่งแก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอ
12: แค่ชงก็พร้อมเสิร์ฟอร่อยง่ายได้ประโยชน์ทุกคำด้วยซุปเลเดียนนา
11: ไทยต้อนรับการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026ผ่านเทอร์มิน 500 plus ขาวละออผลิตภัณฑ์เสริมอาหารขมิ้นชันเสริมด้วยพริกไทยดำ
13: อาจารย์เรื่องของราคาพลังงานเดือนนี้ตุลาคมสถานการณ์มันเกิดตอนช่วงปลายเดือนกุมภา
2: เราไม่ต้องคิดเรื่องราคาน้ำมันลงนะเพียงแต่ว่าจะประคองตัวยังไงนี่ผมเห็นตัวเลขที่กองทุนน้ำมันติดลบล่าสุดเนี่ย
13: 98,942
2: ล้านบาท
13: ค่ะ
2: ก็เหลือประมาณ 1,100 ล้านก็จะทะลุแสน
13: ค่ะทะลุแสนล้าน
2: ทะลุแสนล้านเราเคยทะลุสูงสุด102
13: ค่ะ
2: แต่ว่าก็ไม่มีเสียงอะไรก็ทำก็คือตอนนี้ชดเชยไม่มากแต่ลดราคาไม่ได้จากที่ขึ้นมาครั้งที่แล้วเนี่ยราคาก็ยังเป็นอย่างเดิม
13: ค่ะ
2: นะเบนซินก็ประมาณ40บาท
13: แก๊สโซฮอล์95นะคะ40บาท69สตางค์อันนี้หน้าปั๊มที่เราไปเติมกันนะคะแล้วก็ดีเซลค่ะ42บาท19สตางค์ค่ะราคาหน้าสถานี
2: ไม่ต้องไปดูชดชงชดเชยแล้วไม่ต้องไปดูเอาเป็นว่าภาวนาอย่างเดียวซื้อเวลาอย่างเดียวถ้าจะขึ้นราคาน้ำมันไปเรื่อยๆก็กดดันเศรษฐกิจกองทุนน้ำมันก็พยายามชดเชยในสเกลเนี่ยสัก3บาท4บาทก็ชดเชยไปเรื่อยๆ3บาท4บาทก็เอาเฉลี่ยวันเนี่ยตอนนี้ชดเชยวันละประมาณสัก400 500ล้านอยู่ระดับเนี้ยก็เดือนละ 15,000 อันเนี้ย400 500ล้านเดือนละ 10,000 นะ 15,000 20,000 ก็ค่อยๆทำกันแล้วกันซื้อเวลาเพราะมันก็เดือดร้อนกันทั้งหมดอเมริกาญี่ปุ่นอเมริกายุโรปก็ต้องเอาน้ำมันในสต็อกมาขายเพราะว่าจีนไม่ส่งออกดีเซลรัสเซียก็ไม่ส่งออกดีเซลไม่พอมันก็ไม่เขาก็ไม่พอเหมือนกันถูกไหมก็ต้องเอาคลังยุทธศาสตร์ที่มีทั้งน้ำมันดิบน้ำมันสำเร็จรูปโดยว่าดีเซลออกมา
13: ค่ะ
2: ก็ประทังได้นิดนึงเพียงแต่ว่าไม่ให้ราคาที่ซื้อขายเป็นราคาสปอตมันพุ่งมากแต่พุ่งมากๆมันก็ไม่มีเงินจะไปซื้อกันเอาง่ายๆกันแล้วกันก็ซื้อกันเท่าที่จำเป็นแล้วราคาเนี่ยมันบังคับให้คนประหยัดตอนนี้ถ้าเป็นดีเซลในอเมริกาแกลลอนละ6เหรียญ50เซนต์ซึ่งผมว่ามันกดดันจนถึงการเลือกตั้งกลางเทอมมิดเทอมที่เลือกผู้ว่าเลือกสวเลือกสสของอเมริกาผ
13: ่
2: านไปแล้วพรรครีพับลิกันแพ้พรรคเดโมแครต
13: ค่ะ
2: ทำให้ไม่ใช่เป็นเสียงข้างมากในอย่างน้อยๆก็ในสภาผู้แทนราษฎรคองเกรสเนี่ยผมว่าเปลี่ยนข้างแล้วแต่สวอาจจะไม่เปลี่ยนแล้วผู้ว่าการรัฐบางอันซึ่งเคยเป็นของตายของริพับลิกันเดโมแครตก็อาจจะได
13: ้
2: พอตรงนี้ปั๊บเนี่ยมันก็สมนะสมประโยชน์แล้วคุณก็ดูว่าเดี๋ยวนี้ทั้มพูดอะไรไม่มีใครสนใจแล้ว
13: นี่ก็ไปฮึ่มๆเบบ
2: ี้จะไปทำอะไรก็ไปทำแต่มันไม่มีใครไม่มีใครแบบว่าใส่ใจอย่างเมื่อก่อนแล้วนะแล้วก็ดูเนี่ยคุยกับจีนก็ข่มเขาไม่ลงถูกไหม
13: ต้องบอดี้แลงเกวจด้วยนะ
2: เสร็จรอบนี้เขาวิเคราะห์ละเอียดยิบเลยว่า

0: ไปเป็นอะไรยอมขนาดที่พูดเรื่องเกี่ยวกับไต้หวันเนี่ยอ่อนข้อลงมาอีกนี่เขาวิเคราะห์กันน
1: ะ
0: ก็สะท้อนว่าโลกมันจะสมดุลอีกแบบหนึ่ง
1: มันสมดุลเหรอ
0: มันจะสมดุลอีกแบบหนึ่งสมดุลแบบมีคนคุมคนเดียวกับสมดุลแบบมีคนร่วมคุมมันสองคนไม่เหมือนกันนะไอ้สองคนเนี่ยมันต้องพยายามประสานกันก็ต้องทำอะไรให้มันเรียบร้อยอาช่ามันเถอะนี่เรื่องข้างนอกกลับมาเรื่องข้างใน
1: ก่อนจะกลับมาเรื่องข้างในอาจารย์ตอนนี้ก็มีประเด็นที่ทรัมป์ไปบีบเกาหลีเรื่อง LNG Alaska ที่อาจารย์เคยเล่าให้ฟังถ้าเกิดอยากรู้เกี่ยวกับโครงการนี้นะคะย้อนไปรับชมรายการฟังหูไว้หูเราได้เซิร์ชว่า LNG Alaska จะได้เข้าใจบริบทค่ะอาจารย์กลับมาที่บ้านเราเอเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่3ข้อมูลจากทางสภาพัฒน์เดี๋ยวก็จะต้องออกมาโน้รู้วันละ16พฤศจิกายน
0: ยังมีเวลา
1: ค่ะ
0: ก็ตอนนี้เท่าที่ฟังดูเนี่ยนะ ทางฝ่ายรัฐเนี่ยพูดว่าผลกระทบจากน้ำท่วมรอบนี้จะกระทบกับ GDP ทำให้ลดลงประมาณร้อยละ 0.1 นะซึ่งผมคิดว่าอาจจะประเมินตัวเลขแบบมองโลกในแง่ดีมากไปนิดนึง
1: เดี๋ยวนะร้อยละ 0.1 หรือว่า 0.01
0: ร้อยละ 0.01
1: ค่ะ
0: ร้อยละ 0.1 ไม่ใช่ 0.01 0.1 0.1 ถ้าคิดเป็นตัวเงินก็ประมาณสัก 20,000 ล้านบาท
1: ก็เยอะอยู่นะอาจารย
0: ์แต่ว่าก็โอเครัฐบาลก็ชดเชยเยียวยาอะไรก็ว่ากันไปแต่มันก็ต้องมีซ่อมบำรุงต่อเนื่องอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าผลลัพธ์สุดท้ายมันน่าจะได้ประมาณสักไม่ต่ำกว่า 2% แต่อาจจะไม่ถึง 2.5 2.3 อะไรอย่างที่เราต้องการนะ
1: ไตรมาสแรกเราโต 2.8
0: ใช่แต่ว่าเราไปดูใกล้ๆบ้านเรา
1: 3นี่ลุ้นเลย
0: เวียดนามไตรมาสที่3โต 8.5 หรือ 8.3%
1: ทำไมเขากระโดดอย่างนั้นอาจารย์
0: ไม่รู้มันแรงส่งมันมาจากไหนแต่เรื่องส่งออกเรื่องอะไรก็มีส่วนแต่ว่าฐานมันเล็กมันยังนั่นไอ้ที่มันตั้งเป้าว่าจะโต 10% เนี่ยปีนี้เออใกล้เคียงนะถ้าไตรมาสที่4ขยายตัว 12% เบ็ดเสร็จแล้วปีนี้69เวียดนามโต 10% ได้นะ
1: ค่ะ
0: แล้วเขาตั้งใจจะโต 10% 5ปีเขาคงมีตัวเลขอะไรแต่ว่ามันจะได้ไม่ได้ในอีกเรื่องนึงของเราอะเมื่อไหร่ที่มันไปถึงแตะ 3% เมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะโผล่พ้นเหนือน้ำ
1: เมื่อไหร่ก็ไม่รู้
0: เออตอนนี้ยังอยู่ใต้น้ำอยู่นะแล้วก็ปัญหาก็เยอะ
1: ค่ะ
0: นะเราก็อย่าไปใส่ใจมากอย่างเรื่องจะอยู่อะไรเรื่องที่ไปวันเกิดคุณเนวินเอ่ยเรื่องเกี่ยวกับ
1: คำอวยพรของท่านเนวินต่อคุณอนุทิน
0: แล
1: ้
0: วก
1: ็
0: ย
1: ัง
0: มีเรื่องเนี่ยเดี๋ยวคนบอกเนี่ยทิ้งประเทศไทยแล้ววันที่7ตุลาจะไปประชุมที่สิงคโปร์น่าจะเป็นนายกจะไปสิงคโปร์ประชุมอะไรฟอปอะไรโกลบอลอะไรเนี่ยนะก็เลยก็กลับมาไม่เป็นไรหรอกน
1: ะ
0: แล้วก็ยังมีเรื่องจุกจิกจิกที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับวงการสื่ออันนี้ผมไม่พูดน
1: ะ
0: ผมขอไม่พูดแล้วกันผมอยู่ในฐานะที่ลำบากที่จะแสดงความเห็นต่อพับบิกแต่ถ้าเกิดคุยในวงเล็กๆเนี่ยผมคุยให้ฟังได
1: ้ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าคุยในวงใหญ่อะไรเงี้ยผมไม่อยากคุย
1: ก็ต้องเลือกเนาะ
0: ก็ต้องเลือกประเด็นอันนี้ก็ต้องขอให้เข้าใจว่าก็ติดตาม
1: ค่ะ
0: นะใช้อุเบกขาพิจารณาดูห่างๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะแต่ว่าจะถามจริงๆอ่ะจะว่าไปผมก็มันก็เป็นผลเนี่ยจากที่ผมเคยพูดอะว่าด้วยความบีบรัดทางด้านรายได้แล้วก็การบีบรัดทางด้านรายจ่ายงบประมาณเนี่ยที่มันสะท้อนผ่านงบประมาณปี70เนี่ยผมก็บอกว่าเราต้องหาวิธีการที่จะบริหารจัดการไม่ใช่เฉพาะเงินงบประมาณรายจ่ายดูทั้งรายได้ด้วยดูทั้งหนี้สินด้วยดูทั้งรัฐวิสาหกิจด้วยแล้วก็ดูให้ลึกลงไปถึงบรรดากองทุนหมุนเวียนแล้วก็เงินนอกงบประมาณมันก็จะทุกส่วนที่เกี่ยวข้องอ่ะมันก็จะกระเพื่อมนะเพราะว่าเราไม่เคยคุยเรื่องนี้กันพูดกันแต่ในแวดวงของคนที่เขา
1: เกี่ยวว
0: งนอกไอ้วงในแต่ก็เขาก็ไม่พูดอะไร
1: ค่ะ
0: แต่ตอนนี้เมื่อมันเปิดพระอบแล้วอ่ะมันก็ต้องมีกลิ่นส่วนจะดีไม่ดีก็ไปดูเอาเองแล้วมันไม่ใช่หน้าที่ผม
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องมาถามผมไ ผมไม่เกี่ยว
1: โอเคคุยเป็นเรื่องเป็นภาพใหญ่ดีกว่าค่ะอาจารย์อย่างที่อาจารย์บอกไปว่าสถานการณ์เนี่ยมันบีบรัดนะคะและแน่นอนค่ะว่ามัน

0: มันก็ส่งผลต่อรายได้ในทุกๆองค์กรเลยด้วยซ้ำไปถ้าเรามองในแง่มุมของการลงทุนอาจารย์มีคนบ่นมานุ่นได้ยินเสียงนี้มาพอสมควรเลยนะคะที่เขาเป็นเจ้าของบริษัทต่างๆอย่างเงี้ยเขาบอกว่าม
1: ันสู้ไม่ไหว
0: มันลงทุนเนี่ยโอ้โหเขาแทบจะพอสไว้เลยอ่ะเพราะว่านักท่องเที่ยว

0: ที่พึ่งตลาดในประเทศนะแต่การแต่ว่ากิจกรรมมันก็ยังมี เพียงแต่ว่ามันไม่คึกคักทุกภาคส่วนนะเราก็ยังเห็นการลงทุนของบริษัทขนาดใหญ่ยังมีน
1: ะ
0: แต่ว่าถ้าพูดถึงบริษัทเล็กธุรกิจแบบซื้อมาขายไป
1: SME ทั้งหลาย
0: ที่บางทีเราไปใช้คำว่า SME ก็ไม่ค่อยถูกบางทีมันไปรวมบางคนหาเช้ากินค่ําเป็น SME ด้วยที่จริงผมว่าต้องแยกออกมาเลยนะ
1: แยกยังไงดีคะ
0: ก็คุณจะเรียกว่าคนขายหมูปิ้งริมถนนที่เป็นรถเข็นว่าเป็น SME อ่ะ
1: ก็ไม่ใช
0: ่สำหรับแต่นิยามน่ะใช่นะ
1: เอาหรอ
0: เออนิยาม
1: ม
0: าใช่นะแต่สำหรับผมว่านี่คุณต้องแยกคนที่หาเช้ากินค่ำออกมาจากไอ้สิ่งที่คุณเรียกว่า SME
1: ค่ะ
0: เพราะไม่งั้นเนี่ยมันยิ่งกับมันไมโครเลยไม่ใช่ยิ่งกับไมโครหาเช้ากินค่ำคุณจะไปคิดว่าคนขับรถแกร็บคนขับไลน์แมนเนี่ยอยู่ในโลจิสติกเนี่ยพูดเฉพาะอย่างเงี้ยมันจะได
1: ้อยู่ในห่วงก็อยู่ในโลจิสติก
0: ใช่ไหมคือมันก็พูดเก๋ไปอย่างนั้นแต่จริงๆก็คือคนจำนวนมากหาเช้ากินค่ำซึ่งอันเนี้ยเราไม่ได้มีตัวเลขที่จะบริหารจัดการแยกกลุ่มเซกเตอร์ให้มันชัดเจนใช่ไหมซึ่งการทำไอ้โครงการไทยช่วยไทยพลัสบวกกับไอ้ถุงเงินนี่แหละ ไอ้เนี่ยจะเป็นฐานข้อมูล
1: ถุงเงินที่ร้านค้าเขาก็ต้องใช้ตรงน
0: ี้
1: ด้วย
0: รวมทั้งคนที่รับของอะไรพวกนี้ก็ต้องใช้เนี่ยมันจะเห็น
1: เพราะว่ามันอยู่ในระบบหมด
0: ใช่ใช่
1: จะได้วิเคราะห์พฤติกรรมได้เม็ดเงิน
0: ซึ่งเราไม่เคยมีตัวเลขพวกนี้เกี่ยวข้องกับคนประมาณ46ล้านคนทั้งที่อยู่ในกลุ่มที่เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยแล้วคนที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus ตั้งแต่4เดือนที่แล้วแล้วก็อีก2เดือนเนี้ยนะเนี่ยมันจะเป็นฐานข้อมูลแต่จะเอาไปทำอะไรถังเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับคนที่เขาเป็นคนสั่งข้อมูลซึ่งตอนเนี้ยมันไปรวมกันอยู่เขาเรียกว่าเป็นเลกอะ
1: เ
0: ป็น data lake ของทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังซึ่งอันเนี้ยมันจะออกนโยบายออกมาตรการอะไรเนี่ยได้ดีได้ตรงเป้าตรงจุดแต่ว่าเขาจะทำอะไรมากน้อยแค่ไหนนี่ก็อีกเรื่อง
1: และ
0: อันนี้พูดให้ฟังเฉยๆนะผมไม่มีข้อมูลอะไรหรอก
1: เมื่อฐานข้อมูลมีการสังเคราะห์ข้อมูลเนี่ยก็น่าจะทำได้นะคะเหตุการณ์เฉพาะหน้าอย่างเรื่องของน้ำท่วมก็จะมีนโยบายอะไรเพิ่มหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตสถานการณ์น้ำกันค่ะ
2: คุณคือใคร
3: ผมชื่อสี่บัญชาไง
2: ไอ้นี่มันสีบัญชาอะไร
4: คือแอลกอฮอล์ไงแอลกอฮอล์สิริบัญชาตัวยาไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อทำความสะอาดแผลแอลกอฮอล์สิริบัญชา
5: อนาคตคงมีเรื่องท้าทายมากมายรอเขาอยู่เราจึงต้องพร้อมในทุกวินาที

0: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉากก่อนใช้ยา
2: สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย
3: ์66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
4: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
2: อาลิเซีย 5,000 กระเทียมสกัดชนิดเม็ดให้สารอาลิซิน 5,000 ไมโครกรัม
5: อาจารย์ดูเรื่องน้ำให้หน่อย
6: นี่เดี๋ยวนี่เดี๋ยวโอเคเอาไปลุ่มๆนะ
5: ค่ะเจ้าไปยา
6: เอาแม่กรองก่อน
5: เอาแม่กรองก่อน
6: ผมว่าแม่กรองตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นละ
5: ค่ะ
6: การปล่อยน้ำที่จะลงแม่น้ำแม่กรองเขื่อนวชิรเขื่อนแม่กลองที่อยู่ข้างล่างระดับมันโอเคแล้ว

0: ประม
1: าณ
0: 900
1: ส่วนแม่กลอง
0: น
1: ี่อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีใช่ไหมอาจารย์คะ
0: ใช่ๆก็คือเราไม่ได้พูดถึงไอ้อันล่างนะไอ้ที่จากไอ้จากอันบนเนี่ยที่เป็นอ่างเก็บน้ำโทษเขื่อนวชิราลงกรซ้ายมือเขื่อนศรีนครินทร์ขวามือที่มาเป็นแม่น้ำที่กาญจนบุรีแล้วก็ไหลมาลงแล้วเป็นเขื่อนวชิเขื่อนแม่กลองเนี่ยน้ำที่จะไปทางราชบุรีบ้านโป่งทางอะไรพวกนี้อันนี้ถือว่าเบาละพอวางใจได้ในระดับที่ประมาณ900ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนี่ก็ถือว่าโอเคแล้ว
1: โอเค
0: ลุ่มที
1: ่บางปะกงเหรอคะ
0: เอาตะวันออกใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ตะวันออกบางปะกง
1: อันนี้ต้องเฝ้าระวังไหมอาจารย์คะ
0: ตะวันออกไม่เท่าไหร่นะถ้าเป็นตะวันเอาตะวันออกก่อน
1: ค่ะ
0: ตะวันออกทางจันทบุรีตราดระยองนี่ไม่เท่าไหร่จริงๆอ่ะที่หนักคือลุ่มแม่น้ำบางปะกงนะ
1: บางปะกงค่ะเท่าที่นุ่นดูข้อมูลมาเขาบอกว่ายังต้องเฝ้าระวังค่ะอาจารย์เพราะว่าปัจจุบัน
0: ทั้งลำสาขาแม่น้ำนครนายก
1: ค่ะ
0: แม่น้ำปราจีน
1: ค่ะ
0: แล้วใต้แม่น้ำสองแม่น้ำลงมาเนี่ยทั้งหมดเลยก่อนที่จะมาออกอำเภอตอนล่างนี่น้ำยังท่วม
1: อาจารย์ดูปีกอันนี้ให้หน่อยเพราะมันมีชื่อคลองที่อาจารย์เคยพูดแล้วนุ่นคุ้นๆตรงนี้มันจะเกี่ยวกับแม่น้ำนครนายกที่จังหวัดนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีที่ปราจีนแล้วมันก็จะมีคลองพระสะทึงคลองพระปงจังหวัดสระแก้วใช่ไหมคะ
0: คลองหนุมานอันนี้มาจากสระแก้ว
1: ค่ะแล้วมันจะรวมกับแม่น้ำเรื่องของจันทบุรีที่จันทบุรีไม่เกี่ยวนะ
0: จ
1: ัน
0: ทบ
1: ุ
0: ร
1: ี
0: ที่ป
1: ัก
0: ล
1: ง
0: แม่งล่าง
1: ค่ะ
0: จันทบุรีนี่อีกอัน
1: ตอนที่อาจารย์เขาพูดคลองพระสะทึงกับคลองพระปงเนี่ย
0: ชายฝั่งทะเลตะวันออกเน
1: ี่
0: ยถ้าทายฝั่งทะเลตะวันออกนี่นะเราก็ดูบางพระ
1: ค่ะ
0: หนองปลาไหลปลาแสอันนี้น้ำเต็มนะส่วนที่ท่วมอะไรล่ะท่วมสวนทุเรียนน่ะมันมาจากคลองตะโหนดมาจากคลองตะโหนดนี่อยู่ทางอำเภอนายายอามอำเภอท่าใหม่อำเภออะไรสักอย่างแถวๆนั้นน
1: ่ะ
0: ผมก็จำไม่ได้หรอกนะเนี่ยทางฝั่งนี้แต่ทางตราดนี่ไม่เท่าไหร่
1: โอเคอัน
0: นี้กลุ่มนี้คราวนี้ที่เหลือก็เป็นสแกกังนิดนึงก็ได
1: ้ค่ะ
0: สแกกังหลักๆก็คือแม่น้ำมาจากพวกแม่วงนะมาสแกกังนี่ก็จะมาสมทบกับแม่น้ำเจ้าพระยาตรงเขื่อนชัยนาทใช่ไหมก่อนถึงเขื่อนชัยนาทอ่ะคราวนี้ทางเจ้าพระยา
1: ค่ะเอาเจ้าพระยาก็สตาร์ทที่ตรงนครสวรรค์ดีไหมคะ
0: ใช่ใช่ถ้าที่เอางี้เอาสตาร์ท
1: นครสวรรค
0: ์ตอนนี้
1: ไหลผ่าน
0: ไหลผ่าน 2,000 เอาตัวเลขกลม
1: ๆ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะ
0: แล้วมันมีน้ำจากเนี่ยที่ผมพูดเนี่ยสแกกังมาสมทบ500
1: ค่ะ
0: ก็เป็น 2,500 เขาก็ระบายออกข้าง
1: ๆค่ะ
0: จริงๆสแกกังมา630เลยนะนะระบายน้ำมาทั้งไซโฟด้วยเลยรวมๆกันแล้วอ่ะเขาหน้าเขื่อนเนี่ยหน้าเขื่อนเนี่ย 3,000 นะ
1: เจ้าพญา
0: หน้าเขื่อนเนี่ยรวมจากที่มาจากทางนครสวรรค์เนี่ย 2,000 มารวมกับข้างๆอีกประมาณเกือบ 1,000 น่ะ
1: แ
0: ล้วเป็น3บอนพอ 3,000 เนี่ยเขาตัดออกข้างตัดออกประตูระบายน้ำบรมธาตุแม่น้ำน้อยประตูระบายน้ำพลเทพ
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็ประตูระบายน้ำมะขามเฒ่าอู่ทองทางฝั่งซ้ายโทษฝั่งขวาตะวันตกไหลมาทางนี
1: ้
0: ส่วนทางฝั่งขวาก็ระบายน้ำทางประตูน้ำมโนรมของชัยนาทป่าสัก210นะออกประตูน้ำมะขามเฒ่าอู่ทอง35นะประตูน้ำมะขามเฒ่ากระเสียว12ประตูระบายน้ำพลเทพคือแม่น้ำท่าจีนเนี่ย200
1: จนระบายผ่านเขื่อนเจ้าพยาตอนนี้เท่าไหร่คะอาจารย
0: ์ตอนนี้ผ่านเขื่อนเจ้าพยาก็2,500
1: 2,500
0: เหลือ2,500ระบาย2,500นี่ก็ต้องถือว่าท่วมน่ะฝั่งซ้ายท่วมฝั่งขวาไม่มีอะไรฝั่งขวาเนี่ยมันมาจากตัวหลักมันมาจากเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ
1: ์ค่ะ
0: เพราะระบายเยอะมากนะ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะน้ำเขาเต็มเขื่อนนะช่วยอะไรไม่ได้มันก็จะมาชนกับคลองชัยนาทป่าสักก่อนที่จะผ่านเขื่อนพระราม6
1: ค่ะ
0: เขื่อนพระราม6ก็เลยต้องตัดน้ำเข้าแม่น้ำเจ้าพระยาเยอะตัดน้ำมาทำประเวศบุรีโลไอ้โทษทางคลองระพีพัฒน์ก็ตัดมามากไม่ได
1: ้
0: เพราะมันจะมาเชื่อมกับคลองรังสิต
1: ค่ะ
0: ก็เลยต้องตัดออกแม่น้ำเจ้าพระยาก็เลยทำให้พอถึงที่ตรงบางไทรเท่าไหร่ล่ะ 2,500
1: 2,500 ค่ะ
0: 2,500 ก็เป็นระดับที่ฉิวเฉียดนะถ้าน้ำทะเลไม่หนุนมากมันก็จะไม่ไซเข้าไปข้างๆมากพอได้แต่ว่า แต่ว่าถ้าถามว่าถ้าไม่มีฝนลงมาอย่างฝนนิดฝนหน่อยโอเคนะ
1: แต่มันจะมาอีกนะอาจารย์ขาดูช่วงเวลาของวันหน่อย
0: นี่ก็เรื่องพยากรณ์อากาศเว้ยมันไม่มีใครคาดการถูกต้อง 100% หรอกมาก็มา
1: ถึง7ตุลานี้จะกระจายทุกภูมิภาคเลยนะคะตั้งแต่ภาคตะวันออก
0: ส่วนใหญ่มันก็พอได้มันไม่เป็นฝนวนอย่างตอนนั้นก็โอเคแล้วล่ะ
1: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะลงมาที่ภาคกลางแล้วก็ไปภาคตะวันตกแล้วก็มีอีกช่วงนึงค่ะก็คือ10ถึง13ตุลาคมก็มีฝนอีกครั้งนึง
0: แต่ว่าคิดว่าครึ่งหลังของเดือนตุลาเนี่ยน่าจะจบแล้วนี่บางที่ที่เมืองจีนหิมะตกแล้ว
1: ค่ะ
0: แถวทาง
1: เป็นที่ที่มันเคยตกอยู่แล้วใช่ไหมไม่ใช่แบบ
0: ก่อนนี่มันไม่ตกเร็วนี่ปีนี้ตกเร็ว
1: เอามาตกเร็ว
0: แถวจิ๋วไจ้โกแถวอะไรพวกนี้
1: ทุกประเทศเจอหมดเนาะโตเกียวก็เหมือนกันสี่ด
0: ลุนีหวงหลงเลย
1: สี่ดลุนีนี่อาจารย์เคยไปเที่ยว
0: ไ
1: หมคะ
0: ไม่เคยเพราะมันเดินน่ากลัวมากเลยไม่เอา
1: เราเห็นแต่ในภาพ
0: ไม่แต่เขาบอกว่าไม่คุ้มที่จะไปไม่คุ้มที่จะไปถ้ามีคนถามเล่าให้ฟังนะ
1: ดูต้องเรื่องไวด้วยไวบางไวก็บอกว่าโอ้ได้อยู่นั่งน้อย
0: แล้วแต่จริ งตอนนี้ถ้าพูดถึงไปเที่ยวจีนก็ถ้าถามนะ
1: ค่ะ
0: ยังไม่ต้องไปที่ยากลำบากหร
1: อ
0: กไปปักกิ่งเซี่ยงไฮ้เซินเจิ้น
1: ค่ะ
0: กวางโจวเฉิงตูแล้วเนี่ยเอาแค่นี้ก่อน
1: ค่ะ
0: อย่าไปลงละเอียดลึกลงละเอียดลึกมันลำบากบางทีนั่งรถ8ชั่วโมงไปดู1ชั่วโมงนี่ไม่ไหว
1: อาจารย์แล้วเยียวยาล่ะคะ
0: เยียวยาตอนนี้ประมาณตัวเลขประมาณ1ล้านครอบครัว
1: เอาทุกประเทศนะครัวเรือนนะคะ
0: 1ล้านครอบคร
1: ั
0: ว
1: ที่เขาลงในแอปพลิเคชัน
0: ประมาณ4ล้านคน
1: โอเค
0: ครัวเรือนละ4ก็ประมาณ4ล้านคน
1: พื้นที่ไหนมากสุดเนาะ
0: เนี่ยกทมเกือบ 500,000
1: ครัวเรือนค่ะ
0: ในหลักๆก็กทมก็เดือน
1: รองถัดไปล่ะคะ
0: รองถัดไปก็สมุทรปราการปทุมอ่ะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเชิงเซานี่มันท่วมเยอะแต่จำนวนครัวเรือนมันน้อย
1: ค่ะ
0: นั่นเนี่ยประมาณเนี่ย1ล้านครัวเรือนน่ะก็จะช่วยมากช่วยน้อยก็เห็นว่ารัฐบาลตั้งงบไว้ 4,000 ล้าน
1: ค่ะ
0: ก็ง่ายๆผมคิดอย่างนี้ปกติความช่วยเหลือของรัฐบาลเนี่ยถ้าให้ผมคำนวณนะแต่กับความเสียหายจริงเนี่ยประมาณ1 ใน 5
1: ที่เขาให้เรา
0: 1ใน5ประมาณเฉลี่ย 20% ค่ะ1ใน5งั้นอีก4ใน5เนี่ยคือตัวใครตัวมันตามที่เพราะฉะนั้นจริงๆถ้ารัฐบาลช่วย 4,000 1ใน5ก็คุณก็ได้ว่าจำนวนเต็มเป็นเท่าไหร
1: ่
0: ก็ต้องอีก 16,000
1: ค่ะ
0: ก็ต้องปิดเสร็จแล้วก็ 20,000 ล้านถ้า 20,000 ล้านเนี่ย0.002 หรือ01อะไรนั่นก็ถึงบอกไงบอกว่าก็แล้วแต่คิด
1: แล้วแต่คิดเน
0: า
1: ะ
0: คือถ้าเกิดคนที่เขาเสียหายอย่างทุเรียนเนี่ยน้ำท่วมตายเสร็จไม่มีรายได
1: ้สวนพังหมด
0: มากไหมอันนี้ผมฝากทางกระทรวงเกษตรนะ
1: ว่า
0: ทำข้อมูลให้มันชัดๆหน่อยว่าจริงๆเนี่ยกี่ลายพูดตัวเลขรวมๆมันเสียหาย recovery กลับไม่ได้เท่าไหร่เพราะมันจะมีผลต่อการส่งออกทุเรียนในฤดูกาลหน้า
1: อ
0: ันนี้สำคัญเพราะทุเรียนตอนนี้เราส่งออกคิดเป็นมูลค่า 250,000 ล้าน
1: ค่ะ
0: นะต้องใจใจนะว่าจะทำยังไงจะฟื้นฟูแบบไหนถ้าเขาจะต้องตัดทิ้งปลูกใหม่มันจะอะไร
1: เดี๋ยวค่อยๆดูแล้วกันนะคะว่ารัฐบาลเขาจะมีนโยบายอะไรเพิ่มเติมนะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ

งปิดอุทยานดอยสุเทพปุยชั่วคราวหลังน้ำป่าทะลักลำน้ำแม่สาส่วนที่ปราจีนน้ำท่วมหนักทำหมูตาย 2,000 ตัวหนุ่มขับกระบะมาเจอคู่อริชักปืนยิง2นัดพร้อมประกาศลั่นยอมติดคุกสุดท้ายโดนรวบขณะนั่งกินข้าวร้านตามสั่งคนร้ายทำทีมาขอลองแหวน2สลึงก่อนอาศัยจังหวะพนักงานเผลอชิงทองหลบหนีขึ้นรถจักรยานยนต์ตำรวจเร่งล่าตัวติดตามในครับข่าว9กับอรวรรณเพื่อไทยสงและจามอนกิจสวภาพ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่คับข่าว9นะคะจันทร์ที่5ตุลาคม2569อยู่กับดิฉันอรวรรณเกิดไทยสงค่ะ
1: และผมจามอนกิจสวภาคนะครับแน่นอนว่าสัปดาห์นี้ก็ยังคงต้องเกาะติดเรื่องของฟ้าฝนอยู่นะครับกรมอุตุบอกว่าวันพรุ่งนี้นะ
0: ค่ะ
1: เหนือกลางตะวันออกนะครับเจอฝนนะ
0: ค่ะ
1: ลงไปถึงภาคใต้ด้วยนะครับแต่อีสานก็เบาใจได้หน่
0: อ
1: ยนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก็เตรียมรับมือจะมีกำแพงเพชรกับสุโขทัยนะครับที่กรมอุตุว่าบอกว่าฝนตกหนักมากจะต้องเตรียมรับมือกันด้วยสำหรับที่นั่นนะครับเริ่มต้นนะก่อนไปดูเรื่องน้ำนะครับพาไปดูเหตุการณ์กันก่อนคุณผู้ชมนะฮะหนุ่มวัยรุ่นคนหนึ่งจอดกระบะนะครับโหประกาศศักดาหน้าร้านเลยแล้วก็ยิงคู่อรินะครับแต่สุดท้ายไม่รอดนะตำรวจตามไปจับได
0: ้
1: โจรหิวข้าวครับไปจอดกินข้าวไปจอดนั่งกินข้าวเลยโดนตำรวจจับฮะไปดูก่อนนะฮะว่าโหนะตอนมาก่อเหตุในขนาดไหนนะครับโอ้โหนี่ฮะขับกระบะมานะครับจอดท้ายรถของคู่อรินี่ฮะพอเจอตัวปุ๊บชักปืนออกมายิงใส่2นัดตอนยิงเนี่ยคนที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าคนร้ายเนี่ยตะโกนเนี่ยนะคุณอรวรรณกูยอมติดคุก
0: โ
1: หแล้วก็ชักปืนมายิงเลยเนี่ยนะฮะแสดงว่ามีความแค้นอะไรหรือไม่ตอนแรกเหมือนจะชนนะตอนแรกเหมือนจะขับชนก่อนนะฮะพอกระโดดออกมาได้เนี่ยก็เลยลงมายอมติดคุกแล้วก็ชักปืนขึ้นมายิงนะครับก็เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นหน้าร้าน20บาทในพื้นที่หมู่5ตำบลบ้านซ่องนะครับนะฮะอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับหลังเกิดเหตุตำรวจสภ.พนมสารคามนะครับมาตรวจสอบที่เกิดเหตุเจอรถกระบะมิตซูบิชิสีเทานะครับคันที่โดนยิงเนี่ยนะฮะจอดอยู่เขาบอกว่ากระจกฝั่งคนขับกับฝั่งคนนั่งมีร่องรอยนะครับนี่ลูกกระสุนเจาะเข้าไปนะฮะในที่เกิดเหตุยังพบคนเจ็บอีกหนึ่งรายคือนายสุรชาติอายุ39ปีเป็นคนที่ขับรถกระบะคันนี้แหละถูกยิงเข้าที่กับพุงแก้มนะพุงแก้มก็ยิงเข้าหน้าเลยนะเจาะเข้าหน้าเลยนะฮะกู้ภัยเร่งนำส่งโรงพยาบาลจากการสอบสวนผู้ก่อเหตุคือนายธวัชนะครับอายุ41ปีขับ Isuzu D-Max สีดำคันที่เห็นในกล้องเมื่อสักครู่แหละนะครับก็หลังก่อเหตุก็หลบหนีไปทางอำเภอพนมสารคามโดยขณะหลบหนีเนี่ยนะฮะเห็นว่าเจ้าตัวเนี่ยไปจอดกินข้าวที่ร้านอาหารตามสั่ง
0: อ้อ
1: หิวข้าวครับ
0: ดึกอะใช่ไหมก็หิวอะ
1: ตำรวจเนี่ยฮะไปแสดงตัว
0: ค
1: าช้อนซ่อมเลยนะคาจานข้าวเลย
0: เราให้พี่เขาได้กินอิ่มไหมอ่ะก่อนจะรั่วป่ะคน
1: เป็นหิวให้รีบๆกินให้เสร็จไปทำอะไรไว้คงรู้ตัวดีนะครับนี่ฮะตำรวจก็เลยคุมตัวไปนะก็เอาไปสอบสวนเพราะว่ายังไม่ทราบมูลเหตุนะครับว่าขัดใจกันเรื่องอะไรถึงตามไปยิงจ่อยิงกันขนาดนั้น
0: ก็พูดว่ายอมติดคุกอ่ะ
1: ประกาศเลยยอมติดคุกนั่นคือแบบใช่ไหมคือตั้งใจเลย
0: ตั้งใจใช่
1: ตั้งใจจะก่อเหตุเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับตอนนี้ก็ตำรวจคุมตัวได้แล้วนะตามตัวได้เร็วทีเดียวนะครับอันนี้ตำรวจที่ฉะเชิงเทรานะฮะ
0: ไปต่อที่จังหวัดเลยคุณผู้ชมคือหนุ่มไรเดอร์คนนี้เขาก็งงเขาก็ขี่ส่งของธรรมดาปกติก็ขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะก็ผ่านหน้าบ้านผ่านหลายคนเลยแหละแต่ปรากฏว่าไปผ่านบ้านคุณลุงคนนี
1: ้
0: เขาไม่ยอมเขาบอกมาขี่มอเตอร์ไซค์อะไรเสียงดังผ่านหน้าบ้านลุงบุกไปปาหินถึงในบ้านของไรเดอร์เลยค่ะ
1: ครับ
2: ผมขี่รถเร็วอะไรฮะมาผมจะได้แจ้งความมาเออมาผมแจ้งแน่อ่ะ
1: หูย
0: คุณลุงปามาจากในบ้านลุงนะอันนี้คือรั้วบ้านลุงนะแล้วไรเดอร์อยู่ด้านนอกรั้วเนี่ยปาแบบเนี้ยปาเลย ขี่เสียงดังขี่เสียงดังคือปกติขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะก็ปิดธรรมดาจำมันก็บึ้นบึ้นธรรมดา
1: เนาะรถดังหรือเปล่าล่ะรถเรียเตอร์ท่อเขาเปลี่ยนท่อมาหรือเปล่า
0: ไม่เขาก็บอกว่ามันก็ขี่ธรรมดา
1: ถ้ามีมอเตอร์ไซค์ใครผ่านหน้าบ้านลุงต้องโดนหมดสิ
0: โดนหมดจริง
1: ๆเหรอ
0: เออไรเดอร์เพื่อนของเขาอ่ะมาเล่าให้ฟังผมก็เคยโดนเหมือนกันขี่ผ่านหน้าบ้านคุณลุงนี่แหละโดนปาหินแบบนี้เลยชี้หน้าด่าบอกขับมอเตอร์ไซค์อะไรเสียงดังขนาดนี้เนี่ยปาหินแบบนี้ไม่ใช่แค่พี่ไรเดอร์คนนี้โดนคนเดียวนะคะนี่เป็นคลิปเหตุการณ์ค่ะที่พี่สัตวีเป็นไรเดอร์ผู้เสียหายนี่แหละเขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานนะเนาะเพราะว่าถูกคุณลุงเนี่ยปาหินออกมาจากรั้วบ้าน
1: โดนใช่ไหมปาโดนด้วยใช่ไหม
0: โดน
1: ปาใส่ตัวเลยนะ
0: ลุงปาแม่นมากนะคะแล้วทีเนี้ยก่อนจะมีการเถียงกันแบบในคลิปที่เกิดขึ้นเนี่ยประมาณ3นาทีได้นะที่พี่ไรเดอร์เขาบันทึกเหตุการณ์ไว้
1: ที่ลุงบอกต่อล้อต่อเถียงนะ
0: ก็แบบก็เขาก็สงสัยอะว่าปาผมทำไมปาทำไมก็ไม่ยอมหยุดทั้ง2ฝ่ายเลยค่ะปรากฏว่าคือเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้านี้นะคะพี่สัตวีเนี่ยเขาก็ขี่รถผ่านหน้าบ้านของคุณลุงนี่แหละอยู่ในพื้นที่อยู่แถวๆวัดเลยหลงอำเภอเมืองจังหวัดเลยคือทางไรเดอร์เนี่ยบอกว่าก็คือขี่ไปรับออเดอร์ของลูกค้าตามปกติอ่ะแหละแล้วจู่ๆเนี่ยคุณลุงคนเนี้ยอายุประมาณ 60-70 ปีนี่แหละเขาบอกว่าน่าจะเป็นเจ้าของบ้านพี่เขาบอกว่าแบบนั้นนะก็ปาหินแล้วก็ก้อนดินใส่เขาได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแล้วลุงก็ตะโกนว่ามึงอะครับรถเสียงดังห้ามผ่านหน้าบ้านแล้วก็มีปากเสียงกันเกิดขึ้น
1: ต้องจอดเข็นถ้าอย่างนั้นอะใครจะผ่านบ้านนี้ต้องจอดเข็นจะได้ไม่มีเรื่อง
0: โอ้ยแบบนั้นต้องจักรยานแล้วถ้าไม่ให้มีเสียงอะเนาะทีเนี้ยลุงก็เลยท้าทายบอกว่าไปแจ้งความสิแล้วก็เอาคลิปอะไปเป็นหลักฐานด้วยปรากฏว่าพี่ไรเดอร์คนนี้ก็เลยนำคลิปเป็นหลักฐานแจ้งความกับตำรวจสภ.เมืองเลยแล้ว
1: ตามคำท้าคุณลุงเลยครับ
3: แล้วก็จู่ๆก็มีลุงคนนึงคว้างก้อนดินมาด
4: ู
3: ใช่ผมก็เลยวนรถกลับไปถามว่าเกิดอะไรขึ้น
4: ครับ
3: ทำไมคว้างใส่ผมทำไมลุงก็ตอบว่าก็มึงขับรถเสียงดังใช่ถนนเส้นนี้ห้ามผ่านผมก็เริ่มจะมีอารมณ์ก็ปะทะกันนิดหน่อยก
4: ็
3: คือด่ากันไปมานิดหน่อยครับแล้วก็เหมือนก็ลุงแกก็โมโหอีกก็คว้างก้อนดินมาใส่ผมอีกเรื่อย
4: ๆคว้างหลายรอบ
3: ใช่ครับไม่ยอมหยุดเลยก็ท้าให้ผมไปแจ้งความ
0: คือลุงแกอาจจะโมโหด้วยส่วนหนึ่งว่าถ่ายคลิปทำไมอันนี้อันนี้คาดเดาไว้แต่สาเหตุที่พี่เขาถ่ายคลิปเอาไว้อะด้วยความสงสัยไงพี่เขาก็เลยเอาคลิปที่ถ่ายเนี่ยไปโพสต์ลงในกลุ่มจังหวัดเลยว่าเคยมีชาวบ้านเคยมีเพื่อนๆไรเดอร์เนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์แล้วผ่านหน้าบ้านของคุณลุงคนเนี้ยเคยโดนปาแบบนี้ไหมปรากฏว่าพอโพสต์ลงไปไม่นานอะมีคนมาแสดงความคิดเห็นเยอะมากเลยคุณจามอนบอกโดนมาแล้วไม่รู้สาเหตุเหมือนกันว่าที่โดนปาหินอ่ะเพราะอะไรคือลุงอ่ะปาทั้งก้อนหินปาทั้งดินปาทั้งใบไม้ปาทั้งกิ่งไม้ใส่รถคนที่ขับผ่านไปผ่านมาคุณจามอน
1: นึกออกเนี่ย
0: โอ
1: ้ก็ตามที่เราเห็น
0: แต่
1: ดูสภาพบ้านเนี่ยคือนี่เรามองยังไม่เห็นตัวบ้านเลยนั่นหมายความว่ารั้วกับที่ดินแกเนี่ยเนี่ยเนี่ย
0: มากเลยนะ
1: แล้วไหนโอ้บ้านอยู่นู่นนะหลังต้นไม้ใช่ไหมที่มีหลังคานู่นใช่ไหม
0: แต่คือเนี่ยที่เราเห็นรั้วทั้งหมดเนี่ยรั้วบ้านของคุณลุงนะคะ
1: ซึ่งถ้าอยู่ในบ้าน
0: ใหญ่มาก
1: กลายถนนอยู่พอสมควรเหมือนกันนะแล้วได้ยินใช่ไหมได้ยินเสียงท่ออันเนี่ยมอเตอร์ไซค์ขับ
0: คือ
1: มอเตอร์ไซค์ขี่กันไป
0: มันก็ตามปกติอ่ะของคนที่บ้านอยู่ติดถนนบ้านคุณอยู่ติดถนนไหมอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ถ้าคำว่าติดเนี่ยมันต้องตึกแถว
0: อันนี้ก็ติดรั้วติดถนนไง
1: แต่ตัวบ้านอยู่นู้นเนาะระวัง
0: ใช่แต่เวลารถผ่านอะหูคุณลุงดีใช่ไหมดีเป็นพิเศษคือท่อก็คงท่อตามปกติแหละคือเอาง่ายๆว่าลุงไม่ชอบอะไม่ชอบให้บัดเสียงดังผ่านหน้าบ้านอะบ้านลุงก็รั้วรอบขอบชิดคือรั้วใหญ่มากแล้วอยู่ห่างมากเนี่ยค่ะ
1: คือมันจะมีแบบที่เวลาเราเห็นทางด่วนเขาใช้อ่ะเวลาถ้าจุดไหนที่มีสะพานแล้วมีโรงเรียนอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาจะมีแผ่นกันเสียง
0: แผ่นกันเสียงกัน
1: ลุงอาจจะต้องติดอย่างนั้นหน้าบ้านเลยไหมล่ะ
0: จามอนมันแพงอยู่นะ ขนาดบ้านในนั้นติดแบบเป็นคอนโดติดทางด่วน
1: อ
0: ่ะทำเรื่องขอไปทางการทางอ่ะเขายังมาตรวจสอบระดับเดซิเบลอ่ะว่าเสียงดังขนาดไหนแล้วคอนโดของคุณอ่ะสร้างก่อนทางด่วนหรือเปล่าถ้าสร้างหลังนะไม่ได้ติดนะคะ
1: อ๋อเหรอ
0: แล้วมันแพงด้วยคือชาวคอนโดก็อยากจะรวมเงินกันไปต ติดตั้งตรงตรงทางด่วนแต่ว่ามันแพงอ่ะ
1: เออ
0: นี้มันต้องแก้ปัญหายังไง
1: ล่ะ
0: ทีเนี้ย
1: แล้วข่าวไปที่บ้านแล้วใช่ไหม
0: ไ
1: ปที่บ้านลุง
0: ผู้สื่อข่าวเดินทางลงไปเลยค่ะที่บ้านหลังนี้แต่ปรากฏว่าผู้สื่อข่าวว่าพยานตะโกนเรียกตะโกนเรียกมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมไม่มี
1: ตะโกนเรียกไม่ได้ยินต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปตะโกนเรียกลุงก็ไม่ออกมาสิ
0: อุ๊ยพี่ที่เลยต้องเอาใหม่แล้วนะขี่มอเตอร์ไซค์
1: ลองดูพี่นักข่าวเอารถเก๋งเอารถข่าวไปมั้งแล้วเอามอเตอร์ไซค์ไป
0: พี่เขาตะโกนเรียกแล้วเขาไม่ได้ยิน
1: เ
0: นาะอาจจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปช่วยดูสักนิดนึง
1: แต่จริงนะอันนี้จริงๆนะต้องมีเจ้าหน้าที่ไปละนะครับเพราะว่าอย่างเงี้ยมันเริ่มที่จะเรื่องของการกระทบกระทั่งกันละ
0: ถูกต้อง
1: ใช่ไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อย่างเงี้ยต้องมีคนกลางไปช่วยไปพูดคุยแล้วว่าเอ๊เป็นอะไรอย่างไรขนาดไหนยังไงสำหรับปัญหานี
0: ้
1: นะครับคุณผู้ชมเรื่องน้ำวันนี้ไปดูที่เชียงใหม่ก่อนนะครับน้ำป่ามาแล้วแรงด้วยเห็นคลิปนะครับล่าสุดเนี่ยนะฮะมีการประกาศปิดอุทยานเลยนะน้ำตกแม่สาดูสิอรวรรณ
0: โอ้แดงแรง
1: น้ำมาแล้วจริงนะครับบรรยากาศน้ำป่าครับที่น้ำตกแม่สากับน้ำตกตาดหมอกนะครับเป็นสีขุ่นแดงไหลเชี่ยวเลยนี่ฮะตอน 3:00 เนี่ยเกิดพายุฝนฟ้าคะนองในพื้นที่ของอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม
0: ่
1: นะครับก็ตกอยู่หลายชั่วโมงส่งผลให้ลำน้ำแม่สานะครับนี่มีปริมาณน้ำสูงขึ้นแล้วก็เกิดน้ำป่าไหลหลากลงมาเป็นสีแดงขุ่นส่งผลให้อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยนะครับต้องประกาศปิดน้ำตกแม่สาก่อนกลัวนักท่องเที่ยวไม่รู้แล้วเข้ามาอันตราย
0: ใช่จำได้จุดเนี้ยที่เคยมีนักท่องเที่ยวอ่ะเขาตะโกนเรียกกันแล้วน้ำมาจำได้ไหมที่ที่นักท่องเที่ยว
1: ที่เขาข้ามไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: อยู่บนโขดหินแล้วน้ำมันพัดมาพอดีอ่ะ
1: จุดนี้ใช่ไหม
0: จุดนี้เลยน้ำตกแม่สา
1: อ๋อนี่
0: ดังนั้นเราต้องดูกรมอุตุดีๆเนาะว่าช่วงไหนเป็นน้ำป่าหลากอะค
1: ่
0: ะ
1: ใช่เนี่ยมาแล้วนะครับน้ำป่าตอน6:30เมื่อเช้านะครับมีรายงานว่าเกิดดินสไลด์กำแพงล้มที่ถนนสายแม่ริมเสมิงนี่ก็แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังนะนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลโป่งแยงนะครับที่อำเภอแม่ริมเนี่ยเสาไฟหักโค่นลงมาไฟดับเนี่ยดินสไลด์นะครับเสาไฟก็ล้มหมู่บ้านแถวนั้นไม่มีไฟใช้ครับขณะที่ช่วงเย็นมีฝนตกนานเป็นชั่วโมงเลยครับหลายอำเภอของเชียงใหม่ส่งผลให้พื้นที่หมู่1 2 3และ5ของตำบลเขื่อนผากอำเภอพร้าวถนนในหมู่บ้านนี่นะฮะถูกน้ำท่วมเป็นคลองแล้วนะครับ
0: น้ำมาไวแล้วแรงมากค่ะ
1: หลายหมู่กระแสน้ำไหลเชี่ยวทะลักเข้าบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรตอนนี้ระดับน้ำที่อำเภอพร้าวเนี่ยประมาณ30เซนแล้วครับคุณอรวรรณเพราะว่าฝนตกช่วงเย็นเนี่ยเป็นชั่วโมงนี่ที่เชียงใหม่
0: ไปดูในส่วนของพื้นที่อีสานกันบ้างที่อำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมินี่ก็ฝนตกหนักค่ะแล้วมีลมแรงด้วยนะคะพัดเอาหลังคาเอาเต็นท์น่ะไปหมดเลยเนี่ยใครที่กางเต็นท์เนี่ย อยู่ที่สนามนะคะ
1: เขามีงานอะไรเนี่ย
0: ปรากฏว่าเต็นท์เนี่ยกระเจิดกระเจิงเลยค่ะคือทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดอ่ะเขากำลังจะจัดงานกันพอดีก็ต้องวิ่งหนีกันแตกตื่นอ่ะเนี่ย
1: ชาวบ้านก็สู้นะขนาดว่านะฝนตกก็ยังไปรวมกันนะ
0: ค่ะ
1: โอ้โหแต่ว่าไม่ไหวฮะ
0: แต่ว่าโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอ่ะนะคะคือชาวบ้านก็อาจจะเช็คมาระดับหนึ่งแล้วแหละว่าจะมีฝนตกแต่คงไม่คาดคิดอะว่าฝนมันจะตกแล้วลมมันกระโชกแรงแบบนี
1: ้
0: คือก็ช่วงนี้เนาะถ้าใครจะจัดงานในช่วงบ่ายเย็นๆก็ต้องเช็คสภาพอากาศกันให้ดีๆนะคะโชคดีเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะคะ
1: ซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยเชียงใหม่เนี่ยอยู่ในจังหวัดที่กรมอุตุเขายังเตือนนะครับว่าจะมีฝนตกหนักนะฮะแต่ชัยภูมิก็ด้วยพรุ่งนี้ชัยภูมินะคะก็อยู่ในจังหวัดที่ถูกเตือนอยู่เหมือนกันยังเป็น2จังหวัดที่ถูกเตือนอยู
0: ่ใช่ค่ะเพราะว่า 5-7 ตุลาคมเนี่ยก็จะมีพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลก็ยังมีฝนอยู่คือโดยเฉพาะในช่วงกรุงเทพเนี่ยก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเพราะว่าช่วงบ่ายเป็นต้นไปอ่ะฝนเขาก็จะเทมาแรงในบางพื้นที่เหมือนกันนะคะ
1: ครับผม
0: ไปดูปราจีนบุรีกันบ้างโอ้เห็นภาพ

0: นี้เราสงสารเลยอ่ะเนี่ย
1: หมูอีกแล้ว
0: หมูคุณจามอน 2,000 กว่าตัวค่ะ
1: เฮ้ยปลาจีนวันนี้หนักใช่ไหม
0: หนักเลย
1: พื้นหลายพื้นที่เนี่ย
0: พื้นที่ภาคตะวันออกเนี่ยหนักเลยค่ะ
1: บ้านสร้างก็หนักนี่ที่ตัวเมืองอำเภอเมือง
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้น้องหมู
0: นี่โดยเฉพาะในตำบลดงพระรามอะค่ะมวลน้ำมันทะลักมาเร็วมากทำให้ท่วมขังสูง 50-80 เซนติเมตรนะคะเจ้าของหมูเนี่ยเร่งอพยพแล้วก็พากันอพยพคือน้องหมูเนี่ยคือเขาอพยพไปได้นะคะปรากฏว่า 2,000 ตัวยังติดอยู่ในคอกก็เลยนอนตายอะค่ะจมน้ำตายเลยนะคะคือน่าสงสารหมูแล้วก็เจ้าของฟาร์มมากๆนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อะค่ะก็ระดมกำลัง50กว่านายพร้อมกับรถบรรทุกใหญ่แล้วก็เรือจากหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งขนย้ายซากหมู 2,000 กว่าตัวที่หนีน้ำไม่ทันน่ะปรากฏว่าตายแล้วลอยอืดอ่ะคุณจามอนแล้วมันค่อนข้างที่จะเหม็นเน่าด้วยนะคะเวลาที่หมูตายรวมกันเนี่ยเขาต้องเร่งขนหมูไปเพื่อป้องกันโรคระบาดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในชุมชนใกล้เคียง
1: โอ้ดูผืนน้ำ
0: คาดว่าใช้เวลาเก็บกู้ 1-2 วันคือตรงบริเวณจุดนี้เขาต้องเร่งเก็บกู้เพราะในพื้นที่อื่นที่หมูตายอ่ะแล้วเน่าอยู่ในฟาร์มที่ยังไม่สามารถเร่งเก็บกู้ได้อ่ะมันเริ่มส่งกลิ่นเหม็นแล้วนะคะหลายๆฟาร์มที่หมูตายไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วที่ยังเก็บกู้ไม่เสร็จเหม็นมากเวลาหมูคือถ้าเกิด 2,000 กว่าตัวเก็บกู้ไม่เสร็จภายใน 1-2 วันเนี่ยก็อาจจะเกิดโรคระบาดได้เจ้าของฟาร์มมีการประสานอบต.ดงพระรามขอความช่วยเหลือตั้งแต่ก่อนที่ระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นแต่ว่าด้วยสภาพพื้นที่แล้วก็เส้นทางฟาร์มที่ถูกน้ำท่วมประกอบกับกระแสน้ำแล้วก็อุปสรรคในการขนย้ายทำให้เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอค่ะ
1: คุณดูสิก็ผืนน้ำเต็มขนาดนี้จะหนีไปไหนจะขนไปไหนอ่ะใช่ไหมหลายอำเภอของปราจีนโดนหมดอ่ะ
0: ครับไปฟังปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรีหน่อยนะคะ
2: ถ้ามีความเสี่ยงเนี่ยอยากให้ย้ายหมูออกแต่อาจจะเพราะว่าน้ำมันมาเร็วเกินไปนะครับทางผู้ประกอบการอาจจะย้ายไม่ทันนะครับก็ที่ผ่านมาแล้วก็มีเรื่องของจุดรับแจ้งเหตุต่างๆนะครับเรื่องของการอพยพสัตว์นะครับเราได้ดำเนินการอพยพในหลายพื้นที่เช่นบ้านสร้างก็อพยพหมูนะครับอย่างกระบือเนี่ยเราก็ช่วยอพยพอยู่นะครับคราวนี้เนี่ยก็เลยว่าถ้าตรงเนี้ยขอให้พี่น้องประชาชนนะครับถ้าพบปัญหาเรื่องต้องการให้เราช่วยอพยพสัตว์หรือว่าพบซากสัตว์เนี่ยนะครับก็ขอให้แจ้งมาที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดได้นะ
1: เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งเกษตรกรเขาเร็วๆหน่อยนะเพราะเวลาไม่ว่าจะหมูจะไก่ที่เราเห็นตายอ่ะมันไม่ได้ใช้เวลาในการลำเลียงกันง่ายๆนะ
0: มันก็เป็น 1-2 วันอยู่นะก่อนน้ำจะมาเนาะ
1: ใช่นอกจากปัญหาสัตว์ตายแล้วนะครับที่ปราจีนเนี่ยยังเจอปัญหาคราบน้ำมันปนเปื้อนมากับน้ำท่วม
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่ชาวบ้านเขากลัวกันเลยที่สุดเหมือนกันนะฮะล่าสุดท่านรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับคุณวราวุฒิศิลปะอาชาครับสั่งการเลยครับให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วก็แก้ไขนี่เจอคราบเป็นสีรุ้งคล้ายกับน้ำมันน่ะลอยปนเปื้อนมากับน้ำท่วมทั่วบริเวณเลยเจอแบบนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะมันไม่รู้น้ำมันหรือว่าจากโรงงานหรือว่าเป็นอะไรนะครับนี่ฮะลอยอยู่ที่ตำบลหัวว่านะครับอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีมอบหมายให้ชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันนะครับส่วนที่กำลังกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมกับอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนนะครับกับทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะฮะลงไปหาสาเหตุนะครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยนะครับพบร่องรอยน้ำนะฮะกากอุตสาหกรรมกับสารปนเปื้อนเนี่ยไหลออกมาจากบ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมครับบริษัทหลายแห่งในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมนะฮะท่วมเนี่ยตอนนี้มันประมาณ3เมตรปรากฏว่าจากการสำรวจนะครับภายในบริเวณโรงงานคัดแยกและฝังกลบสิ่งปฏิกูลโรงงานผลิตน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้วหรือสารทำละลายผ่านกรรมวิธีทางอุตสาหกรรมเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงนะครับพบว่ามันมีคราบน้ำมันเนี่ยลอยอยู่แถวนั้นเนี่ยเป็นบริเวณวงกว้างเลยครับนี่แหละแล้วมันหลุดออกมาทางไหนอย่างไรนะครับแล้วมันมีอันตรายต่อผู้คนต่อชาวบ้านหรือไม่โดนแล้วแสบแล้วคันแล้วมันจะสะสมอะไรในร่างกายไหมอันนี้เป็นสิ่งที่ชาวบ้านเขากลัวนะครับชาวบ้านเราไม่มีความรู้

0: ท่านต้องตรวจสอบให้เราเบื้องต้นเนี่ยนะฮะเห็นว่าทางจังหวัดเนี่ยออกคำสั่งปรับปรุงแก้ไขให้โรงงานเนี่ยนะครับโดยให้ปิดคลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมทั้งหมดป้องกันการแพร่กระจายแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะเข้าไปเก็บตัวอย่างน้ำจากโรงงานนะครับนำไปวิเคราะห์ตรวจคุณภาพทางห้องปฏิบัติการอันนี้ภาพรวมที่ปาจีนนะน่ากลัวน่ากังวลทั้งคนและสัตว
1: ์
0: นะครับขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพตอนนี้เนี่ยนะครับอย่างเขตสายไหมถนนสายหลักเนี่ยใช้งานได้ปกติแล้วนะครับน้ำลดตอนนี้เหลือเรื่องของขยะนะฮะขยะเนี่ยโอ้โหเขาบอกประมาณ 1,400 ตันซึ่งทางกทม.กำลังเร่งดำเนินการนี่ฮะวันนี้หลายเขตก็เริ่มที่จะบิ๊กคลีนนิ่งนะครับนี่สายไหมก็เริ่มแล้วนะครับขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับหรือว่าสทนช.นะครับรายงานสถานการณ์น้ำนะฮะโดยที่บอกว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับกทม.ระบายน้ำลดลงไป 30-70 เซนคงจะหมายถึงตั้งแต่วันแรกอะนะ 70 เซนเนี่ยนะครับก็มีเป้าหมายในการระบายน้ำอย่างน้อยที่วันละ25เซนติเมตรในเขตมีนบุรีประเวศสะพานสูงมีการเปิดประตูระบายน้ำเพิ่มนะครับเพื่อดันน้ำลงคลองแสนแสบส่วนชุมชนสายไหมและออเงินเนี่ยติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะฮะก็เอาเครื่องสูบน้ำจากเขตที่น้ำแห้งแล้วเนี่ยมันเพิ่มเติมให้รวมถึงใช้เรือผลักดันน้ำคาดว่าน้ำจะแห้งภายใน2วันส่วนมาตรการรับมือฝนหนักนะครับ 10-11 ตุลาคมนี้กทม.ระบายน้ำในคลองสายหลักเพื่อรับมือกับน้ำฝนและเตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ไปประจำจุดที่คาดว่าจะมีโอกาสเสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่เขตสายไหมเขตลาดกระบังคลองสามวาและเขตสะพานสูงนะครับฝั่งตะวันออกทั้งหมด
1: ค่ะ
0: นะลาดกระบังก็เห็นว่าถนนสายหลักเนี่ยน้ำค่อยๆลดลงก็เหลือตามชุมชนนะครับที่เขากำลังเร่งสูบน้ำออกให้อยู่นะฮะ
1: หลายพื้นที่ก็เข้าสู่การฟื้นฟูแต่อยากย้ำเตือนคุณผู้ชมว่าอย่าลืมไปลงทะเบียนที่แอปทางรัฐนะเพื่อรับเงินเยียวยาเพราะตอนนี้ลงทะเบียนไปกว่า1ล้านคนเดือนแล้วนะคะ
0: ครับผมรักษาสิทธิ์ของพวกเราตัวเราเองนะครับ
1: อ่ะไปดูต่อที่ฉะเชิงเทราคือนอกจากพื้นที่บริเวณน้ำท่วมแล้วเนี่ยคือบริเวณถนนนะคะเขาก็มีการซ่อมถนนปรากฏว่ามีการตั้งแบรีเออร์ทีเนี้ยมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ที่ขี่ไปอ่ะเขาไม่ทันได้มองขี่พุ่งชนเรียบปึ้งแบบเนี้ยคือทางก่อสร้างเยอะนะคุณจามอนบริเวณฉะเชิงเทราอะค่ะแบรีเออร์ที่มาเนี่ยกั้นถนนแบบเนี้ยเขามองไม่เห็นเพราะอะไรรู้
0: ไ
1: หม
0: ใช่ไหมมัน
1: มองไม่เห็นนะเขาบอกเขามองไม่เห็นเนี่ยปึ้งไปแบบเนี้ยเพราะปกติแล้วอ่ะถ้ามีการกั้นเลเยอร์หรือก่อสร้างมันจะต้องมีการติดตั้งป้ายเตือนใช่ไหม
0: หรือกลวยส้มๆหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่
1: ไห
0: ม
1: นี่คุณเห็นไหมเล่าว่ามันไม่มีเลย
0: ม
1: ันไม่มีเลยค่ะคือเกิดขึ้น
0: อ
1: ่ะช่วงประมาณ 5:20
0: โอ้ไฟยังไม่สว่าง
1: ที่ผ่านมาใช่คือช่วงที่มันยังไม่สว่างมันอาจจะคือมองไม่เห็นจริงๆแหละถ้าสภาพแบบนี
0: ้
1: นี่เป็นบริเวณถนนนะคะใกล้ๆกับร้านสวัยการยางริมถนนเทพรัตน์บางนาตราดกม.ที่38
0: ที่
1: ตำบลบางสมัครคือที่บอกละเอียดแบบนี้เพราะว่าเผื่อคุณผู้ชมอะเนาะผ่านไปแถบๆนั้นน่ะริมถนนเทพรัตน์บางนาตราดกม.ที่38นะคะเนี่ยค่ะเขาจะมีการก่อสร้างอยู่บริเวณนั้นก็เลยทำให้พี่อธิวัฒน์เนี่ยที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาพุ่งชนแบรีเออร์ที่กั้นเขตก่อสร้างเข้าแบบเต็มๆเลย
0: คือผู้รับเหมาเนี่ยก็ต้องอย่าคิดว่ามีรถแบ็คโฮอยู่แบรีเออร์อันเบลเลิ่มเนี่ยคนจะเห็นนะบางทีเนี่ยท
1: ่
0: านก็อาจจะต้องมีป้ายมีกลวยส้มมีอะไรมาวางหน่อยเพราะว่าระยะแบบบางทีเนี่ยมันมืดใช่ไหมแล้วมาไกลๆเนี่ย
1: อ้
0: าวมันก็ไม่แน่นะคนไม่เห็นนะ
1: ไม่เห็นแล้วเขามาไวจริงๆคือนอกจากจะกระแทกบาริเออร์เนี่ยเขาก็กระเด็นไปกระแทกกับรถแบ็คโฮที่จอดอยู่ทำให้บาดเจ็บซ้ำซ้อนเจ็บหนักไปอีกคือหลังเกิดเหตุเนี่ยนะคะกู้ชีพโรงพยาบาลบางปะกงก็ได้เข้าไปช่วยเหลือปฐมพยาบาลก่อนที่จะนำพี่เขาเนี่ยไปส่งที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์คือเบื้องต้นคนขี่มอเตอร์ไซค์บอกว่า ขาเนี่ยเพิ่งกลับจากห้องเพื่อนแล้วกำลังจะกลับไปห้องพักของตัวเองพอมาถึงจุดเกิดเหตุไม่เห็นบาริเออร์จริงๆพอรู้สึกตัวได้เนี่ยเขาบอกว่าก็มีคนมาเรียกแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการอย่างเร่งด่วนพอชนเข้าไปแล้วคือด้วยความมันกระแทกอย่างแรงไงจนไม่รู้สึกตัวรู้อีกทีก็คือเนี่ยถูกหามส่งโรงพยาบาลแล้วนอกจากนี้นะคะไม่ใช่แค่เหตุการณ์นี้เมื่อช่วงตี 5:20 ที่ผ่านมาคือช่วงวันที่3เนี่ยประมาณ 5:45 ปังเข้าไปรถเก๋งจุดเดิมเลยคุณจามอน
0: โอ้แสดงจุดนี้มีปัญหาแล้วครับพี่รับเหมา
1: ใช่แล้วรถเก๋งนะรถเก๋งไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ว่าจะมา
0: ไวเลยครับพี่แสดงว่ากลางคืนมันมองไม่เห็น
1: ใช่จริงๆเน
0: า
1: ะ
0: คือเรามองกล้องเนี่ยเราเห็นแต่ว่าในสายตาของคนขับถ้า2เหตุซ้อนอันนี้มันที่เท่าไหร่นะ
1: วันที่3ตุลา
0: โอ้โห
1: ปั้งนี่มอไซค์ชนเข้าไปตอนเช้ามืด
0: 2วันติ
1: ดกัน2วันติดกัน
0: เจอเข้าไป2เหตุ
1: ส่วนเหตุการณ์รถเก๋งปั้งเข้าไปคือช่วงกลางคืน
0: อุ้ย
1: 2เหตุการณ์ติด3ตุลากับ5ตุลาค่ะผ่านมาแค่2วัน
0: ตั้งแต่วันที่มีรถเก๋งชนเนี่ยพ
1: ี่
0: รับเหมาควรจะต้องหาอะไรมาตั้งให้เป็นจุดสังเกตเป็นเรื่องเป็นราวแล้ว
1: ปรากฏว่าไม่มีอะไรตั้งเลยค่ะทำให้รถเก๋งที่พุ่งชนแบบเต็มแรงเนี่ยก็ยังโชคดีที่ทางพี่ของคนขับรถเก๋งเนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บแต่ว่ารถเก๋งก็เสียหายนะคะสำหรับจุดนี้เนี่ยมีการสร้างถนน
0: และพี่นักข่าวเราว่าไง
1: พี่เขาบอกว่าไม่มีสัญญาณหรือว่าไฟบ่งบอกหรือว่าป้ายเตือนเลยก็เลยทำให้บริเวณนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งแบบที่เราเห็นเนี่ยแหละค่ะ
0: กม.บางละตาดกม.อะไร
1: กม.38นี่นะคะเป็นถนนเทพรัตน์บางนาตราดกม.38บางปะกงฉะเชิงเซาคือถ้าไปก็ระมัดระวังแต่คิดว่าถ้าดูเหตุการณ์นี้เนาะมีคนแชร์เยอะๆควรจะเอาป้ายไปบอกแจ้งเตือนแล้วล่ะป้ายต้องไปแล้วล่ะ
0: ยังไม่มีคุณผู้ชมแจ้งมานะ
1: ยัง
0: ก็ยังไม่มีอ่ะ
1: ค่ะ
0: สองเหตุการณ์ยังไม่มีก็ไม่รู้จะว่าไงละนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่คุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าครับมาดูคนร้ายตีเนียนทำทีไปขอลองแหวน2สลึงหายวับไปกับแหวนเลยครับวิ่งสิจะไปรออะไรคนเขาจ้องเอาอยู่เนี่ยดูนะแต่กล้องจับได้ชัดนะกล้องจับได้ชัดเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับ
2: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซีไทยต้อนรับการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026
3: นิวฟาวิตพลัสยาเม็ดวิตามินบีรวมและยีสต์มีวิตามินบีธรรมชาติจากยีสต
4: ์ยาดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมราไผ่คู่

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่ผมยาวเหมือนฝันที่ไม่ต้องฝันอีกต่อไปด้วยใหม่ Sunsilk Healthier and Long ด้วยพลังไบโอติ้นและวิตามินผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าลองเลย
2: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
3: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
5: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
6: ลองชิมดูครับ
7: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
8: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
9: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
10: ผมเลิฟเลย
11: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
12: ไม่โดนพี่หมองเพราะยังไม่โดน
13: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
14: ผิวดูใสฉ่ำ
13: ต้องโดน
14: ใหม่ซิตรา
15: เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะ
16: ใหม่ Galaxy C Fold 8 แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligence
17: ว้าวเสร็จแล้ว
16: พร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C Fold 8 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy

วจจังหวัดโอกินาวาของญี่ปุ่นควบคุมตัว10ตรีเดวินเจคอบบัลลาดนาวิกโยธินสหรัฐอายุ20ปีสังกัดสถานีขนส่งทางอากาศฟูเทนมะบนเกาะโอกินาวาไปขึ้นศาลนัดแรกและเตรียมฝากขังหลังถูกจับกลุ่มและแจ้งข้อหาฆาตกรรมหญิงชาวญี่ปุ่นวัย39ปีภายในห้องพักของโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดโอกินาวาก่อนชิงทรัพย์สินของเธอแล้วหลบหนีแต่เบื้องต้นผู้ต้องสงสัยยังคงให้การปฏิเสธโดยอ้างว่าไม่รู้ไม่เห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้รัฐบาลญี่ปุ่นได้ยื่นหนังสือประท้วงไปยังสหรัฐแล้วและเรียกร้องให้กองทัพสหรัฐเพิ่มความเข้มงวดและออกมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยกระทรวงกลาโหมสหรัฐนำเครื่องบินทิ้งระเบิดเชิงยุทธศาสตร์ทั้งหมดออกจากฐานทัพอากาศ RAF Fairford ในสหราชอาณาจักรกลับสู่มาตุภูมิหลังเกิดความกังวลด้านความปลอดภัยจากแผนการก่อการร้ายที่เชื่อมโยงกับอิหร่านภายหลังฝ่ายความมั่นคงตรวจพบความเคลื่อนไหวที่ต้องสงสัยว่าเป็นความพยายามก่อเหตุระเบิดหรือก่อการร้ายใกล้กับฐานทัพเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้มีการจับกุมผู้ต้องสงสัยชาวอังกฤษ5รายและผู้ถือสัญชาติอังกฤษอิหร่านอีก1รายรัฐบาลอังกฤษเผยมีข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนว่ารัฐบาลอิหร่านอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนการวินาศกรรมครั้งนี้ขณะที่ทางอิหร่านปฏิเสธข้อกล่าวหาตำรวจฝรั่งเศสพยายามสลายการชุมนุมของกลุ่มนักเรียนที่ยังคงรวมตัวด้านนอกโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งชานกรุงปารีสเพื่อประท้วงและเรียกร้องงบประมาณเพื่อการศึกษาเพิ่มเติมที่พวกเขาเห็นว่าไม่เพียงพอและแสดงความไม่พอใจที่รัฐบาลละเลยระบบการศึกษาคาดว่าในวันนี้โรงเรียนกว่า400แห่งในฝรั่งเศสจะต้องปิดทำการทั้งหมดหรือบางส่วนเนื่องจากนักเรียนทั่วประเทศเตรียมเดินหน้าชุมนุมประท้วงหลังจากช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาการประท้วงในหลายเมืองบานปลายเป็นความรุนแรงมีผู้ถูกจับกุมหลายพันคนและบาดเจ็บอีกหลายร้อยคนจากการปะทะกับตำรวจปราบจราจรคณะกรรมการพิจารณารางวัลโนเบลประกาศมอบรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ประจำปี2026ให้กับนักวิทยาศาสตร์3คนได้แก่คาร์ล เดสเซอร์รอธชาวอเมริกันปีเตอร์เฮกมานชาวเยอรมันและยอร์กนาเกลชาวเยอรมันจากการค้นพบช่องไอออนที่เปิดปิดด้วยแสงและเทคโนโลยีออปโตเจเนติกซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้แสงร่วมกับการดัดแปลงพันธุกรรมของเซลล์ประสาทเพื่อสั่งเปิดหรือปิดการทำงานของเซลล์สมองทีละเซลล์ในสิ่งมีชีวิตได้ช่วยให้ทีมนักวิจัยทั่วโลกสามารถศึกษาการทำงานของวงจรประสาทที่ควบคุมความทรงจำความรู้สึกและพฤติกรรมได้อย่างแม่นยำถือเป็นสาขาแรกที่เปิดฉากสัปดาห์แห่งรางวัลโนเบลประจำปีนี้

0: มนต์เสน่ห์ประเพณีไทยความงดงามตราตรึงใจดำรงไว้ความภูมิใจสุดพรรณนาอัศจรรย์ทรงคุณค่าศิลปะไทยลือนามไกลเพื่อทุกดวงใจบนผืนแผ่นดินไทยในผืนแผ่นดินทองสำนึกดีสังคมดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: อ้าวแหวน2สลึงเดี๋ยวนี้คนร้ายก็จ้องจะเอาแล้วนะ 30,000 กว่าบาทนะครับมาร้านทองก็ประมาทไม่ได้เลยพนักงานเผลอก้มลงไปหยิบของนิดเดียวนะครับเกิดอะไรขึ้นไปดูกันฮะนี่นะฮะกล้องวงจรปิดในห้างบิ๊กซีสาขาอุบลครับจับภาพนี่คนร้ายนะครับชายวัยกลางคนอายุ 45-50 ปีสวมแจ็คเก็ตแขนยาวสีดำนะครับสวมรองเท้าแตะไว้หนวดนะฮะเห็นบอกว่าก่อนก่อเหตุเนี่ยเดินดูลาดเลาอยู่เดินดูทางหนีทีไล่บริเวณชั้น2ของห้างตั้งแต่บ่ายโมง58จนกระทั่งรวมความกล้านี่ฮะบ่าย2 17นาทีเข้าไปขอลองแหวนทองหนัก2สลึงเห็นบอกลองอยู่ประมาณ5นาที
2: เลือ
1: กลายเลือกขนาดเลือกนู่นเลือกนี่นะครับก็คงอาศัยแล้วก็รอจังหวะพอสบโอกาสนี่ลองหน่อยฮะเป็นไงไปเลยฮะ
2: ไปเลย
1: วิ่งเลยนะครับวิ่งไปขึ้นรถจักรยานยนต์ขับออกไปทางถนนธรรมวิถีนะครับนี่ที่อุบลหลบหนีนี่ขึ้นมอเตอร์ไซค์ว้าไปแล้วไปแล้ว
2: อ้าวทำไมดูง่ายดายขนาดนี
1: ้อาศัยตอนจังหวะเนี่ยพนักงานเนี่ยเผลอเพราะลองอยู่นานไง
2: ค่ะ
1: ก็คงจะรวบรวมความกล้าด้วยแล้วไปเลยฮะ
2: ค่ะ
1: หลังเกิดเหตุครับตำรวจสภ.เมืองอุบลพร้อมผอ.ไปเก็บรอยนิ้วมือตรวจ DNA แล้วนะครับเอากล้องวงจรปิดมาไล่ดูเห็นรูปพรรณสันฐานหมดใครที่พบเห็นลักษณะชายมีหนวดวัยกลางคนอย่างที่เราได้ดูไปเมื่อสักครู่นี
2: ้
1: นะครับถ้าคุ้นหน้าคุ้นตานี่ฮะฝากแจ้งหน่อยจากแจ้งตำรวจที่อุบลหน่อยนะครับเขากำลังตามอยู่นะโทรไปที่โรงพักก็ได้นะครับ045-254-621หรือจะโทร191ก็ได้นะครับถ้าท่านรู้จักชายคนนี้นะครับ
2: พาไปที่นนทบุรีหน่อยคือในพื้นที่ปากเกร็ดบางพื้นที่ยังน้ำท่วมอยู่นะแต่ว่ามีบ้านหลังหนึ่งคือจู่ๆเนี่ยน้ำมันก็เดือดขึ้นมาจากใต้ดิน
1: อ
2: ะ
1: เดือดแบบมีฟองอะไรอย่างนี้เลยเหรอ
2: ใช่เป็นควันเลยอ่ะพี่เขาได้ยินบอกปุดขึ้นมาเขาก็เลยอยากจะให้เจ้าหน้าที่อะค่ะไปดูเขาเกรงว่าจะได้รับอันตรายนี่แบบนี้เลยอ่ะเดือดขึ้นมาจากท่อเป็นควันแบบนี้มันจามอนคือมันเหมือนต้มน้ำอยู่ใต้ดินไหมเนี่ย
1: แล้วตอนนั้นน้ำท่วมอยู่ใช่ไหม
2: ตอนนั้นคือน้ำอ่ะแถวนั้นน้ำท่วมแต่ที่เนี้ยพื้นที่เนี้ยน้ำลดแล้วแล้วเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นผลกระทบจากน้ำท่วมไหมอ่ะมันได้ยินเสียงแบบคือกลักปุดขึ้นมาจากท่อเนี้ยเขาก็เลยตัดสินใจรวบรวมความกล้าเอาแฉลงอ่ะไปงัดดูปรากฏว่าตกใจสิครับควันพุ่งขึ้นมาแบบเนี้ยที่เขาบอกว่าเฮ้ยแบบเนี้ยมันจะได้รับอันตรายหรือว่าเกิดความเสียหายกับพื้นของบ้านเขาไหมปรากฏว่าพอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะนักข่าวเราก็เลยลงพื้นที่ไปสอบถามนะคะพี่เจ้าของบ้านคือเขาอยู่ในหมู่บ้านพบสุขนะคะแถวๆถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ดนนทบุรีเขาก็บันทึกภาพเอาไว้อะค่ะพอไปพบเจ้าของบ้านอะพี่เจ้าของบ้านก็เล่าให้ฟังว่าคือตัวของพี่เขาว่าอาศัยอยู่บ้านหลังนี้มาประมาณ20ปีแล้วแล้วก็ไม่เคยพบเจอเหตุการณ์ผิดปกติในลักษณะนี้มาก่อนกระทั่งเมื่อ4วันที่แล้วเนี่ยขณะนั่งทำงานอยู่ในบ้านสังเกตเห็นว่าคือพื้นปูนบริเวณใกล้กับท่อน้ำเริ่มจะมีความร้อนสะสมแล้วในช่วงแรกๆนะพี่เขาบอกว่าคือตอนนั้นน่ะคือมันรู้สึกอุ่นๆน่ะพอรู้สึกได้รับรู้ได้แต่พอเข้าสู่วันที่3ความร้อนมันเพิ่มขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยค่ะแล้วก็มีเสียงดัง คลุกคลักคลุกคลักปุดปุดปุดปุดอะคล้ายๆกับน้ำเดือดอยู่ใต้พื้นดินที่เขาบอกแบบนี้นะกระทั่งวันที่4เขาเดินทางกลับมาจากทำงานในช่วงค่ำๆปรากฏว่าความร้อนใต้พื้นอะมันมีเยอะมากขึ้นนะคะก็เลยตัดสินใจเปิดฝาเหล็กท่อระบายน้ำเพื่อตรวจสอบพอเปิดออกมาเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้เลยเป็นควันออกมาเลยนะคะเขาเห็นบอกพี่เขาบอกโอ้โหตกใจมากเลยอะเพราะว่าทำไมไอร้อนแล้วก็ไอน้ำอะมันลอยขึ้นมาจากใต้ดินต่อเนื่องแล้วตลอดทั้งคืนน่ะคุณจามอนจนต้องใช้น้ำอะเนี่ยฉีดน้ำแบบเนี้ยเพื่อเลี้ยงอะไม่ให้ไอร้อนอะมันผุดขึ้นมาเพราะเขากลัวว่าเฮ้ยมันจะระเบิดหรือเปล่าคือเบื้องต้นนะคะทางเจ้าของบ้านมีการประสานไปยังเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าให้เข้ามาตรวจสอบแล้วเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาตรวจสอบแล้วนะได้แนะนำวิธีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเบื้องต้นแล้วทดลองสับคัตเอาท์เบรกเกอร์ลงทีละจุดทีละจุดปรากฏว่าอะไรรู้ไหมพอสับเบรกเกอร์ลงทีละจุดนะคะคือไอร้อนแล้วความร้อนอ่ะมันค่อยๆลดลงแล้วก็หายไปแต่พอเปิดใช้งานระบบไฟฟ้าที่บ้านตามปกติไอร้อนมันพุ่งขึ้นมาอีกแต่ทีเนี้ยก็ยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่แท้จริงได้ต้องรอการตรวจสอบอย่างละเอียดนะคะ
1: ครับผม
3: เมื่อเช้าไม่มีหายเหมือนมันเป็นเหมือนว่ามันไปมาคือเมื่อเช้าอ่ะผมลงมาใช่ไหมก็คือผมเปิดอย่างเงี้ยไว้ตั้งแต่เมื่อคืนละเปิดทิ้งไว้เลยแล้วทีนี้ก็เลยปล่อยก็พยายามเดินลงมาดูทั้งคืนแหละมันก็ยังมีควันขึ้นอยู่ประมาณสัก7โมงกว่า8โมงได้ผมเลยตัดสินใจขึ้นไปสับคัทเอาท์ก็คือสับเมนเลยลงทั้งบ้านเลยปุ๊บผมเดินลงมาดูเสียงน้ำที่มันเดือดไม่มีควันมันก็ยังออกมาอยู่แล้วมันก็จางหายไปแล้วพอทิ้งเวลาไว้หลายชั่วโมงผมก็เลยโอเคตัดสินใจใหม่เปิดน้ำเข้าท่อสับคัทเอาท์ขึ้นอีกไม่มีปฏิกิริยาอะไรใช่แล้วผมก็เลยโอเคไม่มีอะไรละเนี่ยจนมาตอนเนี้ยควันขึ้นมาแล้วเนี่ย
2: เนี่ยแหละทางเจ้าของบ้านก็เลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงหน่อยเขากลัวอันตรายสิ่งที่กลัวที่สุดคือคิดว่าไฟมันรั่วใต้ดินหรือเปล่าให้เข้ามาตรวจสอบให้หน่อยนะคะ
1: เราพักกันสักครู่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าครับแก๊ง call center เจ็บใจที่สุดคนไทยหลอกกันเองนี่ฮะนักศึกษาเกือบสูญเงินล้านสอง
2: โ
1: อ้เจ้าหน้าที่ไปรวบทันนะเดี๋ยวมาดูกันครับ
4: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ยูโร่ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
5: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
2: อย่างเทพไทย
1: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
4: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
3: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal

0: Zero. ไปดูปฏิบัติการของตำรวจนะครับเขาซ้อนแผนนะครับจับกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์ไว้ได้นะฮะขณะกำลังหลอกนักศึกษาจะให้ไปกดเงินล้าน 200,000 บาทให้เกือบที่จะได้แล้วเกือบสำเร็จแล้วนะครับยังดีว่าเจ้าหน้าที่แบงค์เนี่ยนะฮะเขาช่วยได้ทันนะครับ
1: นั่งลง
0: โอ้ดูดิดูดิเห็นป่ะได้เงินไปแล้วนะคือเดี๋ยวนี้มันกลัวเรื่องบัญชีม้าไงมันจะนัดมารับเงินอย่างนี้ไงมันจะไม่ให้โอนไงกลัวโดนอายัดไงพวกนี้นะครับเป็นคลิปเหตุการณ์นะครับที่ตำรวจสืบสวนภาคหนึ่งนะครับรวมกับชุดสืบของภูธรจังหวัดปทุมชุดสืบของสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์จับกุมนะครับนายกฤษพงศ์อายุ25ปีหนึ่งในแก๊งคอลเซ็นเตอร์พร้อมของกลางได้เงินไปแล้วเงินสด 1,200,000 บาท
2: โอ้เป็นในซองเนี่ย
0: ใช่
2: ล้านสอง
0: จับคาลานจอดนะครับของห้างแถวแถวรังสิตคือคดีนี้เนี่ยนะครับตำรวจเนี่ยได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ธนาคารในจังหวัดปทุมนะฮะบอกว่าเนี่ยมีนักศึกษาคนหนึ่งมาถอนเงินนะนักศึกษาอายุ19ปีเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยในปทุมนี่แหละ นะครับถอนเงินจากสลากออมสินล้านสองใช้ใบแจ้งความว่าสลากออมสินหายแล้วมาถอนบัตรประชาชนมาแสดงทีนี้แบงค์บอกมัน

0: มันผิดปกติ
1: ค่ะ
0: กลัวว่าน้องเนี่ยจะโดนหลอกให้ตำรวจเนี่ยมาช่วยดูหน่อย
1: ค่ะ
0: เออในระหว่างที่ดำเนินการเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าทางผู้เสียหายเนี่ยมีการวิดีโอคอลกับใครไม่รู้ด้วยเจ้าหน้าที่เลยสังเกตเห็นก็เลยคิดว่าการมาถอนเงินเยอะ

0: ละวันล้านสองเห็นๆเลยนะเนี่ย
1: โอ้นี่ถือว่า
0: ให้ไปแล้วนะ
1: ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะเบื้องต้นผู้ต้องหาก็รับสารภาพว่าคือตัวเองอ่ะมารับเงินส่งให้กับคนจีนย่านห้วยขวางตำรวจก็เลยแสดงตัวเข้าจับกุมอ่ะปรากฏว่าทราบชื่อใช่ไหมคนที่เป็นคนจีนอ่ะชื่อเชน
0: ครับ
1: ปรากฏว่
0: า
1: เออเชนจ้างมาค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยไปตรวจค้นที่ห้องพักของเชนนี่แหละอยู่ที่ย่านประชาราษฎร์บำเพ็ญตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายนะคะตำรวจก็แจ้งข้อหานะเพราะว่ามันผิดตรงโต้งเลยร่วมกันช่อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นคนอื่นจากนั้นก็นำผู้ต้องหาทั้งสองรายไปส่งพนักงานสอบสวนที่สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ
0: ์นี่เนี่ยต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจทั้งเจ้าหน้าที่ธนาคารเลยนะฮ
1: ะ
0: ช่วยกันจนตามเงินก้อนนี้ล้านสองกลับมาได้คุณวันโอ้พ่อแม่เขาเนี่ยบอกโอ้ขอบคุณมากมาก
1: โล่งเลยอ่ะ
0: ครับผมนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูวันฉลองนะครับจบการศึกษาปรากฏว่าดีใจยังเกินเหตุคุณละวันเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมาดูครับ
2: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่

0: นเสน่ห์ประเพณีไทยความงดงามตราตรึงใจดำรงไว้ความภูมิใจสุดพรรณนาปัสจันทรงคุณค่าศิลปะไทยลือนามไกลเพื่อทุกดวงใจบนพื้นแผ่นดินไทยในพื้นแผ่นดินทองสำนึกดีสังคมดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
2: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
1: เพราะเราปิดผมขาว
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
1: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ซูเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมืออาชีพมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมทรงพลัง 30,000 มิลลิแอมใช้งานยาวนานได้ต่อเนื่องถึง30นาทีหัวเปลี่ยน3ใบมีดทั้งใบมีดแบบตัดใบมีดโลหะใบมีดวงเดือนใบมีดเข้าถึงทุกซอกบอกลาวัชพืชตามขอบบ้านให้ทุกงานสวนเป็นเรื่องง่ายซูเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมืออาชีพ
3: ซูเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมมืออาชีพค่ะวันนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมทรงพลัง 30,000 มิลลิแอมป์ใช้งานยาวนานต่อเนื่องได้มากถึง30นาทีค่ะ
4: ปรับมุมการตัดได้3ระดับครับทั้งยืดหดด้าม90ถึง125ซม
3: และมาพร้อมกับใบมีดถึง3แบบนะคะมีทั้งใบมีดตัดใบมีดโลหะใบมีดดวงเดือนพร้อมใช้งานได้ทุกสถานการณ์ค่ะ
4: ไร้สายสะดวกครับง่ายไม่ต้องงอปลั๊กไม่ต้องใช้น้ำมันทำเองได้ง่ายวันนี้โปรโมชั่นนะครับกับซูเปอร์แม็กครับเครื่องตัดหญ้าไร้สายมืออาชีพ2ล้อใน1เซตประกอบด้วยใบมีดตัด5ชิ้นครับใบมีดโลหะ2ชิ้นใบมีดวงเดือน1ชิ้นนะครับและยังแถมฟรีครับถุงมือนะครับ1คู่แว่นตานิรภัยรวมไปถึงหมวกกันแดดนะครับในมูลค่าเซตนี้นะฮะ 6,650 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรด่วนที่02-114-3330ครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย
5: ระยะเวลาโปรโมชั่น1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569

0: เอกวาดอร์นะฮะระหว่างที่กลุ่มนักศึกษาครับขึ้นไปโลดเต้นกันนะฮะฉลองนะครับในโอกาสครบรอบ140ปีของสถาบันการศึกษาเอ๊เมามันมันต้องฉลองสิเป็นวันดีของพวกเราเออโอ้โหร้องรำทำเพลงกันเนี่ยนะฮะตามท้องถนนนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นทั้งศิษย์เก่าแล้วก็ศิษย์ปัจจุบันนะเออนี่ฮะเป็นรถบรรทุกที่เหมือนกับดัดแปลงขึ้นมาดัดแปลงขึ้นมานะครับจะเห็นว่าขึ้นไปเยอะพอสมควรนะ
1: เยอะ
0: นะ
1: เยอะเลยอ่ะแน่นเลยอ่ะ
0: มันดัดแปลงเหมือนต่อหลังคาขึ้นไปนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เออนี่ยังไม่มีลายตัวแรกนี่ยังดูสนุกสนานอยู่คุณผู้ชม
1: เออก็ถูกเนาะก็ดูเหมือนรถแห่บ้านเราอยู่นะ
0: ครับผม
1: เออแล้วปรากฏว่ายังไงอ่ะ
0: ปรากฏว่าดูไปเรื่อยๆก่อน
1: ที่คนนั่งข้างหน้าก็ยังสนุกเลยนะ
0: เออ
1: เออ
0: ปรากฏว่ายังไง
1: ยังไงคะ
0: ปรากฏว่ายังไง
1: ยังไงอยากเห็นแล้วเนี่ยมันยังไงคุณตามอน
0: เออ
1: เออ
0: ก็เต้นสิคุณก็เต้นไปเขาสิ
1: เออ
0: นี่ฮะปรากฏว่าจำนวนคนด้านบนเนี่ยมันเยอะเกินไปแล้วพอกระโดดโลดเต้นเนี่ยนะฮะมันไปเทอยู่กองกันอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งจนในที่สุดล้มมามันก็เหมือนคนตกจากตึกชั้น2อ่ะคุณอรวรรณนี่ฮะเทกระจาดลงมานะครับบาดเจ็บกัน22คนหลายคนถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลนะครับตัวศีรษะฟาดก็
1: ม
0: ีลำตัวฟาดก็มีมันเหมือนเทกระจาดลงมาเลยนะ
1: แสดงว่าเต้นน่ะเอียงกันมาทางฝั่งขวา
0: ใช่เอียงกันมาทางฝั่งนี้ไงเออนะครับฝั่งนี้เอียงมามากเกินไป
1: ลืมอ่ะเนาะมันสนุกอ่ะ
0: นั่นแหละอ่ะก็ระมัดระวังนะครับจะฉลองอะไรกันก็ตามนะนะครับอย่าประมาทนะครับ
1: ลาท้ายข่าวคืนนี้พาไปที่อเมริกากันหน่อยพาไปดูคอนเสิร์ตของวงเมทัลลิก้าน
0: ี่วงตำนานของตำนาน
1: ตำนานเลยเปิดคอนเสิร์ตที่ลาสเวกัสที่อเมริกานะคะเขาบอกว่าเป็นการแสดงคอนเสิร์ตที่เร้าใจผสมผสานกับเอฟเฟกต์นี่ระดับโมดีเลยนะคะอยู่ที่ลาสเวกัสค่ะ
0: นี่เหรอนี่เอฟเฟกต์ใช่ไหม
1: ใช่เป็นสัตว์ประหลาดด้วย
0: ลากันด้วยภาพนี้พรุ่งนี้พบกันนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

เอามาอยู่ทาหอนนะครับจะฉลองอะไรก็ต้องประเมินกันให้ดีที่ต่างประเทศนะครับฉลองครบรอบสถาบันเขาเนี่ย140ปีเด็กก็ขึ้นไปฉลองกันบนรถแห่กันเนี่ยนะฮะปรากฏเกิดอะไรขึ้นนี่ฮะเหมือนเป็นรถดัดแปลงขึ้นมานะคุณนรวัตรนี่ครับ

0: เพราะแม็กฟรีฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงสกปรกแค่ไหนก็เอาอยู่
1: ฉีดแรงฉีดไกลค่ะมาพร้อมกับหัวฉีดอีก7รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดแบบทั่วไปฉีดแบบเส้นตรงค่ะฉีดพื้นที่แคบฉีดแบบสเปรย์ฉีดพื้นที่กว้างฉีดแบบพุ่งขึ้นและฉีดแบบหัวโฟมค่ะ
0: ใช้งานได้หลากหลายครับเครื่องเดียวก็เอาอยู่นะครับกับโปรโมชั่นวันนี้ครับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์2ขวดและมีถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีก1ชิ้นนะครับทั้งหมด 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายราคาเดียว999บาทนะครับรีบโทรด่วนครับของมีจำนวนจำกัดนะครับที่02-143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adline Shop Mania
1: เพราะว่าแม็กรุ่นนี้ของปีนี้ใช้งานง่าย
2: ง่ายมาก
1: ง่ายมากน้ำหนักเบามากๆเลยทำแบตเตอรี่นะชาร์จไฟ1ครั้งใช้ได้ต่อเนื่อง45นาทีด้วยกันนะคะแล้วก็ใครที่บอกว่าอยากจะเอาไปล้างแบบหลังคาที่บ้านอ
0: ุ้
1: ยจะต้องวิ่งหาปลั๊กเอ่ยอะไรเอ่ยไม่ต้องหาไร้สายแบบนี้สะดวกปลอดภัยด้วยนะคะไม่ต้องมากังวลเรื่องของไฟรั่วนะที
0: ่
1: สำคัญค่ะเพียงแค่มีถังน้ำกะละมังใส่ตัวกรองนี้เข้าไปค่ะก็สามารถจะใช้งานได้เลยนะคะแล้วก็ปรับหัวปรับตรงนี
2: ้
1: 7หัวสามารถฉีดได้ทุกรูปแบ
0: บ
1: ใช้งานง่ายใช้งานสะดวกค่ะ
0: ครับใช้งานได้ง่ายมากๆกับ3ขั้นตอนนะครับคุณแค่ใส่แบตเตอรี่ของเราไปแบบนี้นะครับให้มันลงล็อกนะเสร็จเรียบร้อยครับต่อสายเข้ากับตัวเครื่องนะครับให้มันลงล็อกแบบนี้แล้วเราก็ยิงนี่เองนะครับหลายคนสงสัยว่า90บาร์มันจะแรงขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า90บาร์แบบนี้แหละก็เอาอยู่แล้วในการทำความสะอาดนะครับเราจะยิงแล้วยิงเลยนี่

0: ครับนี่นะครับโอ้โหเห็นไหมฮะ
1: ตัวใหญ่กว่านี
0: ้ใหญ่มากเลยอ่ะนี่90บาทนะแบบนี
1: ้
0: เห็นไหมฮะ
2: เม็ดกระจายเลย
0: โอ้โหแล้วพูดถึงอันนี้90บาทนะยังทำความสะอาดได้ขนาดนี้พวกคราบตะไคร่น้ำนะครับหรือพวกเศษต่างๆที่ว่าสกปรกนะครับที่เกี่ยวกับตรงพื้นเนี่ยออกแน่นอนนะครับ
2: เพราะฉะนั้นนะใช้งานได้ครอบคลุมเลยไม่ว่าจะใช้ตามบ้านหรือว่าชาวสวนชาวไร
1: ่
2: สามารถที่จะเอาอะแดปไปฉีดปุ๋ยฉีดอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะ
1: กับต้นไม้ก็ทำได้ด้วยนะคะ
2: ถูกต้องเลย
1: แล้ววันนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าหากคุณผู้ชมนะคะซื้อไปบอกเลยการันตีรับประกันนะคะสำหรับตัวมอเตอร์2ปีเต็มและ1เซตวันนี้ต้องบอกว่าเราไม่ได้ให้แค่ตัวปืนราคาวันนี้จากหลักพันวันนี้เหลือแค่หลักร้อยนะคะ999บาทเรายังมาพร้อมกับของแถมนะคะแบบจุก
0: ๆโอ้โหเรียกว่าวันนี้คุ้มแหละใครที่โทรทันต้องรีบโทรด่วนนะครับมันเป็นของที่หลายๆคนได้ใช้แน่นอนนะครับ
1: และเป็นของที่ต้องมี
0: ถูกต้องครับเอาล่ะตอนนี้ใครลังเลอยู่รีบโทรด่วนนะครับเพราะหลายๆคนซื้อไป
2: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
0: เพราะว่าแม็กนะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาทเห็นอยู่แล้วเมื่อกี้นี้โอ้โหแรงเอาอยู่แน่นอนครับพร้อมกับ7หัวฉีดนะครับและมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่ให้อย่างที่บอกไปว่ามีฟรีนะครับน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์ให้2ขวดใหญ่แบบนี้เลยนะแล้วยังมีถุงมือไมโครไฟเบอร์เอาไปทำความสะอาดได้อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดด้วยนะครับทั้งเซตนี้นะครับจาก 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาสวยๆเลย999บาทนะครับแล้วก็ของมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่021433330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Club ครับ
2: สุดท้ายค่ะพี่อ้อยค่ะฝากอะไรกับ Power Mac หน่อยคะ
1: ได้เลยค่ะวันนี้สำหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่หมดกังวลในเรื่องของนะคะไฟรั่วไฟดูดไฟช็อตแบบนี้กับเครื่องฉีดน้ำแบบเดิมๆแล้วเราก็เปลี่ยนใหม่ดีกว่ากับ Power Mac ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจะเปลี่ยนเป็นหัวฉีดตรงฉีดกระจาย7แบบ7วันก็ทำได้ wow. และยังสามารถเปลี่ยนเป็นหัวฉีดโฟมก็ได้อีกด้วยเครื่องแรงเครื่องดีแบบนี้วันนี้ต้องเลือกเลยค่ะกับ Power Mac ค่ะ
0: เวลาลงแล้วนะครับเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมอเตอร์สแตนรายการกีฬาที่รวบรวมความหลากหลายรสชาติตามแบบฉบับเมนสแตนกับคอนเทนต์กีฬาสุดเอ็กซ์คลูซีฟมากมายที่เราจะมาอัปเดตทุกคนได้ชมไปพร้อมๆกันในทุกค่ำคืนวันจันทร์เวลา 4:30 นทางช่อง M-Cot HD หมายเลข30ค่ะก้าวเข้าสู่ปีที่11กันแล้วนะคะสำหรับไนท์รันอันดับ1ของประเทศไทยค่ะกับบุรีรัมย์มาราธอน2027 Presented by น้ำแร่ธรรมชาติตราช้างค่ะซึ่งก็มาในคอนเซ็ปต์สุดจี๊ดค่ะกับ Beat the Night Run the Ride ค่ะซึ่งจะเปลี่ยนค่ำคืนในวันธรรมดาให้กลายเป็นเทศกาลแห่งแสงสีเสียงพร้อมยกระดับสู่การเป็นมาราธอนเดสติเนชันของเอเชียโดยงานนี้ก็มีการจัดงานแถลงข่าวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจะมีอะไรเซอร์ไพรส์นักวิ่งปอดเหล็กกันบ้างเนี่ยไปติดตามรายละเอียดพร้อมกันเลยค่ะ
1: ช่วงมอเตอร์สแตนสนับสนุนโดยรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ Everyday Precious ความสุขมีได้ทุกวัน
0: งานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันบุรีรัมย์มาราธอน2027 Presented by น้ำแร่ธรรมชาติตราช้างสุดยอดไนท์รันอันดับ1ของเมืองไทยจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาใจกลางกรุงเทพที่ The Story Square ชั้นจีวันแบงคอกภายใต้แนวคิดสวรรค์ของนักวิ่งด้วยมาตรฐานสูงสุดระดับโลก World Athletics Road Race ที่นักวิ่งสามารถนำสถิติไปควอลิฟาย

0: ภายในงานวิ่งระดับตำนานได้ทั่วโลกภายในงานแถลงข่าวยังมีพิธีเปิดตัวการแข่งขันบุรีรัมย์มาราธอน2027อย่างเป็นทางการและพิธีมอบเงินสนับสนุนด้านกีฬาและการแพทย์แก่สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และโรงพยาบาลบุรีรัมย์อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญคือการเปิดตัวทีม Beat the Night Run the Rightที่จะเปลี่ยนบรรยากาศของบุรีรัมย์มาราธอนให้เต็มไปด้วยสีสันของแสงนีออนตั้งแต่เสื้อแข่งขันเสื้อฟินิชเชอร์เหรียญรางวัลไปจนถึงบรรยากาศในวันแข่งขันเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับนักวิ่งตลอดเส้นทางซึ่งในวันงานแถลงข่าวยังจำลองบรรยากาศการแข่งขันมาไว้ใจกลางกรุงเทพด้วยกองเชียร์บุรีรัมย์มาราธอนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของรายการอีกด้วยค่ะกำหนดจัดขึ้นในช่วงเย็นวันเสาร์ที่23มกราคม2570ภายใต้แนวคิด Beat the Night Run the Right ที่จะเปลี่ยนค่ำคืนของบุรีรัมย์ให้กลายเป็นเทศกาลแห่งการวิ่งและแสงสีโดยออกสตาร์ทจากสนามแข่งรถระดับโลกช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตและเข้าเส้นชัยที่สนามฟุตบอลช้างอารีนาพร้อมชิงชัย4ระยะได้แก่มาราธอน 42.195 กิโลเมตรฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรมินิมาราธอน10กิโลเมตรและฟันรัน 4.554 กิโลเมตรนอกจากนี้ลุงเนวินใจดียังจัดเต็มของรางวัลและสิทธิพิเศษมากมายเริ่มตั้งแต่งานแถลงข่าวฉลองการก้าวสู่ปีที่11ของบุรีรัมย์มาราธอนผู้ร่วมงานมีสิทธิ์ลุ้นรับการ์ดทองคำแท้ BRM ปีที่11 Limited Edition รวม11รางวัลพร้อมเสื้อลิขสิทธิ์บุรีรัมย์มาราธอน2027และของรางวัลพิเศษรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาทส่วนวันแข่งขันนักวิ่งทุกคนจะได้รับบริการภาพถ่ายฟรีแบบเรียลไทม์จากช่างภาพมืออาชีพขณะที่นักวิ่งระยะมาราธอนที่ทำสถิติใหม่ของตัวเองจะได้รับคูปองหมูกระทะฟรี1ชุดพร้อมเพิ่มพื้นที่และที่นั่งรองรับนักวิ่งให้มากขึ้นนอกจากนี้ยังมีการมอบการ์ดทองคำแท้ BRM ปีที่11จำนวน200รางวัลแบ่งเป็นระยะละ50รางวัลพร้อมสนับสนุนนักวิ่งสัญชาติไทยที่ไม่ใช่ทีมชาติซึ่งทำผลงานดีที่สุด10อันดับแรกทั้งชายและหญิงให้ได้ไปแข่งขันโตเกียวมาราธอน2028โดยสนับสนุนทั้งค่าสมัครค่าเดินทางและที่พักรวมถึงของรางวัลพิเศษจากผู้สนับสนุนอีกกว่า100รายการเปิดรับสมัครแบบออนไซต์ได้รับความสนใจจากเหล่านักวิ่งปอดเหล็กกว่า 2,000 คนที่เดินทางมาต่อคิวยาวเหยียดตั้งแต่ก่อนห้างเปิดเพื่อรับสิทธิสมัครแข่งขันส่งผลให้บรรยากาศคึกคักและได้รับความสนใจจากประชาชนที่มาใช้บริการภายในวันแบงคอกอย่างมากตอกย้ำความนิยมของบุรีรัมย์มาราธอนที่ก้าวสู่ทศวรรษใหม่อย่างแข็งแกร่งโดยการแข่งขันปีนี้คาดว่าจะมีนักวิ่งเข้าร่วมกว่า 35,000 คนและเมื่อรวมผู้ติดตามกองเชียร์นักท่องเที่ยวและผู้ร่วมกิจกรรมจะมีผู้เข้าร่วมงานตลอดช่วงการแข่งขันมากกว่า 100,000 คนสำหรับสถิติผู้ร่วมงานในปีที่ผ่านมาบุรีรัมย์มาราธอน2026มีจำนวนนักวิ่ง 35,789 คนร้านค้าและบูธผู้สนับสนุนในงาน Expo 317บูธอาสาสมัคร 7,333 คนจำนวนผู้ติดตามและกองเชียร์ 75,179 คนมูลค่าสื่อประชาสัมพันธ์กว่า122ล้านบาทแบ่งเป็นนักวิ่งระยะมาราธอน 42.195 กิโลเมตรจำนวน 14,553 คนระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรจำนวน 12,410 คนมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร 8,650 คนและฟันรัน 4.554 กิโลเมตรจำนวน 4,276 คนสร้างรายได้หมุนเวียนมากกว่า 1,136 ล้านบาทมีผู้ร่วมงานทั้งสิ้น 118,753 คน
1: บุรีรัมย์มาราธอนนะครับก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นสแตนดาร์ดระดับโลกแล้วก็ใช้ยุทธศาสตร์ในการเรื่องของสร้างมาตรฐานเพื่อดึงดูดคนมาร่วมแข่งนะครับแล้วก็ตรงกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงคือการที่จะกระจายรายได้สู่เมืองรองเพื่อส่งต่อรายได้ไปสู่ท้องถิ่นต่างๆแล้วก็การจัดบุรีรัมย์มาราธอนโดยตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สร้างไว้ก็ 5,200 ล้านซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงนะครับสปอร์ตทัวริซึมเป็นแนวทางของกระทรวงที่จะต้องต่อยอดในการขับเคลื่อนแล้วก็เชื่อเหลือเกินครับว่าความร่วมมือของพี่น้องชาวบุรีรัมย์ที่ทำให้บุรีรัมย์มาราธอนนั้นแตกต่างจากที่อื่นนั้นเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดเป็นสวรรค์ของนักวิ่งที่อยากจะมาร่วมสัมผัสบรรยากาศเหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นการก้าวสู่ทศวรรษ

ที่2ของการจัดบุรีรัมย์มาราธอนผมเชื่อครับว่ายังเป็นจุดหมายปลายทางที่ทำให้นักวิ่งจากทั่วทุกมุมโลกและนักวิ่งชาวไทยอยากที่จะมาร่วมงานต่อเนื่องนะครับความสำเร็จตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่กระทรวงเองจะร่วมขับเคลื่อนผลักดันนะครับเพื่อให้เป็นหมุดหมายที่สำคัญของการวิ่งที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียครับ

มฐานะงานวิ่งระดับเวิร์คคลาสจริงๆเลยนะคะทั้งแสงสีเสียงกองเชียร์แล้วก็สิทธิพิเศษจัดแบบจุกๆกันเลยค่ะที่ทางผู้จัดเนี่ยก็จะจัดเตรียมต้อนรับให้กับนักวิ่งทุกๆคนซึ่งใครที่ไม่อยากพลาดประสบการณ์ความมันดีๆแบบนี้นะคะก็ฟิตร่างกายค่ะแล้วก็มาเจอกันได้ในวันที่23มกราคม2570ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะไปวิ่งกันเดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่นึงค่ะแล้วช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับมอเตอร์สแตนด์ค่ะ

0: โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: New Isuzu V-Cross 4x4 ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงให้คุณลุยได้ถึงที่สุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 และ 3.0 DDI Max Force The one and only หนึ่งเดียวเท่านั้น
2: พวกเรา Scoopy Gang
3: ขี่ไปไหนก็มีคอนเทนต
2: ์สนุกได้ไม่มีหมด New Honda Scoopy แก๊งเจนใหม่ไปสุดเทรนด์
4: ความสุขมันมาจากไหนนะจากเพื่อนที่ถูกคออาหารที่ถูกใจหรือเพราะบรรยากาศสวยๆในวันที่ไม่ต้องคิดเยอะก็เพราะทั้งหมดนี่แหละกับความสุขที่อยู่ตรงหน้าความสุขมีได้ทุกวัน
5: สั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
6: อะไรนะที่รัก
5: สายยังเข้าไม่ได้เลย
6: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให้
5: อุ๊ยได้แล้ว
6: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M-Cord เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
5: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ

0: Too Hot to Handle New Isuzu X Series 2.2 DDI Max Force ร้อนแรงเป็นเรื่อง
1: ช่วง News Variety สนับสนุนโดยรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ New Isuzu X Series 2.2 DDI Max Forceในช่วงนี้เราขอพาทุกคนไปติดตามกิจกรรมดีๆจากบริษัทตรีเพชรอิสุสุเซลล์จำกัดกันค่ะจะเป็นอะไรนั้นไปกันเลยมูลนิธิกลุ่มอิสุสุมอบเงินกว่า 3.9 ล้านบาทมุ่งมั่นสนับสนุนกิจกรรมหลากหลายมิติสร้างประโยชน์และขับเคลื่อนสังคมไทยอย่างยั่งยืนมิสเตอร์ฮิโรยาสุซาโตะประธานกรรมการมูลนิธิกลุ่มอิซุสุและกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชรอิซุสุเซลล์จำกัดเดินหน้าสานต่อภารกิจอันเป็นประโยชน์เพื่อสังคมประจำปีพ.ศ. 2569มอบเงินสนับสนุนมูลค่ารวม 3,980,000 บาทเพื่อสนับสนุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนได้แก่กองทุนวิจัยวิศวกรรมศาสตร์จุฬาอิซูซุเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและต่อยอดองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมยานยนต์ผ่านงานวิจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในนวัตกรรมสาขาเทคโนโลยียานยนต์และวิศวกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องทุนการศึกษาสำหรับผู้ทุพพลภาพแก่สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกระทรวงศึกษาธิการเงินสนับสนุนการติดตั้งอุปกรณ์โซลาร์เซลล์แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอุปกรณ์การเรียนแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเงินสนับสนุนมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอุปกรณ์จราจรแก่กองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบังคับการตำรวจทางหลวงมูลนิธิกลุ่มอิซูซุก่อตั้งเมื่อพ.ศ. 2530ผ่านการร่วมมือกันของ3บริษัทในกลุ่มอิซูซุได้แก่บริษัทตรีเพชรอิซูซุเซลล์จำกัดบริษัทอิซูซุมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและบริษัทอิซูซุเอ็นจิ้นแมนูแฟคเจอริ่งประเทศไทยจำกัดปัจจุบันมีเงินกองทุนทั้งสิ้น 493.31 ล้านบาทโดยมุ่งมั่นที่จะอยู่เคียงข้างและปรารถนาที่จะเห็นสังคมไทยเติบโตอย่างยั่งยืนตลอดไปIsuzu เริ่มทดสอบการสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ในรถบรรทุกไฟฟ้า Isuzu เพื่อศึกษาและทดลองโซลูชันการสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ Battery Swapping Solution ในภาคโลจิสติกไทยร่วมมือกับพันธมิตรบริษัท V Cargo จำกัดและบริษัท Home Product Center จำกัดมหาชนหรือ Home Pro หวังยกระดับประสิทธิภาพในการขนส่งและพลังงานเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในประเทศไทยให้สำเร็จตามนโยบายโซลูชันอันหลากหลายสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนการทดสอบในครั้งนี้จะดำเนินการระหว่างเดือนกันยายน2569ถึงเดือนมีนาคม2570ผ่านการขนส่งสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าให้แก่ Home Pro ซึ่งเป็นลูกค้าผู้ใช้บริการขนส่งของ V Cargo โดยใช้รถบรรทุกไฟฟ้า Isuzu นำเข้าที่ได้รับการดัดแปลงจากรุ่นมาตรฐานที่ผลิตและจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่น
2: สำหรับโครงการนำรถบรรทุกไฟฟ้านะครับพร้อมกับเทคโนโลยีการสับเปลี่ยนแบตเตอรี่มาใช้ในวันนี้นะฮะถือว่าเป็นการศึกษานะฮะว่าการจะนำรถบรรทุกไฟฟ้ามาใช้มันจะมีข้อจำกัดหรือว่าปัญหาอย่างไรนะครับการใช้แบตเตอรี่ที่สับเปลี่ยนได้ก็จะเป็นการช่วยลดปัญหาของรถที่ต้องหยุดนิ่งนะฮะเพื่อชาร์จแบตเตอรี่นะฮะซึ่งยังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนะครับโครงการนี้เราได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งนะครับจากผู้นำนะในเรื่องของโลจิสติกส์ไทยนะครับไม่ว่าจะเป็น V Cargo นะครับลูกค้าของเรานะครับ Home Pro นะฮะซึ่งเป็นผู้นำในเรื่องของ Home Product นะฮะทั่วที่มีสาขาทั่วประเทศนะครับรถที่นำมาใช้ก็จะเป็นรถ Isuzu Elf EV นะฮะซึ่งมีการดัดแปลงนะฮะแล้วก็จากมาตรฐานเดิมนะที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นนะครับใช้แบตเตอรี่ได้ถึง4ก้อนนะครับจังหวะในการเปลี่ยนนะก็ใช้เวลาไม่เกิน7นาทีนะซึ่งก็เป็นจุดที่คิดว่าน่าจะช่วยแก้ปัญหานะในเรื่องของการใช้รถบรรทุกไฟฟ้าได้ข้อมูลที่เราได้นะฮะจากการใช้งานจริงในครั้งนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับในการที่เราจะไปร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์พร้อมกับลูกค้านะฮะเพื่อสร้างนะฮะโซลูชันในการขนส่งในอนาคตที่ได้ทั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ได้เรื่องของประสิทธิภาพในการขนส่งด้วยครับ

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: New Isuzu D-Max Highlander The One and Only ขับสบายแม่นยำกับพวงมาลัยไฟฟ้าพร้อมกล้อง360องศา New Isuzu D-Max Highlander The One and Only

0: ีกหนึ่งเดียวเท่านั้น
1: พวกเราสกูปปี้แก๊ง
2: ขี่ไปไหนก็มีคอนเทนต
1: ์สนุกได้ไม่มีหมด New Honda Scoopy แก๊งเจนใหม่ไปสุดเทรนด
3: ์ความสุขมันมาจากไหนนะจากเพื่อนที่ถูกขออาหารที่ถูกใจหรือเพราะบรรยากาศสวยในวันที่ไม่ต้องคิดเยอะกับเพราะทั้งหมดนี่แหละกับความสุขที่อยู่ตรงหน้าความสุขมีได้ทุกวัน
4: Too hot to handle. New Isuzu X Series 2.2 DDI Max Force. ร้อนแรงเป็นเรื่อง
5: ช่วง News Update สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Honda FBT
6: ในช่วงนี้ขอเอาใจแฟนความเร็วนะคะไปเจอกับความมันในระดับอินเตอร์กันหน่อยค่ะเมื่อได้มีการยกทัพรถแข่งนะคะจากรายการ Thailand Super Series by Big Quick 2026ค่ะบินลัดฟ้าไปลุยในศึกใหญ่กับคอนเซ็ปต์สุดท้าทายค่ะกับ Turn Up The Heat นั่นเองที่สนามเซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศมาเลเซียค่ะซึ่งงานนี้บอกเลยนะคะว่าครบทุกอารมณ์จริงๆค่ะทั้งไนท์เรสแล้วก็เดย์เรสจะเป็นยังไงบ้างไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะบริษัท Racing Spirit จำกัดผู้จัดการแข่งขันกีฬารถยนต์ทางเรียบระดับนานาชาติภายใต้การรับรองโดยราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาหรือรยศท.และกติกากีฬายานยนต์สากลของ FIA มาตรฐานระดับสากลที่ทั่วโลกยอมรับนำทัพจากกลพลังสูงไม่ว่าจะเป็น TSS Supercar GT3 TSS Supercar GTM และ TSS Supercar GT4 จากรายการ TSS The Super Series by Big Quick 2026พร้อมรุ่น X6 Challenge Thailand ในฐานะซัพพอร์ตเรสบินลัดฟ้าสู่สนามแข่งรถระดับโลกที่เซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศมาเลเซียโดยได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของศึกใหญ่ของเจ้าถิ่นนั่นก็คือรายการมาเลเซียทัวริงคาร์แชมเปี้ยนชิพภายใต้คอนเซปต์สุดท้าทาย Turn Up The Heat

งขันอย่างเป็นทางการในวันเสาร์ด้วยโปรแกรม Night Race ช่วงเวลา 20:30 นตามเวลาท้องถิ่นที่ประเทศมาเลเซียเป็นการเก็บคะแนนสะสมเรสที่5ในรูปแบบ Multi Class ปล่อยรถ GT Class ลงแข่งขันพร้อมกันทั้ง3รุ่นด้วยกันโดยผู้นำในแต่ละรุ่นจากการจับเวลารอบคัดเลือกประกอบด้วยปิติพิรมภักดีและกันตศักดิ์กุศิริรถหมายเลข12จากสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์ทำเวลาเร็วสุด2:08.126ในรุ่น TSS Supercar GT 3ออกสตาร์ทจากโพลโพซิชันส่วนสราวุธเสรีธรณกุลและอฟิกอิกวานรถหมายเลข77จาก PSC Motorsport ทำเวลาเร็วสุด2:12.383ครองผู้นำในรุ่น TSS Supercar GTM ออกสตาร์ทจากกริดที่7สุดท้ายอนันทร์ตั้งเนียนนาชัยและสุภกิจเจนจิตรานันรถหมายเลข 77A จากเพชรโลไลฟ์เรซซิ่งทีมทำเวลาเร็วสุดที่2:14.994ครองผู้นำในรุ่น TSS Supercar GT4 ออกสตาร์ทจากกริดที่8

ขันจริงจะเริ่มเวลานับถอยหลัง60นาทีด้วยการ Rolling Start ซึ่งหมายเลข12จากสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์ทำผลงานยอดเยี่ยมด้วยการครองผู้นำรุ่น TSS Supercar GT3 ทันทีเช่นเดียวกับหมายเลข 77A จาก Petro Life Racing Team ซึ่งครองผู้นำรุ่น TSS Supercar GT4 ก่อนที่การปะทะระหว่างรถหมายเลข26จาก B-Quick Absolute Racing และรถหมายเลข888จาก B-Quick Absolute Racing จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญให้ Safety Car ต้องออกปฏิบัติหน้าที่และใช้เวลาไปกว่าครึ่งทางของการแข่งขันส่งผลให้หลังจาก Pit Window Close รถหมายเลข27จาก B-Quick Absolute Racing พลิกขึ้นมาเป็นผู้นำของรุ่น TSS Supercar GT3 และรถหมายเลข95จาก Inking X Autoworks Racing ขยับขึ้นมาเป็นผู้นำในรุ่น TSS Supercar GT4 จนมาถึง10นาทีสุดท้ายรถหมายเลข7จากทีม NC กลับโชว์ฟอร์มดุดันสวนขึ้นมาคว้าตำแหน่งผู้นำรุ่น TSS Supercar GT3 และจบการแข่งขันไปด้วยชัยชนะแต่แล้วท้ายที่สุดคดีพลิกด้วยโทษปรับเป็นผลให้ปิติพิรมภักดีและกันตศักดิ์กุศิริรถหมายเลข12จากสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์พลิกกลับมาเป็นผู้ชนะและคว้าแชมป์เรสที่5รุ่น TSS Supercar GT3 ไปได้สำเร็จตามด้วยผลงานของสราวุธเสรีธรณกุลและอฟิกอิกวานรถหมายเลข77จาก PSC Motorsport พร้อมผลงานยอดเยี่ยมในการคว้าชัยชนะรุ่น TSS Supercar GTM Race ที่5ปิดท้ายด้วยประคุณพรประภาและทอดคิงฟอร์ดรถหมายเลข95จาก Inking X Autoworks Racing ซึ่งครองผู้นำในรุ่น TSS Supercar GT4 อย่างเหนียวแน่นหลังจากPit Window Closeจนจบการแข่งขันพร้อมตำแหน่งแชมป์เรสที่5ไปอย่างเหนือความคาดหมาย

โอ้โหสะใจคอความเร็วกันแบบสุดๆกันเลยนะคะสำหรับความมันเนี้ยก็ยังไม่หมดลงแต่เพียงเท่านี้แน่นอนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาแข่งขันกันต่อบนพื้นแผ่นดินไทยนั่นเองค่ะในวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองนะคะยังไงก็รอติดตามข่าวสารต่างๆกันได้นะคะในเว็บไซต์ของเขาเลย www.thailandsuperseries.net หรือ Facebook Thailand Super Series ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการ Master Style แล้วค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่ทุกค่ำคืนวันจันทร์เวลา 4:30 นทางช่อง Mcon HD หมายเลข30วันนี้ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: บกับบทสรุปของโลกแห่งวงการมายาที่สร้างรอยร้าวให้3เพื่อนรักจนนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ต้องพังทลายสุดท้ายแล้วชะตากรรมของแต่ละคนจะไปจบลงที่ตรงไหนสมรภูมิรบที่เต็มไปด้วยไฟแค้นแก่งแย่งชิงดีจะมีใครที่ต้องเจ็บปวดห้ามพลาดตอนสุดท้ายของสงครามมายาซีรีส์ฟอร์มยักษ์เนื้อหาสุดเข้มข้นนี้ได้ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมนี้เวลา5ทุ่มทางช่อง9กด30
1: เมื่อตระกูลหม่าที่ร่ำรวยและทรงอิทธิพลจากฮ่องกงจนใครหลายคนต่างพากันเกรงขามกลับต้องเจอศึกจากคนในตระกูลที่จ้องเชื่อเฉือนห้ามหันหักหลังแก้แค้นทั้งเรื่องธุรกิจและความรักพบกับทีมนักแสดงระดับท็อปที่พร้อมมาฟาดฟันประชันบทบาทให้ทุกฉากทุกตอนเต็มไปด้วยความเข้มข้นในซีรีส์รอยแค้นไฟริษยาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5ทุ่มทางช่อง9กด30เริ่ม6ตุลาคมนี้
2: ข้อมูลตรงนี้บอกว่านี่คือตราประจำจังหวัดนนทบุรีเอ๊ะแล้วหม้อน้ำมาเกี่ยวกับเมืองนนยังไงกันนะ
3: ชาวมอญที่อพยพมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและต้นรัตนโกสินทร์ได้นำภูมิปัญญาการปั้นเครื่องปั้นดินเผาติดตัวมาด้วย
2: เตาหลังเตาใช่ไหมคร
4: ับ ใช่ค่ะเราก็จะจุดไฟด้วยไม้เป็นเชื้อเพลิงเผากัน3วัน3คืนเล
2: ย3วัน3คืน
0: นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
5: จะสนุกแค่ไหนเมื่อเริ่มต้นด้วยคำถามที่ว่าถ้าหากว่ารถไฟแล่นนอกรางถ้าหากว่าล้อรถยนต์ไม่สามัคคีถ้าหากว่าแขนยืดหดได้ถ้าหากว่าร่างกายเป็นหินมาร่วมค้นหาคำตอบไปด้วยกันกับ What If TPIC วันเสาร์นี้เวลา 11:00 น.ทางช่อง9กด30
6: เหตุการณ์ที่พี่เจอในข่าวหนังสือพิมพ์เรื่องทุกอย่างมันเคยเกิดขึ้นจริงแล้วพี่ได้เจอกับพ่อบุญธรรมของพี่แล้วนะเมื่อ40ปีก่อนหลังจากที่พี่ได้เจอกับพ่อบุญธรรมของพี่ที่มีชีวิตอยู่ต่อมาจนถึงปีพ.ศ.2552อายุของพี่ก็คือ72ปีพี่เป็นลุงคิงแล้วนะ
0: กัลปพฤกษ์และหมู่กุมฮวาวันอาทิตย์เวลา 6:30 นทางช่อง9กด30
7: สำหรับเอ๋การได้ออกเดินทางคือความสุขอย่างหนึ่งของชีวิตการเดินทางจะพาเราไปพบกับสิ่งใหม่ๆเสมอเอ๋เลยอยากออกไปพบโลกกว้างแล้วเก็บเรื่องราวดีๆระหว่างทางมาเล่าให้ทุกคนฟังและเอ๋เชื่อว่าถ้าเอ๋ไปได้ใครๆก็ไปได้นรินทร์ on the road ท่องเที่ยวอุทยานสนุกกับเรื่องราวระหว่างทางออกอากาศทุกวันเสาร์บ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่ง

0: ช่อง9กด30เริ่มออกเดินทางพร้อมกัน10ตุลาคมนี้แล้วเจอกันค่ะ
1: Journey of Dream สัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมเดินทางต่อไปยังวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดจังหวัดตากพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้เด็กๆได้ค้นพบศักยภาพในการลงมือทำจริงและพัฒนาทักษะของตัวเองตั้งแต่การสร้างหุ่นยนต์ไปถึงการสร้างโอกาสทางอาชีพวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นทางช่อง9กด30
2: อย่าเอาอนาคตไปฝากไว้กับคนไม่จำเป็นจนบริษัทเราเสียชื่อเสียงล่ะไม่งั้นถ้าถึงวันนั้นจริงๆฉันคงไม่เกรงใจความเป็นพี่น้องระหว่างเราแล้วนะ
3: งั้นเอาอย่างนี้นายช่วยทำอาหารทุกเมนูที่อยู่ในนี่มาสิ
4: ฮะทำทั้งหมดเลยเหรอ
2: ความแค้นครั้งนี้ต้องชำระให้ได้
4: กล้าดียังไงมาทำคนของฉันรนหาที่ตายชัดๆ

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: นางสาวสาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่สำรวจความเสียหายวัดย่านอ่างทองตำบลบ้านใหญ่อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำน้อยน้ำได้เอ่อท่วมเต็มพื้นที่รอบวัดมานานกว่า1สัปดาห์แล้วต้องสร้างสะพานไม้เดินเข้าออกและชาวบ้านนำรถแทรกเตอร์ที่ใช้ในนารับส่งผู้ที่จะมาใส่บาตรทำบุญเนื่องจากออกไปบิณฑบาตไม่ได้รวมทั้งยังมีชาวบ้านชุมชนใกล้วัดถูกน้ำท่วมบ้านถึงบริเวณชั้น2ต้องใช้เรือสัญจรวันนี้นอกจากจะนำถุงยังชีพไปให้ชาวบ้านแล้วยังได้นำผู้บริหารกรมโยธาธิการกรมการศาสนาและกรมศิลปากรเพื่อหารือจะทำแนวกำแพงกั้นแม่น้ำน้อยซึ่งนางสาวสบิดาเปิดเผยว่ามีความเป็นไปได้ที่จะก่อสร้างกำลังดูว่าจะใช้งบประมาณจากส่วนไหนซึ่งจะเกิดประโยชน์ทั้งวัดและชาวบ้านเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้แถลงผลสรุปการสอบสวนขั้นสุดท้ายว่าทุ่นระเบิดสังหารบุคคลของเกาหลีเหนือที่ถูกนำมาฝังอย่างเจตนาในฝั่งของทางใต้ที่เส้นแบ่งเขตทหารในเขตปลอดทหารเป็นสาเหตุของระเบิดเมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้ทหารเกาหลีใต้ได้รับบาดเจ็บ3นายพร้อมเรียกร้องให้เกาหลีเหนือออกมาขอโทษอย่างจริงใจต่อทหารที่ได้รับบาดเจ็บและให้ยุติละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในสงครามเกาหลีทันทีนอกจากนี้กองทัพเกาหลีใต้ได้เริ่มปฏิบัติการกู้และทำลายสนามทุ่นระเบิดของเกาหลีเหนือที่ล้ำเข้ามาในเขตแดนทางใต้แล้วก่อนหน้านี้ทางเกาหลีเหนือปฏิเสธข้อกล่าวหาของเกาหลีใต้ว่าไม่เป็นความจริงเทนนิส WTA ทัวร์รายการไชน่าโอเพ่นที่กรุงปักกิ่งของจีนประเภทหญิงเดี่ยวรอบ3อีกาชิออนเทคมือ9ของโลกและอดีตแชมป์แกรนด์สแลม6สมัยจากโปแลนด์พบดอนน่าเดคิชมือ40ของโลกจากโครเอเชียเกมนี้ชิออนเทคอดีตแชมป์ปี2023ต้องเล่นถึง3เซตใช้เวลาถึง2ชั่วโมง40นาทีก่อนจะพลิกกลับเอาชนะ2ต่อ1เซตหลังจากแพ้ไปก่อนในเซตแรก4ต่อ6ก่อนเอาชนะ7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ0และ6ต่อ2ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบอีวาโยวิชมือ13ของโลกจากสหรัฐ

0: มนต์เสน่ห์ประเพณีไทยความงดงามตราตรึงใจดำรงไว้ความภูมิใจสุดพรรณนาอัศจรรย์ทรงคุณค่าศิลปะไทยลือนามไกลเพื่อทุกดวงใจบนพื้นแผ่นดินไทยในพื้นแผ่นดินทองสำนึกดีสังคมดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่สนับสนุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
2: ถ้าอยู่ที่บริษัทเงินเดือนทั้งปีบวกโบนัสก็แค่2ล้านนี่เงินตั้ง10ล้านเท่ากับรายได้5ปีของเธอเลยนะ เธอเป็นนักข่าวมาหลายปีควรพักได้แล้ว
3: ที่ฉันช่วยเธอเพราะฉันคิดว่าอเล็กซ์ทำร้ายเธอจริงๆฉันเป็นเพื่อนรักของเธอทำไมถึงหลอกใช้ฉันแบบนี้ตั้งแต่เล็กจนโตเธอก็รู้ว่าฉันชอบเป็นนักข่าวนี่เป็นความฝันของฉันเรื่องนี้ทำให้ฉันเป็นนักข่าวต่อไม่ได้และฉันอาจติดคุกได้ทุกเมื่อ
2: ฉันหาทนายที่เก่งที่สุดมาช่วยว่าความให้เธอแล้วถ้าเธอโชคร้ายถ้าเธอต้องติดคุกจริงๆฉันรับปากเธอจะให้เธออีก20ล้านเอาเป็นว่าฉันจะไม่ให้เธอติดคุกฟรีแน
3: ่รู้ตัวไหมว่าเธอพูดอะไรออกมาเธอบ้าไปแล้วเหรอฉันไม่ได้พูดถึงเรื่องเงินฉันพูดถึงเรื่องความรู้สึกฉันเป็นเพื่อนรักเธอทำไมถึงหลอกใช้ฉันแบบนี้ทำไมล่ะ
2: ฉันหลอกใช้เธอเหรอแล้วเธอไม่เคยหลอกใช้ฉันด้วยตอนฉันประกวดมิสฮ่องกงใครเป็นคนบอกเรื่องที่ฉันกับฉีฉีเป็นพี่น้องกันโดยไม่ถามฉันก่อนจากนั้นก็เล่นงานหวังอีเย็นเธอบอกว่าจะช่วยฉันเล่นงานหวังอีเย็นแต่ข่าวนั้นกลับทำให้เธอได้เลื่อนขั้นได้ขึ้นเงินเดือนหลายปีมานี้ผู้ที่น่าฟังคือเกียงบ่าเกียงไหลแต่เราก็ใช้ประโยชน์จากกันและกันฉันกับเธอเราไม่มีอะไรติดค้างกันนะ
3: จงเจียปังนี่เธอมองฉันแบบนี้มาตลอดเหรอฉันหลี่จิ้งเอ๋อกล้าสาวบ้านตั้งแต่เล็กจนโตตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้ฉันไม่เคยหลอกใช้เธออ
2: ย่าโกรธเลยนะรับเอาไว้เธอถึงเธอรับไว้เราก็ยังเป็นเพื่อนรักกันเหมือนเดิม
3: ฉันไม่เหมือนเธอเช็คใบนี้เธอเอาคืนไปเพราะเราไม่ใช่เพื่อนรักกันอีกต่อไปจงเจียเป่าจำเอาไว้เธอคิดว่าวันนี้เธอได้ทุกสิ่งความจริงคือเธอสูญเสียทุกอย่างไปแล้ว

0: งเอ๋อจริงเอ๋อฉันเพิ่งลงเครื่องพอเห็นข่าวก็ได้มาหาเธอเลยเธอโอเคไหม
1: หลินเสี่ยวเหมยหลินเสี่ยวเหมย
0: ตกใจหมดเลย
1: ขอโทษฉันไม่ดีเองฉันไม่ได้เรื่องฉันไม่ยอมเชื่อเธอ
0: ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไร
1: ทำไมทำไมอาเป่าหักหลังฉันหักหลังฉันเพราะเงินฉันไม่เหลืออะไรแล้วไม่เหลืออะไรแล้วฉันขอโทษ
0: ไม่หรอกเธอยังมีฉันไงยังมีฉันไม่เป็นไรนะ
1: ฉันยังมีเธอ
0: พวกเรารีบไปกันเถอะ
1: ฮะไปไหนอ่ะฉันจะไปไหนได้
0: เราต้องรีบไปสนามบิน
1: ไปสนามบินเหรอ
2: โถเอ้ยโมคุยกันอยู่ได้เครื่องบินไม่รอคนนะ
1: พี่เจียนพี่เซินทำไมทุกคนมาอยู่ที่นี่
2: ก็เรื่องใหญ่แบบนี้ทำไมไม่บอกฉันดีที่เสี่ยวเหมยบอกให้รอที่บ้านเธอไม่งั้นเธอก็คงไม่ยอมบอกฉัน
1: ไม่ใช่ฉันคิดว่าฉันคนเดียวแบกไหวนี่นะ
2: เธอจะแบกยังไงตอนนี้เธอตกงานแล้วทางกัวต้งบอกจะฟ้องเธอเศรษฐีฮ่องกงจะฟ้องเธอเธอจะแบกยังไง
3: นี่อย่าขู่น้องนายแบบนั้นสิจริงเอ๋อไม่ต้องกลัวมีพี่เจียนอยู่มีพี่เซินอยู่เธอไปออสเตรเลียถือซะว่าพักร้อนพักผ่อนซะ
4: ใช่
3: ออสเตรเลียเหร
0: อจริงเอ๋อฉันคิดแทนเธอแล้วสถานการณ์แบบนี้เธออย่าอยู่ฮ่องกงดีกว่าไปหลบที่ไหนสักที่ก่อนเถอะอาของฉันมีฟาร์มอยู่ที่ออสเตรเลียพี่เซินน่ะคุยกับอาเรียบร้อยแล้วเขาจะรับเธอไว้อย่างน้อยถ้าไปถึงที่นั่นก็ไม่ต้องเครียดกับเรื่องไหนอีก
4: น้องชายฉันกับเมียไม่มีลูกเธอไปอยู่กับพวกเขาพวกเขาต้องดีใจแน่จะดูแลเธออย่างดีอีกอย่างเดือนหน้าฉันกับพี่เจียนจะย้ายถิ่นฐานไปออสเตรเลียถึงตอนนั้นก็จะยิ่งสนุก
1: ขอบคุณนะหลินเสี่ยวเมย
0: เคยพูดแล้วนี่เพื่อนกันมีชาตินี้ไม่มีชาติหน้าฉันไม่ช่วยเธอแล้วจะช่วยใคร
1: ดูเหมือนประโยคนี้ฉันจะเคยเป็นคนพูดคิดไม่ถึงว่าจะมีคนจำได
0: ้อย่าเพิ่งคุยกันเลยฉันเช็คอินทางออนไลน์ให้เธอแล้วพอถึงออสเตรเลียอาจฉันจะไปรับเธอที่สนามบินไม่ต้องห่วงนะ
2: นี่เอาไปเสื้อผ้าใหม่ซื้อให้เธอเก็บพาสปอร์ตให้ดีอย่าทำหาย
1: แล้วอยู่แล้วนะ
2: นี่นาฬิกาเรือนนี้เธอเก็บเอาไว้
1: เอานาฬิกาให้ฉันทำไมอ่ะฉันไม่ได้หนีแล้วไม่กลับมาสักหน่อย
2: ตั้งแต่เด็กจนโตเธอไม่เคยอยู่ห่างฉันอยู่ที่นั่นเธอต้องระวังตัวเอาไปด้วยถือว่ามีฉันอยู่ด้วยเข้าใจไหม
1: ฉันจะใส่มันตอนนี้เลยซึ้ง
3: ไปเถอะไปเถอะเครื่องไม่รอคนนะที่รักคุณจอดรถไว้ไหน
4: ทางนั้นไงไม่ต้องห่วงนะปี87ฉันเคยได้ช่วยเกียร์เลสครับด้วยฉันหอบไปสนามบินไม่สายแน่นอน
2: เดี๋ยวนะพี่เซินปี87ไม่ได้ขับรถนานแค่ไหนแล้ว
4: แต่ได้ช่วยปี87ไง
2: แค่นั้นเองมั่นใจนะว่ายังขับเป็น
4: ทำไมจะไม่ได้เป็นนักแข่งวันนึงก็ไปตลอดชีวิต
2: ตั้งกี่สิบปีแล้วนะมาขับขี่บนอายุหรือยังเนี่ย
4: นี่ฉันชนะเกียร์เลสครับนะนายคิดว่าฉันเข็นรถแข่งยังไง
1: เดี๋ยวฉันขับเอง
2: เชิญเธอเอาใจให้ฉันเถอะน้องสาวฉันนะน
4: ี่ฉันชนะด้วยรางวัล
2: รางวัลเธอนะ
4: เอาเชื่อสิ
1: เอามา
3: โอเคดีขอบคุณอาเป่าเจฟฟรีย์คนของผังซื่อโทรมาแจ้งว่าทางผังซื่อกรุ๊ปรับปากเรื่องเงื่อนไขค่าเลี้ยงดูของเธอแล้วดังนั้นอาทิตย์หน้าเธอไปเซ็นชื่อที่สำนักทนายได้เลยอาเป่าฉันเพิ่งรับหนังเรื่องนึงให้เธอถ่ายทำที่ยุโรปทั้งเรื่องเดือนหน้าก็ออกเดินทางได้เลยถือซะว่าไปผ่อนคลายไม่มีอะไรก็อย่าเพิ่งกลับฮ่องกงเลยนะ
1: ขอบคุณนะ
0: ดีเลยค่ะจะได้ไปช้อปปิ้งด้วยพี่หลินไปที่ไหนของยุโรปคะ
1: อิตาลี
0: ดีค่ะฉันอยากไปน้ำพุเทรวีที่กรุงโรมได้ยินว่าขอพรที่นั่นศักดิ์สิทธิ์มากเลยค่ะ
1: อยากขอพรเหรอเธอจะไปขอพรเรื่องอะไร
0: ก็ต้องแต่งงานกับเศรษฐีสิคะขอโทษค่ะขอโทษ

เคทีผมคือฟู่คุ้ยใจไม่ได้เจอคุณนานเลยและอยากไปเจอไปคุยกับคุณหน่อยโอเคพรุ่งนี้ผมจะไปหาบ๊ายบาย

0: โอ้โหแจกันใบนี้คือเตาเผาหลวงสมัยเฉียนหลงของดี
1: โอ้โหเคทีคุณนี่ตาถึงแจกันใบนี้เพื่อนผมที่จีนคนหนึ่งให้มาแต่คุณก็รู้ผู้หญิงผมคุ้นเคยแต่ของโบราณผมดูไม่เป็นผมก็เลยอยากเอาของที่เขาให้มาให้คุณพี่ใหญ่สำคัญที่สุดคือคุณชอบ
0: คุยธุรกิจเหรอผมชอบคุยธุรกิจผมจำได้ว่าบริษัทผมกับบริษัทคุณอยู่ระหว่างการประมูลที่ดินในซนสุยปู้ที่รัฐบาลเปิดประมูลในวันอังคารหน้าเอางี้สิวันอังคารหน้าคุณไม่ต้องมาอย่ามาแข่งแย่งกับผมในงานประมูล

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere Thai แอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere Thai ดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
2: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
3: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
4: ฝนตกก็ดูได
2: ้ดูยังไง
4: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
5: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
1: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere Thai แอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere Thai ดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
7: ให้ของขวัญชิ้นนี้กับผมคงไม่ใช่แค่อยากจะล้ำลึกความหลังใช่ไหม
8: ผมถึงได้บอกไงว่าเคทีคือพี่ชายที่ดีที่สุดปิดคุณไม่ได้

0: ได้เลย
1: มีอะไรก็พูดตรง
0: ๆที่ผมมาวันนี้ผมอยากให้คุณปล่อยเพื่อนผม
1: เพื่อนเหรอคนไหน
0: หลี่จิ้งเ
1: อ๋อ บรรณาธิการนิตยสารที่ใส่ร้ายว่าลูกผมทุบตีเมียเขาเป็นแฟนคุณเหร

มากที่สุดไม่ใช่พี่ใหญ่เขาเป็นเพื่อนสนิทผมจริงๆเห็นชัดว่าครั้งนี้หลี่จิกเอ๋อถูกคนหลอกใช้ไม่ได้ตั้งใจว่าให้ลูกชายคุณนี่พี่ใหญ่ไว้หน้าฟู่กุ้ยใจแค่นิดเดียวนิดเดียวก็พออย่าฟ้องเขาเลยปล่อยเขาไปเถอะได้ไหมไม่ใช่แฟนคุณสักหน่อยนี่ทำไมจู่ๆกลายเป็นคนใจดีเจี๊ยเป่าหลี่จิ้งเอ๋อเป็นแค่หมากของเขาตอนนี้จงเจียเป่าได้ค่าเลี้ยงดู 2,000 ล้านดีใจจนแทบบ้าแต่หลี่จิ้งเอ๋อกลับต้องเป็นแพะรับบาปตอนนี้เขาแย่มากต่อไปจะไม่ได้ทำงานสื่ออีกแล้วถ้าคุณฟ้องเขาทำให้เขาติดคุกมันน่าสงสารเกินไปครั้งนี้เพราะปลายปากกาของคนแซ่หลี่นั่นทำให้คนทั้งฮ่องกงพูดถึงเรื่องลูกชายผมตีเมียมีสำนักพิมพ์หลายเจ้าด่าผมว่าสอนลูกไม่ดีที่ผมทำคือเชือดไก่ให้ลิงดูถ้าผมไม่ฟ้องให้เขาติดคุกต่อไปจะไม่มีใครกลัวตระกูลผังทุกคนก็จะกล้าด่าผมใส่ร้ายผมฟังนะถ้าคุณมาเป็นผมจะทำยังไงไหนลองสอนผมหน่อยสิพี่ใหญ่อย่าหาว่ารุ่นน้องอย่างผมเถียงเลยนะคุณทำแบบนี้กับผู้หญิงตัวคนเดียวเหมือนไม่ยุติธรรมเลย ยุติธรรมสำหรับคนมากมายแล้วโลกใบนี้ไม่มีคำว่ายุติธรรมหรอกนะถ้ามีผมกับคุณจะไม่มีทรัพย์สมบัติอย่างทุกวันนี้สู้คุณไปบอกคนแซ่หลีว่าเขาซวยเองที่ดันไปคบหาเพื่อนสนิทที่กล้าหักหลังเขาโอเคพี่ใหญ่มาถือว่าคุยธุรกิจคุณมีเงื่อนไขอะไรถึงจะไม่ฟ้องหลีจิ้งเอ๋อว่ามาสิคุยธุรกิจเหรอผมชอบคุยธุรกิจที่สุดผมจำได้ว่าบริษัทผมกับบริษัทคุณอยู่ระหว่างการประมูลที่ดินในเซินซุยปู้ที่รัฐบาลเปิดประมูลในวันอังคารหน้าเอางี้สิวันอังคารหน้าคุณไม่ต้องมาอย่ามาแก่งแย่งกับผมในงานประมูลหลายปีมาเนี่ยผมกว้านซื้อตึกเก่าที่อยู่ใกล้ที่ดินผืนนั้นมาตลอดเพราะคิดว่าสักวันนึงจะซื้อที่ผืนนี้แล้วก็ลงมือพัฒนาคุณไม่ให้ผมไปงานประมูลงั้นหลายปีมานี้ก็เสียเปล่าสิ คุณพูดเองว่าจะคุยธุรกิจคุณน่าจะรู้จักผมทำธุรกิจต้องเด็ดขาดเงินไม่กี่พันล้านคุณยังเสียดายจะเป็นวีรบุรุษได้ยังไงอีกอย่างคุณไม่มีเมียไม่มีลูกจะหาเงินเยอะแยะไว้ทำไมใช่คุณพูดถูกหาเงินเยอะแยะไว้ทำไมวันอังคารหน้าวันที่ประมูลผมนัดพวกนางแบบไปล่องทะเลผมจะไม่ไปงานประมูลเคทีขอให้คุณประมูลได้แต่เรื่องที่คุณรับปากผมคุณต้องทำให้ได้ฟู่กุ้ยใจคุณรักษาสัญญาผมก็จะรักษาขอบคุณสวยมากจริงๆ

0: ไม่เจอกันตั้งนาน
1: ไม่เจอตั้งนานเธอสบายดีไหม
0: ฉันเพิ่งกลับมาจากออสเตรเลียพี่ซันกับพี่เจียนย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่โน่นฉันหาที่อยู่ให้พวกเขาเสร็จก็กลับมานายล่ะที่มาหาลัยงานยุ่งไหม
1: ฉันลาออกแล้ว
0: ทำไมล่ะ
1: อาฉันเสียเมื่อเดือนที่แล้วอาทิตย์หน้าจะต้องกลับแคนาดาจัดการเรื่องงานศพ
0: ขอโทษนะแล้วจะกลับมาเมื่อไหร
1: ่ฉันต้องไปจัดการมรดกและธุรกิจของเขาที่นั่นไม่รู้จะกลับมาเมื่อไหร่อ๋อเธอจะไปไหน
0: ฉันจะไปอัตรางกาที่สายการบินฉันไปทางนี
1: ้ฉันไปเป็นเพื่อน
0: ได้มันยังไม่ออกไหม
2: ฉันรอตั้งแต่เช้าแล้วเน
3: ี่
2: ย
3: ไม่ออกแล้วออกแล้ว
4: ฉันชอบกินมากเลย
3: ชอบเรียนมากเลย
4: ฉันได้เทียนด้วย
5: เลยอ้าวเปล่าฉันชอบคุณนะคะ

0: มากมากเลยนะ
1: ช่วยด้วยได้ไหมคะ
0: ขอให้นักโทษคุณด้วยนะคะเยอะแยะไปหมดเลยค่ะใช่ค่ะขอบคุณจริงๆเลยป้าก่อนเลยนะคะหลังนู้นไปแยกกันนะคะ
2: ฉันบอกเจียหมิงเข้าไปแล้วว่าอย่าเจอกันอีกฉันไม่อยากให้ความเข้าใจผิดของเขาหรือคนอื่นทำลายความเป็นเพื่อนของพวกเรา
3: ผมขอลายเซ็นด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะฉันขอด้วยค่ะ
3: ขอด้วยขอด้วยขอมาเลย
0: ค
3: ่
0: ะเซ็นขอให้ค่ะขอให้ค่ะ
2: ฉันถึงแล้วดูแลตัวเองนะกลับมาก็โทรหาฉัน
3: โอเคเซียวเมยก่อนฉันไปเรากินข้าวด้วยกันไหม
2: ได้สิเป็นสุขนี้ได้ไหม
3: ได
2: ้คิดไว้ว่าอยากกินอะไร
3: ได้เลย
2: คิดได้แล้วบอกฉันนะ
3: ได
2: ้ฉันไปก่อนนะบ๊ายบาย
3: บ๊ายบาย
4: วันนี้เลิกดึกอีกแล้วพรุ่งนี้ฉันจะบอกผู้กำกับให้เธอเลิกตรงเวลาทำไมเหนื่อยเหรอให้ซื้อของกินให้มะหรือไปกินข้างนอกดี
5: ไม่ใช่ฉันนะพี่หัวไม่ใช่ฉันจริงๆ
6: ไอ้ขี้ยาฉันบอกให้แกเฝ้าสตูแกกลับพาคุณมาขโมยของ
5: ไม่ใช่ฉันฉันไม่ได้ขโมยไม่ใช่ฉันจริงๆพี่เข้าใจผิดแล้ว
6: แจ้งความ
5: อย่าแจ้งความนะขอร้องแล้วพี่หัว
6: อย่าให้มันหนีนะ
5: พี่หัว
4: ฉันรู้จักเขาแอนดี้ไปดูหน่อยสิเป็นเพื่อนคุณจง
7: ได้ครับ
5: พี่หัวจะไม่ได้ถามเกี่ยวกับเธ
8: อขอบคุณนะของในสโตร์ฉันไม่ได้ขโมยจริงๆแต่พี่หัวใส่ร้ายฉันรังแกเขาพิการอย่างฉันดูเธอสิประสบความสำเร็จขนาดนี้บอกแล้วว่าฉันตาแหลมถ้ามีมาเป็นดาราจำได้ไหมตอนนั้นฉันเอารูปเธอลงประกวดดาวมหาลัยดังแล้วก็ขอบคุณฉันสิ
4: ใช่ตอนนั้นนายกับเพื่อนนายร่วมมือกันซ่อนกล้องไว้ในห้องเปลี่ยนชุดแอบถ่ายฉันเปลี่ยนชุดแล้วนายก็บอกกับเสี่ยวเมยว่าฉันขโมยกล้องใช่ไหมที่จริงตอนนั้นฉันเกลียดนายมากแต่ตอนนี้เห็นนายมีสภาพแบบนี้ที่แทนโลกใบนี้มีกรรมตามสนองจริง
8: ๆเชื่อใหม่เป็นไงบ้างแต่งงานแล้วเหรอ
4: ที่จริงตอนนั้นฉันไม่เห็นด้วยที่เขาจ้างคนมาฟันแขนนายแต่วันนี้ฉันได้เห็นนายแล้วฉันคิดว่าเขาตัดสินใจถูกแล้วคนอย่างนายถ้าไม่ได้รับบทเรียนก็ไม่ยุติธรรมไม่รบกวนนายกินข้าวแล้ว
9: กลับบ้านกัน

0: เธอกลับฮ่องกงแล้วจะกินเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าฉันกินข้าวเสร็จกลับถึงบ้านแล้วฉันจะโทรหานะ
1: โอเคแล้วโทรหาฉันด้วยล่ะมีเรื่องเมาเยอะเลย
0: โอเครู้แล้วจอมโจจี้บ๊ายบาย
1: บ๊ายบาย
2: นั่งตัวดี นั่งตัวดี

0: กให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสตีลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได
1: ้
0: หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห

0: in one เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเ
1: ร
0: ามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
2: โอ้นอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
0: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
2: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสแตนเลสขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
3: 3,230
2: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
4: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: 李金娥，ไปเที่ยวมาสนุกใช่ไหมโปสการ์ดสักใบก็ไม่มีไหนบอกว่าเป็นเพื่อนฉัน
1: สีฟูกุ้ยขอบคุณมาก
0: ขอบคุณอะไร
1: ฉันรู้ว่าคุณไปขอร้องผังกัวต้งฉันก็เลยไม่ต้องติดคุกทำไมจิ้งจอกเท่าถึงยอมได้ล่ะ
0: เคที่กับฉันสนิทกันฉันขอเขาก็ต้องไว้หน้าฉันสิอย่าพูดถึงเขาเลยเธอน่ะใช้เงินหมดแล้วใช่ไหมคุณหางานทำได้แล้วใช่ไหม
1: ล้อเล่นหรือไงจะมีสำนักพิมพ์ไหนจ้างฉันอีกล่ะ
0: ฉันคิดว่าเธอควรเปลี่ยนรันเวย์ใหม่เริ่มต้นใหม่
1: จะป้าเหรอรันเวย์อะไรขับเครื่องบินเหรอ
0: ขับเครื่องบินเหรอมันไม่เหมาะกับเธอเธอเป็นคนเก่งฉันอยากให้เธอมาช่วยงานฉัน
2: หลี่จิ้งเอ๋อหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสาร
0: ทำไมทำหน้างั้นล่ะไม่พอใจตำแหน่งเหรอ
1: สีฟูกุ้ยทำไมถึงดีกับฉันแบบนี
0: ้นี่อย่าคิดเลยเถิดนะเจ้านายอย่างฉันดุนะถ้าเธอทำได้ไม่ดีฉันจะไล่ออก
1: ฉันรับรองค่ะว่าฉันจะตั้งใจทำงานแน่นอนขอบคุณค่ะเจ้านาย
0: อะไรของเธออยู่บนถนนจะทำอะไรแบบนี้ได้ไหมถ้าถูกพวกนักข่าวถ่ายรูปได้แล้วเอาขึ้นปกฉันจะจีบสาวยังไง
1: คุณอย่ายึกยักดุกดิกได้ไหมให้ฉันกอดคุณดีๆหน่อยตายแล้วกอดแล้วรู้สึกดีจังเลยเหมือนหมีน้อยเลย
0: แล้วเธอชอบหมีน้อยหรือเปล่าอ่ะ
1: ก็งั้นๆน่ะหมีน้อย

0: ัลโหลหลินจิ้งกลับมาแล้วเหรอ
1: นี่หลินเสี่ยวเมยรู้ว่าฉันกลับมาแต่ไม่โทรหาฉันเธอเป็นบ้าอะไรใช่เพื่อนกันไหมเนี่ย
0: ฉันเพิ่งถึงเมื่อวานเอง
1: ตอนนี้เธออยู่ไหนมากินข้าวกันหน่อย
0: วันนี้ไม่ได้ฉันมีนัด
2: นัดใครเหรอบอกหน่อยได้ไหม
0: เพื่อนไง
1: เพื่อนคนไหนล่ะต้องเป็นผู้ชายแง่เลย
0: เฮ้ย

0: ไม่คุยเรื่องนี้กับเธอแล้วฉันรีบแค่นี้นะ
1: ลินเซียวเมยเธอไม่เคยเปลี่ยนเลยนะเห็นผู้ดีกว่าเพื่อนแล้วเธอจะมากินข้าวกับฉันวันไหน
0: เธอกลับฮ่องกงแล้วจะกินเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าฉันกินข้าวเสร็จกลับถึงบ้านแล้วฉันจะโทรหานะ
1: โอเคแล้วโทรหาฉันด้วยล่ะมีเรื่องเมาเยอะเลย
0: โอเครู้แล้วจอมโจจี้บ๊ายบาย
1: บ๊ายบาย
2: ยังตัวดิยังตัวดิ
0: อีจิ้ง
2: ทำไมทำไมถึงทำร้ายฉันทำไมถึงทำฉันแบบนี้ทำไม

0: นี่เธอคิดดูนะฉันเป็นคนที่มีทรัพย์สินกว่าหมื่นล้านทุกครั้งที่เธอนัดใครไม่ได้ก็จะมาชวนฉันกินข้าวได้ไหมขอร้อง เห็นฉันเป็นอะไรไม้จิ้มฟันเหรอตัวค่าเวลาเหรอฉันจะบอกให้นะครั้งหน้าจะนัดฉันกินข้าวต้องโทรหาเจ้าเจียนล่วงหน้าหนึ่งอาทิตย์นางแบบสวยๆอยากกินข้าวกับฉันเยอะจะตายไปฉันต้องยกเลิกหมดเลย
1: โอเคโอเคน่ารำคาญจริง
0: ๆกินของหวานไหมข้างหน้ามีร้านนึงอร่อยมากเลย
1: ก็กินสิกินสิกินสิเอ๊ะโทษทีนะเสี่ยวเหมยละว่าไงกินข้าวเสร็จแล้วเหรอรถคนอยู่ไหนไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาล
2: เหรอฮะ
3: เสี่ยวเหมยถูกทำร้ายรีบมาโรงพยาบาลหมิงสิ
1: หลินเสี่ยวเหมยอย่าเป็นอะไรนะเธอยังไม่ได้โทรหาฉันฉันยังมีเรื่องคุยกับเธอเยอะเลย
0: ไม่เป็นไร
1: หลินเสี่ยวเหมย
0: อย่าเป็นแบบนี้สิ
1: อย่าเป็นอะไรนะ
4: จริงเหรอจริงเหรอเสี่ยวเหมยเป็นอะไร
1: กับเธอเยอะเลย
4: เกิดอะไรขึ้นกับเสี่ยวเหมยเกิดอะไรขึ้นกับเสี่ยวเหมยฉันไม่ได้ยินเธอพูดเลยเสี่ยวเหมยเป็นอะไร
5: หมอคะหมอเธอเป็นไงบ้าง
2: ขอโทษนะครับเราทำเต็มที่แล้วอาการของคนไข้ไม่สู้ดีผมจะย้ายเขาไปหนึ่งเข็มถ้ามีอะไรจะพูดกับเขาก็รีบพูดนะครับ
1: เสี่ยวเหมยเสี่ยวเหมยพวกเรามาแล้ว
4: อาเป่า
1: ฉันกับอาเป่ามาเยี่ยมเธอแล้ว
4: พวกเธอไม่ทะเลาะกันเหรอ
1: ไม่แล้วเราไม่ทะเลาะกันแล้วเราคืนดีกันแล้วล่ะ
4: เดี๋ยวสามคนก็แบบนี้ทะเลาะกันทีไรไม่กี่วันก็คืนดีกันใช่ไหมดีจังอาเปาเธอไม่โกรธเขาแล้วอยากโกรธฉันได้ไหมฉันกับเจียหมิงไม่มีอะไรจริงๆ
1: เปล่าเลยฉันไม่ได้โกรธเธอเธอไม่ผิดฉันผิดเองฉันไม่ดีเองฉันใจแคบเธอไม่ผิด
4: ขอบคุณนะอาเปา
1: หลินเสี่ยวเหมยเธอต้องผ่านไปให้ได้เธอเชื่อฟังและเป็นเด็กดีที่สุดใช่ไหมฉันเคยบอก

0: อกแล้วไงพวกเราเป็นเพื่อนกันมีชาตินี้ไม่มีชาติหน้าเราอยากเป็นเพื่อนกับเธอต่อไปโอเคไหม
1: อาปาจริงเหรอพวกเราเพื่อนกันมีชาตินี้มีชาติหน้าตกลงไหมตกลงไหม
0: ตกลงตกลงลงตกลง
1: ฉันหนาวจังกอดฉันหน่อยได้ไหม
0: ได้สิเดี๋ยวกอดเธอแล้วหายหนาวหรือยัง
1: ตอนนี้ฉันร้องไห้น่าเกลียดมากใช่ไหมหมดสวยเลยใช่ไหม
0: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่
0: เด็กโง่เธอสวยมาก
1: ใช่
0: สวยมากเลยอย่าเด็กโง่สวยมากสวยมาก
1: สวย
0: สวยมากจ้ะ
1: ขอบคุณนะขอบคุณที่พวกเธอเป็นเพื่อนรักของฉันขอบคุณนะ
0: ลินเสี่ยวเหมยเสี่ยวเหมยอย่าหลับสิลินเสี่ยวเหมยฉันบอกว่าอย่าหลับไงอย่าหลับนะได้ยินไหมเอาเป่าเอาเป่าบอกเขาว่าอย่าหลับบอกเขาว่าอย่าหลับหมอคะหมอมาช่วยเขาสิหมออย่าหลับนะอย่าหลับสิเสี่ยวเหมยฉันขอร้องนะฉันมีเรื่องคุยกับเธอเยอะเลยเธอจำได้ไหมเธอบอกว่าถึงบ้านแล้วจะโทรหาฉัน
2: ตอนจับกุมเขาก็สับกระส่ายมากและพูดไม่หยุดว่าผู้ตายทำร้ายเขาดังนั้นเขาก็เลยแก้แค้นผมอยากรู้ว่าพวกคุณรู้เรื่องอะไรบ้าง
3: ฉันไม่เข้าใจที่คุณพูดค่ะคุณตำรวจฆาตกรชื่ออะไรเหรอคะ
2: เขาชื่อเฉิงอีจิน

0: สบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
1: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
2: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
3: สะดวกช้อป
2: ที่ช็อปมาเนีย
4: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
1: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
5: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
6: ฝนตกก็ดูได
1: ้ดูยังไง
6: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
7: อุปกรณ์ Androidที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม 2,569
4: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอน

0: สนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
1: ทีวีสติ๊กแค่เสียบก็สนุก
2: เราสามคนจะอยู่ด้วยกันตลอดไป
3: ตลอดไป
2: yes

0: ข้าเป็นญาติหลินเซี่ยวเหมยครับ
1: มีอะไรเหรอคะคุณตำรวจ
0: เราจับฆาตกรที่ทำร้ายผู้ตายได้เมื่อกี
2: ้ไม่ฉันไม่ผิดฉันไม่ผิด
0: ขึ้นสิ
2: เดินมาได้ทำร้ายฉัน
0: ขึ้น
2: ฉันไม่ผิดสมบัติหน้าเขาสมควรตาย
0: ขึ้น
2: เขาทำร้ายฉันฉันจะแก้กันฉันไม่ผิด
0: ตอนจับกุมเขาก็สับกระส่ายมากและพูดไม่หยุดว่าผู้ตายทำร้ายเขาดังนั้นเขาก็เลยแก้แค้นผมอยากรู้ว่าพวกคุณรู้เรื่องอะไรบ้าง
1: ฉันไม่เข้าใจที่คุณพูดค่ะคุณตำรวจฆาตกรชื่ออะไรเหรอคะ
0: เขาชื่อเฉิงอีจิน
1: ที่จริงตอนนั้นฉันไม่เห็นด้วยที่เขาจ้างคนมาฟันแขนนาย
0: แก้แค้นได้แล้วนะ
1: เราสองคนจะไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกโอเคไม่ต้องห่วงพี่หลินหลินไปกันเถอะไม่ตายทำไมต้องทำให้หลินเซี่ยวเหมยตายเธอพูดอะไร
3: ตอนนั้นที่ฝันอีจินเราสัญญากันแล้วว่าจะไม่พูดถึงอีกแล้วเธอพูดทำไมเธอพูดอะไรกับอีจินก็ถึงมาฆ่าเซี่ยวเหมยเธอพูดอะไรเธอบอกอะไรคะ
4: ฉันเปล่าฉันเปล่าฉันไม่เคยเจออีจินเธออย่ามาใส่ร้ายฉัน
3: ใส่ร้ายเธอเหรอจนป่านนี้แล้วทำไมยังโกหกอยู่อีกเซี่ยวเหมยเป็นเพื่อนรักของเราทำไมทำกับเขาแบบนี้มโนธรรมของเธอถูกหมากินเหรอถ้ามันไม่ใช่คนแล้ว
4: บ้าพอหรือยังจริงเหรอ
3: ลืมแล้วเหรอ
4: คนที่ฝันอีจินตอนนั้นคือเธอไม่ใช่ฉันถ้าอีจินฆ่าเซี่ยวเหมยแล้วก็นั่นก็เพราะเธอไม่ใช่เพราะฉันเซี่ยวเหมยตายเพราะเธอไม่ใช่เพราะฉัน
3: รู้ไหมเธอพูดอะไรอยู่แค่ที่เธอพูดมาเป็นเรื่องจริงทำไมอีจินไม่มาฆ่าฉันแต่ไปฆ่าเซี่ยวเหมยบอกมาสิไม่ยอมรับใช่ไหมไปพูดต่อหน้าเซี่ยวเหมยเลยเซี่ยวเหมยอยู่ข้างในก็ไปกับฉันก็ไปกับฉัน
4: ปล่อย
3: ก็ได้กับฉัน
4: สิปล่อยไป
3: นี่หลี่ซิงเหรอเธอบ้าพอหรือยังเธอโกรธที่อาเป่าทำให้เธอตกงานก็เลยถือโอกาสนี้ใส่ร้ายเขาเหรอถ้ามันโกหกสิ่งที่เธอพูดไม่มีใครตบนี้เพื่อเรียกสติหมาตามตูดอย่างเธอเขาไม่บอกความจริงเธออยู่แล้วคนที่สร้างข่าวปลอมก็คือเขาไม่ใช่ฉันหลีไปฉันหลี่จิงเอ๋อขอสาบานกับฟ้าถ้าฉันโกหกแล้วก็ขอให้ถูกฟ้าผ่าขอให้ไม่ตายดีคำสาบานนี้เธอกล้าสาบานไหม
4: ฉันไม่อยากบ้าไปกับเธอ
3: เธอไม่กล้าสาบานเพราะเธอเป็นฆาตกรเพราะเธอฆ่าคนตายจง
5: ทำแบบนี้
3: เจียวหมิงเสี่ยวเหมยตายแล้วจงเจียวเป่าทำให้เสี่ยวเหมยตายจงเจียวเป่าเป็นฆาตกรจงเจียวเป่าหลินเซี่ยวเหมยตายเพราะเธอจงเจี้ยวเป่าถ้าอย่างนี้นะจงเจี้ยวเป่าจงเจี้ยวเป่าเจี้ยวเหมยตายแล้ว

0: นัดฉันมาแบบนี้มีข่าวดีจะบอกฉันเหรอ
1: ข่าวดีอะไร
0: ไม่ได้มาบอกว่าจะแต่งงานกับถังซินเหรอ

0: คุณโอเคนะ
1: อาเปาถ้าหลายปีวันนี้ผมทำอะไรไม่ดีกับคุณคุณจะโทษผมได้ไหม
0: มีความว่ายังไง

0: มนัดคนไว้ผมว่าผมไปก่อนดีกว่า
1: อเล็กซ
2: ์เสร็จงานได้ยังคะเหนื่อยจัง
3: เหนื่อยเหรอไปกินข้าวกัน
2: ไม่ได้ค่ะเย็นนี้ฉันนัดลูกจอมล้างจอมผลาญของคุณไว
3: ้ยกเลิกนัดเขา
4: ฉันจะไปกินกับเธอ
2: และหลังกินข้าวเสร็จทำอะไรต่อคะ
4: คิดว่าไงล่ะ

0: คุณชาย
1: ถ้าวันนี้ตำรวจน้ำพบเรือยอชของผังเจิ้นอีแต่ไม่พบเจ้าตัวค่ะและเนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้ายทางตำรวจน้ำจึงระงับการค้นหาชั่วคราว
2: ฮัลโหลฝีมือคุณหรือเปล่าฉันบอกให้ปล่อยเขาไปไงเรื่องของเราถูกคนรู้แล้วคุณอยู่ไหนฉันจะไปหาคุณ

0: งเจียเป่าขอสาบานกับฟ้าต่อไปนี้ฉันมีอะไรก็จะแบ่งให้เพื่อนรักของฉันครึ่งนึง
1: จงเจียเป่าเธอคิดว่าวันนี้เธอได้ทุกสิ่งความจริงคือเธอสูญเสียทุกอย่างไปแล้วอาเป่าอีก5 นาทีก็เริ่มแล้วไปเถอะ
2: ที่รัก
1: มีอะไรต่อไปมีโปรเจกต์ใหญ่เยอะแบบนี้เราไปคุยที่ห้องอาหารกันค่ะ
2: ได้ครับ
1: อาเป่าจะไปไหนขอตัวก่อนนะคะ
2: โอเคครับ

0: จากมรสุมที่ทำให้โรงงานซีอิ๊วเก่าแก่กว่า100ปีแห่งตระกูลว่านเกือบต้องล่มสลายรวมกับเรื่องราวสุดซับซ้อนซ่อนความสัมพันธ์ลับๆในครอบครัวจนเกิดความสั่นคลอนสุดท้ายแล้วใครจะเป็นทายาทผู้กอบกู้ชื่อเสียงโรงงานให้ได้กลับมาสืบทอดตำนานอีกครั้งติดตามบทสรุปสุดดราม่าจนนาทีสุดท้ายในตำนานรักสายโลหิตพุธนี้เวลาบ่าย 2:00 น.ทางช่อง 9 กด 30 เสนอเป็นตอนจบ
1: เมื่อปริศนาการเสียชีวิตของทายาทอาณาจักรผ้าไหมตระกูลหยงไถ่หลงกลายเป็นต้นเหตุแห่งศึกสายเลือดสู่การชิงอำนาจที่ไร้ความปราณีการแก่งแย่งที่มาพร้อมกับการไขปริศนาฆาตกรรมที่ทำให้ทุกคนกลายเป็นผู้ต้องสงสัยพบกับซีรีส์เข้มข้นครบทุกอารมณ์นำคุณไปสู่ความจริงสุดซับซ้อนซ่อนเงื่อนในซีรีส์พายุร้ายม่านมรสุมจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 2:00 น.ทางช่อง 9 กด 30 เริ่ม 8 ตุลาคมนี้
2: Journey of Dream สัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมเดินทางต่อไปยังวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดจังหวัดตากพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้เด็กๆได้ค้นพบศักยภาพในการลงมือทำจริงและพัฒนาทักษะของตัวเองตั้งแต่การสร้างหุ่นยนต์ไปถึงการสร้างโอกาสทางอาชีพวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้เวลา 9:30 น.ทางช่อง9กด30
3: ทุกช่วงเวลาคือสิ่งที่หล่อหลอมให้เราเข้าใจคุณค่าของความเป็นมนุษย์และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจร่วมสำรวจเรื่องราวของชีวิตในวิถีจากทันถึงเชิงตะกอน Born to Heaven เสาร์และอาทิตย์เวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.ทางช่อง9กด30
4: ที่ร้านอาหารคุณอยู่เนี่ยคุณจะดัดแปลงให้มันกลายเป็นที่ที่หิ่งห้อยอยู่ได
5: ้ต้องครับและอยู่ในกรุงเทพและให้คนได้เข้ามาสัมผัสได้จริง
4: ๆมีใครทำมาก่อนไหม
5: ไม่มีใช้คำพูดเลยว่า
4: ใช้คำว่าไม่มีในประเทศ
5: คงไม่มีใครสติเสียถ้าผมแล้วมั้งครับเป็นร้านอาหารไทยที่เราดีคอนสตรักอาหารออกมาทำอาหารให้มันสวยเหมือนอิตาเลียนอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าฉันจะไม่ปรับเทสแต่ฉันจะปรับลุคถ้าพี่ดูอยากดูต้องไปลองนั่งดู
6: จากอดีตอันยิ่งใหญ่ของจีนสู่ปัจจุบันมหาอำนาจของเศรษฐกิจโลกและทิศทางการพัฒนาในอนาคตที่คนไทยต้องเรียนรู้ Red Talk จะพาคุณไปเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงเขาพัฒนาใหญ่สมชื่อ
7: ทุกคนแข่งกัน
8: คอมเมิร์ส
7: เขาจะช่วยเรามากๆ
8: เขาคิดครบลูปอะ
9: ขนาดนั้นครับ
6: Red Talk เจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงทุกวันอาทิตย์ 11:00 น.ทางช่อง9กด30
10: พบกับหลากหลายเรื่องราวสุดอึ้งที่คุณดูแล้วจะต้องทึ่งจากทั่วประเทศ
11: พบกับพวกเรา3คนได้ในรายการ
10: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทย
11: ทุกวันอาทิตย์เวลา 15:30 น. ทางช่อง9กด30
12: สัปดาห์นี้พบกับ2พี่น้อง developer เจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์กว่า55แห่งกับสถิติ sold out ในเวลาเพียง1วัน
13: เปิดขายปุ๊บหมดเลยเหรอ
14: บ่าย3คือหมดแล้วนะ
13: เฮ้ย
14: คอนโดเริ่มต้น 7,400
13: บาทคอนโดอะไร 700,000 มีด้วยเหรอเอากำไรปะเนี่ย
15: ขาดทุนเราก็ทำมาแล้วกำไรน้อยจะกลัวอะไรกำไรน้อยก็ไม่เป็นไรเรารู้สึกว่าการไม่แปลกทุกโครงการขายได้หมดมันคือจุดที่ทำให้เราไปต่อได
12: ้พวกเขาทำได้อย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กด30
16: อย่าเอาอนาคตไปฝากไว้กับคนไม่จำเป็นจนบริษัทเราเสียชื่อเสียงล่ะไม่งั้นถ้าถึงวันนั้นจริงๆฉันคงไม่เกรงใจความเป็นพี่น้องระหว่างเราแล้วนะ
17: งั้นเอาอย่างนี้นายช่วยทำอาหารทุกเมนูที่อยู่ในนี่มาสิ
16: ฮะทำทั้งหมดเลยเหรอ
18: ความแค้นครั้งนี้ต้องชำระให้ได้กล้าดียังไงมาทำคนของฉันรนหาที่ตายชัดๆ
19: ส
8: ำหรับเอ๋การได้ออกเดินทางคือความสุขอย่างหนึ่งของชีวิตการเดินทางจะพาเราไปพบกับสิ่งใหม่ๆเสมอเอ๋เลยอยากออกไปพบโลกกว้างแล้วเก็บเรื่องราวดีๆระหว่างทางมาเล่าให้ทุกคนฟังและเอ๋เชื่อว่าถ้าเอ๋ไปได้ใครๆก็ไปได้นรินทร์ on the road ท่องเที่ยวอุทยานสนุกกับเรื่องราวระหว่างทางออกอากาศทุกวันเสาร์บ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งช่อง9กด30เริ่มออกเดินทางพร้อมกัน10ตุลาคมนี้แล้วเจอกันค่ะ

ื่อของรัฐบาลเมียนมาเผยข้อมูลล่าสุดระบุว่าทางการเมียนมาได้ส่งกลับผู้ย้ายถิ่นฐานแล้วกว่า 9,500 คนจากมาเลเซียในปีนี้แบ่งเป็นกลุ่มที่ส่งกลับทางอากาศระหว่างเดือนมกราคมถึงสิงหาคมจำนวน 8,041 คนและกลุ่มล่าสุดจำนวน 1,476 คนที่เดินทางมาทางเรือถึงฐานทัพเรือทหารเมียนมาในเมืองตานลินเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทางการมาเลเซียยืนยันว่าโครงการนี้เป็นการสมัครใจกลับประเทศของผู้ย้ายถิ่นฐานที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในศูนย์กักกันหลังจากรับโทษในข้อหาลักลอบเข้าเมืองเสร็จสิ้นแล้วและเป็นเฟสแรกจากทั้งหมด 5,000 คนที่มาเลเซียและเมียนมาตกลงร่วมกันท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสหประชาชาติและกลุ่มสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ที่ถูกส่งกลับเมียนมาเดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบเคลมลินของรัสเซียปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานข่าวของเดอะนิวยอร์กไทม์ที่ระบุว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐและรัสเซียเพื่อยุติสงครามในยูเครนได้ถูกขยายขอบเขตไปครอบคลุมถึงข้อตกลงธุรกิจน้ำมันมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ทั่วโลกของลุกออยล์บริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของรัสเซียโฆษกทำเนียบเคลมลินระบุไม่ขอออกความเห็นต่อรายละเอียดของรายงานชิ้นนี้แต่ยอมรับและยืนยันว่าความร่วมมือทางด้านพลังงานเป็นหนึ่งในหัวข้อที่มีการหยิบยกขึ้นมาพูดคุยระหว่างคณะผู้แทนเจรจาของรัสเซียและสหรัฐจริงนักกีฬาทีมชาติไทยชุดสุดท้ายที่เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นได้เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาท่ามกลางบรรยากาศการต้อนรับอย่างอบอุ่นซึ่งนักกีฬาชุดนี้นำโดยทีมตะกร้อ4คนหญิงที่คว้าเหรียญเงินเรือใบกับวินเซิร์ฟที่คว้า2เหรียญทอง1เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงขี่ม้าคว้า1เหรียญทอง1เหรียญเงินรวมถึงจอชัวโรเบิร์ตแอทคินสันเหรียญทองวิ่ง400เมตรชายถือเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมจนช่วยให้ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยจบอันดับ7คว้า18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงและเป็นอันดับ1ของอาเซียน

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ถึงนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับป๊อปมาถึงที่บ้านนวลงามนะครับตำบลเขาไร่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามแล้วนะครับป๊อปจะมาตามหาคนที่เขากล้าที่จะปอกมะพร้าวด้วยปากของตัวเองนะครับ
1: คะพอดีว่าหนูอยากปอกมะพร้าวอะค่ะแต่อยากให้พี่ใช้ปากปอกให้หนูหน่อยได้ปะบ่จ้ะ
2: บ่ได้เลย
1: ไม่ได้ค่ะ
3: หนูทำไม่ได้หรอกลูก
2: เกิดมันหักไปมันสิบ่คุ้มครับฟันห้อง
4: จะกายปอกได
5: ้ไม่ลองครับ
6: นี่โอ้ยบ่ได้แท้ๆว่าคือบ่คือตากายดิตากายปอกปอกแก้ๆเลยบ่ได้ไปทางไหนตากาย
0: สวัสดีครับสวัสดีครับคนไหนครับที่กล้าที่ปอกมะพร้าวด้วยปากของตัวเอง
7: คนนี้ค่ะลุงสกาว
8: ผมชื่อนายสกายสายสุดครับอายุ61ปีครับตอนที่เริ่มแรกๆก็คือไปงานศพครับผมงานศพเขาจะมีมะพร้าวล้างหน้าศพเขาจะตัดแล้วก็ที่เหลือลุงก็เลยมากัดลองดูเห็นว่ามันกัดง่ายก็เลยอยากกัดโชว
0: ์คุณลุงไม่กลัวฟันหักอ่ะ
8: ไม่ถึงกระหัก
0: ไม่ถึงกระหัก
8: เค
0: ยแล้วมันเจ็บฟันไหมที่ทำครั้งแรก
8: เจ็บมันถ้าปวดยากมันจะปวดต้นคอเนี
0: ่
8: ย
0: อ๋อแค่นั้นเองกับฟันไม่เป็นไรแสดงว่าสุขภาพฟันแข็งแรงบำรุงฟันอะไรบ้างครับลุง
8: ปกติ
0: เลย
8: ยาที่ฟันก็ไม่เรียกยี่ห
0: ้อคุณลุงทำอาชีพอะไรก่อนครับ
8: พี่ก็ทำไร่ทำนาเนี่ยแหละ
0: ทำไร่ทำนาไม่เกี่ยวกับมะพร้าวไม่ทำมะพร้าวขายเลยเหรอ
8: ไม่เลยครับ
0: โอ้โหแล้วผมจะหามะพร้าวได้จากไหนหลังบ้านลุงมีไหม
8: มีครับมีคร
0: ับงั้นไปสอยมะพร้าวลงมาเลยได้ไหมไปสอยมะพร้าวนี่ใช้ฟันสอยตรงครับอ๋อไม่ใช่เหรอปอกอย่างเดียวเหรอนี่คุณลุงปลูกไว้แต่แรกอยู่แล้วป่ะครับ
8: ครับผม
0: ว้าวมาแล้ว1ลูก

0: โอเค
1: ครับผม
0: แล้วได้แล้วครับมะพร้าวจากหลังบ้านของคุณลุงสกายสามารถปอกได้ทุกลูกเลยใช่ไหมคุณลุง
1: ใช่ครับได้ทุกลูกเลย
0: มันดูไม่มีแววว่าจะปอกได้เลยอะแล้วปอกได้ถึงขั้นแบบปอก
1: มัน
0: เกลี้ยงอย่างนี้เลยอะ
1: เกลี้ยงเอาพิธีกรลองดูสักหน่อยได้ไหม
2: ลองคร
0: ับ โอ้โหมันไม่มีแววเลยคุณลุงปอกอย่างไหนก่อนตรงนี้อะ
1: ข้างนี้แหละ
3: พ
1: ิธี
3: กรลอง
1: ก่อนอย่าให้ฟันหักนะ
0: ไม่ออกเงยจ่อยไม่เข้าเลยอะ
2: ลองไปดูดิ
0: ต่อครับ
2: อีกเละ
0: ผมดูควันไม่แข็งแรงมากเลย
1: อ๋ออ
0: ะไรหลุดบ้าบ้าม
1: ัน
0: แตกเป็นไงพี่ไม่กล้านะ
2: ไปเล่นอ๋อไม่ได้ถามรสชาติ
0: ไม่ถามรสชาติมีใครกล้าไหมครับพี่มีใครมั้ยมีใครเคยลองไหม
4: กล้าดอกแก้ยำมียำกับว่าเล็ก
0: อะไร
4: จะกินผักกับว่าไร
0: ไม่มีใครลองเลยเหรอ
5: แค่คิดก็เสียวแล้วค่ะ
6: ไม่คงทำไม่ได้หรอกครับ
5: ไม่กล้าเหมือนลุงสกายหรอกค่ะ
0: พี่กล้าลองไหม
1: ลองดูลองดู
0: คุณลุงเคยสอนใครไหม
1: ไม่สอนแต่ว่าลูกชายเขาได้นะ
0: ลูกชายเขาได้เหมือนกัน
1: ครับลูกชายทำได
0: ้โอ้โห
6: ไม่ได้ครับ
0: มันดูไม่มีร่องรอยอะไรที่จะกัดได้เลยเทคนิคที่เราจะเริ่มกัดเนี่ยมันต้องเริ่มยังไงครับ
1: มันจุดมีเหลี่ยมอย่างนี้
0: มีเหลี่ยมใช่ไหม
1: ตรงนี้มันกัดยาก
0: อ๋อเรากัดเข้าเหลี่ยมเลยกัดเข้าไปปุ๊บ
1: มันจะยากเด้อเนี่ย
7: ครับที่เหลือลองคร
0: ับ เนี่ยผมลองสีขาวเนี่ย
7: เฮ้ยขาวง่ายไปอันเนี้ยเขาเหลือไว้ให้แล้วล่ะ
8: ฟ้านี่จังเลย
6: ชั่วโมงนึงเดี๋ยวไปเร็วมา
0: ขนาดแค่นิดเดียวนะ
7: ผู้หญิงจะได้ก็ได้นะฮะ
1: ก็ลองดู
0: อาจจะมีคนหนึ่งก็ได้ที่นี่โกสุพิสัย
7: เฮ้ยวัน
0: เฮ้ยโอ้สุดยอดโอ้พี่ดวงตาสุดยอดครับ
9: ร้านจริงๆของตาล
0: ่
9: ะ
0: อ๋อผมว่าน่าจะต้องแบบว่ามีความสามารถพิเศษเชื่อมมาด้วยเช็คฟันหน่อยครับปกติครับไม่มีปัญหาโอ้สุดยอดคุณลุงแล้วถ้าเกิดเป็นมะพร้าวที่แก่หน่อยปอกได้ป่ะคุณลุง
1: ได
0: ้แบบลูกสีน้ำตาลเงี้ยหรอ
1: สีน้ำตาล
0: นี้ก็ได้เหรอเฮ้ยอันนี้มันแข็งมากนะ
1: มันแห้งมันต้องยากอยู่แล้ว
0: มีใครกล้าลองไหมคร
10: ับ โอ้ยไม่เอา
0: ลุงนี่โอ้ยไม่เอาลุงตากล้าลองไหมครับ
10: ไม่เอา
1: เดี๋ยวปันหัก
0: คุณลุงบอกว่าคุณลุงยังไม่กล้าให้ลองเลยเพราะว่ามันเหนียวมากผมอยากเห็นน่ะ
1: อยากเห็น
11: คิดแม่จะเล่นเด้อ
12: บอกว่าตาจะแกะรูปนี
11: ้จะเล่นเด้อ
12: ว่าตาจะแกะรูปนี้
0: อันนี้ได้จริงใช่ไหม
11: ได
1: ้ครับ
13: ไม่เชื่อจับได
0: ้เฮ้ย
14: ว้าว
0: รู้สึกเสียวฟันแทน

0: งสกายมีทั้งมะพร้าวลูกสีเขียวๆที่เราเห็นทั่วไปแล้วก็นี่มะพร้าวแก่เมื่อกี้เหนียวมากที่ลองจับนะครับสุดยอด
1: ถ้าแบบทำเหมือนลูกตาคงต้องฝึกอีกนาน
2: ผมว่าคงจะมีคนเดียวนะครับที่ทำได้
1: ไม่ว่าแต่ชาวบ้านแถวนี้แหละคนอำเภอในจังหวัดในประเทศไทยนี่ไม่มี
0: สถิติที่คุณลุงเคยทำไว้เนี่ย1นาทีทำได้กี่ลูก
3: 3ลูก
0: 3ลูกคิดว่าวันนี้จะทำลายสถิติตัวเองได้ไหมครับ
3: ก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: ต้องลองดู
3: ครับต้องลอง
0: คิดว่า คุณลุงจะสามารถทำอะไรสถิติได้ไหมครับเกินนะได้ไหมได้นะส่งแรงเชียร์เลยพร้อมแล้วไปอุ้ยไวมาก
4: จบแล้วครับ
0: อุ้ยเวลาดีอยู่เวลาดีอยู27ที2ลูกครับ
5: มีสิทธิ์มีสิทธิ์มึงไวด้วย

0: ไม่ได้แบบว่าปอกเหลืออะไรเลยนะครับเกลี้ยงครับนี่คิดว่าจะทันไหม
1: คิดว่าจะทันหรอก
0: คิดว่าไม่ทันหรอกด้วยวินาทีครับสุดยอดครับสุดยอด
2: คุณลงยิงฟันเลย
1: ฟันก็อยู่ครบเมียก็อยู่ครบ
0: อันแรกสำคัญถ้าหลังหายนี่แปลกเลยนะสุดยอดครับแล้วคุณลุงเคยคิดว่าจะทำอะไรกับมะพร้าวมากกว่านี้ไหม
1: จะเพิ่มความไวไปเรื่อย
0: มันจะเพิ่มความไวเหรอสี่ลูกผมว่าไวมากแล้วนะครับคุณลุงจะเพิ่มไปจนถึงเฉาะเลยไหม
1: ว้ายอย่าเลย
0: โอ้ผมว่าแค่นี้คุณลุงก็แปลกจะแย่อยู่แล้วนะ
3: แปลกจริงครับ
0: โอ้นี่ครับสุดยอดนะครับนี่แหละครับหลายๆคนบอกว่าคุณลุงสกายเป็นคนที่แปลกแต่จริงนะครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณลุงสกายมากๆเลยนะครับ
1: ผมครับ
0: ที่ให้โอกาสเราได้มาเจอนะครับแล้วเราก็ค้นพบแล้วคนที่กล้าที่จะปอกมะพร้าวด้วยปากของตัวเองเราก็สามารถทำลายสถิติตัวเองได้ด้วยวันนี้ครับแปลกแต่จริงครับ

0: มครับตอนนี้ป๊อปมาอยู่ที่ปากน้ำนะครับทีมงานบอกว่าที่นี่เนี่ยมีบ้านหลังหนึ่งแปลกมากนะครับชื่อบ้านยิ้มอะไรสักอย่างผมยังไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าคนที่นี่เขายิ้มเก่งหรือยังไงไม่รู้แต่ว่าเขาบอกว่าจุดสังเกตก็คือเขาจะมีเป็นเหมือนรูปปั้นนะครับตั้งอยู่บริเวณบนบ้านสังเกตง่ายมากๆนะครับแล้วก็ที่บ้านหลังนี้เนี่ยเขาจะเลี้ยงสัตว์ด้วยนะครับมีทั้งเต่าจระเข้บ้านใครเลี้ยงจระเข้สวัสดีครับเก่งครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: พี่ค่อยๆคุยกันก่อนนิดนึง
1: เฮ้ยมาอยู่ยิ้มเลยเหรอ
0: ยิ้มเลย
1: มั้ยเชิญครับบ้านงูยิ้ม
0: วันนึงบ้านพี่ชื่อว่าอะไรนะครับ
1: บ้านงูยิ้มครับ
0: บ้านงูยิ้มอันนี้คือชื่อเต็มๆเลยโอ้
1: จะเดินมาเองหรือจะให้ผมเดินไปรับ
0: โอ้ก็ค่อยเดินก็ได้คร
1: ับ ค่อยๆเดินโอเคครับ
0: ขอสวัสดีอย่างเป็นทางการครับพี่
1: สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ก็คือพนักงานต้อนรับ
0: ครับผม
1: ของบ้านงูยิ้มนะครับ
0: ผมขอเข้าทางหางได้ไหม
1: เข้าทางหางมาเกาะหลังมา
0: โอเค
1: เกาะหลังมาเดี๋ยวพาเข้าไป
0: ผม
1: อยู่บ้านงูยิ้ม
0: ครับแป๊บนึงถ้าชื่อบ้านอย่างงี้ทางบ้านในบ้านมันก็ต้องมีอีกเยอะเลยป่ะครับพี
1: ่บ้านงูยิ้มมันไม่ได้มีงูอย่างเดียวมันมีสัตว์แปลกๆแย่ๆสัตว์น่ารักอย่างเช่นตุ๊กแกจระเข้
0: น่ารักใช่มั้ยแต่ว่างูสวยมากแต่ก่อนอื่นผมถามก่อนเลยผมเห็นหน้าบ้านนี่คือมีรูปปั้นเยอะมากที่ชอบเกี่ยวกับรูปปั้นนี้ป่ะครับ
1: ที่นี่ก็ทำงานประติมากรรมรูปพระคาทอลิกนะครับ
0: อ๋อปั้นพวกประติมากรรมด้วย
1: เชิญข้างในก่อนร้อน
0: ใจผมยอมยืนร้อนนะ
1: ข้างในอ่ะเดี๋ยวมาแล้วจะรู้ว่ามันมีความสุขแค่ไหน
0: ครับผม
1: งูมีไม่กี่ตัว
0: งูไม
1: ่มีสัตว์อย่างอื่นเยอะกว่าครับ
0: แปลกกว่างูอีก
1: ตอนแรกมาเขาว่ามา
0: เขาบอกว่ามาบ้านหลังนี้บ้านชื่อยิ้มเลยทั้งอย่างผมก็นึกว่าทีมงานจำไม่ได
1: ้
0: ของแกล้งผมนี
1: ่แล้วมาถึงก็ยิ้มเลยไหม
0: ยิ้มเลย
1: ยิ้มเลย
0: ตกใจด้วย
1: ลองจับดู

0: เดี๋ยวไปเข้าไปดูข้างในก่อนดีกว่าเข้าไปดูข้างในก่อน
1: ได้ครับ
2: ไอ้ก่อนเข้าข้างในครับพี
0: ่ขอของก่อนขอของก่อน
1: นึกว่าของพวงมาลัยมา
0: ด้านนี้เลยครับ
1: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะพี่เก่งที่เป็นคนที่สามารถทำให้ผมจับงูได้
0: ใช่ใช่เพราะว่ามาที่นี่ทุกคนต้องมีความสุขในการจับงู
1: ทุกคนเลยอ่ะพี่
0: ทุกคนครับไม่มีใครไม่จับครับเดี๋ยววันนี้ทีมงานจะต้องจับหมด
1: โอ้จริงด้วยครับ
0: ตัว
1: มาหน้าครับ
0: เห็นนะเชิญครับยินดีต้อนรับสู่บ้านงูยิ้มนะครับ
1: โ
0: มีไม่กี่ตัวเอง
1: โอ้
0: เชิญครับเชิญครับ

0: ี่ร้อนจังเลยอะครับ
1: ไม่เห็นจะร้อนเลยอยู่เฉยๆครับอยู่นิ่งๆครับไม่งั้นเขาจะกลัวตกเขาก็จะดิ้นดิ้นนิ่งๆเลยครับนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งนิ่ง
0: โอเค
1: ระวังข้างหลังครับหัวหอม
0: ตอนเนี้ย

0: เนี่ยคือพ่อเป็นศิลปินเป็นช่างศิลป์ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: พวกช่างศิลป์ก็ชอบของแปลกของอะไรก็จะมีเลี้ยงงูเลี้ยงสัตว์แปลกเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลานบ้างแล้วก็สัตว์หลายๆอย่างงูก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าไม่ได้เลี้ยงจริงจังขนาดนี
1: ้นี่ขนาดไม่จริงจังเลยพี่ที่เห็นนี่คือสายพันธุ์ไทยหมดเลยไหมครับ
0: ใช่ครับที่เห็นอยู่เนี่ยก็คืองูเหลือมที่อยู่ตามท่อบ้านเราเลย
1: อ๋อเหร
0: อที่เขาเรียกว่าอะไรนะที่เจ้าหน้าที่ไปจับออกจากบ้านคน
1: ครับผม
0: ที่ไปโผล่ชักโครกบ้านคนเคยเจองูเหลือมเข้าบ้านบ้างหรือยังครับ
1: เคยแล้วครับ
0: ประสบการณ์เป็นไงบ้างครับ
1: โอ้วิ่งก่อนเลยครับ
0: วิ่งก่อน
2: แป๊บนึง
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: พี่ค่อยคุยกันก่อนนั่นหนึ่งโอ้โห
0: งูเหลือมจริงๆแล้วปกตินะครับเอาปกติก่อนลายธรรมดาเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือน
1: ใช่ที่ผมเคยเห็นตามบ้านเลย
0: สังเกตง่ายๆคือเขาจะไม่มีลายที่หัวนะครับจะมีเส้นสอนแค่คาดจากศีรษะท้ายทอยยันศีรษะเท่านั้นเอง
1: ครับผม
0: ส่วนงูหลามนะครับก็ที่เราเห็นอยู่ต่อจากนี้ไปนะครับ
1: อ๋อคือเขาจะมีลายที่หัวเยอะ
0: เป็นลายมีลายที่หัวนะครับคล้ายกับลูกศรสามเหลี่ยมนะครับ
1: ครับผม
0: นะครับ
1: ไม่ต้องเอาออกก็ได้ครับ
0: มันกลัวจะดูไม่ชัด
2: เฮ้ยๆมีเสียงด้วยเหรอโอ้ย
1: อ๋อคือเขาก็จะมีลายข้างบนตรงหัวตรงนี
0: ้ครับเป็นเหมือนอึ่งอ่างอ่ะเราจะดูคล้ายๆตัวอึ่งอ่างเน
1: า
0: ะคล้ายๆกันนะครับแล้วก็มีตาสีน้ำตาล
1: ครับ
0: เห็นมั้ยครับ
1: โอเคแล้วของพี่เก่งนี่คือเพาะพันธุ์ในเรื่องของงูเหลือม
0: ผมจะเน้นงูเหลือมเป็นหลักครับ
1: มีตัวไหนที่เราพอออกมาแล้วมีแปลกๆบ้างไหมพี่
0: มีแปลกๆนี่เลยครับเป็นงูเหลือมที่บอกว่าเป็นชื่อแรกของประเทศไทยอยู่ตรงนี้เป็นงูเหลือมลายลูกปัตตยา
1: อ๋อที่พี่เกมบอกว่าเป็นชื่อแรกของไทยเลยตอนนี้ผมอยากจะเห็นงูที่ชื่อไทยตัวแรกของไทยเราเลย
0: ได้ครับได้ครับ
1: ลูกปัตตยา
0: ตัวนี้ครับเป็นงูผมตั้งชื่อลูกปัตตยาเป็นชื่อแรก
3: เดี๋ยวชื่อเพาะด้วยนะครับพี
0: ่ก็ชื่อให้มันเป็นเหมือนสมเป็นงูไทยนะครับอันนี้นะครับเป็นงูเหลือมชื่อไทยชื่อแรกของประเทศไทย
1: ตัวจะคล้ายๆตัวนูนใช่ไหมครับที่เป็นแบบว่าลายยาวๆแล้วก็ข้างๆจะมีแบบว่าเป็นล็อก
0: ใช่ครับอันนั้นอันซูเปอร์เทคเกอร์ใช่ไหมคือพัฒนาจาก
1: ซูเปอร์เทคเกอร์มา
0: พัฒนาจากพวกนี้ขึ้นไป
1: นี่ครับ
0: เขาอยากไปหาดูสิอยู่เฉยๆครับอยู่นิ่งๆเลยอยู่นิ่งๆ
1: เขาเริ่มชินยังพี
0: ่อยู่นิ่งๆครับเดี๋ยวมันไปของมันเองอยู่นิ่งๆเลยนะครับอยู่นิ่งๆต้นไม้อีกลักษณะนะครับเด่นของลูกปัตตยามก็คือสันหลังนะครับไม่มีลายเลย
1: ครับผม
0: ปุ๊บและที่จุดเด่นคือด้านข้างครับจะเป็นลายวงรีนะครับสีขาวล้อมด้วยสีดำยังเป็นระเบียบนะครับ
1: ตัวนี้พ่อกับแม่เขาลายเป็นยังไงครับพี
0: ่คือพ่อเขาว่าจะเป็นลายเขาเรียกว่าไทเกอร์เหมือนกันจะเป็นลายแบบคล้ายๆกับนี้เหมือนกันแต่ข้างๆเนี่ยจะเหมือนงูธรรมดา
1: ครับผม
0: แต่ตัวนี้คือลายก็ด้านข้างหายไปจากงูธรรมดาส่วนแม่เขาก็เป็นงูธรรมดาเลยครับเห็นไหมฮะ
1: อันนี้ก็ถือว่าเป็นความพิเศษเป็นความแปลกที่เราได้เจอนะหนึ่งในร้อยลูกปัตตยา

0: ำลังเห็นอยู่อันนี้ก็คือที่บอกว่าเป็นผลผลิตใหม่ล่าสุดป่ะครับ
1: ใหม่ล่าสุดของปีนี้นะครับ
0: ครับผม
1: แต่ยังคือจริงๆแล้วยังไม่ล่าสุดเลย
0: ยังไม่ล่าสุดอีกอ่ะ
1: ตอนนี้จริงๆแล้วมีเป็นไข่อยู่ในระหว่างการฟักอยู่
0: อ๋ออ
1: ีก2เดือนนะครับจะลุ้นหน่อยมีลุ้นว่า
0: จะออกมาเป็นยังไง
1: แปลกใหม่กว่าที่เราจะเห็นขนาดนี้มั้ย
0: โอ้งั้นลองดูตัวนี้ก่อน
1: ตัวนี้ก่อนตัวนี้ลายข้างก็หายไปแล้วอีก
0: โอ้จริงด้วย
1: ลายข้างหายไปอีกแล้วนะครับจะกลายเป็นแบบคล้ายๆจะเริ่มไม่มีลายละคืองูชุดเนี้ยออกมาประมาณ3คอกแล้ว
0: ครับผม
1: มีตัวเนี้ยที่เป็นลายแปลก
0: อันนี้คือคอกที่เท่าไหร่ครับพี่
1: คอกที่3
0: คอกที่3
1: คุณแม่เขาคุณแม่ลายซุปเปอร์ไทเกอร์ที่เราออกมาตัวใหญ่เนี้ย
0: ครับผม
1: เริ่มไม่มีลายละนะครับต่อไปตัวเนี้ยจะมีคุณค่าคือเราก็จะพัฒนาตัวนี้ต่อไปอาจจะไม่มีลายเลยก็ได้
0: นี่คือปลายทางของพี่เก่งเลย
1: กลายเป็นจากงูเหลือมกลายเป็นปลาไหลเลย
0: นี่คือเราตั้งใจให้มันเป็นอย่างนั้นอยู
1: ่คิดว่า
0: ต่อไปเราอาจจะต้องมีการตั้งชื่อไทยของเราแล้ว
1: ใช่
0: จะได้แบบว่าเป็นของไทยของเราแท้ๆเลย
1: เอาไหมตัวนี้ลองตั้งเลยไหม
0: โอ้ยงั้นเท่ากับว่าตัวนี้เนี่ยตอนนี้พี่เก่งจะขอตั้งชื่อ

0: ชื่อไทยนะครับเป็นครั้งแรกของไทยแล้วก็ของรายการเราด้วย
1: รายการเลยนะครับปกติเขาอาจจะเรียกเป็นแบบชื่อแบบไม่เป็นทางการประมาณว่าซุปเปอร์ไทเกอร์ลายแปลกอะไรเง
0: ี้
1: ยอันนี้เราตั้งชื่อแบบโบราณโบราณหน่อยสมัยแบบพ่อขุนเลยลายสื่อไทย
0: ลายสื่อไทยนะครับชื่อใหม่นะครับของงูเหลือมไทยนะครับเกิดขึ้นนะครับครั้งแรกในเมืองไทยแล้วก็เกิดขึ้นในรายการแปลกแต่จริงด้วยชื่อว่าลายสื่อไทยสวยงาม

0: นี่นะครับคุณผู้ชมคือความน่าภูมิใจของคนไทยนะครับพี่เก่งคือคนไทยคนแรกๆเลยที่นํางูเหลือมนะครับมาพัฒนาแล้วก็มีการต่อยอดต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ยังไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาด้วย
1: ยังไม่หยุดครับ
0: วันนี้ก็ได้มาบ้านพี่เก่งนะครับบ้านงูยิ้ม
1: บ้านงูยิ้มยิ้มมั้ยครับ
0: โอ้ยิ้มเลยครับยิ้มเต็มที่เลยนะครับก็มาเจอนะครับเค้าเรียกว่าเป็นอัญมณีแห่งสัตว์เลื้อยคลานไทยงูเหลือมสุดยอดครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เก่งมากๆครับ
1: ครับผม
0: ขอบคุณครับเดี๋ยวผมจะโชว์เลยสุดท้ายโชว์ให้กล้องเพราะผมไม่กลัวแล้ว
1: จะจับตัวนี
0: ้ตัวนี
1: ้อุ้ยเล็กไปมาบ้างยิ้มต้องยิ้มให้เต็มที่โอ้โห
0: คุณผู้ชมครับนี่แหละครับอัญมณีแห่งสัตว์เลื้อยคลานไทยครับงูเหลือมที่บ้านพี่เก่งครับตัวใหญ่มากเนี่ยผมสบายสบายแต่ยกไม่ขึ้นนะพี่ยกไม่โดน
2: Ha ha ha ha!

0: ับ5432
1: ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับตำบลท่ามะกาเราได้ข่าวว่าที่นี่นะครับมีต้นไม้ต้นหนึ่งแต่ต้นไม้นี่พิเศษยังไงคือมันขึ้นกลางถนนนะครับไม่น่าเชื่อนะต้นไม้จะขึ้นกลางถนนได้แล้วเขาบอกว่าเป็นต้นไม้ที่โอ้นี่ครับนี่เจอแล้วดูดิมันขึ้นกลางถนนจริงๆด้วยอ่ะ

0: ี่ครับต้นไม้ถนนปกติครับมันก็เป็นถนนตรงๆใช่ไหมแต่ว่าด้วยบริเวณที่จำกัดนะครับเลยทำให้ถนนน่ะต้องเบี่ยงออกมาแบบนี้กลายเป็นโค้งๆซึ่งที่เรายืนอยู่นี่มันไม่ใช่ถนนนะครับมันเป็นทางที่นอกเหนือจากนั้นออกไปถนนจริงๆคืออันเนี้ยเป็นขีดๆเส้นๆคืออันนี้ถนนดูจากขนาดของต้นโพแล้วนะครับน่าจะมีอายุที่100ปีขึ้นไปแน่นอนประมาณ10คนโอบนะครับผู้ใหญ่เลยนะต้องเป็นผู้ใหญ่โอบด้วย
1: นี่เราก็งมกับทีมงานอยู่นะฮะว่า
2: จะไปยังไง
1: จะหาใครที่
2: จะหาผู้รู้ได้ยัง
1: จะหาผู้รู้ได้อย่างไรนะครับว่าต้นโพขึ้นอยู่บริเวณแถบนี้แล้วก็มีอัศวินขี่ม้าขาวมาพาเราไปบ้านผู้ใหญ่นะ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ผู้ใหญ่วีใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
0: โอ้โหตามหาอยู่นานเลยคืออยากจะรู้ว่าต้นโพที่ขึ้นอยู่กลางถนนที่ผ่านมาเมื่อสักครู่เนี่ยมันมีความเป็นมาอย่างไรเห็นว่าผู้ใหญ่วีเนี่ยรู้เรื่องนี้มากเชิญผู้ใหญ่วีไปที่นู่นได้เลยครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยเราไปเห็นของจริงเลย
3: ครับเชิญครับเชิญคร
0: ับ ได้ครับ
3: ไป
4: ไปไงครับ
0: ไปไงครับผู้ใหญ่
3: ไปรถเครื่องไป
0: เอาไปรถเครื่อง
3: ไปแล้ว
0: ไปแล้วไปด้วยครับ
3: เอาไปได้ได้
0: ไปด้วยไปด้วย
3: ไล่ของชาวบ้านต้องเปิดทาง
0: ครับ
3: พอเปิดทางก็เปิดกันไปเปิดกันมาไม่ได้คิดถึงต้นโพก็เปิดกันมาแล้วมันตรงต้นโพเลย
0: อ๋อคือวางจะทำถนนกันจริง
3: ๆแต่ว่ามานู่นจะไม่ได้คิดว่า
0: จะเจอต้นโพเจอต้นโพซะงั้น
3: ก็ตรงถนนพอดีเลย
0: ครับ

0: ทำไมถึงไม่ตัดนะครับ
1: โบราณของผมจะโกน
0: อ
1: ๋
0: อในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์
1: ในจริงๆก็สมมติโกนก็เลยครับเลยขึ้นมาแต่ที่จริงๆอ่ะมีแค่ต้นโพถนนที่สมมติที่จะบ้าน
0: อ๋ออันนี้คือที่ส่วนบุคคล
1: บุคคลแต่นี่ก็ขอดไกลกัน
0: อันนี้คืออนุโลมแล้วก็คือให้สามารถครองได้
1: ใช้ชั่วคราว
0: ชั่วคราวเหรอ
1: ชั่วคราวครับไม่ได้
0: ถาวร
1: ไม่ได้ถาวร
0: วันนี้เราก็ได้รู้เรื่องนะครับว่าต้นโพต้นนี้ทำไมถึงขึ้นอยู่ใจกลางถนนแบบนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่วีมากๆเลยนะครับที่ให้ความกระจ่างกับพวกเราครับผมขอบคุณครับและนี่ก็คือเรื่องราวของต้นโพที่ขึ้นอยู่ใจกลางถนนนะครับของอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีครับแปลก

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: กลิ่นแบบว่าชื่นใจผ่อนคลายมากเลยค่ะทุกคน
3: ตอนนี้ขอโทษนะฮะตอนนี้หอมไปทั้งตะตูแล้วครับพี่ชมพู่
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: ครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ครับ
2: ค
3: ุณผู้ชมสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: เติมมาด้วยความสดชื่นแบบนี้เลยนะ
2: จริงติดเอาจริงๆตัวเองติดแล้วก็ไปป้ายยาทุกคนติดกันหมดแล้วตอนนี
3: ้เอาจริงอันนี้คือครีมแก้ปวดเมื่อยพยาพาลี
2: ใช่ค่ะ
3: โอ้นะ
5: ซึ่งตัวนี้บอกเลยนะคะว่าแตกแปนมากไม่ว่าจะออนไลน์ออฟไลน์คือกระแสมาแรงมากๆช่วงนี้นะคะเพราะว่าเขาเป็นเนื้อครีมไงนะคะเขาเป็นครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสารสกัดใส่ให้เพียบเลยแล้วก็เอาง่ายๆทั่วทั้งตึกอะเนาะทั้งตึกทีเอ็มใช้กันหมด
2: ติดอกติดใจกันหมดแล้วชอบที่เปี่ยวใช้คำว่าแตกแตนมากเพราะแตกแตนจริงๆนะจะบอกก่อนหน้านี้มีหลายช่วงเลยที่โรงงานผลิตของเติมสต็อกไม่ทันที่ร้านตำรับไทยกว่า40สาขาทั่วประเทศนะคะทุกคนขา มีบางคนไปบางช่วงนะของไม่มีจริงๆเพราะหลายคนไปซื้อตุนมีชาวต่างชาตินี่เป็นกระแสชาวต่างชาติตอนนี้นะชาวต่างชาติได้ลองนะแล้วไปซื้อตุนยกขึ้นเครื่องบินกลับประเทศกันเยอะเลยหลายคนได้ลองติดใจนะอย่างที่บอกว่าเขาขึ้นชื่อว่าเป็นครีมแก้ปวดเมื่อยนี่ดิฉันป้ายทั้งตึกแกมมี่แล้วทุกคนครูสลาแม่นางศิริพรคุณกันตองคุณแช่มแช่มรับพี่ต่ายอรทัยคุณเต่าปวลีคุณเต่าภูสินคุณเบียร์พร้อมพงษ์น้องตรีชัยนรงค์พี่ไผ่พงษ์สะทอนน้องกีต้าร์ด้วยโอ้โหหลายคน
3: จริงจริงจริงอะ
2: คือทุกคนไม่ต้องวัยแบบสูงอายุมากนะเขาก็ติดใจที่พี่ดีเจพี่
3: อ้อย
2: ก็ชอบเช่นเดียวกันหลายคนได้ลองแล้วติดใจเพราะอะไรรู้ป่ะจุดเด่นของเขาเลยนะก่อนหน้านี้คนจะจำภาพแบบเดิมๆนะ
5: เ
2: หนียวเนอะหนะกองหน้าผิวและที่สำคัญกลิ่นมันติดเสื้อผ้
3: า
2: ใช่หลายคนจะไม่ชอบแต่ตอนนี้พัฒนาสูตรมาแล้วเป็นครีมแก้ปวดเมื่อยตาพยาพลีนึกภาพนะคุณใช้ครีมโลชั่นเหมือนที่คุณทาผิวทั่วไปเวลาทาเนี่ยแล้วมันซึมเลยใช่ป่ะตัวนี้ก็เหมือนกันทาแล้วซึมเลยแค่15นาทีกลิ่นมันจะจางไปแล้วกลิ่นดีมากและที่สำคัญหลังจากนั้นความรู้สึกส่วนตัวนะเราจะรู้สึกเหมือนมีลูกประคบอ่ะอุ่นๆประคบตามเราตลอดเวลารู้สึกสบายมันผ่อนคลายแล้วเชื่อว่าหลายคนเป็นเหมือนผู้ปวดเมื่อยชอบนวดแล้วก็อยากผ่อนคลายแบบว่าไม่ต้องเปลืองตังค์เยอะ
3: นะกล่องว่าครีมแก้ปวดเมื่อย
2: ใช่อ
3: ันนี้จริงๆมันไม่ใช่ว่าใครจะมาใส่คำนี้ก็ได้
2: ไม่ได้นะไม่ใช่อยู่ดีว่าจะมาเขียนอย่างนี้ได้มันต้องพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นครีมเท่านั้น
5: นี่คือสินค้าในเครือ GMMO Shopping ที่มั่นใจมาตรฐานได้แล้วเราได้ขึ้นทะเบียนนะคะจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะวันนี้โปรพี่ชมพู่มาลดแน่นอน
2: จัดโปรให้เลยวันนี้นะเป็นกระปุกใหญ่นะขวดใหญ่ขวดแก้วแบบนี้นะ50กรัมเราให้ไปเลยทั้งหมด5ขวดรวมที่ได้ไปวันนี้250กรัมนะคะทุกคนปกติถ้าไปซื้อนะต้องจ่าย 1,850 บาทวันนี้999เหล
5: ือ
2: แค่999บาทเท่านั้นแต่ต้องรีบโทรนะจ๊ะที่เบอร์02 114 3330ค่ะ

0: 02-114-3330หรือว่าทาง LINE แอดก็ได้แอดช็อปแมเนียค่ะ
1: สั่งให้ทันเพราะว่าของมีมาน้อย
2: แต่เดี๋ยวก่อนขอลองก่อนพี่ชมพู่บอกว่าไม่ต้องนวด
1: ไม่ต้องนวด
2: ไม่ต้องเค้น
1: ใช่
2: อ
1: ่
2: ะหลายคนจะชอบเป็นพวกไอ้ก้อนลูกหนูแบบ
1: เราเดินเยอะ
2: ไอ้แบบนี้นะฮะ
1: ใช่ๆ
2: พี่ชมพ
1: ู่
2: บอกว
1: ่
2: าถ
1: ้
2: าปวดตรงไหนปะป้ายตรงนั้น
1: ใช
2: ่แล้วก็ทา
1: ให้เขาซึมเนี่ยซึมแล้วเห็นปะ
2: ซึมแล้วก็ต้องรีดไหมพี่ชมพู
1: ่รีดเบาๆใช่แบบว่าเค้นเบาๆอย่าไปรีดแรงเค้นแรง
2: ไอ้ที่มันเป็นสักพักมันก็จะคลาย
1: รู้สึกไงอุ้ย
2: วิตาแล้วมันอุ่น
1: มันสบายขึ้นเนาะมันอุ่นขึ้น
2: สำหรับผมผมรู้สึกมันอุ่นขึ้นแล้วมันก็เหมือนแบบเออเหมือนที่ชมพู่บอกจริงอ่ะผมรู้สึกเหมือนมีลูกประคบมันประคบอยู่อ่ะ
1: จริงความรู้สึกส่วนตัวถ้าคุณเอาไปลองใช้นะคือแบบเดิมๆที่คุณใช้อยู่อยากให้ลองพักไว้ก่อนลองแบบนวัตกรรมใหม่แบบนี้ดูนะคะมันเป็นเนื้อครีมจริงๆอาจารย์จะพูดให้ดูตรงนี้มันเหมือนทาครีมเลยทุกคนแต่สิ่งที่ได้ก็คือเราจะรู้สึกเองว่าเฮ้ยมันอุ่นๆขึ้นเรื่อยๆเหมือนมีลูกประคบเราแล้วมันรู้สึกผ่อนคลายตึงเส้นปวดตรงไหนทาตรงนั้น
3: ใช่แล้วอย่างช่วงนี้นะคะถือมือถือบ่อยใส่คอนเทนต์ไง
2: มือ
3: ถือดูจออะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นตรงนี้มันปวดมันเมื่อยไปหมดเนี่ยนวดรีดขึ้นมาถึงตรงนี้เลยสบายๆค่ะไม่ต้องเค้นจนช้ำนะคะแล้วเนี่ยเห็นป่ะซึมเลย
1: มาเดี๋ยวพูจะทาให้ดูเวลาก่อนนอนเวลาพูปวดๆนอนไม่ค่อยหลับนะใครที่เป็นเหมือนพูนะตอนนอนนะมันตึงคอบ่าไหลเล่นโทรศัพท์ดูอะไรก่อนนอนแล้วพูลูก2แล้วว่าดูแลลูกทั้งวันมันตึงมันปวดเวลาทามันซึมเลยเห็นมั้ยทุกคนไม่เหนียวเหนอะน่ะกลิ่นดีกลิ่นไม่แก่แล้วจะรู้สึกอุ่นขึ้นเรื่อยๆเวลาทาก่อนนอนนะหลายคนใช้แบบพูนะก็คือทําให้ผ่อนคลายที่ใส่เข้าไปนะคะมีทั้งดอกกานพลูเถาเอ็นออนเงาไผ่น้ํามันระกำแล้วก็การบูนด้วยฉะนั้นเนี่ยคัดมาและคัดสรรว่าเลือกสิ่งเหล่านี้มาให้แล้วกลิ่นคือแบบกลิ่นหอมโล่งจมูกมาก
2: กลิ่นดีมากจริงๆ
1: เพราะว่าเราไปจับมือร่วมกับคนที่เขาขายสมุนไพรไทยสมุนไพรจีนที่มีความเชี่ยวชาญอยู่ที่เยาวราชเขาเปิดหน้าร้านมา80ปีอ่ะ
3: เออน้ำมันเขียวอ่ะน้ำมันเขียวต้นโพอ่ะ
1: ใช่ทีนี้พอไปจับมือกันแล้วก็พัฒนาทำยังไงให้เป็นแบบรุ่นใหม่เป็นเนื้อครีมที่มันซึมง่ายแล้วก็กลิ่นไม่แก่แล้วก็ใช้โรงงานที่ได้มาตรฐานนี่เห็นโรงงานไหมคุณ
3: ใช่โรงงานใหญ่โต
1: โรงงานใหญ่โตได้มาตรฐานแล้วเราก็เลือกใช้ขวดบรรจุเป็นขวดแก้วแบบนี้ด้วยดังนั้นความสะอาดเนี่ยดีแน่นอนไม่มีอะไรหลุดมาปนเปื้อนแน่นอน
3: ได้ข่าวว่าพี่ผู้เป็นนักปวดเหรอ
1: นักปวดเฮ้ยใครสนิทกับผู้จะรู้เลยผู้
3: แต่ก่อนเห็นที่กองอ่ะนอนนวดตลอดเลยเน
1: า
3: ะ
1: จริงติดร้านนวดมากๆว่างทีไรเนี่ยต้องแวะไปร้านนวดชั่วโมงนึงก็เอา40นาทีก็เอาหรือว่าบางทีไม่มีเวลาโทรตามหมอนวดมานวดตามที่ทำงานเนี่ยหรือไม่ก็โทรไปนวดที่บ้าน
3: ใช่
1: เพราะติดนวดมากจริงๆมันผ่อนคลายอะเนาะทีเนี้ยพอเราได้ลองตัวเนี้ยเรารู้สึกว่าเอ้ยมันช่วยเบาแรงได้เยอะเลยเบาแรงตัวเราเองไม่ต้องหอบสังขารไปนวดที่ร้านแล้วก็เบาแรงหมอนวดด้วยฉันดูลูกทั้งวันเนี่ย2คนลูกชายด้วย
3: แล้วขี่
1: ห
3: ลังบ้างอะไรบ้าง
1: เล่นกับลูกต่อสู้อย่างเงี้ยบางทีก่อนนอนนะเอื้อมไปหยิบของหัวเตียงนะตึง
2: วิธีแม่
1: เคยเป็นบ้างบางทีตึงจนขึ้นหัว
3: เป็น
1: ตึงจนปวดหัวแต่ได้ตัวนี้ไปนะใช้ก่อนนอนแล้วรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ใช้ได้ตลอดเวลาเลย
3: ใครอยากลองเซตนี้นะคะเป็นกระปุกใหญ่กระปุก50กรัมเนาะก็คือแบบให้เยอะเลยอ่ะ5กระปุกน
1: ะ
3: แล้วก็นวัตกรรมอย่างดีใส่มาให
1: ้ใส่มาให้ด้วยนะคะกระปุกใหญ่เลยนะวันนี้อยากให้ลองจริงๆนะคะใครที่เป็นแบบว่าขี้ปวดเมื่อยติดร้านนวดนะอยากให้ลองเปิดใจลองสักครั้งนึงแล้วจะติดใจปกติ5ขวดเนี่ยนะ250กรัม 1,850 บาทแต่วันนี้ไม่ต้องค่ะพิเศษลดให้เหลือแค่999ไปหน้าร้านตำรับไทยก็ไม่ได้ราคานี้นะจ๊ะเฉพาะรายการนี้ตอนนี้เท่านั้นนะ999นะคะแต่ต้องโทรด่วนที่เบอร์02-114-3330ค่ะ02-114-3330หรือว่าทาง LINE แอดก็ได้แอดช็อปแมเนียค่ะ
3: แค่ทาอย่างเดียวก็รู้สึกคลายปวดแล้วแต่ใครมีอุปกรณ์นวดอะเน
1: า
3: ะ
1: ใช้ร่วมด้วย
3: ฟินเลย
1: จริง
2: ถ้าเราชอบกลิ่นนี้แล้วอะพกไปได
1: ้พกไปได้เลยเพราะว่าคนที่เขาทำอาชีพนะเขาก็เอาไปลองใช้ตัวเขาเองก็ชอบเพราะเบาแรงมือเขาไม่ต้องมารีดมาเค้
2: น
1: คนที่ได้รับการบริการก็ชอบเพราะกลิ่นมันดีไม่เหนียวไม่แสบผิว
3: อันนี้คุณบอมอ
1: ันนี้คุณบอมอันนี้คุณบอม
3: เนี่ยเห็นไหมก็นวดลูกค้าก็ติดใจลูกค้าก็ชอบมันเบาแรงหมอนวดอะกดตรงนี้บางทีนะกดจนตัวเองปวด
1: นิ้วล็อก
3: นิ้วล็อก
1: นี่คุณเบนก็เอาไปลองใช้เหมือนกันตัวเขาก็ชอบเหมือนกันเพราะว่าเอาไปใช้เขาก็เบาแรงที่บอกมันเบาแรงไม่ต้องรีบไม่ต้องเค้นไม่ต้องกดเส้นอย่าไปกดเยอะๆนะบางทีมันระบมแล้วเราป่วยได้นะ
3: ใช่แล้วนะใครๆก็ใช้พี
1: ่
3: ด
1: ี
3: เจพี่อ้อย
1: พี่อ้อยเลือกชอบมาก
2: แต่มันต้นคงใช้กันว่าอันนี้คือต้นเหตุ
1: จริง
2: คนนี้คือต้นเหตุคนนี้คือคนป้ายยา
1: เพราะว่าชอบพกไปตามกองแล้วก็ตะโกนลาคว้าออกมาใช้ทุกคนจะอะไรอะไรแล้วก็ป้ายยาลองทาสิคะลองทาแล้วทุกคนพอใช้แล้วเอ้ยมันไม่เหนียวแฮะมันไม่แสบผิวมันไม่กองหน้าผิวแล้วกลิ่นมันดีแฮะแล้วใช้แล้วมันรู้สึกอะเวลาใช้แล้วมันรู้สึกสุดตัวเหมือนมีลูกประคบแฮะไปป้ายยาใครชอบทุกคนเนี่ยใช้กันทั้งตึกละอย่าว่าแต่ศิลปินนะแม่บงแม่บ้านพี่รปภพกกันหมดเลยนะ
2: ทุกคนทำงานทุกคนเหนื่อยไง
3: ง่ายๆสปาข้างบนอะบนตึกเราอะเขายังใช้อันนี้ใช้ดีมากนะคะอย่างนี้บอกเลยนะแล้วที่ชอบ

0: ความเป็นเนื้อครีมคือมันไม่ติดมือทาแล้วแบบเวลาไปจับกระเป๋าจับเสื้อผ้าเนี่ยมันไม่เหนียวมือค่ะแล้วมันไม่ทิ้งคราบเลยใช้ง่ายใช้สะดวกมากๆแล้วกระปุกใหญ่ขนาดเนี้ยต้องที่นี่เท่านั้นเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
2: ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับผมย้ำโปรโมชั่นรอบสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมครับว่า5กระปุกนี้999บาทเท่านั้นนะ
0: ฮะอุ๊ยแล้วอุ๊ยเหลือ1นาทีสุดท้าย
1: 1นาทีสุดท้ายแล้วทุกคนค่ะกระปุกใหญ่นะวันนี้ไซส์ใหญ่50กรัมปกติคุณจะเห็นไซส์30กรัมนึกออกไหมวันนี้เราให้50กรัมคือไซส์ใหญ่เลยเราให้ทั้งหมด5ขวดด้วยกันได้ไป250กรัมนะคะจากปกติ 1,850 วันนี้เหลือแค่999บาทเท่านั้น999พิเศษมากๆนะคะแต่ต้องรีบโทรนะสายไม่ว่างใจเย็นๆนะที่เบอร์021143330ค่ะ021143330หรือว่าทาง LINE แอดก็ได้แอด Shop Mania ค่ะ
0: ต่อสายไว้นะคะจะออฟไลน์ออนไลน์ก็ไม่ได้ราคานี
1: ้
0: จะหน้าช็อปหน้าร้านก็ไม่ได้ราคานี้ค่ะราคานี้เฉพาะที่นี่เท่านั้น
1: ใช่แล้วค่ะพิเศษมากๆเลยอย่างที่บอกว่ามีช่วงนึงก่อนหน้านี้เราขาดสต็อกนะผลิตไม่ทันเพราะว่าโอ้โหกระแสตอบรับดีมากๆตอนนี้เราผลิตล็อตใหม่ให้แล้วนะถ้าได้ราคานี้อยากให้ซื้อตุนก่อนเพราะว่าไปหน้าร้านตำรับไทยที่มี40สาขาทั่วประเทศเนี่ยก็ไม่ได้ราคานี้
0: ใช่
1: นะคะ
2: และย้ำอีกรอบสุดท้ายนะครีมแก้ปวดเมื่อยนะไม่ใช่ว่าของใครก็จะมาใช้คำนี้ได้นะฮะ
1: แพ็กเกจเขาทำมาน่ารักมากซื้อใช้เองก็ได้ซื้อไปฝากผู้ใหญ
2: ่
1: ซื้อไปถวายพระเนาะก็ได้บุญเนาะเนี่ยดูแพ็กเกจสิเป็นของขวัญได้เลยนะใช้คุณพ่อคุณแม่ส่งไปให้เขาก็ได้เป็นของขวัญดีมากๆเลย
0: วันนี้หมดเวลาแล้วเราทุกคนลาไปพร้อมๆกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค
3: ่ะโทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: มาแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เรามาเอาใจสายหวานชอบหวานแต่หวานยังไงให้มันมีประโยชน์วันนี้เราอยู่กับน้ำผึ้งป่าเดือน5นะคะกับมหาสุขแล้วก็แน่นอนอยู่กับคุณออยค่ะเจ้าของแบรนด์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวยหวานปานน้ำผึ้งเดือน5เหมือนที่มาเลยวันนี้พี่ออยครับเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าตัวน้ำผึ้งของเราเป็นยังไงบ้างครับ
2: ดีเลยค่ะวันนี้ต้องบอกว่าเรามาเอาใจนะคะสำหรับลูกค้าช็อปมาเนี่ยใครติดหวานเปลี่ยนน้ำตาลมาเป็นน้ำผึ้งแล้วคุณจะติดใจโดยเฉพาะสำหรับใครที่ชอบทานกาแฟเป็นประจำทุกเช้าพ่อเลยแม่วันนี้คุณลองเปลี่ยนน้ำตาลมาเป็นน้ำผึ้งเปลี่ยนแก้วกาแฟราคาหลัก10ให้เป็นหลักร้อยลองดูวันนี้ค่ะต้องบอกว่าในฐานะเป็นเจ้าของแบรนด
1: ์
2: เราสร้างแบรนด์นี้เนี่ยมากว่า3ปีคุณผู้ชมนี
1: ่
2: คือน้ำผึ้งป่าเดือน5มหาสุขค่ะต้องบอกว่ารสชาติหอมหวานละมุนกลมกล่อมนะครับซึ่งเราเนี่ยได้แหล่งที่มาจากทางด้านของจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวีคุณผู้ชมดูภาพที่เห็นอยู่นะคะเขาจะอุดมสมบูรณ์และ1ปีเก็บเกี่ยวได้แค่ครั้งเดีย
1: ว
2: น้ำผึ้งป่าเดือน5นะคะเขาจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่ต้นปีไปจนถึงเมษาและก็พฤษภาดังนั้นช่วงฤดูร้อนแบบนี้คุณผู้ชมคะคือเขาจะมาพร้อมกับดอกไม้ที่เบ่งบานสะพรั่งแล้วพึ่งเนี่ยมันจะเข้าไปตอมเก็บเกี่ยวนะคะทางด้านของดอนไม้ต่างๆกลั่นกรองค่ะลงบรรจุขวดนะคะผ่านโรงงานที่ได้รับมาตรฐานน้ำผึ้งแบรนด์มหาสุขของเราเป
1: ็
2: นของแท้ไม่เติมสีไม่เติมน้ำตาลไม่แต่งกลิ่นและที่สำคัญคือคุณผู้ชมคะน้ำผึ้งที่เราได้มามีความเข้มข้นหนืดและก็หอมหวานอร่อยด
1: ัง
2: นั้นเนี่ยมันจะได้ออกมาเป็นสีเหลืองทองอัมพันแบบนี้คุณผู้ชมคะน้ำผึ้งที่ดีที่สุดมหาเศรษฐีคนส่วนใหญ่ทานน้ำผึ้งหลากหลาย

0: ชนิดแต่น้ำผึ้งที่เรียกว่ามีราคาแพงและได้รับความนิยมคือน้ำผึ้งป่าเดือน5
1: ครับผม
2: ว้าว
0: และที่สำคัญคือ
1: หอม
2: กลิ่นหอม
0: มันหอมเหมือนแบบกลิ่นกุหลาบป่าแบบกลิ่นอายตบท้ายไปด้วยทั้งนั้นเหมือนดอกมะลิ
2: คือโดยปกติอ่ะเรามักจะได้กลิ่นของบอกว่าดอกลิ้นจี่ดอกลำไยแต่นั้นคือเป็นผึ้งสวน
0: ใช่เป็นผึ้งสวนแต่อันนี้คือผึ้งป่าและเป็นผึ้งจักรพรรดิซึ่งตัวนี้คือส่วนใหญ่เนี่ยคุณผู้ชมอย
1: ่
0: างที่เห็นเนี่ยรสชาติของเขาจะอร่อยหอมหวานและเข้มข้นหนึบดังนั้นใครที่ทานกาแฟทานขนมหมักไก่หมักซอสวันนี้ให้ใช้น้ำผึ้งค่ะที่สำคัญรสชาติจะกลมกลมหวาน
1: ครับ
0: ระมุนวันนี้เราจัดโปรพิเศษมาให้ด้วย
1: ตอนนี้หลายคนมองแล้วล่ะอยากจะได้ไปทานแล้วเหลือเกินนะครับเพราะหลายคนซื้อไป
2: อร่อยแน่นอนค่ะ
1: วันนี้ครับมหาสุดครับน้ำผึ้งป่าเดือน5นะครับ1ขวดนะขนาด 1,000 ml แต่วันนี้พิเศษมากซื้อ1ขวดแถมอีก2ขวดนะครับแล้วยังไม่พอมีชุดชามสแตนเลสอีก5ใบและกระป๋องผ้า1ใบทั้งหมดเซตนี้ 3,550 ไม่ต้องจ่ายครับคุณจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่024-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไลน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยครับ

0: มีคนสงสัยนะครับว่าเวลาเราดูน้ำผึ้งเนี่ยของแท้กับของปลอมเรามีวิธีการสังเกตหรือดูยังไงพี่อ้อย
1: อย่างที่ในหน้าจอเลยค่ะของปลอมของธรรมดาทั่วไปมักจะละลายน้ำได้แต่ของแท้คุณผู้ชมคะวันนี้เราทดสอบกับกระดาษทิชชู่ค่ะซึ่งต้องบอกว่าของเราเนี่ยความชื้นต่ำนะคะคุณผู้ชมอย่างที่เห็นในภาพคือไม่มีความชื้นหยดสักแอะในการซึมอีกหนึ่งอันค่ะเราลนไฟเขาบอกว่าน้ำผึ้งแท้ต้องไม่แพ้ไฟคุณผู้ชมซึ่งอย่างที่เห็นนะคะเดือดขนาดนี้ร้อยองศานะคะก็ยังสามารถที่จะออกมาเป็นน้ำผึ้งแท้ไม่เหม็นไม่ดำและไม่การันตีน้ำผึ้งแท้นะวันนี้ต้องบอกว่าน้ำผึ้งป่าเดือน5ของเราอร่อยมาก1ปีมีเพียงแค่ครั้งเดียวดังนั้นเนี่ยเขาจะมาในรูปแบบของสีเหลืองทองอัมพันธ์มากกว่าก่อนและที่สำคัญคุณผู้ชมคะอยากให้ชิมเรื่องของรสชาติกันสักนิดนึงเป็นอย่างไรให้กับพี่แอมดูนิดนึง
2: ดูสิทุกคน
0: ดูความหนืดก
1: ัน
0: แล้ว
1: และต้องบอกว่าหอมหวานละมุนเหมือนกลิ่นกุหลาบ
0: ต้องทางนี้ด้วยครับพี่ออยครับทางนี้ด้วย
1: นะคะเหมือนกับกลิ่นกุหลาบเลยกินแบบเต็มๆช้อนแบบนี้นะคะต้องบอกว่าหลายคนให้ความชุ่มคอเป็นยังไง
0: ผมชอบความหอมก่อนแล้วมันเป็นการกินแล้วแบบหวานมันไม่เลี่ยนมันไม่บาดปากเลยผมรู้สึกว่ามันเหมือนอยากกินอีกเรื่อยๆเลย
2: มันจริง after taste เป็นกลิ่นดอกไม
1: ้
2: กล
1: ิ่
2: นดอกไม้แล้วก็จะมีความคาราเมลหน่อยๆแล
1: ้
2: วก็ไหลลื่นลงคอ
1: ลื่นล
0: อยอร่อยมากอร่อยมาก
1: ใช
0: ่
1: ค่ะคุณผู้ชมค่ะอร่อยแบบนี้เราต้องมาลองดูแล้วว่านอกจากที่จะเป็นการทานแบบเพียว
0: ๆมันทำเมนูอะไรได้บ้าง
1: วันแบบนี้ยังสามารถทำเมนูน้ำผึ้งโซดามะนาว
0: มาเลยมาเลย
2: น้ำผึ้งละกันเลยค่ะ
1: คุณผู้ชมค่ะเราลงน้ำผึ้งชอบหวานใส่หวานนะคุณผู้ชมค่ะเพราะไม่ต้องกลัวค่า GI ของเราต่ำมากและเราเทโซดาแซ่บๆแบบนี้ลงไปคุณผู้ชมค่ะได้ออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมน้ำผึ้งแท้นะคะเขาจะไม่แตกตัวในน้ำนะคะแต่เมื่อคนจะละลายง่าย
2: ได้เลยเนี่ยหน้าที่คนให้นะคะนี่คุณผู้ชม
1: คนเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้ค่ะเราก็เสิร์ฟใส่แก้วแบบเย็นๆฉ่ำๆเลย
2: ใช่ค่ะ
1: มาได้เลยค่ะเทได้เลย
2: นี่มา
0: ใส่ไปเลยจ้า
1: พอเสร็จปั๊บเรียบร้อยนะคะลงแบบนี้คุณผู้ชมค่ะทำเองได้ที่บ้านด้วยและเราก็ลงนะคะน้ำอัญชันแบบนี้โอ้ my god
0: สดชื่นได้เลยนะ
1: สวยสดมากอับบีมะนาวฟูดลงไปแม่สดชื่น
0: ค่ะไหนลองชิมหน่อยลองชิมหน่อย
2: ขออนุญาตนะคะ
0: โอ้นี่อิจฉาจังเลยจริงเลยได้กินเนี่ยอ
1: ีกหนึ่งเมนูค่ะก็บอกว่าจะเป็นนะคะทางด้านของน้ำผึ้งกาแฟด้วย
0: บางคนชอบกินเป็นพวกอเมริกาโน่ถูกไหม
1: ใช่ถูกต้อง
0: มาเลยนี่คนเข้าไปเลยค่ะ

0: ค่ะอย่างกาแฟดำเนี่ยนะถ้าเกิดเราผสมน้ำผึ้งนะก็จะอร่อยหอมมากเป็นยังไงบ้างลองชิมทั้งสองแก้วแบบนี้บอกเลยอย่าดูเพลินนะครับ
1: โอ้โหมันได้ความแบบอเมริกาโน่แล้วมีความหวานเข้ามาด้วยมันได้อีกหนึ่งรสชาติที่กลมกล่อมมากเลยครับ
0: ใช่ค่ะนี่แหละค่ะคือต้องบอกเลยว่าสำหรับใครที่ชอบนะในเรื่องความสดชื่นความหวานแต่ยังมีในเรื่องของเมนูคาวด้วยอย่างในภาพของเราเนี่ยคุณผู้ชมค่ะเขาสามารถหมักไก่ได้ออกมาได้แบบว่าเหลืองทองอร่ามและดูจุยซี่มากและ
2: มี
0: คือเมนูไก่ที่เราออกมาสวยงามแบบนี้ดังนั้นใครอยากกินแบบยั่วๆกับน้ำผึ้งป่าเดือน5นะคะมหาสุกเรียกว่าเกรด AA เลยคุณผู้ชมคะของแท้การันตีไม่เติมสีไม่เติมน้ำตาลไม่แต่งกลิ่นและ1ปีมีเพียงแค่ครั้งเดียวกับน้ำผึ้งป่าเดือน5มหาสุกค่ะ
1: ตอนนี้นะคะใครที่ยังเรียนอยู่รีบโทรมาเลยนะครับเพราะเดี๋ยวคนซื้อไป
2: อร่อยแน่นอนค่ะ
1: มหาสุกน้ำผึ้งป่าเดือน5นะครับวันนี้นะขนาด1ลิตรนะครับวันนี้พิเศษสุดครับซื้อ1แถมอีก2เป็น3ทั้งหมดคุณได้3ลิตรนะฮะยังมีตัวไทม์สแตนเลสอีก5ใบและกระเป๋าผ้าอีกด้วยอีก1ใบนะครับทั้งหมดนี้ 3,550 ไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shop Mania
2: ฝากเอาไว้ด้วยเพราะว่าโปรนี้นะคะคุ้มค่าสุดๆ990บาทใช่แล้วค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ออยมากๆเลยขอบคุณค่ะ
0: ขอบค
2: ุ
0: ณค่ะ
1: เอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะครับเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนโทรให้ทันนะครับสวัสดีครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จรสชาติกลมกล่อมครับหอมเข้มกำลังดีดื่มง่ายในทุกช่วงเวลาเพียงฉีกซองชงง่ายสะดวกพร้อมเติมความสดชื่นให้กับทุกเช้าของคุณครับ
1: คัดสรรกาแฟคุณภาพค่ะผลิตจากผงกาแฟสำเร็จรูปชนิดสเปรย์ไดคอฟฟี่พาวเดอร์ผ่านกระบวนการผลิตที่ช่วยคงเอกลักษณ์ของรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟไว้อย่างลงตัว
2: โปรโมชั่นวันนี้ครับสุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จครับโปรโมชั่น3กล่องใหญ่ฟรีอีก3กล่องใหญ่ครับทั้งหมดรวมเป็น60ซองจากราคาปกติ 3,540 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง 1,090 บาทด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดรีบโทรที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสด
1: ี
3: คร
1: ับ แล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้ค่ะผู้ชมคะเรามาเอาใจคนที่อยากจะใส่ใจตัวเองนั่นเองนะคะกับกาแฟค่ะสุภาพคอฟฟี่นะคะวันนี้อยู่กับคุณปอเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
1: ั
4: สด
1: ี
4: ครับสวัสดีครับ
1: ค
4: ุ
1: ณปอคะ ว
4: ัน
1: นี้ความพิเศษอะไรมาฝากเราบ้างคะ
4: วันนี้กาแฟมาฝากนะครับเป็นกาแฟของสุภาพโอสถชื่อสุภาพคอฟฟี่เป็นกาแฟปรุงสำเร็จที่สำคัญคือเราใส่สมุนไพรเข้าไปด้วยนะครับหลายชนิดเลย
3: ห้ามพลาดเลยครับกับโปรพิเศษนะครับเปิดตัวที่แรกกับช็อปมาเนียนะครับซื้อไป
1: อร่อยแน่นอน
3: วันนี้นะครับกับสุภาพคอฟฟี่ครับกาแฟปรุงสำเร็จนะครับวันนี้ในเซตเนี้ย3กล่องนะครับซื้อ3แถมอีก3ครับวันนี้ได้ไปทั้งหมด6กล่องเลยซึ่งคุณจะได้ไปทั้งหมดในนี้นะครับ60ซองนะครับจากราคาปกติ 3,540 บาทนะครับวันนี้คุณจ่ายในราคา 1,090 บาทเท่านั้นโทรด่วนครับที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot ครับ
1: คุณปอค่ะโดยปกติเวลาที่สุภาพโอสถเนาะมาที่รายการของเราหรือว่าพี่น้องชาวไทยรู้จักสุภาพโอสถเป็นอย่างดีเพราะว่าอยู่มายาวนานกว่า70ปีเราจะเห็นว่ามีแต่เหล่าสมุนไพรอาหารเสริมทำไมวันนี้ถึงเลือกทำกาแฟคะ
4: ครับปกติสุภาพโอสถที่ทำสมุนไพรอาหารเสริมแล้วก็จะเติมเรื่องคุณภาพสารสกัดสารสำคัญต่างๆแต่ว่าพวกเราชาวกาแฟนะครับเราก็กินกาแฟอยู่ทุกวันนะครับไม่ว่าจะมื้อเช้าบ้างบ่ายบ้างบางทีทานตอนเย็นด้วยซึ่งผลิตการทานกาแฟนะครับเราจะเติมน้ำตาลน้ำตาล1ช้อนชา5กรัมเติม2ช้อน10กรัมนะครับวันหนึ่งกิน2แก้ว20กรัมเดือนนึงเท่ากับทานน้ำตาล600กรัมซึ่ง600กรัมเนี่ยครับน้ำตาลจะไปอยู่ไหนก็อยู่ตามร่างกายคร
1: ับ
4: บางคนไม่ทานน้ำตาลนะครับใส่สารให้ความหวานว่าโอสถนอกจากแก้โจทย์เรื่องกาแฟที่มีความหอมนุ่มอร่อยทานง่ายนะครับซึ่งกาแฟของสุภาพโอสถ1ซองมีคาร์โบไฮเดรตมีน้ำตาลแค่ 0.6 กรัมเท่านั้นเทียบกันคือไม่มีคอเลสเตอรอล
1: แปลว่าแบบนี้ก็คือใครที่อยากจะหันมาใส่ใจตัวเองเปิดวันด้วยการดื่มกาแฟเป็นปกติเราก็แค่เปลี่ยนจากกาแฟที่เรารับประทานกันอยู่ในทุกๆวันเปลี่ยนมาเป็นสุภาพคอฟฟี
4: ่สำหรับคนที่ใส่ใจตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นสุภาพคอฟฟี่เราทำเป็นสูตรละมุนทานง่ายและความละมุนของมันนะครับเราใช้สารครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวแทนครีมเทียมจากน้ำมันปาล์มเพื่อความนุ่มละมุนทานง่ายและสมุนไพรเราใส่ถึง3ตัวนะครับเป็นสารสกัดจากเจียวกุหลาบ
1: ครับ
4: มีสารสกัดจากขมิ้นชันสารสกัดจากงาดำและสารสกัดจากกรีนคอฟฟี่บีนหรือเม็ดกาแฟดิบด้วย
1: นะ
4: คร
1: ับ
4: คนที่ใส่ใจตัวเองและวิตามินรวมครับมีวิตามิน A B
3: จริงดูจากในเรื่องของสิ่งที่ใส่มาในตัวของกาแฟแล้วนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูอยู่ในตอนนี้หลายๆคนซื้อไป
1: อร่อยแน่นอนค่ะ
3: มาครับวันนี้ครับกับโปรที่เปิดตัวที่แรกกับช็อปมาเนียนะครับโปรดีจริงๆครับสุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จนะครับ3กล่องใหญ่วันนี้ฟรีอีก3กล่องใหญ่เป็น6กล่องแบบนี้ทั้งหมดคุณจะได้ไป60ซองเน้นย้ำนะ60ซองนะครับในราคา 1,090 บาทเท่านั้นครับโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่@shopmaniaสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot ครับ

0: หอมหวานละมุนชอบกาแฟแก้วนี้มากค่ะ
1: รสชาติหวานกำลังดีดื่มง่ายถูกใจมากครับ
2: หอมหวานกลมกล่อมชอบกาแฟแก้วนี้จริงๆครับ
3: สุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จรสชาติกลมกล่อมครับหอมเข้มกำลังดีดื่มง่ายในทุกช่วงเวลาเพียงฉีกซองชงง่ายสะดวกพร้อมเติมความสดชื่นให้กับทุกเช้าของคุณครับ
4: คัดสรรกาแฟคุณภาพค่ะผลิตจากผงกาแฟสำเร็จรูปชนิดสเปรย์ไดร์คอฟฟี่พาวเดอร์ผ่านกระบวนการผลิตที่ช่วยคงเอกลักษณ์ของรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟไว้อย่างลงตัว
5: คุณปอคะแต่ว่าจากที่เราฟังมาเมื่อสักครู่เนาะทั้งไม่ว่าจะเป็นเหล่าสมุนไพรสารสกัดจากสมุนไพรต่างๆหรือว่าแม้แต่วิตามินที่เราใส่เข้าไปเนี่ยคุณปอคะอย่างนี้ต้องรับประทานวันหนึ่งได้กี่ซองยังไงบ้างคะ
6: วันหนึ่งถ้าปกติทานกาแฟอยู่ 2-3 แก้วสามารถเอาตัวนี้ไปทานได้เลยนะคร
5: ับ
6: แต่ผมอยากจะย้ำโดยเฉพาะมื้อเช้านะครับถ้าเราทานกาแฟที่หวานเจี๊ยบหรือหวานร้อยวันนั้นสังเกตนะเราจะอยากกินหวานทั้งวันเพราะว่าร่างกายจะเซตสแตนดาร์ดของความหวานแต่ถ้าเรากินกาแฟของสุภาพบุรุษที่เราสามารถปรุงมาแล้วนะคร
5: ับ
6: ตัวเนี้ยพอเรากินตั้งแต่มื้อเช้าลองปรับมาทานกาแฟสูตรนี้สามารถทานได้มื้อเช้ามื้อบ่ายมื้อเที่ยงจะมื้อไหนก็คิดถึงกาแฟสุภาพ
5: บ
6: ุรุษครับ
5: ค่ะแล้วต้องบอกนะว่ากลิ่นคือหอม คือเนี่ยเราชงอยู่ด้านหน้าคุณผู้ชมขานี
6: ่
5: คือกลิ่นน่ะหลายคนจะบอกว่าอุ๊ยเห็นว่าใส่สารสกัดจากสมุนไพรเข้าไปเยอะกลิ่นมันจะแบบ
7: สมุนไพรไหม
5: สม
7: ุ
5: นไพรตีขึ้นมาเลยหรือเปล่าหรือว่าจะดื่มยากไหม
7: ครับ
5: อันนี้คือกลิ่นหอมสมุนไพรไม่ได้ฉุนเกินไปนะคะแล้วก็ดื่มง่ายละมุนลิ้นค่ะคนที่รับประทานอาหารแล้วมีโซเดียมเยอะๆในทั้งวันทุกวันแต่ว่าสุภาพโอสถนี่คือใส่ใจในเรื่องนี
6: ้ครับ
5: ค่ะ
6: เวลาคนเรานะครับที่มีความกังวลเรื่องโรคเรื้อรังไม่ติดต่อนะครับอยากให้สังเกตผลิตภัณฑ์อาหารที่มีโซเดียมสูงเมื่อทานโซเดียมสูงเนี่ยที่มาจากอาหารแปรรูปหรืออาหารที่มีรสเค็มนะครับตัวนี้อาจจะเกิดผลกระทบนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีโซเดียมต่ำนะครับการบริโภคอาหารที่มีโซเดียมต่ำอาจจะช่วยลดความดันโลหิตได้และความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจครับเพราะนั้นนอกจากทานกาแฟของสุภาพตอนเช้าการลดหวานจัดมันจัดเค็มจัดและการออกกำลังกายนอนหลับพักผ่อนก็เป็นสิ่งที่สำคัญกับสุขภาพครับ
7: วันนี้ก็มั่นใจได้เลยนะครับในตัวของคุณภาพของกาแฟรวมไปถึงมาตรฐานโรงงานที่ก่อตั้งมากว่า70ปีแล้วก็มีชื่อเสียงในเรื่องของด้านสมุนไพรหลายคนรู้จักกับสุภาพโอสถอยู่แล้วเพราะเป็นสุภาพคอฟฟี่หลายคนมั่นใจแน่นอนนะครับ
5: ใช่แล้ว
6: ก็แบรนด์สุภาพโอสถอยู่คู่ไทยมาปีนี้เป็นปีที่76โรงงานของเราจดทะเบียนอยู่ในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยม
5: ี
6: มาตรฐานทั้ง GMP เพราะนั้นมั่นใจสุภาพบุรุษได้เลยครับ
7: แล้วบอกครับช่วงท้ายครับฝากถึงตัวสุภาพคอฟฟี่ให้กับหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับ
6: สุภาพคอฟฟี่จากที่เราทำสมุนไพรและอาหารเสริมตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์กาแฟที่ทานได้ทุกวันนะครับ
7: ครับเอาละครับยังไงรีบโทรให้ทันนะครับสุภาพคอฟฟี่ครับกาแฟปรุงสำเร็จวันนี้3กล่องใหญ่ฟรีอีก3กล่องใหญ่ได้ทั้งหมด6กล่องใหญ่แบบนี้60ซองครับจาก 3,540 ไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว 1,090 บาทเท่านั้นที่02 114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ
5: คุณปอค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณปอมากๆเลย
7: ขอบคุณค่ะ

0: อมหวานละมุนชอบกาแฟแก้วนี้มากค่ะ
1: รสชาติหวานกำลังดีดื่มง่ายถูกใจมากครับ
2: หอมหวานกลมกล่อมชอบกาแฟแก้วนี้จริงๆครับ
3: สุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จรสชาติกลมกล่อมครับหอมเข้มกำลังดีดื่มง่ายในทุกช่วงเวลาเพียงฉีกซองชงง่ายสะดวกพร้อมเติมความสดชื่นให้กับทุกเช้าของคุณครับ
4: คัดสรรกาแฟคุณภาพค่ะผลิตจากผงกาแฟสำเร็จรูปชนิดสเปรย์ไดร์คอฟฟี่พาวเดอร์ผ่านกระบวนการผลิตที่ช่วยคงเอกลักษณ์ของรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟไว้อย่างลงตัว
3: โปรโมชั่นวันนี้ครับสุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จครับโปรโมชั่น3กล่องใหญ่ฟรีอีก3กล่องใหญ่ครับทั้งหมดรวมเป็น60ซองจากราคาปกติ 3,540 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง 1,090 บาทด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดรีบโทรที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ย่อยสลายคาบไขมันเศษอาหารของเสียอินทรีย์และลดการสะสมของตะกอนซึ่งเป็นปัญหาของท่อตันและน้ำเสียครับ
1: ฟื้นฟูคุณภาพน้ำด้วยพลังจุลินทรีย์ธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมค่ะ
2: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับ JSP Bioclean สำหรับกำจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย6กะลอนใหญ่รวมทั้งหมด6ลิตรจากราคาปกติ900บาทครับวันนี้คุณจ่ายเพียง799บาทเท่านั้นด่วนมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: มาแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะทุกคนค่ะบ้านใครมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ในบ้านบ้างคะไม่ว่าจะจากท่อในห้องครัวหรือว่าจากห้องน้ำจากบ่อเกลอะในบ้านหรือแม้แต่ร้านอาหารใหญ่ๆค่ะที่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกมาทำให้ลูกค้าไม่เข้าร้านวันนี้เราแก้ไขกันค่ะกับ JSP Bioclean นั่นเองเราอยู่กับพี่ใหญ่ค่ะ
4: สวัสดีค่ะเด้มาแล้วครับวันนี้สินค้าดีๆนำมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านครับเป็นไงฮะ
5: เพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีปัญหาเรื่องกินนะกินนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน
3: อาหารคนลุกแล้วอ่ะ
5: ครับไขมันด้วยครับไขมันด้วย
4: ครับ
3: ค่ะ
5: ฟาร์มปศุสัตว์เนี่ยเรื่องใหญ่เลยโรงแรมวัดเงี้ย
4: ครับ
5: เราลงพื้นที่มาหมดแล้วครับ JSP Bioclean เราเก่งในเรื่องการกำจัดกลิ่น
4: ครับ
5: และก็ย่อยสลายคราบไขมันนะครับนะครับท่านไหนมีปัญหาอยู่นะครับ JSP Bioclean นะครับย่อยสลายคราบไขมันกำจัดกลิ่นได้ทันทีนะครับผม
4: ครับใครมีปัญหาอยู่ตอนนี้นะฮะต้องรีบโทรทันเพราะหลายๆคนซื้อไป
3: ไม่ใช่แน่นอนค่ะ
4: JSP Bioclean นะครับสำหรับกำจัดกลิ่นนะครับวันนี้มาพร้อมกับ6กะลอนใหญ่ๆแบบนี้นะครับ6ลิตรเอาไปใช้นะครับในราคานะครับแค่799บาทเน้นย้ำนะทั้งหมดนี้799บาทครับรีบโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop มาเนี่ยสินค้าดีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard ครับ
3: ทีนี้พี่ใหญ่ค่ะแอบว่าหลายๆบ้านเนี่ยก็จะประสบปัญห
4: า
3: โดยเฉพาะบ้านจัดสรรที่บอกว่าทุกอย่างทำมาแพทเทิร์นเดียวกันกลิ่นตีขึ้นมาทุกหลังเหมือนกันนั่งดูทีวีแต่กลิ่นมันแบบไม่ได้เลยอย่างเงี้ยมันเกิดจากอะไรแล้วต้องแก้ไขยังไงคะ
5: คือจริงๆแล้วเรียกง่ายๆเลยว่าอย่างเงี้ยมันเกิดที่ระบบ
4: เกิดที่ระ
5: บบบำบัดระบบบำบัดอย่างนี้ระบบบำบัดก็คือถ้าไม่ถูกต้องถ้าผิดทั้งแบบก็คือทำให้จุลินทรีย์ที่อยู่ในบ่อเกิดมีชีวิตแล้วสร้างแก๊สได้นี่เป็นปัญหาที่เรื่องใหญ่มากปัญหาเล็กที่ใหญ่โตมาก
3: ครับ
5: เขาเรียกปัญหาเล็กแต่มันใหญ่มากเรียกว่าอะไรคือมันมีกลิ่นมันมีกลิ่นแล้วก็ถ้าต้องรื้อระบบใหม
4: ่ครับ
3: มันแพงมาก
5: เรื่องใหญ่นะ
3: ทุบบ้านทุบพื้น
5: ครับพี่ไปวัดดอกไม้ห้องน้ำ12ห้องพระอาจารย์บอกว่านี่ถ้าทุบสร้างใหม่หลักล้านนะโยม
3: ใช่หรือว่าจะต้องมาทุบโถส้วมแต่ละห้องเนี่ย
5: คือมันต้องรื้อระบบใหม่เพราะนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือเราเอาจุลินทรีย
3: ์
5: ลงไปกำจัดย่อยสลายอินทรีย์วัตถุที่เป็นต้นเหตุของการเกิดกลิ่นแบคทีเรียต่างๆนานาที่อยู่ในบ่อเกิดเนี่ยสิ่งที่เราทำได้คือจุลินทรีย
3: ์
5: แล้วที่สำคัญเหมือนเดิม
4: ครับ
5: จุลินทรีย์ JSP Bioclean เนี่ยทำมาจากกากเจลาติน
3: นี่เป็นข้อแตกต่างแล้วมันแตกต่างจากที่อื่นๆยังไงอะคะ
5: กากเจลาตินอุดมไปด้วยโปรตีนสูงมากเป็นอาหารชั้นเลิศของจุลินทรีย์ทำให้จุลินทรีย์เราแข็งแรงและสร้างเอนไซม์ได้ปริมาณมาก
3: เ
5: อนไซม์เราเปรียบเสมือนกันไกชีวภาพ
4: ครับ
5: ลงไปตัดลงไปย่
3: อ
5: ยเศษอินทรีย์วัตถุเศษอาหารนี่แหละ
4: ครับ
5: สุดท้ายเรากำจัดกลิ่นและย่อยสลายคราบไขมันได้ทันที
3: อย่างนี้พี่ใหญ่แต่ว่าจุลินทรีย์ที่หลายๆคนคุ้นเคยแล้วล่ะเพราะว่าก็เริ่มใช้กันแพร่หลาย มันแตกต่างยังไงอะคะ
5: ส่วนใหญ่เพื่อนๆเคยใช้อาจจะเป็นแบบผงนะ
4: ผมเคยใช้แบบผง
5: แบบผงมันคือย่างนี้เรียกต้องลงไปเพาะเชื้อก่อน
4: ครับ
5: ต้องเข้าใจก่อนว่าจุลินทรีย์ต้องมีชีวิตก่อนถึงจะทำงาน
3: คร
5: ับอย่างนี้เราเรียกว่าเชื้อเป็นพร้อมใช
3: ้ของ JSP เป็นเชื้อเป็น
5: ถูกแบบผงลงไปก็ต้องเพาะเชื้อกว่าจะพร้อมใช้ก็ต้อง48ชั่วโมงอย่างน้อยอย่างนี้
4: ครับผม
5: ซึ่งมันอาจ คือหลายๆท่านใช้ไปเหมือนเราลงไปเราก็อยากให้หาย
3: อยากให้กลิ่นมันหาย
5: น
3: ึ
5: กออกไหม
4: ใช่รู้สึกว่าเราเทไปมันไม่ได้ผล
5: ก็เราอยากได้เลยไงอยากเห็นผลเลยไงถ้าผมเขาต้องมีชีวิตก่อนพร้อมใช้ก่อนแต่เราขอรอเจสพีไปกินเป็นเชื้อเป็นที่มีเอนไซม์อยู่ปริมาณสูงที่ผมบอกว่าเป็นกรรไกรชีวภาพเราไปทำงานเลยร้านอาหารใช้เยอะมาก
4: ใช้เยอะมากเลย
5: ถังดักไขมัน
3: อ๋อนี่แอมกำลังจะถามเลยคือไม่ได้ว่าจะต้องใช้แค่ห้องน้ำหรือว่าจะแบบพื้นที่ที่เราใช้บอกว่าเป็นบ่อดักไขมันก็สามารถใช้ได้อะไรอย่างแบบว่าตามบ้านตามร้านอาหารที่เขาจะมีเป็นบ่อดักไขมันแยกออกมาใช้ได้ไหมคะ
5: ใช่เลยครับเอาเจสพีเบลครีมผสมน้ำแล้วราดแล้วก็ละลายเลยนะ
4: โอ้เอาล่ะใครดูอยู่ในตอนนี้ถ้าเกิดปัญหานะครับมาแก้ปัญหากับเจสพีเบลครีมนะครับซื้อไป
3: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
4: วันนี้นะครับมาทั้งหมดนะครับ6กัลลอนใหญ่ๆอย่างนี้ที่วางอยู่ด้านหน้าเลยเอาไปใช้6ลิตรนะครับจากราคาปกติที่หลายๆคนโอ้โหถ้าไปดูมาราคาสูงมากแต่วันนี้799ครับ799บาทเท่านั้นรีบโทรทันนะครับที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania
3: คุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าตัวนี้อย่างที่พี่ใหญ่บอกว่าเขาเป็นจุลินทรีย์เชื้อเป็นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่มีสารเคมีในการที่จะทำลายระบบนิเวศต่างๆนะเพราะว่าเขาก็คือเป็นหนึ่งในระบบนิเวศได้แหละที
4: ่
3: เข้าไปช่วยในการย่อยสลายไขมันต่างๆนะคะที่เป็นตัวเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของกลิ่นทั้งหมดวิธีการใช้งานยังไงคะพี่ใหญ
5: ่คือหลักๆถ้าเป็นบ่อเกลือเราแนะนำใช้500ซีซี
4: 500ซีซีแล้วบ่อเกลือ
5: ตามบ้าน1ลูกบาศก์เมตรใช้500ซีซีกดใส่สักเทใส่สักโคกและกดน้ำตามได้เลย
4: อ๋อ
3: คือเทเข้มๆอย่างนี้ได้เลยไม่ต้องไปผสมอะไรเลย
5: สุดท้ายในระบบมีน้ำอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นถังดักไขมัน
4: ครับ
5: ร้านอาหารท่อน้ำลำรางน้ำอย่างเง
4: ี้
5: ยผสมน้ำเพิ่มได้250ซีซีเทรวมกับน้ำ10ลิตร20ลิตรแล้วก็ราดได้เลย
4: เยอะมากเลยนะ
5: แล้วโดยเฉพาะนะโดยเฉพาะนะเพื่อนๆนะครับที่เป็นฟาร์มปศุสัตว
4: ์ครับ
5: ใช้อยู่เยอะนะฟาร์มปศุสัตว์ก็คือสามารถฉีดพ่นตามฟาร์มได้เลยถูกตัวสัตว์ได้ปลอดภัยต่อสัตว์นะปลอดภัยต่อสัตว์
4: ไม่มีกลิ่นด้วยเนาะใช่ไหมสำหรับกลิ่นที่เรา
5: ใช้
4: ก
5: ำจัดเยอะ
3: ถูกแต่พวกคอกสัตว์เขาก็ใช้กัน
5: ส่วนใหญ่ก็คือฟาร์มปศุสัตว์เขาจะมีปัญหาเรื่องกลิ่น
4: ใช่ครับ
5: ร้องเรียน
3: กลิ่นมูลสัตว์นี่แหละค่ะ
5: ผสมฉีดพ่นได้เลยครับ
4: อ๋อเหรออ
3: ๋อก็คือช่วยในเรื่องของไม่มีกลิ่นเนาะกำจัดกลิ่นต่างๆของมูลสัตว์ที่มันรบกวนเพ
4: ื
3: ่อนบ้านนั่นแหละ
4: นะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีมากๆเลยสำหรับคนที่ดูอยู่ในตอนนี้นะครับใช้ได้หลากหลายแล้ววันนี้ราคาพิเศษจริงๆอยากให้รีบโทรให้ทันนะทั้งหมดนี้6ลิตร6แกลลอนนะครับ799นะครับฟังไม่ผิดนะ799บาทเท่านั้นนะครับโทรด่วนที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านด้วย M-Card ครับ
3: สุดท้ายค่ะอยากพี่ใหญ่ค่ะฝากตัวของ JSP BioClean ตัวนี้หน่อยค่ะ
5: ครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านวัดโรงแรมร้านอาหารฟาร์มปศุสัตว
4: ์
5: เรื่องกลิ่นนะครับเรื่องคราบไขมันนะครับ JSP BioClean ช่วยท่านได้ JSP เป็นเชื้อเป็นพร้อมใช้นะครับสามารถใช้ได้ทันทีนะครับยังไงก็ฝาก JSP BioClean ไว้ด้วยครับ
3: แล้วครับวันนี้ขอบคุณพี่ใหญ่มากๆนะคะขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณครับเอาละครับหมดเวลาของเรา3คนแล้วนะครับรีบโทรให้ทันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
5: พี่พงเป็นร้านอาหารบ้านครัวข้าวฟ่างวันนี้เราเอาเจสทีเบลคี

0: าแนะนำพี่พงศ์ทำครัวเทสต์ไขมันเจฟพีไบโอเคนเขาสามารถลงไปสลายไขมันและละลายไปกับน้ำได้เลย
1: เราผัดหนึ่งกระทะถูกไหม
2: ใช่ใช่
1: เราก็ต้องล้างน้ำซึ่งมันมีไขมันที่ไหลลงไปตามท่อมันเยอะผัดเป็นร้อยกระทะนี่คุณคิดดูแล้วกันเกิดไขมันมันเยอะมาก
0: คาบไขมันเยอะแยะเลยคราวนี้ผมเทเลยนะถ้ามองคือยุบนะยุบแล้วนะ
3: ยุบยุบ
0: ไขมันยุบลงไปผลิตภัณฑ์ชีวภาพนะปลอด
1: ถูกต้อง
0: บ้านครัวข้าวฟ่างซอยลาดกระบัง
1: 13ครับ2ครับ
0: 13ทับ2นะฝากด้วยครับ
4: 1ชี
0: วันนี้เรากลับมาที่วัดดอกไม้นะเมื่อวานที่เรามากำจัดกลิ่นไว้ด้วยเจทีไบโอคลีนวันนี้เราเจอพี่ปุ้ยพอดีเป็นไงวันนี้มาเข้าห้องน้ำ
4: คือไม่มีกลิ่นก็ยังงงอยู
0: ่พี่ปุ้ยบอกว่านั่งเล่นเกมเลยครับวันนี้ปกตินั่งเล่นเกมไม่ได้นะเ
4: พราะใช่ๆต้องรีบบอก
0: อากาศเป็นพิษแต่วันนี้อากาศไม่เป็นพิษแล้วครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปุ้ยมากขอบคุณมากพี่ปุ้ยขอบคุณมาก
4: ครับ
0: สวัสดีครับ
5: ย่อยสลายคาบไขมันเศษอาหารของเสียอินทรีย์และลดการสะสมของตะกอนซึ่งเป็นปัญหาของท่อตันและน้ำเสียครับ
6: ฟื้นฟูคุณภาพน้ำด้วยพลังจุลทรีย์ธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมค่ะ
5: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับ JSP Bioclean สำหรับกำจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย6กะลอนใหญ่รวมทั้งหมด6ลิตรจากราคาปกติ900บาทครับวันนี้คุณจ่ายเพียง799บาทเท่านั้นด่วนมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย MCOT

0: ดซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์มาพร้อมกับหลอดไฟ LED 248ดวงชาร์จใช้งานได้นาน12ชั่วโมงมาพร้อมกับรีโมทควบคุมการทำงานแข็งแรงทนแดดทนฝนติดรอบบ้านได้เองแบบไม่ต้องงอช่างไม่ว่าจะเป็นโรงรถโรงเรือนไร่นาไร่สวนมุมมืดส่องสว่างจ้าสว่างไกลสว่างนาน
2: ตรงไหนมืดบ้างที่บ้าน
3: โรงรถมืด
2: โรงรถบ้านมืด
4: รอบสวนใช่ไหม
2: รอบสวนติดได้ทุกที
4: ่
2: หน้าบ้านหลังบ้านข้างบ้านรั้วบ้านชานบ้านสนามหญ้าหน้าบ้านสนามว่ายน้ำหรือบางคนเนี่ยมีแบบว่ามีรั้วไก่ล้าวไก่
3: ใช่ข้อ
2: ตำราคอกวัวคอกหมูอย่างเงี้ยมันต้องสว่างไว้ก่อนหรือพื้นที่ทางการเกษตรมูลค่าสูงนะมีสวนทุเรียนสวนลำไยม
4: ื
2: ดปุ๊บพี่โจรเข้านะ
3: โจรเข้าแล้วมาสอยไปอ่ะ
2: ใช่ไม่ได้แต่ติดตั้งไว้ก่อนตัวนี้สามารถติดตั้งได้ทุกที
3: ่
2: และย้ำเลยนะคะว่าสว่างจ้าสว่างไกลค่าไฟเป็นศูนย์
3: นี่คุณแม่หลายๆบ้านคือเขามีกันหมดแล้วนะเขามีติดกันทุกครัวเรือนบ้านเราไม่มีได้หรอคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะอยากจะให้ดูให้ดีเพราะว่าคือนอกจากว่าที่จะแบบค่าไฟสูงก
2: ็
3: คือเขาสว่างนาน
2: สว่างนานใช่ใช่ใช่แล้วที่สำคัญก็คือสามารถเซตอัตโนมัติได
4: ้
2: น้องคิวตรงนี้เอาง่ายๆนะแอมเวลาแบบว่าเราเซตอัตโนมัติปุ๊บฟ้ามืดมันจะสว่างอัตโนมัติยังไง
4: ทำไม่ดูเลยสมมติถ้าอย่างนี้นะถ้าแสงในสตูดิโอมันจะเหมือนกับพระอาทิตย์ขึ้นอยู
2: ่
4: แต่เมื่อพระอาทิตย์ตกครับสมมตินี่เลยครับตอนกลางคืนปุ๊บไฟของเรานะฮะก็ติดปลั๊กแบบนี้เลยนะ
2: จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเซตอัตโนมัติก่อนในนี้จะมีรีโมทคอนโทรลนะคะเราก็เพียงแค่กดปุ่มออโต
4: ้
2: นะพอฟ้ามืดปุ๊บการวางอย่างเงี้ยพ่อจ๋าแม่จ๋าไม่ต้องไปวางเองนะเวลาติดตั้งตัวนี
3: ้
2: ใช่สาธิตใช่ตัวเนี้ยแผงโซลาร์เซลล์สามารถที่จะไปติดบนหลังคาบ้านอะไรก็ได้เห็นไหมพอแบบว่าฟ้าสว่างเนี่ยเจอแสงเจอไฟเขาจะมืดอัตโนมัติแต่เวลาฟ้ามืดปุ๊บเราไม่ต้องแบบไปกดอะไรเลยไม่ต้องคอนโทรลอะไรเลยค่ะ
4: ครับผม
2: ฟ้ามืดปุ๊บเดี๋ยวเขาจะสว่างเองอัตโนมัติเลยทันที
4: เห็นบอกคนบอกว่า IP นะ67ตัวนี้เวลาพวกฟ้าฝนอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะพายุเกิดมาถ้าโดนน้ำมันจะช็อตจริงๆไหม
2: ไม่ช็อตตัวนี้
4: ดูนะเดี๋ยวดูนะอย่าบอกไม่ดูสมมติถ้าฝนตกเฮ้ยพี่เอามือไว้อย่างนั้นเลยเหรอ
2: มือไว้อย่าง
4: น
2: ี้แล้วเอาสายไฟด้วยเขาบอกสายไฟกับน้ำเนี่ยไม่ตรงกันนะคะ
4: สายไฟ
2: สายไฟก็ไม่ต้องกลัวไฟรั่วไฟดูดไฟช็อตตัวนี้ไฟไม่รั่วไฟไม่ดูดไฟไม่ช็อตและต้องมีความยาวเพราะแม่จ๋า
4: สายยาวมากนะ
2: ยาวมาก5เมตรอ่ะ
3: เครื่องจริงๆยาวเลยไม่ต้องจ้างช่างมาติดตั
2: ้
3: ง
2: ใช่ๆๆ
3: ไม่ติดตั้งเองบนหลังคาบ้านของเราแล้วก็โยนไฟมาได้เลย
2: สะดวกมากเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยพายุเข้าฝนจะตกแดดจะออกไม่ต้องกังวลใจแค่เรื่องของความแข็งแรง
4: นี่ต้องบอกเลยนะในตัวกระจกของเขานะด้วยความที่มันเป็นเทมเปอร์กลาสตรงนี้

0: นะครับมันแข็งแรงมากๆเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับหลักๆเลยคุณเห็นอะไรไหมฮะไม่ได้เอามาปอกให้กินนะเอามาทดสอบความแข็งแรงครับเดี๋ยวผมทำให้ดูว่า1 2 1ไปฮะ2ครับ3ครับอีกทีนึงแรงมั้ย
1: แรงมากแรงมากจริง
0: พอจะงานปุ๊บก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิม
2: ขวนไม่มีว่ากระจุกเลย
1: ใช่ๆ
0: สุดยอด
1: เราถึงบอกว่ามันแข็งแรงและเราถึงไปพร้อมกับการรับประกันให้พ่อจ๋าแม่จ๋าคุณผู้ชมนะได้รู้สึกสบายใจให้รู้สึกมั่นใจไปพร้อมกับการรับประกันโคมไฟที่ใหญ่ๆแบบนี้ถึง1ปีเต็มๆโอเคไหมจ๋าแอมจ๋า
0: โอเคมากมากเลยโอ้แล้วบอกเลยนะตอนนี้ใครที่ดูอยู่นะใครที่อยากจะสว่างนานสว่างไกลแล้วค่าไฟ0บาทตอนนี้ลังเลจะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนกับเรากับทางด้านของช็อปมาเนียนะฮะเพราะหลายๆคนซื้อไป
2: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
0: วันนี้นะครับได้กับสปอตไลท์นะฮะโซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์วันนี้ใน1เซตของเขานะครับมีทางด้านของสปอตไลท์นะครับมีทั้งแผงไฟโซลาร์เซลล์แล้วก็มีโหมดนี่คือ1เซตนะวันนี้สั่งกับเราซื้อ1ให้ไปอีก1
2: ใช่แล้ว
0: และยังไม่พอนะครับยังมีโคมไฟ LED USB อีก2ชิ้นนะครับรวมไปถึงมีแว่นตาให้ดูแบบพระแบบอีกด้วยนะครับวันนี้ราคาทั้งหมดจาก 9,910 บาทวันนี้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทเท่านั้นรับประกันตัวเครื่อง1ปีนะครับเลยรีบโทรด่วนที่02-114-3330นะครับแล้วก็แอดไลน์เข้ามาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยครับ

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: บอกเลยแม่วันนี้โปรเด็ดโปรดังแน่นอนตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกยะตัวเด็ดที่ช่วยลดอาการปวดเมื่อยตึงคอบ่าไหล่ใครไหล่เป็นลูกๆใครชอบตื่นมาตอนกลางคืนเรียกลูกหลานมานวดให้วันนี้บอกเลยนี่ตัวเด็ดเคล็ดลับแล้วเย็นสบายโปรโมชั่นก็เด็ดมากๆติดตามได้เลยครับ
2: นี่คือบาล์มขายดีมากๆนะ5ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมขาหลักๆเลยนะมันเป็นเหมือนบาล์มสามัญประจำบ้านใส่ตัวยาสมุนไพรดีๆทั้งนั้นเลยแม่รู้สึกตึงๆใช่ไหมคอบ่าไหล่จับไปแข็งปังเป็นลูกเป็นก้อนเลยใช่ไห
1: ม
2: แม่ควักกระปุกของบาล์มเฮิร์บสุกายะนะดูเนื้อเขานะคือเนื้อเขาเนี่ยอัดแน่นด้วยสมุนไพรเข้มข้นแล้วทาไปเลยเดี๋ยวมันซึมเข้าผิวของเราไปเองไม่ต้องกลัวว่ามันจะขึ้นผื่นแดงนะเพราะมันไม่แสบร้อนผ่าผิวมันเป็นสูตรเย็นไม่ใช่สูตรร้อนแล้วสมุนไพรตอนนี้ซึมเข้าผิวของเราไปแล้วพวกใบแก้วนะคะพวกไพรนะคะสารสกัดสมุนไพรเข้มข้นหลากหลายชนิดเลยนะคะสูตรนี้ถ้าแม่เจ็บที่ไหล่ตึงที่ไหล่ไหล่เป็นก้อนเป็นลูกแม่ทาที่ไหล
1: ่
2: ถ้าแม่ลามลงมาโอ้โหบั้นเอวลงมาตรงเข่าเอาสูตรนี้ไปทาแต่ทีเด็ดคือสูตรนี้วันนี้ปกติต้องขายอยู่กระปุกนึง390บาทกระปุกนึงนะฮะปกติขายอยู่390บาทฟังให้ดีค่ะปกติโป8กระปุกพันวันนี้ป้องจะขอแถ
1: ม
2: กระปุก3กรัมไซส์พกพา
1: ครับ
2: ให้บั้นไปอีก8กระปุกนั่นหมายความว่าวันนี้แม่จะได้8แถมอีก8
1: ครับ
2: 16กระปุก
1: อุ้ย
2: 8กระปุกใหญ่8กระปุกเล็ก16กระปุก
1: อุ้ย
2: แล้วจ่ายแค่999บาท
1: ย้ำนะฮะโปรนี้วันนี้วันเดียวเท่านั้นใครอยากได้16กระปุกหน้าจอตอนนี้999บาทรีบกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ
2: คุณผู้ชมสูตรเนี้ยหลายคนชอบเยอะมาก
1: เ
2: พราะมันผ่อนคลายจริง
1: ๆเอาจริง
2: ตึงสดๆเดี๋ยวไปดูนะตุ๊กตาน้องตุ๊กตาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับน้าตุ๊กมา
2: เรียกสดๆกลางรายการนะพี่เจบีใหม่คืออย่างนี้น้าตุ๊กเนี่ยนะคือมีปัญหาคือตรงไหล่กันเนี่ยจะมีอากาศหูเดี๋ยวนะ
1: เป็นลูก
2: เฮ้ยจะเป็นลูกเป็นก้อนเอาขออนุญาตนะคะให้เอาตัวเนี่ยบาล์มเนี่ยป้องก็ควักทาแบบนี้นะคือแบบเนี่ยมันเป็นลูกแบบเนี้ยโอ้
1: ย
2: น
1: ี่ดิ๊กหน้าแกยิ้มเลยนะนี่แกยิ้มเองเลยนะ
2: ยิ้มเลยใช่ไหม
1: คือเหมือนกับว่ามีคนมาทำให้แบบนี้แล้วพอเป็นบาล์มเฮิร์บสุกยะ
2: โดนเส้น
1: ฟิลเป็นยังไงบ้างนะ
2: โดนเส้นเลยนะ
3: โอ้สบายเลยค่ะ
1: สบายสิ
3: เน
1: ี่
3: ยมากเลยค่ะ
2: เนี่ยแม่เห็นปะแล้วสูตรเนี้ยไม่ต้องกลัวว่าจะเปื้อนเสื้อผ้านะไม่ต้องกลัวนะแสบร้อนผ่าผิว
1: ไม่มี
2: เนี่ยอย่าปล่อยให้หลังมันแข็ง

0: อย่าปล่อยให้หลังมันตึงอย่าปล่อยให้มันเป็นลูก
1: ก็จะไม่ตึงอย่างนี้ได้ยังไงขับรถทั้งวันทำงานทั้งวันไม่มีเวลาได้พักเลยแล้วอายุขนาดนี้นะ
0: นวดแบบนี้นิดเดียวไม่ต้องออกแรงเยอะ
1: นี่แกยิ้มมีความสุขมากเล
0: ยมีความสุขไหมเนี่ยคือเนื้อมันแบบเนี่ยมันเป็นเนื้อแบบเนี้ยเนื้อเข้มข้นแบบเนี้ยเห็นป่ะ
1: แล้วถ้า

0: ตราใครไม่ต้องไปเนี่ยเรานวดเองก็ได้
1: จริงป่ะ
0: เนี่ยแล้วรีดเส้นโอ้โหตอนนี้นะเส้นนะทุกตัดกรึดอย่างเงี้ยก
1: รึดคือรู้เลยใช่มั้ยมันดันมาที่นิ้วคุณป้องเลยใช่มั้ย
0: มันถึงเส้น
1: นี่
0: เนี่ยเชื่อมั้ยนะเห็นบ่นเป็นเดือนๆโอ้โหคอเหมือนมีใครมาขีเลยร
1: ู้
0: ส
1: ึ
0: กหนักคอบ่นเป็นเดือนๆเดี๋ยวเชื
1: ่อไม่แสบผิวด้วยเห็นมั้ยแล้วดูสิทำได้ทุกวันนะแม่จะบอกว่าวันไหนที่แม่ปวดแม่ตึงคอบ่าไหล่อย่าปล่อยนะเพราะว่าเรื่องพวกนี้ปล่อยไว้ไม่ได้เราคลายได้นี่ไหม
0: เขาบอก
2: น
0: ี่
2: ผ่อนคลายเลย
0: พูดทำหายทำบังหาย
1: นี
0: ่สังขังหาย
1: นี่
0: เป่าคาถาให้ด้วยขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณนะตุ๊กมากนะฮะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ทุกบ้านขอแค่มีตัวบาล์มเพิ่มจากสุกายะที่วันนี้ทาได้ตลอดนะ
0: ใช่เพราะฉะนั้นแต่ราคาพี่เจบีคือวันนี้ป้องบอกเลยนะเป็นโปรที่ราคาดีมากๆ
1: ทำได้จริงๆใช่ไหมโปรเนี้ย
0: ปกตินะบาล์มเฮิร์บเราขายกระปุกละ390
1: ครับ
0: คือถ้ามันช่วยให้เรามีความสุขสบายผ่อนคลายไอ้ตึงๆเนี่ยหูเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมนะ
1: ไม่ยอม
0: คือแบบถ้ามันสบายอ่ะป้องว่ามันคุ้
1: ม
0: แม่ซื้อไปเหอะกระปุกหนึ่ง390สี่กระปุกพัน
1: ครับ
0: สล็อตสุดๆคือ8กระปุก
1: พันนี
0: ่แต่วันนี้ป้องจะให้ถนัดพกพาไปอีก8กระปุก
1: ครับ
0: นั่นหมายความว่าวันนี้เบ็ดเสร็จ8บวก8 16กระปุกใช้เป็นปี
1: ใช่
0: 999บาทเอาให้ทันอย่างเดียว
1: ยกไปทั้งหน้าจอนี่เลยแม่จ๋าแล้ววันนี้นะบอกได้เลยว่าเราจำกัด100เซตใครที่ปวดตึงคอบ่าไหล่อย่างที่ย้ำนะบางคนมีอาการเคล็ดตามเอวตามขาตามแขนไม่ต้องเป็นภาระลูกหลานตัวเองสามารถช่วยตัวเองได้ด้วยบาล์มเฮิร์บจากสุกายะแล้วย้ำว่าหมดนี่16กระปุกโปรนี้999ย้ำ999บาทอย่ารอกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ

0: ม่ดีย้ำนิดนึงใครที่ต้องใช้บ้าง
1: คนที่เริ่มมีอาการปวดบางคนนี่ปวดตึงคอบ่าไหล่บางคนไม่รู้ตัวเองบางคนทำงานจนลืมดูแลตัวเองตึงคอบ่าไหล่ทาได้เลยด้วยความที่เนื้อบาร์มของเราเป็นเนื้อที่มีความละเอียดแล้วก็มีเนื้อความฉ่ำทาแล้วมันจะเย็นแล้วมันโล่งและที่คุณป้องบอกคือความสบายไอ้คำว่าสบายเนี่ยนะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมแต่วันนี้ยอมแลกกับการได้บาร์มสุกยะซึ่งเป็นบาร์มเฮิร์บใช้ได้ตลอดเวลาคุณป้อง
0: ขนาดหมอประสานก็ยังใช้นะ
1: ถูกต้องอยู่ราชบุรีแกชอบมากแกบอกว่าคนที่มาหาแกมาแก้อาการปวดมาแก้อาการติดนู่นนั่นนี่สบายไปแล้วตัวแกเองบอกว่ากลับบ้านมาก็ขออนุญาตดูแลตัวเองด้วยสังเกตตอนแกทาเป็นไงหน้าตาหมอประสานนี่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขแกนะต้องไปคอยดูแลคนอื่นน่ะบางครั้งเนี่ยมันเป็นการไปปล่อยของไปแล้วตัวเองมันเมื่อยไงพอเมื่อยปุ๊บแกทาปุ๊บแกสบายตัวแล้วแกรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆแกบอกว่ามันกดถึงจุดนะคุณป้อง
0: คือแกเนี่ยอายุขนาดนี
1: ้
0: แล้วเป็นหมอชาวบ้านเป็นคนที่นวดเนี่ยแกลองมาหมดแล้วนะ
1: อ
0: ะไรที่ว่าดีแกก็ลองมาหมดปรากฏแกมาหยุดที่สุ
1: ขกายนะ
0: แกจบตัวนี้นะทุกวันนี้ใช้มาต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า5ปีนะ
1: ครับผม
0: ถามว่าถ้าไม่ดีจริงอ่ะแกปีแรกแกโยน
1: ทิ้งแล้ว
0: แต่นี่แกใช้มา5ปีเพราะแกบอกว่าคนที่ได้ใช้คนที่ได้นวดเนี่ยเขาสบาย
1: โล่ง
0: มันโล่ง
1: บ
0: รรเทาอาการปวดให้เขาได
1: ้ครับผม
0: ไปดูแม่พิสมัย90กว่าใช้มา5ปีแล้วนะไม่เปลี่ยนใจเลย
1: คุณป้องนี่90กว่าแต่ทำแบบนี้ได้ยืดเส้นยืดสายคลายเส้นได้นะลุกนั่งสบายมันเย็นเพราะมันโล่งย้ำนะแม่นะความสบายความโล่งบางคนนะไม่เคยเจอวันนี้ขอเจอหน่อยเพราะว่าบางครั้งเสียงขาของเราหรือว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันโรยราไปตามวันเวลาเราต้องหาตัวที่เข้ามาช่วยวันนี้ขอให้แม่จบที่ตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกยะเลยและที่สำคัญนะใครที่บอกว่
0: า
1: โอ้โหคุณป้องเห็นราคาตอนแรกผมตกใจวันนี้กระปุกใหญ่ๆใช้กันยาวๆปกติโปรคือ4กระปุกพันเคยทำโปรสูงสุดที่ทำได้คือ8กระปุกพันแต่วันนี้แม่เราแถมขนาดพกพา3กรัมให้แม่ไปอีก8กระปุกเบิ้ลท็อปอัพเป็น2เท่าเท่ากับว่าทั้งหมดทั้งมวลแม่จะได้ไป16กระปุกคุ้มแบบนี้จาก 3,000 กว่า 4,000 แม่เลิกคิดเพื่อความสบายของแม่999บาทเอาย้ำนะตอนนี้สายเข้าเยอะมาก999บาทกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับ
0: พี่เจบีมีปัญหาบอกว่าตึงกล้ามเนื้อ
1: ตรง
0: แขนเนี่ยไปยกของหนักๆเป็น10โลแล้วจังหวะมันพลิกแล้วปวดวนมาเป็นเดือน
1: ๆนี่คุณป้อง
0: ให้เอาทาแบบนี
1: ้นี่คุณป้องแล้วดูนะเวลาเราแล้วค่อยๆไล่ไปนะนี่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเริ่มเย็นวินาทีแรกที่เราทาตัวเนื้อบาล์มเฮิร์บของเราเห็นไหมมันเย็นแล้วดูนี่นะเวลาเรากดเนี่ยตรงเนี้ยคุณป้องเนี่ย
0: อุ้ย
1: เส้นเนี่ยตรงเนี้ย
0: อุ้ยงัดเส้นโดน

0: เนี่ยเนี่ยต้องดึงเนี่ยเนี่ยต้องเอานิ้วเนี่ย
1: มันกรึ๊ดอย่างง
0: ี้
1: นะ
0: มันดังกึก
1: หุย
0: กรึกเนี่ย
1: หุย
0: ใครที่เล่นเวทใครยกของหนักใครขับมอเตอร์ไซค์ใครใช้แขนบ่อยๆจะรู้เลยว่าตรงเนี้ยตรงหลังแขนเนี่ยมันจะเป็นลูกเลยคุณป้อง
1: โหดีอ่ะ
0: เนี่ยแล้วทาไปเห็นมั้ย1คือตอนนี้ความเย็นมันเข้าไปแล้วแล้วตัวสมุนไพรที่เราอัดแน่นเข้าไปนะมันเข้าไปช่วยในเรื่องของการทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันมีความผ่อนคลายแล้วเราก็ไล่ไปเลยนะเนี่ยไล่ไปเลยเนี่ยเนี่ยไล่ไปตรงไหนที่มันเมื่อยนะมันไม่ใช่แขนท่อนบนที่เมื่อยอย่างเดียวเนี่ยท่อนล่างตรงเนี้ยจนถึงปลายมือผมขออนุญาตวางก่อนนะนี่เราไล่ไปเลยเน
1: ี่
0: ย
1: ซึมง่ายไหม
0: ซึมง่ายนี่คุณป้อง
1: ร้อนขาวผิว
0: ไม่มี
1: แสบผิวไหม
0: ไม่มีเนี่ยไล่ไปจนถ
1: ึ
0: ง
1: ยิบยิบยิบแสบแสบ
0: ไม่มีไม่มีแม่สิ่งที่ได้มีแต่ความเย็นใช้ได้เพราะฉะนั้นวันนี้คือความสุขใครที่อยากได้นี่ผมแบให้ดูอย่าง
1: น
0: ี้เลยนะไล่ไปเนี่ยเนี่ย
1: นี่เห็นแบบวิ่งเลยนะ
0: ใช่เนี่ยเลือดมันโฟลท
1: ุ
0: กอย่างมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นแม
1: ่
0: อย่าปล่อยนะอาการที่ว่าปวดปวดตึงตึงมีอาการเคล็ดมีอาการ
1: แข็งมันหอมมาก
0: แล้วตอนนี้ในสตูดิโอของเราคือเย็นสบายมากแล้วฟรุ้งมากแม่อย่ารอนะสิ่งที่เกิดขึ้นในสตูตอนนี้คือสิ่งที่เราสามารถทำได้ที่บ้านขอเพียงแค
1: ่อันนี้โดนอันนี้งานเส้นโดน
0: บางคนไงขับมอเตอร์ไซค์แล้วต้องกำมืออย่างนี้ตลอดเวลาแม่ตรงนี้ตรงนี้
1: เป็น8ชั่วโมง10ชั่วโมงนะ
0: ใช่นี่
1: ค่อยๆอันนี้โดนอ่ะ
0: เนี่ยแล้วมันไล่ไปแล้วตอนนี้นะเย็นทั้งแขนคุณป้องมันโล่งมันสบายย้ำนะไม่มีอาการแสบผิวเลยแม้แต่นิดเดียวคุณป้อง
1: เพราะฉะนั้นนะคะใครที่ตึงไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวแล้วนะคะเอาแบบไหนไม่รู้จะทำแบบไหนแล้วทาสุกกายะไปเลย
0: นี่
1: คือสามัญประจำบ้านพกติดบ้านไว้ตรงไหนตึงตรงไหนที่เทนชันความเครียดมันเกิดในร่างกายเอาไปทาเลยวันนี้นะคะป้องหาอยู่กระปุกละ390ไปซื้อปลีกข้างนอกกระปุกเดียว390
0: ครับ
1: โปสุดๆ4กระปุกพันโปสุดๆ8กระปุกพัน
0: ครับ
1: วันนี้ต้องจัดแถมพกพาให้อีก8กระปุกนั่นหมายความว่าเพราะวันนี้นะ
0: ครับแม
1: ่ได้ทั้งหมด8บวก8 16กระปุก
0: ตอนนี้เหลือประมาณไม่ถึง10กว่าสายแล้วนะ
1: อุ้ย
0: ใครอยากได้ย้ำนะแม่16กระปุกใช้กันยาวๆทั้งตัวพกพาทั้งตัวหลักนะแม่นะ16กระปุกแบบนี้ราคาเท่าไหร่ไม่ต้องไปคิดเพราะวันนี้คุณป้องให้โปรเด็ดเหลือเพียงแค่999บาทเอ้าตอนนี้สายเข้าเยอะมากแม่ย้ำแบบนี้จ้าแม่จ๋าถ้ากดโทรศัพท์ติดตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วแม่รอสายแป๊บนึงทุกสายขอให้ได้นะฮะสำหรับโปรนี้มีเฉพาะวันนี้วันเดียวเท่านั้นย้ำว่าอยากได้รีบกดตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับ
1: ไปดูแม่ขวัญจิตอีกเคสนึงค่ะ
0: อีกคนนึงคนนี
1: ้
0: โอ้โหอันนี้
1: ชานบันไดสูงมาก
0: ทุกวันนี้นะพอได้ตัวบาล์มเฮิร์บของสุกายะไปพอมันทาไปอ่ะแม่ขวัญจิตบอกใช้แล้วเฮ้ยตอนเนี้ยจะเดินจะเหินมันก็รู้สึกสบายตัวขึ้นแล้วที่สำคัญคือความสบายความโล่งความเย็นอะไรที่มันเคยตึงเคยปวดเคยเป็นอุปสรรคของเราตอนนี้มันแก้ไขได้เพราะฉะนั้นแม่เปิดใจนะใครที่ยังไม่เคยลองวันนี้อยากให้ลองเปิดใจใช้ตัวบาล์มเฮิร์บสุกายะ
1: ใครที่ต้องใช้บ้างคะ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้เริ่มเลยปวดตึงคอบ่าไหล่ใช้ได้เลยเอาเป็นว่าเป็นของที่ต้องติดบ้านไว้
1: ตรงไหนได้บ้างทาตรงไหน
0: อุ้ยทาได้หมดเลยบางคนบอกว่าขาแขนมันอุ้ยไม่ได้เลยJBตามข้อแขนข้อขาข้อเข่าม ีอาการหมดเลยมันตึง
1: ข้อมันแข็ง
0: บางคนอยากจะไปเต้นอาราบิกอะอย่างคุณแม่เงี้ยอยากจะไปเต้นอยากจะไปยืดเส้นยืดสาย
1: แขนไม่ขึ้นนะแม่
0: เอาได้หมดได้หมด
1: เพราะฉะนั้นเอาทาได้เลยทุกส่วนนะคะกลิ่นหอมผ่อนคลายเย็นสบายซึมง่ายไม่แสบร้อนเผาผิวสูตรตำรับสมุนไพรนะคะแล้วก็ใส่ตัวยาที่เข้มข้นเยอะแยะมากมายเต็มไปหมด1กระปุกขายอยู่ที
0: ่390บาทแต่วันนี้8กระปุกแถมให้อีก8กระปุกย้ำว่าได้ขนาดพกพาไปอีก8กระปุกแบบนี้16กระปุกนะแบบนี้ไม่เคยเห็นเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลหน้าจอ999บาทกดไปเลยครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอจ้า
1: ด่วนๆนะคะโปรดีมาก
2: ผมหมอประสานนะใช้น้ำมันสุกายะเนี่ยมันก็ดีอย่างหนึ่งมันปั๊มให้เราผ่อนคลายมันเย็นใช้แล้วไม่เลอะไม่เหม็นกลิ่นหอมเย็นสบายทำให้ร่างกายเราสดชื่นขึ้นมันเป็นสูตรของโบราณคือกลิ่นแบบของโบราณเขาไม่ได้ปรุงแต่งเป็นสารเคมีทำให้เราเนี่ยชื่นใจเหมือนกับเราได้ดมยาหอมแต่ยาหอมยาดมก็สู้น้ำมันหรือสุกายะทาไม่ได้หมอชอบในตัวสุกายะว่า1พกพา2ติดตัว3ปวดเมื่อยเนี่ยถือว่าเราไปไหนมาไหนพกติดตัวได้ใช้ได้ทุกเวลาและทุกเมื่อหมอใช้มันก็ดีขึ้นของเขาคุณภาพดีมากหมอการันตีได้ว่าดี
3: แต่ก่อนนี้ปวดเมื่อยจะลุกจะนั่งก็เส้นตึงเหมือนกันมันยึดอยู่เวลาจะเข้าห้องน้ำต้องก็ให้ลูกคอยดูคอยแลกลัวจะลื่นจะล้มตั้งแต่เจอสุกายะกลิ่นหอมสดชื่นใช้ได้ทุกคนนะคะผู้เฒ่าผู้แก่ใช้ได้ดีมากเลยค่ะ
0: โปรโมชั่นพิเศษบาล์มเฮิร์บสุกายะขนาดกระปุกละ12กรัมปกติราคา390บาทว วันนี้ซื้อ4กระปุกเรา

0: ฟรีอีก4กระปุกและสำหรับใครที่โทรเข้ามาสั่งตอนนี้แถมเพิ่มขนาด3กรัมให้อีก8กระปุกรับยกเซตทั้งหมด16กระปุกรวมมูลค่าทั้งหมด 3,912 บาทวันนี้จ่ายเพียง999บาทย้ำว่า999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับบอกเลยแม่วันนี้โปรเด็ดโปรดังแน่นอนตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกยะตัวเด็ดที่ช่วยลดอาการปวดเมื่อยตึงคอบ่าไหล่ไขไหล่เป็นลูกๆใครชอบตื่นมาตอนกลางคืนเรียกลูกหลานมานวดให้วันนี้บอกเลยนี่ตัวเด็ดเคล็ดลับแล้วเย็นสบายโปรโมชั่นก็เด็ดมากๆติดตามได้เลยครับ
1: นี่คือบาล์มขายดีมากๆนะ5ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะหลักๆเลยนะมันเป็นเหมือนบาล์มสามัญประจำบ้านใส่ตัวยาสมุนไพรดีๆทั้งนั้นเลยแม่รู้สึกตึงๆใช่ไหมคอบ่าไหล่จับไปแข็งปักเป็นลูกเป็นก้อนเลยใช่ไห
0: ม
1: แม่ควักกระปุกของบาล์มเฮิร์บสุกายะนะดูเนื้อเขานะคือเนื้อเขาเนี่ยอัดแน่นด้วยสมุนไพรเข้มข้นแล้วทาไปเลยเดี๋ยวมันซึมเข้าผิวของเราไปเองไม่ต้องกลัวว่ามันจะขึ้นผื่นแดงนะเพราะมันไม่แสบร้อนผ่าผิวมันเป็นสูตรเย็นไม่ใช่สูตรร้อนแล้วสมุนไพรตอนนี้ซึมเข้าผิวของเราไปแล้วพวกใบแก้วนะคะพวกไพรนะคะสารสกัดสมุนไพรเข้มข้นหลากหลายชนิดเลยนะคะสูตรนี้ถ้าแม่เจ็บที่ไหล่ตึงที่ไหล่ไหล่เป็นก้อนเป็นลูกแม่ทาที่ไหล
0: ่
1: ถ้าแม่ลามลงมาโอ้โหบั้นเอวลงมาตรงเข่าเอาสูตรนี้ไปทาแต่ทีเด็ดคือสูตรนี้วันนี้ปกติต้องขายอยู่กระปุกนึง390บาทกระปุกนึงนะฮะปกติขายอยู่390บาทฟังให้ดีค่ะปกติโป8กระปุกพันวันนี้ป้องจะขอแถ
0: ม
1: กระปุก3กรัมไซพกพา
0: ครับ
1: ให้บั้นไปอีก8กระปุกนั่นหมายความว่าวันนี้แม่จะได้8แถมอีก8
0: ครับ
1: 16กระปุก
0: อุ้ย
1: 8กระปุกใหญ่8กระปุกเล็ก16กระปุก
0: อุ้ย
1: แล้วจ่ายแค่999บาท
0: ย้ำนะฮะโปรนี้วันนี้วันเดียวเท่านั้นใครอยากได้16กระปุกหน้าจอตอนนี้999บาทรีบกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ
1: คุณผู้ชมสูตรเนี้ยหลายคนชอบเยอะมาก
0: เ
1: พราะมันผ่อนคลายจริง
0: ๆเอาจริง
1: ตึงสดๆเดี๋ยวไปดูนะตุ๊กตาน้
0: อง
1: ตุ๊กตาสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับน้าตุ๊กมา
1: เรียกสดๆกลางรายการนะพี่เจบีใหม่คืออย่างนี้น้าตุ๊กเนี่ยนะคือมีปัญหาคือตรงไหล่กันเนี่ยจะมีอากาศหูเดี๋ยวนะ
0: เป็นลูก
1: เฮ้ยจ้ะเป็นลูกเป็นก้อนเอาขออนุญาตนะคะให้เอาตัวเนี่ยบาล์มเนี่ยป้องก็ควักทาแบบนี้นะคือแบบเนี่ยมันเป็นลูกแบบเนี้ยโอ้
0: ย
1: น
0: ิกหน้าแกยิ้มเลยนะนี่แกยิ้มเองเลยนะ
1: ยิ้มเลยใช่ไหม
0: คือเหมือนกับว่ามีคนมาทำให้แบบนี้แล้วพอเป็นบาล์มเฮิร์บสุกยะ
1: โดนเส้น
0: ฟิลเป็นยังไงบ้างนะ
1: โดนเส้นเลยนะ
2: โอ้สบายเลยค่ะ
0: สบายสิ
2: เย็นมากเลยค่ะ
1: เนี่ยแม่เห็นปะแล้วสูตรเนี้ยไม่ต้องกลัวว่าจะเปื้อนเสื้อผ้านะไม่ต้องกลัวนะแสบร้อนผ่าผิว
0: ไม่มี
1: เนี่ยอย่าปล่อยให้หลังมันแข็งอย่าปล่อยให้หลังมันตึงอย่าปล่อยให้มันเป็นลูก
0: ก็จะไม่ตึงอย่างนี้ได้ยังไงขับรถทั้งวันท
1: ำ
0: งานทั้งวันไม่มีเวลาได้พักเลยแล้วอายุขนาดนี้นะ
1: นวดแบบนี้นิดเดียวไม่ต้องออกแรงเยอะ
0: นี่แกยิ้มมีความสุขมาก
1: มีความสุขไหม
0: เ
1: นี่ยคือเนื้อมันแบบเนี่ยมันเป็นเนื้อแบบเนี้ยเนื้อเข้มข้นแบบเนี้ยเห็นปะ
0: แล้วทาง่ายซึมเร็ว
1: ทาง่ายซึมเร็วมากเลยเห็นปะเนี่ยดู
0: ด
1: ิเนี่ยดูเนี่ยแบบนี้เลยเห็นปะ
0: ตอนนี้แม่ที่ดูรายการอยู่ตอนนี้นะบอกเลยว่าฉันจะไปให้ลูกให้หลานฉันนวดที่บ้านแบบนี้แหละมันมีความสุข
1: ไม่ต้องไปเป็นภาระใครไม่ต้องไปเนี่ยเรานวดเองก็ได้
0: จริงป่ะ
1: เนี่ยแล้วรีดเส้นหูตอนนี้นะเส้นนะตุ๊กตากรึดอย่างเงี้ยกรึด
0: คือรู้เลยใช่มั้ยมันดันมาที่นิ้วคุณป้องเลยใช่มั้ย
1: มันถึงเส้น
0: นี่
1: เนี่ยเชื่อมั้ยนะเห็นบ่นเป็นเดือนๆโอ้โหคอเหมือนมีใครมาขีเลยร
0: ู้
1: ส
0: ึ
1: กหนักคอบ่นเป็นเดือนๆเดี๋ยวเชื่อมั้ยวันนี้กลับบ้านไปหลับสบาย
0: แล้วเย็นนะ
1: เนี่ยวันนี้กลับบ้านไปต้องบอกเลยหลับสบาย
0: พี่ตุ๊กถามจริงตอนนี้ที่ว่าเขาว่าเย็นน่ะเย็นจริงไหม
2: ยิง
0: เย็นสบายแสบผิวไหม
2: ไม่แสบ
0: ไม่แสบผิวด้วยเห็นไหมแล้วดูสิทำได้ทุกวันนะแม่จะบอกว่าวันไหนที่แม่ปวดแม่ตึงคอบ่าไหล่อย่าปล่อยนะเพราะว่าเรื่องพวกนี้ปล่อยไว้ไม่ได้เราคลายได้นี่ไหม
1: เขาบอก
0: น
1: ี่
2: ผ่อนคลาย
1: เลยทำหายทำบังหาย
0: นี
1: ่สังขังหาย
0: นี
1: ่เป่าคาถาให้ด้วยขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณนะตุ๊กมากนะฮะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ทุกบ้านขอแค่มีตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกยะที่วันนี้ทาได้ตลอดนะ
1: ใช่เพราะฉะนั้นแต่ราคาที่เจดีคือวันนี้ป้องบอกเลยนะเป็นโปรที่ราคาดีมากๆ
0: ทำได้จริงๆใช่ไหมโปรเนี้ย
1: ปกตินะบาล์มเฮิร์บเราขายกระปุกละ390
0: ครับ
1: คือถ้ามันช่วยให้เรามีความสุขสบายผ่อนคลายไอ้ตึงๆเนี่ยหูเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมนะ
0: ไม่ยอม
1: คือแบบถ้ามันสบายอ่ะป้องว่ามันคุ้
0: ม
1: แม่ซื้อไปเหอะก็

0: กระปุกหนึ่ง390สี่กระปุกพัน
1: ครับ
0: ลดสุดๆคือ8กระปุก
1: พันนี
0: ่แต่วันนี้ป้องจะให้ขนาดพกพาไปอีก8กระปุก
1: ครับ
0: นั่นหมายความว่าวันนี้เบ็ดเสร็จ8บวก8 16กระปุกใช้เป็นปี
1: ใช่
0: 999บาทเอาให้ทันอย่างเดียว
1: ยกไปทั้งหน้าจอนี่เลยแม่จ๋าแล้ววันนี้นะบอกได้เลยว่าเราจำกัด100เซตใครที่ปวดตึงคอบ่าไหล่อย่างที่ย้ำนะบางคนมีอาการเคล็ดตามเอวตามขาตามแขนไม่ต้องเป็นภาระลูกหลานตัวเองสามารถช่วยตัวเองได้ด้วยบาล์มเฮิร์บจากสุกยะแล้วย้ำว่าหมดนี่16กระปุกโปรนี้999ย้ำ999บาทอย่ารอกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ
0: พี่เจบีย้ำนิดนึงใครที่ต้องใช้บ้าง
1: คนที่เริ่มมีอาการปวดบางคนนี่ปวดตึงคอบ่าไหล่บางคนไม่รู้ตัวเองบางคนทำงานจนลืมดูแลตัวเองตึงคอบ่าไหล่ทาได้เลยด้วยความที่เนื้อบาล์มของเราเป็นเนื้อที่มีความละเอียดแล้วก็มีเนื้อความฉ่ำทาแล้วมันจะเย็นแล้วมันโล่งและที่คุณป้องบอกคือความสบายไอ้คำว่าสบายเนี่ยนะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมแต่วันนี้ยอมแลกกับการได้บาล์มสุกยะซึ่งเป็นบาล์มเฮิร์บใช้ได้ตลอดเวลาคุณป้อง
0: ขนาดหมอประสานก็ยังใช้นะ
1: ถูกต้องอยู่ราชบุรีแกชอบมากแกบอกว่าคนที่มาหาแกมาแก้อาการปวดมาแก้อาการติดนวดนั่นนี่สบายไปแล้วตัวแกเองบอกว่ากลับบ้านมาก็ขออนุญาตดูแลตัวเองด้วยสังเกตตอนแกทาเป็นไงหน้าตาหมอประสานนี่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขแกนะต้องไปคอยดูแลคนอื่นน่ะบางครั้งเนี่ยมันเป็นการไปปล่อยของไปแล้วตัวเองมันเมื่อยไงพอเมื่อยปุ๊บแกทาปุ๊บแกสบายตัวแล้วแกรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆแกบอกว่ามันกดถึงจุดนะคุณป้อง
0: คือแกเนี่ยอายุขนาดเนี้ยแล้วเป็นหมอชาวบ้านเป็นคนที่นวดเนี่ยแกลองมาหมดแล้วนะ
1: อ
0: ะไรที่ว่าดีแกก็ลองมาหมดปรากฏแกมาหยุดที่สุก
1: ยะมาจบตัวนี้นะ
0: แกจบตัวนี้นะทุกวันนี้ใช้มาต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า5ปีนะ
1: ครับผม
0: ถามว่าถ้าไม่ดีจริงอ่ะแกปีแรกแกโยนท
1: ิ้งแล้ว
0: แต่นี่แกใช้มา5ปีเพราะแกบอกว่าคนที่ได้ใช้คนที่ได้นวดเนี่ยเขาสบาย
1: โล่ง
0: มันโล่ง
1: ม
0: ันเท่าอาการปวดให้เขาได
1: ้ครับผม
0: ไปดูแม่พิสมัย90กว่าใช้มา5ปีแล้วนะไม่เปลี่ยนใจเลย
1: คุณปองนี่90กว่าแต่ทำแบบนี้ได้ยืดเส้นยืดสายคลายเส้นได้นะลุกนั่งสบายนี่แหละเพราะมันเย็นเพราะมันโล่งย้ำนะแม่นะความสบายความโล่งบางคนนะไม่เคยเจอวันนี้ขอเจอหน่อยเพราะว่าบางครั้งเสียงขานของเราหรือว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันโรยลาไปตามวันเวลาเราต้องหาตัวที่เข้ามาช่วยวันนี้ขอให้แม่จบที่ตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกยะเลยและที่สำคัญนะใครที่บอกว
0: ่า
1: โอ้โหคุณป้องเห็นราคาตอนแรกผมตกใจวันนี้กระปุกใหญ่ๆใช้กันยาวๆปกติโปรคือ4กระปุกพันเคยทำโปรสูงสุดที่ทำได้คือ8กระปุกพันแต่วันนี้แม่เราแถมขนาดพกพา3กรัมให้แม่ไปอีก8กระปุกเบิ้ลท็อปอัพเป็น2เท่าเท่ากับว่าทั้งหมดทั้งมวลแม่จะได้ไป16กระปุกคุ้มแบบนี้จาก 3,000 กว่า 4,000 แม่เลิกคิดเพื่อความสบายของแม่999บาทเอาย้ำนะตอนนี้สายเข้าเยอะมาก999บาทกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับ
2: ผมหมอประสานนะใช้น้ำมันสุกยะเนี่ยมันก็ดีอย่างหนึ่งมันปั๊มให้เราผ่อนคลายมันเย็นใช้แล้วไม่เลอะไม่เหม็นกลิ่นหอมเย็นสบายทำให้ร่างกายเราสดชื่นขึ้นมันเป็นสูตรของโบราณคือกลิ่นแบบของโบราณเขาไม่ได้ปรุงแต่งเป็นสารเคมีทำให้เราเนี่ยชื่นใจเหมือนกับเราได้ดมยาหอมแต่ยาหอมยาดมก็สู้น้ำมันหรือสุกยะทาไม่ได้หมอชอบในตัวสุกยะว่า1พกพา2ติดตัว3ปวดเมื่อยเนี่ยถือว่าเราไปไหนมาไหนพกติดตัวได้ใช้ได้ทุกเวลาและทุกเมื่อหมอใช้มันก็ดีขึ้นของเขาคุณภาพดีมากหมอการันตีได้ว่าดี
3: แต่ก่อนนี้ปวดเมื่อยจะลุกจะนั่งก็เส้นตึงเหมือนกันมันยึดอยู่เวลาจะเข้าห้องน้ำต้องก็ให้ลูกคอยดูคอยแลกลัวจะลื่นจะล้มตั้งแต่เจอสุกายะกลิ่นหอมสดชื่นใช้ได้ทุกคนนะคะผู้เฒ่าผู้แก่ใช้ได้ดีมากเลยค่ะ
4: พอดีได้ดูรายการทีวีเขาโฆษณาสุกายะก็เลยเอามานี่ใช้พอใช้ดีไปหน่อยลูกเจ้าข้ออีกเขาก็ปวดเอวปวดไหล่ฉะนั้นคิดว่าไม่จำเป็นต้องผู้สูงวัยหรอกเนาะคนหนุ่มสาวก็ใช้ได้ขับรถเนี่ยเส้นตึงเส้นจมแล้วเราวัยเนี้ยไม่ต้องทำอะไรก็ปวดใช้ไม่นานนะก็รู้สึกได้เลยก็ฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องคนแก่นะหนุ่มสาวก็ทาได้นะไปฝากปู่ย่าตายายก็ได้สุกายะนะยังไงก็ควรจิตใช้แล้ว

0: หวังว่าท่านที่ฟังอยู่ก็คงจะเห็นด้วยและลองไม่ลองไม่รู้นะจ๊ะสุกกายะจ๊ะ
1: โปรโมชั่นพิเศษบาล์มเฮิร์บสุกกายะขนาดกระปุกละ12กรัมปกติราคา390บาทวันนี้ซื้อ4กระปุกเราแถมให้ฟรีอีก4กระปุกและสำหรับใครที่โทรเข้ามาสั่งตอนนี้แถมเพิ่มขนาด3กรัมให้อีก8กระปุกรับยกเซตทั้งหมด16กระปุกรวมมูลค่าทั้งหมด 3,912 บาทวันนี้จ่ายเพียง999บาทย้ำว่า999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: วันนี้ทุกอนูแห่งรสชาติความสดใหม่หอมกลุ่นละเมียดละมุนถูกฟรีซล็อกเอาไว้แล้วรับกาแฟสักคิวไหมครับ
3: So cute
2: กาแฟสดแบบใหม่ที่คัดสรรจากเมล็ดพันธุ์กาแฟชั้นเยี่ยมต้นทางของกาแฟสดรสเลิศผ่านนวัตกรรมฟรีสไตร์คอฟฟี่ด้วยอุณหภูมิลบ40องศาที่เก็บล็อกรสชาติหอมกลุ่นสดใหม่ไว้ครบถ้วนในสุกคิ้วทุกก้อนแค่หย่อนลงในน้ำร้อนก็พร้อมดื่มด่ำกับกาแฟสดรสเยี่ยมได้ทันที
1: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: กับเราได้ค่ะกับช็อปมาเนียค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะมั่นใจเลยนะว่าหลายๆบ้านอ่ะเวลาที่ตื่นขึ้นมาค่ะก็ชอบพี่จะหากาแฟทานเพื่อสร้างแบบว่าความสดชื่นความกระปี้กระเป๋าเพิ่มพลังให้กับเราในยามเช้าเนาะแต่หลายบ้านก็บอกว่าจะไปชงกาแฟซองอ่ะมันก็ไม่ค่อยหอมไม่ค่อยถูกปากหรือจะต้องออกไปคาเฟ่ด้านนอกก็เจอแล้วแก้วละร้อยหนึ่ง โอ้โหกินทุกวันมันไม่ไหววันนี้เรามีอีกหนึ่งทางเลือกให้กับคุณกันค่ะ
4: ครับมาเติมความสดชื่นกับกาแฟปรุงสำเร็จผสมไฟเบอร์นะครับโซคิวโซฟิตได้นะครับแล้ววันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาพูดถึงนะครับกาแฟตัวนี้กันนะฮะพี่จุ๊บจางครับสวัสดีครับ
5: สว
4: ั
5: สดีค
4: ่
5: ะ
4: สวยมากหุ่นดีมากแสดงว่าต้องมีเคล็ดลับมาบอกชาวช็อปมาเนียของเราไหนบอกมาซะดีๆครับ
5: โอ้ยต้องบอกเลยค่ะว่า365วันเนี่ยก็คืองานยุ่งงานเยอะก
4: ็
5: คือไม่ใช่อะไรงกค่ะ
1: เดี๋ยวจะเชื่อนะเพราะเห็นแม่ในจอทีวีตลอดไม่เคยหาย
5: หรือวัย56ได
4: ้วัย56
5: นะคะก็คือกาแฟต
1: ื่
5: นเช้าขึ้นมาสิ่งแรกเนี่ยต้องทานกาแฟ
4: ครับ
5: เพราะกาแฟเนี่ยจะทำให้เราสดชื่นทำงานค่ะจนเราลองผิดลองถูกมาหลายแบรนด์แล้วนะคะบางแบบก็เปรี้ยวบางอะไรบ้างนะคะเจอนะคะกาแฟปรุงสำเร็จนะคะผสมไฟเบอร์นะคะโซคิวโฟฟิตได้นะคะก็คือมันตอบโจทย์เพราะอะไรคะ
4: ครับ
5: เขามีจุดเด่นของกาแฟค
4: ่
5: ะก็คือว่าเขาอะฟิสได้นะ
1: คะ
5: ในอุณหภูมิลบ40องศาเขาจะกักเก็บนะคะรสชาติแล้วก็กลิ่นความหอมนะคะและที่สำคัญไม่มีไขมันแล้วก็ละลายเร็วนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของไฟเบอร
4: ์
5: แคลเองคูณ
1: ใช่แต่ชอบนะแอบชอบความที่พอเขามาเป็นทรงเล็กๆแบบน
4: ี้
1: มันพกพาง่ายแล้วมันไม่ต้องมากลัวเลอะเทอะเพราะว่าพอเทฉีกเนี่ยก็คือมาแบบเป็นแบบว่าก้อนเล็กๆน่ารักน่ารักแบบนี
5: ้
1: แล้วก็เทน้ำร้อนเทน้ำเย็นทานได้เลยดื่มได้
5: ใช่ค่ะ
1: ค
5: ่
1: ะ
5: ใครนะคะที่อยากจะทานร้อนนะคะเดี๋ยวจะชงให้ดูในใบอากาศเลยนะคะ
1: นี่ไง
4: ฉีกซองเทเข้าไป
5: ค่ะนี
1: ่เป็นก้อนแบบ
5: เป็นก้อนแบบนี้นะคะแล้วเรานะคะก็ชงนะคะละลายน้ำได้ทันทีค่ะง่ายเลยนะคะ
4: นี่คนไปเลย
5: คนไปเลยนะคะ
4: โอ้นี่ละลายไวมากนะแล้วแค่คนแบบนี้กลิ่นหอมมากๆ
5: เป็นไงคะ
1: กลิ่นหอมมากค่ะ
4: ค่ะไหนพี่แอมลองดมสิ
1: เอามาดมหน่อย
5: ลองดมดูนะคะเป็นไงคะหอมไหมคะ
1: แค่ได้กลิ่นก็สดชื่นแล้วค่ะคือหอมมาก
4: หอมมากใช่ไหม
5: แบบว่าได้ทานกาแฟสดเหมือนเราได้ไปคาเฟ่
1: จริงค่ะแต่ว่าเราไม่ต้องไปถึงคาเฟ่เราอยู่บ้านก็ได้กาแฟอร่อยอร่อยทุกเช้าแล้ว
4: ถูกต้องนะครับแต่วันนี้อย่างที่บอกไปนะครับโปรดีมากๆเลยเนาะวันนี้ซื้อ5นะฮะเป็น5ถุงใหญ่นะส่งเรา5ถุงใหญ่ฟรี5ถุงใหญ่ด้วย
5: ใช่ค่ะวันนี้จัดเต็มเลยนะคะใครที่โทรมาสั่งตอนนี้นะคะ5ถุงใหญ่ฟรี5ถุงใหญ่นะคะเป็น10ถุงนะคะ10ถุง100เสิร์ฟนะคะปกติน่ะ 2,090 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นค่ะ
4: ครับรีบโทรให้ทันครับ02-14-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Maniaค่ะดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงบ้านโดย M-Cut ครับ
1: คุณผู้ชมคะอยากจะบอกงี้ว่าหลายๆคนน่ะอยากจะขอความมั่นใจมากกว่าเดิมว่าเอ้ยซื้อไปนอกเหนือจากความหอมความอร่อยแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างตัวนี้นะคะเขามีเป็นสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพทำให้คุณมั่นใจได้มากยิ่งขึ้นนะยังไม่พอค่ะหลายคนสงสัยว่ากระบวนการฟิสไดคอฟฟี่ในอุณหภูมิลบ40องศามันคืออะไรด้านหลังซองมีบอกเลยนะคะว่านี่คือ8ขั้นตอนในการทำกระบวนการฟิส ดายมันไม่ใช่ทำได้ง่ายๆทุกคนกว่าจะผ่านกระบวนการมาได้1ซองเล็กเนี่ยเรียกว่ายากเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคัดเมล็ดค่ะการคั่วการบดการสกัดเป็นน้ำการขึ้นรูปเป็นก้อนการแช่แข็งการระเหิดนำน้ำออกนะคะเพื่อให้ขึ้นรูปเป็นก้อนแล้วก็พร้อมชงแล้วก็ล็อกกลิ่นหอมกรุ่นและรสชาติไปด้วยค่ะ
4: โอ้บอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยสำหรับคอกาแฟในวันนี้ห้ามพลาดเลยนะครับทุกคนซื้อไป
1: อร่อยแน่นอนค่ะ
4: วันนี้โปรครับพี่ลูกแดงครับเรามีโปรอะไรมาเสิร์ฟให้กับชาวช็อปปาเนียบ้างครับ
5: วันนี้เลยค่ะสั่งได้เลยนะคะ5ถุงใหญ่แถมฟรี5ถุงใหญ่นะคะเป็น10ถุงนะคะ100เสิร์ฟหรือ100ซองนะคะ
4: ค
5: ในราคา 2,090 บาทคุณไม่ต้องจ่ายนะคะ
4: ค
5: ุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นค่ะ
4: รีบโทรด่วนเลยครับที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania ครับสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ครับ
2: So Cute กาแฟก้อนคิ้วฟรีสไดร์ล็อกความสดลดเข้มเต็มก้อน
1: ผู้ชมคะใครยังไม่โทรรีบโทรสินค้าของเรามีจำนวนจำกัดจริงๆค่ะ
5: ใช่ค่ะอยากให้ทุกคนลองนะคะเพราะว่าเมล็ดกาแฟแล้วก็คัดสรรอย่างดีแล้วก็ใช้กับเมล็ดกาแฟนะคะโรบัสต้านะคะแล้วที่สำคัญนะคะเขาฟิสไดลบ40องศากักเก็บความหอมกลุ่นความสดนะคะเหมือนเราทานกาแฟสดๆนะคะในคาเฟ่เลย
4: ใช่เลยครับ
1: หลายคนสงสัยกระบวนการการฟิสไดคืออะไรฟิสไดคอฟฟี่ผ่านอุณหภูมิลบ40องศานะคะก็คือการล็อกรสชาติค่ะความหอมกรุ่นสดใหม่ของกาแฟไว้อย่างครบถ้วนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคัดเมล็ดกาแฟนะการคั่วการบดการสกัดเป็นน้ำนะคะการขึ้นรูปเป็นก้อนการแช่แข็งแล้วก็การระเหิดน้ำออกนั่นเองนี่คือกระบวนการการฟิสได้เรียกว่าเป็นความยากนะไม่ใช่ง่ายๆนะคะกว่าที่เราจะได้ดื่มแต่ละแก้วนะผ่านกระบวนการนี้แต่ว่าตกมาแก้วนึงไม่ถึง10บาท
4: คิวเองก็เป็นคอกาแฟเช่นเดียวกันแล้วเป็นกาแฟดำด้วยอื่นนะเพราะว่าเราทานแล้วเนี่ยกลิ่นนะครับมันหอมกว่าปกติมันเป็นโรบัสต้าและที่สำคัญนะความเข้มข้นอยู่ระดับกลางบางคนไม่ได้ชอบจางจนเกินไปบางคนไม่ได้ชอบขมจนเกินไปตัวนี้อยู่กำลังดีและที่สำคัญประหยัดค่ากาแฟไปได้หลายบาทต่อเดือนเลยครับ
1: ลองคิดดูนะอย่างบางคนน่ะดื่มวันละ2แก้วแก้วตีแปลว่าแก้ว60บาทแล้วกันอ่ะ60บาทราคากลางก็วันละ100กว่าแล้ว
5: พี่เนี่ยเช้าต้องดื่มกาแฟ
4: ใช่มั้ยครับเช้า
5: บ่ายบ่ายเนี่ยคือไปไหนมาไหนอ่ะพี่จะพกตลอดใส่กระเป๋าไว้ในรถนู่นนี่นั่นพอเวลาถึงเวลาปุ๊บบ่ายๆเราทานร้อนไปแล้วตอนเช้าบ่ายๆเราก็ทานเย็นได
4: ้
5: ทานเย็นนะคะใครอยากให้เข้มข้นนะคะก็ใส่ไปเลย2ก้อน
1: ค่ะ
5: แล้วก็ชงใส่น้ำแข็ง
4: ค่
5: ะอุ๊ยไปที่กองถ่ายนะหอมกรุ่นกันทั้งกอง
1: เออแล้วคือแบบพอเขามาเป็นซองเล็กๆแบบนี
4: ้
1: แอบมาชอบนะมันพกพาไปไหนสะดวกมากๆไหนจะใส่ไว้ในรถใส่เอาไว้ในกระเป๋าหรือแม้แต่ใส่ในกระเป๋ากางเกงพกติดตัวไปได้ทุกที่เลยเฉลี่ยมาอย่างที่พี่จบแจงบอกอ่ะบวกลบคูณหารนะคะวันหนึ่งยังไม่ถึงร้อยเลย
4: นะครับแล้วก็ตัวแคลอรี่แค่5แคลอรี่เท่านั้นนะครับทานสองซองวันหนึ่งคุณตกค่ากาแฟแค่10แคลอรี
1: ่
4: คุ้มมากๆแล้วย่อมมีไฟเบอร์ด้วยสำหรับคนที่ใส่ใจตัวเองอันนี้น่าจะชอบมากๆเลยนะครับเอาล่ะตอนนี้ใครที่ดูอยู่นะครับไม่อยากให้พลาดจริงๆนะครับคอกาแฟประหยัดเงินได้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญกลิ่นหอมโรบัสต้าที่หลายคนเนี่ยต้องลองครับอ่ะตอนนี้ใครดูอยู่นะครับซื้อไป
1: อร่อยแน่นอนค่ะ
4: คิวแจงครับฝากถึงโปรโมชั่นวันนี้สำหรับชาวช็อปมาเนียของเราหน่อยครับ
5: ได้เลยค่ะอยากให้ลองอยากให้อร่อยนะคะอยากให้สดชื่นเหมือนอยู่คาเฟ่นะคะวันนี้นะคะ5ซองใหญ่แถมฟรีอีก5ซองใหญ่เป็น10ซองเท่ากับ100เสิร์ฟหรือ100ถ้วยอ่ะปกตินะคะ

0: 2,090 บาทคุณไม่ต้องจ่ายค่ะ
1: ครับ
0: คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นค่ะ
1: เอาละครับสินค้ามีจำนวนจำกัดรีบโทรด่วนนะครับที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard ครับ
2: สุดท้ายค่ะพี่จุ๊บแจงค่ะอยากให้ฝากอะไรถึงคนดูของเราหน่อย
0: ฝากคอกาแฟดีกว่านะคะที่เป็นคนชื่นชอบกาแฟเหมือนจุ๊บแจงนะคะอยากได้ความสดชื่นดังเลยค่ะกาแฟปรุงสำเร็จรูปผสมไฟเบอร์โซคิวโซฟิสไดเนี่ยค
1: ่
0: ะวันนี้มาเสิร์ฟให้คุณถึงบ้านแล้วค่ะ
1: เอาล่ะยังไงรีบโทรทันยังไงวันนี้ขอบคุณพี่จุ๊บแจงมากๆเลยนะคร
0: ับ
1: เอาล่ะครับหมดเวลาแล้วครับกับเรา3คนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับโทรทันนะฮะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟม2กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดมาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะมากับเราด้วยค่ะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้มีแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะเป็นทั้งดารานักแสดงนางเอกตลอดการของช่อง9 Mcord ของเราค่ะและเจ้าของผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะวันนี้ขอต้อนรับแม่จิมแล้วก็คุณออฟค่ะเจ้าของไวต้าแฟมค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีนะคะ
1: วันนี้คุณออฟเอาอะไรมาฝากคะ
3: วันนี้เอาสิ่งดีๆมานำเสนอนะครับเป็นวิตามินรวม12ชนิดนะครับกับแร่ธาตุอื่นๆนะฮะที่จำเป็นต่อร่างกายนะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะด้านหน้าเนี่ยจะมีผักผลไม้ปลาแล้วก็ธัญพืชต่างๆนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ทั้งนั้นแต่ทานครบไหม
2: ไม
3: ่
2: คร
3: บ
2: ว
3: ัน
2: ไม่ครบสักวัน
3: ดังนั้นเนี่ยผมเลยรวมสิ่งดีๆเหล่านี้นะครับมาไว้ในไวต้าแฟมนะครับเป็นวิตามินรวมเนี่ย1แคปซูลเองนะครับทานแค่วันละ1แคปซูลหลังอาหารเย็นนะครับแค่นั้นเองนะฮะง่ายมากทานง่ายมากเลย
1: ใช่แล้วแล้ววันนี้แน่นอนค่ะมีโปรโมชั่นแม่จิ๋มมาฝากด้วย
3: ใช่
1: ไหมคะวันนี้นะโปรโมชั่นพิเศษของเรานะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมค่ะวันนี้ซื้อ2กระปุกแถมฟรีอีก1กระปุกนะคะจากราคา 1,770 บาทค่ะพิเศษเลยเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามานะคะที่หมายเลข02-114-3330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่แอดไซด์ช็อปมาเนียนั่นเองนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟม2กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดมาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
2: แ
1: ม่จิ๋มขาขออนุญาตย้อนเรื่องราวแม่จิ๋มหน่อยค่ะว่าแม่จิ๋มเข้าสู่วงการบันเทิงเป็นนางเอกตั้งแต่พ.ศ.อะไร
2: 2515เอ้ยไม่ใช่19
1: 2519
2: ตอนนั้นยังเรียนไม่จบกำลังจะจบค่ะ
1: เด็กมาก
2: ใช่
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เป็นนางเอกใหญ่เรื่องหยาดพิรุณคู่กับคุณสรพงษ
1: ์
2: แล้วก็แต่ก็มาเล่นช่อง9อสมทเรื่องจำเลยรักค่
1: ะ
2: นั่นสมัยนานแล้วค่ะตอนนี้อายุ
1: 68แต่แม่ยังดูแข็งแรงมากเลย
2: ใช่ไปเจอคุณจุ๋มอุทุมพรเขาเก่งมากเขาส่งนักเรียนไปเรียนเมืองนอกแล้วเขาแข็งแรงมากคุณจุ๋ม

0: ุทุมพรนะคะเขาก็บอกว่าจิ๋มเธออย่าไปทานทุกตัวเธอทานตัวเดียวไวต์แฟมตัวนี้ตัวเดียว
1: นี่ค่ะ
0: ก็ทานค่
1: ะ
0: แล้วเราก็บอกว่าเอ้าฉันจะไปทานอะไรง่ายๆฉันจะไม่เชื่อเธอง่ายๆเธอเอาเจ้าของที่เขาทำน่ะมาคุยกับฉันที่บ้านก็เลยให้คุณออฟเนี่ยมาคุยที่บ้านก็เลยถามคุณออฟว่าทำเพื่ออะไรเขาบอกว่าตอนแรกเลยเขาทำเพื่อแม่เขาเพราะแม่เขาขาดวิตามินอย่างแรงเขาเอารูปภาพให้ดูแล้วน่าสงสารมากนะคะแล้วตอนหลังเขาก็เลยไปศึกษาวิตามินทุกอย่างจนกระทั่งให้แม่เขาทานครัวเขาพ่อเขาพี่น้องเขาทานแล้วเขาก็เลยอยากจะให้มวลมนุษย์ทุกท่านเนี่ยนะคะได้ทานในสิ่งที่ดีเพราะว่ามันมีวิตามินตั้งหลายตัวใช่ไหมคุณ
2: ครับมีทั้ง11ชนิดนะครับแล้วก็มีแร่ธาตุอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นมีแมกนีเซียมนะครับ250มิลลิกรัมแล้วก็คอลลาเจนไทท2อีก200มิลลิกรัมครับ
1: นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะย้ำสำหรับโปรโมชั่นพิเศษของเราในวันนี้กันหน่อยนะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมนั่นเองค่ะจากปกตินะทุกคนค่ะวันนี้3กระปุก 1,770 บาทไม่ต้องจ่ายซื้อ2แถม1จ่ายเบาๆค่ะเพียงแค่888บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามาค่ะที่หมายเลข02-114-3330นะคะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Adside Shop Mania นั่นเองค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะแม่ค่ะทานแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
0: แม่ทานแล้วนะคะแม่ตื่นขึ้นมาอย่างสดใสมันจะมีเสียงเพลงเข้าในสมองแม่ทุกวันแล้วแม่ก็ออกกำลังกายตามเคยนะคะแต่แม่ยืดเส้นยืดสายก่อนแล้วแม่ก็แต่ว่าทุกวันแม่จะต้องขาดไวต้าแฟมนี่ไม่ได้แม่ทางละทานหลังอาหารเย็นเนี่ยนะคะแม่ไม่เป็นภาระของลูกหลานแล้วค่ะต้องขอบคุณไวต้าแฟมมาก
2: คืออยากจะบอกว่าไวต้าแฟมนี้นะครับเหมาะสำหรับตั้งแต่คนวัยทำงานไปเลยนะครับแล้วก็อย่างผู้สูงอายุอย่างแม่จิ๋มอะไรเงี้ยครับก็ทานได้เป็นอย่างดีเลยนะครับสินค้ามี GHP นะครับ HACCP ซึ่งเป็นมาตรฐานน
1: ะ
2: ครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยภูมิใจมากๆเลยได้ไปรับรางวัล Best Product of the Year 2026
0: oh
2: นะคร
0: ับ
2: จากสภาส่งเสริมเศรษฐกิจไทย
1: ค่ะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคครับค่ะย้ำถึงเรื่องของตัววิตามินและแร่ธาตุที่ใส่เอาไว้อยู่ในนี้หน่อยค่ะ
2: ครับผมอย่างที่แม่จิ๋มบอกนะฮะว่าแต่ก่อนเนี่ยทานวิตามินเป็นกำกำเลยนะครับแต่ตอนนี้จะดีกว่าไหมครับถ้าทานแค่1แคปซูลอันนี้นะครับก็คือจะรวมวิตามิน12ชนิดนะครับ A B C D E และ K นะครับไว้ในแคปซูลเดียวตรงนี้นะครับแล้วก็มีแร่ธาตุนะครับทั้งแมกนีเซียมนะครับ250มิลลิกรัมแล้วก็คอลลาเจนไทท2 200มิลลิกรัมนะครับเนี่ยครับสารอาหารต่างๆเนี่ยที่เห็นด้านหน้าเนี่ยทั้งธัญพืชทั้งปลารวมอยู่ในไวต้าแฟมแคปซูลเดียวครับ
1: ว้าวบางทีเนี่ยบางคนใช้ชีวิตเร่งรีบอาจจะรับประทานอาหารครบ5หมู่แหละแต่ว่าปริมาณของวิตามินของแร่ธาตุอาจที่จะไม่ครบตามที่ร่างกายต้องการนะคะอันนี้ก็เรียกว่ารวมสิ่งที่จำเป็นเอาไว้
2: ใช่ครับก็วันนี้นะครับผมแล้วก็แม่จิ๋มมานะครับก็อยากจะให้สิ่งดีๆจริงๆนะครับปกติแล้วไวต้าแฟมเนี่ย1กระปุกนะครับราคา590บาทแต่เฉพาะวันนี้และตอนนี้นะครับผมให้2กระปุกนะครับแถมมีอีก1กระปุกเป็นนี่ฮะ3กระปุก3กระปุกเลยนะครับราคาแค่888บาทฟังไม่ผิดนะครับ888บาทเท่านั้นครับ
0: 200กว่าบาทเอง
1: ใช่ค่ะรีบโทรเข้ามานะคะที่หมายเลข02-114-3330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Adside Shop Mania นั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะแม่จิ๋มขาฝากอะไรถึงแฟนคลับหน่อยค่ะ
0: ค่ะ FC ทั้งหลายค่ะหรือไม่ใช่ FC เด็กๆนะคะซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ได้นะคะแล้วก็ FC รุ่นเดียวกันเนี่ยต้องทานนะคะเพราะว่ามีทุกอย่างครบอยู่ในนี้ปนัดดาทานประจำเลยค่ะด้วยความปรารถนาดีจากหัวใจแท้ๆเลยนะคะขอให้ทุกคนเปิดใจรับอาหารเสริมไวต้าแฟมนะคะ
1: ค่ะคุณออฟค่ะสุดท้ายค่ะฝากอะไรหน่อยค่ะ
2: อยากจะให้ผู้ชมทางบ้านนะครับที่อยากจะหาสิ่งดีๆให้กับครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นของตัวคุณเองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับให้ไวต้าแฟม ใส่ใจดูแลนะครับฝากด้วยนะครับไวต้าแฟมครับผม
0: สุดยอดแล้วค่ะ
1: อะไรคะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านด้วยขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณนะคะขอบคุณที่บอกส่วนดีๆให้ประชาชนนะคะ
1: ค่ะเราสามคนขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟม2กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดมาที่@ไซช็อปมาเนียร์

การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: มาถึงวัดมหาธาต
1: ุ
0: อดีตเรียกว่าวัดหัวเมืองหรือว่าวัดพระธาตุที่เมืองชัยนาทเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็หลายคนก็ได้กราบไหว้พระคู่บ้านคู่เมืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเมืองชัยนาทนะครับแล้วก็ได้เดินชมมหาธาตุเจดีย์นะครับรอบๆวัดนะฮะสวยงามนะครับ
1: ค่ะก็จะเห็นว่ามีความสมบูรณ์อยู่เยอะมากนะคะเพราะว่านี่เป็นอยุธยาตอนปลายๆใช่ไหมคะ
0: ไม่ใช่ตอนปลายครับวัดนี้สร้างตั้งแต่ก่อนที่จะมีอยุธยาเพราะว่าเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองหน้าด่านของสุโขทัยพอสุโขทัยเสื่อมอำนาจลงก็เป็นยุคของอาณาจักรอยุธยา
1: อ
0: าณาจักรอยุธยาก็เข้าควบคุมเมืองสันคบุรีแห่งนี้นะครับก็เป็นเมืองขึ้นของอยุธยาเพราะฉะนั้นสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในวัดนี้ก็มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยตอนปลายแล้วก็มาต้นอยุธยาแล้วก็มาตอนกลางอยุธยาสมัยพระอินทรราชาเป็นกษัตริย์ทรงพระราชโอรสมาครองเมืองนี้นะครับชื่อว่าเมืองแพรกศรีราชาหรือเมืองสันคบุรีก็คือเจ้ายี่พญา มาครองเมืองนี้นะครับส่วนเจ้าไอ้พญาไปครองเมืองสุพรรณภูมิใช่ไหมครับแล้วก็เจ้าสามพญาซึ่งเป็นกษัตริย์องค์ต่อมาจากพระอินทรราชาท่านก็ไปครองเมืองชัยนาทนะครับก็วนๆอยู่แถวๆนี
1: ้
0: นะฮะก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของเมืองชัยนาทแล้วก็ประเทศไทยในยุคปัจจุบันเลยนะครับชัยนาทนะครับบอกว่ามาดักรอคณะของเราทำไมรู้ว่าจะมาที่นี่ฮะ
2: ดูจาก
0: เอฟซีก็รู้ว่าจะมาแล้วแกก็เอาหลวงพ
2: ่
0: อหลวงพ่อกวยหุยหลวงพ่อกวยเอาหลวงพ่อกวยมามอบให
2: ้วัดโคสิตารามไม่ไป
0: วัดโคสิตารามที่อำเภอสันคบุรีนี่ไง
2: กวยค่ะ
0: หลวงพ่อกวยกำลังดังมากเลย
2: ต้องมาที่ต้องมาแวะหลวงพ่อกวยศ
0: ัก
2: ดิ
0: ์
2: สิทธิ์มากค่ะ
0: ศักดิ์สิทธิ์มากด้วยคุณพี่ชื่ออะไรนะฮะ
2: วัชรีค่ะ
0: พี่วัชรีชาวเมืองสันคบุรีนะครับอยู่มานี่ตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้วนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับถ่ายรูป
3: ค่ะวันนี้มาเที่ยวกับคู่เขาอ่อนทัวร์นะคะก็มาวัดมหาธาตุที่จังหวัดชัยนาทอะค่ะก็ดีนะคะได้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ดีค่ะแล้วก็สถานที่ก็สวยงามค่ะ
4: ก่อนหน้านี้คิดยังไงบ้างคะเตรียมตัวมาจะเจออะไรบ้างแล้วมาเจอแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
3: อ๋อก่อนหน้านี้คิดว่าทัวร์นี้น่าจะผู้สูงวัยเยอะเราคิดว่าคงไม่สมบูรณ์สมบันเท่าไหร่ค่ะ
4: แล้วพอมาถึงเป็นยังไงคะ
3: ก็ดีค่ะเดินทางสะดวกสบายดีค่ะ
4: โอ้ยดีใจมากที่พี่ได้มาสร้างบุญสร้างศรได้เที่ยวด้วย
5: ที่นี่เพิ่งมาครั้งแรกค่ะสวยประทับใจค่ะดูโบราณเก่าแก่เหมือนเราอะ
6: แล้วคนที่นำมาก็มีความรู้จริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อปู่ใช่ไหมเขาเรียนประวัติศาสตร์มาเนี่ยเลยจะรู้ซึ้งเพราะฉะนั้นการที่มาเที่ยวสถานโบราณเนี่ยจุดสำคัญที่สุดก็ต้องให้มาเที่ยวแล้วต้องให้รู้ถึงประวัติศาสตร์เป็นไปมาอย่างไร
5: อธิบายเหมือนเราอยู่สมัยนั้นเลยค่ะ
6: ควรถึงเราถึงจะมีความรู้สึกว่ามันมีประโยชน์อยู่ตรงนี้แหละทั้งสนุกทั้งได้ความรู้ค่ะ

0: เมื่อกี้ไปถวายพระแล
1: ้
0: ว
1: โอ้ยมีเต็มเลย
0: ไปถวาย
1: พระเป็นสิ
2: บได้อะไรมา
3: พวงมาลัย
2: มุกมาลัย
1: นี่ไปดูพวงน
4: ั้
1: นด
4: ิอ๋อทำมาถวายพระเหร
0: อถวายไปละ3วัด
4: โอ้
0: แต่เมื่อกี้3วัดนะพวงใหญ่นะเหลือพวงเล็กว่าพรุ่งนี้จะไป
3: ดูสิครับแฟนรายการของเราจิตใจดีมากเลยนะคะ
0: วัดท่าสุง
3: อ๋อก็ร้อยพวงมาลัยมาถวายพระดูสิคะนี่มีการเตรียมการนะคะ
0: แล้วเดี๋ยว
4: ครับ
0: ข่าวมาอาทิตย์หน้าถ้ามีโอกาสนะ
4: ครับ
0: จะมาฝาก
3: ได้ค่ะ
4: ขอบพระคุณครับตอนนี้เราอยู่บนเขาสะแกกลังนะครับ
3: จุดที่สูงที่สุด
4: จุดที่สูงที่สุดแล้วก็ข้างบนเนี่ยมีวัดชื่อว่าวัดสังกัดรัตนคีรีเราขึ้นมาแฟนๆรายการเราก็ชอบมากเลยบรรยากาศได้ไหว้พระ
3: ชอบไหมคะเจ๊
4: นะครับได้ไหว้พระพุทธบาทนะครับได้ชมวิวทิวทัศน์เมืองอุทัยธานีด้านล่างแบบ360องศาไกลๆนู้นจะเห็นแม่น้ำสะแกกลังครับ
3: นะซึ่งเราจะมีคิวไปล่องแม่น้ำด้วยนะคะทริป
4: และสมัยโบราณที่นี่เขาเรียกว่าหมู่บ้านสะแกกลังนะครับชื่อที่มาทำไมเรียกหมู่บ้านสะแกกลังเพราะว่าสมัยก่อนต้นสะแกมันเยอะมากนะครับริมสองฝั่งแม่น้ำมีแต่ต้นสะแก
3: ต้นสะแก
4: เขาก็เลยเรียกหมู่บ้านสะแกกลัง
1: แสดงว่าต้นแกชื่อละองสะแก
3: สะแก
4: แก่แล้ว
3: ไม่ใช่สแกนะคะสแกค่ะ
4: ครับผม
3: มุกเยอะกระจาย
4: ครับแก่แล้วตอนนี้เรามาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์
3: ประวัติศาสตร
2: ์และวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานีค่ะ
4: เพราะว่าที่นี่เป็นเมืองประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับพอครับหลักฐานทั้งหลายที่บ่งบอกว่าที่นี่มีความเก่าแก่อย่างไรเรามาเก็บ
2: เรามาเก็บเกี่ยวที่พิพิธภัณฑ์ได้
4: แล้วบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านโบราณสมัยก่อนบ้านหลังนี้เป็นอะไรครับ
2: อ
4: ัน
2: นี้เดิมเนี่ยคือโรงเรียนค่ะโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
4: แต่ว่าเราดัดแปลงมาเป็น
2: ใช่ค่ะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จะต้องรวบรวมสิ่งประวัติศาสตร์ต่างๆเรื่องราวความเป็นมาของอุทัยธาน
4: ีซึ่
2: ง
4: เราไปดูดีกว่า
2: ได้เลย
4: อันนี้เครื่องสีข้าว
2: ใช่ค่ะ
4: โบราณเข้าไปใช้แบบนี้นะฮะแล้วนี่ไถไถไถ
2: ใช่ค่ะ
4: ไถโบราณนี่ไงไถนาอย่างงี
3: ้
4: เนี่ยเนี่ยนี
3: ่สมมติว่าคุณก็เป็นควายนะคะ
4: เดินดันไถไปแบบน
3: ี้สมมติว่าเป็นควายก็จะลากอย่างน
4: ี้ไม่ต้องสมมติแล้วครับเอาจริงเลย
1: จริงเลย
4: ควายแท
2: ้ๆห้องนี้เป็นห้องมรดกโลกห้วยขาแข้ง
5: เป็นห้องมรดกโลกห้วยขาแข้งนะคร
4: ับ
5: ซึ่งสืบนะครับเสถียรเนี่ยพอเสียชีวิต2533เนี่ยองค์การยูเนสโกเนี่ยก็ขึ้นเป็นทะเบียนมรดกโลกนะครับปี2534นะครับซึ่งสืบเนี่ยไม่ใช่คนอุทัยธานี
4: เอาเหรอฮะ
5: เป็นคนปราจีนบุรีท่านก็มารับราชการอยู่ที่นี
4: ่
5: นะก็สร้างคุณูปการให้กับป่าห้วยขาแข้งเรานะครับ
4: แล้วอย่างนี้คืออะไรฮะ
5: อันนี้เป็นกำไรข้อเท้าช้าง
4: โ
5: อ้สมัยก่อนในช้างอุทัยธานีเยอะ
4: เ
5: ขาจะกลางคืนนะเขาจะปล่อยนะครับแล้วเขาก็จะใส่กำไรอันนี้ไว
4: ้
5: ช
4: ้
5: างไหนดื้อๆก็จะไปไหนช้าๆก็จะไปไหนไม่ไกลมันหนักมันเจ็บด้วยอะไรอย่าง
4: น
5: ี้คร
4: ับ แล้วนี่อาวุธเครื่องมือโบราณนี่เก็บได้ในเมืองอุทัยไหมฮะ
5: อุทัยธานีครับชาวบ้านเนี่ยไปหว่านแหแล้วติดมานะครับพอติดมาก็มาให้ที่พิพิธภัณฑ์เราเนี่ยครับเราก็จัดโชว์
3: อันนี้เขาใช้ในสนามรบหรือเปล่าคะ
5: ใช่ครับอันนี้ใช่
3: ก็น่าจะผ่านการแบบทิ่มแทงมา
4: อันนี้รบบนคอช้างครับ
5: บนคอช้าง
4: ส่วนใหญ่ก็นักรบบนช้าง
5: ห้องนี้นะครับเขาเรียกว่าห้องอยู่อย่างไทยสมัยพระพุทธเจ้าหลวง
3: อุ้ยยังไงคะ
5: สมัยรัชกาลที่5เนี่ยเขาจะจัดห้องแบบนี้นะครับบ้านเรือนสมัยก่อนก็จะจัดเป็นโซนอย่างนี
4: ้
5: ทีนี้เราเนี่ยก็เราก็จะโชว์นะครับอย่างตู้เนี้ยเป็นตู้เจ้าเมืองสมัยก่อนนะครับของหม่อมหลวงอั้นเสนีวงศ์นะครับชุดผู้ว่าราชการสมัยนั้นนะครับหม่อมหลวงอั้นเนี่ยท่านถูกส่งมาเป็นผู้ว่าอุทัยธานีในสมัยรัชกาลที่5นะครับแต่ท่านก็มามีความสำคัญในสมัยรัชกาลที่6ด้วย
4: ครับ
5: นะครับชุดนี้เป็นชุดผู้ว่าราชการ
3: ดูชุดที่ใช้จริงๆ
4: ดูชุดสมัยก่อนนะฮะ
5: นะครับสมัยก่อน
4: เขาจะมีดิ้นอันนี้เป็นดิ้นใช่ไหมฮะเป็นลวดลายสวยงามมากเลยนะครับ
3: เอามาจากไหนคะมาทำไมเหลืออยู่ได้อะมีที่มาไหมคะ
2: เจ้าเมืองของเราก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดของอุทัยธานีองค์คนแรกค่ะท่านลูกหลานเป็นลูกหลานของคุณอุทัยธานีท่านก็เลยมอบไว้ให้กับเราซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์เราก็เลยต้องเอามาเก็บเดิมเนี่ยเรายังไม่มีตู้อะไรเลยนะคะเราก็ได้รับงบประมาณจากจังหวัดอุทัยธานีในเรื่องที่จะมาจัดซื้อจัดหาตู้ต่างๆแล้วก็เก็บไว้ค่ะ
4: ชุดนี้อายุก็น่าจะประมาณ คือ 2,450 อ่ะครับ
3: 100กับอีก17ปี
4: 100กว่าปี
5: 100กว่าปีครับ
4: ชุด100กว่าปีอันนี้100กว่าปีด้วยมั้ยฮะ
5: อันนี้เสื้อทนายความคนแรกของอุทัยธานีนะครับคนอุทัยธานีดีใจนะครับก็ตัดชุดนี้ให้ท่านนะครับว่ามีทนายความแล้วนะครับคนแรกของอุทัยธานีครับผู้โฉมเป็นของผู้โฉมสุพรรณ
3: นี่ไงตอนใส่ชุด
5: ใช่ครับ
4: ทนายความเมืองอุทัย
5: เมืองอุทัยคนแรกเลย
3: ค่ะคุณผู้ชมคะห้องนี้พิเศษมากๆเลยค่ะเข้ามาแล้วขนลุกเลยนะคะเพราะว่ามีโครงกระดูกด้วยค่ะ
4: อันนี้ของแท้ใช่ไหม
5: ของแท้ครับยุคนี้นะครับเป็นยุคที่2แล้วยุคแรกเราพบภาพเขียนสีนะครับที่เชิงเขาพระรามนะครับ อยู่ที่อำเภอลานสักนะครับยุคนั้นประมาณ 3,000 ถึง 5,000 ปี
4: ภาพเขียนสีโอ้นี่เป็นภาพเขียนสี
5: ภาพเขียนสีนะครับพอเรามาเจอยุคนี้นะครับ 1,500 ปีถึง 2,000 ปีก่อนประวัติศาสตร
4: ์
5: นะครับเป็น1ใน7โครงที่สมบูรณ์ที่สุดที่เราขุดพบนะครับเป็นโครงกระดูกผู้หญิงสันนิษฐานว่าเป็นผู้นำเขาพิสูจน์ดูจองกระดูกเชิงการ
4: ก็เลยรู้ว่าเป็นผู้หญิงใช่ไหมครับ
5: รู้เป็นผู้หญิงเข้าของเครื่องใช้ต่างๆที่เดียวกันหมด
3: ในที่สันนิษฐานว่ายังไงคะว่า
5: ก็สันนิษฐานว่าที่เราพบโครงกระดูกเนี้ยน่าจะเป็นบรรพบุรุษนะครับที่สร้างบ้านสร้างเมืองอุทัยธานีมา
4: คือยุคก่อนประวัติศาสตร์นะ
5: ก่อนประวัติศาสตร
4: ์ก่อนทวารวดีนะฮะ
5: ก่อนครับ
4: ก่อนประวัติศาสตร์หมายถึงสมัยนู้นน่ะยังไม่มีการจดบันทึกอะไร
5: ไม่มีศาสนาไม่มีเขาเรียกสวรรค์นรกอะไรยังไม่มีนะครับ
4: คือยังไม่มีพระพุทธศาสนาเลยเขาเรียกว่ายุคก่อนประวัติศาสตร
5: ์
4: มีคนอยู่อาศัยในอาณาบริเวณแถวเมืองอุทัยแล้ว
3: ขุดไปลึกไหมคะเจอเน
5: ี่
3: ย
5: ประมาณ70กว่าเซนเองนะครับจริงๆแล้วนะครับก่อนที่จะสำรวจเจอเนี่ยชาวบ้านละแวกนั้นน่ะเขาสงสัยว่าทำไมมีไฟเรื่อยเรื่องไปหมดมันมีนักขุดของเก่าจากเมืองสุพรรณ
4: ไปขุดแล้วก็มีไปกลางคืนก็มีไฟ
5: มาขุดก่อนแล้วมาปูผมก่อนแล้วนะครับจนทางการเราถึงรู้ที่หลังนะครับจึงไปขุดพบเจอโครงกระดูกพวกนี้ห้องนี้นะครับเป็นห้องยุคทวารวดีนะครับซึ่งเราสำรวจพบเนี่ยก่อนใครเลยนะครับปี2514ก่อนที่จะเจอเมืองโบราณบึงคอกช้างเนี่ยครับชาวบ้านแถวนั้นนะคิดว่าเป็นค่ายทหารนะครับจนเรามาสำรวจพบปุ๊บเนี่ยมาเจอศิลาจารึก3หลักเนี้ยซึ่งสลักเป็นภาษาปารวะนะครับเป็นภาษามอญนะครับยุคนี้ประมาณพุทธศตวรรษที่11 12ซึ่งเอาพุทธเถรวาทเข้ามาแล้วยุคนี้มีการค้าขายทั่วแล้วนะทั่วโลกแล้วนะครับซึ่งแต่ละหลักเขาก็มีคำแปลคำเขียนไว้นะครับอย่างหลักนี้นะครับปสินาวุจงเลือกไปทางนี้นะครับบุญญาสินาเถราบุญย่อมส่งเสริมนพจน์นะครับแต่ละหลักก็จะมีคำสอนเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวการใช้ชีวิตในสมัยนั้นนะครับเป็นยุคเดียวกับเขาเรียกอะไรบ้านกูบัวจังหวัด

0: ลาดบุรีนะครับนครชัยศรีนครปฐม
1: ศรีเทพ
0: ครับ
1: ประมาณแถวๆนั้น
0: ใกล้ๆบ้านเราก็บ้านจันเสนนครสวรรค
1: ์แล้วนี่ฮะ
0: อันนี้เราขุดพบนะครับที่บ้านได้หรือบ้านใต้ที่อุทัยธานีเรานี่แหละนะครับขุดพบก็นี้เป็นพระพุทธรูปยุคทวารวดี
1: ท่านน่าจะยืนนะฮะ
0: เป็นทรงยืนนะครับรูปยืนแต่เราไม่เจอ
1: พระบาทของท่าน
0: ใช่ครับเป็นฐาน
1: แล้วก็นี่ก็ฐานนี่พระบาทเห็นไหมฮะ1 2 3 4 5
0: สันนิษฐานว่าอาจจะหักหาไม่เจ
1: อ
0: หรือคนเจอไปก่อนแล้วเราก็ไม่ตามได
1: ้
0: นะครับยุคนี
1: ้แล้วมาทางด้านนี้
0: อันนี้เป็นพระที่เราได้จากวัดหนองแก
1: อันนี้เห็นชัดเลย
0: เป็นโครงไม้นะครับโครงข้างในเป็นโครงไม้แต่เราได้มาก็คือมีแขนข้างเดียว
2: แต่ตัวองค์นี้เป็นปูน
0: เป็นปูนนะครับ
2: อายุประมาณ
0: ก็สมัยกรุงศรีต้นๆนะครับ
1: วันนี้เราก็ได้รู้เรื่องราวของเมืองอุทัยธานีนะครับไม่ใช่เป็นเมืองแค่ยุคสมัยสุโขทัยหรืออยุธยาเท่านั้นแต่ว่าย้อนไปยุคก่อนประวัติศาสตร
2: ์
1: ก็มีความเป็นชุมชนทำนองนั้นจะเรียกว่าเมืองหรืออะไรก็สุดแท้แต
2: ่
1: แต่พอมาทวารวดีมันก็เป็นรูปแบบของเมืองแล้ว
2: ใช่
1: ใช่ไหมครับ
2: แหมก็น่าสนใจนะฮะใครมาอย่าพลาดนะคะแวะมาได้เปิดวันไหนกี่โมงคะอาจารย์คะ
0: ครับพิพิธภัณฑ์เรานะครับเปิดวันราชการนะครับทุกวันเลยนะครับตั้งแต่9โมงถึง16:30 น.ถึง4โมงเย็นเลยนะครับ4โมงครึ่งไปเลยนะครับส่วนเสาร์อาทิตย์นะครับเราเปิด9โมงเช้านะครับถึง15 น.นะครับเสาร์อาทิตย์ถ้าใครจะมาเป็นหมู่คณะก็แจ้งเรามาล่วงหน้าก่อน
1: ครับ
2: มีค่าใช้จ่ายไหมคะ
0: ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับฟรีหมดครับมาพิพิธภัณฑ์เรา
1: ครับผมขอบคุณครับท่านผอ.ครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณครับ

0: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหมาถึงก็เจอแฟนๆเลยนะคะเรามาเดินตลาดถนนคนเดินยามเย็นเฉพาะวันเสาร์นะคะปรากฏว่า
2: คนเยอะมาก
0: เอฟซีของเรามาทั้งคณะเลยนะคะ
1: แฟนรายการของเราเป็นไงครับพร้อมไหมฮะ
0: พร้อม
1: พร้อมพร้อมจะมา
0: แต่เดี๋ยวคุณไม่พร้อมเลยนะเดี๋ยวไปดูชุดก่อนโอ้โหดูค่ะ
1: ครับผม
0: เสื้อคนอุทัยนะคะเนื้อนิ่มคือเนื้อนิ่มไม่เนื้อขนหรือเนื้อผ้าคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเดินในตลาดนะคะเชิญเลยนะคะ
1: สวัสดีครับคึกคักมากเลย
0: คือเราไม่เคยเห็นบรรยากาศแบบนี้เนาะ
1: ตลาดตรอกเขาเรียกอะไรนะฮะ
0: ตรอกโรงยา
1: ตลาดตรอกโรงยาครับผม
0: คือตรอกโรงยาคืออะไร
1: สมัยก่อนเป็นโรงฝิ่นเก่
0: าน
1: ะฮะในตลาดเขาคึกคักมากเลยดูดิอย่าเดินไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบวีน่าทานจังเลยสวัสดีครับ
0: ขายอะไรจ๊ะ
1: ทอดมันอ๋อหมูสเต๊ะ
0: แม่นมาก
1: เรียกว่าทอดมันหม
0: ู
1: สเต๊ะน่ากินมากโอ้โหแม่ค้าชาวอุทัยธานีสวยๆนะครับอยากทานแต่เดี๋ยวเดินมาทานครับผม
0: อุ๊ยมีมะละกออุ๊ยน่ารักจังเลยคุณลุง
1: อันนี้เคย
0: ค่ะ
1: ขายมะละกอ
0: ตอนย้อนตะตอนย้อนเห็นไหมคะ
3: สว
0: ั
3: สดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ทำไมต้องสวัสดีครับคุณลุงครับทำไมต้องมัดขนาดนี
3: ้ในโลกร้อนครับจะไม่ใช้ถุงพลาสติกไม่จะไม่ใช้ถุงพลาสติก
1: อ๋ออ
3: นุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1: อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบน
0: ี้ใช้อะไรมัด
3: ปอกกล้วยปอกกล้วยปอกกล้วยย้อนยุกย้อนยุก
1: เรามาเราก็ตื่นเต้นนะ
0: ระยะทาง
1: กับอาหารการกินเขาดูสิ
0: ตรอกนี้ยาวแค่200เมตรเท่านั้นเองนะคะ
1: อันนี้ก็แปลกดีอ่ะ
4: ได้เลยค่ะอร่อยนะคะ10บาทจ้ะอันนี้เป็นกล้วยหอมช็อกโกแลตค่ะอันนี้จะเป็นบราวนี่แต่รสชาติจะมีความอร่อยไม่เหมือนกันค่ะ
1: อันนี้กินได้ไหมฮะ
4: ได้ค
1: ่
4: ะมันเป็นแป้ง
1: มะพร้าวเรานึกว่ากระดาษมันไม่ใช่กระดาษนะ
4: ใช่ค่ะเป็นรีดนมสดแต่ไม่ใช่เป็นสดนะคะถ้าผัดเย็นจะอร่อยกว่านี
1: ้หอม
0: ต้องแช่เย็นใช่ไหมคะ
4: ถ้าผัดเย็นจะอร่อยกว่านี้ค่ะ
1: ไม่ใช่ครับ
0: เป็นเปลือกเขา
1: แล้วก็อร่อยด้วยไม่หวาน
0: แม่ค้าอยากถ่ายรูป
1: ผมว่าราคาสินค้าเขาย่อมเยาวมากอุ้ยจีบขนมจีบหมูสวัสดีจ้าเชิญครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณจ้าขอบคุณครับ
0: ซาลาเปาปลาแรดแปลว่าอะไรคะ
1: ปลา
4: ไส้เนื้อปลาแรดค่ะ
1: ปลาแรดที่เมืองอุทัยเนี่ยเขาขึ้นชื่อ
0: ใช่
1: นะครับปลาแรดเนี่ยเขาขึ้นชื่อ

0: ขอชิม
1: ปลาปลาแรดอยากทานไหมครับเฮียณรงค์ครับกับซาลาเปาปลาแรดนะ
0: เชิญค่ะเอ
1: าซะหน่อยไหมชิมไหมเดี๋ยวผมเลี้ยง
0: ใช่
2: นี่ซาลาเปาปลาแรด
3: ผมเลี้ยงคุณกำลัง
0: ถ้า10 บาทเนี่ยให้เขาเลี้ยงเถอะค่ะเฮียว่าเลี้ยงตอน1,000

0: ันนี้กี่ลูกคะ
1: สองลูกอ่ะสอง
2: ล
1: ู
2: กแจกละร
1: ถแล้วมาอีกลูกนึงอีกลูกนึงมาอีกลูกนึง
3: อ่ะมันต่างกันยังไงฮะ
2: อันนี้เป็นปลาแรดทอดผัดหน่อไม้นี่ปลาแรดทอด3รสเหมือนกับข้าวค
3: ่
2: ะ
0: ใช้เนื้อปลาแรดจริงๆเลยใช่มั้ย
3: นี่ไงคนละแบบแบบนี้
2: แต่ว่าท่านไอ้นี่ไอ้ตัวเห็ดหอมเป็นเนื้อล้วนแบบ
0: เป็นเนื้อปลาแรดนะคะเอามาทำไส้ซาลาเปาก็แปลก
1: ใส่ถุงนี้แล้วแต่ไม่ได
0: ้อร่อยด้วยดิ
2: ไม่ต้องเอาถุงใหม่เปลือก
3: อร่อย
0: พี่หน่อไม้
1: เนื้อไม่เหมือนกันเน
3: ี่ยเนื้อไม่เหมือนกัน
2: อ
3: ัน
2: นี้แรดจริงจริง
3: เออแรดจริงจริงแรดไม่อยู่กับบ้านกับช่องโอ้ยไม่ใช่
2: อ
3: ัน
2: นั้นแรดกว่า
3: ว่าแรดกว่า
0: โอ้ยความเป็นเมืองที่มีธรรมชาติเยอะนะคะก็จะมีเขาเรียกอะไรล่ะ
3: ที่มีความอุดมสมบูรณ
0: ์ใช
3: ่เขาถึงเรียกว่าอู่ไทยหรือว่าอู่ไทยนะฮะ
0: แปลว่า
3: สมัยก่อนเนี่ยอู่ไทยมาจากคำว่าอู่นะคืออู่ข้าวอู่น้ำ
0: ของเมืองไทย
3: ความอุดมสมบูรณ
0: ์ของคนไทย
3: ทรัพยากรนะฮะ
0: นี่ค่ะคนสวย
3: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีค่ะอุ้ยจะหมดแล้วนะเนี่ย
4: กล้วยย
3: ั
4: ดไส
3: ้
4: ค่ะ
0: กล้ว
3: ยย
0: ั
3: ดไส้
0: ไส้อะไรคะ
5: ไส้มะพร้าวน้ำหอมค่ะเราเคี่ยวสูตรเฉพาะอันนี้เหลือกล่องสุดท้ายแล้วค่ะ
0: ต้องกินแล้วค่ะ
3: กล่องสุดท้ายเราต้องเอาแล้ว
5: ยินดีเลยค่ะย
3: ินดีกล่องสุดท้ายต้องแย่ง
5: ได้เลยค่ะไม่เหลือที่ไหนค่ะเป็นกล้วยปิ้งยัดไส
0: ้ไส้เป็นอะไรนะ
5: ไส้มะพร้าวน้ำหอมค่ะเราเอาไปเคี่ยวสูตรเฉพาะเลยค
3: ่
5: ะ
0: ขออนุญาตถ้ายังไม่ราดอ่ะเดี๋ยวถ้ายังไม่ราดเป็นยังไง
3: เขาต้องราด
0: นี่ยังไม่ราดก่อนนะ
5: อ
0: ๋
5: ออ
0: ัน
5: น
3: ี้
5: เราหั่นเป็นชิ้นพร้อมทานเลยค่ะ
3: พร้อมทานเป็นไงอร่อย
0: อร่อย
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
5: อ
3: ัน
5: น
3: ี้
5: เป็นไงบ้างคะ
3: ตอนนี้ลองกินแบบสไตล์เขาเลยกินยังไงคะ
5: นี่ค่ะ
3: ลาด
5: จิ้มลาดๆเลยค่ะหวานมากหวานน้อยได้เลยค่ะ
3: ลาดหวานมากหวานน้อยขอบคุณนะครับมาถ่ายด้วยกันได้นะครับเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวลองชิม
5: อันนี้ก็ได้นะคะ
3: แบบลาด
5: เป็นอารมณ์แบบกล้วยปิ้งยัดไส
0: ้แล้วน้ำเชื่อมเป็นอะไร
5: เป็นน้ำกะทิค่ะน้ำกะทิใส่น้ำ
3: อร่อย
5: อ
3: ร่อยป้อน
0: ชิมดู
3: โอ้ย
0: จะหวานไปไหนเนี่ย
3: หวานกว่าน้ำตาลก็จิกยิงนี่แหละเชิญครับ
0: อร่อยไหมคะ
6: ก
0: ิน
6: แล้วเหมือนกล้วยทับเลย
5: ใช่ค่ะเป็นกล้วยปิ้งค่ะ
3: อร่อยนะอร่อยนะฮะเท่าไหร่จ๊ะ
5: 35บาทค่ะอ๋อไม่เป็นไรค่ะ
0: ไม่ได้
7: เป็นแฟนรายการทุกวันเลยครับ
3: ทั้
7: งเช้าทั้งวัน
0: เราก็มาเจอแฟนรายการในตลาดเยอะมากเลยนะคะ
3: 20ปีเลย
0: เจอตัวจริง
3: ชื่ออะไรนะฮะ
7: ผมพี่อมร
3: พี่อมรนะครับมาจากไหนครับพี่อมร
8: ตราดครับ
3: จากจังหวัดตราด
8: ครับผม
3: มาเจอกันที่ไกลมากเลยนะ
8: คร
3: ับ ครับผมสุขภาพแข็งแรงนะครับเดินทางปลอดภัยครับ
5: สวยจังเลย
3: หมูทอดหมูทอดร้านนี้ชื่อร้านอะไรนะคะ
9: แจ๊คค่ะทอดค่ะ
3: หมูทอดไข่นะคะ
9: คุณแจ๊คค่ะ
0: พี่แจ๊ค
9: จะมีที่เดียวในอุทัยนะคะ
0: ที่เดียวในอุทัย
3: อร่อยด้วย
0: อ
3: ร่อยครับ
0: มีขายอยู่ที่นี่ระวังนะคะ
3: อุ้ยสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: โอ้สวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับขอบคุณครับโหอันนี้เขาเรียกว่า
0: ชิมตั้ง5ไม้เลยเหรอคะ
3: ให้ชิมตั้ง5ไม้ดูสิหมูปิ้งเมืองอุทัยใช่ไหมครับ
10: สันคอหม
3: ู
10: ย
3: ่
10: าง
3: เนี่ยลองชิม
11: หมูหรือเนื้อ
3: หมู
0: หมู
3: ทานได้ไหม
11: ขอบคุณมาก
3: ครับผม
0: เนี่ยไปอาบน้ำมาเหรอคะ
12: โอ้โหที่นี่เย็นมากเลย
0: เย็นสบายมาก
10: เย็นนี่ออกอากาศเลย
3: อร่อยนะ
12: นุ่มน่าอร่อย
3: นุ่ม

0: ครับเราจะเข้าไปที่เขาเรียกว่าตรอกโรงยาตรอกโรงยามันมีที่มาครับตรงนี้เขาเรียกว่าตรอกโรงยาจริงๆเช็ค
1: เกีย
0: เช็คเกียกั้ง
2: แปลว่า
0: แปลว่าอะไรครับ
1: แปลว่าแม่น้ำสแกกัง
3: จากสแกกัง
0: อ๋อรู้แล้วชาวจีนเขาเรียกแม่น้ำสแกกังว่าเช็คเกียกัง
3: เออเช็คเกียกัง
0: เช็คเกียกัง
3: ใช่
0: ก็คือแม่น้ำสแกกังนั่นเอง
3: สมัยตอนที่เป็นเด็กอ่ะแล้วขายของอยู่สามเพลงแล้วลูกค้าที่นี่ไปซื้อของซ
0: ื้
3: อเสร็จแล้วก็ต้องมัดเสร็จแล้วก็รั่วสแกกังก็เสกเกียกังร้านอะไรเนี่ยแล้วขนส่งเขาก็จะมาส่งให้เลย
0: เออ
3: เรียกว่าเสกเกียกัง
2: นี่ค่ะ
0: จากสแกกังเป็น
1: เสกเกียกัง
3: สแกกังมันภาษาไทยเสกเกียกังนี่ภาษาแต้จิ๋วทับศัพท์
2: คุณลุงนรงเนี่ยเคยมีประสบการณ์ตรงกับคนสแกกังใช่ไหมเรียกคุณลุงไม่ได้หรอ
0: เฮียนรง
2: ไม่ให้เรียกลุงอะ
0: เรียกพี่ครับพี่ได้ไหมแล้วพี่จะให้กินขนม15,000เอามา15,000ครับเราเข้าไปลง

0: ยากังลีมานะฮะแล้วเราก็จะไล่รู้ว่ารสชักเป็นยังไง
1: ว้าวโรงยาฝิ่นนะฮะ
0: เขามีจริงๆเหรอเนี่ยวิบรรยากาศแบบขลังมากเขาจะมีรูปปั้นน่ะดูดิ
1: เขาเหมือนจำลองเหตุการณ์เอาไว้ให้ดูนะคะว่าคนสมัยก่อน
0: เหมือนไออาแปะแกนั่งแบบว่าเหมือนเนาะ
1: เหมือนนะ
2: คร
1: ับ
2: ปีนี้พลาดทำมา
1: ฮะอันนี้คืออะไรคะ
0: อุ้ยตกใจอ
1: ันนี้คืออะไรคะ
3: เราตอนนั้นเหมือนกันเพราะว่าคุณพ่อผมอ่ะเป็นคนเป็นใต้กงเรือฉลอมเดินเรือฉลอมอ่ะ
0: คร
3: ับ เวลานี้ก็ยังมีแม่น้ำเจ้าพระยาม ี
0: ครับผม
3: แล้วสมัยก่อนนะฮะคนเดินเรือฉลอมก็เรียกว่าจับกังทุกคนเลยแทบจะร้อยละ99นะ
0: ครับ
3: เราจะไปพูดร้อยหนึ่งเต็มๆร้อยละ99อ่ะสูบฟินพอตอนเย็นปั๊บพอถึงเวลาปั๊บก็ต้องมานอน
0: มานอนสูบฟินเลย
3: มานอนอย่างนี้
1: เคยลองไหมคะ
3: ผมไม่เคยลองแต่พ่อผมเป็นคนสูบแล้วที่ผมรู้เพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยพ่อจะกลับบ้านเนี่ยเขาก็ต้องแวะก่อนแวะมาสูบ
0: แวะสูบก่อน
1: ว่าถูกกฎหมาย
0: แต่ว่าไม่ใช่ที่นี่ใช่ไหมหมายถึงว่า
3: ไม่ใช่
0: ที่กรุงเทพ
3: แถวเจริญกรุงตรงนี้
0: มันมีเยอะแยะสมัยก่อน
3: แถวเจริญกรุงแถววัดพญากายตรงนู้นอ่
0: ะ
3: ก็มีร้านมีห้องสูบฟิน
0: สมัยนั้นฟินถูกกฎหมาย
3: ถูกกฎหมาย
0: ถูกกฎหมายไม่ได้ผิดกฎหมายมาผิดกฎหมายตอนไหนฮะเฮีย
3: สลิด
0: ตอนจอมพลสลิดธนรัตน์นะ
3: สลิดขึ้นมาถึงสั่งปิดหมดเลย
0: เฮียทราบไหมว่าทำไมท่านจอมพลสลิดมาปิดโรงฟิน
1: ตอนนั้น
3: เขามีตัวอย่างของเมืองจีนไงถ้าหากว่ายังดีนะที่สลิดก็เป็นคนเก่งนะที่รู้จักสั่งปิดนะถ้าไม่เอาประเทศชาติเราอ่ะไม่รู้ตอนนี้
0: จะเป็นยังไง
3: ที่ฟินเนอร์ขนาดไหน
0: คนก็จะติดฟินกันทั่วประเทศมันเอง2คน
3: เข้าสูบเสร็จเข้ากับไปเลย
0: ก็กับตกลงฟังเฮียพูดเนี่ย
1: ถูกต้องมั้ยล
0: ู
1: ก
0: ต้องมั้ยลูก
4: ถูกค่ะ
0: อันนี้เขาเป็นไกด์ท้องถิ่น
1: อ๋อเหรอคะ
0: เด็กเป็นไกด์ท้องถิ่นนะฮะ
1: ยุวะ
4: เป็นมะคุเทศน้อยจิต
0: มะคุเทศน้อยต้องคอยอธิบายแบบนี้ใช่มั้ย
4: ใช่ค่ะ
1: แล้วหนูนึกภาพออกมั้ยลูกเวลา
0: เขาสูบฟินสูบยังไงอะไรเง
4: ี้ยนึกออกค่ะแบบว่าบางคนเนี่ยที่เขาแบบอายุมากๆแล้วเนี่ยเขามาเล่าให้พวกหนูฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบมีหลายอย่างมากบางคนก็นั่งบางคนก็นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันใช่
0: หมดแรงแล้วเหรอฮะ
5: มันพิมพ์แล้ว
0: เดินกันหมดแรงแล้ว
5: จะเติมใหม่อีก
0: โอ้โห
5: เ
0: ราจะ
5: ไม่ได้เลย
0: ครับผมเราจะมีแรงทาน
5: เขา
0: จะมีแรงทานอาหารเย็นนี่ไหมฮะ
6: เราว่ามีฮะคุณกันรู้จะมีหรือเปล่ามีแล้วสเต้นอะไรเยอะแยะเลย
0: ครับ
1: ชิมทุกร้านเลยค่ะเมื่อกี้ชิมทุกร้านเลยได้อะไรเยอะกันไหมคะ
7: มีแต่ขนมหวานค่ะ
0: ดูฮะแล้วดูนี่ครับนี่ไม่ค่อยซื้ออะไรนะฮะ
1: คุณแม่ค่ะ
0: นี่ไม่ค่อยซื้ออะไรนะฮะ
1: อันนี้คือยังไม่ได้กลับวันนี้นะคะ
0: เฮียธีรชัยครับอันนี้ก็ไม่ค่อยจะซื้ออะไรเดี๋ยวนะฮะโอ้โหสนุกสนาน

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะเช้านี้ที่อุทัยธานีนะคะ
0: ครับเราก็ที่นี่ก็คึกคักแต่เช้าแล้วนะบรรยากาศผู้คนนักท่องเที่ยวชาวบ้าน
1: จริงๆแล้วอ่ะแอบสายแล้วนะเนี่ยรู้ไหม
0: แล้วก็มีพระบินเดินบินธบาตอยู่ทางด้านนี้
1: ข้างหลังนี่เป็นตลาดนะคะเป็นตลาดเช้าริมน้ำสะแกกรังค่ะ
0: หลวงพ่อครับนิมนต์
1: ค่ะ
0: ร
1: ับ
0: บ
1: ั
0: ตรก่อนนะฮะครับผมขออนุญาตนะครับ
1: เชิญ
0: สามชุด
1: เชิญค่ะ
0: สามชุดนะฮะ
1: จะใส่บัตรได้ไหมคะ
0: สองสามชุดนะฮะอ้าวคุณรัชนีชนกันแล้วครับกัมพูครับกัมพูรัชนีจากช่อง9ครับอาจารย์ครับพระอาจารย์อยู่วัดไหนครับ
2: อยู่บ่อย
0: อ๋อท่านเป็นแฟนรายการเราด้วยนะครับ

0: าธุ
1: คุณกำภูคะโซนนี้ทำไมเห็ดโคนเยอะจังเลยอะคะดูสิ
0: อุ้ยเขามีต้มด้วย
1: ต้ม
0: อันนี้ต้มเห็ดโคนด้วยอ
1: ันนี้สำเร็จแล้ว
0: ทำไมต้มแบบว่
1: า
0: ถ
1: ุ
0: งเบลเลอร์บัลล่าเดี๋ยว
2: ถุงเบลเลอร์บัลล่าที่ถูก
0: นะ
1: คุณป้าช่วงนี้มันออกแล้วหรอ
0: ครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสว
1: ั
0: สด
1: ีทุกคน
2: เลยค่ะ
1: เล็กอันนี้พร้อมกินเลย
2: นี่แล้วจะดีว่าชิมเห็ดแล้ว
0: นี่เห็ดอันนี้ต้มคุณป้าจ๋
2: า
0: ต้มใส่อะไรจ๊ะ
2: ต้มใส่เกลือค่ะมาทานได้นะคะคุณก็
0: หุยน่ากินจังเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใส่เกลือก็อร่อยแล้วเนาะ
2: อร่อยแล
1: ้
2: วชิมได้นะคะ
1: มาจากดงไหนป่าไหนเนี่ย
2: ป่าไหนล่ะคะป่าของห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธาน
0: ีอุดมสมบูรณ์มาก
1: เอาถุงใหญ่นี่จ้ะ
2: ได้เลยค่ะ
1: ค่ะโอ้ยจะให้หนูชิมอย่างนี้เลยเหรอคะมันจะดีเหรอคะหนูก็ชอบมากเลยนะคะ
0: ป
1: ้
0: าจ๋าขอชิมสักชิ้นหนึ่งจ้ะขอชิมบ้างจ้ะคุณป้าจ๋าคุณรัชนีคุณยืนขึ้นหน่อยจ้ะ
2: ได้แล้วได้แล้ว
1: ต้มเห็ดโคนนี่ต้มใส่เกลือเฉยๆนะ
2: แล้วก็ไม่ช่วยไม่ได
0: ้หอมอร่อยจังเลยอ่ะ
2: โฆษณานะคะ
0: หอมอร่อยจังเลยจริงๆ
1: เอาสองถุงเลย
0: เอาเลยฮะครับสวัสดีครับอันนี้จะถวายพระอันนี้เอาไว้ถวายโยมแต่พี่กินก่อนมันจะดูน่าเกลียดเนาะ
1: ให้น้องกินก่อนให้น้องเป็นตัวเปิด
0: แต่พี่เปิดสักหน่อยไม่ได
1: ้แล้วพี
0: ่ไม่เราต้องดูก่อนว่าพระท่านฉันมันจะอร่อยไหมเออ
1: ท่านจะบอกไม่ได้พระท่านจะบอกได้หรอ
0: ถ้าท่านจะบอกว่าเอาอะไรอร่อยหรือเปล่า
1: สวัสดีค่ะ
0: อร่อยหลวงพ่อฉันไม่ผิดหวัง
1: พี่เขาทักอยู่นู้น
0: สวัสดีครับดูข้าวเหนียวอร่อยไหมเพราะว่าเราจะถวายพระเราต้องรู้ว่าของอร่อยหรือไม
2: ่ชอบเราก็จะได้มีเยอะ
0: ใช่แต่เราแยกส่วนนะไม่เกี่ยวกันนะฮะอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะเราแยกส่วนนะอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะ
1: มากินกลางตลาดนะตายน่าอายไหมคะป้าเล็ก
2: ไม่เป็นไร
1: หนูเจอหนูอายนะ
0: ข้าวเหนียวก็อร่อย

0: อกไม้ดอกไม้เนี่ยกรัมละ5บาทนะครับจุดนี้เนี่ยกรัมละ5บาท
1: เลยเน
0: า
1: ะ
0: ซึ่งเขาทำไว้ประดิษฐ์ประดอยสวยมากเลยแล้วเขาก็เอาไปถวายพระด้วยนะครับการทำไมบูชาพระด้วยดอกไม
1: ้ทำไมคะ
0: ก็เกิดชาติหน้าฉันใดจะได้สวยงามเหมือนดอกไม้กลิ่นหอมเหมือนดอกไม้ไม่ใช่กลิ่นตัวเหม็นตลอดทั้งวันอันนี้ไม่ได้เข้าใจไหม
1: ก็หอมอยู่นะแกเช้าเนี่ยหอมอยู
0: ่เ
1: ช้านี้หอม
0: แต่คนคุณดูเหมือนไม่พร้อมมาทำบุญนะคุณสภาพคุณตื่นหรือยังคุณรัชน
1: ีคุณแม่ปาน
0: สวัสดีครับขอหมอล่ำจะก่อนแน่ครับคุณแม่ครับ
1: เฮ็ดบอลองน้องเฮ็ดบาปบอลองล่ำทั้ง
0: เ
1: กิน
0: เก
1: ่งมาก
0: ไปเฮ็ดบุญก่อนดีกว่า
1: ไม่เฮ็ดบาปเนาะ
0: สวัสดีครับสวัสดียามเช้า
1: ไม่อีกแล้ว
0: ขอบคุณครับขอบคุณ
1: มารอใส่บาตรแล้วครับ
0: ไปใส่บาตรน้ำกันครับสวัสดีครับ
1: ใช่ค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะ
0: แล้วบริเวณท่าน้ำนี้นะฮะน้องๆเขาก็จะมาเล่นดนตรีน่ารักจังเลย
1: เดี๋ยวให้ทุนการศึกษาน้องๆด้วยนะคะ

0: โอ้ยป้า
1: ขอบคุณครับลูกขอบค
2: ุ
1: ณคร
2: ับ มาจากบุรีตั้งใจมา
0: โอ้ยเหรอครับหวานมันมากครับลูก
1: ตั้งใจมาเจอเลยเหรอลูกชื่ออะไรครับ
2: น้องชื่ออะไรคะน้องมนครับ
3: น
1: ้
3: องมน
1: น
0: ้องมนรู้ว่าพี่กัมพูชนีจะมาร
1: ู้จักพี่กัมพูชนีด้วยเหรอครับทำไมรู้จักลูก
4: ผู้ขาวออนทัวร
1: ์ผู้ขาวออนทัวร์
2: แล้วก็เรื่องพบค่ำมา
1: แฟนรายการของเราแล้วก็ประชาชนนะครับนักท่องเที่ยวก็เดินทางมาทำบุญนะครับตักบาตรพระซึ่งความจริงในตลาดก็จะมีพระสงฆ์สามเณรนะครับท่านเดินบิณฑบาตอยู่ในตลาดก็มีแล้วก็ที่ท่านพายเรือมารับบาตร
0: วัดโบสถ์ใช่ไหม
1: ที่นี่ก็มีว
0: ั
1: ดที่อยู่ตรงข้ามนั้นก็คือวัดโบสถ์นะครับซึ่งเป็นวัดโบราณนะครับแล้วก็สวยงาม

0: เป็นสัญลักษณ์ของเมืองอุทัยธานีสแกกลางเนี่ยตลาดเขาจะมีเสน่ห์แบบนี้นะครับที่เมืองอุทัยธานีเป็นตลาดที่อยู่ริมแม่น้ำสแกกลาง
1: ก็
0: แล้วฝั่งนี้ก็จะเป็น
1: บ้าน
0: ชาวบ้านเป็นบ้านโบราณหน่อยนะฮะอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะฮะอ๋อไปผัดเหรอครับเป็นผัดไข่ปลา
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคร
0: ับไข่ปลาอะไรอ่ะฮะคุณแม
1: ่ปลาเกล็ด
0: ปลาเกล็ดขอตังค์หน่อยครับ
1: เท่าไหร่คะคุณแม่คะเท่าไหร่คะ
0: 30บาทนี่อยากรู้ว่าผัดไข่ปลาไม่เป็นไรคุณแม่ไม่เป็นไรคุณแม่นี่ผม
1: มีมะม่วงใช่ไหม
0: ไม่ใช่มะม่วง
1: อะไรอ่ะ
0: เป็นหน่อไม้ อร่อยด้วยอร่อยด้วยผัดใส่หน่อไม้อร่อยด้วยนะนี่เลยอร่อยคุณป้าเขาจะแกงอะไรแปลกนะอันนี้แกงอะไรนะ
1: ผักซึก
3: ผ
1: ัก
3: อ
1: ี
3: ซ
1: ึ
3: ก
1: ผ
0: ักนี้เอาไปถวายพระไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวท่านซึก
1: ไม่ใช่คนละซึก
0: คนละซึกเหรอ
3: ผักในความรู้สึกว่าผักซึกอ
0: ่
3: ะ
0: ผักซึกมันจะออกรสชาติยังไงอ่ะคุณแม่
3: จะออกเหมือนแกงส้มเราอ่ะ
0: เหมือนแกงส้มผัดซึกนะฮะผัดนี่ถวายพระไม่ได้นะเดี๋ยวพระซึกนะฮะอันนี้ลูกอะไรอ่ะ
3: ส้มซ
0: ่
3: าจ้ะ
0: โอ้ที่เขาเรียกส้มซ่าส้มซ่าหน้าตาเป็นแบบนี
3: ้
0: อันนี้มันกินได้หรือยังครับคุณพี่
3: ได้แล้วค่ะ
1: กินมันไม่ดิบอยู่หร
3: อมันจะออกอมเปรี้ยวอมหวานค่ะ
0: เอาไปแทนมะนาวเหรอหรือยังไง
1: กินเหมือนส้มนี่แหละ
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: ปอกเปลือก
3: กินกับเปลือก
1: เอากินกับน้ำโซดา
0: โอ้
1: เอ้ยข้าวท่าดีนะ
0: ส้มซ่านี่คุณรัชนีคุณมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายนะคุณต้องกินส้มซ่า
1: อ๋อ
0: นี่
1: ขายยังไงคะคุณแม่
3: 30บาท
1: อันนี้30บาท
0: 30บาทใส่ถุง
1: เอานี้ด้วยค่ะแม
0: ่สนุกสนานนะครับเนี่ยมาตลาดเมืองอุทัยส้มยังซ่าปลายังแลบไหนขอใหม่สิฮะอะไรนะเมืองอุทัยเป็นอะไรนะ
4: ส้มยังซ่าปลายังแลบ
0: คิดดูคุณแม่
1: ดูเหมือนจะไม่มีพื้นที่ในการขายในการย่างแต่คุณแม่ก็ย่างได
0: ้นี
1: ่มากเลย
0: อันนี้ปลาอะไรคุณแม่ย่างเสร็จเนี่ย
3: อันนั้นปลา
0: เ
3: กล็ดจ้า
0: ปลาเลียงเกล็ด
3: จ้าปลาเลียงเกล็ดน้ำจืด
0: มันมีก้างไหม
3: มีจ้า
0: อ้าวแล้วจะกินกันยังไงดีอ่ะปลา
3: แต่ใจเย็นๆจ้ะ
0: อ๋อต้องใจเย็นๆ
3: น
0: ้
3: องแมวค่ะย่างน้องแมว
1: ปลาน้องแมวอ๋อ
0: เหรอ
3: น
0: ี
3: ่ก็น้องแมว
1: แล้วไหนให้คนกินนะคุณแม่
3: นี่จ้ะ
0: ไหน
1: คนกินอันนี้ปลาอะไรจ๊ะ
0: ปลาตะเพียน
3: นี่ปลานิ้นนะจ๊ะคนกินนะเน
0: า
3: ะ
0: จริงๆเหรอย่างไปให้แมวจริงๆเหรอ
3: จ้ะเขาซื้อที่มักจะไปให้แมวจ้ะ
0: อ
3: ๋
0: อเขาจะมีเทคนิคเขาเวลาขายนะฮะเขาจะเทเกลือใส่อย่างนี้นะเพราะว่าตอนก่อนย่างเขาจะไม่ได้ใส่เกลือใช่ไหม
3: ถ้าแมวทานแมวจะเป็นแน่โรคไต
0: ก็เลยแยกไว้ก็คือให้กินได้ทั้งคนทั้งแมวมาชิมเลยชิมเลยคุณแม่ไม่ต้องใส่ถุงนี่อย่างนี้เลย
3: เอาตังค์จ
0: ้
3: ะ
0: ฮะเอา
3: ไม่เอาจ
0: ้
3: ะ
0: โหร้อนมากเลยอ่ะ
3: จ้ะ
2: เอามาลองอีกอันที่แล้ว
0: เดี๋ยวโอ้โ
3: ห
0: ปลาร้อน
1: ขายไหม
0: ขายคู่แล้วเท่าไหร่เนี่ยป้า
3: ไม่เอาตังค์จ้ะ
0: ไม่ถ้าราคาขายชาวบ้านทั่วไปอ่ะ
3: ต
0: ั
3: วละ10บาทจ้ะ
0: ตัวละ10บาทนะฮะท่านผู้ชมปลาเรียงเกล็ดย่าง
1: เรียงเกล็ดเหรอชื่อเรียงเกล็ดคือเกล็ดเขาจะเล็กนะฮะ
0: เนื้ออร่อยมาก
3: ก้างนะ
0: เอาไปให้แมวทำไมอ่ะ
3: ก็แมวชอบจ้ะ
0: โอ้ย
1: ทำไมอ่ะ
0: อร่อย
1: เขาคนรักแมวเขาอยากให้กินของอร่อย
3: จ้ะ
0: แล้วก้างก็ไม่ได้เยอะมากนะ
3: จ้ะ
0: เนี่ยอร่อยคุณรัชนีลองดูไหมอร่อยแต่ร้อนโอ้ร้อนอร่อยนะฮะโอ้น่ากินจังเลยอ่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้ยสวัสดีจ้า
1: ลองกันหน่อยไหม
0: โอ้ยหูหมูน่ากินจังเลย
1: อะไรเป็นอะไรบ้างคะเนี่ย
5: อันนี้เป็นลิ้นอันนี้เป็นหูอันนี้เป็นจม
0: ู
5: ก
0: อือ
5: เด
0: ี
5: ๋ยว3อย่าง
0: เอาปนๆกัน3อย่าง
5: ใช่ค่ะ
0: 1ถุงนะครับ
5: ค่ะ
0: ขีดละเท่าไหร่ครับ
5: อันนี้ไม่คิดตังค์แถม
0: ปกติขายขีดละเท่าไหร่ครับ
5: อันนี้ขีดละ30อันนี้3ขีด50
0: เราเอารวมกันขีดนึงกิน8คน9คน
1: อันนี้มันจะครึ่งโลอยู่แล้วพี
0: ่ฮะ
1: คิดตังค่ะคุณแม่
0: คิดตังค์ด้วยครับคุณแม
5: ่30บาท
0: 30บาทครับ
1: จริงเหรอคะ
0: นี่
1: แบบเหมือนไม่คิดเลยอ่ะ
5: เรื่องชิมได้ค
0: ่
5: ะ
0: อุ้ยเราชิมกันในนี้เลย
1: อะไรก็จะกินกลางตลาด
0: เอ้าเดี๋ยว
5: พอ
0: ไม่เงินอย่าเพิ่งทอนน้ำจิ้มก่อนนี
5: ่
0: ไม่ต้องรัดนี่จิ้มกันเลยครับ
1: แซ่บ

0: ตรงน้ำจิ้มนี่แหละนะคุณแม่เน
1: า
0: ะ
1: เราจิ้มกันเลยฮะนี
0: ่น่าจะอิ่มแล้วแหละคุณเนี่ยชิมทุกร้านนุ่ม
2: เขาได้ไหมคะ
1: น้ำจิ้มเขาทีเด็ดมากจัดจ้าน
0: มานะคะ
1: หรือว่าจัดจ้านในย่านนี้เลยนะครับเอาอีกไหมคุณรัชนี
0: พอแล้วค่ะ
2: เล่นให้ค้างที
0: พอแล้วค่ะ
2: ไม่เป็นไรค
1: ่
2: ะ
1: โอ้โหดูสิ
2: แม่ค้าใจดีนะคะ
1: แม่ค้าที่นี่ใจดี
0: คือแค่ชิมก็แบบ
2: ดีทุกคนค่ะ
3: ชิมไม่ต้องซื้อใช่ไหม
1: ซื้อซื้อคุณรัชนีคุณไม่ซื้อเดี๋ยวผมซื
0: ้ออร่อย
1: ชิมร้านไหนก็อร่อยไข่โคนเนี่ยเขาสูตรเหมือนคล้ายๆกันก็คือเขาเอามาต้มใส่เกลืออ๋อก็ถึงว่าสิ
0: ร้านเดียวกันกับตรงกลางใช่ไหม
2: คนละร้าน
1: พี่กับน้อง
2: น้องกันค่ะอ๋ออ
1: ร่อยอร่อยเอาถุงละ200อ่ะ1ถุง
3: เวลาเราจะดองนี่เราต้องมีเทคนิคหน่อยหมักไว้ให้น้ำมันสวยให้มันเหลืองถ้าต้มเลยน้ำมันจะขาว
0: ใช่ไหม
3: ใช
0: ่คือซื้อเอาไปฟรีซไว้จะทานปลายปีนู่นก็ได้ว่างั้นนะไม่น่าเชื่อ
1: เห็นไหมพี่เขาถึงซื้อเยอะไง
0: อันนี้ไปฟีดเหมือนกันใช่ไหมพี
1: ่เออแล้วคุณกลับไปคุณจะมานั่งบ่นนะอุ้ยเสียดายนะไม่ได้ซื้อมาโน่นนี่นั่น
2: เ
0: ออต้องตีรถกลับมาเหรอคะ
1: เออเอาละฮะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณท่าเทียบเรือที่จะล่องแม่น้ำสะแกกลางบริเวณหน้าวัดท่าสูงวัดหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะฮะ
0: เราจะพาแฟนๆไปไหนคะ
1: จะพาไปล่องเรือชมสองฝั่งแม่น้ำสะแกกลังแล้วก็ไปจุดหมายปลายทางที่บริเวณที่เขามีการแปรรูปปลาแรดนะคร
0: ับไปกัน
1: ส้มซ่าเมื่อเช้าเห็นแล้วใช่ไหม
0: เรือปลาแรด
1: เราจะไปดูปลาแรด

0: หมู่บ้านที่เราเห็นอยู่นี้นะฮะก็คือหมู่บ้านที่เรียกว่าหมู่บ้านคุ้งสำเภาหรือว่าเกาะคุ้งสำเภามันเป็นเกาะที่มีพื้นที่ดินเนี่ยประมาณ70ไร่แค่นั้นเองนะครับ
1: ค่ะเล็กมาก
0: สาเหตุที่เรียกคุ้งสำเภาเพราะว่าสมัยโบราณเนี่ยมีเรือสำเภาชาวจีนมาทำมาค้าขายแล้วก็มาล่มที่นี่ชาวบ้านเขาเลยเรียกว่าคุ้งสำเภา
1: แล้วเมื่อกี้เราก็ไปอ้อมแหลมมานั้นนิดเดียวเองนะคะแล้วปรากฏว่าเอาไม่มีทางรถเข้าเลยค่ะมีแต่ทางเรือ
0: เล็กๆแล้วก็มีชาวบ้านอาศัยอยู่ไม่ถึงร้อยไม่ถึงร้อยหลังคาเรือนชาวบ้านที่นี่ก็ส่วนใหญ่ก็อยู่กับน้ำใช้เรือเข้าออกนะครับเคยถามเขาว่าไม่เอาสะพานเหรอนะครับเขาบอกว่าเขาไม่เอาเพราะว่าตัดความวุ่นวายอยู่อย่างนี้ดีกว่านะครับไปไหนก
1: ็ทิ้งบ้านได้
0: ทิ้งบ้านได้นะครับอะไรประมาณนั้นนะฮะ
2: อุ้ยอุ้ยปลาอะไรอ่ะผู้ใหญ่ฮะตัวใหญ่มากเลยเหรอไหนนั่นไปดู
0: คือตรงนี้เนี่ยเขาเลี้ยงปลาแรดเขาเรียกว่าปลาแรด GI นะครับก็เลี้ยงปลาแรดเอาไว้แปรรูปแล้วก็ใช้แม่น้ำสแกกังนี่แหละเลี้ยงในกระชังตอนนี้ก็โอ้โหคึกคักกันมากเลยนะฮะอันนี้ยังไงครับ
1: อันนี้เป็นชั่วโมงช้อปปิ้งค่ะ
3: เลือกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพอช้อปปิ้งเสร็จออกมานะ
2: ช้อปปิ้งกันคึกคักมากได้อะไรบ้างครับอะไรบ้าง
1: ปลาแรดนะคะ
3: แหนมปลาแรด
2: แหนมปลาแรดเออชอบกินแหนมปลา
3: แหนมปลาแล้วก็ชอบกินลูกโดดด้วย
1: โอ้กินกับลูกโดด
3: แล้วลูกโดดต้องเม็ดเล็กๆนะไม่ใช่เม็ดใหญ่ๆนะแล้วก็มาดูเตาไร้ควันอะไรอ่ะเตาไร้มันๆอะไร
1: แล้วดูนี่นะคะมีน้ำพริกด้วยนะคะมีน้ำพริก
2: มีน้ำพริกปลาแรด
1: ปลาแรด
2: มีปลาย่างนะฮะมีตะกองตะก้ามีแจกสารเยอะแยะโอ้อาชีพชาวบ้านที่นี่นะฮะ

0: ถามผู้ใหญ่ตัวนี้ครับ
1: มาซื้อกินดีกว่า
0: เอา120นะฮะ120
2: ขายมากกว่านี้ครับ140
1: โอ้แล้ว120ค่ะ
0: โอ้เฮียจ่าย
1: เดี๋ยวรอซิล
0: เดี๋ยวค่อยจ่ายทีหลังนะฮะ
1: อันนี้ของเฮีย
0: ผู้ใหญ่ซิลครับเดี๋ยวผมยัดให้ฮะ
1: เดี๋ยวต้องไปยกซิลที่นู่นเน
0: า
1: ะ
0: โอ้ลูกค้ามาถล่มทลายเลยผู้ใหญ่

0: เราก็มาถึงท่วงท้ายนะครับตั้งแต่ที่เราออกมาจากอสมทมีทั้งความสนุกสนานมีทั้งเรื่องของการบุญการกุศลมีทั้งความลำบากยากเข็นนะครับมีทุกสิ่งทุกอย่างรวมๆแล้วเรารักกันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: นี่คือคู่ข่าวออนทัวร
1: ์บ๊ายบายเจอกันครั้งหน้าค่ะ
0: ครั้งหน้าจะไปไหนติดตามกันให้ดีนะครับ

0: วันใหม่ให้ทันโลกกับก้าวข่าวเช้าเสิร์ฟข่าวใหญ่ฉับไวเคลียร์ทุกประเด็นส่งถึงหน้าจอ7 นาฬิกาเป็นต้นไปกับ4พิธีกรคนข่าวตัวจริงห้ามพลาดทางช่อง9 MCOT HD หมายเลข30
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านโคกโก่งนะฮะอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ครับและที่ผมแต่งชุดอยู่แบบนี้นะฮะอันนี้เรียกว่าชุดประจำถิ่นของชาวภูไทยฮะและตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่เอนะฮะซึ่งพี่เอก็จะเป็นผู้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของภูไทยที่นี่นะครับสวัสดีครับพี่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี
1: ่ครับผม
0: วันนี้ที่เราแต่งชุดกันแบบนี้อันนี้เป็นชุดประจำถิ่นใช่ไหม
1: ใช่ครับเป็นชุดประจำชาติพันธุ์ของภูไทยฮะ
0: ครับผม
1: ซึ่งชาติพันธุ์ภูไทยเนี่ยเป็นชนเผ่าหรือชาติพันธุ์ที่อพยพหรือเคลื่อนย้ายมาจากประเทศลาวในช่วงสมัยรัชกาลที่3
0: ครับที่ผมมาที่นี่ผมอยากมาเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวภูไทย
1: ครับ
0: ว่าเขามีวิถีชีวิตกันยังไงเห็นบอกว่าเป็นหนึ่งพิธีกรรม
1: ครับ
0: ที่เรียกได้ว่าหาชมได้ยากและเป็นหนึ่งเดียวนะฮะที่เกิดขึ้นที่นี่หาชมที่ไหนไม่ได
1: ้เขาเรียกว่าพิธีกรรมเหยาครับก็คือพิธีที่เป็นพิธีสำหรับรักษาคนป่วยฮะปัจจุบันเนี่ยความทันสมัยอะไรสมัยนิยมมันก็เริ่มเข้ามาแล้วทำให้พิธีกรรมนี้เริ่มลดน้อยถอยลงปัจจุบันก็เหลือแค่ที่นี่ที่เดียวแล้วก็ไม่กี่ที่รอบๆบริเวณนี้ฮะที่ยังสืบทอดอยู่ก่อนอื่นผมรู้สึกว่าผมรู้สึกแปลกๆนะครับรู้สึกว่า
0: อะไรครับ
1: ที่มาด้วยกันเนี่ยมีคนไปทำอะไรมาหรือเปล่าเกี่ยวกับพวกพูดผีปีศาจพูดผีวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไม่ดี
0: ใครอ่ะ
2: มีความรู้สึกกับใครคือทุกคนเลยเหรอคร
1: ับ ก็ไม่ครับเหมือนเป็นบางคนอยู่พิธีก่อนไหมฮะเคยไปยุ่งเกี่ยวกับพวกอะไรพวกคนตายพวกอะไรนะฮะ
3: หมูพี่หมูได้กินอะไรปะ
4: อ๋อมีช่วงนึงที่ได้กินทูบ
5: แล้วรู้สึก
4: แต่ไม่ใช่ตอนที่แบบ
5: แต่พี่ได้กิน
4: ตอนเดินจะมีได้กินทูบ
3: แล้วเห็น
5: เนาะ
3: เห็นตอน
5: พี่ไม่เห็น
3: ตอนที่พี่หมูบอกว่าอะไรนะ
5: เ
3: มื่อกี้
5: จริงแต่คิดไม่เงาพี่ไอ้ก็เลยไม่ได
3: ้
5: อะไร
3: แล้วพี่ไอ้อยู่ตรงนั้นเหรอ
5: พี่ไอ้อยู่ตรงไหน
3: ตอนที่บอกว่าพี่ไอ้ตอนที่บอกว่ามีเงาพี่ไอ
2: ้อันนี้คือพี่รู้ความรู้สึกจริง
1: ๆใช่ครับ
2: คนอื่นไม่ได
1: ้ไม่ครับก็เหมือนรู้สึกรับรู้ได้
0: ใช่โอ้ใช่โอ้แต่เราก็ไปกันทุกคนนะ

0: น่าจะมีตามมาด้วยหรือเปล่าเพราะเหมือนรู้สึกรับรู้ได้ฮะ
1: จริงเหรอก็ตามมาด้วยเหรอ
0: เดี๋ยวก็จะพาไปชมพิธีใหญ
2: ่แต่พิธีนี้ก็จะช่วย
0: ได้ครับช่วยได้ครับเชิญไปดู
3: อ
0: ัน
3: นี้รู้สึกจริงๆใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับรู้สึกจริงๆครับ
3: คนดู
4: งานเข้าน้องหมูเข้าแล้วสิครับพี่เอ๋สัมผัสถึงสิ่งแปลกเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับกับตัวน้องหมูซึ่งพิธีกรเราเองก็ได้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องศพหรือเรื่องลี้ลับมาจริงๆท่าทางสถานการณ์จะไม่ค่อยดีตามน้องหมูไปครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าได้เข้าร่วมพิธีเหยาจะปัดเป่าสิ่งที่ตามมาได้ไหมติดตามชมกันต่อได้เลยครับ
0: ดื่มเพื่ออะไรเพื่อให้มันร่างกายแข็งแรงและแคล้วคลาดจากภัยอันตราย
1: ครับพี
0: ่หลังจากเสร็จสิ้นแล้วก็จะมีพิธีผูกข้อมือแล้วก็ปัดเป่าพวกสิ่งไม่ดีออกนะเขาก็จะรับรู้ได้ว่าอย่างเช่นที่ผมรู้สึกในวันนี้ฮะเดี๋ยวยกแขนขึ้นข้างไป
1: อันนี้เราใส่ทำอะไรครับ
5: เป็นของเทวดาที่เขาอยากได
1: ้ครับ
5: อ
1: ัน
5: น
1: ี้
5: ค
1: ืออะ
5: ไ
1: รนะ
5: มั้งถ้าของแท้นะเขาจะเรียกมาเข้าร่างของเขานั่นเลย
1: ครับแม
5: ่จ้าเขาจะมาถามเอาตรงนี
1: ้ครับอ๋อใส่ไว
5: ้พิธีเลี้ยงนะ
1: ครับ
5: ถ้าพิธีรักษาคนป่วยไม่ได้ใส
0: ่เดี๋ยวอันนี้ก็ให้พี
1: ่สวมใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ

0: ไม่แก้ว
1: ขั้นตอนแรกของการเหยาแม่หมอจะโรยข้าวสารบนไข่ไก่ที่อยู่ในเครื่องคายดอกไม้ทูบเทียนเชื่อว่าท่านข้าวสารเรียงกันเป็นคู่บนไข่ไก่ก็จะถือว่ามีเทวดาคุ้มครองอยู่กับตัวแต่ถ้าทางน้องหมูจะต้องทำพิธีอยู่หลายครั้งกว่าข้าวจะติดอยู่

0: ลองปล่อยลองดูยังไม่ได้ต้องทำใหม
1: ่ต่อไปคือพิธีเสียงดาบครับคุณผู้ชมครับต้องทำการวนดาบ3รอบแล้วก็ปักไปตรงกลางเครื่องคายครับให้ตั้งตรงแต่ที่น้องหนูตั้งไม่ได้ก็เพราะว่าตัวน้องหนูเองไม่มีครูครับจำเป็นต้องให้มีคนช่วยครับ
0: ถึง3ที

0: เดี๋ยวขอพี่พอจะมีเสื้อผ้าหรืออะไรที่เป็นสัญลักษณ์ของพี่ไหมเดี๋ยวจะให้แม่หมอเขาเสียงทายให้ดูว่าขวัญหรือเก้าหรือหวันของคนนี้ไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่ผีหรือเปล่าไปอยู่ที่อะไรที่ทำมาหรือเปล่าเชิญเขาหน่อยเขาจะเสียงทายดูว่าขวัญหรือขวัญของพี่อ่ะไปอยู่ที่อื่นหรือเปล่าฮะ
1: อ๋อถ้าการเสียงทายล่ะ
0: ใช่ครับเขาก็จะเอาขวัญเรียกขวัญของพี่นะเข้ามาอยู่ในกระติกข้าวเข้ามาอยู่ที่ตรงนี้จากนั้นก็เสียงทายดูถ้ามันตั้งแสดงว่าอยู่ที่นี่แต่ถ้ามันไม่ตั้งแสดงว่า
1: อยู่ที่อื่น
0: อยู่ที่อื่นแล้วถ้ามันไม่ตั้งเนี่ยโอกาสที่จะเจ็บป่วยหรือ

0: คือผลใช่ไหม
1: อันนี้ผล
2: อันนี้รอบแรกก็ถือว่าได้ครับขวัญอยู่ที่นี่
0: ต้องทำกี่รอบ
2: ต้องทำสาม
0: รอบ
2: รอบแรกเราจะยังไม่เชื่อเราต้องทำอีก

0: จับ
1: น้องหนู
0: จับออก
1: แต่กระติก
0: เดี๋ยวมันล้มเดี๋ยวมันล้ม
1: ไว้กับดาบปีพาเสียงทายถ้าปักดาบปีพา
0: คอย
1: แล้วตั้งตรงไม่เอียงแสดงว่าจะไม่มีสิ่งชั่วร้ายสิ่งไม่ดีอยู่กับตัวเลย
2: เมื่อสักครู่นี้ที่คุณแม่เสียงทายไปนี่คือหมายความว่าอะไรครับ
3: ถ้าภาษาเฮากับว่าเบิ่งหาโด่งหาโชคแต่มื้อรุ่นบุญมื้อหน้า
4: คนมีพูดแล้วขึ้นมา
2: หาดวงหาโชค
3: ซะตาแต่เสียงเขาเรากว้างอยู่โบไปฮอด
4: เด้อแล้ว
3: เขาก็ไปฮอดไกลอยู่
2: จะทำอะไรก็จะประสบผลสำเร็จหรือเปล่าแต่เสียงดูแล้วผลออกมาว่าทำอะไรก็ประสบผลสำเร็จครับเจริญในหน้าที่การงานดีต้องอาบน้ำมนต์ในพิธีกรรมสุดท้าย
5: อ๋ออาบน้ำมนต์
2: เลยครับเอาช้างเอาช้างลงน้ำบ่
3: วันนี้เขาบอกว่าเอาช้างลงอาบน้ำ
6: ต่อไปเราจะเป็นพิธีไม่เรียกว่าช้างลงน้ำครับของคนที่นี่ก็คือการอาบน้ำมนต์ชำระสิ่งที่ไม่ดี
7: ทำไมเขาถึงบอกว่าไม่ดีเกิดอะไรขึ้น
6: คือจากที่ตั้งต้นนะครับพี่เอ๊เขาบอกว่าเหมือนเขาสัมผัสอะไรได้บางอย่างก็เดี๋ยวเรา
7: เป็นสะดอก

0: คุณผู้ชมครับนี่เป็นครั้งแรกของหมูนะครับที่ได้ร่วมพิธีเหย่านะฮะของชาวภูไทย
1: ครับผม
0: ผมรู้สึกประทับใจแล้วก็อบอุ่นมากๆผมรู้สึกว่าผมได้รับการต้อนรับที่ดีมากๆจากแม่ๆนะฮะได้ร่วมพิธีมีพิธีกรรมหลายพิธีกรรมเลยทีเดียวอยากจะฝากความรู้สึกอะไรให้กับคุณผู้ชมไหมฮะในเรื่องของการสืบสานประเพณีนี้ไว
2: ้ครับผมประเพณีนี้เป็นประเพณีที่หาดูได้ยากมากครับถ้าเยาวชนอย่างพวกผมเนี่ยในท้องถิ่นเนี่ยนะครับไม่ใส่ใจไม่ช่วยกันสืบสานมันก็อาจจะสูญหายไปได
0: ้ครับ
2: ก็อยากให้เยาวชนนะครับคนรุ่นหลังเนี่ยได้ตระหนักและจันลงในวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเองด้วยคร
0: ับ ครับผมและนี่แหละฮะพิธีเหย่าครับของชาวภูไทยซึ่งมีที่เดียวที่บ้านโคกโก่งจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

0: ถ้าคิดว่าพี่ถามว่าใคร
1: คะคุณทาเคชิคุณทาเคชิเหรอคะใช่ค่ะนี่อแมนด้าเองค่ะฮะ50คนอายุ50เล่นไม่ไหวมั้งคะอ๋อได้ค่ะได้ค่ะโอ้สัก30คนค่ะ30คนจะมาสมัครเป็นสมาชิกของพิกกี้เฟิร์มฟิตเนสเหรอคะค่ะยินดีค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเพื่อที่จะตอบแทนคุณทาเคชิเป็นคลอสพิเศษแล้วการเป็นคลอสอบสมุนไพรสมุนไพรค่ะสมุนไพรไม่ใช่ค่ะสมุนไพรค่ะค่ะครึ่งชั่วโมงนะคะค่ะอานุชวานเซเนเกอร์ค่ะค่ะค่ะอาริกาโตอาริกาโต
2: เรียบร้อยใช่ไหมแมน
1: เรียบร้อยและวันนี้แกจะได้กู้ธนาคารแบบจัดเต
2: ็
1: ม
2: เอาเป็นว่าอย่าพูดว่ากู้เลยหาพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจได้ไหม
1: ก็ได้
2: เฮ้ยสาระเอกสารที่เตรียมให้แบงค์เนี่ยครบหมดทุกอย่างหรือเปล่าไม่รู้คุณสายขิมมาเมื่อไหร่นะเนี่ย
3: เรียบร้อยแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวสาระสรุปให้ฟังเลยนะคะ
2: อ
3: ่
2: ะมา
1: พรีเซนต์มาพรีเซนต์มาม
2: ีอะไรบ้างมีอะไร
3: แผนสร้างภาพลักษณ์บริษัทเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินกู
1: ้
3: ข้อที่1จัดฟิตเนสให้เรียบร้อย2ซ้อมพนักงานให้สัมภาษณ์กับสินเชื่อ3เตรียมหลักฐานลูกค้าทั้งหมดเพื่อยืนยันรายรับ4ปิดการขายกับลูกค้าญี่ปุ่นที่อแมนดาจะพามาในบ่ายวันนี
2: ้ต้องเยี่ยมมากครบถ้วนทุกอย่างเลยยิ่งข้อสุดท้ายเนี่ยมันสำคัญมากๆเพราะคุณสายขิมบอกไปแล้วว่าตัวเนี้ยจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าเราจะได้เงินเพื่อต่อยอดธุรกิจของเราหรือเปล่า
1: ไว้ใจคนนี้
2: เก่งมาก
1: ใจ
3: เดี๋ยวฟ้าต้องขอตัวไปสอบก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยจะมาช่วยงานใหม่อีกทีนึงนะคะ
2: รีบรีบไปสอบเลยจ้
3: ะ
2: เก็บไปให้หมดนะเก็บให้หมด
1: แผนธุรกิจหรือว่างูคะเนี่ย
2: เดี๋ยวโทรหากันบ๊ายบายจ้ะบ๊ายบาย
1: มาเร็วๆนะคะ
2: ไอ้แมน6เดือนนะที่ฉันสัญญากับเจนจิราว่าฉันจะกลับเข้ามาแบบเดิมและมั่นคงกว่าเดิมมันจะเป็นจริงแล้วว่ะ
1: อย่าใช้คำว่าเป็นจริงสิคะใช้คำว่าเกินจริงดีกว่าฉันรับรองว่าแกสมหวังแน่นอน
4: จะยืนขวางหน้าร้านได้ไหมคะเขาไม่รู้เหมือนเราเป็นร้านกาแฟเนี่ย
2: ไ
1: ปยืนโอ้โคตรดุเลย
2: เดี๋ยวเขาก็นึกว่าโรงพยาบาลสัตว์หรอกไอ้แมน
1: ทาเคชิ
2: ทาเคชิ
1: ทาครีบรับสิสมฮัลโหลค่ะคุณทาเคชิใช่ไหมคะค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณหมูน้อย

0: วัสดีค่ะคุณหมูน้อย
1: อุ้ยคุณสายขิมสวัสดีครับทำไมวันนี้มาเร็วอะครับเนี่ย
0: พอดีว่าเสร็จธุระเร็วอะค่ะก็เลยรีบมา อยากจะดูด้วยค่ะว่าฟิตเนสของคุณหมูน้อยเนี่ยจะเจ๋งอย่างที่บอกจริงหรือเปล่า
1: จะเจ๋งหรือไม่เจ๋งคุณสายขิมก็คงจะต้องดูเองนะครับแต่ว่าวันนี้ต้องขอโทษออกหน้าก่อนเลยนะครับว่าฟิตเนสของผมนี่มันเล็กไปสักนิดนึงเพราะว่าสมาชิกใหม่ชาวญี่ปุ่นเนี่ยมาสมัครกับเราตั้ง30คนพอดีเลย
0: เยี่ยมเลยค่ะยิ่งมีลูกค้ามากเท่าไหร่ทางธนาคารก็จะยิ่งปล่อยสินเชื่อให้มากเท่านั้นนะคะหวังว่าเรา2คนคงจะได้เป็นพาร์ทเนอร์กันนะคะ
1: ยินดีครับผมก็อยากมีพาร์ทเนอร์ทางด้านธุรกิจแบบนี้มาตั้งนานแล้วล่ะครับคุณสายขิมครับพร้อมที่จะดูฟิตเนสของเรายังครับถ้าพร้อมแล้วเชิญไปกับผมเลยครับ
0: ไปค่ะ
1: ไปครับเชิญ
0: อุ้ยมันน่าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: แล้วทำไมมายืนทำท่าลิงแบบนี้คะ
2: คือที่พิกเพิร์มฟิตเนสเขามีคอร์สพิเศษเป็นโยคะลิงค
0: ่
2: ะ
0: ปกติก็เหมือนลิงอยู่แล้วนี่คะไม่เห็นต้องเรียนเลยล้อเล่นค่ะ
2: ขอบคุณค่ะที่ล้อ
1: ไอ้แม่จะไปยืนขวางทำไมเดี๋ยวจะพาคุณสายขิมไปดูข้างในแล้ว
2: คือเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะ
0: เ
2: ชิญอันนี้ค่ะแป๊บเดียวค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวค่ะลิงไอ้ชนีค่ะ
2: ชนีชนีด้วยรู้หมด
1: ชนีอะไรลูกอะไร
2: ทาเคช
1: ิ10คนอยู่ข้างใน
2: ทาเคชิ
1: ทาเคชิทำไม
2: ไอ้พวกแดงไม่ยอมแปลงร่าง
1: อะไร
2: มันไม่มานะ
1: เรื่องเล็กแค่นี้แกจะมันพูดทำไม
2: อะไรไม่มาแล้วจริงเหรอแล้วตอนนี้สมาชิกของพิกิเฟิร์มฟิตเนสมีทั้งหมดนักก้างหน่อไม้น้องยักษ์น้องยักษ์หน่อไม้นักก้างหน่อไม้นักก้างน้องยักษ์
1: โอ้หุยเรามีสมาชิกตั้ง9คนเลย
3: เหรอมันมีแค่3
1: เจ้าทั้งหมดนี่ทำไมล่ะ
2: 3คนเอง
1: มี3คน
2: 3คนนะนะมันเอาไปกู้ธนาคารไม่ได้หรอกมันยังไม่พร้อม
1: ไม่ผ่านมันไม่พร้อม
0: ถ้าไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรนะคะ
1: เย้ย
2: ไหนอ่ะคือถ้าอย่างนั้นเนี่ยเอางี้พร้อมค่ะพิกกี้เฟิร์มฟิตเนสพร้อมทุกเวลาค่ะ
1: แต่ฟิตเนสของฉันมันยังไม่พร้อม
0: พร้อมไหมคะ
1: ยังไม่พร้อม
2: พร้อมค่ะแป๊บนึง
1: เฮ้ยพอแล้วไปเลย
4: เด็กคนแกต้องทวงเวลาคุณสายขิมไว
1: ้แต่ว่าฟิตเนสมันยังไม่พร้อมไงลูก
2: พร้อมสิมันต้องพร้อมเพราะมันมีโอกาสเดียวคือวันนี้เท่านั้นถ้าไม่ใช่วันนี้เราเสียเครดิตเข้าใจไหม
1: จะมีแผนไหมเนี่ย
2: มีสิ
1: เดี๋ยวก่อนแผนของแกต้องห้ามผิดกฎของบริษัทนี้เด็ดขาดเข้าใจป่ะ
4: ทำยังไงก็แล้วแต่ฉันจะทำให้ได้และฉันจะทำให้แกเนี่ยกู้เงินธนาคารได้แบบเต็มแน่นอนแน่นอน
5: บอกว่าอย่ามายืนขวางร้านไง
4: แน่นอน

0: เอ้ยนี่สรุปถ้าลูกค้าเนี่ยไม่มาเซ็นสัญญากับเราวันนี้เนี่ยถึงขนาดต้องปิดตัวฟิตเนสเลยเหรอครับ
1: ไม่ใช่วันนี้ค่ะ
0: โอ้
1: ปิดเดือนหน้าค่ะปิดเดือนหน้าอย่างสวยหรูเลยค่ะ
0: โอ้ย
1: โอ้ยอะไร
2: คุณรู้ว่าพวกคุณเครียดแต่มันจะมาเบียดผมทำไมที่ต้องเยอะแยะ
0: นั่นแหละสิครับโอ้โหรอไปประชุมข้างนอกกันดีกว่าทำไมต้องไปประชุมในนี้ด้วยเนี่ยร้อนกันร้อนคิดอะไรไม่ออกหรอครับ
1: ไม่ได้ถ้าอาแมนดาจะประชุมต้องประชุมในห้องซาวน่าเท่านั้นเพราะการที่ความร้อนทำให้เหงื่อเราออกจากรูขุมขนนั้นมันเหมือนความกด

0: ดันในชีวิตที่เราจะต้องคิดอะไรให้ออกเข้าใจไหมไม่ได้คุณแอมันดาครับแล้วก็ทุกคนครับผมว่าอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข้ดีกว่านะใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวดีกว่าผมเนี่ยพอจะเป็นโหรทำนายดวงชะตาของฟิตเนสของคุณได้ครับ
1: เฮ้ย
0: นักกั้งนักกั้งคือเทพธิดาพยายามของฉัน
2: ยากร
0: จริงนักกั้งช่วยทำนายอนาคตของฟิตเนสให้ฉันหน่อยว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงได้เลยทุกคนหลับตาครับหลับตาหลับตา
3: หลับตาหลับตา
0: ทุกคนครับ
4: ครับ
0: หลับตาแล้วเห็นอะไรไหมครับ
5: ไม่เห็นนะครับ
0: มันมืดๆนะครับนั่นแหละอนาคตของพวกคุณ
6: โอ้ยนะก้างครับมันใช่เวลามาเล่นมุกแบบนี้ไหมเนี่ยฮะ
0: ใครจะช่วยได้เรา
6: ถ้าจะมีคนมาช่วยเราสักคนนึงเนี่ยนะก็คงจะต้องเป็นโดเรมอนไงไม่ใช่ผลักประตูอนาคตมาหาเราในยุคปัจจุบันไงเป็นอย่างนั้นน่ะ
0: ไอ้นี่ก็เพ้อเจ้อส่งเดชไปได
6: ้พูดไปอย่างนั้นเหรอ
7: มันจะตอบไปไหนดีนี่จะเปิดประตูเข้ามาด้วยเ
8: หรอมาโง่ที่ง่โนงเง
9: ลาน่า
8: ปากเกโนงโง่มา
7: โอ้โห
9: วันนี้มาคุย
8: โนงไป
10: อาริกาโตโดโซจบปรึมปรึมครับทุกคน
9: ครับทำไมต้องพูดภาษาญี่ปุ่นแบบนี้ด้วยเพราะอะไร
10: คือผมเนี่ยนะฮะไม่อยากจะเซ่ซึ่งคำว่าเซ่เนี่ยก็แปลว่าพูด
9: ใช
10: ่ไม่อยากจะพูดนะครับว่าผมเนี่ยไปเป็นเด็กซ่
0: า
6: อะไรหินมันร้อนคุณหนอ
0: โอ้นี่คุณหนอไม้บอกได้เลยนะคะเนี่ยเป็นคนซุ่มซ่ามากมากเลยไอ้เต่ามันก็ตั้งอยู่ตรงนั้นถ้าเป็นงูกัดตายแล้วจะสับเผ่าสิคะ
10: คือว่าเมื่อกี้เนี่ยผมก็ต้องจะบอกว่าผมเนี่ยไปเป็นเด็กเสิร์ฟร้านอาหารญี่ปุ่นซึ่งผมก็ต้องมีความรู้ที่เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นสักนิดหนึ่งเพื่อไว้ต้อนรับแขกครับ
9: เร
10: ื่
9: อง
10: ค
9: นผ่านอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ
7: ย่างนี้เอง
0: ภาษาญี่ปุ่นนะเฮ้ยเอามาดิ
9: ญ
0: ี่
9: ป
0: ุ่
9: นคร
0: ับ เป็นบอสคร
9: ับ
0: แปลว่าครับ
9: บอสไปไหนอ่ะ
7: เอาแล้ว
6: คิดอะไรออกหรือเปล่าเนี่ย
0: อีคือ
6: ญี่ปุ่น
10: อแมนด้ารู้แล้วว่าเราจะทำยังไงให้ชนะขาดให้เรากู
0: ้โอ้ย
9: ได้ยังครับครับส่วนแก้วนี้นะครับอันนี้คือกาแฟขี้ชมดจากอินโดนีเซียเลยครับรับรองว่าถ้าคุณสายขิมดื่มแก้วนี้ไปตาจะสว่างทั้งวันครับ
11: นี่แก้วที่7แล้วนะคะท่าทางจะตาสว่างไปเป็นเดือนเลยอะค่ะ
9: จริงครับคุณนะครับ
12: ไอ้แม่เรียบร้อยยังเนี่ยหนุ่มเร็วเข้าสิเพราะฉันไม่รู้จะคุยอะไรกับเขาแล้วปะโถเอ้ยนี่ฉันไม่ได้ลื่นไหลเป็นปลาไหลแบบแกนี่ว่าไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรแล้วให้เรียบร้อยเร็วๆเข้าแล้วกันแล้วรีบโทรมาบอกนะโอเคโอเคฉันจะพยายามโอเคโอเคจริงๆผมชอบมากเลยนะครับเรานั่งดื่มกาแฟไปแล้วก็นั่งอ่านหนังสือหรือนิตยสารอะไรเงี้ยครับปกติคุณสายขิมนี่ชอบอ่านนิตยสารอะไรครับ
11: ขิมอะคะก็ชอบอ่านพวกแต่งบ้านจัดบ้านทำสวนในบ้านอะไรประมาณนี้ค่ะ
9: เหมือนผมเลยครับผมก็ชอบอ่านนิตยสารแต่งบ้านเหมือนกัน
11: ค่ะ
9: คุณสายขิมชอบบ้านสไตล์ไหนครับ
11: บ้านเหรอคะก็ชอบสไตล์ลอฟค่ะเป็นพวกปูนเปลือยๆแล้วก็ไม่ต้องปูฝ้าไม่ต้องปูพื้นแล้วก็เป็นแนวที่แบบมีเฟอร์นิเจอร์น้อยๆชิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
9: ดีครับดีครับเหมือนผมเลยครับ
12: ผมก็ชอบสไตล์ล้อเหมือนกันครับไม่ต้องทาสีไม่ต้องมีเฟอร์นิเจอร์เพราะช่วงนี้ไม่ค่อยมีตังค์ครับ
11: แหมอย่ามาล้อเล่นสิคะระดับเจ้าของกิจการใหญ่โตขนาดนี้จะไม่มีเงินได้ยังไง
12: คืออย่างนี้ครับสายขิมครับรายได้ผมมีจริงครับแต่ว่ารายจ่ายผมก็เยอะเหมือนกันครับแล้วตอนนี้ผมก็ตั้งใจมากๆนะครับที่จะสร้างครอบครัวให้ดีกว่าเก่าผมก็เลยคิดมากไปหน่อย
11: ดีจังเลยนะคะภรรยาคุณคงภูมิใจในตัวคุณมากเลยค่ะ
12: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขาภูมิใจหรือเปล่าเพราะผมก็เลิกกับภรรยามาปีนึงแล้วครับ
11: ขอโทษค่ะขิมไม่ได้ตั้งใจอะค่ะ
12: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเลย
11: ไม่เป็นหรอกค่ะขิมเองก็เพิ่งโสดเหมือนกันค่ะเคยแต่งงานแล้วค่ะแล้วก็เพิ่งจะเลิกได้แค่เดือนเดียวเองค่ะแผลสดเลย
12: ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ
11: เสียใจค
12: ่
11: ะ
12: ใช่ครับขอแสดงความเสียใจผิดตลอดเลย
11: ไม่เป็นหรอกค่ะโสดก็ดีนะคะอยากจะทำอะไรก็ทำอยากจะไปไหนก็ไปอยากจะกินอะไรก็กินอยากจะเป็นตัวของตัวเองก็เป็น
12: จริงด้วยครับก็สายเข็มครับถ้าเกิดว่าวันไหนคุณสายเข็มรู้สึกว่ามีอะไรที่ไม่สบายใจแล้วก็อยากจะมาหาพวกเราที่ฟิตเนสแห่งนี้เนี่ยพวกเรายินดีต้อนรับเสมอนะครับ
11: ขอบคุณนะคะคุณหมูน้อยคุณหมูน้อยคะถ้าเกิดว่าคุณไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวคิดค่อยมาวันหน้าก็ได
0: ้ยังไม่ต้องไปไหนค่ะพิกกี้เฟิร์มฟิตเนสพร้อมที่จะแสดงแสนยานุภาพให้คุณสายขิมได้เห็นแล้ว
6: โอ้โห
1: มันต้องเป็นไข่ดาวที่อร่อยที่สุด
6: yeah.
1: เพราะว่ามันได้ผ่านชั้นบรรยากาศผ่านลมแล้วก็ผ่านกระทะที่ดีที่สุดแล้วก็จะมาผ่านตรงจานผมนี่แหละ มาไม่อย่างนั้นนะเฮ้ย
2: อะไร
1: นี่เกลียดอะไรพวกผมไหมเนี่ยเอาตรง
2: ๆอยากกินก็ไปทำเองด้วย
1: มาอะไรวะเนี่ย
2: เชื
1: ่อมันแน่ๆเงือกบวมขนาดนี้งอนแน่ๆงอนเรื่องอะไร
2: ก็ไม่รู้อ่ะผมไม่เห็นด้วยกับแผนคุณอแมนด้าเขาโดยปกติเนี่ยถ้าผมไม่เห็นด้วยคุณหมูน้อยก็ต้องไม่เห็นด้วย
1: ไข่พี่ตะเกียบคืออันนี้มันเป็นการหาทางออกให้บริษัทนะพี
6: ่
1: อย่าคิดมากเลย
2: นี่คุณสองคนเคยได้ยินคำพระว่าไหม
1: ว่าม
2: ุสาวาจา
1: วาทาน
2: ั่นแหละมุสาวาทาเวรมณี
1: แปล
2: การโกหกตายไปตกนรก
1: แต่พี่ตะเกียบเนี่ยยังขวางอยู่แบบนี
6: ้
1: ผมต้องใช้คำนี้นะครับอัตตาอดอัตตกูอนาถโถ
2: แปลว่า
1: ไอ้มึงกับกูก็ต้องตายอย่างอนาถนี่แหละ
10: สัพพะประตูนามะมิหัง
6: แปลว่า
10: อย่าเปิดประตูหลังโจรจะเข้าฟิตเนส
12: สายขิมเชิญทางนี้เลยครับเชิญนั่งตรงนี้ขอโทษนะครับทุกคนหลบไปสายกิมนั่งเลยครับนั่งเชิญครับตรงนี้ครับทั้งหมดแถวตรง ตอนนี้คุณสายกิมได้มาถึงฟิตเนสของเราแล้วขอให้ทุกคนเคลียร์สัมภาระต่างๆให้มันดูสะอาดนิดหนึ่งนะครับคุณตะเกียบครับ
2: ได้เลยครับคุณบุญน้อย
12: ไอ้แมนคุณตะเกียบก็ดูแบบงอนๆเชิดๆใส่ฉันน่ะมันเกี่ยวข้องอะไรกับแผนของแกเปล่าวะ
3: ตอนนี้ยังไม่ต้องสนใจไงเพราะวันนี้กำลังนอนวิกฤตของเราทำตามฉันแล้วจะดีเอง
11: คุณหมอน้อยคะ
12: ครับ
11: ผมขออนุญาตถ่ายรูปรอบๆได้ไหมคะจะเก็บไปเป็นข้อมูลนะคะ
12: ด้วยความยินดีเลยครับอยากถ่ายมุมไหนเชิญเลยครับ
11: ขอบคุณค่ะ
3: เคาน์เตอร์ค่ะเคาน์เตอร์จุดขายค่ะจุดดีมากค่ะดีมากโอ้โหตรงเป๊ะดีมากค่ะ
12: ผู้สายขิมครับผมได้เอาเอกสารเกี่ยวกับเครื่องไม้เครื่องมือทั้งหมดที่ผมซื้อด้วยเงินของผมเองเนี่ยนะครับพร้อมบินเนี่ยเอาใส่แฟ้มนี้เรียบร้อยหมดแล้วครับ
11: ถ้าอย่างนั้นขิมขออนุญาตสัมภาษณ์พนักงานได้ไหมคะ

0: คะความเป็นอยู่เนี่ยเป็นยังไงบ้าง
1: โอ้โหทำงานที่นี่นะครับเราอยู่กันแบบพี่น้องครับรักกันดีมากครับเงินเดือนที่นี่ก็จ่ายตรงเวลาตลอดนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มากแต่ว่าค่าคอมมิชชั่นครับสูงมากครับแล้วนี่เดี๋ยวผมก็จะพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวยุโรปด้วย
2: ยอดมากเลยครับแล้วก็ที่นี่นะครับมีสวัสดิการที่ดีมากเลยครับเจ้านายแล้วก็พี่ๆเนี่ยคือเลี้ยงพวกเราดีมากเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ครับ
0: แบบกินไม่อั้นน่ะเหรอคะ
2: กินเองครับ
1: และถึงแม้ว่าที่นี่กฎค่อนข้างจะแน่นตึบแล้วก็อำนาจทั้งหมดนะฮะตกอยู่ในมือคุณหมูแต่เพียงผู้เดียวแต่คุณหมูก็คืนความสุขให้พวกเราบ่อยๆนะครับบ่อยนะ
3: ถึงแม้ว่าคุณหมูน้อยเนี่ยนะครับจะเป็นคนเจ้ากี้เจ้าการไปบ้างเป็นคนเจ้าระเบียบไปหน่อยหรือพูดง่ายๆว่าเ
4: ป๊ะแต่ว่ามีเรื่องคุณต้องรู้ครับผมคุณหมูน้อยนี่นะครับผมเคยไล่พนักงานออกจากฟิตเนสทั้งหมดในวันเปิดร้านวันแรกวาย
0: โอเคค่ะข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วลูกค้าญี่ปุ่นล่ะคะที่บอกว่าจะมาถึงยังเอ่ย
5: ลูกค้าญี่ปุ่นที่พูดถึงมาแล้วค่ะไปพบกับลูกค้าญี่ปุ่นได้เลย

0: ป็นลูกค้าที่แบบโอ้โหชั้นเยี่ยมเลยนี่เขาเป็นนักชกจากญี่ปุ่นนะคะเนี่ยอุ๊ยตายแล้วพรุ่งนี้จะมีไฟท์ชกกับบัวขาวด้วย
1: บัวขาวสภาพนี้เนี่ยต่อยกับป้าบัวปากซอยยังแพ้เลยครับผมว่าคุณสายขิมจับได้แน่เลยครับบอส
2: พอดีเลยค่ะขิมเรียนเอกญี่ปุ่นมาค่ะเดี๋ยวขอทวนความจำนิดนึงนะคะคอนิชิวาฮานาเมมาชิเตะวานาดิเดสกะ
3: ถามน้าว่าน้าชื่ออะไร
4: สวัสดีครับผมชื่อก้าง
3: เอาว่าอันนู้คือน้าผมนี่เขาหมายความว่าเขาชื่อนากะนะนากะนะ
2: แล้วมาจากเมืองอะไรกันนะคะ
4: มาจากเมืองการครับ
3: นากะนากะนะสั่งเขากำลังจะบอกว่าเขามาจากเมืองการที่ชื่อเต็มเต็มคือการโตใกล้ๆกับโตเกียวซึ่งอยู่ยื้องๆไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ
5: ผมว่าคุณสองคนเข้าไปเทรนในฟิตเนสของเราดีกว่าครับเดี๋ยวผมให้เทรนเนอร์ของผมทั้งสองประกบเลยรบกวนด้วยนะครับได้คุณแน่
6: โอเคครับ
5: เลยฮะ
6: งั้นเดี๋ยวเชิญคุณก้างกับหน่องไม้เชิญครับ
2: ชื่ออะไรนะคะ
7: กายเขาหมายถึงคุณนากางะกับคุณโนบุครับพอดีเฮียมาน้อยฮะลอยอยากในสมอง
6: คร
7: ับ
6: มิสเตอร์นาคางะ and มิสเตอร์โนบุสมัครสายมาส
3: เตอร์เฮ้ยอะไรกันต่อ
5: ขิงจะเข้าไปด้วยเชิญตามสบายเลยครับเดี๋ยวอะไรกัน
3: เหมือนบอสจะมีเรื่องต้องเคลียร์กับเจ๊อแมนด้าหรือเปล่านะแผนเนี้ยความคิดอแมนด้าเองมันดีอยู่แล้วมีอะไรต้องเคลียร์คะ
1: บอสครับไม่ต้องห่วงนะครับยังไงผมก็อยู่ข้างบอสบอสไม่สบายใจบอสพูดไปเลยครับเพราะผมคิดว่ายังไงแผนเนี้ยมันก็ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วครับ
0: คือลูกค้าญี่ปุ่นนะมันมี

0: ี้แต่มันยังไม่มามันยังไม่มาใช่ไหมสมมติมันมาปั๊บเนี่ยเราก็โอนชื่อนะก้าเป็นคนญี่ปุ่นปั๊บก็เซ็นสัญญาปุ๊บจบ
1: บอสครับนี่อย่าบอกนะครับว่าบอสเนี่ยจะปล่อยให้แผนของคุณอแมนด้าเนี่ยดำเนินการต่อไปอะครับไม่จริงใช่ไหมครับบอสบอสบอกกับผมสิครับว่าบอสไม่เห็นด้วยบอกค่าปั่นแก้วหนึ่งครับ
2: หวานไหมคะ
1: หวานน้อยครับ
2: ทานนี่หรือกลับบ้านคะ
1: กลับบ้านครับ
2: ใส่วิปครีมไหมคะ
1: ไม่ใส่ครับ
3: เอ้าพี่ตะเกียบทำไมอยู่ที่นี่คนเดียวล่ะคะแล้วคุณสายขิมล่ะคะ
1: คือเรื่องมันยาวนะครับเรื่องมันมีอยู่ว่าคืออยู่ดีๆครับคุณแมนด้าก็มา
2: จะรับกาแฟไหมคะ
3: ไม่ค่ะ
2: เพราะงั้นพี่ก็ลุกนะคะ
1: เอ้าแล้วมาไล่กันอย่างเงี้ยครับ
2: ก็เมื่อกี้พี่สั่งว่าทานนี่หรือกลับบ้านคะ
1: กลับบ้านครับ
2: ก็ตามนั้นเลยค่ะเชิญค่ะ
1: กลับ
2: ไปทานที่บ้านนะคะลูกค้าเชิญค่ะ
3: วิปครีมน่ากิน
1: คือเรื่องมันมีอยู่ว่าครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับ
0: ตายแล้วนี่ก็สัมภาษณ์ไปแล้วดูสถานที่ก็ไปแล้วเอกสารเซ็นเลยไหมคะ
4: ว่าตอนนี้ยังขาดเอกสารระยะยาวอยู่อะค่ะ
0: โอ้ใช่ค่ะใช่ค่ะมันต้องมีเอกสารไงคะกายแลนเอกสารค่ะ
5: ไปก่อนฉันหยิบก่อนบอสพูดหยิบก่อนบอสคิดเองนี่แกจะไม่รู้หมุน
0: หน่อย
5: ยอดแล้วใครจะโดนไล่ออกก่อนช่างแอร์เกี่ยวกับแอร์เราโถเอ้ยโอ้ยใครตกไปเย็น
0: ไม่ใช่ตกไปเย็นนี่มันใช่เวลาเร่งหรือเปล่าฮะ
5: บอสโถเอ้ยแอร์ก็แคบสั่งสอนให้น้องมันรู้รักสามัคคีทีวีจะมีสุขให้ทุกสนุกสนานเบิกบานสำราญใจอ
6: ยากตกงานไหมสำราญมากนะคะ
0: สงสัยขิมค่ะเอกสารนี่ก็พร้อมแล้ว
1: นี่กดบ้านนี่มันเป็นอะไรไปกันหมดเนี่ยเอ็นดีเป็นชอบเอ็นชั่วเป็นดีผมจะไม่ทนการคอร์รัปชันนี้ต่อไปผมลาก่อนครับคุณซาร่า
3: เดี๋ยวมันพี่ตะเกียบ
1: คุณอย่ามาห้ามผมคุณซาร่า
3: แต่พี่ก็ไม่ควรไป
1: คุณไข่ต้มมาก็ดีนะครับคือผมมีเรื่องจะ
3: เอ้ยพี่ตะเกียบอย่าพูดไข่ต้มดูนะไข่ต้มเป็นไงบ้างฮะไปคอนเสิร์ตมาใช่ไหมต้องเหนื่อยแน่ๆเลยเดี๋ยวป่ะเดี๋ยวอาพาไปกินข้าวกัน
7: ไม่เอาไข่ต้มไม่หิวอะไข่ต้มอยากกลับบ้านไปอาบน้ำเลยตอนนี้ตัวเหม็นหัวเหม็นไปหมดแล้วอะค่ะ
3: หรือโอ้ยไข่ต้มอารู้สึกไม่ค่อยสบายอ่ะพาอาไปหาหมอหน่อยดิโอ้ย
1: คุณหมูน้อยกำลังโกหกพนักงานสินเชื่ออยู่ครับ
3: พี่ตะเกียบ
1: ไม่ป่วยแล้วครับคุณซาร่า
3: ขอตัวไปโรงพยาบาลก่อนนะคะ
7: ไม่ต้องไปไหนเลยอาเมื่อกี้ว่าไงนะคะ
1: คุณหมูน้อยกำลังโกหกพนักงานสินเชื่ออยู่ครับ
7: เราต้องไปเคลียร์เรื่องนี้ด้วยกัน
3: เดี๋ยวก่อน
7: ไม่ต้องมาเดี๋ยวเลยไปกับไข่ต้ม
3: อุปกรณ
0: ์อโน
8: เดี๋ยว
0: อะไร
8: นี่ถึงขั้นทำการปลอมเอกสารสัญญากันเลยเหรอ
6: สัญญาก็ปลอมลูกค้าก็ปลอมปลอมบวกปลอมอ่ะมันก็กลายเป็นไม่ปลอมหรือว่าลบบวกลบมันก็กลายเป็นบวกไง
3: ง่าย
8: มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอ
0: จริงๆสินี่ฉันจำไม่ได้เลยตอนอนุบาล3อ่ะฉันท็อปเลขนะคะ
4: คุณหมูคะ
0: ค่ะ
4: ตอนนี้ก็ขาดแค่สัญญาของลูกค้าญี่ปุ่นนะคะเท่าที่ขิมดูแล้วเนี่ยขิมคิดว่าการกู้ครั้งนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรค่ะ
9: แล้วผมต้องเซ็นยังไงอ
0: ่
9: ะ
0: เซ็นยังไงก็
6: เซ็นแบบไม่ต้องรู้เรื่องเอาไว้อ่านไม่ออกเลยเร็ว
8: ๆเดี๋ยวฉันไม่โอเควะ
0: ยังไม่โอเคไม่ได้เดินมาถึงขนาดนี้ห้ามสายเกียร์ถอยเข้าใจเปล่า
7: หนูเสียใจมากๆเลยค่ะที่แดดดีทำแบบนี
8: ้ไข่ต้มไข่ไ
10: ไข่ต้มความ

0: ไข่ต้มที่หมูน้อยให้อามาตามอ่ะ
1: ไข่ต้มทาคิวค่ะ
0: ออกไปเถอะนะไข่ต้มถือว่าอาขอ
1: ให้ไปคุยกับแดดดี้เหรอคะ
0: ขอทาครีมต่อวันนี้ไม่ค่อยได้ทาครีมเลยผิวแห้งไงดีนะเนี่ยมีครีมให้ทาตลอดเลยทาผิวเราจะได้สวยๆขาวๆแล้วก็อีกสักนิดนึงเอ้าไข่ต้มไม่รออาเลยอ่ะ
2: นี่ไข่ต้มไข่ต้มอย่าเพิ่งโกรธพ่อได้ไหมฟังพ่ออธิบายก่อนได้ไหมจ๊ะ
3: ดาดี้บอกหนูบอกน้องขนมจีนว่าจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้วทำไมถึงทำแบบนี้อยู่ล่ะคะที่แม่เลิกกับพ่อก็เป็นเพราะเหตุนี้ไม่ใช่หรอ
4: ก่อนคุณหมูน้อยจะเลิกคุณเจนเนี่ยคุณหมูน้อยเป็นไงล่ะครับคุณซาร่า
0: คือเมื่อก่อนน่ะพี่หมูน้อยเป็นคนชอบโกหกเอาตัวรอดพูดไม่เป็นคำพูด
4: hey.
0: เหลวไหลทำอะไรก็ไม่เคยประสบความสำเร็จเลย อีกอย่างนึงนะก็ไม่เคยรับผิดชอบในคำพูดของตัวเองเลย
4: นี่มันเข้าขั้นเลวเลยนะครับเนี่ย
0: ใช
2: ่ไข่ต้มใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่นะพ่อไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปตอนนี้พ่อทุ่มเททุกอย่างและทำทุกอย่างอย่างเต็มที่เพื่อให้ฟิตเนสของเราเนี่ยประสบความสำเร็จนะ
5: ไข่ต้มคือไอ้แผนทุกๆอย่างอะที่เกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วไปโกหกเขาอย่างงู้นอย่างงี้เนี่ยอเมนดาคิดเองหมดเลยคืออเมนดาผิดแล้วก็เบคอนอะมันเหมือนตกกระไดพลอยโจรไปด้วยอะ
3: จะเป็นคนที่โกหกหรือจะเป็นคนที่ช่วยโกหกมันก็โกหกเหมือนกันล่ะค่ะ
2: มันนี่ไข่ต้มมันไม่เหมือนกันหรอกนะไข่ต้มที่พ่อตามไข่ต้มมาเนี่ยพ่อไม่ได้อยากจะแก้ตัวแต่ว่าพ่อต้องการแก้ไขพ่อตั้งใจจะบอกความจริงทั้งหมดกับคุณสายคิมให้รู้ว่าฟิตเนสของเราเนี่ยแทบจะไม่มีลูกค้าเลยและฟิตเนสของเราเนี่ยก็กำลังจะเจ๊งด้วยเจ๊งเพราะใครเจ๊งพ่อคนเดียว
6: สายคิดดีใจนะคะที่ในที่สุดคุณหมูน้อยก็พูดความจริงสักที
7: ผมต้องขอโทษ
6: ภาษาไทยค่ะ
0: คุณสายคิดคะจริงๆแล้วเนี่ยที่ฟิตเนสของเราเนี่ยมีลูกค้าญี่ปุ่นจริงๆนะคะแต่เขามาไม่ได้เพราะว่า
2: พ่อเธอซาร่าสายคิดครับผมต้องขอโทษจริงๆนะครับกับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วฟิตเนสของเราเนี่ยแทบจะไม่มีลูกค้าเลยแล้วก็ไม่มีครับใครที่เซ็นสัญญาระยะยาวกับสมาชิกฟิตเนสของเราต้องขอโทษด้วยจริง
6: ๆค่ะถ้าอย่างนั้นคิมก็ต้องพูดตรงๆนะคะว่าเราคงไม่สามารถที่จะเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจร่วมกันได้เสียใจด้วยนะคะ
2: ครับเข้าใจครับ
6: แล้วคุณหมูน้อยคะถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถเป็นพาร์ทเนอร์กันได้แต่พาร์ทเนอร์ที่คุณมีทุกคนตอนนี้มันจะช่วยให้คุณผ่านวิกฤตนี้ไปได้ค่ะสู้ๆนะคะไปที
2: ่ขอบคุณครับคุณชายคิดครับ
6: ขอบคุณนะคะ
8: ขอบคุณครับ
3: หนูภูมิใจในตัวพ่อนะคะหนูก็เชื่อว่าถ้าแม่รู้เรื่องนี้ให้น้องขนมจีนรู้เรื่องนี้พวกเขาก็ต้องภูมิใจในตัวพ่อเหมือนกันค่ะ
4: ผมก็ภูมิใจในตัวบอสครับผมกะไว้แล้วครับว่าบอสเนี่ยต้องไม่ยอมให้นักกล้าเนี่ยเซ็นเอกสารแน่นอนโอ้โหนี่สิครับบอสตัวจริงของตะเกียบโอ้โ
2: หคนอย่างฉันเนี่ยจะไม่มีวันยอมแพ้อะไรง่ายๆอีกต่อไปจะมุ่งมั่นแล้วก็หาลูกค้าเข้ามาในฟิตเนสของเราให้มากที่สุด
9: เราจะไปพร้อมๆกันเพื่อฟิตเนสพิก
8: ที่ฟอร์มคอ

0: เธอเลยครับ
1: เธอเลยครับเธอเลยค่ะ
2: เฮียเป้งไม่ได
0: ้โอ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมขอเชิญเฮียเป้งแล้วก็ลูกน้องของเฮียเป้งนะครับมาที่ฟิตเนสของผมได้เลยครับรับรองว่ามีส่วนลดพิเศษอย่างแน่นอนครับโอ้อาทิตย์หน้าเลยครับได้ครับยินดีต้อนรับครับเฮียเป้งครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ
3: เจอนะครับเจอนะครับสบายมากครับ
0: ช่างแอร์
3: ครับครับนาย
0: เฮียเป้งซึ่งเป็นลูกค้าจากงานเก่าของผมเนี่ยโทรเข้ามาบอกว่าจะมาฟิตเนสของเราอาทิตย์หน้าแล้วเขาชอบซาวน่ามากๆคุณช่วยจัดการซาวน่าให้มันเรียบร้อยทีนะ
4: ไม่ต้องห่วงครับนายเรื่องซ่อมเรื่องซาวน่าพวกนี้ผมไม่เคยพลาดครับ
0: เยี่ยมขอบใจมาก
3: ฝากนะครับ
5: มาเลยพี่น้อยค
0: ะ
5: เตรียมพร้อมขนาดนี้แสดงว่าเฮียเป้งพาลูกน้องมาเพียบเลยใช่ไหมคะ
0: เข้ามาคนเดียว
4: คนเดียวตายแล้วเบคอนแล้วทำไมถึงต้องเนี๊ยบขนาดนี้นึกว่ามาทั้งบริษัทโถเอ้ย
0: นี่ไอ้แมนจะมาคนเดียวหรือมาทั้งบริษัทยังไงฉันก็ต้องเนี๊ยบเว้ยเพราะว่าฉันอะตั้งใจและจริงใจที่จะทำให้ฟิตเนสที่เนี่ยดีที่สุด
1: ถูกต้องค่ะดาดี้เพื่อนมาสั่งสมาชิกที่พิเศษอะไรบ้างคะ
6: สวัสดีครับคุณสายขิม
1: สวัสดีค่ะถึงทางบริษัทเราจะไม่ได้ร่วมงานกันอะแต่ในฐานะเพื่อนสายขิมคิดว่าสายขิมกับเพื่อนคงพอจะช่วยอะไรได้บ้างคะ
6: ขอบคุณมากนะครับด้วยความยินดีครับ
1: เราพาพี่ๆเขาไปชมฟิตเนสข้างในกันก่อนดีกว่าไหมคะ
6: ดีครับดีครับขอโทษทีครับเชิญเชิญเชิญข้างในเลยครับด้วยความยินดีนะครับทุกคนเชิญครับ
0: เฮ้ยเฮ้ย
4: โอ้คนแน่นอะ
5: พูดพัดพูดพัดเลยค่ะ
4: พูดพัดเลย
7: ฟิตเนสของเรารอบแล้ว

0: แลโลกต่อยอดความคิดเติมพลังชีวิตทุกเช้าด้วยข่าวฟีลกู๊ดกับ9 World News พบกันจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 น. ถึง 9:00 น. ตรงช่อง9กด30
1: รายการ360องศานิวโชว์สัปดาห์นี้พบกับโชว์ม่วนคักหมอลำแมงตับเต่าไทยเลยสู้เดือดคมดาบไทยแชมป์8สมัยรำวงตุ๊กตาไขลานฝืนสมาธิเด็กและอร่อยยกสวนมะยงชิดของดีนครนายกสาระบันเทิงแบบครบเครื่องเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมลุ้นเป็นซูเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังฮอตทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 10:30 น.ทางช่อง9กด30
2: จากมรสุมที่ทำให้โรงงานซีอิ๊วเก่าแก่กว่า100ปีแห่งตระกูลว่านเกือบต้องล่มสลายร่วมกับเรื่องราวสุดซับซ้อนซ่อนความสัมพันธ์ลับๆในครอบครัวจนเกิดความสั่นคลอนสุดท้ายแล้วใครจะเป็นทายาทผู้กอบกู้ชื่อเสียงโรงงานให้ได้กลับมาสืบทอดตำนานอีกครั้งติดตามบทสรุปสุดดราม่าจนนาทีสุดท้ายในตำนานรักสายโลหิตพุธนี้เวลาบ่าย 2:00 น.ทางช่อง9กด30เสนอเป็นตอนจบ
3: มาพูดคุยกับพวกเราเรื่องราวที่ควรรู้เรื่องใกล้ตัวที่ควรฟังข่าวอะไรก็เกิดขึ้นได
4: ้ถามข่าวชาวบ้านการบ้านการเมืองพร้อมเล่าให้ฟังทุกเหตุการณ์อันตรายไปหมด
3: พบเราทั้งสองคนแล้วก็ทีมงานได้ในรายการคุยกับโมงบ่าย3โมง
4: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย3โมงทางช่อง9กด30
5: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้หมูอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับอำเภอท่ามะกาและวันนี้นะครับเราก็อยู่กันที่สมาคมส่งเสริมกีฬายิงปืนท่ามะกานะครับวันนี้เราจะไม่ได้มาหาสถานที่แปลกแต่ว่าเราจะมาหาคนแปลกนะครับเราไปพบกับเรื่องแปลกกันดีกว่าครับไปสวัสดีครับพี่บอลครับก่อนอื่นขออนุญาตคืนปืนนะครับยิงมาเล่นเมื่อกี
1: ้ได้ครับเป็นไม่มีโล่ครับ
0: สวัสดีอีกรอบนึงครับโอ้โหเดี๋ยวก่อนอื่นขอทราบเลยพี่บอลนี่คือเป็นนักกีฬายิงปืนหรือเปล่าครับเน
1: ี่
0: ย
1: ไม่ได้เป็นนักกีฬายิงปืนครับ
0: ไม่ได้เป็นนักกีฬายิงปืน
1: แค่ชอบ
0: ทำไมพี่ยิงแม่นน่ะ
1: ก็อยู่ที่เราเข้าใจแล้วฝึกฝนให้มันถูกต้องนะครับ
0: ยิงปืนมากี่ปีครับเนี่ย
1: ก็เริ่มยิงจังเมื่อตอนอายุ30ก็ประมาณ10ปีฮะ
0: ทำไมเราเริ่มต้นมายิงปืนนะครับ
1: ก็รู้ชานะฮะก็เล่นปืนเล่นรถ
0: ครับ
1: ฮะก็ประมาณเนี้ยแล้วก็ศึกษามาก่อนยิงจริงศึกษาก่อนมายิงจริงเนี่ยประมาณเกือบ10ปีเหมือนกันแล้วถึงจะมายิงจริง
0: ครับพี่บอลไม่ยิงคนเดียวด้วยมีเจ้าตัวเล็ก
1: ฮะลูกชา
0: เห็นบอกว่ายิงได้ว่ากี่ขวบแล้วครับเนี่ย
1: อันนี้7ขวบครับ
0: 7ขวบยังไม่ถึง10ขวบมายิงปืนแล้วอ่ะ
1: ใช่มีพรสวรรค์
0: ครับ
1: ฮะ
0: คือเป็นคนชอบอยู่แล้วหรือว่าคุณพ่อสอน
1: เด็กอยากรู้อยากเห็นพอเราอยากรู้อยากเห็นเนี่ยเราเลยสอนจริงๆจัง
0: ๆเลย
1: สอนเรื่องการจับปืนความปลอดภัยโทษ
0: ครับ
1: ประมาณนี
0: ้ตอนที่เราจะยิงนะครับอันนี้ก็เป็นเป้าที่เราต้องเรียนรู้ก่อน
1: ฮะ
0: อันนี้คืออะไรครับ
1: เป้าสายกลอันนี้คือเป้าเลขคะแนนนะฮะ
0: คือแต้มคะแนน
1: แต้มคะแนนแล้วไล่จาก1 2 3 4 5 6พอวง7เนี่ยมันก็จะเป็นวงดำแล้ว7 8 9
0: 9
1: ฮะแล้วก็วง10
0: อ๋อนี่คือวง10
1: วงสี่จะไม่เขียนแล้วก็มีเอ็กเลยฮะ
0: อ๋อตรงกลางคือเรียกว่าเอ็ก
1: ฮะ
0: อันนี้คือเป้าสากลมาตรฐาน
1: ใช่ฮะ
0: กาฟิลที่คิดว่าพี่ยิงได้กี่แต้มนะฮะอ่ะชี้จุดไหนได้หนึ่งเองเหรอทำไมดูถูกกันขนาดนี
1: ้ฮะยิงปืนได้เลยครับอันนี้คือพร้อมแล้วจิบปืนพร้อมที่ยิง
0: อันนี้อย่างนี้ถูกไหมครับ
1: ถูกครับพร้อมเล็งกระสุนให้ได้นะ

0: กไม่ออกครับ
1: ม
0: ัน
1: เป
0: ็
1: นย
0: ัง
1: ไง
0: มันแน่นอะไรก็ไม่รู
2: ้กับคิดปืนจะเย็นไม่มีอะไร
3: ครั้งที่สองครับ
2: ที่เดิม
0: ไม่แสดงว่าแม่นสิโดรูเดิมอ่ะ
2: อ้
0: าวทำไมพูดอย่างเงี้ยครับทีมงาน
2: เจ๊จิ๊บ

0: คุยครับ
1: ไอ้ที่สามคนได้9ฮะ
2: อ๋อ
1: ผมได้9เลย9
2: หมูได้ทดลองยิงกันมาแล้วนะครับ3นัดเมื่อกี้เดี๋ยวมาดูพี่บอลกันดีกว่าฝีมือระดับเทพเขาจะได้กี่แต้มกันดูเลยครับ
0: ตกก่อน

0: บ้าไปแล้วโดนจุดเด็กอ่ะ
1: โหพี่สุดยอดมากอ่ะเห็นพี่บอกว่ากาฟิลก็ได้เหมือนกันลองได้ไหมครับ
2: พอยิงได้ฮะ
1: กาฟิลโชว์สีมือได้เปล่า
3: จะศูนย์นะช้าๆจะศูนย์ค่อยๆใกล้จะศูนย์

0: ี่คือเด็กอายุ7ขวบ
1: อันนี้บอกนะครับว่าเป็นกระสุนที่ใหญ
2: ่กระสุนใหญ่
1: กระสุนที่มีขนาดใหญ่จุด45
2: คือแค่ยิงได้แค่เนี้ยก็แต้มชนะหมู่แล้วอะเมื่อสักครู่นะฮะคือเป้าขนาดมาตรฐานอันนี้คือขนาดไม่มาตรฐานถ้าหมูดูไม่ผิดมันคือเข็มใช่ไหมพี่
3: ใช่ครับ
2: ยิงเข็มหร
3: อ
2: บ้าไปแล้วนี่คือเข็มเย็บผ้านะครับให้ดูอีกทีว่ามันคือเข็มเย็บผ้านะฮะแต่ว่าเราใช้ปืนยิงนะครับเป็นการท้าทายอย่างมากสำหรับนักยิงปืนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่บอลจะยิงโดนหรือไม่

0: เดี๋ยวเราไปดูกันนะพี่เขาบอกยิงโดนแล้วอ่ะเข็มหายยิงยังไงยิงเข็มอ่ะ
1: เข็มด้วยนะ
0: คือแค่เข็มขนาดเกือบเท่าแผ่นกระดาษแผ่นกระดาษที่แบบแนวขวาครับเข็มหายอ่ะสุดยอดมากครับมันไม่น่าเป็นไปได้มันแปลกครับต่อไปเราจะยิงอะไรครับเมื่อกี้ยิงความบางเฉียบแล้วสิ่งของขนาดเล็กมากๆต่อไปยิงอะไรครับ
2: ยิงด้วยการมองผิดธรรมชาติมองจากโทรศัพท์อะ
0: มองผิดธรรมชาติ
2: มองโทรศัพท์
0: มองโทรศัพท์
2: แล้วหันหลังยิง
0: แล้วหันหลังยิง
2: เล็งในโทรศัพท์แล้วยิง
0: มันจะโดนเหรอพี
2: ่ก็คือต้องลอง
0: โอ้โห

0: บ้าไปแล้ว
1: เหนื่อย
0: ลงไปนอนกับพื้นแล้วฮะพี่บอลครับคือโอกาสที่มันจะยิงโดนมันมีน้อยมากมากเลยครับเพราะว่าอย่างเราส่องโทรศัพท์งี้ใช่ไหมเหมือนมีการหักเหของกระจกอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่มันตรงกันข้ามมันหมด
0: เออ
1: ก็น่าจะช็อตนี้น่ายากสุดที่ผมเคยยิงมา
0: ช็อตมองกระจกหันหลัง
1: แล้วก็หงายปืนเนี่ย
0: หงายปืนด้วย
1: ผมก็ยาก
0: สุดยอดไปเลยครับพี่บอลมันแปลกมากมากแต่ว่ามันเกิดขึ้นจริงที่นี่แล้วฮะเมื่อกี้เป็นคิวของคุณพ่อนะครับต่อไปเราจะมาดูคิวของคุณลูกบ้างคือน้องกาฟิลนะฮะน้องกาฟิลจะยิงลูกโป่งใบนี้แต่ว่าลูกโป่งของน้องกาฟิลจะเป็นแบบนี้ครับ
1: เซฟไว้ใช่ไหมพี่ใหญ่เซฟไว้ใช่ป่ะ
0: ให้ความดูแล
1: พี่ใหญ
0: ่ชาญอย่าง
1: คุมปืนก่อนพี่ชายคุมปืนเริ่ม
0: นี
2: ่ว้า
0: วนี่ยอมแล้วอยู่ไหนซากอยู่ไหนซากอยู่ไหนอยู่นี่
1: อยู่ครับ
0: คือแบบเด็ก7ขวบนะครับไม่น่าเชื่อลูกโป่งมันแกว่งด้วยนะประเด็นอะลูกโป่งมันแกว่งด้วยนะไม่น่าเชื่อน้องทำได้อะและนี่คือเรื่องแปลกนะครับที่รายการของเราได้พามาให้คุณผู้ชมได้ดูกันคุณพ่อบอลนะครับแล้วก็น้องกาฟิลนะครับเป็นนักแม่นปืนที่ยิงปืนได้แบบสุดยอดมากพี่บอลนี่มีหันหลังยิงนะมองกระจกหันหลังยิงหงายปืนด้วยน้องกาฟิลนี่คือยิงแบบลูกโป่งแกว่งได้เด็ก7ขวบนะครับทำได้ไงอ่ะแต่มันเกิดขึ้นแล้วครับ2คนนี้ทำให้ผมได้เห็นว่ามันแปลกและมันมีอยู่จริงที่อำเภอธรรมกาแห่งนี้ครับ
3: ช็อตสุดท้ายขอนิดนึงให้พี่บอลแถมพี่บอลยิงให้กาฟิลยิง
0: ครับ
3: สุดท้ายนี้ของคุณตอนแล้วก็เอาไว้บนหัวน้องนะครับ

0: อ่ะโอเคกาฟิลไปตั้งขึ้นมา
1: อะไรอ่ะ
2: ตรงนู้นได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้กาฟิลขออีกรอบนึงจริงโดนให้กระป๋องนะครับ
1: ไม่ได้
2: กระป๋องอ
1: ัน
2: น
1: ี้
2: กระป๋องอันนี้ไม่แกว่งอันนี้
0: ไม่แกว่ง
1: ไม่ได้
2: ได
1: ้
2: พ
1: ี
2: ่ยืนตรงนี้เลยยืนเป็นเพื่อนกันตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะ
1: พี่ไม่ทำประกันนะ
2: ไม่เป็นไรเราก็ไปด้วยกัน
1: อะไรเอ้าไม่ได้

0: จิรงเดชไกรสังอายุ28ปียาเสพติด
1: ไม่มี
2: ไม่มี
0: ฆ่าข่มขืนช่อโกง
2: ไม่เคยเลยครับ
3: ไม่เคยเลยครับ

ที่ผมกำลังเจออยู่แจมือแล้วก็ชุดแล้วก็ดูสภาพที่ถูกปล่อยมานะครับยังดีครับเหลือไม้เซลฟี่ไว้ให้ผมทำมาหากินโอ้ตายมีโกงแบบนี้ชัวร์ครับไปไหนไม่ได้แล้วครับวันนี้ในหนังมันทำได้เราก็ต้องทำได้แต่ว่าอันเนี้ยมัน

0: อาจิลงเดชไกรศักดิ์อายุ28ปีรู้ตัวไหมไปทำความผิดอะไรมา
1: ผมไม่ได้ความผิดอะไรมาเลยนะครับผมอยู่เฉยๆยังไม่ทำอะไรเลย
0: ยาเสพติด
1: โอ้ยไม่มีเลยครับ
0: ค่าข่มขืน
1: ไม่มี
0: ช่อโกง
1: ยิ่งไม่ใช่เลยทำไมแต่ละข้อหามันหนักจังเลยครับ
0: จะสารภาพดีๆหรือใช้กำลัง
1: โอ้ย
2: สารภาพไหม
1: ผมยังไม่ทำอะไรผิดเลยโอ้โหโอ้ยไม่ผิดยังเจ็บตัวอีก
0: อ่ะพอ
1: ขอบคุณครับ
0: คดีที่โดนคืออยู่เกินเวลาเช็คเอาท
1: ์ว่าแต่ที่เนี่ยคือที่ไหนครับ
0: โรงแรมคุกครับ
1: โรงแรมคุก
0: เป็นโรงแรมคุกแห่งแรกของประเทศไทย
1: ชื่อว่า
0: สุขสเตชัน
1: เป็นโรงแรมคุกทำไมไม่ชื่อคุกสเตชันไปเลยครับ
0: ตรงนี้อยู่อุดมสุขก็เลยใช้ชื่อสุขสเตชัน
1: แต่ว่าคอนเซ็ปต์โดยรวมนี่คือเป็นคุก
0: ใช
1: ่รวมไปถึงสิ่งที่ผมกำลังโดนอันนี้ด้วยป่ะครับอันนี้คือเป็นกิมมิคของโรงแรมเหรอครับ
0: เอาไว้ให้ถ่ายรูปเล่น
1: อ๋อก็คือมีกุญแจมือ
0: ใช่
1: รวมไปถึงชุดที่เหมือนเป็น
0: มีชุดนอนมีป้ายให้ถ่ายรูป
1: แล้วก็คือห้องนอนที่นี่ทุกอย่างเป็นดีไซน์เป็นคุกหมดเลย
0: เป็นคุกหมดเลย
1: มีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับ
0: พี่เจ้าของเขาชอบดูหนังเรื่องชอแชง
1: ครับ
0: เขาก็เลยเอามาเป็นธีมในการทำโรงแรม
1: อ๋อเลยเป็นธีมของที่นี่ทุกอย่างนี่คือเหมือนเอายกคุกมาไว้ที่นี่เลยใช่ไหมครับ
0: ประตูหรืออะไรก็เหมือนในคุกหมด
1: พอฟังจากพี่ก้อยแล้วอยากเห็นนะอยากเห็นห้องว่าแบบห้องคุกเป็นยังไงแล้วก็ลานกิจกรรมที่เป็น co-working space หรือว่าที่เป็นลานปาร์ตี้เป็นยังไงรบกวนพี่ก้อยพาทัวร์หน่อยได้ไหมครับ
0: เดี๋ยวพี่พาไป
1: ก่อนอื่นเนี่ยครับแกผมว่าผมโดนทีมงานแล้วเลยพี่ก้อย
0: หรือว่าจะขึ้นไปอย่างนี้เลย
3: มันจะสมไป เดี๋ยวจะทำอะไรลำบากอันนี้กุญแจคือถูกต้องเลยใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องครับน่าจะเอาไม่ออก
1: ฮะชั้นนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องพักใช่ไหมครับพี่ก้อย
0: ใช่ครับ
1: ผมมาถึงก็มีเรียกว่าเป็นกิมมิคอ
0: ันนี้เป็นที่ถ่ายรูปสำหรับคนคุก
1: อ๋อที่เราเคยเห็นกันจะมีตารางอย่างนี้ข้างหลัง

0: หนึ่งสองสาม
1: นี่เข้าไปก็จะเป็นส่วนของห้องพักงั้นเดี๋ยวเข้าไปดูที่พักกันเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องพักแล้ว
0: มีทั้งหมด9ห้องมีห้องเล็ก7ห้อง
1: ห้องเล็ก7ห้องแล้วก็ห้องใหญ่2ห้องนี่ก็เป็นขนาดห้องเล็กก็คือสามารถนอนได้2คน
0: 2คน
1: 2คนนะครับ
0: หน้าต่างเปิดได
1: ้อนุญาตนะครับ

0: ดยอดดีเทลเยอะมากเก็บดีเทลเกี่ยวกับ
1: คุกไว้หมดเลยนะครับ
0: อันนี้เหมือนที่ผมเคยดูเลยเป็นห้องมืดอ่ะครับ
2: คุกมืดคร
0: ับ คุกมืดผมมี2คุกด้วยอ๋อเพราะว่าอย่างเมื่อกี้จะเป็นกรงอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าประตูปิดทึบเลยผมมีแอบถ่ายด้วยสวยมากครับมีกิมมิคในเรื่องของประตูเดี๋ยวเจอกันนะครับขอไปนอนก่อน
2: นอนได้4คน
0: พักได้4คนเลยนี่ก็คือเหมือนเป็นคุกไฮโซชั้น5ที่เราลองจะขึ้นไปนี่คือเป็นดาดฟ้า
2: ใช่ชื่อดาดฟ้าแสนสนุก
0: ดาดฟ้าแสนสนุกที่พี่ก้อยบอกว่าจำลองมาจากลานกิจกรรมของคนคุกโอ้เหมือนจริงนะครับคุณผู้ชมดูชั้น5บรรยากาศก็คือจะเป็นเหมือนลานกิจกรรมที่ให้นักโทษเขาออกกำลังกายมีบ่อน้ำนี่ครับก็เป็นจำลองให้เหมือนอยู่ในกรงแล้วก็ป้องกันคนตกลงไปบางคนมาปาร์ตี้สนุกจนเพลินลืมดูนะครับถือว่าเป็นไอเดียที่แปลกมากนะคือผมว่าไม่มีใครคิดหรอกคือต่อให้ผมทำผมว่าผมก็ไม่คิดหยิบคุกมาไว้ที่นี
2: ่ใครจะอยากมานอนคุกต้องมาลองที่นี่
0: ใช่ไหมมี Facebook หรือว่าช่องทางในการติดต่อไหมครับ
2: มี Facebook ค่ะสุขสเตชัน
0: สุขสเตชันนะครับถือว่าเป็นไอเดียที่แปลกนะครับแต่ว่าไอเดียดีมากสร้างสรรค์มากนะครับใครที่แบบว่าอยากจะลองเปลี่ยนบรรยากาศมานอนคุกอย่าไปทำความผิดนะครับมาที่สุขสเตชันคุณจะได้สัมผัสบรรยากาศการนอนคุกที่สุขสบายที่สุขสเตชันด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ก้อยด้วยนะครับไว้มีโอกาสเดี๋ยวผมมาติดคุกอีกทีนึงครับ
2: ได้ครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสด
2: ี
3: คร
2: ับ กันแล้วกับช็อปมาเนียนะคะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะ
3: ครับ
2: คุณผู้ชมคะบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านบ้างคะดึกดึกดื่นดื่นเนี่ยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่บ้านเราชอบที่จะลุกมาเข้าห้องน้ำทั้งคืน
3: จ้ะ
2: หลายหลายบ้านมีเป็นกระโถนเอาไว
3: ้
2: หรือว่าบางบ้านผู้สูงอายุไม่ชอบใช้กระโถนเพราะว่ามันหกเลอะเทอะง่ายทำความสะอาดยากเนาะ
3: ครับ
2: ก็สู้เดินไปเข้าห้องน้ำทุกคืนห้องน้ำไกลบ้างล่ะห้องน้ำอยู่ชั้นล่างบ้างล่ะบางบ้านเป็นบ้านยกสูงห้องน้ำอยู่ใต้ถุนบ้าน
3: ถูกต้อง
2: ไม่สะดวกเลยค่ะแถมอาจจะเกิดอุบัติเหตุต่างๆได้ง่ายดายเลยนะคะเราเปลี่ยน

0: เปลี่ยนค่ะ
1: ค
0: ยกสุขภัณฑ์เอาไว้มาไว้ข้างๆเตียงจะได้สะดวกต่อการขับถ่ายเข้าห้องน้ำกลางค่ำกลางคืนหรือว่าในช่วงที่อยากจะเข้าห้องน้ำนั่นเองเนาะ
1: ครับผมและนี่คือคอมโบครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่นะครับมาพร้อมกับถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตรขนาด1ชิ้นมีแปลงอเนกประสงค์ให้ด้วยนะครับแล้วมีถุงพลาสติกให้ทั้งเซตนี้990บาททั้งนั้นเมื่อกี้นี่ขอย้อนกลับไปหน่อย มีภาพจำเดิมๆผมเป็นเด็กต่างจังหวัดครับคุณยายของผมเนี่ยนะฮะเวลาจะเข้าห้องน้ำห้องน้ำมันอยู่ชั้นหนึ่งแต่เวลานอนมันอยู่ชั้นสองเขาก็ใช้กระโถนนี่มันเป็นมังกร
0: อ
1: ่ะแล้วเขาก็นั่งลงไปเพราะว่าตอนคืนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็จะเห็นว่าพ่อแม่คุณตาคุณยายเข้าห้องน้ำบ่อยมีแบบนี้ไว้อุ่นใจกว่านะ
0: ใช่แล้วค่ะทีนี้เรามาดูกันนะสำหรับตัวโถสุขภัณฑ์ตัวนี้นะคะรับน้ำหนักได้เยอะนะ150กิโลกรัมเพราะฉะนั้นหลายๆบ้านบอกว่าโอ้โหคุณตาตัวใหญ่คุณยายตัวใหญ่จะนั่งได้ไหมตัวนี้นั่งได้นะคะมาพร้อมกับตัวฝารองที่แข็งแรงทนทานเลยนะแล้วก็ด้านในเนี่ยนะคะมีถังเก็บมูลนะจุถึง 4.2 ลิตรด้วยกันนะคะมีตัวฝาปิดอีกต่างหากนะทีนี้เราจะมาดูซิว่าแล้วเขาจะสามารถเก็บกลิ่นได้หรือไม่นะคะสมมุติว่าคุณตาคุณยายที่บ้านนะ
1: ทำธุระ
0: นี่ทำธุระส่วนตัวค่ะ
1: เทเข้าไปเลย
0: เทไปเลยเรามีถุงให้กับคุณผู้ชมเอาไว้ด้วยนะคะ
1: ครับ
0: เทไปเสร็จเรียบร้อยจากนั้นเนี่ยถ้าหากว่าอยากจะเก็บกลิ่นถึง2ชั้นเนี่ยก็คือเปิดตัวนี้ก่อน
1: ปิด
0: ฝาชั้นแรกไปนะคะจากนั้นปิดตัวนั่งแล้วก็ปิดฝาอีก1ชั้นรวมแล้วเป็นการเก็บกลิ่นถึง2ชั้นด้วยกันค่ะ
1: แล้วเวลาเราทำความสะอาดก็ทำความสะอาดได้ง่ายด้วยแค่เอาถุงแล้วก็ยกไปนะครับแต่ผมชอบตรงนี้ครับด้วยความที่เขามีตัวกันลื่นทั้งหมด4มุมนะครับเวลาเราเข้าห้องน้ำเนี่ยเวลาจะนั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทำให้รู้สึกว่ามั่นคงขึ้นนะครับรวมไปถึงเขามีตัวจับแขนที่ถนัดมากๆเวลาจะนั่งนั่งลงไปตัวผมเองหนักอยู่ประมาณ85กิโลครับผมนั่งแบบนี้ผมรู้สึกสบายเพราะมันเท่ากับสุขภัณฑ์ปกติที่เราเข้ากันอยู่ในห้องน้ำเลยและยังมีที่วางทิชชู่ให้อยู่ข้างๆอีกด้วยนะครับเคลื่อนย้ายก็สะดวกเพราะว่าเขามีน้ำหนักค่อนข้างเบามากๆนะครับเวลาหลายๆคนเนี่ยพาคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายผู้สูงอายุไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ยังสามารถขนขึ้นรถเอาไปใช้งานได้ด้วยครับ
0: ใช่เพราะฉะนั้นนะใครที่บอกว่าโอ๊ยยังมีกระโถน เป็นอันเล็กๆวางเอาไว้ข้างเตียงนะคะหรือว่ายังคงปล่อยให้ผู้สูงอายุในบ้านของเราเนี่ยเดินเหินยากลำบากในช่วงกลางคืน บางทีสะดุดล้มการล้มของผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะคะเรามีสุขภัณฑ์เคลื่อนที่แบบนี
1: ้
0: ติดเอาไว้อยู่ในห้องนอนอยู่ไว้ข้างๆเตียงดีกว่านะคะแล้วก็สำหรับตัวนี้นะรับประกันโครงสร้างนะคะถึง1ปีเต็มเลยค่ะ
1: เอาล่ะบ้านไหนนะครับมีผู้สูงอายุนะครับซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
1: คอมโบครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่นะครับวันนี้ในเซ็ตก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตรนะครับ1ชิ้นมีแปลงอเนกประสงค์คละสีนะครับและยังไม่พอมีถุงพลาสติกให้อีก1ม้วนนะครับทั้งเซตนี้ 2,228 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทเท่านั้นรับประกันโครงสร้าง1ปีเต็มโทรด่วนครับ02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่@ไซช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ

0: วันนี้นะคะป้าถูกใจสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปมากลูกสาวซื้อมาให้ค่ะทั้งทุกทั้งหนักทั้งเบาได้หมดเลยค่ะ
1: ตั้งแต่ลูกได้เอาสุขภัณฑ์ตัวนี้มาให้เนี่ยสุดยอดเลยครับการใช้ชีวิตสะดวกขึ้นมากเลยนะครับตอนกลางคืนก็ไม่มีปัญหาเรื่องเข้าห้องน้ำเพราะว่าหมดเวลาไหนก็เปิดขึ้นใช้ได้เลยนะครับสะดวกจริงๆครับตัวนี้ครับ
2: วันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มกับคอมโปรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ในเซตนะครับก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตร1ชิ้นแปลงอเนกประสงค์คราสีและยังไม่พอครับยังมีถุงพลาสติก1ม้วนราคารวม 2,228 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับวันนี้เหลือเพียง990บาทย้ำ990บาทรับประกันโครงสร้าง1ปีเต็มด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02 114 3330

0: หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
1: ใครยังไม่โทรรีบโทรนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกบ้านไหนมีผู้สูงอายุนะคะสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยเนี่ยคือการอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุที่บ้านของเราค่ะยิ่งกลางคืนนะอย่าปล่อยให้ผู้สูงอายุของเราต้องลุกเดินเหินเพื่อที่จะไปเข้าห้องน้ำไกลๆค่ะบอกเลยว่าบางบ้านห้องน้ำอยู่ไกลมากหรือห้องน้ำอยู่ด้านนอกบ้านด้วยซ้ำไปนะคะเพราะฉะนั้นเรามีนี่เลยสุขภัณฑ์เคลื่อนที่แบบนี้ติดเอาไว้ข้างๆเตียงหรือแม้แต่คนท้องท้องแก่นะยิ่งท้องแก่มากๆใกล้คลอดโอ้โหลุกขึ้นเข้าห้องน้ำทั้งคืนมีแบบนี้สะดวกกว่าค่ะ
2: จริงๆแล้วหลายๆคนกังวลนะว่าสุขภัณฑ์เคลื่อนที่เนี่ยมันจะเล็กไหมมันจะใหญ่เกินไปไหมจริงๆแล้วเทียบเท่ากับสุขภัณฑ์ที่เราเข้าแบบปกติเลยนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าอย่างที่ผมนั่งอยู่เนี่ยตัวผมก็ถือว่าเป็นผู้ชายค่อนข้างตัวใหญ่ผมยังรู้สึกว่านั่งแล้วสบายมากๆเพราะว่ามันรองรับน้ำหนักได้ถึง150กิโลกรัมนะครับแล้วก็ตัวฐานเขามีตัวกันลื่นทั้งหมด4มุมเวลาเราจะเคลื่อนเวลาเราจะลุกเหินอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่กับที่นะครับรวมไปถึงนะฮะในตัวของช่องที่เอาไว้เก็บพวกทิชชู่หรือบางทีอาจจะนั่งทำธุระนะครับหยิบวางโทรศัพท์มือถือก็ยังวางตรงนี้ได้สะดวกสบายจริงๆครับ
1: ใช่แล้วค่ะทีนี้นะเรามาดูกันนะคะว่าสำหรับตัวถังที่เอาไว้ใช้ในการใส่ของเสียค่ะ
2: ค
1: ใหญ่ถึง 4.2 ลิตรเพราะฉะนั้นนะทั้งคืนเอาอยู่นะคะแต่ทีนี้เรามาดูว่าสมมติว่าผู้สูงอายุที่บ้านของเราทำธุระส่วนตัว อย่างที่บอกนะว่าตัวนี้นะคะสามารถที่จะเก็บกลิ่นได้ถึง2ชั้นด้วยกันนะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องกังวลในการที่เขาจะมีกลิ่นระหว่างคืนสมมุติว่าเปิดฝาแบบนี
2: ้
1: ปิดใช่ไหมชั้นแรกแล้วก็ชั้นที่2ปิดแบบนี้แต่พอตอนเช้าค่ะเราผู้เป็นลูกหลานเราก็เปิดฝานะคะจากนั้นก็คือเก็บถุงค่ะ
2: ครับ
1: นี่นะเดี๋ยวจะทำให้ดูทุกคนค่ะ
2: มันเก็บง่ายมากเลยนะ
1: เก็บง่ายเลยรวบถุงออกมานะคะจากฝานะแล้วก็รวบพันแบบนี
2: ้
1: ยกไปทิ้งมือไม่ต้องเลอะสิ่งสกปรกใดๆเลยค่ะ
2: คในตัวเส้นนี้ก็มีถุงพลาสติกให้ด้วยนะครับอ
1: ัน
2: น
1: ี้
2: ใครที่กำลังวนใจอยู่ว่าอยากจะได้สุขภัณฑ์เคลื่อนที่จริงๆ มีไว้ดีกว่านะครับคนที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านหรือจะเป็นคนท้องนะครับคุณพ่อมือใหม่อาจจะมีไว้ให้คุณภรรยาได้นะครับตอนนี้ยังไงก็ถือว่าเป็นของสำคัญเพื่อความปลอดภัยเพื่อความอุ่นใจนะครับยังไงซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
2: คอนโทรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่นะครับของเราในเซตนี้มีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตรใหญ่แบบนี้เลยนะครับมีแปลงอเนกประสงค์คลาสสี่ให้แล้วยังไม่พอมีถุงพลาสติกให้อีก1ม้วนนะครับทั้งหมดนะฮะ 2,228 บาทไม่ต้องจ่ายครับ 1,000 บาทมีทอนเหลือแค่990บาทเน้นย้ำ990บาทรับประกันโครงสร้าง1ปีเต็มนะครับโทรด่วนที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot ครับเอาละครับหมดเวลาแล้วกับชอมมาเนียนะครับเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติค่ะเติมเต็มความสดชื่นด้วยคุณค่าจากธรรมชาติรสชาติหอมละมุนดื่มง่ายเหมาะกับทุกช่วงเวลาปราศจากสีปราศจากวัตถุกันเสียเก็บได้นานถึง2ปีเต็มค่ะโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับเครื่องดื่มบอนแบกเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติค่ะ3กล่องแถมฟรีอีก2กล่องนะคะรวมแล้วเป็น30ขวดค่ะแต่ยังไม่พอนะคะแถมให้ฟรีกับบอนแบกโกคอฟฟี่สูตรผสมรังนกคอลลาเจนและโคคิวเทนค่ะจากราคาเต็มนะคะ 2,310 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะกับช็อปมาเนียจ่ายเพียงแค่ 1,350 บาทเท่านั้นนะคะ

0: ต่อไปเจ้าของได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ @ Shop Mania ค่ะสวัสดีค่ะมากแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นวันที่พิเศษมากค่ะเพราะว่านอกเหนือจากอยู่กับแอมนะคะเราอยู่กับคุณโอ๊ตค่ะจากผลิตภัณฑ์บอนแบกค่ะ
1: สวัสดีค่ะอ
0: ย่างที่บอกว่าวันนี้พิเศษมากเพราะว่าบอนแบกเนี่ยคือมาเป็นเซตใหญ่พร้อมที่จะมอบความสุขมอบเป็นของขวัญให้กับคนที่เรารักแล้วก็คนที่อยากจะใส่ใจตัวเองด้วยค่ะ
1: ใช่ครับช่วงปลายปีแบบนี้ครับหรือช่วงเทศกาลอื่นๆแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งบอนแบกของเราเนี่ยแน่นอนครับเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรังนกแบบนี้นะครับและซึ่งวันนี้ที่เอามาเนี่ยจะเป็นสูตรออริจินอลนะครับเป็นรังนกสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติแบบนี้กล่องสีแดงแบบนี้ครับไซส์ 42mm นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยจะได้ทั้งหมดซื้อ3กล่องไปแล้วนะแถมอีก2กล่องล้นหมดตรงนี้ได้5กล่องแล้วครับ30ขวดนะฮะ30ขวดตรงนี้ยังไม่พอนะเราจะมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ตรงนี้นะครับจะเป็นบอนแบกโกคอฟฟี่นะครับรังนกคอลลาเจนผสมโคคิวเทนด้วยตรงนี้เราแถมไปอีก3ซองด้วยนะฮะรวมทั้งหมดรังนก5แพ็ค30ขวดครับแล้วก็วัวกับกาแฟไปอีก3ซอง 1,350 บาทครับผม
0: นี่ย้ำราคาเลยนะคะจากราคาเต็มนะ 2,310 บาทนะคะแต่ว่าวันนี้ราคาพิเศษค่ะเพียงแค่ 1,350บาทเท่านั้นสำหรับใครที่สนใจนะตอนนี้รีบยกหูโทรศัพท์โทรเข้ามาหาเราก็ได้เลยค่ะที่หมายเลข021143330นะคะหรือว่าแอดเข้ามาที่ SI Shop Mania ค่ะสินค้าที่มีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot นะคะคุณโอ๊ตค่ะมาพูดถึงบอนแบกกันต่อเลยค่ะ
1: เนี่ยครับทุกท่านที่จะได้ไปจะเป็นไซส์นี้นะซึ่งได้ไปเลย30ขวดนะครับดังนั้นเนี่ยคุ้มค่ามากๆนะสำหรับใครที่กำลังหาของขวัญหรือว่าทานเองก็ดีนะเพราะในเซตนี้ได้5กล่องเอาไปแบ่งเขาก็ได้1แพ็คอย่างนี้หรือเอาไว้ทานเองแล้วก็ยังไปจัดกระเช้าแบบนี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้ผมให้ดูเนื้อข้างในอันนี้42mm นะทุกท่านชอบซื้ออยู่แล้วนะฮะชอบทานกันอยู่แล้วว่างั้นเถอะเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะให้ดูเนื้อข้างในเลยนะคร
0: ับ ได้เลยค่ะ
1: ต้องมีเสียงป๊อกแบบนี้นะครับเป็นการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนนะครับเก็บได้นาน2ปีไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะอันนี้จะเป็นเนื้อทั้งหมด
0: นี่แล้วคือเนื้อเยอะเนื้อแน่นมากเลยนะคะรับรองเลยนะว่าใครที่ชอบความกรุบกรอบคือว่าเวลาที่เรายกดื่มเนี่ยมักจะเจอแบบเป็นรังนกที่มีแต่น้ำแต่ขอนบอนแบกนี่คือเนื้อแน
1: ่
0: น
1: แบบนี้เลยใช่ฮะแล้วก็ใครทานบอนแบกทราบอยู่แล้วครับว่าทานทุกคำต้องเคี้ยวทุกคำ
0: ใช่แล้ว
1: แล้วรสชาติจะฝากคุณแอมลองรีวิวให้หน่อยฮะว
0: ่
1: าเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงเพราะว่าหลายท่านเนี่ยเคยเห็นบอนแบกแต่ยังไม่เคยได้ลอง
0: ใช่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดขวดกันนะอันหนึ่งสองสามค่ะนี
1: ่
0: ต้องมีเสียงแบบนี
1: ้
0: เพราะว่าฝาของเขาเป็นฝาสูญญากาศนะคะมาชิมกันดีกว่าค่ะทุกคนค่ะ
1: ในระหว่างที่ชิมกันนี้ก็สูตรนี้จะเป็นสูตรออริจินอลนะคะก็คือใช้น้ำตาลกรวดนะครับผม
0: เป็นไงค่ะ
1: ใช่ไหมฮะ
0: อร่อยที่แบบว
1: ่ามาก
0: ๆเนื้อคือบอกให้นะสดมาเนี่ยแทบไม่เจอน้ำเลยค่ะคุณโอ๊ตค่ะเจอแต่เนื้อรังนก
1: ใช่ฮะอันนี้เป็นจุดเด่นของบอนแบกของเราเลยนะแล้วเนื้อข้นๆนะทุกคำที่ทานเนี่ยต้องได้เคี้ยวรังนก
0: ใช่
1: นะฮะแล้วก็ยิ่งเซตวันนี้เนี่ยได้ทั้งหมด5แพ็คนะครับ30ขวดตรงนี้นะซึ่งจริงๆแล้วเราจะ1กล่องเปิดออกมามันจะเป็นแบบนี
0: ้คือเป็น6ขวดแบบน
1: ี้6ขวดแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยสามารถเอาไป1แพ็คเอาไว้ทานเองแบบนี้ครับหรือว่าที่เหลือเนี่ยสามารถเอาไปจัดกระเช้าครับใส่กระเช้าแบบนี้ก็ได้นะเพราะปกติแล้วกระเช้านึงเนี่ยรังนก6ขวดเนี่ยเป็นพันแล้วนะฮะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราเซตเนี้ย1,350 บาทเนี่ยได้5กล่องตรงนี้แล้วครับเอาไปแบ่งไปฝากเขาทานเองจัดกระเช้าแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน
0: ใช่แล้วนะคะย้ำเลยนะสำหรับวันนี้นะคะจากราคาเต็มทั้งหมด 2,310 บาทนะคะแต่ว่าไม่ต้องจ่ายค่ะจ่ายราคาเบาๆเลยนะคะเพียงแค่ 1,350 บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามาหาเรานะ02-114-3330นะคะหรือว่าแอดมาที่@ไซช็อปเมเนียค่ะ

ื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติค่ะเติมเต็มความสดชื่นด้วยคุณค่าจากธรรมชาติรสชาติหอมละมุนดื่มง่ายเหมาะกับทุกช่วงเวลาปราศจากสีปราศจากวัตถุกันเสียเก็บได้นานถึง2ปีเต็มค่ะโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับเครื่องดื่มบอนแบกเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติค่ะ3กล่องแถมฟรีอีก2กล่องนะคะรวมแล้วเป็น30ขวดค่ะแต่ยังไม่พอนะคะแถมให้ฟรีกับบอนแบกโกคอฟฟี่สูตรผสมรังนกคอลลาเจนและโคคิวเทนค่ะจากราคาเต็มนะคะ 2,310 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะกับช็อปมาเนียจ่ายเพียงแค่ 1,350 บาทเท่านั้นนะคะโทรเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของได้ที่หมายเลข02114 3334

0: 0ค่ะหรือว่าแอดมาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียค่ะผู้ชมคะเซตใหญ่แบบนี้นะต้องบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะจากผลิตภัณฑ์บอลแบกนั่นเองค่ะเพราะว่าทั้งเซตนี้คุณจ่ายราคาเบามากนะเพียงแค่ 1,350 บาทจัดส่งทั่วประเทศด้วยนะคะและแน่นอนว่าใครที่อยากจะซื้อเป็นของขวัญของฝากตามเทศกาลต่างๆค่ะหรือว่าจะซื้อไปมอบให้กับคนที่คุณรักก็ยอมได้นะคะเพราะว่าแน่นอนค่ะว่าบอลแบกอยู่คู่คนไทยมายาวนานมากกว่า40ปี
1: ใช่ครับด้วยโรงงานของเราครับดังนั้นเนี่ยมั่นใจได้ในเรื่องคุณภาพนะครับระหว่างนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะมาผลิตกันนะฮะเครื่องจักรเราต้องมาจากวัตถุดิบหลักก่อนตัวรังนกเนี่ยแหละฮะซึ่งมาจากถ้ำธรรมชาติของประเทศไทยซึ่งตรงนี้ต้องเน้นย้ำเลยว่าเป็นรังนกถ้ำธรรมชาตินะครับแล้วมาจากประเทศไทยด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่าต่างชาติเนี่ยเขายอมรับว่ารังนกถ้ำของประเทศไทยเนี่ยดีติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้วดังนั้นถ้าต่างชาตินะครับอยากได้รังนกถ้ำทั้งปริมาณนะฮะคุณภาพที่ดีนะครับต้องมาที่ประเทศไทยและคนไทยมีโอกาสได้ทานน้อยมากๆครับเพราะว่าส่งขายไปยังต่างประเทศทั้งหมดนะแต่ตอนนี้เนี่ยเราโชคดีที่ว่ามีซัพพลายเออร์เป็นส่งรังนกมาจากภาคใต้ของบ้านเราเองนะฮะแล้วก็มาผลิตกับโรงงานของเรานะครับหลายท่านอาจจะจำได้บอลแบกเนาะเมื่อก่อน40กว่าปีที่แล้วนะฮะเป็นไก่ดำบอลแบกแต่ตอนนี้เราก็ทำเป็นตัวรังนกนี้ด้วยนะครับดังนั้นมาตรฐานครบครับอย.ฮาลาล HACCP GMP ISO 22,000 ตรงน
0: ี
1: ้ดังนั้นมั่นใจได้ครับทุกขวดของเรานะของบอลแบกมีมาตรฐานคุณภาพครับผม
0: ใช่แล้วนะคะทุกขวดนะนอกเหนือจากมีคุณภาพนะคะยังอร่อยด้วยใครที่บอกว่าเป็นกังวลเรื่องความหวานเพราะว่าเวลาที่เราดื่มรังนกเนี่ยมักจะเจอแต่แบบรสชาติหวานๆแสบๆคอแต่ย้ำเลยนะคะผู้ชมค่ะว่าผลิตภัณฑ์จากบอลแบกนะคะดื่มง่ายนะรสชาติดีนะคะแล้วก็มีคุณภาพด้วยนะคะที่สำคัญวันนี้นะเราจัดมาเป็นเซตนะคะได้ไปถึง5กล่องใหญ
1: ่
0: กล่องนึงบรรจุถึง6ขวดด้วยกันนะคะอยากจะซื้อไปหม้อเป็นของขวัญของฝากก็ได้ด้วยค่ะ
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วเทศกาลในบ้านเราเยอะมากๆนะฮะเผื่อเอาไว้ไปฝากหลายเทศกาลได้เลยนะเพราะเซตนี้ได้ทั้งหมด5แพ็คไปก่อนแล้วนะไซส์42 ml 1แพ็คเป็น6ขวดนะครับก็คือได้รังนกไปแล้ว30ขวดครับแล้วก็แถมกาแฟให้อีกนะนี่ที่เป็นตัวใหม่ของเรานะครับเป็นบอลแบกโกคอฟฟี่นะเป็นกาแฟรังนกคอลลาเจนผสมโคคิวเทนตรงนี้นะครับแถมไปให้ฟรีๆอีก3ซองไปด้วยครับ 1,350 บาท
0: ใช่แล้วค่ะรีบโทรเข้ามาหาเรานะคะที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Assign Shop Mania ค่ะสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot ค่ะ
1: สำหรับใครที่กำลังหาของขวัญของฝากก็ดีนะครับหรือว่าไปให้คุณผู้ใหญ่ผู้สูงอายุแบบนี้นะหรือจะเริ่มต้นทานเองก็ได้นะครับตั้งแต่ดูรังนกทานได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับทานได้ทุกเพศทุกวัยด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นวัยรุ่นวัยทำงานแบบนี้ก็ทานได้เหมือนกันดังนั้นฝากด้วยนะครับกับรังนกบอลแบกนะครับแล้วตรงนี้เซตตรงนี้คุ้มจริงๆไซส์ยอดนิยมสูตรยอดนิยมตรงนี้ครับราคาดีมากๆ 1,350 บาทได้30ขวดเต็มๆแบบนี้เลยฝากด้วยนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมขาย้ำกันนะว่าสำหรับช่วงนี้นะคะใครที่อยากจะหันมาใส่ใจตัวเองนะใส่ใจกันได้ง่ายๆค่ะในช่วงที่ชีวิตวุ่นวายเร่งรีบแบบนี้นะคะเพียงแค่รังนกจากบอลแบกนี่แหละนะกับผลิตภัณฑ์บอลแบกเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาตินะคะจัดไปนะสำหรับโปรโมชั่นเซตใหญ่แบบนี้ค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งจ่ายเบาๆเลย 1,350 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะวันนี้ขอขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆเลยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ปลาอินทรีคุณภาพที่ผ่านการดองสดทันทีบนเรือและกระบวนการแปรรูปที่เป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมกว่า100ปี
1: ผ่านการดองเค็มนะคะในปริมาณที่เหมาะสมค่ะไม่ผ่านการแช่น้ำแข็งทำให้ตัวของเนื้อปลายังคงนุ่มคงความสดคุณภาพไว้และมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์หอมปลาอินทรีค่ะ
2: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับปลาอินทรีเค็มตาหอมปลาอินทรี1ตัวขนาด1กิโลฟรีครับกับน้ำพริกปลาอินทรีเค็ม60กรัม1กระปุกทั้งหมดนี้ราคารวม 1,099 บาทแต่วันนี้ราคาพิเศษเหลือเพียง890บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot

0: ดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: มากแล้วนะคะกับสอบเนียค่ะต้องบอกว่าวันนี้กลิ่นของเรานี่คือ หอมฟุ้งเลยนะคะเพราะว่าด้านหน้านี้ค่ะรู้แล้วแต่เป็นเมนูที่ทำมาจากปลาอินทรี

0: ของเรากับหอมปลาอินทรีเนี่ยมันอร่อยยังไงแนะนำคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยครับ
1: ครับวันนี้เราก็มากับปลาอินทรีเค็มขนาด1กิโลนะครับตัวหนึ่งเนี่ย1กิโลของเราเนี่ยคือปลาอินทรีหอมที่เป็นปลาอินทรีหอมแท้ๆดองเกลือบนเรือไม่ผ่านการแช่น้ำแข็งเลยครับ
2: อ๋อแล้วมันต่างกันยังไงอะคะ
1: ครับก็คือปลาอินทรีเค็มเนี่ยมี2แบบคือปลาจับดองเกลือบนเรือทันทีเลยใช้แล้วเวลาในการดองเนี่ย 5-10 วันแล้วก็เข้ามาที่สถานที่ผลิตของผม
2: อย่างนี้รสสัมผัสมันจะแตกต่างหรือว่าความอร่อยแตกต่างกันไหมคะ
1: ครับจุดเด่นของเขาเลยเนี่ยคือเรื่องของความหอมและความเค็มที่กำลังดีครับเนื้อจะนิ่มจะไม่แข็งกระด้างนะครับ
0: ครับคราวนี้เรามาดูเรื่องของแบรนด์หอมปลาอินทรีนะครับตัวนี้เนี่ยเราทำมานานหรือยังครับ
1: ครับก็คือกรรมวิธีการผลิตแบบนี้นะครับมีมานานเป็นร้อยปีแล้วครับแต่ว่าของผมเนี่ยก็คือรุ่นคุณปู่เนี่ยก็นับไปที่ประมาณสัก50ปีครับ
0: โอ้เป็นทุกรุ่นต่อรุ่น
2: ครับใช่ค่ะแต่ว่าของเรานี่ก็คือเอามาผลิตทำแบรนด์ขึ้นมาแล้วก็แน่นอนคุณผู้ชมได้ไปทั้งตัวแบบนี้คือตัวใหญ่ยักษ์เลยนะ
0: คุ้มจริงๆวันนี้ใครที่ชอบทานปลาอินทรีแล้วมาแบบแพคเกจิ้งแบบโหดูสวยงามแล้วราคาพิเศษด้วยกับทางช็อปเนี่ยนะครับซื้อไป
2: อร่อยแน่นอนค่ะ
0: วันนี้ปลาอินทรีเค็มตาหอมปลาอินทรี1ตัวใหญ่ๆแบบ1กิโลที่คุณจะได้ไปแล้วยังจะได้ในตัวของน้ำพริกปลาอินทรีเค็มขนาด60กรัมอีก1กระปุกนะครับเซตนี้ 1,099 บาทไม่ต้องจ่ายราคาเดียวครับ890บาทรีบโทรด่วนเลยที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไลน์ช็อปมันเนี่ยสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cop ครับ
2: ค่ะทีนี้คุณภูมิค่ะมาพูดถึงคุณภาพของการผลิตหน่อยค่ะ
1: ครับก็หลังจากที่เราได้ปลามาแล้วนะครับก็จะนำเข้าสู่สถานผลิตของผมก็คือเอามาล้างกำหนดเวลาเพื่อให้ความเค็มของทุกตัวเนี่ยเท่ากันครับหลังจากที่ล้างได้ที่แล้วนะครับก็นำไปตากในโรงตากที่ป้องกันฝุ่นและแมลง
2: นี่ไง คือว่าหลายๆบ้านเนี่ยเขาจะเป็นภาพจำเน
0: า
2: ะว่าปกติเนี่ยปลาเค็มเขาก็จะวางบนเข่งวางบนพื้นบ้างล่ะแล้วก็เอามุ้งครอบแต่ว่าอันนี้นะคะมั่นใจคุณภาพได้เลยเขามีโรงงานผลิตผลิตโรงงานแบบว่ามีคุณภาพอย่างดีจนได้รับรางวัลเลย
1: ครับก็ปัจจุบันก็ได้รับรางวัล Oil Quality Award ปี2024ครับผม
0: ครับผมโมนี่การันตีแล้วเป็นสินค้าโอท็อปนะจริงๆแล้วปลาเนี่ยมาจากทางด้านของอ่าวไทยที่ประจวบ
1: ใช่ครับ
0: ผมรับรองได้ว่าตรงนั้นอร่อยแน่นอนนะครับแต่คราวนี้มาดูเรื่องของแพคเกจจิ้งดูตรงนี้ก่อนนี่เขาซีลออกมา
2: ดีเลยนะ
0: เป็นอย่างดีนี่
2: คือไม่มีกลิ่นเค็มรอดออกมาเลย
0: นะครับนี่คือปลาตัวใหญ่ๆขนาด1กิโล1ตัวแล้วยังไม่พอครับนี่ครับดูแพคเกจจิ้งของเขาให้มาโหดูสวยงามนะมันมีบอกเลยนะเป็นผลิตภัณฑ์เห็นมั้ยแปรรูปด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านด้านหลังครับวิธีเก็บรักษาคุณสามารถเก็บในอุณหภูมิปกติได้1เดือนนะครับสามารถเก็บในตู้เย็นได้6เดือนแล้วก็ช่องฟรีได้อีก1ปีรวมไปถึงมีเมนูแนะนำต่างๆที่สามารถเอาไปประกอบอาหารได้เยอะมากๆเลยครับ
2: แล้วก็สำหรับแบรนด์นี้เขาไม่ใส่วัตถุกันเสียเพราะฉะนั้นนะคะแนะนำคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่บอกว่าอยู่แต่บ้านอยากจะมีเมนูอร่อยอร่อยมากโทรสั่งกันได้เลยติดตู้เย็นไว้สั่งปุ๊บส่งหน้าบ้านแกะออกมาเข้าตู้เย็นได้เลยช่องฟรีซก็ได้
0: ถูกต้องแล้วก็ที่สำคัญนะผมชอบมากเอาไว้เป็นของฝากได้ด้วยนะครับคราวนี้เรามาดูในเรื่องของเมนูนะครับที่เมื่อกี้นี้บอกแล้วนะครับว่าเป็นเมนูทำได้หลากหลายตัวนี้เป็นข้าวผัดใช่ไหมเป็นข้าวผัดเป็นปลาอินทรีนะ
1: ครับ
0: อันนี้ปลาอินทรีเค็มอันนี้เป็นเมนูทำง่ายแต่ตัวนี้ครับทีเด็ด
2: นี่ไงคุณชิม
0: คือ
2: ต้องบอกว่าคนเฒ่าคนแก่ที่บ้านนั้นชอบค่ะชอบที่จะเอาปลาอินทรีเค็มไปทอดเนาะแล้วก็เอามาคลุกกับข้าวคือไม่ต้องเอาไปยำเลยนะแค่คลุกกับข้าวก็มีรสชาตินัวๆหอมๆเค็มๆ
0: ขออนุญาตนะ
2: ค่ะ
0: นี่นะปลาแบบนี้กินแบบสดๆเลย
2: คุณรอตะก้องรอด้วยแป๊บ
0: เ
2: ดียว
0: นี่นะนี่นะได้ไหมได้ไหมนี่กลิ่นหอมมากพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วผมกินเลยนะ
2: ค่ะอ่ะเป็นยังไงคะมันจะเป็นความเค็มอ่อนๆ
0: ใช่ปกติแล้วเนี่ยถ้าเรากินนะฮะกินปริมาณประมาณนี้กินแล้วมันจะค่อนข้างเค็มแต่นี่ผมรู้สึกมันกำลังกลมกล่อมกำลังนัว
2: ใช่
0: แล้วก็เนื้อนุ่มมากอย่างที่บอกไปว่ามันแช่เกลือมาไม่ได้แช่น้ำแข็งมา
2: ไม่เราคือจะบอกนะว่าปกติเนี่ยถ้าหากว่าบ้านไหนอ่ะทำปลาอินทรีเค็มทอดเนี่ยกลิ่นมันจะตลบอบอวลคือกลิ่นเค็มนะแต่อันเนี้ยกลิ่นอ่ะมันเป็นกลิ่นหอม
0: ใช่
2: มันไม่ใช่กลิ่นเค็มอ่ะ
0: ครับผมอันนี้แบบเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านเราสามารถทำฉีกมาแล้วคลุกกับข้าวทานได้เลยนะมันไม่ได้เค็มจนเกินไป
2: ถูกต้องเลยนะคะหรือว่าจะทำเมนูอื่นๆก็ได้
1: อันนี้ก็จะเป็นเมนู

0: ที่เด็กๆ ก็ทานได้ครับเป็นหมูสับนึ่งปลาอินทรีเค็มครับ
1: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูยอดฮิตประจำบ้าน
2: ครับผม
1: เนาะหรือว่าบ้านไหนที่บอกว่าอยากฟิวชั่นหน่อย
2: เฮ้ยนี่ได้เลย
1: สปาเกตตี้ปลาอินทรีเค็ม
2: ครับผมอ่ะต่อไปเป็นแบบฟิวชั่นหน่อย
1: ตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เฮ้ยอย่าไม่คิดว่าจะสามารถเอาส่วนเนี้ยมาทำเป็นน้ำพริกได
2: ้ครับ
1: คือส่วนหัว
0: ครับ
1: เออก็คือเป็นหล่นปลาอินทรีเค็มนะคะใช้ส่วนหัวมาทำ
0: ใช่ครับใช้ส่วนหัวในการต้มกะทินะครับ
1: อ่าเห็นไหมว่าทั้งตัวที่เขาให้ไปอ่ะใช้งานได้แล้วก็ทำให้เป็นเมนูอร่อยอร่อยได้
2: แล้วยังไม่พอตัวน้ำพริกปลาอินทรีของเขาอันนี้พี่แอมเปิดดูซิว่ากลิ่นเป็นยังไงหอมขนาดไหน
1: ทุกคนค่ะอยากจะให้ดูตัวนี้ที่คุณจะได้ไปนะอยู่ในเซตเลยนะคะให้ดูก่อนให้ดูเดี๋ยวจะดม
2: เป็นไงบ้าง
1: หอมมาก
2: หอมมาก
1: ช
2: ิ
1: มได้ไหม
2: ชิมขออนุญาตชิมนิดนึง
1: เอาแตงกวาดีกว่ารสชาติจะได้กลางกลางจ้วงตรงนี้เลย
2: อยากให้ความหอมของปลาอินทรีของเราเนี่ยทะลุจอไปได้เลยนะอันนี้ต้องบอกว่าหอมกำลังดีลองชิมเลยจ้า
1: ไปแล้วนะ
2: มาเลยจ้ะนี่กินกับพวกผักกินพวกอะไรเป็นยังไงบ้างกลมกล่อมนะ
1: อร่อย
2: อร่อยนะไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้ววันนี้นะครับหลายๆคนที่ดูอยู่แล้วอยากอร่อยแบบนี้สามารถเก็บไว้ได้ตั้งนานนะรวมไปถึงเรื่องของทำได้หลากหลายเมนูนะครับรีบโทรด่วนเลยเพราะว่าซื้อไป
1: อร่อยแน่นอนค่ะ
2: ปลาอินทรีเค็มตาหอมปลาอินทรีนะครับ1ตัวใหญ่แบบนี้1กิโลมาพร้อมกับนี่เลยครับน้ำพริกปลาอินทรีเค็มอีก60กรัมเซตนี้1,099บาทไม่ต้องจ่ายราคาเดียวนะ890บาทเน้นย้ำ890บาทส่งความอร่อยถึงหน้าบ้านเลยที่02 114 3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามา

0: ้ายฝากแบรนด์ของเราหน่อยค่ะ
1: ครับครับก็ของเราเนี่ยคือปลายสีหอมที่เราตั้งใจทําให้เป็นปลายสีหอมแบบคุณภาพคร
0: ับ
1: ครับก็ด้วยกรรมวิธีการดองแบบภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยครับสู่สถานที่ผลิตที่ได้รับมาตรฐานเนี่ยอยากจะฝากสินค้าตัวเนี้ยให้กับผู้บริโภคได้รับประทานกันครับ
0: เป็นปลาสดจากทะเลประจวบส่งตรงจากประจวบเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะใครที่บอกว่าอยากจะได้ปลาเค็มอร่อยอร่อยเป็นปลาอินทรีเค็มนะคะ
2: ครับ
0: ตราหอมปลาอินทรีต้องยี่ห้อนี
2: ้
0: เนาะแล้วก็นี่มาซิลแบบนี้ย้ำหน่อยพี่ทิวค่ะเก็บรักษายังไง
2: เก็บรักษานะครับในอุณหภูมิปกตินะครับ1เดือนนะครับแช่ในตู้เย็นได้6เดือนแล้วก็ฟรีซได้อีก1ปีรวมไปถึงเป็นของฝากเอาไปแบบนี้หลายๆคนชอบแน่นอนนะครับในวันนี้ขอบคุณคุณภูมิมากๆนะครับที่มาแบ่งความอร่อยให้กับผู้ชมทางบ้านนะครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
2: เอาล่ะหมดแล้วลงแล้วนะครับเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนรีบโทรให้ทันนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: เราเคยรู้แต่ว่าพระต้องเขียนยันแต่นี่บุคคลธรรมดามาเขียนยัน
1: ตั้งแต่มหายันของอาจารย์ไปอยู่กับตัวเองทุกอย่างดีขึ้น
0: งานการอะไรต่างๆเงินการเงินอะไรมันก็ดีขึ้น
2: ปีกว่าผมมีรายได้ในบริษัทผมเนี่ยประมาณ30กว่าล้านคือพลิกชีวิตเลย
3: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: ครับ
3: และนี่แหละครับคืออาจารย์ไพโรจน์รื่นวิชานะครับคนที่เขียนยันได้มีความสวยงามมาก
4: ๆ
3: ทีนี้ผมอยากเห็นให้เป็นบุญตาของตัวเองได้แล้วนะว่าแบบว่ามันจะมีความสวยงามขนาดไหนขออนุญาตไปชมได้ไหมครับ
4: เชิญครับ
3: โอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ

0: ดูใกล้ๆมันสวยมากเลยครับ
1: แต่จะไม่เหมือนกันสักอันจะสวยงาม
0: ไม่เหมือนกันสักอันเลย
1: ใช่ก็เป็นยันเฉพาะบุคคล
0: สวยมากครับคุณผู้ชมคือจะเห็นได้ว่าถ้ามองใกล้ๆเนี่ยฮะวิจิตรงดงามมากๆครับทีนี้หมูสงสัยว่าทำไมต้องเป็นสีแตกต่างกันไปอะไรเงี้ยอ
1: ันนี้เป็นวันเกิดเขาวันพุธก็เป็นสีเขียวอันนี้สำหรับคนที่ไม่รู้วันเกิดอย่างจันทร์อังคารพุธอะไรเงี้ยเนี่ยก็จะเป็นก็จะหนุนดวง
0: มีทุกสี
1: ทุกวันผืนมหายันนี้ก็คือเป็นการรวบรวมอาคราเลขยันที่เป็นเกี่ยวกับหน้าเมตตาค้าขายโชคลาภการงานการเงินทั้งหมดรวมอยู่ในนี้จึงเรียกว่ามหายันรวย
0: อ๋อคือมหายันรวยนี่คือรวบรวมยันทั้งหมดไว้ในผืนนี้แล้ว
1: ที่เป็นหน้าเมตต
0: า
1: ค้าขายการงานการเงินดี
0: ครับ
1: อยู่ในแผ่นผืนเดียว
0: เป็นที่มาของคำว่ามหายันรวย
1: ครับ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เอง

0: หลังจากที่เราได้เดินชมความสวยงามของพระยันต์กันไปแล้วนะครับตอนนี้หมูก็อยากรู้แล้วว่าที่มาที่ไปของการที่เริ่มต้นมาวาดยันต์นะฮะอาจารย
1: ์ย้อนหลังไปประมาณ6ปีที่ผ่านมา
0: ครับผม
1: จริงๆเดิมทีเป็นนักธุรกิจทำธุรกิจขายตรงทำธุรกิจส่งออกก็มีเขาเรียกว่าสิ่งแปลกประหลาดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีพระองค์หนึ่งเป็นพระแก่มาเข้าฝันฝันแบบนี้ติดต่อกัน5ปี
0: ฝันแบบเดียวกันติดต่อกัน5ปีแต่ว่าไม่ใช่ทุกวัน
1: ไม่ใช่ทุกวันเดือนนึงอาจจะประมาณสักครั้ง2ครั้งก็เลยถามอาจารย์มาแล้ว
0: ครับ
1: พระอาจารย์คือใครอ่ะถ้าเป็นใครอ่ะพระอาจารย์บอกเราคือพระอาจารย์นามโชติพระอาจารย์ก็สอนอะไรเราเยอะแยะเลยแล้วก็บอกว่าให้เราเนี่ยไปครอบครูเพราะเราเนี่ยเขียนยันได้เพราะเราเนี่ยเคยเป็นพระผู้ช่วยแล้วก็เหมือนเราตื่นแล้วเป็นฝันครั้งสุดท้ายก็เลยไปหาหลวงพ่อชื่อพระครูปลัดวิชัยขอให้ท่านครอบครูให้แล้วก็ให้ท่านเขียนยันสอนเรื่องยันประมาณ 2-3 ชั่วโมงเองพูดคุยกันเรื่องอักขระเลขยันท่านก็เขียนยันหน้าเมตตาให้มาแผ่นหนึ่งกลับมาก็มาฝึกเขียนมันเหมือนมีความรู้อยู่ในหัวมันเหมือนถูกเปิดออกมาแล้วเราเขียนได้คือเขียนได้ทั้งวันทั้งคืนเลยรู้สึกมันหลังไหลออกมาแบบพังพูมากพ่อแม่เราก็ตกใจลูกเมียพี่น้องบริวารลูกน้องที่อยู่ใกล้ๆก็ตกใจเพราะไม่เคยเห็นเราทำอย่างนี้มาก่อน
2: 15ปีที่อยู่ด้วยกันมาไม่มีวี่แววเลยว่าแกจะมีศิลปะอยู่ในตัว
3: ท่านอาจารย์ไปฝันแล้วตื่นขึ้นมาแล้วมันเขียนได้ยังไง
4: จริงๆไม่น่าจะสามารถเขียนออกมาได้สวยงามแบบนี้
3: เฮ้ยมันแปลกอะ
2: แบบมันครึ่งมันมหัศจรรย์มาก

0: คุณผู้ชมครับแล้ววันนี้ผมมีดวงของคนคนหนึ่งครับอาจารย
1: ์ครับ
0: ที่จะอยากให้อาจารย์ช่วยวาดให้หน่อยฮะ
1: ครับได้เลยครับ
0: เป็นคนที่เกิดวันพฤหัสครับวันที่
1: 31
0: เดือน5 2500
1: ครับ
0: อาจารย์เห็นอะไรจากดวงคนนี้ไหมครับ
1: จะเขียนไปตามความรู้สึกเลย
0: พูดง่ายคืออาจารย์ไม่ใช่หมอดู
1: ใช่แล้วมัน
0: ไม่สามารถที่รับรู้ได้
1: เขียนไปตามที่วันเดือนปีเกิด
0: อ่าครับตอนแรกกะจะถามอาจารย์ว่าคนนี้เขาเป็นแบบคนหล่อไหมใจดีไหมอะไรอย่างเงี้ยรักลูกน้องไหมอะไรประมาณเนี้ยครับ
2: จะเพิ่มเงินเดือนไหม
1: พูดอย่างงี้ก็รู้เลยเป็นผู้ชายเนี่ยว่าหล่อไหม
0: สำหรับผมเขาหล่อมากเลยครับอาจารย์
2: ที่ก่อนคนนี้น่าจะมีอะไร
0: เอาละครับคุณผู้ชมเราพูดมาขนาดนี้แล้วฮะเขาก็คือ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: นี่เริ่มเขียนเลยนะ
3: ฮะ
1: เขียนไปคุยไปได้เลย
3: ครับอาจารย์บอกว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยมีความสนใจเรื่องไสยศาสตร์หรือเรื่อง
1: ไม่เชื่อ
3: ยันอะไรเลยไม่เชื่อเลย
1: เชื่อไม่เชื่อ
3: แล้วอาจารย์ไม่แปลกใจตัวเองครับว่าเราก็ไม่เคยเรียนพวกนี้มาในหมายถึงว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมา
1: คือตอนนั้นมันเหมือนอยู่ในภวังค์อย่างนึงคือเราเขียนได้เราเขียนได้เราเขียนได
3: ้
1: มันรู้สึกอย่างนี
3: ้ครับ
1: หลังจากเราเขียนแล้วคนที่เขาได้ไปเนี่ย
3: ครับ
1: ส่วนใหญ่เลยนะ
3: ครับ
1: หรือเกือบทั้งหมดเลยเนี่ยเขามีชีวิตดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็เป็นอย่างที่เขาต้องการจึงเกิดมหามวลชนที่หลั่งไหลมาจนต้องปิดรับจองเพราะว่าวันหนึ่งเข้ามาหลาย

0: ร้อยแผ่นมากและอาจารย์เขียนได้ไว
1: โอ้ต่อไปเนี่ยพี่หนุ่มจะมาหายันรวยเนี่ยไปติดที่บ้านบูชาเนี่ยจะรวยแบบอาจารย์ไพโรจน์แล้วนะ
2: อุ้ยผมว่าพี่หนุ่มขอครึ่งนึงของอาจารย์ก็พอนะอาจารย์บอกว่าไงนะฮะ500 ล้านหน้าแม่ผมว่าพี่หนุ่มนี่อย่างน้อย1,000 ล้านขึ้นแน
0: ่อนาคตดีนะอนาคตดีนะอยู่เป็น
1: ตั้งแต่มาเลยชมว่าหล่อนี่มารวยอีก
0: จุดเริ่มต้นของความสำเร็จอยู่ที่ปากเรานี่นะ
1: นี่ไง
2: ผมชอบตรงนี
1: ้ครับผมดูอาจารย์มีความสุขมาก
3: อยากเขียนตลอดเลยไม่รู้เป็นอะไรมันเหมือนแบบวิชามันเหมือนแบบบ้าวิชาหรืออะไรสักอย่าง
1: ครับ
3: เขียนได้1ปีเนี่ยเที่ยงวันในเที่ยงคืนเขียนมาแล้ว
1: โห
3: นั่งอยู่ตรงนี้365วันเนี่ย350วันมีแน่ๆ
1: ไม่รู้สึกเบื่ออาจารย
3: ์มีความสุขกับการเขียน
1: มีความสุขมากหลายคนที่ชื่นชอบประทับใจในยานอาจารย
2: ์
1: เดี๋ยวนี้ก็ไปสักเลยนะ
2: อ๋อก็คือ
3: เดี๋ยวมีให้ดู
1: นี่ฮะนี
2: ่อ๋อพี่คนนี้
1: ใช่ครับ
2: พี่เขาสักไว้แล้วโอ
1: ้นี่ยังไม่เสร็จนะ
2: นี่ยังไม่เสร็จเหรอครับ
1: สมบูรณ์จะต้องงดงามและวิจิตรกว่านี
2: ้โอ้โหคนนี้สวยมาก
1: อันนี้เป็นมงคลสุดๆแล้วก็ทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จไปไหนมาไหนก็จะมีความเป็นมงคลติดตัวไปด้วยตลอดนะฮะ
2: เรียกว่าอยู่กับตัวเลย
1: ใช่ครับเอาซะหน่อยไหมฮะหมู
2: โอ้โอ้โอ้
1: วันนี้น้อง
2: อย่าพึ่งเลยครับ
4: พอได้เข้ามาสัมผัสได้เข้ามาบูชามหายันของอาจารย
2: ์ครับ
4: ต้องบอกว่าชีวิตเปลี่ยนเปลี่ยนแบบ
2: รุ่งเลย
4: เอาว่าดีที่สุดในชีวิตตั้งแต่เกิดมาแล้วกันเนาะ
2: ครับผม
1: ฝากผมไว้ก่อนไหมครับสร้อย
4: ได้เลยครับ
1: เดี๋ยวเผื่อช่างเขาถนัดไหมฮะ
2: มีแต่คนใจดีรับฝากนะฮะ
1: บอกไม่ถนัดติ
4: คนละครึ่งสนใจไม่ได้ที่มาจาก
1: นี่เป็นแสนนะ

0: ทั่วๆไปเนี่ย
1: ครับ
0: ละเอียดละอออย่างนี้เนี่ยคุณว่ากี่วันน่ะ
1: โอ้ยอย่างหมู
0: แผ่นหนึ่งเนี่ย
1: หมูให้ไปเลยสบายๆเดือนหนึ่ง
0: อุ้ยเดือนหนึ่งก็จะนานไปนิดแต่ว่า
2: เขียนจริงๆเนี่ยไม่เกินชั่วโมงหนึ่งแผ่นอยู่ประมาณ40นาทียิ่งไม่มีความคุ้นยิ่งไหว
0: คุยอยู่ได้
3: ขอโทษครับเหมือนเราโดนทางอ้อม
0: เบาๆ
2: เสร็จแล้ว
0: เร็วเนี่ย
1: คุณผู้ชมครับนี่คือ
2: มหาย
1: ัน
2: รวย
1: มหาย
0: ันรวย
1: ของพี่หนุ่มคงกระพันนะครับ
0: ครับผม
1: จะเห็นว่าความสวยสดงดงาม
0: วิจิตร
1: วิจิตรมาก
0: ๆผมเนี่ยเน้นเรื่องการทำงานนะ
1: คุ
0: ณสักครู่บอกอาจารย์แล้วเน้นเรื่องการทำงานขอให้ประสบความสำเร็จ
2: ครับ
0: มีลูกมีหนึ่งกำลังจะมาอีกสองเป็นสามเมียฮะเมียจัดไม่ใช่ถ้าเมียถ้าเมียสองนี่ยันก็ช่วยอะไรไม่ได้นะกลับไปบ้านนิดเสียชีวิตก่อนจะรวย
1: ก่อนจะรวยครับ
2: อันนี้เน้นเรื่องการเงิน
0: ครับ
2: เน้นในเรื่องของธุรกิจเน้นในเรื่องของครอบครัว
1: ครับ
2: ก็ถือว่าเป็นคนรักครอบครัว
1: ทีนี้คนที่ได้ครอบครองแผ่นยันนี้แล้วฮะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างครับ
2: รักษาศีลห้า
0: ครับ
2: นะฮะแล้วไม่ทำผิดกฎหมายไม่เป็นมิจฉาชีพ
0: ครับ
2: ก็จะได้สำลิดผลจากที่ตั้งใจไว
0: ้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนี่ของผมนะฮะสุดยอดเลย
1: สวยงามมากเลยครับพี่หนุ่ม
0: เว้ย
2: ปรารถนานะครับ
0: ครับ
1: สวยมาก
0: ครับอาจารย์ครับ
2: อย่าใส่กรอบสวยกว่านี
1: ้มีใส่กรอบไปด้วย

0: ดูมีมูลค่าดูมีคุณค่าแล้วก็รู้สึกประทับใจมาก
1: ครับบางผืนเขียนให้กับเจ้าของผืนพยันที่ลงวันเดือนปีเขาแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: อาจารย์ก็ยังไม่อยากให้เลย
0: อ้าวทำไมครับอาจารย์อ
2: ยากเก็บเองมันสวยไม่อยากได้นะฮะทีนี้อยากให้อาจารย์ฝากถึงผู้ที่ศรัทธาในเรื่องของผ้ายันหน่อยครับ
1: ครับก็รักษาไว้ถือว่าเป็นศิลปะประจำชาติเราเนาะ
0: ครับ
1: เป็นตำนานความเชื่อเป็นที่พึ่งทางใจครับ
0: ครับ
2: ครับ
0: ก็ต้องยอมรับนะครับว่าการนำอักขระเลขยันมาร้อยเรียงเป็นผืนผ้ายันให้สวยงามแบบนี
2: ้ครับ
0: บอกได้เลยว่า
2: ไม่ใช่เรื่องง่าย
0: ไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่ธรรมดาจริง
2: ครับผม
0: วันนี้นะครับแปลกแต่จริงก็ต้องขอบคุณอาจารย์ไพโรจน์รื่นวิชามากๆเลย
2: ขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณครับอันนี้อาจารย์ไม่ปล่อยเลยฮะไม่อยากให้อ่ะจริงๆ
2: เลยสวยมาก
0: ครับสวยมากครับอาจารย
3: ์สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ของเราวันนี้ค่ะที่นอนยางพารารุ่น Extra Soft มีมาให้คุณเลือกถึง3ขนาดด้วยกันขนาด 3.5 ฟุตค่ะแถมหมอนใยขนเป็ดเทียมพร้อมปลอก1ใบผ้าห่มไหมเย็นขนาด8ฟุตคละลายพร้อมกระเป๋าค่ะจากมูลค่าทั้งหมด 9,989 บาทวันนี้พิเศษเหลือเพียง 5,590 บาทค่ะขนาด5ฟุตมาพร้อมกับหมอนใยขนเป็ดเทียมพร้อมปลอก2ใบผ้าห่มไหมเย็นขนาด8ฟุตคละลายพร้อมกระเป๋าค่ะมูลค่ารวมทั้งหมด 12,488 บาทแต่ว่าวันนี้พิเศษเหลือเพียง 6,590 บาทค่ะขนาด6ฟุตค่ะแถมหมอนใยขนเป็ดเทียมพร้อมปลอก2ใบค่ะผ้าห่มไหมเย็นขนาด8ฟุตคละลายพร้อมกระเป๋ารวมราคาทั้งหมด 15,488 บาทแต่พิเศษวันนี้เหลือเพียง 7,590 บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-113-330หรือแอดไลน์มาที่ @shopmania ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ
1: จากมรสุมที่ทำให้โรงงานซีอิ๊วเก่าแก่กว่าร้อยปีแห่งตระกูลว่านเกือบต้องล่มสลายรวมกับเรื่องราวสุดซับซ้อนซ่อนความสัมพันธ์ลับๆในครอบครัวจนเกิดความสั่นคลอนสุดท้ายแล้วใครจะเป็นทายาทผู้กอบกู้ชื่อเสียงโรงงานให้ได้กลับมาสืบทอดตำนานอีกครั้งติดตามบทสรุปสุดดราม่าจนนาทีสุดท้ายในตำนานรักสายโลหิตพุธนี้เวลาบ่าย 2:00 น.ทางช่อง 9 กด 30เสนอเป็นตอนจบ

0: สวัสดีครับพี่ตาย
1: ยินดีต้อนรับ
0: ครับที่นี่คืออีโรติกการ์เด้นที่นี่สงสัยมากเลยพี่ตายคือถ้าพูดกันตามจริงนะฮะในประเทศไทยแทบจะไม่เห็นเลยดีกว่าคนที่ตกแต่งสวนแบบว่า
1: พี่อยากจะเป็นแห่งแรกนะฮะของเอเชียใต
0: ้แห่งแรกของเอเชียใต้เลย
1: มันก็ยังใหม่นะฮะสำหรับคนไทยเพราะว่า 90% เนี่ยเราจะมีต่างชาติเข้ามาเยี่ยมชม
0: เออแปลกนะครับที่คนไทยยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเท่าไหร่แต่เดี๋ยวเราไปพูดคุยกันในสวนดีกว่าในเรื่องของสโลแกนโอเคครับ
1: เชิญค่ะนี่คือประตูสู่ประสบการณ์ใหม
0: ่ๆโอ้โหเข้ามาในสวนแล้วแบบเห็น
1: โอ้เป็นไงคะความเป็นอีโรติกความรู้สึกของมนุษย์นี่นะ
0: ครับ
1: มันอยู่ใน DNA อยู่แล้วค่ะแล้วก็เหมือนว่าทุกคนเนี่ยมาค้นหาตัวเองความรู้สึกตัวเองในพื้นที่แห่งนี้มันเป็นยังไง
0: คือเรียกได้ว่าสถานที่แห่งนี้พี่ต่ายสร้างขึ้นมาเพื่อว่าที่จะเราจะได้เปิดประสบการณ์ร่วมกัน
1: เปิดประสบการณ์ร่วมกันแล้วก็เปิดมุมมองร่วมกันสิ่งที่เราจะเห็นเนี่ยมันเป็นเรื่องของอาร์ตทั้งนั้นเป็นเรื่องของมุมมอง
0: ครับ
1: แล้วก็ความรู้สึกการตีความแม้แต่ต้นไม้ทุกอย่างของพี่ต่ายนะฮะ
0: มีความหมายหมด
1: มีสิคะ
0: ช่วยสาธิตให้หมูดู
1: อ่าโอเคถ้าเหมือนอย่างนี้นะฮะนี่คือต้นลั่นโทมาอย่างนี้ดีกว่าและกิ่งเขาเนี่ยน้องหมูเป็นอะไร
0: เหมือน
1: อวัยวะเพศ
0: ครับ
1: เหมือนเด็กเอางี้ได้
0: เหมือนเด็ก
1: เหมือนเด็กเนาะแต่ถ้าเป็นตัววีมันก็เหมือนงามมันก็จะมีมุมมีความเป็นอีโรติก
2: พี่ต่ายถ้าแบบหมูคิดแบบว่าเป็นแบบเนี
1: ้
2: ย
1: แน่นอน
2: ผิดไหม
1: ไม่ผิดค่ะไม่ผิดเพราะจริงๆแล้วพี่ต่ายก็มองเป็นอย่างนั้นจ้ะ
2: จริ งเหรอฮะ
1: จริงค่ะ
0: แสดงผมพี่ต่ายคอเดียวก
1: ันคอเดียวกัน

0: นี่เห็นไหมเหมือนอะไรคะเหมือนไมล์ลิตเติ้ลบอยไหมคะเนี่ยไมล์ลิตเติ้ลบอย
1: ลิตเติ้ลบอยอะครับ
2: no I'm big boy
0: you are big boy โอเคเดน
1: not little boy
0: เดี๋ยวต้องท้าพิสูจน์กันมีคอมเพทิชั่นอยู่ด้านด้วยนะ
2: น่ากลัวต้องท้าพิสูจน์นี่แหละ
0: พี่บอกโชว์หน่อยเลยตรงนี้สำคัญนะฮะแลนด์สเคปเรื่องแลนด์สเคปเห็นไหม
3: เฮ้ยตรงนี้
0: ถูกไหม
3: เป็นเดี๋ยวก่อนพี่ตัดจะบอกผมขอจินตนาการก่อน
0: โอเค
3: เหมือนผู้หญิงนอนคว่ำใช่ไหมครับ
0: ต้องค่ะคือเป็นท่าแรกที่มนุษย์ทุกคนเนี่ยเกิดอยู่ในท้องแม่เรา
3: อ๋อ
0: มันเป็นท่าที่สวยงามนะฮะแต่ตอนนี้เป็นอะไรพูดถึงอารมณ์ตอนเราเป็นเด็กตอนนี้นางเป็นสาวแล้วเนี่ย
2: ท่านในวัยที่เรากำลังมองอยู่มันเหมือนการยั่วยวน
0: การเชิญชว
3: นแต่ว่าถ้ามองกลับกันในมุมมองของทารก
0: นี่แหละคือท่าแรกของมนุษย์มนา
3: ครับ
0: แต่ทุกวันนี้แต่ว่าอะไรที่มันเปลี่ยนคืออารมณ์และก็จินตนาการ

0: ำไมให้เป็นออนเออร
1: ์โอ
0: ้เหตุผลว่าพี่ต่ายทำไม
1: ครับ
0: ทำใหญ่ขึ้นมามันคือสัญลักษณ์ของจุดเริ่มต้นของมนุษย์เห็นนี่คืออะไรมั้ยถ้าอยาก
1: ต้นงิ้วครับ
0: yesเคยเห็นเปล่าตั้งแต่เกิดมา
1: เคยฮะ
2: เป็นปีด้วยบอกผม
0: นะจับดูจับดู
1: พี่บอยหรือเปล่าฮะ
0: จับดูเห็นไหมเรารู้สึกเพราะอะไรฮะ
1: รู้สึก
0: ตอนนี้รู้ไหมผิดศีลข้อไร
1: กาเมเขาสาม
0: เพราะนั้นก็ต้องมองข้างๆถูกป่ะก็บอกว่าสวรรค์กับนรกนี่มันใกล้กันแค่นิดเดียว
1: ครับ
0: ตรงนี้ลานปริศนาธรรมเพื่อให้สอนให้รู้ว่าแม้แต่ความคิดที่ผิดอย่าว่าแต่การกระทำเลยมันก็ผิดตั้งแต่ต้นนะ
1: แค่คิดผิดก็ผิดละ
0: ผิดแล้วค่ะผิดทั้งหมดเลยค่ะผิดทั้งแถบเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นนี่สำคัญที่สุดว่าอะไรก็ช่างแม้แต่ถ้าความคิดของคนเราเนี่ยมันผิดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างตามมามันก็จะผิดหมดเพราะฉะนั้นงานของพี่ต่ายจะชัดเจนในเรื่องของความคิดและการกระทำเพราะนั้นมันขึ้นที่ว่าคุณคิดอะไร
1: ครับ
0: นั่นสำคัญที่สุดใช้สำหรับนั่งถ่ายรูป
2: ถ่ายรูปคู่กับพี่ต่าย
0: เอ้ามามา
1: ได้ครับ
0: มาเลยเรา
1: เฮ้ยเพิ่งเคย
0: นั่งเลยใช่ไหมอุ้ยสงสารลูกชายที่ฟังโอเคใช่ไหม
2: โพสกับกล้อง
0: โพสเราอยู่ในสวนอยู่กับธรรมชาติความรู้สึกที่น้องหมูได้รับมันก็คือความรู้สึกผ่อนคลายสิ่งที่น้องหมูคิดอะไรน้องหมูก็พูดมา
1: ครับ
0: ทั้งที่ตัวเองก็ไม่นึกว่าตัวเองจะพูดมันจะเป็นมุมอีกมุมหนึ่งนะฮะที่สังคมไทยเราควรจะมีโอกาสได้เห็นแล้วก็ทำความเข้าใจ

0: สวัสดีครับ
1: ครูปีชาครูปีชาครูปีชาไม่ใช่ครู
0: ครูชา
1: ครูชานะฮะขอแนะนำก่อนนะครับคุณผู้ชมคุณครูชานะครับเป็นคุณครูที่สอนดนตรีอยู่ที่
2: โรงเรียนดนตรีสากลพิษณุโลก
1: อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกหรือว่าเรียกว่าบ้านคลองครับที่นี่ครูปีชาครับเมื่อกี้เพลงลอยกระทง
2: อ๋อใช่ใช่
1: เป็นไงบ้างฮะ
2: ก็
3: ไปวิ่งแล้ว
1: ครูอ้ำอึ้งนะฮะ
2: ก็ถ้าเป็นคะแนนก็ประมาณสัก70แล้วกันเนาะคุณยาย
1: โอ้ได้เกินครึ่งเลยแอบดีใจไม่เสียแรงที่เรียนมา
3: พอปิดแล้วให้หมูหลับตีอีกครั้งหนึ่ง
2: แต่ไม่มีตัวโน้ตใช่ไหม
1: ฮะซอนซอนโดเลซอนลาโดลาโดไม่เสียแรงที่เรียนมาไม่เสียแรงที่เรียนมาไม่น่ารอดนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวว่าครูชาลงตีดีกว่าเป็นเพลงลอยกระทงเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวผมจะช่วยอาสาเป่าคุยให
2: ้โอเค

0: ซึ่งมีทั้งหมด
1: ลอยกระทงนี่คุยบางคนถามว่างั้นก็ยากนะ
2: อ๋อคุณคุยบอกว่ายากเลย
1: ค
2: ุ
1: ยก็ค่อนข้างจะเป่ายาก
2: ใช่ไหมฮะ
1: นิ้วมันต้องนั่นหรอปิดไม่มิดก็เพี้ยน
2: คือจริงๆถ้าหมูฝึกฝนสักหน่อยก็น่าจะได้หมูได้ข่าวมาว่าครูปีชา
1: ครูชาเจอ
2: ครูชาเจอผมเรียกผิดตลอดโอเคขอโทษครับ
1: ครูปีชาเดี๋ยวก็ดังไปใหญ่นะเดี๋ยวก็ดังไปใหญ่นะ
0: ครูชาฮ
2: ั
0: ลโหล
2: เอาใหม่ผมได้ทราบข่าวมาว่าครูชาเนี่ยเล่นขิมเก่งมากๆเรียกว่ามืออาชีพเลย
1: ก็พอได
2: ้ครับก็พอได้อยากให้ลองเล่นให้ดูสักนิดหนึ่งได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
2: แต่ทีมงานขอเชิญเลยฮะ

0: โอ้โหสุดยอดมากนะครับคุณชาฮะคือตั้งแต่สัมผัสแรกที่ไม้มันโดนลงไปบนเส้นของเครื่องดนตรีขิมนะฮะมันรู้สึกว่าเสียงมันก้องกังวานมากๆถ้าผมอยากจะลองได้แล้วครับ
1: ได้
0: วิไม่เคยตีขิมมาก่อนเลยครั้งแรกของหมูเลยนะเนี่ย
1: ซ้อนซ้อนมีซ้อนมีซ้อนซ้อนมีซ้อนลาลาโดโดเลเลเลตัวนี้เลโด
0: อันนี้ยากมากอันนี้ยากมากคุณผู้ชมครับรายการแปลกแต่จริงมาทั้งทีนะฮะได้ข่าวมาว่าครูชาเล่นขิมได้เล่นทีเดียว7ตัวจริงหรือเปล่าฮะจริงเหรอครับคือมันก็จะรวมเป็นเพลงเดียวกันอ๋อแต่ว่าเกิดจากตัวโน้ตของแต่ละขิมแต่ละตัว
2: หลายคนก็ถามเอ๊ะทำไมต้องตี7ตัว
0: ครับ
2: ขิมแต่ละตัวเสียงมันไม่เหมือนกัน
0: ทีนี้อยากเห็นแล้วล่ะครับว่าทักษะของครูชาที่ตีขิมทีเดียว7ตัวเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับคุณผู้ชมครับแล้วต่อจากนี้นะครับจะเป็นการตีขิม7ตัวโดยครูชาฮะถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมและรับฟังได้เลยครับ

คือดนตรีนะครับความไพเราะนี่มันเกิดจากจิตใจเราถ้าเกิดเราเล่นดนตรีสังเกตว่าคนที่กระเดอะกระด้างนิสัยนะจะเสียงออกมาแข็งเราต้องสื่อจิตใจเราเข้ากับเสียงดนตรี

0: คุณชาสุดยอดมาก
1: ครับ
0: คือขนาดฟังจากข้างนอกรู้สึกว่าเหมือนฟังแบบเสียง 5.1 ฮะลำโพงแบบเซอร์ราวมากคือผมว่ามันไพเราะมากแล้วคุณชาฮะได้ครับได้ครับทีนี้7ตัวนี้ฝึกนานไหมฮะ
1: ก็ประมาณ3เดือน
0: อย่างหมูก็คงจะสัก3ปี ยากอะที่คน1คนจะเล่นขิม7ตัวพร้อมกันได้โอเคครับแล้ววันนี้ขอบคุณครูปีชาจะตีปากตัวเองจะตีปากตัวเองโอเคครับแล้ววันนี้ขอบคุณครูชามากมากนะครับขอบคุณอีกครั้งนึงครับที่เราได้เห็นถึงการตีขิมทีเดียว7ตัวแบบนี้หาชมได้ยากมากๆแปลกแต่จริงครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: มันใช้ได้จริง
3: เป็นนี่เกือบตาย
4: รุดแล้วรุดแล้ว
3: รุดแล้วเห็นไหม
5: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นดินก็ดีข
2: ึ้น
5: ป
2: ู
5: ขึ้น
6: ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
7: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
8: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
4: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
8: ไม่มีเลย
4: ได้ข้าวเท่าไหร
8: ่ได้ข้าว140ตัน
9: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
4: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมโมโม่ครับวันนี้เอาใจเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศนะครับใครทำการเพาะปลูกแล้วมีปัญหาในเรื่องของการเพาะปลูกแล้วไม่ได้ผลผลิตพืชปลูกมาก็เหี่ยวเฉาเน่าตายวันนี้ผมมีตัวช่วยและมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกับคุณผู้ชมครับและอยู่กับเจ้าของตัวจริงเป็นผู้ผลิตเองที่ช่วยเหลือเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศมาแล้วครับอยู่กับดินเน่าและเฮียบอสชัยนรินทร์ครับสวัสดีครับเฮียครับ
10: สวัสดีคร
4: ับ โอ้มีชื่อเสียงมาโด่งดังมากตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักอยากจะขอบคุณอะไรกับคุณผู้ชมบ้างครับ
10: จริงๆนะครับเราอยากให้คนไทยเนี่ยขอบคุณถึงความรู้สึก
4: ครับ
10: นะครับที่เกษตรกรเนี่ยได้ใช้อินทรีย์กันจริง
4: ๆครับ
10: นะครับแล้วรู้จักคำว่าดินนั่นคืออะไรและจุลินทรีย์นั่นคืออะไรบอกเกษตรกรครับว่าจุลินทรีย์นั้นเป็นส่วนที่สำคัญสำหรับเกษตรกรจริง
4: ๆเอาละครับคราวนี้ในเรื่องของการเพาะปลูกเนี่ยปัญหาหลักๆเลยครับเฮียครับของการปลูกแล้วไม่ขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับ
10: เกิดจากดินทั้งนั้นแหละครับไม่ต้องมีอะไรครับเหมือนกับคุณนะครับเวลาคุณหิวข้าวเนี่ยเวลาคุณไม่ได้ทานอะไรเนี่ยแล้วคุณจะอิ่มไหมล่ะมันก็ไม่อิ่มมันก็เหมือนกันนะครับพวกต้นไม้เนี่ยถ้าไม่มีผลผลิตเนี่ยผลผลิตไม่ดีหรือว่าเหี่ยวเฉาเน่าตายเนี่ยมันเกิดจากดินทั้งนั้นปัจจัยแรกของเกษตรกรนั่นคือดินนะครับดินเนี่ยมันขาดอะไรดินมันยังไงไม่มีอาหารการกินหรือไม่มีอะไรแต่คนมีแค่อาหารแต่พืชผักผลไม้เนี่ยมันมีคำว่าจุลินทรีย์อยู่ในดินดินเป็นส่วนที่สำคัญนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าจุลินทรีย์ไม่มีในดินมันก็ไม่เติบโตได
4: ้แสดงว่าในแต่ละพื้นที่ในเมืองไทยเรา
10: ครับ
4: ดินมีความต่างกันอยู่แล้ว
10: โอ้ต่างกันมากครับ
4: ทั้งดินเปรี้ยวดินเค็มดินเสียดินแข็งก็ได้อะไรก็แล้วแต่แล้วคราวนี้เนี่ยทำไมเกษตรกรถึงให้ความไว้วางใจกับดินเน่าเหลือเกินมันไปช่วยอะไรยังไงได้บ้างครับ
10: ก็จริงๆแล้วนะครับว่าเกษตรกรทุกคนผมเชื่อมั่นนะว่าจะต้องหว่านปุ๋ย
4: ครับ
10: ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ก็เรียกว่าปุ๋ยทั้งนั้นนะครับแต่เคยรู้ไหมครับว่าปุ๋ยเนี่ยมันกินบ้างไห
4: ม
10: มันย่อยสลายบ้างไหมนะครับมันมีการตกไปถึงพืชไหมกี่เปอร์เซ็นต
4: ์
10: นะครับแต่ทุกคนไม่รู้หรอกครับมีแต่วานเสียเงินนี่แหละครับคือต้นทุนของเกษตรกรจริงๆนะครับแต่วันนี้บอกเกษตรกรครับว่าคุณเหี่ยวปุ๋ยหมายถึงว่าคุณวานปุ๋ยไปเท่าไหร่นะครับ
4: ครับ
10: ปุ๋ยไม่ทำงานต้นไม้คุณไม่โต
4: เพราะอะไรล่ะครับ
10: ก็มันไม่สามารถจะกินไม่มีตัวย่อยสลายไปทำลายเขาเรียกว่าไปทำลายสารอินทรีย์วัตถุตัวนี้ให้มันทำงานกับดินของคุณได้และต้นไม้ของคุณกินได้
4: เขาแสดงว่าในดินคนต้องมีจุลินทรีย
10: ์ใช่ครับ
4: ไปย่อยสลายพวกซากพืชซากสัตว์และก็ปุ๋ยที่ใส่เข้าไป
10: ใช่ครับ
4: แสดงว่าในดินเน่านี่คือจุลินทรีย์
10: ใช่ครับ
4: โอ้นะครับพอไปสลายซากพืชซากสัตว์ย่อยสลายปุ๋ยแล้วต้นไม้ก็ดูดเอาไปเลี้ยงลำต้นได้
10: ใช่ครับ
4: ถึงไม่แปลกใจว่าปกติคนที่ใช้ดินเน่าเนี่ยบอกว่าดินเน่าเป็นปุ๋ยหรือเปล่าจริงไม่ใช่นะ
10: ไม่ใช่ครับ
4: มันแค่ไปย่อยสลายปุ๋ยที่ตกค้างอยู่ในดินให้รากต้นไม้เนี่ยมันดูดแล้วก็มาเลี้ยงเติบโตในออกบอกออกผลได
10: ้ได้ฮะสังเกตไหมครับว่าถ้าเราใช้ดินเน่าไปครั้งแรกปั๊บประมาณสัก 3-4 วันเนี่ยจะเห็นผลเอ๊ะทำไมต้นไม้มันกระดุกกระดิกได
4: ้เห็นผลประมาณ 3-4 วันรู้สึกเปลี่ยนแปลงได้เลยหรอ
10: เปลี่ยนแปลงเลยครับ1ดินเนี่ยเปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่คุณไม่เคยสังเกตเรื่องดินกันก่อนนะครับแต่ไปดูที่ทางใบเลยเอ๊ะใบมันเกิดอะไรขึ้นมาปรากฏว่าใบมันจะแตกนิดๆหน่อยๆแค่ 3-5 วันเนี่ยคุณก็รู้แล้วมีการเปลี่ยนแปลง
4: ครับ
10: เพราะเราทำการทดลองกันเยอะมากนะครับเยอะกันหลายร้อยแปลงเลยนะครับแต่ปรากฏว่าเขาก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมมันถึงได้เกิดผลผลิตหรือเกิดอะไรต่างๆนานาได้รวดเร็วจากไอ้เหลืองๆกลายเป็นเขียวได้เนี่ย
4: ครับ
10: ก็มานั่งดูอีกทีลองต้นนี้เสร็จไปลองอีกต้นนึงเพื่อความมั่นใจนะครับเกษตรกรครับคือเรามาพูดวันนี้เนี่ยเรามาเน้นถึงเรื่องกาคำว่าจุลินทรีย์ย่อยสลายในดินยังไงทุกคนทำการเกษตรจะต้องมีตัวนี้เป็นตัวช่วยนะครับไม่มีเนี่ยพืชผักของคุณไม่โตแน่นอน
4: คราวนี้พอพูดถึงจุลินทรีย์เนี่ยดินเน่าเนี่ยมันทำมาจากอะไรบ้างครับพี
10: ่โอ้จริงๆแล้วเนี่ยทำมาจากปลานะครับมาจากประมาณ20กว่าชนิด
4: ปลาเป็นปลาประเภทไหนครับ
10: ปลาทะเลนะครับไม่ใช่ปลาน้ำจืดนะฮะ
4: แล้วทำไมมันต่างกันยังไงครับพี
10: ่โอ้โหก็ถามว่า คนต่างชาติอ่ะทำไมเขากินปลาทะเล
4: เ
10: ห็นไหมครับ
4: มีโอเมก้ามีโปรตีนมีแคลเซียมอะไรใช่ไหม
10: ใช่ใช
4: ่ครับ
10: แล้วมีอะมิโนคือหมายถึงว่ามีเนื้อที่อร่อยนะมีเนื้อหนาแน่นกว่าเยอะนะครับ ก็ฝากเกษตรกรว่าทำไมของเราไม่มีล่ะโอเมก้าจากปลาน้ำจืดมีไหมล่ะ
4: ก็มีแต่ปลาทะเล
10: ผม
4: ดูจากผู้ชมดูจากภาพเนี่ยภาพคือบ่อหมักขนาดนี้เลยเหรอครับ
10: ใช่ครับ
4: โอ้โหแล้วหมักทีปริมาณเท่าไหร่ครับพอทราบไหมครับ
10: เป็นหมื่นลิตรนะครับ
4: โอ้
10: เป็นหมื่นลิตรเนี่ยคำว่าหมื่นลิตรเนี่ยคือน้ำเนี่ยหมื่นลิตรแต่ปลาเนี่ยเป็นร้อยร้อยตันนะนะครับถ้าปลาเนี่ยถ้าไม่ได้ผลเนี่ยมันก็ไม่ย่อยแต่จริงๆอ่ะปลาหมักเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะใช้เวลายาวนาน 2-3 เดือนกว่าจะหมักเสร็จ
4: ครับ
10: แต่ของเราอ่ะมันมีตัวจุลินทรีย์ย่อยสลายไปย่อยมันอีกทีก็เท่ากับว่าคุณได้จุลินทรีย์ย่อยสลายไป1ตัวแล้วไปย่อยเศษก็เรียกเศษเนื้อปลามันยุ่ยนะครับพอยุ่ยเสร็จตัวนี้มันก็ซึมอยู่ในอาหารของปลาทะเลนะครับมันก็อยู่ในนั้นแต่สุดท้ายเนี่ยเราไม่พอครับเราเติมเต็มไปด้วยนม
4: ครับ
10: เกษตรกรที่เขาทำกันอยู่เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่านมเนี่ยโอ้โหเป็นฮอร์โมนที่ดีที่สุดเลยเปลือกไข่เนี่ยดีมากเลยถั่วเหลืองเนี่ยดีมากเลยนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็มีพวกแร่ภูเขาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรน้ำส้มก็มีครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือจุลินทรีย์ย่อยสลายน้ำแดง
4: แสดงว่าในนอกจากจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ทำมาจากปลาทะเลที่หมักแล้วเนี่ยยังใส่ธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมไปด้วย
10: ใช่ครับ
4: เพื่อการเจริญเติบโตของต้นไม้
10: ใช่ครับแต่ปริมาณมันไม่ถึงปุ๋ยนะ
4: ครับครับ
10: ก็คือเราจะขโมยคำเรียกก็ยื
4: ม
10: วัตถุภายนอกจากข้างนอกมาใช้
4: ก็คือมีคุณค่าแหละแต่ไม่ถึงปุ๋ยนะไม่ถึงปุ๋ยนะคือไม่แปลกใจว่าทำไมคนใช้ดินเน่าแล้วเนี่ยต้นไม้มันเติบโต
10: ใช่ครับ
4: คราวนี้ผู้ชมครับเดี๋ยวดูฉลากข้างขวดนะสีเหลืองตรงนี้นะเขาบอกว่านี่คือผลิตภัณฑ์นี้ไม่จัดเป็นปุ๋ยตามกฎหมายว่าด้วยปุ๋ยและวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายทางการเกษตรหรือสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชเพราะฉะนั้นมั่นใจได้คราวนี้วิธีการใช้นะครับ
10: ง่ายมากครับจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องดูที่ดินกันก่อนนะไม่ใช่ว่า
4: สมมติถ้าดินแข็งๆอย่างเงี้ยครับ
10: ดินแข็งๆคุณก็ต้องใช้บ่อยหน่อยก็เหมือนกับว่าสโลแกนของเราคือ

0: น้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังก่อย
1: แสดงว่าก็คือลดบ่อยๆได้
0: ได้
1: จากดินแข็งๆมันก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นดินร่วนได้ดินนุ่มได้ใช่ไหม
0: หรือไม่งั้นเกษตรกรทำอย่างนี้ก็ได้ครับเอาดินแข็งมาก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็ผสมดินเน่าลงไปในถ้วยหนึ่งนะครับในอัตราส่วนคุณจะอยากจะได้เยอะก็ลองดูนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เอาดินตัวนั้นจุ่มลงไปแล้วลองดูนับกี่นาทีดูว่ามันจะแตกหรือยังไงดูวิธีการ
1: อันนี้ให้ทดลองได้เลย
0: ทดลองได้เลย
1: จากดินแข็งๆใส่ชามเอาดินเน่าเทแล้วลองนับดู
0: บีบดูบีบดูมันจะแตกตัวมันเอง
1: นะอันนี้เอาไปลองได
0: ้
1: ขนาดถ้าลองแล้วเห็นผลเนี่ยแสดงว่าในดินจากดินที่มีปัญหาเนี่ยมันสามารถจะกลายกลับมาดินที่เป็นร่วนซุยได้
0: ใช่มันก็สมมติฐานขึ้นมาคร
1: ับ
0: ก็คืออันนี้มาเราทำเรียนแบบมาจากของจริง
1: คราวนี้ถ้าใช้ง่ายขนาดนี้มันเหมาะกับใครบ้างอย่างข้าวนี่แนะนำยังไงครับ
0: โอ้ง่ายมากเลยครับคือข้าวเนี่ยมันมีนาปีกับนาปัง
1: ครับนาข้าวก็คือฉีดถ้าเป็นนาปัง
0: ฉีดแล้วก็ปั่น
1: แล้วก็รอที่เพื
0: ่อ
1: ถ้าไม่มีฟางนะถ้าไม่มีฟางนะ
0: รอสักประมาณสัก8วัน
1: แล้วอย่างนาปีล่ะครับ
0: นาปี
1: ต้องรอฝนรอ
0: ก็ฉีดแล้วไถกบครับ
1: แล้วรอได้เลย
0: ได้เลยครับเพราะจริงๆอ่ะตอนเช้าเนี่ยมันมีไอ้น้ำอยู่มีหมอกอยู
1: ่อ๋อมันเขาเรียกว่าเป็นน้ำค้างอะไรใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: มีความชื้นอยู่แล้ว
0: ใช่ครับผมก็ไถกบไปแค่นั้นนี่พอครับ
1: คือแสดงว่าคือฉีดได้ทุกระยะทุกแบบเลย
0: ใช่ครับ
1: อาหารนี้เน้นนาข้าวเป็นหลักครับส่วนใครที่ทำไม้ผลอย่างทุเรียน
0: โอ้ทุเรียนไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะตัวนี้ตัวดินเน่าของเราเนี่ยมันเป็นตัวเขาเรียกว่าไปลดกรด
1: ครับ
0: นะครับในดินนะครับส่วนใหญ่นะครับดินเนี่ยส่วนใหม่ใหญ่เนี่ยมันจะเกิดเชื้อรา
1: ครับ
0: นะครับเกิดจากเชื้อรานี่เกิดยังไงล่ะเกิดจากเขาเรียกว่าดินมันเป็นกรดความต้านทานมันต่ำ
1: ครับ
0: นะครับแต่ถ้าเกิดว่าดินมันเป็นกลางเนี่ยผมเชื่อนะครับว่ารามันก็ไม่เกิดหรอกเพราะเขาเรียกว่าที่อยู่เหมาะสมของเชื้อราคือกรดนะครับพอไอ้ดินเน่าเราไปปรับนะจากกรดกลายเป็นกลางเห็นไหมครับมันก็ไปดูแลดินของคุณนะครับให้ดินของคุณมันเป็นกลางพอกลางเสร็จเรียบร้อยแล้วถามสิครับว่าเชื้อรามันเหมาะสมไหมล่ะ
1: ครับ
0: มันก็ไม่อยากได้ครับมันก็ไปของมันเอง
1: แสดงว่าถ้าดินดีสุขภาพดีไอ้โรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มาก็เหมือนคนเราถ้าเราสุขภาพดีโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มีนะ
0: ใช่ครับ
1: คุณผู้ชมฟังแบบนี้แล้วนะครับผมว่าใครทำการเกษตรอยู่วันนี้น่าจะมีทางออกอีกหนึ่งช่องทางแล้วนะครับที่สามารถจะช่วยทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีวันนี้เพียงแค่เติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงดินครับแล้ววันนี้ครับมากับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจับโปรโมชั่นกับดินเน่าวันนี้จับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวมทั้งหมดครับ 2,070 บาทวันนี้50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
2: เมื่อก่อนดินมันไม่ดีดินมันเค็
0: ม
2: พอใช้ตัวนี้ดินดีน้ำดีอะไรดีมันจะดีไปหมดแหละแล้วข้าวเนี่ยดูซิว่ามันไม่มีการเสียหายม
0: ัน
2: ใช้ได้จริงแล้ววันนี้ผมมาเพื่อให้ดูว่าของผมเนี่ยดีแค่ไหน
0: ค่ะ
2: แล้วผมนี้จริงไหมแล้วอยากจะดูว่าข้าวเล็กเนี่ย130ถังจริงไห
0: ม
2: ระดับเนี้ยแค่เกียนฝ่านิด
0: รวงข้าวหนักกว่าลองดูนะครับนี่ดูรวงข้าวนะว่าเป็นยังไงเนี่ยดูดิย้อยย้อยเลยนะครับก็ฝากไว้ว่าพื้นฐานนะครับของการสำเร็จนั้นอยู่ที่ดินแล้วอีกอย่างหนึ่งคือไม่ต้องเป็นหนี้เหมือนลุงนุชนะครับเป็นหนี้เกือบตาย
2: หลุดแล้ว
0: หลุดแล้วเห็นไหมดีใจขนาดไหนก็ฝากเกษตรกรนะครับของดีมีอยู่จริงโทรเลยนะครับตามหมายเลขข้างล่างนี้นะครับ
3: ผมกล้าพูดความจริงเลย
0: นะฮะ
3: คือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
0: ครับ
3: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมานะ
0: ไ
3: ม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
0: เขาว่าประสบความสำเร็จของพี่หมายถึง
3: คือจริงๆแล้วผมผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื
0: ่
3: อ
0: ไม่เชื่อใช่ไหม
3: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรก
0: ฮะ
3: แต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอามาใช้ดูแต่ผลผลิตมันเกินคาด
0: โอ้โห
3: เกินคาดจริงๆเรียกว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
0: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
3: ไหมได้อย่างนี
0: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้งหลายสิบปี
3: ครับ
0: เคยได้เยอะมากกว่านี้ไหม
3: ไม่มี
0: เลยหรอ
3: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้แล้วก็ใช้ทั้งชุดเลยผมพอใจมากเลย
4: เกษตรกรถ้าล้างดินด้วยชุดกู้ดินแล้วดินดีจะเกิดอะไร

0: ผู้ชมครับตอนนี้สายเข้าเยอะมากนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกวันนี้ดินเน่าสามารถช่วยคุณได้แน่นอนครับโทรหา call center ที่ช็อปมาเนียได้ครับใครทำการเกษตรแล้วไม่เห็นผลผลิตไม่ดีวันนี้จุดเริ่มต้นง่ายๆคือการดูแลดินก่อนด้วยดินต้องมีจุลินทรีย์เดี๋ยวย้ำอีกรอบนึงว่าความจำเป็นของจุลินทรีย์ในดินทำไมต้องมีครับเบียร์
1: เพราะจริงๆนะครับมันเป็นตัวเอกสำคัญในการย่อยอินทรีย์วัตถุนะครับสำหรับคุณที่ใส่ปุ๋ยใส่อาหารใส่อะไรลงไปเนี่ย คุณไม่มีตัวย่อยเหมือนกับคนเราอะเราก็เปรียบเหมือนคนเราถ้าไม่มีน้ำย่อยเนี่ยถามว่ามันจะย่อยอาหารได้ไหม
0: ท้องเราก็จะอืดอย่างเงี้ยเหรอใช่ไหม
1: ใช่ครับนะครับก็คือในดินเนี่ยมันมีจุลินทรีย์ย่อยสลายอยู่มันถึงได้ทำงานกันเห็นผลได้ชัดเจนนะครับถึงบอกว่าคุณจะใช้ปุ๋ยดีขนาดไหนหรือใช้อะไรดีขนาดไหนถ้าขาดจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปนะครับมันก็ใช้อะไรไม่ได้นะครับ
0: เพราะฉะนั้นวิธีง่ายๆเลยเกษตรกรมือใหม่มือเก่ามือสมัครเล่นวันนี้ใครทำนาทำสวนทำไร่อยู่ลงทุนไปแล้วหวังผลหวานพืชต้องหวังผลวันนี้ถ้าผลผลิตมันไม่ดีลองเปิดใจลองใช้ดูครับคราวนี้เกษตรกรคนไทยทั้งประเทศเนี่ยเขาใช้แล้วเห็นผลมีหลายคนวันนี้ผมมีทั้งภาพและเสียงแล้วก็เสียงสัมภาษณ์จากผู้ใช้จริงมาฝากครับไปชมกันครับ
2: ผมกล้าพูดความจริงเลย
3: นะฮะ
2: คือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
3: ครับ
2: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมาน
3: ะ
2: ไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
3: เขาว่าประสบความสำเร็จของพี่หมายถึง
2: คือจริงๆแล้วผมผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื
3: ่
2: อ
3: ไม่เชื่อใช่ไหม
2: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรกแต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอาไปใช้ดูแต่ผลผลิตมันเกินคาด
3: โอ้โห
2: เกินคาดจริงๆเรียกว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
3: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อนไหม
2: ได้อย่างนี
3: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้งหลายสิบปี
2: ครับ
3: เคยได้เยอะมากกว่านี้ไหม
2: ไม่มี
3: เลยหรอ
2: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลยผมพอใจมากเลย
4: พอใช้แล้วก็แตกต่างกับของเก่าตอนนั้นก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะพอแล้วไหมกัน
3: ดูเนื้อดู
4: ขอแนะนำให้ใช้ดีจริงๆ
0: คุณผู้ชมครับเห็นแบบนี้แล้วผมว่ามันสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นได้อีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้ทำไมในดินต้องมีจุลินทรีย์และวันนี้ดินเน่าสำคัญยังไงกับการเพาะปลูกครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวย้ำอีกรอบหนึ่งว่านี่คืออินทรีย์ธรรมชาติทำมาจากอะไรนะครับ
1: ทำมาจากปลาหมักนะครับแล้วก็สารอินทรีย์อีกประมาณ20กว่าชนิดครับ
0: โอ้โหนี่ไงดูจากบ่อใหญ่มากบ่อยขนาดนี้คือแบบหมักประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยเฮีย
1: โอ้โหอย่างนี้ดีกว่าครับสามหมู่บ้านยังเหม็นเลยครับต้องเรียกว่าสามหมู่บ้านนะฮะ
0: กำลังเฮียพูดถึงเรื่องเหม็นอันนี้คือของจริงมันต้องเป็นน้ำสีอะไรครับ
1: สีดำ
0: ใช่ไหมไม่ใสนะ
1: ถ้าใสเนี่ยเป็นพวกเคมีเกือบทั้งหมดนะครับ
0: อ๋อถ้าเป็นอินทรีย์หมักโดยเฉพาะของดินเน่าเนี่ยผู้ชมลองดูภาพตามนะน้ำจะเป็นสี
1: ดำ
0: เข้มๆแบบนี้เลย
1: น้ำตาลดำ
0: ๆแบบนี้เลยก็มีคือถ้าไม่มีกลิ่นแสดงว่าไม่ใช่ดินเน่าแน่นอน
1: มีกลิ่นเนี่ยถ้าเกิดว่าระยะยาวเนี่ยจะกลิ่นน้อยลงแต่ยังไงก็คือมีกลิ่น
0: ก็มีจุลินทรีย์ในนี้เหมือนกันแต่สุดท้ายยังไงก็ต้องมีกลิ่นนะครับสังเกตได้เวลาซื้อไปว่าของจริงหรือของปลอมนะครับคราวนี้ในเรื่องของบ่อหมักในเรื่องของของจริงน
1: ะ
0: ครับแล้วกำลังการผลิตล่ะครับโรงงานเป็นยังไงบ้างครับพี
1: ่ก็บอกว่าเป็นแสนแสนลิตรนะครับเราหมักมีประมาณ 4-5 บ่อ
0: ครับ
1: นะครับแล้วเครื่องจักรของเรา
0: เนี่ยทำบรรจุนะเครื่องไม่ได้กอกมือเหรอครับ
1: ไม่มีครับสมัยก่อนแรกๆเนี่ยเรากอกทีละขวด
0: ครับ
1: นะครับแต่ตอนนี้ถ้ากอกทีละขวดเนี่ยเขาเรียกว่าเกษตรกรนิยมมาก
0: ครับ
1: เกษตรเนี่ยถึงบอกว่าเอาไปลองดูนะครับคือตอนนี้เรากำลังสนับสนุนเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์กันอยู
0: ่
1: นะครับแล้วก็เลิกเผาฟางกันหรือการย่อยสลายต่างๆนานาเนี่ยแต่ปัจจัยหลักๆก็มาจากดินทั้งนั้นเลยถ้าดินคุณดีแล้วคุณทำอะไรก็เรียกว่าดีนะครับบอกเลยครับพื้นฐานของผลผลิตเนี่ยคุณจะอร่อยไม่อร่อยดีไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่ดินทั้งนั้นนะครับคุณต้องเปิดใจก่อนนะครับว่าดินวันนี้คุณดีหรือยังเกษตรกรรู้นะว่าดีหรือไม่ดี
0: จริง
1: ถ้าไม่ดีคุณลองปรับปรุงดูดินดูผมมาลองใช้มาหมดแล้วทั้งปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายมาจบ
0: ที่นี่
1: จบคำว่าจุลินทรีย์ย่อยสลาย
0: โอ้โหนี่ครับนี่คือความสำคัญจริงๆนะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นใครมีปัญหาอยู่ตอนนี้ผมว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะทำให้ผลผลิตนั้นกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับบางคนนะครับอย่างที่บอกว่ากู้หนี้ยืมสินมานะครับเอามาลงทุนถ้าผลผลิตไม่ได
1: ้
0: สิ่งที่คุณจะต้องตามคือชดใช
1: ้
0: ก
1: ับ
0: สิ่งที่คุณยืมมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ลองเปิดใจดูครับไม่ยากครับวันนี้กับจุลินทรีย์ย่อยสลายและเป็นข ของเฮียบอสโดยตรงครับนั่นก็คือดินเน่าวันนี้มากับช็อปมาเนียครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับวันนี้จับโปรโมชั่นกับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับซื้อ2ขวดแถมฟรีอีก1ขวดครับมูลค่ารวม 2,070 บาทแต่สำหรับ50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับรีบโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับ @line@shopmania ครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
5: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นงามเร็ว
0: ดินล่ะ
5: ดินก็ดีขึ้นปูขึ้นให้เปิดใจทดลองดูมันจะได้ผลจริงๆดูได้เลยจะได้รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไง
0: มีคนมาถามบ้างไหม
3: โอ้เยอะแยะ
0: แล้วพี่ก็บอกว่าไงใช้ของเฮียนี่แหละ
5: ดินเน่า
3: ดินเน่านะ
6: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
6: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร่
6: ได้ข้าว140ตังค์มันใช้ได้จริง
3: เป็นนี่เกือบตาย
0: รุดแล้วรุดแล้ว
3: รุดแล้วเห็นไหม
4: ลูกเต้ามะนาวมะนาวดูดินี่ของเขาดีแต่ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลละรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไหมกัน
2: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
6: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
6: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร
6: ่ได้ข้าว140ตังค์
2: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
0: คุณผู้ชมต้องรีบนะครับตอนนี้เฮียการันตีแล้วว่าผลิตทันแน่นอนเพราะนั้นวันนี้พื้นที่ในเมืองไทยเป็นพื้นที่ทำการเกษตรซะเยอะและเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับวันนี้ถ้าต้นไม้ไม่โตนะครับวันนี้สันนิษฐานได้เลยนะครับว่าดินคุณไม่ดีแน่นอนนะครับวันนี้ถ้าอยากให้ต้นไม้เจริญเติบโตดูแลเรื่องดินก่อนเพราะดินคือกระดุมเม็ดแรกของการเพาะปลูกครับโอ้โหตอนนี้สายเข้าเยอะมากครับเฮีย
1: ครับ
0: เพราะอะไรวันนี้ถึงสามารถครองใจเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศไปแล้วครับ
1: มันตอบโจทย์ครับ
0: ครับ
1: ถึงบอกเกษตรกรนะครับตอบโจทย์ตอบแบบไหน
0: ครับ
1: 10% 20% 30% และอย่างนึงราคาที่เราจำหน่ายหรือราคาที่เราจัดให้เนี่ยเป็นราคาสำหรับเกษตรกรจริงๆนะครับเพื่อลดต้นทุนเพื่อที่จะให้เกษตรกรน่ะเขาเรียกว่ามีรอยยิ้มกันได้ดีนะครับคือคุณได้แน่ๆคือพื้นแผ่นดินของเราเนี่ยเต็มไปด้วยจุลินทรีย์เมื่อไหร่พื้นแผ่นดินของเราเต็มไปด้วยจุลินทรีย์นะครับการเพาะปลูกเนี่ยง่ายมากเลยครับสำหรับเกษตรกรนะครับปัจจัยแรกครับอย่าลืมครับเกษตรกรจำนะครับว่าพื้นดินไหนไม่มีจุลินทรีย
0: ์ครับ
1: พื้นดินนั้นไม่มีการเจริญเติบโตแน่นอนคร
0: ับ เอาเข้าฝากเอาไว้นะครับและช่วงสุดท้ายนี้ย้ำคุณผู้ชมนะครับว่าใครทำนาทำสวนทำไร่อยู่แล้วผลผลิตมันไม่ดีวันนี้เริ่มต้นกับการดูแลดินก่อนเพราะดินคือกระดูกเม็ดแรกของการเพาะปลูกจริงๆครับจัดโปรดีกว่าอีกรอบนึงครับวันนี้กับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับกับดินเน่าจุลินทรีย์ย่อยสลาย1ขวด1ลิตรครับราคาปกติขวดละ690บาทวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวม 2,070 บาทแต่สำหรับ50สายแรกเหลือไม่ถึงแล้วนะครับแถมฟรีผงปราบมารเป็นแร่ภูเขาอีก2ซองมูลค่า400บาทครับรวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,470 บาทวันนี้พิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับวันนี้ครับรีบโทรครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์ที่ @shopmania ก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568นะครับนี่คืออีก1ความหวังของเกษตรกรไทยที่วันนี้ใครที่ทำการเพาะปลูกแล้วนะครับไม่ได้ผลผลิตวันนี้ดินเน่าช่วยได้
1: ใช่ครับ
0: วันนี้ต้องขอบคุณเฮียบอสด้วยนะคร
1: ับ
0: หมดเวลาแล้วนะครับวันนี้สินค้าการันตีคุณภาพโดย M-Cord นะครับเรา2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
4: พอใช้แล้วก็แตกต่างกับของเก่าตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลละรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไหมกัน
3: ดูเนื้อดู
4: ขอแนะนำให้ใช้ดีจริง
6: ๆรอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
6: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร
6: ่ได้ข้าว140ตังค
5: ์ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นงามเร็ว
0: ดินล่ะ
5: ดินก็ดีขึ้นปูขึ้นให้เปิดใจทดลองดู

0: มันจะได้ผลจริงๆดูได้เลยจะได้รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไง
1: มีคนมาถามบ้างไหม
2: โอ้เยอะแยะ
1: แล้วพี่ก็บอกว่าไงใช้ของเฮียนี่แหละ
2: อีเน่าน
3: ะครับสวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูนะครับมาดูทุเรียนต้นประมาณ3ปีกว่าๆนะไม่ต้องรอถึง5ปีเพราะทุเรียนนะทำยังไงให้มันสมบูรณ์ให้ออกลูกเราก็ได้ผลผลิตเราก็จะได้มีค่าใช้จ่ายมีค่าบำรุงต้นของเขาสม่ำเสมอนะครับดูลูกนะครับดูส่งลูกนะครับเข้ามาดูใกล้ๆเลยครับส่งลูกได้สวยมากนะครับ

0: พอฤดูกาลด้วยนะครับดูข้างบนนะครับเราแต่งเอาไว้ประมาณ20ลูกพอเพราะต้นมันประมาณ3ปีกว่าๆนะเราให้ดูความสมบูรณ์กันนะครับนี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
1: มันใช้ได้จริง
2: เป็นนี่เกือบตาย
1: รุดแล้ว
2: รุดแล้วเห็นไหม
3: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นดินก็ดีข
1: ึ้
3: น
1: ปู
3: ขึ้น
2: ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลละรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไหมครับ
4: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
5: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
1: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
5: ไม่มีเลย
1: ได้ข้าวเท่าไหร
5: ่ได้ข้าว140ตังค
0: ์นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
6: มากับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจับโปรโมชั่นกับดินเน่าวันนี้จับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวมทั้งหมดครับ 2,070 บาทวันนี้50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ2,470บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
1: มันใช้ได้จริง
3: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้น
1: ครับ
2: รู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไหมครับ
4: ไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
5: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียวได้ข้าว140ตังค์
0: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงๆ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มาแล้วกับช็อปมาเนียนะคะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะ
1: ครับ
0: ผู้ชมค่ะบ้านไหนยังใช้ผ้าขี้ริ้วถูบ้านไหนจะกลมๆเงยๆไหนจะต้องมาบิดผ้า
1: ริ
0: ้วก็ล็อกใครทำเล็บมาเล็บก็พังมือก็เลอะเหม็นอีกตั้งหากค่ะหรือว่าบ้านไหนที่บอกเปลี่ยนแล้วใช
1: ้
0: เป็นไม้ถูแต่ไม้ของคุณพังหรือยังขึ้นสนิมหรือยังผ้าเคยเปลี่ยนบ้างไหมมีผ้ารีฟิลมาเปลี่ยนหรือเปล่าวันนี้ปัญหาเหล่านี้จบแน่นอนค่ะเพราะว่าเราอยู่กับเซตคอมโปรนะคะเป็นชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบค่ะ
1: คร
0: เรียกว่ามาเป็นเซตใหญ่กันเลยทีเดียว
1: ในเซตก็จะประกอบไปด้วยถังสเตเลสนะครับรวมไปถึงไม้ม็อบพร้อมผ้าเนี่ยนะครับเราให้ไปทั้งหมด3เซตใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วยังมีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนนะครับแล้วยังไม่พออีกนะครับยังมีไม้กลิ้งเก็บฝุ่นอีก1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนนะครับในราคาที่คุณจ่ายเบาๆครับ 1,000 มีทอน990บาทเท่านั้นรีบโทรให้ทัน
0: คุณผู้ชมค่ะทีนี้เรามาดูที่ถังปั่นกันบ้างนะคะถังตัวนี้นะแข็งแรงเลยค่ะเพราะว่าเขาทำมาจากพลาสติก PP ยังไม่พอด้านในค่ะมีทั้งฝั่งปั่นเปียกและปั่นแห้งปั่นแห้งนี่นะเขาเป็นสแตนเลสนะคะเพราะฉะนั้นไม่เป็นสนิมค่ะหรือว่าแม้แต่ตัวถังเขาก็มีรูระบายน้ำด้วยเราไม่ต้องมาคอยก้มๆเงยๆในการยกถังหนักๆเพื่อที่จะเทน้ำออกนะแล้วก็ตัวนี้มีล้อนะคะเพราะฉะนั้นเคลื่อนย้ายง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกมีมาให้ถึง4ล้อด้วยกันค่ะแล้วก็มาพร้อมกับด้ามจับนะที่สามารถยกย้ายเคลื่อนย้ายได้ง่ายสะดวกด้วยยังไม่จบนะคะตัวนี้นะเขามีผ้าไมโครไฟเบอร์ค่ะที่สามารถที่จะเช็ดแห้งกวาดฝุ่นก็ได้เก็บฝุ่นได้เรียบหรือว่าจะเอามาเช็ดถูพื้นเปียกนะคะก็สามารถทำความสะอาดได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะ
1: ครับมาถึงในเรื่องของตัวไม้มาพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับเขาทำจากสแตนเลสคุณภาพดีแข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิมนะคร
0: ับ
1: รวมไปถึงด้ามจับตรงนี้นะครับเป็นพลาสติกที่จับได้ถนัดมือมากๆเลยหัวไม้ให้ของเรานะหัวม็อบ

0: จะเป็น360องศานะฮะหมุนได้รอบทิศทางแบบนี้นะครับการใช้งานง่ายมากๆครับนี่ครับเราสามารถยืดนะครับตรงนี้ได้ด้วยตัวไม้แล้วก็ล็อกของเขาเวลาทำงานแต่เวลาเราใช้งานเนี่ยนะครับเราจะใช้งานควบคู่กับถังปั่นสเตนเลสนะครับแบบนี่เราไปฝั่งที่เป็นซักน้ำกันก่อนอ่ะนี้นะเรากดลงไปแบบนี้เบาๆนะประมาณ 2-3 ครั้งนะครับพอเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาปั่นแห้งไปเลยทำให้เขาลงล็อกแบบนี
1: ้
0: แล้วก็ซักแห้งไปเลยแบบนี้นะครับทำผ้าให้หมานะอันนี้ไม่ค่อยได้ออกแรงเท่าไหร่เลยเบาๆแบบนี้เราก็ได้ใช้งานแล้วก่อนใช้งานเราล็อกเขาอีก1ทีแล้วเราจะใช้งานครับนี้ครับหักลงมาแบบนี
1: ้
0: แล้วก็ขอคาบสิ่งสกปรกที่หลายๆคนชอบเจอมีคาบอะไรบ้างเนี่ย
1: เริ่มต้นเลยค่ะขออนุญาตใช้เป็นน้ำแดงบ้านไหนที่บอกว่ามีเด็กเล็กเยอะๆเน
0: า
1: ะแล้วก็แบบว่าซน
0: ม
1: าเอาน้ำใส่แก้วแล้ววิ่งค่ะพลาดทำน้ำ
0: เลย
1: แบบนี้คราบน้ำแดงคราบน้ำสีคราบน้ำที่ทิ้งความเหนียวเอาไว้ที่พื้นผ้านี้เอาอยู่ค่ะ
0: มาเลยครับถูไปนะครับไม่ถึง5วินาทีคราบน้ำแดงมาอยู่ในตัวของไม้ม็อบแล้วนะครับโอ้นี่เห็นไหมง่ายๆเลยขอคราบที่มันหนักกว่านี้ได้ไหมครับ
1: ทีนี้เรามากันที่ตัวคราบซอสบ้างตัวนี้นะเป็นตัวแทนของคราบเหนียวค่ะ
0: เหนียว
1: เหนียวจริงๆเหนียวขนาดที่เมื่อกี้เขย่ายังไม่ออกจากขวดเลยนะ
0: มาเดี๋ยวคอมโปของเราช่วยได้นะครับน
1: ี่
0: ครับถูไปนะครับปั๊บเดียวครับคราบที่เป็นในตัวของซอสเนี่ยมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ไม่ต้องออกแรงเลยใช
1: ้
0: งานได้ง่ายโปรโมชั่นวันนี้ครับกับคอมโปชุดถังปั่นสแตนเลสพร้อมไม้ม็อบในเซ็ตประกอบด้วยถังปั่นสแตนเลสไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ซื้อ2เซตแถมฟรี1เซตและยังไม่พอมีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนไม้กิ้งเก็บฝุ่น1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนทั้งหมดนี้ 3,070 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่02 114 3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @sideshopmania

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติค่ะเติมเต็มความสดชื่นด้วยคุณค่าจากธรรมชาติรสชาติหอมละมุนดื่มง่ายเหมาะกับทุกช่วงเวลาปราศจากสีปราศจากวัตถุกันเสียเก็บได้นานถึง2ปีเต็มค่ะโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับเครื่องดื่มบอนแบกเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติค่ะ3กล่องแถมฟรีอีก2กล่องนะคะรวมแล้วเป็น30ขวดค่ะแต่ยังไม่พอนะคะแถมให้ฟรีกับบอนแบกโกคอฟฟี่สูตรผสมรังนกคอลลาเจนและโคคิวเทนค่ะจากราคาเต็มนะคะ 2,310 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะกับช็อปมาเนียจ่ายเพียงแค่ 1,350 บาทเท่านั้นนะคะโทรเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียค่ะสวัสดีค่ะมากราวนะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นวันที่พิเศษมากค่ะเพราะว่านอกเหนือจากอยู่กับแอมนะคะเราอยู่กับคุณโอ๊ตค่ะจากผลิตภัณฑ์บอนแบกค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อย่างที่บอกว่าวันนี้พิเศษมากเพราะว่าบอนแบกเนี่ยคือมาเป็นเซตใหญ่พร้อมที่จะมอบความสุขมอบเป็นของขวัญให้กับคนที่เรารักแล้วก็คนที่อยากจะใส่ใจตัวเองด้วยค่ะ
2: ใช่ครับช่วงปลายปีแบบนี้ครับหรือช่วงเทศกาลอื่นๆแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งบอนแบกของเราเนี่ยแน่นอนครับเป็นผลิตเครื่องดื่มรังนกแบบนี้นะครับและซึ่งวันนี้ที่เอามาเนี่ยจะเป็นสูตรออริจินอลนะครับเป็นรังนกสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติแบบนี้กล่องสีแดงแบบนี้ครับไซส์ 42 ml นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยจะได้ทั้งหมดซื้อ3กล่องไปแล้วนะแถมอีก2กล่องล้นหมดตรงนี้ได้5กล่องแล้วครับ30ขวดนะฮะ30ขวดตรงนี้ยังไม่พอนะเราจะมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ตรงนี้นะครับจะเป็นบอนแบกโกคอฟฟี่นะครับรังนกคอลลาเจนผสมโคคิวเทนด้วยตรงนี้เราแถมไปอีก3ซองด้วยนะฮะรวมทั้งหมดรังนก5แพ็ค30ขวดครับแล้วก็วัวกับกาแฟไปอีก3ซอง 1,350 บาทครับผม
1: นี่ย้ำราคาเลยนะคะจากราคาเต็มนะ 2,310 บาทนะคะแต่ว่าวันนี้ราคาพิเศษค่ะเพียงแค่ 1,350 บาทเท่านั้นสำหรับใครที่สนใจนะตอนนี้รีบยกหูโทรศัพท์โทรเข้ามาหาเราก็ได้เลยค่ะที่หมายเลข021143330นะคะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Asai Shop เป็นเนี่ยค่ะสินค้าที่มีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot นะคะคุณโอ๊ตค่ะมาพูดถึงบอนแบกกันต่อเลยค่ะ
2: เนี่ยครับทุกท่านที่จะได้ไปจะเป็นไซส์นี้นะซึ่งได้ไปเลย30ขวดนะครับดังนั้นเนี่ย

0: คุ้มค่ามากๆนะสำหรับใครที่กำลังหาของขวัญหรือว่าทานเองก็ดีนะเพราะในเซตนี้ได้5กล่องเอาไปแบ่งเขาก็ได้1แพ็คอย่างนี้หรือเอาไว้ทานเองแล้วก็ยังไปจัดกระเช้าแบบนี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้ผมให้ดูเนื้อข้างในอันนี้42 ml นะทุกท่านชอบซื้ออยู่แล้วนะฮะชอบทานกันอยู่แล้วว่างั้นเถอะเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะให้ดูเนื้อข้างในเลยนะครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: ต้องมีเสียงป๊อกแบบนี้นะครับเป็นการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนนะครับเก็บได้นาน2ปีไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะอันนี้จะเป็นเนื้อทั้งหมด
1: นี่แล้วคือเนื้อเยอะเนื้อแน่นมากเลยนะคะรับรองเลยนะว่าใครที่ชอบความกรุบกรอบคือว่าเวลาที่เรายกดื่มเนี่ยมักจะเจอแบบเป็นรังนกที่มีแต่น้ำแต่ขอนบอลแบกนี่คือเนื้อแน่น
0: คนแบบนี้เลยใช่ฮะแล้วก็ใครทานบอลแบกทราบอยู่แล้วครับว่าทานทุกคำต้องเคี้ยวทุกคำ
1: ใช่แล้ว
0: แล้วรสชาติจะฝากคุณแอมลองรีวิวให้หน่อยฮะว่าเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงเพราะว่าหลายท่านเนี่ยเคยเห็นบอลแบกแต่ยังไม่เคยได้ลองนะ
1: ใช่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดขวดกันนะอันหนึ่งสองสามค่ะนี่ต้องมีเสียงแบบนี
0: ้
1: เพราะว่าฝาของเขาเป็นฝาสูญญากาศนะคะมาชิมกันดีกว่าค่ะทุกคนค่ะ
0: ในระหว่างที่ชิมกันนี้ก็สูตรนี้จะเป็นสูตรออริจินอลนะคะก็คือใช้น้ำตาลกรวดนะครับผม
1: เป็นไง
0: ฮะใช่ไหมฮะ
1: อร่อยที่แบบว่าม
0: าก
1: ๆเนื้อคือบอกให้นะสดมาเนี่ยแทบไม่เจอน้ำเลยค่ะคุณโอ๊ตค่ะเจอแต่เนื้อรังนก
0: ใช่ฮะอันนี้เป็นจุดเด่นของบอลแบกของเราเลยนะแล้วเนื้อข้นๆนะทุกคำที่ทานเนี่ยต้องได้เขียวรังนกนะคะแล้วก็ยิ่งเซตวันนี้เนี่ยได้ทั้งหมด5แพ็คนะครับ30ขวดตรงนี้นะซึ่งจริงๆแล้วเราจะ1กล่องเปิดออกมามันจะเป็นแบบนี
1: ้คือเป็น6ขวดแบบน
0: ี้6ขวดแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยสามารถเอาไป1แพ็คเอาไว้ทานเองแบบนี้ครับหรือว่าที่เหลือเนี่ยสามารถเอาไปจัดกระเช้าครับใส่กระเช้าแบบนี้ก็ได้นะเพราะปกติแล้วกระเช้านึงเนี่ยรังนก6ขวดเนี่ยเป็นพันแล้วนะฮะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราเซต1,350 บาทเนี่ยได้5กล่องตรงนี้แล้วครับเอาไปแบ่งไปฝากเขาทานเองจัดกระเช้าแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน
1: ใช่แล้วนะคะย้ำเลยนะสำหรับวันนี้นะคะจากราคาเต็มทั้งหมด 2,310 บาทนะคะแต่ว่าไม่ต้องจ่ายค่ะจ่ายราคาเบาๆเลยนะคะเพียงแค่ 1,350 บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามาหาเรานะ02-114-3330นะคะหรือว่าแอดมาที่แอดไซด์ช็อปเมเนียร์ค่ะ

0: เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติค่ะเติมเต็มความสดชื่นด้วยคุณค่าจากธรรมชาติรสชาติหอมละมุนดื่มง่ายเหมาะกับทุกช่วงเวลาปราศจากสีปราศจากวัตถุกันเสียเก็บได้นานถึง2ปีเต็มค่ะโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับเครื่องดื่มบอนแบกเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติค่ะ3กล่องแถมฟรีอีก2กล่องนะคะรวมแล้วเป็น30ขวดค่ะแต่ยังไม่พอนะคะแถมให้ฟรีกับบอนแบกโกคอฟฟี่สูตรผสมรังนกคอลลาเจนและโคคิวเทนค่ะจากราคาเต็มนะคะ 2,310 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะกับช็อปมาเนียจ่ายเพียงแค่ 1,350 บาทเท่านั้นนะคะโทรเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียค่ะคุณผู้ชมคะเซตใหญ่แบบนี้นะต้องบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะจากผลิตภัณฑ์บอนแบกนั่นเองค่ะเพราะว่าทั้งเซตนี้คุณจ่ายราคาเบามากนะเพียงแค่ 1,350 บาทจัดส่งทั่วประเทศด้วยนะคะและแน่นอนว่าใครที่อยากจะซื้อเป็นของขวัญของฝากตามเทศกาลต่างๆค่ะหรือว่าจะซื้อไปมอบให้กับคนที่คุณรักก็ยอมได้นะคะเพราะว่าแน่นอนค่ะว่าบอนแบกอยู่คู่คนไทยมายาวนานมากกว่า40ปี
1: ใช่ครับด้วยโรงงานของเราครับดังนั้นเนี่ยมั่นใจได้ในเรื่องคุณภาพนะครับระหว่างนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะมาผลิตกันนะฮะเครื่องจักรเราต้องมาจากวัตถุดิบหลักก่อนตัวรังนกเนี่ยแหละฮะซึ่งมาจากถ้ำธรรมชาติของประเทศไทยซึ่งตรงนี้ต้องเน้นย้ำเลยว่าเป็นรังนกถ้ำธรรมชาตินะครับแล้วมาจากประเทศไทยด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่าต่างชาติเนี่ยเขายอมรับว่ารังนกถ้ำของประเทศไทยเนี่ยดีติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้วดังนั้นถ้าต่างชาตินะครับอยากได้รังนกถ้ำทั้งปริมาณนะฮะคุณภาพที่ดีนะครับต้องมาที่ประเทศไทยและคนไทยมีโอกาสได้ทานน้อยมากๆครับเพราะว่าส่งขายไปยังต่างประเทศทั้งหมดนะแต่ตอนนี้เนี่ยเราโชคดีที่ว่ามีซัพพลายเออร์เป็นส่งรังนกมาจากภาคใต้ของบ้านเราเองนะฮะแล้วก็มาผลิตกับโรงงานของเรานะครับหลายท่านอาจจะจำได้บอนแบกเนาะเมื่อก่อน40กว่าปีที่แล้วนะฮะเป็นไก่ดำบอนแบกแต่ตอนนี้เราก็ทำเป็นตัวรังนกนี้ด้วยนะครับดังนั้นมาตรฐานครบครับอย.ฮาลาล HACCP GMP ISO 22000ตรงน
0: ี
1: ้ดังนั้นมั่นใจได้ครับทุกขวดของเรานะของบอนแบกมีมาตรฐานคุณภาพครับผม
0: ใช่แล้วนะคะทุกขวดนะนอกเหนือจากมีคุณภาพนะคะยังอร่อยด้วยใครที่บอกว่าเป็นกังวลเรื่องความหวานเพราะว่าเวลาที่เราดื่มรังนกเนี่ยมักจะเจอแต่แบบ

0: รสชาติหวานๆแสบๆคอแต่ย้ำเลยนะคะผู้ชมค่ะว่าผลิตภัณฑ์จากบอนแบกนะคะดื่มง่ายนะรสชาติดีนะคะแล้วก็มีคุณภาพด้วยนะคะที่สำคัญวันนี้นะเราจัดมาเป็นเซตนะคะได้ไปถึง5กล่องใหญ
1: ่
0: กล่องนึงบรรจุถึง6ขวดด้วยกันนะคะอยากจะซื้อไปมอบเป็นของขวัญของฝากก็ได้ด้วยค่ะ
1: ใช่ครับแล้วว่าเทศกาลในบ้านเราเยอะมากๆนะฮะเผื่อเอาไว้ไปฝากหลายเทศกาลได้เลยนะเพราะเซตนี้ได้ทั้งหมด5แพ็คไปก่อนแล้วนะไซส์42 ml 1แพ็คเป็น6ขวดนะครับก็คือได้รังนกไปแล้ว30ขวดครับแล้วก็แถมกาแฟให้อีกนะนี่ที่เป็นตัวใหม่ของเรานะครับเป็นบอนแบกโกคอฟฟี่นะเป็นกาแฟรังนกคอลลาเจนผสมโคคิวเทนตรงนี้นะครับแถมไปให้ฟรีๆอีก3ซองไปด้วยครับ 1,350 บาทอย่างนี้เลยคร
0: ับใช่แล้วค่ะรีบโทรเข้ามาหาเรานะคะที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Asai Shop Mania ค่ะสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot ค่ะ
1: สำหรับใครที่กำลังหาของขวัญของฝากก็ดีนะครับหรือว่าไปให้คุณผู้ใหญ่ผู้สูงอายุแบบนี้นะหรือจะเริ่มต้นทานเองก็ได้นะครับแต่ดีรังนกทานได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับทานได้ทุกเพศทุกวัยด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นเอาวัยรุ่นวัยทำงานแบบนี้ก็ทานได้เหมือนกันดังนั้นฝากด้วยนะครับกับรังนกบอนแบกนะครับแล้วตรงนี้เซตตรงนี้คุ้มจริงๆไซส์ยอดนิยมสูตรยอดนิยมตรงนี้ครับราคาดีมากๆ 1,350 บาทได้30ขวดเต็มๆแบบนี้เลยฝากด้วยนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมขาย้ำกันนะว่าสำหรับช่วงนี้นะคะใครที่อยากจะหันมาใส่ใจตัวเองนะใส่ใจกันได้ง่ายๆค่ะในช่วงที่ชีวิตวุ่นวายเร่งรีบแบบนี้นะคะเพียงแค่รังนกจากบอนแบกนี่แหละนะกับผลิตภัณฑ์บอนแบกเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาตินะคะจัดไปนะสำหรับโปรโมชั่นเซตใหญ่แบบนี้ค่ะย้ำอีกครั้งนึงจ่ายเบาๆเลย 1,350 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆเลยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สุขใจด้วยบทเพลงที่เต็มไปด้วยความทรงจำของผู้ใหญ่ทุกท่านเช่นทุ่นทองใจ
2: คนรักนางสิงกลางแอ่งใจที่เฝ้าหลัง
1: สุรผลสมบัติเจริญห้องสีวรนุชสุเทพวงศ์กำแหง
2: เจ้าเอ๋ยลืม
1: ชรินทร์นันทนาครสวลีภกาพันธ์และนักร้องคุณภาพระดับตำนานอีกหลายท่านโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
3: ทั้งลดทั้งแถมจ้านี่เลยโปรของเราวันนี้บอกเลยว่าลดราคายังไม่พอแถม2อย่างแล้วแม่ไม้เพลงไทยเพิ่มบริการหลังการขายนะคะหากคุณผู้ชมเห็นเทปนี้แล้วเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะคะคุณซื้อสินค้าไป2ปีเต็มเราดูแลให้ฟรีๆเลยหากมีปัญหาใดๆนะคะส่งสินค้าเข้าศูนย์ซ่อมแม่ไม้เพลงไทยเข้ามาเช็คเครื่องฟรี2ปีเต็มจ้า
4: ต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมวันนี้ท่านผู้ชมมาถูกที่มาถูกเวลามาถูกช่องแล้วหาผลงานเพลงฝากซื้อฝากญาติผู้ใหญ่ก็ดีซื้อให้ตัวเองก็ดีแนะนำเลยวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังมาพร้อมกับโปรพิเศษพิเศษแบบสุดๆเลยนะจากปกติเนี่ย 3,490 บาทวันนี้เหลือเพียง 2,090 บาทเท่านั้นเองแล้วยังไม่พอนะคะรับไปเลยฟรีๆแว่นขยายเอาไว้ท่านชมนั้นใส่อ่านหนังสือนะคะหรือว่านี่เลยอีก1ชุดนะคะผลงานเพลงที่อยู่ในรูปแบบของ USB 50ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องด้วยค่ะ
3: ใช่แล้วนะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญนะคะเทปนี้เป็นเทปพิเศษทั้งลดทั้งแถม2อย่างด้วยนะคะราคาปกติ 3,000 กว่าบาทวันนี้เหลือเพียง 2,000 กับ90บาทแถมทั้งแว่นแล้วก็ USB คุณผู้ชมคะอยากจะให้ทุกท่านโทรให้ทันเพราะวันนี้จำกัดจำนวนด้วยให้20ท่านโทรเข้ามาตอนนี้จ้า

0: ยี่ห้อแม่ไม้เพลงไทยการันตีได้ว่ามีแต่เพลงต้นฉบับแท้ๆเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมจริงๆนะคะ
1: ไอ้เอ้ยบ่มีใจหักเจ้า
2: บ้านเรือนเคียงกันแอบมองทุกวันเลยเชียว
3: ใครอยากฟังเพลงของใจมึงสิงสมัยยังหนุ่มแน่นอยู่หาฟังได้ในต้นฉบับเดิมอยู่ในเครื่องนี้แล้วครับ
4: นี่คือวิทยุเพลงเก่าที่ถูกใจคนฟังมากที่สุด
5: ซื้อเป็นของขวัญให้พ่อแม่ดีจริงๆเลยค่ะท่านชอบมากเลย
6: ถ้าจะซื้อของขวัญให้ผู้ใหญ่นะครับผมแนะนำรุ่นนี้เลยครับ
7: วิทยุแม่ไม้เพลงไทยใช้งานง่ายค่ะ
8: เพลิดเพลินไปกับบทเพลงแห่งความทรงจำ800เพลงอันทรงคุณค่ากับวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังค่ะลำโพงคุณภาพสูงเสียงใสคมชัดได้อรรถรสของความเป็นเพลงต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมขนาดกำลังดีเหมาะสำหรับพกพามาพร้อมกับรีโมทรองรับ USB เชื่อมต่อบลูทูธวิทยุ FM มีสถานะบอกปริมาณแบตเตอรี
9: ่แด่คนที่คุณรักนึกถึงของขวัญให้ผู้ใหญ่นึกถึงแม่ไม้เพลงไทย
10: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน

0: ดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ถ้าคุณกำลังมองหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมจากวัตถุดิบธรรมชาติแม่อีทขอแนะนำน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเครื่องหมายการค้าสุภาพโอสถค่ะอยู่คู่คนไทยมากว่า70ปีแล้วนะคะตัวแม่อีทนั้นรับประทานเองก็เลยอยากมาบอกต่อค่ะเพิ่มการใส่ใจตัวเองด้วยน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเหมือนแม่อีทกันเยอะๆนะคะโปรโมชั่นวันนี้ซื้อน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าว1กระปุกใหญ่250แคปซูลมูลค่า 2,290 บาทแถมฟรีไปเลยค่ะอีก2ซองรวมทั้งหมดอีก12แคปซูลมูลค่า118บาทเฉพาะโปรแม่อีทวันแม่นี้เท่านั้นนะคะเรายังแถมรังนกเบลไปอีก4ขวดทันทีมูลค่า220บาทจากราคาปกติ 2,628 บาทแต่วันนี้ลดเหลือเพียง 1,190 บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศไปเลยค่ะสนใจสั่งซื้อเลยนะคะ02-114-3330หรือว่าแอด LINE Shop Mania
2: สวัสดีค่ะผู้ชมค่ะมากันแล้วนะคะกับ Shop Mania ค่ะคุณผู้ชมในช่วงของเทศกาลวันแม่แบบนี้นะคะจะดีสักแค่ไหนถ้าหากว่าลูกๆอย่างเราค่ะมีของขวัญชิ้นพิเศษส่งให้กับคุณแม่นะคะวันนี้ค่ะเราก็เลยจะมีโปรโมชั่นเฉพาะวันแม่เท่านั้นนะคะกับน้ำมันงาดำรำข้าวค่ะจากสุภาพโอสถนั่นเองและแน่นอนว่าสำหรับวันนี้ค่ะเราอยู่กับแม่อีทแล้วก็คุณปอค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: วันนี้แม่อีทมีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะวันแม่เอาใจทั้งแม่เอาใจทั้งคุณลูกเลยมาฝากเราด้วยค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ค่ะยินดีค่ะวันนี้โปรนี้แม่ปลื้มแน่นอนค่ะโปรแม่อีทวันแม่วันนี้น้ำมันงาดำรำข้าว1กระปุกใหญ
2: ่
1: แถมฟรีให้อีกขนาดพกพาไป2ซองและยังไม่พอนะคะแถมรังนกนี่รังนกพี่หนุ่มกัญชัยให้อีก4ขวดรังนกเบล4ขวดเฉพาะโปรแม่อีทวันแม่นี้เท่านั้นนะคะจากปกติราคา 2,628 บาทแต่วันนี้ลดเหลือ 1,190 บาทเท่านั้นเองโทรเลยนะคะ02-114-3330 ค่ะ
2: แต่ว่าแม่อีทค่ะต้องบอกว่าจากในทีวีคือคุณแม่สวยมากแล้วก็ดูแข็งแรงมากแต่พอได้มาเจอตัวจริงคุณผู้ชมคือแม่อีด้าทั้งสวยทั้งแข็งแรงกระฉับกระเฉงมากอยากให้แม่อีบอกเล่าเคล็ดลับดีๆค่ะให้กับคุณแม่แม่คุณพ่อพ่อที่รับชมเราหน่อยค่ะ
1: ยินดีค่ะคุณผู้ชมขาโดยปกติแล้วแม่อีเป็นคนดูแลสุขภาพอย่างดีมาตลอดแต่ด้วยอายุที่มากขึ้นความเสื่อมมาเยือนเป็นของธรรมดาค่ะแต่ถ้าหากว่าเรานั้นใส่ใจตัวเราเองเรื่องใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็จะมันลายหายไปไม่เกิดเลยอย่างที่แม่อีทเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก่อนหน้านี้แม่อีทมีปัญหาแน่นอนค่ะลุกก็โอยนั่งก็โอยเจ็บปวดตึงคอบ่าไหล่ที่เขาเรียกตัวตึงอะค่ะแต่แม่อีทก็ต้องเริ่มหาตัวช่วยก็ได้น้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถนี่แหละค่ะโชคดีที่แม่อีทเดินมาถูกทางและเลือกถูก5ปีกินมาตลอดไม่เคยหยุดเลยแม้แต่คืนเดียว
2: นี่คือเคล็ดลับดีๆของแม่อีนั่นเองแต่ว่าคุณปอคะอยากทราบเรื่องของคุณประโยชน์ค่ะของทั้งน้ำมันงาดำแล้วก็น้ำมันรำข้าวด้วยค่ะ
4: น้ำมันงาดำรำข้าวสูตรของสุภาพโอสถนะครับเป็นสูตรที่เรามีการยื่นจดอนุสิทธิบัตรและมีการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องยกตัวอย่างอันนี้คือหนังสือที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวน้ำมันงาดำรำข้าวนะครับเพราะว่าการใช้ปกติของคนที่แข็งแรงนะครับเขาจะทานข้าวกล้องอยู่แล้วทานงาดำอยู่แล้วแล้วก็เลยสกัดเย็นนะครับจะได้คุณค่าของสารอาหารอย่างเต็มที่เพราะว่าเราใช้หลักการของธรรมชาติบำบัดและโภชนะบำบัดนะซึ่งงาดำรำข้าวที่เราสกัดมานะครับน้ำมันงาดำของเรามีสารเซซามินเซซามอลสูงถึง 150% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของน้ำมันงาดำในประเทศไทยนะครับซึ่งผ่านกรรมวิธีสกัดเย็นแล้วก็น้ำมันรำข้าวของเรามีสารแกมมาออริซานอลสูงถึง 20,000 ppm เพราะตัวนี้แหละครับเราใช้การคัดสารสกัดจากธรรมชาติมาเพื่อให้ดูแลทุกๆคนไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุอาจจะวัยกลางคนอย่าเริ่มมีปัญหาแล้วออฟฟิศซินโดรมบางคนมีอาชีพขับมอเตอร์ไซค์นะครับบางคนเนี่ยเป็นชาวสวนเกษตรกรก็สามารถใช้คุณประโยชน์ของน้ำมันงาดำและน้ำมันรำข้าวมาเสริมได
2: ้แม่อีทค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับโปรโมชั่นพิเศษที่วันนี้ต้องบอกว่าพิเศษมากๆ
1: น้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถนี่1กระปุกใหญ่แถมฟรีไปอีกขนาดพกพาอีก2ซองนะคะและยังไม่พอแถมรังนกพี่หนุ่มกัญชัยรังนกเบลให้อีก4ขวดโทรเลยค่ะ02-114-3330 02-114-3330

สวัสดีค่ะพบกับสวัสดีชาวโลกค่ะวันนี้โอภาคุณผู้ชมมาอยู่ที่เขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงทางตอนใต้ของจีนค่ะและแน่นอนเมืองเอกของที่นี่ก็คือนครหนานหนิงและจุดนี้นะคะก็คือไฮไลท์สำคัญของที่นี่เลยนะคะเพราะว่าเป็นย่านเมืองเก่าที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ของที่นี่และที่สำคัญปัจจุบันก็ถูกพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญนะคะเพราะว่าจะได้เห็นสถาปัตยกรรมเก่าแล้วก็ความเป็นนครเมืองแห่งใหม่นะคะที่เขามีการผสมผสานกันได้อย่างลงตัวเดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเดินในย่านนี้นะคะก็คือย่าน3ถนน2ตรอกเขาบอกข้างในนี้เนี่ยมีทั้งอาหารแล้วก็มีเรื่องราวที่บ่งบอกของวัฒนธรรมของที่นี่ได้ดีเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามมาดูกันค่ะ

0: ย่าน3ถนน2ตรอกสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชื่อดังตั้งอยู่ใจกลางเมืองหนานหนิงเมืองเอกของเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงโดยเป็นย่านที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมายาวนานค่ะในอดีตพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางทางการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของเมืองหนานหนิงปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โดยเฉพาะในยามค่ำคืนที่สำคัญและสวยงามมากค่ะเราพบว่าอาคารเก่าแก่หลายหลังได้รับการปรับปรุงให้กลายเป็นร้านอาหารร้านค้าคาเฟ่ที่ยังคงรักษากลิ่นอายในอดีตเอาไว้ค่ะ
1: เดินมานะคะก็ลักษณะเป็นสตรีทฟู้ดลากไม้หลายอย่างมีทั้งซีฟู้ดมีเนื้อย่างต่างๆนะคะแต่คุณผู้ชมมาสะดุดตากับมันคล้ายกับบ้านเรามากก็คือลักษณะเหมือนเป็นผลไม้ผลไม้คลุกอะไรสักอย่างเดี๋ยวว่าต้องลองนะคุณผู้ชมว่ามันเหมือนหรือต่างกับบ้านเรายังไงให้เท่าที่ดูเนี่ยผลไม้หลากหลายมากนะคะมีแอปเปิ้ลเอาแอปเปิ้ลก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะยำให้เรายังไงนะคุณผู้ชมอันนี้น่าจะมะม่วงไหมคะมะม่วงมีมะละกอฝรั่งฝรั่งโอ้หลายอย่างมากมายเลยค่ะก็ลองเลือกดูเอาเป็นอะไรดีนะถึงจะเข้ากัน recommend โอเคเขา recommend อันนี้ค่ะit's okay เดี๋ยวลองมาดูนะคะว่าเหมือนหรือต่างกับผลไม้คลุกเหมือนคลุกพริกเกลือไหมคะโอ้คิดว่าน่าจะคลุกพริกเกลือโอเค how much เดี๋ยวลองมาดูกันค่ะ

0: ได้มาราคาเท่าที่ดูจากในภาพก็คล้ายๆกับผลไม้คลุกพริกเกลือบ้านเรานะคุณผู้ชมแต่ว่าใส่หลายอย่างไปคลุกกันแต่ดูแล้วก็น่าจะรสชาติดีค่ะเดี๋ยวลงมาชิมนะคะมีรสชาติเหมือนบวยค่ะอร่อย
1: จากนั้นหนิงเราเดินทางต่อไปยังจุดหมายต่อไปกับการเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงของจีนนี่คืออีกภาพหนึ่งของจีนยุคใหม่ค่ะที่ทำให้เมืองต่างๆเชื่อมต่อถึงกันได้สะดวกขึ้นจุดหมายปลายทางคือเมืองที่อยู่ไม่ไกลจากหนานหนิงค่ะและเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีนด้านภูมิทัศน์ที่มีภูเขาและสายน้ำที่นี่คือกุ้ยหลินค่ะเมื่อใกล้ถึงปลายทางเรารู้ได้ชัดเจนจากทิวทัศน์ที่มองผ่านหน้าต่างรถไฟเปลี่ยนจากภาพเมืองไปสู่ภูมิประเทศที่เป็นเอกลักษณ์นั่นคือภูเขาหินปูนรูปร่างแปลกตาสลับกับพื้นที่สีเขียวและแม่น้ำโดยเฉพาะแม่น้ำหลีเจียงซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของกุ้ยหลิน
0: ก่อนหน้านี้เราไปดูที่หนานหนิงที่ชินโจนะคะก็จะได้เห็นคลองผิงลู่นะคะที่ชินโจจะเป็นคลองที่จะเชื่อมต่อเป็นเส้นทางทางบกทางรางโลจิสติกแห่งอนาคตแต่อยากจะพาคุณผู้ชมมาต่อนะคะเรื่องราวของคลองแล้วก็ของน้ำที่ประเทศจีนเนี่ยยังน่าสนใจอีกมากและเราต้องมาที่นี่ค่ะกุ้ยหลินต้องบอกว่าใช้เวลาเดินทางจากหนานหนิงนะคะรถไฟความเร็วสูงนี่คือรถไฟความเร็วสูงของจีนนะคะที่เราใช้เวลาเดินทางมาจากหนานหนิงมาที่กุ้ยหลินเนี่ยถ้ามาทางรถไฟความเร็วสูงอะค่ะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงเท่านั้นนะคะด้วยระยะทางรางเนี่ยเขาระบุว่าจากข้อมูลประมาณ380ถึง400กิโลเมตรซึ่งหากเป็นนั่งรถมานะคะก็อาจจะต้องใช้เวลานานถึง4ชั่วโมงเลยค่ะ
1: เรามาที่นี่เพื่อเรียนรู้อีกหนึ่งเรื่องราวจากกุ้ยหลินค่ะที่ไม่เพียงมีชื่อเสียงระดับโลกในความสวยงามยังมีการนำระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเป็นตัวช่วยในการจัดการเมืองและการท่องเที่ยวด้วยเมื่อพระอาทิตย์ลับขอบฟ้ากุ้ยหลินก็เปลี่ยนบรรยากาศจากเมืองแห่งภูเขาและสายน้ำในช่วงกลางวันสู่เมืองแห่งแสงไฟในยามค่ำคืนกับเส้นทางล่องเรือ2แม่น้ำ4ทะเลสาบประกอบด้วยแม่น้ำหลีเจียงและแม่น้ำเถาวาเชื่อมต่อกับทะเลสาบหลงหูซ่านหูกุ้ยหูและมู่หลงหูกลายเป็นระบบสายน้ำเชื่อมโยงพื้นที่ต่างๆของใจกลางเมืองกุ้ยหลินเข้าไว้ด้วยกันปัจจุบันถูกพัฒนาเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวทางน้ำค่ะนักท่องเที่ยวสามารถล่องเรือชมภูมิทัศน์สะพานและสถานที่สำคัญต่างๆได้หนึ่งในภาพที่โดดเด่นระหว่างเส้นทางคือเจดีย์สุริยันและจันทราที่สวยงามค่ะทำให้การล่องเรือไม่ได้เป็นเพียงการชมวิวแต่เป็นการเดินทางผ่านภูมิทัศน์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองไปพร้อมกันด้วยค่ะ
0: และนี่นะคะเมื่อเรือแล่นมาถึงทะเลสาบซานหูนะคะก็จะต้องไม่พลาดมาถ่ายที่จุดนี้ของผู้ชมคือเจดีย์คู่ที่เป็นเงินและทองนะคะสวยมากเวลาอยู่ในตอนกลางคืนที่มีแสงไฟแบบนี้เมื่อสักครู่นี้ล่ามก็อธิบายให้โอ๊ตฟังว่าความหมายของเจดีย์สีทองนะคะก็หมายถึงดวงอาทิตย์ค่ะส่วนเจดีย์สีเงินนะคะก็หมายถึงดวงจันทร์แล้วก็อยากจะย้อนไปนะคะหากใครที่มาที่นี่นอกจากหลายไฮไลท์ที่เราถ่ายมาให้ดูที่เราเล่าให้ฟังนะคุณผู้ชมจะเห็นที่เป็นภาพโชว์การแสดงจุดแรกอะค่ะเขาเรียกว่าการจับปลาด้วยนกกาน้ำอันนี้ก็ห้ามพลาดเช่นกันนะคะในแม่น้ำหลีเจียงเมือง

0: ินเป็นหนึ่งในภาพจำทางวัฒนธรรมที่เขาบอกว่าโด่งดังระดับโลกซึ่งปัจจุบันนะคะการแสดงนี้ก็คือกลายเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและไฮไลท์สำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ทุกๆคนที่มาก็จะต้องมาถ่ายที่จุดนี้มันแสดงถึงวิถีชีวิตและเทคนิคโบราณกว่าพันปีค่ะในการจับปลาของชาวประมงที่นี่ที่เขาจะใช้วิธีใช้นกกาน้ำค่ะในการที่จะพยายามจับปลาเป็นวิธีการในอดีตซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็หาชมได้ยากแล้วเขาก็มีการอนุรักษ์ไว้เป็นการแสดงในแหล่งท่องเที่ยวที่กุ้ยหลินแห่งนี้ด้วยค่ะ
1: นี่คือแพไม้ไผ่ที่เรียงตัวกันอยู่กลางทะเลสาบพร้อมโคมไฟสีแดงและแสงไฟสะท้อนผิวน้ำทำให้เห็นวิถีการจับปลาที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คนถูกนำกลับมาเล่าใหม่ในรูปแบบการแสดงร่วมสมัยโชว์ที่มีนกกาน้ำกระโดดลงไปในน้ำเพื่อจับปลาในการแสดงที่นักแสดงเหล่านี้เป็นคนท้องถิ่นเขาจำลองวิถีชาวประมงโบราณให้เราดูค่ะด้วยการใช้นกกาน้ำที่ผ่านการฝึกให้ดำน้ำจับปลาก่อนกลับขึ้นมาบนแพไม้ไผ่มีสะท้อนภูมิปัญญาการดำรงชีวิตซึ่งกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาสัมผัสผ่านสายน้ำของกุ้ยหลินค่ะซึ่งในบริเวณนี้ในยามค่ำคืนที่เรามาล่องเรือกันพอมาดูในตอนกลางวันค่ะก็พบว่าเป็นสวนสาธารณะที่ร่มรื่นให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันด้วยโดยมาเดินตอนเช้าๆนะคะก็พบว่ามีชาวจีนรักสุขภาพมาออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจกันจำนวนมากเลยค่ะช่วงหน้าอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจให้ได้ติดตามกันต่อค่ะ
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ข้าวและยังกำลังเฮ็ดยัง
4: เคยไหมคิดถึงเสียงเพลงลูกทุ่งในวันวานเพลงลูกกรุงสุดไพเราะบทเพลงที่เคยดังจากวิทยุคลอทุกความทรงจำวันนี้รวมทุกความรู้สึกไว้ในกล่องเพลงแกมมี่โกฮิตทั่วไทยคัดสรรเพลงลูกทุ่งและเพลงลูกกรุงสุดคิดถึง
5: บ่แม่นผู้สาวรอเรียกตา
4: สุดคุ้มกล่องเพลงลิขสิทธิ์แท็กแกรมมี่โกฮิตทั่วไทยราคาปกติ 1,990 บาทพิเศษเพียง990บาทโทรเลยแกรมมี่โกกล่องเพลงฮิตทั่วไทยเพื่อนแท้ของเสียงเพลงเพื่อหัวใจชาวลูกทุ่งและลูกกรุงทุกดวงใช้งานง่ายแค่กดปุ่มก็ได้ฟังเพลงที่ชอบกับศิลปินคนโปรด
6: โทรหาแน่เด้อจำเบอร์โทรน้องได้บ่
7: กล่องเพลงนี้คือคุ้มแห้งนะคะฟ้าๆเด้อค่ะพี่น้อง
8: โลโก้แกรมมี่โกรับประกันคุณภาพแน่นอน
9: คนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู
10: ่บทเพลงก็ยังฝังลึกอยู่ในหัวใจเรือนแพสุขจริงอิงกระแสธาร
4: งวดเพลงช้าเพลงเร็วลูกทุ่งหรือลูกกรุงก็ครบจบในกล่องเพลงแกรมมี่โกฮิตทั่วไทย

คุ้มกล่องเพลงลิขสิทธิ์แท้แกรมมี่โกลด์ฮิตทั่วไทยราคาปกติ 1,990 บาทพิเศษเพียง990บาทโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

างต่อมายังหยางซั่วค่ะอำเภอที่มีชื่อเสียงเรื่องความสวยงามของภูมิประเทศภูเขาหินปูนและแม่น้ำหลีเจียงซึ่งเป็นหนึ่งในภาพจำสำคัญของกุ้ยลินซึ่งบริเวณนี้ในยามค่ำคืนจะกลายเป็นเวทีของการแสดง Impression of หลิวซานเจียโดยผู้กำกับชื่อดังจางอี้โหมการแสดงสร้างขึ้นโดยใช้แม่น้ำและภูเขาหินปูนกว่า10ลูกค่ะเป็นฉากหลังธรรมชาติผสมผสานบทเพลงแสงสีการแสดงบนผิวน้ำจากนักแสดงนับร้อยคนซึ่งยังรวมถึงคนในท้องถิ่นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงด้วยมีการใช้แพไม้ไผ่ที่ประดับแสงไฟเคลื่อนไปบนสายน้ำสร้างภาพโดดเด่นท่ามกลาง

ภูเขาและแม่น้ำจุดเด่นของการแสดงนี้อยู่ที่การนำธรรมชาติจริงมาเป็นส่วนหนึ่งของเวทีค่ะมีแม่น้ำหลีเจียงภูเขาหินปูนแสงไฟและเสียงเพลงผสมกันจนเกิดเป็นการแสดงกลางแจ้งที่มีเอกลักษณ์โดยเรื่องราวได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานพื้นบ้านถ่ายทอดวิถีชีวิตความรักความผูกพันของผู้คนกับสายน้ำและวัฒนธรรมเพลงพื้นบ้านผ่านการแสดงร่วมสมัยค่ะซึ่งตลอด70นาทีเราจึงได้เห็นความพิเศษเมื่อธรรมชาติคือเวทีผู้คนคือผู้เล่าเรื่องและวัฒนธรรมคือหัวใจของการแสดงก็ทำให้ไม่ได้เพียงมาดูแค่โชว์ค่ะแต่ยังได้สัมผัสถึงเรื่องราวของกุ้ยหลินไปพร้อมกันด้วย

0: และการไปจีนครั้งนี้ค่ะยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมด้านอาหารด้วยค่ะผ่านบรรดาอาหารสไตล์กวางซีที่ถือเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ไม่ควรพลาดด้วยการผสมผสานของรสชาติที่หลากหลายวัตถุดิบท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์และยังสะท้อนวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ค่ะซึ่งหนึ่งเมนูที่คนท้องถิ่นที่นี่แนะนำให้โอ๊ตได้ลองทานค่ะก็คือบะหมี่กุ้ยลินจุดเด่นคือเส้นที่เหนียวนุ่มเสิร์ฟพร้อมหมูย่างและเครื่องเคียงอย่างเช่นถั่วลิสงทอดมีผักดองและพร้อมน้ำราดที่เข้มข้นต้องคลุกเคล้ากันก่อนทานด้วยนะคะลองชิมแล้วก็ถือได้ว่าเป็นรสชาติที่มีเอกลักษณ์และยังทำให้รู้จักเมืองนี้ได้มากขึ้นด้วยค่ะคนที่จะมาเล่าเรื่องราวของเราแล้วก็คอยช่วยเหลือเราตลอดทริปนี้ก็คือคุณนุชค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค
1: ุ
0: ณนุชเป็นคนจีนนะคะเห็นสวยๆแบบนี้เป็นคนจีนแต่ว่าพูดไทยได้เพราะว่าคุณนุชเป็นผู้สื่อข่าวภาษาไทยของศูนย์การศึกษานานาชาติกวางซีค่ะคุณนุชคะทำไมถึงอยากชวนพวกเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับครั้งนี้ที่กวางซี
1: เพราะว่ากวางซีมีวิวก็สวยๆแล้วก็มีภูเขาสูงๆแล้วก็มีแม่น้ำแล้วก็ใช่แล้วก็มีการท่องเที่ยวก็นักท่องเที่ยวชอบมากเลยค่ะแล้วก็ทุกอย่างก็สวยมากแล้วก็วิวสวยคนสวยค่ะอาหารก็อร่อยตามเลยค่ะ
0: คือถึงแม้ว่าเรามาเนี่ย 2-3 วันเนี่ยค่ะเราก็ได้กินอาหารถึงแม้จะอยู่ในกวางซีจ้วงอ่ะแต่มื้ออาหารที่เราไปกินบนโต๊ะก็จะมีความแตกต่างของรสชาติจริงๆแล้วคนอย่างนั้นหนิงหรือกวางซีกินรสชาติยังไงคะเค็มเปรี้ยวหวานเผ็ด
1: ใช่เมืองกุ้ยหลิงก็เผ็ดมาเลยแล้วก็ในเมืองกวางเมืองหนานหนิงแล้วก็รสชาติก็ไม่จับเท่าไหร่ใช่ค่ะก็เมืองกาอาหารกวางตง
0: กวางตง
1: ใช่ค่ะ
0: คุณนุชยังแนะนำให้เราลองชิมหนึ่งในเมนูที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นที่สุดค่ะก็คือบาร์บีคิวสไตล์กวางซีเป็นการปิ้งย่างที่ใช้ซอสผลไม้หรือแยมผลไม้เป็นเบสหลักในการทาและจิ้มแตกต่างจากปิ้งย่างหมาล่าหรือบาร์บีคิวจีนในมณฑลอื่นๆค่ะที่ส่วนมากก็จะเน้นรสเค็มเผ็ดหรือชาจากเครื่องเทศ
1: ก็
0: คืออะไร
1: เฉาเฟินภาษาจีนเรียกว่าก็เฉาเฟินค่ะแล้วก
0: ็
1: ผัดไทยใช่ไหม
0: เหมือนเลยใช่ไหมก็คือทำเหมือนผัดซีอิ๊ว
1: ใช่ค่ะซีอิ๊ว
0: แต่เส้นคือเหมือนเส้นที่ไปหาข้อมูลมาเหมือนเส้นที่หนานหมิงเขาจะมีลักษณะหลายเส้นเส้นใหญ่เส้นกลางเส้นเล็กอะไรอย่างนี้ไหมคะ
1: ใช่
0: ลักษณะขนาดของเส้น
1: ขนาดของเส้นใช่ค่ะแล้วก็มีหมูแล้วก็ก็ลมได้นะ
0: ลมหอม
1: ลมหอม
0: เหมือนผัดไทยกับผัดซีอิ๊วบนกัน
1: อ๋อ
0: แต่เส้นเนี่ยอันนี้แปลกเพราะว่าขนาดของเส้นนะคะมันจะไม่ได้ใหญ่เท่าเส้นบ้านไทยคนไทยเนี่ยมันเหมือนกลางแต่ลักษณะมันน่าจะเหนียวกินได้ไหมล่ะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ไหมชิมนะผัดซีอิ๊ว
1: ใช่
0: เหมือนผัดซีอิ๊ว
1: แล้วก็กับผัดไทยอร่อยอะไรไม่เหมือนกันค่ะไม่เหมือน
0: ผัดไทยมันจะใช้มันจะเป็นซอสผัดไทยอะค่ะ อันนี้มันน่าจะเหมือนผัดซีอิ๊วมากกว่าคุณนุชอร่อยอะค่ะท้ายเห็นคุณนุชพูดคล่องขนาดนี้อยากจะติดตามเขาเป็นพิธีกรรายการสวัสดีกวางซีด้วยค่ะใครอยากจะไปติดตามผลงานคุณนุชต้องทำยังไงคะ
1: มี
0: ป้ายมาด้วยไม่ใช่หรอ
1: ใช่
0: ป้าย
1: แล้วคุณนุชไม่เป็นไรอันนี้ก็คือรายการของน้องหนูค่ะเป็นสวัสดีกวางซีค่ะแล้วก็เราจะติดตามด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรม
0: คุณผู้ชมที่อยากติดตามเรื่องราวข่าวสารวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการลงทุนไปจนถึงเรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกวางซีประเทศจีนกับกลุ่มประเทศอาเซียนรวมถึงไทยเราค่ะสามารถติดตามได้ผ่านช่องทางออนไลน์อย่างเป็นทางการของศูนย์การสื่อสารนานาชาติกวางซีในแพลตฟอร์มต่างๆของสวัสดีกวางซีไปติดตามดูคุณนุชกันได้นะคะซึ่งจากการพูดคุยยังทำให้เรารู้ว่ามีคนไทยค่ะนิยมมาเรียนภาษาจีนที่เมืองหนานหนิงกันจำนวนไม่น้อยเลยค่ะเพราะว่าที่นี่มีสถาบันการศึกษาอย่างเช่นมหาวิทยาลัยกวางซีมีหลักสูตรภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติด้วยมีโครงการแลกเปลี่ยนและทุนการศึกษาและเช่นเดียวกันค่ะก็พบว่ามีคนจีนจากที่นี่ก็สนใจบินไปประเทศไทยเพื่อเรียนภาษาไทยของเราเช่นกันค่ะช่วงต่อไปพบกับสีสันโลกที่จะมาเล่าเรื่องโลกให้เราฟัง
2: พี่ลายเขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจ
1: จิ๋วอะ
2: อะไรนะที่ร้าน
1: สายยังเข้าไม่ได
2: ้งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให้
1: อุ๊ยได้แล้ว
2: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M-Cord เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
1: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตตัวเลยนะว้าว
3: เมื่อตระกูลหม่าที่ร่ำรวยและทรงอิทธิพลจากฮ่องกงจนใครหลายคนต่างพากันเกรงขามกลับต้องเจอศึกจากคนในตระกูลที่จ้องเชือดเฉือนห้ามหันหักหลังแก้แค้นทั้งเรื่องธุรกิจและความรักพบกับทีมนักแสดงระดับท็อปที่พร้อมมาฟาดฟันประชันบทบาทให้ทุกฉากทุกตอนเต็มไปด้วยความเข้มข้นในซีรีส์รอยแค้นไฟริษยาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5 ทุ่มทางช่อง9กด30เริ่ม6ตุลาคมนี้
4: ข้อมูลตรงนี้บอกว่านี่คือตราประจำจังหวัดนนทบุรีเอ๊ะแล้วหม้อน้ำมาเกี่ยวกับเมืองนนยังไงกันนะ
5: ชาวมอญที่อพยพมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและต้นรัตนโกสินทร์ได้นำภูมิปัญญาการปั้นเครื่องปั้นดินเผาติดตัวมาด้วย
4: เตาหลังเตาใช่ไหมคร
6: ับ ใช่ค่ะเราก็จะจุดไฟด้วยไม้เป็นเชื้อเพลิงเผากัน3 วัน 3 คืนเลย
4: 3 วัน 3 คืน
3: นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา10:30 นทางช่อง9กด30
7: เปิดประสบการณ์ใหม่สู่โลกที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสแบบชัดกว่าเดิมพบกับสัตว์หลากชนิดในจุดที่ลึกที่สุดจนถึงมุมที่เล็กที่สุดจากทุกมุมโลกให้คุณได้ใกล้จนต้องทึ่งถ่ายทอดเรื่องราวโดยทีมสารคดีระดับโลกแล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกมากมายที่คุณไม่เคยเห็นในสุดยอดสารคดีชีวิตสัตว์มหัศจรรย์The Wonderful Animal ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา6 โมงเย็นทางช่อง9กด30

ในปัจจุบันเนื่องจากเจ้าของสัตว์เลี้ยงในไต้หวันต่างปฏิบัติกับสัตว์เลี้ยงเหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวมากขึ้นเรื่อยๆศาลเจ้าหลิวเซียเจียในไทเปจึงได้ขยายพิธีกรรมในเทศกาลศาสตร์จีนให้ครอบคลุมไปถึงสัตว์เลี้ยงที่ล่วงลับไปแล้วเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้คนได้รำลึกถึงสัตว์เลี้ยงของพวกเขาเคียงคู่กับบรรพบุรุษโดยอาหารสุนัขแบบเปียกและแบบแห้งขนมขบเคี้ยวและป้ายวิญญาณกระดาษที่ระบุชื่อสัตว์เลี้ยงได้ถูกนำมาจัดวางไว้เคียงข้างป้ายของบรรพบุรุษในขณะที่นักบวชเต๋าประกอบพิธีตงหยวนผู่ตู้ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของศาลเจ้ากล่าวว่าความจริงแล้วศาลเจ้าแห่งนี้ประกอบพิธีให้กับเหล่าสัตว์เลี้ยงในฟาร์มมานานหลายทศวรรษแล้วและเริ่มรวมสัตว์เลี้ยงในบ้านเข้ามาเมื่อประมาณ10ปีก่อนโดยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีผู้คนมาขอลงทะเบียนให้สัตว์เลี้ยงของตนสำหรับเข้าร่วมการประกอบพิธีประจำปีมากขึ้นเรื่อยๆและในปีนี้มีสัตว์เลี้ยงที่มาเข้ารับการลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีมากกว่า400ตัวจากคำบอกเล่าของเจ้าของสัตว์เลี้ยงรายหนึ่งระบุว่าครอบครัวของเธอสูญเสียสุนัขวัยเกือบ20ปีที่เป็นเหมือนสมาชิกในครอบครัวไปหลังจากที่มันอยู่เคียงข้างพวกเขาในช่วงเวลาสำคัญหลายๆช่วงของชีวิตความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนขึ้นระหว่างเจ้าของกับสัตว์เลี้ยงยังส่งผลให้ความต้องการของเส้นไหว้ที่เกี่ยว

0: ี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงเพิ่มสูงขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นบ้านสัตว์เลี้ยงกระดาษจำลองเตียงและขนมต่างๆที่เจ้าของตั้งใจส่งไปให้สัตว์เลี้ยงในภพหน้าโดยนักออกแบบจากโรงงานผลิตกระดาษเส้นไหว้ในไถหนานกล่าวว่ายอดสั่งซื้อสินค้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงพุ่งสูงขึ้นถึง2เท่าในช่วงก่อนเทศกาลศาสตร์จีนสกุลฉัตรฉัตรกุลในอยุธยาข่าวต่างประเทศสำนักข่าวไทยรายงาน
1: ฉายานครสีเขียวนะคะคือฉายาของเมืองหนานหนิงค่ะก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะเพราะว่าแม้ว่าเราจะอยู่ใจกลางจุดไฮไลท์ของหนานหนิงก็จะเจอต้นไม้ใหญ่ๆนะคะรายล้อมอยู่รอบตัวเราเลยทีเดียวนอกจากนี้ที่นี่ยังใช้เทคโนโลยีนะคะปัญญาประดิษฐ์ต่างๆเข้ากับโครงสร้างของเมืองเพื่อช่วยให้ระบบการจัดการเมืองดีขึ้นด้วยก็ถือว่าเป็นอีกเมืองนึงนะคะที่เป็นประตูสู่อาเซียนใช้เวลาเดินทางจากไทยเพียง2ชั่วโมงเท่านั้นนะคะและปัจจุบันที่นี่ก็ยังมีความพยายามในการจะเป็นศูนย์กลางในการผลิตนวัตกรรมและ AI ต่างๆด้วยและทั้งหมดนี้คือสวัสดีชาวโลกเทปนี้นะคะโอ๊ตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณไปนำเสนอ
3: จังที่กับหลอดมาก
2: ค่ะใช่ที่
3: จะมา
2: สวย
3: ไหม
2: สวยไหมอืมนี
4: ่ช่องยาวช่องยาว
3: คุณแพรโอเคที่นี่อะไรเวลาชนประตักที่อะไร
4: ปลาเลือ
3: ปลาเลือเอง
4: ปลาเลือชื่อปลาเลือ ช
3: ื
4: ่อยาวมาก
3: ยาวมาก
4: ปลาเลือชื่อ

0: รับวันใหม่ให้ทันโลกกับก้าวข่าวเช้าเสิร์ฟข่าวใหญ่ฉับไวเคลียร์ทุกประเด็นส่งถึงหน้าจอ7นาฬิกาเป็นต้นไปกับ4พิธีกรคนข่าวตัวจริงห้ามพลาดทางช่อง9 Mcord HD หมายเลข30
1: โลกต่อยอดความคิดเติมพลังชีวิตทุกเช้าด้วยข่าวฟีลกู๊ดกับ9 World News พบกันจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 น. ถึง 9:00 น. ตรงช่อง9กด30
2: รายการ360องศานิวโชว์สัปดาห์นี้พบกับโชว์ม่วนคักหมอลำแมงตับเต่าไทยเลยสู้เดือดคมดาบไทยแชมป์8สมัยรำวงตุ๊กตาไขลานฝืนสมาธิเด็กและอร่อยยกสวนมะยงชิดของดีนครนายกสาระบันเทิงแบบครบเครื่องเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมลุ้นเป็นซูเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังฮอตทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 10:30 น. ทางช่อง9กด30

0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีคร
0: ับ ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
1: สวัสดีครับคุณชุติมาครับ
0: บ้านที่เพชรบูรณ์ของอาจารย์เป็นปกติดีไหมคะ
1: เป็นปกติ
0: ค่ะน้ำเยอะ
1: ผมไม่ได้ผมไม่ได้อยู่ในแนวที่น้ำทงน้ำท่วม
0: ค่ะ
1: นะอยู่เชิงเขามันก็น้ำหลากเร็วแต่ว่าไม่ได้เข้า
0: และน้ำล้อมรอบไหมคะ
1: ไม่มี
0: นะโชคดีไปค่ะ
1: แล้วก็อาจจะมีถ้าฝนตกหนักๆนะ อาจจะมีน้ำเข้ามาทางใต้ถุนบ้างอะไรบ้างนิดๆหน่อย
0: ๆค่ะเป็นลักษณะของน้ำขังสม

0: ากกว่า
1: ไม่ไม่ไม่เป็นน้ำนั่นแล้วเราถูออกก็จบแล้ว
0: เออแต่ต้นไม้เขียวชะอุ่มเลย
1: โอ้คุณได้ตอนนี้สมควรกลับไปอยู่อาสมแย่แล้วเพราะมันเป็นป่า
0: อย่าเพิ่งไปค่ะเดี๋ยวไม่มีคนจัดรายการด้วยนะคะส่วนพื้นที่กำแพงเพชรของคุณแม่นุ่นเขาบอกว่าน้ำล้อมรอบเลยนะคะแม่น้ำปิงน้ำเยอะจริงๆแล้วไปอัปเดตให้ฟัง
1: ปีนี้น้ำแม่น้ำปิงน้ำเยอะ
0: ค่ะ
1: ก็เนี่ยก็ที่จริงที่เป็นห่วงจริงๆตอนนี้เนี่ยนะคือสัปดาห์หน้านะเพราะสัปดาห์หน้าเนี่ยมันจะมีการประชุมใหญ่
0: ใช
1: ่ผมไม่อยากใช้คำว่าโอลิมปิกทางการเงินแล้วคุณไปใช้คำนั้นมันไม่ค่อยจะถูกต้องหรอกแต่ว่าเอาเป็นว่าเป็นการประชุมใหญ
0: ่
1: ในแวดวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจการเงินนะระดับโลกเป็นการประชุมประจำปีนอกสถานที่นะซึ่งจะเกิดขึ้นทุก3ปีรอบนี้เราเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็กลุ่มของธนาคารโลก
0: ชื่อเต็มๆคือการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกค่ะ
1: ก็เป็น World Bank IMF Annual Meeting นะซึ่งสิ่งที่เราเป็นห่วงนะก็คือว่ามันยังอยู่ในช่วงปลายหน้าฝนนะแล้วเราก็เพิ่งจะฟื้นตัวจากช่วงปลายเดือนกันยาที่ฝนตกหนักมากน
0: ะ
1: กำลังอยู่ในช่วงของการเรียกว่าฟื้นฟูเยียวยาเพราะฉะนั้นประเด็นขนาดนี้ก็คือว่าความพร้อม
0: อันนี้คือ
1: ผมคิดว่าในแง่ความพร้อมเนี่ยผมไม่ห่วงหรอกสถานที่ประชุมของเราเนี่ยน
0: ะ
1: ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนี่ยไม่ต้องห่วงรองรับได้แน่นอนนะทำได้ดีกว่าที่อเมริกาที่เขาประชุมแล้วใช้โรงแรมที่กรุงวอชิงตันด้วยซ้ำไปนะผมมีประสบการณ์นะดีกว่าครั้งที่แล้วอีกเพราะครั้งที่แล้วในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในปี2535ที่ประชุมเนี่ยมันคับแคบอันนี้รีโนเวทใหม่กว้างขวางสะดวกน
0: ะ
1: ห้องเฮิ่งเยอะไปหมดละนะอันนี้ประเด็นก็คือว่าอันนี้มุกเนี่ยทางคนที่เกี่ยวข้องทางทีมงานของกระทรวงการคลังของธนาคารประเทศไทยเนี่ยเขาไปดูแลความเรียบร้อยน่าจะเป็นครั้งท้ายๆแล้วล่ะ
0: เตรียมความพร้อมแล้วค่ะเนี่ยไปดูบงดูบุ้งต่างๆ
1: อันนี้มันก็จะมีอย่างนี้ผู้ที่มาร่วมประชุมเนี่ยระดับที่สำคัญเนี่ยก็คือรัฐมนตรีคลังแล้วก็ผู้ว่าการธนาคาร
0: โลก
1: ผู้ว่าการธนาคาร
0: ของประเทศต่างๆ
1: ของประเทศต่างๆกรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศจอร์เจียนาหรือว่าตัวประธานธนาคารโลกอันนี้เขาต้องมาอยู่แล้วเพราะงานเขา
0: ค่ะ
1: นะคราวนี้ประเด็นขณะนี้ก็คือว่าคนที่มาเนี่ยมันปาเข้าไปตั้งโอ้ผมว่าเป็นหมื่นอะ
0: เอาจำนวนประเทศก่อนอาจารย์สักกี่ประเทศได้คะ
1: เกือบ200อะ
0: เกือบ200
1: สมาชิกกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ย196ประเทศ
0: ค่ะ
1: ของธนาคารโลกเนี่ย198
0: ค่ะ
1: มี2ประเทศหรือ2สาธารณะอะไรของ2รัฐอะที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศแต่เป็นสมาชิกธนาคารโลกก็คือสาธารณรัฐแอนดอร่า อยู่ในยุโรปผมไม่รู้อยู่ตรงไหนนะมันก็เหมือนกับไอ้พวกไอ้ที่เราไม่ค่อยรู้จักไอ้เล็กๆอ่ะ
0: ค่ะ
1: นะซานอะไรล่ะอะไรที่ไอ้อะไรที่ที่อะไรอะไรอะไรล่ะที่อะไรโมนาโคอะไรพวกเนี้ยนั่นอยู่แถวๆนั้นน่ะแต่ว่ามันอยู่บนเขานะ
0: อันนี้จำนวนประเทศ
1: แล้วก็อีกอันนึงก็คือราชรัฐลิกเชนสไตน
0: ์ลิกเชนสไตน
1: ์ลิกเชนสไตน์นี่อยู่ระหว่างสวิตกับเยอรมัน
0: ค่ะ
1: แทบจะมันเป็นผืนเดียวกันแทบดูไม่ออกโอเคอ่ะอันนี้ต่ออ
0: ันนี้จำนวนประเทศจำนวนคนนะคะอาจารย
1: ์ประมาณ 15,000 คนนะ
0: เยอะนะ
1: เยอะเยอะเยอะคันนี้ประเด็นก็คือว่าเขาก็ต้องจัดเป็นแต่ละจุดแต่ละที่แต่ว่ามันจะมีเวทีกลางอะนะนายกรัฐมนตรีก็จะไปสปีชรัฐมนตรีคลังบ้านเราในฐานะเจ้าภาพก็ไปสปีช
0: ค่ะ
1: ทางจอร์เจียว่าที่เป็นกองทุนการเงินระหว่างประเทศมันจะแยกกัน2อันนะอันนึงเนี่ยเป็นเรื่องของกองทุนการเงินระหว่างประเทศกับธนาคารโลกเขาจะมีเซสชันมีหัวข้อเขาว่าไปแล้วก็จะมีที่ของเราเสริมเข้าไปนะว่าของเราเนี่ยต้องการจะพรีเซนต์ประเทศของเรายังไงในเมื่อมีคนมาเยอะๆอย่างนี้อะไรเงี้ยประมาณนี
0: ้แต่ละวันจะมีตารางทามมิ่งที่ไม่เหมือนกันเลยในหัวข
1: ้
0: อ
1: เราจะพยายาม cover ทั้งที่ประชุมแล้วก็เชิญผู้เกี่ยวข้องนะอย่างน้อยๆอ่ะคนที่เกี่ยวข้องที่เป็นคนทำให้เกิดการประชุมในประเทศไทย
0: ค่ะ
1: อันนี้ต้องยอมว่ามันไม่ใช่ขอวันนี้ปีนี้ได้นะมันต้องทำล่วงหน้ามา 4-5 ปีอ่ะอันนี้ถ้าเป็นไปได้ผมจะเชิญคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ
0: ์ซึ่งท่านมีบทบาทสำคัญ
1: ใช่

0: ตอนนั้นท่านเป็นรัฐมนตรีคลังช่วงที่เขาไปติดต่อแล้วต้องไปบิดแข่งกับคนอื่นเนี่ยคงมาเล่าเบื้องหน้าเบื้องหลังให้ฟัง
1: จะได้รู้รากฐานว่างานมาได้ไง
0: คนที่จะต้องบริหารจัดการเป็นผู้งานเป็นหัวหอกของกระทรวงการคลังที่จะทำงานตรงนี้คุณผู้อำนวยการสำนักงานสิ

0: คุยเพื่อให้ได้เกิดความเข้าใจว่ามาประชุมกันมาประชุมบ้านเราแล้วเราได้อะไรที่เราชอบถาม
1: ค่ะ
0: แล้วเราต้องการให้เขาอะไรกับบ้านเรา
1: ค่ะ
0: อันนี้คือไม่คือโอกาสที่เราจะเจอรัฐมนตรีครั้งนั้นว่าเป็น40 50คนผู้ว่าแบงค์ชาติเป็น70 80คนเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: มันยากมาก
1: ถ้าถามในมุมของประชาชนคนที่เกี่ยวข้องอย่างคนในสื่อเองก็มีโอกาสได้เจอแต่ประชาชนนะเขาไม่ได้เจอนี่เพราะฉะนั้นทำไมเขาจึงต้องให้ความสนใจงานนี
0: ้ก็คือว่าผลของการประชุมเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลภายในวันพรุ่งนี้มันไม่ใช่รายการแจกตังค์ แต่มันเป็นรายการลงทุนในระยะยาว นะไม่ในโลกนี้มีไม่กี่ชาตินะผมว่าเต็มที่ไม่เกิน30ประเทศอ่ะที่มีโอกาสจะจัดงานลักษณะแบบนี้ที่มีความพร้อมอ่ะ ที่จะทำแบบนี้อย่างแถวบ้านเรานี่นะสิงคโปร์ยังไม่เคยจัดเลยถ้าผมจำไม่ผิด
1: อาจารย์พูดอย่างนี้แล้วขนลุกนะเนี่ยแสดงว่าการที่เขาเลือกเราอ่ะเราต้องมีความพร้อมมาก
0: ใช่ใช่ก
1: ็
0: ส่วนหนึ่งกันอันนั้นก็ใช่แต่หมายความว่ามันหลายๆอย่างประกอบกันฟาซิลิตี้ไม่อันนี้ผมอาจจะพูดจำผิดนะว่าแต่ผมไม่เคยไม่จำได้ว่าไม่เคยนะอินโดนีเซียนี่ผมก็จำได้ว่าไม่เคยถ้าเคยก็ช่างมันเถอะไม่ใช่ไม่
1: เคยเดี๋ยวไปทำกันบ้านมาให้นะ
0: ไม่ต้องทำกันบ้าน
1: แ
0: ล้
1: วแต่ว่ารายการ
0: เวลาผมพูดบางทีมันพูดจากความจำซึ่งมันอาจจะเรียกว่าไม่ครบถ้วนนะพยายามจะไม่อยากจะไปเอ่ยไอเดียที่ไม่แน่ใจขลังต่อไปเลยที่ไม่แน่ใจจะพยายามไม่พูดกันแล้วกันรู้แต่ว่าเราจัดเป็นครั้งที่สอง
1: ค่ะ
0: ท่านั้นเองที่เหลือประเทศอื่นมีจัดเป็นสองครั้งเหมือนกันแต่ว่าเอาของเราเพราะผมจำได้เพราะปี35เนี่ยผมไปทำข่าว
1: ว่านุ่นเพิ่งเกิด
0: เมื่อ20เมื่อ20เมื่อ34ปีที่แล้วอ่ะ
1: ช่อง9เรามีภาพข่าวด้วยนะ
0: ม
1: ัน
0: มันมีก็มีมันของเก่าใช่มั้ยไม่ได้เป็นประเด็นมันไม่คนละบริบทกันตรงนี้ดีกว่าคนละบริบทกันตอนนั้นน่ะหลังคสช.ไอ้หลังรสช.ประเทศไทยทำรัฐประหารรัฐบาลคุณอนันต์เนี่ยก็ค้างคากันมาก็ต้องทำไงถ้าไม่ทำก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยใช่มั้ยก็เรียกว่าคือโลกเขาไม่รับอ่ะตอนนั้นแต่ตอนนี้เราก็เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็เป็นอีกประเด็นนึงอ่ะคราวนี้เอาว่าไว้ต่อ
1: การจัดงานค่ะอาจารย์12ถึง18ตุลาคมนี้นะคะแต่ว่าการจัดงานที่เกิดขึ้นแล้วเราเป็นเจ้าภาพด้วยไทยเราเนี่ยนะคะมันมาในจังหวะเวลาเนี่ยอาจารย์มองว่ามันมีความสำคัญ
0: สำคัญเพราะว่าคือตอนนี้ต้องเข้าใจว่าเราเนี่ยหลุดออกจากเรดาร์ของทั้งการลงทุนทั้งการลงทุนทางตรงแล้วการลงทุนที่เป็นลักษณะที่มาลงทุนทางอ้อมน
1: ะ
0: เป็นพอร์ตโฟลิโออินเวสเมนต์มาลงทุนในตลาดหุ้นมาลงทุนในตราสารหนี้อะไรเงี้ยเราเนี่ยหายไปจากจอเรดาร์เหตุผลเพราะว่าการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของเราเนี่ยต่ำอันนี้ประเทศไหนที่ขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจต่ำเนี่ยมันไม่จูงใจให้คนมาลงทุนอันที่สองเรามีปัญหาความไม่เรียบร้อยทางการเมืองในช่วง20ปีอันนี้เป็นประเด็นอันที่สามก็คือว่าเราโดยปัญหาตัวมันเองอ่ะมันไม่มีแรงจูงใจอย่างอื่นให้คนมาเศรษฐกิจโตน้อยการที่เขาจะย้ายฐานการผลิตมาที่เราด้านหนึ่งก็ต้องดูโดเมสติกดีมานด์คุณทำให้เหอะประเทศไหนที่มีคนเยอะอ่ะมันจูงให้คนไปลงทุนอยู่แล้วเพราะเขาสามารถจะมีตลาดในประเทศของเขารองรับยกเว้นประเทศนั้นเหมาะจริงๆที่จะเป็นฐานการส่งออกแต่เขาก็ต้องมองตลาดเอาคุณดูอย่างประเทศจีนผู้ผลิตรถยนต์ EV ของจีนมาลงทุนก็ต้องมองว่ามีตลาดในนี
1: ้
0: ด้วยแล้วก็ในเวลาเดียวกันก็ทั้งขายในโดเมสติกตลาดในประเทศแล้วก็ถ้าสามารถที่จะส่งออกจากฐานการผลิตที่นี่ก็ทำอะไรเงี้ยก็ต้องดูความได้เปรียบอย่างอื่นคนอุปกรณ์ฟาซิลิตี้อินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆก็เหมือนที่เรากำลังพยายามจะชูเรื่องเราพยายามจะชูเรื่อง data center เราพยายามจะชูเรื่องความพร้อมทาง infrastructure เราพยายามบอกว่าเราต้องการอุตสาหกรรมใหม่อะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเงินเราเองอะไม่พอที่จะลงทุนมันต้องมีเงินจากข้างนอกมาลงทุนไม่ใช่ว่าเราอยากลงทุนแล้วไปกู้ข้างนอกอย่างเดียวมันต้องมีคนอื่นมาลงทุนด้วยและบางอันเป็นการลงทุนของเอกชนเพราะเขามาลงทุนจากผลที่เขามาดูประเทศไทยว่ากูไม่เคยมาเลยเราคนนึกว่าประเทศไทยมันเหมือนกับนู่นแอฟริกาอะไรอย่างบางคนไม่คิดอย่างนี้จริงไม่เคยเห็น
1: ในเลนส์ตาของเขาเนี่ย
0: เขาไม่เคยมาเขาไม่รู้เรื่องนี่นะเขาก็เราคิดว่าเขารู้จักเราดีไม่คุณดูเนี่ยในโลกเนี้ยคุณรู้จักสักกี่ประเทศอ่ะถ้าคุณไม่สนใจจริง
1: ๆ
0: ประเทศแอฟริกาคุณรู้จักสักประเทศนึงไหมไม่รู้ในลาตินอเมริกาคุณรู้ไหมไม่รู
1: ้
0: ในยุโรปบางประเทศเรายังไม่รู้เลยถูกไหม
1: ไม่เคยรู้
0: ใช่ใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่

0: เขาไม่รู้จักเราเมื่อเขามาดูโอ้เฮ้ยเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างที่เขาคิดเหมือนเราไปบางประเทศอ่ะเหมือนคงไปจีนเมื่อ30ปีที่แล้วก็ไปตอนเนี้ยเฮ้ยหนังคนละเรื่องถูกไหมโอ้โหมึงขนาดนี้เลยเหร
1: อ
0: ใช่ไหมเขาก็ต้องมาดูเราเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เมื่อเขาลงจากสนามบินน่ะมันต้องประทับใจรถต้องไม่ติดถนนต้องเรียบกริบ อะไรต้องประมาณคือมันก็ต้องหลอกกันนิดหน่อยนะ
1: แต่ว่าเนี่ยไม่ไหวเลยของประเทศต่างๆนะคะแต่ว่า
0: เดี๋ยว
1: ที่สนามบินเราเรียบร้อยยัง
0: เรียบร้อยเรียบร้อยนี่ผม
1: ต้องไม่ตกค้างนะ
0: ผมอัปเดตให้ล่าสุดเลยสินค้าคาร์โก้เคลียร์ 100% แล้ว
1: ค่ะ
0: เนี่ยตอน 9:00 น.เช้าวันนี
1: ้
0: คนมาทำงานเต็ม 100% แล้ว
1: ค่ะ
0: เครื่องจักรเครื่องมืออาจจะไม่ครบประมาณ 93% นะแล้วก็ทำงานได้ตรงเวลาตอนนี้ 70% นะเครื่องบินเนี่ยดำเนินการ 97% ทั้งเข้าทั้งออกกระเป๋ามีค้างเหลือเพียงแค่430ใบจากที่เราพูดกัน 8,000 ใบนะ
1: ค่ะ
0: ใน430ใบเนี่ยไม่มีไอ้ที่เป็นกระดาษที่จะบอกว่าเป็นของใครเนี่ย178ใบอันนี้กำลังเคลียร์กันอยู่มีกระดาษบอกไอ้ที่แต้มเติมรู้ว่าเป็นของใครเนี่ยมาจากสายการบินไหนเนี่ยมี252ใบแต่ไม่มีผู้รับสายที่ปลายทางที่เราติดต่อ
1: ค่ะ
0: เบอร์ไม่ถูกต้องผู้โดยสารเช็คเอาท์จากโรงแรมที่แจ้งไว้แล้วเอากระเป๋าไปคืนให้ไม่ได้ก็เหลือกระเป๋าค้าง430ใบส่วนที่เหลือปกติหมดเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอะไรที่มันแบบว่าหมุนหมุนหมุนแล้วฝนตกกันวินาศสันตโลอย่างเมื่อวันที่25-26นะ
1: กันยา
0: ผมคิดว่าเรื่องสนามบินความพร้
1: อม
0: ฟาซิลิตี้พร้อมแถมราชการให้มีวันหยุดเป็นกรณีพิเศษหรืออะไรไ
1: ม่
0: หร
1: ือ
0: เวิร์กฟอร์มโฮมฟอร์มแฮมอะไรเนี่ยเอา
1: เ
0: ป็นว่าไม่เป็นไรเอาว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยถนนบางนะถนนบางนะถ้าจะไปทางไหนก็ไปสะดวกนะมาทำงานก็คงจะสะดวกนะเพราะว่าถนนมันบางลงตอนนี้มันก็บางอยู่แล้วมันจะยิ่งบางลงไปอีกนะ
1: เราก็เอาใจช่วยนะคะให้การจัดงานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเพราะว่าเวลาที่เขามาอาจารย์เขาไม่ได้มาประชุมอย่างเดียวเขาอยากมาเที่ยวด้วยเพราะเขาพาครอบครัวเขามาด้วย
0: มีสเปามาด้วยแล้วก็ต้องมีอีกทีมนึงทีมประชุมก็ประชุมไปเมียก็ไปเที่ยวไปซื้อของไปช้อปปิ้งเป็นเหมือนกันหมดทั้งโลกคุณไม่ต้องห่วง
1: ซอฟต์พาวเวอร์นะ
0: เราก็ไปดูเราจะพรีเซนต์อะไรแต่ว่าในงานก็คงมี
1: ค่ะ
0: เรื่องอะไรที่เราเน้นน่ะเรื่องอาหารเรื่องเวลเนสเรื่องสินอุตสาหกรรมใหม่ก็คงก็แต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่เป็นการประชุมแบบเอกชนนะเอกชนมันน่าจะเป็นพวก World Economic Forum เป็นนั้นๆอันนี้แต่นี่เป็นเรื่องภาครัฐแล้วมันอยู่ในช่วงเวลาที่โลกมันกำลังปรับตัวครั้งใหญ่กติกาการเงินการคลังมันกำลังเปลี่ยนใช่ไหมเช่นตอนนี้มีความเป็นห่วงเรื่องพันธบัตรพันธบัตรกระทรวงการคลังอเมริกาพันธบัตรกระทรวงการคลังญี่ปุ่นอะไรเนี่ยมีเรื่องนี
1: ้แ
0: ล้วยังมีทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้นขาลงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเรื่องการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจผลกระทบจาก climate change ผลกระทบจากเรื่องอะไรต่อมีอะไรเต็มไปหมดเนี่ยพวกนี้
1: พลังงานอีก
0: พลังงานด้วยไอ้อันนี้ไอ้คนที่มาเนี่ยแม่งตัวรู้แล้วเป็นตัวออกนโยบายถ้ามันคอนเซนซัสว่าเอ้ยเราเฉพทิศทางเราไปแบบนี้ด้วยกันเว้ย
1: ค่ะอ
0: ันนี้มันถึงจะสำคัญ
1: และที่สำคัญถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดนะคะอยากได้ความรู้เพิ่มเติมหรือว่ามีข้อสงสัยมีคำถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการประชุม IMF World Bank 2026ในครั้งนี้ถามมาได้นะคะผ่านทาง LINE ID@2ears นั่นเองค่ะเดี๋ยวทางทีมงานของเราจะไปหาข้อมูลมานะคะแล้วมาตอบให้ฟังในช่วงของถามมาต่อไปวันศุกร์ที่จะถึงนี้ค่ะแต่คุณผู้ชมทางบ้านที่ส่งคำถามกันเข้ามาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทางทีมงานของเรานะคะก็คัดเลือกผู้โชคดีเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากแอลกอฮอล์แอลซอฟมอบให้นะคะและนอกเหนือจากนี้ค่ะก็ยังมีของที่ระลึกจากบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยมอบให้อีกด้วยค่ะอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยนะคะว่าการจัดงานการประชุม IMF World Bank 2026ในครั้งนี้เนี่ยมันอยู่ในช่วงเวลาที่โลกกำลังปรับตัวครั้งใหญ่หนึ่งในสิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของพลังงานราคาหน้าเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังกันต่อค่ะ
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คอมโปชุดถังปั่นพร้อมใบม็อบทำจากวัสดุพลาสติก ABS แข็งแรงทนทานถังปั่นสแตนเลสไม่เป็นสนิม
1: มีล้อเคลื่อนที่ได้สะดวกนะคะมีรูระบายน้ำหูหิ้วขนาดใหญ่จับถนัดมือไม้ถูพื้นยืดหดได้เหมาะกับทุกความสูงค่ะ
0: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับคอมโปชุดถังปั่นสแตนเลสพร้อมไม้ม็อบในเซตประกอบด้วยถังปั่นสแตนเลสไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ซื้อ2เซตแถมฟรี1เซตและยังไม่พอฟรีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนไม้กิ้งเก็บฝุ่น1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนทั้งหมดนี้ 3,070 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: อาจารย์เรื่องของราคาพลังงานเดือนนี้ตุลาคมสถานการณ์มันเกิดตอนช่วงปลายเดือนกุมภา
1: เราไม่ต้องคิดเรื่องราคาน้ำมันลงเพียงแต่ว่าจะประคองตัวยังไงนี่ผมเห็นตัวเลขที่กองทุนน้ำมันติดลบล่าสุดเนี่ย 98,000
0: 942
1: ล้านบาท
0: ค่ะ
1: ก็เหลือประมาณ 1,100 ล้านก็จะทะลุแสน
0: ค่ะทะลุแสนล้าน
1: ทะลุแสนล้านเราเคยทะลุสูงสุด102
0: ค่ะ
1: แต่ว่าก็ไม่มีเสียงอะไรก็ทำก็คือตอนนี้ชดเชยไม่มากแต่ลดราคาไม่ได้จากที่ขึ้นมาครั้งที่แล้วเนี่ยราคาก็ยังเป็นอย่างเดิม
0: ค่ะ
1: นะเบนซินก็ประมาณ40บาท
0: แก๊สโซฮอล์95นะคะ40บาท69สตางค์อันนี้หน้าปั๊มที่เราไปเติมกันนะคะแล้วก็ดีเซลค่ะ42บาท19สตางค์ค่ะราคาหน้าสถานี
1: ไม่ต้องไปดูชดเชยแล้วไม่ต้องไปดูเอาเป็นว่าภาวนาอย่างเดียวซื้อเวลาอย่างเดียวเพราะถ้าจะขึ้นราคาน้ำมันไปเรื่อยๆก็กดดันเศรษฐกิจ
0: ค่ะ
1: กองทุนน้ำมันก็พยายามชดเชยในสเกลเนี่ยสัก3บาท4บาทก็ชดเชยไปเรื่อยๆ3บาท4บาทก็เอาเฉลี่ยวันเนี่ยตอนนี้ชดเชยวันละประมาณสัก400 500ล้านอยู่ระดับเนี้ยก็เดือนละ 15,000 อันเนี้ย400 500ล้านเดือนละ 10,000 นะ 15,000 20,000 ก็ค่อยๆทำกันแล้วกันซื้อเวลาเพราะมันก็เดือดร้อนกันทั้งหมดอเมริกาญี่ปุ่นอเมริกายุโรปก็ต้องเอาน้ำมันในสต็อกมาขายเพราะว่าจีนไม่ส่งออกดีเซลรัสเซียก็ไม่ส่งออกดีเซลไม่พอมันก็ไม่เขาก็ไม่พอเหมือนกันถูกไหมก็ต้องเอาคลังยุทธศาสตร์ที่มีทั้งน้ำมันดิบน้ำมันสำเร็จรูปโดยว่าดีเซลออกมาก็ประทังได้นิดนึงเพียงแต่ว่าไม่ให้ราคาที่ซื้อขายเป็นราคาสปอตมันพุ่งมากแต่พุ่งมากๆมันก็ไม่มีเงินจะไปซื้อกันเอาง่ายๆกันแล้วกันก็ซื้อกันเท่าที่จำเป็นแล้วราคาเนี่ยมันบังคับให้คนประหยัดตอนนี้ถ้าเป็นดีเซลในอเมริกาแกลลอนละ6เหรียญ50เซนต์ซึ่งผมว่ามันกดดันจนถึงการเลือกตั้งกลางเทอมมิดเทอมที่เลือกผู้ว่าเลือกสวเลือกสสของอเมริกาผ
0: ่
1: านไปแล้วพรรครีพับลิกันแพ้พรรคเดโมแครต
0: ค่ะ
1: ทำให้ไม่ใช่เป็นเสียงข้างมากในอย่างน้อยๆก็ในสภาผู้แทนราษฎรคองเกรสเนี่ยผมว่าเปลี่ยนข้างแล
0: ้
1: วแต่สวอาจจะไม่เปลี่ยนแล้วผู้ว่าการรัฐบางอันซึ่งเคยเป็นของตายของรีพับลิกันเดโมแครตก็อาจจะได
0: ้
1: พอตรงนี้ปั๊บเนี่ยมันก็สมนะสมประโยชน์แล้วคุณก็ดูว่าเดี๋ยวนี้ทั้มพูดอะไรไม่มีใครสนใจแล้ว
0: นี่ก็ไปฮึ่มๆเบบ
1: ี้ไปทำอะไรก็ไปทำแต่มันไม่มีใครแบบว่าใส่ใจอย่างเมื่อก่อนแล้ว
0: จริง
1: แล้วก็ดูเนี่ยคุยกับจีนก็ข่มเขาไม่ลงถูกไหม
0: ต้องบอดี้ลังเกวจด้วยนะ
1: เสร็จรอบนี้เขาวิเคราะห์ละเอียดยิบเลยว่าอะไรเป็นอะไรยอมขนาดที่พูดเรื่องเกี่ยวกับไต้หวันเนี่ยอ่อนข้อลงมาอีกนี่เขาวิเคราะห์กันนะก็สะท้อนว่าโลกมันจะสมดุลอีกแบบนึง
0: มันสมดุลเหรอ
1: มันจะสมดุลอีกแบบนึงสมดุลแบบมีคนคุมคนเดียวกับสนรุนแบบมีคนร่วมคุมมันสองคน
0: ค่ะ
1: ไม่เหมือนกันนะ
0: ค่ะ
1: ไอ้สองคนเนี่ยมันต้องพยายามประสานกันก็ต้องทำอะไรให้มันเรียบร้อยอาช่ามันเถอะนี่เรื่องข้างนอกกลับมาเรื่องข้างใน
0: ก่อนจะกลับมาเรื่องข้างในอาจารย์ตอนนี้ก็มีประเด็นที่ทรัมป์ไปบีบเกาหลีเรื่อง LNG Alaska ที่อาจารย์เคยเล่าให้ฟังถ้าเกิดอยากรู้เกี่ยวกับโครงการนี้นะคะย้อนไปรับชมรายการฟังหูไว้หูเราได้เซิร์ชว่า LNG Alaska จะได้เข้าใจบริบทค่ะอาจารย์กลับมาที่บ้านเราเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่3ข้อมูลจากทางสภาพัฒน์เดี๋ยวก็จะต้องออกมาน่ารู้วันละ16พฤศจิกายน
1: ยังมีเวลา
0: ค่ะ
1: ก็ตอนนี้เท่าที่ฟังดูเนี่ยนะ ทางฝ่ายรัฐเนี่ยพูดว่าผลกระทบจากน้ำท่วมรอบนี้จะกระทบกับ GDP ทำให้ลดลงประมาณร้อยละ 0.1 นะซึ่งผมคิดว่าอาจจะประเมินตัวเลขแบบมองโลกในแง่ดีมากไปนิดหนึ่ง
0: เดี๋ยวนะร้อยละ 0.1 หรือว่า 0.01
1: ร้อยละ 0.01
0: ค่ะ
1: ร้อยละ 0.1 ไม่ใช่
0: 0.01
1: 0.1 0.1 ถ้าคิดเป็นตัวเงินก็ประมาณสัก 20,000 ล้านบาท
0: ก็เยอะอยู่นะอาจารย
1: ์แต่ว่าก็โอเครัฐบาลก็ชดเชยเยียวยาอะไรก็ว่ากันไปแต่มันก็ต้องมีซ่อมบำรุงต่อเนื่องอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าผลลัพธ์สุดท้ายมันน่าจะได้ประมาณสักไม่ต่ำกว่า 2%
0: ค ค่ะ
1: แต่อาจจะไม่ถึง 2.5 2.3 อะไรอย่างที่เราต้องการนะ
0: ไตรมาสแรกเราโต 2.8
1: ไตรมาส
0: 2.9 3นี่ลุ้นเลย
1: เวียดนามไตรมาสที่3โต 8.5 หรือ 8.3%
0: ทำไมเขากระโดดอย่างนั้นนะจ๊ะ
1: ไม่รู้มันแรงส่งมันมาจากไหนแต่เรื่องส่งออกเรื่องอะไรก็มีส่วนแต่ว่าฐานมันเล็กมันยังนั่นไอ้ที่มันตั้งเป้าว่าจะโต 10% เนี่ยปีนี้เออใกล้เคียงนะถ้าไตรมาสที่4ขยายตัว 12% เบ็ดเสร็จแล้วปีนี้69เวียดนามโต 10% ได้นะ
0: ค่ะ
1: แล้วเขาตั้งใจจะโต 10% 5ปีเขาคงมีตัวเลขอะไรแต่ว่ามันจะได้ไม่ได้นี่อีกเรื่องนึงของเราอะเมื่อไหร่ที่มันไปถึงแตะ 3% เมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะโผล่พ้นเหนือน้ำ
0: เมื่อไหร่ก็ไม่รู้
1: เออตอนนี้ยังอยู่ใต้น้ำอยู่นะแล้วก็ปัญหาก็เยอะ
0: ค่ะ
1: นะเราก็อย่าไปใส่ใจมากอย่างเรื่องจะอยู่อะไรเรื่องที่ไปวันเกิดคุณเนวินเอ่ยเรื่องเกี่ยวกับ
0: คำอวยพรของเนวินต่อคุณอนุทินอะไร
1: แล้วก
0: ็
1: ย
0: ัง
1: ม
0: ี
1: เรื่องเนี่ยเดี๋ยวคนบอกอันนี้ทิ้งประเทศไทยแล้ววันที่7ตุลาจะไปประชุมที่สิงคโปร์น่าจะเป็นนายกจะไปสิงคโปร์ประชุมอะไรฟอปอะไรโกลบอลอะไรเนี่ยนะก็เลยก็กลับมาไม่เป็นไรหรอกน
0: ะ
1: แล้วก็ยังมีเรื่องจุกๆจิกๆที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับวงการสื่ออันนี้ผมไม่พูดน
0: ะ
1: ผมขอไม่พูดแล้วกันผมอยู่ในฐานะที่ลำบากที่จะแสดงความเห็นต่อพับบิกแต่ถ้าเกิดคุยในวงเล็กๆเนี่ยผมคุยให้ฟังได
0: ้ค่ะ
1: นะแต่ว่าถ้าคุยในวงใหญ่อะไรเงี้ยผมไม่อยากคุยนะ
0: ก็ต้องเลือกเนาะ
1: ก็ต้องเลือกประเด็นอันนี้ก็ต้องขอให้เข้าใจว่าก็ติดตามนะใช้อุเบกขาพิจารณาดูห่างๆ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะแต่ว่าจะถามจริงๆอ่ะจะว่าไปผมก็มันก็เป็นผลเนี่ยจากที่ผมเคยพูดว่าด้วยความบีบรัดทางด้านรายได้แล้วก็การบีบรัดทางด้านรายจ่ายงบประมาณเนี่ยที่มันสะท้อนผ่านงบประมาณปี70เนี่ยผมก็บอกว่าเราต้องหาวิธีการที่จะบริหารจัดการไม่ใช่เฉพาะเงินงบประมาณรายจ่ายดูทั้งรายได้ด้วยดูทั้งหนี้สินด้วยดูทั้งรัฐวิสาหกิจด้วยแล้วก็ดูให้ลึกลงไปถึงบรรดากองทุนทุนหมุนเวียนแล้วก็เงินนอกงบประมาณมันก็จะทุกส่วนที่เกี่ยวข้องอ่ะมันก็จะกระเพื่
0: อม
1: นะเพราะว่าเราไม่เคยคุยเรื่องนี้กันพูดกันแต่ในแวดวงของคนที่เขา
0: เกี่ยวว
1: งนอกไอ้วงในแต่ก็เขาก็ไม่พูดอะไรแต่ตอนนี้เมื่อมันเปิดพระอบแล้วอ่ะมันก็ต้องมีกลิ่นส่วนจะดีไม่ดีก็ไปดูเอาเองนะมันไม่ใช่หน้าที่ผม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ต้องมาถามผมไม่เกี่ยว
0: โอเคคุยเป็นเรื่องเป็นภาพใหญ่ดีกว่าค่ะอาจารย์อย่างที่อาจารย์บอกไปว่าสถานการณ์เนี่ยมันบีบรัดนะคะและแน่นอนค่ะว่ามันก็ส่งผลต่อรายได้ในทุกๆองค์กรเลยด้วยซ้ำไปถ้าเรามองในแง่มุมของการลงทุนอาจารย์มีคนบ่นมานุ่นได้ยินเสียงนี้มาพอสมควรเลยนะคะที่เขาเป็นเจ้าของบริษัทต่างๆอย่างเงี้ยเขาบอกว่าม
1: ันสู้ไม่ไหว
0: มันลงทุนเนี่ยโอ้โหเขาแทบจะพอสไว้เลยอ่ะเพราะว่านักท่องเที่ยวเองก็ไม่ได้มาการท่องเที่ยวมันก็ซบเซา
1: คือตอนเนี้ยให้ใส่เงินใหม่ไม่เอาแล้วก็รอจังหวะเวลาซะส่วนใหญ่ถ้าพูดถึงคนที่พึ่งตลาดในประเทศนะแต่ว่ากิจกรรมมันก็ยังมี เพียงแต่ว่ามันไม่คึกคักทุกภาคส่วนนะเราก็ยังเห็นการลงทุนของบริษัทขนาดใหญ่ยังมีน
0: ะ
1: แต่ถ้าพูดถึงบริษัทเล็กธุรกิจแบบซื้อมาขายไป
0: SME ทั้งหลาย
1: ที่บางทีเราไปใช้คำว่า SME ก็ไม่ค่อยถูกบางทีมันไปรวมบางคนหาเช้ากินค่ำเป็น SME ด้วยที่จริงผมว่าต้องแยกออกมาเลยนะ
0: แยกยังไงดีคะ
1: ก็คุณจะเรียกว่าคนขายหมูปิ้งริมถนนที่เป็นรถเข็นว่าเป็น SME อ่ะ
0: ก็ไม่ใช
1: ่สำหรับแต่นิยามน่ะใช่นะ
0: เอาหรอ
1: เออนิยาม
0: ม
1: าใช่นะแต่สำหรับผมว่านี่คุณต้องแยกคนที่หาเช้ากินค่ำออกมาจากไอ้สิ่งที่คุณเรียกว่า SME
0: ค่ะ
1: เพราะไม่งั้นเนี่ยมันยิ่งกับมันไมโครเลยไม่ใช่ยิ่งกับไมโครหาเช้ากินค่ำคุณจะไปคิดว่าคนขับรถแกร็บคนขับไลน์แมนเนี่ยอยู่ในโลจิสติกเนี่ยพูดเฉพาะอย่างเงี้ยมันจะได
0: ้อยู่ในห่วงก็อยู่ในโลจิสติก
1: ใช่ไหมคือมันก็พูดเก๋ไปอย่างนั้นแต่จริงๆก็คือคนจำนวนมากหาเช้ากินค่ำ ซึ่งอันนี้เราไม่ได้มีตัวเลขที่จะบริหารจัดการแยกกลุ่มเซกเตอร์ให้มันชัดเจนใช่ไหมซึ่งการทำไอ้โครงการไทยช่วยไทยพลัสบวกกับไอ้ถุงเงินนี่แหละ ไอ้นี่จะเป็นฐานข้อมูล
0: ถุงเงินที่ร้านค้าเขาก็ต้องใช้ใช่
1: ไ
0: อ้นี่ด้วย
1: รวมทั้งคนที่รับของอะไรพวกนี้ก็ต้องใช้เนี่ยมันจะเห็น
0: เพราะว่ามันอยู่ในระบบหมด
1: ใช่ใช่
0: จะได้วิเคราะห์พฤติกรรมได้เม็ดเงิน
1: ซึ่งเราไม่เคยมีตัวเลขพวกนี้เกี่ยวข้องกับคนประมาณ46ล้านคนทั้งที่อยู่ในกลุ่มที่เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยแล้วคนที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus ตั้งแต่4เดือนที่แล้วแล้วก็อีก2เดือนเนี้ยนะเนี่ยมันจะเป็นฐานข้อมูลแต่จะเอาไปทำอะไรถังเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับคนที่เขาเป็นคนสั่งข้อมูลซึ่งตอนเนี้ยมันไปรวมกันอยู่เขาเรียกว่าเป็นเลกอะ
0: เ
1: ป็น data lake ของทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังซึ่งอันเนี้ยมันจะออกนโยบายออกมาตรการอะไรเนี่ยได้ดีได้ตรงเป้าตรงจุดแต่ว่าเขาจะทำอะไรมากน้อยแค่ไหนนี่ก็อีกเรื่อง
0: และ
1: อันนี้พูดให้ฟังเฉยๆนะผมไม่มีข้อมูลอะไรหรอก
0: เมื่อฐานข้อมูลมีการสังเคราะห์ข้อมูลเนี่ยก็น่าจะทำได้นะคะเหตุการณ์เฉพาะหน้าอย่างเรื่องของน้ำท่วมก็จะมีนโยบายอะไรเพิ่มหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตสถานการณ์น้ำกันค่ะ
2: เมื่อตระกูลหม่าที่ร่ำรวยและทรงอิทธิพลจากฮ่องกงจนใครหลายคนต่างพากันเกรงขามกลับต้องเจอศึกจากคนในตระกูลที่จ้องเชือดเฉือนห้ามหันหักหลังแก้แค้นทั้งเรื่องธุรกิจและความรักพบกับทีมนักแสดงระดับท็อปที่พร้อมมาฟาดฟันประชันบทบาทให้ทุกฉากทุกตอนเต็มไปด้วยความเข้มข้นในซีรีส์รอยแค้นไฟริษยาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 ทางช่อง9กด30เริ่ม6ตุลาคมนี้
3: ข้อมูลตรงนี้บอกว่านี่คือตราประจำจังหวัดนนทบุรีเอ๊ะแล้วหม้อน้ำมาเกี่ยวกับเมืองนนยังไงกันนะ
4: ชาวมอญที่อพยพมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและต้นรัตนโกสินทร์ได้นำภูมิปัญญาการปั้นเครื่องปั้นดินเผาติดตัวมาด้วย
3: เตาหลังเตาใช่ไหมคร
5: ับ ใช่ค่ะเราก็จะจุดไฟด้วยไม้เป็นเชื้อเพลิงเผากัน3วัน3คืนเลย
3: 3วัน3ค
2: ื
3: น
2: นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
6: เปิดประสบการณ์ใหม่สู่โลกที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสแบบชัดกว่าเดิมพบกับสัตว์หลากชนิดในจุดที่ลึกที่สุดจนถึงมุมที่เล็กที่สุดจากทุกมุมโลกให้คุณได้ใกล้จนต้องทึ่งถ่ายทอดเรื่องราวโดยทีมสารคดีระดับโลกแล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกมากมายที่คุณไม่เคยเห็นในสุดยอดสารคดีชีวิตสัตว์มหัศจรรย์The Wonderful Animal ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 18:00 นทางช่อง9กด30
0: อาจารย์ดูเรื่องน้ำให้หน่อย
1: นี่เดี๋ยวนี่เดี๋ยวโอเคเอาไปลุ่มๆนะ
0: ค่ะเจ้าพยา
1: เอาแม่กองก่อน
0: เอาแม่กองก่อน
1: ผมว่าแม่กองตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นละ
0: ค่ะ
1: การปล่อยน้ำที่จะลงแม่น้ำแม่กองเขื่อนวชิรเขื่อนแม่กองที่อยู่ข้างล่างระดับมันโอเคแล้วประมาณ900
0: เข
1: ื่อ
0: นแม่กองนี่อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีใช่ไหมอาจารย์คะ
1: ใช่ใช่ก็คือเราไม่ได้พูดถึงไอ้อันล่างนะไอ้ที่จากไอ้จากอันบนเนี่ยที่เป็นอ่างเก็บน้ำโทษเขื่อนวชิราลงกรณ์ซ้ายมือเขื่อนศรีนครินทร์ขวามือที่มาเป็นแม่น้ำที่กาญจนบุรีแล้วไหลมาลงแล้วเป็นเขื่อนวชิรเขื่อนแม่กองเนี่ยน้ำที่จะไปทางบ้านบุรีบ้านโป่งทางอะไรพวกนี้อันนี้ถือว่าเบาละพอวางใจได้ในระดับที่ประมาณ900ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนี่ก็ถือว่าโอเคแล้ว
0: โอเค
1: ลุ่มที
0: ่บางปะกงเหรอคะ
1: เอาตะวันออกใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ตะวันออกบางปะกงอ
0: ่ะอันนี้ต้องเฝ้าระวังไหมอาจารย์คะ
1: ตะวันออกไม่เท่าไหร่นะถ้าเป็นตะวันเอาตะวันออกก่อน
0: ค่ะ
1: ตะวันออกทางจันทบุรีตราดระยองนี่ไม่เท่าไหร่จริงๆอ่ะที่หนักคือลุ่มแม่น้ำบางปะกงนะ
0: บางปะกงค่ะเท่าที่นุ่นดูข้อมูลมาเขาบอกว่ายังต้องเฝ้าระวังค่ะอาจารย์เพราะว่าปัจจุบัน
1: ทั้งลำสาขาแม่น้ำนครนายก
0: ค่ะ
1: แม่น้ำปราจีน
0: ค่ะ
1: แล้วใต้แม่น้ำสองแม่น้ำลงมาเนี่ยทั้งหมดเลยก่อนที่จะมาออกอำเภอตอนล่างนี่น้ำยังท่วม
0: อาจารย์ดูปีกอันนี้ให้หน่อยเพราะมันมีชื่อคลองที่อาจารย์เคยพูดแล้วนุ่นคุ้นๆตรงนี้มันจะเกี่ยวกับแม่น้ำนครนายกที่จังหวัดนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีที่ปราจีนแล้วมันก็จะมีคลองพระสะทึงคลองพระปงจังหวัดสระแก้วใช่ไหมคะ
1: คลองหนุมานอันนี้มาจากสระแก้ว
0: ค่ะแล้วมันจะรวมกับแม่น้ำเรื่องของจันทบุรีที่จันทบุรีไม่เกี่ยวนะ
1: จ
0: ัน
1: ทบ
0: ุ
1: ร
0: ี
1: ที
0: ่
1: ป
0: ั
1: ดลงแม่งล่าง
0: ค่ะ
1: จันทบุรีนี่อีกอัน
0: ตอนที่อาจารย์เขาพูดคลองพระสะทึงกับคลองพระปงเนี่ย
1: ชายฝั่งทะเลตะวันออกเนี่ยถ้าทายฝั่งทะเลตะวันออกนี่นะเราก็ดูบางพระ
0: ค่ะ
1: หนองปลาไหลปลาแสอันนี้น้ำเต็มนะส่วนที่ท่วมอะไรล่ะท่วมสวนทุเรียนน่ะมันมาจากคลองตะโหนดมาจากคลองตะโหนดนี่อยู่ทางอำเภอนายายอามอำเภอท่าใหม่อำเภออะไรสักอย่างแถวๆนั้นน
0: ่ะ
1: ผมก็จำไม่ได้หรอกนะเนี่ยทางฝั่งเนี้ยแต่ทางตลาดนี่ไม่เท่าไหร่
0: okay. อ
1: ันเนี้ยกลุ่มนี้คราวนี้ที่เหลือก็เป็นสแกกังนิดนึงก็ได
0: ้ค่ะ
1: สแกกังหลักๆ ก็คือแม่น้ำมาจากพวกแม่วงนะมาสแกกังนี่ก็จะมาสมทบกับแม่น้ำเจ้าพระยาตรงเขื่อนชัยนาทใช่ไหมก่อนถึงเขื่อนชัยนาทอ่ะคราวนี้ทางเจ้าพระยา
0: ค่ะเอาเจ้าพระยาก็สตาร์ทที่ตรงนครสวรรค์ดีไหมคะ
1: ใช่ใช่ถ้าที่เอางี้เอาสตาร์ท
0: นครสวรรค์
1: ตอนเนี้ย
0: ไหลผ่าน
1: ไหลผ่าน 2,000 เอาตัวเลขกลมๆ
0: 2,000 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีค่ะ
1: แล้วมันมีน้ำจากเนี่ยที่ผมพูดเนี่ยสแกกังมาสมทบ500
0: ค่ะ
1: ก็เป็น 2,500 เขาก็ระบายออกข้าง
0: ๆค่ะ
1: จริงๆสแกกังมา630เลยนะนะระบายน้ำมาทั้งไซโฟด้วยเลยรวมๆกันแล้วอ่ะเขาหน้าเขื่อนเนี่ยหน้าเขื่อนเนี่ย 3,000 นะ
0: เจ้าพระยา
1: หน้าเขื่อนเนี่ยรวมจากที่มาจากทางนครสวรรค์เนี่ย 2,000 มารวมกันข้างๆอีกประมาณเกือบๆ 1,000 น่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วเป็น 3,000 พอ 3,000 เนี่ยเขาตัดออกข้างตัดออกประตูระบายน้ำบรมธาตุแม่น้ำน้อยประตูระบายน้ำพลเทพ
0: ค่ะ
1: นะแล้วก็ประตูระบายน้ำมะขามเฒ่าอู่ทองทางฝั่งซ้ายขอโทษฝั่งขวาตะวันตกไหลมาทางนี
0: ้
1: ส่วนทางฝั่งขวาก็ระบายน้ำทางประตูน้ำมโนรมของชัยนาทป่าสัก210นะออกประตูน้ำมะขามเฒ่าอู่ทอง35นะประตูน้ำมะขามเฒ่ากระเสียว12ประตูระบายน้ำพลเทพคือแม่น้ำท่าจีนเนี่ย200
0: จนระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้เท่าไหร่คะอาจารย
1: ์ตอนนี้ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาก็2,500
0: 2,500
1: เหลือ 2,500 ระบาย 2,500 นี่ก็ต้องถือว่าท่วมอะฝั่งซ้ายท่วมฝั่งขวาไม่มีอะไรฝั่งขวาเนี่ยมันมาจากตัวหลักมันมาจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ
0: ์ค่ะ
1: เพราะระบายเยอะมากนะ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะน้ำก็เต็มเขื่อนนะช่วยอะไรไม่ได้มันก็จะมาชนกับคลองชัยนาทป่าสักก่อนที่จะผ่านเขื่อนพระราม6
0: ค่ะ
1: เขื่อนพระราม6ก็เลยต้องตัดน้ำเข้าแม่น้ำเจ้าพระยาเยอะตัดน้ำมาทำประเวศบุรีโลไอ้โทษทางคลองระพีพัฒน์ก็ตัดมามากไม่ได
0: ้
1: เพราะมันจะมาเชื่อมกับคลองรังสิต
0: ค่ะ
1: ก็เลยต้องตัดออกแม่น้ำเจ้าพระยาก็เลยทำให้พอถึงที่ตรงบางไทรเท่าไหร่ล่ะ 2,500
0: 2,500 ค่ะ
1: 2,500 ก็เป็นระดับที่ฉิวเฉียดนะถ้าน้ำทะเลไม่หนุนมากมันก็จะไม่ไซเข้าไปข้างๆมากพอได้พอได้แต่ว่าถ้าถามว่าถ้าไม่มีฝนลงมาอย่างฝนนิดฝนหน่อยโอเคนะ
0: แต่มันจะมาอีกนะอาจารย์ขาดูห่วงเวลาของวันหน่อย
1: อันนี้ก็เรื่องพยากรณ์อากาศเว้ยมันไม่มีใครคาดการถูกต้อง 100% หรอกมาก็มา
0: ถึง7ตุลานี้จะกระจายทุกภูมิภาคเลยนะคะตั้งแต่ภาคตะวันออก
1: ไม่เป็นไรส
0: ่
1: วนใหญ่มันก็พอได้มันไม่เป็นฝนวนเนี่ยตอนนั้นก็โอเคแล้วล่ะ
0: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะลงมาที่ภาคกลางแล้วก็ไปภาคตะวันตกแล้วก็มีอีกช่วงนึงค่ะก็คือ10ถึง13ตุลาคมก็มีฝนอีกครั้งนึง
1: แต่ว่าคิดว่าครึ่งหลังของเดือนตุลาเนี่ยน่าจะจบแล้วนี่บาง

0: ที่ที่เมืองจีนหิมะตกแล้ว
1: ค่ะ
0: แถวทาง
1: เป็นที่ที่มันเคยตกอยู่แล้วใช่ไหมไม่ใช่แบบ
0: ก่อนนี่มันไม่ตกเร็วนี่ปีนี้ตกเร็ว
1: เอามาตกเร็ว
0: แถวจิ๋วจ้ายโกแถวอะไรพวกนี้
1: ทุกประเทศเจอหมดเนาะโตกงโตเกียวก็เหมือนกัน
0: หวงหลงเลย
1: สี่ดอรุนีนี่อาจารย์เคยไปเที่ยวยังคะ
0: เพราะมันเดินน่ากลัวมากเลยไม่เอา
1: เออนึกเห็นแต่ในภาพ
0: ไม่เขาบอกว่าไม่คุ้มที่จะไปไม่คุ้มที่จะไปถ้ามีคนถามเล่าให้ฟังนะ
1: ดูต้องเรื่องวัยด้วยไปบางวัยก็บอกว่าโอ้ได้อยู่นั่งน้อย
0: แ
1: ล้วก็ไปได้
0: ตอนนี้ถ้าพูดถึงไปเที่ยวจีนก็ถ้าถามนะ
1: ค่ะ
0: ยังไม่ต้องไปที่ยากลำบากหรอกไปปักกิ่งเซี่ยงไฮ้เซินเจิ้น
1: ค่ะ
0: กวางโจวเฉิงตูอะไรพวกนี้เอาแค่นี้ก่อน
1: ค่ะ
0: อย่าไปลงละเอียดลึกลงละเอียดลึกมันลำบากบางทีนั่งรถ8ชั่วโมงไปดู1ชั่วโมงนี่ไม่ไหว
1: อาจารย์แล้วเยียวยาล่ะคะถ้า
0: เยียวยาตอนนี้ประมาณตัวเลขประมาณ1ล้านครอบครัว
1: เอาทุกประเทศนะครัวเรือนนะคะ1
0: ล้านครอบคร
1: ั
0: ว
1: ที่เขาลงในแอปพลิเคชัน
0: ประมาณ4ล้านคน
1: น่ะ
0: ครัวเรือนละ4ก็ประมาณ4ล้านคน
1: พื้นที่ไหนมากสุดเนาะ
0: เนี่ยกทมเกือบ 500,000
1: ครัวเรือนค่ะ
0: หลักๆก็กทมก็เดือน
1: รองถัดไปล่ะคะ
0: รองถัดไปก็สมุทรปราการปทุมอ่ะ
1: ค่ะ
0: ฉะเชิงเทรานี่มันท่วมเยอะแต่จำนวนครัวเรือนมันน้อย
1: ค่ะ
0: นั่นเนี่ยประมาณเนี่ย1ล้านครัวเรือนน่ะก็จะช่วยมากช่วยน้อยก็เห็นว่ารัฐบาลตั้งงบไว้ 4,000 ล้าน
1: ค่ะ
0: ก็ง่ายๆผมคิดอย่างนี้ปกติความช่วยเหลือของรัฐบาลเนี่ยถ้าให้ผมคำนวณนะแต่กับความเสียหายจริงเนี่ยประมาณ1ใน5 1ใน5
1: ที่เขาให้เรา
0: 1ใน5ประมาณเฉลี่ย 20%
1: ค่ะ
0: 1ใน5งั้นอีก4ใน5เนี่ยคือตัวใครตัวมันเพราะฉะนั้นจริงๆถ้ารัฐบาลช่วย 4,000 1ใน5ก็คุณก็ได้ดูว่าจำนวนเต็มเป็นเท่าไหร
1: ่
0: ก็ต้องอีก 16,000
1: ค่ะ
0: ก็ต้องปิดเสร็จแล้วก็ 20,000 ล้านถ้า 20,000 ล้านเนี่ย0002หรือ01อะไรนั่นเออนะก็ถึงบอกไงบอกว่าก็แล้วแต่คิด
1: แล้วแต่คิดเน
0: า
1: ะ
0: คือถ้าเกิดคนที่เขาเสียหายอย่างทุเรียนเนี่ยน้ำท่วมตายเสร็จไม่มีรายได
1: ้สวนพังหมด
0: มากไหมอันนี้ผมฝากทางกระทรวงเกษตรนะ
1: ว่า
0: ทำข้อมูลให้มันชัดๆหน่อยว่าจริงๆเนี่ยกี่ลายพูดตัวเลขรวมๆมันเสียหายรีคอฟเวอรี่กลับไม่ได้เท่าไหร่เพราะมันจะมีผลต่อการส่งออกทุเรียนในฤดูกาลหน้า
1: อ
0: ันนี้สำคัญเพราะทุเรียนตอนนี้เราส่งออกคิดเป็นมูลค่า 250,000 ล้าน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะต้องใจนะว่าจะทำยังไงจะฟื้นฟูแบบไหนถ้าเขาจะต้องตัดทิ้งปลูกใหม่มันจะอะไร
1: เดี๋ยวค่อยๆดูแล้วกันนะคะว่ารัฐบาลเขาจะมีนโยบายอะไรเพิ่มเติมนะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ

0: ื่อตระกูลหม่าที่ร่ำรวยและทรงอิทธิพลจากฮ่องกงจนใครหลายคนต่างพากันเกรงขามกลับต้องเจอศึกจากคนในตระกูลที่จ้องเชือดเฉือนห้ามหันหักหลังแก้แค้นทั้งเรื่องธุรกิจและความรักพบกับทีมนักแสดงระดับท็อปที่พร้อมมาฟาดฟันประชันบทบาทให้ทุกฉากทุกตอนเต็มไปด้วยความเข้มข้นในซีรีส์รอยแค้นไฟริษยาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5 ทุ่มทางช่อง9กด30เริ่ม6ตุลาคมนี้
1: รายการ360องศานิวโชว์สัปดาห์นี้พบกับโชว์ม้วนคักหมอลำแมงตับเต่าไทยเลยสู้เดือดคมดาบไทยแชมป์8สมัยรำวงตุ๊กตาไขลานฝืนสมาธิเด็กและอร่อยยกสวนมะยงชิดของดีนครนายกสาระบันเทิงแบบครบเครื่องเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมลุ้นเป็นซูเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังพอดทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา10:30 นทางช่อง9กด3
2: จากมรสุมที่ทำให้โรงงานซีอิ๊วเก่าแก่กว่า100ปีแห่งตระกูลว่านเกือบต้องล่มสลายร่วมกับเรื่องราวสุดซับซ้อนซ่อนความสัมพันธ์ลับๆในครอบครัวจนเกิดความสั่นคลอนสุดท้ายแล้วใครจะเป็นทายาทผู้กอบกู้ชื่อเสียงโรงงานให้ได้กลับมาสืบทอดตำนานอีกครั้งติดตามบทสรุปสุดดราม่าจนนาทีสุดท้ายในตำนานรักสายโลหิตพุธนี้เวลา 14:00 นทางช่อง9กด30เสนอเป็นตอนจบ

0: 6ตุลา58นาทีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราพบกันในวันอังคารที่6ตุลาคม2569นะคะอยู่กับพี่ณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถธนะธนากุลมาอัปเดตข่าวยามเช้ากันเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะชุ่มฉ่ำไปเลยนะคะเพราะว่าฝนตกหนักมากในกรุงเทพมหานคร
0: ก็ตั้งแต่ตี1อ่ะนะครับลมแรงฝนกระหน่ำมาหนักมาก
1: ยาวถึงตี3เลยนะคะก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะเช้าวันนี้เนี่ยกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู
0: ่
1: จะเป็นยังไงน้ำจะท่วมหรือเปล่าต้องยอมรับจริงๆว่าพอฝนตกลงมาในกรุงเทพนะคะหลายคนหวาดระแวงแล้วนะพี่ณรงค์ว่าจะซ้ำรอยเมื่อรอบที่แล้วไหม
0: โอ้ยใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแต่ว่าอย่างไรก็ตามยืนยันอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับที่ตกช่วงเนี้ยเป็นฝนเปลี่ยนฤดูไม่ได้ตกแช่เหมือนกับวันที่25 26 27กันยายนที่ผ่านมาที่ตกทั้งวันทั้งคืนไม่หยุดหนักจริงฝนมาเยอะจริงแต่ไม่กี่ชั่วโมงก็จะหยุดไปแต่ระบบคูระบบคลองของกรุงเทพมหานครณขณะนี้ต่ำกว่าตลิ่งเมตรหนึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคลองจันทน์ที่แห้งแล้วเนี่ยตอนนี้ก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติส่วนทรัพย์สินเสียหายก็จะเยียวยาตามระบบราชการต่อไปร่มเกล้าลาดกระบัง
1: ก็แห้งแล้ว
0: สถานการณ์คลี่คลายแล้วนะครับถนนหนทางใช้กันได้แล้วนะครับถ้าจะมีจุดอ่อนจุดเปราะบางเนี่ยน้ำท่วมประมาณสัก10ถึง20เซนติเมตรเท่านั้นเอง
1: ชุมชนหรือว่าตามหมู่บ้าน
0: ใช่ครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดด้วยนะครับรวมถึงมาตรการเยียวยาถ้าทางราชการนะตามระเบียบตามเงื่อนไขที่ออกมาเนี่ยนะครับเขาจะพิจารณาแล้วก็จะมีการอนุมัติในระยะเวลา90วันนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้มีการประชุมไง
1: ล็อตแรกต้องมาเลยในสัปดาห์นี้เพราะว่าประชาชนเดือดร้อนคุณไม่ต้องรอค่ะว่าจะต้องเข้าไปดำเนินการพร้อมกันทุกหลังถึงคิวใครก่อนใครมายื่นก่อน
0: เอกสาร
1: ใครตรวจสอบเรียบร้อยก่อนก็ให้เงินก่อนภายในสัปดาห์นี้นะคะ
0: เพราะทรัพย์สินเสียหายการใช้ชีวิตมันไม่ปกติครับเพราะฉะนั้นการพิจารณามันก็ต้องเร่งรัดกว่าเดิมเอกสารครบก็ต้องจ่ายเราประมาณนี้นะฮะสำหรับผู้ประสบอุทกภัยฮะเพราะผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะครับมาเริ่มต้นกันก่อนเมื่อคืนนี้ที่บอกว่าฝนตกหนักฝนตกแรงหลายจังหวัดหลายพื้นที่รวมถึงกรุงเทพมหานครเนี่ยขึ้นไปที่เชียงใหม่นะครับฝนตกกระหน่ำเมื่อวานเย็นนี้นะครับหลายอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ก็ทำให้เกิดน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากหลายหมู่บ้านครับมีหญิงชาวบ้านในอำเภอกาฬยานิวัฒนาครับถูกน้ำป่าพัดขณะไปดูนาข้าวเธอเสียชีวิตเลยนะครับคุณผู้ชมเห็นภาพไหมนี่ฮะทะลักลงมาจากภูเขาน้ำเป็นอย่างนี้เลยครับนี่คือน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มนะครับเมื่อช่วงเย็นวานนี้ครับฝนตกหนักตกนานนับชั่วโมงกระจายในหลายอำเภอของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมู่1หมู่2หมู่3หมู่5ตำบลเขื่อนผากอำเภอพร้าวครับถนนในหมู่บ้านกลายเป็นคลองกระแสน้ำไหลเชี่ยวและแรงและก็ไหลข้ามถนนก่อนทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรสวนลำไยเป็นบริเวณกว้างระดับน้ำสูง30เซนติเมตรพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักก็คือบ้านห้วยบงหมู่ที่3ตำบลเขื่อนผากพบกระแสน้ำสีขุ่นไหลแรงและก็ผ่านถนนกลายเป็นคลองเลยครับรวมถึงพื้นที่ชุมชนก็กลายเป็นคลองได้เหมือนกันขณะที่ถนนบางจุดถูกกระแสน้ำกัดเซาะสุดตัวครับนอกจากนี้ในพื้นที่บ้านวัดจันทร์อำเภอกาฬยานิวัฒนาครับมีหญิงวัย54ปีเธอถูกน้ำป่าพัดเสียชีวิตขณะเธอไปดูนาข้าวแต่ว่าหนีน้ำป่าไม่ทันครับคาดว่าเกิดจากน้ำป่าไหลหลากท่วมพื้นที่การเกษตรทำให้น้ำป่าพัดร่างผู้เสียชีวิตเนื่องจากหนีออกจากพื้นที่ไม่ทันน้ำมันมาเร็วมาแรงนะครับขณะเดียวกันในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในเขตอำเภอแม่ริมส่งผลให้ปริมาณน้ำฝนไหลลงสู่คลองแม่ข่าที่ไหลผ่านหมู่บ้านในเขตตำบลป่าตันในตัวเมืองเชียงใหม่สูงขึ้นครับน้ำได้หนุนท่อระบายน้ำท่วมถนนหมู่บ้านหลายแห่งในตำบลป่าตันในตัวเมืองเชียงใหม่ประกอบกับมีฝนตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่ประชาชนกังวลว่าหากฝนตกไม่หยุดเกรงน้ำจะท่วมบ้านเหมือนวันที่5ตุลาคมปี67ซึ่งตรงกับวันที่5ตุลาคมพอดีเลยของเมื่อวานนี้นะครับล่าสุดระดับน้ำลดลงแล้วครับแต่ว่าน้ำในคลองแม่ข่ายังสูงอยู่ครับอย่างไรก็ตามท่านผู้ว่าเองก็มั่นใจนะครับว่าฝนที่ตกลงมาจังหวัดมีศักยภาพเพียงพอที่จะรับมือครับ